0: Capital ไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบมี Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
1: ร้อนร้อนร้อน
2: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งรับประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เพราะบรรจุภัณฑ์ไม่ได้มีไว้แค่ใส่ของแต่มันคือโอกาสทางธุรกิจที่ไร้ขีดจำกัดธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยร่วมกับบมจ.อสมท.และ 96.5

0: 20 มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ. อสมท. งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: สนับสนุนโดย SME D Bank Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
2: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
3: ๆรายการข่าวเข้มสุดสัปดาห์รถทุกเรื่องข่าวโดยประจักษ์มะวงศา
4: เจ็ดนาฬิกา5นาทีนะครับต้อนรับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการข่าวเข้มสุดสัปดาห์นะครับเช้าวันนี้เสาร์ที่30พฤษภาคม2569นะครับเรากำลังจะผ่านพ้นเดือนที่5นะครับก็คือเดือนพฤษภาคมเข้าสู่เดือนที่6ครับก็คือเดือนมิถุนายนปกติเนี่ยเดือนพฤษภาก็จะเริ่มครับเป็นการขยับก้าวย่างเข้าสู่ช่วงฤดูฝนนะครับแต่ว่าปีนี้เนี่ยแม้ว่าในหลายพื้นที่จะมีเรื่องฝนฟ้าคะนองนะครับทั้งหนักบ้างเบาบ้างนะครับลมกระโชกแรงบ้างลูกเห็บตกในหลายพื้นที่บ้างอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ช่วงนู้นนะฮะสัปดาห์แรกๆของเดือนพฤษภาคมแต่ว่าสภาพอากาศก็ยังร้อนอยู่เหมือนเดิมนะครับวันนี้เนี่ยช่วงเช้าๆถ้าใครตื่นนอนขึ้นมาแล้วขยับออกมาหน้าบ้านเนี่ยนะครับก็จะมีสภาพอากาศที่ยังร้อนนะฮะมาส่งผลนะครับกับความสัมผัสของเราได้นะครับในช่วงเช้าๆก็เท่ากับวันนี้สภาพอากาศก็จะอบอ้าวนะครับสลับกับฟ้าฝนนะครับที่จะตกลงมาครับก็ยังอย่าได้แปลกใจนะครับเดี๋ยวจะพาไปฟังคำอธิบายของทางอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยานะครับว่าทำไมเข้าสู่ช่วงฤดูหนาวนะครับขอไปเข้าสู่ช่วงฤดูฝนแล้วแต่ทำไมมันถึงร้อนอยู่แบบนี้นะครับจะเอาเป็นว่าวันนี้นะครับประเทศไทยทุกภาคเลยนะครับร้อยละ60-70ครับก็จะมีฝนฟ้าคะนองกระจายครับมีฝนตกหนักในบางแห่งในบางพื้นที่มีลมกระโชกแรงครับและจะมีลูกเห็บในบางพื้นที่ครับทั้งภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครและปริมณฑลครับรวมทั้งในพื้นที่ภาคใต้ด้วยนะครับที่ภาคใต้กับภาคเหนือนี่อาจจะเยอะหน่อยครับประมาณ70องศา 70% ของพื้นที่นะครับส่วนภาคอื่นๆก็จะอยู่ที่ประมาณ 60% ของพื้นที่ครับรวมทั้งประเทศไทยด้วยนะครับของพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลนะครับวันนี้มีฝนฟ้าคะนองกระจายร้อยละ60นะครับมีฝนตกหนักบางแห่งด้วยนะครับของกรุงเทพกับปริมณฑลอุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ที่37องศาเซลเซียสนะครับนี่ก็คือเรื่องสภาพฟ้าฝนนะครับในวันนี้ครับวันเสาร์ที่30พฤษภาคม2569คราวนี้ประเด็นที่อยากจะพาไปฟังคำอธิบายนะครับจากทางอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยนะครับก็คือเรื่องสภาพอากาศทำไมมันถึงยังร้อนระอุอยู่นะครับแม้ว่าปกติเนี่ยมันก็จะเข้าสู่ช่วงฤดูฝนแล้วนะครับมีคำอธิบายมีคำเฉลยนะครับจากท่านอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยานะครับด็อกเตอร์สุกัญญานียะวิญญาณนะครับขอไปณวิญญาณนะครับท่านออกมาเปิดเผยถึงสาเหตุที่ ฤดูฝนแล้วทำไมอากาศยังร้อนอากาศทำไมร้อนอบอ้าวแบบนี้ผิดปกติหรือไม่โดยท่านบอกว่าสาเหตุจริงๆแล้วมาจากโลกโดยเฉพาะพื้นที่บริเวณมหาสมุทรในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมหาสมุทรแปซิฟิกสะสมความร้อนจากรังสีของดวงอาทิตย์ที่สอดส่องลงมากระทั่งอุณหภูมิผิวน้ำทะเลในปัจจุบันสูงเกินค่าปกติความร้อนที่สูงขึ้นผิดปกติก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของกระแสลมในระดับบนในหลายพื้นที่เกิดสภาพอากาศที่จมตัวลงทำให้อากาศอุ่นขึ้นไม่มีเมฆและไม่มีฝนเกิดขึ้นบริเวณรังสีของดวงอาทิตย์ที่สาดส่องลงมายังพื้นดินก็จะมีปริมาณมากทำให้เกิดการสะสมของอากาศร้อนทำให้บริเวณต่างๆรู้สึกมีความร้อนที่ผิดปกติเป็นพิเศษหากเกิดขึ้นสะสมเป็นเวลาหลายๆวันก็จะเกิดคลื่นความร้อนเกิดขึ้นได้เนี่ยอันนี้แหละน่าจะเป็นที่มาคำเฉลยของคลื่นความร้อนนะพอถึงช่วงบางจังหวะบางเวลาเนี่ยทั้งในเอเชียทั้งในยุโรปก็จะมีเรื่องคลื่นความร้อนเกิดขึ้นนะฮะทั้งอเมริกาเหนือยุโรปไซบีเรียส่งผลกระทบต่อสุขภาพและชีวิตประจำวันของประชาชนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับแถวอินเดียนี่ก็จะมีเกิดขึ้นบ่อยนะครับสำหรับเรื่องนี้แหละฮะเรื่องเกี่ยวข้องกับกระแสความร้อนที่มันเกิดขึ้นนะครับนะฮะที่เขาเรียกว่าคลื่นความร้อนในยุโรปเนี่ยก็เกิดขึ้นในหลายพื้นที่เหมือนกันอันนี้มันก็น่าจะเกี่ยวโยงกับสภาพการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิของโลกครับโลกตอนนี้เข้าสู่ช่วงเวลาของสภาพที่มันแปรปรวนอย่างชัดเจนแล้วนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นเอาอะไรที่มันจริงจังยั่งยืนกับสภาพอากาศบนโลกไปเนี่ยค่อนข้างยากแต่ว่าด้านหนึ่งเนี่ยเราก็บ่นมากไม่ได้ครับเพราะว่าจริงๆแล้วคือผู้คนเนี่ยเป็นตัวการสำคัญครับที่ทำให้สภาพอากาศมันเปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่องแบบนี้การปล่อยภาวะเรือนกระจกนะครับปล่อยของเสียปล่อยอะไรต่อมีอะไรทำให้สภาพอากาศที่มันเปลี่ยนแปลงไปพ่วงมาจากน้ำมือมนุษย์เนี่ยครับแล้วก็ที่สำคัญประเทศมหาอำนาจเนี่ยก็ดูจะไม่ได้ใส่ใจในเรื่องที่จะให้ความร่วมมือในการลดภาวะโลกร้อนด้วยครับแม้แต่มหาอำนาจนะครับใหญ่ๆของโลกเนี่ยพวกนี้ก็ไม่ได้ความสำคัญกับเรื่องนี้เราไปดูข่าววันหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์กันหน่อยครับเพราะว่าวันนี้ก็มีประเด็นหลายเรื่องนะที่น่าสนใจนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องที่ทางส.ส.มีการยื่นเสนอเพื่อจะตั้งกรรมธิการศึกษาโครงการแลนด์บริดจ์นะครับในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทยเนี่ยปรากฏว่าทางฝ่ายรัฐบาลนะฮะและฝ่ายที่สนับสนุนโครงการแลนด์บริดจ์ซึ่งเขาก็มีการตั้งคณะกรรมการศึกษาเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับผมจะจำก็ได้ครับคุณเอกนิติธันประภาสรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนี่ก็ได้รับการแต่งตั้งจากนายกปรีดีครับให้เป็นประธานศึกษานะครับเรื่องโครงการแลนด์บริดจ์นะครับแต่ว่าทางฝ่ายค้านนี่เขาอาจจะยังไม่เชื่อมั่นก็เลยมีการยื่นเสนอเป็นญัตติขอตั้งกรรมาธิการศึกษาแลนด์บริดจ์ก็มีการยื่นถึง 5-6 ร่างนะครับนะฮะแล้วก็พิปรายมา2วันก็คือวันพฤหัสแล้วก็วันศุกร์เมื่อวานนี้ก็มีการอภิปรายต่อเนื่องแล้วก็มีการลงมตินะฮะผลออกมานะครับเป็นประเด็นข่าวคนด้านหนึ่งของสื่อทั้งสื่อกระดาษแล้วก็สื่อออนไลน์ครับมติชนเช้าวันนี้บอกว่าสภาวุฒิศึกษาแลนด์บริดจ์266ส.ส.คว่ำตั้งกรรมาธิการให้ส่งครม.ดำเนินการต่อนะครับคือเสียงของสสในสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวานนี้266เสียงครับก็ไม่เห็นด้วยกับการตั้งกรรมาธิการขึ้นมาศึกษานะครับเพราะมันจะซ้ำซ้อนกับในส่วนของคณะกรรมการศึกษาของรัฐบาลอย่างที่ว่านั่นแหละแต่ว่าก็เสนอให้ใครมีความคิดมีไอเดียมีข้อเสนอแนะอะไรก็เสนอโดยตรงไปยังรัฐบาลได้อันนี้เป็นมติที่ออกมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวานนี้นะครับโปรยเนี่ย อย่างนี้ครับนะฮะโปรยก็คือว่าสภา เวิร์ดตั้งกรรมธิการศึกษาแลนด์บริดจ์โหวต266เสียงให้ครม.ดำเนินการต่อนะครับถ้าจะมีข้อเสนอแนะก็ส่งไปยังฝ่ายรัฐบาลประเด็นเพิ่มเติมเข้ามานะครับที่เป็นการรวมมิตรเรื่องราวข่าวคราวทางการเมืองครับเบรดชนพัฒน์พบ DSI นะครับเมื่อวานนี้สภาผู้แทนราษฎรก็มีมติเสียงข้างมากครับเบรกเรื่องที่จะส่งตัวคุณชนพัฒน์นาคสู้นะครับนี่เป็นส.ส.จังหวัดสงขลาพรรคกล้าทำนะครับให้กับทาง DSI ซึ่งทำหนังสือขอตัวมาครับเพราะว่าช่วงนี้ก็ยังเป็นช่วงของการเปิดสมัยประชุมสภาอยู่นะครับปกติธรรมดาดีก็จะได้เอกสิทธิ์คุ้มครองนะครับก็จะไม่มีการส่งตัวไปเว้นแต่ว่าถ้าปิดสมัยประชุมสภาไปเรียบร้อยเพราะนั้นก็เป็นเรื่องของทางเจ้าหน้าที่นะครับทางตำรวจและก็ DSI แล้วแต่กรณีก็จะเป็นผู้ดำเนินการปชป.ก็คือพรรคประชาธิปัตย์ได้เฮยื่น2ร่างแก้รัฐธรรมนูญลดอำนาจวุฒิเหลือ3ใน5เสนอสูตรที่มาสสร. 80-20 อันนี้เป็นท่าทีความเคลื่อนไหวของพรรคประชาธิปัตย์นะครับเป็นการพูดถึงร่างที่พรรคประชาธิปัตย์นั้นไปรวบรวมเสียงส.ส.จากพรรคการเมืองอื่นๆครับที่มีจำนวนเสียงส.ส.ไม่ถึงไม่พอในการที่จะยื่นร่างแก้รัฐธรรมนูญนะครับซึ่งต้องใช้เสียง1ใน5นะครับก็คือประมาณ100เสียงแม้แต่ประชาธิปัตย์เองก็ไม่ถึงนะครับประชาธิปัตย์นี้มี22เสียงเพราะฉะนั้นก็จะมีการรวบรวมจากเสียงส.ส.ของพรรคการเมืองอื่นๆครับโดยเฉพาะยิ่งในส่วนของฝ่ายค้านนะที่มีจำนวนเสียงส.ส.ไม่ถึงนะครับหรืออาจจะเป็นส.ส.ในที่ของฝ่ายรัฐบาลบางส่วนหรือไม่อย่างไรเดี๋ยวตรวจสอบดูทีหนึ่งนะครับก็ได้เสียงเกินกว่า100นะครับครบถึง100ก็จะมีการยื่น2ร่างแก้รัฐธรรมนูญครับก็จะในร่างก็จะเสนอลดอำนาจของวุฒิสภานะครับเหลือ3ใน5อันนี้น่าจะเป็นเรื่องของการโหวตรับแก้รัฐธรรมนูญครับเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยมาตรา260 256ใช่ไหมครับถ้า256หรือ265ที่ระบุเอาไว้เนี่ยนะครับใช้เสียงสวไม่ต่ำกว่า1ใน3นะครับน่าจะเป็น256นะฮะแต่ว่าของร่างที่พรรคประชาธิปัตย์จะยื่นเนี่ยจะลดเหลือ3ใน5นะครับร่างของพรรคภูมิใจไทยที่เสนอเข้าไปเนี่ยก็จะเปลี่ยนแปลงลดเหลือ1ใน4ก็ประมาณใช้เสียงสว50คนอันนี้ก็เป็นประเด็นนะครับที่ถือว่าเป็นรวมมิตรข่าวการเมืองนะครับเมื่อวานนี้นะฮะก็มีโปรยเพิ่มเติมนะครับในกรณีที่มีการพูดถึงไปเมื่อสักครู่นี้นะครับเบรกส่งตัวชนพัฒน์นาคสู้นะครับให้ DSIประชาธิปัตย์รวมเสียงขอรวมเสียงชง2ร่างแก้รัฐธรรมนูญสูตรสสร80มาจากการหยั่งเสียงของประชาชนอีก20มาจากผู้เชี่ยวชาญรัฐบาลส่งคำชี้แจงพรก.กู้เงิน400ล้านเดี๋ยวมาว่ากันนะครับในแง่ของรายละเอียดว่าสูตรที่พรรคประชาธิปัตย์จะชงเข้าไปนี่นะครับเป็นเพียงแค่ร่างนะครับยังไม่ได้ข้อสรุปเพราะว่าต้องไปผ่านไปฝ่าฟันการพิจารณาของรัฐสภาด้วยคือ2สภาด้วยนะฮะรวมไปจนกระทั่งถึงเรื่องเกี่ยวข้องกับเนี่ยการเบรกส่งตัวของคุณชนวัฒน์นาคสู้นะครับซึ่งเป็นส.ส.ของพรรคกล้าทำเป็นส.ส.ของทางฝ่ายค้านแต่ว่าเมื่อวานนี้เสียงส.ส.ของฝ่ายรัฐบาลก็โหวตค้านนะครับในการส่งตัวให้กับทาง DSI นะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับในแง่ของรายละเอียดนะครับส่วนประเด็นเรื่องเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจภายในประเทศนะครับธปท.ก็คือแบงก์ชาติชี้ท่องเที่ยวและบริโภคแผ่วครับนะก็คือมีอัตราการเติบโตการบริโภคลดลงเศรษฐกิจชะลอนะฮะเดือนเมษายนขาดดุล 2.4 แสนล้านก็คือ2ล้าน4แสนส่งออกไฮเทคและรถช่วยพยุงครับคือแทนที่จะขาดทุนขาดดุลการค้ามากกว่านี้นะครับก็เรียกได้ว่าการส่งออกรถไฮเทคนะครับรวมไปจนกระทั่งถึงเรื่องเกี่ยวข้องกับสินค้าไฮเทคอะไรทั้งหลายที่บ่งรถนี่น่าจะเป็นรถที่มีฐานผลิตในประเทศไทยครับ นะฮะก็ส่งออกนะครับมียอดมีปริมาณการส่งออกก็ช่วยทำให้มีมูลค่าจากการส่งออกเข้ามาทู่ซีนะฮะไม่ทำให้ยอดตัวเลขขาดดุลเนี่ยมันสูงกว่าที่ควรจะเป็นหอการค้าลุ้นวิสาขะบูม 4,000 ล้านอันนี้ก็คือช่วงลองวิกเอนด์เนี่ยช่วงหยุดยาวนะครับในช่วงเนี้ยเสาร์อาทิตย์จันทร์นะฮะแล้วก็ยังต่อเนื่องไปถึงวันอังคารหรือวันพุธด้วยใช่ไหมครับนะฮะก็เป็นช่วงวันวิสาขบูชาโลกครับก็เข้าใจว่าหลายคนนะครับรวมทั้งหอการค้าแห่งประเทศไทยเนี่ยก็คาดหวังนะครับว่าจะมีการใช้จ่ายการเดินทางของผู้คนนะครับในช่วงเทศกาลวันวิสาขบูชาโลกนะครับก็จะทำให้เงินเนี่ยมันสะพัดขึ้นนะครับชัยชนกท้าให้ตรวจ THAI นะครับอันนี้ก็เป็นของกระทรวง DE นะครับนะฮะซึ่งก็ถูกตั้งข้อสังเกตจากในส่วนของพรรคประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งไอซ์ลักชนกสีนอกกันแบงค์ชาติเผยครม.เผยเศรษฐกิจเมษายนชะลอตัวขาดดุล 240,000 ล้านท่องเที่ยวบริโภคเอกชนวูบจากสงครามตะวันออกกลางต้นทุนพลังงานพุ่งนะครับได้ส่งออกเทคโนโลยีและยานยนต์ช่วยหอการค้าประเมินวิสาขบูชาสะพัด 4,500 ล้านบาทสุภจีนำทีมไปเจเนวา6วีโป้นะครับWIPO นะนี่ก็เป็นข่าวคราวนะครับที่เป็นรวมมิตรเรื่องเศรษฐกิจนะครับส่วนประเด็นเลือกผู้ว่ากรุงเทพมหานครและสกก็คือสภากรุงเทพมหานครก็เริ่มต้นมาแล้วนะครับเพราะว่ามีการเปิดรับสมัครตั้งแต่วันพฤหัสนะครับแล้วก็มีการจับหมายเลขผู้สมัครนะครับก็ผ่านพ้นไป2วันแล้วนะครับก็ยังเปิดรับสมัครจนก็เข้าใจว่านะครับเรื่องของการเปิดรับสมัครนี่น่าจะยังอยู่นะครับแต่ว่าก็คงจะใกล้แล้วล่ะดูแล้วเนี่ยสภาพความคึกคักก็ดูจะน้อยกว่าการเลือกตั้งผู้ว่าและสกเมื่อ4ปีที่แล้วปี2565นะครับเพราะว่าวันนั้นการเปิดรับสมัครผู้ว่าวันแรกเนี่ยคนสมัครถึง20คนแต่ว่าครั้งนี้ที่เปิดรับสมัครวันแรกวันพฤหัสเนี่ยมีผู้สมัครผู้ว่า16คนขณะที่ผู้สมัครสกจาก50เขตเนี่ยปี2565นี่มี343คนนะครับแต่ว่าปี69เนี่ยวันแรกเนี่ยมีเพียงแค่241คนก็ลดลงกว่าเดิมเนี่ยเห็นได้ชัดเลยนะครับบรรยากาศก็ดูจะเงียบๆลงครับแต่ว่าก็ยังมีสีสันที่พอที่จะทำให้การเลือกผู้ว่าและสกยังดูคึกคักมีชีวิตชีวาอยู่นะครับโค้งแรก 24% ยังไม่เลือกใครโพสำรวจศึกชิงผู้ว่ากทม.ชัดชาตินำโดงดร.โจอยู่ที่2ดร.โจก็คือคุณชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรนะครับดร.โจผู้สมัครจากพรรคประชาชนปชน.ขึ้นป้ายเมืองแคคนปชน.ก็คือพรรคประชาชนนะครับกกต.เตือนปมคนดังช่วยนะครับโพพระปกเก้าชี้คนกรุงยังนิยมชัดชาติเป็นผู้ว่ากทม.ให้คะแนนหน้าใหม่ดร.โจที่2มาริกาดับ3อนุชาครั้งที่7พบเสียงลังเลเกือบ1ใน4ครับก็ประมาณ 20% นะอันนี้ก็เป็นผลสำรวจของพระปกเก้านะครับKPI โพนะฮะของสถาบันพระปกเก้าที่มีการเผยแพร่เมื่อวานนี้ครับเดี๋ยวถ้ามีรายละเอียดไปว่ากันนะครับเดี๋ยวไปดูข่าวบนหน้าหนึ่งของอีกสักฉบับหนึ่งก่อนก็แล้วกันครับก็คือจากยักษ์ใหญ่ชัยรัตน์ครับนี่ก็หยิบยกเรื่องประเด็นมติของสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวานนี้ครับ266สสรัฐบาลโหวตสกัดคว่ำกรรมธิการแลนด์บริดจ์ฝ่ายค้านลุมสับเอื้อกลุ่มทุนแถมพรรคร่วมและกล้าทำอย่างอุ้มไม่ส่งชนบัตรให้ DSIฝ่ายค้านรัฐบาลภูมิใจไทยดันทุรังเล่นสปีดโครงการแลนด์บริดจ์ทั้งที่ไม่มีการศึกษาจริงรอบหน้าเพื่อประโยชน์กลุ่มทุนกว้านซื้อที่ดินเก่งกำไรอภิสิทธิ์ชะคนได้ประโยชน์มีแค่ผู้รับเหมาและนายทุนที่ดินนี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้ การประชุมสภาผู้แทนราษฎรก็มีความชัดเจนนะครับนะฮะมีความชัดเจนในเรื่องของการลงมตินะครับหลังจากที่มีการอภิปรายเนี่ย2วันนะมีประเด็นนะครับเกี่ยวข้องกับผอ.ของทางผอ.สำนักสืบสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษของปปช.นะครับที่เมาแล้วขับนะฮะเมาแล้วขับไปชนไรเดอร์นะครับวัย43ปีเนี่ยโอ้โหเสียชีวิตเลยนะครับแล้วก็มีข่าวว่าพยายามที่จะขับหนีด้วยนะฮะเพียงแต่ว่าล้อยางมันแตกครับยางแบนไปต่อไม่ได้ครับก็มีพลเมืองดีก็ช่วยกันตามจะสกัดนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยควบคุมตัวเอาไว้ได้ก็มีความพยายามในการที่จะเปลี่ยนตัวคนขับรถด้วยนะครับนะฮะแต่เจ้าตัวปฏิเสธไม่มีนะฮะแต่ว่าก็ไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะว่าพลเมืองดีเนี่ยไปช่วยกันเป็นหูเป็นตาหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจแต่ว่าเมื่อวานนี้เจ้าตัวเนี่ยก็ถือดอกไม้ทุกเทียนจะไปขอขมาศพนะครับปรากฏว่าน่าจะเป็นโดนคนรู้จักกับจะเป็นญาติหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับก็โดดชกเนี่ยล้มคว่ำเลยนะครับเมื่อวานนี้เป็นประเด็นอยู่บนหน้าหนึ่งของไทยรัฐด้วยโดดต่อยคาวัดผอ.ปปช.ร่วมนะครับไปขมาศพไรเดอร์ขอโทษครอบครัวครับผอ.สำนักสืบสวนปปช.เข้ารับทราบข้อกล่าวหาเมาขับกระบะชนไรเดอร์แขนขาดดับสยองบนสะพานต่างระดับตำรวจสอบเครียดนานกว่า3ชั่วโมงหลังจากนั้นนี่ก็ถือดอกไม้ทุบเทียนไปร่วมงานศพจะไปขอขมาแล้วก็นำไปสู่เหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นคือก็เข้าใจนะเข้าใจความรู้สึกของคนที่อยู่ในครอบครัวของผู้ที่สูญเสียว่ามันไม่ควรที่จะเกิดแล้วก็ไม่ควรนะครับคนระดับนี้นะครับเป็นระดับผู้อำนวยการสำนักด้วยนะครับและอยู่ในหน่วยงานใหญ่อย่างปปช.เนี่ยนะครับเมาก็ได้ขับรถอีกนะครับแล้วสุดท้ายมันก็เกิดอุบัติเหตุนำไปสู่การสูญเสียของคนในครอบครัวผู้นำครอบครัวที่มีบทบาทในการหารายได้การเก็บอารมณ์เนี่ยมันก็คงเก็บไม่อยู่นะครับก็โดดชกระบายอารมณ์นะครับแต่ว่ามันก็เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะครับก็ต้องพูดกันตรงๆนะครับคือเข้าใจความรู้สึกของคนในครอบครัวผู้สูญเสียนะแต่ว่าการไปใช้ความรุนแรงแบบนี้เนี่ยมันไม่ถูกนะครับมันไม่ถูกกฎหมายด้วยแล้วก็ไม่ถูกกาลเทศะเพราะว่าเขาไปในฐานะที่สำนึกผิดแล้วจะไปขอขมาศพส่วนเรื่องจะมีการเจรจาต่อรองจะมีการเจรจาเรื่องช่วยเหลืออะไรยังไงนั้นมันก็เป็นอีกกรณีหนึ่งนะครับก็ต้องให้คนในครอบครัวเข้าใจตรงนะครับมีส่วนในการเจรจานะครับเพื่อที่จะหาทางออกที่เป็นการประสานการช่วยเหลือที่ดีที่สุดนะครับก็เห็นได้ข่าวว่าตัวของผอ.นี่ก็บอกว่าจะส่งเสียลูกของไรเดอร์คนนี้ส่งเสียศึกษาเรียนจนจบเลยนะครับแต่ว่ามันก็เป็นส่วนหนึ่งนะมันก็ต้องน่าจะมีการช่วยเหลืออย่างอื่นเนี่ยเยียวยาอยู่ด้วยนะครับก็มีภาพที่ท่านเนี่ยล้มคว่ำเลยนะครับหลังจากที่โดนชกไปนะครับกลางวัดเมื่อวานนี้ปรากฏอยู่หน้าหนึ่งด้วยเช่นเดียวกันก็ได้แต่วิงวอนนะครับว่าเราเนี่ยโตๆกันแล้วนะครับอะไรที่ควรที่จะกระทำอะไรที่ไม่ควรจะทำเนี่ยเราสำนึกได้นะครับคนที่ไปดื่มไปดิ้งไปสังสรรค์เนี่ยนะครับเมาเนี่ยรู้อยู่แล้วครับว่าไม่ควรจะขับรถนะครับเพราะว่าเมาแล้วขับเนี่ยมันนำไปสู่อุบัติเหตุความสูญเสียเนี่ยเกิดขึ้นมานักต่อนักแล้วนะครับแล้วยิ่งเป็นคนระดับนี้ย่อมต้องมีวุฒิภาวะนะครับย่อมต้องมีความรู้สึกรับผิดชอบชั่วดีนะครับไม่ควรที่จะทำตัวเป็นแบบอย่างนะครับก็เอารถจอดไว้ที่ร้านนะครับนั่งแท็กซี่กลับนะหรือไม่ก็ให้ญาติมารับแต่ญาติที่มารับเนี่ยต้องไม่ใช่เมามานะครับนะฮะหรือมารับเสร็จจะขึ้นกันต่ออันนี้ก็ไม่ได้นะเนี่ยช่วงนี้เข้าสู่ช่วงเทศกาลวันวิสาขบูชาโลกด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนานะครับเรื่องของการดื่มสุราเมรัยเนี่ยองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็บัญญัติเอาไว้นะครับเป็นคือเป็นบทบัญญัตินะครับสำหรับเรื่องของการถือศีล5ข้อนะครับเป็นศีลที่น้อยที่สุดนะครับของพุทธศาสนาแล้วนะครับถ้าเป็นชาวพุทธยังทำไม่ได้ก็ไม่รู้จะพูดอย่างไรเหมือนกัน ศีล5เนี่ยยังทำไม่ได้เนี่ยก็ไม่รู้จะพูดยังไงเหมือนกันก็เอาเป็นว่าได้จะบ่นนะแต่ว่าผมเชื่อว่าหลายต่อหลายคนก็น่าจะมีจิตสำนึกความรับผิดชอบที่ดีนะครับในการที่จะดำเนินการนะครับเพื่อที่จะยับยั้งเรื่องความถูกต้องเรื่องถูกผิดนะครับสำหรับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับมีประเด็นที่ยังน่าจะไปพูดถึงกันอยู่นะครับในช่วงปลายๆเนี่ยนะครับก็คือว่าทางสถาบันพระปกเกล้านะครับก็เปิดผลสำรวจนะครับ KPI โพนะครับเรื่องคนกรุงเทพมหานครก็ปรากฏว่าโดยทั่วไปเนี่ยคนก็ยังอยากจะเลือกผู้สมัครนะฮะอยากจะเลือกผู้สมัครที่มาจากกลุ่มการเมืองอิสระนะครับไม่สังกัดพรรคการเมืองเป็นสำคัญนะฮะแล้วก็ยังมีโดยส่วนใหญ่เนี่ยก็ยังเทคะแนนให้กับทางคุณชัชชาติสิทธิพันธ์นะฮะเรื่องกรณีคะแนนสนับสนุนของคุณชัชชาติสิทธิพันธ์นี่ก็ยังอยู่ในลำดับที่หนึ่งนะครับจากโพลของพระปกเกล้านะฮะแต่ว่าก็ยังมีคนที่ยังลังเลอยู่ประมาณ1ใน4นะก็ประมาณเกือบ 20% นะครับอาจารย์ชัชชาติเนี่ยได้คะแนนผลโหวต 31.5% นะครับคราวนี้อันดับ2เนี่ยก็จะเป็นดร.โจนคุณชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรนะครับนะฮะดร.โจเนี่ยตามมาในลำดับที่2นะครับลำดับที่3ก็เป็นคุณมริกาบุญมีตระกูลนะครับนะฮะส่วนดร.โจเนี่ย 31.5 อันดับ2ดร.โจ 13.1 อันดับ3คุณมริกาบุญมีตระกูลนะครับได้ไป 7.5 อันดับ4พลตำรวจโทชาญเวชเสสเวชพลตำรวจโทชาญเทพเสสเวชนี่เป็นนรต.เพื่อนร่วมรุ่นของบิ๊กแปะนะครับนรต. 36นี่ลงสมัครพรรคเศรษฐกิจก็ได้ไป 6.6% นะครับที่จริงอยากจะพูดถึงมติของที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรด้วยแต่ว่าไม่มีเวลาจะไปต่อไม่ได้แล้วขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรับชมนะครับผมประจักษ์มุงสาสวัสดีครับ
2: ข่าวเข้มสุดสัปดาห์ที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
5: จุด5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: เพราะบรรจุภัณฑ์ไม่ได้มีไว้แค่ใส่ของ

0: สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรายการบอกเล่า965ช่วงเวลาของผมคือช่วงชีวิตดนตรีศรีสินนะครับพบกันทุกคืนวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา3ทุ่มถึง4ทุ่มเป็นประจำนะครับติดตามรับฟังกันได้นะครับเรื่องราวของรายการของผมรายละเอียดนั้นก็อย่างที่เห็นนะครับจะฟังเสียงขลุ่ยเพราะฟังเรื่องราวชีวิตของผู้คนทุกยุคสุดสมัยที่หลายท่านแนะนำมาผมนำมาเล่าสู่รายการนะครับเรื่องดีๆติดตามกันได้ครับทุกคืนวันอาทิตย์เวลา3ทุ่มถึง4ทุ่มนะครับไปจอน
1: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ 96.5 อัปเดตโดยชาญเดชบัวหันและสุภชาติสุภเมธี

7:37 นะครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ 96.5 อัปเดตนะครับเช้าวันนี้ผมชันเดชบัวหันแล้วก็อาจารย์เต้ยสุภชาติสุภเมธีนะครับมาพบกับคุณผู้ฟังเช่นเคยนะ

0: ครับไปทักอา
1: ค
0: จ
1: ร
0: ารย
1: ั
0: ์
1: บ
0: เต้ยก่อนสวัสดีครับอาจารย์เต้ยครับ
1: สวัสดีครับพี่บอยครับสวัสดีคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับเอาละฮะอรุณสวัสดิ์ยามเช้านะฮะ
0: ฮ
1: อ
0: ะ
1: ากาศสดชื่นแจ่มใสไม่มีฝนนะฮะหมายถึงพื้นที่กรุงเทพมหานครนะฮะในพื้นที่อย่างลาดพร้าวผมว่าแถวๆพระราม9ก็ฝนไม่ตกนะพี่บอยถูกไหม
0: ใช่นี่จะบอกว่ากระหืดกระหอบมาจัดรายการเลยนะคือคาดการณ์ว่าจะมาถึงสักประมาณ 7:15 มานั่งดูข่าวสัก15นาทีปรากฏว่าตรงถนนเรียบด่วนนะที่จะขึ้นสะพานพระราม9มุ่งหน้ามาแยกผังเมืองนะฮะมีรถเกิดอุบัติเหตุตรงหัวเลี้ยวพอดีนะครับเป็นรถเก๋งกับรถกระบะชนกันได้ใช้คำว่าจูบกันก็ได
1: ้น
0: ะคร
1: ับ
0: นะฮะเพราะรถกระบะจะเลี้ยวลงรถเก๋งตรงมาทางตรงยังไงทางตรงก็ถูกต้องอยู่แล้วเนาะตามหลักกฎหมายนะฮะก็ว่ากันไปนะฮะประนีประนอมกันไปไกลเกลี่ยกันไปนะครับ
1: ก็นะฮะ
0: แม้ว่ากรุงเทพในช่วงวันสองวันนี้นะเป็นลองวีคเอนด์ใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับวิสาขาบูชาใช่ไหม
0: ใช่
1: ก็เราจะมีหยุดชดเชยวันจันทร์อีกหนึ่งวันใช่ไหมครับแล้วก็ยาวๆกันไปหลายท่านก็อาจจะอยู่ตอนเนี้ยตื่นแล้วนะกำลังอาบน้ำแปรงฟันเตรียมจะแต่งตัวออกไปเดินทางท่องเที่ยวกันยังไงวันนี้ถ้าใครเดินทางไปไหนยังไงก็ขอให้ขับขี่ด้วยความระมัดระวังกันด้วยนะครับใจเย็นๆใจร่มๆกันนะช่วงนี้เห็นข่าวสารที่เป็นเรื่องราวของอุบัติเหตุนะที่เกิดจากความใจร้อนเกิดจากเหตุของความมึนเมาต่างๆนะเห็นแล้วล่ะนะก็ยังไงคนไทยด้วยกันนะครับยังไงก็หลายคนบอกว่าอ่ะคนไทยเราแลนด์ออฟสมายยิ้มใส่กันไว้ก่อนนะฮะแต่บางคนบอกว่าอุ้ยเราต้องยิ้มแบบบวกๆไว้นะครับแต่หลายคนก็บอกว่าพร้อมบวกนะเราอย่าพร้อมบวกขนาดนั้นเราค่อยๆ คุยกันนะค่อยๆ คุยกันอย่าใจร้อนอย่าใจร้อนนะครับ
0: ครับก็วันสองวันนี้ก็เห็นข่าวที่มีราชกิจจานุเบกษาที่ปลดล็อกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใช่ไหมครับ
1: โอ้ใช่ใช่ใช่นะฮะโอ้เรื่องประเด็นนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่แบบจริงๆผมยังไม่ได้ดูรายละเอียดอะไรยังไงเลยนะเรื่องนี้แต่ว่าก็เห็นแล้วล่ะก็เออมันก็ยังไงดีนะบ้านเราเมืองไทยเมืองพุทธอันนี้ก็ call to action คุณผู้ฟังผู้ชมก่อนถ้าใครที่เห็นข่าวแล้วเป็นยังไงกันบ้างนะครับวันนี้ก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้เหมือนเดิมนะเพราะว่าเราจัดรายการสดนะครับผมกับพี่บอยจัดรายการสดเหมือนเดิมแล้วก็ทาง LINE @thinkingradio คอมเมนต์มาได้นะครับรวมถึงในช่องทางที่เป็นช่องทางคอมเมนต์โซเชียลมีเดีย Facebook YouTube นะฮะหรือว่าช่องทางต่างๆที่ติดตามทาง 90.5 นะครับรวมถึงแอป Mpod Connect สามารถเข้ามาติดตามกันได้เลยนะครับเพราะว่าเราก็ออกอากาศคู่ขนานกันไปเนาะวิทยุก็ยังคงดำเนินการกันไปจนกว่ากสทช.จะมีความชัดเจนจริงๆมีประเด็นนี้ด้วยนะสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อนแรงมากเดี๋ยวเราค่อยแตะเราหลัง8โมงเช้าก่อนให้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมตื่นก่อนแล้วเราค่อยว
0: ่
1: ากันไป
0: ได้อย่างเต็มที่
1: ใช่ใช่เดี๋ยวเรื่องนี้เราจะว่าเป็นเรื่องแบบเศรษฐกิจเรื่องอะไรอย่างนี้ปรากฏว่าเครียดกว่าเดิมนะฮะเพราะว่าพาดหัวข่าวเช้าวันนี้เนี่ยผมตื่นมาผมก็พยายามดูหนังสือพิมพ์หลายๆฉบับนะพี่บอยคุณผู้ฟังเนาะเพราะว่าด้วยความที่อยากจะดูว่าพาดหัวข่าวเช้าวันนี้มันมีเรื่องอะไรยังไงบ้างนะซึ่งเรื่องพาดหัวข่าวในหนังสือพิมพ์มติชนเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ซึ่งผมว่ามันก็สะท้อนเรื่องราวของความเป็นจริงแหละของสภาพสังคมณตอนนี้ที่เศรษฐกิจมันชะลอตัวจริงๆนะฮะเศรษฐกิจมันยังไม่ขับเคลื่อนเน
0: า
1: ะก็เขาพาดหัวเขาแบบนี้นะครับบอกว่าธปท.ธปท.คือแบงก์ชาตินะฮะชี้ท่องเที่ยวบริโภคแผ่วเศรษฐกิจชะลอเมษาขาดดุล 2.4 แสนล้านส่งออกไฮเทคกับรถยนต์ช่วยพยุงขณะที่หอการค้าลุ้นวิสาขะบูม 4.5 พันล้านนี่นะนี่พาดหัวข่าวเช้าวันนี้ของทางมติชนเลยนะผมเห็นแล้วก็โอ้โห
0: มติชนนี่ปกติเราเห็นการเมืองนะอันนี้เป็นเศรษฐกิจ
1: เศรษฐกิจขึ้นเลยครับวันนี้ผมก็แบบเนาะเห็นข่าวนี้แล้วก็แบบเฮ้ยมันก็เป็นประเด็นที่เราก็ต้องยอมรับแหละเพราะว่าอย่างเมื่อวานนี้นะครับทางผู้ช่วยผู้ว่าการสายองค์กรสัมพันธ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วก็โฆษกแบงก์ชาตินะครับคุณชยาวดีชัยอนันต์เนี่ยก็ได้ออกมีการเปิดเผยรายงานเศรษฐกิจและการเงินของประเทศไทยประจำเดือนเมษายน2569ครับพบว่าสภาพเศรษฐกิจในภาพรวมเดือนเมษายนเริ่มชะลอตัวสาเหตุสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ส่งผลกระทบต่อเนื่องมายังภาคการท่องเที่ยวรวมถึงการบริโภคภายในประเทศอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับทำให้อัตราเติบโตของนักท่องเที่ยวของบ้านเราเนี่ยตอนนี้ลดลงครับ3.9%จากเดือนมีนาคมนะที่ลดลงที่หายไปเลยนะนักท่องเที่ยวกลุ่มที่หายไปคือจีนมาเลเซียเกาหลีใต้ญี่ปุ่นและอินเดียนี่คือกลุ่มใหญ่ที่เดินทางมาเที่ยวประเทศไทยนะครับ
0: ร
1: วมถึง สายการบินหลายๆแห่งเขามีการปรับลดเที่ยวบินเนื่องจากเหตุสงครามนั่นแหละราคาน้ำมันมันพุ่งใช่ไหมทำให้ต้นทุนน้ำมันมันก็สูงขึ้นไปด้วยแล้วก็ทำให้สายการบินต่างๆก็ไม่ได้มาแวะที่บ้านเราเหมือนแต่ก่อนแล้วเขาปรับสายการบินไปบินไปตรงเลยอะไรเงี้ยทำให้นักท่องเที่ยวที่มาจากยุโรปนะฮะก็น้อยลงไปด้วยนะครับเพื่อง่ายน้อยลงทุกกลุ่มเป้าหมายเลยนะครับแต่ว่าอัตราที่มันน่าเป็นห่วงเนี่ยนอกจากเรื่องของการท่องเที่ยวแล้วเนี่ยสินค้าอุปโภคบริโภคน้ำมันเชื้อเพลิงหรืออะไรที่เป็นต้นทุนในการดำรงชีวิตของประชาชนคนไทยเนี่ยที่มันมีการปรับตัวสูงขึ้นเนี่ยมันก็ทำให้ประชาชนก็ลดการใช้จ่ายไปด้วยครับคุณผู้ฟังพี่บอกนะฮะแล้วทำให้ตอนนี้อัตราต่างๆมันลดลงกันไปนะครับซึ่งทางคุณชยาวดีบอกว่าปัจจัยภายในประเทศตอนนี้มันชะลอตัวจริงๆนะครับแต่โชคดีบ้านเราเนี่ยแหมส่งออกสินค้านะครับยังเป็นแรงขับเคลื่อนที่ทำให้เติบโตได้นะครับก็ตอนนี้ตัวเลขนะครับที่มีการเปิดเผยมาก็คือร้อยละ 1.3 ซึ่งสินค้าที่ส่งออกของบ้านเราหลักๆคือเทคโนโลยีและอิเล็กทรอนิกส์นะครับรวมถึงหมวดของยานยนต์และชิ้นส่วนรถยนต์ต่างๆนะครับที่มีการส่งออกไปยังต่างประเทศนะฮะนี่ก็ทำให้ตัวเลขเนี่ยเดี๋ยวผมดูนิดนึงฮะตัวเลขเนี่ยโตขึ้นนะครับร้อยละ 16.5 ถือว่าสูงมากเลยนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีภาคการขยายแบบอะไรต่างๆอีกมากมายนะฮะนี่ก็เอาเป็นแบบตัวหลักๆนะส่วนอื่นๆเนี่ยเขาก็บอกว่าอาจจะมีเพิ่มเติมไปด้วยนะแต่ว่าสิ่งที่เราจะคาดหวังนะอันนี้ทางแบงก์ชาติเขาบอกว่าช่วงนี้แหละวันพรุ่งนี้วันวิสาขะใช่ไหมเนี่ยจะมีการใช้จ่ายกันนะประมาณ 4,000 ล้านนะครับแล้วก็บวกกับวันที่1มิถุนายนวันจันทร์นะเราก็จะเข้าสู่ในช่วงของการใช้ไทยช่วยไทยพลัสมันก็จะกระตุ้นเศรษฐกิจได้อีก
0: ในระยะ
1: นี้ก็เป็นใช่ก็เป็นข้อมูลนะฮะอันนี้ก็เอามาจากทางมติชนนี่แหละอันนี้ผมสรุปคร่าวๆให้นะครับก็ถือว่าบ้านเราก็ยังโชคดีนะฮะยังมีพวกสินค้าส่งออกที่มาช่วยพยุงเงินไว้แต่ว่าตัวเลขเศรษฐกิจเนี่ยมันสะท้อนในหลายๆอย่างนะฮะเรื่องนี้ก็คุณผู้ฟังคุณผู้ชมรู้สึกเหมือนกันยังไงบ้างนะเราพูดคุยกันได้เลยนะจะได้แบบมาคุยกันในรายการด้วยนะ
0: ครับนะฮะก็คือแบงก์ชาติเขาก็คาดการณ์ในระยะต่อไปด้วยเหมือนกันนะฮะว่าสิ่งที่ต้องจับตาเนี่ยก็คือสงครามในตะวันออกกลางความสามารถในการปรับตัวของภาคธุรกิจและก็ประชาชนแล้วก็การกระตุ้นเม็ดเงินจากมาตรการภาครัฐนะฮะรวมทั้งการเปลี่ยนแปลงนโยบายการค้าของสหรัฐและพัฒนาการของภาวะเอนิโย
1: ไปทางนู้นเลยไปทางนู้นเลย
0: ไปทางนู้นเลยนะคร
1: ับ โอ้นะก็เอาเป็นว่าเรื่องนี้นะฮะผมว่าเดี๋ยวเราก็น่าจะดูกันอีกทีสัปดาห์หน้าเนาะเพราะว่าเดี๋ยวไทยช่วยไทยพลัสมาก็น่าจะเห็นความคึกคักกันแหละหลังจากที่ถกเถียงกันว่าโอ้ยไอ้60 40เนี่ยไอ้สูตรไทยช่วยไทยพลัสน่ะรัดให้ 1,000 ประชาชนต้องควักเท่าไหร่เนี่ยโอ้สัปดาห์ที่ผ่านมานี่เป็นประเด็นดราม่ากันเลยนะเราก็ไม่ดราม่ากับเขาหรอกแต่ว่าเราก็เห็นแล้วล่ะว่ามันก็จะมีเรื่องประเด็นเหล่านี้ออกมานะครับแต่ว่าง่ายๆครับเราก็คิดว่าการใช้จ่ายเหล่านี้ถึงเวลาถ้ามันช่วยซัพพอร์ตเรื่องของการใช้จ่ายในบ้านการซื้อของหรือการอะไรแบบนี้ผมว่าอย่างน้อยๆมันก็ทำให้ลดภาระไปได้ส่วนหนึ่งแต่ถึงที่สุดแล้วนะครับในภาพรวมต่างๆถ้าเศรษฐกิจมันยังชะลอตัวอย่างเงี้ยมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่น่ากังวลเหมือนกันแล้วก็ต้องรอดูเนาะในส่วนของหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องนะที่เขาจะดำเนินการต่างๆว่าจะดำเนินการอย่างไรนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็เห็นว่าทางกบง.มีการต่ออายุเรื่องของอะไรนะพวกก๊าซถุงต้มอะไรออกอีกเนี่ยใช่ไหมฮะเหมือนจะมีเพิ่มเติมไปด้วยนะตรงเนี้ยขยายเขาเรียกว่าขยายเวลาแล้วกันนะเรียกขยายเวลานะคร
0: ับ ครับเมื่อกี้คุณเต้ยบอกว่าไทยช่วยไทยพลัสใช่ไหมล่าสุดเนี่ยโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยเขายืนยันปิดระบบลงทะเบียนบนแอปพลิเคชันเป๋าตังนะตามกำหนดการเดิมในเมื่อช่วงคืนที่ผ่านมานี่เองเวลา4 ทุ่มนะครับโดยไม่มีการขยายเวลาแม้ว่าจะจำนวนสิทธิ์เนี่ยจะยังคงเหลืออยู่นะฮะจะมีการสรุปจำนวนสิทธิที่เหลืออยู่แล้วก็นำข้อมูลเนี่ยไปประกอบพิจารณานโยบายในระยะต่อไปโดยข้อมูลณเวลา 13:00 นของเมื่อวานนี้นะครับมีจำนวนสิทธิ์คงเหลืออยู่ที่ 4,141,593 สิทธิ์นะฮะโดยกลุ่มที่อยู่ระหว่างรอผลการตรวจสอบ3วันเนี่ยจะไม่เสียสิทธิ์หากลงทะเบียนภายในเวลา4 ทุ่มเมื่อวานนี้นะครับโดยหากเป็นกรณีผู้เข้าร่วมโครงการใหม่จะอยู่ในขั้นตอนรอผลการตรวจสอบคุณสมบัติ3วันซึ่งระบบก็ได้ทำการล็อกสิทธิ์ไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับไม่ต้องกังวลแล้วก็สิทธิ์นั้นเนี่ยจะถูกดึงกลับเข้าระบบก็ต่อเมื่อผลการตรวจสอบออกมาว่าไม่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติเท่านั้นนะครับเมื่อพิจารณาผู้เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสข้อมูลณวันที่28พบว่าเนี่ยมีผู้ลงทะเบียนแล้วทั้งสิ้นโอ้โหนะฮะ
1: 30 ล้านไหมถึงไหม
0: ไม่ถึง26ล้านครับ26ล้าน26ล้าน

0: 27,092รายนะฮะแล้วก็ผ่านการลงทะเบียนสำเร็จได้รับสิทธิ์เนี่ย25,487,064รายจากจำนวนสิทธิ์ทั้งหมดนะฮะ30ล้านรายนะฮะโดยแบ่งเป็นประชาชนที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพาสเนี่ยอยู่ที่18ล้านนะ18ล้าน 840,065 รายขณะที่ผู้ลงทะเบียนรายใหม่เนี่ยมีจำนวนนะฮะ6ล้าน 640,699 รายนะฮะตัวผู้ลงทะเบียนใหม่เนี่ยอันนี้เป็นนัยยะสำคัญเหมือนกันนะนะครับนะฮะนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีผู้ที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบคุณสมบัตินะฮะ 251,987 รายแล้วก็ผู้ไม่ผ่านคุณสมบัติเนี่ยอยู่ที่ 474,341 รายครับนะฮะ
1: ก็หลายคนลงทะเบียนนะพี่บอยลงแล้วยัง
0: ลงแล้วนะฮะ
1: ถามกันก่อนเลยถามกันนี่แหละนะถามกันก่อนลงผมก็ลงวันแรกเลยนะ
0: อยากเจอประสบการณ์ใหม
1: ่ๆโอ้ตกใจตอนแรกผมอ่ะเอางี้ไม่รู้คุณผู้ฟังหลายคนอาจจะเจอเหมือนกันหรือเปล่าผมลงแล้วผมลงไม่ได้เพราะแอปพลิเคชันผมไม่ได้อัปเดตผม
0: เปลี่ยนเครื่อง
1: ผมเปลี่ยนมือถือแต่ว่าผมมาแจ้งแล้วไอ้ตอนที่แบบมันมีโครงการคนละครึ่งคราวที่แล้วหรืออะไรเงี้ยหรือว่าใช้ที่ผ่านมาใช้ซื้อนู่นนี่อะไรเงี้ยแต่ว่าพอดีว่าเพิ่งเปลี่ยนแล้วก็ลืมไปปรากฏว่าเราอัปเดตแอปเสร็จเรียบร้อยยืนยันตัวตนเสร็จก็ได้สิทธิ์นั้นพอดีเลยนะฮะก็ถือว่าโชคดีเหมือนกันก็ได้มีความเป็นส่วนหนึ่งของโครงการนี้นะก็ตอนแรกก็ตกใจทำไมเราไม่ได้เลยเนี่ยทำไมมันขึ้นมาว่ามันมีประเด็นมีปัญหาอะไรยังไงตกใจอ้าวเราไปมีประเด็นตรงไหนยังไงนะปรากฏว่าไม่ได้อัปเดตแอปนะครับอ่ะมีเวลานิดนึงแล้วกันเนาะก็ไหนๆพูดถึงเรื่องนี้แล้วนะครับคือมันมีประเด็นที่ถามกันแหละว่าการใช้จ่ายเนี่ยรัฐ60ประชาชน40มันเป็นยังไงบ้างนะผมสรุปคร่าวๆให้แล้วกันนะจริงๆของสำนักข่าวไทยนะอสมทก็มีสรุปไว้แล้วเหมือนกันนะครับแล้วผมก็เอาข้อมูลมานะมาเล่าให้ฟังอีกรอบนึงเผื่อหลายคนอาจจะแบบเฮ้ยมันยังไงบ้างนะครับอ่ะเขาแบ่งเป็นกรณีที่รัฐบาลเราคิดง่าย1,000 บาทต่อเดือนใช่ไหมที่รัฐเขาจะให้สนับสนุนในเป๋าตังค์เดือนละ 1,000 บาทนะครับแล้วประชาชนก็ต้องเตรียมเงินส่วนตัวสัดส่วนร้อยละ40นะฮะสรุปง่ายๆครับเราก็ต้องมีเงินเนี่ย667บาทก็คือต่อเดือนนะอันนี้ต่อเดือนนะฮะก็คือคิด1เดือนว่าเราเนี่ยเตรียมเงินไว้ในกระเป๋าตังค์เนี่ย667บาทนะครับยอดซื้อสินค้าสะสมตลอดทั้งเดือนเราก็อยู่ประมาณ 1,667 บาทครับคือง่ายเราต้องเติมในเป๋าตังค์เอาไว้นะครับ600กว่าบาทนะครับส่วนถ้าคิดเป็นวันล่ะบางคนบอกว่าฉันไม่อยากคิดทั้งเดือนฉันอยากคิดเป็นวันสูงสุด200บาทต่อวันยังไงบ้างนะครับก็คือเพดานเต็มที่ที่เราใช้ได้คือ200บาทต่อวันใช่ไหมแล้วก็วงเงินสูงสุดคือ1,000คือเราใช้ได้เนี่ยง่ายถ้าเราจะใช้ตรงส่วนนี้เนี่ยต่อวันคือ200แต่ระบบจะตัดเงินจากกระเป๋าตังค์เนี่ยที่เราประชาชนต้องจ่ายเอง40ร้อยละ40เนี่ยต้องจ่ายเงิน133บาทคือเอาไว้ว่าเราใช้200ตามตัวเลขนี้ใช่ไหมแต่ว่าบวกไปจริงๆก็ได้ประมาณสัก333บาทนะต่อวันประมาณนี้นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นตัวเลขคร่าวๆที่มีการสรุปกันเอาไว้นะครับจริงๆมันมีหลายสูตรมากแต่เราเข้าใจง่ายๆว่าเนี่ยประมาณนี้แหละนะครับแล้วจริงๆมันมีแบบเขาเรียกนะเอาไปดึงว่าอุ้ยเนี่ยดูมันไม่คุ้มเหมือนไอ้ตัวที่เป็นคนละครึ่งเลยนะคนละครึ่งมันเข้าใจง่ายเนาะแต่ว่าอันนี้คือเขาก็พยายามทำให้เข้าใจว่าเอ้ยรัฐก็สนับสนุนให้มากกว่าคนละครึ่งนะให้ทั้ง 60% ทั้ง160เนี่ยอะไรแบบนี้คือถ้าทำความเข้าใจง่ายๆนะผมว่าเดี๋ยวลองใช้ดูก่อนลองใช้กันดูก่อนแล้วเดี๋ยวจะพอนึกออกว่าอ๋อเขาช่วยเราประมาณนี้แต่คร่าวๆนี่คือสูตรที่มีการคำนวณกันเอาไว้นะครับคือง่ายๆว่าถ้าใครคิดว่า 1,000 บาทเราต้องเติมเท่าไหร่ก็คือคิดซะว่า660บาทประมาณนี้ครับเติมไว้ก่อนแล้วก็พอไปใช้จ่ายกันนะคร
0: ับนะก็ให้มีนิ่งๆอยู่ในกระเป๋า660บาท
1: นะคิดง่ายเลยนะฮะก็วันจันทร์นี้เราต้องเติมไว้ก่อนนะเติมไว้ก่อนนะฮะ
0: ใช่ครับนะผมยังพูดอะไรมากไม่ได้เพราะว่าเป็นการลงทะเบียนใช้ในครั้งแรกเนาะนะเป็นอยากเจอประสบการณ์อะไรใหม่ๆแล้วก็ถ้ามีอะไรที่แบบว่าอะไรนะตั้งมีอะไรที่แบบเหมือนเป็นสิ่งที่เรียกว่าตั้งข้อสังเกตได้เนี่ยก็จะมาเล่าสู่กันฟังกันนะครับ
1: ใช่ครับนะฮะก็อย่างที่บอกเนาะช่วงนี้เราก็ต้องกระตุ้นกันนิดนึงนะฮะเรื่องของเศรษฐกิจต่างๆนะแล้วก็เมื่อกี้ผมพูดถึงเรื่องของตึงราคาก๊าซหุงต้มใช่ไหมอันนี้ผมแตะสั้นๆแล้วกันก็ล่าสุดนะครับอย่างทางประธานคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือกบง.นะครับคุณธนัทพร้อมพันธ์นะครับก็ได้มีการเปิดเผยว่าตอนนี้ทางกบง.มีมติตึงราคาก๊าซ

0: ้มต่อ2เดือนนะครับส่วนสัดส่วนดีเซล B7 เนี่ยก็ยังคงเดิมเหมือนเดิมนะฮะเพื่อเป็นการลดภาระค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนซึ่งก็จะมีผลเนี่ยตั้งแต่1มิถุนายนไปจนถึง31กรกฎาคมนะครับก็2เดือนมั้ยใช่มั้ย2เดือน
1: 2เดือน2เดือนนะครับ
0: นี่ก็ถือว่าเป็นข่าวดีเนาะช่วยกันไปนะครับสำหรับใครที่บ้านยังใช้เรื่องของการทำกับข้าวทำอะไรอย่างนี้อยู่เนี่ยคือแม้ว่าสังคมไทยจะเปลี่ยนไปเป็นสังคมเดี่ยวมากขึ้นเนาะไม่ได้เป็นสังคมที่อยู่กันแบบครอบครัวใหญ่ๆแล้วแต่ผมเชื่อว่าบางบ้านเนี่ยณตอนนี้เขาก็ยังต้องมีการแบบคือบางบ้านอาจจะแยกกันอยู่นะอยู่คนละหลังแต่ว่าพอไปกินข้าวเนี่ยเขาก็ไปกินข้าวบ้านเดียวกันอย่างนี้ก็ยังพอมีภาพเหล่านี้อยู่ฉะนั้นผมว่าไอ้เรื่องเหล่านี้ก็เป็นการช่วยซัพพอร์ตพี่น้องประชาชนได้ไม่มากก็น้อยครับในผมว่าก็ดำเนินต่อไปดีแล้วแหละนะครับ
1: ครับคือตอนนี้คำนวณยากคำนวณยากในแง่เรื่องของการจะทานอาหารสักมื้อหนึ่งนะครับถ้าเทียบกับว่าเมื่อก่อนเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยถ้าเราจะซื้อวัตถุดิบมาปรุงอาหารเองแล้วทานกัน 2-3 คนนะในบ้านเนี่ยเมื่อเทียบกับไปซื้อแบบปรุงสำเร็จรูปแล้วมาทานเนี่ยอย่างไหนจะคุ้มค่ากว่ากันลดต้นทุนกว่ากัน
0: นะคือ
1: คิดยากนะตอนนี้
0: ราคาเอาถ้าคิดง่ายๆนะก๋วยเตี๋ยวตัวนี้ก็ไม่มีแบบ50บาทก็หายากแล้วนะพี่บอยหายากจริ
1: งก็ธรรมดา
0: 50บาทก็หายากแล้วนะครับ
1: ตอนนี้พิเศษ
0: 60โอ้ตัวนี้70พิเศษอ่ะ70
1: ครับ
0: นะผมว่าราคาข้าวของต่างๆพอมันขึ้นเลยจริงนะมันลงมันไม่ค่อยลงนะมันไม่เหมือนราคาทองใช่มั้ยมันขึ้นลงๆนะเดี๋ยวราคาทองเดี๋ยวไปแตะแล้วกัน
1: เดี๋ยวค่อยไปแตะ
0: คือเรื่องปัจจัยค่าของชีพตัวนี้คือมันก็อย่างที่บอกพูดยากแต่ถ้าใครที่โชคดีหน่อยเนาะมีแบบบ้านไม่ต้องเสียค่าเช่าไม่ต้องเสียอะไรมีครอบครัวมีคุณพ่อคุณแม่หรือมีคนทำกับข้าวให้กินผมว่าโชคดีมากเลยนะผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องดีนะครับอย่างถ้าแชร์ในเรื่องนี้ผมว่าบ้านผมก็จะโชคดีหน่อยก็คือผมก็จะแบบมีคุณยายเนาะคุณยายก็คือคุณแม่ยายแม่ของภรรยา
1: แม่ของภรรยา
0: ทำกับข้าวคือเราก็เหมือนกับจ่ายค่ากับข้าวให้คุณยายต่อเดือนสมมติว่า5,000 บาทอย่างเง
1: ี้
0: ยคุณยายก็จะไปรังสรรค์นู่นนี่มาอะไรเงี้ยครับแต่ว่าก็คิดว่ามันก็ไม่ได้ทั้งเดือนเหมือนแต่ก่อน 5,000 บาทก็ได้ทั้งเดือนเนาะเดี๋ยวนี้คือผมว่าได้2อาทิตย์ได้10กว่าวันนี่ก็เก่งแล้วอ่ะเก่งนี่ก็กินกันทั้งบ้านเน
1: า
0: ะไม่รู้ว่าบ้านอื่นเป็นยังไงบ้างอันนี้คือก็แชร์กันมันก็อาจจะแบบไม่ได้ประหยัดอะไรมากขนาดแต่อย่างน้อยมันก็ดีกว่าเราไปซื้อทุกมือละ100บาทอย่างเงี้ยมันก็แพงไงอย่างน้อยประหยัดง่ายๆถ้าวันละ100บาททุกวันโอ้นี่ก็เป็นหมื่นนะถูกไหมฮะ
1: ครับในช่วงวันวิสาขบูชาเนี่ยขออนุญาตใช้กลิ่นอายอันนี้แตะข่าวที่กรมการค้าภายในนะฮะ เขาลงไปสำรวจนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการจำหน่ายสังฆพันธ์นะฮะพบว่าอันนี้เป็นสรุปเลยนะพบว่าราคาเนี่ยก็คือยังทรงตัวนะฮะแล้วก็หลังจากที่กรมการค้าภายในลงพื้นที่ไปเนี่ยพบว่าผู้ค้าเนี่ยปิดป้ายแสดงราคาและก็รายละเอียดได้อย่างชัดเจนนะครับก็ง่ายๆว่าคือไม่พบนะอะไรที่ผิดสังเกตนอกเหนือจากหลักการหรือว่าสิ่งที่กรมการค้าภายในเนี่ยได้กำหนดไว้ในก่อนหน้านี้นะครับซึ่งถ้าลงในรายละเอียดเนี่ยพบว่าผู้ประกอบการเนี่ยมีการปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายปลีกสินค้าแล้วก็แสดงรายละเอียดสินค้าที่บรรจุในชุดสังฆพันธ์แล้วก็ชุดไทยธรรมไว้อย่างชัดเจนโดยภาพรวมราคาจำหน่ายเนี่ยอย่างที่บอกว่าทรงตัวไม่พบการปรับขึ้นราคาผิดปกตินะครับแล้วก็ผู้ประกอบการเนี่ยก็ให้ข้อมูลว่าต้นทุนสินค้าบางรายการที่นำมาจัดชุดเนี่ยมีการปรับตัวสูงขึ้นจากต้นทุนด้านพลังงานแล้วก็ค่าขนส่งที่เพิ่มขึ้นก็ส่งผลให้บางร้านเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนชนิดสินค้าภายในชุดสังฆพันธ์เพื่อสอดคล้องกับต้นทุนแล้วก็ระดับราคาจำหน่ายเดิมนะฮะแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยชุดสังฆทานเนี่ยก็มีราคาจำหน่ายตั้งแต่ชุดละ47ไปถึง999บาทในอีกบาทเดียวก็ 1,000 บาทนะก็ขึ้นอยู่กับปริมาณและประเภทสินค้าที่บรรจุในชุดนะฮะโดยเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงวันมาฆบูชาเมื่อเดือนมีนาคมเนี่ยพบว่าราคาจำหน่ายเนี่ยยังไม่มีการปรับเพิ่มนะฮะสำหรับสถานการณ์การจำหน่ายสินค้าผู้ประกอบการก็ระบุว่ากำลังซื้อของประชาชนเนี่ยมันสังเกตได้ชัดว่าชะลอตัวก็ส่งผลให้ผู้บริโภคบางส่วนเนี่ยหันมาเลือกซื้อชุดสังฆทานขนาดเล็กลงหรือ ซื้อสินค้าแยกชิ้นเพื่อนำไปจัดชุดเองมากขึ้นรวมถึงบางส่วนเนี่ยก็เลือกซื้อชุดสังฆทานสำเร็จรูปจากวัดซึ่งมีราคาย่อมเยาวกว่าร้านจำหน่ายทั่วไปครับผม
0: อ
1: ันนี้สรุปเลยนะฮะ
0: ครับนะฮะ
1: ครับ
0: ถ้าถามพี่บอยในฐานะคนทำรายการธรรมะ
1: ครับ
0: ปกติเวลาไปวัดแล้วเราเลือกสังฆทานไปเองไหมหรือว่าไปจุ่มที่วัดเลย
1: ถ้าเกิดว่าเราตั้งใจอยากจะทำสังฆทานนะครับไปที่วัดเนี่ยนะเราจะเตรียมไปเองจัดชุดสังฆทานไปเองหรือไปที่ร้านสะดวกซื้อให้เขาจัดชุดสังฆทานให้นะแต่ว่าถ้าเราจะไปทำบุญที่วัดแบบตามโอกาสเพื่อที่จะไปท่องเที่ยวด้วยนะครับไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยก็จะไปที่หน้างานหน้าวัดนะครับ
0: นะไปชุมที่วัดเลย
1: ไปที่วัดเลยใช่ซึ่งเราก็หย่อนตู้นะครับหย่อนตู้แล้วก็การทำสังฆทานที่ดีเนี่ยไม่ควรที่จะถวายปัจจัยเนาะให้กับพระควรเตรียมเครื่องสังฆทานที่พระจำเป็นต้องใช้จริงๆนะครับอาทิยาสระผมมีดโกนนะครับมีดโกนเนี่ยคือพระท่านไว้โกนคิ้วนะครับแล้วก็เรียกว่าปลงผมนะฮะโกนหัวพูดง่ายๆก็แล้วรองเท้าอย่างเงี้ยผงซักฟอกอย่างเงี้ยครับสบู่อย่างเงี้ยเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยพระเนี่ยเขาไม่ได้สะดวกที่จะต้องเดินไปซื้อตามห้างตามร้านสะดวกซื้อนะครับท่านก็ใช้ตามที่ญาติโยมเนี่ยมาถวายนะครับผม
0: นะฮะผมว่าเรื่องนี้ก็แล้วแต่เนาะอย่างผมก็คล้ายๆพี่บอยนะฮะเราก
1: ็
0: อยากจะถวายอะไรเงี้ยก็ตามนั้นเลยนะครับ
1: ครับอ่ะ 7:59 นแล้วครับอาจารย์เต้ยเดี๋ยวขออนุญาตไปพักกันก่อนสักครู่ครับ
2: 96.5 อัปเดตโดยชาญเดชบัวหันและสุภชาติสุภเมธี

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือปิดแล้วลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสเหลือ 3,950,000 สิทธิ์สรุปผลการลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสวันสุดท้ายที่ปิดลงทะเบียนไปแล้วเมื่อคืนที่ผ่านมาเวลา 22:00 นมีผู้ลงทะเบียนแล้วจำนวน 26,41,195 คนยังคงเหลือสิทธิ์ 3,950,000 สิทธิ์โดยนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังโฆษกกระทรวงการคลังกล่าวว่าจำนวนสิทธิ์ที่เหลือสามารถนำงบประมาณที่เหลือไปช่วยเหลืออย่างอื่นได้ไม่ได้เสียเปล่าทั้งนี้โครงการ 60-40 เป็นโครงการช่วยเหลือบรรเทาค่าครองชีพและช่วยเหลือร้านค้ารายย่อยให้ไปต่อได้ไม่ใช่กระตุ้นเศรษฐกิจที่ต้องการใช้เงินให้หมดแต่ครั้งนี้เป็นความตั้งใจช่วยเหลือใช้ไม่หมดจึงไม่สมทบในเดือนต่อไปและจะไม่ได้มีแค่นี้จะยังมีโครงการอื่นๆที่ผ่านคณะกรรมการกลั่นกรองออกมาดูแลอีกหลายโครงการสำหรับไทยช่วยไทยพลัส 60-40 และสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐเริ่มใช้เงินได้1มิถุนายนถึง30กันยายน2569มีร้านค้ากว่า 1,700,000 ร้านค้าเข้าร่วมโดย Delivery ทั้ง4แพลตฟอร์มเข้าร่วมทั้งหมดเริ่มใช้ได้15มิถุนายน2569เป็นต้นไปซึ่งทั้ง4แพลตฟอร์มจะเพิ่มจำนวนร้านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อให้ใช้ได้ด้วยปตท.บางจากลดราคาน้ำมันดีเซล70สตางค์ B7 ลด50สตางค์พรีเมียมดีเซลลด1บาทส่วนเบนซินคงเดิมปตท.บางจากประกาศปรับราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลแก๊สโซฮอล์95โซฮอล์91พรีเมียมโซฮอล์95ลดลง70สตางค์ต่อลิตร B7 ลดลง50สตางค์ต่อลิตรและพรีเมียมดีเซลลดลง1บาทต่อลิตรส่วนน้ำมันชนิดอื่นคงเดิมให้มีผลตั้งแต่วันนี้เวลา 5:00 นเป็นต้นไปโดยราคาขายปลีกจะเป็นดังนี้ดีเซล52.49 บาทสตางค์แก๊สโซฮอล์95 42.90 บาทสตางค์ E20 37.90 บาทสตางค์ E85 33.84 บาทสตางค์โซฮอล์91 42.53 บาทสตางค์พรีเมียมโซฮอล์95 50.99 บาทสตางค์ B7 40.70 บาทสตางค์ B20 35.20 บาทสตางค์พรีเมียมดีเซล58.25 บาทสตางค์โดยราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพมหานครอีโบลาตายและติดเชื้อเพิ่มองค์การอนามัยโลกหรือ WHO เผยข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูโจในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกพบว่าผู้เสียชีวิตเพิ่มเป็น223รายและพบผู้ต้องสงสัยติดเชื้ออีก906รายอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยันสายพันธุ์นี้อยู่ที่ร้อยละ 30-50 หมายความว่าผู้ติดเชื้อเฉลี่ย5ใน10คนมีโอกาสเสียชีวิตหากไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีขณะนี้ผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกอยู่ที่ DR คองโกเพื่อประสานงานรับมือการแพร่ระบาดและชี้ว่าปัญหาความขัดแย้งการอพยพย้ายถิ่นฐานและความไม่ไว้วางใจของภาคประชาชนกำลังเป็นอุปสรรคสำคัญต่อความพยายามควบคุมโรค
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FMคลื่นความคิด
3: ก้าวจุดจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: ชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: การบริหารธุรกิจคือการจัดการกับความเสี่ยงไม่ใช่การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงบรรทูลล่ำซำประธานกิตติคุณธนาคารกสิกรไทย
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: ร้อนร้อนร้อน
5: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: เพราะบรรจุภัณฑ์ไม่ได้มีไว้แค่

0: มาคมบรรจุภัณฑ์ไทยทั้งสัมมนาเข้มข้นและโชว์เคสสุด Exclusive ที่จะเปลี่ยนมุมมองงานดีไซน์ของคุณไปตลอดกาลไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ซองเทนบรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE@thinkingradio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ 96.5 อัปเดตโดยชาญเดชบัวหันและสุภชาติสุภเมธี
2: มาคุยกันต่อในเบรกที่2นะครับอาจารย์เต้ยครับ
3: ครับผมมาอยู่กันต่อนะฮะหลังจากเมื่อช่วงก่อนเคารพธงชาติเนาะเราก็ว่ากันไปหลายเรื่องนะเรื่องของไทยช่วยไทยพลัดนะเรื่องของเศรษฐกิจตอนนี้ที่มันค่อนข้างจะชะลอตัวนะครับแต่ว่าก็เดี๋ยวรอดูเนาะพรุ่งนี้วิสาขบูชานะก็คิดว่าเงินก็น่าจะสะพัดกันหน่อยแหละคนไทยชอบทำบุญนี่เราไปทำบุญกัน
2: นี่พรุ่งนี้นอกเหนือจากวันวิสาขบูชาคือวันอะไรอีกหนึ่งวันนะครับอาจารย์เต้ย
3: วันอะไรอ่ะ
2: พรุ่งนี้เป็นวันงดสูบบุหรี่โลกนี่นี่เห็นไหมนี่ดูใส่เสื้อ
3: เออลืมกำลังจะทักพอดีไม่ก็คือแบบไม่ได้สูบบุหรี่เนาะเราก็จะแบบเอ๊ะอะไรวะ
2: นอกวงการ
3: เป็นคนไม่อยู่ในวงการนี้นะฮะอ่ะก็นิโคตินเสพติดอะไรนะ
2: จนตายจนตาย
3: โอ
2: ้อันนี้คือคำขวัญของปีนี้นะ
3: ครับ
2: คำขวัญของปีนี้ในวันงดสูบบุหรี่โลกปี69เนี่ยนะครับ
3: นะฮะคือเรื่องของบ้านเราเนาะก็ดีนะผมว่ามันก็เห็นสะท้อนให้เห็นว่าจริงๆแล้วสังคมไทยเนาะก็ยังให้ความสำคัญกับเรื่องเหล่านี้เนาะเพราะว่าตัวเลขของผู้ป่วยเป็นมะเร็งปอดเนาะก็ยังคงสูงอยู่นะจริงๆผมไม่แน่ใจตัวเลขนะตอนนี้แต่ว่าก็เป็นอันดับต้นๆแหละนะครับนอกจากมะเร็งอื่นๆนะที่บ้านเราเนี่ยก็จะเป็นมะเร็งปอดที่เป็นอันดับผมว่า1 ใน 5แหละของมะเร็งบ้านเรานะครับแต่ว่าบ้านเรานี่คือสูบบุหรี่กันเยอะแล้วเนี่ยผมบอกเลยไปจีนมานี่เขาสูบหนักกว่านี
2: ้
3: บ
2: ้
3: านค
2: น
3: เขาเป็นวิถีชีวิตโอ้สูบกันแบบทุกที่ทุกทางอยู่ในห้องน้ำก็สูบอยู่ที่ไหนก็สูบแต่เราต้องเข้าใจว่าบ้านเขาเป็นอย่างนั้นนะเพราะว่าตลาดยาสูบบ้านเขาแบบเขาใหญ่มากอ่ะเขาก็อย่างนั้นแหละแต่พอไปบ้านต่างบ้านต่างเมืองปั๊บคิดถึงบ้านเลยนะครับคือบ้านเขาก็ดีแหละนู่นนี่แต่ก็เรื่องของบุหรี่โอ้ไม่ไหวจริงๆเขาสูบกันทุกที่เลยนะครับบ้านเรายังดีว่าแบบมีประเทศไทยยังมีจัดพื้นที่สำหรับคนที่จะสูบบุหรี่เนาะให้แยกไปสูบหน้าร้านนอกร้านในร้านนี่ห้ามสูบบุหรี่แต่ว่าถ้าแบบที่จีนนี่เขาสูบกันหมดนั่งกินชาบูมาล่าอยู่ก็สูบนะ
2: นะปีนี้วันงดสูบบุหรี่โลกนะพอดีพูดถึงประเด็นนี้ผมก็คลิกมาดูเลยนะเห็นในหลายๆสื่อนะเขาก็ให้ข้อมูลไว้นะครับบอกว่าวันงดสูบบุหรี่โลกปีนี้เนี่ยหรือว่า World No Tobacco Day 2026เนี่ยนะฮะองค์การอนามัยโลกเขากำหนดแคมเปญหลักภายใต้แนวคิดนะฮะนะเขาใช้แคมเปญว่าอย่างนี้ฮะอาจารย์เต้ยครับนะฮะ Unmaskingthe appeal culture culture no nicotine and tobacco addiction นะฮะ addiction หมายถึงการเปิดโปงกลลวงต่อต้านการเสพติดนิโคตินแล้วก็ยาสูบนะฮะน่าสนใจมากครับเพราะว่าเขาเพื่อก็พยายามเล่นกับเราใช้คำว่าเล่นได้ไหมเขาอิงกับสถานการณ์ของโลกแล้วก็เรียกว่าพัฒนาของการของพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของคนนะเพื่อเน้นย้ำแล้วก็กลยุทธ์ของบริษัทบุหรี่ที่พยายามที่จะดึงดูดเยาวชนนะทั่วโลกเนี่ยให้เข้าสู่วงจรการเสพติดจึงเป็นสิ่งสำคัญที่เราจะมาทำความรู้จักเรียกว่าวันงดสูบบุหรี่โลกนะฮะซึ่งในทุกๆปีเนี่ยนะฮะท้าความสักนิดหนึ่งนะฮะในทุกๆปีเนี่ยซึ่งตรงกับวันที่31พฤษภาคมเนี่ยเขากำหนดให้เป็นวันงดสูบบุหรี่โลกหรือว่า World No Tobacco Day นะครับในระดับสากลแล้วก็ประเด็นอื่นแล้วก็ประเทศอื่นๆทั่วโลกเนี่ยเขาเริ่มจัดครั้งแรกเมื่อวันที่31พฤษภาคมปี2531โดยวันสำคัญนี้เนี่ยริเริ่มขึ้นจากองค์การอนามัยโลกหรือว่า WHO ที่เขาเล็งเห็นถึงปัญหาการเสียชีวิตแล้วก็โรคเรื้อรังอย่างที่อาจารย์เต้ยบอกเมื่อสักครู่นะครับซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งจากการเกิดที่เกิดจากการบริโภคยาสูบ แล้วก็ในทุกปีเนี่ยในหลายประเทศเนี่ยรวมถึงไทยด้วยเขาก็จะรวมตัวกันรณรงค์ทั้งในรูปแบบของการเดินขบวนต่อต้านประกวดภาพวาดหรือแม้กระทั่งการแสดงกิจกรรมของเยาวชนนะครับเพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงอันตรายของการสูบบุหรี่แล้วก็ผลกระทบจากควันบุหรี่มือสองที่ส่งผลต่อสุขภาพของประชาชนทั่วโลกครับ
3: ครับ
2: ประมาณนี้แหละครับ
3: คือบุหรี่ตอนนี้ผมว่าไม่ใช่แค่บุหรี่ที่เป็นบุหรี่มวน
2: บ
3: ุหรี่ที่เป็นบุหรี่ไฟฟ้านะก็เป็นอีกหนึ่งศัตรูตัวร้ายสำคัญเนาะในการที่เราจะให้มาเขาเรียกอะไรเหมือนที่บอกว่าการที่เราจะสร้างเรื่องของภาพลักษณ์ต่างๆที่มันทำให้เยาวชนเขาเห็นว่าการสูบบุหรี่เนี่ยมันไม่เท่เนาะมันเป็นมีผลร้ายต่อร่างกายเนี่ยมันยากเหมือนกันนะพี่บอยคืออย่างสมัยก่อนเนาะผมจำว่าถ้าเราย้อนไปสักแบบ 20-30 ปีก่อนเนี่ยโอ้เราเห็นเลยในหน้าสื่อต่างๆเนี่ยโอ้สูบบุหรี่กันเต็มที่เลยใช่ไหมกว่าจะแบบมีการเซ็นเซอร์เหมือนทุกวันนี้มันผ่านกฎหมายมันผ่านอะไรต่างๆมามากมายเลยนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยพอมันมีโซเชียลมีเดียมันห้ามยากถูกป่ะมันเข้าถึงทุกคนน่ะนะฮะเด็กทุกเยาวชนทุกเจนนะตั้งแต่เจน C เจน Alpha จนล่าสุดเบต้าเนี่ยผมว่าถ้าเขาจับมือถือมาถ้าเขาเลื่อนไถฟีดไปหรือเขารู้แล้วว่าไอ้จับเนี่ยมาเข้าปากเนี่ยรู้เลยนะมันคือการลอกเลียนแบบของบุหรี่และยิ่งพอมีบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยบางทีมันลักษณะแบบบางทีเขาออกแบบมาเท่ๆน่ารักไงแต่ภายใต้ความน่ารักความเท่แบบนั้นเนี่ยโอมันก็เต็มไปด้วยสารที่มันเป็นสารเสพติดต่างๆไหมนิโคตินใช่ไหมแล้วก็แบบมันไม่ใช่นิโคตินธรรมดาที่มันแบบเป็นสารนิโคตินปกติเหมือนในมวนบุหรี่ทั่วไปมันมีสารในนั้นเนี่ยมากกว่ามวนบุหรี่ปกติถึงแบบเขาบอกว่า 9-10 เท่าโอ้แสดงว่าความรุนแรงของตัวบุหรี่ไฟฟ้านี่มันรุนแรงจริงนะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้นะครับอาจจะต้องให้ครอบครัวแหละที่อยู่ดูกับเด็กๆเนี่ยอาจจะต้องแบบช่วยกันสังเกตแล้วกันคือเราอาจจะห้ามเขาแบบเฮ้ยอย่าทำนู่นนี่ยิ่งห้ามยิ่งเหมือนยุคครับ เด็กยุคใหม่นะฮะคือไม่ใช่แค่เฉพาะแบบวัยรุ่นแล้วนะอันนี้แบบเด็กเล็กๆด้วยนะครับยิ่งห้ามยิ่งยุคเขาอาจจะไปเห็นจากคนที่แบบเดินตามท้องถนนเรือจะเป็นแบบเวลาเราพาเขาขับรถไปหรือเดินทางไปท่องเที่ยวที่ไหนมีคนสูบบุหรี่เขาก็ลอกเรียนท่าทางมาได้อย่างเงี้ยฉะนั้นถ้าเห็นเราก็ค่อยปามเขาว่าเอ้ยทำไมทำท่านี้ไปเห็นที่ไหนถ้าไปห้ามปั๊บอ่ะผมเชื่อว่าเขาจะยิ่งว่าคิดว่าไอ้การห้ามมันต้องเท่แน่ๆเลยฉะนั้นก็เอาเป็นว่าเราก็ช่วยกันนะครับแต่ถ้าใครที่อยากจะเลิกบุหรี่จริงๆอันนี้ผมฝากไว้นะฮะเขาบอกว่ามีศูนย์บริการเลิกบุหรี่ด้วยนะเป็นควิกไลน์ด้วยนะครับ
2: ครับ
3: 1600นะครับ1600นะฮะกดไปปรึกษากันได้นะครับฟรีนะฮะโทรฟรีด้วย
2: ครับเหตุผลของการลองคืออะไรอาจารย์เต้ย
3: มัน
2: เท่
3: ผมเอาถ้าส่วนตัวสมัยพี่บอยเป็นวัยรุ่นเด็กมัธยมเด็กอะไรเคยคิดอยากจะลองไหมอันนี้ถาม
2: เคยคิดอยากจะลอง
3: เคยลองไหมฮะหมายถึง
2: เคยลอง
3: เคยลองด้วย
2: เหตุผลของการลองตอนนั้นผมใช้คำว่าเหตุผลของการลองในครั้งนั้นนะเราไม่ได้เป็นคนเรียกว่ามุ่งเน้นในเรื่องของการสูบบุหรี่เป็นหลักแต่ว่าด้วยสังคมที่เราเนี่ย อยู่ในรั้วมหาลัยเนาะมันก็ต้องพบเจอคนในหลายรูปแบบนะครับ เห็นเพื่อนๆเนี่ยนะครับเวลาเราไป เรียกว่าไปสถานที่อโคจรนะฮะหรือว่าไปเปิดหูเปิดตาตามภาษาวัยรุ่นที่ อยู่บ้านนอกแล้วมามองเห็นแสงสีเสียงเนี่ยก็อยากจะรู้ว่ามันเป็นยังไงนะฮะพอเข้าไปคลุกวงในมันก็จะทำให้เราเนี่ยได้สัมผัสนะฮะถึงสิ่งที่ เรียกว่าเป็นสีเทาในหลายรูปแบบและบุหรี่เนี่ยก็เป็นสิ่งหนึ่งแต่ว่าเหตุผลในการลองเนี่ยคือเรารู้ว่าสิ่งนี้การสูบบุหรี่เนี่ยมันไม่ดีต่อสุขภาพนะเพราะเราเรียนรู้มาตั้งแต่สมัยประถมนะว่ามันจะทำลายปอดยังไงทำลายสมองยังไงทำให้สมาธิลดลงยังไงควบคุมอารมณ์ไม่ได้นะฮะทำให้การเรียนนี่แย่ลงยังไงแต่เหตุผลของการลองเนี่ยนะครับมันมาจากที่ว่าพอเราอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มันเกิดสิ่งเล้าและมีอะไรเข้ามายั่วยุเยอะๆเนี่ยมันจะถูกเขาเรียกคล้อยตามถูกคล้อยตามถูกชักจูงคล้อยตามนะฮะด้วยความแปลกใหม่อาทิยกตัวอย่างเช่นเฮ้ยลองดูสิบุหรี่รสชาติกลิ่นมิ้นนะฮะผสมกับ

0: อะไรนะกลิ่นมิ้นท์ทำให้รู้สึกพอสูบไปแล้วมันรู้สึกเย็นเอ้ยลองดูสิเมื่อกี้กลิ่นมิ้นท์ใช่ไหมเอ้ยลองดูสิอันนี้เป็นบุหรี่ยาเส้นจากพม่านะไม่อันตรายต่อสุขภาพหรอกเพราะว่าทำมาจากพืชสมุนไพรน
1: น
0: ะฮ
1: ี
0: ะเนี่ยแต่ว่าการสูบมันก็มีผลเพราะว่าสารเหล่านี้มันถูกเข้าไปในร่างกายใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: พอมันสะสมนานๆเข้าเนี่ยมันก็ส่งผลเสียเพราะมันคือสิ่งแปลกปลอมนะครับแล้วเพราะว่าคำว่าบุหรี่มือสองเนี่ยก็คือคนที่อยู่ใกล้ชิดเรานะฮะคนที่อยู่ใกล้ชิดเรานะครับรับควันบุหรี่ไปก็เสมือนกับเสพบุหรี่ก็เหมือนเสมือนกับการสูบบุหรี่ไปด้วยในตัวนะครับอันเนี้ยเราต้องคำนึงถึงให้มากนะครับถ้าเราหวังดีกับคนที่เรารักนะครับนะฮะเราก็อย่าไปทําร้ายเขาในลักษณะที่ไปสูบบุหรี่ใกล้ๆเขานะครับนะแล้วถ้าพยายามเลิกนะฮะก็ใช้สูตรเดียวกับอาจารย์เต้ยนะครับนอกจากการหาข้อมูลการหักดิบนะมันจะต้องมีคนที่เป็นเรียกว่าคนคู่คิดหรือว่าผู้ที่จะเป็นกุนซืออยู่ใกล้ๆคอยที่จะเตือนสติเราให้คำแนะนำเราจากข้อมูลที่ถูกต้องนะ
1: ใช่ครับนะฮะผมว่าเรื่องสิ่งแวดล้อมสำคัญนะครับอย่างพี่บอยแบบอาจจะเป็นในช่วงมหาวิทยาลัยนะแล้วแบบเข้ามากรุงเทพแล้วใช่ไหมอยู่กรุงเทพเข้ามากรุงเทพใช่ไหม
0: คือสมัยประถมเนี่ยไม่มีเลยเรื่องพวกนี้
1: จริงเหรอผม
0: ขนาดอยู่ในเนื่องจากอยู่โรงเรียนชายล้วน
1: โอ้จริงเหรอผมก็ชายล้วนนะ
0: ชายล้วนแล้วก็เราจะเห็นว่าคือโรงเรียนชายล้วนเนี่ยมันจะถูกเขาเรียกว่าถูกล่อหลอมในเรื่องของวินัยในเรื่องของความประพฤติมากนะครับแต่ว่าก็จะมีพวกแหกกฎที่จะอาศัยแบบห้องน้ำชายหลังโรงเรียนเนี่ยนะฮะมีแต่ว่าในเหล่านั้นเนี่ยคือมันจะถูกแบ่งแยกของกลุ่มที่เป็นกิจกรรมกลุ่มที่เป็นเด็กเรียนหรือว่ากลุ่มที่เป็นแบบว่าหลังห้องที่ชอบแบบเรื่องอย่างเงี้ยนะครับซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ในสายตาของครูบาอาจารย์เขาคือกฎระเบียบค่อนข้างที่จะหนักสำหรับโรงเรียนชายล้วนเพราะเขารู้ว่าพฤติกรรมของเด็กวัยรุ่นที่เป็นผู้ชายเนี่ยรุนแรงระดับไหนมันเฟี้ยวระดับไหนใช่ครับ
1: ครับนะฮะจริงๆผมก็แชร์นะผมช่วงมัธยมนะก็แบบโรงเรียนชายล้วนอย่างนี้แหละแต่เป็นชายล้วนที่แบบเฟี้ยวๆหน่
0: อ
1: ยอาจจะแบบง่ายๆคล้ายๆกันพอไปอยู่ในสังคมที่แบบสิ่งแวดล้อมอะไรเงี้ยแต่สิ่งที่ผมไปเจอคืออาจจะเป็นสิ่งที่โชคดีคือพอเป็นเพื่อนๆที่เขาอาจจะมีพฤติกรรมในแนวเนี้ยเขาชวนแต่เขาไม่ได้บังคับว่าให้ต้องลองอย่างเงี้ยคือถามว่าเราลองก็ลองในยุคนั้นแต่ว่ามันไม่ใช่รู้สึกว่ามันแบบเฮ้ยไม่เอาแล้วอย่างหนึ่งคือพอช่วงเวลาที่ตอนนั้นมันเริ่มมีการรณรงค์แล้วไงว่าเอ้ยการสูบบุหรี่ไม่ดีใช่ไหมอะไรประมาณนั้นนะผมว่าท่านที่จำได้นะครับคืออาจจะโชคดีว่าเป็นคนทำกิจกรรมช่วยทำนู่นทำนี่แล้วไปอยู่ชมรมดนตรีไปอยู่ชมรมอะไรเงี้ยคือเพื่อนๆโดยรอบก็มีนะ
0: ที่แบบอยู่ในสิ่งแวดล้อมดี
1: อยู่เพื่อน ผมมีแบบอย่างเงี้ยเลยพอแบบไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมเหล่านั้นก็อาจจะแบบมีเพื่อนๆที่แบบก็มีพฤติกรรมแบบนั้นบ้างแต่โชคดีว่าไอ้ที่เขาสูบก็สูบไปเขามีพฤติกรรมอะไรก็ทำไปแต่ว่าเขาก็ไม่ได้แบบชวนเราบังคับเราอย่างเงี้ยแม้ว่าจะแบบเป็นตัวแทนโรงเรียนไปประกวดดนตรีอยู่วงด้วยกันอะไรแบบนี้แต่เขาก็ไม่เขาก็หลีกหนีออกไปในยุคนั้นผมว่ามันช่วงเวลาที่จังหวะที่เราสามารถเลือกได
0: ้
1: ก็ผมเลยย้อนถึงปัจจุบันว่าถ้าไม่ว่าจะอยู่ในสังคมหรือสิ่งแวดล้อมแบบไหนถ้าเราเลือกได้นะครับก็ไม่จำเป็นต้องทำมันไม่ได้เท่เลย
0: ใช่
1: ไหมฮะเราอาจจะรู้สึกว่า
0: เสียบุคลิกด้วย
1: ผมว่ามันไม่ผมคิดง่ายๆนะตอนนั้นโอ้ถ้าเอาตังไปซื้อบุหรี่เอาตังไปเล่นเกมดีกว่าใช่ไหมยุคนั้นมันมีร้านเกมมีร้านอะไรใช่ไหม
0: ร้านอินเทอร์เน็ต
1: นะร้านอินเทอร์เน็ตอะไรเงี้ยเราก็ตังไปเล่นเกมดีกว่าชั่วโมงละ20 บาทอะไรอย่างเงี้ยเราผมก็จะมีมุมคิดอย่างนั้นหรือแบบเฮ้ยเอาตังลงกับเพื่อนไปเช่าห้องซ้อมดนตรีดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยเราถือว่าในยุคนั้นมันมีกิจกรรมอื่นที่ทำให้เรามีความสนใจเบี่ยงเบนไปฉะนั้นก็อาจจะแบบทำให้เราไม่ได้เข้าสู่วงวานนี้ซึ่งก็ดีครับผมรู้สึกว่ามันก็สามารถพูดได้เต็มปากผมก็เชื่อว่าทุกๆคนที่กำลังจะพยายามเลิกเนาะก็มันจะต้องอาศัยใจแหละเพราะว่าจริงๆที่บ้านผมอะสมัยก่อนเนี่ยคุณพ่อสูบนะฮะแต่ให้ที่สุดแล้วท่านเลิกได้นะครับท่านเลิกได้แบบเด็ดขาดเลยท่านก็แบบใช้วิธีการแบบหักดิบอะสุดท้ายคือหักดิบมันช่วยได้แล้วก็ไปออกกำลังกายไปทำนู่นนี่อะไรไปอย่างเงี้ยโอ้เลยก็สุขภาพดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะฮะก็นี่แหละก็ฝากเอาไว้นะครับสำหรับเรื่องนี้นะ
0: ครับส่วนเนี่ยผมมาโชคดีอย่างหนึ่งเหตุผลที่ทำให้ห่างไกลจากสิ่งเหล่านี้แม้ว่าในสังคมวงวานเพื่อนฝูงในรั้วมหาลัยเนี่ยจะได้สัมผัสสิ่งเหล่านี้แต่สุดท้ายแล้วนะครับมันก็ไม่ได้ว่าทำให้เรารู้สึกติด หรือว่าคล้อยตามเพลิดเพลินไปกับสิ่งเหล่านี้อาจารย์เต้ยน
1: ค
0: ะ
1: รั
0: ค
1: บ
0: รับนะฮะคือเพื่อนก็คบไปนะฮะใครติดก็ติดไปแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยพอหลังจากที่เราเนี่ยนะครับเรียนจบเนี่ยเราไม่ได้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็ไม่ได้ส่งเสียเราแล้วเราเริ่มอยู่ในอาชีพทํางานนะฮะพออยู่ในอาชีพทํางานปุ๊บเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันจะค่อยๆห่างหายเราไปเลยเพราะอะไรอ่ะเพราะว่าพอเราเริ่มทํางานมีเงินเดือนเนี่ยความรับผิดชอบเราเริ่มมากขึ้นอาทิค่าเดินทางค่าห้องค่าหมายถึงค่าที่ที่พักอาศัยนะอพาร์ตเมนต์อะไรเงี้ยน
1: ค
0: ะ
1: รั
0: ฮ
1: บ
0: ะแล้วก็ค่ากินค่าอยู่เนี่ยบวกกับเงินเดือนเนี่ยนะครับมันจะทําให้เราเนี่ยไม่สามารถที่จะนําเงินเนี่ยไปซื้อบุหรี่หรือว่าไปกินเหล้าเพลิดเพลินกับสิ่งเหล่านี้กับเพื่อนฝูงได้เลยนะ
1: ค
0: ฮ
1: ระ ับ
0: เพราะว่ามันถูกมาจํากัดใช้กับในชีวิตประจําวันแล้วก็สิ่งจําเป็นอย่างอื่นนะมันก็เลยห่างค่อยๆห่างไปเลยอะไรที่แบบไม่จําเป็นนะฮะที่สิ้นเปลืองก็ถูกตัดไป
1: ใช่นะด้วยปัจจัยการดํารงชีพของเรา
0: การดํา
1: สมัย
0: ใช
1: ก
0: ่
1: ่อน
0: การดํารงชีพ
1: ตังก็ไม่ได้เยอะใช่ไหม
0: ตั
1: ต
0: ง
1: ั
0: ไ
1: ง
0: ม่
1: แ
0: ไ
1: บ
0: ด้
1: บ
0: เยอะ
1: เงินเดือนเท่า
0: ถ้
1: ไห
0: า
1: ร่เอ
0: ผม
1: ง
0: บอกได้เลยนะตอนทํางานใหม่ๆนะทํางานใหม่ๆนะใน3 เดือนแรกก่อนที่จะผ่านโปรเงินเดือน7,000นะอาจารย์เต้ย
1: เจ็ดพันห้า
0: ทำงานสํานักข่าวเนี่ยนะฮะเจ็ด
1: น
0: พั
1: ี
0: น
1: ่
0: ห้าพอหลังจากผ่านโปรไปแล้วเนี่ยเพิ่มขึ้นให้2,000เป็น9,500
1: อุ
0: น
1: ้
0: ะ
1: ย
0: แต่
1: น
0: ว่า
1: ะ
0: เราก็ยังต้องนั่งรถเมล์จ่ายค่าห้องกินอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะครับมันทําให้ไม่สามารถที่จะเจียดเงินมาซื้อสิ่งเหล่านี้ได้เลยไม่มีทางเลยเมียนอยู่ไม่ได้
1: นะก็เป็นข้อดีอย่างหนึ่งเนาะทำให้เราแบบสามารถห่างจากสิ่งเหล่านี้เนาะก็อันนี้แหละนะครับพูดง่ายๆว่าดีแล้วไม่ไปอยู่วงวานนี้เปลืองตังเก็บตังไว้ทําอย่างอื่นเอาไปลงทุนหุ้นนู่นนี่ดีกว่า
0: ใช่ใช่
1: นะ
0: เอามาวางแผนทางการเงินดีกว่าเนาะ
1: ใช่นะยุคนี้เราต้องเรื่องเงินเรื่องทองสําคัญนะฮะอ่ะมาขยับมานิดนึงเนาะอู้อยู่เราคุยมาเรื่องนี้นี่ก็แบบเดี๋ยวต้องอีกสักแป๊บนึงต้องเบรกเนาะอ่ะมาพูดเรื่องนี้ดีกว่าพี่บอยพูดเราติดไว้เรื่องราคาทองใช่ไหม
0: ครับ
1: ราคาทองโอ้เมื่อวานนี้นี่เขาช่วง2 วันที่ผ่านมาคนที่ถือทองเอาไว้นี่แบบโอ้ใจแป้วเลยนะทองมันลงมากนะราคาทองมันลงนะครับผมไม่แน่ใจคุณผู้ฟังหลายคนที่ถือทองเอาไว้นะแล้วเห็นแบบหรือซื้อหุ้นที่เป็นหุ้นทองอะไรเงี้ยใจแป้วเลยเพราะมันลงไปเยอะมากเนาะปัจจัยจากหลากหลายแหละนะครับทั่วโลกนะครับแต่ว่าเมื่อวานนี้นะครับทองก็เด้งกลับมาแล้วนะครับอย่างบ้านเราเนี่ยเมื่อวานนี้นะครับบวกแรงอยู่ที่1,450 บาทนะครับก็เมื่อวานเนี่ย5 ครั้งนะครับ
0: บ
1: วกลบ5 ครั้งก็คือเมื่อวานจริงๆตอนแรกอยู่ประมาณ1,500แล้วก็ลบไป50 บาทสุดท้ายก็เหลืออยู่ที่มัน1,450 บาทซึ่งมันก็สอดคล้องกับราคาทองของโลกที่มีการบวกขึ้น 39.93 ดอลลาร์นะครับเหตุผลมาจากอะไรรู้ไหมที่มันเด้งกลับมา
0: อะไร
1: เหตุผลมาจากสหรัฐและอิหร่านเนี่ยทำ MOU ในการที่แบบเขาเรียกว่าจะยุติเรื่องของการสู้รบกันนั่นแหละนะครับเหมือนเขาจะกลับมาจูบปากกันแล้วนะครับมีสัญญาณที่ดีเพราะว่าเหมือนกับตามในเนื้อข่าวนะฮะเขาบอกว่าสหรัฐอิหร่านมีการตกลงเรื่องของการแบบเนี่ยใช้พื้นที่ในทางทะเลอะไรแบบนี้นะครับผลประโยชน์ทางทะเลร่วมกันรวมถึงมันก็มีเรื่องของแร่เอิร์ธแร่ต่างๆที่ผมเชื่อว่ามันเป็นปัจจัยที่สหรัฐเนี่ยไปบุกนะอิหร่านด้วยนะผมว่าส่วนหนึ่งเพราะว่าอิหร่านเขาอุดมสมบูรณ์เนาะเป็นดินแดนที่เขาอุดมสมบูรณ์เขามีทั้งแร่ต่างๆโดยเฉพาะแร่ยูเรเนียมนะแร่ยูเรเนียมเราไปทําได้หลายอย่างนะครับโอ้โหง่ายชิป AI อะไรต่างๆนี่เป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันที่จะไปใช้นะครับฉะนั้นเมื่อวานนี้มันมีข่าวแบบนี้ออกมาก็ทําให้เนี่ยแหละทองนี่บวกกันเลยนะพุ่งกระฉูดเลยจากแบบหัวปักลงดินแดงเถือกนะเมื่อวานเขียวพุ่งกระฉูดเลยพุ่งเป็นดาวเทียมเลย พุ่งแบบโอ้นะทำให้เมื่อวานนี้ก็ทางโฮซิงเฮงนะครับเขาบอกว่ามีการเปิดเผยตัวเลขนะว่าราคาของทองเนี่ยเมื่อวานนี้เนี่ยราคาทองคำแท่งขายออกบาทละ68,050 บาทนะครับรับซื้อใน67,850นะครับส่วนรูปพรรณเนี่ยก็อยู่แบบใกล้ๆเคียงกันนะแพงกว่าประมาณ800นะครับก็อยู่ประมาณนี้แหละนะครับแต่นี่คือยังไม่รวมค่ากำเนิดนะสำหรับทองรูปพรรณนะครับก็ถือว่าเป็นสัญญาณบวกที่ดีนะฮะก็หลังจากที่มีสัญญาณบวกในเชิงของสหรัฐกับอิหร่านแล้วก็ตามนะแต่เมื่อวานนี้ตอนช่วงดึกๆนะถ้าใครตามข่าวนะตื่นเช้ามาเนี่ยจะแอบงงก็ได้ว่าพ่อใหญ่ทำนี่ไม่รู้เป็นไบโพล่าป่ะนะอยู่ดีๆอยู่ดีๆจะไปตีโอมานครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมพี่บอยจะไปตีโอมานทั้งที่โอมานเขาบอกว่า โอมานเนี่ยถือว่าเป็นประเทศในอ่าวอาหรับที่เป็นพันธมิต
0: ร
1: ยาวนานของสหรัฐมาเกือบ200ปีนะเขาผูกพันกันมาแบบ190ปีตั้งแต่ก่อตั้งประเทศหรืออะไรยังไงเลยเพราะว่าโอมานนี่ถือว่าเป็นหนึ่งในพันธมิตรหลักๆในตะวันออกกลางที่สหรัฐให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆเนาะโดยเฉพาะด้านแบบเศรษฐกิจรวมถึงเรื่องของอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆเนี่ยโอมานก็ถือว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่นี่แต่ว่ามันมีคำพูดของทรัมป์นั่นแหละที่บอกว่าเนี่ยช่วงนี้ประเทศที่ไหนดูจะแบบไม่ค่อยให้ความช่วยเหลือไม่ค่อยเป็นพันธมิตรเนี่ยอาจจะไปบุกอีกรอบนึงก็ได้ซึ่งแบบมันเกี่ยวเกี่ยวเนื่องกับโอมานเลยอะไรเงี้ยทำให้แบบหลายคนก็งงอ้าวแล้วยังไงจะไปบุกโอมานบุกอิหร่านไม่ได้ไปบุกโอมานอย่างนี้เหรอเนี่ยก็เลยทำให้หลายคนก็งงกับความเป็นไบโพล่าของพ่อใหญ่ทรัมป์อยู่นะ
0: ครับนะครับคือมันมีการโพสต์ข้อความจากทรัมป์นะฮะในช่วงคืนที่ผ่านมานับถอยหลังไป9ชั่วโมงนะครับก็คือทรัมป์เนี่ยเขาได้โพสต์ข้อความเกี่ยวกับเงื่อนไขทั้งหมดสำหรับอิหร่านที่ต้องปฏิบัติและจะมีการตัดสินใจในครั้งสุดท้ายของทรัมป์นะครับซึ่งข้อความที่ทรัมป์เขาโพสต์เนี่ยแล้วมีการแปลออกมาโดยสำนักข่าวต่างประเทศนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยผมมาดูในสำนักข่าว B Time ที่คุณบัญชาชุมชัยเวชเนาะเขาได้แปลไว้เนี่ยเขาบอกว่าอย่างนี้ครับเขาบอกว่าเกี่ยวกับเงื่อนไขทั้งหมดเนี่ยสำหรับอิหร่านที่ต้องปฏิบัติและจะมีการตัดสินใจครั้งสุดท้ายของทรัมป์เนี่ยคืออิหร่านเนี่ยต้องยอมรับว่าอิหร่านจะไม่มีอาวุธนิวเคลียร์หรือระเบิดครอบครองแล้วก็ช่องแคบเฮอร์มุชเนี่ยจะต้องเปิดทันทีไม่มีค่าผ่านทางสำหรับการจราจรทางเรือที่ไม่จำกัดในทั้งสองขาเข้าและก็ขาออกนะฮะทุ่นระเบิดใต้น้ำทั้งหมดนะถ้ามีเนี่ยจะต้องถูกทำลายลงนะครับแล้วก็อเมริกาเนี่ยก็จะได้กำจัดผ่านทุ่นระเบิดใต้น้ำด้วยการระเบิดทุ่นระเบิดดังกล่าวจำนวนมากก็ถูกทำลายด้วยเครื่องกวาดทุ่นระเบิดใต้น้ำที่ยอดเยี่ยมของอเมริกาแล้วก็อิหร่านจะต้องกำจัดนะอิหร่านจะต้องกำจัดหรือระเบิดทุ่นระเบิดใต้น้ำที่เหลืออยู่ทันทีซึ่งจะมีเหลือไม่มากแล้วนะครับแล้วก็เรือที่ติดอยู่ในช่องแคบเฮอร์มุสเนื่องจากการปิดล้อมทางเรือที่น่าตื่นเต้นและไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนของอเมริกาเนี่ยซึ่งจะได้รับการยกเลิกอาจจะเป็นการเริ่มต้นของการมุ่งหน้ากลับบ้านเพื่อกลับไปทักทายภรรยาสามีพ่อแม่ครอบครัวของทุกคนนะฮะจากผมประธานาธิบดีคนโปรดของทุกคนนะฮะนะนี่คือโพสต์ของโดนัลด์ทรัมป์นะครับนะแล้วก็ย้ำว่าตอนเนี้ยผมเนี่ยจะประชุมในห้องประชุมประเมินสถานการณ์เพื่อทำการตัดสินใจเป็นขั้นสุดท้ายขอบคุณที่ให้ความสนใจในเรื่องนี้ครับ
1: ครับนะฮะก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีเนาะผมว่าเอาง่ายว่ามันก็จะได้แบบมีความอะไรนะคือก็ไม่อยากใช้คำว่ามันสงบเรียบร้อยอะไรเงี้ยหรอกแต่คือมันก็จะได้แบบสถานการณ์มันน่าจะแบบช่วยทำให้เศรษฐกิจทั่วโลกเนาะมันขยับขยายมากขึ้นหลังจากที่ก่อนหน้านี้เห็นไหมที่เราพูดไปเมื่อเบรกแรกเนาะเร
0: ื่
1: องของตัวเลขนักท่องเที่ยวต่างๆที่หดหายไปเลยโดยเฉพาะตัวเลขนักท่องเที่ยวจากตะวันออกกลางแล้วก็ยุโรปเพราะว่าสายการบินเที่ยวบินต่างๆเขาก็ปรับเส้นทางการบินทำให้ไม่ได้เดินทางมาเที่ยวในบ้านเรานะครับแล้วไม่ใช่แค่ฝั่งยุโรปหรือฝั่งตะวันออกกลางเท่านั้นนะตัวเลขที่เป็นนักท่องเที่ยวหลักๆอย่างเช่นจีนมาเลเซียญี่ปุ่นอินเดียอะไรก็ลดไปเหมือนกันก็ทำให้เศรษฐกิจบ้านเราก็ชะลอตัวกันไปเหมือนกันนะครับอ่ะก่อนที่เราจะไปฟังข่าวดีๆนะผมอัปเดตนิดนึงเนาะเพราะว่าวันนี้เชื่อว่าหลายคนน่าจะเดินทางไปท่องเที่ยวกันแล้วเผื่อใครใช้รถที่เป็นรถสันดาปนะต้องใช้น้ำมันดีเซลน้ำมันเบนซินนะครับมาดูกันหน่อยนะราคาน้ำมันวันนี้นะครับ ไปดูปตท.กันหน่อยดีกว่าปตท.บางจากเนี่ยราคาก็ใกล้ๆกันนะฮะก็ไปดูของปตท.แล้วกันครับแก๊สโซฮอล์95ครับราคา42บาท90สตางค์ต่อลิตรนะครับส่วน E20 37บาท90สตางค์ต่อลิตรE85 33บาท84สตางค์ต่อลิตรนะครับแก๊สโซฮอล์91นะฮะ42บาท53สตางค์ต่อลิตรนะครับส
0: ่
1: วนถ้าเป็นเบนซิน95ล้วนๆ52บาท49สตางค
0: ์
1: ส่วนดีเซลครับดีเซลก็อยู่ที่40บาท70สตางค์ส่วน B10 B20 ครับ35บาท20สตางค์ส่วนถ้าเป็นดีเซลพรีเมียมเลยนะฮะ58บาท25สตางค์ต่อลิตรนะครับอ่ะก็ราคามันปรับลดลงมานะในช่วง2วันที่ผ่านมานะก็ขานรับกับช่วงวันหยุดยาวอ่ะถือว่าเป็นเขาเรียกว่าช่วยลดค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชนที่ต้องใช้รถเดินทางหน่อย
0: ครับนะก่อนที่จะไปพักกันนะครับ คุณผู้ฟังนะที่สมัครเข้าร่วม

0: ตามรอยเส้นทางที่เราจัดได้เลยไม่ว่าจะเป็นอิ่มอร่อยกับผลไม้ในสวนป่าแห่งแรกในไทยที่สวนเล้งเหลานะครับสัมผัสธรรมชาติคลองหินดำสวยงามจนได้ชื่อว่าเป็นแกรนด์แคนยอนแห่งเมืองใต้นะครับแล้วก็สัมผัสชีวิตของกวางอย่างใกล้ชิดกับสะพานชมกวางในโครงการแก้มลิงหนองใหญ่นะครับแล้วก็สัมผัสรสชาติกาแฟเขาทะลุชุมพรกาแฟโรบัสต้าแท้100%ที่ขึ้นชื่อเรื่องความหอมเข้มข้นนะฮะสินค้าโอท็อป5ดาวที่ได้รับความนิยมสูงนะครับก็สามารถที่จะไปสักการะพระธาตุเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองชุมพรที่วัดพระบรมธาตุสวีนะครับแล้วก็สามารถที่จะไปเยี่ยมชมพระตำหนักกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ท่ามกลางวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของหาดทรายลีนะครับก็ยังสามารถที่จะไปล่องเรือชมถ้ำเขาจูบกันนะฮะอยู่กลางบึงบัวทุ่ง300ยอดที่เที่ยวเรียกว่าเป็นที่เที่ยวสุดอันซีนของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับก็รับรองว่าภาคใต้เนี่ยคือมีอะไรน่าเที่ยวมากกว่าที่คุณผู้ฟังคิดแน่นอนนะครับสำหรับกิจกรรมนี้ก็สนับสนุนโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภูมิภาคใต้สุขทันทีที่ได้ที่เที่ยวภาคใต้นะครับ
1: อืมนะฮะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆนะครับที่ 90.5 ของเรานะครับก็ได้ชวนคุณฟังไปเนาะอุ้ยแค่ไปกับอันหนิงนี่รุ่นนี่ก็คุ้มแล้วบอกเลยนะฮะ
0: ครับเปิดรับสมัครไม่ถึงสัปดาห์เต็มนะครับ
1: เห็นไหม
0: สองคืนสามวัน
1: เออเนาะแล้วไปที่สวยๆแบบนี้ไปดูความสวยงามของบ้านเราก็ตัวเลขนักท่องเที่ยวต่างชาติชะลอตัวแต่บ้านเราชะลอไม่ได้ถ้าใครยังพอแบบมีสตุ้งสตางก็นะมาช่วยกันอุดหนุนกระตุ้นการท่องเที่ยวบ้านเรานะครับ
0: แล้วก็ในช่วงที่หยุดยาว3วันแบบนี้นะครับก็มีบางท่านอาจารย์เต้ยหรือว่าผมเนี่ย อาจจะต้องมีขับรถนะครับโดยเฉพาะขับรถไปในทางไกลๆหรือว่านั่งทำงานไปด้วยในร้านกาแฟแล้วบางทีอาจจะมีอาการปวดต้นคอบ่าไหล่เส้นยึดตึงนะฮะนั่งหน้าจอนานๆเนี่ยเพ่งนานๆเนี่ยนะครับให้สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยดูแลนะครับด้วยนวัตกรรมนาโนผสานกับสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นซึมลึกนะฮะแถมไม่เหนียวเนื้อหนะด้วยนะครับมาพร้อมกับกลิ่นหอมกาสลองที่จะช่วยให้ผ่อนคลายแล้วก็หลับสบายนะครับคุณผู้ฟังท่านใดที่สนใจนะครับสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพนะครับวันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแล้วก็ยังแถมอีก6ขวดเป็นขนาด3กรัมนะ คุณผู้ฟังท่านใดที่สนใจนะครับโทรมาสอบถามได้ที่021143990 021143990นะครับก็มีค่าจัดส่งแล้วก็ประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียครับผม
1: ครับนะฮะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสินค้าที่ดีนะครับยังไงก็มีติดบ้านไว
0: ้
1: ไม่ทาไม่นวดให้ตัวเองก็นวดให้คุณภรรยาคุณพ่อคุณแม่อะไรก็ได้ได้หมดเลยนะฮะเผลอๆนวดไปทาไปเราได้ติปมาโอ้ได้ทางไปกินขนมอีก
0: รักคุณแม่เหมือนเดิมเพิ่มเติมพันห้าอะไรอย่างเงี้ย
1: โอเคเดี๋ยวเราต้องพักไหมพี่บอยหรือว่าไปกันต่อ
0: เดี๋ยวขออนุญาตไปพักกันก่อนสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้ามีเรื่องมาเล่ากันครับ
2: 96.5 อัปเดตโดยชาญเดชบัวหันและสุภชาติสุภเมธี
3: ก้าวสู่96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: สัปดาห์มี7วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Go ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งานเอ็กซ์โปจะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนต์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลย
5: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับ เพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชัน

0: จากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
1: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @mcordacademy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
2: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
0: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ 96.5 อัปเดตโดยชาญเดชบัวหันและสุภชาติสุภเมธี
3: ครับมาคุยกันต่อในเบรกสุดท้ายนะครับ
4: ครับผมนะฮะก็ช่วงเบรกสุดท้ายเดี๋ยวเราดูอะไรยังไงดีไหมเอ้ยสัปดาห์ที่ผ่านมาสมัครใช่ไหมผู้ว่าใช่ไหมศึกชิงผู้ว่ากรุงเทพก็คึกคักเหมือนกันเน
3: า
4: ะใช่ไหมโอ้หลายคนเห็นบรรยากาศแล้วก็โอ้ต้องให้เลยนะครับซึ่งเขาก็มีโพด้วยนะพี่บอยผู้ฟัง
3: เราว่าเรื่อง
4: ฮะอะไรนะ
3: โพของพระปกเก้าว่าครับ
4: ใช่ผมว่าปกเก้าครับนะฮะสักหน่อยไหมสักหน่อยไหม
3: ได้
4: แม้ว่าอาจจะไม่ได้แบบเป็นข่าวที่เกี่ยวข้องกับทั้งประเทศเนาะแต่มันก็เป็นข่าวสำคัญเนาะก็ถือว่าเป็นศึกชิงผู้ว่ากรุงเทพมหานครนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยไม่ต้องบอกก็รู้นะครับคือกระแสใครมาก็ต้องให้อาจารย์ชัดชาติแหละ
3: อาจารย์ชัดชาติ
4: ตอนนี้ก็คือกระแสนำโด่งเลยนะครับก็นำดร.โจที่2จากภาคประชาชนนะครับคือทางสถาบันพระปกเกล้าเนี่ยเปิดเผยผลสำรวจเรื่องความนิยมของประชาชนทิศทางโค้งแรกสนามเลือกตั้งของกรุงเทพปี69นะครับสำรวจเมื่อ22ถึง25พฤษภาคมที่ผ่านมาเป็นประชาชนอายุ18ปีขึ้นไปในพื้นที่กรุงเทพมหานครจำนวน 1,600 ตัวอย่างนะครับ
3: ครับ
4: คำถามเนี่ยเขามีหลากหลายมากนะครับแต่ว่าเราก็เอาเป็นประเด็นสำคัญแล้วกันเนาะ
3: ครับ
4: คือคำถามแรกเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเป็นคนกรุงเทพมีแนวโน้มจะเลือกสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.แบบใดร้อยละ 41.6 เขาบอกว่าจะเลือกผู้สมัครอิสระไม่สังกัดพรรคการเมืองรองลงมาร้อยละ20เลือกผู้สมัครที่สังกัดพรรคการเมืองฝ่ายค้านร้อยละ 17.6 เลือกผู้สมัครที่สังกัดพรรคการเมืองใดก็ได้นะครับแล้วก็มีร้อยละ17ยังไม่แน่ใจและยังไม่ตัดสินใจนะครับ
3: ครับ
4: หากเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพวันนี้มีแนวโน้มจะเลือกใครบอกไปแล้วเนาะเราเฉลยข้อสอบไปแล้วนะครับก็คืออาจารย์ชัดชาตินายชัดชาติสิทธิพันธ์อดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพนะครับ
3: ครับ
4: ร้อยละ 31.5 รองลงมานะครับร้อยละ 13.1 เลือกนายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรผู้สมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานครจากพรรคประชาชนนะครับ
3: ครับ
4: แล้วก็อันดับ3นะฮะนี่เป็นใครไม่ได้เป็นคนนี้ฮะ
3: คุ
4: ณมลิกาบุญมีตระกูลน
3: ี่
4: เห็นไหมเขาบอกว่าเนี่ยคุณมลิกานี่ก็มาอันดับ3นะร้อยละ 7.5 นะครับแต่ว่าสิ่งที่ตัวเลขที่มันดูใกล้ๆที่เป็นสูงมากพอๆกับตัวเลขที่ประชาชนให้ความเห็นเรื่องของอาจารย์ชัดชาติใช่ไหมนั่นก็คือร้อยละ 24.1 ยังไม่แน่ใจและยังไม่ตัดสินใจว่าจะเลือกใครครับพี่บอย
3: 24.1 เนี่ยตัวเลขเนี่ยจะผันแปรเดี๋ยวต้องมาดูกันอีกช่วงสัปดาห์สุดท้ายนะ
4: ใช่นะฮะ
3: ว่าจะตัดสินใจยังไงนะครับ
4: ต้อง
3: แล้วดูแล้วเนี่ยทั้ง3ท่านเนี่ยนะครับนะฮะจะขับเคี่ยวกันนะฮะอย่างมากนะครับแต่ว่าดูแล้วหมายเลข10นะอาจารย์ชัดชาติหมายเลข9ดร.โจเนี่ยหมายเลข10แล้วก็คุณมาริกาหมายเลข14นะฮะ
4: นะครับ
3: คือความได้เปรียบเสียเปรียบเนี่ยมันคือมันวัดกันยาก เนาะมันดูจากการเมืองในกรุงเทพด้วยที่เป็นปัจจัยหนึ่งเพราะว่าสกเนี่ยนะครั้งก่อนที่มีการเลือกตั้งนะก็มาจากพรรคประชาชนไม่น้อยนะครับ
4: ใช
3: ่ครับครับนะฮะแม้ว่าจะชาติเนี่ยจะเป็นพ่อเมืองที่บริหารมาแล้วนะฮะก็มีความได้เปรียบอยู่บ้างนะฮะก็ต้องชูในสิ่งที่จะต่อยอดจากเดิมที่ทำไว้นะครับนะ
4: ครับคืออย่างของทางพรรคประชาชนเองนะครับทางคุณเชวัฒน์เนี่ยเขาก็มีสโลแกนใช่ไหมอันนี้ก็แต่ถ้าหน่อยแล้วกันจริงๆมีเยอะมากนะครับแต่ว่าหนึ่งในนั้นเนี่ยที่เขาขึ้นป้ายทั่วเมืองนะฮะเมืองแคร์คนนะครับซึ่งเขาบอกว่าก็เนี่ยเน้นเรื่องของการพัฒนาเมืองที่มันจะสอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนกรุงเทพประมาณนั้นนะครับซึ่งก็ขึ้นบิลบอร์ดต่างๆนะแล้วก็จะมีการแบบบอกว่าจะเพิ่มเรื่องของสิทธิ์บัตรต่างๆการเชื่อมโยงรถเมล์เชื่อมรถไฟฟ้าซึ่งเรารู้อยู่แล้วล่ะทุกพรรคทำกันอยู่แล้วนะครับแต่ทั้งนี้นั้นก็เดี๋ยวต้องรอติดตามกันดูว่าในวันที่เดี๋ยวนะเราเลือกวันไหนนะ
3: วัน
4: เล
3: ือ
4: ก
3: วันที่28
4: ใช่ไหมสิ้นเดือนนี้เลยใช่ไหม
3: ครับสิ้นเดือนนี้แล้วครับ
4: เราต้องไปใช้สิทธิ์อีกแล้วสิถ้างั้นก็เตรียมวอร์มมือเอาไว้นะฮะจะเลือกใครก็ลองดูช่วงนี้ว่าใครที่จะมีเขาเรียกว่าเป็นนโยบายที่มันสอดคล้องกับความต้องการของเรานะครับก็ออกไปใช้สิทธิ์กันนะครับ
3: ครับนะฮะเพิ่มเติมข้อมูลสักนิดนึงนะฮะเพิ่มเติมข้อมูลสักนิดนึงไหนๆอาจารย์เต้ยคุยในประเด็นนี้แล้วนะฮะคือผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนกรุงเทพเนี่ยมีกี่ครัวเรือนมีกี่คนกันแน่เพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยเป็นคนจากต่างจังหวัดที่มาใช้ชีวิตในกรุงเทพเนาะนะเพราะว่าเป็นเมืองเศรษฐกิจเนี่ยนะครับนะฮะซึ่งตัวเลขที่จะต้องตัวเลขที่จะต้องมีการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยมันมีทั้งหมด33เขตนะครับ33เขตเนี่ยมีเรียกว่าจากข้อมูลของทางกรุงเทพมหานครนะครับของทางกรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับเมื่อปี2565เลยเหร
4: อ
3: นะครับเขาบอกว่าจำนวนผู้สมัครผู้ว่ากทมจะใกล้เคียงกับการเลือกตั้งปี65นะ คือผู้สมัครรวม31คนนะครับนะแล้วก็จำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะครับมีจำนวน 4,042,948 คนส่วนในปี69เนี่ยเพิ่มขึ้นเป็น 4,507,523 คนหรือเพิ่มขึ้นประมาณ 100,000 คนนะครับนะฮะแล้วก็ในปี69เนี่ยใช้งบประมาณจำนวน290 200เท่าไหร่นะ80เพิ่มใช้งบประมาณ2,900เดี๋ยวนะครับตัวเลขก็ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับเอาเป็นว่าเพิ่มขึ้นจากปี65เนี่ย86ล้านคนนะครับในปี69เนี่ยก็จะมีจำนวน 6,629 หน่วยทั่วประเทศนะครับทั่วกรุงเทพไม่ใช่ทั่วประเทศขออภัยครับทั่วกรุงเทพนะฮะแล้วก็ทางกทมเนี่ยบอกว่าจากสถิติการใช้สิทธิ์เลือกตั้งเมื่อปี65พบว่าการเลือกตั้งผู้ว่ากทมเนี่ยมีผู้มาใช้สิทธิ์ร้อยละ 60.73 แบ่งเป็นบัตรดีร้อยละ 95.80 นะฮะแล้วก็บัตรเสียเนี่ยร้อยละ 1.50 แล้วก็บัตรไม่ประสงค์ลงคะแนนร้อยละ 2.70 ส่วนการเลือกตั้งสกมีผู้มาใช้สิทธิ์ร้อยละ 60.48 นะฮะแบ่งเป็นบัตรดีร้อยละ 88.07 บัตรเสียร้อยละ 4.32 และบัตรไม่ประสงค์ลงคะแนนร้อยละ 7.61 นะฮะนะฮะก็คือปี69เนี่ยจะมีผู้มาใช้สิทธิ์เพิ่มขึ้นจากปี65นะฮะประมาณ 100,000 คนครับนะฮะนั่นแสดงว่าประชากรคนกรุงเทพจริงๆเนี่ยที่จะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้เนี่ยอยู่ที่ 4,507,523 คนครับผม
4: ครับนะฮะก็คือคร่าวๆนี้ประมาณเกือบ5ล้านคนนะครับที่อาจจะเป็นทั้งประชากรที่เป็นกรุงเทพโดยกำเนิดโดยแท้นะครับหรือว่าเป็นประชากรแฝงผมถือจริงๆว่าผมเป็นคนประชากรแฝงเหมือนกันนะแต่แฝงมา20ปีแล้วนะครับยังถือว่าแฝงอยู่ไหมนะฮะคืออยู่กรุงเทพมา20ปีแล้วนะฮะก็เอาง่ายเราเกิดต่างจังหวัดเนาะแต่ว่าสุดท้ายเราต้องมาทำงานในกรุงเทพนะก็มีบ้านทะเบียนบ้านตอนนี้ก็เป็นคนลาดพร้าวโดยแท้นะครับ
3: ตัวเลขมาแล้วฮะตัวเลขมาแล้วฮะก็คือในปี69เนี่ยใช้งบประมาณจำนวน294ล้านกับอีก 100,000 บาทนะฮะในการ ช้ในเป็นงบประมาณที่ใช้ในการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับ
4: คร
3: ับ
4: แต่เหมือนเดิมเนาะทางการเลือกตั้งอะไรต่างๆนะเราก็สามารถเข้าไปตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์นะฮะคือทางกกต.เขาก็พยายามแบบทำให้มันไปทุกช่องทางแหละไม่ว่าจะเลือกตั้งใหญ่เลือกตั้งตามเล็กอะไรต่างๆก็ตามนะครับสามารถตรวจสอบรายชื่อได้นะอันนี้เขาบอกว่าตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะครับในเว็บไซต์ของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ที่ ect.go.th หรือจะเป็นแอปพลิเคชัน Smart Vote ก็ได้นะครับหรืออีกช่องทางนึงนะฮะถ้าใครรู้สึกว่าเอ้ยมันแบบมันมีแค่ช่องทางของกกต.อย่างเดียวหรือเปล่ามีช่องทางนึงนะฮะของกระทรวงมหาดไทยนะครับตรวจสอบได้นะ www.bora.dopa.go.th bora.dopa.go.th นะครับซึ่งเขาบอกว่าเนี่ย15ถึง25วันเดี๋ยวนะอันนี้เราก็ได้แล้วสิใช่มั้ย15ถึง25วันก็เข้าไปตรวจสอบได้แล้วใช่ไหมเราเลือก28นี้ใช่ไหมฮะ
3: ใช่ครับแล้วก็จะเปิดรับสมัครนะฮะผู้ที่ลงเลือกตั้งผู้ว่ากทม.เนี่ยไปจนถึงวันที่1มิถุนายนนะที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครดินแดงนะครับตั้งแต่เวลา 8:30 นไปจนถึง 16:30 นะครับนะฮะ
4: ก็เดี๋ยวรอลุ้นกันนะฮะว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับสำหรับการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครแล้วก็เป็นพื้นที่สำคัญแหละนะครับที่เชื่อว่ามันก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นไงนะเป็นเมืองหลวงเราก็ต้องดูว่าคนที่จะมาเป็นพ่อบ้านที่จะดูแลเมืองหลวงเราเนี่ยซึ่งมันจะต้องครอบคลุมนโยบายของคนที่อาศัยอยู่ในเมืองเนี่ยตั้ง50เขตจะเป็นยังไงบ้างแล้วก็ไม่รู้ว่าสังกัดพรรคไหนยังไงที่จะมาเป็นสกในเขตต่างๆเนาะไม่รู้ว่าจะเป็นแบบอย่างของพรรคประชาชนมาเพิ่มเติมเท่าไหร่พรรคนู่นนี่มาอีกยังไงเท่าไหร่เนี่ยก็ต้องรอติดตามกันด้วยนะครับ
3: ครับคือถ้าพูดถึงอำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะก็เปรียบเสมือนเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษนะฮะมีบทบาทหลักในการกำหนดนโยบายพัฒนาเมืองบังคับบัญชาข้าราชการกรุงเทพมหานครแล้วก็รับผิดชอบการจัดบริการสาธารณะเพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชนนะครับซึ่งอำนาจตรงนี้อยู่ในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครนะฮะซึ่งมี4ด้านนะโดยแต่ละด้านเนี่ยก็แบ่งเป็นว่าการบริหารและพัฒนาเมืองการบริการสาธารณะและสังคมการให้ความปลอดภัยและการจัดการภาวะฉุกเฉินนะและการบริหารงานบุคคลและงบประมาณนะครับ
4: นะฮะนี่ก็ถือว่าเราต้องรอติดตามกันนะไม่ใช่แค่ในส่วนของกรุงเทพมหานครนั้นจริงบ้านใกล้เรือนเคียงชลบุรีเนี่ยก็จะมีเลือกตั้งเหมือนกันนะ
3: ครับ
4: ใช่ไหม
3: ชลบุรีใช่
4: ชลบุรีก็จะมีเลือกตั้งเหมือนกันนะครับก็คือเขาเลือกเป็นนายกเมืองพัทยาแล้วก็สมาชิกสภาเมืองพัทยาเนี่ยเขาก็เตรียมเลือกตั้งกันเหมือนกัน
3: อันนี้วันไหนนะผมไม่ได้ดูเลยที่พัทยาเนี่ย
4: เดี๋ยวนะผมเช็คก่อนผมก็ไม่ชัวร์เหมือนกันแต่ว่าเนี่ยใกล้ๆกันนี่แหละนะครับคือเห็นว่าตอนนี้ทางกกต.ก็มีการลงพื้นที่สำรวจนู่นนี่แหละว่าการจะจัดการเลือกตั้งอะไรต่างๆนะฮะว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับก็ผมว่าก็เป็นอีกเมืองสำคัญเนาะพัทยาเนี่ยคือเป็นเมืองใกล้ๆกรุงเทพนะฮะแล้วก็คิดว่าน่าจะเดี๋ยวนะวันเดียวกัน
3: วันเดียวกันใช่ไหมครับ
4: 28มิถุนายนวันเดียวกัน
3: ครับ
4: เลือกผู้ว่ากรุงเทพเหมือนกันเลยนะฮะฉะนั้นก็เอาเป็นว่านะรอรุ้นรอเชียร์กันไปนะครับ
3: ช่วงนี้ที่พัทยาจะคึกคักหน่อยนะฮะ
4: คึกคักที่หนึ่งนะฮะเพราะว่าตอนนี้อย่างที่ว่าเนาะพัทยาเขาก็เมืองเศรษฐกิจน่ะนะครับยังไงคือเรานึกอะไรไม่ออกอ่ะปะพัทยาชลบุรีกันหรือบางแสน ไปกันเนี่ยบริเวณใกล้ๆเคียงนะครับนะ
3: ครับ
4: เหลือเวลาสักเล็กน้อยนะฮะเราว่าเรื่องนี้ไหมพี่บอยเหลือเวลาสักประมาณ7-8นาทีเรื่องที่มันเกี่ยวข้องกับเราแล้วก็คุณผู้ฟังคุณผู้ชมกันหน่อยไหมฮะ
3: เร
4: ื่องของสมาคมของเรื่องของโทรทัศน์วิทยุดิจิตอล
3: ได้เลยเมื่อกี้เกริ่นไว้ในช่วงต้นรายการเน
4: า
3: ะ
4: ใช่ครับนะฮะเพราะว่าหลังจากที่มันยังมีความไม่ชัดเจนเรื่องของรถแมพใช่ไหมครับเร
3: ื่อง
4: ของการแผนแม่บทต่างๆนะซึ่งทางปสช.เขารู้สึกว่าเขาจะเลื่อนขยับวาระการลงมติแล้วไหมขยับปีแล้วนะ
3: ขยับ
4: ใช่ไหมครับ
3: ครับ
4: ทำให้เมื่อวานนี้นะครับทางสมาคมโทรทัศน์ดิจิตอลประเทศไทยนะครับแล้วก็สมาพันธ์นะฮะหน่วยงานองค์กรอิสระต่างๆมีการส่งสัญญาณแล้วว่าตอนนี้ถ้าแผนแม่บทของกสทช.เนี่ยยังมีความไม่ชัดเจนนะครับมันจะส่งผลต่อ การกำกับดูแลที่ไร้ทิศทางนะครับเพราะว่ามันก็จะมีเรื่องผลต่างๆที่มันจะสืบเนื่องกันมาเรื่อง OTT เนาะเดี๋ยวเราว่ากัน
3: ครับ
4: คุณสุภาพขี้กระจายนะครับนายกสมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิตอลเนี่ยประกาศเลยนะครับบอกว่ารอไม่ได้แล้วเพราะว่าตอนนี้แวดวงการของสื่อสารมวลชนบ้านเราเนี่ยมันมีความไม่ชัดเจนแล้วไม่รู้แหละว่าจะเป็นยังไงบ้างแล้วก็ถ้ากสทช.ยังมีความไม่ชัดเจนแบบนี้ก็เตรียมจะยกระดับปัญหาเนี่ยเข้าไปยื่นกับนายกรัฐมนตรีเลยนะครับเพื่อจะทวงถามว่านโยบายนี้มันเป็นวิกฤตแล้วมันสะท้อนถึงสิ่งที่มันจะตามมาโดยเฉพาะเรื่องของฟองสบู่เรื่องของสื่อเนี่ยมันจะตามมาอาจจะมีการโดนเลิกจ้างกันอีกหลากหลายที่แล้วมันอาจจะเป็นทำให้ประชาชนเนี่ยสูญเสียเรื่องของการได้มีตัวแทนเนาะสื่อมวลชนก็เหมือนตัวแทนของพี่น้องประชาชนในการไปหาความจริงแหละเพราะว่าตอนนี้ต้องยอมรับว่าพอมันไม่มีแผนแม่บทที่ชัดเจนและการเข้ามาของแพลตฟอร์ม OTT ที่เป็นต่างชาติเข้ามาเนี่ย มันยิ่งทำให้ตอนนี้เราเห็นแล้วล่ะมันเป็นปัญหาใหญ่สำคัญนะครับฉะนั้นก็อาจจะต้องดูว่าการที่จะเรียกร้องอะไรต่างๆไม่ใช่แค่ในส่วนของสมาคมทีวีดิจิตอลเท่านั้นนะครับอย่างสภาวิชาชีพข่าววิทยุโทรทัศน์ไทยนะครับหรือว่าสมาคมผู้บริข่าวออนไลน์ต่างๆเนี่ยก็เรียกร้องเหมือนกันให้กสทช.เร่งออกรถแมพเพื่อให้สอดคล้องกับการประมูลทีวีดิจิตอลที่จะเกิดขึ้นถ้านับตั้งตอนนี้นะครับพี่บอยคุณผู้ฟังมันเหลืออีกแค่แบบเดี๋ยวปีนี้ปี69ใช่ไหม
3: อีก2ปีไม่ถึง3
4: ปีแล้วนะผมว่าเนี่ยเพราะว่ามันเหลือประมูลมันต้องประมูลก่อนสิใช่ไหมเพราะว่าใบอนุญาตจะหมดช่วงมิถุนายนปี72ใช่ไหม
3: 72
4: ใช่ไหมครับแสดงว่าต้องประมูลปี71แล้วสิใช่ไหม
3: สิ้นสุดในปี72ใบอนุญาต
4: โอ้นะฮะทั้งทีวีและวิทยุ
3: ใช่ครับ
4: เออฉะนั้นนี่แหละเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่อ่ะเราก็ต้องดูกันนะว่าจะยังไงนะเพราะว่ามันจะท้อนกันไปหมดเลยไม่งั้นมันจะมีประเด็นปัญหาต่างๆที่มันจะตามเข้ามาหรือคือต้องยอมรับว่าตอนนี้ครับหลายๆสถานีโทรทัศน์ที่ถ้าคุณผู้ฟังผู้ชมติดตามข่าวเนาะมีสถานีนึงที่เขาเพิ่งปรับใหม่นะฮะเป็นสถานีอะไรเงี้ยผมไม่เปิดไม่เอ่ยแล้วกันหลายคนก็อาจจะรู้สึกโอ้เดี๋ยวเปลี่ยนสถานีใหม่ดีเลยนะฮะแต่ภายใต้การเปลี่ยนแปลงนั้นเนี่ยคนที่เป็นคนทีมงานเบื้องหลังเป็นนักข่าวไปอะไรเงี้ยที่เขาไม่สามารถไปต่อได้ก็ต้องโดนเลิกจ้างกันไปอันนี้ก็ต้องยอมรับว่ามันก็เป็นผลพวงจากความไม่ชัดเจนของแผนแม่บทที่มันเกิดขึ้นเช่นเดียวกันฉะนั้นอันนี้ก็ต้องยอมรับความเป็นจริงตรงนี้ฉะนั้นก็นี่แหละมันเป็นเรื่องที่คนทำสื่อนะตอนนี้บ้านเราเนี่ยก็เลยต้องออกมาเรียกร้องมาจี้แล้วแหละเหมือนอย่างที่พี่สุภาพพี่กระจายออกมาบอกว่าถ้าไม่ยอมออกแผนแม่บทสักทีต้องไปหานายกแล้วนะ
3: ครับคุณผู้ฟังหลายท่านเนี่ยอาจจะยังไม่อินเพราะว่ามองดูว่าเป็นเรื่องไกลตัวเองนะฮะมันอาจจะไม่สำคัญเท่าปัญหาปากท้องที่กำลังเผชิญอยู่ในเวลานี้แต่คือผมจะบอกว่าเรื่องของสื่อสารมวลชนหรือว่าเรื่องของข่าวสารเนี่ยมันเป็นสิทธิการรับรู้นะมันเป็นสิทธิอย่างหนึ่งที่คุณผู้ฟังจะได้รับรู้เกี่ยวกับข่าวสารข้อมูลต่างๆที่มาจากทางทุกฝ่ายนะเป็นสิทธิการเข้าถึงในแง่ของข้อมูลข่าวสารที่คุณผู้ฟังจะได้รับจากทุกฝ่ายนะฮะโดยเฉพาะภาครัฐนะฮะที่เขามีนโยบายต่างๆออกมาหรือว่าการที่สื่อสารมวลชนเนี่ยออกไปทำข่าวแล้วก็นำเสนอข้อมูลข้อเท็จจริงต่างๆโดยที่ไม่มีการเขาเรียกว่าใส่ความคิดความเห็นอะไรลงไปเนี่ยอันนี้เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนอย่างหนึ่งนะครับซึ่งอยากจะให้คุณผู้ฟังเนี่ยให้ความสำคัญสักนิดหนึ่งนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่ปกครองในระบอบประชาธิปไตยเนาะมันไม่ได้ถูกปิดกั้นในเรื่องข้อมูลข่าวสารโดยหน่วยงานภาครัฐอย่างประเทศอื่นๆที่เขาจำกัดนะฮะในเรื่องการรับรู้ข้อมูลข่าวสารแล้วก็บทบาทของสื่อมวลชนนะฮะซึ่งตรงเนี้ยอยากจะให้คุณผู้ฟังเนี่ยรักษาสิทธิ์ตรงนี้ไว้แล้วก็อยากจะให้เข้าใจว่าสถานการณ์ของสื่อตอนนี้เป็นยังไงรวมถึงถ้าเกิดไม่มีสื่อถ้าหลังจากปี72เนี่ยไม่มีสื่อหรือว่าไม่มีการนำเสนอคอนเทนต์ในรูปแบบของข่าวสารออกอากาศไปเนี่ยคิดดูนะว่าข้อมูลต่างๆเนี่ยคุณผู้ฟังจะรับรู้จากหลากหลายทิศทางจากแพลตฟอร์มที่คุณผู้ฟังเนี่ยถืออยู่แต่ว่าข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยมันจะขาดการกลั่นกรองแม้ว่าเร็วจริงแต่ขาดการกลั่นกรองนะครับขาดการกลั่นกรองแล้วก็ขาดการเชื่อมต่อกับ น่วยงานภาครัฐที่สิทธิของประชาชนเนี่ยนะฮะสามารถที่จะเรียกร้องผ่านสื่อได้นะใช่ไหมโดยใช้สื่อนะเรียกร้องผ่านสื่อได้โดยการใช้สื่อนี่แหละนะฮะอยากจะให้สำคัญให้ความสำคัญสักนิดหนึ่งครับ
4: ครับก็ได้แต่หวังว่านะฮะแผนแม่บทนี้น่าจะออกมาโดยเร็วที่สุดนะครับทุกคนก็ทุกฝ่ายก็รออยู่แต่ถ้าไม่ไหวจริงๆผมว่ามันก็ต้องมีการขับเคลื่อนของคนทำสื่อทุกช่องทุกแพลตฟอร์มนะในการที่จะมาขับเคลื่อนตรงนี้ไม่งั้นพอมันไม่มีความชัดเจนมันก็อาจจะทำให้เกิดปัญหาเหมือนที่ทางพี่บอยเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นี้นะครับ
3: ครับนะ 8:58 นแล้วนะเดี๋ยวอีกข่าวหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวไว้ยกยอดไว้ครั้งหน้าเนาะนะครับ
4: นะ
3: ผมมีจริงๆเป็นข้อมูลที่ดีมากนะครับมันเป็นอุทาหรณ์ที่เกิดขึ้นที่ประเทศจีนคือผู้หญิงวัย30เสียชีวิตในรถหลังจากรถเนี่ยเปิดแอร์แล้วหลับแล้วก็ตื่นอีกทีนึงนู่นเลยครั้งหน้าเลย
4: โลกหน้าเลย
3: โลกหน้าเลยแพทย์เขาชี้สาเหตุนะฮะสาเหตุซึ่งน่าสนใจมากมันคล้ายๆกับพวกเราเวลาที่เราใช้ชีวิตแล้วมักจะเปิดแอร์ทิ้งไว้ในรถแล้วขอหลับสักแป๊บหนึ่งงีบเพราะง่วงนะฮะแต่ผลเสียมันมีนะฮะเป็นเพราะอะไรเดี๋ยวข้างหน้าเนี่ยมาเฉลยกันครับผมครับตอนวันนี้เวลาหมดแล้วเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับ
4: ครับสวัสดีครับ
0: 96.5 อัปเดตโดยชาญเดชบัวหันและสุภชาติสุภเมธี
1: ขณะนี้เวลา9นาฬิกา
0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระข้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือรัฐบาลเชิญชวนร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบด้วยวันพุธที่3มิถุนายน2569เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้รัฐบาลเห็นชอบให้มีการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569รัฐบาลโดยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมการจัดงานตลอดเดือนมิถุนายนให้เป็นไปอย่างสมพระเกียรติโดยจัดขึ้นใน3พื้นที่ดังนี้วัดราชาธิวาสวิหารจัดขึ้นระหว่าง 1-3 มิถุนายนศูนย์การค้าสยามภารกร 2-7 มิถุนายนบริเวณท้องสนามหลวงในวันที่3มิถุนายนพร้อมกันนี้ขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐเอกชนและประชาชนร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลตามความเหมาะสมเพื่อสืบสานการทำความดีและสร้างประโยชน์แก่สังคมนอกจากนี้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีจัดทำเข็มที่ระลึกงานเฉลิมพระเกียรติสำหรับจำหน่ายให้แก่ประชาชนทั่วไปขอเชิญทุกคนร่วมงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวาระมหามงคลดังกล่าวเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ปิดยอดไทยช่วยไทยสุดปังเงินสะพัดกว่า135ล้านบาทลดค่าครองชีพกว่า29ล้านบาทนายนฤชาโคษาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่าภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพอย่างต่อเนื่องเพื่อบรรเทาค่าครองชีพประชาชนและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากทั่วประเทศสำหรับการดำเนินกิจกรรมครั้งสุดท้ายครั้งที่5ได้รับการตอบรับจากประชาชนต่อเนื่องมีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 182,000 คนก่อให้เกิดเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจมากกว่า 24,400,000 บาทสามารถช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชนได้กว่า 5,100,000 บาททั้งนี้จังหวัดที่มียอดการใช้จ่ายสูงสุด5อันดับแรกได้แก่จังหวัดชลบุรีอ่างทองสระบุรีเชียงใหม่และจังหวัดราชบุรีขณะที่อำเภอที่มียอดใช้จ่ายสูงสุดคืออำเภอเมืองชลบุรีจังหวัดชลบุรีอำเภอเมืองสระบุรีจังหวัดสระบุรีอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีอำเภอเมืองภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตและอำเภอเมืองราชบุรีจังหวัดราชบุรีเมื่อรวมผลการดำเนินงานตั้งแต่ครั้งที่1ถึง5ของโครงการไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพสามารถสร้างปริมาณการจับจ่ายใช้สอยรวมกว่า135ล้านบาทช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนรวมกว่า29ล้าน6แสนบาทรัสเซียโจมตีเรือตุรกีกองทัพเรือยูเครนอ้างว่าโดรนของกองทัพรัสเซียได้โจมตีเรือบรรทุกสินค้าสัญชาติตุรกีเมื่อคืนวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาขณะกำลังแล่นออกจากท่าเรือในภูมิภาคโอเดซาของยูเครนเพื่อมุ่งหน้าไปยังตุรกีเรือลำนี้ชื่อ ANT ดำเนินการโดยเจ้าของบริษัทตุรกีแต่จดทะเบียนเรือภายใต้ธงชาติวานูอาตูการโจมตีจากโดรนส่งผลให้เกิดเพลิงไหม้มีลูกเรือได้รับบาดเจ็บ2คนเจ้าหน้าที่กู้ภัยทางทะเลร่วมกับกองทัพเรือยูเครนเข้าควบคุมสถานการณ์และดับไฟที่ลุกไหม้บนเรืออย่างรวดเร็วทางการยูเครนประนามการกระทำดังกล่าวของรัสเซียว่าเป็นการจงใจสร้างภัยคุกคามและความเสี่ยงต่อระบบการขนส่งสินค้าทางทะเลระหว่างประเทศ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: จุด5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ผมไม่มีต้นทุนชีวิตที่สูงแต่ผมมีความขยันที่ไม่มีขีดจำกัดวิกรมกรมดิษฐ์ผู้ก่อตั้งอมตะคอร์ปอเรชั่น
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
6: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคาร
3: โอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม

0: และโชว์เคสสุด Exclusive ที่จะเปลี่ยนมุมมองงานดีไซน์ของคุณไปตลอดกาล20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: สนับสนุนโดย SME D Bank
2: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดๆจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
3: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
4: ต้องเลิกไปเลยครับ
5: เฮ้ยเดี๋ยว
4: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ2 Minute Market

0: กอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็กเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ LINE @thinking radio พิมพ์ modern market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ thinking radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ modern market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆ CEO Vision เปิดวิสัยทัศน์ CEO โดยเจษฎาพรหมจารย์ดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
3: สนับสนุนโดยสุขภาพดีสร้างได้สร้างบ้าน SCG Han อากาศสะอาดฝุ่นน้อยบ้านเงียบนอนหลับสนิทพักผ่อนได้เต็มร้อย
4: คุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเซลล์โพชั่นนะครับวันนี้เราเจอกันวันเสาร์ที่30พฤษภาคมพุทธศักราช2569นะครับก็เป็นวันเสาร์สุดท้ายของเดือนพฤษภาคมแล้วนะครับแล้วก็ทุกวันเสาร์แน่นอนครับพูดคุยพร้อมกันกับคุณเจษฎาภูมิจารย์และผมวรพงษ์แจ้งจิตครับสวัสดีครับพี่เจครับ
5: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับท่านฟังทุกท่านครับ
4: สัปดาห์นี้ลองวีคเอนด์ใช่ไหมครับพี
5: ่ใช่ครับพรุ่งนี้วันวิสาขบูชา
4: สำคัญ
5: วันพระใหญ่วันหนึ่ง
4: วันพระใหญ่นะครับวันประสูติตรัสรู้ปรินิพพานขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจริงๆตอนผมเรียนหนังสือนี่วันวิสาขบูชานี่เป็นวันแรกๆที่ผมรู้จักเลยนะ
5: จำได้
4: ใช่ใช
5: ่ใช่แต่คนก็จำวันนี้ได้15ค่ำเดือน6วิสาขบูชา
4: เพราะรายละเอียดมันไม่ยากไง
5: ใช่ใช่ใช่
4: แต่ถ้าแบบอะไรนะอาสาฬหบูชามาประชุมกันโดยไม่ได้นัดหมาย 1,250 รูปอะไรมีพระสาวกอะไรโอ้โหมันอันนี้มันจะรายละเอียดมันจะเยอะกว่าแต่จริงวันวิสาขบูชาจำง่ายที่สุด
5: มีเดือน3เดือน6เดือน8
4: อะไรประมาณ
5: นี้มาครับบูชาวิสาขบูชาแล้วก็อาสาฬหบูชา
4: แต่ว่าสัปดาห์นี้ผมดูปฏิทิน
5: มีวันหยุดนี่ด้วยวันเฉลิมด้วยมั้งใช่ไหม
4: ใช่ครับพี่
5: วันที่3
4: เฉลิมวิสาขวันจันทร์ใช่ไหมคร
5: ับ แล้วก็วันหรือวันที่3
4: วันเฉลิมสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี
5: ใช่
4: แต่ว่าวันนี้ค้านี่ฟันหล่อวันนึงนี
5: ่นั่นแหละสิตอนนี้ถึงบอกว่ามันรอวีเอ็นเนี่ยคนก็จะ
4: นั่นแหละสิแปลว่าจะว่าพี่ไม่หล่อถ้าเป็นพี่พี่จะลา
5: อาก็ว่าเพราะว่าเดี๋ยววันที่หนึ่งนี่ก็เริ่มใช้อะไรนะไทยช่วยไทยพลัสแล้วนะลงทะเบียนกันหรือยังปูงลงแล้วยัง
4: เนี่ยมันหมดเวลาลงไหมพ
5: ี่ลงไปหมดไปแล้ว
4: เอาไม่ได้ลงเลยไม่ลงเลย
5: หมดไม่มันเต็มแล้วมั้งสิจะเต็มนะผมก็จะว่าจะแน่เต็มนะ
4: คือผมมีความรู้สึกว่ารอบนี้มันดูซับซ้อนกว่าคนละครึ่งเดิมอ่ะ
5: ไม่ซับซ้อนโถย
4: มันเราคุยกันเป็นสองรอบนะโอเคโอเคโอเคเรื่องนี้ไม่คุย
5: ไม่ใช่เรากลัวว่าเราจะจ่ายเท่าไหร่อะไรจริงๆครับเนี่ย
4: แล้วเขาเริ่มใช้วันที่หนึ่งใช่ไหมครับพี
5: ่ใช่ครับวันที่หนึ่งเนี่ย
4: เริ่มใช้หนึ่งจุดจัดต้องใช้หมดภายใน
5: เอาไม่ก็เดือนละพันเนี่ยก็ใช้4เดือนใช่ไหม
4: โอเคโอเคถ้าพันหนึ่งคุณใช้ไม่หมดในเดือนคุณไม่สามารถทบได้ครับ
5: ได้ใช่
4: พี่เจตอบรมไปแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอบรมก็ต้องใช้
5: ผมก็ใช้เหมือนกันผมก็ใช้เหมือนกันเราเสียเวลาต้องใช้หน่อย
4: เพราะฉะนั้นวันนี้วันเสาร์อาทิตย์จันทร์ถ้าคุณจะลางานวันอังคารคุณจะได้หยุดวันพุธด้วยเพราะฉะนั้นก็จะเป็น5วัน
5: ไปเชียร์เขาอีก
4: พี่ไม่ได้อยู่ในวัยที่ทำงานแล้วอ่ะพี่ก็ไม่ทราบบอกว่าหัวอกคนทำงานยังเหนื่อยอยู่พี่เชื่อไหมว่าผมทำงานเขาผมมาทำงานในวงการทำงานอ่ะหลังที่ประมาณสักสิบปีอายุไล่ๆกัน
5: ครับ
4: ปัจจุบันนี้เนี่ยคือวันก่อนผมมีงานตอนเช้าไงสถานการณ์ตอนเช้าในการเดินทางในกทม.มันไม่ต่างไปจากที่ผมเริ่มทำงานเมื่อ40ปีที่แล้วเลยโอ้โหแม้ว่าถนนหนทางมันจะดูทันสมัยขึ้นมีรถไฟฟ้ามากขึ้นแต่บนรถบนถนนมันยังติดเหมือนเดิมเลยพี่สมัยก่อนนะคุณผู้ฟังบ่นนิดนึงนะผมเนี่ยเราไม่ได้มีเทคโนโลยีเหมือนสมัยปัจจุบันนะครับที่มีโซมแล้วผมไม่จำเป็นต้องเดินทางเข้าสถานีวิทยุอสมทเนี่ยพี่รู้ไหมผมจัดรายการ1ชั่วโมง9โมงถึง10โมงแต่ผมขับรถ2ชั่วโมง
5: ใช
4: ่ผมต้องจัดรายการ9โมงเช้านะตอนนั้นผมอยู่นนทบุรีนะแถวแถวบ้านพี่นะแถวเมืองทองธานี
5: ขับรถ
4: มาออกจากบ้าน6โมงใช้เวลาเดินทางบางทีแปดโมงถึงแปดโมงครึ่งบางวันถ้าเกิดมีแอคซิเดนต์บนถนนเนี่ย
5: จะไม่สาย
4: แจ้งวัฒนะไงพี่ไม่ออกใช่ไหมเราจะถึงโรงรัชดาวิเศษพระรามเก้าอ
5: ่
4: ะโอ้โหมันทรมานทุกวันนี้คนยังเป็นอย่างนั้นอยู่อ่ะผมงงมากเลยนี่เดี๋ยวคุยเรื่องผู้ว่ากทมด้วยเนี่ยกทมยังเป็นอย่างนั้นอยู่เลยพี่ปริมณฑลยังเป็นอย่างนั้นอยู่เลยพี
5: ่จริง
4: ๆคุณภาพชีวิตมันแย่นะ
5: สภาพเทคโนโลยีก็เปลี่ยนไปนะมีการเวิร์กฟอร์มโฮมมากขึ้นอะไรแต่ว่าจริงๆแล้วอย่างที่บอกใช่การจราจรบนถนนก็ยังติดเหมือนเดิมติดมาก
4: มันไม่เห็นได้ผลเลยพี่เวิร์กฟอร์มโฮม
5: ไม่
4: ค
5: ลี่คลาย
4: งงมากเลยคนมันเข้ากรุงเทพมากขึ้นมันไม่พอดีกันกับคนที่หยุดไม่เดินทางไงพี่ถูกไ
5: หมผมคิดว่าใช่ประเด็นหนึ่งคือคนยังทำงานในกรุงเทพเยอะเหมือนเดิมมากกว่าเดิมไปซ้ำไปใช่ไหมแล้วก็มีคอนโดอยู่ในเมืองก็เยอะแล้วโอ้โหผมว่ามันก็เลยทำให้มันรวมตุ้มอยู่ในเมืองหลวงนี่แหละก็พูดยากแกมันก็ความเจริญที่บอกกระจายไปต่างจังหวัดก็มีแต่ว่าอาจจะไม่ทันเพราะว่า
4: ไม่พอ
5: ศูนย์รวมตัดศูนย์รวมทุกอย่างอยู่ในนี้หมด
4: คนรุ่นใหม่กลับบ้านกลับภูมิลำเนาไปทำงานก็เยอะนะพี่แต่มันก็ยังแน่นอยู่ครับพี
5: ่ผมคุยกับคนขับแกร็บหรือขับแท็กซี่นะมาต่างจังหวัดหาเงินในกรุงเทพงั้นนะขับรถในเมืองหมด
4: ยังไงก็มากรุงเทพถูก
5: ใช่ก็บอกว่าพี่อยู่นี่มันหาเงินได้มากกว่าอยู่ในต่างจังหวัดเนี่ยฟังแล้วคิดอย่างนี้ทุกทีก็ยากนะ
4: ที่ทำงานใหม่ๆก็เป็นอย่างนี้ตอนนี้มันก็ยังเป็นอย่างนี้อยู่ถูกไหมพี่ไม่ต่างกันเลยที่ผมบ่นให้ฟัง
5: ใช่ใช่ใช่ใช่ก็ต้องกระจายแหละผมว่าก็ต้องกระจาย
4: นี่เป็นโจทย์ของผู้ว่ากทมคนใหม่คนที่1 ถึง 14
5: นี่เขาสรุปหมดแล้วใช่ไหมผู้สมัครทั้งหมดใช่ไหมแล้วก็เริ่มแล้วใช่ไหม
4: หมดแล้วเริ่มแล้ว14 คน
5: 14 คนใช่ไหม
4: ไม่รู้จักเลยเนี่ยเกือบ10 คน
5: เออใช่ผมก็รอบนี้ผมรู้จัก
4: เอาอย่างนี้ดีกว่าพี่รู้จักกี่คนดีกว่าไม่ต้องเอ่ยว่ารู้จักใครพี่จะถึง10 คนไหมผมเรียนถามจริง
5: 14 คนนี่ผมเห็นหน้าเห็นตารู้จักอยู่3 คนยังไง
4: โอ้พี่น้อยมากน้อยมากคุณเกษราทำไมรู้จักคนน้อยขนาดนี้ผมไม่เชื่อ
5: หน้าคือคนหน้าใหม่เยอะแล้วก็ผมก็ไม่ค่อยรู้เพราะว่าเขาทำอะไรบ้างพอเห็นชื่อก็มีคุณชื่อ3 คนเองก็เลยไม่รู้เหมือนกันรอบนี้ก็ต้องดูไป
4: คือปีนี้เนี่ยผมว่าคือเหมือนกับมันมี3เลเยอร์พี่เลเยอร์แรกคือคนคุ้นเคยที่เราเห็นบ่อยๆ
5: ครับ
4: ไม่รวมอดีตท่านนะอดีตท่านผู้ว่านะรู้จักอยู่แล้วล่ะ
5: ครับ
4: แล้วก็มีอีก 2-3 คนอย่างที่พี่เจตพูดถึงอาจจะเป็นสมัครอิสระแต่ก่อนเคยสังกัดพรรคการเมือง
5: ครับ
4: คนที่เคยมีพรรคการเมืองของตัวเองแล้วมาตั้งกลุ่มแล้วก็แบบเป็นคนที่เสนอไอเดียแบบอะไรก็ไม่รู้ที่มันเกิดขึ้นได้ก็มาก็ทำให้เราเห็นหน้าอยู่บ่อยเพราะว่าออกสื่อบ่อยเลเยอร์ที่สองเป็นกลุ่มคนที่คุ้นอยู่บ้างแต่ว่าไม่ค่อยได้ทำงานการเมืองให้เห็นแล้วก็อาจจะผลงานอาจจะไม่ได้เป็นที่ประจักษ์ชัดเจนมากแต่ก็พอเห็นหน้าค่าตาอยู่อะไรเงี้ยกับเลเยอร์ที่สามคือเฮ้ยใครวะมาจากไหนอะไรเงี้ยดูแล้วเอ๊ะคุณลุงคนนี้เป็นใครคุณน้าคนนี้เป็นใครคุณอาคนนี้เป็นใครไม่คุ้นหน้าเลยฮะผมไม่มองว่าจริงๆแล้วเนี่ยการเลือกตั้งผู้ว่าเนี่ยมันต้องใช้ความคุ้นเคยขนาดไหนในการที่จะให้คนตัดสินเลือกตัวเองหรือเป็นเพียงแค่การสร้างสีสันแล้วก็มาอยู่ในหน้าสื่อเพราะว่า10 กว่าคนนี้แน่นอนครับสื่อมวลชนอย่างผมอย่างหลายๆช่องหลายๆสื่อก็คงต้องเชิญมาสัมภาษณ์อ่ะสัมภาษณ์กับสภาคนนี้คนนี้คนนั้นคนนู้นคนนู้นเอาแค่นั้นหรือเปล่าแล้วหลังจากนั้นก็อาจจะทำให้แค่เป็นเขาเรียกเป็นสะพานเดินหน้าเพื่อขยายผลต่อในอนาคตผมก็ไม่มั่นใจ
5: จริงๆเนี่ยผมก็ที่เราคุยกันก่อนหน้านี้ที่ว่าท่านผู้ว่าชาติเนี่ยก็มีโครงการประมาณ200 กว่าแล้วก็ทำได้บางอันไม่อันบางอันนะแล้วก็ช่วงท้ายๆสมัยจะเริ่มสร้างผลงานมาได้แต่เราจะเห็นว่าปัญหาส่วนใหญ่เนี่ยก็เป็นปัญหาการคือแก้ปัญหาประจำวันอ่ะพูดง่าย
4: ๆ
5: ไอ้ที่จะเขาเรียกรุกหรือว่าพัฒนาไปข้างหน้าเนี่ยน้อยอ่ะไอ้เรื่องสวนเสือก็คงมีแต่ว่าก็น้อยและช้าพูดถึงว่าเทียบแล้วนะเทียบกับความเร็วของคนปัญหาแล้วก็รสนิยมหรือว่าพฤติกรรมผู้คนเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปเนี่ยมันไปเร็วมากจนจะไม่ทันเอาเพราะว่าปัญหาชนโครงสร้างใหญ่ๆยังไม่ได้แก้เลยการจราจรก็ยังเหมือนเดิมอย่างที่บอกเมื่อกี้
4: ใช่
5: การ การก่อสร้างปัญหาตึกถล่มรถติดหรือว่าการไม่ปฏิบัติตามวินัยจราจรแม้แต่ล่าสุดที่มีรถไฟเนี่ยก็เป็นปัญหาซึ่งมันประจำวันปัญหาพื้นที่ต้องแก้ทุกวัน
4: คือปัญหาที่มันเกิดขึ้นอยู่เนี่ยมันแก้ไม่ทันที่จะวางแผนทำการแก้ปัญหาระยะยาวหรือมันแค่แก้ปัญหารายวันเฉพาะหน้ามันก็หมดเวลาแล้วเนาะ
5: ใช่ใช่ผมว่าอันนี้คือทำยังไงจะยกระดับพวกนี้ออกไปได้แล้วก็แน่นอนคงไม่ใช่กทมคนเดียวทำได้หรอกต้องมีภาคส่วนอื่นมาช่วยหรือว่ามีเป็นวาระของกทมทั้งหมดละกันที่ไม่ใช่ของชาติไม่ได้ของกทมละกันจะแก้ไงเพราะไม่งั้นเนี่ยนะมันก็จะเป็นอย่างนี้มองไปให้อีก5ปี10ปีเนี่ยมันก็จะมากขึ้นคอมเพล็กซ์ซับซ้อนเรื่อยๆมันโอ้ยุ่งเงินใหญ่แล้วมันก็
4: มันมีประเด็นอยู่ 2-3 ประเด็นที่ผมจะเรียนถามพี่เจตเรื่องของผู้ว่ากทม.กับอำนาจในการบริหารจัดการประเด็นแรกเนี่ยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร อำนาจไม่ได้มีเบ็ดเสร็จเด็ดขาดทุกเรื่องนะพี่ทราบใช่ไหม
5: ใช่
4: ยังมีเรื่องบางเรื่องหลายเรื่องที่สังกัดส่วนกลางเช่นมหาดไทยที่ต้องดูแลกรุงเทพมหานครจราจรตำรวจสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ยังดูแลกรุงเทพมหานครการไฟฟ้าการประปาก็มันก็ไม่ใช่อำนาจของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอันนี้เรื่องที่หนึ่งว่าจะทำงานประสานกันยังไงกับทีมเหล่านี้ซึ่งมันไม่เหมือนกับผู้ว่าราชการจังหวัดในต่างจังหวัดที่แบบอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดแล้วผู้ว่าคือเบอร์หนึ่งที่คุณสามารถสั่งการทุกอย่างได้อันนี้คือปัญหาที่หนึ่งที่ผมเคยพูดคุยกับอดีตผู้ว่าหลายท่านแล้วสะท้อนปัญหามันก็เป็นอย่างนี้สองคือเรื่องของมันจะมีสมาชิกสภากทม.ซึ่งบางทีเขาบอกว่ามันควรจะเป็นพรรคการเมืองเดียวกันกับผู้ว่าไหมจะได้คุยกันรู้เรื่องทำงานประสานกันได้รู้เรื่องหรือบางทีอาจจะไม่ใช่พอไม่ใช่ก็จะมีปัญหาหรือมีการอ้างกันมาอดีตผู้ว่าหลายคนก็มีนะไม่เอ่ยชื่อทำงานกับสภากทม.ไม่ได้มันคนละพรรคการเมืองแล้วก็หาเสียงว่าขอให้เป็นพรรคเดียวกันเถิดจะได้ทำงานด้วยกันได้กับประเด็นสุดท้ายคือย้ายกทม.เลยดีไหมหลายคนพูดถึงประเด็นการย้ายเมืองหลวงไงพี่หลายประเทศเขาก็ย้ายเมืองหลวงกันนะครับอย่างในพม่าใช่ไหมเมียนมาเขาก็ย้ายไปในบีดอจากย่างกุ้งอะไรเงี้ยพี่ว่า 2-3 เรื่องนี้ผมจะเรียนถามพี่เจตลองวิเคราะห์มันเป็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างนั้นไหมแล้วมันควรจะเป็นยังไงผู้ว่าหลายคนบ่นว่าอำนาจเขาไม่ได้เบ็ดเสร็จขาดเหมือนอย่างรถไฟที่ชนรถบัสนี่โอ้โหคนยืนแถลงข่าว 3-4 คนผู้ว่าชัดชาติพูดอยู่10 ไม่ถึง 10คำเลยมั้งผมให้พี่คิด10วินาที
5: ไม่ผมก็ตอบทีละข้อกันนะอย่างข้อแรกเรื่องอำนาจเนี่ยคือต้องเข้าใจว่ากรุงเทพไม่มันก็คงจะว่าเหมือนก็ไม่เหมือนทีเดียวนะอย่างต่างประเทศเนี่ย
4: คือมันก็จะมีที่มันเป็นยังไงพี่มันเบ็ดเสร็จเด็ดขาดไหมคร
5: ับอย่างกัปตันของเมืองใหญ่ๆมันก็มีอยู่แล้วล่ะเพียงแต่ว่าก็ต้องทำงานคู่กับหน่วยงานใหญ่ถามว่าตอนนี้โทษนะท่านผู้ว่ากทม.ไปไหนมาไหนเนี่ยนายกก็อยู่ในกรุงเทพรัฐมนตรีว่าการกระทรวงก็อยู่ในกรุงเทพแล้วมันก็มีอำนาจที่แตกต่างกันไปในแง่ของความรับผิดชอบโดยตรงนะแต่ถามว่าในพื้นที่เนี่ยกทม.ก็ต้องเป็นคนจัดการคำว่าจัดการเนี่ยอาจจะใช้เรื่องอำนาจจะเป็นเรื่องการประสานงานเรื่องการชัดเจนในการดำเนินการแก้ไขปัญหาทีนี้ไอ้ที่บอกว่าอำนาจต้องเป็นเศรษฐกิจอยู่ในกทม.โดยผู้ว่ากทม.เนี่ยมันดีมันยากเพราะประดับปัญหามันใหญ่กว่าที่คิดไว้ปัญหาระดับอย่างโทษนะสมมติว่าท่าอากาศยานดอนเมืองอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครเนี่ยแล้วเป็นเรื่องอินเตอร์เนชั่นแนลเรื่องไฟล์เรื่องอะไรพวกนี้แล้วผู้ว่าจะจัดการหมดได้ยังไงมันเป็นไปไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นอย่างเงี้ยใช่ไหมมันก็ต้องเข้าใจว่าระดับปัญหามันก็มีทั้งใหญ่และคนมันแหละมันธรรมดามันมีอยู่แล้วเพราะคุณเราคือศูนย์กลางของประเทศอยู่ที่กรุงเทพมหานครมันก็เป็นเรื่องแบบนี้แหละทีนี้ประเด็นที่ผมคิดว่าช่วยได้คือว่าการยอมรับในบทบาทของผู้ว่ากท
4: ม.
5: ยอมรับหมายถึงยังไงยอมรับว่าเอ้ยอันนี้เป็นหน้าที่ของเขาอันนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่ต้องให้คนนอกช่วยด้วยคือหน่วยงานอื่นช่วยด้วยไม่ใช่ว่ารอให้มันประสานแล้วก็จะจัดการคุณรู้ว่าอันนี้ต้องทำอะไรแบบนี้ในหน้าที่คุณนะแต่ว่าผู้ว่าเขาดูพื้นที่อยู่เขารับผิดชอบช่วยเขาไปช่วยไปปรึกษาเขาช่วยกันทำอะไรอย่างเงี้ยผมว่าต้องมีมุมกลับมาแบบนี้เขาจะช่วยให้ดีขึ้นง่ายขึ้นในการประสานงานนะผมว่าอำนาจเนี่ยมันอาจจะมีบางส่วนที่ต้องปรับบ้างแก้บ้างนิดนึงที่มีความชัดเจนในกรอบของหน้าที่บ้างแต่ไม่ทั้งหมดยกหมดไม่ได้
4: อย่างกรณีเคสที่เกิดขึ้นเคสสะเทือนขวัญที่เกิดขึ้นรถไฟชนรถบัส คนที่จะรับวันนั้นในวันนั้นในที่เกิดเหตุรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยลงวันนั้นในที่เกิดเหตุก็มีการเกี่ยวข้องกับคมนาคมกับการรถไฟผู้ว่าการรถไฟก็ลงวันนั้นในที่เกิดเหตุผบ.ตร.ก็ลงผู้ว่ากทม.ก็ลงไม่รู้ใครเป็นคอมมานเดอร์ในงานแบบนี
5: ้
4: หรือ
5: คือ
4: ใครเป็นคนสั่งสมมติมีปัญหาเงี้ยพี่ใครสั่งการเนี่ยมันไม่เหมือนผู้ว่าหมูป่า13คนที่
5: กำลังจะยกพอดีเหมือนกันยกเหมือนกันแต่ว่าอย่างที่เชียงรายพูดไม่ได้เพราะมันกลายพื้นที่คนใหญ่คงไม่ได้ไปทั้งหมดทุกคนไปยืนเป็นไปไม่ได้แต่ลักษณะของปัญหาที่เชียงรายนั้นเนี่ยก็คือว่าคนรู้พื้นที่ดีที่สุดคือใครก็คือผู้ว่าเชียงราย
4: แล้วคนรู้พื้นที่กทมดีสุดก็ต้องผู้ว่ากทมถูกไหมครับอยู่ไหน
5: แน่ใจอ่ะ
4: ไม่รู้แล
5: ้
4: ว
5: ทีนี้คือคงจะมีคงต้องรับผิดชอบแต่ว่าจะรู้ทั้งหมดหรือเปล่าจะไม่ใช่แต่รู้แต่ว่าแน่นอนคือความรับผิดชอบใช่ทีนี้อย่างเงี้ยบอกว่าผู้ว่ากทมหรือว่ารถไฟต้องวิ่งยังไงด้วยไม่รู้นะต้อง
4: อ้าวจริงเหรออ้
5: าวไม่ใช่ไม่ใช่คือเส้นทาง
4: รู้แต่เขาควรต้องรู้ไม่ใช่หรือพี่หรือไง
5: ผู้ว่ารู้เรื่องรถไฟรู้รถเมย์ทุกเรื่องหมดนี่ผู้ว่าก็เรื่องทำอะไรเล่าก็ต้องบอกเมื่อกี้ไปแก้ปัญหาทุกวันนี่ก็ตายแล้วนั้นผู้อำนวยการขสมททำอะไรอ่ะว่ากับรถไฟ
4: วันนั้นผู้ในการขอสมกรก็มาใช่
5: เนี่ยผมจะบอกว่ารถไฟเป็นของผู้ว่าแล้วกับรถไฟก็ต้องมาดูแลคุณจะแก้ปัญหานี้ยังไงใช่ไหมอ่ะผู้ว่าขอสมกรก็ต้องมาดู
4: ผ
5: ู้
4: ว่าก
5: ท
4: มเจ้าของพื้นที่ถูกไหมครับ
5: เขาว่าเจ้าของพื้นที่เนี่ยแปลว่าคุณเจ้าของทุกอย่างเจ้าของกระทรวงเจ้าของตึกทุกอย่างเลยปากเปล่าไม่ใช่
4: ไม่
5: ใช่ใช่ไหมมันต้องไม่ค่อยคิดอย่างนี้ว่าอันนี้ก็ในกระทรวงปากอะไรนะกระทรวงเกษตรก็ได้อ่ะไกลๆนะในกระทรวงเกษตรเป็นที่เขาชอบใครอ่ะผู้ว่ากทมเหรอไม่ใช่ก็ต้องกระทรวงเกษตรก็ต้องรับผิดชอบถูกไหมล่ะ
4: ไอ้ถ้าเกิดวิกฤตแบบนี้คนสั่งการที่จะแก้ปัญหาคือผู้ว่ากทมป่ะครับหรือไม่ใช
5: ่สมมติว่าน้ำท่วมเนี้ย
4: โอเค
5: ก็ดีคุณระดูแลระบบสาธารณูปโภคของกรุงเทพมหานครหรือไม่ระบบระบายน้ำ
4: ถู
5: กต้องอันนี้คุณละถูกไหมเป็นเส้นเป็นเรื่องกลางทั้งหมดอ่ะการจราจรสมมติว่าเส้นทางรถไฟมีปัญหาหรือเส้นทางการขนส่งมีปัญหาอันนี้ผู้ว่าดูพื้นที่ได้รถบรรทุกเป็นยังไงได้อันนี้โอเคแต่ว่าคนไปซ่อมเป็นใครก็กรมทางหลวงต้องซ่อมการรถไฟต้องซ่อมขสมกต้องซ่อมเลยคือซ่อมเองได้ยังไงมันไม่ได้ถูก
4: แต่ผู้ว่าไม่ใช่คนสั่งการให้ซ่อมถูกไหมเพราะผู้ว่าไม่มีอำนาจที่ไปสั่งเขา
5: ใช่ถูกก็คือโดยความด้วยชอบโดยตรงเนี่ยเป็นของเขาอะแต่เราอะดูแลพื้นที่อะใช่ไอ้กรณีอย่างเงี้ยถามว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงยังไงถือว่าสมมตินะสมมติกตุปตานะต้องเอารถไฟลงดินสมมติใต้ดินทีนี้ผู้ว่าบอกว่าผมวิธีการดีที่สุดคือคนจะลงใต้ดินสมมติเพราะชี้ได้ว่าทำให้การจราจรฟลอร์โฟแบบนี้ก็ต้องไปดูผู้รับผิดชอบแล้วการรถไฟจะลงได้ไห
4: ม
5: ใครจะลงทุนขุดได้ไหมเขาต้องเป็นคนลงทุนนะ
4: คนที่จะพูดประโยคนี้คือผู้ว่าพูดประสานไปใช่ไหมคร
5: ับ ก็ต้องหาโซลูชันเนี่ยว่าทำยังไงคุณเป็นเจ้าของพื้นที่ไงโซลูชันคือจะรถไฟข้ามหัวก็ได้ลงดินก็ได้หรือไม่วิ่งเข้าเมืองก็ได้ก็เสนอไปแต่ว่าคนจะตัดสินใจเนี่ยเป็นคนรับผิดชอบโดยตรงของเขาขอสมกอย่างเงี้ยคุณไม่ควรจะรถจอดตรงเนี้ยอ่ะคุณต้องไปให้ผู้ว่าของก็ไปจัดการให้ไม่ได้พอบอกว่าไม่ได้
4: ขอสมกก็ไม่ได้สังกัดกทมอีก
5: อ้าวก็ต้องไปแก้ปัญหาตรงนั้นไอ้คุณไม่ควรจะอย่างนี้นะเป็นต้นจราจรเฮ้ยคุณเส้นตาตะข่ายสีเหลืองอย่างเงี้ยแปลว่าอย่างงี้เจอก็ต้องปรับนะต้องจับนะผู้ว่ากทมจับไม่ได้ถูกไหม
4: แสดงว่าพี่คิดว่าการกระจายอำนาจแบบนี้มันเหมาะสมแล้วเพื่อไม่ให้มีภาระตกหนักอยู่ที่ผู้ว่าอย่าง
5: ไม่ใช่ไม่ใช่ภาระตกหนักผมคิดว่าความรับผิดชอบโดยตรงของต้นสังกัดมันมีอยู่แล้วมัน
4: ถ้างั้นผู้ว่าถ้างั้นก็ให้เขารับผิดชอบไป
5: แต่ว่า
4: ผู้ว่าแล้วผู้ว่าทำอะไร
5: เอ้าดูแลพื้นที่ดิก็คุณต้องบอกไงบริเวณนี้มันต้องตัดเนี่ยคุณเป็นคนออกแบบสิว่าคนแบบนี้ควรจะเป็นอย่างนี้ควรจะเว้นช่องอย่างนี้ควรจะมีระยะห่างจากนี้เท่านี้เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารอะไรว่าไปใช่ไห
4: ม
5: ก็บังคับไปเลยตำรวจบังคับรถไฟบังคับผู้ว่าผู้อำนวยการขสมกบังคับเอาจัดการไปดิถูกไห
4: ม
5: พี่บอกเมื่อกี้สมมติว่ารถนั่งนี่ได้เซ็นทรัลเวิลด์ก็ได
4: ้
5: ที่แก้ปัญหาลงในคลิปทุกวันที่บอกว่ารถห้ามจอดเลนนี้เขาแก้ปัญหาโดยการจะให้เพิ่มเลนของรถเมย์มาจอดหน่
4: อ
5: ยปักเลนรถไหมครับแท็กซี่ก็ไปจอดตุ๊กตุ๊กไปจอดอันตอนนี้ทำเรียบร้อยแล้วผู้ว่าจัดการพื้นที่แล้วใครจับก็ต้องกระจายจรจับใช่ถูกเขาจับพื้นที่แล้วไงอย่างเงี้ยเป็นต้น
4: จับและบริหารจัดการพื้นที่
5: ใช่ใช่ก็คือ
4: ส่วนจะต้องให้หน่วยงานอื่นมาช่วยประสานไหมก็ขึ้นอยู่กับมันเป็นเรื่องอะไร
5: ต้องหาโซลูชันให้เขาว่าสภาพพื้นที่แบบนี้เป็นอย่างนี้เช่นระบายน้ำต้องไปช่องนี้ต้องเป็นโฟลว์ทางฝั่งคลองบางซื่อนะตรงนี้ผู้จัดการเป็นต้นอันนี้ผมว่ามันก็เหมาะสมเพียงแต่ว่าที่บอกเนี่ยผมก็พยายามพูดทั้งหมดเนี่ยเราคุยเนี่ยเพราะปัญหาทุกวันมันเจอทุกวันใช่ไหมครับ
4: ครับ
5: แต่ปัญหาไกลๆอ่ะยังไม่มีใครคิดจะทำอะไรน่ากลัวที่มันก่อนส่งคลิปไปเมื่อวันคลิปไปดูว่าเรื่องกทมน้ำจะท่วมอะไรอย่างเงี้ยสมมติ
4: คร
5: ับก็การเน้นตามลงทุกคนก็รู้ทุกเมื่อว่าน้ำทะเลหนุนขึ้นมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยน้ำฝนน้ำหนุนแล้วก็อะไรนะน้ำฝนน้ำหนุนแล้วก็น้ำ
4: จับน้ำเหนือ
5: น้ำเหนือสามอย่างน้ำเหนือสามอย่างอย่างเงี้ยคุณบริหารจัดการยังไงคุณคนเดียวอ่ะอาจจะต้องมีโซลูชันมากควรทำแบบนั้นแบบนี้นี่ว่าไปน้ำเหนือจะมาเนี่ยคุณต้องมีบ่อเก็บน้ำไว้ระหว่างทางหมดไม่มาหมดเลยทีเดียวว่าไป
4: เมื่อกี้เราเพิ่งคุยกันว่าปัญหาเฉพาะหน้ามันก็หมดเวลาแล้วไงพี่ใช
5: ่
4: ไหม
5: ก็ถูกก็มีโซลูชันไงว่าคุณแค่อยากได้ยังไงอ่ะที่จะแก้ปัญหาได
4: ้ไหมก่อนเขาคิดกันถึงเรื่องอะไรนะครับอุโมงค์ยักษ์เหรอถ้าผมจำไม่ผิดใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ได้เห็นอะไรยังไงเลยมันก็ไม่ได้เกิดอะไรขึ้น
5: ก็
4: สี่ปีเดียวก็หมดเวลาแล้วทำไม่ทันหรอพี่แป๊บก็สี่ปี
5: ผมต้องบอกว่ารอบนี้มันต้องมีวิธีการคิดว่าถึงกำลังคิดว่าเราจะวางแผนระยะสั้นกลางยาวยังไงไว้ให้เป็นโรดแมปของกทมหรือเปล่า
4: วาระขยับขยายได้ไหมเอาสักแปดปีได้ไหมกทมปัญหามันเยอะเหลือเกินมันไม่ทันหรอกสี
5: ่ไม่เกี่ยวว่าไม่เกี่ยวว่า
4: ไม่เกี่ยว
5: ไม่เกี่ยวว่าคุณทำสี่ปีแล้วคุณทำดีๆก็ทำไปทำแปดปีได้อ่ะใช่ไหม
4: เหมือนพี่
5: ถือ
4: ป
5: ีเดีย
4: ว
5: จริงๆแล้วเรื่องจริ
4: งอยู่อีกทีนึงเลยนะตอนนี้สี่ปีพอแล้วทำให้ดีขึ้นด้วยทำให้ดีขึ้นเดี๋ยวไม่เลือกต่ออะไรเงี้ย
5: คือสมมติว่าเบิร์นว่าในกรทำบอกเฮ้ยกรุงเทพอย่างเงี้ยทำรถแมพเลย4ปี8ปีหรือไม่ต้อง4ปีเอาคิดว่า2ปีนี้ทำอะไร4ปีทำอะไร6ปีทำอะไรเห็นอย่างเงี้ยภาพพวกคุณจะเป็นอย่างงี้ไม่งั้นเนี่ยในปีนั้นจะมีปัญหาอย่างงี้อะไรว่าไปสมมตินะแล้วคุณก็ทำรถแมพไปแล้วคุณก็เริ่มดำเนินการคุณไปหมดสมัยปุ๊บคุณบอกว่าทำงานแล้วไม่ได้ตามแผนเขาไม่เลือกคุณก็จบแต่แผนคุณอยู่อ่ะคนรู้อยากละอาจจะทำต่อก็ได้หรือถ้าทำได้ดีบอกทำต่อไปอีก4ปีอ่ะสมมติ
4: แล้วมันเป็นไปได้ไหมครับว่าแผนน่ะมันมีอยู่แต่พอมาทำงานจริงในหน้าที่เนี่ยมันมีปัญหาเฉพาะหน้าให้แก้ไขแล้วมันก็เลยไม่เป็นไปตามแผนถือว่าเขาเฟลไปพี่
5: อันนี้น่าสงสัยว่าพวกเราเคยเห็นแผนกทมผมไม่เคยเห็นนะผมไม่เคยรู้กทมทำแผนอะไรไม่ได้ว่า
4: ผมก็ไม่รู้จะดีเฟนซ์ให้เขาทำไมเพราะผมก็ไม่เคยเห็นเหมือนกัน
5: ผมไม่เคยไม่ได้ว่าคุณชาติเลยแต่ว่าเราไม่เคยรู้ว่าเอ๊ะกทมมีแผนระยะยาวสำหรับเมืองนี้ยังไงมันก็ไม่รู้เหมือนกันนะเมื่อกี้พูดเรื่อง
4: ที่
5: วันนี้คุณถามว่าย้ายเมืองหลวงเนี่ยเราก็ฟังเป็นอเจนดามาในสภาบ้างอะไรบ้างก็แล้วแต่แล้วก
6: ็ CEO Vision เปิดวิสัยทัศน์ CEO โดยเจษฎาพรหมจารย์ดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งกิจ
7: สนับสนุนโดยสุขภาพดีสร้างได้สร้างบ้าน SCG Harm อากาศสะอาดฝุ่นน้อยบ้านเงียบนอนหลับสนิทพักผ่อนได้เต็มร้อย
8: ก้าวโจ5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
9: เพราะบรรจุภัณฑ์ไม่ได้มีไว้

0: คุณไปตลอดกาลไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
2: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะ

0: มีข่าวสารประชาสัมพันธ์นะครับเรื่องของรายการที่ออนบน YouTube ชื่อ CEO Cozy นะแหมสักวันหนึ่ง CEO Cozy จะเรียนเชิญคุณเกษดามาเป็นแขกรับเชิญว่าความโคซี่ของท่านนั้นคืออะไรในมุมที่แบบเบาๆสบายๆหลังจากการทำงานนะครับคุณเคยสงสัยไหมครับว่าผู้บริหารระดับท็อปของประเทศนะครับใช้ชีวิตพักผ่อนกันในวันนั้นอย่างไรไอเดียธุรกิจพันล้านผุดขึ้นมาตอนไหนครับพบกันกับรายการ CEO Cozy ครับรายการที่จะพาคุณบุกอาณาจักรส่วนตัวของเหล่า CEO และเจ้าของกิจการชื่อดังนั่งคุยแบบชิลๆสไตล์ Cozy ที่คุณจะไม่ได้เห็นภาพความเครียดในห้องประชุมแต่จะได้เห็นหัวใจและตัวตนจริงๆของพวกเขาครับรายการนี้จะบอกคุณครับว่าเมื่อไหร่ที่เราเอางานกับความชอบผสมผสานกันทุกครั้งที่ทำงานคือการพักผ่อนครับมาเติมพลังใจรับพลังบวกในวันหยุดไปพร้อมๆกันกับบทสนทนาที่จะทำให้คุณเห็นว่าความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่เริ่มต้นจากความเรียบง่ายและความจริงใจเสมอกดติดตาม Subscribe และเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เลยครับที่ YouTube Thinking Radio กับรายการ CEO Cozy ที่เจทำงานมาทั้งชีวิตนี่มันคือการพักผ่อนไหมพี่ชอบไหมหรือแล้วแต่ช่วงเวลาม
1: ันก็เป็นติดไปละติดไปละไม่ทำไม่ได้ไม่ทำมันว่างเกินไปก็ไม่ได้ต้องทำแต่ก็ไม่ได้แต่คุณลุงพูดคำว่าโคซี่นี่ดีนะผมว่ามันก็เรียนรู้วิธีการคิดของผู้บริหารบางคนเนี่ยเขาดูเหมือนว่าจะยุ่งทุกวันแต่ว่าเขาก็มีเวลาส่วนตัวไปคิดนู่นนี่นั่นเพื่อจะให้
0: สัมภาษณ์บางท่านนะบางคนนะผมสัมภาษณ์คุณเดี๋ยวนะดูดิผมลืมท่านเองการบินไทยอ่ะที่พี่
1: คุณชาญศิลป์คุณชาญศิลป์
0: พาไปออฟฟิศที่คุณชาญศิลป์ทำงานเป็นแบบออฟฟิศเอกชนอีกที่นึงอ่ะนะ
1: ครับ
0: แล้วเขามีแบบว่ารูปปั้นมีภาพวาดมีอะไรไอ้ท่านก็มีความเป็นศิลปะอยู่ในหัวใจเยอะมากนะว่างๆก็นั่งดูรูปวาดรูปอะไรเงี้ยหรืออีกคนนึงเนี่ยความโคซี่คือขับรถในเวลากลางคืนคนเดียวไอตอนเราสัมภาษณ์แล้วก็นั่งแหวกเขาในรถแล้วเขาบอกว่ามันคือการพักผ่อนหมายว่าเงียบสงบท้องถนนไม่มีใครขับไปเรื่อยแล้วก็คิดไปว่างานวันพรุ่งนี้จะเป็นยังไงไงมันก็หลายมุมเหมือนกันนะผมว่าแต่ละคนไม่เหมือนกันนะบางคนดูซีรีส์เกาหลีนะฮะเป็นการพักผ่อนแต่ดูซีรีส์เกาหลีเพื่อเจนสมองประมาณนี้มันก็มีหลายแบบพี่
1: แต่ผมจับสาระของเรื่องของความคิดหรือแพทเทิร์นชีวิตคนนะพวกนี้คือเขาใช้คำว่ามีวินัยอะไรกันคือวินัยเนี่ยมันหมายว่ามีความชัดเจนในการใช้ชีวิตอ่ะจะเป็นความใช้เวลาส่วนตัวทำว่างอ่านหนังสือออกกำลังกายคือเขาจะมีวินัยของเขาอย่างเงี้ยสม่ำเสมอมาตลอดเป็น10ปีอ่ะตื่นเช้ามาต้องอย่างนี้ดื่มกาแฟนั่งดูคลิปอะไรไม่รู้อย่างเงี้ยมันต้องมีบางอย่างเป็นแก๊กของคนพวกนั้นแล้วเขาก็จะทำให้มันมีเขาเรียกว่าอะไรนะสล็อตเวลาที่ชัดเจนน่ะแน่นอนเวลาทำงานก็จะยุ่งทั้งวันนะแต่ว่าเขาจะมีช่วงหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็บางคนอย่างพี่ยศินเนี่ยวิ่งต้องวิ่งต้องมีเวลาไปวิ่ง
0: เป็นนักวิ่งมาราธอนด้วยพี
1: ่เออคือจะต้องมีอย่างเงี้ยคนเราต้องมีอย่างเงี้ย
0: งงเลยอ่ะ
1: ผมว่าพื้นฐานของเรานี่นะบางทีเราทำไปสักปีสองปีเบื่อละแต่บางคนเนี่ยทำแบบโอ้โหทำไป10ปีไม่เบื่อทำไปเรื่อยๆอันนี้ฟังรู้เหมือนไม่จริงแต่จริงเราไปดูกันดิทุกคนจะมีหลักบางอย่างที่ผมบอกแล้วมันคือวินัยการใช้ชีวิตอย่างเงี้ยอัน
0: นี้พี่เจดเห็นหน้าผมไหมฮะเนี่ย
1: ไม่เห็นผมรู้ว่าสัญญามันอาจจะมีปัญหานะ
0: ได้ยินเสียงไหมคร
1: ับ ได้ยินเสียงชัดเจนครับเสียงชัด
0: เลยไม่เป็นไรคุณผู้ฟังขออภัยด้วยนะครับอาจจะมีเรื่องสัญญาณเนี่ยบางจุดบางอะไรนะครับไม่เป็นไรก็นั่นแหละผมก็เลยคิดว่าทุกคนก็มีมุมของตัวเองที่น่าสนใจนะครับแล้วก็ของพี่เจทำอะไร
1: ผมชอบอ่านหนังสืออ่านอะไรไปเรื่อยอ่านทุกอย่างคือคำว่าอ่านทุกอย่างเนี่ยบางคนชอบบอกว่าสมมติอ่านหนังสือบทความผมอ่านทุกอย่างแมกกาซีนนะบางทีเจอแมกกาซีนผมก็อ่านนะอยากอ่านเพื่อให้รู้ว่าเอ๊ะมันมีอะไรอยู่ในแมกกาซีนฉบับนี้อะไรแล้วก็ไม่ปฏิเสธว่านี่คือความรู้ที่อยู่ในกรอบวิชาชีพหรือเปล่าอะไรก็ได้ความรู้จะเป็นเรื่องอะไรก็อ่านหมดอ่ะผมชอบอ่านอย่างนั้นนะแล้วเติมหยักสมองไปเรื่อย
0: ๆอันนี้ดีอันนี้ดีอ่านหมายถึงว่าอ่านแบบออนไลน์หรืออ่านเป็นเปเปอร์พี
1: ่ได้หมดเราเจอหนังสือเล่มนึงเนี้ยเรื่องนี้เกี่ยวเรื่องของสมมติเรื่องของชีวิต ชนบทหรือว่าเกษตรกรเนี่ย

0: ผมก็หยิบมาดูเอ๊ะทำไมเขาต้องมีเพื่อพูดเรื่องอะไรก็มาดูอ้อมเป็นอย่างนี้มันคิดยังไงเหรอก็อ่านอย่างเงี้ยคือไม่รู้ว่าอ๋อมันเป็นแบบนี้นี่เองอย่างเงี้ยเข้าใจละก็อย่างเงี้ย
1: ทุกคนก็มีมุมที่น่าสนใจสักวันนึงนะครับพี่จะได้รับการเรียนเชิญแล้วก็พี่ก็จะต้องถูกผม
0: แม้แต่
1: อาจารย์
0: คุณลุงบอกว่าคุณลุงเปิดหัวว่าเศรษฐีพันล้านเนี่ยผมไม่ไหวแล้วผมไม่
1: จะไม่ยอมรับไอ้ตรงนี้แหละ
0: ไม่ใช่นะ
1: ไม่ทำเอาว่าตรงนี้แหละไม่เป็นไรพี่ไม่เปิดเผยผมก็ไม่ว่าอะไรนะผมจะไปเปิดบ้านที่ในรายการซีโอโบซี่อะรอดูนะเวลี่ซูนนะคุณผู้ฟังนะอันนี้พี่เจตไม่ปฏิเสธแต่ยังไม่ได้ตอบรับนะเมื่อไหร่เดี๋ยวว่ากันอีกเรื่องหนึ่งที่ผมเห็นแล้วก็พี่เจตอยากชวนคุยแต่ผมก็อยากให้พี่เจตอธิบายเหมือนกันนะผมเข้าใจว่าอย่างผมก็เข้าใจครึ่งครึ่งเหมือนกันนะแต่ผมว่าหลายคนเหมือนกันที่ยังคงสงสัยว่ามันคืออะไรเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมามีข่าวว่ามีการเปิดตัวปฐมบทใหม่ที่เรียกว่า virtual bank ก็คือแบงก์เสมือนนะถ้าภาษาไทยแปลคือธนาคารเสมือนจริงแห่งแรกนะครับดีเลย์เปิดให้บริการกำหนดคือ19มิถุนายนจริงๆแล้วมีขอใบอนุญาตไป3รายแต่พร้อมเปิดใน1รายก็มี CEO นะครับชื่อได้คุณสุพรสุนทรโรหิตครับท่านก็ออกมาแถลงข่าวปฐมบทแห่งใหม่ของ virtual bank แห่งแรกเป็นการร่วมทุนกันของ3องค์กรขนาดยักษ์ใหญ่และมีความรู้ความชำนาญที่แตกต่างกันนะครับแน่นอนครับนำโดยธนาคารกรุงไทยนะฮะซึ่งแน่นอนเป็นแม่บทของการทำเรื่องของ Virtual Bank ในครั้งนี้นะครับหลังจากนั้นก็มี AIS ครับแน่นอนในมุมของโทรคมนาคมแล้วก็ทางปตท.นี่คือ3กลุ่มความร่วมมือของธุรกิจที่มาขอใบอนุญาตเพื่อเปิด Virtual Bank แล้วก็เปิด Virtual Bank แล้วชื่อว่าคลิกนะ CLICXส่วนอีก2รายเนี่ยยังไม่ได้เปิดตัวนะครับเห็นว่าอีกรายนึงนี่ปลายปีนี้ส่วนอีก1รายนี่น่าจะเป็นปีหน้าเขามีการแจ้งขอผ่อนผันกับกระทรวงการคลังเรียบร้อยแล้ว
0: คร
1: ับ Virtual Bank คืออะไรครับคุณเยชดาขอให้ชัดๆหน่อยได้ไหม
0: เขาเรียกว่าจริง Virtual มันคือเสมือนจริงเลยแต่ว่าอันนี้ความหมายคือว่าเป็นธนาคารพาณิชย์แบบไม่มีสาขาไม่แล้วตึกไม่มีตู้ ATM ไม่มีมันมีอยู่ใน
1: โลกทำหน้าที่เหมือนแบงค์ที่มีอยู่ปัจจุบัน
0: ทุกอย่างครับเพียงแต่ว่ามันไม่มีตัวตนจริงๆไม่มีสำนักงานไม่มีปัจจุบันอะไรคงมีแต่ไม่มีสาขาไม่มีตึกอู้เอ๊ะไม่มีก็คือมันเป็นการทำงานบนระบบเงี้ยเหมือนเราชูอยู่ในแฮนด์เฮลอยู่ในมือถืออยู่ในคอมพิวเตอร์อย่างเงี้ยมัน
1: เราจะไม่ได้เจอพนักงานเราจะไม่ต้องไปที่เคาน์เตอร
0: ์ใช่
1: เราจะไม่มีบุ๊กแบง
0: ค์ใช
1: ่ไม่มีบัตร ATM
0: ใช่
1: เขาออกบัตรเครดิตไหมไม่มี
0: คงไม่มีอ่ะคงใช้เพราะว่านี่คือหลักการก่อนหลักการเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเขาก็จะเหมือนเอาทุกอย่างอยู่บนดีไวซ์ต่างๆแล้วก็ทำธุรกรรมต่างๆทีนี้ด้วยความที่เป็นแบบนี้ธุรกรรมบางอย่างก็อาจจะทำไม่ได้เช่นสมมติสินเชื่อธนาคารปล่อยให้กับบริษัท A หรือกับพันล้านไม่มีอันนี้มันไม่ใช่แล้วเขาออกแบบมาแบบนี้เพื่ออะไรเพื่อจะให้มันเป็นลักษณะธุรกรรมรายย่อยถึงผู้บริโภคที่ระดับกลางหลักย่าได้กดมือถือ
1: แต่ระดับล่างๆย่าๆนี่แหละที่ยังไม่เข้าใจเลยมันคืออะไรกัน
0: นี่ไงเนี่ยก็เนี่ยผมบอกที่จะคุยเพราะว่ามันเป็นเรื่องใหม่เพราะว่าเขาจะเริ่มมิถุนายนนี้นะมีเจ้าใหม่ที่มี3เจ้าก็แบงก์เป็นแกนนะก็คือกรุงไทยเป็นแกนเจ้าหนึ่งซึ่งพี่บอกคลิกเอ็กซ์เนี่ยคือใช่อันที่สองคือ SCB ทำก็เป็นชื่อบริษัทจำชื่อไม่ได้แล้วจะแบ่งอะไรแต่ว่าเป็นจะเป็นเชื่อกับเกาหลีกับจีนนะอันที่3เนี่ยจะเป็นข่าวสักสองเดือนที่ผ่านมาได้แล้วคือกลุ่มของ CP กลุ่มทูที่มีประเด็นเรื่องเขาพูดในกลุ่มตลาดทุนว่าอะไรนะกรรมการอิสระโหวตไม่ควรจะรวมอะไรเนี่ยที่มีข่าวมาอยู
1: ่
0: ทั้งหมด3กลุ่มนี้เป็นกลุ่มหลักที่จะขอสมัครใช้บริการ Virtual Bank ในตลาดทีนี้ถ้าแบงค์แบบนี้เกิดขึ้นจะมีข้อดียังไงก็คือคุณก็สามารถจะใช้มือถือกดเข้าไปติดตามสินชุ่งสินเชื่ออะไรก็ว่าไปนะขอสมัครขอทำธุรกิจคำธนาคารเปิดบัญชีเงินฝากโอนไปโอนมาได้พวกนี้มันใช้ AI ช่วยอำนวยความสะดวกทำธุรกรรมให้เราโดยเขาใช้ข้อมูลเนี่ยสังเคราะห์ได้จากข้อมูลที่เราให้ไปเช่นคุณมีอะไรทำอาชีพอะไรอยู่จบอะไรมาทำการค้าอะไรบ้างทุกอย่างเข้าไปอยู่ในคอมพิวเตอร์หมดแล้วก
1: ็
0: ประมวลผลซึ่งจะทำให้ธุรกรรมมันใช้ต้นทุนดำเนินงานต่ำกว่าแบงค์ที่มีสาขามีพนักงานมีตู้ ATM มีอะไรอย่างที่ว่าเนี่ยก็เป็นเขาเรียก ขาเรียกธนาคารสมัยใหม่เทียบกับทำไมธนาคารสมัยเดิมที่มีอย่างที่เห็น
1: แล้วเขาทำมาเพื่ออะไรพี่ในเมื่อแบงก์เดิมมันก็มีอยู่แล้วแบงก์เดิมมันก็ปิดสาขากันไปหมดแล้วตอนนี้แล้วก็ออนไลน์กันได้เหมือนกัน
0: เขาไม่ปิดสาขาเขาก็ต้นทุนก็ลดลงไงเขา
1: ปิดตึกไงก็ไม่เขาก็มีสำนักงานที่เป็นสาขาแล้วเขาทยอยปิดกันไปหมดแล้วก็จะทำเวอร์ชวลแบงก์เพื่ออะไรในเมื่อแบงก์ที่มีอยู่เป็นดั้งเดิมเขาก็จะกลายเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วไม่ใช่เหรอหรือไง
0: ปัจจุบันนี้มีคนยังมีปัญหาจะไปติดต่อที่ธนาคารอยู่อ่ะคุณลงไปที่ห้างกันแล้วอ่ะอย่างแบงก์กรุงไทยเนี่ยจะเจอประจำอ่ะเต็มล้นธนาคารหมดอ่ะสังเกตป่ะ
1: เอาล่าสุดเนี่ยเรื่องไทยเชื้อชัยพลัสเนี่ยคนรอออหน้ากรุงไทยเต็มหมดสองสามวัน
0: อันนี้คือสิ่งที่ปนกันระหว่างผู้ใช้บริการที่ธนาคารคือหนึ่งก็คือว่าบางส่วนเนี่ยใช้อีกไม่เป็นต้องใช้ต้องไปธนาคารเพราะว่าไม่เคยทำไม่มีกลุ่มนี้มีอยู่แล้วต้องไปแน
1: ่
0: ที่ไอ้เป็นผู้สูงอายุหรือไม่มีความรู้ไม่มีความพร้อมก็แล้วแต่กลุ่มที่2คือมันต้องไปบางอย่างเช่นอย่างน้อยสมมติผมสมัครเนี่ยหมดสมัครแอปเนี่ยต้องไปยืนยันตัวตนที่ธนาคารที่ตู้ ATM ของธนาคารต้นก็คือมันไม่สามารถจะ one stop service ได้บนเครื่องมือถือใช่ไหมแต่ไอ้ virtual เนี่ยทำทุกอย่างได้หมดอ่ะคุณก็ต้องเอาข้อมูลใส่ไปในระบบฐานข้อมูลของธนาคาร virtual bank เนี่ยแหละเขาจะประมวลผลได้ทันทีจากข้อมูลที่เก็บไว้บน cloud เนี่ยว่าไอ้คุณไปหนึ่งวันอย่างนี้เนี่ยไปแล้วก
1: ็
0: กดได้เลยแล้วกดปุ่มได้เลยว่าเดียร์โซโนอะไรเหมือนกันให้อย่างนั้น
1: แล้วยังไงหมายความว่า เพิ่มทางเลือกให้คนมากขึ้นในการที่จะเข้าถึง
0: ใช่
1: ธนาคาร
0: ทางเลือกมากขึ้นสะดวกขึ้นเร็วขึ้นต้นทุน
1: ก็รับฝากเงินไหมพี
0: ่รับสิต้องรับธนาคารเนี่ยมันต้องมีหลักการคือรับเงินฝากปล่อยเงินออกไปเป็นกู้เป็นสินเชื่อว่าไปไม่งั้นเอาเงินไปไหนมาทำต้องทำอย่างนี้แหละแต่ว่า
1: หมายความว่าที่พี่บอกว่าช่วยเหลือประชาชนที่เป็นรายย่อยมากขึ้นมันจะได้สะดวกขึ้นนี่คือไปกู้เงินใช่ไหม
0: ครับกู้เงินสินเชื่อทั่วไปนะแล้วก็มีการพวกจ่ายค่าบริการน้ำไฟอะไรโอ้สารพัดสารเพที่ทำอ่ะทุกอย่างยกขึ้นอยู่บนนี้หมดอ่ะ
1: หมายความว่ามันจะอยู่บนโทรศัพท์มือถือเราต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของธนาคารเขา
0: ใช่ใช่ใช่ก็ต้องไปผูกข้อมูลของตัวเองเข้ากับระบบของธนาคารก่อนแล้วก็เขาก็จะมีข้อมูลของเราเป็นบิ๊กเดต้าอยู่เชื่อมโยงกับสิ่งที่เราใช้เช่นสาธารณูปโภครถยนต์เงินฝากออมทรัพย์อะไรก็ว่ามันทั้งหมดอ่ะแล้วก็จะ
1: ความน่าเชื่อถือความมั่นใจหรือการทำให้ประชาชนยอมรับมันจะง่ายเหรอพี
0: ่มันจะไม่ค่อยง่ายตรง
1: ตอน
0: แรกมันเอาแต่ว่าธนาคารประเทศไทยเป็นคนอนุมัติใบอนุญาต3แห่งนี้ไงก็ต้องถือว่าแต่ว่าไม่ใช่เรื่องใหม่ในโลกการเงินนะก็มีคนทำ
1: ครับ
0: แต่ว่ามันรอบด้านเรายังใหม่ยังไม่ค่อยแน่ใจแล้วเราก็ยังคุ้นกับว่าต้องไปแบงก์อ่ะต้องเห็นตัวแบงก์อ่ะไม่งั้นยังไงก็ไม่รู้อะไรเงี้ย
1: แต่ว่าอย่างน้อยอดีตเราเห็นอยู่ทุกวันนี้เราก็ยังเห็นอยู่กสิกรไทยกรุงไทยไทยพาณิชย
0: ์
1: อะไรก็สุดแท้แต่เพียงแต่เราอาจจะไม่ได้ไปแบงก์แล้วเราไปแบงก์น้อยลงเพียงแต่ว่าเราเชื่อมั่นเพราะเราเห็นตัวตนเขาอยู่ไงแต่นี่แบบมาจากไหนไม่รู้แต่ว่าโอเคโฟลเดอร์3รายนั้นก็เป็นที่มั่นใจได้อ่ะว่าเป็นใคร
0: แต่ต้องยอมรับว่ามันมีพฤติกรรมบางอย่างที่ค่อยหมักนี้พอสมควรแล้วนะอย่างถ้าเราใช้แอปธนาคารจะเห็นว่าอ้าวสามารถจะซื้อทองผ่านแอปได้ซื้อทองผ่านเป๋าตังได้ซื้อหุ้นกู้ทำไมคุณไม่เห็นจะต้องไปบริษัท
1: ซื้อลอตเตอรี่อะไรเงี้ยนะ
0: ทำไมไม่เห็นเอาทองมาจริงๆเลยซื้อก็กดในเครื่องเนี่ยอย่างเงี้ยมันก็มีแบบนี้อยู่แฝงๆอยู่แล้วแต่ตอนนี้มันเป็นธุรกรรมแบบ 100% ดิจิตอลหมดอย่างเงี้ยใช่ไหม
1: มันจะมาช่วยเติมเต็มเรื่องของระบบการเงินให้สมบูรณ์แบบมากขึ้นในโลกของเศรษฐกิจไทยอย่างนี้ใช่ไหมพี
0: ่คือโอเคต้องย้อนก่อนว่านั่นคือทฤษฎีภาพไกลใช่ไหมแต่ว่าในความเป็นจริงเมื่อเขาเริ่มจากการค่อยๆรวบรวมข้อมูลลูกค้าแล้วก็ว่าไปก็ค่อยๆเป็นช้าๆแหละ
1: คร
0: ับ ทีนี้สุดท้ายเนี่ยมันถ้าไปนี้จริงๆเนี่ยหนึ่งเมื่อธนาคารไม่มีออฟฟิศไม่มีสาขาไม่มีพนักงานขนาดนี
1: ้
0: ต้นทุนคงก็ถูกไปเยอะแล้วถูกไหมก็มีแค่ต้นทุนเงินที่เอาเขารับฝากมารับฝากธนาคารรับฝากจากเกษตรกรวอลพงมาดอกเบี้ย 1% อย่างเงี้ยคุณจะปล่อย 6% ได้ยังไง
1: หมายความว่าผมเนี่ยหมายความว่าปล่อยกู้ก็จะดอกเบี้ยถูกกว่าแบงค์ทั่วไป
0: ถูกก็ต้องทำนี่ก็ทุกธุรกรรมคุณยืนประจิตดีต้องหมดเนี่ยกดปุ่มก็มาแล้ว
1: อันนี้เห็นประโยชน์แหละเห็นประโยชน์
0: ก็อาจจะมีว่าคุณอาจจะได้ดอกเบี้ยเงินกู้สัก 2-3% สมมติตุ๊กตาอย่างเงี้ยเป็นต้นเงี้ย ผมไม่รู้แต่ว่าก็ต้องพูดว่าข้อมูลครับมันต้องมีเรื่องระบบ IT แหละเข้าใจแต่ว่า
1: หมายความว่า19มิถุนายนนี้ผมไปขอสินเชื่อเลยสมมุติถ้าผมจะขอกู้อย่างนี้เลย เอาไม่รู
0: ้เดี๋ยวสิต้องเรียกไปสมัครธนาคารก่อนให้ดูข้อมูลก่อนคุณก็บอกไม่ไว้ใจอยู่หยกแล้วมันจะต้องมี
1: อ๋อเขาก็ไม่ไว้ใจเราเหมือนกันว่าเขายังไม่รู้จักเราโอเค
0: ถูกต้องเขาต้องดูเขาต้องป้องกันความเสี่ยงพวกนี้เหมือนกันหนึ่งก็คือความเสี่ยงไซเบอร์เงี้ยรู้แล้วมีคนแฮ็กข้อมูลหรือเปล่าก็ใหม่รู้ใช่ไหมความเสี่ยงแล้วเมื่อกี้เราพูดอ่ะเราเป็นใครก็ไม่รู้มี NPL เกิดขึ้นไหมนี่เสียเปล่าก็ใหม่รู้อะไรเงี้ย
1: แต่ว่าเขาต้องเปิดตัวเพราะว่าเขาต้องบอกเนี่ยว่าเขาจะให้ดอกเบี้ยเท่าไหร่ถ้าเป็นถ้าเราฝากเงินเขาถูกไหมพ
0: ี่เขาคงเตรียมมาตอนนี้ไม่ได้เปิดไงแต่เขาคงเตรียมแล้วนั่นแหละก็ต้องมีว่าถ้าคุณทำธุรกรรมกับธนาคารนะคุณสามารถฝากได้ดอกเบี้ย 1.5% สมมตินะ 1% แล้วก็ดอกเบี้ยปล่อยไปกู้สมมติสินเชื่อพวกนี้ประเภทนี้ 2.5% อย่างเงี้ยคิดได้ 1%ไอตัวมาจิ้ง 1% ท่านเองเพราะว่าไม่มีธุรกรรมอะไรมีแค่นี้เอง
1: คือผมไม่เข้าใจเวลาอธิบายแต่ผมถามพี่เจเนี่ยมันอธิบายชัดเจนแต่เวลาเขาอธิบายในสื่อเขาบอกธนาคารรูปแบบใหม่ไม่ใช่เพียงช่องทางทำธุรกรรมแต่เป็นโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินที่ลดข้อจำกัดเดิมของประชาชนและผู้ประกอบการรายย่อยที่สามารถมองเห็นอนาคตและเข้าถึงโอกาสทางเศรษฐกิจได้ดีขึ้นเพื่อเชื่อมโยงเทคโนโลยีเข้ากับระบบการเงินเฮ้ยตอบแบบนี้ไม่เข้าใจ
0: ไม่ใช่เขาเป็นเขาก็ต้องตอบวิชาการผมตอบแบบกันเอง
1: มันต้องตอบแบบปฏิบัติงานจริงเนี่ยที่พี่พูดนี
0: ่แต่ว่าเราพยายามนึกว่ามันจะต้องทำไปใช้ต่อยอดอะไรบ้างพูดถึงว่านะเมื่อกี้จะพูดถึงโอเคได้ดอกเบี้ยต้นทุนก็น่าจะลดลง
1: ถูกต้องอ่ะอย่างพี่พูดเงี้ยโอเค
0: ผมก็
1: คนที่ประชาชนทั่วไปเขาจะมาใช้บริการนั่นคือกลุ่มเป้าหมายที่เขาตั้งกันเอาไว้คุณก็ต้องบอกว่าเขาเข้ามาใช้บริการแล้วสิ่งที่เขาจะได้ประโยชน์คืออะไรหนึ่งสองสามสี่เอาแค่นั้นพอเทคโนโลยีระดับโลกเศรษฐกิจดีขึ้นไม่ต้องบอกก็ได้ไม่เป็นไรเราไม่สนใจ
0: ก็เพื่อความมั่นใจไงจะได้มั่นใจว่าเฮ้ยมันระดับโลกนะไม่ใช่เทคโนโลยีทำเองหลังบ้านไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่ต้องยอมรับว่านี่คือธนาคารซึ่งธนาคารไทยดูกำกับดูแลนะไม่ใช่ว่าทิ้งเลยนะอนุญาตเขาดูแหละคุณทำอะไรผิดพลาดหรือเปล่ามีข้อมูลรั่วไหลไหมไม่ใช่ว่าทำไปแล้วก็ขออนุญาตมาแล้วไปอะไรก็ไม่รู้หรือแม้แต่อย่างเช่นกลุ่มที่สามที่ปัญหาเนี่ยซึ่งเป็นกลุ่มรีเทลคือ CP ทำใช่ไหม CP ก็รู้อยู่แล้วมีทั้ง 7-11 Mac Pro อะไรก็มีหมดอ่ะ
1: ใช่
0: เขาก็จะมีฐานลูกค้าทำมือถือด้วยทำชูด้วยอย่างเง
1: ี้
0: ยอันนี้คุณอาจจะใช้ข้อมูลในเชิงการค้ามากเกินไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยเอาไปใช้ประโยชน์ในทางธุรกรรมคุณมากเกินไปเขาก็ระวังไงเขาบอกคุณอย่าทำอย่างนี้ไม่ได้นะคุณต้องไปเปิดเผยข้อมูลหรือว่ามีความโปร่งใสนะอะไรกล
1: ุ่ม
0: หรือสังเกตดูแลมี 2-3 เจ้าเนี่ยก็จะมีกลุ่มที่เป็นกลุ่มเนี้ยกลุ่มที่3กลุ่ม CP เป็นกลุ่มคอมเมอร์เชียลอยู่เจ้าเดียวไม่ใช่แบงค์เกอร์นะ
1: ครับ
0: ไม่ใช่แบงค์เกอร์แต่ว่าคุณมีข้อมูลเกือบครบแล้วไงทางสื่อสารก็มีการค้าก็มีห้างก็มีของกินก็อะไรเงี้ยมันก็ผูกพันหมดเขาก็ต้อง
1: อ๋อที่เขามีประเด็นกันโกว่าจะเป็นอย่างนั้นว่าผูกขาดว่าคุณมีข้อมูลจากฐานลูกค้าเดิมของธุรกิจเดิมคุณอยู่นี้ใช่ไหม
0: แต่มาจากกลุ่มรีเทลกลุ่มค้ากับค้าปลีกไงเขาก็ต้องระวัง
1: เอาเอเอสเขาก็มีฐานลูกค้าอยู่อย่างเคสคลิกเอ็กซ์เนี่ย
0: ถูกแต่ว่าเขาก็จะมีแบงก์อยู่เป็นหลักไงอย่างแบงก์กรุงไทยเนี่ยเป็นหลักเงี้ยหรือว่า
1: แบงก์ก็จะมีไทยพาณิชย์เป็นหลักนี้ใช่ไหม
0: ใช่ก็คือแบงก์เนี่ยก็มีคอนเซ็ปต์ของการบริหารเงินพวกนี้อยู่แล้วเขามีความก็เลยอยู่ในเซกเตอร์เนี้ยเขาจะมีกฎระเบียบอยู่ชัดเจนอยู่แล้วเข้าใจทีนี้อย่างเงี้ยผมว่ามันก็เป็นจุดเริ่มต้นของการทำผมใช้ว่ารีเทลแล้วกันลูกค้ารายย่อยผู้ประกอบการรายย่อยบุคคลธรรมดาSME ก็จะมีความรู้สึกคล่องตัวขึ้นอันนี้คือเรื่องก่อนนะแต่แน่นอนอย่างผมพูดเมื่อกี้ผมก็ไม่เชื่อว่าจะทำคุณมีวอร์ชิลแบงค์ที่ปล่อยสินเชื่อให้กับโครงการนี้พันล้านมันไม่น่าเป็นไปได้มันต้องมีกระบวนการอยู่ดีก็ต้องกลับไปหาพนักงานตรวจสอบมีการทำธุรกรรมถูกต้องไหมที่ดินมีจริงหรือเปล่าอะไรมันไม่ใช่หรอก
1: อ๋อโอเค
0: มันคงไปด้วยสเกลแบบรีเทล
1: ก็เลยขยายภาพอย่างที่พี่เจตพูดถึงคือกลุ่มแรกเนี่ยมันมีกรุงไทยเป็นหลักเขาเป็นธนาคาร แล้วก็มี AIS แล้วก็มีปตท.ปตท.คือปตท.ค้าปลีกนะ OR กลุ่ม2ก็จะมีไทยพาณิชย์เป็นหลักเขาใช้ว่า SCBX นะแล้วก็มี V Bank จากจีนแล้วก็มีคาคาวแบงค์จากเกาหลีใต้อันนี้ก็ธนาคารทั้ง3อันเลยนะส่วนกลุ่ม3มันไม่มีแบงค์ไงอย่างที่พี่เจตพูดเนี่ยมันก็จะมี CP เขาใช้กลุ่มว่า ACM Holding ซึ่งจะต่อยอดฐานลูกค้าจาก True Money
0: จากอย่างโอเคเราเทียบกลุ่ม1กลุ่ม3จะชัดกลุ่ม1ก็คือกลุ่มเมื่อกี้ที่บอกกลุ่มไทย ASOR เนี่ย
1: ครับ
0: เนี่ยอันนี้จะเห็นว่ามีแบงค์มีสื่อสารมีรีเทลอย่างเงี้ยใช่ป่ะเขาก็ต้องมาเชื่อมโยงข้อมูลซึ่งกันและกันเพื่อทำธุรกรรมกับลูกค้ารายย่อย
1: ครับ
0: นะถามว่ามีใครจะโมโนโพลีหรือเทคแอดวานเทจคุณได้ไหมคงยากเพราะว่ามาจาก3ขาคนละกลุ่มอย่างเงี้ยเป็นต้นอันเนี้ยก็จะมีอาจจะมีความแล้วก็เป็นรายใหญ่มีความพร้อมทั้งโครงข่ายทั้งอะไรก็เพราะว่าแน่ๆคุณต้องมีฐานของการเป็นแบงก์เกอร์มีฐานข้อมูลในการทำพวกสื่อสารอย่าง AS เนี่ยเป็นเจ้าสื่อสารอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่ว่าในกลุ่ม3เนี่ยรีเทลเนี่ยเขาก็คิดว่า1มาจากกลุ่มเดียวทั้งหมดเลยเจ้าของเดียวอ่ะพูดง่ายๆทรูมันนี่ก็คือเป็นระบบเงินอยู่แล้วเคยใช้ทรูมันนี่ใช่ไหม
1: คร
0: ับ คุณไป 7-Eleven เนี่ยโทษนะผมขอพูดหน่อยคุณก็ไม่รับไอ้อะไรนะ
1: โอนเงินที่มาโค้ดจากแบงก์อ่ะเขาก็ไม่รับ
0: รับแต่เจ้าเดียวทรูมันนี
1: ่
0: ผมเอออย่างเงี้ยเขาก็มองว่าอันนี้คุณก็คือโมโนโพลีหรือเปล่าคุณทำขายของเองคุณเงินตัวเองอะไรเงี้ยเขาก็พยายามระมัดระวังเรื่องพวกนี้ใช่ไหมถึงจะมีกฎหมายบางอย่างกำกับให้คุณต้องรวมธุรกิจนี้ไม่รวมธุรกิจนี้อะไรก็ว่าไปนะแต่อย่างเงี้ยความหมายคือเขาลงสู่รีเทลคนทำลากย่าเป็นรายวัดไม่ลากย่ารีเทลลูกค้ารายบุคคลแล้วกัน
1: รายย่อย
0: จริงๆอ่ะขายก๋วยเตี๋ยวขายอะไรเนี่ยคุณก็ฝากเงินได้จริงๆคอนเซ็ปต์พื้นฐานมันมาจากเหมือนสมัยก่อนออมสินถ้าคนรู้จักนะ
1: ก็ผมก็จะถามว่าทำไมออมสินไม่ทำ
0: มันมีความพร้อมไม่เหมือนกันคุณต้องไปจับพวกอย่างเงี้ยจับโครงข่ายมือถืออะไรมันยุ่งนะแล้วเป็นรัฐคุณทำงานยากกันติดนี่ใช่ไหมเอาพูดถึงว่ากำลังพูดเทียบเทฟังว่าเหมือนกับสมัยก่อนออมสินมีคนไปเก็บเงินฝากตามตลาดอะ
1: เป็นใช่ผมเห็นเขามีพนักงานเดินไปเก็บ
0: เก็บเงินฝากปล่อยอะไรเงี้ยคืออย่างเงี้ยเนี่ยคล้ายๆกันเลยแต่ว่าเขาไม่ใช่คนไงใช้เครื่องคล้ายๆอย่างเงี้ยนี่คือชีวิตจริงแล้วคือคนเข้าถึงเม็ดเงินได้จริงอ่ะอย่างเงี้ยเหมือนกันคล้ายๆกัน
1: สรุปคือ Virtual Bank มาดีแล้วเหมาะสมแล้วกับช่วงเวลาในเรื่องของเทคโนโลยีแต่ว่าการใช้งานจะได้ประโยชน์แค่ไหนก็ต้องรอดูว่าจะมี
0: ใช่
1: product อะไรให้ประชาชนใช้บริการนี้ถูกไหมคร
0: ับ ใช่ใช่แล้วคือผมว่ามันเป็นยุคใหม่ของโลกการเงินซึ่งมันจะทำใหสะดวกคล่องตัวขึ้นในระดับรากหญ้าก็ต้องค่อยติดตามค่อยติดตามข่าวแล้วก็คอยดูไปผมว่ามันก็มีการดูแลใกล้ชิดแหละแต่ก็เป็นเรื่องใหม่นะผมก็สนใจชอบอยากดูให้มันจะไปยังไงต่อไปผมก็เชื่ออย่างคุณตอนแรกอ่ะเอ๊ะมันจะไปได้หรือเปล่าเนี่ยอย่างเงี้ยไม่มั่นใจเหมือนกัน
1: คลี่คลายข้อสงสัยในระดับนึงถ้ามีโอกาสผมจะเรียนเชิญ CEO มาสัมภาษณ์เนาะหน้าสัมภาษณ์นะพี่เกียร
0: ติน
1: ะผมจะ
0: ได้หน้าคุยให้ที่แจงอย่างที่คุณบอกพูดแล้วฟังให้ง่ายๆหน่อย
1: พูดแล้วฟังให้มันเข้าใจหน่อยคือมหาภาคเข้าใจแต่ว่ากลุ่มเป้าหมายคุณไม่ใช่มหาภาคไงคุณก็ต้องอธิบายรีเทลให้มันชัดเจนหน่อย
0: จริงเห็นด้วย
1: อภิเจตบอกว่าผมเพิ่งตามข่าวขออภัยผมเห็นแหละแต่ว่าผมก็ไม่ได้ตามท่านประธานาธิบดีเวียดนามเยือนประเทศไทยนะครับ
0: ใช่ใช่
1: เมื่อวันที่27พฤษภาคมนะครับที่ท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานีนะครับคุณโตเลิมนะครับมิสเตอร์โตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและเป็นประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและนางโงเฟิงลีนะครับภริยาพร้อมคณะติดตามนะครับก็เดินทางมาจากเวียดนามด้วยสายการบินเวียดนามแอร์ไลน์นะครับเยือนไทยอย่างเป็นทางการในวาระพิเศษครบรอบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับเวียดนามนะฮะก็เดินทางกลับไปแล้วนะฮะก็เดินทาง27ถึง29 ขออภัยครับพฤษภาคมโอ้ผมเพิ่งทราบเหมือนกันนะว่าไทยเวียดนามนี่50ปีพอๆกับจีนเลยนะจีนก็50ปีมันเมื่อปี2ปีที่ผ่านมานี่เองนะ
0: ใช่ครับแต่ก็ต้องบอกว่าเป็นก้าวใหม่ที่ผมคิดว่ามีความผมจะใช้คำว่าซาอุดิอาระเบียเนี่ยกรอบมันแน่นขึ้นนะ
1: ดีมากเลยพี่เห็นด้วยครับ
0: คือแบบแล้วก็ทำให้ภูมิภาคนี้มันดูแข็งแกร่งขึ้นนะไม่ใช่เรื่องเราเฉพาะคู่กรณีระหว่างเรากับกัมพูชาเท่านั้นแต่ว่ามีอย่างเนี้ยมีการค้ามีการพัฒนาร่วมกันแล้วก็เห็นรู้สึกว่ามารอบนี้นี่มีอเจนดาหลายเรื่องที่ได้คุยกันไปเยอะเหมือนกันนะ
1: ครับก็มีเรื่องของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงเศรษฐกิจการค้าเชื่อมโยง3ด้านพูดถึงเรื่องวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมแล้วก็มีการเดินทางไปนะครับเมืองประวัติศาสตร์ของท่านโฮจิมินห์สมัยก่อนนะครับแล้วก็แน่นอนครับก็มี พบปะพูดคุยกับนักธุรกิจนะครับทั้งนักธุรกิจในกรุงเทพมหานครแล้วก็นักธุรกิจที่อยู่ในพื้นที่นะครับตามแนวชายแดนที่เรามีพื้นที่เชื่อมโยงกับหลายๆประเทศด้วยก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีอย่างที่พี่เกตพูดถึงนะเรื่องของความสัมพันธ์นะฮะ
0: ต้องไปดูท่านผู้ชมลองตามข่าวดูที่เขาบอกไปลงที่อุดรทำไมลงที่อุดรบุตรหมายคืออะไรผมก็ไม่อยากอธิบายยาวมันเยอะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยจะเห็นว่าอย่างจีนเพิ่งมาใช่ไหมช่วงเราไปเที่ยวกับจีนมาบ้านเราเนี้ยแล้วก็เวียดนามมาอย่างเงี้ยผมว่าประเทศไทยก็มีเขาเรียกมีเสน่ห์พอที่คนจะมาเชื่อมโยงก็ต้องมองเป็นโอกาสทางการค้าทางเศรษฐกิจแล้วก็แน่ๆมันก็ต้องแน่ๆฝั่งนี้ก็ต้องจีนเป็นหลังใหญ่นะหลังพิงใหญ่ธรรมดาจีนก็ลองดูครับผมว่าจะมีโอกาส
1: ผมจะ follow up ให้นะครับว่าท่านมาลงนามความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจความมั่นคงแล้วก็สังคมในบ้านเราอะไรยังไงบ้างแล้วมารายงานกันในรายการ CEO Vision Plus นะครับผมอ่ะพี่เจขออภัยที่วันนี้ไม่ได้เห็นหน้าผมนะผมไม่รอท่านพี่เจนะพี่เจโชว์หน้าในครึ่งหลังนะครับผมได้เดี๋ยวเสาร์หน้าคุยกันใหม่นะครับคุณเจษณาคงจากผมรพงษ์แจ้งจิตลาคุณผู้ฟังพร้อมกันแล้วเสาร์หน้าเจอกันวันนี้ขอบคุณมากครับพี่เจครับสวัสดีครับ
2: CEO Vision เปิดวิสัยทัศน์ CEO โดยเจษณาพรหมจารย์ดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
3: ขณะนี้เวลา10นาฬิกา
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครืออภิสิทธิ์หวังดีอีทบทวนสิ่งผิดปกติใช้งบให้คุ้มค่าหลังสังคมตื่นตัวโครงการ Thailand AI Passport ยืนยันประชาธิปัตย์จะติดตามต่อเนื่องนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ในฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์กล่าวถึงโครงการ Thailand AI Passport ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่ก่อนหน้าพรรคประชาธิปัตย์ใช้แพลตฟอร์ม2รัฐและพบความเสี่ยงของการทุจริตสูงว่าขณะนี้นายพิทักษ์เดชเดโชส.ส.นครศรีธรรมราชพรรคประชาธิปัตย์ในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติดสภาผู้แทนราษฎรเตรียมเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมซึ่งพรรคจะติดตามเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องและจะมีการติดตามไปยังโครงการต่างๆที่เกี่ยวข้องด้านเทคโนโลยีที่ใช้วิธีการจัดซื้อจัดจ้างแบบเฉพาะเจาะจงต่างๆที่เกี่ยวกับด้านเทคโนโลยีเพราะการประมูลงานด้านเทคโนโลยียังมีข้อจำกัดด้านการประมูลมากและต้องไปดูถึงสาเหตุที่แท้จริงและคาดหวังหลังการผ่านกลไกการตรวจสอบของสภาแล้วสังคมมีความตื่นตัวหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะทบทวนสิ่งผิดปกติรวมถึงจะใช้งบประมาณให้มีความคุ้มค่ามากกว่านี้สกัดจับแก๊งขนแรงงานข้ามชาติสารภาพทำมานานกว่า6เดือนขนมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนพันตำรวจโทกมลภพหานเวศสารวัตรทางหลวงสระแก้วส่วนที่กำลัง CIB เข้าสกัดจับรถยนต์อเนกประสงค์และรถกระบะต้องสงสัย3คันรวดบนถนนทางหลวงหมายเลข317อำเภอวังสมบูรณ์จังหวัดสระแก้วโดยได้วนย้อนหนีข้ามไปยังพื้นที่จังหวัดจันทบุรีจึงไล่ติดตามและสามารถจับไว้ได้ในพื้นที่อำเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรีหลังสืบทราบเป็นขบวนการใหญ่ที่กำลังลักลอบขนแรงงานเถื่อนข้ามชาติจากชายแดนจันทบุรีมุ่งหน้าเข้าสู่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยจะใช้เส้นทางสายรองและรอยต่อจังหวัดสระแก้วปราจีนบุรีเพื่อหลบเลี่ยงด่านตรวจสอบสามารถจับกุมผู้นำพาชาวไทยได้3คนคือนายธีรชาติทำหน้าที่คนขับรถนำคอยสแกนด่านนายชัชวานอายุ50ปีและนายดนัยอายุ20ปีคนขับรถขนแรงงานภายในรถพบแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชาอัดแน่นมาถึง11รายตรวจสอบพบเป็นคนลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย9รายอยู่เกินกำหนดหรือโอเวอร์สเตย์อีก2รายยึดรถยนต์ของกลาง3คันและโทรศัพท์มือถือ7เครื่องเบื้องต้นหนึ่งในผู้ต้องหาชาวไทยยอมรับว่าทำมานานกว่า6เดือนแล้วโดยรับค่าจ้างและมีการรับออเดอร์จากนายหน้าชาวกัมพูชาให้ไปรับตามสวนผลไม้ชายแดนได้ค่าจ้างเที่ยวละ 5,000 ถึง 9,000 บาทขนมาแล้วหลายครั้งรวมรายได้มากกว่า1ล้านบาทขณะที่กลุ่มแรงงานต้องเสียค่าในหน้าคนละ 4,000 ถึง 6,500 บาทเพื่อแลกกับการเข้ามาทำงานในกรุงเทพเนื่องจากว่าประเทศบ้านเกิดไม่มีงานทำและไม่มีเงินจึงอยากเข้ามาทำงานในไทยเพราะรายได้ดีกว่าทรัมป์เผยเตรียมตัดสินใจข้อตกลงอิหร่านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐเปิดเผยว่าเขาเตรียมตัดสินใจขั้นสุดท้ายเร็วๆนี้เกี่ยวกับข้อเสนอขยายเวลาตามข้อตกลงหยุดยิงกับอิหร่านออกไปอีก60วันเพื่อเปิดทางให้คณะผู้แทนเจรจาหาแนวทางยุติสงครามอย่างถาวรแม้ว่า2ประเทศจะยังคงมีความเห็นขัดแย้งในประเด็นสำคัญที่เป็นชนวนเหตุหลักของความขัดแย้งขณะที่เจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวเปิดเผยหลังการประชุมลับนานกว่า2ชั่วโมงว่าผู้นำสหรัฐจะยอมรับเฉพาะข้อตกลงที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศและเป็นเงื่อนไขที่เป็นขั้นตอนเด็ดขาดเท่านั้นพร้อมย้ำจุดยืนว่าอิหร่านจะต้องไม่มีวันได้ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ผู้นำสหรัฐระบุว่าอิหร่านจำเป็นจะต้องปฏิบัติการตามเงื่อนไขสำคัญคือการยุติปิดกั้นเส้นทางเดินเรือบริเวณช่องแคบฮอร์มุสและยกเลิกขีดความสามารถในการผลิตอาวุธนิวเคลียร์ทั้งหมดซึ่งเงื่อนไขทั้งสองประการนี้เป็นสิ่งที่รัฐบาลอิหร่านยังไม่ยอมรับ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: ก้าวสู่จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: วิกฤตบวกการทบทวนเท่ากับความก้าวหน้าเรดาลิโอผู้ก่อตั้ง Bridgewater Association
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณไปชิดได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: เพราะบรรจุภัณฑ์ไม่ได้มีไว้

0: ณไปตลอดกาลไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ซองเทนบรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
2: 96.5 เสาเสวนาโดยสุปันรักเชื้อและมนตรีจอมพันธ
3: ์10:07 น.ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเสาเสวนาเสาที่30พฤษภาคมพุทธศักราช2569สวัสดีครับคุณมนตรีครับสวัสดีครับแฟนๆรายการเสาเสวนาทุกท่านครับ
4: สวัสดีครับคุณสุปันสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังในทุกช่องทาง
3: ครับ
4: เจอกันเสานี้ดูเหมือนจะกึ่งๆหยุดยาวนะครับเพราะว่าเสาอาทิตย์จันทร์แล้วไปฟันหลออยู่วันอังคารและหยุดต่อวันพุธอีกวันนึงนะก็เสมือนว่าเป็นวันหยุดยาวครับคุณสุปันครับ
3: ครับก็วันนี้หรือตั้งแต่เมื่อวานเย็นแล้วล่ะคุณมนตรี
4: คร
3: ั
4: บ
3: ก็หลายท่านก็เดินทางนะครับไปต่างจังหวัดกันนะครับเพื่อที่จะกลับภูมิลำเนานะครับเยี่ยมญาติหรือว่าท่องเที่ยวกันนะครับก็ขอให้เดินทางโดยปลอดภัยแล้วก็ระมัดระวังเรื่องของท้องถนนกันหน่อยนะครับฝนตกถนนลื่นนะครับหรือบางที่บางทางเราไม่คุ้นเคยนะครับก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษครับคุณมนตรีครับแล้วก็ทุกท่านครับ
4: ครับก็ผมก็จะเตือนเอาคำเตือนของคุณสุปันมาปฏิบัติ ด้วยไม่ได้ไปเที่ยวแต่มีภารกิจนะฮะฉับพลันเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าสัก4:00 น.นะฮะ4:00 น.เสร็จๆนะจะออกจากกรุงเทพปลายทางอยู่ที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย 1,000 กิโลเมตรก็ช่วยกันขับกับเพื่อนอีกคนหนึ่งไม่เป็นไรนะเห็นว่าคุณสุปันก็เสร็จ
3: ทางคืนนี้
4: แล้วค่ำคืนนี้ก็จะเดินทาง
3: ไปยโสธร
4: ตั้งไฟ
3: ไปคำเขื่อนแก้วนะครับเพราะว่ามีภารกิจที่นั่นก
4: ็
3: เป็นภารกิจร่วมกับคุณโกศลสงเดียมคน อสมท.เก่าแล้วก็เป็นผู้จัดรายการเสาเสวนาก่อนที่คุณมนตรีจะมาจัดเนี่ยล่ะ
4: นะครับ
3: เพราะว่า
4: ฝากความคิดถึงคุณโกศลด้วยนะฮะคิดถึงนะฮะ
3: เพราะว่าจะต้องไปช่วยคุณโกศลปลูกต้นไม้นะครับเพราะว่าเมื่อแล้งที่แล้วเนี่ยนะครับไฟมันลามเข้าไปในสวนคุณโกศล
4: ครับ
3: นี่ฮะแฟนๆรายการทุกท่านครับก็ปรากฏว่าต้นไม้ที่ปลูกไว้เนี่ยอายุ3ปี4ปีอะไรเนี่ยกำลังเดินงอกงามก็บางต้นก็ตายคุณโกศลก็บอกไม่เป็นไรสู้กันอีกสักยกนึงนะครับเมื่อวานนี้ได้ข่าวว่าขนนะครับพันไม้เนี่ยใส่รถปิกอัพแล้วก็ขับตะบึงไปตั้งแต่เมื่อค่ำวานไป
4: ผมคุณสุภาขออภัยผมเพิ่งทราบนะครับตกลงเป็นเขยหรือว่าเป็นคนที่นั่นเลย
3: เป็นเขยอะเป็นเขย
4: นั่นไงผมดูทรงแล้วไม่น่าจะเป็นคนพื้นเพแถวนั้น
3: ครับ
4: อ๋อนี่เป็นเขยเมืองบั้งไฟ
3: ครับก็จะผมก็เลยอาสาว่าจะไปช่วยเพราะว่าเมื่อก่อนหน้านี้1ปีเนี่ยคุณมนตรีแฟนๆรายการคงทราบผมก็มาเล่าให้ฟังว่าไปสงกรานต์ที่นั่นนะครับไปพอดีมีเรื่องที่จะต้องไปทางอีสานก็เลยแวะไปเยี่ยมเยียนคุณโกศลปรากฏว่าผมไปช่วงตอนนั้นเนี่ยนะครับไฟก็ลามเข้ามาช่วงสงกรานต์นี่แหละก็ปรากฏว่ายืนซอยกับไฟอยู่ตั้งแต่4:00 น.จนถึง3:00 น.นะฮะ2-3 คนนะฮะก็รอดไปครั้งนี้แต่ครั้งนี้ก็บอกเอาละเดี๋ยวไปช่วยนะครับไปช่วยก็ถือว่านี่เป็นการเอาเรี่ยวเอาแรงนะครับเราอยากจะไปช่วยอยู่อีกเจ้านึงแต่ดูเหมือนจะเปิดแต่ก็ปิดไม่จะเปิดเหมือนจะให้เราไปช่วยแล้วก็พอเราจะไปช่วยก็ปิดไม่ให้เราไปอย่างนั้น
4: หนุ่มน้ำพองเลยครับ
3: ไม่ใช่ฮะอันนี้เนี่ยโอ้เจ้าสำนักเลยคุณมนตรีฮะพูดไปนี่นี่ฟังคงฟังอยู่คงสะดุ้งอ่ะคงจะบอกสุปันกับมนตรีเอาแล้วเนี่ย
4: ครับ
3: คุณวิสุทธิ์คมวัชรพงษ
4: ์โอ้ยนี่แล้วไปไหนไปไกลถึงยะลาหรือว่า
3: ไปที่ปากช่องปากช่อง
4: อ๋อไม่ไกลจาก
3: ไปผมได้ข่าวว่าไปทุบกระปุกนะครับแล้วก็ไปช่วยซื้อที่ชาวบ้านเขาเดือดร้อนเงินเขาจะขายนะครับแล้วก็ไปซื้อแล้วก็รู้สึกว่าจะ2ไร่กว่าแล้วมันมีผลไม้อะไรโตแล้วมีบ้านอยู่หลังหนึ่งนะครับก็ปารภมาหลายทีแล้วผมก็บอกเดี๋ยวผมไปช่วยดูแลจัดการให้นะครับจะไปลานกิ่งไปอะไรจะไปตัดหญ้าอะไรก็ได้อุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือที่สวนตะวันสองมีพร้อมก็ดูเหมือนจะให้เราไปนะพอถึงเวลาโอ้ไม่ต้องแบบเกรงใจไม่รู้ว่าซุกซ่อนอะไรไว้หรือเปล่
4: าเดี๋ยววันไหนบุกเลยคุณสุปันนัดกันนะเดี๋ยวรถผมไป
3: ไม่เรา
4: บุกไปเลยถึงถิ่นเลย
3: เราต้องไปช่วงที่มันผลไม้มันล
4: ู
3: กเด็กมะม่วงมะยงชิดอะไรพวกเนี้ยนะครับ
4: จะได้ใส่หลังรถมาด้วยนะ
3: ครับผมก็ไม่เข้าใจดูเหมือนจะเปิดแต่พอเราจะไปก็ปิดเนี่ยไม่รู้มันมีอะไรซุกซ่อนอยู่แล้วตรงนั้นมีบ้านไม้อยู่หลังนึงด้วยนะคุณมนตรีนะเราก็ไม่รู้ว่าใครพักอาศัยอยู่ที่บ้านไม้หลังนี
4: ้หรือเปล่าก็เป็นการพูดแซวกันเล่นๆนะครับนะป่านนี้ยังไม่ตื่นหรอกเนี่ย10โมง12นาทีเนี่ย
3: นอนคงจะตื่นวิ่งแต่เช้าแล้วมั้งคุณวิสุทธิ์นี่เขาเป็นนักวิ่งดึกนะ
4: อ๋อ
3: ตี2ตี3เนี่ยวิ่งอยู่ในซอยอ่ะหมาก็เห่าผมก็ถามว่าแล้วพี่จะวิ่งให้หมามันเห่าทําไมเขาบอกก็วิ่งตอนนั้นนี่หว่าเนี่ยแหละฮะก็เซาเย้าแย่พี่ๆน้องๆกันวันนี้ก็ถือว่าเป็นลองวิกเอนด์มั้ยคุณลอง
4: วีคเอนด์นะครับก็ถือว่าหยุดยาวก็ตามประสาเสาเสวนาก็มีทั้งพูดสเพเหระแต่เราก็จะมีสาระมีประเด็นหลักๆที่จะมาพูดคุยกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งผมเห็นหัวข้อเรื่องบ่นแก้เบื่อของคุณสุปันเนี่ยค
3: ือ
4: มันไม่ใช่แก้เบื่อธรรมดามันน่าจะเป็นการให้ความรู้นะและอย่างผมเองเนี่ยนะเวลามาพูดถึงเรื่องของกสทช.พูดถึงเรื่องสับแสงเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยบางทีก็ค่อยๆทำความเข้าใจนะว่ามันคืออะไรหมายถึงอะไรเห็นคุณสุปันบอกว่าคนสื่อไปรวมตัวกันวิพากษ์ความล่าช้าของกสทช.กับการพิจารณา OTT ก็ถือว่าน่าจะเป็นสาระในวันหยุดได้ครับคุณสุปันครับ
3: ก็คือเมื่อวานนี้คุณมนตรีเมื่อวานนี้นะผมก็ขึ้นเวที2เวทีคุณมนตรี
4: ครับ
3: ก็เวทีแรกเนี่ยก็เป็นของสภาผู้บริโภคของคุณพี่สาลีอ๋องสมหวังของพวกเรานี่แหละ
4: ครับ
3: ครับเขาก็วิพากษ์เรื่องไฟแพงน้ำมันแพงเน็ตแพงนะครับแล้วก็พูดถึงเรื่องของการทำงานของรัฐบาลแล้วก็ในส่วนของกสทช.แล้วก็นะครับในส่วนขององค์กรที่เกี่ยวข้องแล้วเป็นกระทรวงพลังงานก็มีคุณพี่สาลีองสมหวังเนี่ยนะครับก็ติดภารกิจก็มีคุณพี่รสนาโตศิตรกูลนะครับมีอาจารย์เดชรัตน์สุขกำเนิดนะครับแล้วก็มีคุณสาธิตวงศ์หนองเตยแล้วก็สหภาพนะครับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนะครับก็ยังฝากความคิดถึงมาถึงคุณพี่มนตรีด้วยนะครับแล้วก็บอกว่าแม่เป็นคนเปิดประเด็นว่ากำลังเป็นบริษัทจัดซื้อซะแล้วนะครับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตจากที่ผลิตนะครับ
4: ก็ถูกคุมกำเนิดซะอย่างนั้นเลยจะยังใช้ชื่อฝ่ายผลิตได้ยังไง
3: ก็ตัวเลขล่าสุดนะคุณมนตรีการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเนี่ยที่ยืนยันต่อสาธารณะมาตลอดแล้วก็เป็นที่ประจักษ์ว่าเวลาไปประมูลงานในต่างประเทศเนี่ยก็มีกำลังการผลิต 100% แต่ปรากฏว่าตอนนี้เนี่ยถูกแปรสภาพโดยวิถีโค้งเนี่ยนะครับก็คือการไฟฟ้าฝ่ายผลิตจะผลิตไฟป้อนเข้าสู่ระบบแค่เพียง 23%
4: โอ้โหนี่แต่ก่อนอยู่ประมาณ 29-30 นะ
3: ตอนนี้
4: เหล
3: ือ
4: 23% นั่นแหละ
3: ครับผมแล้วก็ได้พูดให้ผมฟังแล้วก็ท่านผู้ฟังในเวทีแล้วก็ที่มีการถ่ายทอดสดไปเนี่ยบอกว่ามันเคยมีกรณีเรื่องของพลังงานไฟฟ้านะครับซึ่งเขาเรียกว่าภาษาชาวบ้านเรียกว่ามันกระตุกแต่ว่าไฟฟ้ามันเข้าระบบไม่เต็มที่เนี่ยนะครับจากต่างประเทศเนี่ยที่เราซื้อมาจากเมียนมาปรากฏว่าบริษัทไฟฟ้าเอกชนนะครับที่รับเงินนะครับด้วยสัญญาซื้อล่วงหน้าเทคออเปของเราเนี่ยดีตัวเองออกจากระบบหมดเลยคุณมนตรีนะครับดีตัวเองออกจากระบบหมดเลยนะครับยอมที่จะเสียค่าปรับมากกว่าที่จะป้อนไฟเข้าสู่ระบบเพื่อเป็นไฟฟ้าในการเติมไฟฟ้าให้มันเต็มระบบที่เราต้องการใช้นะคุณมนตรี
4: ครับ
3: ว่าเรื่องนึงนะครับแล้วก็ปรากฏว่าเวทีนั้นเนี่ยก็พูดถึงการทำงานของกสทช.ด้วยเรื่องของเน็ตเรื่องอะไรพวกเนี้ยนะครับแล้วก็มีสหภาพโทรคมนาคมเขาก็ไม่ต่างจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเหมือนกันนะใช้วิธ
4: ี
3: แปรรูปโดยวิถีโค้งถ้าเผื่อจะบริการประชาชนก็ต้องไปแข่งขันประมูลงานนะครับเหมือนกับที่ประมูลขึ้นความถี่ที่กสทช.เขาเปิดประมูลนั่นแหละคุณมนตรีนะครับมันก็แปลกดีนะเขาเป็นองค์กรของรัฐกระทรวงการคลังถือนะครับหุ้นแต่เขาต้องไปประมูลนะครับคลื่นของรัฐมันก็บอกมันทำให้ไม่นำไปสู่เรื่องของการแข่งขันที่เป็นธรรมเนี่ยนะฮะก็ปรากฏว่าช่วงนี้คนจิตใจอ่อนไหวอย่างผมเนี่ยคนมนตรีผมเห็นสังคมเขาแซ่ซ้องสรรเสริญถึงกสทช.โดยเฉพาะท่านประธานกสทช.เนี่ยผมก็เห็นใจนะครับน้ำตาจะไหลนะครับ เมื่อวานนี้ไปที่ไทย PBS เพราะว่าทางสมาคมทีวีดิจิตอลเนี่ยเขาขอใช้สถานที่ของไทย PBS เป็นการจัดนะครับเสวนาว่าด้วยปัญหาความล่าช้าของการพิจารณานะครับว่าด้วยแผนแม่บททีวีแล้วก็เรื่องของการกำกับ OTT ของกสทช.เมื่อวานนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นการรวมพลครั้งใหญ่ของคนในวิทยุและทีวีแล้วก็องค์กรวิชาชีพสื่อคุณมนตรี
4: ครับ
3: ผมก็ไปช้ากว่าเขาเล็กน้อยนะครับไปถึงก็ไปเสร็จแล้วก็นะครับว่าเอ๊ะเดี๋ยวเข้าไปมันจะออกยากก็เลยชงกาแฟเดินถือเข้าไปด้วยปรากฏว่าท่านประธานในที่ประชุมนายกสมาคมทีวีดิจิตอลก็ลุกพรวดขึ้นมาผมก็ตกใจว่าเอ๊ะผมจะเดินเข้าไปบังกล้องบังอะไรหรือไปสนิทอะไรเขาหรือเปล่าเดินดิ่งๆๆขึ้นมาแล้วก็ส่งสัญญาณว่าให้หยุดก่อนให้หยุดก่อนเนี่ยผมก็หยุดแล้วก็หันมาอ๋อท่านประธานคงจะมาคุยอีกคนที่เดินมากับผมผมก็จะพยายามจะหลบเข้าทางซ้ายคุณมนตรี
4: ครับ
3: พุ่งพรวดเข้ามาคว้าแขนหมับไปแหมกาแฟวิท6เลยนะฮะแล้วก็บอกสุปันพี่ดีใจมากที่เธอมาพี่เป็นแฟนประจำรายการเสาเสวนาที่สุปันจัดกับมนตรีจอมพันธ์นะผมว่าแหมท่านนายกนะครับปากหวานอีกแล้ววันนั้นเนี่ยพูดเรื่องนั้นเรื่องนี้โอ้พี่เขาฟังจริงนี่หว่านี่ตัวจริงเสียงจริงนะนั่นก็คือพี่สุภาพคลี่กระจายคุณมนตรีนะครับก็ฝากความคิดถึงมาถึงคุณมนตรีด้วยแล้วก็บอกว่าเป็นแฟนประจำของรายการเสาเสวนาก็ขอบคุณด้วยนะครับก็คือจะฟังทุกเม็ดจริงๆเรื่องบนแก้เบื่อเรื่องไหนแกก็พูดได้หมดคุณมนตรีนะครับแล้วก็ประเด็นเราพูดถึงอะไรก็ขอบคุณพี่นะครับที่ติดตามนะครับรายการเล็กๆอย่างเราสองคนนะฮะ
4: ครับขอบคุณนะครับพี่สุภาพคลี่ขจายนะฮะตอนหลังไม่มีโอกาสได้ไปเจอพี่ในเวทีนั้นเวทีนี้นะแต่ก่อนอุ้ยได้รับเชิญบ่อยไปเวทีนั้นเวทีนี้ไปเจอพี่สุภาพอยู่ก็หลายเวทีแต่ตอนนี้นะไม่มีใครเชิญเลยไม่ได้ไปไหนเลย
3: เขาเชิญเขากลัวเชิญแล้วคุณมนตรีไม่ว่างไงเขาบอกเดี๋ยวจะเสียน้ำใจไงคือมันอย่างนี้คุณมนตรีที่ไปเนี่ยนะครับแล้วก็ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับก็ไปก็มีการประชุมซ
4: ึ่
3: งก่อนหน้านี้ถ้าใครที่ติดตามความเคลื่อนไหวข่าวสารเนี่ยก็คงจะทราบว่าในส่วนของสมาคมทีวีดิจิตอลแล้วก็8องค์กรวิชาชีพเนี่ยนะครับแล้วก็บริษัทผู้ผลิตรายการนะครับทีวีและวิทยุเนี่ยเขาก็ไปยื่นหนังสือถึงประธานกสทช.เมื่อไหร่จะพิจารณาแผนแม่บททีวีนะครับแล้วก็เรื่องของการพิจารณากำกับ OTT เนี่ยนะฮะแล้วก็ดูเหมือนว่าจะขีดเส้นตายไว้30มิถุนายนนี้ต้องมีความชัดเจนก็เพราะเรื่องนี้คุณมนตรีแผนแม่บททีวีเนี่ยแล้วก็การกำกับ OTT เนี่ยมันเป็นปัญหามากสำหรับสังคมไทยนะครับซึ่งท่านอาจารย์พิรงรองรามสูตรเนี่ยท่านเป็นคนรับผิดชอบเรื่องวิทยุทีวีเรื่องแผนแม่บทเนี่ยท่านก็ทำแผนเสนอเข้าไปนะครับแล้วก็ท่านก็ถามย้ำกับที่ประชุมอยู่ตลอดเวลาเมื่อไหร่จะนำเข้าพอนำเข้าไปแล้วก็เมื่อไหร่จะพิจารณานะครับแล้วก็ดูเหมือนว่าบางทีก็นำเข้าสู่การพิจารณาแล้วแต่ก็ถูกเลื่อนถูกขยับนะครับเอาวาระอื่นขึ้นมาหรือบางทีก็ปิดประชุมก่อนผมเองมันก็พอจะมีจิ้งจกตุ๊กแกนะครับอยู่ในกสทช. อยู่บ้างนะครับตั้งแต่ระดับมดงานจนระดับผอ.เขาก็บอกว่ามันอยู่ในลักษณะแบบนี้มาโดยตลอดนะครับก็ว่าเอ๊ะทำไมมันไม่นำเข้าเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยต้องเรียนท่านผู้ฟังท่านผู้ชมแบบนี้นะครับคือเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องของเฉพาะคนในธุรกิจวิทยุทีวีหรือธุรกิจสื่อ
4: ครับ
3: มันเกี่ยวพันกับเรื่องของสิทธิผู้บริโภคการคุ้มครองผู้บริโภคนะครับแล้วก็เรื่องของการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ด้วยคุณมนตรี
4: โอ้ครับ
3: ถ้าเรื่องของ OTT เนี่ยมันก็คือ Over the topOver the top นี่ก็คือการบริการสตรีมมิ่งสื่อต่างๆเช่นภาพยนตร์ซีรีส์และรายการโทรทัศน์ที่ส่งตรงถึงผู้บริโภคผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยไม่ต้องพึ่งพาสายเคเบิลหรือเสาสัญญาณดาวเทียมแบบดั้งเดิมผู้ชมสามารถรับชมผ่านอุปกรณ์ต่างๆเช่นสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสมาร์ททีวีหรือคอมพิวเตอร์ได้เลยแล้วเขาก็มองว่าแพลตฟอร์ม OTT เนี่ยกำลังเป็นที่นิยมในไทยบริการ OTT แบ่งเป็นหลายรูปแบบมากคุณมนตรีนะครับแต่ปัญหาก็คือว่านอกจากจะใช้บริการเรื่องสื่อแล้วเนี่ยมันยังเป็นช่องทางให้อาชญากรรมออนไลน์พวกสแกมเมอร์ต่างๆเนี่ยแฝงเข้ามาคุณมนตรีในการที่จะก่อกรรมทำเข็ญกับผู้บริโภคนะครับเขาก็บอกว่าเมื่อไหร่จะกำกับ เรื่องนี้ทางเจ้าที่ตำรวจที่ดูแลเรื่องนี้เขาก็บอกเขาก็ไม่เข้าใจแล้วก็ไม่ดูแลไม่กำกับแล้วเขาก็ทำอะไรไม่ได
4: ้
3: ครับคุณมนตรีก็ไม่เข้าใจว่าเตะทวงไปทำไมคราวนี้พวกเราก็มาตั้งวงวิเคราะห์กันก่อนหน้านี้ 2-3 วงแล้วแต่เป็นวงปิดครับคุณมนตรีก็มีข้อสรุปร่วมกันว่าเรื่องนี้เนี่ยคงจะต้องทำให้เป็นประเด็นที่สังคมรับรู้เพราะไม่งั้นก็จะกลายเป็นว่าพวกในแวดวงสื่อก็จะมองแต่ปกป้องผลประโยชน์ตัวเองเพราะว่าสังคมเนี่ยไม่เข้าใจว่าเรื่องของแผนแม่บททีวีแล้วก็เรื่องของการกำกับ OTT เนี่ยมันมีประโยชน์อย่างไรกับพวกเขาบ้างเอาเฉพาะประโยชน์ที่เราจะเห็นว่าในส่วนของการที่จะปกป้องสิทธิเสรีภาพในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของพี่น้องประชาชนการรับและการเสนอก่อนก็คือว่าเรามองว่าอีก3ปีเนี่ยคุณมนตรีครับ
4: ครับ
3: ในส่วนของใบอนุญาตประกอบการธุรกิจทีวีดิจิตอลเนี่ยอาจจะหมดไปแล้วมันจะทำยังไงล่ะคุณมนตรีหมดไปแล้วจะไปออนกันตรงไหนจะเปิดให้ประมูลใหม่หรือว่าจะอย่างไรหรือว่าจะไม่มีแล้วล้มทีวีดิจิตอลไปถ้าล้มทีวีดิจิตอลไปผู้ผลิตรายการต่างๆก็ไปต้องไปออนผ่านระบบ OTT ซึ่งจะรับได้จากมือถือคุณมนตรีแล้วก็ในส่วนของมือถือแท็บเล็ตอะไรพวกเนี้ยนะครับแต่ปรากฏว่าตรงนี้เองเนี่ยสมาร์ทโฟนที่จะต้องรับสื่อพวกนี้เราจะต้องไปซื้อชั่วโมงเน็ตใช่ไห
4: ม
3: ไม
4: ่
3: งั้นมันรับไม่ได้นี่คือประโยชน์ที่พี่น้องประชาชนในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารจะหายไป
4: อ๋อคุณสุพันธ์เดี๋ยวผมแทรกนิดหนึ่งจะได้ค่อยๆไปนั่นก็คือ OTT ที่คุณสุพันธ์ว่านั่นก็คือเนี่ยมันจะเป็นอีกมิติหนึ่งของโทรทัศน์ถ้าไม่มีทีวีดิจิตอลแล้วนะซึ่งทุกวันเนี่ยผมจากเดิมที่เรามีหนวดกุ้งหนวดอะไรที่พอปรับเข้ามาเป็นดิจิตอลมันก็จะมีกล่องไม่รู้ว่าสมาร์ททีวีหรืออะไรไม่รู้ที่มัน
3: กล่องสมาร์ททีวี
4: ไม่ต้องจ่ายเป็นรายเดือนแต่แรกๆเนี่ยผมเอาไปพ่วงกับค่ายโทรศัพท์ผู้ให้บริการเราซื้อทั้งเน็ตซื้อทั้งมาชุดใหญ่เลยแต่ตอนหลังมาเนี่ยผมก็ไม่ได้ดูโทรทัศน์อะไรเขาเลยไม่รู้มี20 30ช่องทีวีปกติผมก็แทบจะไม่ได้ดูอยู่แล้วเนี่ย
3: คร
4: ับ นะก็มีคนแนะนำว่าแล้วคุณไปจ่ายตังค์ทำไมคุณก็ไปซื้อกล่องมาติดนะครั้งเดียวจบ
3: ครับ
4: เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณสุปันกำลังอธิบายว่าถ้าสมมุติว่าจู่ๆมันล้มหายตายจากไปแล้วก็จะต้องดูผ่านช่อง OTT ซึ่งมันก็จะต้องมีค่าใช้จ่ายจะดูจะอะไรต่อไม่อะไรไม่สามารถที่จะดูได้เหมือนปกติทุกวันนี้ได้อีกต่อไป
3: คือเขาเรียกว่าดูผ่านระบบสตรีมมิ่งคุณมนตรีซึ่งเราจะต้องอย่างน้อยเนี่ยเราต้องซื้อชั่วโมงเนี่ยหรือซื้อเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคุณมนตรีเหมือนกับโปรแกรมของเน็ตอ่ะที่ตอนนี้นะครับบริษัทมือถือเขาขายให้อยู่อ่ะ
4: มีถูกมีแพงด้วยสปีดเท่านั้นสปีดเท่านี้พี่สามารถได้สิทธิ์ซื้อในการเต็มแม็กเต็มพิกัดจ่ายรวดเดียว 1,000 บาทอะไรอย่างนี้นะ
3: เนี่ยก็ผมถือว่าเป็นการที่จะนะครับทำให้เราประชาชนมีปัญหาในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารนะครับเพราะปกตินี่ถ้าเราจะซื้อพิเศษจากพื้นฐานเนี่ยอันเนี้ยผมคิดว่าเราพร้อมใจเราสมัครใจในการที่จะจ่ายเงินไงคุณมนตรีแต่ถ้ามันไม่มีออนในส่วนของทีวีดิจิตอลเนี่ยเราก็ต้องไปเติมชั่วโมงเน็ตไง
4: โอ้
3: นะฮะแล้วก็ต้องซื้อผ่านบริการซื้อ
4: ผ่านผู้ให้บริการกี่ค่ายที่มี
3: แอปพลิเคชันต่างๆเนี่ยคุณมนตรีแล้วยิ่งตอนนี้เนี่ยมันก็ไปทำให้มันตั้งคำถามว่ามันจะไปสู่ระบบสมคบคิดหรือเปล่าเพราะตอนนี้เนี่ยพอมันรวมเครือข่ายเข้ามามันก็เหลืออยู่2เจ้า
4: ครับ
3: นะครับแล้วก็พอไปดูจากในส่วนของโทรคมนาคมแห่งชาติเนี่ยก็ถูกตอนซะแล้วคุณมนตรีนะฮะถ้าจะมาให้บริการเนี่ยก็ต้องไปซื้อหรือไปขอใบอนุญาตประกอบนะครับขอสัมปทานขึ้นความถี่ซึ่งมันก็แข่งกับธุรกิจเอกชนเขาไม่ได้เนี่ยนะฮะเอานี้ให้เห็นในเบื้องต้น2เรื่องของการปราบปรามสแกมเมอร์นะครับอาชญากรรมออนไลน์เขาก็บอกพวกอาชญากรรมพวกนี้มันก็แฝงมานะครับในส่วนของ OTT ในการให้บริการแบบสตรีมมิ่งนี่แหละบางทีก็เขาบอกว่าเอาเบื้องต้นนะคุณมนตรีสินค้าออนไลน์ปัจจุบันเนี่ยที่เข้ามาขายเนี่ยมันไม่มีอะไรกำกับเลยนะมันไม่มีมาตรการอะไรกำกับเลยแล้วก็ทำให้ประชาชนถูกหลอกถูกซื้อของไม่ตรงปกอะไรอยู่แบบนี้คุณมนตรี
4: ครับ
3: นะฮะนี่ก็เชียร์เห็นแล้วก็เรื่องของภัยแห่งความมั่นคงเนี่ยมันก็จะตามมาไงคุณมนตรีเพราะว่าไม่รู้ใส่อะไรมาบ้างบางทีก็มีโฆษณานะครับเรื่อง ซื้อขายอาวุธกันอย่างนู้นอย่างนี้ในรูปแบบของอาวุธจำลองแต่เวลาสั่งซื้อไปเนี่ยมันเป็นของจริงหรืออย่างกรณีเรื่องของความมั่นคงในเรื่องของปัญหาความขัดแย้งนะครับไม่ว่าจะเป็นที่เราเห็นอยู่ชายแดนไทยกัมพูชาหรือปัญหาเรื่องของความมั่นคงในภัยแทรกแซงต่างๆเนี่ยคุณมนตรี
4: ฮะคุณสุพันอย่างกรณีเมื่อเป็นข่าวคลึกโครมเมื่อวันจันทร์รอยต่อวันจันทร์กับวันอาทิตย์ที่มีการถ่ายทอดสดนั้นผ่านระบบนี้ด้วยไหม
3: ระบบเนี่ยแหละครับก็มันไม่มีอะไรกำกับไงคุณมนตรีเนี่ยแหละมันเราก็เลยเรียกร้องว่าเอ้ยมันจะต้องมีการกำกับดูแลนะครับเพราะว่า
4: ท
3: ี
4: นี้คุณสุพันเอาละไปช้าๆอีกสักหน่อยนึงดูเหมือนจะสิ้นสุดภายในประมาณสักอีก3ปีข้างหน้าแล้วทีนี้ทั้งเรื่องการจัดการ OTT ที่ว่านี้แล้วก็เรื่องแผนในเรื่องของทีวีดิจิตอลเนี่ยมันมีอะไรที่ทำให้ต้องล่าช้าต้องรอกรรมการชุดใหม่ต้องรอตรงนั้นตรงนี้ทำไมเมื่อรู้อยู่แล้วนะครับว่ามันมีปัญหาอย่าง OTT แล้วทำไมไม่กำกับยังไม่มีคนมาทำหน้าที่หรือแล้วก็แผนตรงนั้นเนี่ยตกลงเนี่ยจะมีแผน1แผน2อย่างไรนะฮะหรือนะจะปล่อยให้มันล้มหายตายจากไปแล้วก็เตะหมูเข้าปากสุนัขอย่างนั้นเหรอเน
3: ี่ยถ้ามองว่ามันมีด้านดีไหมมันก็มีนะคุณมนตรีแต่ด้านดีมันก็จะต้องถูกกำกับเพราะเราเชื่ออยู่ว่าเหรียญมี2ด้านโดยตลอดคราวนี้ถ้ามันเป็นด้านดีมันเปิดเสรีโดยไม่มีกำกับไม่มีระเบียบข้อบังคับหรือไม่มีในส่วนของกฎหมายรองรับเนี่ยมันก็ทำอะไรไม่ได้นะคุณมนตรีมันก็จะเสรีกันนี่ลุยฉุยแฉกเลยนะครับหรือว่าหวังกันเพียงแค่ว่านะครับไม่มีทีวีดิจิตอลแล้วก็ไปออนไลน์ผ่านนะครับสตรีมมิ่งที่รับได้ตามสมาร์ทโฟนต่างๆตามแท็บเล็ตตามในส่วนของคอมพิวเตอร์ไปแต่นั่นคือการเพิ่มใช้จ่ายให้เป็นภาระของประชาชนคือเรื่องของอินเทอร์เน็ตค่าอินเทอร์เน็ตคุณมนตรีนะฮะอ่ะนี่ก็
4: ยกมูลค่ารายได้จาก
3: โอ้เยอะมาก
4: เขาก็จะต้องเพิ่มขึ้นเพราะว่าทุกคนต้องวิ่งผ่านช่องทางนั้นหมดเพราะว่าถ้าหลับตานึกภาพนะเหมือนกับทางพื้นราบที่ใครก็ใช้ได้นั้นเนี่ยเขาปิดแล้วบังคับให้ขึ้นทางด่วนอย่างเลยจากบางนาอยากเข้าเมืองเนี่ยขึ้นทางด่วนอย่างเดียวปิดถนนสุขุมวิทปิดทุกเส้นนะอันนี้ผมจำลองให้เห็นภาพนะครับแล้วจะไปทางไหนก็เป็นไฟบังคับจากรังสิตเข้ามาเนี่ยข้างล่างปิดหมดเลยนะก็ต้องบังคับให้ขึ้นดอนเมืองโทเวอย่างเดียว
3: ครับแล้วก็พอไปออนในระบบนั้นนะคุณมนตรีมันก็จะต้องบริษัทสื่อหรือบริษัทที่ผลิตคอนเทนต์รายการที่ออกทางทีวีดิจิตอลเนี่ยก็ต้องลดคนลงมาม ันก็จะสร้างผลกระทบกับบุคลากรในวงการสื่อนะครับแต่ประเด็นเนี้ยผมคิดว่าเราก็เข้าใจในเรื่องของทิศทางธุรกิจแต่ประเด็นที่เรารู้สึกว่ามันเป็นการถามใหญ่ก็คือว่าถ้ามันยังไม่มีกฎระเบียบหรือกฎหมายรองรับในการกำกับ OTT เนี่ยมันจะสร้างความหายนะให้กับประเทศแล้วก็ประเทศจะถูกสูบเงินออกไปเยอะมากนะครับเมื่อวานนี้ผมฟังข้อมูลของคุณลวีตะวันทรงเนี่ยนะครับตะวันทรงเนี่ยนะฮะซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญและเป็นที่ปรึกษานะครับหลายบริษัทที่เกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจสื่อเนี่ยนะฮะแล้วก็เคยทำงานอยู่กับ Google มาด้วยเนี่ยก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยนะครับในส่วนของ Google เองเนี่ยก็ลุกหนักได้เข้ามาเจรจานะครับกับกสทช.เองแล้วก็มาเจรจานะครับกับโอเปอเรเตอร์ค่ายต่างๆในเรื่องนี้นะครับแล้วก็คุณตะวันเนี่ยก็ชี้ให้เห็นว่ามูลค่าของยอดรายได้จากการสตรีมมิ่งเนี่ยมันปีละเท่าไหร่แล้วก็ถ้าเผื่อว่าไม่มีอะไรกำกับและเปิดช่องทางให้บริษัทนะครับพวกนี้เข้ามาเนี่ยก็จะทำให้ประเทศชาติเสียเม็ดเงินเนี่ยนะครับให้กับบริษัทพวกนี้นะครับไม่ต่ำกว่าปีละหลายหมื่นล้านนะคุณมนตรี
4: โอ้โหเป็นหมื่นล้านเลยนะคุณทัน
3: ครับ
4: และทีนี้กสทช.ไม่สามารถที่จะออกระเบียบหรือว่าประกาศอะไรตามกฎหมายหลักได้เองเพราะจะต้องเสนอกฎหมายเข้าสภาเพื่อมีกฎหมายอีกฉบับหนึ่งรองรับหรืออย่างไรมันถึงได
3: ้คือกสทช.ต้องตรงนี้ต้องประกาศเป็นแผนแม่บทก่อนคุณมนตรีนะครับแล้วก็ต้องมีความชัดเจนว่าจะอะไรอย่างไรต้องต้นทางต้องเริ่มอ่ะคุณมนตรี
4: ครับ
3: อันนี้ต้นทางไม่เอาเข้าสู่มติที่ประชุมเมื่อวานนี้คุณสุภาพที่กระจายแถลงข่าวนะครับตอนท้ายก็บอกว่าเอาเข้าสู่วาระที่ประชุมเนี่ยเข้าแล้วแต่ไม่พิจารณาสักทีจะพิจารณาออกมาอย่างไรเนี่ยเขาบอกว่าคนในแวดวงนะครับธุรกิจของทีวีนี้ก็รับได้ พราะว่าเขาจะได้เตรียมตัวไงคุณมนตรีเขาจะได้เตรียมตัวแล้วเอาให้ชัดว่าจะทำอย่างไรแต่ตอนนี้เนี่ยยังไม่สามารถจะขยับอะไรนะครับแล้วก็ปมปัญหาตรงนี้เนี่ยนะครับเจ้าที่ติดตามมาเนี่ยเขาก็มองว่าปัญหาเนี่ยนะครับก็อยู่ที่ท่านประธานกสทช.บางทีก็ขยับวาระอื่นขึ้นมาก่อนบอกมีความสำคัญมากกว่าเรื่องนี้บางทีก็ปิดประชุมก่อนคือเรื่องเนี้ยมันเข้าวาระไปเข้าสู่วาระการประชุมมาพอประมาณแล้วคุณมนตรีแต่ไม่ถูกหยิบยกขึ้นมาพิจารณาซึ่งเรื่องนี้ใครที่ติดตามก็จะเห็นว่าคุณอดิศักดิ์เนี่ยนะครับรองผู้อำนวยการไทยพีบีเอสเนี่ยซึ่งเป็นที่ปรึกษาของสมาคมทีวีดิจิตอลเนี่ยเคยลุกขึ้นมานะครับโต้กับในส่วนของคนที่รักษาการนะครับเลขาธิการกสทช.ในวงสัมมนาใหญ่ครั้งหนึ่งนะครับก็ปรากฏว่ากลายเป็นประเด็นแล้วก็ก่อนหน้านี้สมาคมทีวีดิจิตอลแล้วก็8องค์กรวิชาชีพนะครับเขาก็ไปยื่นหนังสืออย่างที่ผมเรียนท่านผู้ฟังท่านผู้ชมและคุณมนตรีไปตั้งแต่ต้นแล้วว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่แล้วเขาก็ไปแล้วเขาก็ขอวันที่30มิถุนายนนี้ต้องมีความชัดเจนแต่เมื่อวานนี้คุณมนตรีประชุมระดมความคิดเห็นกันนะครับหลายแง่หลายมุมแล้วก็มีกตป.ด้วยคือคณะกรรมการตรวจสอบประเมินกสทช.ก็เข้าไปร่วมด้วยนะครับก็บอกว่าเห็นปัญหาเห็นอะไรแล้วนะครับก็บอกว่าจะรีบทำรายงานสรุปเพื่อมอบให้กับกรรมาธิการของสว.และสส.ที่ดูแลเรื่องนี
4: ้
3: ผมก็เลยบอกว่าก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นเนี่ยรวบรวมความคิดเห็นนะครับที่ท่านศึกษามาแล้วก็ความคิดเห็นจากวงเสวนาวงเนี้ยแล้วแถลงต่อประชาชนให้ทราบได้ไหมว่าผลการศึกษาของท่านเป็นอย่างไรท่านก็บอกว่าท่านจะเป็นคนจริงนะครับท่านเป็นคนจริงท่านไม่ได้มาด้วยโควต้าอะไรท่านบอกว่าให้ดูกันนาน
4: ๆ
3: ผมก็บอกว่าไม่เป็นไรครับผมเคารพในสิ่งที่ท่านพูดแต่ที่ผ่านมาพวกเราก็โดนเรียกว่าโดนหลอกมาเยอะแล้วตราบใดที่ยังไม่เห็นรายงานชิ้นนั้นผมก็ยังไม่เชื่อมั่นอะไรทั้งนั้นท่านก็บอกว่าแล้วผมจะทำให้

0: จะไม่ไปที่กสทช.อีกแล้ว
1: อือ
0: คนในธุรกิจสื่อนะครับจะไปที่สำนักนายกรัฐมนตรีหรือทำเนียบรัฐบาล
1: โ
0: อ้นะครับจะไปยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีนะครับให้นะครับดำเนินการเรื่องนี้ว่าจะเป็นอย่างไรก็เพราะว่าเขาก็มองว่าตอนนี้เนี่ยมันมีอำนาจเหนือรัฐและก็มีอำนาจเหนือกสทช.ในการเข้ามาเกี่ยวข้องในเรื่องนี้นะครับก็จะไปกันที่นาที่สำนักนายกหรือที่ทำเนียบรัฐบาลจะไปยื่นหนังสือตรงแต่ยังไม่ได้จะไปวันไหนเขาบางส่วนก็บอกว่าจะรอดูท่าทีของกสทช.ว่าในเดือนมิถุนายน30มิถุนายนวันที่30มิถุนายนเนี่ยจะเอาเรื่องเข้าสู่การพิจารณาหรือไม่เพราะวาระมันเข้าไปแล้วนะครับถ้าไม่พิจารณาเนี่ยนะครับก็จะเดินหน้าต่อหรือจะไปหานายกก่อนเดือนก่อนวันที่30มิถุนายนที่เคยไปยื่นหนังสือหรือยื่นโนติสไว้อันนี้ก็ให้สมาคมทีวีดิจิตอลเขาไปตัดสินใจเพราะเขาเป็นแม่งานนะครับคราวนี้การไปหานายกมันมีอยู่2เรื่องนะคุณมนตรีนะ
1: คร
0: ับ ก็คือไปยื่นหนังสือให้นายกเนี่ยเร่งรัดนะครับนายกเร่งรัดให้กสประธานกสทช.เนี่ยนะครับพิจารณาวาระนี้นะครับหรือจะไปยื่นนายกรัฐมนตรีด้วยความนิ่งเฉยในเรื่องมาตรา157เพราะว่าในส่วนขององค์กรต่างๆเนี่ยที่มีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวพันเดียวกับเรื่องของกสทช.เนี่ยหรือแม้แต่องค์กรนะครับที่ตามรัฐธรรมนูญเนี่ยเขาก็วินิจฉัยมาแล้วว่าท่านประธานนั้นมีปัญหาเรื่องคุณสมบัตินะครับก็อยู่ที่ว่าตรงนี้เองเนี่ยในส่วนของทางสมาคมทีวีดิจิตอลซึ่งเป็นองค์กรเจ้าภาพองค์กรหลักเนี่ยเขาจะเดินหน้าอย่างไรแต่ว่าไปหานายกแน่แต่ไม่รู้ว่าวันไหนและจะไปยื่นหนังสืออะไรนะครับจะไปยื่นให้นายกรัฐมนตรีนะครับทำหนังสือถึงกสทช.ให้ดำเนินการในการที่จะนะครับเร่งรัดเอาวาระนี้พิจารณานะครับตามกรอบกระบวนการคือเรื่องมันเข้าไปอยู่แล้วคุณมนตรีแต่มันถูกปัดถูกยื้อถูกดึงมาโดยตลอดเนี่ยหรือจะไปยื่นมาตรา157กับนายกรัฐมนตรีอันนี้เราก็ให้สมาคมทีวีดิจิตอลเขาเป็นคนตัดสินใจ
1: คนขับเคลื่อนนะแต่ผมฟังมาตั้งแต่ต้นฟังดูอย่างนี้แล้วแม้กระทั่ง1มีหน้าที่แต่เสร็จแล้วดูเหมือนจะล่าช้าในการที่จะจัดการจนกระทั่งถึงขั้นนะจะต้องไปร้องเรียนนายกรัฐมนตรีนะให้สั่งการหรือให้กระทุ้งนะทั้งที่เป็นหน้าที่อยู่แล้วแต่ก็นะทำโดยที่มันล่าช้าก
0: ็
1: แปลกถ้าอย่างเนี้ยมันคงมองเป็นอย่างอื่นนะคนเขาคงมีสิทธิ์ที่จะคิดว่าเออมันคงมีผลประโยชน์อะไรมากมายอยู่ตรงนั้นเนี่ยม
0: ัน
1: ก็เลยทำให้เป็นไปอย่างช้าช้าช้าช้าอ
0: ัน
1: นี้คือปฏิเสธไม่ได้ว่าคนเขาจะคิดเขามีสิทธิ์คิดว่ามันช้าเพราะอะไรครับคุณสุพันธ์ครับ
0: แล้วก็เมื่อวานเรื่องใหญ่นะคุณมนตรีผมถือว่าเป็นปรากฏการณ์เพราะว่าคุณสุพิญญากลางนรงค์อดีตกรรมการกสทช.ก็เข้าร่วมประชุมแล้วก็แสดงความคิดเห็นด้วยเขาบอกว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องของธุรกิจทีวีมันยังเรื่องของการเตือนภัยผ่านสื่อทีวีด้วยนะครับเวลาเกิดภัยพิบัติขึ้นมาคุณสาลีอ๋องสมหวังนะครับก็เข้าไปร่วมประชุมด้วยนะครับเมื่อวานนี้อันนี้ด้วยความเคารพคุณพี่สาลีนะเมื่อวานพี่สาลีดุมากนะดุมากนะผมยังบอกว่าสิ่งที่พี่พูดเนี่ยสิ่งที่ผมนำเสนอไปทุกคนว่าเครียดแล้วเนี่ยดูหมองไปเลยนะครับพี่สาลีบอกไม่ไปแล้วกสทช.ไม่ไปแล้วใครจะไปก็ไปสาลีไม่ไปแล้วสาลีไม่ไปให้รองเท้าสึกหรอกเพราะไปกี่รอบกี่อะไรก็ไม่รู้เรื่องรู้ราวไปทำเนียบหรือไปสำนักนายกเลยก็ถือว่าเมื่อวานนี้คุณมนตรีก็สื่อทีวีทุกช่องเนี่ยก็เขาเรียกว่าไลฟ์สดหรือถ่ายทอดสดผ่านนะครับโซเชียลสื่อโซเชียลของตนเองทุกสำนักเลยคุณมนตรี
1: ครับ
0: นะครับทุกสำนักเลยนะครับแล้วก็ในข่าวสตาร์ข่าวปกตินะครับที่ออนอยู่ในช่องทีวีดิจิตอลนี่ทุกสถานีก็ออนข่าวนี้หมดเลยคุณมนตรีนะฮะนี่ก็ถือว่าเป็นการบ่นแก้เบื่อที่ใช้เวลายาวที่สุดของรายการเสาเสวนาตั้งแต่มีบ่นแก้เบื่อมานะคุณมนตรีนะหนึ่งเบรกเต็มๆเลยนะฮะ
1: ครับแต่ก็คิดว่าน่าจะยังต้องพูดคุยกันอีกนานเรื่องนี้เพราะดูคนที่มีหน้าที่มีอำนาจตามที่กฎหมายกำหนดนั้นนะไม่ขยับและในองค์กรเองก็ มีปัญหา

0: ซ้อนปัญหาโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวประธานเนี่ยตกลงเนี่ยปัญหาคุณสมบัติที่คลาคาซังมาตั้งแต่สมัยโอ้โหผมไม่แน่ใจสวชุดคุณสมชายแสวงการพี่เอนะคร
1: ับ
0: ที่ได้มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งตรวจสอบคุณสมบัติอะไรต่อไม่ไรของ
1: ค
0: ุณหมอที่เป็นประธานกสทช.ตั้งแต่ยุคนู้นยุคพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจนกระทั่งมาถึงวันนี้ท่านก็ยังอยู
1: ่
0: และยังมีปัญหาอื่นๆอีกหลายปัญหาซ้อนกันอยู่ในองค์กรตรงนี้มันก็เลยทำให้ประชาชนผู้บริโภคก็คงจะต้องไปกระทุ้งอย่างที่ว่าเพราะทำไมอย่างนั้นเนี่ยผลประโยชน์ก็จะได้รับจะได้รับผลกระทบอย่างน้อยที่สุดก็คือแทนที่จะมีต้นทุนชีวิตที่ไม่มากนักรัฐบาลเองก็พยายามจะบอกว่าเราจะต้องช่วยเหลือเยียวยาลดค่าครองชีพนะแต่ถ้าอย่างเนี้ยมันไม่ใช่ช่วยเหลือไม่ใช่ลดจะไปเพิ่มค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนในการที่จะเข้าถึงสื่อต่างๆก็จริงๆเนี่ยก็น่าเสียดายถ้าเกิดว่ารัฐบาลมีปัญหาต่างๆมากมายแน่นอนแต่เรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ที่ควรจะต้องเร่งรัดครับคุณสุพันธ์ครับ
2: กลับมาถึงตัวนี้เราพักกันสักครู่คุณมนตรีครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาว่ากันต่อวันนี้ไปสบายสบายสไตล์เสาเสียวนานะครับสบายแบบหนักแน่นแล้วก็จริงจังเอ๊ะมันสบายตรงไหนเอาละครับพักกันสักครู่ครับคุณมนตรีและท่านผู้ฟังครับ
0: ครับ
3: เก้าสิบหกจุดห้าเสาเสวนาโดยสุพันรักเชื้อและมนตรีจอมพันธ์
4: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
5: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
6: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
7: ทุกองค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลับข่มเขี้ยวเล็บและประสบการณ์อย่างยาวนานเราจึงรวบรวมเสือเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการล่าความสำเร็จการบริหารให้องค์กรพังงาดและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการคุยอย่างเสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดประสบการณ์อย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio ค้นหา playlist คุยอย่างเสืออ
6: ย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
3: 96.5 เสาเสวนาโดยสุปันรักเชื้อและมนตรีจอมพันธ์
2: ครับกลับเข้าสู่เสาเสวนาในช่วงที่2ช่วงที่2ของเสาเสวนานี้แม่วันนี้ความคิดเห็นแฟนๆรายการเยอะมากเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับแล้วก็วันนี้เราเปิดช่วงพิเศษด้วยนะครับคุณมนตรีฮะไปกันที่สภาผู้แทนราษฎรว่าด้วยเรื่องของโครงการแลนด์บริดจ์หน่อยนะครับก็อันนี้เนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าเกิดความเข้าใจในการนำเสนอข่าวแล้วก็สับสนกันพอสมควรนะครับผมก็สับสนไปด้วยจนทางคุณมนตรีต้องมาอธิบายให้ฟังก็เลยเข้าใจปมประเด็นนะครับเขามีประชุมสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวานนี้แล้วก็มีมติตีตกการตั้งคณะกรรมการวิสามัญเพื่อศึกษาโครงการแลนด์บริดจ์นะครับโดยเสียงข้างมากของสภาโหวตเห็นด้วยให้ส่งเรื่องดังกล่าว ตรงไปให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาแทนเพื่อหลีกเลี่ยงกระบวนการตรวจสอบที่ซ้ำซ้อนและเตรียมเดินหน้าเครื่องโครงการต่อไปก็ปรากฏว่าการประชุมสภานะครับแล้วมีมติเมื่อวานนี้นะครับกรณีที่มีผู้เสนอให้มีนะครับการตั้งกรรมธิการวิสามันโครงการสะพานเศรษฐกิจเชื่อมทะเลอ่าวไทยอันดามันหรือที่เราเรียกกันง่ายๆว่าแลนด์บริดจ์ผลการลงคะแนนปรากฏว่าเห็นด้วยนะครับไม่ให้ส่งตรงไปให้คณะกรรมให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาโดยไม่ต้องตั้งกรรมการเนี่ย266เสียงไม่เห็นด้วยนะครับต้องการให้ตั้งกรรมการเพื่อศึกษาต่อใน174เสียงก็ปรากฏว่าถ้าจะมองในลักษณะนี้ฝ่ายรัฐบาลก็ชนะไปนะครับแล้วก็ฝ่ายที่ต้องการที่จะค้านโครงการโดยการตั้งกรรมการขึ้นมาศึกษาเนี่ยก็แพ้บวชไปนะครับก็ประเด็นที่ถกเถียงกันนะครับนั่นก็คือเรื่องของการคุ้มทุนแล้วก็การมีส่วนร่วมของประชาชนนะฮะก็ต้องดูว่าในส่วนของคณะรัฐมนตรีจะเดินหน้าต่อไปอย่างไรแต่หลายคนก็บอกว่าก็คงจะผ่านนั่นแหละแล้วก็ไปนำไปสู่กระบวนการว่าด้วยเรื่องของการดำเนินการโครงการแลนด์บริดจ์นะคุณมนตรีครับ
0: หรือไม่แน่ใจว่านะฮะตอนนี้ตั้งคณะทำงานหรือว่าคณะกรรมการขึ้นมาศึกษาชุดที่มีรองนายกเอกนิติธันประภาสรับเป็นเจ้าภาพจริงๆเนี่ยรัฐบาลวางตัวคุณพิพัฒน์รัชกิจประการเป็นคนออกมาเปิดประเด็นในเรื่องนี้ในฐานะที่เป็นแม่ทัพภาคใต้แต่บังเอิญว่าแหมมันเป็นเหตุการณ์ต่อเนื่องจากกรณีราคาน้ำมันแพงน้ำมันขาดแคลนสบก.ภายใต้การกำกับดูแลของคุณพิพัฒน์รัชกิจประการก็ถูกตั้งคำถามมากมายเพราะท่านเองก็เคยอยู่ในแวดวงธุรกิจน้ำมันนะครับนั่นแหละครับภาพของแม่ทัพภาคใต้ที่ถูกตั้งคำถามเรื่องของการจัดการข้อมูลต่างๆจนกระทั่งมีไอ้โม่งบ้างอะไรบ้างน้ำมันหายน้ำมันโอ้สารพัดสุดท้ายก็ต้องดึงให้คุณเอกนิติเข้ามารับหน้าเสือชื่ออะไรไม่รู้คอตรอหรืออะไรนะหายจ้อยไปไหนไปแล้วไม่รู้นะฮะตอนนั้นและถ้าเกิดว่ามีรัฐบาลชุดใหม่เข้าทำงานอย่างเต็มรูปเราจะมีสบก. plus นะตอนนี้ไม่รู้ไปไหนไม่มีสบก.นะแล้วก็คอตรอะไรตรงนั้นก็เงียบจ้อยเหมือนกัน
2: ครับ
0: ถัดมาคุณพิพัฒน์ก็มาขับเคลื่อนเกี่ยวกับเรื่องของโครงการแลนด์บริดจ์ยกขึ้นยกลงตรงนี้ถึงขั้นประกาศชัดเจนจะลงพื้นที่ปลายเดือนพฤษภาคมเพื่อนำเข้าสู่ที่ประชุมครม.สัญจรภาคใต้นัดแรกนะ 8-9 มิถุนายนนี้จนสุดท้ายเนี่ยพอออกมาข้อมูลกระหน่ำซัมเมอร์เซลล์เลยนะจากภาคใต้ภาคประชาชนอะไรยกเว้นสสภาคใต้แล้วก็สสพรรคภูมิใจไทยนะที่มองต่างมุมแต่ก็ไม่ออกมายืนเป็นแผงแถลงเหมือนกับช่วงที่พรรคภูมิใจไทยร่วมรัฐบาลกับรัฐบาลคุณเศรษฐาณเวลานั้นแต่ภาคประชาชนเนี่ยแล้วก็สสฝ่ายค้านเขาก็นำข้อมูลออกมามากมายไงจนเอ๊ะชักจะไม่เข้าท่านะดูทิศทางลมแล้วเนี่ยอย่างเนี้ยนะลมมันแรงต้องเอาเรือเข้าหลบเกาะหน่อยนะมรสุมอย่างเนี้ยนะขืนแล่นเรือต่อไปไม่ไหวแน่ก็เปลี่ยนจากคุณพิพัฒน์มาเป็นคุณเอกนิตินะซึ่งเป็นยาสามัญประจำครม.ของรัฐบาลคุณอนุทินเนี่ยรับเป็นเจ้าภาพนำไปศึกษา90วันนะพร้อมกับกรรมการอีกคณะโอ้ยาวเหยียดเลยนะก็ตอนนี้อยู่ในชั้นกรรมาธิการแต่ในซีของประชาธิปัตย์ซึ่งเขาเองก็มีความคุ้นเคยมีสสภาคใต้เคยเป็นพรรคที่มีสสอยู่ในภาคใต้มากมายเนี่ยแถมยังมีประเด็นตอบโต้กันโอ้โหเรื่องพัฒนาที่หายไปกี่ทศวรรษกี่อะไรก็ตามเนี่ยประชาธิปัตย์เขาก็หยิบจับเรื่องนี้ขึ้นมาจนกระทั่งนำเสนอเป็นยัตติเข้าสู่การพิจารณาของสภาเพื่อให้มีการศึกษาให้ละเอียดนี่แหละจนเป็นที่มาของการลงมติเมื่อวานนะสสรัฐบาลเขาก็เสนอยัตติของเขาฝ่ายค้านซึ่งมีคุณกรจาติกวณิชนะเป็นยัตตินำเนี่ยมันฟังจากการพิปรายเนี่ยนะในซีกฝ่ายค้านก็ยืนยันที่จะให้มีการตั้งคณะกรรมการวิสามันขึ้นมาศึกษาเพื่อเกิดความรอบคอบแต่ฝ่ายรัฐบาลเห็นว่ามันมีตั้งอยู่แล้วอะไรแล้วสุดท้ายเนี่ยก็ลงมติคือฝ่ายรัฐบาลซึ่งเขามีเสียงข้างมากอยู่แล้วเนี่ย คือไม่เห็นด้วยนะกับการตั้งคณะกรรมการแต่เขาให้ส่งข้อเสนอไปให้ครม.พิจารณานะก็จบลงมาอย่างนั้นทีนี้มันมีนะผมอ่านให้ฟังสัก 3-4 บรรทัดคุณพิสิทธิ์เป็นผู้ที่ลุกขึ้นนะชี้แจงในช่วงของอภิปรายในช่วงของการปิดช่วงท้ายๆก่อนที่จะลงมตินะคุณพิสิทธิ์บอกอย่างนี้นะสรุปยัตติไว้ตอนหนึ่งว่าโครงการแลนด์บริดจ์ถือเป็นมายาคติที่คิดว่าจะได้แต่กลับไม่ได้อะไรทั้งกรณีเรือขนส่งสินค้าส่วนที่มองว่าหากไม่มีโครงการดังกล่าวคนพื้นที่ภาคใต้จะลืมตาอ้าปากไม่ได
2: ้
0: ทั้งที่ประชาชนในพื้นที่แทบไม่ได้ประโยชน์อะไรเพราะพื้นที่ถูกใช้เป็นทางผ่านของการขนส่งสินค้าจะมีคนได้ประโยชน์นะผู้รับเหมาและผู้ที่กว้านซื้อที่ดินเก่งกำไรหากจะพัฒนาความเป็นอยู่ของคนทุกจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้สามารถพัฒนาในรูปแบบอื่นเช่นพัฒนาท่าเรือสร้างระบบที่เป็นเครือข่ายโลจิสติกเซาเทิร์นคอนเน็กซึ่งใช้งบประมาณน้อยกว่าคือต้องบอกว่าประชาธิปัตย์เที่ยวนี้นอกเหนือจากจะแสดงความเห็นวิพากษ์วิจารณ์เรื่องความไม่คุ้มค่าไม่คุ้มอะไรต่อมีอะไรมากมายก็ยังมีการเสนอทางออกให้อีกทางหนึ่งว่าถ้าอยากจะพัฒนาภาคใต้จริงๆเนี่ยมันก็มีในรูปอื่นซึ่งไม่ใช่เมกะโปรเจกต์ที่รัฐบาลออกแบบเอามาแล้วก็พยายามที่จะขับเคลื่อนอย่างเร่งด่วนทั้งที่ในนโยบายที่แถลงต่อสภาก็ไม่มีนะที่หาเสียงก็ไม่ได้ยื่นต่อกกต.แต่นายกอนุทินก็บอกว่าคนที่เป็นแฟนเก่าแฟนเดิมของภูมิใจไทยจะรู้ว่าเรื่องนี้เราเคยหาเสียงเอาไว้ตั้งแต่ปี2562ก็เลยกลายเป็นว่ามันเป็นเรื่องเก่าแต่เขาก็ถามว่าถ้าจะขับเคลื่อนต่อทำไมไม่เอาใส่ไว้ตรงนี้มันก็กลายเป็นว่าเป็นเรื่องเก่าจริงแต่มาผลักดันในเรื่องนี้โดยที่ไม่ได้อยู่ในการหาเสียงและก็ไม่ได้อยู่ในการแถลงนโยบายของรัฐบาลต่อสภาครับคุณสุภาพครับ
2: ครับก็การเลือกตั้งครั้งไหนนะครับหรือเป็นรัฐบาลชุดไหนเนี่ยมันก็ควรจะบรรจุเรื่องนั้นนะครับให้ประชาชนได้พิจารณาจะบอกว่าโอ้ยบรรจุไว้ตั้งแต่ปีมะโวแหละนะครับแล้วบอกว่าครั้งนี้ก็ไม่ต้องบรรจุแล้วในนโยบายหาเสียงหรือในนโยบายรัฐบาลฟังดูแล้วมันก็แปลกๆนะครับถ้าบรรจุก็ตั้งแต่ปีมะโวก็ต้องถามว่าแล้วทำไมไม่ทำตั้งแต่ปีมะโวนะฮะเอานี่คือภาษาชาวบ้านตรงไปตรงมาที่เขาเข้าใจอยู่เอาละคุณมนตรีเราไปต่อกันอีกสักเรื่องนะครับเขาก็บอกว่าตอนนี้เศรษฐกิจชะลอตัวนะครับขาดดุลไป 2.4 แสนล้านโดยเฉพาะรายได้จากการท่องเที่ยวแล้วก็เรื่องของการบริโภคนะครับเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยสิ่งที่มันเข้ามาทดแทนแต่ก็ไม่เพียงพอหรอกนั่นก็คือการส่งออกแล้วก็ยานยนต์แล้วก็คาดการณ์กันว่าหยุดยาวในช่วงวิสาขบูชาเงินจะสะพัด 4.5 พันล้านคุณมนตรีไม่จบเนี่ย
0: แล้วก็น้อยมั้งคุณสุพันนะทำไมน้อยจังเลยทุกครั้งเป็นหมื่นล้านแต่เที่ยวนี้ระดับหลักพันล้าน
2: ก็คงจะเนื่องจากภาวะอัตคัดนะครับในเรื่องของเงินในกระเป๋าด้วยหลายคนก็บอกโอ้ยเดี๋ยวจะมีคนละครึ่งพลัดออกมาแล้วนะครับแต่ว่าคนละครึ่งพลัดเนี่ยพี่น้องประชาชนก็ต้องมีเงินอยู่ในกระเป๋าที่จะไปสมทบด้วยนะถ้าไม่มีเงินไปสมทบนี่เงินของรัฐบาลที่จะมาสมทบด้วยมันก็ไม่ออกจากคลังรัฐเหมือนกันนะคุณมนตรีนะ
0: คร
2: ับ ก็บอกว่าแม้ว่านะครับเราจะมีเงินแต่ไม่มีตังไปเติมเป๋าตังเนี่ยนะครับเงินรัดนะครับซึ่งเป็นเหมือนเงินทิปอยู่ในเป๋าตังมันก็ไม่ออกมาให้เรานะคุณมนตรีนะก็ธนาคารแห่งประเทศไทยเขาก็บอกว่าสภาวะเศรษฐกิจโดยรวมเมื่อเดือนเมษายนเนี่ยนะครับเริ่มชะลอตัวด้วยสาเหตุสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางนะครับเขาก็บอกว่ายังมีนะครับผลกระทบโดยตรงต่อภาคการท่องเที่ยวและการบริโภคภายในประเทศเขาบอกว่าเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้โดยมีอัตราเติบโตนะครับของนักท่องเที่ยวลดลง 3.9% จากเดือนมีนานะครับกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบเนี่ยนะครับแล้วก็เป็นปัญหากับบ้านเราเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นนักท่องเที่ยวระยะใกล้ซึ่งเป็นลูกค้าการท่องเที่ยวนะครับหลักของผู้ท่องเที่ยวจากต่างประเทศเช่นจีนมาเลเซียเกาหลีใต้ญี่ปุ่นและอินเดียตอนนี้ชะลอตัวลงหมดเลยแล้วก็ผู้ประกอบการสายการบินหลายแห่ง ก็จำเป็นต้องปรับลดเที่ยวบินลงเพื่อบริหารจัดการต้น

0: ลงทุนในภาวะที่น้ำมันพุ่งสูงขึ้นเรื่องของนะครับการใช้บริการเครื่องบินมันลดน้อยลงแน่คุณมนตรีเพราะว่าค่าตั๋วเครื่องบินมันถีบขึ้นไปสูงมากนะครับภายในประเทศนี้ก็ร้องกันโอดโอยเลยนะครับแล้วก็บอกว่าสภาพของการนะครับในการที่จะซื้อสินค้าบริโภคและก็สินค้าบริการเนี่ยตอนนี้ก็หดตัวไป 2.1 นะฮะนี่ก็เป็นปัญหาแล้วล่าสุดเนี่ยนะครับทางด้านของอาจารย์ธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยก็บอกว่าการใช้จ่ายในช่วงวันวิสาขบูชาปี2569เนี่ยก็คือช่วงตั้งแต่วันที่31พฤษภาคมไปที่ผมกับคุณมนตรีบอกว่าหยุดยาวหรือว่าลองวีคเอนด์เขาก็บอกว่ามันน่าจะคึกคักกว่าปี2568นะคุณมนตรีนะก็บอกว่าเงินสะพัดเนี่ยน่าจะขยายตัวกว่า 5%หรือมีมูลค่าการใช้จ่ายเนี่ยนะครับ 4,000 ถึง 4,500 ล้านบาทเขาบอกว่ามันมีปัจจัยสนับสนุนก็คือวันหยุดต่อเนื่องตั้งแต่30พฤษภาคมถึง3มิถุนายน2รู้สึกผ่อนคลายจากราคาน้ำมันและก็สถานการณ์ในตะวันออกกลางเอ๊ะนะครับมันผ่อนคลายจริงหรือเปล่าแล้วก็3
1: ไม่คุณสุปานขออนุญาตแทรกนิดนึงน้ำมันเนี่ยมันสูงจนกระทั่งคนชินไปแล้ว
0: ชินแล้วเคยชิน
1: นะเคยใช้ตอนก่อนที่จะเกิดเหตุสงครามตะวันออกกลางอยู่ที่29บาท94สตางค์ผมจำแม่นเพราะใช้ดีเซลเหมือนกันแต่ตอนเนี้ยมัน41บาท20สตางค์และมันผ่อนคลายตรงไหนนะมันมากกว่าเดิมนะ10บาทผมถึงบอกว่ามันสูงจนชินไปแล้ว
0: ก็น่าจะผ่อนคลายจากการเคยชิน
1: มันรู้แล้วว่ายังไงก็ต้องจ่ายยังไงก็ต้องใช้นะส่วนเรื่องของโครงสร้างราคาน้ำมันที่มันบิดเบี้ยวเบี้ยวมันมีลาบลอยนะมันมีต้นทุนแฝงต้นทุนทิปที่รัฐมนตรีพลังงานคุณเอกนัทพร้อมพันธ์ไปอภิปรายไว้ในสภาแล้วก็ฝากรัฐมนตรีพลังงานคนใหม่วันก่อนเห็นคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะคุณกรจติกรณิตออกมาทวงถามตกลงเป็นยังไงนะคุณพิสิทธิ์ใช้คำว่าก็ตอนแรกก็ขึงขังแต่เอาไปเอามาเนี่ยเอ๊ะตกลงถึงกลางซอยหรือยังหรือว่าไปไม่ถึงสุดซอยมีใครนะเป็นนักเลงยืนอยู่ท้ายซอยเลยไม่กล้าเข้าซอยนี่คือคุณพิสิทธิ์นะก็ทวงถามว่าเรื่องปรับโครงสร้างแล้วก็เรื่องของไม่ให้อิงราคาสิงคโปร์เรื่องของค่าการกลั่นอะไรทั้งหลายแหล่นั้นเนี่ยก็ดูเหมือนผมก็ติดตามดูบนหน้าสื่อเนี่ยคุณเอกนัทพร้อมพันธ์ยังไม่ได้มาตอบคำถามคุณอภิสิทธิ์เลยครับ
0: ครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งเขาบอกว่ามันเป็นการเริ่มต้นนะครับเรื่องของมาตรการกระตุ้นไทยช่วยไทยพลัดด้วยเนี่ยนะผมดูตรงนี้ก็คิดว่าผมคงจะไปลูดปลื้ดสแกนปราด อยู่แถวคำเขื่อนแก้วนั่นแหละคุณมนตรี
1: เดี๋ยวผมจะไปลองใช้ที่แถวริมแม่น้ำโขงสามเหลี่ยมทองคำเชียงแสนอะไรแถวนั้นดูว่ามันรูดปลื้ดอย่างคุณสุพันธ์ว่าได้หรือเปล่า
0: ครับผมแล้วก็เขาบอกว่ามันเป็นประเพณีนิยมที่ทำบุญนะครับเข้าวัดแล้วก็รวมถึงการเดินทางการท่องเที่ยวด้วยนี่ก็คาดหวังว่าเงินจะสะพัดนะคุณมนตรี 4,000 ถึง 4,500 ล้านบาทในช่วงหยุดยาว 3-4 วันเนี่ยคุณมนตรีอ่ะนี่ก็เศรษฐกิจชะลอตัวพี่น้องประชาชนก็นึกถึงเงินในกระเป๋าด้วยอยากกระยิ้มยิ้มย่องบางคนเจอมายาภาพนะคุณมนตรีโอ้ยรัฐบาลออกให้ 60% เราสมทบ 40% แต่ว่ายอดเงินมันก็ขยับขึ้นนะมันไม่เหมือนก่อนนี้ 50-50 แต่ยอดวงเงินมันน้อยไงเหมือนที่คุณมนตรีเคยเล่าให้ผมฟังนะครับเอ้ยคนละครึ่งพัดมาแล้วเดี๋ยวเลี้ยงเอง รัฐบาลไม่ได้ออกให้หมดนะรัฐบาลออกครึ่งเดียวครั้งนี้รัฐบาลออกให้60ก็คือว่าถ้าคุณจะเลี้ยงใคร100บาทเนี่ยหมายถึงว่าต้องเอาเงินในกระเป๋าคุณออก40นะนะครับแล้วรัฐบาลก็ออกให้60เพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีเงินในกระเป๋าด้วยอย่ารูดปลื้ดสแกนปลาดจนลืมว่ามันเงินเราด้วยนะใช่อะไรก็ต้องไอ้นั่นแล้วบางคนบอกโอ๊ยเนี่ยเสียดายเงินถ้ารูดไม่หมดเงินมันค้างอยู่ไม่เป็นไรเงินมันค้างอยู่นะครับนั่นเงินเค้าเรียกว่าเงินทิปของรัฐบาลที่อยู่ในกระเป๋าตังค์เนี่ยนะครับมันค้างอยู่ก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่ามันค้างอยู่ก็เท่ากับว่าเงินในกระเป๋าเราไม่ออกไปเงินยอดเงินของไทยช่วยไทยพัดเนี่ยค้างอยู่มากเท่าไหร่ก็เท่ากับว่าเงินในกระเป๋าเราไม่ออกไปมากเท่านั้นแหละคุณมนตรีต้องมองแบบนี้นะครับ
1: ครับ
0: นะ ่ะเราพักกันสักครู่หนึ่งล่วงหน้าช่วงหน้าประเด็นร้อนเป็นอะไรเดี๋ยวเราติดตามร่วมกันช่วงหน้าครับ
1: ครับ
2: 96.5 เสาเสวนาโดยสุปันรักเชื้อและมนตรีจอมพันธ
3: ์ขณะนี้เวลา 11:00 น.
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. Mcot Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือยอดร้านค้าไทยช่วยไทยพลัสลงทะเบียนสำเร็จแล้วกว่า 1,46,878 ร้านค้ากระทรวงการคลังเปิดเผยรายละเอียดยอดสรุปลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสในส่วนร้านค้าลงทะเบียนทั้งสิ้น 1,46,878 ร้านค้าส่วนใหญ่977,296 เป็นร้านเก่าที่เคยลงทะเบียนเป็นร้านค้าใหม่ 69,582 ร้านค้าและเป็นร้านพร้อมใช้ 969,331 ร้านค้ารอกดรับ 349,686 ร้านค้ารอตรวจสอบ 3,662 ร้านถูกปฏิเสธลงทะเบียน457ร้านค้าและยกเลิกการลงทะเบียน42ร้านค้าเป็นร้านอาหารและเครื่องดื่มมากสุด595,139 รายรองลงมาเป็นร้านทั่วไปร้านธงฟ้าร้านโอท็อปและกิจการขนส่งสาธารณะโดยเป็นร้านค้าประเภทบุคคลธรรมดาถึง 1,39,274 รายไมโคร SME 884รายและเป็นร้านในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากสุดรองลงมาในกรุงเทพปริมณฑลสำหรับผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส6040ที่ลงทะเบียนสำเร็จ26ล้าน46,23คนเป็นหญิง14,600,000คนคิดเป็น 56% ชาย11,500,000คนหรือ 44% โดยกลุ่มอายุ 31-40 ปีกับ 41-50 ปีลงทะเบียนเท่าๆกันรองลงมาเป็นกลุ่มอายุ 21-30 ปีและ 51-60 ปีบสปสช.ไฟเขียวเพิ่มอัตราจ่ายปลูกถ่ายตับเปลี่ยนหัวใจบัตรทองนางสาวพลอยทะเลรักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมีมติเห็นชอบข้อเสนอสมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทยปรับปรุงอัตราจ่ายชดเชยบริการปลูกถ่ายตับเปลี่ยนหัวใจในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติบัตรทอง30บาทใช้งบประมาณที่ประหยัดได้จากการปรับอัตราชดเชยยากดภูมิคุ้มกันมาบริหารจัดการทั้งนี้การปรับลดอัตราเชยยากดภูมิคุ้มกันไม่ได้กระทบคุณภาพการรักษาแต่เป็นการปรับให้สอดคล้องกับราคายาที่ลดลงด้วยหลังผ่าตัดเดือนที่13ถึง24ปรับจาก 20,000 บาทต่อเดือนเป็น 18,000 บาทต่อเดือนและหลังจาก24เดือนขึ้นไปปรับจาก 15,000 บาทต่อเดือนเป็น 13,000 บาทต่อเดือนส่วนนี้ทำให้สามารถนำงบที่ประหยัดกลับมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลผู้ป่วยปลูกถ่ายอวัยวะนอกจากนี้ยังเพิ่มการชดเชยค่ารักษากรณีผู้ป่วยปลูกถ่ายอวัยวะเกิดภาวะแทรกซ้อนจากเชื้อไซโตเมกาโลไวรัสที่มักพบในผู้ที่มีภูมิคุ้มกันต่ำหลังการปลูกถ่ายอวัยวะโดยกำหนดอัตราชดเชยสำหรับป้องกันและรักษาการติดเชื้อ CMV จำนวน 180,000 บาทต่อรายและกรณีตรวจพบเชื้อ CMV ในกระแสเลือดจำนวน 40,000 บาทต่อรายจากเดิมที่ยังไม่มีการชดเชยค่าใช้จ่ายส่วนนี้ส่วนให้โรงพยาบาลสามารถดูแลรักษาผู้ป่วยได้ครอบคลุมมากขึ้นรัฐบาลยันไม่มีผู้ป่วยอีโบลาเข้าไทยเผยมีผู้เดินทางมาจากDR คองโก1รายนางสาวพลอยทะเลรักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากข้อมูลตรวจสอบของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยซึ่งเป็นไปตามนโยบายป้องกันและแก้ปัญหาภัยความมั่นคงและสังคมยกระดับความสำคัญเรื่องการตระหนักความรู้เท่าทันอาชญากรรมทางเทคโนโลยีข่าวปลอมและข้อมูลบิดเบือนพบว่าข่าวปลอมที่มีการส่งต่อมากสุดอันดับหนึ่งคือเรื่องไวรัสอีโบลาเข้าไทยแล้วขอยืนยันไม่เป็นความจริงแต่ข้อเท็จจริงคือเป็นเคสที่เข้ามาตามปกติโดยวันที่28พฤษภาคมที่ผ่านมามีผู้เดินทางจากเขตโรคติดเชื้อเป็นหญิงชาวDRคองโกเดินทางมาถึงกรมควบคุมโรคได้ดำเนินการพาไปกักตัวที่สถานบำบัดบำราศนราดูรตามมาตรฐานการควบคุมโรคทั้งนี้จากการซักประวัติพบว่าไม่มีประวัติสัมผัสโรคและได้มีการจองตั๋วกลับประเทศต้นทางแล้วขอให้ประชาชนอย่าสับสนและอย่าวิตกกังวลกับข่าวปลอม
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: ก้าวสู่จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: Siri
4: หน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: ความยั่งยืนไม่ใช่แค่การเลือกแต่เป็นทางรอดของธุรกิจในยุคใหม่ดร.วีระไทยสันติประภพอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
6: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
7: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบมี Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
8: บอกเล่า965สัญจรตอนท่าฟินถิ่นชุมพรเต็มอีกแล้วค่ะด้วยความขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภูมิภาคภาคใต้ร่วมกับ 96.5 FM คลื่นความคิด Proudly Present กับความอันซีนจังหวัดชุมพรทั้งผลไม้บุฟเฟ่จากสวนฟินกับกาแฟเขาทะลุทิวทัศน์หาดทรายและแลนด์มาร์คของจังหวัดพร้อมเที่ยวไปกับพระเอกรุ่นใหญ่นิรุธสิริจันยา 11-13 มิถุนายนนี้ฟินแน่นอนติดตามกิจกรรมดีๆจากเราได้ใหม่ที่นี่ Thinking Radio ทุกช่องทางสนับสนุนโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภูมิภาคภาคใต้สุขทันทีที่เที่ยวภาคใต
9: ้ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
10: ต้องเลิกไปเลยคร
11: ับเฮ้ยเดี๋ยว
9: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ2 minute market ที่จะเปิด air time ให้ผู้ประกอบการโฟนอินประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการฟรีภายใน2นาทีและช่วง SME ต้องรอดที่เราจะต่อสายตรงพูดคุยกับผู้ประกอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็กเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ LINE @thinkingradio พิมพ์ Modern Market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ Thinking Radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ Modern Market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
12: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
13: 96.5 เสาเสวนาโดยสุปันรักเชื้อและมนตรีจอมพันธ
14: ์ช่วงประเด็นร้อนเสาเสวนาก
15: ลับเข้าสู่เสาเสวนาในช่วงประเด็นร้อนประเด็นร้อนวันนี้อาจจะไม่ร้อนจี๊ดจัดร้อนทะลุประหลอดนะครับแต่มันก็ร้อนในความรู้สึกแล้วก็ข้อเท็จจริงเชิงปากท้องครับคุณมนตรี
16: ครับ
15: ล่าสุดนี่กระทรวงการคลังนะครับเขาปรับเกณฑ์ใหม่ในการที่จะพิจารณาเรื่องคุณสมบัติของคนที่จะได้รับบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคุณมนตรีเขาได้เกณฑ์ที่ชัดเจนแล้วแล้วก็เตรียมเสนอเข้าคณะรัฐมนตรีพิจารณาเขาก็บอกว่าจากเกณฑ์ที่ยกมาเนี่ยแล้วก็ตกผลึกแล้วจะให้ครม.อนุมัติเนี่ยคาดว่าจะเหลือคนจนที่เข้าเกณฑ์ที่จะได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยน้อยกว่า 13.2 ล้านสิทธิ์นะฮะเขาก็บอกว่าเรื่องนี้เนี่ยนะครับมันมีเรื่องของการที่จะกำหนดมาตรการในการคัดคุณสมบัติใหม่ท่านลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังก็บอกว่าคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมเนี่ยเขาบอกว่าได้สรุปเงื่อนไขใหม่ของสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทั้งหมดแล้วก็บอกว่า ตอนนี้เองเนี่ยรอที่จะส่งให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบเขาบอกว่าจะพิจารณาเพิ่มเกณฑ์ใหม่อีก 2-3 เกณฑ์แล้วก็จะเป็นเกณฑ์คัดกรองในส่วนของผู้ที่จะถือบัตรนะครับเขาเรียกว่าถือบัตรเป็นกลุ่มนะครับซึ่งเขาบอกว่าถือบัตรกลุ่มเป้าหมายผู้ถือบัตรเนี่ยก็คือจะต้องเป็นผู้มีรายได้น้อยอย่างแท้จริง นะครับแต่ว่าจะลดกว่า13,200,000สิทธิ์แน่แต่ไม่ใช่ลดลงเพราะว่ารวยแล้วโว้ยรวยแล้วโว้ยอะไรอย่างนี้ไม่ใช่นะคุณมนตรีนะ
10: ครับ
15: นะครับเขาบอกลดลงเพราะว่าเกณฑ์มันเข้มข้นแล้วก็เข้มงวดมากขึ้นนะครับเขาบอกที่ผ่านมาเนี่ยสังคมวิพากษ์วิจารณ์ว่าคนจนไม่จริงได้ถือสิทธิ์สวัสดิการรัฐบาลก็บอกว่าต้องการให้คำนี้หมดไปครั้งนี้จึงจะใช้เทคโนโลยีมาช่วยคัดกรองอย่างเข้มข้นเพื่อกลุ่มเป้าหมายของรัฐบาลนะครับได้ผู้ที่จนอย่างแท้จริง
10: ครับ
15: เขาบอกว่าโครงการนี้เนี่ยนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยมีนักศึกษาที่เคยได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งครั้งนี้จะไม่ให้สิทธิ์กับนักศึกษาแล้วและจะมีการคัดกรองที่รัดกุมและเข้มข้นขึ้นและจะใช้เกณฑ์และข้อมูลใหม่นี้เพื่อที่จะให้ได้นะครับผู้รับสิทธิ์นะครับที่มันเขาจะใช้คำว่าไงดีคุณภาพมันก็ไม่ใช่นะเอาเป็นว่าให้ผู้ได้รับสิทธิ์เนี่ยนะครับเป็นคนจนจริงๆแล้วก็ตรงกลุ่มเป้าหมายเขาบอกว่าใช้เวลาในการคัดกรองเนี่ยนะครับ2 เดือนแรกของโครงการเพื่อใช้กับผู้ที่ได้รับสิทธิ์เกณฑ์ใหม่ใน2เดือนโดยคนที่ดูจากสิทธิ์นี้จะได้รับสิทธิ์ไทยช่วยไทยพัฒน์60-40แทนคือคุณมนตรีคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐณตอนนี้เนี่ยที่ยังเป็นผู้ถือสิทธิ์อยู่เนี่ยในการลงทะเบียนซึ่งลงหมดเมื่อคืนเนี่ยหมดเขตลงเมื่อคืนเนี่ยเขาจะไม่ได้รับสิทธิ์ไง
10: ครับ
15: นะครับแต่ว่าเมื่อไปคัดกรองคุณสมบัติของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐงวดใหม่แล้วตกไม่ได้บัตรต่อเนี่ยก็จะมารับไทยช่วยไทยพลัดแทน
10: หมายถึงถ้าคัดกรองรอบ2นะสอบตกความเป็นคนจน
15: นะ
10: เพราะฐานะรายได้นะเกินกว่าความหมายของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็จะปัดคนส่วนเราเนี่ยไปใช้60-40ไทยช่วยไทยพลัสแทนแม้จะปิดลงทะเบียนไปแล้วเมื่อคืนก็จะเปิดรอบพิเศษหรือ
15: จะเด้งไปอัตโนมัติ
10: ไปเลย
15: ครับเด้งอัตโนมัติเลยนะครับก็ถือว่าเป็นสิทธิพื้นฐานอยู่แล้วไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยเพราะได้ทุกคนอยู่แล้วที่ลงทะเบียนคุณมนตรีนะครับก็ต้องบอกว่าก็ต้องเขย่าต้องคัดกรองกันใหม่ก็เห็นด้วยแหละครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยก็ฝากไว้สักนิดหนึ่งเพราะว่าผมเนี่ยเคยคุยกับคุณมนตรีต่างกรรมต่างวาระในเสาเสวนานี่แหละแล้วก็คุยจากข้อมูลที่ลงไปประสบในหมู่บ้านตอนที่ลงไปในพื้นที่ที่บพท.นะครับหน่วยจัดการบริหารพื้นที่นะครับข้อมูลเชิงพื้นที่ก็ทำวิจัยเรื่องคนจนเนี่ยคุณมนตรีก็ไปเจอคนที่รวยแต่อยากจนนะครับก็มีแล้วก็ไปเจอคนที่จนแต่ไม่อยากจนนี่ก็มีนะครับ
10: ครับ
15: ก็เลยถามว่าพี่ทำไมไม่ลงทะเบียนคนจนนู่นนี่นั่นเขาบอกโอ้ยมันจนไม่ไหวหรอกไอ้น้องเอ้ยว่ะหรือบางคนก็บอกจนไม่ไหวหรอกลูกว่ะถามทำไมล่ะครับมันจนแล้วมันโดนประจานเช้ากลางวันเย็น3เวลาหลังอาหารนี่มันก็ไม่ไหวนะผมก็ถามว่ามันยังไงเขาก็บอกว่าเวลามีโครงการอะไรมาที่จะต้องไปอบรมหรือว่าจะต้องไปเขาเรียกว่าได้รับของที่เขามอบให้มาเนี่ยผู้ใหญ่บ้านกำนันหรือหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นท่านก็ประกาศเสียงตามสายบักอโหลของหมู่บ้านนั่นแหละฮัลโหลเทปนี่ไม่ใช่เสียงจากเมียผู้ใหญ่บ้านแต่เป็นเสียงจากผู้ใหญ่บ้านโดยตรงนายสุปันลักเชื้อที่ขึ้นทะเบียนคนจนไว้ช่วยมารับของด้วยเนี่ยนะครับมันก็บางทีบางคนเขาก็อายคุณมงคลนะครับเพราะว่ามันเหมือนประจานเขายิ่งไม่ไปนี่ยิ่งประกาศ3เวลาหลังอาหารเลยนะนะครับบางทีถ้าเผื่อว่ารู้ไปถึงโรงเรียนนี่ครูเรียกลูกไปบอกอีกบอกพ่อเธอด้วยไปรับของมารับของด้วยนะของอยู่ที่นั่นอยู่ที่นี่เนี่ยคุณมนตรี
10: อันนี้คุณตุปันถ้าเกิดว่ามันเป็นปมเล็กๆเนี่ยเราก็แจ้งไปได้ไหมว่าเป็นที่รู้อยู่แล้วว่าใครที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็ให้มารับของไม่ต้องเพราะว่าน่าจะได้กันทุกคนสำหรับคนที่ถือบัตร
15: คือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยคุณมนตรีเขาได้อยู่แล้วได้ถึงตัวแล้ว นะครับแล้วก็ในส่วนของชาวบ้านเนี่ยพอเขาถือว่าพอได้รับการเติมเงินเนี่ยเขาจะแจ้งกันเขาก็จะรวมกันหาบ้านบ้านหนึ่งนะครับเป็นรถปิกอัพหรือรถกระบะ
10: อ๋อจะไปที่ร้านค้า
15: ไปที่ร้าน
10: ซื้อของได
15: ้กดเอาของอะไรอย่างเงี้ยแต่บางทีมันมีบางอย่างที่มันอยู่นอกเหนือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เขาให้กับคนจนในพื้นที่ที่ไปลงทะเบียนไว้เนี่ยว่าบ้านนี้หมู่นี้มีคนจนเท่านี้ลงทะเบียนไว้เพื่อที่จะถือว่าได้รับการดูแลช่วยเหลือเป็นกลุ่มแรกไงแต่มันมีปัญหาเรื่องจิตวิทยาในการสื่อสารหรือทักษะในการสื่อสารนี่แหละนะครับผมบางทีก็เดินผ่านบ้านก็ตะโกนบอกกันเอ้ยไปบอกนั่นที่ว่า มารับของหน่อยอะไรอย่างเงี้ยคุณมนตรีคือมันเรามองจากผิวเผินมันไม่น่าเป็นเรื่องใหญ่ไงแต่คนที่เขาอยู่ในชุมชนแล้วเขาได้รับการประกาศแบบนั้นหรือการเขาเรียกว่าสื่อสารแบบนั้นเนี่ยมันเจ็บปวดข้างในอยู่ลึกๆจนแล้วก็ยังถูกประจานอีกคำนี้ผมจำได้แม่นเลยนะเขาบอกว่าโอ้จนแล้วยังถูกประจานอีกนี่ใครจะไปยอมรับความจนไหวนะครับแล้วบางทีมันไปกระทบถึงเด็กถึงลูกเขานะฮะในความ
10: ทีนี้คุณสุปันทีนี้เขาจะปรับเกณฑ์ใหม่เนี่ยเอาละอย่างจริงๆเนี่ยคำว่านักศึกษาเนี่ยนะผมก็ไม่แน่ใจว่าจัดอยู่ในกลุ่มที่สมควรได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาตั้งแต่แรกด้วยเหตุใดนะครับ
15: ครับ
10: เพราะว่าเอาล่ะก็ถือว่าได้ก
15: ็มันมาจากตรงนี้คุณมนตรีตอนตั้งเกณฑ์อ่ะ
10: ครับ
15: เพราะว่าเขาดูจากคนที่มีไม่มีรายได้ไงหรือว่ารายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ไงนักศึกษาไม่มีรายได้เพราะ
10: ไม่มีรายได้อยู่แล้ว
15: ครับก็เข้ามาบานเลยไง
10: โอ้
15: เนี่ยแหละครับ
10: แล้วทีนี้ไม่แน่ใจนะคุณสุปันก่อนหน้านี้ที่จะใช้เกณฑ์ใหม
15: ่ครับ
10: นะครับนั่นก็คือจะใช้เกณฑ์รายได้ของครอบครัวเป็นหลักเพราะบางทีอย่างเนี้ยสามีก็มีตำแหน่งใหญ่โตมีรายได้แต่บังเอิญว่าภรรยาซึ่งเป็นแม่บ้านเนี่ยก็ไม่มีรายได้อยู่แล้วไงมันก็เลยกลายเป็นว่าคนที่อยู่ข้างบ้านหรือคนอยู่ในหมู่บ้านมองตาปริบๆๆเมียครูใหญ่ได้เว้ยแต่เราไม่ได
15: ้
10: อะไรอย่างเนี้ยคุณดูปันมันไม่แน่ใจว่าเกณฑ์รายได้ของครอบครัวตรงนั้นน่ะถูกนำมาใช้หรือยังก็ไม่รู้เนี่ย
15: น่าจะถูกนำมาใช้แล้วนะคุณมนตรีเพราะว่าเขาเข้มงวดมากขึ้นพักหลังเนี่ยนะครับก็ถือว่าเกณฑ์แบบเนี้ยนะครับก็รับได้เพราะถือว่าครั้งแรกเนี่ยอะไรมันก็อาจจะไม่ลงตัว 100% หรอกนะครับแต่ว่าพอทำมาอย่างข้อผิดพลาดก็ปรับแก้เนี่ยก็เห็นด้วยแต่ผมอ่ะแหมยังอะไรเรื่องนักศึกษาเนี่ยนะครับจะถูกตัดออกจากตรงนี้คุณมนตรีบางครั้งเนี่ยเด็กนักศึกษาที่มาจากฐานะครอบครัวยากจนเนี่ยมันก็ไม่ได้ได้เงินเยอะสักเท่าไหร่นะแต่ละเดือนอย่างเงี้ยนะครับ
10: 300บาท
15: ฮะแล้วก็พอมาใช้ในลักษณะแบบนี้เนี่ยมันก็ไม่สามารถนำไปลูดเที่ยวเทคเที่ยวบาร์ได้เขาก็เอามาซื้อของกินของอะไรเวลาอยู่ขออยู่อะไรอย่างเงี้ยนะคุณมนตรีนะเพราะว่าได้เงินจากบ้านมาก็บางคนเนี่ยนะครับอาจจะค่าหอเดือนละ 2,000นะครับทางบ้านอาจจะบอกค่ากินอยู่นะครับอีก 1,500 หรือ 2,000 อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็คิดว่าอันเนี้ยควรจะลองดูลองปรับได้มั้ยลองพิจารณาได้มั้ยนะครับเพราะว่าสมัยเราเรียนเนี่ยคุณมนตรีค่าเงินมันยังแพงของมันยังถูกนะนะฮะแล้วก็พวก
10: ตอนนั้นข้าวแกงที่รามคำแหงผมเรียนรหัส26นะจานละ5บาท
15: กับ2อย่าง7บาท
10: 2อย่าง7บาท
15: มีน้ำพริก มีแกงจืดนะครับซี่โครงไก่ต้มฟักน้ำพริก
10: 5บาทในราคามาตรฐานเลย
15: ม
10: ี
15: ผักด้วยนะครับแล้วก็มีไข่ดาวเนี่ย7บาทกับข้าว2อย่าง7บาทนะครับบางทีวันไหนโซซัสโซเซเงินยังไม่เข้ามาเนี่ยก็ไปตักน้ำซุปจากหม้อซี่โครงไก่ต้มฟักหรือกระดูกไก่หรือที่
10: ร้านข้าวมันไก่เขาจะมีหม้อต้มโอ้โห
15: ร้านข้าวแกงเขาร้านข้าวแกงเขาก็มีคุณมนตรีเราก็ไปตักมาแล้วก็ไปตักน้ำพริกกะปิมา1ถ้วยถ้วยน้ำจิ้มนะฮะแล้วก็หยิบผักมาแล้วก็ไปซื้อข้าวเปล่ามา2บาท ก็ต้องบอกว่าเปรมแล้วคุณมนตรีข้าวเปล่าตอนนั้นจานละบาทด้วยนะในโรงอาหารในรามคำแหงเนี่ยแค่นั้นก็เปรมแล้วคุณมนตรีนี่จะบอกว่ามันเป็นชีวิตของเด็กรามที่มาจากท้องไร่ท้องนานะนะครับในส่วนของพ่อแม่ที่เขานะครับพอจะส่งเสียได้นะครับเขาก็มีกำลังส่งแล้วก็บางทีคนพวกนี้เพื่อนพวกนี้แหละก็ต้องมาดูแลพวกเราที่มาจากครอบครัวซึ่งไม่ค่อยมีอันจะกินด้วยนี่แหละ
10: ครับ
15: ก็หยิบยกมาเล่ามาสื่อสารกันนะครับผมก็คิดว่าเรื่องที่จะบอกว่านักศึกษาเนี่ย นะครับจะตัดออกเนี่ยนะครับเพราะว่าเป็นมีเกณฑ์ที่พ่อแม่มีรายได้เนี่ยลองพิจารณาจัดเกณฑ์พื้นฐานเรื่องของรายได้ดีไหมนะครับเพราะบางคนอาจจะส่งมาเดือนละ 5,000 ค่าหอก็ 3,000 แล้วหรือว่าค่าหอ 2,500 เนี่ยคุณมนตรีใช่ไหมฮะแล้วมันจะมีอะไรเรียนอีกสักมีไว้กินอยู่อีกสักเท่าไหร่ลองหาทางพิจารณาดูนะครับผมก็ไม่สามารถจะบอกรายละเอียดว่ามันจะต้องเป็นเท่าไหร่หรือมีเกณฑ์อะไรเหมือนกันแต่ก็พูดเปิดช่องไว้นะครับในฐานะที่อดีตเคยเป็นนักศึกษาผู้ยากจนของระบบการศึกษาในมหาวิทยาลัย
10: แต่มีคุณการกฤษฤทธิ์บอกว่าในสมัยเรียนรัฐศาสตร์รามคำแหงด้วยคุณดุปันผมเคยกินข้าวแกงข้าวมันไก่ในสมัยนั้นราคา20บาท25หรือ30 35นะก็เคยกินมาแล้วในสมัยนั้นเมื่อ17ปีก่อนนี่แสดงว่าหลังเรานะที่หลังเราของเรา5บาทเองคุณสุพันธ์นะคุณการกฤษฤทธิ์ก็มีส่วนร่วมนะรัฐศาสตร์รามคำแหงขอบคุณนะครับที่ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามา
15: แล้วคราวนี้เนี่ยพอพูดถึงเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยหรือว่าบัตรคนจนเนี่ยนะแต่ตอนนี้เขายังเคร่งครัดอยู่ไหมว่าไม่อยากให้เลือกบัตรคนจนอะไรอย่างเงี้ยคุณมนตรีก่อนหน้านี้ก็มีการเคร่งครัดบอกว่าเป็นการเหยียดเป็นการหยามเป็นการดูถูก
10: คือช่วงก่อนนู้นน่ะจะเน้นที่คำว่าบัตรคนจนนะแล้วรัฐบาลณเวลานั้นผมไม่แน่ใจเป็นโฆษกรองโฆษกก็ขอความร่วมมือสื่ออย่างเราท่านนะครับว่าไม่ใช่บัตรคนจนแต่เป็นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพราะผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับนั้นเนี่ยไม่ใช่คนจนนะเพราะเขามีรายได้ที่เกินกว่าเส้นแบ่งของคำว่าความยากจนก็มาตรฐานอยู่ที่ 100,000 บาทในต่อปีตอนนั้นน่ะซึ่งรายได้ของเกณฑ์คนจนเฉลี่ยนั้นน่ะอยู่ที่ประมาณ 2-3,000 เท่านั้นเองคุณสุพัน
15: ธ
10: ์แล้วล่ะตอนหลังก็เป็นที่รู้กันจะเรียกอะไรยังไงก็ตามแต่ถ้าจะให้สั้นกระชับก็ต้องบัตรคนจนไม่ต้องไปยาวย้อยยาวเฟ้ยไง
15: เอามาดูเรื่องนี้หน่อยต่อยอดต่อเนื่องกันเพราะเขาบอกว่าคนที่ตกจากนะครับคนที่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมเนี่ยถ้าในการพิจารณาใหม่นะครับแล้วตกสิทธิ์เนี่ยก็จะมาได้นะครับไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยนะครับเมื่อวานนี้นะครับก่อนเที่ยงเนี่ยคุณมนตรีเขามีการเช็คล่าสุดว่าคนที่ลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยเหลืออีกกี่ล้านสิทธิ์ก็ปรากฏว่านะครับก่อนเที่ยงเมื่อวานเนี่ยยังเหลืออีกประมาณ4ล้านสิทธิ์นะครับแล้วก็จะเปิดลงทะเบียนไปจนถึง4ทุ่มของเมื่อวานนะครับนั่นก็คือว่าต้องมาดูกันว่า4ล้านสิทธิ์เมื่อคืนเนี่ยลงทะเบียนกันหมดไปหรือยังนะครับแต่คนที่ตกจากสิทธิ์เรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยเขาจะโยงมาสิทธิ์นี้โดยอัตโนมัติเลยนะไม่เกี่ยวกับไอ้4ล้านสิทธิ์ที่เหลือนะเดี๋ยวจะไปวิตกกังวลกันอันนี้ผมช่วยทำความเข้าใจให้ด้วยแต่อันนี้ที่น่าสนใจคุณมนตรีกรณีร้านค้าเดิมในโครงการคนละครึ่งพัดจำนวน1ล้านนะครับร้านค้าเนี่ยได้เข้ามากดยืนยันสิทธิ์แล้ว 600,000 ร้านค้าเหลืออีก 300,000 ร้านค้านะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะเข้ามากดหรือเปล่าขณะที่ร้านค้าลงทะเบียนใหม่เนี่ยมีประมาณ 40,000 ร้านค้าคุณมนตรีและตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทยว่ามีร้านค้าอยู่จริงตามที่แจ้งหรือไม่เพื่อป้องกันการทุจริตเพราะที่ผ่านมาเขาเจออย่างผมกับคุณมนตรีเนี่ยไม่ได้มีร้านค้าเขาหรอกไม่ได้มีร้านค้าเขาหรอกแต่ก็อยากจะได้เงินของคนที่นะครับได้รับสิทธิ์นะครับไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยก็เลยไปจดก็เลยไปลงทะเบียนว่าเป็นร้านค้ากับเขา
10: แล้วจะขายอะไรอ่ะ
15: ก็ไม่ต้องขายอะไรไงก็เอามาก็กดโอนมาเดี๋ยวพอได้
10: รับแรกอย่างเดียว
15: รับแรกอย่างเดียว
10: มีอย่างนี้ด้วยนะ
15: เรานี่ก็ไม่ได้คิดเรื่องนี้กันเลยนะคุณมนตรีนะ
10: ครับ

0: ไม่งั้นก็
1: ที่มีคุณ
0: สุ
1: ปา
0: ป
1: ล
0: ัน
1: ขออ
0: ม
1: ภัย
0: นตรีการค้าเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยจดทะเบียน
1: ที่เขาตัดไปวันแรกๆก็เพราะเหตุนี้แหละนะหนึ่งคือคนที่เคยมีประวัติถูกตรวจสอบพบว่าใช้เงินไม่ถูกช่องทางที่เขากำหนดก็ระบบก็จะไม่รับก็คือไม่อนุญาตให้เข้าร่วมเช่นเดียวกับร้านค้าทั้งหลายแหละจะเป็นร้านอย่างที่คุณสุปันว่าหรือร้านมีอยู่จริงๆแต่ไปกระทำผิดฝ่าฝืนหลักเกณฑ์เขาก็ไม่ให้เข้าร่วมอีกแต่ที่เหลืออยู่เยอะแยะนั้นเนี่ยผมเข้าใจว่าในโครงการคนละครึ่งพลัสที่ผ่านมานั้นเนี่ยเขาเปิดกว้างไงน
0: ะ
1: สระผมตัดเล็บเสริมสวยก็ได้หมด
0: แล้วมันแค่สแกนไงคุณมนตรีมันไม่ได้ต้องโชว์สินค้านี่มันไม่ต้องถ่ายรูปโชว์สินค้านี่ใช่ไหมฮะ
1: ตอนเนี้ยเขาไม่อนุญาตให้เอาให้เฉพาะบริโภคของกินของใช้อะไรพวกนี้ท่านนั้นมันก็เลยเข้าใจว่าร้านต่างๆเหล่านั้นจำนวนหนึ่งที่ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ก็เลยไม่ได้มายืนยันนะคุณสุปัน
0: ก็ถ้าไปเจอนะครับสุปันมนตรีการค้าไปขึ้นทะเบียนเนี่ยก็ไม่ใช่นะฮะพอสุปันกับมนตรีค้าขายไม่เป็น
1: ทำไม่เป็นแหละครับ
0: ทำไม่เป็นนะฮะอันนี้ก็หยิบยกมาสร้างความเข้าใจเพราะเรื่องนี้เรื่องใหญ่นะครับเรื่องปากท้องนะครับของพี่น้องประชาชนนะครับพี่มหาโปรเจกต์จะเป็นประเด็นร้อนอย่างไรนะครับเราก็หยิบยกมาคุยกันแล้วก่อนหน้านี้นะครับในต่างกรรมต่างวาระในสัปดาห์ที่ผ่านมาในแต่ละสัปดาห์แต่เรื่องของปากท้องเนี่ยนะครับเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยก็ต้องมาทำความเข้าใจร่วมกันนะครับไม่งั้นมันจะกลายเป็นความเข้าใจผิดแล้วก็นำไปสู่ความหงุดหงิดแล้วก็ขัดแย้งทางอารมณ์อีกเรื่องนึงคุณมนตรีผมแถมท้ายให้แล้วกันนะครับเรื่องนี้เนี่ยตอนแรกผมก็ตกอกตกใจนะรู้มันอะไรจะขนาดนั้นเนี่ยนี่ยังไม่นับรวมว่าโควิดสายพันธุ์ใหม่นะครับตอนนี้นะครับจะไปไหนต้องระมัดระวังนู่นนี่นั่นนะอันนี้เนี่ยก็กำลังเช็คกันอยู่ว่าที่มาที่ไปเป็นอย่างไรแต่ที่เช็คแล้วเนี่ยจากกระทรวงดิจิทัลเนี่ยนั่นก็คือเรื่องของการพูดถึงเรื่องของไวรัสอีโบลาเนี่ยคุณมนตรี
1: ครับ
0: ทางกระทรวงดิจิทัลเนี่ยหรือกระทรวงดีอีเขาก็บอกว่ากรณีที่มีข่าวว่าไวรัสอีโบลาเข้าไทยเนี่ยเขาบอกเป็นข่าวปลอมนะคุณมนตรีเขาบอกว่าเป็นข่าวปลอมนะครับมันไม่เป็นเรื่องจริงซึ่งเรื่องนี้เนี่ยทางด้านของกระทรวงดิจิทัลโดยโฆษกกระทรวงดิจิทัลคุณเวทางพ่วงทรัพย์เนี่ยก็บอกว่าได้ตรวจสอบข้อความทั้งหมดที่มีการเผยแพร่กันในโซเชียลเนี่ยจำนวน 168,889 ข้อความมีข้อความที่ต้องดำเนินการตรวจสอบทั้งสิ้นเนี่ย 4,990 ข้อความสำหรับช่องทางที่พบเบาะแสมากที่สุดก็คือข้อความที่มาจากโซเชียล
1: ครับ
0: นะครับ 4,990 ข้อความนะฮะแล้วก็บอกว่าข่าวมีข่าวปลอมเรื่องไวรัสอีโบลาเข้าไทยเนี่ยถือว่าเป็นข่าวปลอมอันดับหนึ่งเลยคุณมนตรีปริมาณที่มีการปล่อยข่าวกันแล้วแชร์ต่างกันแชร์ถึงกันอันดับ2ข่าวปลอมเรื่องไวรัสฮาตามีนะครับเรื่องไวรัสฮันตามีอัตราเสียชีวิตสูงกว่าโควิด20เท่าแล้วก็อีกอันนึงเรื่องของการปรับสถานะครูอัตราจ้างที่จะเป็นเงินเดือนใหม่สูงสุด 20,000 บาทในวันที่2มิถุนายนนี้อันนี้ก็หัวข้าราชการครูอัตราจ้างดีใจไปสุดท้ายเป็นข่าวปลอมนะครับ
1: ครับ
0: เนี่ยนะครับแล้วก็พบที่พักอาศัยบริเวณโครงสร้างทางวิ่งของรถไฟนะครับของรถไฟฟ้า BTS อันนี้ผมเห็นแชร์กันหน้าดูเลยผมก็งงเอ๊ะแล้วจะไปเข้าออกทางไหนไปอยู่ในซอกตรงนั้นเนี่ยนะครับแล้วก็เขาบอกว่าข่าวเรื่องพนักงานปูเตียงรถไฟนะครับที่ได้กระทำอนาจารเด็กหญิงอายุ12ขวบตอนนั้นจำได้ไหมคุณมนตรีที่ตู้นอนเป็นข่าวกันคึกโครมมากจำได้ไหมครับพาดหัวข่าวแล้วก็มีการโอ้นะครับดูเหมือนจะปฏิรูปนะครับในส่วนของการให้บริการบนรถไฟใหม่เลยเนี่ยที่มีข่าวว่าได้รับอภัยโทษ11ครั้งเนี่ยนะครับเขาบอกอันนี้ก็ข่าวเป็นข่าวบิดเบือนนะฮะแล้วก็ข่าวเรื่องมีการส่งข้อความแจ้งเตือนชำระค่าไฟไม่สำเร็จให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ผ่านลิงก์อันนี้ก็เป็นข่าวปลอมอันนี้เป็นมิจฉาชีพผมดูหลายข่าวนะคุณมนตรีนะเนี่ยถ้ามันมีการกำกับเรื่อง OTT เนี่ยมันก็จะไม่วุ่นวายขนาดนี้คุณมนตรีเนี่ยก็หยิบยกนำมาเล่าหยิบยกนำมาบอกกันนะฮะ
1: ครับเพราะฉะนั้นกสทช.อย่าได้รอช้าอันไหนที่มันเป็น ปัญหาอันไหนที่จะดูแลจัดการไม่ให้มาไม่ให้ประชาชนตกเป็นเหยื่อนะก็คงจะต้องเร่งจัดการแต่บางทีเนี่ยคนที่ตกเป็นเหยื่อคุณดุปันผมเห็นข่าวอดีตพยาบาลที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะฮะขนาดเขาเตือนแล้วอะไรแล้วแต่ก็ด้วยเหตุผลคิดว่ามันน่าจะเป็นช่องทางที่ทำให้มีรายได้เพิ่มนะมากอู๋เสียเงินไปตั้งกี่ล้านนะนะถูกหลอกลงทุนนะนั่นก็คือมันเป็นปัญหาของจริงๆเนี่ยมันเป็นเวลาหลายปีมาแล้วนะเกี่ยวกับเรื่องของการหลอกลงทุนอะไรต่อไม่ไรถ้าเราตั้งหลักได้เนี่ยคุณดุปันเนี่ยคือถ้าจะใช้คำว่าโลภมันก็จริงๆก็ไม่ผิดนะมาจะแรงไปนะเพราะใครต่อใครก็อยากจะมีรายได้เพิ่มเท่านั้นแหละแต่ถ้าคิดดูแล้วเนี่ยมันจะเป็นไปได้อย่างไรเนี่ยตั้งหลักอย่างเนี้ยถ้าตั้งหลักได้เงินจะไม่เสียเงินที่เก็บมาตลอดทั้งชีวิตก็จะไม่ต้องถูกมิจฉาชีพมันเอาไปนะ
0: ครับ
1: เพราะบางทีเราโลภมันก็เลยทำให้นะหายแวบหายวับไปเลยเรื่องเงินเรื่องทอง
0: อันไหนมันมีช่องทางมีนะครับวิธีการที่จะป้องกันปราบปรามได้ในการนะครับกำกับนะครับดูแลเนี่ยก็รีบดำเนินการซะนะครับเพราะว่าเรื่องนี้เองเนี่ยไม่งั้นมันจะกลายเป็นปัญหาแล้วมันก็จะเดือดร้อนไปถึงนายกรัฐมนตรีอันนี้ว่าโดยเรื่องของกสทช.เนี่ยเพราะตอนนี้เนี่ยองค์กรภาคประชาสังคมหรือนักวิชาการหรือว่าคนในแวดวงสื่อเนี่ยโดยเฉพาะคำพูดของคุณพี่สาลีอ๋องสมหวังเนี่ยในวงเสวนาเมื่อวานเนี่ยท่ามกลางการถ่ายทอดสดของสื่อโซเชียลของสถานีวิทยุสถานีโทรทัศน์แล้วก็สื่อโซเชียลต่างๆเนี่ยอินฟูต่างๆเนี่ยคุณพี่สาลีบอกไม่ไปให้รองเท้ามันสึกแล้วที่สำนักงานกสทช.จะไปหานายกรัฐมนตรีนะครับก็ต้องลองดูแหละฮะท่านนายกหรือว่าคนที่อยู่ใกล้ชิดนายกนะครับเป็นแฟนรายการเสาเสวนาอยู่ก็ช่วยบอกนายกด้วยว่าเอ๊ะนะครับยกหูไปที่กสทช.ที่มันเกิดอะไรขึ้นตอนนี้รู้สึกว่านะครับในส่วนของนักวิชาการในส่วนของผู้คุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยหรือสื่อเองเนี่ยเขาก็ตั้งคำถามเรื่องนี้หนาหูมากเนี่ยนะครับ
1: ครับ
0: คุณมนตรีถึงตรงนี้ขยับดูเวลาแล้วเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาเกาะติดการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครและพ่อเมืองพัทยากันวันนี้โหมโรงดีเดย์นะครับเกาะติดการปกครองส่วนท้องถิ่นหรือการเลือกตั้งนะครับมหานครพักกันสักครู่ครับ
1: ครับ
2: ช่วงประเด็นร้อนเสาเสวนา
3: 96.5 เสาเสวนาโดยสุปันรักเชื้อและมนตรีจอมพันธ์
4: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

0: ไปตลอดกาลไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้

0: กิจกรรมทั้งหมดจาก M-Court ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ M-Court Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
1: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
2: The Legend's Tale
1: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์กโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุธนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ M-Court News FM 100.5
0: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
3: 96.5 เสาเสวนาโดยสุปันรักเชื้อและมนตรีจอมพันธ์
4: ครับกลับเข้าสู่เสาเสวนานะครับในช่วงสุดท้ายช่วงที่4เกาะติดเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครอันที่จริงเนี่ยเห็นแจ้งมาว่าจะมีจิงเกิลยิงเข้าช่วงด้วยนะครับแต่อาจจะมีความผิดพลาดเรื่องการประสานงานนะครับเราก็ว่ากันเลยครับคุณมนตรีครับนะฮะ
5: ก็ถัดจากนี้นับตั้งแต่เสาร์นี้เป็นต้นไปก็จะมีช่วงของเกาะติดเลือกตั้งผู้ว่ากทม.แล้วก็รวมถึงการเลือกตั้งท้องถิ่นอย่างที่คุณสุปันว่าก็ผู้ว่ากทม.เมืองพัทยาเคลียร์ลูกกันมาพร้อมกันตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ผ่านมานะครับก็ถือว่าโอ้มีหลายๆอย่างนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมืองหลวงนะมีทั้งสีสันมีทั้งความคึกคักนะได้เบอร์กันไปเสร็จสับเรียบร้อยแล้วก็รอช้าไม่ได้นะผมเห็นก็หาเสียงกันหมดอ่ะเพราะมันมีเวลาเพียงแค่1เดือนน่ะ
4: ก็เห็นจะเลือกตั้ง28มิถุนายนเนี่ยคุณมนตรีแล้วก็เลือกตั้งพร้อมกันเลยนะทั้งพ่อเมืองพัทยาแล้วก็ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกับผู้ว่ากรุงเทพมหานครเอ๊ะเขาเรียกผู้ว่าราชการกรุงเทพหรือเขาเรียกผู้ว่ากรุงเทพพิเศษคุณมนตรี
5: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครผู้ว่ากทม.ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็ตำแหน่งเต็มๆสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสกที่กรุงเทพส่วนที่ต่างจังหวัดก็จะเป็นนายกเมืองพัทยาดูสินายกเทศมนตรีเอาละเดี๋ยวสอนงอนะที่กรุงเทพ
4: ครับ
5: ดูมีเสียงผมสะท้อนกลับมาผมเลยงงนิดหนึ่งอ่ะ
4: ยังเสียงจากทางผมเปิดเข้าไปพอดีคุณมนตรีสับสนนิดนึงนะคร
5: ับ
4: ก็เรื่องนี้เนี่ยหลายคนก็ถามว่าเลือกตั้งผู้ว่ามาก็หลายสมัยแล้วแต่ยังไม่รู้ชัดเลยว่าบทบาทของผู้ว่าราชการกรุงเทพเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับผมก็เลยไปศึกษามาแล้วก็จะมาบอกเล่าสังเขปก็มีบทบาทหลักๆอยู่ 5-6 ด้านคุณมนตรีมีการกำหนดนโยบายและการบริหารงานของกรุงเทพมหานครการจัดบริการสาธารณะและก็สาธารณูปโภคและก็รวมไปถึงการจัดการเรื่องคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานครการจัดการด้านสาธารณสุขและการศึกษารวมไปถึงการปลอดภัยและบรรเทาสาธารณภัยแล้วก็เรื่องงานทะเบียนราษฎร์แล้วก็บริหารงบประมาณที่กรุงเทพมหานครนะครับจัดเก็บรายได้แล้วก็มีงบสนับสนุนส่วนหนึ่งจากกระทรวงมหาดไทยโดยรัฐบาลนี่แหละแต่ที่ผ่านมาเนี่ยที่มันมีบทบาทมีอำนาจเนี่ยก็เพราะว่าเขาก็มองว่านะครับการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือการเลือกสก.ซึ่งก่อนหน้านี้มีสก.ด้วยเนี่ยก็จะเป็นตัวสะท้อนคะแนนนิยมของพรรคการเมืองนะครับในการที่จะส่งสมัครรับเลือกตั้งสนามใหญ่หรือบางคนก็บอกว่านี่คือการคุมฐานเสียงนะครับภายในกรุงเทพมหานครของพรรคการเมืองเขาบอกว่าพรรคไหนส่งคนลงแล้วได้เป็นผู้ว่านะครับแล้วก็สามารถที่จะคุมสนามเลือกตั้งสก.สข.ได้เนี่ยก็จะถือว่ามีฐานการเมืองที่แน่นในกรุงเทพมหานครแต่ปัจจุบันมันไม่ใช่อ่ะคุณมนตรีนะครับเพราะว่า

0: ขาก็เลือกแบบยุทธศาสตร์อ่ะเลือกแบบทวงดุลแล้วตอนหลังนี่ก็จะบอกว่าผู้ว่าที่มาจากพรรคการเมืองดูเหมือนว่าจะไม่ถูกจริตของคนกรุงเทพแล้วนะครับคนที่ลงอิสระเนี่ยส่วนใหญ่จะได้อ่ะคุณมนตรี
1: มันน่าจะนับตั้งแต่ดูสิตอนนั้นพลตรีจำลองศรีเมืองนะครับก็ในฐานะกลุ่มรวมพลังหรืออะไรที่มาพร้อมกับฝาเข่งเสร็จสับแล้วก็จนกระทั่งมาถึงคุณสมัครสุนทรเวชเข
0: ้
1: าใจว่าไม่น่าจะลงในนามพรรคนะฮะก็มีคุณอภิรักษ์โกษโยธินที่ลงในนามพรรคประชาธิปัตย์ถัดมานะดร.พิจิตรคุณดูสิรัตกุลก็มาในกลุ่มมดงานจนกระทั่งเนี่ยมาถึงคุณชัดชาตินะก็มาในกลุ่มอิสระด้วยเหมือนกันและมันจะเห็นภาพชัดที่สุดก็คือเรื่องของท้องถิ่นกับเรื่องของระดับชาติเนี่ยนะไม่มีความผูกโยงถึงกันอย่างที่คุณสุปันว่าเราดูจากผลการเลือกตั้งส.ส.ในปี2562นะครับ62หรือ6 62ที่คุณสุปันนะฮ
0: ะ
1: ที่พรรคสีส้มเขาก็ได
0: ้คะแนนเสียง
1: 62เที่ยวที่แล้วปี66นะฮะก็ได้กันมากมายก่ายกองแต่พอถึงการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ก็ปรากฏว่าคนของพรรคก้าวไกลหรือพรรคประชาชนเวลานี้ก็มีคะแนนไม่ได้รับการเลือกจากคนกทม.เช่นนี้เที่ยวนี้ก็เหมือนกันถ้าดูจากโพของนิด้าก็บอกว่าผลของการเลือกตั้งระดับชาติจะไม่ส่งผลต่อการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นซึ่งเมื่อวานเนี่ยผมเห็นโพของสถาบันพระปกเกล้าก็ดูเหมือนจะออกมาในทิศทางเดียวกันนั่นก็คือมีอยู่ประเด็นหนึ่งที่ถามเกี่ยวกับเรื่องถ้าท่านเป็นคนกทม.มีแนวโน้มจะเลือกสกแบบใดก็ปรากฏว่ามีผู้ตอบแบบสอบถามมากถึง 41.6 ที่จะเลือกผู้สมัครอิสระที่ไม่สังกัดกับพรรคการเมืองเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีพฤติกรรมการลงคะแนนของคนกรุงเนี่ยก็จะไม่เอาเรื่องของท้องถิ่นเนี่ยไปผูกโยงกับเรื่องการเลือกตั้งระดับชาติก็ค่อนข้างจะเห็นชัดขึ้นครับคุณสุปันครับ
0: ครับแล้วก็ถ้าจะดูนะครับผลสำรวจในเบื้องต้นนะครับที่มีผู้สมัครแล้วก็ประกาศนโยบายออกมาตอนนี้นะคุณมนตรีนะ
1: ครับ
0: ครับก็คือว่าในส่วนของกรุงเทพมหานครเนี่ยแชมป์เก่านะครับก็ยังได้รับความนิยมนะครับแล้วก็มีผู้ที่มีคะแนนนิยมตามมานี้ก็คือผู้สมัครของพรรคประชาชนนะ
1: ครับ
0: ถ้าวัดจากเมื่อวานที่ตอนเขาประกาศผลสำรวจออกมานะคุณมนตรีซึ่งตอนนี้เนี่ยเท่าที่ประกาศตัวลงสมัครแล้วจับเบอร์แล้วก็มีนโยบายออกมาเนี่ยนะครับแต่ว่าต้องดูว่าในช่วงเวลาที่เหลือก่อนจะปิดรับสมัครเนี่ยจะมีใครที่โดดเด่นออกมาอีกไหมพอจะเป็นตัวแปรหรือจะมีคะแนนนิยมสอดแทรกมาได้หรือไม่ก็ต้องจับตาดูกันอีกทีนึงแต่ณเวลานี้เนี่ยมันมีอยู่แค่นี้ผมไปดูที่ทางเมืองพัทยาเขาก็บอกว่านะครับแชมป์เก่าหรือในส่วนของนายกคนเก่าเนี่ยนะครับนายกนะครับเมืองพัทยาคนเก่านี่ก็นอนมาคุณมนตรีนอนมานี่ไม่ใช่นอนมาแบบเจ็บไข้ได้ป่วยนะจะนอนมาด้วยคะแนนนำแล้วก็ตัวแปรที่มาอันดับ2ที่เขาคาดว่าน่าจะเป็นตัวแปรไปจนถึงวันหย่อนบัตรเลือกตั้งนี่ก็เป็นผู้สมัครของพรรคประชาชนอีกเหมือนกัน
1: ครับ
0: คุณมนตรีฮะนี่12สนามมาคุยให้ฟังเลย
1: คือที่สนามที่พัทยานั้นเนี่ยเที่ยวนี้พรรคประชาชนเขาปรับวิธีการต่อสู้ใหม
0: ่ครับ
1: คือของเดิมนั้นเนี่ยเขาก็ใช้คนรุ่นใหม่คนที่เป็นสมาชิกพรรควางตัวไว้นั่นคือคนหนุ่มสาวที่มองว่าจะมาทำงานการเมืองท้องถิ่นแต่ตอนหลังมาเนี่ยนะผมเข้าใจว่าเขาคงจะถอดบทเรียนนะจากลำพูนบ้านผมเนี่ยนะคือนอกจากจะเป็นคนรุ่นกลางเก่ากลางใหม่นะแต่ก็น่าจะมีอะไรที่เป็นฐานเสียงในระดับบ้านใหญ่อยู่ในพื้นที่นั้นๆอยู่บ้างนั่นก็คือนายกอบจลำพูนที่ได้ของพรรคประชาชนมาเสร็จแล้วพอได้นายกอบจซึ่งใส่เสื้อสีส้มเขาก็เอาความเป็นนายกอบจที่เขาได้มาที่ลำพูนนั้นเนี่ยเอาไปต่อยอดแล้วผลของการต่อยอดจากการได้นายกอบจก็คือผ ผลจากการเลือกตั้งใหญ่ที่ผ่านมาปรากฏว่าเดิมเคยแบ่งคนละเขตกับพรรคเพื่อไทยแต่พอมาการเลือกตั้งครั้งนี้นะที่ลำพูนปรากฏว่าพรรคส้มเขาก็กวาดทั้งสองเขตซึ่งถ้าไม่ได้มองอะไรซับซ้อนก็จะเห็นความเชื่อมโยงของการเมืองท้องถิ่นที่ตรงนั้นที่สามารถขยายผลและต่อยอดไปสู่การเมืองระดับชาติได้พอย้อนกลับไปที่พัทยาเที่ยวนี้นะเราจะเห็นข่าวการขอถอนตัวของผู้สมัครเดิมที่ถูกวางตัวไว้ก็เป็นสุภาพสตรีท่านหนึ่งนะครับแล้วก็มาเป็นผู้สมัครคนปัจจุบันซึ่งก็เป็นคนที่เคยขับเคี่ยวต่อสู้กับบ้านใหญ่ของชลบุรีด้วยเหมือนกันอันนี
0: ้
1: มันก็เลยกลายเป็นว่าก็คงจะมีการปรับแนวทางเกี่ยวกับเรื่องของการต่อสู้ในการเมืองท้องถิ่นว่าจะอาศัยความเป็นคนหนุ่มสาวคนรุ่นใหม่อย่างเดียวน่าจะยังไม่เพียงพอคงจะต้องไปเชื่อมโยงกับฐานเสียงกลุ่มก้อนที่เขามีเครือข่ายอยู่ในท้องถิ่นนั้นๆด้วยครับคุณสุปานครับ
0: ครับนี่ก็หยิบยกมาให้ติดตามกันในเบื้องต้นนะครับหลายท่านก็แหมท่านผู้ฟังเราแฟนๆรายการเรานะครับก็ส่งข้อความเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยแต่ก่อนจะไปดูข้อความความคิดเห็นของแฟนๆรายการเราคุณมนตรีไปเรื่องนี้กันซะหน่อยเหลืออีกประมาณ2สัปดาห์หลายคนก็ลุ้นระทึกนะครับว่าเอ๊ะแล้วเราจะได้ดูฟุตบอลโลกฟรีหรือไม่คุณมนตรีนี่ล่าสุดนะเขาก็มีการให้ข้อมูลออกมาว่าตอนนี้เนี่ยในเอเชียเนี่ยเอ้ยประธานโทษในอาเซียนเนี่ยเหลืออยู่4ชาติที่ยังไม่แสดงตัวเข้าซื้อลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกปี2026แล้วใน4ชาติที่ว่านี่ก็รวมไทยอยู่ด้วยคุณมนตรีนะฮะตอนน
1: ี้ก็อีก3อ่ะคุณสุปันอีก3อ่ะ
0: ก็มีเมียนมาบรูไนแล้วก็สปปลาวนะครับแต่ว่า7ชาติที่ว่าเนี่ยก็มีกัมพูชาซื้อแล้วอินโดนีเซียซื้อแล้วฟิลิปปินส์ซื้อแล้วสิงคโปร์ซื้อแล้วติมอร์เลสเตซื้อแล้วเวียดนามซื้อแล้วมาเลเซียซื้อแล้วเนี่ยละฮะผมก็ไปถามนะครับพี่ๆน้องๆในแวดวงนักข่าวกีฬาเขาก็บอกว่าแหมมันลำบากเหมือนกันนะพี่เพราะว่าในส่วนของกระแสสังคมก็ต้านสูงเรื่องที่จะงบประมาณแผ่นดินมาซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกมาให้คนไทยดูฟรีเพราะว่าจริงๆแล้วคนที่ได้ประโยชน์เนี่ยนั่นก็คือในกลุ่มของธุรกิจกลางคืนนะครับแล้วก็พวกสินค้านะครับเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องดื่มชูกำลังหรือพวกอาหารฟาสต์ฟู้ดนะครับพวกอาหารที่กินง่ายอย่างเงี้ยแล้วเขาบอกว่าการถ่ายทอดปีฤดูกาลเนี่ยเวลามันไม่เอื้อเพราะมันเริ่มคู่แรกเนี่ยนะครับก็เขาบอกว่าอยู่ในช่วงที่มันจะใกล้สว่างและคู่สุดท้ายของการถ่ายทอดแต่ละวันเนี่ยมันก็จะจบประมาณ 8:00-9:00 อ่ะคุณมนตรีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการจะไปลงขันในการที่จะมาเรียกระดมหรือการสร้างเศรษฐกิจนะครับจากธุรกิจคนกลางคืนมันก็ไม่น่าจะเกิดขึ้นคุณมนตรีเพราะหลายคนก็คิด
1: คุณปันนะผมคุ้นคลับคล้ายครับข่าวอุตกรเนี่ยมันเป็นกีฬาที่คนให้ความสนใจอย่างมากนะแล้วกระแสมันจะบูมแล้วก็ได้กันไปทุกส่วนนะไม่ว่าใต้ดินบนดินได้กันหมด
0: ครับ
1: คือการแข่งขันแต่ก่อนเนี่ยมันอาจจะอยู่ที่ในซีกโลกด้านใดด้านหนึ่งคู่แรกๆบางทีเนี่ยได้เห็นตั้งแต่2ทุ่ม3ทุ่มด้วยซ้ำไปแล้วคู่หลังเนี่ยจะอยู่ที่ตี1ตี2นี่แหละแค่นี้เท่านั้นเอ๊ะแต่ตอนหลังเนี่ยทำไมมันไปเริ่มซะโอ้โหใกล้สว่าง
0: ม
1: ัน
0: อยู่ที
1: ่
0: ซีกโลกอย่างนี้คุณบุญตรีว่าล่ะเพราะขอบเวลาหรือเขตเวลาของโลกมันไม่เหมือนกันไงคุณบุญ
1: ครับ
0: นะครับอันนี้เขาก็ประเมินว่ามันไม่น่าจะคุ้มถ้าใครจะมาลงทุนในการซื้อลิขสิทธิ์มานะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยประเทศไทยเราเนี่ยเคยชินกับของฟรีไงเพราะว่าในส่วนของใครมาเป็นรัฐบาลก็จะสร้างคะแนนนิยมนะครับด้วยการที่ซื้อลิขสิทธิ์ฟรีมาหรือว่ารัฐบาลอาจจะช่วยส่วนหนึ่งแล้วก็ให้พวกบริษัทน้ำเมาพวกบริษัทมือถือต่างๆเนี่ยช่วยลงขันด้วยนะครับพอเขาซื้อมาเนี่ยมันก็จะมีการฉายนะครับในเครือข่ายของทีวีพูทีวีหรือทีวีพูแล้วก็จะไปยิงลงในส่วนของแอปพลิเคชันนะครับของมือถือนะครับแล้วก็ใครจะดูก็ต้องเสียตังค์อะไรด้วยจ่ายค่าดูด้วยอะไรอย่างเงี้ยคุณมนตรีแต่อย่างน้อยๆจ่ายพื้นฐานก็คือต้องจ่ายซื้อเน็ตอยู่แล้วล่ะนะฮะมันก็เลยว่าตอนนี้เนี่ยในเมื่อเราดูฟรีกันมาเคยชินเนี่ยเขาก็มีความหวังจากภาคธุรกิจว่าโอ้ยเดี๋ยวรัฐบาลก็ซื้อมาให้ดูฟรีหรือรัฐบาลช่วยออกเนี่ยแต่ตอนนี้กระแส กดดันมันเยอะมากคุณมนตรีผมเองนี่ก็ต้องบอกว่าเป็นหนึ่งในกระแสนะครับที่กดดันว่าเราจะไม่ควรเอาเงินของแผ่นดินมาซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกให้ดูฟรีแม้ผมเนี่ยจะเป็นคอกีฬาแบบเข้าสายเลือดเนี่ยนะคุณมนตรีนะผมก็ไม่เห็นด้วยนะที่จะเอาเงินนับพันล้านเนี่ยนะครับไม่ใช่นับพันล้านหรอกนะครับหลายประมาณขึ้นต้นพันล้านน่ะคุณมนตรีมาซื้อลิขสิทธิ์มาเพื่อจะมาดูฟรีเนี่ยคุณมนตรีเพราะว่าเราเสียไปพันล้านเนี่ยแต่มันยังมีต้นทุนแฝงที่เราต้องจ่ายนั่นก็คือเรื่องของการพนันเรื่องอะไรพวกเนี้ยนะครับเยาวชนการเล่นการพนันนะครับคนหนุ่มสาวเล่นการพนันคนพ่อบ้านแม่เรือเล่นการพนันเนี่ยมันก็ไม่น่าสนุกนะครับคุณมนตรีเพราะว่าเวลาพอได้ลิขสิทธิ์มาฟรีเนี่ยมันเข้าถึงได้ง่ายไงคุณมนตรีมันก็จะตามด้วยเล่นการ
1: พนันคุณตุปันถ้าอย่างนี้ขออภัยนายกรัฐมนตรีอาจจะพูดไวไปนิดนึงนะที่ท่านบอกว่ารัฐบาลทุกรัฐบาลได้ดูหมดแล้วทำไมรัฐบาลชุดนี้จะไม่ได้ดู
0: ก็ไม่เป็นไรถ้าท่านจะซื้อมาก็ไม่เป็นไรนะถ้าท่านจะซื้อมาท่านก็ต้องรับผิดชอบครับต่อคะแนนนิยม
1: วิธีการที่จะได้ดูต้องไม่ใช่เอางบประมาณแผ่นดินหรือเอาเงินที่เป็นของประชาชนทั้งหมดเนี่ยเอามาจ่ายเพื่อที่จะให้เอาใจคนที่อยากดูท่านต้องมีวิธีการของท่านโดยที่ไม่ไปเบียดบังง
0: บผมว่ามันลำบากนะคุณมนตรีถ้าจะบอกว่าให้องค์กรธุรกิจนะครับต่างๆไปลงขันไปก่อนไปเอามาแล้วเดี๋ยวมาเขาเรียกว่าอะไรคุณมนตรีมาลดนู่นหย่อนนี่ในโครงการของรัฐเนี่ยตอนนี้การตรวจสอบมันยุบยิบมากเลยนะ
1: ก็คงจะไม่ได้อีกเหมือนกันยกเว้นท่านจะใช้ความคุ้นเคยสนิทสนมเป็นการส่วนตัวซึ่งในครม.ของท่านเนี่ยก็มีเครือข่ายมากมายรายนี้รายนี้สมมติว่าเรามาซื้อของถูกในตอนท้ายตลาดมันจะวายอยู่แล้วบีบคอเลยนะไม่ขายก็ไม่เอาไปกดมาให้มากที่สุดนะแทนที่จะเป็น 1,300 นะเอามาสักครึ่งหนึ่งนะ600พอแล้วก็บวกภาษีบวกอย่างอื่นก็ไม่เกินประมาณสัก 8-900 ล้านอะไรอย่างเงี้ย
0: ครับมันเคยมีอยู่รัฐบาลหนึ่งนะคุณมนตรีที่นักธุรกิจซึ่งเป็นที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีเนี่ยเขาซื้อมาให้จำได้ไหมคุณมนตรีก็ซื้อมาให้ดูนะครับ
1: นั่นใจปั๊มมากเลยตอนนั้นนะคร
0: ับ ครับเพราะตอนนั้นเนี่ยสถานภาพหรือความนิยมของรัฐบาลมันก็คลอนแคลงนะครับคลอนแคลนโอนเอ็นอยู่นะครับก็โอ้โหทุ่มโป้งมาทุกคนเฮเลยนะ
1: คุณสุปันทีเนี้ยเอาล่ะถ้าตัดปัญหาเรื่องรัฐบาลรอซื้อของถูกแต่ถ้าเกิดว่าเขาไม่ขายยังไงเขาก็ตั้งราคาไม่ให้เสียราคาสินค้าเขาเนี่ยมันจะมีวิธีไหนที่จะทำให้คนได้ดูนะซึ่งก็แน่นอนที่สุดคนอยากดูเนี่ยอย่าไปคิดว่าต้องดูฟรีตลอดมันก็มีช่องทางใช่ไหมคุณสุปันในการที่จะดูผ่านตรงนั้นตรงนี้แล้วก
0: ็ตอนนี้ต้องดูโอเปอเรเตอร์เนี่ยโอเปอเรเตอร์ค่าย AIS เองหรือว่า True Dtac เองเนี่ยจะเอายังไงนะครับจะซื้อลิขสิทธิ์มาหรือเปล่านะครับแล้วมันคุ้มหรือเปล่านะครับแต่มันก็มีช่องทางนึงซึ่งผมไม่อยากจะพูดเดี๋ยวจะกลายเป็นผมก
1: ็ช่องทางธรรมชาติเหรอ
0: นั่นแหละแม่ผมจะไม่พูดเดี๋ยวเขาจะบอกว่าสุปันกับมนตรีชี้ช่องไง
1: โอ้คุณสุปันมันเอาละพูดกันเปิดเนี่ยก็ไม่มีใครเป็นเจ้าภาพแต่มีช่องทางธรรมชาติที่สามารถดูกันได้อ๋ออย
0: ่
1: างนั้นก็ไม่เดือดร้อนดิ
0: มันโอ้คุณมนตรีมันละเอียดอ่อนนะมันต้องใจแข็งนะเพราะมันจะมีการปลุกเร้าให้เล่นพนันออนไลน์อยู่ตลอดเวลาคุณมนตรีนะครับมีบางช่องเท่านั้นแหละเขาจะขึ้นมาเป็นลักษณะแบบเหมือนกับแวบเดียวแล้วหายไปแต่บางช่องนี่นะคุณมนตรีบางเว็บเนี่ยเขาประเภทเล่นๆไปเนี่ยเขาจะมีเสียงแทรกเข้ามาเลยเชิญชวนเปิดอัตราต่อรองเลยซึ่งตรงนี้แหละคุณมนตรีถ้าใจไม่แข็งจิตไม่แข็งเนี่ยก็จะเป็นเหยื่อผมเป็นห่วงเฉพาะน้องๆเยาวชนเพราะอย่างนี้การพนันเนี่ยมันแทรกซึมไปทุกช่วงอายุไงคุณมนตรีไม่ว่าจะเป็นเด็กประถมเด็กมัธยมเด็กมหาลัยคนทำงานในออฟฟิศหรือคนหาเช้ากินค่ำหรือหาค่ำกินกินมืดนะครับหรือหาเช้ากินสายหมดเลยบางทีนะครับทุกสังคมไม่ว่าจะเป็นดารานักคิดนักเขียนนักวิชาการนี่ก็มันอยู่ในการพนันออนไลน์เข้าถึงหมด
1: ผมรู้จักหลายคนคุณดุปันในชีวิตของการทำงานเนี่ยก็เป็นหนี้สินล้นพ้นตัวด้วยเหตุแห่งไม่ต้องรอฟุตบอลโลกเพราะเขาจะมีฤดูการการแข่งขันฟุตบอลของเขาเนี่ยโอ้โหเขาทำไมคือพูดไม่ต้องอ้อมค้อมก็คืออยู่ในกลุ่มที่เรียกว่าผีพนันเข้าสิงอ
0: ่ะเอาอย่างนี้ละกันคุณมนตรีเราก็เคยสัมภาษณ์นะครับในส่วนของ คนที่ทำเรื่องของการพนันออนไลน์เนี่ยหมายถึงว่าต่อต้านนะนะครับเขาก็บอกว่าฟุตบอลไทยลีกแล้วนี่แหละยอดเงินหมุนในวงการพนันเนี่ยสูงกว่าพรีเมียร์ลีกของอังกฤษที่เราดูกันอีกนะคุณมนตรี
1: ครับ
0: นะครับเนี่ยแม่ผมต้องขออภัยด้วยนะถ้าไอ้นั่นเราก็เรียกกันพี่ป๊อปเนี่ยมันผมจำชื่อจริงไม่ได้เลขาธิการมูลที่เรียกต้านพนัน
1: ที่เราเคยสัมภาษณ์อยู่หลายครั้งนะครับ
0: ครับผม
1: ก็ดีนะคุณสุพันตอนนั้นที่ผมประจำได้คุณครูประเสริฐจันทระหลวงทองนี่แหละนะที่ตอนนั้นอยู่ดีอีแล้วก็บอกว่านะฮะเรื่องของเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์แล้วก็เรื่องของพนันออนไลน์เนี่ยมันเข้าพร้อมกันนักข่าวมัวแต่ไปสนใจเรื่องของเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ก็ไม่มาถามเรื่องนี้ก็เลยไม่ได้ตอบนะฮะแล้วไม่ต้องไปออกกฎหมายใหม่นะออกระเบียบอะไรรองรับโชคดีที่พอมาถึงรัฐบาลคุณอนุทินเนี่ยคุณอนุทินยกเลิกหมดเลยนะตอนแรกเขาจะทดลองก่อนในกลุ่มที่คนให้ความสนใจ
0: ค
1: ือแทงประเภทออนไลน์ฟุตบอลอะไรนะโอ้โหมันกลุ่มใหญ่เลยนะคุณสุพันธ์นะ
0: ครับโอ้ยเรียกว่ามันหนักกว่าเรื่องของเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ที่มีคาสิโนอยู่อีกนะ
1: ลองไปฟื้นดูในข่าวเก่าๆเป็นอย่างนั้นจริงๆว่ารัฐบาลของที่มีคุณประเสริฐจันทระหลวงทองเป็นรัฐมนตรีดีตอนนั้นแล้วก็จะทำร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเรื่องของนำร่องนะแต่ตอนนี้ก็ถือว่าจบไปเรียบร้อยแล้วครับ
0: ครับเอาละไปดูความคิดเห็นของแฟนๆรายการเราหน่อยนะครับเอาเท่าที่พอจะพูดพอจะอ่านออกอากาศได้นะครับคุณพี่สุวรรณีก็บอกสวัสดีคุณมนตรีคุณสุปันสวัสดีครับคุณโชติการก็สวัสดีมาคุณพี่สลาบอกว่าเจ้ากรุงเทพครับอิสระไม่มีหลอกของก .6 หมายถึงยังไงหมายถึง คุณพี่อิสระส่งมาแบบนี้ชาวกรุงเทพครับอิสระไม่มีหลอกหมายถึงไม่มีอิสระชนหรือไม่มีผู้ว่าอิสระครับ พี่อิสระก็บอกแหมสุปันธรรมถามมันหน้าบ้องนักนะก็คุณพี่ปัจฉมาก็เป็นแฟนเราอย่างเหนียวแน่นคุณพี่พรทิพาก็ติดตามอยู่คุณพี่พรทิพานี่วันนี้ไม่ได้อยู่ในที่ตั้งนะคุณมนตรีร
1: ู
0: ้สึกจะเคลื่อนย้ายแล้วก็นะครับฟังจากการเดินทางแล้วก็บอกว่าวันนี้เข้าเรียน10โมงครับหมายถึงคุณพี่บอกเข้าเรียนกับเสาเสวนา10โมงว่าด้วยการวิเคราะห์ข่าวสารนี
1: ่ครับ
0: นะครับ
1: จริงๆทางนี้มีเยอะมากเลย
0: ผม
1: อ่านไม่ทันดาแล้วคุณพี่ที่หามนมาตั้งแต่คนแรกๆเลยนะคุณการกิจสริตก
0: ็
1: มารายงานตัวและส่งข้อความเห็นมาเยอะทั้งเลือกตั้งท้องถิ่นเลือกตั้งในกทม.
0: เดี๋ยวเราจะตามเข้าไปอ่าน
1: นะคุณพี่ธนวรรณนะครับก็เห็นด้วยกับคุณสุปันนะครับเกี่ยวกับเรื่องจนไม่จริงก็มีนายจนแอบแฝงอยากจนทั้งหลายแหล่สารพัดอย่างเลยคุณพี่อรุณนะคุณอีกหลายท่านเลยทีเดียวนะผมมาปิดท้ายที่คุณอะไรนะคุณแมวเลย8241เนี่ยโอ้โหนี่ก็ถือว่าเป็นความเห็นนะฮะและรัฐบาลเองก็คงเข้าใจว่าคุณแมวเนี่ยแอดแมวเนี่ยจะเอาประเด็นเรื่องสภานะคัดค้านคือรัฐบาลซีกรัฐบาลไม่เห็นด้วยกับการส่งตัวคุณชนภัทรนาคสู่นะไปรับทราบข้อกล่าวหาคุณแมวก็บอกว่าระบอบน้ำเงินผลงาน888ก็ต้องอธิบายเรื่องนี้เพราะว่ารัฐบาลเองเอาจริงเอาจังเกี่ยวกับเรื่องของเรื่องนี้ตั้งแต่การหาเสียงจนกระทั่งมาถึงนโยบายแต่พอถึงเวลาจริงๆเนี่ยมาหักมุมอย่างนี้ก็คนก็มีสิทธิ์ตั้งคำถามนะครับว่า
0: ตั้งคำถามกันเยอะมากคุณมนตรีเรื่องนี้นะตั้งคำถามกันเยอะมากนะครับก็คือว่าเขามองว่าเอ้าก็ทำไมเรื่องของเขาขอมติสภาในการที่จะส่งตัวนะครับเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมไม่ต้องใช้เอกสิทธิ์เนี่ยทำไมไม่ทำเพราะเขาก็ไม่ได้มองว่าผิดนี่ใช่ไหมฮะไม่ได้ส่งไปจองจำนี่ใช่ไหมเขาส่งไปนะครับเรื่องของการต่อสู้ทางคดีความแล้วก็ดูเหมือนว่าก็จะโหวตแล้วก็จะมีมติไม่ส่งตัวมันก็เลยมีคำถามเยอะมากนะครับว่าถ้าเป็นคดีอื่นอะไรอื่นก็ว่าไปแต่เป็นเรื่องของคดีเรื่องเกี่ยวพันกับพนันออนไลน์ก็คุณพี่แมวก็ตั้งประเด็นได้แหลมคมกว่าคนในวิชาชีพสื่ออีกนะฮะ
1: หมดเวลาคุณสุปันวันนี
0: ้ครับผมอ่ะวันนี้เสาเสวนาหมดเวลาแล้วผมสุปันรักเชื้อและคุณมนตรีจอมพันธ์และก็น้องๆทีมงานในสถานี FM 96.5 อสมท.ลาแฟนๆรายการเสาเสวนากันไปก่อนครับวันนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: 96.5 เสาเสวนาที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: ขณะนี้เวลา 12 นาฬิกา
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM
5: ลงทะเบียนแล้วลงทะเบียนสำเร็จ 26,46,623 รายเหลือกว่า 3,900,000 สิทธิ์เริ่มใช้จ่ายทั่วประเทศ 1 มิถุนายนนี้ภารกิจช่วยคนงานชาวลาว7คนติดอยู่ในถ้ำเหมืองแร่ในที่สุดก็มีข่าวดีทีมกู้ภัยไทยลาวและผู้เชี่ยวชาญต่างชาติช่วยลำเลียงออกมาได้แล้ว1คนชัดชาติจับมือให้กำลังใจชัยวัฒน์หลังหาเสียงชนกันที่ตลาด AC สายไหมพร้อมทำงานร่วมไม่สนเรื่องพรรคฝรั่งเศสตรวจตราเข้มงวดป้องกันเหตุคนจมน้ำเสียชีวิตเนื่องจากเล่นน้ำในพื้นที่สั่งห้ามท่ามกลางสภาพอากาศร้อนจัดหรือฮีทเวฟปกคลุมยุโรปตะวันตกทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวพรรคเที่ยงวันนี้
6: สวัสดีค่ะ
7: สวัสดีครับผู้ฟังครับต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้เสาร์ที่30พฤษภาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณสสิธรสังสมธนะและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยพลัสปิดลงทะเบียนแล้วตั้งแต่ตอน4ทุ่มเมื่อคืนนี้นะครับลงทะเบียนสำเร็จ 26,46,23 รายเหลือสิทธิ์กว่า 3,900,000 สิทธิ์ครับจะเริ่มใช้จ่ายทั่วประเทศได้1มิถุนายนนี้โครงการไทยช่วยไทยพลัสที่เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนรับสิทธิ์ตั้งแต่25-29พฤษภาคมได้ปิดลงทะเบียนไปแล้วเมื่อตอน22นาฬิกาของเมื่อคืนนี้ยอดลงทะเบียนสำเร็จนะครับ 26,46,23 รายจากจำนวน30ล้านสิทธิ์ก็เหลืออยู่ 3,959,377 สิทธิ์เป็นผู้ที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัส 18,9479 รายผู้ลงทะเบียนใหม่ 7,624,461 รายลงทะเบียนสำเร็จนะครับ7,141,144 รายไม่ผ่านคุณสมบัติจำนวน 484,317 รายครับจะเริ่มใช้สิทธิ์กัน1มิถุนายนนี้จนถึง30กันยายน2569ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึง23นาฬิกาสั่งอาหารผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่วันที่15มิถุนายนถึง30กันยายนเวลา6นาฬิกาถึง21นาฬิกาครับส่วนร้านค้าลงทะเบียนทั้งสิ้น 1,046,878 ร้านค้าส่วนใหญ่ 977,296 ร้านเป็นร้านเก่าที่เคยลงทะเบียนครับเป็นร้านใหม่ 69,582 ร้านร้านถูกปฏิเสธลงทะเบียน457ร้านและยกเลิกการลงทะเบียน42ร้านค้าเป็นร้านอาหารและเครื่องดื่มมากที่สุดครับรองลงมาเป็นร้านทั่วไปร้านธงฟ้าโอท็อปและบริการขนส่งสาธารณะครับ
6: ส่วนไทยช่วยไทยก็ปิดยอดสุดปังเลยนะคะเงินสะพัดกว่า135ล้านบาทค่ะลดค่าครองชีพกว่า29ล้านบาทโดยนายนฤชาโคสาสิวิไลอธิบดีกรมการปกครองก็เปิดเผยว่าได้ขับเคลื่อนโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพอย่างต่อเนื่องเพื่อบรรเทาค่าครองชีพของประชาชนและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากทั่วประเทศนะคะซึ่งกรมการปกครองร่วมบูรณาการกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าห้างค้าส่งค้าปลีกสมัยใหม่ผู้ประกอบการท้องถิ่นและเครือข่ายรถพุ่มพวงจัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าราคาประหยัด พร้อมกันทั่วประเทศครอบคลุม878อำเภอเพื่อเพิ่มโอกาสให้กับประชาชนเข้าถึงสินค้าจำเป็นในราคาที่เหมาะสมพร้อมกับช่วยเสริมสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการรายย่อยหรือ SME ร้านค้าชุมชนและสินค้าโอท็อปค่ะสำหรับการดำเนินกิจกรรมครั้งสุดท้ายครั้งที่5นะคะก็ได้รับการตอบรับจากประชาชนอย่างต่อเนื่องมีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 182,000 คนก่อให้เกิดเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจกว่า 24,490,000 บาทและสามารถช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชนในครั้งที่5นี้นะคะ 5,100,000 บาทค่ะทั้งนี้จังหวัดที่มียอดการใช้จ่ายสูงสุด5อันดับแรกนะคะเป็นจังหวัดชลบุรีค่ะรองลงมาอ่างทองสระบุรีเชียงใหม่และราชบุรีขณะที่อำเภอที่มียอดใช้จ่ายสูงสุดนะคะอำเภอเมืองชลบุรีจังหวัดชลบุรีรองลงมาเป็นอำเภอเมืองสระบุรีจังหวัดสระบุรีอันดับ3อำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีอันดับ4อำเภอเมืองภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตและอำเภอเมืองราชบุรีจังหวัดราชบุรีค่ะเมื่อรวมผลการดำเนินงานตั้งแต่ครั้งที่1ถึงครั้งที่5โครงการไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพสามารถสร้างปริมาณการจับจ่ายใช้สอยรวมกว่า135,390,000 บาทและช่วยลดภาระค่าครองชีพให้ประชาชนรวมกว่า29,620,000 บาทค่ะอธิบดีกรมการปกครองก็บอกนะคะว่าไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพสามารถช่วยให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าคุณภาพดีในราคาประหยัดลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดการหมุนเวียนในทุกพื้นที่อย่างต่อเนื่องก็ต้องขอบคุณทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมในการร่วมกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและช่วยเหลือประชาชนจนสำเร็จโครงการค่ะ
7: เอกชนชี้ว่าเงินกู้400,000 ล้านไม่เพียงพอรับมือเศรษฐกิจครับหนุนซื้อสินค้าไทยส่งเสริมโรงงานติดโซลาร์เซลล์ครับสอทครับได้เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นผู้บริหารภาคอุตสาหกรรมไทยต่อแผนการใช้จ่ายเงินกู้400,000 ล้านบาทส่วนใหญ่มองว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสจะมีประสิทธิภาพมากที่สุดหากภาครัฐเพิ่มเงื่อนไขสนับสนุนการซื้อสินค้าไทยเพื่อให้เม็ดเงินหมุนเวียนภายในประเทศและกระจายสู่ผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทานนายมนตรีมหาพฤกษ์พงษ์นะครับรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าภายใต้ภาวะเศรษฐกิจไทยที่ยังเผชิญแรงกดดันจากกำลังซื้อที่เปราะบางต้นทุนการผลิตที่อยู่ในระดับสูงและความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกการนำเงินกู้มาใช้เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะสั้นจึงมีความจำเป็นแต่ต้องดำเนินการควบคู่กับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจในระยะยาวเพื่อให้เม็ดเงินภาครัฐสามารถสร้างผลคูณทางเศรษฐกิจกระตุ้นการจ้างงานเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและวางรากฐานการเติบโตของประเทศในระยะต่อไปทีนี้ผลการสำรวจ FTI CEO Poll ประจำเดือนพฤษภาคมภายใต้หัวข้อความเห็นภาคเอกชนต่อแผนการใช้จ่ายเงินกู้400,000 ล้านบาทก็พบว่าผู้บริหารภาคอุตสาหกรรมส่วนใหญ่เห็นว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสจะมีประสิทธิภาพมากที่สุดหากภาครัฐเพิ่มเงื่อนไขสนับสนุนการซื้อสินค้าไทยเพื่อให้เม็ดเงินหมุนเวียนภายในประเทศและกระจายสู่ผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทานขณะเดียวกันนะครับภาคเอกชนยังเห็นว่าควรเชื่อมโยงร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเข้าสู่ระบบภาษีเพื่อช่วยขยายฐานภาษีและก็ยกระดับความโปร่งใสของระบบเศรษฐกิจรวมถึงควรมีกลไกติดตามผลการใช้จ่ายอย่างโปร่งใสนะครับเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและก็ทำให้ใช้งบประมาณเกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อเศรษฐกิจโดยรวมสำหรับการใช้เงินกู้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้างพลังงานตามแผนของภาครัฐผู้ประกอบการส่วนใหญ่ก็เห็นว่าควรให้ความสำคัญกับการสนับสนุนการติดตั้งระบบผลิตพลังงานสะอาดเช่นระบบโซลาร์เซลล์ควบคู่กับระบบรับซื้อไฟฟ้าส่วนเกินที่เหมาะสมเพื่อช่วยลดต้นทุนพลังงานให้แก่ประชาชนและภาคธุรกิจในระยะยาวนอกจากนี้ครับยังเสนอให้ภาครัฐสนับสนุนเงินอุดหนุนสำหรับการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรอุปกรณ์และก็การปรับปรุงอาคารให้ประหยัดพลังงานขณะเดียวกันภาคเอกชนยังเห็นว่านอกเหนือจากมาตรการช่วยเหลือประชาชนและการปรับโครงสร้างพลังงานแล้วภาครัฐควรนำเงินกู้ไปใช้ฟื้นฟูเศรษฐกิจในด้านอื่นเพิ่มเติมโดยเฉพาะการเพิ่มสภาพคล่องให้แก่ SME ผ่านสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำงบประมาณสนับสนุนและเปิดตลาดใหม่ควบคู่กับการส่งเสริมการใช้สินค้าไทยนะครับภายใต้แนวทาง Made in Thailand โดยเชื่อมโยงอีคอมเมิร์ซและก็การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เมื่อสอบถามถึงความเพียงพอของแผนการใช้จ่ายเงินกู้400ล้านบาทต่อการรับมือวิกฤตเศรษฐกิจปัจจุบันก็พบว่าผู้ประกอบการส่วนใหญ่เห็นว่ายังไม่เพียงพอและควรมีมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการเพิ่มเติมครับโดยเฉพาะมาตรการส่งเสริมสภาพคล่องลดภาระต้นทุนการกระตุ้นกำลังซื้อในประเทศและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในระยะยาวขณะที่แนวโน้มเศรษฐกิจไทยในช่วงครึ่งหลังของปี69ผู้ประกอบการส่วนใหญ่มองว่าเศรษฐกิจมีแนวโน้มชะลอตัวลงจากช่วงไตรมาสแรกของปี69จากความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกและความผันผวนของต้นทุนการผลิตซึ่งอาจกระทบต่อคำสั่งซื้อและความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมครับ12 นาฬิกา 10 นาที เดี๋ยวพักครู่นึงครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
8: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
6: ติดตามข่าวกันต่อค่ะภารกิจช่วยคนงานชาวลาว7คนติดอยู่ในถ้ำเหมืองแร่ในที่สุดก็มีข่าวดีนะคะทีมกู้ภัยไทยลาวและผู้เชี่ยวชาญต่างชาติช่วยลำเลียงออกมาได้แล้ว1คนค่ะซึ่งมีความยากลำบากในการปฏิบัติงานของทีมนักดำน้ำมิโกะกู้ภัยไทยและลาวขณะลำเลียงผู้ประสบภัยชาวลาวรายแรกนะคะออกจากถ้ำได้สำเร็จหลังติดอยู่ภายในถ้ำตั้งแต่19พฤษภาคมท่ามกลางเสียงให้กำลังใจจากทีมช่วยเหลือที่เฝ้ารออยู่ด้านนอกโดยทันทีที่ผู้ประสบภัยถูกพาขึ้นมาถึงปากถ้ำในเวลาประมาณ 20:30 นนะคะเจ้าหน้าที่กู้ภัยและทีมแพทย์ต่างก็รีบเข้าปฐมพยาบาลนำผ้าฟลอยห่มร่างเพื่อรักษาอุณหภูมิค่ะซึ่งตลอดหลายวันที่ผ่านมาการช่วยเหลือเต็มไปด้วยอุปสรรคทั้งระดับน้ำภายในถ้ำที่สูงเส้นทางแคบและบางช่วงต้องมุดน้ำคลานผ่านโคลนเป็นระยะทางหลายร้อยเมตรโดยจุดที่พบผู้ประสบภัยอยู่บริเวณโถง4ซึ่งอยู่ลึกเข้าไปในถ้ำและเป็นจุดที่นักดำน้ำต้องฝากกระแสน้ำเข้าไปรับตัวผู้ประสบภัยออกมาแบบตัวต่อตัวขณะที่นายเก่งกาจบ้งกาวงหัวหน้าทีมกู้ภัยไทยได้เปิดเผยผ่าน Facebook เก่งกาจบ้งกาวงพร้อมภาพถ่ายคู่กับคนงานที่สามารถช่วยเหลือออกมาได้ว่าผู้ประสบภัยคนแรกที่ช่วยเหลือออกจากถ้ำการฟื้นฟูร่างกายที่ถูกวิธีเป็นเรื่องสำคัญจำเป็นมากต้องยกเครดิตนี้ให้ทีมหลังบ้านและทีมแพทย์ที่คอยติดตามให้คำแนะนำแก่พวกเราอย่างถูกต้องครูเบนส์ผู้เชี่ยวชาญการกู้ภัยใต้น้ำและพื้นที่จำกัดระดับอาวุโสได้เปิดเผยกับทีมข่าวสำนักข่าวไทยนะคะว่าก่อนที่จะนำผู้ประสบภัยออกจากถ้ำเมื่อวานนี้ตนเองและมิสเตอร์ลีนักดำน้ำชาวมาเลเซียก็ได้เข้าไปในถ้ำอีกครั้งเพื่อนำอาหารน้ำดื่มและผ้าห่มเข้าไปช่วยเหลือชาวลาวทั้ง5คนที่ยังติดอยู่ภายในถ้ำซึ่งขณะนั้นทุกคนมีอาการอ่อนแรงค่ะจากนั้นตนเองและครูมิโกะก็ได้ทำการสอนผู้ประสบภัยใช้อุปกรณ์ดำน้ำเพื่อพาตัวเองออกมาจากถ้ำได้อย่างปลอดภัย1คนและวันนี้ก็คาดว่าจะพาออกได้น่าจะทั้งหมดเบื้องต้นทุกคนเริ่มมีอาการอ่อนล้าและย้ำว่าจะพยายามอย่างเต็มที่จนกว่าทุกคนจะได้กลับออกมาอย่างปลอดภัยโดยวันนี้นะคะก็น่าจะพยายามพาออกมาเพิ่มพร้อมกับเร่งเข้าหาเพิ่มอีก2คนที่ยังไม่พบค่ะโดยครูเบนส์ได้โพสต์ข้อความใน Facebook ถึงความมุ่งมั่นในภารกิจครั้งนี้ว่า1คนได้กลับออกมาแล้วและเราจะไม่หยุดจนกว่าอีก4คนจะได้กลับบ้านทุกคนในทีมยังคงสู้กันเต็มที่ทั้งร่างกายหัวใจและความหวังขอฝากส่งกำลังใจให้ทีมกู้ภัยทุกคนและขอให้อีก4ชีวิตปลอดภัยพวกเราจะพาพวกเขา พวกเขากลับออกมาให้ได้ค่ะ
7: ดูความเคลื่อนไหวการเมืองประเด็นเรื่องของแชทไลน์หลุดช่วยน้ำเงินด้วยนะครับผู้สื่อข่าวรายงานถึงกรณีประเด็นร้อนทางการเมืองครับหลังจากนายรุ่งเรืองทิมาบุตรปลัดจังหวัดภูเก็ตออกมาเปิดเผยภาพแคปหน้าจอแชทกลุ่มไลน์ปริศนาซึ่งถูกอ้างว่าเป็นแชทของอธิบดีกรมการปกครองที่มีการส่งรายงานสัดส่วนคะแนนนิยมกับผู้สมัครรับเลือกตั้งส.ส.จังหวัดภูเก็ตช่วงการเลือกตั้งที่ผ่านมาพร้อมข้อความตอบกลับว่าช่วยน้ำเงินด้วยจนกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ถึงความไม่เหมาะสมตามมานะครับรายงานข่าวจากกระทรวงมหาดไทยครับได้เปิดเผยผลการตรวจสอบข้อมูลรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งส.ส.จังหวัดภูเก็ตทั้ง3เขตที่ปรากฏในภาพแชทไลน์หลุดดังกล่าวเปรียบเทียบกับประกาศรายชื่อผู้สมัครอย่างเป็นทางการของกกต.พบว่ามีข้อมูลคลาดเคลื่อนและไม่ตรงกับประกาศจริงหลายจุดครับจากการตรวจสอบพบว่าในหลายกรณีมีการระบุชื่อบุคคลที่ไม่ได้ลงสมัครรับเลือกตั้งจริงบางรายยังดำรงตำแหน่งราชการหรือเป็นสมาชิกวุฒิสภาอยู่ในปัจจุบันสำหรับเขตเลือกตั้งที่1พบความผิดปกติในหมายเลข2โดยในแชทไลน์ระบุชื่อนายวิสุทธิ์จากพรรครทสช.แต่ประกาศกกต.ตัวจริงก็คือนายสุภชัยพรรคเศรษฐกิจทั้งนี้จากการตรวจสอบพบว่านายวิสุทธิ์ปัจจุบันดำรงตำแหน่งปลัดอาวุโสอำเภอทาหลังจังหวัดภูเก็ตแล้วก็ทำหน้าที่ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่1ไม่ได้ลาออกจากราชการเพื่อลงสมัครสสแต่อย่างใดครับส่วนเขตเลือกตั้งที่2พบข้อมูลไม่ตรงกับประกาศกกต.ถึง4รายชื่อได้แก่หมายเลข2ในลายระบุชื่อนางสาวนวลจันทร์พรรครทสช.แต่ตัวจริงก็คือนายอินพรรคเศรษฐกิจหมายเลข4ในรายระบุชื่อนายนิพนธ์พรรคประชาธิปัตย์แต่ประกาศจริงก็คือนางณัฐพรพรรคเพื่อไทยโดยนายนิพนธ์ปัจจุบันยังดำรงตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภาและไม่ได้ลงสมัครรับเลือกตั้งในครั้งนี้ครับขณะที่หมายเลข5ในรายระบุนายอาวุธพรรคเพื่อไทยแต่ประกาศจริงก็คือนายสมชาติพรรคประชาธิปัตย์ส่วนหมายเลข7ในรายระบุชื่อนายวงศกรพรรคพลังประชารัฐแต่ไม่พบรายชื่อดังกล่าวอยู่ในประกาศผู้สมัครของกกต.ครับเช่นเดียวกับเขตเลือกตั้งที่3พบข้อมูลคลาดเคลื่อนอีกหลายรายการโดยหมายเลข5ในรายระบุชื่อนายชัยยศพรรคประชาธิปัตย์แต่ประกาศจริงก็คือนางสาวสิริเกตพรรคประชาธิปัตย์หมายเลข6ในรายระบุว่าที่ร้อยตรีไวยพจน์พรรครทสช.แต่ประกาศจริงก็คือดาบตำรวจเดชาวัฒน์พรรคเศรษฐกิจหมายเลข7ในรายระบุนายณัฐทีพรรคพลังประชารัฐแต่ประกาศจริงคือนายเกษมพรรคไทยภักดีครับรายงานข่าวแจ้งต่อว่าความคลาดเคลื่อนจำนวนมากในเอกสารที่ปรากฏในแชทไลน์หลุดดังกล่าวทำให้เกิดข้อสังเกตตามมาว่าข้อมูลดังกล่าวที่ออกมาเพื่อดิสเครดิตและเบี่ยงเบนประเด็นภายหลังกรมการปกครองเสนอให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือว่าปปง.ตรวจสอบเส้นทางการเงินข้าราชการหลายรายในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตซึ่งเชื่อมโยงถึงกลุ่มเป้าหมายหลายรายหลังผู้ประกอบการสถานบันเทิงในหาดป่าตองเรียกร้องให้รัฐบาลจัดการผู้มีอิทธิพลเครือข่ายธุรกิจสีเทาที่เก็บสวยและบุกรุกพื้นที่สาธารณะหรือไม่ครับ
6: บอร์ดสปสช.ไฟเขียวเพิ่มอัตราจ่ายปลูกถ่ายตับและเปลี่ยนหัวใจบัตรทองเพิ่มโอกาสเข้าถึงการรักษาของผู้ป่วยระบุว่าใช้งบประมาณประหยัดจากการปรับอัตราชดเชยค่ายากดภูมิค่ะนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยนะคะว่าคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมีมติเห็นชอบข้อเสนอสมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทยเรื่องขอปรับปรุงอัตราจ่ายชดเชยบริการปลูกถ่ายตับและเปลี่ยนหัวใจในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าบัตรทอง30บาทโดยใช้งบประมาณที่ประหยัดได้จากการปรับอัตราชดเชยค่ายากดภูมิคุ้มกันมาบริหารจัดการทางนี้การปรับลดอัตราชดเชยค่ายากดภูมิคุ้มกันไม่ได้กระทบคุณภาพการรักษาแต่เป็นการปรับให้สอดคล้องกับราคายาที่ลดลงค่ะโดยหลังผ่าตัดเดือนที่13ถึง24ปรับจาก 20,000 บาทต่อเดือนเป็น 18,000 บาทต่อเดือนและหลัง24เดือนขึ้นไปปรับจาก 15,000 บาทต่อเดือนเป็น 13,000 บาทต่อเดือนซึ่งส่วนนี้ทำให้สามารถนำงบที่ประหยัดได้กลับมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยปลูกถ่ายอวัยวะในส่วนอื่นๆได้อย่างเหมาะสมสะท้อนถึงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการกองทุนค่ะ สาระสำคัญของมตินะคะก็คือปรับเพิ่มค่าใช้จ่ายเตรียมตัวก่อนผ่าตัดสำหรับผู้รับบริจาคจาก 30,000 บาทต่อรายเป็น 40,000 บาทต่อรายและสำหรับผู้บริจาคที่มีชีวิตจาก 40,000 บาทต่อรายเป็น 45,000 บาทต่อรายขณะเดียวกันได้ปรับค่าผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจเป็นเหมาจ่าย 600,000 บาทต่อรายและปรับค่าผ่าตัดปลูกถ่ายตับในเด็กเป็น 660,000 บาทต่อรายสำหรับการปลูกถ่ายตับในผู้ใหญ่โดยเฉพาะผู้ป่วยโรคตับแข็งระยะกลางและระยะสุดท้ายได้ปรับจากเดิมที่เหมาจ่ายรวมค่าผ่าตัดตับจากผู้บริจาคและค่าผ่าตัดปลูกถ่ายตับในผู้รับบริจาค 600,000 บาทต่อรายเป็นการแยกจ่ายให้ชัดเจนเช่นแยกจ่ายให้ชัดเจนนะคะก็คือค่าผ่าตัดตับจากผู้บริจาค 200,000 บาทต่อรายและค่าผ่าตัดปลูกถ่ายตับในผู้บริจาค 660,000 บาทต่อรายเพื่อสะท้อนภาระบริการที่เกิดขึ้นจริงมากขึ้นค่ะ
7: เดี๋ยวช่วงนี้พักครู่หนึ่งครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
9: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
10: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
9: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
10: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
9: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
10: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
9: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
11: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: ติดตามข่าวกันต่อนะครับดูความเคลื่อนไหวการเมืองท้องถิ่นครับการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับนายชัชชาติจับมือให้กำลังใจนายชัยวัฒน์จากพรรคประชาชนครับหลังไปหาเสียงชนกันที่ตลาด AC สายไหมพร้อมทำงานร่วมโดยไม่สนเรื่องของพรรคครับระหว่างการลงพื้นที่ตลาด AC เขตสายไหมกรุงเทพมหานครนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหมายเลข9และนายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพรรคประชาชนหมายเลข10เนี่ยนะครับได้พบกันขณะหาเสียงโดยนายชัยวัฒน์ครับได้เข้าไปทักทายนายชัชชาติซึ่งทันทีที่นายชัชชาติเห็นนายชัยวัฒน์ก็กล่าวขึ้นว่าเฮ้ยโจสบายดีหรือเปล่าก่อนจะจับมือกันแล้วก็นายชัชชาติได้ทักทายกับนายพมรพลจันทร์ผู้สมัครสกเขตสายไหมของพรรคประชาชนด้วยโดยนายชัชชาติเปิดเผยภายหลังว่าได้ให้กำลังใจซึ่งกันและกันนายชัยวัฒน์มีนโยบายดีๆและก็มีรายละเอียดเยอะไม่ได้มีอะไรแข่งกันในสิ่งที่ดีให้กับประชาชนครับแล้วแต่ประชาชนจะตัดสินใจสุดท้ายหากนายชัยวัฒน์ได้เป็นผู้ว่าเราก็พร้อมจะช่วยพร้อมทำงานกับทุกคนไม่มีปัญหาเห็นว่าวันนี้พาผู้สมัครสกมาด้วยจึงได้พูดคุยกันหากเขาได้เป็นเราได้เป็นก็พร้อมทำงานร่วมกันไม่ได้ดูเรื่องของพรรคอยู่แล้วบรรยากาศที่ดีไม่ได้ทะเลาะกันในการทำงานสามารถทำร่วมกันได้ครับไม่ว่าจะเป็นใครในอนาคตแม้เราไม่ได้เป็นก็พร้อมร่วมมือกับดร.โจหากดร.โจได้เป็นผู้ว่ากทม.ครับ
6: รัฐบาลยืนยันนะคะว่าไม่มีผู้ป่วยอีโบลาเข้าไทยค่ะมีผู้เดินทางจากดีอาร์คองโก1รายซึ่งก็เข้าระบบกับกักตัวตามปกติแล้วนะคะไม่มีประวัติสัมผัสโรคค่ะล่าสุดก็จองตั๋วกลับประเทศต้นทางแล้วด้วยค่ะนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยนะคะว่าจากการตรวจสอบข้อมูลของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นไปตามนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยความมั่นคงและภัยทางสังคมโดยยกระดับความสำคัญเรื่องการสร้างความตระหนักรู้เท่าทันภัยอาชญากรรมทางเทคโนโลยีข่าวปลอมและข้อมูลบิดเบือนพบว่าข่าวปลอมที่มีการส่งต่อมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งก็คือเรื่องของไวรัสอีโบลาเข้าไทยแล้วค่ะรัฐบาลขอยืนยันนะคะว่าไม่เป็นความจริงแต่ว่าข้อเท็จจริงก็คือเป็นเคสที่เข้ามาตามปกติโดยวันนี้ค่ะก็มีขออภัยค่ะเมื่อวันที่28พฤษภาคมนะคะมีผู้เดินทางมาจากเขตติดโรคเป็นผู้หญิงชาวดีอาร์คองโกพอเดินทางมาถึงกรมควบคุมโรคก็ได้พาไปกักตัวที่สถาบันบำราศนราดูรตามมาตรฐานการควบคุมโรคทั้งนี้จากการซักประวัติก็พบว่าไม่มีประวัติสัมผัสโรคและได้จองตั๋วกลับประเทศต้นทางแล้วก็ขอประชาชนอย่าสับสนวิตกกังวลกับข่าวปลอมค่ะซึ่งรัฐบาลก็ได้สั่งการให้กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขเฝ้าระวังในกลุ่มผู้ที่เดินทางมาจากเขตติดโรคอันตราย กรณีโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องก็คือประเทศดีอาร์คองโกและยูกันดาซึ่งจากการเฝ้าระวังผู้เดินทางที่เข้ามาในประเทศตั้งแต่ช่วง 21-25 พฤษภาคม 2569 จำนวน 53 รายไม่พบผู้ป่วยที่ต้องเข้าเกณฑ์สอบสวนโรคค่ะ
7: ตำรวจสอบสวนกลางครับบุกร้านคาราโอเกะแฝงค้ากามช่วยเหยื่อ3รายพบอายุต่ำสุดแค่15ปีเท่านั้นครับกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางหรือว่า CIB ร่วมกับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะโสธรพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าทลายกระบวนการค้ามนุษย์ในคาราโอเกะแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลห้วยแก้งอำเภอกุดชุมจังหวัดยะโสธรโดยร้านคาราโอเกะแห่งนี้มีพฤติการจัดให้มีเด็กหญิงอายุต่ำกว่า18ปีที่เป็นพนักงานในร้านแฝงค้าประเวณีให้กับลูกค้าที่มาเที่ยวโดยต้องจ่ายค่าส่วนแบ่งการขายบริการทางเพศให้กับทางร้านเพื่อเด็กหญิงจะได้ออกไปขายบริการทางเพศนอกร้านได้ถือเป็นการได้รับผลประโยชน์โดยมิชอบจากการค้าประเวณีเด็กอายุต่ำกว่า18ปีอันเข้าข่ายเป็นความผิดฐานค้ามนุษย์ครับซึ่งเจ้าหน้าที่ได้เข้าช่วยเหลือเหยื่อการค้ามนุษย์3คนก็คือนางสาว1อายุ15ปีนางสาว2อายุ16

0: ปีได้ที่โรงแรมแห่งหนึ่งใกล้กับร้านคาราโอเกะและได้เข้าทำการตรวจสอบร้านคาราโอเกะดังกล่าวก็พบว่ามีเด็กสาวอีกหนึ่งคนชื่อนางสาว3อายุ17ปีคอยนั่งบริการปรนนิบัติแล้วก็นั่งร่วมกินดื่มแอลกอฮอล์กับลูกค้าผู้มาใช้บริการในร้านครับโดยทางเจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อหากับเจ้าของร้านก็คือนางสาวกฤชกรในข้อหาฆ่ามนุษย์แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากการค้าประเวณีเด็กอายุ 15-18 ปีเป็นธุระจัดหาล่อไปหรือว่าพาไปเพื่อการอนาจารและจัดให้มีการค้าประเวณีเด็กอายุ 15-18 ปีพรากผู้เยาว์อายุ 15-18 ปีไปจากบิดามารดาเพื่อหากำไรหรือเพื่อการอนาจารชักจูงยุยงส่งเสริมหรือว่ายินยอมให้เด็กประพฤติตนไม่สมควรเป็นนายจ้างไม่แจ้งการจ้างลูกจ้างเด็กทำงานในสถานบริการที่มีอาหารสุราหรือว่าเครื่องดื่มนอกจากนี้ครับเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะโสธรได้ดำเนินการส่งเด็กสาวทั้ง3คนที่ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์เข้าคุ้มครองบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยะโสธรต่อไปครับ
1: ติดตามสถานการณ์ข่าวต่างประเทศค่ะฝรั่งเศสตรวจตราเข้มงวดป้องกันเหตุคนจมน้ำเสียชีวิตเนื่องจากเล่นน้ำในพื้นที่สั่งห้ามท่ามกลางสภาพอากาศร้อนจัดหรือว่า heat wave ปกคลุมยุโรปตะวันตกค่ะหลายประเทศในช่วงนี้นะคะโดยเฉพาะในยุโรปตะวันตกกำลังเผชิญสภาพอากาศร้อนจัดหรือ heat wave แผ่ปกคลุมทำให้อุณหภูมิเพิ่มสูงกว่าค่าเฉลี่ยในหลายพื้นที่รวมทั้งในฝรั่งเศสผู้คนก็ต้องหาทางคลายร้อนด้วยการเล่นน้ำแต่ก็นำมาซึ่งอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ค่ะโดยหน่วยกู้ภัยของฝรั่งเศสเปิดเผยนะคะว่าในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมามีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับคลื่นความร้อนหรือว่า heat wave แล้ว7คนโดยในจำนวนนี้มี5คนที่เสียชีวิตจากการจมน้ำในทะเลสาบแม่น้ำหรือหน้าน้ำชายฝั่งเนื่องจากประชาชนพากันลงเล่นน้ำเพื่อคลายความร้อนเรื่องนี้เกิดขึ้นขณะฝรั่งเศสเผชิญกับภาวะอุณหภูมิที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยมาตั้งแต่ช่วงสุดสัปดาห์และสำนักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของฝรั่งเศสบันทึกสถิติให้เป็นวันในเดือนพฤษภาคมที่อากาศร้อนที่สุดเท่าที่เคยมีมาค่ะขณะที่ในกรุงปารีสกลุ่มวัยรุ่นและคนหนุ่มสาวพากันกระโดดจากสะพานลงสู่คลองแซงมาแตงแม้จะมีคำสั่งห้ามลงเล่นน้ำและมีคำเตือนด้านความปลอดภัยปิดประกาศไว้ก็ตามโดยเมื่อเห็นตำรวจลาดตระเวนเฝ้าระวังพื้นที่ขับรถมาใกล้กลุ่มนักว่ายน้ำบางส่วนก็รีบวิ่งขึ้นจากน้ำโดยทันทีค่ะเฟเดริกแฮโรโฆษกหน่วยกู้ภัยของฝรั่งเศสบอกว่าเหตุการณ์จมน้ำหลายครั้งทั่วฝรั่งเศสเป็นเรื่องที่ป้องกันได้โดยเฉพาะในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามีผู้เสียชีวิต7คนที่เกี่ยวข้องกับคลื่นความร้อนค่ะซึ่ง5คนในนั้นเนี่ยเป็นการจมน้ำพร้อมกับเตือนเรื่องของการลงเล่นน้ำในพื้นที่ที่ไม่มีผู้ดูแลหรือว่าพื้นที่ต้องห้ามโดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนคนหนุ่มสาวจึงเห็นวัยรุ่นจมน้ำเสียชีวิตค่ะ
0: เจ้าหน้าที่ตำรวจนายหนึ่งในมณฑลปาล์มบีชรัฐฟลอริดาของสหรัฐครับเรียกตรวจรถที่มีผู้หญิงพิการเป็นคนขับโดยกล่าวหาว่าเธอถือโทรศัพท์ด้วยมือขวาที่หายไปของเธอขณะขับรถผู้หญิงคนดังกล่าวทราบชื่อต่อมาก็คือแคทเธอรีนโทมัสเธอถูกเจ้าหน้าที่สำนักงานในอำเภอเทศมณฑลปาล์มบีชรัฐฟลอริดาเรียกตรวจรถเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาครับโดยเจ้าหน้าที่แจ้งเหตุผลที่เรียกจอดรถของเธอว่ากำลังมีปฏิบัติการกวดขันวินัยจราจรเรื่องผู้ขับขี่ที่เสียสมาธิและเห็นเธอขับรถผ่านไปโดยที่มือขวาถือโทรศัพท์อยู่แถมยังกดใช้งานโทรศัพท์เครื่องนั้นด้วยวิดีโอนี้กลายเป็นกระแสไวรัลบนโลกโซเชียลครับหลังจากที่โทมัสได้โพสต์คลิปเผยแพร่ทางออนไลน์ซึ่งในคลิปเผยให้เห็นว่าโทมัสได้โต้กลับในทันทีโดยชูแขนขวาของเธอขึ้นมาเพื่อแสดงให้เห็นว่าเธอไม่มีมือที่จะจับมือถือขึ้นได้และก็ขับรถตามที่เจ้าหน้าที่แจ้งข้อกล่าวหาครับอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่นายดังกล่าวก็ยังคงยืนยันที่จะออกใบสั่งให้กับโทมัสแม้จะเห็นเธอไม่มีแขนข้างขวาที่จะเล่นมือถือได้ก็ตามแต่ก็มีรายงานในเวลาต่อมาว่าศาลได้ตัดสินยกฟ้องใบสั่งดังกล่าวตามคำร้องจากสำนักงานในอำเภอเทศมณฑลปาล์มบีชแต่ข่าวไม่ระบุรายละเอียดว่ามีการดำเนินการทวินัยกับเจ้าหน้าที่คนที่ออกใบสั่งดังกล่าวหรือไม่ครับ
1: หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับสรุปข่าวภาคเที่ยงคุณณรงค์จันทร์ทองและดิฉันศศิธรสังสมธนะพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
4: ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจไม่ได้มาจากการวางแผนของรัฐบาลแต่มาจากเสรีภาพในการตัดสินใจของปัจเจกบุคคล F.A. Hayek นักเศรษฐศาสตร์แนวเสรีนิยมคลาสสิก
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: เพราะบรรจุภัณฑ์ไม่ได้มีไว้แค่ใส่ของแต่มันคือโอกาสทางธุรกิจที่ไร้ขีดจำกัดธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยร่วมกับบมจ.อสมท.และ96

0: ข้นและโชว์เคสสุด Exclusive ที่จะเปลี่ยนมุมมองงานดีไซน์ของคุณไปตลอดกาล20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: สนับสนุนโดย SME D Bank Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
2: เดี๋ยวเทปยืดปะเนี่ย
1: ก็มีบ้างครับไม่ได้แช่เย็นแต่ถ้าเกิดว่าอยากฟังเพลงจากเทปยืดยืดนิดๆนะครับได้ฟิลด้วยมาฟังที่นี่ได้ครับบอกเล่า965ช่วงวินเทจท็อกครับ
0: ทุกวันเสาร์3ทุ่มครับเราจะขนเทปคาสเซ็ตจากบ้านเพลงในความทรงจำมาเปิดให้คุณฟังกันนะครับ
1: พร้อมพานักดนตรีมาด้วยบางวีครับมาร่วมแจมกันในรายการให้ฟังกันครับแล้วพบกันครับบอกเล่า965ช่วงวินเทจท็อกกับผมจอห์นวินเทจ
0: และผมอ้นเมธีในวันเสาร์3ทุ่มที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
1: หรือเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Thinking Radioอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณช่วง SME 4ภาคโดยอลิสลาประดิษฐ์สุวรรณ
3: ต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการ Thinking Connect ค่ะวันนี้วันเสาร์ที่30พฤษภาคม2569ค่ะเป็นวันเสาร์สิ้นเดือนพฤษภาคมแล้วนะคะผู้ฟังก็เรียกว่าใกล้จะครึ่งปีแล้วนะคะผู้ฟังที่กำลังเตรียมตัวนะแบบว่าหลายอย่างที่ยังไม่ได้ทำเนี่ยจะครึ่งปีอยู่แล้วก็ทำได้แล้วเนาะแล้วก็วางแผนในอนาคตต่อไปอีก5-6เดือนข้างหน้านะคะก็ Thinking Connect ทุกๆวันเสาร์ค่ะจะชวนผู้ฟังเนี่ยไปส่องเศรษฐกิจภูมิภาคพร้อมเปิดไอเดียสร้างสรรค์นวัตกรรมแล้วก็กลยุทธ์การทำการตลาดสู่การพลิกฟื้นธุรกิจนะคะจากบรรดา SME Startup เกษตรกรทั่วประเทศเลยนะคะวันนี้เองก็ถ้าเราพูดถึงเรื่องราวของผ้าขาวม้าเนี่ยต้องบอกว่าเป็นผ้าสารพัดประโยชน์จริงๆนะคะแล้วก็อยู่คู่กับคนไทยมาตั้งแต่โบราณโบราณแล้วเนาะใครที่เคยเห็นผ้าขาวม้านะหลายคนก็จะเอามาใช้แบบสารพัดประโยชน์จริงๆโดยเฉพาะผู้ชายเนาะก็จะใช้นุ่งใช้อาบน้ำใช้เช็ดตัวใช้คลุมหัวกันแดดหรือแม้กระทั่งเอาไปผูกเป็นเปลก็ทำได้เหมือนกันแต่ว่าผ้าขาวม้าของเราวันนี้อ่ะผ้าขาวม้าเป็นมากกว่านั้นเยอะแยะเลยผ้าขาวม้าไปสู่โกอินเตอร์ได้ยังไงนะเราจะไปพูดคุยกับเจ้าของแบรนด์นี้ละค่ะปากม้าไทยแลนด์นะไปพูดคุยกับคุณธเนศปานอ่วมค่ะกรรมการผู้จัดการทั่วไปบริษัทปากม้าไทยแลนด์จำกัดค่ะเรียกว่า

0: มาเป็นธุรกิจหนึ่งธุรกิจของเราค่ะ
1: ครับก็ต้องย้อนไกลนิดนึงครับก็จะ12ปีที่ผ่านมา12ปีย้อนไปก็ตอนนั้นก็ต้องเราอาจจะต้องนึกกันนะครับว่าตอนนั้นเนี่ยในเรื่องของกระแสความนิยมในเรื่องของผ้าไทยเรื่องของเอกลักษณ์ไทยอาจจะไม่ได้มากถึงมากเหมือนตอนนี้นะครับตอนนั้นเองก็มีโอกาสได้ไปต่างจังหวัดนะครับแล้วก็ได้เห็นผ้าขาวม้าก็ตอนนั้นก็อาจจะแบบเราก็กำลังส่วนตัวก็เหมือนกับเราอยากทำธุรกิจหลายๆแบบทำมาหลายๆแบบล้มลุกคลุกคลานมาโดยตลอดนะครับเพราะนี้เราก็มองหลายๆอย่างโดยที่เรามองเป็นมองผ้าขาวม้าเรารู้สึกความรู้สึกแรกคือเราสนใจในลวดลายและสีสันครับผมคิดว่ามันถูกวางอยู่บนโต๊ะซึ่งมันดูสวยแต่มันเอ๊ะทำไมผ้าตัวนี้มันถึงไม่ได้มีใครในวัยผมสนใจเท่าไหร่อย่างเงี้ยครับก็เลยคิดมาแบบนั้นแล้วประกอบกับก็เห็นคุณพ่อใช้มาโดยตลอดเหมือนกันมันก็เลยเป็นสองภาพที่จูนว่าเอ๊ะทำยังไงให้มันมีความน่าสนใจแล้วเราอยากจะทำมันให้มันมีความแตกต่างจากณปัจจุบันตอนนั้นนะครับซึ่งจุดเริ่มต้นมันเป็นไอเดียแบบนั้นเลยแล้วก็แนวคิดแรกๆในการทำธุรกิจคือการทำให้มันแตกต่างหมายถึงว่าในจากเดิมที่เขาเอาผ้าวางแบนๆแล้วก็ขายใช่ไหมครับแล้วก็จับมาม้วนผูกเชือกใส่แท็กกระดาษถ่ายรูปพรีเซนเตชันทำภาพสวยๆลงไปนั่นก็จุดเริ่มต้นตรงนั้นเลยครับนั่นคือจุดเริ่มต้นของปากกาม้าครับผม
0: ค่ะตอนที่เราเห็นว่ามันวางของมันอยู่เฉยๆแบนๆแบบนั้นน่ะใครที่ชอบก็จะหยิบไปซื้อไปแต่ว่าถ้าเราปรับเปลี่ยนในเรื่องของแพ็คเกจจิ้งเรื่องของการนำเสนอที่มันแตกต่างไปอันนั้นก็จะเป็นผ้าขาวม้าที่มันยังเป็นของสี่เหลี่ยมเป็นผ้าสี่เหลี่ยมอยู่ปกติอันนั้นคือจุดเริ่มต้นจุดแรกแล้วหลังจากนั้นค่ะพอเรามีแนวความคิดยังไงต่อไปในการแตกขยายลายอื่นๆให้ไปสู่แบบเฮ้ยมันมากขึ้นสร้างมูลค่าให้มันมากกว่านั้นนะคะ
1: ใช่หลังจากที่มันเริ่มต้นแล้วครับเราก็เริ่มกระบวนการคิดกระบวนการแบบทำงานว่าเราสร้างแบรนด์เราจะสร้างแบรนด์เนี้ยขึ้นมาโดยที่จุดมุ่งหมายของเราเนี่ยคือเราอยากให้คนไทยอ่ะอยากให้ผ้าขาวม้าไทยสามารถอยู่กับคนไทยได้จริงในชีวิตประจำวันด้วยประโยคเนี้ยครับแนวคิดเนี้ยตั้งแต่เริ่มต้นของแบรนด์ครับทำให้การทำงานของเรามีการแตกลายสินค้ามีความหลากหลายสินค้าที่มากไม่ว่าตอนแรกจะเป็นแค่ผ้าขาวม้าที่เป็นคู่สีใหม่ๆสีสันใหม่ๆที่ไม่เคยมีก็แตกออกมาเป็นกระเป๋าเป็นเสื้อผ้าเป็นของที่ระลึกนะครับเพราะฉะนั้นปัจจุบันก็จะมีมากกว่า100รายการเลยและตัวสินค้าเองเราก็จะใส่ฟังก์ชันใส่ดีไซน์ใส่นวัตกรรมให้ผ้าขาวม้าธรรมดาธรรมดาเนี่ยมันแปลงร่างออกมาเป็นตัวสินค้าไลฟ์สไตล์ที่เอ้ยมันใช้ได้จริงคือเราไม่ได้ทำเพราะว่าอยากให้ทุกคนซื้อเพราะเป็นผ้าขาวม้าเราไม่ได้อยากให้คนซื้อเพราะช่วยสนับสนุนผ้าขาวม้าไม่เราสร้างฟังก์ชันที่มันใช้ได้จริงอ่ะที่มันมีเป็นประโยชน์กับลูกค้าทุกคนโดยที่ไม่คือทุกสำหรับบางคนที่ชอบผ้าขาวม้าแล้วก็คือแฮปปี้แน่นอนแต่สำหรับคนที่อยากซื้อฟังก์ชันซื้อได้เราคิดไว้แบบนั้นจึงปัจจุบันปากกาม้าเองก็มีสินค้าหลากหลายกลุ่มซึ่งก็ต้องบอกคุณโบว่าตอนแรกๆในการทำธุรกิจครับเราก็ไม่ได้ชัดว่าตลาดเราหลักๆเราก็มองว่าเราก็จะขายคนไทยใช่ไหมครับแต่ทำไปทำมาการเดินทางของปากกาม้าเนี่ยมีผู้ใหญ่เข้ามามีคนให้โอกาสเข้ามาเนี่ยก็จะเป็นสนามบินห้างสรรพสินค้าต่างๆที่มีทัวริสต์ครับเพราะฉะนั้นสินค้าที่เป็นของที่ระลึกเนี่ยก็เป็นตลาดสำคัญของปากกาม้าซึ่งก็เรียนรู้ได้หลังจากการทำงานในเริ่มแรกๆนะครับลูกค้าก็จะพาเราไปตลาดอันนี้ที่เป็นตลาดที่เหมาะกับสินค้าเราครับ
0: อะไรทำให้ปากกาม้าไทยแลนด์เนี่ยมีความแตกต่างจากผ้าขาวม้าโอท็อปทั่วๆไปที่หลายๆคนมองเห็นนะคะ
1: ครับก็น่าจะบอกไปว่า1เราใช้ดีไซน์กับฟังก์ชันเป็นตัวขับเคลื่อนในการสร้างสินค้าใหม่ๆนะครับในส่วนตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นคู่สีนะครับสีใหม่ๆที่เป็นสีตากคลาสสีแพนโทนสีที่กำลังนิยมในเทรนด์ปัจจุบันและก็รวมถึงอันนี้ก็สำคัญมากๆบางทีเราบอกว่าคุณภาพสำคัญกับคุณภาพของปากกาม้าในการตัดเย็บเสื้อผ้ากระเป๋าเนี่ยก็มีคุณภาพมีความประณีตหมายถึงว่าเวลาเราซื้อเสื้อมาเสื้อ

0: เสื้อของลูกค้าประมาณเนี่ยเวลาซื้อเสื้อผ้าของแบรนด์เนี่ยก็จะชอบในเรื่องของตัวฟิตติ้งการตัดเย็บคือใส่แล้วมันดูดีใส่แล้วมันดูสมาร์ทอย่างเงี้ยครับก็ดีไซน์คุณภาพและที่สำคัญก็คือในมุมหนึ่งคือเรามีความหลากหลายของสินค้าจำนวนมากหมายถึงว่าเราลูกค้าสามารถเลือกสินค้าที่เป็นผ้ากม้าได้หมดไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้ากระเป๋าของที่ลึกหลากหลายท่านก็อยากจะซื้อเป็นของขวัญก็สามารถจัดเซตอยากมีกระเป๋า1ชิ้นอยากมีพวงกุญแจ1ชิ้นอยากมีเสื้อผ้า1ชิ้นรวมเป็นเซตได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นความจุดเด่นของปากม้าไทยแลนด์ครับ
1: ทีนี้พอบอกว่าเรื่องของการผลิตผ้าขาวม้าเนาะเรามีการไปร่วมกับชุมชนแบบไหนยังไงไหมคะเพราะเราคงไม่ได้ผลิตเองหรือว่าเอามาถักมาทอเองแน่ๆแต่ว่าเรามีการร่วมมือกับชุมชนแบบไหนยังไงบ้างไหมคะ
0: ได้ครับก็จริงๆมีปีนี้มันมีไฮไลท์อยู่สองเรื่องนะครับที่อยากจะแชร์เราไปทำงานกับทางทัณฑสถานหญิงที่สี่คิ้วนะครับตรงกลุ่มของทัณฑสถานหญิงเนี่ยเขาจะมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการทำเรื่องของพวงกุญแจที่เป็นงานแฮนด์เมดนะครับซึ่งเราก็มีการดีไซน์ตัวสินค้าไปแล้วก็ให้ทางกลุ่มเนี่ยได้ทำงานขึ้นมาซึ่งก็ออกมาเป็นพวงกุญแจช้างที่มีความแบบความคลาสมีความแบบสวยงามมากๆเลยแล้วเราก็นำสินค้าคอลเลกชันนี้ไปจำหน่ายในห้างสรรพสินค้าซึ่งผลตอบรับก็ดีมากๆอันนี้ก็จะเป็นพวงกุญแจที่เป็นคอนเซ็ปต์เหมือนกับความหวังหลังกำแพงสูงครับก็จะเป็นเรื่องราวที่ถ่ายทอดลูกค้าเองก็ได้พลังจากได้เรื่องราวดีๆจากสิ่งนี้และคนที่อยู่หลังกำแพงก็ได้พลังใจจากผลงานแล้วก็ยอดขายที่เกิดขึ้นเหมือนกันอันนี้เราก็รู้สึกดีใจไปกับเรื่องราวแบบนี้และอีกอันนึงที่เราได้ทำก็จะเป็นในเรื่องของการทำงานร่วมกับชุมชนที่เป็นชุมชนพื้นที่ของจังหวัดนครปฐมซึ่งก็จะเป็นจุดเริ่มต้นของแบรนด์ที่เราอยู่นครปฐมก็จะเป็นชุมชนที่สามพรานนะครับก็จะเป็นการนำสินค้าดีไซน์ที่เป็นงานคราฟที่เป็นงานผ้าต่อหรือเป็นของชิ้นเล็กไปร่วมดีไซน์ไปร่วมสอนในการผลิตให้เกิดการจ้างงานให้เกิดการผลิตขึ้นมาซึ่งตรงนี้เราก็ตั้งใจว่าก็จะเป็นจุดที่เราผลิตในการป้อนให้กับปากม้าอย่างต่อเนื่องสร้างรายได้ให้ชุมชนอย่างต่อเนื่องเป็นต้นครับ
1: ค่ะจากที่คุณนพบอกว่าตั้งแต่จุดเริ่มต้นในการเห็นผ้าขาวม้าแล้วจนกระทั่งณปัจจุบันเองณจุดนี้เดินมาถึงตรงนี้ตลอด12ปีที่ผ่านมาเนี่ยค่ะแบรนด์ปากม้าไทยแลนด์ของเราเนี่ยมันเติบโตหรือว่าเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยแค่ไหนคะ
0: วันนี้ภารกิจที่คิดไว้ว่าเราสร้างแบรนด์เพื่ออะไรยังคงดำเนินอยู่เรายังอยากให้ผ้าขาวม้าสามารถอยู่กับทุกคนได้จริงในชีวิตประจำวันในหลากหลายมิติเรากำลังเดินทางอยู่ครับแต่เส้นทางที่เราเดินทางก็ต้องบอกว่าเรามาไกลกว่าที่เราคิดเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตลาดในประเทศหรือตลาดต่างประเทศความนิยมหรือความชื่นชอบเราก็สร้างสัญญาณมามากกว่าที่เราคิดนะครับจุดที่เราได้เรียนรู้คือลูกค้าจะเป็นคนบอกเราว่าเราควรจะทำอะไรไปทางไหนแล้วเราก็ได้มีโอกาสไปยังต่างประเทศไปพบกับนักท่องเที่ยวต่างชาติเราก็เรียนรู้อีกว่าเราก็ควรจะทำในสิ่งที่ตลาดรองรับปัจจุบันปากม้าก็มีการออกบูธต่างประเทศโดยอาศัยในเรื่องของทางกระทรวงต่างๆทางหน่วยงานต่างๆที่สนับสนุนนะครับอย่างปีนี้ก็จะไปเพิ่งกลับมาจากญี่ปุ่นนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีไปมาเลเซียไปไต้หวันอย่างเงี้ยครับก็เราก็กำลังต่อยอดในตลาดต่างประเทศอยู่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็จุดเริ่มต้นมันก็อาจจะแบบเริ่มต้นง่ายๆครับแต่เราเกิดจากการทำงานทุกวันเราเรียนรู้ตลาดทุกวันมีการปรับเปลี่ยนตลอดแม้กระทั่งช่วงโควิดที่ผ่านมาเราก็รอดมาได้เพราะฉะนั้นก็ทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างต้องพัฒนาตัวเองทุกอย่างต้องทำตามตลาดที่ต้องการนะครับมันก็สามารถทำให้เราเติบโตได้ครับ
1: ค่ะต้องบอกว่าตลอดระยะเวลา12ปีที่ผ่านมามันไม่ได้มาง่ายๆแน่ๆอุปสรรคปัญหาหรือว่าความยากในการพาปากม้าไปเนี่ยมายืนถึงจุดนี้ได้เนี่ยมันคืออะไรคะความยากเท่าที่เจอมา
0: ความยากของปากม้าหรือสินค้าที่เป็นผ้าขาวม้าเนี่ยคือทัศนคติของคนไทยที่มีต่อผ้าขาวม้าครับ สั้นๆเลยคือเราผมต้องบอกว่าใน12ปีเนี่ยถ้าเราทำสินค้าอื่นน่ะผมว่าผลตอบรับกับกำลังแรงที่เราทำไปอ่ะผลตอบรับได้มากกว่านี้แน่นอนแต่ว่ามันก็ยังมีความภาพจำในเกี่ยวกับผ้าขาวม้าในเรื่องของแบบมันอาจจะแบบดูแบบไม่แพงหรือมูลค่าน้อยซึ่งเราอ่ะกำลังทำให้มันมีมูลค่ามากขึ้นมันเกิดการเปรียบทานอยู่ตรงนี้ซึ่งเราก็ในเมื่อแบรนด์ทำหน้าที่นี้เราก็ต้องตั้งใจทำเต็มที่ครับแล้วเราก็มีการคิดงานต่างๆขยายตลาดตั้งภาพลักษณ์ปัจจุบันก็เราใส่นวัตกรรมจริงๆก็อยากจะแชร์เหมือนกันนะครับว่าภาคในเดือนในซัมเมอร์ปีนี้เราทำภาคขม้าที่เป็นนวัตกรรมคูลเทคซึ่งสามารถที่จะใส่สวมใส่หรือใช้แล้วสามารถลดอุณหภูมิสมมติว่าเราอยู่ในที่ร้อนเนี่ยเราจะรู้สึกร้อนน้อยกว่าความเป็นจริงถ้าเราเข้ามาในห้องแอร์เนี่ยเวลาเราจะผ้าจะเย็นกว่าปกติเมื่อเราออกไปข้างนอกผ้าจะค่อยๆคลายความเย็นมาช่วยเราไม่ให้เราร้อนในทันทีการเปลี่ยนผ่านอุณหภูมิเนี่ยก็จะไม่ได้แบบกระทันหันแบบนั้นอันนี้ก็คือเป็นนวัตกรรมที่เราใส่แม้กระทั่งเราก็ใส่ในเรื่องนวัตกรรมที่เราทำร่วมกับน้ำอบนางลอยเรื่องสงการที่ผ่านมาเราทำอโรมาติกตะคาบครับเป็นผ้าพันคอที่เป็นกลิ่นน้ำอบไทยนางลอยซึ่งอยู่ได้ปีหนึ่งนะครับแล้วก็สามารถซักได้10ครั้งกลิ่นยังคงอยู่อันนี้ก็เป็นนวัตกรรมที่ถูกใส่ในตัวสินค้าที่เป็นผ้าขาวม้าเพราะฉะนั้นผ้าขาวม้าก็เลยต้องทำอะไรเรื่อยๆทำใหม่ๆคิดงานตลอดเพื่อเราอยากให้มันคือเราไม่ได้ต้องการให้แบบให้ทุกคนต้องมีผ้าขาวม้าทั้งหมดทั้งตัวไม่ใช่นะครับอาจจะมีแค่ชิ้นเล็กชิ้นเดียวที่สามารถจะอยู่ในชีวิตได้อย่างไม่เคอะเขินแล้วก็ถามว่าทำไมเราถึงต้องทำอย่างนั้นเพราะเรามองว่าผ้าขาวม้าเป็นสมบัติของเราเนาะเป็นวัฒนธรรมเป็นสายสิ่งที่ผูกพันกับคนไทยและปัจจุบันก็มีการทอผ้าขาวม้าอยู่ยังมีวิถีชีวิตนี้อยู่ซึ่งถ้าเราอยู่หน้าด่านถ้าเราเป็นผู้ประกอบการหน้าด่านแล้วยังไม่สามารถสร้างตลาดหรือสร้างฟังก์ชันที่มันได้คนที่อยู่ข้างหลังก็ไม่สามารถทอผ้าและอยู่ได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นมันก็ค่อนข้างยากในจุดนี้เหมือนกันครับคุณโบ
1: ทีนี้ถ้าหลายคนอย่างที่ตอนเมื่อสักครู่ทางคุณนพเองบอกว่าเอาล่ะมันเรื่องของทัศนคติเนาะคนก็จะมองว่าผ้าขาวม้าเราก็จะอาจจะราคาอาจจะไม่ได้สูงเท่าผ้าอื่นๆนะแต่ว่าเราทำยังไงให้มันดูมีมูลค่าแล้วทำยังไงให้คนเปลี่ยนหรือว่าปรับทัศนคติให้มองเห็นคุณค่าในความเป็นผ้าขาวม้า
0: เราทำในสิ่งที่ไม่เคยมีโปรดักต์ไหนที่เคยทำจากผ้าขาวม้ามาก่อนเราทำในสิ่งที่มีนวัตกรรมใหม่ๆที่ไม่เคยมีผ้าขาวม้ามีมาก่อนเราทำในสิ่งที่เป็นภาพสินค้าหรือคอนเทนต์ใหม่ๆที่ไม่เคยมีใครเห็นว่าผ้าขาวม้าเคยทำได้มาก่อนสิ่งเหล่านี้คือการล้างภาพจำเดิมๆให้กับคนไทยให้คนไทยรับแมสเซจใหม่ๆไปว่าเอ้ยผ้าขาวม้ามีฟังก์ชันที่ดีโปร่งเบาสบายแห้งไวผ้าขาวม้ามีสีสันที่สวยงามสามารถมีสีที่เป็นพาสเทลได้สามารถมีสีที่มันเป็นแมตต์เป็นสีสากลได้ทุกอย่างที่เราทำคือการล้างภาพจำเดิมๆจากผลงานหรือคอนเทนต์หรือโปรดักต์ที่เราออกแบบครับคุณโบ
1: ค่ะนี่ราคาล่ะค่ะหลายคนก็จะมองว่าผ้าขาวม้าธรรมดาทั่วไปมันก็จะราคาไม่ได้แพงมากนะแต่ว่าพอเอานวัตกรรมเอาสิ่งต่างๆเข้ามาเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาช่วยเนี่ยมันจะทำให้มูลค่าเพิ่มสูงขึ้นแล้วคนสามารถสู้กับทำไมถึงต้องยอมซื้อผ้าขาวม้า
0: ครับก็เรื่องที่จะต้องยอมซื้อก็คือก็ต้องเรื่องพูดถึงเรื่องดีไซน์กับฟังก์ชันแหละต้องตอบโจทย์กับไลฟ์สไตล์ของแต่ละท่านแน่นอนแต่อย่างหนึ่งที่ผมอยากจะบอกว่าในเมื่อแบรนด์นี้บอกว่าทุกคนสามารถหรืออยากให้ทุกคนมีผ้าขาวม้าเพราะนั้นในช่วงของเรนท์ราคาเนี่ยเราตั้งไว้ว่าเราจะไม่ได้บอกว่าเราจะขายแพงมากๆหรือราคาสูงมากๆแต่เราตั้งช่วงราคาที่เป็นไปได้และเหมาะสมเหตุสมผลก็คือราคาอยู่ระหว่างหลัก10จนถึง 2,000 บาทไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าหรือกระเป๋าแฟชั่นต่างๆก็อยู่ในช่วงราคานี้เท่านั้นเพราะฉะนั้นเป็นราคาที่ทุกคนเข้าถึงได้อย่างเสื้อผ้าปกติเนี่ยครับก็จำหน่ายทางออนไลน์อยู่ตัวละประมาณ 300-400 บาทเท่านั้นด้วยคุณภาพที่ตัดเย็บประณีตนะครับก็ราคาสำหรับชุดเดรสก็อยู่ประมาณ800ถึง900บาทประมาณนั้นซึ่งก็สามารถที่จะซื้อได้นะครับครับ
1: ถ้าให้มองว่าการที่ขายในไทยด้วยและขายที่ต่างประเทศด้วยเนี่ยลูกค้าหรือว่ากลุ่มเป้าหมายของเราจริงๆแล้วเป็นคนที่ไหนคะเป็นวัยไหนด้วยแล้วเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าให้มอง
0: ผมภาคมาเองจะมีกลุ่มลูกค้าอยู่3กลุ่มครับคุณโบหนึ่งก็คือในส่วนของถ้าเป็นคนไทยเนอะก็จะเป็นแบบเป็นคนที่ชอบผ้าไทยชอบผ้าขาวม้าไทยอยากจะเป็นพฤติกรรมประมาณว่าชอบท่องเที่ยวไปคาเฟ่แต่งตัวอย่างเงี้ยครับอายุก็ประมาณสัก30 ถึง 45 ปีนะครับประมาณนี้ก็จะเป็นสินค้าก็จะมันเสื้อผ้ากระเป๋าแฟชั่นต่างๆกลุ่มที่สองก็จะเป็นนักท่องเที่ยวครับนักท่องเที่ยวเนี่ยก็เราก็จะมีสินค้าวางจำหน่ายตามทัวริสต์เดสติเนชันต่างๆก็จะเป็นกลุ่มสินค้าที่เป็นของที่ระลึกไม่ว่าจะเป็นตุ๊กตาช้างหลากหลายรูปแบบพวงกุญแจช้างนะครับแล้วก็ของที่เป็นของซูวิเนียร์ต่างๆกลุ่มที่สามอันนี้ก็สำคัญก็จะเป็นกลุ่มลูกค้าองค์กรครับก็จะเป็นคอร์ปอเรทที่หาของขวัญที่เป็นเอกลักษณ์ไทยไปแจกลูกค้าไปแจกคู่ค้าอย่างเงี้ยครับเป็นต้นก็สามกลุ่มนี้ก็จะเป็นที่เราโฟกัสอยู่ครับ
1: มาให้มองว่าอะไรคือปัจจัยที่ทำให้ปากามาเดินทางมาได้12 ปีและจะเดินหน้าต่อไปได้ค่ะอะไรทำให้เขาเลือกเรา
0: ตอบเป็น2 คำถามแล้วกันนะครับก็คืออะไรที่เดินหน้ามาได้12 ปีและอะไรที่ให้เลือกการเดินทาง12 ปีก็ต้องบอกว่าเป็นเราทำงานอย่างเรามีจุดมุ่งหมายเรามีเป้าหมายครับเรามีเป้าหมายแล้วเราก็มองภาพปากกาไม้ใหญ่ตั้งแต่วันแรกหมายถึงว่างานที่เราทําเราไม่ได้บอกว่าวันแรกๆเราทําพอเราขายผ้าไม่เราอยากให้ผ้ากาไม้มันมีแคตตากรีสินค้าที่หลากหลายแล้วเราก็เห็นภาพนั้นตั้งแต่วันแรกๆที่เราทําเลยว่าลูกคนไทยสามารถเข้าไปซื้อเสื้อผ้าซื้อกระเป๋าซื้อนู่นนี่นั่นได้ที่ทําจากผ้ากาไม้เราเห็นตรงนั้นตั้งแต่วันแรกเพราะนั้นการตื่นมาในแต่ละวันน่ะเราก็ตั้งใจทำงานให้มันสำเร็จทำไปทีละอย่างทีละอย่างเท่าที่เราทำได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันเหมือนเป็นแรงผลักแรงดันครับที่ทำให้เราเติบโตและก้าวไปได้แล้วก็ที่สำคัญคืออันนี้ถ้าเรามาถูกทางถ้าเราตั้งใจทำงานแล้วมาถูกทางก็จะมีแรงหนุนแรงสนับสนุนมายื่นมือยื่นโอกาสมาให้เราเรื่อยซึ่งเราก็คว้ามันมาเรื่อยๆครับมันก็เหมือนเป็นกำลังใจในการทำให้เราเดินทางมาได้12 ปีมันก็จะมีความสำเร็จแหละครับเล็กๆน้อยๆสะสมมาตลอดทางอยู่เรื่อยๆครับอันนี้มันก็เลยเป็นอะไรที่ทำให้เรามาได้ถึง12 ปีส่วนทำไมเขาต้องเลือกเราก็ต้องบอกว่าเราเร็วครับเราตอบสนองต่อตลาดเร็วไม่ว่าจะมีเทรนอะไรปากามาก็จะอัปเดตทุกเทรนตลอดครับในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นโปรดักต์หรือในเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆนวัตกรรมการตลาดต่างๆปัจจุบันเองเนี่ยในเรื่องของ AI เองเนี่ยก็เข้ามามีส่วนร่วมส่วนช่วยในการทำงานกับเราจำนวนค่อนข้างเยอะมากนะครับเราก็อัปเดตทุกเทรนตลอดไม่ว่าในแม้ภาคของการทำคอนเทนต์กราฟิกในเรื่องของ product design แม้กระทั่งการใช้ AI สร้างโปรแกรมจัดการภายในของบริษัทเราก็สามารถทำได้ด้วยตนเองสิ่งหนึ่งที่สำคัญก็ต้องบอกว่าเรามีทีมงานด้วยใน2 ปีที่ผ่านมาที่ปากามาเติบโตหลายเท่าใน2-3 เท่าเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยก็เพราะเรามีการตั้งทีมงานนะครับสร้างทีมให้แข็งแรงแข็งแกร่งก็ทุกอย่างก็พร้อมสำหรับการให้บริการพร้อมสำหรับการทำงานให้กับลูกค้าให้ลูกค้าได้แบบพึงพอใจในแต่ละกลุ่มลูกค้าครับ
1: ค่ะทีนี้ถ้าให้คำแนะนำสำหรับคนที่กำลังฟังอยู่แล้วอยากจะเพิ่งจะเริ่มต้นธุรกิจหรือว่ากำลังคิดว่าจะเริ่มต้นธุรกิจสักอย่างเนี่ยมีคำแนะนำกับSME มือใหม่อย่างนี้บ้างไหมคะ
0: ถ้าสมมติว่าเป็นมือใหม่เลยนะครับก็ที่ผมสัมภาษณ์มาเนี่ยมันมีคีย์เวิร์ดเดียวเลยที่อยากจะให้กลับบ้านไปเลยจริงๆในการแชร์เรื่องนี้คือทำอะไรก็ได้ที่แตกต่างและเราจำเป็นต้องมีภาพแรกที่เราจะทำว่าเราจะสร้างสิ่งหนึ่งธุรกิจเนี้ยขึ้นมาเพื่ออะไรเราจำเป็นต้องรู้ว่าเราทำมันขึ้นมาเพื่ออะไรและสิ่งที่เราทำนั้นต้องแตกต่างยังไม่มีใครทำมาก่อนหรือมีใครครอบครองมาก่อน2 สิ่งนี้จะเป็นกุญแจแรกที่ทำให้การเริ่มต้นธุรกิจสามารถ เดินทางต่อไปได้วันข้างหน้าถ้าเราทำไปแล้วมันเป็นเวที่ถูกต้องมันจะมีสัญญาณมันจะมีโอกาสมันจะมีผู้ใหญ่เข้ามาเอื้อมมือมาช่วยเหลือเราแต่ในขณะที่เราทำต้องแตกต่างย้ำอีกทีครับต้องแตกต่างและเราต้องรู้ว่าเราทำไปเพื่ออะไรเพราะมันจะเป็นแรงผลักดันที่สำคัญในการตื่นขึ้นมาในการทำธุรกิจให้เราแฮปปี้หรือตื่นมาแล้วเราอยากจะทำนู่นทำนี่เสมอครับ
1: ชัดเจนมากๆค่ะแต่สุดท้ายสุดอยากให้ฝากละกันว่าถ้าเกิดใครฟังอยู่แล้วอยากสนับสนุนไปติดตามปากามาได้ที่ไหนยังไงคะ
0: ได้ครับก็สำหรับลูกค้าที่สนใจงานผ้าขาวม้านะครับก็เป็นผ้าขาวม้ารูปแบบใหม่เป็นผ้าขาวม้าที่มีดีไซน์นะครับก็ฝากติดตามที่ปากามาสโตร์.com นะครับหรือเซิร์ชจากเซิร์ชปากามาก็ได้ครับหรือเซิร์ช PAHKAHMAH ก็ได้ครับก็จะมีทั้งช่องทางเว็บไซต์ช่องทาง Facebook ช่องทาง LINE ในการติดต่อในการดูสินค้าสามารถทักแชทมาเดี๋ยวแอดมินสอบถามแอดมินได้ตลอดนะครับครับ
1: วันนี้ต้องบอกว่าขอบคุณมากมากเนาะที่มาเป็นเหมือนเป็นพลังให้กับใครหลายคนที่กำลังเริ่มต้นอยู่นะตอนนี้สุดท้ายก็คืออีกสักครึ่งนาทีว่าวางอนาคตพากามายังไงต่อคะ
0: พากามาอยากเป็น global brand แบรนด์หนึ่งครับในเรื่องของไลฟ์สไตล์โปรดักต์ที่ทำจากผ้าไทยเราวันหนึ่งต่อพากามาของแบรนด์ปากามาก็จะมีเป็นไลฟ์สไตล์ที่มีสินค้าที่มีความหลากหลายส่งมอบความเป็นไทยเอกลักษณ์ไทยให้กับชาวต่างชาติเป็นแบรนด์หนึ่งที่ลูกค้าคิดถึงและยอมรับในเรื่องของคุณภาพและเรื่องของดีไซน์ครับเพราะงานทุกอย่างงานที่ทำก็เพื่อจะซัพพอร์ตในเรื่องของวัฒนธรรมการทอผ้าชุมชนทอผ้าแล้วก็ผ้าขาวม้าไทยให้ก้าวข้ามผ่านวันเวลาให้ไปสู่ยุควันหนึ่งผมอาจจะไม่ได้ทำแล้วไม่ได้อยู่แล้วแต่ผ้าขาวม้ามันต้องอยู่ต่อไม่ใช่แค่ว่าผมไปแล้วหรือใครไปแล้วมันต้องข้ามสมัยไปให้ได้ครับ
1: ขอบคุณมากค่ะสำหรับวันนี้นะใครสามารถติดตามปากามาได้ปากามาได้นะคะตามที่บอกเลยทุกช่องทางโซเชียลมีเดียทุกช่องทางของปากามาเลยขอบคุณมากๆนะคะคุณนพวันนี
0: ้ได้ครับขอบคุณมากเช่นกันครับขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: ค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งแบรนด์อีกหนึ่งธุรกิจที่อยากมาแนะนำกันค่ะเพราะเขาไม่หยุดนิ่งพัฒนาต่อไปเรื่อยๆโดยใช้เรียกว่าทุกสรรพสิ่งเลยที่อยู่รอบตัวนำมาเป็นธุรกิจที่แตกต่างและต้องจำให้ได้ว่าเราทำธุรกิจนี้ไปเพื่ออะไรนะคะสำหรับปากามาไทยแลนด์แล้วก็วันนี้ดิฉันอลิสราและทีมงานไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
2: Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณช่วง SME 4ภาคโดยอลิสราประดิษฐ์สุวรรณ
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: เวลา 13 นาฬิกา
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือครอบครัวไรเดอร์ติดตามความคืบหน้าทางคดีวันไม่ได้รับความเป็นธรรมหลังคู่กรณีเป็นข้าราชการระดับสูงวอนตำรวจดำเนินคดีอย่างตรงไปตรงมาความคืบหน้าคดีนายจรงผู้อำนวยการสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษสำนักงานปปช.ผู้ต้องหาเมาแล้วขับรถชนไรเดอร์เสียชีวิตล่าสุดวันนี้ที่บ้านที่สภ.บางสีเมืองพี่สาวพี่ชายรวมทั้งลูก2คนครอบครัวของนายสอนนรินทร์อายุ43ปีไรเดอร์ผู้เสียชีวิตเดินทางมาพบพนักงานสอบสวนติดตามความคืบหน้าคดีให้ข้อมูลเพิ่มเติมโดยนางสาววิยดาพี่สาวของไรเดอร์ผู้เสียชีวิตเปิดเผยว่าเมื่อวานที่ผ่านมาคู่กรณีเดินทางไปที่วัดเพื่อขอขมาศพผู้เสียชีวิตพร้อมมอบเงิน 50,000 บาทเพื่อช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการจัดงานส่วนเรื่องเงินเยียวยาหลังเสร็จสิ้นพิธีศพมีการพูดคุยกันอีกครั้งซึ่งเบื้องต้นมีการหารือไว้ที่ประมาณ 500,000 บาทแต่มองว่าเงินจำนวนดังกล่าวยังไม่เพียงพอแน่นอนและจะมีการเรียกร้องเพิ่มเติมเนื่องจากผู้เสียชีวิตยังมีภาระต้องเลี้ยงดูลูกอีก2คนจึงต้องการให้คู่กรณีรับผิดชอบอย่างถึงที่สุดส่วนกรณีที่คู่กรณีออกมาให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อมวลชนว่ารู้สึกผิดกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมองเป็นการสร้างภาพมากกว่าเพราะจากคลิปเหตุการณ์ที่ปรากฏต่อสาธารณะมีหลายประเด็นที่ไม่สอดคล้องกับคำให้สัมภาษณ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเปลี่ยนตัวผู้ขับขี่หรือการยืนยันว่าไม่ได้ดื่มสุราและไม่ได้เป็นผู้ขับรถในวันเกิดเหตุจึงยอมรับว่ารู้สึกกังวลเนื่องจากคู่กรณีเป็นข้าราชการระดับสูงขณะที่ครอบครัวของตนเป็นเพียงคนชั้นล่างจึงอยากขอความเห็นใจจากเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ดำเนินคดีอย่างตรงไปตรงมาโสพลบอกไม่รู้ปมแชทหลุดช่วยน้ำเงินด้วยนายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรส.ส.บุรีรัมย์ในฐานะแกนนำพรรคภูมิใจไทยกล่าวถึงกรณีที่นายพัทรพงษ์สุภักษรหรือทนายอันบุรีรัมย์และคณะได้ยื่นหนังสือต่อประธานคณะกรรมการพัฒนาการเมืองการสื่อสารมวลชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยบทสนทนาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์และมีการกล่าวอ้างว่าเป็นบทสนทนาของอธิบดีกรมการปกครองโดยมีข้อความตอนหนึ่งว่าช่วยน้ำเงินด้วยโดยบอกว่าตนไม่ทราบส่วนได้มีการพูดคุยกับแกนนำในพรรคบ้างหรือไม่ถึงกรณีดังกล่าวนายโสพลยืนยันว่าตนไม่เกี่ยวเลยเพราะตั้งแต่ตนมาดำรงตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรไม่เคยไปพูดคุยเกี่ยวกับกิจการของพรรคภูมิใจไทยย้ำว่าทำหน้าที่เป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรมีการรักษาระยะและทำงานด้านนิติบัญญัติตามลิมิตปล่อยให้เป็นเรื่องของฝ่ายบริหารและพรรคการเมืองอย่าเอาเรื่องมาปะกันปนกันนิติบัญญัติฝ่ายบริหารซึ่งบริหารเป็นเรื่องเศรษฐกิจนิติบัญญัติเป็นเรื่องกฎหมายและรัฐธรรมนูญต้องแยกกันให้ออกรัฐบาลดัน MRT 4สายน้ำเงินม่วงเหลืองชมพูเข้าไทยช่วยไทยพลัสนางสาวลลิดาเพื่อวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้ามาตรการช่วยเหลือประชาชนเพื่อลดภาระค่าครองชีพและรักษากำลังซื้อประชาชนโดยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยและผู้ให้บริการรถไฟฟ้า MRT ทั้ง4สายได้แก่สายสีน้ำเงินสายสีม่วงสายสีเหลืองและสายสีชมพูเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ตามนโยบายรัฐบาลเพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายด้านการเดินทางให้ประชาชนและส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะอย่างสะดวกปลอดภัยและประหยัดประชาชนที่ได้รับสิทธิตามโครงการสามารถใช้สิทธิชำระค่าโดยสารรถไฟฟ้า MRT ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังตั้งแต่1มิถุนายนถึง30กันยายน2569โดยรัฐบาลร่วมจ่ายค่าโดยสารในสัดส่วน 60% ขณะที่ประชาชนชำระเอง 40% วงเงินสนับสนุนไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันและไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนจึงจะช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางของประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมทั้งนี้รัฐบาลมุ่งระดับคุณภาพชีวิตประชาชนผ่านการเพิ่มการเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะที่มีคุณภาพควบคู่กับการลดปัญหาจราจรและมลพิษในเมือง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: โจทย์ 5FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: ชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: คนไม่ได้ซื้อสิ่งที่คุณทำแต่คนซื้อเหตุผลที่คุณทำมันนักพูดสร้างแรงบันดาลใจด้านภาวะผู้นำ
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: บอกเล่า965สัญจรตอนท่าฟินถิ่นชุมพรเต็มอีกแล้วค่ะด้วยความขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภูมิภาคภาคใต้ร่วมกับ 96.5 FM คลื่นความคิด Proudly Present กับความอันซีนจังหวัดชุมพรทั้งผลไม้บุฟเฟ่จากสวนฟินกับกาแฟเขาทะลุทิวทัศน์หาดทรายและแลนด์มาร์คของจังหวัดพร้อมเที่ยวไปกับพระเอกรุ่นใหญ่นิรุธศิริจัญญา 11-13 มิถุนายนนี้ฟินแน่นอนติดตามกิจกรรมดีๆจากเราได้ใหม่ที่นี่ Thinking Radio ทุกช่องทางสนับสนุนโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภูมิภาคภาคใต้สุขทันทีที่เที่ยวภาคใต
5: ้ Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
6: ๆย้อนอดีตสู่อนาคตที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
7: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับขอต้อนรับท่านฟังเข้าสู่รายการย้อนอดีตสู่อนาคตกับผมไพศาลมังกรชยาผู้ดำเนินรายการนะครับท่านฟังก็จะพบกับรายการนี้ทุกๆวันเสาร์นะครับช่วงเวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.โดยประมาณวันนี้ก็เป็นวันเสาร์ที่30พฤษภาคมเป็นเสาร์สุดท้ายของเดือนพฤษภาคมนี้แล้วนะครับก็เช่นเคยนะครับเสาร์นี้ท่านรองศาสตราจารย์ดร.อนุสรธรรมใจนะท่านก็สละเวลามาเป็นวิทยากรพูดคุยกันในรายการของเราในเสาร์วันนี้ครั้งหนึ่งนะครับสวัสดีครับท่านอาจารย์อนุสรครับ
8: สวัสดีครับคุณไพศาลครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังนะครับ
7: ครับวันนี้ได้พูดคุยกับท่านอาจารย์ก่อนจะเข้ารายการนะครับว่าเนื่องจากว่าบ้านเราเนี่ยแนวคิดในเรื่องที่จะทำแลนด์บริดจ์แม้ว่าตอนนี้จะอยู่ในขั้นตอนที่นายกรัฐมนตรีเนี่ยได้มอบให้คุณเอกนิติเป็นประธานแล้วก็มีคณะกรรมการขึ้นมาศึกษาดูเรื่องของความเป็นไปได้ที่จะขับเคลื่อนโครงการนี้หลังจากที่มีการพูดกันมาในหลายรัฐบาลที่ผ่านมานะครับแล้วก็ทราบว่าเมื่อวานนี้สภาเองก็จริงๆก็มีความเคลื่อนไหวอยู่นะครับก็ให้ความสนใจในประเด็นนี้อยากจะให้มีการตั้ง กรรมาธิการวิสามันขึ้นมาศึกษาคู่ขนานไปพร้อมกันด้วยแต่ว่าเขาทราบว่ามติทางสภาก็ไม่ให้มีการตั้งเรื่องดังกล่าวนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเรื่องนี้อย่างไรก็ต้องอยู่ในความสนใจเพราะว่ามันเป็นเรื่องใหญ่มากเป็นการลงทุนที่มีมูลค่ามหาศาลแล้วก็มองว่าน่าจะเป็นจุดเปลี่ยนของสถานการณ์สำคัญในหลายๆมิติทั้งของโลกและของเราด้วยซ้ำไปนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าอาจารย์อุศรก็จะได้นำเรื่องราวนะของบทเรียนกรณีคลองสุเอซแล้วก็คลองปานามาเนี่ยเอามาพูดคุยกันในรายการวันนี้ของเรานะครับถ้าเสาร์นี้ไม่สามารถที่จะสรุปจบสิ้นได้ก็อาจจะต้องต่อเสาร์หน้านะครับแต่ว่าก็จะเอาเรื่องนี้คุยกันให้ละเอียดเลยนะครับท่านอาจารย์เราไปเริ่มกันที่คลองสุเอซบทเรียนจากคลองสุเอซก่อนดีไหมครับอาจารย
8: ์ครับก็คือเนื่องจากว่ากรณีของโครงการแลนด์บริดจ์เนี่ยมันก็เป็นโครงการที่มันเกิดขึ้นเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งจากความพยายามที่จะเชื่อมมหาสมุทรแปซิฟิกกับมหาสมุทรอินเดีย
7: ถูกไหมครับ
8: ซึ่งอันนี้ก็จะไม่ใช่เป็นการขุดคลองนะแต่ว่ามันเป้าหมายเนี่ยมันก็คือเชื่อมสองมหาสมุทรซึ่งถ้ามองในด้านโลจิสติกเนี่ยมันก็จะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญนะส่วนในแง่ของการประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยหน่วยงานทางวิชาการที่เป็นกลางและเป็นอิสระเนี่ยส่วนใหญ่มองว่ามันไม่คุ้มค่าคือมันไม่คุ้มค่าเลยนะฮะทีนี้มันเราจะศึกษาบทเรียนกรณีขุดคลองสุเอซแล้วก็คลองปานามาอย่างไรคือกรณีของคลองสุเอซเนี่ยมันก็คือการเชื่อมระหว่างทะเลแดงกับทะเล
7: เมดิเตอร์เ
8: รเนียนฮะซึ่งคือตัวคลองสุเอซเนี่ยถ้ามองในเชิงความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยมันมีความคุ้มค่ามากถูกไหมฮะเพราะว่ามันย่นระยะเวลาของการเดินเรือระหว่างเอเชียกับยุโรปเนี่ยโดยไม่ต้องไปอ้อมทวีปแอฟริกาแต่ว่ามันเป็นประโยชน์กับประเทศที่เป็นที่ตั้งของการขุดคลองหรือไม่อันนี้ต้องคุยกันรายละเอียดเยอะมากเลยนะฮะคือมันเป็นผลประโยชน์ของมหาอำนาจมากกว่าแล้วก็อาจจะเป็นประโยชน์ต่อระบบการค้าโลกการเดินเรือระหว่างประเทศที่มันลดต้นทุนย่นระยะเวลาไปเยอะ
7: ครับครับ
8: ส่วนประเทศซึ่งเป็นบริเวณดินแดนของการขุดคลองเนี่ยก็มีทั้งผลประโยชน์ในทางบวกบ้างแต่ว่ามันทำให้เกิดปัญหาวิกฤตการณ์อะไรติดตามมาเยอะเลยคุณไพศาลเพราะมันทำให้พื้นที่ตรงนั้นกลายเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญขึ้นมาทีนี้การจะดำเนินโครงการในลักษณะแบบนี้เนี่ยมันถึงต้องคิดอย่างรอบคอบคิดอย่างละเอียดแล้วต้องดูทุกมิติเลยนะฮะคือมันไม่สามารถดูแค่มิติทางด้านการลงทุนทางด้านเศรษฐศาสตร์ทางด้านเศรษฐกิจทางด้านการขนส่งคมนาคมโลจิสติกการเดินเรือระหว่างประเทศเท่านั้นแต่มันต้องมองในเชิงภูมิรัฐศาสตร์มองในเชิงบริบทของโลกในปัจจุบันและอนาคตว่ามันจะมีเหตุปัจจัยอะไรที่จะทำให้โครงการในลักษณะแบบนี้มันพัฒนาต่อไปยังไงนะฮะมันพัฒนาต่อไปยังไงแต่การจะไปเปรียบเทียบโครงการแลนด์บริดจ์กับกรณีขุดคลองสุเอซหรือคลองปานามาเองเนี่ยมันก็มีบางอย่างเหมือนกันบางอย่างแตกต่างกันนะซึ่งเดี๋ยวเราก็จะมานั่งวิเคราะห์มานั่งสนทนาดูว่าจากแจงดูว่าม
7: ัน
8: จะมีแง่คิดอะไรที่จะเป็นบทเรียนที่เราจะต้องระมัดระวังนะคือความเห็นของผมเนี่ยไม่ได้เป็นความเห็นของการที่จะไปขัดขวางโครงการพัฒนาใดๆเลยนะฮะแต่ว่าเพียงแต่ว่าเวลาเราจะมีโครงการขนาดใหญ่ในระดับ1ล้านล้านแล้วมันจะต้องเกี่ยวพันกับอำนาจภายนอกอันนี้มันเกี่ยวพันกับอำนาจภายนอกแน่ถูกไหมฮะโดยเทคโนโลยีของการทำตรงเนี้ยมันก็ต้องอาศัยทุนข้ามชาติ แล้วก็น่าจะเป็นทุนข้ามชาติที่เป็นประเทศมหาอำนาจฉะนั้นมันก็ต้องดำเนินการด้วยความรอบคอบรัดกุมอย่างยิ่งนะ
9: ครับ
8: คือสมมติมันไม่คุ้มค่าทางด้านเศรษฐศาสตร์เลยเนี่ยมันก็ไม่มีเหตุผลใช่ไหมในการที่จะไปลงทุนเพื่อประโยชน์ในทางมิติทางด้านเศรษฐกิจการค้าถูกไหมครับ
9: เพราะหลักแรกต้องคงจะมองไปที่เรื่องนี้ก่อน
8: แต่ว่าถ้าสมมติมันไม่คุ้มค่าตรงนี้แล้วเนี่ยแล้วในแง่ยุทธศาสตร์ความมั่นคงหรือภูมิรัฐศาสตร์มันจะเป็นยังไงคือการใช้โอกาสของการที่มันเกิดปัญหาขึ้นมาในตะวันออกกลางแล้วก็มีการปิดช่องแคบโฮมูสแล้วบอกว่าเดี๋ยวจะถ้าเกิดมันเกิดปัญหาขึ้นมามีการปิดช่องแคบมะละกาเนี่ยมันก็จะการทำแรนบิดก็อาจจะเป็นการที่ทำให้มีทางเลือกมากขึ้นในเชิงภูมิรัฐศาสตร์ของไทยถูกไหมฮะก็มีคนให้เหตุผลแบบนั้นแต่ผมนี่มองตรงกันข้ามเลยการไปทำต่างหากมันจะยิ่งทำให้เกิดความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ฮะคุณไพศาลลองนึกภาพดูถ้าเกิดมันถึงขั้นปิดช่องแคบมะละกาเนี่ยแสดงว่ามันจะต้องมีความขัดแย้งรุนแรงถูกไหม
9: มันต้องเป็นเรื่องหนักหนาสาหัสจริง
8: ๆในภูมิภาคนี้ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าในอนาคตมันจะเกิดอะไรขึ้นคือเราไม่รู้อนาคตอยู่แล้วนะถ้ามันถึงขั้นนั้นเนี่ยแล้วเรามีแลนด์บิดอีกถามว่ามหาอำนาจที่ขัดแย้งกันเนี่ยเขาจะมายึดแลนด์บิดไห
9: ม
8: ก็ต้องมายึดแลนด์บิดอยู่แล้วถูกไหมฮะ
9: ครับก็ถ้าขัดแย้งกันจนต้องปิดเพราะไอ้ช่องแคบมาตรการแสดงว่าเหตุและผลของการที่จะไม่ให้เปิดการเชื่อมต่อไอ้เส้นทางตรงนี้มันต้องเป็นเหตุผลสำคัญนะอาจารย์
8: ซึ่งมันก็จะต้องมีการต่อสู้กันมันก็จะกลายเป็นไทยก็จะเป็นพื้นที่ทางยุทธศาสตร์ทางการทหารที่จะต้องเกิดการแย่งชิงกัน
9: ในแง่ไอ้ดูแผนที่เนี่ยคือถ้ามันเกิดอะไรขึ้นกับช่องแคบมาลากาเนี่ยไอ้เส้นทางที่มันลงไปข้างล่างเนี่ย
8: ก็ยังไปได้อยู
9: ่มันไปได้อยู่แต่มันไกลหน่อยใช่ไหม
8: ก็ไม่ถึงกับไกลมากถูก
9: มหาสมุทรอินเดียกับแปซิฟิกมันก็ไอ้หลังเกาะสุมาตราลงไปมันก็มีทางที่จะเชื่อมกันได้อยู่แล้ว
8: คือมันไม่ถึงกับไกลมากเมื่อเทียบกับกรณีคลองสุเอซกับคลองปานามา
9: ไม่ใช่ว่ามันเป็นแผ่นดินเต็มไปหมดแล้วมันเหลือช่องที่สองมาสมมติจะเชื่อมกันได้ที่ช่องแคบมาละกาที่เดียวนะ
8: ใช่ครับ
9: โลกทางด้านใต้ลงไปนะมันก็ยังมีจุดที่เชื่อมกันได้เยอะ
8: อย่างกรณีคลองปานามาเนี่ยมันก็ต้องไปอ้อมทวีป
9: โอ้ยอันนี้มันชัดนะอันนี้มันชัดเลย
8: ชัดเลย
9: ต้องไปแอบไปอ้อมนู่นเลยไออาร์เจนตินานู่นเลยกับปลายแหลมนู่นเลย
8: ประโยชน์ในการเดินเรือประโยชน์ในทางเศรษฐศาสตร์ที่ชัดมากแต่ว่าสิ่งที่ติดตามมาก็คือประเทศเหล่านี้ก็จะถูกครอบงำหรือถูกแทรกแซงโดยมหาอำนาจอ่ะแล้วมันค่อนข้างชัดเจนจากประวัติศาสตร์บทเรียนที่ผ่านมาว่ามันเป็นเช่นนั้นเลยครับคุณเบสานฮะ
9: คือสุเอตเนี่ยมันเริ่มต้นจากไม่ได้เป็นข้อเรียกร้องของเจ้าของแผ่นดินตรงนั้นเลยใช่ไหม
8: ถูกต้อง
9: อียิปต์ตอนนั้นอียิปต์เป็นเจ้าของอยู่ใช่ไหม
8: ใช่ครับแล้วก็แต่ว่าตอนนั้นมันเป็นอียิปต์ที่เป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิออตโตมันเลยนะคือเรื่องราวนี่มันยาวไปถึงตรงนู้นด้วยซ้ำไปนะมันไม่ใช่ประเทศอียิปต์นะคืออียิปต์ในฐานะเป็นรัฐ
9: ส่วนหนึ่งของออตโตมันจักรวรรดิออตโตมัน
8: ถูกต้องครับแล้วจักรวรรดิออตโตมันเนี่ยก็มีทั้งความขัดแย้งความสัมพันธ์กับจักรวรรดิตะวันตกยุโรปถูกไหมฮะแล้วจนกระทั่งเนี่ยฝรั่งเศสก็เริ่มมีอิทธิพลมากขึ้นก็เลยมีแล้วก็เขาก็เป็นเจ้าอาณานิคมถูกไหมค้าขายทั่วโลกเขาก็อยากจะเดินทางเรือให้มันเร็วขึ้นน่ะ
9: ครับ
8: ใช่ไหมฮะแล้วมันก็เห็นพื้นที่ตรงเนี้ยที่มันสามารถที่จะขุดคลองได้ขุดเป็นทางน้ำเพื่อเชื่อมระหว่างทะเลแดงกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเนี่ยนะฮะเพื่อย่นระยะทางจากเอเชียไปยุโรปจากยุโรปไปเอเชียไม่ต้องอ้อมแหลมกูดโฮปทางตอนใต้ของแอฟริกาแอฟริกาซึ่งแหลมกูดโฮปเนี่ยมันก็มีเรื่องลือกันว่ามันเป็น มันเป็น
9: สุสานสุสานของเรือ
8: ของการเดินเรือที่มันมีอันตรายมากอ
9: ันตรายมาก
8: ใช่ครับดังนั้นก็หาทางออกโดยการที่จะลองมาดูดิว่ามันจะหาทางที่มนุษย์จะเอาชนะธรรมชาติยังไงให้มันสามารถมีช่องทางการเดินทางที่ดีขึ้นถูกไหมฮะครับฉะนั้นในช่วงแรกเนี่ยมันก็จะมีบทบาทของอังกฤษของฝรั่งเศส
9: แต่แนวคิดหลักเดิมเนี่ยเป็นของฝรั่งเศสใช่ไหม
8: เป็นฝรั่งเศสก่อนฮะเป็นฝรั่งเศส
9: แต่ฝรั่งเศสเนี่ยไม่ใช่เป็นเจ้าอาณานิคมตรงนั้น
8: คือฝรั่งเศสเนี่ยก็มีบทบาทในการริเริ่มแล้วก็ไปเหมือนกับว่าไปคอนวินน่ะไปทำให้คนผู้มีอำนาจในอียิปต์ตอนนั้นซึ่งก็ปกครองด้วยระบบราชวงศ์อยู่ยังมีกษัตริย์อยู
9: ่
8: ให้ยอมรับการทำโครงการตรงนี้นะฮะแล้วเขาก็ยังไงฮะคือก็ได้รับสัมปทานเนื่องจากว่ามันเป็นดินแดนของอียิปต์ถูกไหมฮะ
9: ครับ
8: แต่ว่ามันก็เป็นสัมปทานที่มันเหมือนกับว่าพื้นที่บริเวณคลองเนี่ยมันก็เป็นอีกประเทศหนึ่งเลยอ่ะคือมันก็กลายเป็นอาณานิคมอ่ะเฉพาะส่วนนั้นนะส่วนที่ขุดคลองอ่ะ
9: ครับ
8: ถูกไหมฮะแล้วมันก็เกิดการยังไงขัดแย้งแย่งชิงผลประโยชน์กันมาโดยตลอดนะแต่ว่าปัญหาที่เป็นวิกฤตใหญ่เนี่ยมันเกิดขึ้นในช่วงที่ประถามดีกามานอันเดลนัสเซอร์เนี่ยซึ่งเป็นผู้นำชาตินิยมของอียิปต์เนี่ยเขาไปยึดสัมปทานเนี่ยฮะคือเขาไปยึด
9: คลองนี้เลย
8: ใช่ยึดสัมปทานซึ่งเป็นสัมปทานที่จริงๆก็ไม่ได้เป็นธรรมกับอียิปต์นะคือประโยชน์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันตกกับบริษัทของฝรั่งเศสบริษัทของอังกฤษซึ่งก็เข้ามามีกิจการอะไรมากมายในคลองถูกไหมฮะเขาก็ต้องการยึดให้มาเป็นของรัฐนะฮะซึ่งพอมาโอนกิจการคลองสุเอซมาเป็นของรัฐเนี่ยมันก็เกิดสงครามเลยเกิดความขัดแย้งขึ้นมาทันทีเลยนะฮะแล้วก็ความวุ่นวายแล้วก็ความซับซ้อนก็คือว่าอิสราเอลก็เข้ามาร่วมอยู่ในความขัดแย้งนี้ด้วยเพราะตอนที่มันเกิดปัญหาเนี่ยมันคือช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สองมาช่วงหนึ่งละซึ่งมันเริ่มมีการก่อตั้งรัฐอิสราเอลละซึ่งรายการเนี้ยก็เคยเอามาพูดคุยกันใช่ไหมฮะว่าความแย้งในตะวันออกกลางที่มันเกี่ยวข้องกับดินแดนปาเลสไตน์เนี่ยมันเป็นยังไงมันมีความซับซ้อนอยู่แล้วก
9: ็
8: ส่วนหนึ่งมันก็เป็นมรดกบาปของการตัดสินใจของจักรวรรดิอังกฤษอ่ะที่ทำให้เกิดปัญหาต่อเนื่องมาใช่ไหม
9: ครับ
8: คือก็เกิดสงครามกันแล้วก็อียิปต์ก็ใช้วิธีตอนนั้นก็จมเรือประมาณ40ลำเพื่อปิดกั้นคลองเลยนะฮะ
9: เอาเรือมาเอาเรือจมเรือเพื่อทำให้สัญจรไม่ได้เลยนะ
8: ใช่ครับ
9: ใกล้ใกล้อิหร่าน
8: ใกล้ใกล้อิหร่านใช่ช่องแคบฮอร์มุส
9: ก็คือสู้ในการที่ไปช่องแคบฮอร์มุส
8: เศรษฐกิจ
9: ปิดคลอง
8: บีบทางเศรษฐกิจบีบทางการค้าเอาตรงนี้เป็นเครื่องต่อรองทีนี้วิกฤตการครั้งนั้นเนี่ยมันสิ้นสุดลงก็คือสหประชาชาติและสหรัฐเนี่ยก็เข้ามาแทรกแซงเพื่อแก้ปัญหา
9: คร
8: ับ แล้วอีกครั้งหนึ่งก็คือเกิดสงครามอาหรับอิสราเอลหลังสงคราม6วันอียิปต์ก็มีการปิดคลองสุเอซอีก
9: นะไอ้น่าจะ2510แล้วมั้ยฮะ
8: ประมาณ1960กว่า1970กว่าที่มันเกิดวิกฤตการณ์น้ำมันด้วยเนี่ยมันก็เป็นปัญหาที่มันเกิดขึ้นในลักษณะแบบนี้ครับ
9: ก็นำไปสู่เป็นเหตุปัจจัยสำคัญที่นำไปสู่สถานการณ์สงครามอยู่หลายรอบนะ
8: ใช่ครับเพราะมันกลายเป็นจุดยุทธศาสตร์ทันทีไงถูกไหมฮะกลายเป็นจุดยุทธศาสตร์ทันทีถ้าเกิดสงครามปุ๊บเนี่ย มันก็จะต้องมีมหาอำนาจมายึดตรงเนี้ย
9: เพราะว่าเขาก็กังวลว่าเดี๋ยวใครจะมาปิดเส้นทางการค้าสำคัญ
8: ใช่ครับหรือถ้าไม่มีการไม่มีสงครามแต่ว่าผลประโยชน์จากไอ้ทางผ่านตรงเนี้ยมันมีการเปลี่ยนมืออันนี้มันก็เกิดความขัดแย้งเช่นเดียวกันเกิดปัญหาเช่นเดียวกันนะแต่อันที่มันเห็นชัดมากกว่ากรณีของคลองสุเอซเนี่ยก็คือคลองปานามานะ
9: ครับ
8: โดยที่ปานามาเนี่ยประเทศปานามาเนี่ยเดิมมันไม่ได้เป็นประเทศมันเป็นแค่จังหวัดหนึ่งของประเทศโคลัมเบีย
9: ยังเป็นส่วนหนึ่งโคลัมเบียอยู่
8: ใช่ครับแล้วการขุดคลองเนี่ยมันทำนำมาสู่การที่ทำให้เกิดการแบ่งแยกดินแดนคือเกิดการทำให้เกิดการแยกประเทศพูดง่ายๆทำให้เกิดการแยกประเทศซึ่งการแยกประเทศอันเนี้ยมันไม่ได้เกิดจากปัจจัยภายในพื้นที่อย่างเดียวแต่ว่ามันมีการวางแผนอย่างเป็นขั้นเป็นตอนเพื่อให้เกิดการแยกประเทศนะฮะแล้วถ้าเราไปดูเนี่ยผลประโยชน์เนี่ยมันคือผลประโยชน์ของจักรวรรดิอเมริกาเป็นหลักนะรวมทั้งมหาอำนาจในยุโรปด้วยนะแล้วการขุดคลองเนี่ยก็เป็นการขุดคลองที่มีคนเสียชีวิตเยอะมากนะมีคนเสียชีวิตเยอะมากเพราะว่าพื้นที่ตรงนั้นมันเป็นพื้นที่ป่าไง
9: มันส่วนใหญ่โรคภัยไข้เจ็บใช่ไหม
8: อันนี้มันก็ทำลายสิ่งแวดล้อมเยอะนะแล้วก็มันก็เป็นพื้นที่ป่าทั้งหมดป่าดงดิบป่าที่ดีอ่ะป่าแบบคุณภาพแบบเป็นปอดของโลกได้อ่ะนะ
9: ครับ
8: คนก็เห็นบอกว่ามีเสียชีวิตเป็นหมื่นๆคนเลยนะฮะแล้วอันนี้มันก็เกิดขึ้นในสมัยที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยมีผู้นำที่เข้มแข็งมากแล้วก็มีความคิดในเชิงจักรวรรดิอยู่แล้วก็มีการขยายดินแดนในช่วงนั้นเยอะนะฮะก็คือสมัยประธานดีทีโอโดรูสเวลล์ครับคุณเปษา
9: เขาเป็นตัวตั้งตัวตีที่สนับสนุนให้มีการขุดจนสำเร็จนะ
8: ใช่ครับเพราะว่าถ้าเกิดไปขุดเนี่ยมันต้องอ้อมไอ้ทวีปอเมริกาใต้นี่ยาวมากเลย
9: ยาวมากแล้วก็มันก็ดูจากความคุ้มค่าในเรื่องของการลงทุนมันน่าจะมีอยู่สูงผมดูแล
8: ้
9: ว
8: มีอยู่สูงใช่ครับมีอยู่สูง
9: แล้วจุดที่เขาเลือกเนี่ยเขาก็เลือกจุดที่มันมีพวกทะเลสาบมันมีพวกหนองบึงเยอะๆแล้วก็ใช้ไอการขุดเชื่อมไปพวกหนองบึงทะเลสาบเหล่านี้ไม่ทำให้เพราะว่าไอเส้นทางของพวกทะเลสาบพวกอะไรพวกนี้มันใช้เดินเรือได้อยู่แล้วนะ
8: ครับ
9: มันก็เชื่อมแบบผมดูจากเคยดูสารคดีที่เวลาเขาเดินเรือนะมันจะเดินเรือไปมันจะขุดเป็นคลองไปแล้วมันก็จะทะลุไปกับทะเลสาบแล้วเล็กๆทะเลสาบเล็กๆทะเลสาบใหญ่ๆมีหลายทะเลสาบมาก
8: ครับ
9: แล้วถึงจุดหนึ่งแล้วก็จะมีคลองเชื่อมไปจากทะเลสาบหนึ่งไปทะเลสาบหนึ่งมันไม่ใช่รูปแบบว่าเป็นแผ่นดินแล้วขุดเหมือนคลองสุเอซเนี่ยมันต้องขุดตลอดแนวใช่ไหม
8: ใช่ครับ
9: มันขุดผ่านทะเลทรายมาตลอดแนวเลยแต่คลองสุเอซเนี่ยมันต้องออกแบบสำรวจกันอย่างพิลึกพิลั่นอยู่อะ
8: ใช่ครับ
9: ต้องลุยป่าไปเชื่อมอย่างที่เรียนนะมีทะเลสาบใหญ่ๆอยู่หลายแห่งนะ
8: คือในช่วงแรกของโครงการเนี่ยโครงการที่พยายามขุดคลองปานามาเนี่ยก็อาศัยวิศวกรซึ่งเป็นผู้นำคนสำคัญในการขุดคลองสุเอซนะฮะใช่ไหมฮะก็คือ
9: มี
8: เฟรดินองเดอเลซับนะใช่ครับแต่ว่าเขาก็ใช้เหมือนคล้ายๆใช้เทคโนโลยีแบบเดิมซึ่งมันก็ทำให้ประสบปัญหานะในช่วง10ปีแรกของการขุดเนี่ยคือช่วงประมาณพ.ศ. 2423ถึง2432 ซึ่งอันนี้มันก็รัตนโกสินทร์ตอนต้นนะคุณประสานใช่ไหมช่วงรัตนโกสินทร์ตอนต้นจริงๆตอนต้นออกมากลางๆละสมัยร.4ประมาณรัชกาลที่4รัชกาลที่5ประมาณนั้นนะนะก็พยายามขุดแล้วก็ไม่ได้วางแผนสร้างประตูระบายน้ำเป็นช่วงๆแล้วปัญหาก็คือว่าพื้นที่ตรงเนี้ยมันไม่ได้เหมือนคลองสุเอซก็คือว่าน้ำทะเลสองฝั่งมันไม่เท่ากันมันก็เลยต้องใช้เทคโนโลยีของการต้องสร้างประตูน้ำอ่ะระบายน้ำเป็นช่วงๆไม่งั้นมันก็จะเดินเรือไม่ได้ถูกไหมเรือมันก็จะคลองไม่ได้นะครับ
9: อ
8: ันนี้ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกรณีของการขุดคลองปานามา
9: ก่อสร้างครั้งแรก1880
8: ครับ
9: 1880นี่ก
8: ็2,420 กว่าประมาณนั้น
9: ประมาณ23ใช่ไหม
8: ใช่23
9: 2,423 นี่ก็รัชกาลที่5นะอาจารย์นะ
8: ใช่ครับ
9: รัชกาลที่5นะครับ
8: ฉะนั้นก็เลยไม่ต้องแปลกใจว่าของประเทศไทยเนี่ยเนื่องจากตอนนั้นมันอาจจะมีกระแสของการขุดคลองแบบเนี้ยเชื่อมมหาสมุทรมั้งก็มีคนมาสำรวจดูประเทศไทยนะว่าจะขุดคลองได้หรือไม่อ๋อ
9: ที่ว่าขุดคอคอดกระแล้วมันก็เริ่ม
8: ใช่ครับ
9: ยุคใกล้ๆกันเนี่ยนะใช่ไหม
8: ใช่ครับถูกต้องครับ
9: อ๋อมันผมเข้าใจว่าพวกฝรั่งไอ้ทฤษฎีที่เป็นเจ้าของเทคโนโลยีขุดคลองมันก็เหมือนใช่ไหม
8: ใช่ครับ
9: มันมีโน้ตฮาวอยู่ก็คงจะสำรวจไปทั่วโลก
8: ลองมาใช้ดูอะไรเงี้ย
9: ก็มาสำรวจดูอะไรนะ
8: แต่ว่าพอดีประเทศไทยเป็นประเทศเอกราชไงเราไม่ได้เป็นเมืองขึ้นแล้วก็ฝรั่งเนี่ยก็มาดูแล้วก็ดูแล้วมันคงไม่คุ้มอ่ะดูแล้วนะฮะ
9: ครับ
8: เพราะว่าเส้นทางมันไม่ได้ต้องไปอ้อมยาวอ้อมแหลมมาลายูเนี่ยมันไม่ได้ยาวเหมือนในแอฟริกาหรือแม้กระทั่งอเมริกาใต้ถูกไหมฮะ
9: ยิ่งในยุคที่คิดกันตอนนั้นยิ่งไม่คุ้มค่ามากยิ่งคุ้มค่าเลย
8: แล้วก็
9: การสัญจร
8: ใช่ครับอังกฤษเขาก็ใช้สิงคโปร์เป็นท่าเรือดีกว่าถูกไหมเป็นจุดเชื่อมแล้วก็เป็นเมืองขึ้นเขาด้วยมาลายาก็เป็นเมืองขึ้นเขาใช่ไหมฮะมันถึงที่สุดมันก็เป็นเรื่องผลประโยชน์นะครับฉะนั้นก็คือไอโครงการลักษณะแบบนี้เนี่ยมันต้องคิดดีๆเดี๋ยวมันเป็นจุดเปลี่ยนประเทศเลยนะฮะจุดเปลี่ยนที่อาจจะมีปัญหายุ่งยากติดตามมาเยอะที่หวังว่าจะได้ประโยชน์อาจจะไม่ได้อย่างที่คิดก็ได้นะครับก็ต้อง
9: เนี่ยครับ1880เนี่ยก็ดำเนินการโดยบริษัทสัญชาติฝรั่งเศส
8: ครับ
9: ภายใต้การบริหารของเฟอร์ดินองเดอร์ลาซับ
8: ครับ
9: แต่ก็ล้มเหลวนะฮะมีคนงานกว่า 21,900 คนเสียชีวิต
8: ใช่ครับ
9: ส่วนใหญ่จากโรคมาเลเรียแล้วก็ไข้เหลือง
8: ครับ
9: รวมทั้งดินถล่มนะฮะถ้าไม่เจ็บป่วยก็อุบัติเหตุจากการก่อสร้างจากการขุดคลองดินถล่ม
8: แล้วคนที่ไปทำโครงการก็ถูกฟ้องร้องด้วยนะฮะมีคดี
9: ล้มละลายใช่ไหม
8: ขึ้นศาลกันแล้วก็มีการกล่าวหาว่ามีการฉ้อโกงอะไรกันด้วย
9: ครับแล้วเนี่ยจนกระทั่งทางฝั่งสหรัฐเข้ามาดำเนินการต่อของสหรัฐดำเนินการต่อนี่มีผู้เสียชีวิตอีกราว 5,600
8: ครับ
9: จนสามารถเปิดใช้งานได้เมื่อ15สิงหาคม1914
8: ครับ
9: 1914ก็ก่อนสงครามโลกครั้งที่1นะอาจารย์
8: ใช่ครับ
9: โอเคเนี่ยก็เป็นประวัติโดยคร่าวๆ
8: อันนั้นก็คือในแง่ของการขุดคลองซึ่งมันก็มีเห็นประโยชน์ในแง่ของการที่จะล้นระยะทางใช่ไหมฮะ
9: ครับ
8: คือถ้ามองในความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยกรณีนี้ก็คุ้มแต่ว่าก็ต้องมาประเมินว่ามันเป็นเศรษฐศาสตร์ของใครเป็นเศรษฐกิจของใครถูกไห
9: ม
8: ไอตัวประเทศที่เป็นเจ้าของพื้นที่เองคือโคลัมเบียเนี่ยก็ได้ประโยชน์อยู่บ้างในแง่การลงทุนการจ้างงานการขยายตัวเติบโตทางเศรษฐกิจนะแต่ว่าเมื่อเทียบกับ สิ่งที่ต้องแลกเอามาเนี่ยไม่คุ้มเลยครับคุณไปสารครับเพราะในที่สุดเนี่ยปานามาก็ปานามาก็ถูกแยกออกมา
9: แบ่งเอาฝั่งหนึ่งเป็นคอสตาริกาอีกฝั่งหนึ่งก็โคลอมเบีย
8: ใช่ครับ
9: ขั้นกลางระหว่างคอสตาริกากับโคลอมเบีย
8: ใช่ครับแต่ก่อนที่ดินแดนบริเวณคลองเนี่ยมันจะแยกออกมาเป็นประเทศเนี่ยคือสหรัฐเนี่ยเขาเจรจากับโคลอมเบียก่อน

0: แต่ถ้าเกิดมีผู้นำมีระบบการเมืองที่เข้มแข็งมีเอกภาพคิดถึงประโยชน์สาธารณะก็ยังเสี่ยงอยู่ดีนะถ้าดำเนินกุศโลบายผิดพลาดก็อาจจะเกิดปัญหาได้เช่นเดียวกันแต่อย่างน้อยดีกว่านะฮะอย่างน้อยดีกว่าม
1: ีความเสี่ยงน้อยกว่าม
0: ีความเสี่ยงน้อยกว่าคือความเสี่ยงของการที่ถ้าระบบการเมืองไม่เข้มแข็งแล้วช่อชนหรือระบบราชการซื้อได้ถูกซื้อได้เนี่ยนะฮะโอ้โหผลประโยชน์มันไม่ได้ตกกับคนในประเทศเลยผมคิดว่ากลายเป็นแค่เป็นทางผ่านแค่นั้นเองแล้วก็มาใช้ทรัพยากรมาใช้อะไรแล้วก็ทิ้งปัญหาเอาไว้อะนะฮะมันอันนี้มันเป็นบทเรียนชัดมากเลยในหลายประเทศแล้วสัมปทานที่ให้ไปเนี่ยก็ได้เศษเงินเล็กๆน้อยๆอ่ะไม่คุ้มค่ากับความเสียหายที่เกิดขึ้น
1: ครับฮะเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่เดียวครับอาจารย์นะครับ
0: ครับครับ
1: เดี๋ยวกลับมาสนทนากันในช่วงที่2ครับ
0: ครับ
2: ย้อนอดีตสู่อนาคตที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: จุด5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: เพราะบรรจุภัณฑ์ไม่ได้มี

0: สมาคมบรรจุภัณฑ์ไทยทั้งสัมมนาเข้มข้นและโชว์เคสสุด Exclusive ที่จะเปลี่ยนมุมมองงานดีไซน์ของคุณไปตลอดกาลไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
2: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กๆน้อยๆแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเราสองคนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
1: และก็อาจารย์จิ๊บนรินทร์ตีสวัสดิ์ค่ะ
2: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
3: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
4: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
5: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
6: ๆย้อนอดีตสู่อนาคตที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
7: 13:40 นาทีนะครับมาติดตามย้อนอดีตสู่อนาคตต่อนะครับกับท่านอาจารย์ดร.อนุสรธรรมจัยนะอาจารย์ครับ
8: ครับก็สิ่งที่เราพูดคุยกันเนี่ยมันก็เป็นบทเรียนนะครับว่าความพยายามใดๆหรือโครงการใดๆที่เกี่ยวข้องกับการเชื่อมเส้นทางเดินเรือของสองฝั่งทะเลหรือสองฝั่งมหาสมุทรเนี่ยถ้ามองในมิติภูมิรัฐศาสตร์หรือความมั่นคงของประเทศเนี่ยอันนี้ตัดประเด็นเรื่องเศรษฐกิจและการลงทุนไปก่อนนะฮะคือเราต้องบริหารดุลยภาพ

0: ภาพของมหาอำนาจให้ดีอ่ะถึงจะสามารถป้องกันไม่ให้พื้นที่โครงการเนี่ยกลายเป็นพื้นที่ที่เป็นการแข่งขันในเชิงอำนาจและผลประโยชน์ของมหาอำนาจอย่าถึงกับพูดว่ามันเป็นการชักศึกเข้าบ้านเลยนะแต่มันเหมือนเป็นกลายเป็นจุดล่อแหลมอ่ะที่มันจะเกิดความเสี่ยงที่อาจจะมีการแข่งขันกันในเชิงอำนาจและผลประโยชน์ได้นะฮะอันนี้ก็ต้องผมคิดว่าเป็นประเด็นใหญ
1: ่ผมคิดว่านี่มันเราต้องเข้าใจว่าเมื่อเราทำเส้นทางที่มีความสำคัญอย่างนี้ถ้ามันมีความคุ้มค่าในทางเศรษฐกิจเนี่ยแล้วมันเกิดขึ้นจริงเนี่ยมันก็เท่ากับมันจะเป็นไอ้จุดยุทธศาสตร์เป็นเส้นทางที่เป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญของโลกภายใต้การแข่งขันของประเทศซึ่งมันก็เราก็ต้องยอมรับอยู่นะว่ามันมีมหาอำนาจที่เขาก็พยายามที่จะช่วงชิงแล้วก็คุมพื้นที่ต่างๆในโลกนี้ก็อยู่ถูกไหมฮะ
0: ใช่ครับ
1: มันเป็นเรื่องข้อเท็จจริงที่เราหลีกไม่พ้นเอาพูดง่ายๆเลยว่าจีนแล้วก็สหรัฐในขณะนี้เขาแข่งขันกันแน่แล้วถ้ามันมีเส้นทางที่สำคัญทางยุทธศาสตร์อย่างนี้ผมว่าอิทธิพลทั้งของสหรัฐและจีนเนี่ยถ้าไม่เข้ามาแข่งขันกันตรงนี้เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วอย่างไรเขาต้องเข้ามาแข่งขันกัน
0: ใช่ครับ
1: มันถึงขั้นเอาง่ายๆถึงขั้นว่าไกลขนาดปานามาเนี่ยสหรัฐล่าสุดเข้าใจว่าจะไปบีบรัฐบาลปานามาเลยใช่ไหม
0: ใช่กรณีของจีนให้จีนมารับสัมปทาน
1: ที่ว่าจีนมารับสัมปทานบริหารท่าเรือสหรัฐไม่ยอมอ่ะไปขู่รัฐบาลปานามาว่าให้ยกเลิกให้อะไรต่างๆทำอะไรต่างๆเนี่ยแสดงว่ามันเห็นได้ชัดเลยว่ามันขนาดจีนอยู่ไกลโพ้นเลยนะ
0: ใช่ครับ
1: ก็ยังมาจีนเข้ามาเงียบๆนะมาทำธุรกิจมาอะไรต่างๆสหรัฐก็คงจะกังวลนะ
0: แต่การมานี่มีการวางยุทธศาสตร์ไว้อยู่แล้วคุณไพศาลมองไหมฮะ
1: อ๋อไอ้
0: คือมันไม่ใช่มาเพราะว่าม
1: ันอยู่ในหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางก็อยู
0: ่ใช่ครับใช่ครับแล้วมันไม่ใช่แค่ประเด็นเรื่องการค้าเรื่องเศรษฐกิจอย่างเดียวละ
1: เพราะว่าผมไอ้ตรงอะไรนะที่เมดิเตอร์เรเนียนอ่ะตุรกีอะไรเงี้ยโ
0: อ
1: ้ตุรกีจีนเขาเข้ามาร่วมทำธุรกิจอะไรด้วยมากครับ
0: ครับก็ผมคิดว่าอันนี้ก็เป็นประเด็นที่สำคัญมากแล้วก็แม้มันไม่มีความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์นะแต่มันอาจจะกลายเป็นจุดยุทธศาสตร์ทางด้านการทหารก็ได้ใช่ไหมเกิดสร้างโครงการมาแล้วก็คือถ้ามันเกิดความขัดแย้งกันขึ้นมาอย่างเงี้ยสมมติว่าอย่างกรณีแลนบิดเนี่ยถ้าสมมติว่าสร้างท่าเรือน้ำลึกเรียบร้อยแล้วก็เรือรบของอเมริกาต้องการมาจอดพักหรือแวะซ่อมหรือทำอะไรเงี้ยเราจะมีท่าทียังไงอะไรเงี้ยนะฮะจีนจะมีบทบาทยังไงผมว่าก็ต้องวาง
1: คือเราต้องอาจารย์กำลังพูดว่าเราก็ต้องเอาปัจจัยเหล่านี้มาประมวลเข้าไปด้วยใช่ไหม
0: คือมันต้องถึงที่สุดแล้วคือมันต้องวางดุลยภาพทางอำนาจดีๆอ่ะถ้าจะทำโครงการในลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็จริงๆมันก็มีทางเลือกในการพัฒนาอย่างอื่นที่มันปลอดภัยกว่านะแล้วก็ถ้าสมมุติเราจะทำจริงๆเนี่ยมันก็ต้องดูเป็นทีละเฟสอ่ะคือสมมติเราจะทำรับสินค้าจากทางฝั่งมหาสมุทรอินเดียถูกไหมฮะแล้วมาลงที่ท่าเรือน้ำลึกระนองเพราะว่าตอนนี้ไอ้ตรงพม่าเนี่ยโครงการของพม่าเนี่ยทวายเนี่ยมันไม่เกิดละเพราะว่าเนื่องจากว่าพม่ามันมีปัญหาทางการเมืองมากใช่ไหมฮะแล้วกลุ่มทุนไทยก็ไปลงทุนด้วยนะทีนี้ถ้าสมมติพัฒนาท่าเรือน้ำลึกระนองแล้วเชื่อมขึ้นไปข้างบนอันนี้ก็จะมีความเป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์มากกว่าแล้วดูว่าปริมาณเรือที่มาที่นี่เนี่ยมันมากพอไหมถูกไหมฮะ แล้วก็ค่อยมาดูว่าจะทำยังไงต่อไปถ้าจะมองในมิติทางด้านต้องการพัฒนาโครงการขนาดใหญ่นะแต่ว่าผมมองว่ามันคือบริเวณเนี้ยมันเป็นบริเวณชุมพรระนองเนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่มันมีฐานเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยวอ่ะแล้วมันเป็นเศรษฐกิจฐานทรัพยากรไงคือจริงๆเราควรจะพัฒนาจากฐานตรงนี้มากกว่าที่จะไปทำอย่างอื่นในความเห็นผมนะทีนี้ถ้าเรามาดูบทเรียนกรณีปานามาเนี่ยเราเห็นชัดนะครับว่าพอมันมีผลประโยชน์เข้ามามากๆแล้วมันเกี่ยวข้องกับกรรมสิทธิ์ในการถือครองที่ดินหรือการเช่าที่ดินในระยะเวลายาวๆเนี่ยมันเกิดความขัดแย้งขึ้นทันทีเลยคุณไพศาลทั้งในเชิงผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจทั้งในเชิงมันมีมิติประเด็นทางด้านอธิปไตยอีกหรือแม้กระทั่งความรู้สึกว่าคนท้องถิ่นเนี่ยยังไงไม่ได้ประโยชน์ในขณะที่กลุ่มทุนข้ามชาติได้ประโยชน์มากเอาผลประโยชน์จากพื้นที่ตรงนี้ไปหมดนะครับแล้วก็ในหลายกรณีเนี่ยเขาก็ไม่ได้ใช้คนงานในท้องถิ่นนะฮะคือเขายกมาเลยอ่ะพูดง่ายๆยกทุกอย่างมาเลยทั้งคนงานทั้งเครื่องจักรทั้งบริษัททั้งอะไรคือพูดง่ายมันเป็นพื้นที่ที่เป็นกึ่งๆอนานิคมอ่ะใช่ไหมฮะ
1: ก็ตอนขุดคลองเข้าใจว่าพวกอเมริกันนะมาขุด
0: ใช่ครับก็เป็นพื้นที่
1: เป็น
0: คือโครงการนิคมอ่ะ
1: เขาทำเป็นโครงการระยะยาวเลยนะตรงหน่วยกำจัดยุงครับมาก่อนล่วงหน้า10ปีแล้วมากลับจับปั๊บมากับมาจัดการกับยุงก่อนปราบยุงก่อนเพื่อที่จะลดไอ้การสูญเสียชีวิตลงจากโรคระบาดตามถ้าตามประวัติเขานะ
0: ใช่ครับ
1: ส่งทีมาเนี่ยเขาต้องมาทำลายพวกไอ้หนองบึงอะไรต่างๆที่เป็นแหล่งเพาะพันยุงยุงที่เป็นทำให้เป็นไข้มาเลเรียไข้เหลืองอะไรพวกนี้ครับ
0: ทีนี้มันก็เกิดความขัดแย้งระหว่างอำนาจท้องถิ่นคืออำนาจท้องถิ่นคือจังหวัดปานามาเนี่ย
1: มีเป็นคน
0: กับรัฐบาลกลางโคลัมเบีย
1: ครับ
0: เพราะว่าพอมันเป็นโครงการแบบนี้ปุ๊บเนี่ยแล้วมันเกี่ยวพันกับมหาอำนาจเกี่ยวพันกับทุนข้ามชาติเนี่ยมันคือคนพื้นที่เนี่ยมันต้องสละบางอย่างไปใช่ไหมเพื่อแลกให้ได้มาซึ่งการเข้ามาทำโครงการก็อยากได้ค่าตอบแทนอยากมีผลแทนที่มันเหมาะสม
1: แต่เขาก็ต้องไปเจรจากับรัฐบาลที่
0: เจรจากับรัฐบาล
1: คนเดียวไอ้คนปานามาชาวปานามานักการเมืองปานามาท้องถิ่นเนี่ยมันก็กลัวว่ามันจะไม่ได้ประโยชน์เลย
0: ใช่ครับ
1: มันก็เกิดการต่อต้านเลยกันอยู่จนกระทั่งในท้ายที่สุดก็กบฏนะ
0: ก็เกิดกบฏขึ้นมา
1: ซึ่งผมเชื่อว่าสหรัฐก็น่าจะต้องแอบหนุนอยู่กบฏ
0: อ๋ออาจจะลงไปจัดตั้งเลยคุณไม่รู้
1: เพราะว่าเห็นตามประวัติก็คือว่า
0: ลงไปจัดตั้งเลย
1: โคลัมเบียก็ไม่กล้าส่งกองทัพมาปราบนะ
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: เพราะว่าเขาบอกว่าสหรัฐเขาขอไว้หรือว่าเขาคงจะข่มขวัญไว้อะไรต่างๆก็เลยในท้ายที่สุดก็ต้องปล่อยให้ปานามาเป็นเอกราชไป
0: ครับแล้วคนที่เป็นผู้นำของกองกำลังของปานามาเนี่ยซึ่งก็อาจจะมีความเป็นหุ่นเชิดมหาอำนาจอย่างสหรัฐอยู่บ้างเนี่ยพอดีเขาก็สามารถมีบารมีที่จะนำมวลชนได้ไงมันก็เลยสามารถแยกตัวออกจากโคลัมเบียได
1: ้
0: แล้วผู้นำของโคลัมเบียมันก็อาจจะความสามารถไม่ถึงแล้วก็อ่อนแอด้วยแล้วก็คงคอร์รัปชันด้วยแหละนะฮะมันก็เลยเนี่ยประเทศก็เลยแตกออกไปแยกออกไปสหรัฐก็ผสมลงเลยแล้วก็จะส่งกองทัพส่งอะไรมาปราบที่รุนแรงเนี่ยสหรัฐก็ค้านเต็มที่อ่ะนะครับแต่มันปัญหาความขัดแย้งมันเกิดเป็นระยะนะมันไม่ได้ทีเดียวจบนะคุณไพศาล
1: ครับ
0: มันวุ่นวายอยู่เยอะเลยอ่ะนะสหรัฐก็ต้องส่งกองกำลังไปคุ้มครองบริเวณคลองปานามาเนี่ยนะ
1: เพราะว่ารู้สึกตามไอ้สัญญาที่นั่นก็คือสหรัฐจะได้เขตเช่า เห็นก็บอกความกว้าง10กิโลเมตรจากแนวคลอง
0: ครับ
1: ผมก็ไม่แน่ใจว่าฝั่งละ10กิโลหรือว่าฝั่งละ5รวมแล้ว10แต่หมายถึงว่าไอ้เขตจากคลองไปเป็นระยะทางจะ5กิโล10กิโลเนี่ยอันนี้อยู่ภายใต้สัมปทานของสหรัฐซึ่งเป็นผู้ขุดคลองแล้วเขาก็สามารถใช้ประโยชน์จากตรงนี้ได้
0: ใช่ครับ
1: แล้วเขาก็ตามปัจจุบันประวัติการตั้งลกลากแล้วก็ปรากฏว่าเมืองก็เกิดขึ้นตลอดแนวคลองนี่แหละครับ
0: ไม่ก็เจริญนะฮะคือในแง่เศรษฐกิจมันก็เจริญขึ้นเยอะ
1: ตามแนวคลอง
0: จากการที่มันเป็นป่านะเป็นป่าดงดิบอะไรก็กลายเป็นเมืองขึ้นมาแต่ว่าปัญหามันก็คือมันก็ไม่สงบนะ
1: ครับ
0: ก็ต้องเลือกเอาว่ายังไงทีนี้มันบางทีเราสามารถเลือกเส้นทางของการพัฒนาแบบยั่งยืนได้เราทำให้ประชาชนส่วนใหญ่ได้ประโยชน์จริงๆไม่ใช่กลุ่มทุนขนาดใหญ่ได้ประโยชน์หรือผู้มีอำนาจได้ประโยชน์ใช่ไหมมันต้องเอาประชาชนเป็นศูนย์กลางทีนี้กรณีของปานามาเนี่ยผลประโยชน์ในทางเศรษฐศาสตร์ในการเดินเรือนี่มันชัดมากเพราะว่ามันไม่ต้องอ้อมทวีปอเมริกาใต้ถูกไหม
1: ครับ
0: เขายังยังไงเขายังต้องให้ผลประโยชน์จำนวนมากกับสหรัฐเพราะว่าอำนาจต่อรองมันต่างกันเยอะถูกไห
1: ม
0: อย่างถ้ากรณีของไทยแลนด์บิดเนี่ยถ้ามันไม่มีความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ซึ่งมันมีการศึกษาแล้วมันออกไปในทิศทางนั้นนะฮะคือโอกาสที่บริษัทเดินเรือจะมาใช้ตรงนี้มันไม่มากเพราะมันต้องขนถ่ายสินค้าหลายครั้งแล้วก็ใช้เวลาเนี่ยนานกว่าเดินเรืออ้อมแหลมมาลายูช่องแคบมะละกาอีกถูกไหมฮะฉะนั้นถ้าเขาจะมาลงทุนหรือทำอะไรเนี่ยมันก็ต้องเอาผลประโยชน์อย่างอื่นไปแลกเอานะคุณไพศาล
1: ซึ่ง
0: โอเคกรณีของปานามาเนี่ยก็คือให้พื้นที่ริมคลองใช่ไหม10กิโลเมตรใช่ไหมฮะ
1: สิบกิโลเมตรถ้าตามสัญญาที่ให้อ
0: ย่างกรณีของไทยเนี่ยก็ต้องไปดูว่าจะให้พื้นที่เท่าไหร่และจะให้นานแค่ไหนโอ้โหมันต้องคิดละเอียดนะครับแล้วกรณีของสหรัฐเนี่ยกับปานามาเนี่ยสหรัฐต้องไปส่งทหารไปคุมด้วยนะส่งทหารไป1กองพลเนี่ยไปพิทักษ์ผลประโยชน์พื้นที่คลองปานามาซึ่งถือว่าเป็นอธิปไตยของสหรัฐนะตามสัญญาที่ตกลงกันนะ
1: จนปัจจุบันก็ยังมีกองกำลังที่ดูแลอยู่นี่นะ
0: ยังมีอยู่ใช่ครับแต่ว่ามันมาเบาลงไอ้ลักษณะของการปกครองแบบเอาประโยชน์มากๆเนี่ยมันเบาลงสมัยรัฐบาลจิมมี่คาร์เตอร์ซึ่งมันก็ถือว่าเป็นรัฐบาลแบบหัวก้าวหน้าหน่อยไม่ใช่แบบอนุรักษ์นิยมขวาจัดถูกไหม
1: ครับ
0: มันก็มีการเจรจากันไงก็ผ่อนปลนหลายเรื่องโดนัลด์ทรัมป์ถึงวิจารณ์รัฐบาลจิมมี่คาร์เตอร์ไงว่าคุณไปลงนามแบบนี้ได้ยังไงที่ไปถ่ายโอนการบริหารจัดการควบคุมของปานามาเนี่ยให้ประเทศปานามาทั้งหมดเกือบทั้งหมดนะแต่ว่าแม้โอนไปให้ทั้งหมดแล้วเนี่ยก็ยังคงกำลังทหารไว้ในพื้นที่คลองอยู่นะคุณประสาน
1: ครับก็เป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญนะผมว่าสหรัฐก็ไม่ยังไม่กล้าที่จะปล่อยมือ 100% แน่นอน
0: ใช่ครับแต่ว่าปานามานี่เข้ามาได้อธิปไตยเหนือคลองปานามาจริงๆเนี่ยคือปี42เนี่ยปี42คือหลังจิมมี่คาร์เตอร์เนี่ยหลังรัฐบาลจิมมี่คาร์เตอร์เนี่ยมันก็คงมีการเจรจากันมาเรื่อยนะมาสำเร็จจริงๆนี่คือปี42คือปานามาเนี่ยมีอำนาจอธิปไตยเหนือคลองนะแต่ว่าความต่างอย่างกรณีแลนด์บิดเนี่ยอันนี้อธิปไตยเป็นของเราโดยในทางนิตินัยนะ
1: ครับ
0: แต่ในทางพฤตินัยนี่ก็ต้องไปดูว่ามันเป็นยังไงด้วยเหมือนกัน
1: ครับ
0: ทีนี้ก็เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่มีความละเอียดอ่อนนะฮะ มีความละเอียด
1: ในโลกเราก็จะมีจุดที่เขาถือว่าเป็นฝีมือมนุษย์ในการเชื่อมต่อไอของระบบโลจิสติกเนี่ยก็จะมีแค่คลองเนี่ยมีก็มีสองคลองเนี่ยใช่ไหมจุดอื่นของโลกไม่มี
0: ถ้าเป็นจุดใหญ่ๆนะแต่มันยังมีในทวีปยุโรปอย่างเงี้ยที่มีการขุดคลองเชื่อมทะเลอะไรเงี้ย
1: ยุโรปมันมีอะไรนะอุโมงค์รถไฟถนนใต้ดินไอ้ที่ขุดใต้ทะเลนั่นที่ไปก่ออังกฤษอะไรยังมีอยู
0: ่ใช่
1: นั่นก็เป็นระบบแรงเขาเต็มไปหมดนะ
0: ใช่ครับคือในยุโรปเนี่ยมันอาจจะเรียกได้ว่ามันมีปัญหาน้อยเพราะว่ามันเป็นความร่วมมือกันเนี่ยคือมันไม่ได้มีอำนาจจากภายนอกเข้ามามีบทบาทมากนักหรือแทรกแซงมากนักถูกไหมเรื่องของประเทศเพื่อนบ้านกันคุยกันแล้วก็ขุดคลองเชื่อมกันยัง
1: คือถ้าเขาพัฒนาจนเป็น EU ได้เลยได้ก็ไอ้เรื่องอื่นๆผมว่ามันก็โอเคก็เป็นเรื่องตามมาได้อยู่แล้วแต่จะร่วมใช้เงินสกุลเดียวกันได้เนี่ยมันก็
0: ใช่ครับ
1: มาไกลเป็นพอสมควรนะความร่วมมือร่วมมืออ
0: ย่างเยอรมันเนี่ยมันมีคลองเรียกว่าคลองคลีนใช่ไหมฮะคลีนคานอลเนี่ยอันนี้คือเชื่อมระหว่างทะเลเหนือกับทะเลบอลติกโดยที่เรือเดินสมุทรเนี่ยไม่ต้องไปอ้อมไอ้ที่เขาเรียกว่าคาบสมุทรจัตแลนด์อันนี้ก็ลดระยะทางไปประมาณ460กิโลเมตรแต่อันนี้มันยังไงมันจัดการได้ไงมันแล้วมันไม่ได้ไปดึงอะไรมหาอำนาจเข้ามาเกี่ยวข้องอะไรใช่ไหมฮะ
1: ตรงส่วนที่มันติดกับเดนมาร์กอะไรตรงนั้นหรือเปล่าไม่แน่ใจ
0: ครับ
1: มันจะมีอยู่อันหนึ่งที่โผล่มาแล้วถ้าเป็นคลองได้มันจะย่นระยะลงมาได้โดยเพราะในช่วงฤดูหนาวซึ่งมันเป็นไอตอนบนมันจะเป็นนี่นะแผ่นน้ำแข็งเดินเรือไม่ได้นะ
0: ผมว่าเทคโนโลยีการขุดคลองเนี่ยมันมาเกิดขึ้นและเฟื่องฟูสมัยถ้าเทียบของสยามของประเทศไทยเนี่ยก็คือสมัยรัชกาลที่4รัชกาลที่5มันก็เลยเกิด
1: เครื่องจักรไอ้น้ำมันเริ่มมาเลยนะอาจารย์นะ
0: แล้วมันก็เกิดการขุดคลองในสยามด้วยถูกไหม
1: ใช่ใช่
0: คลองต่างๆที่มันเชื่อมแม่น้ำเชื่อมอะไรกันเนี่ย
1: ใช
0: ่ก็เกิดสมัยรัชกาลที่4
1: คลองรังสิตคลองอะไรต่างๆเนี่ย
0: ใช่ครับ
1: มีการใช้เครื่องจักรกำลังคนผสมกันละครับเอาละครับวันนี้หมดเวลาครับต้องขอบพระคุณอาจารย์มากนะครับ
0: ได้ครับ
1: นะถ้าอาจารย์ยังพอมีเวลาเดี๋ยวก็จะเชิญท่านอาจารย์เข้ามาในช่วงวันเสาร์ก็ดีนะฮะ
0: คุยเรื่องนี้ต่อใช่ไหมฮะ
1: ครับขอบพระคุณมากนะครับ
0: ขอบคุณครับยินดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: ย้อนอดีตสู่อนาคตที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: ขณะนี้เวลา14นาฬิกา
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันปลัดมหาไทยแจ้งผู้ว่าทั่วประเทศรวมขับเคลื่อนกิจกรรมรวมพลังสร้างสัปปายะสู่วัดด้วยวิถี5สอนายอศิษฐ์สัมพันธาระปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะกรรมการอำนวยการความโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขเปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทยได้รับการประสานความร่วมมือจากโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขฝ่ายสาธารณูปการของมหาเถรสมาคมในการดำเนินกิจกรรมรวมพลังสร้างสัปปายะสู่วัดด้วยวิถี5สอรวมทั้งพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร5ธันวาคม2569วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง12สิงหาคมและเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569กระทรวงมหาดไทยจึงได้แจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง76จังหวัดทั่วประเทศพิจารณาร่วมดำเนินกิจกรรมพร้อมเชิญชวนหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทยและประชาชนทุกหมู่เหล่าก็ร่วมกิจกรรมรวมพลังสร้างสัปปายะสู่วัดด้วยวิถี5สอพร้อมร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติร่วมกับโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขฝ่ายสาธารณูปการของมหาเถรสมาคมณสถานที่ที่คณะสงฆ์โครงการวัดประชารัฐสร้างสุขของแต่ละจังหวัดกำหนดขึ้นโสพลเผยเตรียมบรรจุวาระแก้รัฐธรรมนูญ 7-8 กรกฎาคมนายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรกล่าวถึงการบรรจุวาระพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญว่าขณะนี้ได้รับร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญมาแล้วหลายพักซึ่งจากการหารือระหว่างวิป3ฝ่ายคาดว่าจะนำเข้าสู่วาระที่ประชุมวันที่ 7-8 กรกฎาคมนี้เพื่อประชุมรัฐสภาพิจารณารับหลักการในวาระที่1ส่วนจะเริ่มพิจารณาในวาระต่อไปได้เร็วเพียงใดนายโสพลระบุว่าเนื่องจากรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสำคัญซึ่งปกติจะใช้เวลาพอสมควรหากอยากเห็นรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยเร็วคณะกรรมการก็ต้องเร่งปรึกษากันเพราะยังมีอีกหลายขั้นตอนที่จะต้องดำเนินการหากพิจารณาได้เร็วขั้นตอนอื่นตามมาก็จะเร็วขึ้นส่วนบรรยากาศความขัดแย้งระหว่างส.ส.และส.ว.ที่มีการกล่าวหาถึงระบอบสีน้ำเงินจะกระทบต่อการพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือไม่อยู่ที่การหารือเชื่อว่าประชาชนออกเสียงประชามติว่าอยากเห็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญเชื่อว่าทุกฝ่ายจะรับฟังเสียงนั้นส่วนจะได้ข้อสรุปอย่างไรเป็นอีกเรื่องไม่ว่าหน้าตาของรัฐธรรมนูญจะเป็นอย่างไรอยู่ที่การพูดคุยแต่เชื่อว่าต้องเคารพเสียงของประชาชนอย่างแน่นอนซาบีดาคิกออฟปักหมุดจังหวัดแรกเปิดวัฒนธรรมสร้างสรรค์สัญจรปี4และสัญจรสู่4ภูมิภาคนางสาวซาบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดกิจกรรมขับเคลื่อนวัฒนธรรมสร้างสรรค์สัญจรปี4ภายใต้แนวคิด Cultures Future is Now หลังพลังวัฒนธรรมสร้างอนาคตณโรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานีพร้อมเปิดเผยว่ากิจกรรมในครั้งนี้มุ่งเน้นการสร้างโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้มีความรู้ความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนวัฒนธรรมและขยายเครือข่ายเยาวชนสร้างสรรค์วัฒนธรรมให้ครอบคลุมทั่วประเทศกำหนดจัด4ภูมิภาคเริ่มต้นภาคเหนือจังหวัดอุทัยธานีวันที่29พฤษภาคมภายในงานมีการเสวนามีการจัดกิจกรรมกลุ่มเวิร์กช็อปเพื่อเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ให้แก่เด็กเยาวชนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันขับเคลื่อนและสร้างสรรค์วัฒนธรรมครั้งถัดไปกำหนดจัดพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออกวันที่12มิถุนายนจังหวัดนครปฐมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ25มิถุนายนจังหวัดบุรีรัมย์ภาคใต้ภายในเดือนกรกฎาคมจังหวัดชุมพรมั่นใจว่าการขับเคลื่อนงานด้านวัฒนธรรมโดยส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนในฐานะเจ้าของวัฒนธรรมได้ร่วมกันคิดร่วมระดมสมองเพื่อนำทุนทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิตความเป็นไทยมาสร้างมูลค่าเพิ่มเป็นการรักษาเอกลักษณ์ของท้องถิ่นการต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมและส่งเสริมให้ประชาชนมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลอย่างเข้มแข็งช่วยสร้างความตระหนักรู้และความภาคภูมิใจในการมีส่วนร่วมขับเคลื่อนสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมอย่างสร้างสรรค์สืบไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: โชว์จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: เรากำลังอยู่ในระบบที่เก็บภาษีคนทำงานมากขึ้นเรื่อยๆแต่กลับเอาเงินไปอุดหนุนคนที่ไม่ยอมทำงานมิลตันฟริสแมนนักเศรษฐศาสตร์ที่ทรงอิทธิพลที่สุดของศตวรรษที่20
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealthเพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking RadioThinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเพราะฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ

0: การ20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: สนับสนุนโดย SME D Bank
2: เปลี่ยนใหม่ค่ะรับใหม่ค่ะดีกว่าเดิมเร้าใจกว่าเดิมนะคะกับรายการห้องรับแขก Exclusive นะคะจะมาพบกับทุกท่านเร็วกว่าเดิมค่ะเป็นเวลา 1:00 น.ตรงจนถึง 2:00 น.นะคะในทุกๆวันอาทิตย์ค่ะทาง Thinking Radio นะคะ FM 96.5 ยังไงมาเจอกันได้นะคะรับรองค่ะว่าเข้มข้นเร้าใจและมีแขกรับเชิญที่น่าสนใจทุกๆสัปดาห์ค่ะ
3: รายการห้องรับแขกมาเปิดฟังไปพร้อมกันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสร้างสรรค์สิ่งที่สวยงามสู่สังคมจำเนินรายการโดยดร.บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีและพัชราพรชมกลิ่นรายการดีๆที่การันตีด้วยรางวัลประชาบดีต่อเนื่องเป็นปีที่3รายการห้องรับแขกไม่ต้องเคาะประตูเปิดเข้ามาฟังได้เลยที่ Thinking Radio ทุกแพลตฟอร์ม
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
4: บ้านป่วยไม่ป่วยใจ

0: สวัสดีค่ะคุณฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการคุยกับหมอบ้านนะคะวันนี้เราเจอกันวันเสาร์ที่30พฤษภาคมนะคะพุทธศักราช2569นะคะก็เป็นเสาร์สุดท้ายนะคะของเดือนพฤษภาคมแล้วนะคะเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วจริงๆนะคะแล้วก็เนื้อหาสาระของรายการคุยกับหมอบ้านค่ะวันนี้เป็นภาคต่อนะคะเราเริ่มต้นที่จะคุยกันในเรื่องของต้นไม้และกระถางต้นไม้ไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะสัปดาห์นี้เนี่ยเราก็จะมาต่อเนื่องกันสัปดาห์ที่แล้วคุยกันหลายเรื่องเลยนะตั้งแต่การทำความรู้จักกระถางประเภทต่างๆกระถางเคลือบก็มีลักษณะเป็นอย่างไรกระถางในเรื่องของปลูกบัวอ่างบัวนะคะกระถางขนาดกระถางเขาวัดกันยังไงสัดส่วนในเรื่องของกระถางมีแบบไหนยังไงเหมาะกับต้นไม้แบบไหนนะคะไล่เรียงไปจนถึงเรื่องของเทคนิคในการย้ายต้นไม้การเปลี่ยนกระถางทำยังไงให้เขาไม่ตายหรือไม่มีปัญหาเมื่อเปลี่ยนกระถางนะคะรวมไปถึงบางคนก็อาจจะถามประเด็นเรื่องของปลูกไม้ในกระถางแล้วรากทะลุกระถางออกไปเลยแบบเนี้ยทำยังไงนะคะหรือแม้กระทั่งถุงพลาสติกสีดำๆเนี่ยนะคะที่บางทีเราซื้อต้นไม้มาเราก็ใส่หรือบางทีก็ใช้ในการเพาะต้นไม้เนี่ยมีข้อคิดยังไงถุงพลาสติกนี้เราใช้ในการปลูกต้นไม้ไปเลยแบบระยะยาวลองเทอมได้หรือไม่หรือควรจะปลูกในช่วงสั้นๆมีข้อคิดอะไรนะคะแล้วก็รวมไปถึงใครที่แบบชื่นชอบงานอาร์ตเป็นศิลปะหรือว่าบางทีก็เป็นงานอดิเรกสำหรับใครที่ชอบทาสีกระถางต้นไม้เนี่ยมีแนวคิดอะไรยังไงบ้างนะคะถ้าอาจารย์ยอดเยี่ยมก็ได้ให้ข้อมูลกับเราไปหลายเรื่องเลยนะคะเดี๋ยวสัปดาห์นี้เนี่ยเราจะมาต่อกันนะประเด็นเรื่องของกระถางยังมีอีกหลายเรื่องแล้วก็เรื่องของต้นไม้อีกนะคะน่าจะคุยกันได้ต่อเนื่องหลายสัปดาห์เลยค่ะตอนนี้เราไปทักทายท่านอาจารย์เยี่ยมกันก่อนนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
1: สวัสดีครับคุณจิตติมาครับเรียนสวัสดีท่านผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับก็อย่างที่คุณจิตติมาได้กราบเรียนบอกท่านผู้ฟังไปนะครับว่าเมื่อช่วงนี้เนี่ยหลังจากที่เราคุยกันเรื่องของการก่อสร้างที่มักจะผิดบ่อยๆไปหลายอาทิตย์แล้วนะครับแล้วก็ทางอาจารย์เดชาก็มาคุยให้ฟังเราทราบกันในเรื่องของเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าต่างๆนะครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเราก็เริ่มต้นในการที่เราจะคุยกันเรื่องของต้นไม้และกระถางแต่เราก็คุยกันในเรื่องของกระถางก่อนเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้เนี่ยพื้นที่ในการปลูกต้นไม้ของในบ้านนั้นเนี่ยก็อาจจะมีไม่เยอะนะครับจะไปปลูกต้นไม้ใหญ่ๆนั้นเนี่ยก็อาจจะพื้นที่ไม่พอโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าสมมุติว่าเรามีทาวน์เฮาส์หรือเรามีคอนโดต่างๆนานาเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จำเป็นที่จะต้องปลูกต้นไม้เอาไว้ในกระถางก็เป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็ตอนนี้เนี่ยอย่างในอาคารสำนักงานต่างๆเนี่ยเราก็พบว่าสำนักงานตอนนี้เนี่ยเริ่มมีความนิยมในการที่จะเอาต้นไม้ในต้นไม้กระถางเนี่ยนะครับเอาไปไว้อยู่ในสถานที่ทำงานต่างๆเนี่ยนะครับเพราะว่าก็อย่างที่ทราบกันแล้วเราจะคุยกันบ่อยมากนะครับก็คือในเชิงจิตวิทยาแล้วเนี่ยเวลาคนเราเครียดมากๆนั้นเนี่ยให้มองไปที่สีเขียวที่มีหลายเลเยอร์คือสีเขียวที่มีหลายๆชั้นเนี่ยนะฮะแล้วก็ต้นไม้นั้นเนี่ยก็เป็นสีเขียวที่มีหลายเลเยอร์สีเขียวที่มีหลายชั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวต้นไม้เองนั้นเนี่ยก็เป็นตัวหนึ่งที่ในการที่เราจะทำการผ่อนคลายความเครียดของเราดังนั้นเนี่ยกระถางต้นไม้จึงเป็นเรื่องที่น่ารู้พอสมควรนะครับแล้วถ้าเรารู้ไว้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องดีเพราะว่าต้องตอนนี้เนี่ยโลกเปลี่ยนไปเยอะการช่วยกันปลูกต้นไม้จะต้นเล็กต้นใหญ่นั้นเนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญนะครับ
0: ขอบพระคุณมากเลยค่ะอาจารย์คะก็อย่างที่เรียนไปนะว่าเราคุยเกี่ยวข้องกับเรื่องของกระถางต้นไม้เนี่ยไปในหลายๆประเด็นแล้วนะคะในสัปดาห์ที่ผ่านมาสัปดาห์นี้ขออนุญาตเป็นต่อเนื่องแต่ว่าจะเป็นมาในมิติเรื่องของข้อควรระวังกันบ้างค่ะอาจารย์สำหรับเรื่องของกระถางนะคะอาจารย์มีข้อควรระวังอะไรบ้างเพราะว่าเชื่อได้ว่าบางคนไม้กระถางเนี่ยพื้นที่หลายๆบ้านจำกัดแล้วก็เลือกในส่วนของกระถางอะค่ะแต่ว่าบางทีอาจจะมีข้อควรระวังที่เรามองข้ามไปอะไรเงี้ยค่ะอาจารย์คะ
1: คือผมคิดว่าเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเราคุยกันไปนิดหนึ่งนะครับในเรื่องของใครที่อยากจะปลูกต้นไม้ที่ต้นโตหน่อยเนี่ยนะครับแล้วก็ปลูกในโอ่งหรือปลูกในกระถางใหญ่ๆเนี่ยนะครับเพราะว่าหลังๆเนี่ยกระถางก็ขนาดใหญ่ๆนั้นเนี่ยก็มี ็มีกันเยอะพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่จะต้องระมัดระวังถ้าใครจะมีกระถางใหญ่ๆนะครับหรืออย่างเช่นพวกกระถางที่ราชบุรีอย่างเงี้ยนะครับคือขนาดจะใหญ่มากเนี่ยนะครับก็คือกระถางใหญ่ๆนั้นเนี่ยเวลาเราบรรจุดินเข้าไปเต็มๆเนี่ยแล้วเขามีต้นไม้แล้วต้นไม้เนี่ยเขาก็สามารถในการที่จะ เติบโตขึ้นมากลายเป็นต้นไม้ที่ค่อนข้างใหญ่ได้นะครับสิ่งที่สำคัญนั้นเนี่ยก็คือต้องระวังนิดหนึ่งว่าตัวพื้นที่รองกระถางนั้นเนี่ยจะต้องมีความแข็งแรงเพียงพอเนี่ยนะครับถ้าสมมติว่าเราไปวางกระถางขนาดใหญ่ๆบนดินเนี่ยพอนานๆเข้าเนี่ยเขาจะมีการทรุดตัวนะครับพอสุดตัวปั๊บเนี่ยตัวต้นไม้ก็เอียงถ้าเมื่อไหร่ที่มีลมแรงๆมามีพายุมามีฝนหนักๆเข้ามาเนี่ยนะครับเขาก็มีโอกาสที่จะล้มลงไปได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าใครเป็นกระถางใหญ่ๆโอ่งใหญ่ๆในการที่จะปลูกต้นไม้นั้นเนี่ยตรงใต้กระถางนั้นเนี่ยนอกจากต้องสามารถที่จะระบายน้ำได้แล้วเนี่ยนะครับก็พยายามทำพื้นตรงนั้นเนี่ยให้มีความแข็งแรงมากขึ้นกว่าปกติสักหน่อยก็ดีจะเทคอนกรีตจะเอาคอนกรีตบล็อกทำพื้นอัดทรายให้แน่นเอาคอนกรีตบล็อกวางแล้วค่อยวางกระถางลงไปนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องดีนี่คือข้อควรระวังข้อแรกที่อยากจะกราบเรียนบอกท่านผู้ฟังนะครับอีกประเด็นหนึ่งเนี่ยนะครับคือเรื่องของกระถางที่ระเบียงที่ตึกสูงๆเนี่ยนะครับนอกจากจะทำให้ตึกสวยหรือทำให้คนที่เราอยู่ในห้องแล้วมีความสุขเนี่ยนะครับแต่ก็ต้องมีข้อควรระวังที่ต้องระวังไว้ด้วยนะครับคุณจิตติมาเองในฐานะที่อยู่ตึกสูงเนี่ยนะครับอยู่คอนโดอยู่ตึกสูงแล้วก็มีระเบียงแล้วก็คุณจิตติมาเองก็ปลูกต้นไม้ใส่กระถางเอาไว้ที่ระเบียงของตึกสูงๆเหล่านั้นเนี่ยนะครับตัวนี้เนี่ยคุณจิตติมาครับมีอะไรที่น่าจะต้องระมัดระวังกันบ้างครับ
0: ผู้ที่ต้องระมัดระวังอันดับแรกเลยนะคะอาจารย์คะพอเราอยู่ตึกสูงแล้วเรามีกระถางต้นไม้ที่วางอยู่ที่ระเบียงนั้นเนี่ยนะคะก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะว่าตัวกระถางต้นไม้นั้นเนี่ยเราต้องมั่นใจนะว่าเขาวางในจุดที่ไม่สามารถที่จะตกลงไปด้านล่างนะเพราะว่าถ้าตกลงไปด้านล่างนั้นเนี่ยนะคะก็แน่นอนนะคะว่าอาจจะสร้างความเสียหายเพราะเราไม่รู้เนาะว่าข้างล่างถ้าไปโดนใครโดนสิ่งของโดนรถหรืออะไรก็จะเกิดความเสียหายและการสูญเสียได้แล้วก็จริงๆนั้นเนี่ยนะคะก็เคยมีประเด็นค่ะอาจารย์คะถ้าใครจำกันได้เนี่ยเคยมีโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นนะคะจากการรื้อห้างใหญ่เลยถนนแถวถนนรามคำแหงค่ะอาจารย์แล้วก็มีก้อนคอนกรีตเนี่ยตกลงมาถูกนักศึกษาหญิงจนพิการได้นะคะกระถางต้นไม้ที่เราจัดวางไว้ที่ระเบียงของตึกสูงก็ต้องระมัดระวังเหมือนกันเลยเพราะว่าถ้าเขาตกลงมาจากแนวดิ่งเนี่ยนะคะแน่นอนว่าเขาก็จะมีแรงกระแทกนั้นค่อนข้างแรงนะคะแล้วก็สิ่งหนึ่งที่สำคัญเนี่ยยิ่งตึกสูงมากเท่าไหร่เนี่ยนะคะเวลาบนตึกสูงปกติเขาก็จะมีลมด้วยเนาะอาจารย์ลมอ่ะจะแรงมากๆเลยมากกว่าที่หลายๆคนคิดนะคะจริงๆก็มีข้อมูลเนาะว่าแรงลมที่กระทำนะตึก20ชั้นเนี่ยจะแรงกว่าแรงลมที่กระทำที่ตึก4ชั้นถึง 3-4 เท่าเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครวางแล้วมีโอกาสที่กระถางเขาจะตกลงมาข้างล่างนั้นเนี่ยนะคะก็ต้องผูกหรือยึดติดกระถางบนตึกสูงเอาไว้ให้มั่นเลยหรืออาจจะต้องทำคอกกั้นเอาไว้เป็นอย่างดีเลยนะคะก็จริงๆถ้าเป็นคอกอ่ะเคยเห็นหลายที่เหมือนกันที่ถ้าเขาดีไซน์ออกแบบดีๆเนี่ยนะคะก็อาจจะทำให้กลายเป็นมุมเล็กๆน่ารักหลังห้องระเบียงประดับอาคารไปได้เลยแล้วก็มีต้นไม้สร้างความสดชื่นสวยงามได้นะคะก็สามารถที่จะเขาเรียกอะไรดีไซน์ให้เหมาะสมกับความชอบได้โดยเน้นประเด็นเรื่องของความปลอดภัยเป็นหลักนะอาจารย์ถ้าอยู่ตึกสูงแล้วมีกระถางต้นไม้
1: อีกเรื่องหนึ่งคือตัวกระถางต้นไม้ที่วางไว้ในที่สูงสูงเนี่ยนะครับอย่างเช่นที่ดาดฟ้าอย่างเงี้ยสิ่งที่ต้องระวังแล้วก็เคยมีเรื่องทะเลาะกันเป็นเรื่องเป็นราวเลยก็คือตอนรดน้ำต้นไม้ถึงแม้ว่าต้นไม้จะเป็นต้นไม้ในกระถางปรากฏว่าน้ำที่เรารดนั้นเนี่ยปรากฏว่ามันไหลกระเซ็นเข้าไปที่เพื่อนบ้านนะครับหรือจะไหลกระเซ็นเข้ามาในพื้นที่สาธารณะใดก็แล้วแต่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในการที่จะรดน้ำต้นไม้หรือกระถางต้นไม้ที่อยู่ที่ระเบียงที่ตึกสูงนั้นเนี่ยจะต้องระมัดระวังเพราะว่าตรงนี้เนี่ยจะค่อนข้างอันตราย ะครับจะค่อนข้างอันตรายพอสมควรเลยครับ
0: ค่ะซึ่งอันนี้สำคัญมากค่ะอาจารย์เพราะว่าเคยเจอประสบการณ์ส่วนตัวเพราะว่าอย่างตึกสูงที่อยู่เนี่ยนะคะทางนิติจะแจ้งเลยค่ะอาจารย์ว่าห้ามล้างระเบียงเด็ดขาดก็คือมันก็จะเป็นแนวทางเดียวกับถ้าเรารดน้ำต้นไม้แล้วน้ำเนี่ยเขาไหลลงไปชั้นข้างล่างซึ่งบางทีเนี่ยก็อาจจะไปสร้างความสูญความเสียหายให้กับเขาเขาตากผ้าหรือเขาใดๆอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องดูเจ้ากระถางรองอะไรต่างๆนานาที่จะไม่ให้เขานั้นไปกระทบกับชั้นที่อยู่ข้างล่างลงไปค่ะอาจารย์คะ
1: ครับอีกเรื่องนึงก็คือว่าในพื้นที่ห้องปกติที่แห้งๆเนี่ยนะครับอย่าพยายามหลีกเลี่ยงการปลูกต้นไม้ที่เป็นกระถางที่แขวนเอาไว้เราจะเห็นได้ว่าหลายๆที่เนี่ยนะครับเราก็จะมีต้นไม้ที่แขวนไว้ในห้องเนี่ยนะครับดูแล้วเนี่ยก็สวยดีแต่ปรากฏว่าประเด็นปัญหานั้นเนี่ยก็คือว่าในตอนที่เรารดน้ำต้นไม้นะครับต้นไม้เนี่ยที่อยู่ในกระถางแล้วก็ทนไม่ต้องการแสงมากเนี่ยก็มีหลายอย่างนะครับแต่ปัญหาเนี่ยก็คือเรื่องของตอนที่เรารดน้ำต้นไม้ตอนที่เรารดน้ำต้นไม้นั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าน้ำเนี่ยเขาทะลุผ่านรูก้นกระถางลงมานะครับมันลงมาที่พื้นตรงนี้เนี่ยก็จะทำให้พื้นเนี่ยเลอะเทอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือพูดง่ายๆว่าถ้าเราเป็นห้องนะครับจะเป็นห้องทำงานจะเป็นห้องรับแขกเนี่ยนะครับก็พยายามหลีกเลี่ยงในการที่จะใช้กระถางที่แขวนเอาไว้นะครับเพราะว่าหลังๆเนี่ยก็มีประเด็นปัญหาต่างๆเกิดขึ้นนะครับอีกประเด็นหนึ่งเนี่ยนะครับอีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของกระบะต้นไม้ละกันกระบะต้นไม้นั้นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยกระบะต้นไม้นั้นเนี่ยหลังๆเนี่ยพอเราก่อสร้างบ้านเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะให้ช่างเนี่ยเขาก่อผนังอีกชั้นหนึ่งเตี้ยๆเนี่ยนะครับแล้วก็ทำแล้วก็ใส่ดินลงไปเนี่ยนะครับแล้วเราก็จะปลูกต้นไม้ตรงนั้นเนี่ยนะครับซึ่งในต่างประเทศเนี่ยจะมีเยอะเลยก็คือกระบะต้นไม้ที่อยู่ติดกับตัวบ้านนะครับสิ่งที่จะต้องระมัดระวังในตอนที่ทำการก่อสร้างนั้นเนี่ยก็คือว่ากระบะต้นไม้นั้นเนี่ยเขามีดินและเขาก็ต้องการน้ำพอเขามีดินเขามันต้องการน้ำเนี่ยเวลาที่เรารดน้ำเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือเรื่องของความชื้นครับถ้าสมมติว่าคุณจินมานึกภาพว่าคุณจินมามีห้องแล้วก็ที่ห้องของคุณจินมาด้านนึงก็เป็นผนังอีกด้านนึงก็เป็นกระบะต้นไม้เนี่ยนะครับหรือจะเป็นระเบียงแล้วก็มีกระบะต้นไม้สองด้านเลยก็ได้เนี่ยนะครับเพื่อมองไปเห็นกระบะต้นไม้แล้วก็เห็นต้นไม้นั้นเนี่ยสิ่งที่จะต้องระมัดระวังแล้วก็ไม่ลืมในช่วงของการก่อสร้างก็คือการกันความชื้นนะครับการกันความชื้นก็พูดง่ายๆว่ากันไม่ให้ความชื้นนั้นเนี่ยเขาทะลุออกจากมวลดินเนี่ยเข้ามาถึงตัวผนังก่ออิฐหรือจะเป็นผนังคอนกรีตอะไรก็แล้วแต่ของเรานะครับเพราะว่าถ้าสมมติว่าความชื้นนั้นเนี่ยเขาทะลุเข้ามาเนี่ยนะครับมันก็จะทำให้ตัวอีกด้านหนึ่งของผนังนั้นเนี่ย1สีลอกอันที่2ก็เกิดเชื้อรามันก็ไม่สวยเพราะฉะนั้นเนี่ยการป้องกันไม่ให้ความชื้นจากกระบะต้นไม้ที่ทะลุออกมาถึงนอกกระบะเนี่ยนะครับก็เป็นจุดหนึ่งที่สำคัญนะครับ
0: อาจารย์คะแล้ววิธีการป้องกันเราจะทำยังไงคะถ้าเราจะไม่ให้ความชื้นออกมาจากนอกกระบะแล้วก็ไปกระทบถึงบริเวณผนังอะคะอาจารย์คะ
1: โอ้แหมขอบคุณคุณจิติมาอีกแล้ว คือวิธีการกันง่ายๆเลยก็เหมือนกับการกันความชื้นจากดินใต้พื้นบ้านของเราชั้นล่างเนี่ยนะครับที่จะไม่ให้ความชื้นจากดินนั้นเนี่ยทะลุผ่านเข้ามาที่พื้นชั้นล่างของเราเนี่ยนะครับวิธีการที่ง่ายที่สุดก็คือหาแผ่นพลาสติกเนี่ยนะครับแผ่นพลาสติกไม่ต้องหนามากนะครับแล้วก็ไปวางกันเอาไว้ตรงบริเวณผนังของภายในของตัวกระบะต้นไม้เนี่ยนะครับก็เวลาที่เราลดน้ำหรือมันเกิดความชื้นใดๆก็แล้วแต่ความชื้นนั้นเนี่ยเขาก็จะทะลุผ่านเจ้าตัวแผ่นพลาสติกที่ราคาไม่แพงเนี่ยไปได้นะครับพูดง่ายๆทะลุไม่ได้พอทะลุไม่ได้เนี่ยความชื้นเขาก็ไม่มานะครับความชื้นเขาก็ไม่มาเนี่ยมันก็จะทำให้ผนังของเราผนังของบ้านเราหรือแม้กระทั่งผนังของตัวกระบะเองนั้นเนี่ย ก็ไม่สีไม่ลอกไม่ร่อนไม่มีเชื้อราใดๆเกิดขึ้นนะครับแต่มันเป็นเรื่องดีนะครับผมว่าถ้าเราเข้าใจสิ่งพวกนี้เนี่ยผมมีผนังหรือผมมีระเบียงตัวกำแพงระเบียงของผมเนี่ยทำเป็นกระบะต้นไม้เลยเนี่ยนะครับตัวนี้เนี่ยมันไม่ได้เพิ่มค่าก่อสร้างอะไรมากมายแต่มันก็จะทำให้บ้านของเรานั้นเนี่ยสดชื่นแล้วก็มีความงดงามนะครับ
0: อาจารย์คะตัวกระบะนอกจากเรื่องของความชื้นเนี่ยยังมีประเด็นอะไรที่เราจะต้องระมัดระวังอีกไหมคะอาจารย์คะ
1: คืออีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าเวลาเราจะทำกระบะต้นไม้พวกนี้เนี่ยนะครับอย่าไปทำให้มันขนาดลึกเกินไปนะครับเพราะว่าถ้ากระบะเนี่ยเขาลึกเกินไปนั้นเนี่ยน้ำหนักเนี่ยมันก็จะเยอะนะครับแล้วก็ตัวต้นไม้เองนั้นเนี่ยก็ไม่ได้ต้องการความลึกอะไรขนาดนั้นสมมุติว่าผมมีระเบียงนั้นเนี่ยตัวราวระเบียงของผมโดยปกติจะสูงจากพื้นเนี่ยประมาณ90เซนติเมตรถึงเมตร10เนี่ยนะครับอันนี้แล้วแต่เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวกระบะของผมนั้นเนี่ยอาจจะมีความลึกแค่50เซนถึง60เซนก็พอนะครับจะวางที่พื้นหรือจะวางข้างบนนั้นเนี่ยก็แล้วแต่เนี่ยนะครับแต่ถ้าสมมติว่าผมทำกระบะต้นไม้เนี่ยมีความลึกเมตรหนึ่งอย่างเงี้ยนะครับแล้วผมต้องใส่ดินลงไปอยู่แล้วเนี่ยนะครับตรงนี้มันก็จะหนักมากนะครับแล้วก็มันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรค่าก่อสร้างก็แพงขึ้นต้นไม้เขาก็ไม่ได้ต้องการอะไรการระบายน้ำต่างๆเนี่ยก็อาจจะลำบากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็กระบะนั้นเนี่ยหนึ่งก็คือพยายามที่จะป้องกันความชื้นเขาไม่ให้ความชื้นนั้นเนี่ยเขาทะลุผ่านออกมาถึงตัวผนังต่างๆไม่ว่าจะเป็นตัวผนังบ้านหรือเป็นตัวผนังของเจ้าตัวกระบะเองก็แล้วแต่นะครับอันที่สองเนี่ยก็อยากให้มันลึกเกินไปเนี่ยนะครับการให้ที่มันลึกเกินไปนั้นเนี่ยมันก็จะไปมีน้ำหนักซึ่งไม่เป็นเรื่องที่ไม่ดีนะครับคุณจิตติมาครับ
0: อาจารย์คะช่วงหลังเนี่ยเราจะเห็นว่าเทรนด์หรือทิศทางแนวโน้มของการทำสวนบนดาดฟ้าการปลูกต้นไม้บนดาดฟ้าหรือการวางกระถางต้นไม้เนี่ยนะคะค่อนข้างเยอะเลยค่ะอาจารย์คะอาจารย์มีข้อแนะนำเพิ่มเติมไหมคะอาจารย์คะ
1: คือการที่เรามีต้นไม้ที่ดาดฟ้าหรือมีกระถางต้นไม้ที่ดาดฟ้าเป็นเรื่องดีเพราะว่าต้นไม้นั้นเนี่ยเขาหนึ่งเขาไม่ได้ให้แค่ความสวยอย่างเดียวนะครับเขาไม่ได้แค่เพียงแต่ถ้าว่าที่จะผลิตออกซิเจนมาให้เรามากขึ้นเท่านั้นเนี่ยนะครับแต่ต้นไม้นั้นเนี่ยหรือกระถางต้นไม้นั้นเนี่ยเขามีร่มเงานะครับเขามีร่มเงาเจ้าร่มเงาตัวนี้เป็นตัวที่มีความสำคัญนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราสมมติว่าดาดฟ้าเราร้อนๆเนี่ยการที่เรามีกระถางต้นไม้ก็เป็นเรื่องดีเพียงแต่ว่าสิ่งที่ต้องระมัดระวังแล้วเราจะคุยกันอยู่หลายครั้งอยู่ในรายการหมอบ้านนะครับว่าถ้าจะไปวางอะไรที่หนักๆที่พื้นดาดฟ้าเช่นแท้งน้ำซึ่งส่วนใหญ่นั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าเป็นอาคารพาณิชย์ต่างๆนานานั้นเนี่ยเราก็จะมีแท้งน้ำ อยู่ที่ดาดฟ้าก็คือพูดง่ายๆว่าให้น้ำเข้ามาทางข้างล่างข้างล่างก็มีแท้งน้ำอันหนึ่งและแท้งน้ำข้างล่างนั้นเนี่ยก็มีปั๊มน้ำและปั๊มน้ำเนี่ยก็จะปั๊มขึ้นไปถึงแท้งตัวข้างบนแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเราก็ปล่อยน้ำลงมามันก็จะทำให้ปั๊มน้ำนั้นเนี่ยมันไม่ต้องทำงานหนักมากเกินไปนะครับเราก็คุยกันว่าถ้าเราสมมติว่าเราจะมีอะไรหนักๆอยู่ที่ดาดฟ้าเช่นพวกแท้งน้ำหรือแม้กระทั่งกระถางต้นไม้ถ้าสมมติว่ามีขนาดใหญ่หน่อยเนี่ยนะครับก็อย่ามีขนาดใหญ่มากนักเพราะว่าดาดฟ้านั้นเนี่ยวิศวกรเองท่านก็ไม่ได้มีการคำนวณให้รับน้ำหนักได้มากเกินไปนะครับดาดฟ้าโดยทั่วไปนั้นเนี่ยจะรับน้ำหนักเนี่ยประมาณสัก150กิโลกรัมต่อตารางเมตรแต่ถ้าสมมติว่าเราเป็นกระบะต้นไม้หรือกระถางต้นไม้ขนาดใหญ่ๆเนี่ยแล้วเราขึ้นไปวางไว้บนดาดฟ้าเนี่ยตรงนั้นเนี่ยน้ำหนักมันอาจจะไปถึง 3-400 กิโลกรัมต่อตารางเมตรซึ่งอาจจะทำให้ตัวดาดฟ้าเรามีปัญหานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือ1อย่าไปมีกระถางที่ใหญ่เกินไปนะครับอย่ามีกระถางที่ใหญ่เกินไปการมีกระถางนะเป็นเรื่องดีนะครับแล้วก็พยายามปลูกต้นไม้ที่มันโตง่ายหน่อยเนี่ยนะครับแล้วก็ทนแดดทนฝนเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะว่าเขาก็จะให้ร่มเงาที่ดีข้อที่หนึ่งก็คืออย่าไปมีกระถางที่มันใหญ่เกินไปข้อที่สองพยายามวางกระถางไว้ ตามแนวของคานก็จะดีนะครับหรือตัวใกล้ๆเสาก็จะดีเนี่ยนะครับสมมุติว่าเราไปวางไว้ที่พื้นเลยเนี่ยน้ำหนักเขาลงมาที่พื้นก็ต้องถ่ายน้ำหนักไปที่คานถ่ายน้ำหนักไปที่เสาซึ่งการถ่ายน้ำหนักเยอะๆอย่างนี้เนี่ยนะครับมันก็อาจจะทำให้ตัวดาดฟ้าของเราเนี่ยมันเกิดอาการร้าวขึ้นมาได้นั่นคือประเด็นแรกประเด็นที่สองก็คือว่าในส่วนของดาดฟ้านั้นเนี่ยก็อย่าลืมระบบกันซึมต่างๆนะครับเพราะว่าแค่ฝนตกมาเนี่ยมันก็อาจน้ำมันก็อาจจะไหลถ้าสมมุติว่าเราทำทางลาดไว้ดีเพียงพอแต่ถ้าสมมุติว่าเราเป็นกระถางต้นไม้นั้นเนี่ยเราก็ต้องรดน้ำต้นไม้เป็นธรรมดาพอเรารดน้ำต้นไม้เป็นธรรมดานะก็สิ่งที่สำคัญก็คือว่าน้ำเนี่ยเขาก็จะซึมลงมาที่ใต้กระถางนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าตัวดาดฟ้าเรามีระบบกันซึมที่ดีไม่เพียงพอประเด็นปัญหาของมันเนี่ยก็คือว่าประเด็นปัญหาของมันก็คือว่าตัวความชื้นต่างๆนานานั้นเนี่ยก็จะซึมเข้ามาลงมาที่ตัวดาดฟ้าได้นะครับนั่นคือ เรื่องที่อยากฝากให้คิดหนึ่งอย่าเป็นกระถางใหญ่เกินไปอันที่สองพยายามวางไว้ตามแนวคานหรือใกล้เสาเพื่อให้การถ่ายเทน้ำหนักเนี่ยดีแล้วก็ขอให้มีระบบกันซึมที่ดีเพราะว่าเวลาเรารดน้ำต้นไม้นั้นเนี่ยก็จะได้ไม่มีปัญหาอะไรพวกนี้นะครับ
0: ขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์คะพอพูดถึงเรื่องของต้นไม้ที่ดาดฟ้าเนี่ยนะคะหลายๆครั้งนะที่เราคุยกันในรายการถ้าอาจารย์จะเรียนเน้นย้ำเสมอว่าจริงๆแล้วการปลูกต้นไม้ก็เป็นเรื่องของความสวยงามแน่นอนว่าเหมาะสมอยู่แล้วแต่สิ่งที่เราไม่ควรจะลืมเลยนะในเรื่องของการเตรียมไว้ก็คือพอเราปลูกต้นไม้เราก็ต้องทำให้เขาเจริญเติบโตด้วยการรดน้ำใช่ไหมคะอาจารย์คะบางคนอาจจะลืมคิดถึงเรื่องของระบบน้ำนะคะที่จะมาช่วยซัพพอร์ตหรือมาช่วยรดน้ำที่เป็นทำให้ต้นไม้เจริญเติบโตเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องเตรียมประเด็นเรื่องของก๊อกน้ำระบบน้ำไว้ด้วยหรือถ้าเป็นต้นไม้ที่ดาดฟ้าเนี่ยก็ต้องมีการวางแผนนะอาจารย์ว่าก๊อกน้ำจะอยู่ตรงจุดไหนอย่างไรนะคะเราจะมีการต่อสายจะลดกันยังไงนะคะเพราะว่าสุดท้ายถ้าเราไม่ได้เตรียมเรื่องนี้น้ำไม่เพียงพอเนี่ยสุดท้ายต้นไม้ก็อาจจะไม่เจริญเติบโตหรืออาจจะเหี่ยวเฉาตายไปในที่สุดอะไรเงี้ยนะคะอาจารย์คะ
1: ครับคือนอกจากตัวดาดฟ้าเนี่ยนะครับที่เวลาเราปลูกต้นไม้แล้วเนี่ยสิ่งที่ต้นไม้เขาจะช่วยเราเนี่ยก็คือเรื่องของร่มเงาต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยนอกจากดาดฟ้าแล้วเนี่ยพวกลานคอนกรีตต่างๆพวกลานคอนกรีตต่างๆเนี่ยนะครับเช่นลานคอนกรีตหน้าบ้านเราเนี่ยนะครับหรือแม้กระทั่งถนนเข้าบ้านเราเนี่ยนะครับถ้าสมมติว่าเราสามารถที่จะเอาต้นไม้ไปวางเอาไว้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้นไม้ที่ทำให้ร่มเงาเขาเนี่ยเวลาเกิดร่มเงาเนี่ยให้ เกิดขึ้นในตอนบ่ายกับตอนเย็นเนี่ยนะครับก็จะเป็นเรื่องดีนะครับอย่างเช่นผมมีถนนเนี่ยนะครับผมก็จะพยายามปลูกต้นไม้ไว้ตามแนวทางทิศตะวันออกอย่างเงี้ยหรือทางทิศเหนือเพื่อเวลาพระอาทิตย์เขาขึ้นทางทิศตะวันออกแล้วก็อ้อมมาทางทิศใต้แล้วตกทางทิศตะวันตกเนี่ยเวลาเขากระทบกับตัวต้นไม้เราเนี่ยนะครับมันก็จะเกิดเงาของต้นไม้เนี่ยก็ไปทับอยู่ที่ตัวลานคอนกรีตเนี่ยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเจ้าลานคอนกรีตนั้นเนี่ยมันก็จะมีความร้อนนั้นเนี่ยลดน้อยลงมันก็จะมีความร้อนนั้นเนี่ยลดน้อยลงซึ่งตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องที่สำคัญและเป็นเรื่องที่จำเป็นเพราะฉะนั้นเนี่ยลานคอนกรีตที่ใดก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นลานคอนกรีตไม่จำเป็นต้องเป็นที่จอดรถนะครับสมมติว่ามีตึกสักตึกหนึ่งเนี่ยนะครับแล้วมันก็จะต้องส่วนใหญ่หน้าตึกโดยเฉพาะอย่างยิ่งตึกที่มีคนอยู่เยอะๆหรือเป็นสถานที่ทำงานหรือเป็นโรงเรียนต่างๆนานาเนี่ยนะครับก่อนที่จะเข้าตัวตึกนั้นเนี่ยเขาก็มักจะมีลานคอนกรีตอยู่ข้างหน้านะครับถ้าลานคอนกรีตตัวนี้เนี่ยแดดลงเปรี้ยงๆๆๆเลยเนี่ยนะครับมันก็จะทำให้คนที่เดินเข้าหรือเดินออกนั้นเนี่ยก็ทรมานพอสมควรกับความร้อนในขณะเดียวกันความร้อนนั้นเนี่ยมันก็จะไปมีผลถึงระบบเครื่องปรับอากาศนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว condensing unit ที่อยู่นอกอาคารหรือจะเป็นเรื่องระบบการทำความเย็นในอาคารถ้าสมมุติว่าลานข้างนอกมันร้อนมากเวลาเปิดประตูเข้าไปแต่ละทีเนี่ยความร้อนมันก็จะวิ่งเข้าไปความเย็นก็จะวิ่งออกมาตรงนี้เนี่ยก็จะ เสียพลังงานเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยในกรณีที่มีลานคอนกรีตในกรณีที่มีลานคอนกรีตทั้งหลายเนี่ยนะครับผมแนะนำว่าพยายามที่จะปลูกต้นไม้ถ้าไม่มีที่ปลูกก็ไม่เป็นไรนะครับก็เป็นการปลูกต้นไม้กระถางนะครับปลูกต้นไม้กระถางเพราะว่าต้นไม้ที่จะปลูกบนดินนั้นเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้อยู่ติดตัวบ้านตรงนี้มากมายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีกระถางต้นไม้ตามลานคอนกรีตที่มันร้อนๆก็จะเป็นเรื่องที่ดีมากนะครับ
0: ขอบพระคุณมากเลยค่ะอาจารย์คะนี่เราพูดถึงประเด็นเรื่องของการปลูกต้นไม้นะคะหลายๆคนก็จะนึกถึงเรื่องของภายนอกบ้านหรือว่าดาดฟ้าหรือที่ระเบียงต่างๆนานาเนี่ยนะคะแต่เราก็ต้องยอมรับว่าทุกวันนี้ต้นไม้ก็มีการปลูกในสำนักงานในออฟฟิศนะโดยเฉพาะไม้กระถางหรือไม้ฟอกอากาศต่างๆนานานะคะที่ก็อาจจะมาเพิ่มความสดชื่นให้กับสำนักงานให้กับบ้านของเรานะคะแล้วก็ยังมีส่วนในการที่จะช่วยในเรื่องของการฟอกอากาศเพราะว่าต้นไม้หลายๆชนิดนั้นก็เป็นต้นไม้ที่สามารถที่จะปลูกในร่มในห้องที่เราใช้งานได้เป็นประจำเนี่ยถ้าเป็นเคสแบบเนี้ยค่ะอาจารย์ต้นไม้ในร่มในห้องในที่ทำงานในบ้านอย่างเงี้ยอาจารย์มีข้อแนะนำยังไงบ้างคะอาจารย์คะ
1: คือเวลาที่เราจะมีต้นไม้ในบ้านในห้องเนี่ยนะครับในตัวบ้านของเราหรือต้นไม้ที่เราจะปลูกเอาไว้ในที่ทำงานของเราซึ่งมันเป็นกระถางนะครับเราก็ต้องยอมรับ

0: แล้วก็พออย่างน้อยเนี่ยเราจะมี2ชุดเนี่ยนะครับก็ทุกๆ2อาทิตย์เนี่ยเราก็จะเอากระถางต้นไม้นอกบ้านเนี่ยนะครับเอามาไว้ในบ้านแล้วเอาจากในบ้านไปไว้นอกบ้านนะครับบางท่านเนี่ยก็แบบอยากให้มันสวยงามมากเนี่ยนะครับอันนี้ก็อาจจะมากไปหน่อยตรงที่ว่าทุกๆ10วันก็จะมีการเปลี่ยนสักทีอันนี้ก็อาจจะมากไปนิดนึงแต่บางทีเนี่ยก็เป็นทุกครึ่งเดือนหรือทุกเดือนเนี่ยก็เปลี่ยนนะฮะแต่เจ้าลานที่เราเอาต้นไม้ออกไปเปลี่ยนนอกบ้านตัวเนี้ยอย่าเป็นลานที่อยู่กลางแดดนะครับต้องเป็นลานที่มีความสว่างมากกว่าในห้องแต่ก็ไม่ใช่มีแดดจ้ามากเกินไปเพราะว่าถ้าสมมติว่าเขามีแดดจ้ามากเกินไปนั้นเนี่ยประเด็นเนี่ยก็คือเขาจะปรับตัวไม่ทันจากการอยู่ข้างนอกที่แดดมันจ้ามากๆแล้วก็เข้ามาอยู่ในห้องซึ่งไม่มีแดดเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือพยายามมีต้นไม้กระถางต้นไม้สัก 2-3 ชุดนะครับแล้วก็ชุดแรกนั้นเนี่ยก็เอาไว้ในห้องสำนักงานเราหรือในบ้านเราเสร็จแล้วพอสักครึ่งเดือนเราก็ไปเปลี่ยนซะนะครับแล้วก็ไปเปลี่ยนซะเอาชุดที่2เข้ามาพออีกครึ่งเดือนก็เอาชุดที่3เข้ามาพออีกครึ่งเดือนก็เอาชุด1เข้ามาถ้าเป็นลักษณะนี้เนี่ยต้นไม้เขาก็จะเจริญเติบโตได้ค่อนข้างดีถึงดีมากนะครับแล้วก็แน่นอนว่าเวลาเรามีต้นไม้ในบ้านเราหรือต้นไม้ในสำนักงานเรานั้นเนี่ยสิ่งที่สำคัญอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของการรดน้ำอย่ารดน้ำแล้วทำให้มันเกิดการเลอะเทอะเนี่ยนะครับอย่าไปเลือกต้นไม้ที่มันจะต้องพ่นน้ำที่ใบนะครับอย่าไปเลือกต้นไม้ที่มันพ่นน้ำที่ใบเพราะว่าเวลาเราเข้ามาอยู่ในสำนักงานเราเนี่ยเราไม่สามารถที่จะพ่นน้ำที่ใบได้ง่ายๆนะครับตรงนี้เนี่ยมันก็จะไปเพิ่มความชื้นอะไรต่างๆนานาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราเอาต้นไม้มาไว้ในห้องเอาต้นไม้มาไว้ในสำนักงานเป็นเรื่องดีแต่ก็ขอให้คิดว่าเราน่าจะมีที่ให้เขาไปพักนอกห้องด้วยนะครับแล้วเราก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเราก็จะได้ต้นไม้ที่สวยงามแล้วก็น่าชื่นชมต้นไม้หลายๆอย่างเนี่ยนะครับที่คุณจิติมาอาจจะเคยสังเกตก็คือว่าต้นไม้หลายๆอย่างนั้นเนี่ยเขามีดอกและดอกก็มีกลิ่นด้วยนะครับก็ถ้าสมมุติว่าเราเอาไว้ในออฟฟิศเราแล้วก็เอาออกมาวางไว้ที่ลานเขาก็จะงอกงามแล้วก็มีดอกนะครับแล้วก็เวลาเราอยู่ในออฟฟิศหรืออยู่ในบ้านเราในตัวบ้านเนี่ยถ้าต้นไม้มีดอกแล้วถ้ามีกลิ่นด้วยเนี่ยเราจะรู้สึกดีรู้สึกมีความสุขมากกว่าปกติอยู่นะครับ
1: อาจารย์คะแล้วถ้าเป็นกลุ่มพวกไม้น้ำนะคะอาจารย์ถ้าเอามาปลูกในบ้านเนี่ยแบบนี้เราจะเปลี่ยนยังไงคะอย่างเช่นไม้น้ำที่ทุกคนคุ้นเคยสวยงามก็คือบัวอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์คะมีอ่างบัวใดๆอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์คะ
0: คือกรณีที่เป็นไม้น้ำเนี่ยนะครับแนะนำอย่างยิ่งขีดเส้นใต้ไว้2เส้นก่อนเลยอย่าเอามาไว้ในบ้านเราเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในบ้านหรือสำนักงานที่มีระบบปรับอากาศเนี่ยนะครับจริงๆไม่มีระบบอากาศก็ไม่น่าจะมาเอาไม้น้ำเข้ามาไว้ในบ้านเราเนี่ยนะครับตัวนี้เนี่ยรวมถึงน้ำตกรวมถึงน้ำพุอะไรต่างๆนานาเนี่ยอย่าเอาเข้ามานะครับก็สิ่งที่มันเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือว่าถ้ามันเป็นน้ำเนี่ยมันจะระเหยความชื้นออกมาเยอะนะครับยิ่งบางคนนั้นเนี่ยมีน้ำพุเล็กๆอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับแล้วเลี้ยงปลาอย่างเงี้ยอันนี้ห้ามเอาเข้ามาไว้ในบ้านหรือในสำนักงานเด็ดขาดเพราะว่าตัวเนี้ยคือตัวอันตรายเพราะว่ามันจะมีความชื้นเนี่ยระเหยออกมาเยอะมากแล้วก็เราจะคุยกันอยู่ในรายการหมอบ้านบ่อยครั้งมากเห็นนะครับว่าในห้องเราระวังเรื่องความชื้นอย่าให้ความชื้นเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะว่าเวลามันเกิดความชื้นเกิดขึ้นเนี่ยหนึ่งเครื่องปรับอากาศเราจะทำงานหนักมากเพราะว่าเครื่องปรับอากาศนั้นเนี่ยเขาจะใช้พลังงานในการรีดความชื้นนั้นเนี่ย 50-70% นะครับถ้าเราไปเพิ่มความชื้นในห้องนั้นเนี่ยมันก็ทำให้ตัวเครื่องปรับอากาศเราทำงานหนักมากกว่าปกติแล้วเราก็จะกินไฟเยอะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงแบบนี้เนี่ยนะครับประเด็นที่2เนี่ยนะครับก็คือว่านอกจากเครื่องปรับอากาศของเราจะทำงานหนักมากเกินไปแล้วเนี่ยนะครับประเด็นที่2เนี่ยก็คือตัวเจ้าแบคทีเรียเชื้อโรคต่างๆนานาเนี่ย มันก็จะเกิดขึ้น

0: พราะว่าเวลามันมีความชื้นแบบนี้เกิดขึ้นความชื้นก็จะไปเกาะตามที่ต่างๆเกาะตามเฟอร์นิเจอร์เกาะตามอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับแล้วตรงนั้นเนี่ยก็จะเป็นตัวสะสมเชื้อโรคนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องที่อย่าไปทำก็น่าจะเป็นเรื่องดีนะครับคุณจิติมาครับ
1: ขอบพระคุณมากเลยค่ะอาจารย์คะหรือแม้กระทั่งพวกน้ำพุใช่ไหมคะอาจารย์น้ำพุที่สวยงามเนี่ยบางคนก็อยากจะเอาไว้ในบ้านเสริมฮวงจุ้ยอะไรเงี้ยนะคะ
0: ใช่คือเคยอ่านหนังสือที่พูดถึงเรื่องฮวงจุ้ยกันเนี่ยนะฮะแล้วก็มีบางจุดเนี่ยเขาบอกว่าตรงนี้เนี่ยณมุมนี้ของห้องนี้อย่างนี้น่าจะมีน้ำพุหรือน่าจะมีน้ำตกก็ไปใครที่เชื่อเนี่ยก็ไปหาทางอื่นทำเนี่ยนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยตัวนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่อย่าทำเลยนะครับคุณจิติมาก็อยากจะกราบเรียนบอกอย่างนี้ไว้เลยครับ
1: ขอบพระคุณมากเลยค่ะอาจารย์คะนี่เราก็ได้หลายประเด็นนะทั้งประเด็นเรื่องของข้อคิดควรระวังเรื่องเกี่ยวกับกระถางนะคะแล้วก็มาทั้งในเรื่องของการระมัดระวังนะคะในส่วนของการที่จะปลูกต้นไม้ที่อยู่ในเป็นไม้น้ำมีความชื้นนะคะนี่ก็อย่าเด็ดขาดเลยนะคะแล้วก็หลายประเด็นที่เราคุยกันไปเนาะเดี๋ยวช่วงนี้คงขออนุญาตพักกันสักครู่นึงนะอาจารย์หมดเบรกพอดีแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อค่ะอาจารย์คะ
0: ครับผม
2: บ้านป่วยไม่ป่วยใจ

0: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: เพราะบรรจุภัณฑ์

0: ุ่นไปตลอดการไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้โกลบอลแพ็คอินไซต์ซองเทนบรรจุพันโลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ Line @thinking radio
1: เรื่องเงินทองปัจจุบันนี้ทุกคนจะคิดว่าเป็นเรื่องยากแต่จริงๆแล้วถ้าเรามาฟังรายการพวกเรานะคะพบกับพี่
2: จูสังกมาสารวัตร
1: และพี่ก้อยกสิราข้องอนันต์นะคะในรายการรู้เรื่องเงินทอง
2: เรื่องง
1: ่ายง่ายนะคะก็จะรู้ทุกเรื่องใช้ภาษาง่าย
2: ๆอยากรู้เรื่องเงินทองแบบเข้าใจง่ายค้นหารายการรู้เรื่องเงินทองเรื่องง่ายง่ายทางช่อง YouTube Thinking Radio อัปเดตให้คุณทุกวีค
3: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
4: The Legend's Tale
3: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพลเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุธนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5
5: เดี๋ยวเทปยืดปะเนี่ย
6: ก็มีบ้างครับไม่ได้แช่เย็นแต่ถ้าเกิดว่าอยากฟังเพลงจากเทปยืดยืดนิดๆนะครับได้ฟิลด้วยมาฟังที่นี่ได้ครับบอกเล่า965ช่วง Vintage Talk ครับ
7: ทุกวันเสาร์3ทุ่มครับเราจะขนเทปคาสเซ็ตจากบ้านเพลงในความทรงจำมาเปิดให้คุณฟังกันนะครับ
6: พร้อมพานักดนตรีมาด้วยบางวีคครับมาร่วมแจมกันในรายการให้ฟังกันครับแล้วพบกันครับบอกเล่า965ช่วง Vintage Talk กับผมจอนวินเทจ
7: และผมอ้นเมธีในวันเสาร์3ทุ่มที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
6: หรือเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า ThinkingRadio.
8: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
9: ๆบ้านป่วยไม่ป่วยใจ

0: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ค่ะของรายการคุยกับหมอบ้านนะคะคุณผู้ฟังคะวันนี้เรายังอยู่กับประเด็นในเรื่องของต้นไม้และกระถางต้นไม้นะคะเบรกที่แล้วก็คุยในเรื่องของกระถางต้นไม้หลากหลายประเด็นทีเดียวนะคะก็น่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็เพิ่มเติมเสริมประเด็นเรื่องของต้นไม้เพิ่มเติมเข้าไปด้วยนะคะเบรกนี้ค่ะยังมีอีกหลายประเด็นที่จะชวนคุยกันนะคะเดี๋ยวไปทักทายท่านอาจารย์เยี่ยมกันนะคะสวัสดีเบรกที่2ค่ะอาจารย์คะ
1: สวัสดีเบรกที่2ครับคุณจิตติมาครับ
0: ค่ะ
1: เรียนสวัสดีท่านผู้ฟังอีกครั้งนึงนะครับวันนี้เนี่ยเราคงคุยกันจบในเรื่องของกระถางแล้วก็อาทิตย์หน้าเราจะกลับมาคุยกันต่อในเรื่องของต้นไม้ต่างๆซึ่งต้นไม้เป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างที่ได้กล่าวเรียนบอกท่านผู้ฟังไปนะครับก็ขอขอบคุณคุณจิตติมาที่จัดแจงเรื่องนี้ได้อย่างดีครับ
0: ค่ะอาจารย์คะพอเราพูดถึงเรื่องของต้นไม้นะเบรกที่แล้วเนี่ยอาจารย์ก็พูดถึงประเด็นเรื่องของไม้แขวนนะที่ต้องระมัดระวังเวลาที่รดน้ำต้นไม้นะคะที่เขาอาจจะมีน้ำไหลออกมาเลอะเทอะหน่อยอะไรเงี้ยก็นึกถึงหลายคนถ้าเคยไปต่างประเทศนะคะหรือว่าบางทีเห็นที่ต่างประเทศเนี่ยเขาจะมีการแขวนต้นไม้เอาไว้ที่ขอบหน้าต่างนะอาจารย์ในแต่ละบ้านแต่จริงๆเนี่ยเคยเห็นในบ้านจัดสรรในเมืองไทยเหมือนกันที่ก็จะเริ่มมาดีไซน์แบบเนี้ยอาจารย์มีข้อคิดอะไรไหมคะเพราะว่าองค์มองแล้วก็สวยเพราะส่วนใหญ่ก็จะเลือกไม้ดอกนะที่เป็นทิศที่อาจจ ะรับแดดพอดีพอมองไปบ้านสวยงามแล้วก็มีองค์ประกอบเป็นกระถางต้นไม้ที่ห้อยอยู่ตรงบริเวณหน้าต่างด้วยอะไรด้วยอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์คะ
1: ก็ผมคิดว่าอันนี้เนี่ยท่านผู้ฟังทุกท่านคงคิดได้เหมือนกันก็คือว่าถ้าเราจะแขวนกระถางไว้ที่ขอบนอกของหน้าต่างเนี่ยนะครับก็มีข้อคิดอยู่ 2-3 ประเด็นเนี่ยนะครับใครไปต่างประเทศเนี่ยจะเจอบ่อย1คือการแขวนต้นไม้นั้นเนี่ยจะต้องมีความมั่นคงและแข็งแรง 100% หรือ 120% เลยนะครับเพราะว่าถ้ากระถางร่วงลงมาแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นอันตรายมากแต่แล้วเราก็จะพบอีกอันนึงว่าไม่มีเวลาเขาจะทำต้นไม้กระถางต้นไม้ที่แขวนไว้ที่หน้าต่างนั้นเนี่ยเขาจะไม่ทำที่ตึกสูงๆนะครับเขาจะทำเป็นที่บ้านและเป็นบ้านของตัวเองสองชั้นโดยส่วนใหญ่คือพูดง่ายๆว่าถ้าในกรณีถ้ามันเกิดอะไรขึ้นมาจริงๆถ้าอะไรมันเกิดขึ้นมาจริงๆนั้นเนี่ยก็มันก็หล่นลงมาในบริเวณบ้านของตัวเองไม่ได้ไปรบกวนคนอื่นนะครับข้อแรกข้อที่สองที่เป็นเรื่องที่น่าคิดก็คือว่าเราจะรดน้ำต้นไม้ยังไงจะดูแลต้นไม้ยังไงถ้าสมมติว่าเราไปแขวนแล้วมันอยู่ไกลหน้าต่างมากเนี่ยเราจะไปตัดเราจะไปดูแลเขาเนี่ยมันทำไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ขอให้คิดว่าเราเปิดหน้าต่างแล้วเนี่ยจะต้องไม่มีผลอะไรกับการแขวนของตัวกระถางนั้นซึ่งเป็นเรื่องดีนะครับนี่ไม่ใช่เรื่องไม่ดีนะครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญอีกอันนึงก็คือว่าเราเอาน้ำที่ไหนนะครับมารดน้ำต้นไม้เหล่านั้นซึ่งตัวเนี้ยก็จะเป็นจุดที่มีความสำคัญแล้วอีกประเด็นหนึ่งเนี่ยนะครับอีกประเด็นหนึ่งเนี่ยที่ผมคิดว่าจะต้องคิดต่อคือพอเรารดน้ำต้นไม้ปั๊บเนี่ยนะฮะแล้วมันเป็นกระถางต้นไม้เนี่ยโอกาสที่น้ำเนี่ยเขาจะหยดลงมาออกจากกระถางลงมาข้างล่างเนี่ยมันมีแน่ๆนะครับถ้ามันมีแบบนั้นเนี่ยเราก็ต้องไปพิจารณาดูที่พื้นที่ข้างล่างว่ามันเป็นอย่างไรนะครับว่าถ้าสมมติว่าน้ำหยดลงมานั้นเนี่ยมันจะต้องไม่เป็นอันตรายกับอย่างอื่นนะครับแล้วก็ถ้าเวลามีพายุมาอย่าให้กระถางเขาแกว่งแล้วกันส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเราไปต่างประเทศเราก็จะพบว่า1เขามีที่แขวนต้นไม้จากขอบของหน้าต่างและด้านล่างของกระถางนั้นเนี่ยเขาก็จะมีลวดที่ยึดติดเอาไว้ที่ผนังหรือโก่งกลับเข้ามาเนี่ยนะครับเพื่อถ้าสมมุติว่าในกรณีที่มีพายุมีอะไรเข้ามานั้นเนี่ยก็จะไม่ได้เป็นอันตรายที่กระถางมันแกว่งไปแกว่งมาแล้วมันอาจจะร่วงลงมาอย่างนี้เป็นต้นนะครับคุณจิตติมาครับ
0: ขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์คะจริงๆก็สดชื่นนะแล้วก็สวยงามแต่ว่าสิ่งสำคัญก็เหมือนที่ท่านอาจารย์บอกนะคะว่าก็อย่าลืมประเด็นเรื่องของความมั่นคงแข็งแรงนะคะเพราะว่าถึงแม้ว่าจะไม่ได้นิยมทำในตึกสูงจะเป็นบ้าน2ชั้นหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยแต่ว่าถ้ามันเกิดการตกหรืออะไรลงมานั้นเนี่ยนะคะก็อาจจะเรียกได้ว่าสร้างความเสียหายหรือเป็นภัยต่อคนที่อาจจะเดินผ่านมาตรงนั้นพอดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ถ้าใครทำแล้วอยากจะมาแชร์แบ่งปันก็แนะนำกันมาได้ก็บอกกันมาได้นะคะเพราะว่าจริงๆก็เป็นอะไรที่สวยงามสดชื่นด้วยนะคะอาจารย์
1: คือต้นไม้ที่จะปลูก ในกระถางเหล่านี้เนี่ยนะครับก็ขอให้เป็นต้นไม้ที่ดูแลง่ายๆนะครับให้ดูแลง่ายๆอย่างเช่นถ้าสมมติเป็นกุหลาบอย่างเงี้ยมันจะดูแลยากนะครับถ้าเป็นมะลิจะดูแลง่ายขึ้นมานิดนึงแต่ถ้าสมมติว่า
0: คุณนายตื่นสายไหมอาจารย์จะเห็นบ่อย
1: ค
0: ุ
1: ณนายตื่นสายได้นะครับพลูด่างอย่างเงี้ยได
0: ้
1: เฟื่องฟ้าพอไหวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้นไม้เหล่านี้เนี่ยถ้าสมมติว่าเป็นในกรณีที่เราอยู่ในพื้นที่ที่เราดูแลรักษาลำบากนิดนึงเนี่ยนะครับก็ขอให้เป็นต้นไม้ที่ดูแลรักษาง่ายนิดนึงเนี่ยนะครับแล้วก็หลายๆคนนั้นเนี่ยบางคนก็ชอบสีเขียวบางคนก็ชอบสีสันสีเหลืองสีชมพูอะไรก็แล้วแต่อันนี้แล้วแต่เลือกแต่ก็เลือกต้นไม้ที่ดูแลรักษาง่ายๆก็จะเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับก่อนที่จะไปเรื่องอื่นต่อคุณจิตติมาครับผมคิดว่าในช่วงหลังๆเนี่ยนะครับเวลาเราไปซื้อผักเราไปซื้ ผลไม้อะไรต่างๆนานาเนี่ยสิ่งที่เรากลัวมากอย่างหนึ่งเนี่ยก็คือเรื่องของสารเคมีน้ำยาเคมีดังนั้นเนี่ยหลังๆเนี่ยการปลูกผักสวนครัวที่เราเอามารับประทานได้เองนั้นเนี่ยก็จะเป็นที่นิยมกันมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยนะครับผมเองนั้นเนี่ยก็พอมีพื้นที่อยู่ก็พอก็มีอะไรก็ปลูกผักสวนครัวกินได้แล้วก็มีความสุขในการที่เราได้กินด้วยนะครับจากสิ่งที่เราปลูกคุณจิตติมาครับในฐานะที่คุณจิตติมาเองเท่าที่ผมทราบเนี่ยหนึ่งคุณจิตติมาเขาอยู่บนตึกสูงแล้วก็พอมีระเบียงแล้วก็เท่าที่ทราบเนี่ยก็คือคุณจิตติมาเองนั้นเนี่ยก็จะปลูกผักสวนครัวเนี่ยนะครับเอาไว้ในกระถางนะครับไว้ที่ตัวระเบียงของคอนโดของคุณจิตติมาคุณจิตติมาช่วยคุยให้เราฟังนิดได้ไหมครับว่าคุณจิตติมาปลูกอะไรแล้วก็มีข้อคิดอะไรสักนิดนึงนะครับเราจะหมดเวลาละ
0: ค่ะก็เป็นผักสวนครัวที่ง่ายๆเลยนะคะอาจารย์คะอย่างเช่นพวกพริกพวกกระเพราโหระพาเหล่านี้ปลูกง่ายทั้งสิ้นเลยค่ะอาจารย์หรือจะเป็นผักชีใบเลื่อยนะคะหรือจะเป็นสะระแหน่นะคะก็จริงๆง่ายๆเลยเดี๋ยวนี้เวลาเราไปที่ร้านต้นไม้นะคะอาจารย์เราไม่ต้องเพาะเมล็ดเองก็ได้เขาก็จะมีต้นที่เป็นต้นกล้าค่ะต้นน่าจะประมาณสัก10บาทหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจารย์เขาจะเป็นต้นเล็กๆเราก็นำมาใส่กระถางแล้วก็รดน้ำต้นไม้นะเหล่านี้เขาก็จะชอบนะชอบต้นเขาเรียกอะไรชอบน้ำอยู่แล้วนะคะก็รดน้ำต้นไม้แล้วก็ดูแลเขาก็ดูแลง่ายค่ะเพราะว่าจริงๆต้นไม้ที่เป็นพืชผักสวนครัวเนี่ยยิ่งถ้าเราปลูกแล้วเนี่ยถ้าเราตัดเอาไปรับประทานด้วยเนี่ยเขาก็จะมีแตกยอดแตกใบออกมาแล้วเขาก็เจริญเติบโตได้เร็วนะคะแต่ว่าพอไปสักพักนึงอ่ะเขาก็จะมีจุดของเขานะคะอย่างกะเพราโหระพาอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์เขาก็อาจจะแต่ว่าเขาก็จะมีดอกแล้วก็จะมีปล่อยดอกเขาแล้วเขาก็จะเกิดเป็นกล้าเล็กขึ้นมาใหม่หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์แต่ต้นหลักที่เราปลูกตอนแรกเขาก็อาจจะตายไปพอปลูกไปสักพักนึงเนี่ยเพราะเป็นลักษณะเขาไม่ใช่ยืนต้นอยู่แล้วเขาจะเป็นลักษณะล้มลุกส่วนพริกเนี่ยส่วนตัวจะชอบพริกจินดาปลูกง่ายแล้วก็เคยปลูกพริกขี้หนูเหมือนกันแต่ว่ายากกว่าแล้วจริงๆพริกอ่ะเขาไม่ได้ต้องการแสงแดดมากปกติพริกเขาจะชอบอะไรที่อยู่ในที่ร่มอยู่แล้วนะคะแต่ว่าก็อาจจะต้องระมัดระวังเพราะว่าบางพันธุ์ปลูกก็จะไปเจอเรื่องของแมลงเรื่องของเชื้อราที่อาจจะมาบนต้นเป็นที่น่าแปลกมากเลยไม่ว่าเราจะอยู่คอนโดสูงตึกแค่ไหนเนี่ยอาจารย์แต่แมลงหรือว่าใดๆเนี่ยก็สามารถที่จะขึ้นมาได้นะคะหรือก็อาจจะอยู่ในดินอยู่อะไรไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะอาจารย
1: ์พริกที่เขาอยู่นานไหมฮะหมายความว่าเราปลูกพริกทีนึงอยู่เป็นปีไหม
0: ก็อยู่ได้หลายรอบเก็บเกี่ยวได้หลายรอบค่ะอาจารย์คะสำหรับพริกต้นหนึ่ง
1: คือผมเห็นลูกศิษย์เนี่ยปลูกผักแต่เป็นเรื่องเป็นราวเลยนะครับเป็นผัก
0: ผักสลัดไหมอาจารย์เดี๋ยวนี้ก็จะมีสลัดคอสหรืออะไรเงี้ยบางทีเขาจะมีขายที่เป็นตัวเมล็ดอะอาจารย์แล้วก็มาเพาะเองอันเนี้ยก็ง่ายมากแล้วก็ใช้เวลาไม่นานเลยค่ะอาจารย์ก็ได้ทานแล้ว
1: เพราะฉะนั้นหมายความว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าใครมีระเบียงที่ตึกสูงแล้วก็อย่าไปวางบนระเบียงที่มันร่วงลงมาได้เนี่ยตัวแสงแดดตัวอะไรต่างๆนานานี่ก็จะเพียงพอในการที่เราจะปลูกพืชผักผลไม้ผักสวนครัวต่างๆโดยใช้ใส่ในกระถางใช่ไหมฮะ
0: ช่ก็เอาเป็นปลูกพอที่เรารับประทานด้วยเพราะอย่างที่บอกค่ะอาจารย์ถ้าเราปลูกแล้วเราตัดเขาไปใช้ด้วยเนี่ยเขาก็จะยิ่งแตกแล้วก็งอกงามด้วยแต่ถ้าเราปลูกแล้วเราไม่ได้ทานเนี่ยบางทีมันก็จะเจริญเติบโตแตกยอดแตกหน่อไม่ดีเท่าเวลาที่เราตัดไปทานอะไรเงี้ยค่ะ
1: แล้วมันสวยไหมมันสวยไหมในความรู้สึกจริงๆเนี่ยนะครับเวลาเราปลูกผักสวนครัวเอาไว้ที่ระเบียงอย่างเงี้ยเรารู้สึกดีไหมฮะ
0: ดีก็สวยแล้วก็สดชื่นแล้วเวลาอยากจะทำอะไรทานอะไรก็บางทีแบบว่าผักง่ายๆเนี่ยบางทีเราต้องไปตลาดเราต้องซื้อใช่ไหมคะอาจารย์บางทีเราซื้อมาเราใช้ไม่หมดด้วยนะคะถ้าใครเป็นแม่บ้านจะรู้เพราะบางทีเขาก็จะกำใหญ่หน่อยหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าเนี่ยเวลาเราทำเล็กๆในครัวเรือนแล้วเราปลูกเองอย่างเงี้ยมันจะค่อนข้างเพียงพอแล้วก็กำลังดีแล้วก็ไม่สูญเสียด้วย
1: ไม่ไปถึงขนาดผักคะน้าอะไรอย่างงี้ใช่ไหมฮะ
0: ก็ถ้าอาจจะไม่ขนาดนั้นค่ะอาจารย์แต่จริงก็เห็นหลายคนเขาก็ปลูกอะไรขนาดนั้นนะคะอาจารย
1: ์ดีจังดีจังดีจังแล้วหมดเวลาแล้วคุณกิติมาได้จังคือการเรียนท่านผู้ฟังนะครับผมคิดว่าการปลูกต้นไม้เป็นเรื่องที่สำคัญการปลูกผักสวนครัวเป็นเรื่องไม่ยากแล้วแล้วก็มันจะทำดีต่อสุขภาพของเราเพราะว่าหลังๆเนี่ยสารเคมีหนักๆเนี่ยมันก็มาไม่เลิกเลยนะครับ
0: ค่ะงั้นช่วงนี้ขออนุญาตในการที่จะพักกันสักครู่หนึ่งนะคะแล้วก็ช่วงหน้าตอบคำถามกันนะคะอาจารย์มีคำถามฝากไว้เยอะเลย
1: โอเคเดี๋ยวเราช่วงหน้าเราเจอกันครับ
0: ช่วงนี้พักสักครู่ค่ะ
2: บ้านป่วยไม่ป่วยใจ

0: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ขณะนี้เวลา 15 นาฬิกา
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุราวันตำรวจแท็กทีมกองปราบรวบ4จินเทาทลายแก๊งทวงหนี้โหดข้ามชาติปฏิบัติการในครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งการให้พลตำรวจตรีโสพลสารพัดรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางพลตำรวจตรีพันธนะนุชนาธรองผู้บัญชาการสตม.พลตำรวจตรีพัฒนศักดิ์บุพสุวรรณผู้กำกับการกองปราบปรามส่งที่กำลังร่วมการตรวจค้นและควบคุมตัวบุคคลที่ทางการประเทศจีนต้องการตัวทั้ง4รายแก๊งทวงหนี้โหดเรียกเงินเหยื่อด้วยความรุนแรงสืบเนื่องจากสำนักงานความมั่นคงเฝิงหนานเมืองถังชานสาธารณรัฐประชาชนจีนได้ออกหมายประกาศจับ4ผู้ต้องหาคนสำคัญในความผิดฐานประกอบธุรกิจโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายก่อความวุ่นวายและทวงหนี้โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายมีพฤติการที่โหดเหี้ยมปล่อยกู้ปล่อยเงินกู้ดอกเบี้ยมหาโหดให้เหยื่อในจีนกว่า40รายอัตราดอกเบี้ยสูงกว่า 30% ต่อเดือนเมื่อเหยื่อรายใดจ่ายไม่ทันกำหนดจับตัวกักขังในห้องเช่าก่อนที่จะทุบตีแล้วทรมานด้วยวิธีต่างๆเพื่อขุดรีทรัพย์สินโดยพบแหล่งกบดานในอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรียืนยันว่าบุคคลต้องสงสัยกลุ่มนี้คือแก๊งมาเฟียจีนเทาที่หลบหนีหมายจับมาซุกอยู่ในประเทศไทยจึงสนที่กำลังเปิดปฏิบัติการร่วมกันโดยพบว่าผู้ต้องหาทั้ง4รายพักอาศัยบ้านหรู

0: 2แห่งในอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีพร้อมควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้ง4นำส่งกองกำกับการ3กองบังคับการสืบสวนสตม.และผลักดันส่งตัวอาชญากรทั้ง4รายกลับประเทศไปรับโทษตามกฎหมายต่อไปกระทรวงคมนาคมหารือการบินไทยผนึกกำลังเปิดบินเมืองหลักสู่เมืองรองบุ๋มท่องเที่ยวไทยนายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวว่าได้หารือร่วมกับกรมท่าอากาศยานสถาบันการบินพลเรือนบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนและโรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพื่อวางแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมการบินเพิ่มการเปิดเส้นทางบินและการท่องเที่ยวในประเทศโดยเฉพาะจากเมืองหลักสู่เมืองรองโดยได้พูดคุยและขอให้การบินไทยเพิ่มเส้นทางบินภายในประเทศจากเมืองหลักสู่เมืองรองหรือการเพิ่มเที่ยวบินไปยังท่าอากาศยานสังกัดกรมท่าอากาศยานเพิ่มเติมเช่นท่าอากาศยานกระบี่นครศรีธรรมราชอุดรธานีและการเพิ่มเที่ยวบินระหว่างประเทศไปยังท่าอากาศยานกระบี่สุราษฎร์ธานีหัวหินจากประเทศต้นทางอาทิมาเลเซียสิงคโปร์ฮ่องกงเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวรวมถึงการกระจายรายได้สู่ภูมิภาคอย่างยั่งยืนโดยบูรณาการร่วมกันกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้เดินทางท่องเที่ยวในประเทศเพิ่มมากขึ้นในส่วนของเมืองรองทั้ง7จังหวัดได้แก่นครศรีธรรมราชลำปางแม่ฮ่องสอนน่านหัวหินแพร่และร้อยเอ็ดมอบหมายให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเร่งจัดทำแผนงานร่วมกันและให้กรมท่าอากาศยานเร่งรัดดำเนินการตามแผนพัฒนาท่าอากาศยานภูมิภาคในสังกัดยกระดับท่าอากาศยานให้เป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาระดับภูมิภาคเพื่อเตรียมการและสนับสนุนเชื่อมโยงทั้งการบริการภาคพื้นการขนส่งทางอากาศซึ่งคาดว่าจะช่วยกระตุ้นภาคเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของไทยให้เติบโตได้อย่างเป็นรูปธรรมโรงเรียนในคองโกให้ความรู้เด็กเรื่องอีโบลาในขณะที่ไวรัสอีโบลากำลังแพร่ระบาด ทั่วพื้นที่ทางตะวันออกของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกโรงเรียนต่างๆได้ให้ความรู้เรื่องไวรัสอีโบลาแก่นักเรียนรวมถึงมาตรการด้านสาธารณสุขเพื่อลดการแพร่เชื้อครูบางส่วนกล่าวว่าพวกเขาพยายามสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับโรคอีโบลาแก่กลุ่มนักเรียนขณะเดียวกันต้องดิ้นรนอย่างหนักกับปัญหาด้านการจัดการระบบสาธารณูปโภคเพราะที่โรงเรียนไม่มีก๊อกน้ำไม่มีจุดบริการน้ำส่วนแพทย์คนหนึ่งในเมืองบูคาวูระบุว่าเด็กๆมีความเสี่ยงมากกว่าเพราะระบบภูมิคุ้มกันยังพัฒนาไม่เต็มที่และความตระหนักรู้เรื่องสุขอนามัยยังมีน้อยกว่าผู้ใหญ
1: ่ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: เก้าสิบหกจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: ันปีหลวงสิริปวงประชานรสบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ไม่ใช่ความใจดีของคนขายเนื้อหรือคนอบขนมปังหรอกที่เราได้กินอาหารค่ําแต่เป็นเพราะพวกเขาคํานึงถึงผลกําไรของพวกเขาต่างหากอาดัมสมิธบิดาแห่งเศรษฐศาสตร์สมัยใหม
2: ่เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้

0: และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
1: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
2: เพราะบรรจุภัณฑ์

0: ุ่นไปตลอดการไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทนบรรจุพันโลออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
2: ต้องเลิกไปเลยครับ
3: เฮ้ยเดี๋ยว
2: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ2 minute market

0: กอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็กเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ LINE @thinking radio พิมพ์ modern market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ thinking radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ modern market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆบ้านป่วยไม่ป่วยใจ

0: กลับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ค่ะของรายการคุยกับหมอบ้านนะคะคุณผู้ฟังคะเป็นประจำนะคะในช่วงของชั่วโมงที่2นะคะตั้งแต่บ่าย3เป็นต้นไปจนถึง4โมงเย็นนะคะเราก็จะมาตอบคำถามเรื่องของอาการบ้านป่วยกันนะคะรั่วร้าวซึมร้อนนะรวมถึงประเด็นปัญหาต่างๆก็สามารถที่จะฝากมาไว้ได้นะคะสำหรับ2ช่องทางหลักๆนะคะช่องทางแรกก็คือช่องทางที่เราถ่ายทอดเสียงอยู่ตอนนี้ค่ะ Facebook Live Fanpage FM 96.5 YouTube ที่ช่อง Thinking Radio นะคะก็สามารถที่จะพิมพ์คำถามมาได้เลยนะคะให้รายละเอียดมาอีกหนึ่งช่องทางที่สะดวกเลยนะคะก็คือช่องทาง LINE นะคะที่ @thinkingradio นะคะ @thinkingradio นะคะมีข้างหน้าด้วยนะคะก็สามารถที่จะพิมพ์คำถามอย่างละเอียดนะคะหรือว่ามีภาพประกอบก็สามารถส่งภาพมาได้นะคะหรือจะฝากเบอร์โทรศัพท์นะคะในกรณีที่เผื่อว่าประเด็นคำถามบางประเด็นนั้นเนี่ยทางทีมงานทางท่านอาจารย์เองนั้นเนี่ยนะคะต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนะก็จะโทรศัพท์ไปสอบถามได้นะคะเพื่อการนำไปสู่การวิเคราะห์ปัญหาอย่างตรงจุดนะคะแต่ว่าถ้าไม่สะดวกก็ไม่เป็นไรนะคะสามารถที่จะส่งคำถามมาอย่างเดียวก็ได้ค่ะตอนนี้เราไปทักทายท่านอาจารย์ยอดเยี่ยมกันนะคะสวัสดีชั่วโมงที่2ค่ะอาจารย์คะ
1: ครับสวัสดีชั่วโมงที่2ครับคุณจิติมาช่วงนี้ในเรื่องของต้นไม้เนี่ยนะครับเราก็คงจะคุยกันอีกสักพักนึงเนี่ยนะครับก็ยังไม่จบในอาทิตย์นี้แน่ๆเนี่ยนะครับแต่แน่นอนว่าในช่วงเบรก3นั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องของการตอบคำถามนะครับก็มีคำถามเข้ามาหลากหลายเยอะพอสมควรบางคำถามก็จะยากมากนะครับบางคำถามก็ไม่ได้มีอะไรมากมายเนี่ยนะครับแล้วก็มีผมเริ่มต้นอย่างนี้แล้วกันเพื่อที่จะให้ไม่รบกวนท่านอื่นมากเกินไปนะครับก็คือทางมีคำถามจากคุณเมธีพจน์เนี่ยนะครับคือคุณเมธีพจน์นั้นเนี่ยเขาก็ถามเข้ามาในเรื่องของเกี่ยวกับไฟฟ้าเกี่ยวกับหลอด LED ต่างๆนานานะครับประเด็นเนี่ยพอผมได้

0: รับทราบคำถามนั้นเนี่ยก็คุยกับท่านอาจารย์เดชาซึ่งก็เป็นผู้ชำนาญการในเรื่องนี้เนี่ยนะครับในเรื่องนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยขอเชิญอาจารย์เดชามาตอบคำถามเดียวนะครับคราวนี้ตอบคำถามเดียวคราวที่แล้วตอบไปเยอะทีเดียวเนี่ยนะครับเพื่อที่จะให้เป็นที่กระจ่างนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคำถามคุณเมธีพจน์นั้นเนี่ยเหมือนคำถามง่ายๆแต่จริงๆเนี่ยก็น่าจะมีหลายสาเหตุที่เกิดขึ้นซึ่งเมื่อคุณเมธีพจน์รับทราบคำตอบแล้วเนี่ยนะครับก็อาจจะนำไปปรับปรุงในระบบไฟฟ้าซึ่งบางอย่างที่อาจจะมีความผิดปกติในขณะเดียวกันนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมคิดว่าดีมากๆนั้นเนี่ยก็คือว่าในคำถามคุณเมธีพจน์นั้นเนี่ยอาจจะเป็นคำถามที่หลายๆท่านนั้นเนี่ยก็มีปัญหาคล้ายๆกันแต่ก็อาจจะยังไม่ได้ถามมาเพราะฉะนั้น เรียนคุณจิติมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เดี๋ยวผมก็นั่งอยู่ตรงนี้ไม่ได้ไปไหนเนี่ยนะครับเดี๋ยวคุณจิติมาก็ช่วย เรียนถามอาจารย์เดชาตรงนี้เลยว่าเป็นอย่างไรตอนนี้เนี่ยผมขออนุญาต เข้าไปสวัสดีท่านอาจารย์เดชานิดหนึ่งก่อนนะครับอาจารย์เดชาสวัสดีครับผม
1: สวัสดีครับอาจารย์ยอดเยี่ยมครับ
0: ครับเดี๋ยวให้คุณจิริมาถามคำถามนิดนึงเนี่ยนะครับว่าเป็นอย่างไร
2: ค่ะสวัสดีนะคะคุณเดชานะคะแล้วก็ขอบพระคุณเนาะวันนี้ให้เกียรติเข้ามาช่วยตอบคำถามนะคะเพราะว่าเป็นเรื่องไฟฟ้าโดยตรงนะคะเหมือนที่ท่านอาจารย์บอกนะคะคุณเมธีพจน์เนี่ยนะคะฝากคำถามไว้นะคะเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนาะบอกว่าเป็นประเด็นเกี่ยวข้องกับหลอด LED นะคะหลอดไฟเนี่ยนะคะส่วนน่าจะเป็นที่บ้านของคุณเมธีพจน์เลยคือเขาบอกว่าหลอดไฟ LED ของเขาเนี่ยนะคะมักจะชอบเสียในตำแหน่งเดิมๆค่ะแต่ไม่ได้บอกเนาะว่าตำแหน่งไหนนะคะแล้วก็มักจะใช้ได้ปกติเนี่ยประมาณ 3-6 เดือนก็เสียอีกแล้วไม่แน่ใจว่ามีจากสาเหตุอะไรนะคะแล้วก็จริงๆคุณเมธีพจน์เขาบอกว่าเขาก็พยายามที่จะหายี่ห้อดีๆที่มีมาตรฐานนะคะก็ลองแล้วค่ะก็ไม่เกินนี้ก็ได้ประมาณ 3-6 เดือนก็จะต้องเปลี่ยนตลอดเลยนะคะ
0: คือตรงนี้เนี่ยที่ผมคิดว่าน่าสนใจอาจารย์เดชานิดนึงก็คือที่บ้านผมก็ใช้หลอด LED เหมือนกันที่สำนักงานก็ใช้หลอด LED เหมือนกันแต่ปรากฏว่าอายุการใช้งานเนี่ยเขานานมากนะครับในกรณีของคุณเมธีพจน์นั้นเนี่ยท่านก็บอกว่าใช้ได้ 3-6 เดือนก็เสียอีกแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยสาเหตุคงมีหลายประเด็นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ขอประเด็นแรกก่อนว่าน่าจะเกิดจากอะไรได้บ้างครับคุณเดชาครับ
1: ครับคืออย่างนี้นะครับต้องอธิบายโครงสร้างของตัวหลอดไฟ LED นิดนึงนะครับเพื่อให้ท่านผู้ฟังแล้วก็อาจารย์ยอดเยี่ยมแล้วก็คุณเยมาได้เข้าใจว่าเราจะสันนิษฐานประเด็นปัญหานี้จากอะไรก่อนนะครับก็คือตัว LED เนี่ยเวลาเขาทำงานเนี่ยเขาจะต้องทำงานคู่กับตัวไดรเวอร์นะครับเพราะนั้นอุปกรณ์2ตัวนี้จะต้องทำงานคู่กันนั้นอาการเสียของเขาเนี่ยเราอาจสันนิษฐานได้ว่าอาจจะเป็นส่วนใดส่วนหนึ่งไม่ว่าจะเป็นไดรเวอร์หรือตัวหลอด LED นะครับทีนี้ LED เนี่ยมันผลิตขึ้นมาจากตัวชิปตัวเล็กๆนะครับมาประกอบขึ้นรูปเป็นตัวหลอดไฟหลายๆและใช้ชิปหลายตัวประกอบกันนะครับดังนั้นเนี่ยบางทีเนี่ยหลอดไฟเขาต่อกันเนี่ยในวงจรเขาจะต่อเป็นอนุกรมนะครับดังนั้นบางทีเนี่ยอาการเสียเนี่ยมันอาจจะเสียจากภายในตัวหลอดเองนะครับก็คือวงจรภายในอาจจะมีการขาดหรือว่าหลุดออกจากกันนะครับก็คืออนุกรมเขาขาดจากกันก็เลยทำให้ตัวหลอดเนี่ยมันเสียไปนี้คุณเมธีพจน์เนี่ยไม่ได้แจ้งมาว่าอาการของการเสียเนี่ยเกิดจากเสียอย่างไรนะครับเสียเลยหลอดดับไปเฉยๆหรือว่าแบบมีอาการที่กระพริบขึ้นมาก่อนนะครับแล้วค่อยดับหายไปนั้นตรงนี้ก็อาจจะบอกสาเหตุที่ชัดเจนได้ไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเท่าที่ผมสันนิษฐานเนี่ยก็มีสาเหตุอยู่หลายประการด้วยกันนะครับแต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยอาการของหลอด LED เสียเนี่ยที่มักจะเสียบ่อยๆเนี่ยมักจะเกิดขึ้นจากปัญหาของแรงดันไฟฟ้าที่อาจจะมาต่ำเกินไปนะครับหมายว่าจุดที่ติดตั้งหลอดไฟตรงนั้นเนี่ยของบ้านคุณเมธีพจน์อาจจะเป็นหลอดไฟที่อยู่ห่างจากตู้หลอดไฟฟ้าค่อนข้างเยอะนะครับหรือว่าจุดเชื่อมต่อต่างๆอาจจะทำให้ทางเดินสายเนี่ยเขาไม่สะดวกทำให้แรงไฟฟ้าเนี่ยมันตกหายไปนะครับก็เลยทำให้เวลาที่กระแสไฟฟ้าเขาเดินไปหาตัวหลอดไฟเนี่ยเขาเดินไปด้วยความยากลำบากนะครับแล้วก็แรงดันที่ไปจ่ายเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เต็ม220โวลต์นะครับอาจจะหายไปเยอะครับ
0: อย่างนี้เนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงบ้างครับว่าแรงดันเนี่ยมันต่ำหรือมันสูงเกินไปนะ
1: ครับสังเกตอันแรกเลยนะครับก็คือปกติเวลาเกิดปัญหาแรงดันไฟฟ้าที่ต่ำผิดปกติเนี่ยเราดูจากตัวความเข้มแสงของหลอดไฟก่อนนะครับเทียบกับตัวอื่นอันนี้วัดด้วยสายตาก่อนนะครับ

0: ถ้าสมมติว่าหลอดที่อยู่ข้างเคียงเนี่ยเขามีแสงที่สว่างกว่าแต่หลอดที่เสียบ่อยๆเนี่ยมีความเข้มแสงที่น้อยกว่านะครับอันนี้สันนิษฐานได้ก่อนเลยว่าแรงไฟฟ้าในจุดที่หลอดไฟที่มักเสียบ่อยๆเนี่ยอาจจะมีปัญหาเรื่องแรงไฟฟ้าที่ต่ำนะครับแต่ว่าอันนี้ก็ยังบอกไม่ได้ 100% ดีแต่ว่าเป็นการบ่งบอกเบื้องต้นว่าอันนี้คือน่าจะเกิดจากแรงไฟฟ้าต่ำได้ก่อนนะครับคือถ้าจะตรวจสอบจริงๆเนี่ยคงจะต้องอาศัยมิเตอร์มาวัดนะครับเพื่อจะดูว่าแรงไฟฟ้าณจุดที่ติดตั้งหลอดไฟดวงนี้เนี่ยมีกระแสที่ไหลออกมาแล้วเหลือแรงดันไฟฟ้าเท่าไหร่ปกติเนี่ยหลอดไฟฟ้ามันก็จะทนได้ระดับหนึ่งฮะก็จะทนได้ประมาณบวกลบ 10% ของ230โวลต์นะครับอันนั้นเราก็ลองดูว่าถ้ามันต่ำไปถึงขนาดต่ำกว่า180โวลต์เนี่ยก็น่าจะมีปัญหาผิดปกติแล้วฮะ
1: อ๋อหมายความว่าสูงไปก็มีปัญหาต่ำไปก็มีปัญหา
0: ใช่ครับ
1: นั่นคือประเด็นแรกที่อาจารย์เดชาได้สันนิษฐานมาในเรื่องของการที่หลอด LED เสียบ่อยๆที่เกิดขึ้นนะครับในข้อสันนิษฐานต่อไปจากเรื่องของแรงดันไฟฟ้าเนี่ยมีอะไรอีกไหมครับ
0: ครับ
1: และแก้ไขยังไงได้บ้าง
0: ครับก็ต่อเนื่องจากปัญหาแรงดันไฟฟ้าเนี่ยบางครั้งมันก็จะเกิดที่ตัวขั้วหลอดเองเหมือนได้เหมือนกันนะครับอาจารย์ก็คือหลอดไฟที่เราเอามาติดตั้งเนี่ยบางทีมันเป็นเราต้องดูก่อนว่าขั้วหลอดเขาเป็นชนิดไหนนะครับส่วนใหญ่ปัจจุบันเนี้ยก็จะเป็นขั้วหลอดที่เป็นขั้วเกี่ยวที่นิยมกันนะครับบางครั้งเนี่ยตัวขั้วหลอดเนี่ยก็อาจจะมีปัญหานะครับที่ทำให้เกิดปัญหาแรงดันไฟฟ้าตกได้นะครับวิธีการเราอาจจะต้องลองเปลี่ยนตัวขั้วหลอดใหม่ดูนะครับซึ่งราคาขั้วหลอดเนี่ยก็ราคาประมาณหลักสิบหลักร้อยเองนะครับหลักร้อยต้นๆเองก็คงราคาไม่แพงมากก็สามารถหาช่างไฟฟ้ามาเปลี่ยนตรงนี้ได้แล้วก็ดูว่าอาการเหล่านี้มันหายไปหรือเปล่านะครับอันนี้ก็จะเป็นปัญหาคล้ายกับประเด็นเรื่องของแรงดันไฟฟ้าก็คือทางแรงไฟฟ้าเขาไม่สะดวกนะครับ
1: อ๋อเพราะฉะนั้นเนี่ยหมายความว่าตัวขั้วหลอดเนี่ยหลอด LED เนี่ยในบางขั้วเนี่ยเป็นใช้ขั้วเดิมได้ไหมฮะขั้วเดิมที่เราใช้ไฟสมมติว่าไฟหลอดตะเกียบเนี่ยถ้ามาใช้หลอด LED เนี่ยได้ไหมฮะ
0: ได้ครับคือหลอด LED เนี่ยที่ผลิตมาโดยส่วนใหญ่เนี่ยก็มักจะผลิตมาเพื่อใช้เปลี่ยนแทนตัวหลอดเดิมนะครับของตัวบ้านได้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็สามารถใช้หลอด LED แทนหลอดไฟเดิมที่เป็นอาจจะเป็นหลอดคอมแพกหลอดตะเกียบอะไรพวกนี้ได้เหมือนกันครับ
1: อ๋อโอเคครับแล้วก็คุณเดชาได้กล่าวถึง2ประเด็นนะครับที่อาจจะเป็นไปได้1คือเรื่องของแรงดันไฟฟ้าเนี่ยนะครับที่อาจจะสูงเกินไปหรืออาจจะต่ำเกินไปเนี่ยนะครับก็ให้เช็คดูว่าแสงไฟที่สว่างออกมานั้นเนี่ยมีลักษณะแบบไหนหรือถ้าสมมุติว่าจะเอาให้ชัวร์ๆก็จะต้องมีมิเตอร์ในการที่จะวัดอีกประเด็นที่2เนี่ยนะครับถ้าสมมุติว่าแรงดันไฟฟ้าไม่มีปัญหาเนี่ยนะครับก็อาจจะมีความเป็นไปได้ว่าตัวขั้วหลอดเนี่ยเขามีปัญหานะครับถ้าตัวขั้วหลอดเนี่ยมีปัญหาก็แสดงว่าอาการหลายๆอย่างนั้นเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นนะครับ
2: ขอบพระคุณมากค่ะทีนี้ประเด็นของคุณเมธีพจน์เนี่ยนะคะด้วยเนื่องด้วยไม่ได้บอกตำแหน่งมาใช่ไหมคะว่าเป็นตำแหน่งที่ติดตั้งหลอดไฟ LED เนี่ยเป็นตำแหน่งไหนถ้าสมมติว่าเคสนี้เนี่ยเป็นตำแหน่งที่ติดอยู่ภายนอกบ้านล่ะคะคุณเดชาคะมันทำให้เขามีโอกาสที่จะเสียได้มากกว่าอยู่ในบ้านไหมคะเป็นไปได้ไหมคะ
0: ครับก็เป็นไปได้ค่ะคือพวกหลอดไฟ LED เนี่ยครับเขาเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพราะนั้นเนี่ยเขาก็จะอ่อนไหวต่อเรื่องความชื้นนะครับแล้วก็ความร้อนนะครับเพราะนั้นเวลาที่หลอดเหล่านี้ไปติดตั้งอยู่ภายนอกเนี่ยถ้าเกิดไปสัมผัสความชื้นจากฝนละอองฝนอะไรอย่างเนี้ยก็จะทำให้วงจรภายในนะครับที่เขาเชื่อมต่ออยู่เนี่ยเกิดการรับวงจรแล้วก็เสียหายได้ง่ายขึ้นนะครับแม้กระทั่งความร้อนเองก็เหมือนกันนะครับหลอดไฟที่ติดอยู่ภายนอกแล้วอยู่ภายใต้หลังคาอย่างหลังคาเมทัลชีทอะไรพวกนี้นะครับที่ไม่ได้มีการกู่ชนวนหลอด LED เนี่ยจะมีความอ่อนไหวต่อเรื่องอุณหภูมิแวดล้อมค่อนข้างเยอะพูดง่ายว่าตัวเขาเองก็ร้อนอยู่แล้วนะครับถ้าไปสัมผัสกับอุณหภูมิภายนอกที่ร้อนเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับเพื่อทำให้ตัวอุปกรณ์เขาเนี่ยมีอายุการใช้งานที่สั้นลงแล้วก็สั้นเร็วขึ้นแล้วก็อาจจะเสียหายได้บ่อยครั้งนะครับ
1: จริงๆแล้วเนี่ยผมก็เห็นคนใช้หลอด LED เอาไว้นอกบ้านเยอะโดยเฉพาะอย่างยิ่งดวงโคมที่ต้องเปิดตอนกลางคืนตลอดทั้งคืนเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหมายความว่าเจ้าหลอดที่อยู่ภายนอกบ้านนั้นเนี่ยสิ่งที่ต้องระมัดระวังก็เป็นเรื่องปกติอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของความชื้นเพราะว่าถ้าสมมติว่าผมตอดติด LED ที่รั้วเนี่ยนะฮะที่รั้วโดยตลอดเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะต้องมีการป้องกันในเรื่องนี้อย่างดีเลย

0: ใช่ไหมครับอาจารย์
1: ใช่ครับก็คือปกติถ้ามันเป็นโคมไฟที่ติดตั้งภายนอกเนี่ยแล้วก็เป็นหลอด LED เนี่ยส่วนใหญ่ถ้ามาจากโรงงานสำเร็จรูปทั้งชิ้นนะครับเขาก็จะออกแบบให้มีการป้องกันน้ำแล้วก็การระบายความร้อนที่ดีพอนะครับแต่โดยส่วนใหญ่เนี่ยที่เป็นบ้านที่นำ LED มาเปลี่ยนแทนหลอดไฟเก่านะคร
0: ับ
1: พวกนี้มักจะมีปัญหาเรื่องนี้บ่อยๆนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยชุดหลอด LED เนี่ยเขาอาจจะระบายความร้อนได้ค่อนข้างยากเนื่องจากว่าตัวโคมไฟเดิมเนี่ยไม่ได้ถูกออกแบบในเรื่องของการระบายความร้อนสูงของตัว LED ฮะ
0: อ๋อก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจคุณจิติมามีอะไรที่จะสอบถามอาจารย์เดชาไหมครับไม่อยากกวนท่านนานครับ
2: โอเคค่ะก็คือประเด็นนี้เนี่ยนะคะถ้าสรุปที่คุณเดชาบอกนะคะว่าสาเหตุน่าจะไปดูที่แรงดันไฟฟ้าใช่ไหมคะไปดูที่ขั้วหลอดอาจจะมีปัญหาหรือว่าถ้าเราไปติดตั้งภายนอกบ้างก็เป็นไปได้ที่จะมีประเด็นในเรื่องของความชื้นนะคะเซนซิทีฟต่อความชื้นต่างๆแล้วก็อาจจะทำให้หลอดไฟมีปัญหาทีนี้ถ้าสมมติว่าถามเผื่อคุณเมธีพุทธเลยเนาะถ้าเขาเช็คลิสต์แล้ว3ข้อที่คุณเดชาบอกมาเมื่อสักครู่นั้นเนี่ยนะคะก็ไม่ได้เข้าหลักทั้ง3ข้อนี้เนี่ยนะคะมันจะมีโอกาสที่จะเป็นสาเหตุอื่นๆอีกไหมคะคุณเดชาคะ
1: ก็อาจจะมีสาเหตุบางประการนะครับที่แต่ว่าอาจจะไม่เกิดบ่อยอันนี้อาจจะให้คุณเมธีพจน์ลองเช็คดูนะครับว่าหลอดไฟตัวที่มักเสียบ่อยๆเนี่ยต่ออยู่กับสวิตช์ธรรมดาหรือว่าสวิตช์หลีไฟนะครับบางกรณีเนี่ยถ้าเราใช้สวิตช์หลีไฟที่ไม่เหมาะสมนะครับที่ไม่สามารถทำงานร่วมกับตัวหลอด LED ได้เนี่ยบางครั้งก็อาจจะทำให้ตัวหลอด LED เนี่ยเสียบ่อยได้เหมือนกันนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็อาจจะต้องดูประกอบกับประการอื่นด้วยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าในสายอื่นๆเนี่ยที่ตรวจดูแล้วนะครับปรากฏว่าไล่ดูหมดแล้วเนี่ยไม่พบเลยว่าเป็นสาเหตุที่ทำให้ตัวหลอดไฟนี่เสียบ่อยๆนะครับข้อแนะนำของผมเองก็อาจจะแนะนำง่ายๆเลยก็คืออาจจะลองเปลี่ยนหลอดไฟกลับไปใช้หลอดไฟชุดเดิมดูนะครับที่อาจจะเป็นหลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์หลอดตะเกียบนะครับก็ได้แล้วลองดูว่าอาการเสียเหล่านี้มันหายไปหรือเปล่านะครับถ้าอาการเสียเหล่านี้หายไปเนี่ยคุณเมธีพจน์อาจจำเป็นจะต้องกลับไปใช้หลอดเดิมนะครับเพื่อจะได้ตัดปัญหาในเรื่องค่าใช้จ่ายที่ต้องมานั่งเปลี่ยนหลอด LED บ่อยๆนะครับ
0: ครับคือตัวหลอด LED เนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยตอนนี้ที่เราขายกันในท้องตลาดเนี่ยก็มีมาตรฐานที่ต้องรับรองจากทางราชการหรือเปล่าครับ
1: ใช่ครับก็หลอดไฟทุกชนิดจะต้องมีมก.ฮะอาจารย์ไม่สามารถนำหลอดไฟที่ไม่มีมาตรฐานมก.มาจำหน่ายหรือว่ามาให้ผู้ใช้ซื้อไปใช้
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราจะไปซื้อหลอดตัวพวกนี้เนี่ยก็หมายความว่าเราก็ต้องเช็คด้วยว่าเขาได้มก.หรือเปล่ายังไงด้วยใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับก็จะต้องดูว่าผลิตภัณฑ์เหล่านี้อันที่หนึ่งเลยคงต้องดูมก.นะครับอันที่สองเราต้องดูแหล่งผลิตว่าแหล่งผลิตเขาเนี่ย อยู่เป็นแหล่งผลิตที่น่าเชื่อถือหรือเปล่ามียี่ห้อที่เราพอจะเชื่อถือได้ไหม นะครับแล้วก็อาจจะต้องดูราคาด้วยครับอาจารย์คือถ้าราคามันถูกมากๆอันนี้ให้สันนิษฐานไว้ก่อนเลยว่าคุณภาพน่าจะต่ำ
0: ครับอันนี้เนี่ยผมไม่ได้พูดถึงในกรณีที่ปลอมมอกนะครับแต่สิ่งที่คุณดิชาพูดมาก็คือว่าในบางครั้งนั้นเนี่ยตอนนี้ไม่ใช่เฉพาะหลอด LED แต่ผมพูดถึงอุปกรณ์ที่อยู่ในบ้านเราทั้งหลายหลายๆอย่างเนี่ยปรากฏว่าในบางครั้งเนี่ยก็ส่งเข้ามาจากต่างประเทศแล้วก็มาตรฐานไม่ได
1: ้
0: แล้วก็จะมีปัญหาเพราะฉะนั้นเนี่ยการตรวจสอบเรื่องพวกนี้เนี่ยตอนนี้เนี่ยถ้าเรามีเวลาหรือมีความสามารถในพอที่ตรวจสอบนั้นเนี่ยก็จะเป็นเรื่องดีมากนะครับก็ไม่อยากกวนคุณเดชานานคุณเดชาจะกล่าวสรุปอะไรให้คุณเมธีพจน์มั่งไหมครับเชิญเลยครับ
1: ครับก็สรุปง่ายๆเลยนะครับจริงๆหลอด LED เป็นหลอดที่เราเคยคุยกันมารอบหนึ่งแล้วครับว่า LED มันเป็นหลอดยุคใหม่นะครับมาแทนที่หลอดยุคเก่าที่เป็นพวกหลอดที่กินไฟเยอะนะครับหลอด LED ยังไงก็น่าสนใจกว่าหลอดชนิดอื่นเพียงแต่ว่าอย่างกรณีของคุณเมธีพจน์เนี่ยก็เป็นกรณีที่เราควรจะศึกษาเรียนรู้นะครับว่ากรณีถ้าหากจำเป็นจะต้องใช้ LED เนี่ยเราคงจะต้องดูปัจจัยอื่นด้วยว่าปัจจัยมันส่งเสริมให้เราสามารถใช้หลอด LED ได้หรือเปล่านะครับถ้าในกรณีอย่างคุณเมธีพจน์เนี่ยเสียอยู่บ่อยๆเนี่ยก็อาจจะเป็นจะต้องเปลี่ยนไปใช้หลอดแบบเดิมนะครับเพื่อจะได้ตัดปัญหาในเรื่องของอาการเสียบ่อยๆนะครับ
0: แต่จริงๆผมก็ยังอยากให้ใช้หลอด LED นะอาจารย์เดชานะ
1: ครับ
0: คือเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยการประหยัดพลังงานเป็นเรื่องที่มีความสำคัญทีเดียวนะครับเพียงแต่ว่า LED นั้นเนี่ยก็จะเป็นหลอดไฟรุ่นใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยในบางครั้งมาตรฐานหรือมาตรฐานไม่ใช่มาตรฐานของตัวหลอดอย่างเดียวแต่อาจจะเป็นมาตรฐานในส่วนอื่นๆอย่างที่คุณเดชา บอกมาเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องแข็งแรงดันเอ่ยเรื่องขั้วหลอดเอ่ยเรื่องอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะครับแต่ผมคิดว่าน่ายังเป็นหลอดไฟฟ้าที่น่าสนใจอาจารย์เดชาเห็นด้วยไหมครับ
1: ครับก็หลอด LED เป็นหลอดที่ปัจจุบันนี้ก็นิยมกันนะครับแล้วก็รัฐบาลก็มีการส่งเสริมให้เรื่องประหยัดพลังงานอย่างที่อาจารย์ยอดเยี่ยมบอกนะครับเป็นหลอดที่ใช้ไฟน้อยกว่าหลอดชนิดอื่นค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะถ้าเทียบกับพวกหลอด compact fluorescent เนี่ยประหยัดไฟกันแบบเท่าตัวเลยนะครับ
0: ครับก็ผมคิดว่าคุณเมธีพจน์คงเคลียร์นะครับกับคำตอบก็ขอขอบอกขอบใจขอบคุณอาจารย์เดชาที่ยอมเสียเวลาในช่วงนี้เนี่ยนะครับมาคุยกับเราคุณจิริมากล่าวขอบคุณอาจารย์เดชาอีกครั้งหนึ่งสั้นๆสิครับ
2: ค่ะขอบพระคุณมากเลยนะคะคุณเดชาที่เข้ามาช่วยตอบกันนะคะก็ถ้าคุณผู้ฟังมีคำถามนะเรื่องไฟฟ้าเนี่ยยังสามารถที่จะส่งเข้ามาได้ตลอดนะคะก็ถ้ามีเวลาเนี่ยอาจารย์เดชาก็จะกรุณาในการที่จะเข้ามาช่วยตอบคำถามกันวันนี้ก็เชื่อแน่ว่าคุณเมธีพุทธน่าจะได้คำตอบไปแล้วรวมถึงท่านผู้ฟังท่านอื่นๆที่อาจจะมีปัญหาใกล้เคียงกันนะก็อาจจะทราบแนวทางในการที่จะไปตรวจสอบกันแล้วนะคะว่าต้องดูตรงไหนบ้างนะประเด็นเรื่องของหลอด LED ที่เสียหรือว่าเสียบ่อยๆนะคะค่ะโอเค
3: สวัสดี
2: ค่ะคุณเดชาค่ะ
3: ค่
2: ะจบเรื่องไฟฟ้าไปแล้วนะคะก็ขออนุญาตต่ออีกคำถามนึงนะคะอาจารย์นี้เป็นประเด็นเรื่องของน้ำเนาะคุณไพฑูรย์อันนี้ก็ฝากเข้ามานะคะทาง Facebook Live Fanpage FM 96.5 อ๋อคุณไพฑูรย์คุณเมธีพจน์เนี่ยฝากมาทาง Facebook Live Fanpage นะคะส่วนคุณไพฑูรย์เนี่ยฝากมาทางช่องทาง LINE นะที่ @thinkingradio นะคะคุณไพฑูรย์เจอปัญหาแบบนี้ค่ะอาจารย์บอกว่าห้องน้ำชั้นบนของบ้านของคุณไพฑูรย์เวลาอาบน้ำก็ไหลลงเป็นปกตินะไม่ได้มีประเด็นอะไรนะคะอาจารย์แต่พอฝนตกเนี่ยเข้าใจว่าช่วงนี้ฝนเริ่มตกเยอะแล้วนะคะก็จะมีน้ำเนี่ยขึ้นมาทางท่อน้ำทิ้งน้ำก็จะเข้ามาในท่อน้ำทิ้งจนเข้ามาในห้องน้ำด้วยค่ะอาจารย์คุณไพฑูรย์ก็เลยถามว่าน้ำมันเข้ามาในห้องน้ำได้ยังไงแล้วก็พอสังเกตเนี่ยห้องน้ำก็เป็นห้องนี้อยู่ห้องเดียวเลยนะคะอาจารย์อีก2ห้องชั้นบนกับ2ห้องชั้นล่างเนี่ยก็ไม่เป็นค่ะอาจารย์คะไม่แน่ใจว่าเกิดจากปัญหาอะไรแล้วก็แบบเนี้ยเราจะแก้ไขอย่างไรเข้าใจว่าช่วงนี้ฝนตกด้วยคงจะเจอปัญหาบ่อยเลยค่ะอาจารย์
0: คือปัญหาจริงๆในเรื่องตรงนี้เนี่ยนะครับเวลาเรามีน้ำขึ้นมาจากตัวท่อน้ำทิ้งเนี่ยนะครับปัญหาก็คือเรื่องของปัญหาของท่อทั้งหลายเนี่ยนะครับว่าเป็นอย่างไรอันที่สองก็คือเรื่องของท่ออากาศนะครับลันที่3คือการเชื่อมต่อท่อต่างๆเข้าไว้ด้วยกันคือผมเข้าใจว่าในกรณีของคุณไพฑูรย์เนี่ยนะครับก็คือชั้นบนนั้นเนี่ยก็มีห้องน้ำ อยู่3ห้องนะครับตัว2ห้องเนี่ยไม่เป็นปัญหาอะไรชั้นล่างมีห้องน้ำอีก2ห้องก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ปรากฏว่ามีห้องนึงที่อยู่ชั้นบนนั้นเนี่ยเวลาที่มีฝนตกเนี่ยนะครับปรากฏว่าน้ำเนี่ยมันไหลย้อนขึ้นมาเข้ามาในห้องน้ำซึ่งคุณไพฑูรย์ก็งงว่าเพราะว่าห้องน้ำเนี้ยอยู่ชั้น2ทำไมน้ำถึงจะขึ้นมาได้คืออย่างนี้ครับคือในกรณีนี้เนี่ยต้องเช็คระบบท่อนิดหนึ่งตัวท่อนั้นเนี่ยก็อาจจะมีปัญหาบ้างเนี่ยนะครับอันที่2ก็คือการเชื่อมต่อท่อนะครับเชื่อมต่อท่อหมายความว่าถ้าสมมติว่าในกรณีของห้องน้ำชั้นบนเราแล้วกันเนี่ยนะครับห้องน้ำชั้นบนเราแล้วกันเนี่ยถ้าเราก็เอาท่อทั้งหลายเนี่ยมารวมกันนะครับหมายความว่าเอาท่อทั้งหลายนั้นเนี่ยก็มารวมกันก่อนที่จะลงไปข้างล่างอันนี้ก็เป็นปกตินะครับพอมันเป็นอย่างนั้นเกิดขึ้นเนี่ยนะครับถ้าสมมติว่าในตอนที่ฝนตกตามที่คุณไพฑูรย์บอกนั้นเนี่ยปรากฏว่าปลายท่อระบายน้ำของห้องน้ำเรานั้นเนี่ยก็ลงเข้าไปที่ตัวท่อระบายน้ำหลักของบ้านนะครับพอฝนตกเข้ามาปั๊บเนี่ยไอ้ตัวท่อระบายน้ำหลักของบ้านนั้นเนี่ยก็อาจจะมีน้ำอยู่พอมีน้ำอยู่เนี่ยมันก็เลยทำให้ตัวการระบายน้ำจากห้องน้ำเราลงไปสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะหลักจะเรียกว่าท่อน้ำสาธารณะของบ้านก็ได้นะครับมันก็เลยระบายลำบากนะครับเพราะว่าน้ำเนี่ยมันเต็มอยู่ที่ปลายท่อนะครับแต่ประเด็นเนี้ยก็คือว่าพอเรามีอาการนี้เกิดขึ้นเนี่ยก็คือว่าถ้าสมมุติว่าเรามีการเชื่อมต่อท่อทั้งหลายเนี่ยทั้ง3ห้องเนี่ยเข้าไว้ด้วยกันนะครับพอแล้วก็น้ำเนี่ยมันระบายไม่ได้ คือหมายว่าน้ำมันก็เต็มท่อพอสมควรก็คือมันระบายได้ช้ามากนะครับพอมีห้องน้ำห้องอื่นนั้นเนี่ยเขาระบายน้ำลงนะครับห้องน้ำห้องอื่นระบายน้ำลงปั๊บเนี่ยเจ้าน้ำตัวนี้มันก็จะดันกลับมานะครับถึงห้องน้ำที่มีปัญหาของคุณไพฑูรย์นะครับซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยก็ตัวห้องอื่นเนี่ยอาจจะไม่มีปัญหาเพราะว่าตัวห้องอื่นนั้นเนี่ยเขาอาจจะน่าจะมีตัวท่อหายใจคือท่อหายใจก็คือหมายความว่าเวลาเรากดน้ำเข้าไปเนี่ยก็คือก็ให้อากาศเนี่ยเขาระบายออกไปเนี่ยนะครับแต่ถ้าสมมติว่าเราตัวห้องน้ำที่เรามีปัญหานั้นเนี่ยเราไม่มีท่ออากาศนะครับในการที่ระบายอากาศออกมันก็เลยทำให้เวลามีการใช้น้ำรวมถึงการกดชักโครกอะไรต่างๆนานาด้วยนะครับมันก็เลยทำให้น้ำเนี่ยวิ่งน้ำจากอีกห้องหนึ่งเนี่ยวิ่งลงไปที่ตัวท่อนะครับแต่ปรากฏว่าท่อนั้นเนี่ยก็มีน้ำเต็มอยู่นะครับมันก็เลยดันกลับมาไปถึงห้องที่มีปัญหาของคุณไพฑูรย์นะครับนั่นคือสิ่งที่น่าจะเกิดขึ้นนั่นคือสิ่งที่น่าจะเกิดขึ้นก็คือต้องอันนี้คุณไปทูลต้องสังเกตนิดนึงว่าตอนที่มันขึ้นมาที่มันทะลุขึ้นมาเนี่ยตอนนั้นเนี่ยในห้องน้ำห้องอื่นเนี่ยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งห้องน้ำชั้นบนชั้นล่างของไม่เท่าไหร่นั้นเนี่ยก็มีการใช้น้ำกันอย่างไรหรือไม่นะครับ
2: ขอบพระคุณมากเลยค่ะอาจารย์คะแล้ววิธีการแก้ไขล่ะคะอาจารย์ในเคสของคุณไพฑูรย์เนี่ยเรามีวิธีการแก้ไขยังไงบ้างคะ
0: คือตามที่คุณไพฑูรย์บอกมาเนี่ยนะครับก็คือเวลาฝนตกน้ำมันก็จะอยู่ที่ท่อระบายน้ำของบ้านท่อระบายน้ำหลักของบ้านนะครับแล้วก็ปรากฏว่าเจ้าท่อน้ำจากห้องน้ำเหล่านั้นเนี่ยมันก็ไปจ่ออยู่ที่ตรงท่อระบายน้ำที่น้ำมันอยู่มันก็ทำให้น้ำระบายไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องคุณไปช่วยไปจัดการปลายท่อระบายน้ำนิดหนึ่งให้เขามีความสูงเพิ่มขึ้นอีกหน่อยนึงเนี่ยนะครับหรือให้เขาสามารถที่ระบายเข้าไปที่ใดที่หนึ่งให้ได้นะครับเพื่อที่น้ำเนี่ยเวลาเราใช้น้ำเนี่ยให้น้ำที่ปลายท่อนั้นเนี่ยน้ำเนี่ยก็ระบายออกไปได้นั่นคือการแก้ปัญหาหลักเลยเนี่ยนะครับก็พูดง่ายๆว่าทำยังไงก็แล้วแต่ที่ทำให้น้ำที่เราใช้อยู่นั้นเนี่ยให้เขาสามารถที่จะระบายออกไปได้นะครับนั่นคือประเด็นแรกประเด็นที่สองเนี่ยนะครับถ้าคุณไปทูลไปสังเกตดูนิดหนึ่งว่าเจ้าท่อระบายน้ำรวมถึงท่อส้วมท่ออะไรของเราทั้งหลายสำหรับตัวห้องน้ำที่เรามีปัญหาเนี่ยนะครับลองไปเช็คหน่อยว่าเขามีท่ออากาศหรือเปล่านะครับลองไปเช็คหน่อยว่าเขามีท่ออากาศหรือเปล่าถ้าสมมติว่าเขาไม่มีท่ออากาศเนี่ยตัวเนี้ยก็เขาจะลำบากหน่อยนะครับแต่ในกรณีตรงนี้เนี่ยก็คือว่าตัวที่คุณไปทูลบอกมาเนี่ยก็คือน้ำเนี่ยก็ขึ้นมาเฉยไม่ได้ขึ้นมาในตอนที่เราใช้น้ำนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยท่ออากาศอาจจะพอมีหรืออาจจะยังไม่มีปัญหานะครับแต่เพียงผมคิดว่าคุณไปทุนไปจัดการที่ปลายท่อนิดนึงว่าให้เขาสามารถระบายได้นะครับนั่นคือสิ่งที่อยากจะเรียนบอกแต่ถ้าสมมติว่าเราเช็คหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นท่ออากาศไม่ว่าจะเป็นปลายท่อที่ระบายน้ำนั้นเนี่ยแต่ปรากฏว่าเราเช็คหมดแล้วมันก็ไม่มีปัญหาอะไรเนี่ยนะครับถึงตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าคุณเพทูลอาจจะหาช่างประปามาตรวจสอบนิดนึงเนี่ยนะครับว่าท่อเราตันท่อเราหักท่อเราเป็นอะไรอย่างไรหรือไม่นะครับแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยถ้าฝนตกค่อนข้างเยอะแล้วเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็เป็นปัญหาที่สำคัญนะครับคุณจิติมาครับ
2: ขอบพระคุณมากเลยค่ะอาจารย์ค่ะก็น่าจะได้แนวทางนะคุณไพฑูรย์ก็ไล่ตรวจสอบนะจากประเด็นที่ท่านอาจารย์ยอดเยี่ยมนะคะได้แนะนำไปเมื่อสักครู่นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของท่อเรื่องของท่ออากาศนะคะคงดูรายละเอียดกันแล้วก็ถ้าแก้ไขแล้วเป็นยังไงบ้างเนี่ยก็สามารถที่จะส่งข้อมูลนะคะเข้ามาหรือว่ามาแลกเปลี่ยนกันได้เนาะว่าสามารถแก้ไขปัญหาได้หรือไม่อย่างไรนะคะขออนุญาตต่ออีกคำถามนึงเลยนะคะอาจารย์ คะน่าจะได้อีกสักคำถามหนึ่งแล้วก่อนที่จะปิดเบรกนี้นะคะคุณเจริญค่ะอาจารย์คุณเจริญเนี่ยถามมาว่าจะติดตั้งหน้าต่างบานเลื่อนที่บ้านน่าจะเลื่อนจากซ้ายไปขวาหรือว่าจากขวามาซ้ายดีค่ะอาจารย์คะ
0: ก็เอางี้

0: เนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็หลังจากที่สำรวจความคิดไปเหมือนกันในคำถามของคุณเจริญเนี่ยนะครับก็บอกกันบอกว่าถ้าสมมุติว่าเป็นกรณีที่เป็นประตูนะครับเป็นประตูและส่วนใหญ่ก็จะเป็นประตูกระจกเนี่ยถ้าจากข้างนอกจะเข้าไปข้างในก็ให้เลื่อนจากซ้ายไปขวาคนจะสะดวกมากกว่านะครับถึงแม้ว่าตอนที่เราจะออกจากประตูนั้นเนี่ยมันจะต้องเลื่อนจากขวามาซ้ายไอ้นั่นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยนะครับนั่นเพราะนั้นอันนี้เนี่ยก็คือเรื่องของประตูนะครับแต่ในกรณีของคุณเจริญนั้นเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยกลับมาว่าในกรณีของคุณเจริญนั้นเนี่ยคุณเจริญก็บอกว่าคุณเจริญจะติดตั้งหน้าต่างเนี่ยนะครับจะติดตั้งหน้าต่างขีดเส้นใต้หน้าต่างเนี่ยนะครับที่เป็นบานเลื่อนที่บ้านน่าจะเลื่อนจากซ้ายไปขวาหรือจากขวามาซ้ายดีครับก็อันนี้เนี่ยก็เป็นคำตอบเหมือนกับเมื่อสักครู่ที่เราคุยกันในเรื่องของประตูนะครับในกรณีที่เราจะสะดวกเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราก็จะเลื่อนจากซ้ายไปขวาเราก็จะมีความสะดวกมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เรียนคุณเจริญก็คือว่าถ้าเป็นกรณีเป็นบานเลื่อนเป็นหน้าต่างบานเลื่อนเนี่ยนะครับตอนที่เขามาติดตั้งเขาเลื่อนจากซ้ายไปขวาก็จะสะดวกมากกว่าการเลื่อนจากขวามาซ้ายอ่ะนะครับ
1: อาจารย์คะแล้วถ้าเป็นหน้าต่างบานเปิดล่ะคะก็จากซ้ายไปขวาเหมือนกันเลยไหมคะอาจารย์คะ
0: คือถ้าเป็นหน้าต่างคือคนเราเนี่ยเวลาที่เราจะเปิดหรือจะอะไรเนี่ยนะฮะส่วนใหญ่เราจะสะดวกในเรื่องของซ้ายไปขวาลองสังเกตตัวเองดูเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในกรณีของบานเลื่อนที่เราก็เลื่อนจากซ้ายไปขวาถ้าสมมติว่าเป็นหน้าต่างโดยทั่วไปนั้นเนี่ยเขาก็จะเปิดจากซ้ายไปขวาเหมือนกันนะครับเปิดจากซ้ายไปขวาเหมือนกันนะครับแล้วเพื่อที่จะให้ความสะดวกในการใช้สอยเนี่ยมากขึ้นเนี่ยนะครับแต่ถ้าสมมติว่าไปเข้าในรายละเอียดอย่างอื่นนั้นเนี่ยก็คือถ้าสมมติว่าเราเปิดปั๊บจากซ้ายไปขวาปรากฏว่ามีลมมาปะทะแล้วเขาวิ่งเข้ามาในห้องเราได้อันนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องดีก็คือพยายามที่จะเปิดแล้วทำให้อากาศในห้องเราเนี่ยมีการถ่ายเทมากขึ้นนะครับก็จะเป็นเรื่องดีเพราะฉะนั้นเนี่ยในกรณีนี้เนี่ยถ้าเป็นหน้าต่างเนี่ยนะครับก็บานเปิดเนี่ยก็เปิดจากซ้ายไปขวาเป็นปกติก็จะดีครับ
1: ขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์คะเหลือเวลาช่วงท้ายในเบรกนี้สักหนึ่งนาทีค่ะอาจารย์มีอะไรฝากทิ้งท้ายสักนิดหนึ่งไหมคะ
0: ผมอาจจะนอกเรื่องแต่จริงๆในเรื่องแล้วก็ซีเรียสนะครับก็คือเวลาที่เรามีหน้าต่างที่บ้านเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งหน้าต่างตั้งแต่ชั้น2ขึ้นไปนะครับไม่ว่าเราจะเปิดซ้ายไปขวาหรือเปิดขวามาซ้ายไม่ว่ามันจะเป็นบานเลื่อนหรือมันจะเป็นบานเปิดนะครับหรือจะเป็นบานกระดกอะไรก็แล้วแต่สิ่งที่ต้องคิดแล้วก็ต้องเตรียมการเอาไว้ก็คือเรื่องของการทำความสะอาดด้านนอกของหน้าต่างซึ่งเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยเวลาเรามีหน้าต่างนั้นเนี่ยหน้าต่างไม้ที่เป็นไม้เลยเนี่ยตอนนี้เราก็ไม่มีแล้วส่วนใหญ่เราก็จะเป็นหน้าต่างกระจกกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมันเป็นหน้าต่างกระจกเนี่ยการทำความสะอาดนั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่มีความสำคัญนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าเราจะเป็นบานเลื่อนหรือจะเป็นบานเปิดขอให้คิดนิดนึงนะครับว่าถ้าสมมุติว่าเราจะทำความสะอาดเนี่ยเราจะทำความสะอาดได้อย่างไรนะครับถ้าทำความสะอาดได้ไม่ลำบากเนี่ยเราก็จะมีหน้าต่างมีบ้านที่ดูดีไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ฝากท่านผู้ฟังฝากคุณเจริญด้วยว่าถ้าเรามีหน้าต่างทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นบานเลื่อนหรือบานเปิดเนี่ยการทำความสะอาดขอให้คิดเพราะว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญนะครับ
1: อาจารย์ยกตัวอย่างแนวทางการทำความสะอาดสักนิดหนึ่งได้ไหมคะอาจารย์ถ้าจะทำนี่ทำยังไงได้บ้างคะ
0: เช่นสมมติว่าเป็นบานเลื่อนเนี่ยนะครับก็คือเราต้องอาจจะต้องมีบานเลื่อนติดกันหรือมีช่องว่างติดกันที่เราสามารถที่จะโผล่จากหน้าต่างบานหนึ่งไปแล้วก็ทำความสะอาดหน้าต่างอีกบานหนึ่งเนี่ยนะครับหรือจากชั้นบนลงมาชั้นล่างก็ได้หรือถ้าสมมติว่าเป็นบานเปิดนั้นเนี่ยในบางคนเนี่ยแทนที่จะไปเปิดแล้วก็บานเนี่ยไปชิดกับตัววงกบเลยก็อาจจะเปิดแล้วก็พอเปิดปั๊บเนี่ยปรากฏว่าหน้าต่างนั้นเนี่ยก็ตัวหมุนเนี่ยก็ไม่ได้อยู่ชิด ด้านใดด้านหนึ่งเลยให้มันมีช่องว่างสัก10 เซน 15 เซนเนี่ยนะครับเพื่อที่จะเรา

0: ามารถจะเอื้อมมือไปทำความสะอาดได้ซึ่งในการทำความสะอาดเหล่านี้เนี่ยจริงๆมันก็มีเทคนิคอยู่หลายอย่างเนี่ยนะครับก็เป็นข้อเล็กๆอีกข้อหนึ่งที่อยากจะฝากไว้เพราะว่าในหลายๆบ้านนั้นเนี่ยท่านก็กุ้มใจมากเพราะว่าพอมีฝนตกมามีคราบมาในบางครั้งเนี่ยมันก็เป็นคราบจากที่อื่นด้วยนะครับ อยากจะทำความสะอาดแต่ก็ทำความสะอาดไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องการทำความสะอาดของบานเปิดทั้งหลายเนี่ย ก็ขอให้คิดในตอนที่จะทำการติดตั้งด้วยก็จะเป็นเรื่องดีครับ
1: ค่ะขอบพระคุณมากเลยค่ะอาจารย์คะเราได้แนวทางกันไปนะสำหรับประเด็นเรื่องของการติดตั้งนะคะในบานเลื่อนนะจะเลื่อนซ้ายไปขวาขวาไปซ้ายหรือแม้กระทั่งบานเปิดแล้วก็ได้แนวทางในเรื่องของการทำความสะอาดซึ่งก็มีความสำคัญมากๆเกี่ยวข้องกับเรื่องของช่องเปิดต่างๆภายในบ้านนะคะ
0: คร
1: ับ ค่ะก่อนที่จะพักกันค่ะก็มีข่าวมาฝากคุณผู้ฟังนะคะสำหรับใครที่มีประเด็นปัญหาเรื่องของเข่านะคะแค่ออกแรงลุกนั่งหรือเดินลงบันไดก็เริ่มต้องระวังมากขึ้นนะคะคืนความมั่นใจให้กับทุกย่างก้าวด้วย Heel Life ค่ะอุปกรณ์พยุงเข่าที่ออกแบบมาช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าโดยเฉพาะค่ะด้วยการพยุงพลาสติกพิเศษที่ออกแบบมานะคะเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่าช่วยให้คุณลุกนั่งเดินคล่องตัวและมั่นใจยิ่งขึ้นค่ะตัวผ้าถักทอพิเศษนะคะให้สัมผัสนุ่มสบายไม่ระเคืองผิวนะคะระบายอากาศได้ดีเยี่ยมค่ะไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันค่ะสำหรับใครที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพเข่าวันนี้เรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มนะคะซื้อ Heel Life อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีอีก2ชิ้นรวมเป็น4ชิ้นค่ะในราคาเพียง990บาทเท่านั้นค่ะและยังรับฟรีกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบนะคะโทรได้เลย02-114-3990 02-114-3990 นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทนะคะสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนียค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่หนึ่งช่วงหน้ากลับมาตอบคำถามกันต่อค่ะ
2: บ้านป่วยไม่ป่วยใจพบ

0: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: เปลี่ยนใหม่ค่ะปรับใหม่ค่ะดีกว่าเดิมเร้าใจกว่าเดิมนะคะกับรายการห้องรับแขก Exclusive นะคะจะมาพบกับทุกท่านเร็วกว่าเดิมค่ะเป็นเวลา 1 ทุ่มตรงจนถึง 2 ทุ่มนะคะในทุกๆวันอาทิตย์ค่ะทาง Thinking Radio นะคะ FM 96.5 ยังไงมาเจอกันได้นะคะรับรองค่ะว่าเข้มข้นเร้าใจและมีแขกรับเชิญที่น่าสนใจทุกๆสัปดาห์ค่ะ
2: รายการห้องรับแขกมาเปิดฟังไปพร้อมกันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสร้างสรรค์สิ่งที่สวยงามสู่สังคมจำเนินรายการโดยดร.บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีและพัชราพรชมกลิ่นรายการดีๆที่การันตีด้วยรางวัลประชาบดีต่อเนื่องเป็นปีที่3รายการห้องรับแขกไม่ต้องเคาะประตูเปิดเข้ามาฟังได้เลยที่ Thinking Radio ทุกแพลตฟอร์ม
0: CEO Vision Plusปรับชมใหม่รับวันใหม่กับเรื่องราวอัปเดตใหม่ในเรื่องเศรษฐกิจล้วนๆที่คุณต้องรู้ทั้งเรื่องเงินทองน้ำมันหุ้นและการเงินภาพรวมทั่วโลกยิ่งยาวจันถึงศุกร์ 8:30 นโดยซาลีนาผู้เอี่ยมพร้อมฟังมุมมองบทวิเคราะห์และแง่คิดจาก CEO แถวหน้าของเมืองไทยในสถานการณ์ต่างๆรอบโลกทั้งเรื่องแนวโน้มเศรษฐกิจการลงทุนการเมืองรอบโลก
2: วิกรมกรมบดิตดร.สุภวุฒิสายเชื้อดร.พิพัฒน์ยอดพฤติการดร.ปริญญาหอมอเนกปีเตอร์จอห์นแวนฮาเรนและ CEO รับเชิญ
0: ดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิตและวิชัยวรธานีวงศ์ CEO Vision Plus โฉมใหม่ให้คุณอ่านสถานการณ์รอบโลกก่อนใครจันทร์ถึงศุกร์ 8:30 นถึง 10:00 นที่ Thinking Radio ทั้งสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
3: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
5: ๆบ้านป่วยไม่ป่วยใจ

0: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายนะคะของรายการคุยกับหมอบ้านแล้วนะคะเวลาเดินอย่างรวดเร็วจริงๆนะคะเดี๋ยวเราจะกลับมาตอบคำถามกันต่อนะคะใครที่มีคำถามนะคะก็สามารถที่จะฝากมาได้ค่ะ2ช่องทางหลักๆนะคะก็คือช่องทางที่เราถ่ายทอดเสียงอยู่ตอนนี้นะคะ Facebook Live Fanpage FM 96.5 แล้วก็ YouTube ที่ช่องติ๊งติ๊ง Radio นะคะสามารถที่จะพิมพ์คำถามมาที่ช่องคอมเมนต์ได้เลยค่ะกับอีก1ช่องทางนะคะก็คือช่องทาง LINE ค่ะที่ @thinkingradio นะคะ @thinkingradio ค่ะก็สามารถที่จะฝากคำถามมาได้เช่นเดียวกันแล้วก็ช่องทางไลน์ก็สะดวกนะคะใครมีภาพถ่ายหรืออะไรก็สามารถที่จะฝากมาได้หรือจะฝากเบอร์โทรศัพท์เอาไว้ก็ได้นะคะกรณีที่ประเด็นคำถามอาจจะต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเราก็จะโทรศัพท์ไปสอบถามเพิ่มเติมได้แต่ถ้าไม่สะดวกไม่เป็นไรนะคะก็ส่งคำถามรายละเอียดมาให้ชัดเจนทางช่องทางไลน์พร้อมภาพประกอบนะหรือไม่มีภาพก็ไม่เป็นไรนะคะเอาล่ะตอนนี้เราไปทักทายท่านอาจารย์เยี่ยมอีกครั้งนึงนะคะสวัสดีเบรกสุดท้ายค่ะอาจารย์คะ
1: สวัสดีเบรกสุดท้ายครับท่านผู้ฟังครับก็ยังมีคำถามอยู่อีกหลายคำถามนะครับแล้วก็วันนี้เราคงตอบได้สักหนึ่งคำถามได้ประมาณนี้นะครับหรือหนึ่งคำถามนิดๆอันนี้ก็แล้วแต่เนี่ยนะครับแล้วก็ที่เหลือเราคงจะต้องเรียนว่าต้องเป็นอาทิตย์หน้าที่เราจะตอบกันต่อนะครับ
0: เราก็
1: ตอบคำถามไปจริงๆเนี่ยก็ได้หลายประเด็นอยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเราก็ตอบคำถามกันต่อเลยครับคุณจิตติมาครับผม
0: ค่ะขออนุญาตไปที่คุณนิมิตนะคะอาจารย์คะคุณนิมิตเนี่ยถามเรื่องของฉนวนกันความร้อนนะคะอาจารย์ที่หลังคานะคะว่าน่าจะติดแบบเอียงๆตามกระเบื้องหลังคาหรือควรจะวางนอนๆที่ฝ้าเพดานดีค่ะนี่ก็เป็นคำถามที่เข้ามาบ่อยเหมือนกันนะคะอาจารย์คะ
1: คือจริงๆแล้วเนี่ยจะติดแบบเอียงๆใต้ฝ้าเพดานไอ้ใต้ตัวหลังคานั้นเนี่ยก็ทำได้นะครับหรือจะติดนอนตามแนวของฝ้าเพดานนั้นก็ทำได้ก็ทางเคยมีการวิจัยกันนะครับว่าถ้าเราติดฉนวนเนี่ยติดเอียงๆตามหลังคากับติดนอนเนี่ยตามฝ้าเพดานนั้นเนี่ยอะไรจะดีกว่ากันในการที่จะกันความร้อนเนี่ยนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในผลการวิจัยนั้นเนี่ยก็บอกว่าถ้าติดนอนเอาไว้เนี่ยก็จะสามารถกันความร้อนได้ดีกว่าเนี่ยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผมขอเรียนอย่างนี้ครับว่าข้อดีของการติดเอียงๆกับข้อดีของการติดนอนนั้นเนี่ยก็มีข้อคิดอยู่หลายประเด็นเนี่ยนะครับถ้าสมมุติว่าในกรณีที่เป็นฉนวนกันความร้อนที่เป็นโฟมเนี่ยนะครับแล้วเขาก็ฉีดนะครับนึกภาพนะฮะฉีดโฟมเข้าไปเนี่ยนะครับตัวโฟมนั้นเนี่ยเขาก็จะมีรูเล็กๆเนี่ยนะครับแล้วก็เจ้าอากาศนิ่งๆนั้นเนี่ยเขาก็จะเป็นฉนวนกันความร้อนอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในกรณีที่เป็นลักษณะของการเป็นโฟมนั้นเนี่ยก็จะต้องฉีดตามความลาดเอียงของตัวหลังคานะครับนั่นคือประเด็นเนี่ยนะครับประเด็นแต่ประเด็นที่ถ้าสมมุติว่าไม่ใช่โฟมนั้นเนี่ยเราก็จะคุยกันบ่อยๆเนี่ยนะครับว่าตัวฉนวนกันความร้อนของเรานั้นเนี่ยก็ขอให้หุ้มอลูมิเนียมฟอยล์ซะหน่อยก็จะเป็นเรื่องดีนะครับส่วนใหญ่เนี่ยมันข้างตรงกลางนั้นเนี่ยก็อาจจะเป็นเจ้าเป็นไฟเบอร์นะครับเป็นแผ่นไมโครไฟเบอร์ต่างๆนานาเนี่ยนะครับก็คือเป็นเส้นใยเล็กๆแล้วก็มีรูอากาศอยู่เพราะว่าอากาศนิ่งๆนั้นเนี่ยก็จะเป็นฉนวนกันความร้อนที่ดีมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือต้องมีอลูมิเนียมฟอยล์เนี่ยก็หุ้มเอาไว้เพราะว่าเจ้าอลูมิเนียมฟอยล์นั้นเนี่ยเขาจะทำหน้าที่อยู่2ประเด็นเนี่ยนะครับคือเวลาความร้อนที่เข้ามาถึงเรานั้นเนี่ยก็มีอยู่3อย่างคือ1การนำ2การพา3การแผ่รังสีในส่วนของการนำกับการพานั้นเนี่ยเจ้าตัวฉนวนนั้นเนี่ยเขาก็สามารถที่จะป้องกันได้เนี่ยนะครับแต่การแผ่รังสีต่างๆนานานั้นเนี่ยตัวอลูมิเนียมฟอยล์นั้นเนี่ยก็จะช่วยได้มากกว่าก็ทำซะให้ครบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็กราบเรียนคุณนิมิตนะครับว่าการที่จะถ้าสมมติว่าเราจะติดตั้งฉนวนกันความร้อนก็ขอให้ติดตั้งเถอะครับจะติดเอียงก็ได้จะติดนอนกับฝ้าเพดานก็ได้มันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรอันนี้เนี่ยก็แล้วแ ลักษณะและเวลาเหมือนกันนะครับคุณจิตมาครับคือถ้าสมมุติว่าบ้านเราสร้างเสร็จละเนี่ยนะครับแล้วก็เราอยากเราปรากฏว่าที่หลังคาเรามีไม่มีฉนวนกันความร้อนถ้ามันเป็นลักษณะนั้นเนี่ยก็เราก็จำเป็นที่จะต้องปูฉนวนกันความร้อนเอาไว้ที่ฝ้าเพดานเลยนะครับแล้วก็ฉนวนกันความร้อนนั้นเนี่ยเขาก็มีน้ำหนักไม่เยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยฉนวนกันความร้อนก็สามารถปูได้เลยเพราะว่าเราจะไปปีนหลังคาหรือไปเลาะหลังคาหรือจะไปเลาะฝ้าเพดานเพื่อที่เราจะติดตัวฉนวนกันความร้อนให้มันลาดเอียงตามหลังคาหลังจากที่บ้านเราเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องที่ยากลำบากพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เรียนคุณนิมิตนะครับก็พูดอย่างตรงไปตรงมาก็คือว่าการติดตั้งฉนวนกันความร้อนนั้นเนี่ย อยากจะติดนอนๆกับฝ้าเพดานก็ได้หรืออยากจะติดเอียงๆตามความลาดเอียงของแผ่นหลังคาเนี่ยก็ทำได้ทั้งสองประเด็นนะครับ
0: อาจารย์คะถ้าติดแบบเอียงๆเนี่ยจะมีประโยชน์อะไรบ้างไหมคะอาจารย์คะ
1: คือถ้าสมมติว่าในกรณีที่ฉนวนกันความร้อนเราเนี่ยนะครับเป็นพวกแผ่นไฟเบอร์แล้วเราหุ้มด้วยอลูมิเนียมฟอยล์เนี่ยนะครับและการติดเอียงๆเนี่ยประโยชน์อีกอันนึงก็จะเกิดขึ้นเนี่ยนะครับหลายๆคนนั้นเนี่ยก็แก้ปัญหาในเรื่องของน้ำรั่วจากฝ้าเพดานจากตัวแผ่นหลังคาเนี่ยนะครับก็เลยมีการติดเอียงๆกันเนี่ยนะครับเพราะว่าตัวอลูมิเนียมฟอยล์นั้นเนี่ยเขาก็จะมีความสามารถในการกันความร้อนมีความสามารถนอกจากกันความร้อนแล้วเนี่ยเขายังมีความสามารถในการที่จะป้องกันน้ำได้ด้วยดังนั้นเนี่ยการติดเอียงๆเนี่ยถ้าสมมติว่าในกรณีที่วันไหนที่หลังคาเรามีปัญหาคือมันต้องไม่ใช่ปัญหาใหญ่นะครับคือเช่นน้ำมาทางตามช่องกระเบื้องน้ำตีย้อนเกล็ดกระเบื้องอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีหยดน้ำเนี่ยวิ่งเข้ามานะครับถ้าสมมติว่าหยดน้ำเขาวิ่งเข้ามาแล้วเริ่มมีฝ้าเพดานเนี่ยนะครับที่มีอลูมิเนียมฟอยล์หุ้มอยู่แล้วก็ติดเอียงๆแล้วก็ปลายตัวฉนวนนั้นเนี่ยก็ขอให้สามารถที่จะระบายน้ำออกไปได้ถ้ามันเป็นลักษณะนี้เนี่ยนะครับตัวการติดเอียงๆแล้วมันเป็นแผ่นอลูมิเนียมฟอยล์ด้วยนั้นเนี่ยมันก็จะทำให้ตัวน้ำเนี่ยถ้าสมมุติว่าเขาเล็ดลอดเข้ามาเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะระบายออกไปได้นี่หมายความว่าหลายคนที่กลัวอย่างนั้นเนี่ยนะครับการติดเอียงๆนั้นเนี่ยก็จะได้ประโยชน์ในเรื่องของการระบายน้ำถ้าสมมติว่าเขารั่วเข้ามานะครับคุณจิติมาครับ
0: อาจารย์คะแล้วทางตรงกันข้ามถ้าสมมติว่าเราจะติดแบบนอนๆเนี่ยเราแบบติดทับตัวพวกสายไฟหรือขั้วหลอดไฟอะไรแบบนี้ไปได้เลยหรือเปล่าคะอาจารย์คะ
1: จริงๆแล้วเป็นเรื่องดีนะครับคุณจิติมาครับคือเวลาที่เราจะติดฉนวนกันความร้อนนั้นเนี่ยนะฮะคือเราเองนั้นเนี่ยเวลาความร้อนเขาวิ่งเข้ามานั้นเนี่ยนอกจากจะทำให้ห้องเราร้อนแล้วเนี่ยมันก็จะไปมีผลต่อระบบขั้วหลอดไฟเอ่ยตัวสายไฟของเราเอ่ยด้วยเนี่ยนะครับเพราะว่าถ้าอากาศมันร้อนแน่นอนว่าฉนวนที่เอาไว้ตรงสายไฟนั้นเนี่ยมันก็จะมีปัญหากรอบหรือแตกได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะวางแผ่นฉนวนกันความร้อนนั้นเนี่ยก็สามารถวางทับลงไปได้เลยคือเป็นฉนวนกันความร้อนที่ไม่หนักนะครับก็เป็นอย่างที่เรียนบอกว่าถ้าเป็นไมโครไฟเบอร์หนา3นิ้วเนี่ยนะครับแล้วก็หุ้มด้วยอลูมิเนียมฟอยล์นั้นเนี่ยก็สามารถที่จะติดทับลงไปเลยนะครับก็ไม่ได้สร้างปัญหาอะไรเนี่ยนะครับในขณะเดียวกันนั้นเนี่ยบางคนเนี่ยที่จะติดฉนวนกันความร้อนขอพูดอีกนิดนึงอีกทีเดียวเนี่ยนะครับก็คือฉนวนกันความร้อนนั้นเนี่ยเขามีน้ำหนักเบามากนะครับน้ำหนักเบามากฉนวนกันความร้อนที่เราจะใช้โดยทั่วไปคิดอะไรไม่ออกก็เป็นไมโครไฟเบอร์หนา3นิ้วแล้วหุ้มด้วยอลูมิเนียมฟอยล์เราจะคุยกันบ่อยอยู่ในรายการหมู่บ้านนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่เขาเนี่ยมีน้ำหนักเบามากเพราะฉะนั้นเนี่ยฝ้าเพดานของบ้านเราโดยปกติเนี่ยนะครับจะเป็นฝ้ายิปซัมบอร์ดหรือเป็นฝ้าด้วยวัสดุอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับตัวโครงคร่าวตัวฝ้านั้นเนี่ยเขามีความสามารถในการรับน้ำหนักน้อยๆตัวนี้ได้โดยไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกลับเรียนอย่างนี้ครับว่าบ้านใครที่ยังไม่มีฉนวนกันความร้อนเนี่ยนะครับผมคิดว่าช่วยชาติช่วย โลกช่วยตัวเองเนี่ยนะครับในการที่จะประหยัดไฟในการที่จะประหยัดพลังงานก็จะเป็นเรื่องดีมากเนี่ยนะครับแล้วก็อย่างที่หลายๆคนทราบนะครับว่าปีนี้เอลนินโยมาเพราะฉะนั้นเนี่ยโลกก็จะร้อนมากนะครับการที่เราจะป้องกันสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่ถูกต้องนะครับคุณจิติมาครับ
0: ค่ะขอบพระคุณมากเลยค่ะอาจารย์คะวันนี้เราก็ตอบไปได้หลายคำถามนะคะแต่ก็ยังไม่หมดนะยังมีค้างๆอยู่นะคะก็ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเรายกยอดไปสัปดาห์หน้านะคะคุณผู้ฟังที่มีคำถามเพิ่มเติมก็ยังฝากเข้ามาได้ตลอดเลยนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะเวลาเดินอย่างรวดเร็วต้องขอบพระคุณอาจารย์มากๆเลยค่ะอาจารย์คะ
1: ครับผมสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: คุยกับหมอบ้านที่โมเดิร์นเรดิโอ 96.5 FM คลื่นความคิดขณะนี้เวลา 16 นาฬิกา
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรสังสมธนะนายทหารกองทัพบกไทยได้รับประกาศเกียรติคุณจากการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุในเกาหลีพันเอกศรีสวัสดิ์ศรีประโคนนายทหารนักเรียนหลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรสาธารณรัฐเกาหลีได้รับมอบใบประกาศเกียรติคุณจากศาสตราจารย์อีฮงซอบรักษาการอธิการบดีวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรสาธารณรัฐเกาหลีเพื่อยกย่องการแสดงความกล้าหาญและจิตสาธารณะในการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุทางถนนทั้งนี้เมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาระหว่างเดินทางกลับจากการสัมมนาณกรุงโซลเกาหลีใต้พันเอกศรีสวัสดิ์พร้อมนายทหารมิตรประเทศจากอินเดียและเวียดนามได้พบเหตุรถบรรทุกพ่วงพลิกคว่ำกลางถนนจึงเข้าช่วยเหลือผู้ขับขี่อย่างเร่งด่วนโดยทุบกระจกเพื่อเปิดทางช่วยเหลือผู้บาดเจ็บออกจากตัวรถพร้อมอำนวยความสะดวกด้านการจราจรและดูแลพื้นที่เกิดเหตุร่วมกับพลเรือนชาวเกาหลีจนกระทั่งเจ้าหน้าที่กู้ชีพและรถพยาบาลเดินทางมาถึงการได้รับประกาศเกียรติคุณในครั้งนี้สะท้อนถึงความเสียสละความกล้าหาญและความพร้อมในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ของกำลังพลกองทัพบกอันเป็นแบบอย่างที่ดีและสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยในเวทีนานาชาติพม.ลงนาม MOU โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569นายกันตพงษ์รังสีสว่างปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.เปิดเผยว่าได้ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ว่าด้วยความร่วมมือในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนรวม46หน่วยงานเพื่อร่วมการดำเนินโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569รวมถึงการตรวจสอบคุณสมบัติและข้อมูลของผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการทั้งนี้กระทรวงพม.โดยสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และกระทรวงมหาดไทยโดยกรมการพัฒนาชุมชนได้ตกลงความร่วมมือกันในการบูรณาการฐานข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานและระบบสมุดพกครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการดำเนินโครงการเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบข้อมูลผู้ตกสำรวจการได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐสำหรับระบบสมุดพกครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์เป็นระบบฐานข้อมูลหลักที่มีการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือนทั่วประเทศรวมถึงการวิเคราะห์และประมวลผลเพื่อช่วยคัดกรองและวางแผนการช่วยเหลือสำหรับการจัดสวัสดิการสังคมที่เหมาะสมให้กับกลุ่มเปราะบางต่างๆอีกทั้งเชื่อมโยงกับระบบสารสนเทศกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบูรณาการการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางที่ประสบปัญหาทางสังคมดังนั้นระบบสมุดพกครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์จึงเป็นนวัตกรรมการบริการควบคู่กับนวัตกรรมเชิงนโยบายเพื่อเป็นเครื่องมือหลักในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบพุ่งเป้านับเป็นการทำงานเชิงรุกของกระทรวงพม.สู่องค์กรดิจิทัลของรัฐบาลนักบินอวกาศเดินทางถึงกรุงปักกิ่งหลังเสร็จสิ้นภารกิจยาวนานในอวกาศคณะนักบินอวกาศจีน3นายจากภารกิจสนโจ21ประกอบด้วยจางลู่อู่เฟยและจางหงจ้างเดินทางด้วยเครื่องบินถึงกรุงปักกิ่งนครหลวงของจีนแล้วหลังร่อนลงจอดบนโลกอย่างปลอดภัยที่เขตปกครองตนเองมองโกเลียในเมื่อค่ำวันศุกร์นักบินทั้ง3เดินทางมากับยานเซินโจ22ซึ่งถูกส่งขึ้นไปทำหน้าที่เป็นยานอพยพฉุกเฉินหลังจากที่ยานเซินโจ21ลำเดิมถูกตรวจพบร่องรอยความเสียหายจากการถูกขยะอวกาศพุ่งชนองค์การอวกาศที่มีมนุษย์ควบคุมแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนยืนยันว่านักบินทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีเยี่ยมและภารกิจครั้งนี้ประสบความสำเร็จอย่างสมบูรณ์แบบพร้อมสร้างสถิติใหม่เป็นภารกิจโดยนักบินชุดเดียวที่ปฏิบัติหน้าที่ยาวนานที่สุดบนสถานีอวกาศจีนรวมเป็นเวลาทั้งสิ้น210วัน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: เก้าสิบหกจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิด เข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: เมื่อโลกธุรกิจหมุนไวคุณพร้อมจะไปให้ใกล้กว่าเดิมแล้วหรือยังสมาคมนักธุรกิจอาเซียนเรามุ่งมั่นพัฒนานักธุรกิจไทยให้ก้าวไกลเป็นผู้นำในอาเซียนด้วยการพัฒนาคนให้มีขีดความสามารถทุกมิติพร้อมบริการใหม่ๆที่ช่วยให้คนไทยมีรายได้สูงขึ้นแบบครบวงจรภายใต้รากฐานจริยธรรมเพื่อสร้างเครือข่ายธุรกิจที่รุ่งเรืองและยั่งยืนทั่วภูมิภาคให้เราเป็นแรงผลักดันสู่ธุรกิจของคุณสมาคมนักธุรกิจอาเซียนสอบถามข้อมูลได้ที่0976150999และเว็บไซต์ abathailand.com
5: ถึงเวลายกระดับการดูแลรถยนต์ด้วยเทคโนโลยีใหม่จากประเทศออสเตรเลียบริการฟลัชชิ่งน้ำมันเบรกโฟตรอนฟลัชชิ่งใหม่ทั้งระบบจบใน15นาทีใช้งานคู่กับน้ำมันเบรกสังเคราะห์แท้สีฟ้าเบรกหนึบเบรกไวเบรกมั่นใจกว่าสอบถามได้ที่ LINE @fotron หรือโทร02-961-3727 fotron ผลิตภัณฑ์น้ำมันเครื่องและสารเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องยนต์จากประเทศออสเตรเลีย
4: อยากเติบโตแบบก้าวกระโดดต้องเลือกพาร์ทเนอร์มือโปรตัวจริงสยาม HR Corporation ผู้เชี่ยวชาญการพัฒนาบุคลากรมากกว่า24ปีและดูแลลูกค้ามาแล้วกว่า 2,000 องค์กรให้เราเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญพัฒนาและให้คำปรึกษาศักยภาพคนเพื่อสร้างผลกำไรและส่วนแบ่งทางการตลาดให้ธุรกิจคุณเราพร้อมพลิกโฉมองค์กรของคุณสู่การเติบโตแบบก้าวกระโดดอย่างยั่งยืนสยาม HR Corporation พัฒนาทุนมนุษย์สอบถามเพิ่มเติมได้ที่0815558087และ0976510999หรือเว็บไซต์ siamhr.co.th เปลี่ยนทุกการท้าทายให้เป็นโอกาสด้วยการเป็นวิทยากรและที่ปรึกษามืออาชีพสมาคมวิทยากรและที่ปรึกษารวมสุดยอดวิทยากรและที่ปรึกษาระดับประเทศมั่นใจด้วยมาตรฐานรางวัลเกียรตินิยมถึง5ปีต่อเนื่องบริการขึ้นทะเบียนวิทยากรและที่ปรึกษาฝึกอบรมมากกว่า300หลักสูตรให้คำปรึกษามากกว่า100โครงการวางระบบบริหารเคียงข้างธุรกิจคุณให้เติบโตอย่างยั่งยืนมาร่วมกันสร้างมาตรฐานและความสำเร็จไปด้วยกันสมาคมวิทยากรและที่ปรึกษาโทร0649505291และ0976510999เมื่อโลกธุรกิจหมุนไวคุณพร้อมจะไปให้ใกล้กว่าเดิมแล้วหรือยังสมาคมนักธุรกิจอาเซียนเรามุ่งมั่นพัฒนานักธุรกิจไทยให้ก้าวไกลเป็นผู้นำในอาเซียนด้วยการพัฒนาคนให้มีขีดความสามารถทุกมิติพร้อมบริการใหม่ๆที่ช่วยให้คนไทยมีรายได้สูงขึ้นแบบครบวงจรภายใต้รากฐานจริยธรรมเพื่อสร้างเครือข่ายธุรกิจที่รุ่งเรืองและยั่งยืนทั่วภูมิภาคให้เราเป็นแรงผลักดันสู่ธุรกิจของคุณสมาคมนักธุรกิจอาเซียนสอบถามข้อมูลได้ที่0976150999และเว็บไซต์ abathailand.comเมื่อโลกธุรกิจหมุนไวคุณพร้อมจะไปให้ใกล้กว่าเดิมแล้วหรือยังสมาคมนักธุรกิจอาเซียนเรามุ่งมั่นพัฒนานักธุรกิจไทยให้ก้าวไกลเป็นผู้นำในอาเซียนด้วยการพัฒนาคนให้มีขีดความสามารถทุกมิติพร้อมบริการใหม่ๆที่ช่วยให้คนไทยมีรายได้สูงขึ้นแบบครบวงจรภายใต้รากฐานจริยธรรมเพื่อสร้างเครือข่ายธุรกิจที่รุ่งเรืองและยั่งยืนทั่วภูมิภาคให้เราเป็นแรงผลักดันสู่ธุรกิจของคุณสมาคมนักธุรกิจอาเซียนสอบถามข้อมูลได้ที่0976150999และเว็บไซต์ abathailand.com
6: รายการ Business World ท่องโลกธุรกิจรู้ทันโลกรู้ทันทุกมิติกับกูรูตัวจริงดร.บัญญัติบุญญาดร.ณภัทรวรจิรปัญชยาและมิสเตอร์หวงเฟยดำเนินรายการโดยดร.ฐานันท์วัชโรทยางกูลและวรพงษ์แจ้งจิต
7: สวัสดีครับคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการจะบอก CEO Vision อีกแล้วรายการ Business World ครับท่องโลกธุรกิจครับ ก็เป็นประจำครับ16:00 น.ถึง 17:00 น.เราเจอกันทุกวันเสาร์นะครับอากาศดีๆช่วงเย็นๆแบบนี้นะครับเราก็มาพบมาคุยกันในเรื่องของการท่องโลกธุรกิจที่ต้องบอกว่าวิทยากรประจำของเราทุกๆท่านที่มาพูดคุยกันล้วนแล้วแต่ต้องใช้คำว่าท่องโลกมานับครั้งไม่ถ้วนนะครับวันนี้ผมอยู่เป็นประจำกันทุกๆวันเสาร์กับดร.ฐานันท์ วัชโรทยานกูลและผมวรพงษ์แจ้งจิตสวัสดีครับดร.ฐานันท์ครับ
8: สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านเลยครับ
7: ครับวันนี้มีท่านประธานสมาคมนักธุรกิจอาเซียนท่านบอกว่าขออนุญาตเข้ากันตั้งแต่เบรกแรกต้นชั่วโมงเลยฮะท่านมีหลายเรื่องราวที่จะมาอัปเดตให้คุณผู้ฟังและคุณผู้ชมฟังกันว่าปีอะไรอย่างไรบ้างขออนุญาตต้อนรับดร.บัญญัติอุญญาสวัสดีครับอาจารย์บัญญัติครับ
8: สวัสดีครับ
9: สวัสดีครับคุณรพงษ์อาจารย์ฐานันท์ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านครับรายการนี้เป็นรายการท่องโลกธุรกิจหรือ Business World นะครับคุณวรพงษ์ครับ
7: ไม่ใช่ CEO Vision ครับอาจารย์ขอโทษครับ
9: โอ้โหรายการญาติพี่น้องกันเน
7: า
9: ะ
7: อ่ะแล้วก็ให้ผมจัดตอนเช้าแล้วก็ไม่จัดตอนเย็นนะสมองจูนไม่ทันนะอาจารย
9: ์โอเควันนี้ก็จะมีอยู่3 4
7: ให้ทั้ง2ท่าน3 4เรื่องวันนี้ทั้งสองท่านรบกวนพูดเสียงดังนิดนึงนะพอดีว่าตอนนี้ผมจัดรายการเนี่ยผมสดๆอยู่ที่ Impact เมืองทองธานีครับมันมีงานไทยเฟกอนุก้าครับก็อาจจะมีคนเยอะหน่อยแต่ว่าผมหลบมุมมานั่งที่ร้านกาแฟก็พอคุยกันเข้าใจได้ครับแต่อาจจะต้องมีเสียงดังขึ้นนิดนึงครับอาจารย์ครับเรียนเชิญครับอาจารย์วันนี้มีอะไรให้พวกเราบ้างครับ
9: โอเคก็จะมี3เรื่องนะครับวันนี้เรื่องแรกก็จะเป็นเรื่องในเรื่องของทุนสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรและการยกระดับนักธุรกิจไทยนะครับ
7: ครับ
9: ให้ก้าวไกลสู่สากลซึ่งสมาชิกสมาคมนักธุรกิจอาเซียนวันนี้ก็จะไปร่วมออกบูธที่งานไทเฟกที่คุณวรพงษ์ไปเยี่ยมเยือนนะครับก็หลายเจ้าอยู่เหมือนกันนะครับหลายเจ้าเราก็ทำมาตรฐานที่จะนำสินค้าไปจีนแล้วก็ไปออกบูธกับเราเนี่ยหลายรอบแล้วเหมือนกันนะครับเรื่องของพูดถึงเรื่องการออกบูธเนี่ยนะครับก็น่าจะเป็นเรื่องแรกนะครับที่อยากจะเล่าให้ฟังนะครับก็คือในส่วนของประเทศไทยเนี่ยการจัดงานแสดงสินค้างานออกบูธเนี่ยทุกท่านก็จะคุ้นเคยนะครับถ้าเป็นงานใหญ่ๆงานไทเฟกอะไรอย่างเงี้ยคนจะเยอะถูกไหมฮะคนจะเยอะร้านค้าจะแน่นมันเหมือนเป็นงานประจำปีในกลุ่มของฟู้ดนะครับแต่ถ้าเป็นงานโอท็อปเนี่ยต้องเรียกว่าแม่ค้ามากกว่าคนเดินเคยเห็นไหมครับบรรยากาศแบบนี
7: ้ครับ
9: นั่นแหละครับ
7: แม่ค้าเดินกันเอง
9: สิ่งนี้ก็จะเป็นเพนพอยต์นะครับของเราเนี่ยเวลาออกงานใหญ่ๆอย่างเงี้ยนะครับเราก็จะขายให้กับลูกค้าคนไทยนะครับปีละครั้งซึ่งในแง่ของความเป็นจริงหรือมูลค่าทางเศรษฐกิจเนี่ยนะครับมันก็มีความสุขชั่วคราวนะครับแต่ถ้าเราจะไปแบบความสุขระยะยาวนะครับขายคนไทยอย่างเดียวไม่พอแล้วครับก็จะต้องขายให้กับกลุ่มลูกค้าเราที่มีจำนวนมากนะครับก็คงหนีไม่พ้นนะครับประเทศจีนซึ่งสมาคมนักธุรกิจอาเซียนเนี่ยให้ความสำคัญมากในช่วง 3-4 ปีนี้นะครับ
7: ครับ
9: ซึ่งก็พยายามที่จะใช้สมาคมนักธุรกิจอาเซียนนี่แหละไปขอทุนมานะครับซึ่งหลักๆในวันนี้เนี่ยก็จะมีเรื่องทุนพัฒนาบุคลากรทุนศึกษาดูงานออกบูธจับคู่ธุรกิจแสดงสินค้าต่างๆนะครับแล้วก็เรื่องที่สำคัญมากๆเลยข่าวดีสำหรับท่านผู้ฟังรายการ 96.5 ท่องโลกธุรกิจทุกท่านนะครับตอนนี้ก็คือเราได้รับการอนุมัติอย่างที่เรียนให้ทราบตั้งแต่คราวที่แล้วนะครับว่าเราได้รับอนุมัติจากประเทศจีนเนี่ยให้เป็นตัวแทนประเทศไทยให้พื้นที่ศูนย์กระจายสินค้าของอาเซียนอยู่ที่หนานหนิงครับนี่ก็จะเป็น3เรื่องหลักๆครับ
7: ศูนย์กระจายสินค้าอาเซียนที่เมืองหนานหนิงเหรออาจารย์
9: ใช่ครับใช่ครับแล้วก็อยู่ยาวเลย365วันเลยนะครับ
7: ครับคุณสนับสนุนตอนนี้ล่าสุดที่อาจารย์อยากจะอัปเดตพวกเราเนี่ยมันเหลือสักกี่ทุนและทุนนึงเนี่ยมันเหลือสักกี่ที่ครับอาจารย์ครับ
9: โอเคอาจารย์อัปเดตให้นะครับอย่างทุนแรกเนี่ยซึ่งจะเดินทางวันพรุ่งนี้นะครับ 31-3 นะครับเป็น Business Matching นะครับไปหาคู่ค้าไปศึกษาดูงานที่มณฑลไหหลำหรือไหหนานนะครับตัวนี้ก็พรุ่งนี้จะเดินทางแล้วนะครับซึ่งก็เสียดายมากๆเลยสำหรับผู้ประกอบการไทยนะครับที่หลังจากที่พูดคุยกับสมาชิกแล้วเนี่ยทุกคนรู้จักไหหลำหรือไหหนานเนี่ยแค่ข้าวมันไก่อย่างเดียว
7: นะคร
9: ับแต่ว่าไม่รู้รายละเอียดลึกๆของสิทธิประโยชน์ต่างๆซึ่งมหาศาลซึ่งถือว่าเป็นเหมืองทองคำนะครับที่ยังมีทองคำเหลืออยู่เยอะมากที่พร้อมจะให้ผู้ประกอบการจากทั่วโลกเนี่ยไปขุดทองนะครับที่เกาะไหหลำหรือไหหนานได้เลยนะครับซึ่งในวันที่2มิถุนาเนี่ยนะครับหลังจากเดินทางเสร็จปั๊บเนี่ยเราจะไปเซ็น MOU ร่วมกับสมาคมนะครับที่ไหหนานซึ่งเขามีเครือข่ายเนี่ยประมาณ100กว่าองค์กรนะครับเพราะฉะนั้นทางสมาคมแล้วก็สมาชิกเนี่ยก็จะไปจัดตั้งบริษัทที่นู่นเพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์สูงสุดในการนำเข้าสินค้าหรือส่งออกสินค้านะครับอันนี้ก็จะเป็น31-1นะครับอันนี้ก็เรียบร้อยเต็มไปเรียบร้อยแล้วนะครับ
7: กี่ท่านครับอาจารย
9: ์ก็ไปกันเป็นกลุ่ม VIP ครับ10กว่าท่านนะครับเกือบ20ท่านนะครับ
7: ประมาณ20
9: ส่วนธุรกิจโดนก็เหมือนกันนะครับธุรกิจโดนเนี่ยเดินทางวันที่14-18นะครับสำหรับเดือนมิถุนาอันนี้ก็จะเป็นที่ฟู่หยางประเทศจีนนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นไฮไลท์ที่สำคัญอีกตัวหนึ่งนะครับก็ได้รับความสนใจเยอะมากเหมือนกันแต่ก็ติดนู่นติดนี่นะครับรู้สึกว่าจะมีแคนเซิลคนหนึ่งมั้งถ้าเกิดท่านผู้ฟังรายการจะไปก็พ่วงไปได้นะครับ1คนยังทันอยู่นะครับแต่ไม่ได้ราคาสิทธิพิเศษแล้วนะก็อาจจะมีส่วน
7: ลดตอนนี้คือตัวทริปโดรนนี่เหลือที่นั่งเดียวเหรอฮะ
9: เหลือที่นั่งเดียวครับเหลือที่นั่งเดียวนะครับสำหรับเดือนมิถุนานะครับส่วนเดือนกรกฎาคมเนี่ยวันที่13-17เนี่ยก็ได้รับทุนสนับสนุนมานะครับไปดูที่สำนักงานใหญ่อาลีบาบานะครับแล้วก็บริษัทไฮเทคทั้งหลายเนี่ยนะครับที่เมืองหางโจวนะครับแจ็คมาก็อยู่ที่นั่นแหละครับนะครับ
7: ครับ
9: 13-17กรกฎาคมนี้ก็มีทุนสนับสนุนมานะครับราคาย่อมเยาวมากนะครับย่อมเยาวมากส่วนวันที่27-31เนี่ยก็จะเป็นทริปศึกษาดูงานด้านการศึกษาเราก็จะไป MOU นะครับกับสถาบันการศึกษาที่เขาจะให้ทุนเราพัฒนานะครับพวกคณาจารย์ครูอาจารย์วิไลอาชีวะวิไลเทคนิควิไลเกษตรนะครับที่เมืองกุ้ยโจกับเมืองจางเจิ้งโจก็จะไปเซ็น MOU ด้วยนะครับอันนี้คือ27-31กรกฎาคมมี2ทุนครับ
7: ครับแล้วเดือนกรกฎาคมมี2ทุนหางโจอาลีบาบากับ
9: กุ้ยโจเจิ้งโจ
7: ตัวเลขค่าใช้จ่ายกับยอดคนที่จะสามารถเดินทางได้ออกหรือยังครับอาจารย์
9: ออกแล้วแต่ว่ามันมีแค่ไม่กี่ที่นั่ง 2-3 ที่นั่งที่จะพ่วงไปก็ประมาณเนี่ยหลักๆเลยถ้าจำไม่ง่ายของสมาคมราคาย่อมเยาจาก 60,000 ก็จะเหลือ 29,000 30,000 อะไรประมาณเนี้ยนะครับไม่ได้เยอะไม่ได้เยอะแต่ก็พ่วงไปได้นะสัก 2-3 คนอย่างเงี้ยครับ
7: ใครสนใจก็ทักไปที่เพจของสมาคมนักธุรกิจอาเซียนนะเพราะว่ามันเหลือที่นั่งกันคือแต่ละทริปเนี่ยที่นั่งมันไม่ได้เยอะมากถูกไหมอาจารย์
9: ใช่ครับใช่ครับ
7: อ๋อ
9: แล้วก็วันที่เดือนสิงหาก็มีอีก2ทุนนะครับคุณอภงอาจารย์ฐานันท์ท่านผู้ฟังครับ
8: ครับ
9: สิงหาไฮไลท์เนี่ยก็คือเราจะโฟกัสที่ไหหนานไหหลำเนี่ยเราจะไปอีกรอบนึงนะครับไปงานมหกรรมอาหารครั้งที่4นะครับไปเปิดบูธขายสินค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหารบวกเจรจาธุรกิจนะครับวันที่6-10สิงหานะครับ
7: 6-10สิงหาม
9: ีแค่20บูธนะมีแค่20บูธ
7: อันนี้ให้ไปออกแค่20บูธใช่ไหมครับ
9: มีโควต้าแค่20บูธสำหรับประเทศไทยนะครับ
7: อันนี้เปิดรับสมัครยังครับ
9: ตอนนี้ก็ น่าจะไม่ได้เปิดแล้วมั้งดูท่าทางแล้วจองกันทุกพักทุกพักตอนนี
7: ้เอาเต็มแล้วเหรอ
9: แต่ก็เผื่ออยู่แล้วคุณวรพงศ์ท่านผู้ฟังครับ 96.5 รายการท่องโลกธุรกิจเนี่ยเราจะกันไว้ให้อยู่แล้วนะ 2-3 ที่เนี่ยใครแจ้งปั๊บก็มาเลยนะครับก็สามารถที่จะทักมาได้เลยทักก่อนแล้วก็พยายามที่จะให้โอกาสเนาะสำหรับแฟนๆรายการเรานะครับแล้วก็
7: ที่ไล่เรียงมาเนี่ยคุณนาเห็นไหมผมถอยกลับไปไหหลำนี่ไม่ต้องพูดถึงเดินทางพรุ่งนี
9: ้ครับ
7: นะครับแล้วก็โดรนเนี่ยโดรนนี่ได้อีกที่นั่งเดียว14มิถุนาถึง18มิถุนานะครับแล้วมากรกฎาหางโจวลีบาบาเหลือ 2-3 ที
9: ่
7: ปุ้ยโจเจิ้งโจ 2-3 ที่กันไว้ให้สมาชิกให้แฟนรายการแล้วก็มางานที่ออกงานอาหารใช่ไหมอาจารย์พูดเมื่อสักครู่นี้ล่าสุดอันนี้ก็ 2-3 ที่โอเค
9: 10สิงหาแล้วก็วันที่12ถึง15สิงหาจะเป็นการบูธเนี่ยเต็มแล้วแต่ว่าถ้าจะไปในเรื่องของเจรจาธุรกิจแมทชิ่งนะครับที่ฮ่องกงงาน HKTDC ซึ่งเป็นงานประจำปีที่สินค้าพรีเมียมเหมาะสมนะครับที่จะไปดูงานไปเจรจาไปหาลูกค้านะครับคนค่อนข้างมาจากทั่วโลกเหมือนกันครับที่ฮ่องกงครับเดือนสิงหา
7: เอละงานที่เราประชุมกันล่าสุดที่ดร.ฐานันพูดถึงนี่งานอะไรนะอาจารย์อาเซียนเลยนะ
8: ของงานไ
9: ชน่าอาเซียนเอ็กโปครั้งที่23นะครับอัน
7: นี้เดือนอะไรครับ
9: อันนี้เดือนกันยา
7: ต่อกันยาสิงหาแล้วต่อจากสิงหาอีก
9: ใช่ครับก็คือสิงหาเนี่ยจะมี3ทุน
7: โอเค
9: นะครับทุนแรกก็คือทุนไหหนานเนาะ 6-10 ออกบูธขายสินค้าบวกเจรจาธุรกิจ 12-15 สิงหาเนี่ยก็ทริปเจรจาธุรกิจที่ฮ่องกงบูธเต็มแล้วแล้วก็ 23-29 อันนี้ไฮไลท์เหมือนกันนะครับ 23-29 ก็คือได้ทุนมาอบรมในเรื่องของการใช้ AI ทำหนังสั้นนะครับ7วันครับ7วัน
7: อบรมทำหนังสั้น
9: ครับโดยใช้ AI นะครับที่หนานหนิงเนาะอันนี้ก็มีแค่20ทุนนะครับแล้วก็ปิดท้ายที่คุณวรพงษ์ถามเมื่อสักครู่นี้งานนี้เป็นงานที่ยิ่งใหญ่มากนะครับอยากให้ท่านผู้ฟังรายการทุกท่านเนี่ยนะครับติดตามอย่างใกล้ชิดเลยเพราะงานนี้เนี่ยมันพอๆกับคันตันแฟร์ไปแล้วตอนนี้นะครับชื่องานก็คืองานไชน่าอาเซียนเอ็กซ์โปครั้งที่23สมาคมพาสมาชิกไปทุกปีนะครับวันที่17-20กันยายนนะครับ17-20กันยายนนะครับทริปธุรกิจดูงานนะครับอันนี้ก็ถ้าจองในช่วงภายในวันที่15เนี่ยราคาก็จะย่อมเยาวมากนะครับแล้วก็จะมีทริปที่เป็น VIP ด้วยนะพอดูงานไชน่าอาเซียนเอ็กโปเสร็จปั๊บเนี่ยก็จะมีทริป VIP ที่พาไปเที่ยวกุ้ยหลินอันนี้ก็จะเป็นทริป VIP ทริปหนึ่งนะครับ
7: ซึ่งหมายความว่าคุณอาจจะไปร่วมงานไปชมงานเนี่ยอาจจะแค่วัน2วันหลังจากนั้นคุณก็ไปเที่ยวต่ออะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะ
9: ใช่ครับใช่ครับก็จะมีรอบนี้เนี่ยไปกัน3ทริปเลยนะครับก็คือมีทริปที่เขารีเควสเป็นอินเฮ้าส์ก็คือจัดเฉพาะหน่วยงานองค์กรเขาเนี่ยทริปนึงเขาจะไปตั้งแต่15เลยนะครับ15-20แล้วก็ทริปที่ของสมาคมจัด17-20นะครับแล้วก็มีกลุ่มลูกค้าอีกกลุ่มนึงเนี่ยเขาอยากจะไปเที่ยวด้วยหลังจากดูงานเสร็จเนี่ยก็อาจจะพ่วงไปอีกสัก2วันนะครับไปดูที่กุ้ยหลินหน่อยนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้ก็เรามีทุนสนับสนุนให้นะครับลดประเภทแบบครึ่งราคาเลยนะครับอันนี้ก็สามารถดูจากหน้าเพจของสมาคมได้ครับสำหรับทุนมิถุนากรกฎาคมสิงหาคมกันยาครับ
7: ตัวไชน่าอาเซียนเอ็กซ์โปนี่กี่ที่นั่งครับอาจารย
9: ์ตอนนี้เนี่ยทุกปีเนี่ยตั๋วจะเต็มตั้งแต่เดือนสิงหานะครับวันที่10สิงหา15ไม่เกิน15สิงหาเนี่ยตั๋วเต็มละ เพราะฉะนั้นก็เราจะดำเนินการเนี่ยให้จบภายในเดือนหน้าเนี่ยมิถุนานะครับก็กะว่าสักประมาณทุกปีเราจะไปแค่30ท่านนะครับ30ท่านนะครับประมาณ30ท่านนะครับ30ทุนพักโรงแรม5ดาวนะครับ
7: พูดง่ายว่าเรากำลังเตรียมคือผมฟังอาจารย์ประมวลผลแบบนี้ครับดร.ฐานันท์หมายถึงว่าทริปไชน่าอาเซียนเอ็กซ์โปเนี่ยมันอาจจะจัดได้หลายกลุ่ม
8: ครับ
7: นั่นแหละถ้าเราจะจัดและ develop กันเองโดยรายการ Business World 96.5 แล้วก็ร่วมกันทำเนี่ยมันก็จะ create ทริปนี้ขึ้นมาโดยให้มีช่วงเวลานึงเนี่ยที่เดินทางเข้าไปงานไชน่าอาเซียนเอ็กซ์โปด้วยหลังจากนั้นก็จะเป็นเที่ยวกุ้ยหลินหรือจะไปตรงไหนก็สุดแท้แต่อันเนี้ยอาจจะเฉพาะ Exclusive เฉพาะแฟนรายการ Business World แล้วเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตโปรแกรมให้ชัดเจนอีกทีอย่างนี้ผมพูดถูกไหมครับทั้งสองท่าน
9: ถูกต้องครับถูกต้องครับซึ่งจริงๆเราอยากจะจัดให้กับแฟนรายการ Business World เหมือนกันนะได้มาเจอกันแล้วก็เดี๋ยวมาอัปเดตกันเดี๋ยวจะดูรายละเอียดนะครับอยากไปไหนอะไรยังไงบอกได้เลยเดี๋ยวจัดเต็มที่ให้เลยครับ
7: ได้กันเดี๋ยวเราอาจจะต้องมานัดหารือเพื่อ develop โปรแกรมเต็มอีกทีนึงเพื่อจะได้ประชาสัมพันธ์ผ่านรายการคิดว่าเสาร์หน้าน่าจะได้โปรแกรมแล้วเนาะอาจารย์เนาะเราจะทันว่าไหม
8: ได้ครับ
9: ได้วันจันทร์ก่อนพระอาทิตย์ตกดินก็น่าจะได้แล้วครับคุณ
7: วันจันทร์ของพี่ตกดินแต่เราก็ไป PR เอาวันเสาร์อีกทีนะอาจารย์เพราะเราคงไม่ได้จัดรายการวันอังคาร
9: ได้ครับ
7: มีเวลาเตรียมตัวอาทิตย์นึงครับมีเวลาเตรียมตัวอาทิตย์นึง
9: ครับทุนแรกนะครับทุนเกี่ยวกับทริปธุรกิจศึกษาดูงานออกบูธจำหน่ายสินค้า okay. นะครับถัดไปทุนด้านพัฒนาบุคลากรทุกท่านจดไว้นิดนึงนะครับ
7: okay.
9: พัฒนาบุคลากรยกระดับทักษะผู้ประกอบการซึ่งสำหรับจัดให้นะครับแจ้ง3เดือนก่อนที่เป็นทุนนะครับวันแรกเลยเนี่ยวันที่4มิถุนายน

0: วันที่4 มิถุนาเนี่ยเราจัดให้กับโควต้าสำหรับแฟนๆรายการ96.5รายการท่องโลกธุรกิจวิเศษเวอร์เนี่ยนะครับก็คือหลักสูตรการทำธุรกิจการค้าข้ามพรมแดนในเรื่องของการเงินภาษีอัตราแลกเปลี่ยนนะครับโดยเราเชิญผู้เชี่ยวชาญจากประเทศจีนเนี่ยมา3 ท่านนะครับเขาจะพูดบรรยายเป็นจีนนะแล้วเราก็มีล่ามแปลไทยทั้งวันเลยครับวันที่4 9 โมงเช้าถึง4 โมงเย็นให้โควต้าฟรีสำหรับแฟนรายการนะครับ20 ท่านนะครับ20 ท่านครับ
1: 20 ท่านเลยเหรอเยี่ยมมากเลย
0: ให้
1: ย
0: ี่สิบท่านเพราะเรารับถึง200 ท่านตอนนี้ก็ปาไป100 กว่าท่านแล้วแต่เอามาเผื่อแฟนๆรายการตอนแรกเขาให้แค่100 ท่าน
1: ลงทะเบียนลงชื่อที่ไหนครับ
0: หน้าเพจเลยมีสแกนเข้ากลุ่มเลยครับแล้วก็ลงทะเบียน
1: โอเค
0: นะครับหลักสูตรที่ฟรีนะสำหรับแฟนๆรายการ 96.5 ปกติแล้วจะให้กับสมาชิกเท่านั้นครับ
1: ถ้าเข้ามาในเพจแล้วก็พอลงทะเบียนก็แจ้งนิดนึงว่าฟังรายการ Business World จาก 96.5 เนาะอาจารย์เน
0: า
1: ะ
0: ได้เข้าฟรีเลยครับมูลค่าสูงนะครับถ้าเกิดว่าเราไปอบรมแล้วใช้ผู้เชี่ยวชาญจีน3ท่านเนี่ยมาโอ้มูลค่าจะสูงมากแต่เราให้แฟนๆรายการเข้าฟรีครับสำหรับวันที่4มิถุนาครับ
1: ให้อบรมผ่านซูมนะครับหรือว่าไงคร
0: ับ ได้ครับอบรมผ่านซูมครับ
1: อ๋อโอเคไม่ต้องเดินทางให้ลำบาก
0: ใช่ครับ
1: ครับ
0: ถัดไปวันที่12 มิถุนายนะครับหลักสูตรนทอ4หรือผู้นำนักธุรกิจอาเซียนไทยจีนจัดที่ SME D-Bank นะครับที่เราได้งบสนับสนุนมานะครับอันนี้ก็หลักสูตรฟรีเหมือนกันครับคนเป็นร้อยอะครับ
2: ต้องลงทะเบียนก่อนนะครับ
0: ใช่ๆต้องลงทะเบียนก่อนนะครับดูที่หน้าเพจได้เลยนะครับสแกนเข้าไปนะครับถ้าเป็นสมาชิกเนี่ยได้สิทธิ์เลยแต่ถ้าไม่เป็น
1: คนนะครับอาจารย
0: ์140 คนครับ
1: นทอ4เนี่ยนะครับ
0: นทอ4เนี่ยวันที่12เนี่ยได้ถึง140 คนแต่พอไปเรียนเดือนกรกฎาคมเนี่ยจะเหลือแค่40 คนนะครับจะมีการคัดเลือกตามเกณฑ์ครับ
1: อ๋อคัดเลือกเพื่อเรียนจริงๆ40 คนใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับใช่ครับแต่12เนี่ยเราให้ถึงเป็น100 คนได้เลยครับรุ่นที่แล้วก็140 คนครับมา
1: โอเคเอาไปร่วมงานก่อนไปร่วมงานก่อนใช่ไหมครับ
0: ไปอบรมเลยครับ12ไปอบรมเลยให้เลยฟรีเลยวันแรก
1: โอเคเข้าใจแล้วก็คือว่าอบรมวันแรกฟรีจำนวน140 คนอบรมที่ SME D-Bank เหรอครับ
0: ใช่เพราะห้องมันใหญ่นะครับแล้วก็ค่าใช้จ่ายเนี่ยคอนโทรลได้แต่ทีนี้พอเดือนกรกฎาคมเนี่ยงบไม่พอก็จะเหลือแค่จัดที่โรงแรมพาราโซวันที่3วันที่10วันที่17กรกฎาคมก็เลยพองบไม่พอเสร็จปั๊บก็ได้แค่40คนนะครับตามงบประมาณที่ได้มาครับ
1: ไปวันแรกก็น่าไปวันที่12ก็น่าจะคุ้มมากแล้วล่ะไม่มีค่าใช้จ่ายอันนี้ฟรีใช่ไหมอาจารย์
0: ใช่ใช่ใช่ฟรีครับเลี้ยงเบรกทั้ง2มื้อเลยครับเช้าเย็นเลยเนาะแล้วก็วันที่20เนี่ยนะครับวันที่20เนี่ยคนที่อยู่ในธุรกิจอาหารแปรรูปนะครับเราจะมีจัดหลักสูตร GACC นะครับซึ่งบังคับใช้แล้วนะครับเดือนมิถุนาเข้มข้นมากถ้าไม่มีมาตรฐาน GACC เนี่ยสินค้าเข้าประเทศจีนไม่ได้นะครับอันนี้ย้ำเลยซึ่งเรื่องนี้เมื่อเช้าประชุมกับผู้ประกอบการเนี่ยก็บ่นกันเหมือนกันนะครับเพราะว่าส่วนราชการเนี่ยให้ความสำคัญน้อยมากนะครับที่เกี่ยวข้องซึ่งตอนนี้ก็ฝากแฟนๆรายการไปด้วยนะเราทำหนังสือถึงกระทรวงถึงรัฐมนตรีนะครับที่เกี่ยวข้องนะครับว่าให้ลงมาดูเรื่องนี้อย่างจริงจังหน่อยเพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่มีมาตรฐาน GCC สำหรับโรงงานที่ขึ้นทะเบียนเนี่ยอันนี้สินค้าไทยเสียหายอย่างยิ่งเลยนะครับวันที่20มิถุนาเราก็จะจัดเรื่องนี้ให้กับสมาชิกแล้วก็ผู้สนใจทั่วไปครับ
1: อันนี้หมดหรือยังครับอาจารย
0: ์ตรงนี้เข้าได้เลยครับเข้าได้เลยแล้วก็แจ้งมาได้เลย
1: ใช่ครับผมหมายถึงว่าที่ชาสัมพันธ์เบรกแรกเนี่ยหมดหรือยังครับอาจารย
0: ์โอ้ยังไม่หมดเลยอ่ะไม่เป็นไรต่อนะแค่เดือน
1: ไม่ได้ผมให้ผมเบรกแป๊บนึงก่อนได้ไหมอาจารย์เดี๋ยวเบรกหน้ามาต่อ
0: ได้ครับได้ครับ
1: เบรกหน้ามาต่ออีกให้จบแล้วก็เดี๋ยวจะดร.ฐานันท์วันนี้ก็จะมีประเด็นมาคุยด้วยอาจารย์ฐานันท์จะคุยอะไรนะวันนี
2: ้ก็ปีกลองเริ่มแล้วนะครับก็คงเป็นเรื่องเกี่ยวกับผู้ว่ากทม.ครับแล้วก็จะมี

0: จะมีในส่วนของการเปรียบเทียบระหว่างเมืองหลวง2ที่ระหว่างไทยกับจีนครับ
1: ครับโอเคครับเดี๋ยวผมขออนุญาตพักเบรกก่อนนะทั้ง2ท่าน 16:32 นาทีเดี๋ยวช่วงหน้าจะมาต่อทุนให้จบแล้วเดี๋ยวมาต่อเรื่องที่ดร.ฐานันจะมาคุยกับเราครับพักกันก่อนนะครับ
2: รายการ Business World ท่องโลกธุรกิจรู้ทันโลกรู้ทันทุกมิติกับกูรูตัวจริงดร.บัญญัติบุญญาดร.ณภัทรวรจิระปัญชยาและมิสเตอร์หวงเฟยดำเนินรายการโดยดร.ฐานันท์วัชโรทยางกูลและวรพงษ์แจ้งจิต
3: ก้าวโชว์จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: การดูแลรถยนต์ด้วยเทคโนโลยีใหม่จากประเทศออสเตรเลียบริการฟลัชชิ่งน้ำมันเบรกโฟตรอนฟลัชชิ่งใหม่ทั้งระบบจบใน15นาทีใช้งานคู่กับน้ำมันเบรกสังเคราะห์แท้สีฟ้าเบรกหนึบเบรกไวเบรกมั่นใจกว่าสอบถามได้ที่ LINE @fotron หรือโทร02-961-3727 fotron ผลิตภัณฑ์น้ำมันเครื่องและสารเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องยนต์จากประเทศออสเตรเลีย
1: อยากเติบโตแบบก้าวกระโดดต้องเลือกพาร์ทเนอร์มือโปรตัวจริงสยาม HR Corporation ผู้เชี่ยวชาญการพัฒนาบุคลากรมากกว่า24ปีและดูแลลูกค้ามาแล้วกว่า 2,000 องค์กรให้เราเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญพัฒนาและให้คำปรึกษาศักยภาพคนเพื่อสร้างผลกำไรและส่วนแบ่งทางการตลาดให้ธุรกิจคุณเราพร้อมพลิกโฉมองค์กรของคุณสู่การเติบโตแบบก้าวกระโดดอย่างยั่งยืนสยาม HR Corporation พัฒนาทุนมนุษย์สอบถามเพิ่มเติมได้ที่081-555-8087และ097-651-0999หรือเว็บไซต์ siamhr.co.th เปลี่ยนทุกการท้าทายให้เป็นโอกาสด้วยการเป็นวิทยากรและที่ปรึกษามืออาชีพสมาคมวิทยากรและที่ปรึกษารวมสุดยอดวิทยากรและที่ปรึกษาระดับประเทศมั่นใจด้วยมาตรฐานรางวัลเกียรตินิยมถึง5ปีต่อเนื่องบริการขึ้นทะเบียนวิทยากรและที่ปรึกษาฝึกอบรมมากกว่า300หลักสูตรให้คำปรึกษามากกว่า100โครงการวางระบบบริหารเคียงข้างธุรกิจคุณให้เติบโตอย่างยั่งยืนมาร่วมกันสร้างมาตรฐานและความสำเร็จไปด้วยกันสมาคมวิทยากรและที่ปรึกษาโทร064-950-5291และ097-651-0999เมื่อโลกธุรกิจหมุนไวคุณพร้อมจะไปให้ใกล้กว่าเดิมแล้วหรือยังสมาคมนักธุรกิจอาเซียนเรามุ่งมั่นพัฒนานักธุรกิจไทยให้ก้าวไกลเป็นผู้นำในอาเซียนด้วยการพัฒนาคนให้มีขีดความสามารถทุกมิติพร้อมบริการใหม่ๆที่ช่วยให้คนไทยมีรายได้สูงขึ้นแบบครบวงจรภายใต้รากฐานจริยธรรมเพื่อสร้างเครือข่ายธุรกิจที่รุ่งเรืองและยั่งยืนทั่วภูมิภาคให้เราเป็นแรงผลักดันสู่ธุรกิจของคุณสมาคมนักธุรกิจอาเซียนสอบถามข้อมูลได้ที่097-615-0999และเว็บไซต์ abathailand.com
2: การได้เปล่าไม่มีในโลกทุกสิ่งที่ดูเหมือนได้มาฟรีๆล้วนมีต้นทุนและการคาดหวังแฝงเสมอมิลตันฟรายแมนเจ้าของรางวัลโนเบลเศรษฐศาสตร์
3: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
4: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทยThinking Radio, Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม

0: ท่องโลกธุรกิจรู้ทันโลกรู้ทันทุกมิติกับกูรูตัวจริงดร.บัญญัติบุญญาดร.ณภัทรวรจิรปัญชยาและมิสเตอร์หวงเฟยดำเนินรายการโดยดร.ฐานันท์วัชโรทยางกูลและวรพงษ์แจ้งจิต
1: 9:38 นาทีนะครับเพื่อไม่ให้มีการเสียเวลานะครับมีทุนไหนที่อาจารย์จะให้ผมทวนไหมหรือไม่ต้องแล้วฮะอาจารย์ต่อเลย
2: อาจารย์ขออนุญาตต่อ10นาทีเนาะเนื่องจากว่ามันมีหลายทุนมากอาจารย์ขอไฮไลท์ในส่วนของเดือนกรกฎานะครับเดือนกรกฎาเนี่ยเราพูดเรื่องของหลักสูตรผู้นำนักกิจอาเซียนไปแล้วนะครับเนาะ4วันที่3วันที่10วันที่17กรกฎานะครับแล้วก็ไฮไลท์ที่สำคัญเลยเนี่ยมีอยู่2ทุนนะครับก็คือวันที่4กรกฎาครับ4กรกฎาคมเนี่ยเป็นไฮไลท์สำหรับคนที่มีประสบการณ์การทำงานเกิน20ปีนะครับเราอยากจะเรียนเชิญให้มาขึ้นทะเบียนเป็นวิทยากรและที่ปรึกษาเพราะตอนนี้สมาคมเนี่ยกำลังจะสร้างที่ปรึกษาด้านการตลาดจีนซึ่งขาดแคลนมากนะครับวันที่4กรกฎาคมนะครับมาเรียนรู้มาเจรนายกันนิดนึงนะครับปรับนะครับพอเข้าครบเสร็จปั๊บก็ขึ้นทะเบียนก็มาลุยงานกันต่อนะครับอันนี้ก็ดูจากหน้าเพจได้นะครับ
1: ครับ
2: แล้วก็ไฮไลท์อีกตัวหนึ่งคือ14กรกฎาคมครับคุณอภงอาจารย์ฐานันท์ท่านผู้ฟังครับ
1: ครับ
2: เราจัดทุกปีปีที่แล้วเนี่ยรัฐมนตรีช่วยของประเทศจีนมาเยือนสมาคมแล้วก็เชิญส่วนราชการกรมต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับเข้ามาจัดอบรมทางด้านดิจิตอลแล้วก็อีคอมเมิร์ซนะครับปีนี้เนี่ยมาวันที่14กรกฎาคมนะครับจัดที่สมาคมเนาะอาคารวรศิลป์ชั้น9นะครับเรื่องอีคอมเมิร์ซเรื่องดิจิตอลต่างๆเพื่ออัปเดตนะครับอันนี้ก็ไฮไลท์วันที่14เนี่ยเราให้มาฟรีนะครับสำหรับแฟนท่องโลกธุรกิจนะครับให้โควต้าสัก5ท่านละกันนะให้มีส่วนร่วมนะครับ5ท่านนะครับแล้วก็
1: อันนี้ถ้าสมัครมาก็ต้องโน้ตด้วยนะครับว่าจะสมัครมาในหลักสูตรไหนนะเพราะมันเยอะมากนะไม่เขียนมานี่ไม่รู้ว่าจะลงหลักสูตรไหนนะอาจารย์
2: ใช่ใช่ดูจากหน้าเพจสมาคมได้ครับสมาคมนักกิจอาเซียนนะครับ
1: โอเค
2: แล้วก็เดือนสิงหาเนี่ยอยากจะไฮไลท์นะครับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับหลักสูตรที่เราหวังผลอย่างยิ่งนะครับก็คือหลักสูตรผู้นำนักธุรกิจอาเซียนไทยจีน plus นะครับ
1: okay.
2: ก็คือวันที่7 14 28อันนี้พลาดไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าเราจะทำให้ทุกท่านเนี่ยวันนี้ก็มีสมาชิกนะครับเข้ามาพูดคุยและปรึกษาหารือรู้สึกเขาดีใจมากเลยเพราะเราทำให้ครบวงจรเลยทั้งทำเวิร์กช็อป3วันทั้งให้คำปรึกษาเชิงลึกและพาไปดูงานจีนด้วยคุ้มเกินคุ้มนะครับอันนี้ก็จะเป็นนทพลัสนะที่เขาเรียกนะครับ7 14 28สิงหาครับถัดไปนะครับคุณ
1: ลุกเป็น3วันแล้วก็ไปจีนอีก3วันแล้วก็มาเป็นมาอบรมอีก3วัน
2: ใช่ครับใช่ครับ
1: ต่อเลยครับ
2: ทุนปกติเนี่ยมันเป็นแสนนะเราลดให้ครึ่งราคาเลยนะครับสำหรับท่านที่สนใจนะครับทักมาในเพจได้นะครับแล้วก็เรื่องข่าวดีมากๆเลยนะครับตอนนี้เราออกแบบเสร็จแล้วเนาะพื้นที่เนี่ยต้องเรียนท่านผู้ฟังนะครับอาจารย์ฐานันท์แล้วก็คุณวรพงศ์นะครับไฮไลท์สำคัญก็คือตอนนี้เนี่ยสมาคมเนี่ยได้รับพื้นที่นะครับเรียกว่าศูนย์แสดงสินค้าและกระจายสินค้าอาเซียนนะครับซึ่งเราได้พื้นที่มาโอ้ค่อนข้างใหญ่เลยนะครับเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ครับพี่น้องสมาชิกทั้งหลายคนไทยเนี่ยนะครับไปออกบูธและขนสินค้ากลับจะไม่เกิดขึ้นอีกแล้วนะครับเพราะว่าในงานนี้เนี่ยพื้นที่ที่เราได้รับมาเนี่ยนะครับเพราะจะแบ่งเป็นโซน10ประเทศเราเป็นตัวแทนประเทศไทยนะครับซึ่งพื้นที่กว้างใหญ่มากนะครับออกแบบเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้มีห้องไลน์มีห้องประชุมห้องแมทชิ่งห้องพูดคุยกับดิสติบิวเตอร์นะครับแล้วก็ห้องโชว์สินค้าตามโซนต่างๆนะครับก็มีหลายโซนเลยนะครับเพราะฉะนั้น เราจะประกาศรับนะครับโดยให้สิทธิ์กับ

0: สมาชิกสมาคมก่อนนะครับสำหรับท่านที่เอาสินค้าไปวางตลอดทั้งปีเลยแล้วเราจะทำการไลฟ์ให้ด้วยนะครับในตลาดจีนทั้งหมดแหละรวมทั้งทำแมทชิ่งกับประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็คนที่เข้ามาในศูนย์กระจายสินค้าอาเซียนเนี่ยปีหนึ่งก็หลายแสนคนนะครับที่เป็นไบเออร์ซึ่งตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นข่าวดีมากๆเลยนะครับน่าจะเป็นแห่งแรกที่เอาจริงเอาจังมีพนักงานคนจีนช่วยไลฟ์ให้มีอินฟลูเอนเซอร์มามี KOL มานะครับมีโกดังสินค้าขนส่งให้เรียกว่าครบวงจรเลยท่านไม่ต้องเหนื่อยยากอีกต่อไปนะครับแล้วอยู่ที่นั่นยาวเลย
1: เขาคิดค่าใช้จ่ายยังไงครับอาจารย
0: ์ค่าใช้จ่ายจะมี3แพ็คเกจจุ๋มจิ๋มมากอาจารย์บอกเลยนะครับเป็นทุนที่ว้าวมากเลยนะครับจะมี3แพ็คเกจ
1: ครับ
0: นะครับแพ็กเกจแรกเนี่ยนะครับแพ็กเกจที่อยากจะทดลองตลาดนะครับทดลองตลาดก่อนลงทุนใหญ่เนี่ยนะครับก็เดือนหนึ่งประมาณไม่กี่พันบาทครับเดือนนึงไม่กี่พันบาทประมาณ 5,000 บาทเราจะเก็บคอมเมนต์แล้วก็ทำรีพอร์ตให้ว่ารสชาติแพ็กเกจแต่ลูกค้าคอมเมนต์ยังไงแล้วก็ส่งไปให้ท่านนะครับอันนี้คือแพ็กเกจแรกนะเริ่มสำหรับผู้เริ่มต้นครับแพ็กเกจที่2นะแพ็กเกจที่2เนี่ยสำหรับ SME ที่จะสร้างแบรนด์ awareness นะครับอันนี้ก็ประมาณ 50,000 ต่อปีเราจะตั้งโชว์สินค้าให้และการันตีในเรื่องของการทำแมทชิ่งให้แล้วก็ไลฟ์ให้นะครับทั้งไปทั่วประเทศจีนเลยกับ KOL เรานะครับส่วนแพ็กเกจที่3นะครับก็จะเป็นแพ็กเกจสำหรับท่านที่มีกำลังนะครับซึ่งเป็นแบรนด์ที่ใหญ่หน่อยนะแล้วมีงบพร้อมลุยเนี่ยเราจะหาดิสทริบิวเตอร์ให้หาโมเดลเทรดในจีนให้นะครับแล้วก็มีโชว์เคสให้ทั้งปีเลยนะครับปีหนึ่งเนี่ยเราคิดแค่แสนเดียวนะครับแล้วก็การันตีเรื่องของการไลฟ์รีพอร์ตแมทชิ่งก็คือช่วยแบบเต็มที่เลยยังไงก็เฉลี่ยแล้วเนี่ยเดือนหนึ่งสมมติเดือนหนึ่งประมาณเท่าไหร่อ่ะไม่ถึงหมื่นนะครับเดือนนึงไม่ถึงหมื่นเนี่ยยังไงยอดขายเกินอยู่แล้ว
1: นะ
0: คร
1: ับ
0: ถ้าได้ยอดใหญ่เข้ามานะครับเราก็มี GP ปกติ GP เนี่ยมัน 30-40% เราก็โปรโมชั่นเลยเพราะเราได้ทุนมานะครับถ้ายอดขายต่ำกว่า 50,000 เนี่ย GP คือ 0% เลยครับ50,000 ถึง 100,000 เนี่ย 9% 100,000 ถึง 500,000 อันนี้กำไรนะครับ
1: คร
0: ับ ก็คือ 7%นะครับแล้วก็ยอดขาย 500,000 ถึง 1,6% ถ้าเกิน 1 ล้านปั๊บเราคิดแค่ 5% ยิ่งขายมากต้นทุนยิ่งถูกลงแล้วก็ช่วยแบบเต็มที่เลยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับผู้ประกอบการไทยนะครับที่ตั้งใจจะไปเจาะตลาดจีนจริงๆครับ
1: ครับทั้งหลายทั้งปวงที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยเข้าไปดูได้ในเพจของสมาคมนักธุรกิจอาเซียนใช่ไหมอาจารย์
0: ใช่ครับใช่ครับแล้วก็จะมีซูมนะครับอาทิตย์เว้นอาทิตย์แหละครับเนาะก็ติดตามได้เลยที่หน้าเพจสมาคมครับ
1: ครับผมโอเคก็เรียกว่าอิ่มนะฮะก็เรียกว่าอิ่มอกอิ่มใจอิ่มทั้งข้อมูลความรู้แล้วก็หลักสูตรนะครับผมยังไงถ้าใครสนใจเข้าไปทักแล้วบอกว่าสนใจหลักสูตรไหนเรื่องอะไรเนี่ยผมจดมาเนี่ยเต็มหน้ากระดาษเนี่ยไม่พอเขียนนะจะ เข้าไปดูได้ในเพจของสมาคมนักธุรกิจอาเซียนโอเคงั้นเดี๋ยวเสาร์หน้าเราคุยกันใหม่อาจารย์เดี๋ยวจะโยนกลองให้ดร.ฐานันต์ต่อวันนี้ขอบคุณมากครับอาจารย์ครับ
0: ขอบคุณครับขอบคุณคุณวรพงศ์อาจารย์ฐานันต์แล้วก็ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านครับพบกันอาทิตย์หน้าครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับผมมาว่ากันในเรื่องของเรากันบ้างครับดร.ฐานันต์คุยกับผมก่อนเข้ารายการบอกวันนี้จะคุยอะไรดีผมบอกผู้ว่ากทม.เลยครับดร.ครับไม่ต้องคุยเรื่องอื่นเลย
2: สิบนาทีสงสัยต้องหายใจทางผิวหนัง
1: นี่อิโจ้ในมุมไหนครับเรื่องผู้ว่ากทม.
2: คือจริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องของเบอร์ที่ได้นโยบายก็ทุกท่านก็คงจะรู้กันอยู่แล้วเนาะนะครับเพราะว่าก็มีออกทางหลายสื่อแต่ทีนี้เนี่ยสิ่งที่ผมอยากจะมานำเสนอเนี่ยก็คือไม่ว่านโยบาย
1: จะหันดังอีกนิดครับได้ไหมครับดังอีกนิดนึง
2: อะไรนะครับ
1: ดังอีกนิดนึง
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยครับไม่ว่าจะท่านไหนจะได้เป็นก็แล้วแต่นะครับโพจะเป็นอย่างไรก็แล้วแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือนะครับวันนี้ผมจะมาขยายนิดนึงนะครับในมุมมองนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องแรกก็คือเรื่องผังเมืองและถนนนะครับ สิ่งที่เกิดขึ้นคือเราต้องยอมรับกันว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยในอดีตเนี่ยเราไม่ได้ถูกสร้างมาสำหรับถนนสมัยก่อนเราเป็นคลองครับ
1: ไม่ถูกสร้างสำหรับถนนแล้วเมืองหลวงมันจะถูกสร้างสำหรับคลองอย่างเดียวเหรอครับ
2: คือสมัยก่อนเนี่ยเป็นคลองแล้วก็เริ่มตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4ปี2404นะครับเริ่มก็เริ่มมีถนนเจริญกรุงบำรุงเมืองเฟื่องนครซึ่งณเวลานั้นก็ยังใช้คลองอยู่ยังพายเรือกันอยู่แล้วก็มีชาวบ้านก็บอกว่าเนี่ยไปสร้างถนนให้ฝรั่งขี่ม้านะครับแล้วต่อมาเนี่ยหลังรัชกาลที่5หลังจากที่ท่านเสด็จกลับจากประพาสต้นยุโรปนะครับท่านก็ให้มาสร้างถนนราชดำเนินนะครับปีพ.ศ. 2442ทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นมามันก็เกิดส่งผลมาถึงปัจจุบันก็คือผังเมืองมันสะเปะสะปะมากถนนหลักมีน้อยกว่าถนนรองแล้วก็เป็นตอกซอกซอยมันก็ทำให้รถติดเนี่ยมหาศาลแล้วก็แก้ยากถ้าไปเปรียบเทียบกับเมืองหลวงของประเทศจีนที่ปักกิ่งเขาวางผังเมืองอย่างที่เรียกว่ากริดนะครับกริดแอนด์ริงโรดเป็นใยแมงผสมตารางนะครับถนนกว้างขวางมีระเบียบจัดการจราจรนะครับมีการแยกเลนของมอเตอร์ไซค์จักรยานอย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นมันจะอุบัติเหตุเนี่ยมันจะน้อยมากนะครับต่อมานะครับแล้วอย่างเมื่อกี้ที่คุณวรพงษ์พูดว่าสมัยก่อนกรุงเทพเนี่ยเราได้ชื่อว่าเป็นเวนิสตะวันออกนะ
1: มีคลองเยอะไง
2: แล้ววันนี้เราก็ถมคลองเป็นถนนนะครับคลองถม
1: เพราะเราเป็นอะไรครับตั้งแต่นั้นเพราะเราเป็นดีทรอยต์ออฟเอเชียเราจะผลิตรถยนต์มาวิ่งบนถนน
2: ครับทีนี้มาถึงอีกเรื่องนึงที่สำคัญก็คือสำหรับคนกรุงเทพก็คือเรื่องของการเชื่อมต่อทางในการเดินทางวันนี้
1: วันนี้เรื่องใหญ่ในเรื่องใหญ่
2: รถไฟฟ้าบ้านเรายังไม่เชื่อมกันอย่างระบบสมบูรณ์เพราะว่ามีผู้รับสัมปทานหลายเจ้าแล้วมันก็ไม่ซิงโครไนซ์กันตลอดจนไม่มีระบบฟีดนะครับลงจากรถไฟฟ้าแล้วไปยังไงตอนนี้พึ่งมอเตอร์ไซค์รับจ้างหรือทางสุขแถวสุขุมวิทก็เป็นกระป๋อเข้าซอย อย่างเช่นทองหล่อแบบนี้แต่ว่าของจีนเขาครบวงจรครบลูกแล้วของเขาเนี่ย
1: เขาเชื่อมต่อยังไงครับของจีนเดินไปแล้วก็นั่งต่อสาธารณะต่อได้เลยเหรอ
2: ใช่ครับ QR code อย่างเดียวเลยครับแล้วของเขาถูก2หยวน3หยวนนะครับของบ้านเราสตาร์ทเท่าไหร่ครับผู้สูงอายุอย่างผม20บาท
1: 20บาท
2: 42พูดง่ายว่าคนใช้รถไฟฟ้าวันหนึ่งจะจ่ายเป็น100
1: โอ้โหเป็น100ครับนี่ยังไม่รวมค่าต่อมอเตอร์ไซค์ด้วยนะ
2: ใช่ครับของจีนครับพอลงจากสถานรถไฟใต้ดินหรือรถไฟฟ้าของเขาเป็นรถใต้ดินสิ่งที่เกิดขึ้นคือก็ไปใช้ในเรื่องของbicycle sharing สแกน QR code แล้วก็เช่าจักรยานปั่นไปครับเพราะว่าของเขาปลอดภัยไงเขามีทาง
1: เรามันสร้างที่หลังครับสร้างตามหลังเนี่ยครับเราไม่ได้วางไว้ก่อนนี่ครับ
2: คืออย่างนี้ครับมันมีจุดที่แตกต่างคือของจีนเนี่ยที่ดินเป็นของรัฐแต่ของไทยเนี่ยเป็นของเอกชนของใครของคนนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยในการจัดระบบเนี่ยมันจะค่อนข้างยากแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างยากแต่มันเป็นไปได้ถูกไหมครับ
1: คร
2: ับ นะครับต่อมาก็คือเรื่องของขยะ
1: ขยะโอเค
2: และสิ่งแวดล้อมของเรานะครับมีรถขยะมาเก็บนะครับการแยกขยะก็เป็นภาคสมัครใจนะครับแต่ละสุดท้ายก็ไปเทกองรวมกันในเป็นกองเดียวนะครับ
1: แยกเก็บขยะก่อนแล้วก็ไปกองรวมกัน
2: ครับคนเก็บขยะก็จะการแยกว่าของอะไรจะขายได้ก็ไปขายในกองกลางนะครับนะครับพื้นที่สีเขียวก็ยังน้อยอยู่ได้ตัวเลขมาก็คือ 7-9 ตารางเมตรต่อคนและปัญหาของมลพิษก็ยังเยอะอยู่เพราะว่ารถติดใช่ไหมครับ PM 2.5 ก็เยอะยังไม่รวมที่มาจากการเผาทางภาคเหนือหรือภาคอีสานแต่ถ้าเป็นของจีนนะครับการแยกขยะจะเป็นระบบเป็นภาคบังคับเลยและเศษอาหารปุ๊บเศษอาหารจะถูกนำไปทำเป็นไบโอแก๊สทันทีไม่มีการเก็บนะครับมีเจ้าหน้าที่แล้วก็มีเครื่องจักรทำความสะอาดตลอด24ชั่วโมงนะครับแล้วที่ผมไปที่หนานหนิงนะประมาณตี4ก็จะมีรถไร้คนขับออกมาวิ่งเก็บขยะนะครับนะฮะแล้ว สิ่งแวดล้อมเขาคือตอนนี้เขาบังคับแท็กซี่ต้องเป็น EV 100% ลดพอลลูชันนะครับสมัยก่อนปักกิ่งเคยมีปัญหาเรื่องฝุ่นเขาก็ปิดโรงงานโดยรอบที่เป็นเมืองถ่านหินแล้วก็สร้างกำแพงสีเขียวก็คือเป็นต้นไม้ล้อมรอบเมืองครับอากาศก็ดีขึ้นต่อมาก็คือในเรื่องของพลังงานสะอาดไฟฟ้าและสิ่งที่สำคัญก็คือ Thailand Only สายไฟฟ้านะครับเราจะเห็นสายโทรศัพท์จริงๆมันคือสายโทรศัพท์ครับไม่ใช่สายไฟฟ้าสายแต่ว่าพวกนี้จะมาเช่าสายไฟฟ้าในการเดินสายแล้วก็จะมีซับคอนแทรคซึ่งเขาก็บอกว่าเขามีหน้าที่ติดเขาไม่ได้มีหน้าที่เก็บลูกค้าจะยกเลิกไปเขาไม่ได้มีหน้าที่เก็บเพราะฉะนั้นเนี่ยฝากผู้ว่าท่านใหม่เลยต้องแก้ปัญหาตรงนี
1: ้
2: นะครับแต่ของจีนเขาลงใต้ดินหมดแล้วครับนะครับแล้วก็พลังงานไฟฟ้าเขาก็ใช้โซลาร์เซลล์ขนาดใหญ่ใช้พลังงานลมใช
1: ้ความร้อนถนนหลายสายในกทม.ตอนนี้ก็พยายามเอาสายไฟลงดินนะครับ
2: เพื่อให้มันเข้าใจครับแต่ว่าค่าใช้จ่ายมันก็สูงตามนะครับต่อมา CCTV ของเรากทม.เราก็มีนะครับทั่วเมืองแต่จะเสียเมื่อจำเป็น เห็นไหมครับเกิดเหตุการณ์สำคัญเสียครับ
1: ใช่
2: เกิดเหตุการณ์สำคัญออกกล้องอันนี้ติดหลอกไว้ครับ
1: ไม่มีไม่ได้บันทึกไว
2: ้ครับก็ไม่ทราบว่ามันเกิดด้วยเหตุผลอะไรนะมันถึงเป็นอย่างนั้นแต่ที่ปักกิ่งที่เซี่ยงไฮ้นะครับเขามีสกายเน็ตCCTV ของเขาทุก10เมตรและเป็น AI ที่จดจำใบหน้าเพราะฉะนั้นถ้ามีเหตุการณ์อะไรผิดปกติปุ๊บ AI จะแจ้งสัญญาณไปที่เจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งจะเข้ามาชาร์จนะครับณจุดเกิดเหตุเนี่ยภายในเวลา 2-3 นาทีและถ้าเกิดยังหนีได้เขามีโดรนไล่ตามครับเขามีโดรนไล่ตามนะครับและโดรนเนี่ยสามารถยิงตะข่ายจับได้ด้วยถ้าเป็นขโมยนะครับแต่ตอนนี้เขาเลยมีการเทสเมื่อตอนตุดจีนที่ผ่านมาด้วยการวางไม่ใช่วันแรงงานนะครับวางกระเป๋าไว้29ใบบนในสถานีรถไฟผลปรากฏได้อยู่ครบไม่มีหายครับไม่มีใครครับผมตอนนี้ผมถือว่าดีกว่าญี่ปุ่นนะญี่ปุ่นสมัยก่อนเป็นแบบนี้ญี่ปุ่นสมัยก่อนเป็นแบบนี้ครับวางอะไรอยู่ตรงนั้นนะครับยกเว้นพอหลายๆวันปุ๊บก็จะมีคนมาเก็บนะครับไปเก็บไว้ที่คลังที่สต็อกแล้วก็ประกาศแจ้งของหายนะครับที่ญี่ปุ่นในอดีตนะครับต่อมาก็คือเรื่องของศูนย์สุขภาพและการศึกษานะครับของกทม.ยังกระจุกตัวกันอยู่นะครับแล้วก็ยังน้อยนะครับการไปตรวจสุขภาพหรือไปศูนย์สุขภาพยังต้องใช้เวลานานนะครับนานมากอันนี้ต้องเปลี่ยนต้องแก้นะครับของจีนเข้าลงไปในระดับชุมชนผมเคยไปดูในเรื่องของการดูแลผู้สูงอายุนะครับเขามีมหาวิทยาลัยผู้สูงอายุ
1: คือ
2: หลักสูตรละ250บาทคิดเป็นเงินไทยก็คือ50หยวน
1: สอนเป็นมหาวิทยาลัยผู้สูงอายุโดยเฉพาะเลยเหรอ
2: ใช่ครับสอนง่ายๆครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของคุกกิ้งร้องเพลงซีซอกูเจิ้งไอทีนะครับอินเทอร์เน็ตอะไรต่างๆพวกนี้นะครับพอตอนเช้าลูกก็ไปส่งเย็นลูกก็ไปรับเหมือนเราไปรับลูกอนุบาลแบบนั้นเลยน่ารักมากแล้วก็มีการออกกำลังมีอะไรแบบนี้ครับตามวัยนะครับเพราะว่าด้วยสิ่งที่นโยบายของท่านสีจิ้งผิงก็คือไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังจริงๆตั้งแต่เกิดยันไม่อยู่นะครับยันตายว่างั้นเถอะต่อมาเรื่องที่สำคัญก็คือปัญหาน้ำท่วมการจัดการน้ำท่วมกทม.เราเจออะไรบ้างกทม.เราเจอ3น้ำน้ำหนุนนะครับน้ำเหนือและน้ำฝน
1: น้ำหนุนน้ำเหนือน้ำฝน
2: ครับเพราะฉะนั้นน้ำหนุนด้วยครับน้ำหนุนก็คือมาจากอ่าวไทยที่หนุนขึ้นมานะครับสวนขึ้นมานะครับเรามีอุโมงค์ระบายน้ำแต่น้ำไปไม่ค่อยถึงเนาะนะครับเนื่องมาจากว่าเกิดขยะอุดตันโดยเฉพาะตามตอกซอกซอยข้างไหลนะครับอันนี้คือส่วนหนึ่งก็คือประชาชนด้วยอีกส่วนหนึ่งก็คือการไม่ได้มีการลอกท่ออย่างจริงจังมันมีสถิติอยู่ว่าใ ในรอบปีเนี่ยกทมลอกท่อไปได้กี่กิโลเมตรมีสถิติอยู่เพราะฉะนั้นต้องแก้ไขนะครับของจีนเขาทำไงครับหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ตอนปีคศ2012ที่เกิดอุทกภัยใหญ่นะครับที่ปักกิ่งเขารื้อผังใต้ดินหมดเลยและเปลี่ยนระบบใหม่เป็นระบบฟองน้ำไม่ใช่ฟองดูนะครับอันนี้เป็นสปอนซิตี้ทราบไหมครับว่าทำยังไงเขาเปลี่ยนวัสดุที่ทำถนนทำทางเท้าแล้วก็ที่สวนสาธารณะเนี่ยให้เป็นวัสดุที่ซึมซับน้ำได้แล้วก็ซึมน้ำแล้วก็ดึงน้ำเนี่ยลงไปใส่ในอ่างใต้ดินขนาดใหญ่ซึ่งสามารถนำกลับมาใช้ได
1: ้
2: นะครับตรงนี้ถามว่าต้องลงทุนมหาศาลนะค่อยๆถามกันแล้วกันแต่สิ่งที่ผมเห็นที่ญี่ปุ่นนะข้อแตกต่างคือญี่ปุ่นเนี่ยระหว่างน้ำเสียกับน้ำดีน้ำดีคือน้ำฝนเนี่ยเขาแยกท่อกันครับแต่บ้านเราไม่ทำครับก็ไม่เข้าใจผมทราบด้วยนะมีในอดีตก่อนผู้ว่าชัดชาติอีกมีคนไปดูงานเยอะเลยแต่ไม่ทำ
1: ทั้งหมดที่ดร.ฐานันท์พูดที่เป็นปัญหาทั้งหมดเนี่ยผมจะรวบรวมไปสัมภาษณ์ผู้มาสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ให้นะ
2: ได้ครับ
1: แล้วถ้าได้คำตอบมานะผมจะมาอัปเดตให้ฟังวันเสาร์หน้าครับดร.ฐานันท์หมดเวลาแล้วครับผม
2: ได้ครับผมได้ครับก็วันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับ
1: ประมาณนี้นะครับแล้วเดี๋ยววันเสาร์หน้าเรามาคุยกันใหม่กับดร.ฐานันท์ วัชโรทยังกุลและผมวรพงษ์แจ้งจิตนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับ
3: รายการ Business World ท่องโลกธุรกิจรู้ทันโลกรู้ทันทุกมิติกับกูรูตัวจริงดร.บัญญัติบุญญาดร.ณภัทรวรจิระปัญชยาและมิสเตอร์หวงเฟยดำเนินรายการโดยดร.ฐานันท์ วัชโรทยังกูลและวรพงษ์แจ้งจิต
4: ขณะนี้เวลา 17:00 น.
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. Mcot Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
6: อสมท.เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรสังสมธนะอนุทินเดินเยี่ยมชมงานไทเฟกซ์เมืองทองวันสุดท้ายสวมบทเชฟย่างเนื้อวากิวและผัดข้าวผัดมันเนื้อนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเดินเยี่ยมชมบูธงานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มครบวงจรที่สุดในภูมิภาคเอเชีย2569ซึ่งจัดเป็นวันสุดท้ายที่เมืองทองธานีพร้อมกับนางธนนนท์ชาญวีรกูลภริยาและนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ทั้งนี้นายอนุทินสวมเสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้นลายขนนกสีน้ำเงินเดินเยี่ยมชมบูธต่างๆโดยแวะบูธขายเนื้อวัววากิวเกรดพรีเมียมของแบรนด์อุดมซัพพลายพร้อมทั้งยังได้ลงมือย่างเนื้อวากิวพร้อมชิมเนื้อย่างอย่างอร่อยจากนั้นได้เยี่ยมชมบูธภายในงานต่อก่อนจะแวะบูธผัดข้าวผัดมันเนื้อโดยบอกว่าต้องผัดแบบแห้งๆพร้อมสอบถามเจ้าของบูธว่ามีขายที่ไหนซึ่งเจ้าของบูธบอกว่าไม่มีขายหน้าร้านแต่ส่งตามโรงแรมและร้านอาหารต่างๆทั้งนี้คาดว่างานดังกล่าวสร้างมูลค่าการค้าว่าจะสะพัดสูงถึง 130,000 ล้านบาทค่าตลาดบริการด้านอาหารในไทยปีนี้มูลค่ากว่า 1.3 ล้านล้านบาทนางสาวปยดาหานชัยสุขสกุลผู้อำนวยการสถาบันอาหารกล่าวในวงเสวนาฟู้ดอีโคโนมีว่าฟู้ดอีโคโนมีกระจายรายได้สู่เศรษฐกิจฐานรากผ่านภาคเกษตรผู้ผลิต SME ร้านอาหารและการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงกันโดยภาคการเกษตรไทยมีการจ้างงานราว11ล้านคนหรือประมาณร้อยละ28ของแรงงานประเทศไทยขณะที่ SME แปรรูปอาหารมีประมาณ 128,000 รายและมีการจ้างงานกว่า5ล้านคนส่วนธุรกิจร้านอาหารและร้านเครื่องดื่มของไทยปี2569คาดว่าจะมีมูลค่าตลาดราว700ล้านบาทเติบโตร้อยละ 2-3 และมีการจ้าง งานราว 650,000 คนด้านนางธนิวรรณกุลมงคลนายกสมาคมภัตตาคารไทยกล่าวว่าธุรกิจร้านอาหารเป็นดัชนีสะท้อนกำลังซื้อประชาชนปัจจุบันการรับประทานอาหารนอกบ้านลดลงจากเฉลี่ยสัปดาห์ละ 3-5 ครั้งเหลือ 1-2 ครั้งขณะที่ผู้ประกอบการยังเผชิญต้นทุนสูงทั้งวัตถุดิบค่าแรงพลังงานค่าเช่าและค่าธรรมเนียมแพลตฟอร์ม Delivery เกิดภาวะยอดขายไม่โตแต่ต้นทุนโตผู้ประกอบการจึงต้องเร่งบริหารต้นทุนใช้ดิจิทัลและข้อมูลรวมถึงสร้างจุดเด่นด้านคุณภาพมาตรฐานและประสบการณ์ขณะที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จุฑามาศวิสารสิงห์ประธานเครือข่าย Thailand Gastronomy Network หรือ TGN กล่าวว่าจากข้อมูลของดม. Intelligence ตลาดFood Service ของประเทศไทยปี2569คาดว่าจะมีมูลค่า 38,100 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือมากกว่า 1.3 ล้านล้านบาทขณะเดียวกันประเทศไทยมีร้านอาหารที่ได้รับการคัดเลือกอยู่ในมิชลินไกด์กว่า482ร้านและค่าใช้จ่ายด้านอาหารและเครื่องดื่มยังเป็นค่าใช้จ่ายอันดับ2ของนักท่องเที่ยวสะท้อนว่า Gastronomy Tourism กำลังเป็นกลไกสำคัญในการสร้างการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจเตือนเฝ้าระวังไข้หวัดใหญ่ปีนี้ป่วยสะสมแล้วกว่า 170,000 รายเสียชีวิต16รายนายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคเปิดเผยว่าข้อมูลระบบเฝ้าระวังโรคดิจิทัลกองระบาดวิทยาปี2569ล่าสุดพบผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่สะสม 171,731 รายมีผู้เสียชีวิต16รายกลุ่มอายุที่พบอัตราป่วยสูงที่สุด3ลำดับแรกคือกลุ่ม 5-9 ปีกลุ่ม 1-4 ปีและกลุ่ม 10-14 ปีตามลำดับผู้ป่วยมีแนวโน้มลดลงต่ำกว่าปีที่ผ่านมาแต่ยังสูงกว่าค่ามัธยฐาน5ปีย้อนหลังโดยเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ B เป็นสายพันธุ์ที่ตรวจพบมากที่สุดแม้ว่าสถานการณ์ภาพรวมของประเทศจะมีแนวโน้มลดลงแต่ปัจจุบันเริ่มมีการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่หลายพื้นที่จึงคาดการว่าจำนวนผู้ป่วยจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในช่วงฤดูฝนซึ่งเป็นฤดูการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ประจำปี
7: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
5: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
8: จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
9: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
10: โอกาสไม่ได้มาบ่อยๆเมื่อฝนตกเป็นทองคำให้เอาถังออกมารองไม่ใช่เอาปลายนิ้วออกมาแตะเพื่อชื่นชมวอร์เรนบัฟเฟตต์ปรมาจารย์นักลงทุน
11: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
12: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณ Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิตอลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
13: ร้อนร้อนร้อน ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปบ้านเนี่ย
14: เพราะบรรจุภัณฑ์ไม่ได้มีไว้แค่ใส่ของแต่มัน

0: สุด Exclusive ที่จะเปลี่ยนมุมมองงานดีไซน์ของคุณไปตลอดกาลไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆรายการครบเครื่องเรื่องของสัตว์โดยสุภชาติสุภเมธี
3: นาทีครับต้อนรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการครบเครื่องเรื่องของสัตว์ครับทางสถานีวิทยุอสมทคลื่นความคิด FM 96.5 Thinking Radio นะครับวันนี้วันเสาร์ที่30พฤษภาคม2569ครับอยู่กับผมเต้ยสุประชาสุภาพเมธีเช่นเดิมนะครับอย่าเพิ่งเบื่อกันนะฮะเมื่อเช้านี้เราเจอกัน 7:30 นถึง 9:00 นนะแล้วตอนเย็นมาเจอกันแต่ว่าคนละรายการคนละรูปแบบนะฮะคนละประเด็นด้วยเมื่อเช้ารายการข่าวตอนเย็นก็เป็นประเด็นเรื่องของสัตว์เลี้ยงสัตว์โลกอ่ะวันนี้เราก็จะมาคุยกันเช่นเดิมนะครับไม่ว่าคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านจะติดตามผ่านช่องทางไหนอย่างไรก็เหมือนเดิมนะครับทางวิทยุสัญญาณเสียงชัดเจนไหมนะครับก็ไลน์มาบอกกันหน่อยนะทาง @thinking radio หรือจะเป็นในช่องทางของโซเชียลมีเดียครับทุกช่องทางเลยบ้านฟ้าบ้านดำบ้านแดงต่างๆคอมเมนต์กันมาเราเป็นรายการสดนะครับเพราะว่ามีประเด็นคำถามอะไรยังไงนะส่งเข้ามาได้เลยนะครับเพราะว่ากูรูหรือว่าผู้เชี่ยวชาญของรายการเรานะครับก็เป็นคุณหมอเป็นสัตวแพทย์ที่จะมาให้ความรู้ต่างๆกันแบบสดๆเลยนะครับยังไงก็อยากจะให้มาพูดคุยกันเนาะเราอยู่ในยุคที่เราอินเตอร์แอคทีฟกันได้แบบง่ายสะดวกรวดเร็วรวมถึงอีกหนึ่งช่องทางครับฟังก็ได้ดูก็ได้ไม่ใช่แค่ในประเทศไทยฟังกันได้ทั่วโลกเลยนะครับทางแอปพลิเคชัน Mcord Connect ครับโหลดติดเครื่องเอาไว้นะครับทั้ง iOS แล้วก็ Android นะฮะก็สามารถดูผมจัดรายการได้รวมถึงฟังได้ด้วยนะครับสัญญาณภาพเสียงชัดเจนแน่นอนนะครับถ้าอินเทอร์เน็ตคุณผู้ฟังผู้ชมทุกท่านไม่มีปัญหานะนะครับยังไงติดตามกันได้เช่นเคยนะครับมาสัปดาห์นี้นะครับอย่างที่บอกเมื่อเช้านี้รายงานไปแล้วเรื่องของสภาพอากาศเนาะว่าช่วงนี้ในพื้นที่อย่างกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลเนี่ยเจอฝนแน่นอนนะครับในช่วงเย็นๆตอนนี้ก่อนจะเข้ารายการนี่ก็ฟ้ามืดฟ้ามัวเหลือเกินก็ภาวนาว่าอย่าเพิ่งเทลงมานะฝนนะก็ขอจัดรายการไปก่อนนะครับแต่ว่าถ้าใครเลี่ยงไม่ได้เนาะยังไงก็ลองดูนะฮะเพราะว่ากรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่าสัปดาห์หน้านี้ทั้งอาทิตย์เลยกรุงเทพมหานครฝนฉ่ำๆกันเลยนะครับเอาล่ะก็ยังไงเตรียมตัวกันไว้ที่เกริ่นเรื่องของสภาพอากาศเพราะว่าเดี๋ยววันนี้เราจะคุยกันเพราะว่าเรื่องของอากาศเรื่องของสภาพอากาศต่างๆเนี่ยมันมีผลกับเรื่องของผิวหนังของสัตว์เลี้ยงของเราฉะนั้นวันนี้นะครับเราจะคุยกันเรื่องของโรคผิวหนังสัตว์เลี้ยงซึ่งถือว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวที่คนที่เป็น pet parent เนี่ยก็ต้องให้ความสำคัญให้ความใส่ใจแน่นอนผมไม่ได้มาคนเดียวนะครับวันนี้ผมมีอาจารย์ทั้งสองท่านมาคุยกันนะครับท่านแรกนะครับท่านรองศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ดร.นิรุตสุวรรณาครับคุณหมอครับสวัสดีครับ
4: ครับสวัสดีคุณเต้และสวัสดีคุณผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะครับ
3: ครับผมนะฮะก็แน่นอนเป็นประจำเกือบทุกสัปดาห์เนาะถ้าคุณหมอโก้ไม่ติดภารกิจก็จะเจอกันนะครับแต่ว่าอีกหนึ่งท่านวันนี้เราได้รับเกียรติจากทางผู้ช่วยศาสตราจารย์สัตวแพทย์หญิงดร.สุทธีวีเจิมประไพนะครับจะเป็นอาจารย์สาขาโรคผิวหนังจากคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับสวัสดีครับคุณหมอนิวครับ
5: สวัสดีค่ะ
3: ครับผมวันนี้เราก็เรียกว่ามีวิทยากร2ท่านนะฮะที่จะมาพูดคุยกันประเด็นนี้อย่างที่บอกเรามีวิทยากรมาขนาดนี้แล้วคุณผู้ฟังผู้ชมทุกท่านฟังไปแล้วอย่าลืมฮะมีคำถามอะไรที่อยากรู้ถามมาได้เลยนะนี่ไม่ต้องเสียตังค์ไปหาคุณหมอที่คลินิกคุณหมอมาให้คำปรึกษาสดๆในรายการแบบนี้มีที่ไหนมีที่ 96.5 Thinking Radio นะครับพูดถึงเรื่องนะผมเกริ่นไว้แล้วเนาะคุณหมอโก้เนาะคุณหมอนิวด้วยนะฮะก็คือพูดถึงเรื่องของโรคผิวหนังเนี่ยผมถามก่อนเลยว่าในช่วงที่มันเป็นอากาศแบบฝนแบบนี้ฝนชุ่มฉ่ำแบบนี้เลยเนี่ยมันเป็นช่วงที่ฤดูกาลที่น้องหมาน้องแมวสัตว์เลี้ยงของเราเนี่ยเขาจะมีโรคผิวหนังเนี่ยมากกว่าฤดูกาลอื่นๆยังไงไหมฮะ
4: จริงๆก็เราเจอโรคผิวหนังได้กับทุกฤดูกาลเนาะแต่ว่าส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องหน้าฝนเนี่ยเราจะมีพวกเหมือนกับพวกเห็บพวกเห็บหมัดอะไรเงี้ยพวกอากาศชื้นแฉะอะไรเงี้ยมีโอกาสที่มันเราจะเจอพวกเห็บหมัดในสุนัขในแมวได้แล้วก็พวกเห็บปัดเนี่ยมันก็เป็นสาเหตุของโรคผิวหนังได้นะครับเพราะว่าก็จะมีการพวกแพ้น้ำลายเห็บน้ำลายหมัดอะไรพวกนี้แล้วก็นอกจากนั้นคือพวกเห็บหมัดพวกนี้ก็คือเหมือนเป็นพวกตัวเวกเตอร์เป็นตัวเหมือนกับถ่ายทอดโรคมันเป็นพาหะของโรค บางอย่างเลยให้สุนัขแมวด้วยเช่นพวกพยาธิเม็ดเลือดพยาธิอะไรพวกนี้นะครับซึ่งต้องมีผลกับสุขภาพของตัวสัตว์เลี้ยงมากๆเลยที่ต้องคอนเซิร์นในช่วงหน้าฝนช่วงนี้
3: อืมเนาะก็ถือว่าเป็นสาเหตุหนึ่งเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าที่ต้องถามคุณหมอทั้งสองท่านแหละนะครับก็ในแง่ของโรคผิวหนังในสัตว์เลี้ยงนะครับเราเจอกันบ่อยๆเลยไหมนอกจากในช่วงฤดูฝนหรืออะไรเงี้ยทุกฤดูมันเป็นโรคที่เราเจอได้ตลอดเลยถูกไหม
4: ใช่ใช่ก็เป็นช่วงเวลาไปครับว่าช่วงไหนจะเจอกลุ่มโรคไหนบ้างแต่ว่ามันจะมีโรคที่เป็นโรคประจำพันธุ์นะโรคประจำพันธุ์พวกภูมิแพ้พวกอะไรเงี้ยที่เราจะเจอได้กันบ่อยๆเจอกันได้เรื่อยๆนะครับผิวหนังเนี่ยมันก็เหมือนกับอะไรดีล่ะเหมือนไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งอ่ะใช่ไหมครับเวลาที่สุนัขหรือแมวเราเนี่ยบอกขนสวยผิวหนังดีเพทพาเรนต์คุณพ่อคุณแม่ก็จะแบบภูมิใจพาลูกไปเที่ยวที่ไหนก็จะมีคนแบบชื่นชมอยากมาเล่นด้วยอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็ถ้าผิวหนังเขามีปัญหาสุขภาพอะไรเงี้ยก็รบกวนจิตใจรบกวนสุขภาพเขาเหมือนกันนะครับอย่างเช่นมีภาวะคันมากๆหรืออะไรเงี้ยบางทีเขาว่าคุณภาพชีวิตก็จะแย่ลงจากภาวะอาการคันหรือพวกนี้ด้วยครับ
3: อืมครับคุณหมอนิวมีเพิ่มเติมไหมฮะประเด็นนี้ฮะ
5: ก็จะมีหลายโรคเหมือนกันนะคะที่ไม่ได้สอดคล้องกับเรื่องฤดูกาลเลยคือเป็นได้ทั้งปีเช่นโรคจากต่อมไร้ท่อจากฮอร์โมนจากการติดเชื้อกลุ่มอื่นๆเช่นแบคทีเรียหรือยีสต์แบบนี้ค่ะอาจจะเจอได้ทั้งปีแต่ว่าถ้าเกิดมองในแง่ของฤดูกาลเนี่ยมันอาจจะมีบางโรคเพิ่มเติมนอกจากที่อาจารย์โก้แจ้งไปอะค่ะอย่างในช่วงหน้าฝนเองเนี่ยมันจะมีความสำคัญจากในเรื่องของโรคภูมิแพ้ต่อสิ่งแวดล้อมคือคำว่าภูมิแพ้ต่อสิ่งแวดล้อมคือสิ่งที่อยู่ในอากาศอยู่ปนเปื้อนแล้วพอสัตว์สัมผัสเขาจะมีอาการแพ้ขึ้นมาซึ่งโดยส่วนใหญ่อะค่ะถ้าในประเทศไทยนะคะสิ่งที่ทำให้แพ้มากที่สุดเนี่ยเป็นกลุ่มไรฝุ่นทีนี้ไรฝุ่นที่อยู่ในบ้านนะคะเขาชอบความชื้นแล้วก็โตได้ดีในสภาวะที่มีความชื้นและอากาศร้อนมันจะมีทั้งสุนัขและแมวหลายๆตัวที่เป็นโรคภูมิแพ้ผิวหนังอยู่แล้วอะค่ะจะมีอาการเหอะได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นในช่วงหน้าฝนค่ะก็จะเป็นอีกโรคหนึ่งที่เราจะเจอได้เยอะในช่วงหน้าฝนนี
3: ้
5: ครับก็จะมีอีกอันนึงที่เราจะเจอได้เยอะอีกเหมือนกันในช่วงหน้าฝนก็จะมีเรื่องของเชื้อราซึ่งเชื้อราเองเนี่ยมันก็จะมีหลายชนิดนะคะก็จะมีเชื้อราที่เราเจอบ่อยๆในทั้งสุนัขและแมวเนี่ยก็จะเจอเยอะช่วงหน้าฝนเหมือนกันเพราะอากาศร้อนและชื้นเนี่ยมันเพื่ออำนวยให้เชื้อราเนี่ยโตเร็วเพิ่มจำนวนได้เร็วแล้วก็ก่อโรคในสัตว
3: ์อืมครับ
5: ก็จะมีประเด็นตรงนี้ขึ้นมาแต่ว่าก็ต้องบอกว่าไม่ใช่ทุกตัวไม่ใช่สุนัขและแมวทุกตัวจะพอเจอเชื้อปุ๊บจะติดโรคเลยนะคะเขาต้องมีปัจจัยเสี่ยงเช่นจังหวะภูมิคุ้มกันบกพร่องอย่างเงี้ยค่ะภูมิคุ้มกันต่ำแต่ว่ามีภาวะป่วยด้วยโรคอื่นได้รับภูมิคุ้มกันในกลุ่มคีโมแบบเนี้ยค่ะมันก็เลยทำให้ติดเชื้อง่ายอาจจะเป็นลักษณะแบบนั้นค
3: ่
5: ะอ
3: ืมครับคือมันจะมีอาการยังไงไหมในการที่เราจะมองว่าเอ้ยเขาเป็นโรคผิวหนังอย่างเช่นเกาไหมคันเลียเท้าขนร่วงหรือว่าจะมีลักษณะแบบไหนยังไงที่แบบพอจะเป็นการบ่งบอกอาการให้เจ้าของหรือคนที่เป็นคุณพ่อคุณแม่น้องหมาน้องแมวได้รู้อาการก่อนไหมครับ
5: ก็อาการคันที่น่าจะเป็นอาการที่สังเกตเห็นได้ง่ายแล้วก็เจอบ่อยที่สุดนะคะในกรณีที่เจ้าของพามาเนี่ยก็คือหนึ่งคืออาการคันเขาจะคันแต่ทีนี้อาการคันนะคะสัตว์จะแสดงออกค่อนข้างหลากหลายคือบางตัวจะเน้นเกาก็คือยกขาขึ้นมาเกาตามตำแหน่งที่เขาปัดแต่บางตัวจะแสดงอาการโดยการเลียหรือแทะนะคะบางตัวแสดงอาการโดยการสะบัดหูหรือสะบัดหัวบ่อยๆทีนี้เนี่ยมันจะมีความคล้ายคือหมายความว่าคือสัตว์สุนัขและแมวเนี่ยเขามีพฤติกรรมการแต่งขนนี่บางครั้งการเลียเนี่ยอาจจะเป็นแค่พฤติกรรมการแต่งขนค่ะแต่ว่าเราจะทราบได้ยังไงว่าเมื่อไหร่ที่คันก็คือเขาจะเลียในตำแหน่งเดิมๆซ้ำๆหลายๆวันติดกันแล้วก็ในตำแหน่งนั้นเนี่ยพอเลียมากๆเนี่ยจนเป็นคือหมายว่าเป็นอาการคันนะคะมักจะมีภาวะอื่นตามมาเช่นขนร่วงมีสะเก็ดมีผิวหนังอักเสบแดงแบบนี้ค่ะแล้วถ้าเกิดมีอาการเหล่านี้เราจะเริ่มผิดปกตินี่เราต้องสังเกตว่าเป็นแค่พฤติกรรมการแต่งขนทั่วๆไปหรือว่าเริ่มผิดปกติแล้วอย่างเงี้ยค่ะนี่จะเป็นอาการที่เจอได้บ่อยคืออาการคันทีนี้ถัดมาก็จะเป็นอาการขนร่วงค่ะพอคันมากเกามากแทะเลียมากก็ขนร่วงตามมาค่ะอันนี้น่าจะเป็นอาการที่เจอได้บ่อยค่ะ
3: อืมครับหมอก็มีเพิ่มเติมไหมประเด็นนี้
4: ตัวนี่เลียจนแบบสีขนเปลี่ยนเลยนะครับเพราะว่าอย่างคราบน้ำลายสีจากเช่นขนขาวๆเนี่ยเลียจนกระทั่งแบบเปลี่ยนสีเป็นสีน้ำตาลเลยพวกนี้เลยก็จะเห็นชัดเลยว่าเจ้าของก็จะรู้สึกว่าอ่ะทำไมขนตรงขาอื่นมันขาวดีแต่ไม่ขาข้างนี้ดูกลายเป็นสีน้ำตาลอยู่ขาเดียวอะไรเงี้ยก็เป็นสิ่งที่สังเกตได้แต่อีกอันนึงที่ต้องเกิดไว้ด้วยว่าการแบบเนี้ยอาจจะไม่ใช่โรคผิวหนังก็ได้โรคผิวหนังก็คือหนึ่งในที่สาเหตุของการที่เลียเพราะบางทีสุนัขหรือแมวเนี่ยมีภาวะเครียดก็เลียตัวเองได้เหมือนกันนะครับแบบเลียบริเวณใดบริเวณหนึ่งย้ำๆซ้ำๆเครียดแสดงออกจากภาวะเครียดอย่างเช่นอยู่บ้านไม่เป็นไรเลยพอไปโรงพยาบาลจะโดนเจาะเลือดผู้หูเลียเท้าตัวเองใหญ่เลยแทะเท้าตัวเองหรือบางทีถึงขนแบบกัดขนตัวเองแบบจริงๆจังๆมากๆเลยหรือบางตัวแบบแทะเล็บเป็นแผลเป็นอะไรพวกนี้ได้เลยนะครับซึ่งมันไม่ใช่อาการของโรคผิวหนังนะมันเป็นแบบเหมือนภาวะเครียดหรือเรียกร้องความสนใจจากเจ้าของเป็นเรื่องโรคพฤติกรรมแทนนะแล้วก็อีกอันนึงคือโรคระบบประสาทพวกกลุ่มของแบบมีปัญหาอาการปวดเรื้อรังปวดอย่างเช่นปวดปลายประสาทปวดนิ้วเท้าเหมือนเราเป็นเหน็บชานึกถึงคุณเต้ยนึกถึงตอนเราเป็นเหน็บชาตอนนอนทับขาจนนานแล้วตื่นขึ้นมาปุ๊บมันจะจี้จี้แป๊บเหมือนไฟฟ้าช็อตปลายนิ้วอะไรเงี้ยเวลาสุดนักที่เขามีปัญหาพวกอาการปวดเรื้อรังหรือว่าปวดทางระบบประสาทเนี่ยมันก็จะแบบจี๊ดๆตรงปลายนิ้วเขาก็จะแทะนิ้วเท้าเลียตรงบริเวณนั้นบ่อยๆได้เหมือนกันเนี่ยก็ต้องไปวินิจฉัยแยกโรคจากเรื่องโรคผิวหนังกันอีกทีนึงอะไรเงี้ยครับ
3: โอ้นี่คือมันมีเขาเรียกว่าอาการที่มันซ่อนอยู่ภายใต้พฤติกรรมของสัตว์เลี้ยงที่เราแบบเลี้ยงเขาอยู่เนาะบางทีคนที่เป็นเจ้าของก็ไม่รู้นะที่ต้องให้สัตวแพทย์เป็นผู้เชี่ยวชาญในการที่แบบมาดูนะซึ่งดูยากไว้คุณหมอนี่ต้องถามเลยว่ามันต้องแบบตรวจลึกยังไงอย่างคนเนี่ยคุณแน่นอนบอกได้ไงแต่หมาแมวหรือว่าสัตว์เลี้ยงเขาพูดไม่ได้ถูกไหม
4: ก็ต้องจัดโรคไปทีละโรคอย่างเช่นอย่างท่านเลียเท้าบ่อยๆก็แน่นอนทุกคนต้องนึกถึงโรคผิวหนังก่อนเราก็จะไปให้คุณหมอผิวหนังประเมินก่อนว่าเนี่ยอาการที่เขาเลียเท้าหรือเกาตรงบริเวณนี้บ่อยๆเนี่ยมันเป็นจากตัวผิวหนังจริงหรือเปล่าหมอผิวหนังก็จะดูให้ว่าโอเคไม่ใช่โรคผิวหนังแล้วก็ไปหาภาวะอื่นมันต้องมีหลายองค์ประกอบครับดูประวัติดูสายพันธุ์สุนัขช่วงอายุที่เป็นแบบเรื้อรังเป็นมากขึ้นเรื่อยๆหรืออะไรหรือเปล่าเนี่ยพวกนี้มันจะเป็นข้อมูลประกอบในการวินิจฉัยบางตัวเป็นอย่างเช่นสุนัขบางสายพันธุ์เป็นโรคหมอนรองกระดูกคอทับเส้นประสาทคอเนี่ยหรือเป็นโรคประจำพันธุ์ที่เป็นพวกกลุ่มของไอพัฒนาการของกระดูกคอกับกระโหลกผิดปกติเนี่ยบางทีเขาจะเจ็บแป๊บๆตรงบริเวณท้ายทอยตรงนี้อยู่ตลอดสุนัขก็จะมาด้วยการเกาเหมือนเกาหูเหมือนคันหูอะแต่ว่าจริงๆแล้วเขาเจ็บตรงบริเวณกล้ามเนื้อตรงหลังท้ายทอยอย่างเงี้ยก็จะมาด้วยการเกาเหมือนเกาหูได้เหมือนกันครับอันนี้ก็ต้องดูองค์ประกอบหลายๆอย่างร่วมๆกันเลยประมาณเนี้ย
3: โอ้นี่เป็นเคสแบบนี้นะครับคุณหมอนิวมีไหมฮะอย่างนี้คือเกาหูนะถ้าเป็นเคสหรือแมวอะไรก็มีไหมแบบที่แบบลักษณะแบบในการเกาแล้วมันจะบ่งบอกอันอาการอื่นๆเพิ่มเติม
5: ใช่ค่ะก็ถ้ามีอาการแบบนี้ค่ะเราต้องมีการตรวจที่เป็นขั้นตอนค่ะคือเราต้องตัดทีละโรคค่ะคือเบื้องต้นอาจจะเช่นดูลักษณะของรอยโรคหรืออาการทั้งหมดแล้วก็เก็บเซลล์ในช่องหูมาตรวจค่ะคือถ้าสมมติเราเจออะไรที่ดูมีผิดปกติว่ามีเชื้อมีเซลล์อักเสบเนี้ยค่ะเราจะต้องมีการรักษาเบื้องต้นก่อนแล้วดูว่าตอบสนองไหมถ้าตอบสนองก็อาจจะเป็นแค่การติดเชื้อชนิดนั้นๆที่เราเจอแต่ถ้าไม่ตอบสนองหรือว่าตอนที่เราตรวจเซลล์เราไม่ได้เจออะไรที่มันดูเด่นชัดอะค่ะอันนี้เราก็ต้องไปวินิจฉัยโรคอื่นตามมาเหมือนที่อาจารย์โก้แจ้งไปเมื่อกี้ค่ะ
3: โอ้นะคือมันก็สังเกตยากเนาะผมพูดจริงๆนะขณะคุณหมอโก้เล่าให้ฟังถ้าเป็นผมจริงๆผมก็ไม่รู้หรอกนะเราไม่ได้เป็นสัตวแพทย์เราก็รู้ว่ามันน่าจะคันหูน่าจะเป็นโรคผิวหนังตรงข้างหูหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่พอไปตรวจจริงๆมันอาจจะมีอาการอื่นๆที่มันแทรกซ้อนเข้ามาอยู่
4: ใช่ยังขนร่วงก็เหมือนกันนะครับน้องหมอนิวก็อาจจะให้ข้อมูลเพิ่มได้ขนร่วงเนี่ยทุกคนก็จะคิดว่าอุ๊ยหมาแมวขนร่วงจะต้องเป็นโรคผิวหนังแน่เลยอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆอาจจะไม่ใช่โรคผิวหนังเสมอไปครับมันจะมีแพทเทิร์นการร่วงบางอย่างถ้าร่วงเป็นหย่อมๆเป็นอะไรเงี้ยโอเคอาจจะเป็นแต่โรคผิวหนังเชื้อราหรือว่าภูมิแพ้ติดแบคทีเรียหรืออะไรก็ได้แต่มันจะมีแบบขนร่วงแบบที่มันร่วงคล้ายๆกับร่วงทั้งตัวร่วงสองข้างเท่าๆกันสมมาตรกันอะไรประมาณเนี้ยมันก็จะเป็นพวกโรคฮอร์โมนก็ได้พวกฮอร์โมนก็จะมีหลายอย่างพวกฮอร์โมนสเตียรอยด์ฮอร์โมนมีปัญหาเรื่องไทรอยด์ฮอร์โมนอะไรประมาณเนี้ยมันก็จะเป็นอีกอันนึงแต่ว่าอาการที่เขาแสดงออกก็มาทางอาการขนร่วงเหมือนกันนะครับ
3: ครับ
4: ให้น้องอาจารย์นิวให้ข้อมูลเพิ่มเติมก็ได้
5: ค่ะก็โดยส่วนใหญ่ถ้ามีอาการขนร่วงมาค่ะคือเบื้องต้นอ่ะเจ้าของจะสังเกตเห็นว่าขนร่วงค่ะทีนี้อาจจะบอกแล้วว่าขนร่วงแบบเป็นหย่อมหรือว่าเป็นแบบบริเวณแบบกว้างๆหรือว่าตอนแรกเป็นที่เดียวแล้วกระจายจนเหมือนแบบเต็มตัวแบบนี้ค่ะคือประวัติตรงนี้จะสำคัญทีนี้ถ้าเกิดพามาพบสัตวแพทย์ก็จะมีขั้นตอนการตรวจอยู่ค่ะคืออันดับแรกต้องเช็คก่อนว่าเส้นขนที่เห็นว่าร่วงอะค่ะที่ขนที่เหลือนะคะลักษณะเนี่ยมันบ่งชี้ไปในทางของการติดเชื้อหรือภูมิแพ้ซึ่งเส้นขนที่เราเจอจะเป็นลักษณะหนึ่งแต่ถ้าเส้นขนที่เป็นลักษณะที่ขนที่เหลืออยู่ยังดูปกติอะค่ะแต่ว่าขนเขาดูบางลงเนี่ยอันนี้ก็จะชี้ไปบอกอาจจะบ่งบอกว่าน่าจะมีในเรื่องของความผิดปกติของฮอร์โมนหรือต่อมไร้ท่อหรือว่าความผิดปกติของลูกหมูขนเองที่เมื่อกี้อาจารย์โก้แจ้งไปมันจะมีขั้นตอนการตรวจอยู่ในทางผิวหนังค่ะว่าลักษณะแบบนี้เป็นโรคผิวหนังไหมหรือจริงๆแล้วความผิดปกติมาจากโรคอื่นเช่นมีอาหารโรคฮอร์โมนหรือว่าภาวะไม่สมดุลของโภชนาการอะไรแบบนี้ค่ะมันก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันไปค่ะ
3: ครับครับนะคือทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผมว่าพอมันจะดูว่าเป็นโรคแบบผิวหนังอะไรก็ตามเนาะไม่ว่าจะเป็นโรคผิวหนังหรือโรคอะไรก็ตามผมว่าถ้าเรารู้สึกว่าลักษณะอาการของลูกเรานะฮะน้องๆเนี่ยนะฮะที่อาจจะมีอาการแบบเนี้ยถ้าเราไม่ชัวร์เราก็พาไปหาคุณหมอสัตวแพทย์เลยดีกว่า
4: ใช่
5: ใช่ครับ
4: จะยิ่งตรวจวินิจฉัยได้เร็วรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นได้เร็วเนี่ยการรักษาก็จะดีกว่านะครับดีกว่าปล่อยให้แบบร่วงไปทั้งตัวจนแบบรูขุมขนไม่เหลือแล้วหรือว่ามันเสื่อมไปแล้วหรืออะไรเงี้ยมันก็โอกาสที่จะฟื้นฟูกลับขึ้นมาก็อาจจะยากหน่อย
3: ครับผมกลับมาลงประเด็นนี้เลยกว่านะเพราะว่าก่อนตอนแรกๆนี้คุณหมอนิวคุยไปแล้วว่าเอ๊ะเรื่องของผิวหนังว่าอาจจะเกิดทั้งจากภูมิแพ้หรือเชื้อราหรืออะไรแบบนี้ใช่ไหมฮะแต่ว่าท่านบอกว่าจะแบบบ่งบอกอาการจริงๆว่าแบบถ้าภูมิแพ้ในสัตว์เลี้ยงนี่คือมันจะมีอาการยังไงไหมจามเหมือนคนไหมหรือว่ายังไงไหมครับคุณหมอฮะ
4: มีเลยติดเจ้าแม่โรคภูมิแพ้เลยครับ
5: มีอาการคล้ายคนในบางอย่างค่ะอย่างจามเนี่ยเจอได้แต่ไม่บ่อยอาการหลักในสัตว์ก็คือทั้งสุนัขและแมวเนี่ยอาการหลักจะเป็นอาการคันนำมาก่อนนะคะก็คือกัดเกาแทะเลียเป็นหลักก่อนแล้วก็พอกัดเกาแทะเลียมากๆขนร่วงตามมาแล้วก็อาจจะมีสะเก็ดหรือมีลักษณะของเป็นผื่นแดงแบบนี้ค่ะอันนี้คือลักษณะที่เจอได้บ่อยแต่ว่าอาการเหล่านี้ค่ะส่วนใหญ่เนี่ยลักษณะของภูมิแพ้ค่ะเวลาเป็นแล้วเนี่ยแนวโน้มเนี่ยไม่ค่อยหายขาดคือพอเป็นแล้วพามาหาสัตวแพทย์เนี่ยพอทำการรักษามักจะดีขึ้นแล้วก็หายไปช่วงนึงแล้วกลับมาใหม่คืออาการจะเป็นหายๆแบบนี้ค่ะส่วนใหญ่ตลอดปีถ้าเขายังเจอสิ่งที่เขาแพ้อยู่นะคะทีนี้เนี่ยในส่วนของอาการจามที่เมื่อกี้ถามในส่วนของอาการของคนเนี่ยเจอได้แต่เผอิญว่าในสัตว์เนี่ยเป็นสัดส่วนที่น้อยน่าจะแบบ 10-15% ไม่เกินนี้ค่ะที่มีอาการจามน่าจะมีน้ำมูกแบบนี้ค่ะที่เราเจอได้เหมือนในคนเหมือนตาแดงแบบนี้มีแต่ว่าอาจจะไม่ใช่อาการหลักเพราะฉะนั้นน่าจะเป็นในส่วนของอาการคันเป็นจามมากกว่าค่ะที่เราจะเจอในสัตว์
3: มันก็มีประเด็นเรื่องภูมิแพ้บางทีเราก็ไม่รู้เนาะไม่สังเกตจริงๆเนาะคุณหมอโก้เน
5: าะ
4: มันมีเรื่องพันธุ์สายพันธุ์อีกครับมันจะมีลักษณะบางสุนัขบางสายพันธุ์ที่เป็นแบบเหมือนกับเกิดมาเพื่อแพ
3: ้เกิดมาเพื่อแพ้ไม่เคยชนะเลยอย่างนี
4: ้
3: หรออ
4: ย่างเฟนบูลด็อกโอ้โหเจอบ่อยมากๆเนาะน้องนิวเนาะที่เราเจอเฟนบูลด็อกอะไรพวกนี้ที่มันเป็นพวกภูมิแพ้อโทปีอะไรประมาณเนี้ย
5: ก็จะมีปัจจัยเสี่ยงค่ะปัจจัยเสี่ยงหลายๆอย่างคือทีนี้ก็จะขึ้นอยู่กับชนิดของภูมิแพ้ด้วยนะคะคือถ้าอย่างกินในตัวอย่างสมมติว่า French Bulldog เนี่ยคือ French Bulldog นี่แพ้ง่ายแพ้เกือบทุกอย่าง
3: โอ้หรออุตาแล้วคนเขาเลี้ยง French Bulldog นี่เขาจะแบบเอ๊ยยังไงเป็นเพราะแบบเขาจมูกเขาด้วยไหมลักษณะจมูกเขาด้วยไหมเกี่ยวไหม
4: มันสายพันธุ์เขาอะไม่น่าเกี่ยวนะเป็นโครงสร้างเนาะแต่ว่าเหมือนลักษณะของเป็นที่บาร์เดียร์ที่ผิวหนังได้ไหมน้องนิว
5: ก็เป็นส่วนหนึ่งค่ะแล้วก็ในเรื่องของอาจจะอยู่ในส่วนของพันธุกรรมด้วยนะคะที่ทำให้ไม่ว่าจะเป็นทั้งความแข็งแรงของผิวหนังเองหรือว่าการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันของเขาที่อาจจะมีความไวกว่าปกติแบบนี้ค่ะมันมีหลายๆปัจจัยร่วมกันส่วนใหญ่การเกิดภูมิแพ้เกิดจากหลายๆปัจจัยร่วมกันนะคะก็เลยอาจจะมีปัญหาได้ในพันธุ์แท้หลายๆพันธุ์เนี่ยมีความเสี่ยงเพราะว่ามันมีปัจจัยเหล่านี้ค่ะแฝงอยู่ในเกือบทุกๆสายพันธุ์แท้เลย
4: อย่างคนเล่นจมูกยาวก็เป็นภูมิแพ้ได้เหมือนกันก็ไม่จำเป็นจะต้องเป็นแบบหน้าสั้นอย่างเดียว
3: หน้าสั้นอย่างเดียวก็ไม่
4: ใช่บีเกิลเงี้ยบีเกิลก็จมูกก็ไม่ได้สั้นมากอะไรเงี้ยก็เป็นภูมิแพ้แบบนี้ที่เหมือนกันมันหลายปัจจัยแล้วก็ขึ้นอยู่กับสิ่งกระตุ้นด้วยบางทีแพ้อาหารเนี้ยคือเขาไม่เคยเป็นอาจจะไม่ได้เป็นสายพันธุ์ที่เป็นเสี่ยงปัจจัยในการเป็นโรคภูมิแพ้แต่ว่าพอไปเจออาหารไปเจอโปรตีนที่มันกระตุ้นทำให้เกิดการแพ้ได้เขาก็แสดงอาการแพ้ได้วันนี้คือแพ้จากตัวอาหารเขาอะไรเงี้ย
3: อืมครับนะ
4: ทีนี้ก็ต้องไปไล่หาสาเหตุกันความยากของโรคผิวหนังอย่างน้องนิวอาจจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้ก็คือว่าการวินิจฉัยและการรักษามันจะใช้เวลานานอย่างแพ้อาหารเนี่ยมันก็ต้องเปลี่ยนอาหารกินอาหารชนิดที่เป็นโปรตีนใหม่แล้วกว่ามันจะเห็นผลน่ะมันก็ใช้เวลาเป็นสัปดาห์เป็นเดือนกว่าจะเห็นผลมันบางทีความยากของหมอผิวหนังคือเจ้าของบางท่านก็จะใจร้อนอยากให้หายเร็วๆอยากให้หายคันเร็วๆอะไรเงี้ยเขาบอกคุณหมอกินต้องเดือนนึงเลยเหรอคะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งบางทีก็ยากตรงนี้เหมือนกันเดี๋ยวลองให้คุณหมอนิวให้ข้อมูล
3: มีเคสไหมครับคุณหมอนิวมีเคสยังไงไหม
4: เจอเยอะมากเลย
5: คืออย่างที่อาจารย์กูเกิดไว้เลยค่ะคือปัญหาโรคผิวหนังเนี่ยข้อเสียคือเนื่องจากว่ากว่าเราจะเห็นการตอบสนองในการรักษาหรือการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นชัดเจนนะคะใช้เวลาเพราะว่าอันนี้มันอิงกับการผัดเซลล์ผิวหนังของสุนัขและแมวคือการผัดเซลล์ใช้เวลาอย่างน้อยประมาณ 3-4 อาทิตย์เพราะฉะนั้นเราก็เลยจะไม่ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่เร็วค่ะงั้นก็ต้องแจ้งเจ้าของก่อนว่าทุกอย่างต้องมีการรอใช้เวลาอย่างนี้ค่ะทีนี้พอเรากลับไปประเด็นที่ในส่วนของภูมิแพ้อาหารที่เมื่อกี้อาจารย์โกก็เกิดไว้ก็คือในส่วนของภูมิแพ้อาหารเนี่ยประเด็นนี้ค่ะก็คือส่วนใหญ่เจ้าของเนี่ยจะมีความเข้าใจว่าการกินอาหารบางอย่างมานานๆแล้วเนี่ยไม่น่าใช่สาเหตุที่ทำให้เกิดภูมิแพ้เพราะกินมานานไม่เคยมีปัญหา
4: เพราะวันนี้ปีแล้วอะไรเง
5: ี้ยใช่แต่ในความเป็นจริงแล้วการที่กินอาหารบางอย่างชนิดเดียวกันซ้ำๆนานๆค่ะแล้วเอิญสัตว์ตัวนั้นมีความไวต่ออาหารชนิดนั้นสุดท้ายเขาจะกลายเป็นภาวะภูมิแพ้ต่ออาหารชนิดนั้นที่เขากินซ้ำๆมานานๆนะคะอันนี้จะใช้ค่อนข้างไม่ค่อยเหมือนกับที่เจ้าของส่วนใหญ่เข้าใจเราตรวจกันเราต้องอธิบายตรงนี้เพิ่มเติมว่าจริงๆแล้วการที่กินซ้ำๆนานๆอันนี้เป็นตัวกระตุ้นได
3: ้
5: ทีนี้พอเราจะวินิจฉัยว่าใช่ภูมิแพ้อาหารไหมก็คือต้องบอกว่าคือภาวะภูมิแพ้เนี่ยอาการหลักคืออาการคันอันที่เราแจ้งไปก่อนนะแล้วทีนี้อาการคันเนี่ยมันมีได้หลายสาเหตุงั้นการวินิจฉัยเนี่ยเราจะต้องตัดทีละสาเหตุซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเราเลยต้องตัดภาวะติดเชื้อจากปรสิตภายนอกก่อนถัดมาตัดการติดเชื้อจากแบคทีเรียยีสต์เชื้อรานี่เราต้องตัดโรคเหล่านี้ค่ะก่อนที่จะมาเริ่มวินิจฉัยภูมิแพ้อาหารจริงๆนั้นถ้าเราลองนับเวลาดูนะคะถ้าเกิดเราสงสัยภูมิแพ้อาหารเนี่ยการที่เราจะตัดปรสิตภายนอกเนี่ยเราเห็นการตอบสนองใช้เวลา 2-3 เดือนส่วนการติดเชื้อยีสต์เชื้อราหรือว่าแบคทีเรียเนี่ยอาจจะต้องการตอบสนองประมาณ1เดือนเพราะฉะนั้นเราเสียเวลาหลายเดือนมากกว่าจะเข้าสู่กระบวนการที่วินิจฉัยภูมิแพ้อาหารจริงๆทีนี้พอเราดูแล้วว่าเอ๊ะปัญหาหลักไม่ใช่การติดเชื้อนะคะแล้วก็น่าสงสัยภูมิแพ้อาหารอันนี้จะเข้าสู่กระบวนการที่ทดสอบภาวะภูมิแพ้อาหารจริงๆโดยวิธีการเราจะแนะนำให้เจ้าของเปลี่ยนอาหารเป็นชนิดที่สัตว์ไม่เคยได้รับเลยเป็นโปรตีนหรือคาร์โบไฮเดรตที่สัตว์ไม่เคยได้รับมาก่อนเพราะว่าด้วยคอนเซ็ปต์อย่างเงี้ยค่ะที่เมื่อกี้เราแจ้งไปก็คือการกินอะไรบางอย่างซ้ำๆนานๆเป็นตัวกระตุ้นได้เพราะฉะนั้นช่วงทดสอบต้องกินในสิ่งที่เขาไม่เคยได้รับแล้วถ้าเกิดพอเขาเปลี่ยนอาหารแล้วเราเปลี่ยนอาหารให้เขาแล้วอะค่ะซึ่งใช้เวลา2เดือนนะคะพอผ่านไป2เดือนเนี่ยแล้วเขาตอบสนองคือมีแนวโน้มที่ผิวหนังค่อยๆดีขึ้นหรือในบางตัวเนี่ยเดิมเคยมีอาการทางเดินอาหารเช่นอาเจียนหรือว่าท้องเสียถ่ายเหลวบ่อยๆอาการเหล่านี้ดีขึ้นตามลำดับพอ2เดือนถัดมาแล้วเรานัดเจ้าของกับทาสัตว์กันมาประเมินเนี่ยถ้าแนวโน้มดีขึ้นนะคะอันนี้เราพูดได้แค่ว่าอาจจะมีปัญหาภูมิแพ้อาหารนะคะก็ยังไม่สามารถยืนยันได้เลยว่าเป็นภูมิแพ้อาหารเราต้องมีการทดสอบขั้นตอนถัดไปค่ะเราเรียกว่าเป็นการชาเลนจ์เขาค่ะคือให้กลับไปกินอาหารแต่ละอย่างที่เขาเคยกินแล้วดูว่าพอทานอะไรแล้วเนี่ยมีอาการผิวหนังหรืออาการทางเดินอาหารเนี่ยกลับมาซึ่งถ้ามีลักษณะแบบนี้ค่ะมันถึงจะช่วยทำให้การยืนยันชัดเจนขึ้นว่าน่าจะแพ้อาหารจากชนิดนั้นที่เขาเคยกินจริงๆมันก็ต้องใช้เวลาไปประมาณ2หร
3: ือ
5: 3เด
3: ือ
5: นเป็นอย่างน้อยอย่างเง
3: ี้
5: ยค่ะ
3: โอ้โหนี่ก็เป็นข้อมูลนะผมว่าคุณพ่อคุณแม่ที่เป็นเพทแพเรนท์หลายคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ย เสียตังค์ไปแล้วต้องหายสิใช่ไหมหมอนี่คือคุณหมอก็พยายามสื่อสารประเด็นนี้เนาะที่ผมพูดแทนให้นะ
5: คือ
3: ใช่ไหมมันคือเป็นเรื่องที่แบบว่าบางทีเราก็แบบฉันจ่ายตังค์แล้วนะหมอทำไมทำลูกฉันไม่หายเฮ้ยแต่ว่ามันต้องอาศัยความร่วมมือกันทั้งหมอใช่ไหมเอาง่ายโรงพยาบาลแล้วก็ที่บ้านด้วยเอาคือมุมง่ายๆคือฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ผมว่ามันก็เหมือนการรักษาคนแหละครับเพราะว่า คนก็ต้องอาศัยวินัยในการที่จะช่วยเหมือนกันเนาะไม่ใช่แบบเราไปรักษาแล้วหายเลยไม่ใช่ยาวิเศษไม่ใช่ยาปฏิชีวนะหรือยาที่แบบว่าเป็นแบบแฮร์รี่พอตเตอร์เสกแล้วหายเลยไม่ได้ขนาดนั้นฉะนั้นสิ่งนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในสิ่งที่เราพยายามย้ำมาทุกสัปดาห์นะคุณหมอโก้เนาะเรื่องนี้อยากจะให้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมที่ติดตามรายการของเรานะเข้าใจกันไปด้วยนะครับแล้วก็อยากจะแบบเป็นการสื่อสารเผื่อว่าถ้าอยากจะให้น้องๆเขาหายจริงๆเราต้องช่วยกันจะให้แบบคุณหมอมาเสกมนอย่างเดียวมันก็ไม่ได้ฉะนั้นเราต้องช่วยๆกันนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเราพักกันคู่เดียวนะคุณหมอนิวคุณหมอโก้นะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ายังอยู่กันต่อนะครับเพราะว่ายังมีประเด็นที่เรื่องของเมื่อกี้เราว่าไปเรื่องภูมิแพ้ไปเชื้อราก็ยังมีอีกนะเรายังมีอีกหลายเรื่องเลยเดี๋ยวมาคุยกันอีกนะครับเดี๋ยวพักสักครู่หนึ่งเดี๋ยวมาเจอกันต่อในครบเครื่องเรื่องของสัตว์ครับ
2: รายการครบเครื่องเรื่องของสัตว์โดยสุภชาติสุภเมธี
6: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
7: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
8: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 MCOT HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดๆจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆรายการครบเครื่องเรื่องของสัตว์โดยสุภชาติสุภเมธีสนับสนุนโดย
9: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: 17นาฬิกา36นาทีนะครับกับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายนะครับครบเครื่องเรื่องของสัตว์กับผมเต้ยสุภชาติสุภเมธีนะครับวันนี้ก็ในช่วงเบรกเมื่อสักครู่นี้นะฮะเราคุยกันไปแล้วว่าเรื่องของการดูแลสัตว์เลี้ยงนะครับโดยเฉพาะที่เป็นโรคผิวหนังในสัตว์เลี้ยงนี่แหละแล้วยิ่งฤดูกาลที่ตอนนี้ฝนฟ้าก็กระหน่ำกันลงมาแบบนี้นะครับฉะนั้นเมื่อเบรกที่แล้วคุยกันไปแล้วนะฮะว่าเรื่องของโรคต่างๆอาการใช่ไหมรวมถึงลักษณะอาการการคันเฉยๆเนี่ยบางทีมันไม่ได้บ่งบอกว่าเป็นโรคผิวหนังอย่างเดียวมันสะท้อนไปถึงโรคที่ไปพูดถึงเรื่องของระบบประสาทอะไรมากมายนะฮะถูกต้องนะครับว่าอย่างที่วันนี้เดี๋ยวเราคุยกับคุณหมอโก้คุณหมอนิวต่อนะฮะซึ่งวันนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยก็มีคุณผู้ฟังหลายท่านเนาะอาจจะมีประเด็นคำถามนะครับทักทายเข้ามาได้นะครับก็ยังไงช่วงหยุดยาวก็ตามพวกเราไม่หยุดนะครับนำเสนอข่าวสารดีๆให้กับคุณผู้ฟังผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับเอาล่ะมาว่าประเด็นกันต่อนะครับเมื่อกี้เราว่าเรื่องของภูมิแพ้แล้วคุณหมอเนาะคราวนี้เรามาว่าเรื่องของช่วงฝนแบบนี้เชื้อราก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่ทำให้เกิดโรคผิวหนังในสัตว์เลี้ยงเช่นเดียวกันถูกไหมฮะ
4: ครับผมก็ได้ทั้งสุนัขทั้งในแมวเลยครับปัจจุบันเราก็เริ่มเจอโรคที่เกี่ยวข้องกับเชื้อราเยอะขึ้นนะครับโดยเฉพาะในแมวเนี่ยจะมีเชื้อราใหม่ๆที่เกิดขึ้นมาแล้วก็บางเชื้อราบางชนิดเนี่ยก็ต้องระวังนะเพราะว่าบางทีคนเลี้ยงหรือว่าสัตวแพทย์เองเนี่ยก็สามารถติดมาจากแมวน้องแมวได้เหมือนกันนี่ต้องระวังนะครับก็ส่วนหนึ่งก็คือพวกนี้มันอาจจะเป็นจากปัญหาหลักติดเชื้อเป็นปัญหาหลักก็ได้หรืออาจจะเป็นตามมาจากภาวะที่มีปัญหาเรื่องพวก ความแข็งแรงของผิวหนังหรือภูมิคุ้มกันที่มันผิดปกติไปบกพร่องไปพวกนี้ก็สามารถเกิดเป็นแบบเหมือนภาวะแทรกซ้อนหรือขึ้นมาพวกนี้ได้เดี๋ยวลองให้คุณหมอนิวให้ข้อมูลเพิ่มเติมตรงนี้อีกทีนึงนะครับ
3: เชิญเลยครับคุณหมอนิวครับ
5: ก็ส่วนใหญ่เชื้อราค่ะมีการปนเปื้อนอยู่แล้ว

0: สัตว์ก็ติดเชื้อค่ะ
1: อ
0: ท
1: ื
0: ีนี้ใน
1: ม
0: ส่วนของเชื้อราเองจริงๆมีหลายชนิดแต่ว่าก็มีบางชนิดที่ติดคนได้แต่ว่าบางชนิดก็อาจจะไม่ได้ติดคนทีนี้เนี่ยก็ต้องบอกเหมือนกันค่ะว่าไม่ได้ติดคนทุกคนไม่ใช่ทุกคนสัมผัสก็ต้องติดอันนี้
1: ใช
0: หลั
1: ่
0: กการจะคล้ายๆกันกับเหมือนของสัตว์เลยก็คือถ้าคนที่มาสัมผัสเขาเนี่ยจังหวะภูมิคุ้มกันบกพร่องเหมือนกันหรือว่ามีรอยบาดแผลที่ผิวหนังแล้วพอไปสัมผัสเชื้อเลยอาจจะไม่ติดเชื้อมาแบบนี้ค่ะก็อาจจะทําให้ติดเชื้อได้เหมือนกันค่ะ
1: อืมถ้าเราไปตรวจอย่างคุณหมอไปตรวจเขาปกติอย่างเงี้ยมันก็ไม่ติดอะไรแต่ว่าบางทีโดนกัดใช่ไหมเราโดนแมวข่วนหรือแมวกัดตอนที่เราตรวจในห้องตรวจเนี่ยก็คือสามารถรับเชื้อราชนิดนั้นจากแมวเข้ามาติดคนได้เพราะก็เคยมีคุณหมอของเราเหมือนกันนะครับที่เคยโดนแมวกัดแล้วก็ติดเชื้อราชนิดนี้มันชื่อสปอโรติกเป็นเชื้อราตัวอาจจะเจ้าของแมวอาจจะไม่ค่อยคุ้นสักเท่าไหร่แต่ว่าหลังๆเริ่มมีรายงานเริ่มเยอะขึ้นอะไรเงี้ยครับก็คือสำเนี่ยแหละสามารถติดได้แต่ว่าต้องแบบมีบาดแผลมีช่องทางที่สามารถให้เชื้อมันเข้านะครับ
2: ครับแสดงว่าไม่ได้มีแค่เรื่องของโรคพิษสุนัขบ้าอย่างเดียวใช่ไหมเรื่องชัวร์ลาเนี่ยก็สำคัญเหมือนกัน
1: ครับผม
2: โอ้
1: แต่ว่าไม่ได้คือไม่ได้อาจจะไม่ได้ก่อถึงอันตรายถึงขั้นเหมือนพิษสุนัขบ้าที่มันเข้าระบบประสาทเข้าอะไรเงี้ยแต่ว่านี่มันจะเป็นเหมือนของผิวหนังแล้วก็มันจะเป็นเหมือนเรื้อรังนานๆแล้วก็เป็นหนองเป็นอักเสบแบบบางทีต้องรักษากันเป็นเดือนๆเลยนะกว่าจะหายอะไรเงี้ยก็มีเนี่ยคุณหมอในที่ผมรู้จักหลายๆท่านก็ที่โดนไปก็ต้องไปกินยาฆ่าเชื้อราบางทีกินแบบเป็นเดือนเลย2 เดือน3 เดือนอะไรเงี้ยประมาณนั้นนะ
2: โอ้โหเชื้อรานี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งเนาะที่เราก็ต้องดูแลกันแต่ลักษณะอาการในการคันมันจะเหมือนแบบภูมิแพ้เหมือนนี้ไหมคุณหมอคล้ายๆกัน
0: อาจจะมีส่วนต่างค่ะคือส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าเป็นเชื้อรานะคะมักจะทำให้เกิดรอยโรคที่อาจจะแตกต่างจากลักษณะของภูมิแพ้คือรอยโรคที่เราพบเนี่ยที่ทั้งบนตัวสัตว์เองนะคะแล้วก็ถ้าเกิดคนที่สัมผัสแล้วไปหมายว่าสัมผัสกับสัตว์ตัวนั้นแล้วไปติดมาเนี่ยมักจะเป็นรอยโรคที่เห็นเป็นวงแดงอยู่บนผิวซึ่งวงแบบนี้ค่ะมักจะเป็นผื่นแดงแล้วก็ลักษณะของวงเนี่ยจะเป็นวงที่มีขอบหนังนูนขึ้นมาแล้วก็มักจะมีสีเข้มกว่าตรงกลางคือลักษณะของรอยโรคจะเป็นวงกลมที่ถ้าเกิดเริ่มเป็นแรกๆเป็นเหมือนจุดนะคะเหมือนจุดเล็กๆก็จะค่อยๆขยายวงกว้างขึ้นทีนี้ตรงขอบเลยมักจะมีการหนาตัวและนูนแดงทีนี้เราก็จะมีลักษณะของสะเก็ดตามมาแล้วก็ทําให้คันจะมีอาการคันทีนี้ก็พอมีอาการคันอีกก็จะเหมือนกับโรคอื่นฉันถ้ามีปัญหาแบบนี้ค่ะถ้าสงสัยก็แนะนําว่าพาไปพบสัตวแพทย์ค่ะเพื่อตรวจว่าเป็นจากเชื้อราไหมหรือว่าเป็นจากสาเหตุอื่นค่ะ
1: ครับทีนี้ต้องไปเพาะเชื้อแยกเอาขนมาเอาตำแหน่งที่เป็นวิกาลมาไปเพาะเชื้อแยกว่าเป็นเชื้อแบคทีเรียเชื้อราชนิดไหนอะไรเงี้ยเพื่อแบบไปดูทีนึงว่ามันต้องใช้ยาอะไรหรืออะไรเงี้ยครับมันมีหลายขั้นตอนหลายสเต็ปมาก
2: โอ้โห
1: แล้วมันเพราะเราจะเห็นตัวทุกอย่างตั้งแต่ที่อาจารย์นิวเล่าให้ฟังเนี่ยมันใช้เวลาหมดเลยครับใช้เวลาในการวินิจฉัยใช้เวลาในการรักษาด้วยเช่นกันเพราะว่ากินยาอาทิตย์นึงแล้วหายทันทีเลยอย่างเงี้ยก็ยากตัวต้องกินเป็นเดือนเป็นปีอย่างงี้ก็มีนะครับ
2: ครับ
1: โดยเฉพาะกลุ่มพวกโรคภูมิแพ้อะไรพวกเนี้ยต้องแบบกินยาวเลยว่าวินิจฉัยยากแล้วการรักษายิ่งต้องใช้เวลานานเข้าไปอีกเพราะฉะนั้นคุณหมอโรคผิวหนังส่วนใหญ่จะค่อนข้างใจเย็นเป็นคนใจเย็นเป็นคนด้วยแบบคุยกับเจ้าของให้ความเข้าใจเจ้าของได้ดีอะไรเงี้ยเจ้าของก็ต้องแบบ
2: ใจเย็นด้วย
1: นิดนึงใช้เวลานานใช่ต้องขอร่วมมือมีด้วยอย่าพรุ่งนี้ต้องหายคันทันทีนะอะไรเงี้ยโอ้โหยากมากไม่กินสเตียรอยด
2: ์
1: ก
2: ิน
1: สเตียรอยด์หายคันแน่ๆ
2: ไม่ได้หายคันอย่างเดียวหายไปเลย
1: มีข้ออื่นตามมาอีกเลยครับ
2: เออหายไปเลยแหละมันไม่ได้หายจากโรคอย่างเดียวนะครับก็ต่อแล้วกันนะฮะเพราะว่ามันมีที่คุณหมอโก้พูดไว้เนาะหน้าฝนเงี้ยเลือกโรคเห็บหมัดอะไรเงี้ยครับแล้วเห็บหมัดนี่มันเป็นประเด็นที่มันทำให้เกิดโรคอะไรเพิ่มเติมได้ไหมฮะแบบก่อให้เกิดโรคอะไรบ้าง
1: จริงเห็บหมัดนี้มันอยู่คู่กับบ้านเราเลยเนาะอากาศร้อนชื้นอย่างบ้านเรานี่คือเป็นแหล่งเพาะพันธุ์เห็บหมัดได้อย่างดีมากๆเลยครับก็มีน่าจะมี2 กระบวนการหลักๆกระบวนการที่1ก็คือตัวเห็บหมัดเองอ่ะเป็นตัวก่อโรคผิวหนังให้ตัวสุนัข กับแมวก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกเหมือนแพ้โปรตีนน้ำลายอะไรประมาณนี้เขาก็จะมาด้วยการเหมือนคันกันคันเหมือนถึงที่อาจารย์นิวบอกว่าเวลาที่เราจะต้องตัดปัญหาเมื่อส่วนใหญ่เราจะใช้ผลิตภัณฑ์ในการกำจัดปรสิตภายนอกก่อนกำจัดเห็บหมัดก่อนดูว่าเขาคันมาแล้วเรากำจัด ปรสิตภายนอกแล้วเขาหาย

0: คันไหมก็อาจจะเป็นสาเหตุการคันในเคสนั้นก็อาจจะมาจากตัวแพ้เห็บหมัดอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับกับอันที่สองคือตัวเห็บหมัดเนี่ยมันเป็นเหมือนพาหะในการนําโรคนะครับถ้าเป็นเห็บในสุนัขเนี่ยก็จะเป็นนําพาหะในกลุ่มพยาธิเม็ดเลือดนะครับพยาธิเม็ดเลือดที่ทําอาจจะทําให้เกล็ดเลือดต่ําทําให้เกิดภาวะโลหิตจางอะไรพวกนี้ตามมาได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นอันในส่วนของตัวในสุนัขนะครับแล้วก็ในแมวก็ตัวหมัดก็จะเป็นพาหะของตัวพวกโรคโลหิตจางอะไรพวกนี้ได้เหมือนกันหรือพยาธิอะไรพวกนี้ได้เหมือนกันเช่นกันครับ
1: อืม
0: จะ
1: คร
0: ท
1: ับ
0: ำให้อาจารย์ดิวเสริมอีกทีนึงครับ
1: เชิญครับ
2: ค่ะก็หลักๆก็จะมีโลหิตจางทั้งในสุนัขและแมวเขาจะพยาธิเม็ดเลือดแล้วก็ทีนี้อาจจะมีในเรื่องของหมัดค่ะจะเป็นพาหะของพยาธิตัวตื่นด้วย
0: อืมครับ
2: ก็อาจจะทําให้มีภาวะโลหิตจางได้เหมือนกันแล้วก็เหมือนกับสัตว์ก็จะดูเหมือนแบบเหมือนสู้ผอมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าแ
0: ใ
2: บ
0: ช
2: บ
0: ่
2: มีพยาธิอยู่ในตัว
0: อืม
2: ก็
0: สารอาหารอะไร
2: เป็นอีกอั
0: ข
2: นห
0: น
2: นึ่ง
0: ก็
2: ท
0: จ
2: ี
0: ะ
2: ่
0: ไม่สวย
1: อืมครับ
0: แมวขนยุ่งยุ่ง
2: ค่ะ
0: แบบไม่ค่อยแต่งตัวอะไรอย่างเงี
2: ค
0: ้ย
2: ่ะ
1: เออคุณหมอ
2: แต่ว่
1: ค
2: า
1: ุณหม
2: ใ
1: อ
2: น
1: เอ
2: ค่ะ
1: อคุณหมอโก้ก็จะให้ดูแลเรื่องภาพลักษณ์ด้วยนิดหนึ่งนะจะได้มีแมวจะได้ดูมีแบรนดิ้งใช่ไหมมีความ
0: ใน ช
1: ่า
0: ่
1: รัก
0: ไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งสัตว์เลี้ยงก็เช่นกันครับ
1: คนอ่ะไม่แต่งตัวไม่เป็นไรแต่ว่าลูกฉันต้องสวยต้องหล่อใช่ไหมครับ
0: อยู่นี้เราไปตามเพจคอมมูนิตี้มอครับที่แบบพาสัตว์เลี้ยงแบบไปเดินเล่นได้ด้วยไปโชว์ตัวไปแบบพบปะสังสรรค์กับกลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์ด้วยกันอะไรเงี้ยก็ต้องแบบสวยหล่อไว้ก่อนแต่งตัวนี่จัดเต็มเลยเนาะ
1: อ
0: เจ้า
1: ื
0: ของ
1: ม
0: กับสุนัขใส่เสื้อลายเดียวกันอะไรอย่างประมาณนี้ครับอยู่ที่เจอเยอะมาก
1: ใช่ไหมครับนะ
0: ๆครับ
1: แล้วว่าแล้วอย่างเห็บหมัดเนี่ยผมเคยเห็นได้ยินว่าเอ๊ะมันต้องมีแบบแชมพูใช่ไหมหรือมีอะไรที่แบบมาล้างมาสระมาอาบน้ำให้เขามันช่วยได้ไหมคุณหมออย่างเงี้ย
0: ก็จริงๆในท้องตลาดบ้านเราผลิตภัณฑ์ในการกำจัดพวกปรสิตภายนอกเยอะมากๆนะครับมีตั้งแต่รูปแบบหยดหลังรูปแบบกินรูปแบบเป็นท็อปปิคอลนะอะไรพวกนี้คือแบบใช้พวกแชมพูหรืออะไรเงี้ยมีหลายอย่างมากๆแต่ว่าก็ทีนี้เดี๋ยวต้องถามอาจารย์นิวแล้วกันให้ข้อมูลเรื่องพวกผลิตภัณฑ์พวกนี้เพราะว่าในท้องตลาดมันเยอะมากๆเลยครับปัจจุบันเนี้ยครับ
2: มีหลายรูปแบบค่ะคือแต่ว่าทีนี้อาจจะต้องดูตัวสารออกฤทธิ์ค่ะเพราะว่าเราก็จะพบปัญหาเหมือนกันว่ายาบางอย่างที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนอาจจะไม่ได้มีประสิทธิภาพในการควบคุมเห็บหมัดได้จริงค่ะเพราะฉะนั้นก็ส่วนใหญ่ถ้าเป็นในกลุ่มที่แนะนําเนี่ยก็คือเป็นกลุ่มยากินซึ่งยากินเนี่ยก็จะมีที่ออกฤทธิ์ได้แบบทุก1 เดือนหรือทุก3 เดือนแล้วก็มีรูปแบบยาหยอดหลังหลักๆเนี่ยอยากให้เน้นตรงที่เน้นดูว่ายาขึ้นทะเบียนค่ะเป็นยาที่ขึ้นทะเบียนจริงๆ
1: ต้องมีตัวนี้สําคัญเนาะ
0: ครับเพราะว่าในท้องตลาดปัจจุบันในที่ในเป็นท็อปออฟเดอะทาวน์ในวงการสัตวแพทย์เหมือนกันก็คือพวกยาที่ไม่มีทะเบียนนะครับแล้วสารออกฤทธิ์เนี่ยเป็นอะไรก็ไม่รู้บางอย่างเนี่ยออกฤทธิ์กับระบบประสาทคือหลักการในพวกยาพวกนี้มันจะออกฤทธิ์กับระบบประสาทเห็บหมัดให้เห็บหมัดมันเป็นอัมพาตกินอาหารไม่ได้แล้วก็ตายไปแต่ในทางตรงข้ามคือบางอย่างเนี่ยมันเข้าในตัวสัตว์เลี้ยงเข้าไปก่ออาการระบบประสาทในสัตว์เลี้ยงได้เช่นกันนะอาจจะเกิดอาการชักตาบอดหรืออะไรพวกนี้ได้ตามมาได้เช่นกันเพราะพวกนี้เนี่ยต้องระวังมากๆในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์นะครับจริงๆพวกเราอ่ะจะแนะนําว่าควรซื้อตามคลินิกหรือโรงพยาบาลสัตว์ที่มีสัตวแพทย์หรือตามเพ็ทช็อปที่เขาขายยาพวกขึ้นทะเบียนหรือพวกนี้จะดีกว่าที่จะไปซื้อเองตามตลาดนัดหรืออะไรพวกนี้ต้องระวังมากๆเลยครับต้องดูพวกทะเบียน
1: ครับนี่คุณผู้ฟังถามมาว่าโอ้ยถ้าแชมพูของคนใช้กษัตริย์ได้ไหมแล้วถ้าแบบที่ขายอยู่ตามออนไลน์อย่างนี้ล่ะที่บอกว่าใช้ได้ทุกรูปแบบเลยสัตว์ทุกชนิดไม่ใช่สัตว์เลี้ยงทุกสายพันธุ์ใช้ได้หมดเลยอย่างนี้ คุณบอกว่ายังไง
2: ถ้าในส่วนแรกก่อนนะคะว่าแชมพูคนแชมพูคนนำมาใช้ในสัตว์ได้ไหมอันนี้ไม่แนะนำค่ะเพราะว่าสภาพผิวหนังของสัตว์และของคนเนี่ยไม่เหมือนกันเลยยกตัวอย่างอันดับแรกก่อนเลยความเป็นกรดด่างของผิวหนังสัตว์และคนไม่เท่ากันค่ะจริงๆแล้วของคนเนี่ยค่อนไปทางกรดแต่สุนัขแมวเนี่ยค่อนเป็นกลางๆค่ะเพราะฉะนั้นในกลุ่มที่มันเป็นกรดมากเกินไปนั่นหมายความว่าถ้าเกิดเราใช้ก็จะเพิ่มการระคายเคืองบนผิวหนังสัตว์ได้ค่ะอันเป็นตรงนี้เราจะไม่ค่อยแนะนํานอกจากประเด็นเรื่องความเป็นกรดด่างก็จะมีในเรื่องของความหนาของชั้นผิวหนังที่จริงๆแล้วสัตว์เองเนี่ยชั้นผิวหนังมีชั้นของเซลล์ที่บางกว่าของคนค่ะ ันนี้ก็จะทำให้จริงๆแล้วก็เรื่องผลิตภัณฑ์ที่อ่อนโยนนะคะสำหรับสุขภาพผิวหนังสุนัขและแมวดังนั้นถ้าเกิดใช้ผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับสุนัขและแมวจะดีกว่าแต่กว่าของเอาของคนมาใช้แต่ถ้าเกิดถามว่าในส่วนของแชมพูทั่วๆไปที่ปัจจุบันขายกันอยู่เยอะๆแล้วก็ใช้ได้กับทุกสายพันธุ์แบบนี้ค่ะอาจจะต้องดูส่วนประกอบของแชมพูค่ะคือปัจจุบันเนี่ยต้องยอมรับว่าผลิตภัณฑ์เยอะมากจริงๆแล้วก็มันมีสารออกฤทธิ์เยอะทีนี้สารออกฤทธิ์ส่วนใหญ่ที่แบบเป็นที่รู้จักกันแบบพื้นฐานนะคะก็ไม่ได้มีผลอะไรแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยก็จะมีเทรนด์เช่นเลือกพวกออร์แกนิกสมุนไพรหรือว่าสารต่างๆที่ในคนเนี่ยเชื่อว่าเป็นสารที่ดีต่อคนแต่ว่าสารบางอย่างที่ดีต่อคนอาจจะเป็นพิษกับสัตว์อะค่ะมันต้องมีการทดลองหรือการทดสอบที่ทั้งในเชิงลึกในทางคลินิกหรือในทางวิจัยที่ชัดเจนว่าสารตัวนี้ใช้ในสัตว์ได้จริงอะไรเงี้ยค่ะถึงจะแนะนำว่าให้ใช้ในสัตว์ได้ฉะนั้นในส่วนของแชมพูก็จะเหมือนกับยาคุมเพจบัตรเหมือนกันค่ะว่าจริงๆเราควรเลือกกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นทะเบียนเหมือนกันเพราะว่าแนวโน้มก็คือเขาจะมีการศึกษามาแล้วว่าแชมพูตัวนั้นหรือสารออกฤทธิ์นั้นใช้ได้ดีไม่มีผลข้ามเคียงหรือไม่เป็นพิษต่อสัตว์อย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นทางเลือกที่ปลอดภัยกว่าค่ะ
1: ครับเพราะว่าผมก่อนมาจัดรายการวันนี้ผมลองเปิดดูนะในบ้านสีต่างๆนะครับส่วนใหญ่ก็บ้านดำแหละนะฮะอุ้ยมีขายกันเยอะแยะเลยนี่แชมพูนะฮะแล้วคุณผู้ฟังบอกว่าน่าจะอยู่ในช่องทางเดียวกันก็เลยถามเข้ามาน่าจะเห็นแล้วแหละว่าแบบมีขายแบบนี้ทั้งนี้ก็เหมือนที่คุณหมอนิวบอกเนาะดูว่ามันมีทะเบียนไหมอันนี้คือเป็นอันดับต้นเลยนะครับอย่าไปดูว่าเอ้ยมันใช้ได้ครอบจักรวาล คิดง่ายๆถ้าเราเจอการโฆษณาชวนเชื่อแบบนี้เป็นเราใช้ไหมนะครับเราอาจจะเราก็ไม่ใช้แล้วน้องๆลูกๆของเราล่ะเขาก็ไม่ได้อยากใช้เนาะเขาบอกเขาพูดได้เขาคงบอกว่าไม่เอาแม่ไม่เอาไปใช้อย่างอื่นดีกว่าเอาคุณบอกก็เพิ่มเติมเชิญ
0: ว่าเราเหมือนซื้อแชมพูไปอาบน้ำให้ลูกเราเงี้ยเราจะต้องก็ต้องเลือกอ่ะให้แบบดูปลอดภัยกับลูกเราที่สุดนะครับแล้วก็ไม่ก่อให้เกิดภาวะอื่นตามมาอย่างเช่นบางทีบางตัวอาบแทนที่จะดีขึ้นเอาอาบปุ๊บผิวแห้งสะเก็ดรังแคมาเต็มเลยอะไรมาเนี่ยหนักกว่าเดิมอีกขนร่วงอะไรพวกนี้หนักกว่าเดิมอีกอะไรเงี้ยก็เนี่ยครับแล้วบางทีมันไม่ได้แบบอาบครั้งแรกเห็นผลเลยอาบต้องอาบแบบ 2-3 ครั้งถึงจะเริ่มเห็นผลข้างเคียงของแชมพูตัวนั้นอะไรเงี้ยมันก็มีหลายส่วนด้วยเงี้ยต้องระวังแล้วก็ยังไงก็ผมก็ยังพวกเราสัตวแพทย์ก็ยังอยากให้เจ้าของซื้อจากแหล่งที่เชื่อถือได้มีทะเบียนนะครับซื้อจากคุณหมอหรือซื้อจากเพทช็อปที่เชื่อถือได้นะครับ
1: อืมครับโรคผิวหนังที่เป็นแล้วเป็นซ้ำได้อีกไหมหายขาดไหมครับ
0: โอ้นั่นแหละครับก็อย่างที่เกิดเราเกิดไว้ตั้งต้นชั่วโมงแล้วส่วนใหญ่ก็เหมือนกับโรคประจำพันธุ์อย่างภูมิแพ้เงี้ยภูมิแพ้ก็รักษานานถ้ายังสัมผัสสิ่งที่เขาแพ้อยู่ถ้าเราหาได้บางทีเราหาได้ไฟนอลได้อย่างเช่นทำสกินเทสตรวจเลือดหาว่าแพ้อะไรแน่ๆแล้วเราทำการหลีกเลี่ยงเนี่ยอันนั้นก็โชคดีไปหลีกเลี่ยงสารแพ้อะไรเงี้ยแต่บางตัวเนี่ยมันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้เนาะอย่างอยู่ในปัจจัยอย่างเช่นถ้าเกิดเขาแพ้ลายฝุ่นเงี้ยแต่เขาก็อยู่ในบ้านกับเราซึ่งมันก็แบบเนี่ยมีฝุ่นต่อให้เราทำสะอาดทำความสะอาดดีแค่ไหนอะไรเงี้ยแต่บางทีไรฝุ่นก็อาจจะยังมีอยู่บ้างอะไรเงี้ยเขาก็ยังสัมผัสสิ่งที่แพ้อยู่มันก็เป็นได้เรื่อยๆนะครับหรือว่าเนี่ยแหละอย่างที่อาจารย์นิวบอกเรื่องว่าหน้าฝุ่นอะไรเงี้ยวนกลับมามีละอองเกสรลอยมาแพ้พวกนี้ก็ทำให้มีอาการเป็นช่วงระยะเวลาอย่างนี้ก็ได้คือถ้ายังสัมผัสพวกอาการแพ้หรือสารที่กระตุ้นการแพ้อยู่ก็เป็นได้เรื่อยๆให้หมอดูให้ข้อมูลเพิ่มเติม
2: ก็เห็นด้วยกับอาจารย์โก้ค่ะก็ส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะว่าถ้าเป็นภูมิแพ้จะไม่ค่อยหายขาดค่ะส่วนการติดเชื้อเนี่ยถ้าเป็นอย่างเช่นปรสิตภายนอกแล้วควบคุมได้ต่อเนื่องนานจริงๆอาการอาจจะดีขึ้นหายไปแต่ว่าถ้าเกิดกลับมาเจอใหม่ก็อาจจะมีอาการเหมือนกันค่ะแต่อย่างการติดเชื้อเนี่ยคือเนื่องจากปัจจุบันเนี่ยเราจะพบการติดเชื้อเยอะแต่ว่าการติดเชื้อเนี่ยต้องแยกก่อนว่าเป็นติดเชื้อจากอะไรคือถ้าเป็นอย่างแบคทีเรียหรือยีสต์ค่ะส่วนใหญ่ปัญหานี้มันเป็นการติดเชื้อแทรกซ้อนหมายความว่ามันเป็นปัญหาที่ตามมาจากโรคผิวหนังอื่นๆอ่ะได้หมดเลยหมายความว่าเมื่อผิวหนังเสียสมดุลนะคะจะทำให้เชื้อเหล่านี้เพิ่มจำนวนมากขึ้นเพราะว่าผิวหนังเสียสมดุลนะคะในรายแบบนี้ถ้าเราไม่ได้แก้ที่ต้นเหตุอะค่ะยังไงการติดเชื้อก็จะวนกลับมา นั้นมันจะมีในเรื่องของปัจจัยด้วยโรคของเขาเองที่หายขาดได้ไหมหรือว่าถ้าตอนที่รักษาเนี่ยยังไม่สามารถระบุหาสาเหตุที่แท้จริงได้อะค่ะปัญหาการติดเชื้อก็จะวนเวียนไม่จบเหมือนกันค่ะ
1: ครับ
2: นะเรื่องสาเหตุด้วย
0: อย่างเรื่องเห็บหมัดเนี่ยครับคือโอเคแหละเราใช้ผลิตภัณฑ์เราดูภายนอกเขาเนี่ยโอเคว่าไม่มีเห็บไม่มีหมัดแล้วอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วมันยังสามารถกลับมาเป็นได้อีกเพราะว่าพวกเนี้ยอย่างมีไข่มีตัวอ่อนอะไรอยู่ตามสิ่งแวดล้อมตามดินตามผนังบ้านวัสดุปูรองที่นอนเขาอะไรเงี้ยมันก็มีโอกาสที่โอเคแหละเรากำจัดบนตัวเขาเรียบร้อยแต่พอยาหมดฤทธิ์เขาก็มีโอกาสที่จะได้รับพวกไข่พวกตัวอ่อนมีขึ้นมาได้อีกอะไรเงี้ยมันก็เป็นแบบนี้ได้อีกซ้ำๆแล้วก็จะแพ้ถ้าแพ้น้ำลายเห็บหมัดเนี่ยมันก็จะแพ้อย่างนี้อยู่เรื่อยๆได
1: ้
0: ตามกระบวนการที่ได้รับเห็บหมัดพวกนี้ขึ้นมาต
1: ้
0: องก็อย่างที่บอกเรื่องโรคผิวหนังนี่ก็คือก็ค่อนข้างยาวแล้วก
1: ็
0: ยารักษาโรคผิวหนังปัจจุบันก็ไม่ใช่ราคาถูกเนาะนะครับถ้าอยู่พวกกลุ่มภูมิแพ้เงี้ยบางทีต้องกินนานแล้วก็ค่าใช้จ่ายอาจจะดูสูงหน่อยอะไรบางอย่างเพราะว่าต้องกินยาที่ต้องคุมการแพ้นานๆแล้วก็ผลข้างเคียงน้อยๆแล้วไม่ก่อความผิดปกติของเรื่องตับเรื่องไตอะไรเงี้ยก็ต้องดูกันยาวๆกันอีกทีน
1: ึงนะครับคิดง่ายๆผมว่ามองแล้วคล้ายๆเหมือนในคนแหละนะเวลาแบบเราอะไรนะเป็นสิวไปหาคุณหมอผิวหนังคล้ายๆกันนะใช่ไหมแต่ว่าในสัตว์ก็จะเป็นอีกประเภทหนึ่งนะครับเหลือเวลาอีกสักเล็กน้อยครับอยากให้คุณหมอโค้ชหมอนิวครับฝากหน่อยนึงว่าที่สุดแล้วที่เราคุยมาสาเหตุต่างๆเนาะเราคุยในเรื่องแบบพอมันเกิดโรคแล้วแต่ถ้าจะในแบบเป็น prevent การป้องกันจะมีอะไรแนะนำไหมครับอาจจะสั้นๆนะครับคนละ1นาทีใช่ไหมครับ
0: ครับก็สำหรับสุนัข กับแมวเนี่ยอย่างน้อยก็เรารักษาให้สุขภาพเขาแข็งแรงไว้ก่อนนะครับเพราะว่าโรคผิวหนังหลายๆโรคเนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากภาวะภูมิคุ้มกันมีปัญหามีภูมิกันบกพร่องหรือติดเชื้ออย่างอื่นติดเชื้อไวรัสอะไรเงี้ยแล้วทำให้เกิดการภาวะแทรกซ้อนอะไรเงี้ยเพราะนั้นสิ่งที่เจ้าของควรจะต้องคอนเซิร์นเลยหนึ่งก็คือรักษาให้สุขภาพของน้องหมาน้องแมวแข็งแรงพาไปทำวัคซีนนะครับกินอาหารอย่างถูกต้องนะครับแล้วก็ดูเรื่องอาหารว่ามีโอกาสแพ้ไหมหรืออะไรพวกนี้ไหมอะไรเงี้ยแล้วก็กำจัดเห็บหมัดเป็นประจำนะครับใช้ผลิตภัณฑ์คือสมมติผลิตภัณฑ์อยู่ได้เดือนนึงก็ต้องให้เขาทุกเดือนเป็นประจำเพื่อที่จะลดโอกาสความเสี่ยงต่อการที่จะเป็นโรคผิวหนังแล้วก็ลดภาวะการเจ็บป่วยจากโรคอื่นที่ตามมาจากพาหะพวกเห็บหมัดพวกนี้ด้วยครับแล้วก็อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีนะครับรักษาความสะอาดของตัวเขาแล้วก็รักษาความสะอาดในสิ่งที่บริเวณที่เขาอยู่อะไรเงี้ยนะครับให้อยู่มีการถ่ายเทอากาศหรืออะไรพวกเนี้ยนะครับให้ดีประมาณนั้นนะครับ
1: ครับหมอนิวครับเชิญครับ
2: ค่ะก็จริงๆแล้วอาจารย์โก้สรุปไปได้ดีมากนะคะอันนี้เป็นเสริมของอาจารย์โก้นะคะก็ส่วนใหญ่ปัญหาผิวหนังเนี่ยไม่ค่อยเจอว่าเป็นปัญหาฉุกเฉินดูไม่ได้ร้ายแรงหรืออันตรายถึงชีวิตนะคะส่วนใหญ่นะคะจะมีส่วนน้อยที่เป็นแบบเหมือนแพ้บางอย่างแล้วอาการรุนแรงแต่ว่าการที่ถ้าเจ้าของอาหารสังเกตพบความผิดปกติเนี่ยแล้วไม่มั่นใจว่าอันนี้ผิดปกติไหมแนะนำว่าให้รีบพาไปพบสัตวแพทย์เพื่อทำการตรวจนะคะดีที่สุดเพราะว่าหากตอนที่ปัญหายังเจอน้อยๆค่ะเราจะจัดการได้เร็วแล้วก็จะทำให้ระยะเวลาในการรักษามันจะชับขึ้นนะคะแล้วก็มันไม่ส่งผลเสียต่อเนื่องคือถ้าสมมติว่าเราจัดการช้าอาจจะทำให้มันลามหรือรุนแรงขึ้นอย่างเงี้ยค่ะซึ่งจะใช้เวลาในการจัดการที่ยากมากขึ้นนะคะแล้วสุดท้ายจะส่งผลกับคุณภาพชีวิตของตัวสัตว์เองแล้วก็อาจจะส่งถึงเจ้าของด้วยค่ะเพราะว่าในบางรายอย่างเช่นสุนัขหรือแมวเขาเกาทั้งคืนแล้วถ้าเกิดเจ้าของพานอนด้วยกันก
1: ็
2: ส่งผลต่อสุขภาพเจ้าของด้วยแบบนี้ค่ะก็ถ้าอะไรก็ตามที่สงสัยว่ามีปัญหาไหมตัวนี้พาไปตรวจดีกว่า
1: ครับนะผมว่าเรื่องนี้เนาะเป็นเรื่องที่มันใกล้ตัวจริงๆครับเหมือนชื่อวันนี้ที่บอกว่าโรคผิวหนังสัตว์เลี้ยงเรื่องใกล้ตัวที่เจ้าของไม่ควรมองข้ามก็คุณหมอโก้หมอนิวนี่สรุปไว้แล้วนะครับแล้วก็เชื่อว่าผู้ฟังผู้ชมที่เป็น pet parent นะครับหรือว่าอาจจะดูแลหมาแมวหลายๆตัวเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาในการที่แบบสังเกตเขาหน่อยว่าเขามีอาการอะไรแบบไหนยังไงบ้างเพราะว่าเขาไม่สามารถสื่อสารเราได้เป็นภาษาแบบที่เราเข้าใจแต่เขาสามารถสื่อสารเป็นภาษาแบบวัจนภาษาแบบภาษาร่างกายมาได้นะครับฉะนั้นก็ฝากกันเอาไว้นะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่อยากให้ทุกคนกันช่วยดูแลเขาจะได้อยู่กับเราเป็นนานๆนะครับวันนี้ขอบคุณคุณหมอทั้งสองท่านนะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเนาะคุณหมอโก้ถ้าไม่ติดอะไรก็เจอกันอีกนะครับสวัสดีครับ
0: ยินดีครับสวัสดีครับ
1: หมดเวลาของรายการครบเครื่องเรื่องของสัตว์นะครับเจอกันได้ทุกวันเสาร์นะครับ5โมงเย็นถึง6โมงเย็นนะครับทาง 90.5 Thinking Radio วันนี้ผมเต้ยสุภชาติสุภาพเมธีลาไปพร้อมกับคุณหมอทั้งสองท่านสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
3: รายการครบเครื่องเรื่องของสัตว์โดยสุภชาติสุภเมธีสนับสนุนโดย
4: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
5: วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเคารพธงชาติ

0: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: โลกใหม่ไม่ใช่จุดจบของโลกาภิวัตน์แต่เป็นการเปลี่ยนทิศเราต้องสร้างภูมิคุ้มกันจากภายในและพึ่งพาตัวเองให้มากขึ้นด็อกเตอร์สุภชัยพานิชพักอดีตเลขาธิการ UNCTD และผอ. WTO
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม

0: 20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: สนับสนุนโดย SME D Bank
2: ร้อนร้อนร้อน
0: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปบ้านเนี่ย
3: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
4: ครับผมสุปันธ์รักเชื้อผู้ดำเนินรายการเสาเสวนาในช่วง 10:00 นถึง 12:00 นทุกวันเสาร์นะครับสนใจปัญหาบ้านเมืองปัญหาสังคมความเคลื่อนไหวของพี่น้องประชาชนคนทั่วไปติดตามเสาเสวนาท่านจะได้พบความจริงซึ่งบางครั้งไม่อาจหาได้ในชีวิตประจำวันที่ท่านสัมผัสอยู
5: ่พบความจริงอีกด้านของปัญหาสังคมปัญหาบ้านเมืองในเสาเสวนาทุกวันเสาร์ 10:00 นถึงเที่ยงที่ Thinking Radio 96.5 FMคลื่นความคิด
6: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
7: ข่าวเด่นสุดสัปดาห์โดยวิเชษฐ์พิชัยรัตน์และกมลเนตรนวลจันทร
8: ์สนับสนุนโดย
9: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
10: 18นาฬิกา5นาทีนะคะขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ข่าวเด่นสุดสัปดาห์ค่ะวันนี้วันเสาร์ที่30พฤษภาคม2569นะคะหลังเคารพธงชาติทุกเย็นวันเสาร์พบกันกับกมลเนตรนวลจันทร์และคุณวิเชษฐ์พิชัยรัตน์สวัสดีค่ะคุณวิเชษฐ์ค่ะ
11: สวัสดีครับกมลเนตรสวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะฮะกมลเนตรช่วงนี้เป็นลองวีคเอนด์นะเพราะว่าเดี๋ยวจะหยุดชดเชยพรุ่งนี้วันวิสาขบูชาหยุดชดเชยเสร็จแล้วก็มีฟันหนอยืนหน่อยนึงแล้วก็หลายคนอ่ะจะวางแผนหยุดต่อ
10: ใช่มันเป็นฟันหล่อใช่ไหมเขาบอกว่ามันเป็นฟันหล่ออยู่เพราะว่าวันจันทร์เนี่ยเป็นวันชดเชยหยุดชดเชยวันวิสาขบูชาแล้วก็วันอังคารกลับมาทำงานใช่ไหมคะส่วนวันพุธเนี่ยก็เป็นวันหยุดอีกหนึ่งวันเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระราชินีนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นวันหยุดใช่ไหมที่เป็นฟันหล่อหลายคนเขาก็บอกว่างั้นขอตัดสินใจลางานอีกหนึ่งวันนะจะได้หยุดกันแบบยาวๆใช่ไหมเท่าไหร่อะคะท่านห้าวันใช่ไหมได้ห้าวันนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าเมื่อวานเนี้ยรถติดด้วยนะหลายๆพื้นที่ในกรุงเทพมหานครสุขสิ้นเดือนด้วยแล้วก็เป็นวันที่จะไปหยุดยาวก็เลยไม่รู้ว่าใครเดินทางไปไหนกันอย่างไรบ้างเจอกับสภาพอากาศอย่างไรบ้างก็ส่งมาพูดคุยกันได้นะคะทางช่องทางของ Facebook Live แล้วก็ YouTube Live ค่ะ
11: ก็ไหนๆก็พูดถึงเรื่องวันวิสาขบูชาแล้ววันนี้ผมไปเห็นข่าวในโซเชียลอาจารย์ธนวัฒน์พลวิชัยเนี่ยที่การบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยแล้วก็เป็นประธานที่ปรึกษาศูนย์ประชากรเศรษฐกิจและธุรกิจด้วยเนี่ยมีการประเมินนะว่าค่าใช้จ่ายในช่วงวันวิสาขบูชาเนี่ยพรุ่งนี้เนี่ย30พฤษภาคมน่าจะคึกคักกว่าปีที่แล้วกว่าปี68นะและเงินสะพัดขยายตัวกว่า 5% นะหรือมีมูลค่าค่าใช้จ่ายประมาณ 4,000 ถึง 4,500 ล้านบาทนะครับมันเนื่องมาจากอะไรแรงหนุนก็มาจากอันที่1ก็คือวันหยุดต่อเนื่องอย่างที่เราคุยกันนี่แหละตั้งแต่30พฤษภาคมถึง3มิถุนายน2ความรู้สึกของคนไทยอาจจะผ่อนคลายจากราคาน้ำมันและสถานการณ์ในตะวันออกกลางนะไม่รู้ผ่อนคลายหรือเปล่านะท่านผู้ชมฟังแล้วก็3เริ่มมาตรการกระตุ้นไทยช่วยไทยเนี่ยไทยจะได้พลัสแสนที่จะเริ่ม1มิถุนายนเนี่ยนะและที่4ก็ถือว่าวิสาขบูชาเป็นประเพณีทําบุญตามวัดแล้วก็รับประทานอาหารนอกบ้านนะครับรวมถึงการเดินทางท่องเที่ยวด้วยเพราะงั้นนี่คือปัจจัยที่ทำให้อาจารย์ธนวัฒน์นั้นมองว่าวิสาขบูชาปีนี้น่าจะสะพัดมากกว่าปีที่แล้วนะครับก็ต้องรอดูต่อไปว่าจะเป็นอย่างที่ว่าจริงหรือเปล่าท่านผู้ชมเนี่ย
10: ใช่ค่ะก็อาจจะมีหลายปัจจัยนะคุณวิเชษฐ์ที่มันเป็นแรงหนุนกันอย่างที่บอกว่าพอสถานการณ์เรื่องของตะวันออกกลางเนี่ยมันดูนิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ เมื่อวานนี้เองก็มีการประกาศลดราคาน้ำมันด้วยบางคนก็บอกว่าพอลดออกมาเนี่ย2วันติดๆกันเนี่ยนะมันก็เลยทำให้หลายคนเนี่ยก็รู้สึกเหมือนแบบว่าเบาใจมากขึ้นนะกับการจะวางแผนไปท่องเที่ยวหรือว่าเดินทางกลับต่างจังหวัดนะคะแล้วก็รวมถึงเนี่ยแหละเตรียมหลายคนบอกว่าอุ้ยเดี๋ยวถ้านับไปพอดีเนี่ยก็จะได้ใช้และไอโครงการมาตรการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ย60-40นะคะใช่ไหมก็เดี๋ยวก็สามารถที่จะเขาเรียกว่าละลดรายจ่ายได้ส่วนหนึ่งนะ4เดือนในช่วง4เดือนนี้ก็คลายสถานการณ์ความกังวลไปได้บ้างค่ะ
11: พูดถึงโครงการนี้แล้วก็เลยคุณกมลเนี่ยเชื่อว่าเป็นแฟนรายการท่านผู้ชมผู้ฟังหลายท่านคงจะลงทะเบียนเรียบร้อยไปแล้วแต่ก็มันครบกำหนดไปแล้วนี่ตั้งแต่29พฤษภาคมนะแต่ว่าก็คงมีบางส่วนที่อาจจะมีปัญหาว่าลงไม่ได้หรืออาจจะติดขัดตรงโน้นตรงนี้นะก็เลยทำให้ตอนนี้ก็บอกว่าปิดจ็อบไปเรียบร้อยเหลือสิทธิ์เท่าไหร่ 3.96 ล้านสิทธิ์นะครับแล้วที่ลงทะเบียนเนี่ยเป็นคนใหม่ประมาณ7ล้านคนแต่คนไม่ผ่านเกณฑ์ที่เยอะนะประมาณ 480,000 รายนะครับนี่เป็นข่าวมาจากทางผู้ที่เกี่ยวข้องได้ออกมาบอกว่าณวันที่30พฤษภาคม 18:30 นหลังปิดรับลงทะเบียนแล้วมีประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 26,542,940 คนแล้วก็เป็นคนที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสมาแล้วเนี่ยก็เยอะนะ 18,900,000 กว่าคนเป็นคนที่ลงทะเบียนใหม่ 7,600,000 กว่าคนนะครับก็ไม่น้อยทีเดียวนะแล้วก็ผู้ที่ลงทะเบียนใหม่มีผู้ผ่านการตรวจสอบเกณฑ์และลงทะเบียนสำเร็จอีก 7,144,144 คนแต่คนที่ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ4ประทิดก็เยอะเหมือนกัน 484,317 คนนะโดยส่วนใหญ่เนี่ย 481,604 คนเป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งไม่เข้าหลักเกณฑ์โครงการอยู่แล้วนี่ก็แปลกใจอ่ะเขาก็บอกเลยแล้วว่าคนถือบัตรอ่ะไม่มีสิทธิ์ไม่มีสิทธิ์ที่จะลงทะเบียนแต่ก็ยังมีคนเนี่ยคงจะคิดว่าเอาเผื่อก็ตรวจสอบ
10: ลงไว้ก่อน
11: 480,000 คนคุณกมลเนธเห็นไหม
10: ใช่ค่ะคือรอบนี้เนี่ยมันค่อนข้างชัดเจนในฐานข้อมูลหลายๆอย่างคุณวิเชษคุณผู้ฟังเอาเพราะว่าเขาทำโครงการนี้มาก็เพื่อเป็นการเก็บฐานข้อมูลแล้วก็มีการอัปเดตต้องใช้คำว่ามีการอัปเดตฐานข้อมูลกันไปด้วยแล้วนะอย่างล่าสุดมันก็คือช่วงโครงการคนละครึ่งพลัสใช่ไหมที่ผ่านมาเนี่ยมันสามารถที่จะจัดระบบระเบียบได้แล้วหรือว่าฐานของใครไปอยู่ตรงไหนบ้างเพราะฉะนั้นเองเนี่ยรัฐบาลกำหนดเกณฑ์มาชัดเลยกระทรวงคลังขีดเส้นมาชัดเลยว่าคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคุณไม่ต้องไปลงทะเบียนอะไรเลยเพราะว่าเงินมันเข้าให้คุณไปเติมให้อยู่แล้วเท่ากับว่าคุณจะได้ 1,000 บาทเนี่ยเท่ากันนะสำหรับคนที่จะต้องมาใช้กับโครงการนี้อันนั้นก็คือเอาไปใช้แต่เป็นว่าประเภทมันก็คนละแบบกันอันนั้นเป็นการเติมเงินให้เลยอ่ะแบบคุณเอาไปใช้ได้เลยแต่ว่าใครที่เขาใช้ไทยช่วยไทยพลัสมันก็ต้องมีการเติมเงินของตัวเองเข้าไป60-40ใช่ไหมคุณวิเชษเพราะฉะนั้นมันชัดแล้วเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่ผ่านเกณฑ์ประกอบกับตัวเลขของสิทธิ์ที่เขาให้มาเนี่ยที่รอบนี้เขาให้มา30ล้านนะตอนแรกเนี่ยเขาบอกว่าเขามองอยู่แล้วว่ามันน่าจะครอบคลุ
11: ม
10: เพราะนับไปจากคราวก่อนเนี่ยมีการลงทะเบียนเรื่องของคนละครึ่งพลัสคนที่ไม่ทันเนี่ยเท่าไหร่เขามีจำนวนสิทธิ์ที่เปิดให้ลงเพราะฉะนั้นเขาตีคุมเลยว่ายังไง30ล้านคนเนี่ยเป็นตัวเลขที่เพียงพออยู่แล้วยังไงก็น่าจะเหลือแล้วก็เพียงพอกับตัวเลขที่ได้เพราะฉะนั้นมันก็เลยมียอดเหลือเพราะว่าหลายครั้งที่ผ่านมามันสิทธิ์มันก็จะเต็มหมดเลยใช่ไหมคุณผู้ชมคุณผู้ฟัง
11: แต่เนี้ยก็ถือว่าเป็นอะไรที่หลายคนก็เอ๊ะทำสงสัยใช่ไหมว่าทำไมมันเหลือนะ
10: ค่ะ
11: อ
10: ัน
11: นี้ก็แต่รัฐบาลก็ตั้งเกณฑ์ว่าจะมารอ30ล้านเนี่ยเขาบอกว่าจะครอบคลุมนะแต่เขาไม่เขาเรียบร้อยมันเป็นตัวเลขอย่างน่าสนใจนะคุณเนี่ยที่ผมดูจากข่าวที่ออกมาก็บอกเป็นรายงานข่าวว่าผู้ลงทะเบียนใหม่เนี่ยนะแล้วก็ลงทะเบียนที่ออกมาเนี่ยพบว่ามีคนที่ไม่ผ่านคุณสมบัติเนื่องจากอะไรเนื่องจากเป็นคนเสียชีวิตหรือย้ายไปต่างประเทศ 2,505 คนเนี่ยคือเอาเป็นว่าเราก็สงสัยไงว่าแล้วคนที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยมาลงทะเบียนได้ยังไงแสดงว่าต้องมีแสดงว่าคนเอาชื่อของคนที่ตายไปแล้วเลยนะมาลงทะเบียนให้ด้วยอะไรเงี้ยไม่รู้หวังอะไรหรือเปล่าเนี่ยเอาคนตายไปมาลงทะเบียนเลยนะคิดเป็นอย่างอื่นไม่ได้เลยนอกจากมีญาติเจตนาที่ไม่สุจริตแน่นอนอยู่แล้วถูกไหมคุณวันเนตอันเนี้ยนี่ถ้าเขาจะเอาเรื่องจริงๆนะคุณวันเนตเอาเรื่องจริงๆต้องมีความผิดนะคุณวันเนตเพราะว่าไปดำเนินการแทนคนอื่นในคนในฐานะที่เขาไม่มีสิทธิ์อยู่แล้วอันที่หนึ่งและอันที่สองเป็นคนตายด้วย ห้างคนตายเอาคนตายมาลงทะเบียนอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยนะถ้าเขาจะเล่นงานจริงก็เล่นงานได้นะเรื่องของการที่คุณทำไปดำเนินการที่มันเป็นเท็จอ่ะไปแจ้งต่อพนักงานเนี่ยนะด้วยความมันเป็นเท็จอ่ะลงก็ได้ลงโทษได้เลยนะจะเอาจริงๆนะทีนี้อีกคนอีกส่วนหนึ่งก็คือที่ย้ายไปต่างประเทศอันนี้ก็ไม่มีสิทธิ์เหมือนกันรวมเป็นเซ็นที่ 2,505 คนนี่นะเออก็น่าคิดเหมือนกันนะว่าเขาจะทำอะไรกันต่อเพื่อสังคมส่วนนี้สำหรับคนที่ประเภทแบบไม่มีสิทธิ์แล้วไปลงอย่างเงี้ยแต่ปรากฏว่าไม่เป็นไรล็อกปล่อยปล่อยไปเถอะอะไรเงี้ยรัฐบาลอาจจะคิดอย่างนั้นก็ได้นะแต่ว่าผมตั้งข้อสังเกตก็แล้วกันว่าเออคนที่เสียชีวิตแล้วแต่ยังมีคนมาลงทะเบียนแทนนี่ไงนะมันคิดเป็นอย่างอื่นไม่ได้เลยใช่ไหมคุณเงยก็ต้องรู้อยู่แล้วถูกไหมล่ะว่าคนตายไปแล้วผู้มีสิทธิ์แล้วแต่ยังเอาบัตรประชาชนคนตายหรืออาจจะเอาสิทธิ์คนตายมาแจ้งเพื่อหวังว่าจะได้สิทธิ์ตรงนี้แต่เดี๋ยวนี้ก็มีการตรวจสอบละเอียดว่าคือวันนี้มันยาก
10: ใช่ค่ะมันยากถ้าจะมาบอกว่ากรอกเข้าไปเนี่ยมันก็ต้องมีการยืนยันตัวบุคคลหรือว่าก่อนหน้านี้มันจะมีการอัปเดตโปรแกรมข้อมูลอะไรมาแล้วแต่เพียงแต่ว่าพอเวลาที่คนที่เสียชีวิตไปแล้วคนตายไปแล้วยังไงมันก็ต้องไปแจ้งใช่ไหมไม่ใช่แจ้งฐานข้อมูลมันก็ขึ้นอยู่แล้วนะคะรวมไปถึงคนที่ไปเดินทางไปอยู่หรือไปใช้ชีวิตต่างประเทศแบบนี้บางทีฐานข้อมูลบางอย่างเนี่ยมันจะขึ้นนะระบบทะเบียนราษฎรคุณจะไปเลือกตั้งหรือไปอะไรอย่างเงี้ยนอกราชอาณาจักรหรืออะไรก็ว่ากันไปนะมันก็มีฐานข้อมูลที่การเดินทางออกนอกประเทศหรืออะไรต่างๆมันก็สามารถเช็คได้ทีนี้ไปดูกลุ่มของช่วงอายุคนค่ะคนกลุ่มคนที่ลงทะเบียนในโครงการนี้มันมีตั้งแต่18ปีอันนี้ตามเกณฑ์อยู่แล้วใช่ไหมคะแล้วก็ไล่ไปจนถึงแล้วแต่ในช่วงอายุคนแต่เขาบอกว่าเกณฑ์กลุ่มคนที่ดูแล้วเนี่ยที่ทางด้านของกระทรวงการคลังเขาไปเก็บสถิติมาก็คือจะอยู่ในช่วง31ถึง45ถึง60ปีกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่ลงทะเบียนเยอะที่สุดถ้า31ถึง45ปีเนี่ยลงทะเบียนเนี่ยอยู่ที่ประมาณ5ล้าน5แสนคนค่ะเท่ากันเลยกับตัวเลขกลุ่มคนที่อายุ46ถึง60ปีอันนี้แหละมันก็เป็นฐานส่วนหนึ่งที่เขาจะรู้แล้วว่าอ๋อกลุ่มคนกลุ่มนี้นะเป็นกลุ่มที่ต้องแบบจับจ่ายใช้สอยนะเป็นกลุ่มคนแบบกลางคนกลุ่มวัยทำงานถามว่าแล้วกลุ่มเด็กๆกลุ่มวัยรุ่นล่ะมีไหมมีค่ะกลุ่ม18ถึง20ปีเนี่ยอันนี้มีล้าน1ล้าน4แสนคนที่มีการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการถ้าเป็นช่วงวัยมหาวิทยาลัยกับช่วงเริ่มต้นวัยทำงานกลุ่มนี้ก็เป็นอีกกลุ่มนึงที่มีการลงทะเบียนเป็นอันดับ3ก็คือ4ล้าน8แสนคนคุณเชลคุณฟังเพราะว่าก็เป็นกลุ่มคนที่เขาก็ต้องใช้ใช่ไหมจับจ่ายใช้สอยซื้อเงินอะไรต่างๆกันกลุ่มคนที่เกษียณอายุไปแล้วหรือว่ากำลังจะใกล้ๆเกษียณอายุอันนี้ก็ลงทะเบียนก็อยู่ในสถิติใกล้เคียงกันเช่นเดียวกันแต่เนี้ยแหละมันสะท้อนให้เห็นว่ากลุ่มคนที่แบบมีความกระตือรือร้นนะต้องเข้าร่วมโครงการก็จะอยู่ในช่วงกลุ่มนี้ค่ะ31ถึง60ปีค่ะ
11: ก็เป็นกลุ่มคนที่จะต้องใช้เงินละนะก็เรียกว่าเป็นสิบก็ต้องประเภทลงทะเบียนอย่างเต็มที่นะส่วนคนที่อายุ60ปีขึ้นไปก็อาจจะมีบ้างที่ตกหล่นไปเพราะว่าบางเดียวอย่างที่คนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนนะ
10: ใช่โอ
11: ้มีสมาร์ทโฟนแต่ลงไม่เป็นอะไรเงี้ยนะซื้อมา
10: เต็มหน้าธนาคารเลยไม่ใช่อ๋อเต็มหน้าธนาคารเลยคือยังไม่รู้ว่าตัวเองจะลงทะเบียนจะทำอะไรกันอย่างไรร้านค้าที่เข้าร่วมมันก็มีทั้งประเภทอาหารเครื่องดื่มใช่ไหมคะที่เขาเข้าร่วมร้านค้าทั่วไปร้านค้าอื่นร้านธงฟ้าร้านโอท็อปแล้วก็พวกกิจการขนส่งสาธารณะไม่ว่าจะเป็นแท็กซี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างรถสามล้อนะคะรถสองแถวกิจการขนส่งรถเมล์รถไฟฟ้าแล้วก็รถไฟรวมถึงเรืออันนี้ก็เป็นรายการพวกร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเขาบอกท็อป 5จังหวัดที่มีร้านค้ามาลงทะเบียนร่วมโครงการเนี่ยสูงสุดกรุงเทพเยอะที่สุดเลยนะคะประมาณ 156,144 รายด้วยกันที่มาลงทะเบียนรองลงมาคือชลบุรีอันนี้ก็อาจจะแบ่งตามพื้นที่ที่คนอยู่มีจำนวนประชากรแล้วก็เรื่องของกลุ่มคนทำงานนะคุณวิเชษแล้วก็ลำดับที่3ก็คือสมุทรปราการนะคะนนทบุรีแล้วก็ปทุมธานีค่ะ
11: ที่มันน่าสนใจเที่ยวนี้ก็คือเรื่องของการที่จะเปิดโอกาสได้มีการสั่งนะซื้อของสั่งซื้ออาหารนะฟู้ดไรเดอร์ทั้งหลายเนี่ยนะพวกไรเดอร์ทั้งหลายที่สั่งเดลิเวอรี่เนี่ยในคุณตัวเนี่ยจะได้สิทธิ์ด้วยเที่ยวนี้ผมว่าอันนี้ดีตรงที่ว่าอย่างนี้เราก็ทำให้อาชีพที่เป็นไรเดอร์ทั้งหลายเนี่ยนะเราก็จะได้มีอาชีพนะผมเชื่อว่าส่งกันแน่นอนเลยฮะ คนสั่งออนไลน์ส่งกันแทบจะเรียกว่าแต่ว่าไม่ว่างเลยทีเดียวล่ะคุณโนเดตติดเนี่ยนะ
10: จริงจริงรอบที่แล้วเริ่มแล้วคุณวิเชตั้งแต่คนละครึ่ง plus เนี่ยค่ะแต่ว่ามันก็จะต้องเข้าไปในรายการร้านที่มันจะเขียนประเภทเอาไว้ว่าเขาร่วมโครงการไทยช่วยไทยโครงการคนละครึ่งแต่ว่าเราเริ่มใช้สิทธิ์เนี่ย1มิถุนายนที่เราจะเริ่มใช้ได้แต่เห็นบอกว่ากระทรวงคลังเนี่ยบอกว่าอาจจะต้องรอค่ะเรื่องของร้านที่เป็นฟู้ดไรเดอร์ต่าง

0: อ่ะเดี๋ยวต้อง
1: อื
0: รอให้
1: ม
0: เขารันเข้าระบบสักนิดนึง
1: อื
0: ไม
1: ม
0: ่ใช่ว่าวันที่หนึ่งอ่ะอาจจะหลายค
1: แต
0: น
1: ่
0: อาจ
1: น
0: จ
1: ะ
0: ะถามว่าเออทำไมยังใช้ไม่ได้
1: ไม่ได้
0: อ่ะ
1: ไม
0: เด
1: ่
0: ี๋ย
1: ไ
0: ว
1: ด้
0: ต้องรอให้เขาเข
1: อ
0: ้าระบบกันสักหน่อยนึงน่าจะประมาณสัก2 สัปดาห์อันนี้จะสามารถเริ่มที่จะสั่งอาหารแล้วก็ใช้กับโครงการนี้ได้ค่ะ
1: อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าหลายคนก็จะได้เรียนรู้ไงบางคนอาจจะไม่ได้ค่อยได้สั่งอาหารเนี่ย
0: ใช
1: เอ
0: ่
1: แต่ต่อไปนี้ก็จะได้ใช้แล้วล่ะนะอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวข้องพูดถึงเรื่องนี้แล้วก็เนี่ยวันนี้ที่มาด้วยกันอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของตัวเลขที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยออกมาบอกนะว่าเศรษฐกิจไทยชะลอตัวนะแล้วก็ขาดดุลไป2.4 แสนล้านนะครับไปดูกันหน่อยก็ว่าผู้ช่วยผู้ว่าการนะครับธนาคารแห่งประเทศไทยคุณชยาวดีชัยนันท์นะครับได้ออกมาเปิดเผยนะเรื่องของรายงานเศรษฐกิจและก็ฐานะและการการเงินของประเทศไทยประจำเดือนเมษายนนะครับก็บอกว่าเศรษฐกิจในภาพรวมเดือนเมษายนเนี่ยเริ่มชะลอตัวจากเหตุสงครามนี่แหละตะวันออกกลางส่งผลกระทบไปยังภาคการท่องเที่ยวแล้วก็การบริโภคในประเทศอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับโดยมีอัตราการเติบโตนักท่องเที่ยวลดลง 3.9% จากเดือนมีนาคมโดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวระยะใกล้เช่นจีนมาเลเซียเกาหลีใต้ญี่ปุ่นอินเดียเนี่ยชะลอตัวลงแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยสายการบินหลายแห่งก็มีการปรับลดเที่ยวบินลงนะครับเพื่อบริหารจัดการต้นทุนน้ำมันที่มันสูงขึ้นและนักท่องเที่ยวจากยุโรปนะครับรวมทั้งตะวันออกกลางเนี่ยอันนี้ก็ทรงตัวในระดับต่ำนะจากผลสงครามเหมือนกันสอดคล้องกับการบริโภคสินค้านะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของภาคเอกชนเองนะครับก็ลดลงไปนะหดตัว 2.1% บทสินค้าไม่คงทนอย่างเช่นสินค้าพวกบริโภคและน้ำมันเชื้อเพลิงอันนี้ก็ลดลงอย่างเห็นได้ชัดนะครับเพราะว่าผู้บริโภคนั้นก็ได้เร่งตัวซื้อไปแล้วตั้งแต่เดือนก่อนคือเดือนมีนารวมถึงประชาชนเริ่มปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานแล้วก็การเดินทางเพื่อรับมือกับสถานการณ์ราคาพลังงานที่มันสูงขึ้นนั้นก็แน่นอนนะก็ work from home ไปด้วยนะคุณวันเนี่ยก็เลยทำให้มีผลนะครับนี่ก็เป็นตัวเลขบางส่วนนะที่ทางแบงก์ชาติก็ออกมาพูดถึง
0: ใช่ส่วนเรื่องของภาคการท่องเที่ยวคุณวิเชษหลายคนก็กังวลพอมันมีเรื่องของสายการบินเรื่องของเศรษฐกิจที่มันกระทบไปทั่วโลกเนี่ยมันจะทำอย่างไรการท่องเที่ยวไทยเองเขาก็ต้องพยายามปรับเรื่องของการท่องเที่ยวเขาจะทำหารูปแบบกันอย่างไรเห็นบอกว่าอย่างในช่วงข้อมูลตั้งแต่ต้นปีก็คือมกราคมถึง24 พฤษภาคมของปีนี้2569ประเทศไทยเองเนี่ยมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาเนี่ยประมาณ13 ล้านคนนะคะ13 กว่า 13 ล้านคนคือมันก็สร้างรายได้ด้านการท่องเที่ยวเนี่ยมากกว่า650,000 ล้านบาทนักท่องเที่ยวเนี่ยที่มาอันดับต้นๆเลยจีนค่ะจีนเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งเลยนะตอนนี้ตลาดจีนเนี่ยที่เข้ามาเที่ยวในไทยเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งรองลงมาก็มาเลเซียอินเดียรัสเซียแล้วก็เกาหลีใต้อันนี้ที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวไทยเขาบอกว่าถ้าภาพรวมเนี่ยถ้าดูแล้วถ้ามันเทียบกันกับปีที่แล้วปี2568เนี่ยเขาบอกว่าแม้ว่าจะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ของตะวันออกกลางในช่วงแต่ว่าในช่วง4 เดือนแรกของปี2569จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติของไทยก็อยู่ในระดับใกล้เคียงกันเลยกับช่วงเดียวกันของปี2568นะคะตลาดนักท่องเที่ยวระยะไกลเนี่ยคือตอนนี้เนี่ยเขามองกันแบบนี้เขามองว่ายอดจองสำหรับช่วงฤดูหนาวของปี2569มันยังคงต่อเนื่องไปจนถึงต้นปี2570เพราะฉะนั้นเองเนี่ยเขามองว่าประเมินว่าตัวนี้มันยังอยู่ในตัวเลขที่ดีอยู
1: ่
0: วันนี้สถานการณ์มันอาจจะกระทบไปบ้างเรื่องของภาคการท่องเที่ยวแต่ว่าโดยเฉพาะภาคบริการภาคสินค้าอะไรต่างๆทั่วโลกตอนนี้เขาบอกว่าถ้าดูแล้วเนี่ยทุกประเทศมันได้รับผลกระทบที
1: ่
0: มีเลยลักษณะที่คล้ายๆกันคือบรรยากาศการท่องเที่ยวทั่วโลกเนี่ยก็อาจจะอยู่ในช่วงที่เขาเรียกว่าเป็นระยะเหมือนแบบหลายคนก็รอดูไปก่อนใช่ไหม wait and see อ่ะก็คือเหมือนแบบระมัดระวังในเรื่องของการท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นจะไปจะเดินทางไม่หรืออย่างไรอันนี้มันอยู่ในระยะแบบนี้แต่เพียงแต่ว่าตัวเลขยอดจองในช่วงตอนปลายปีที่เป็น high season เนี่ยนะตอนนั้นอ่ะตัวเลขมันยังคงดีอยู่ตลาดท่องเที่ยวเนี่ยระยะไกลจากอเมริกาแล้วก็ยุโรปตอนนี้ยังมีจำนวนที่ใกล้เคียงกันกับปี2568แต่บางตลาดก็มีการเติบโตไปบ้างนะคะอย่างสแกนดิเนเวียเนี่ยแล้วก็ยุโรปแล้วก็ยุโรปตะวันออก ในโซนนี้ก็มีความเขาบอกว่าแม้ว่ามันมีสถานการณ์ที่มันจะดูตรึงเครียดไปบ้างนะแต่ว่าก็ยังสะท้อนให้เห็นถึงว่าหลายคนก็เชื่อมั่นแล้วก็ยังเดินทางมาที่ประเทศไทยเลือกประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวนะคะตะวันออกกลางก็เป็นอีกตลาดนึงที่ได้รับผลกระทบเลยนะคะจากสถานการณ์ความขัดแย้งปิดสนามบินแน่ๆการยกเลิกเที่ยวบินข้อจำกัดการเดินทางแล้วก็มีหลายๆอย่างที่จะต้องชะลอการเดินทางไปบ้างเขาก็บอกว่าแต่ว่าหลายคนก็เลือกที่จะกลับมาเดินทางเข้ามาพักในประเทศไทยแบบระยะยาวอันนี้ก็มีเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นคาดว่ายอดจองปลายปีนี้ก็อยู่ในระดับที่ดีนะคะแล้วก็เป็นช่วงปกติอยู่แล้วที่ตลาดท่องเที่ยวยุโรปส่วนใหญ่ก็จะเดินทางไปท่องเที่ยวแล้วก็หรือเขาอาจจะไปท่องเที่ยวในกลุ่มยุโรปด้วยกันเองอันนี้เนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่เขาอาจจะเปลี่ยนแผนแล้วก็อาจจะมาประเทศไทยหรือว่าตอนนี้มันก็ต้องดูก่อนว่าเอ๊ะมันจะทำอย่างไรให้การท่องเที่ยวของตลาดยุโรปเนี่ยไหลเข้ามาในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นค่ะ
1: เกี่ยวนี้มันก็เชื่อมโยงกับเรื่องของตะวันออกกลางนะเรื่องของอเมริกากับอิหร่านเพราะว่าหลายคนก็ต้องรอดูว่าปัจจัยนี้มันจะมีผลกระทบไปยืดเยื้อยาวนานขนาดไหนและการที่โดนทรัมป์เองขยายนะครับเรื่องของการหยุดยิงออกไปเนี่ยผมก็เป็นอะไรที่เป็นผลดีนะคุณวันเนี่ยนะระหว่างทางตรงนี้จะทำให้การเดินทางอาจจะมีกลับมาเพิ่มขึ้นก็ได้นะแต่ว่าถ้าเกิดว่าสมมติว่าอนาคตข้างหน้าเกิดมันตกลงกันไม่ได้อีกแล้วก็มีปัญหากันอีกก็ต้องรับผลกระทบต่อไปซึ่งเรื่องนี้มันก็มีผลต่อเรื่องของพลังงานของบ้านเรานะผมเห็นข่าวประธานสภาอุตสาหกรรมคนใหม่นะคุณพิมพ์ใจลีอิสานุกูลเนี่ยนะได้ไปพบกับทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานคุณเอกรัตน์พร้อมพันธ์เนี่ยตั้งแต่เมื่อวันที่29แหละแต่ข่าวเพิ่งออกมาวันนี้เนี่ยนะก็บอกว่าก็มีการแลกเปลี่ยนกันหลายเรื่องนะคุณพิมพ์ใจที่บอกว่าก็ได้มีการชี้แจงวิสัยทัศน์และนโยบายของสอทในการที่ตนเองบริหารเนี่ยในปี69ถึงปี71ว่าอยู่ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์5ไอเนี่ยนะเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทยในการสร้างการเติบโตในระยะยาวด้วยนะครับก็มีหลายเรื่องนะครับแต่ว่า5ด้านเนี่ยเห็นบอกว่าเขาบอกว่าทั้งสภาอุตและก็ทางกระทรวงพลังงานเนี่ยต่างก็เห็นตรงกันเนี่ยว่าทั้ง5เรื่องเนี่ยมันเป็นปัจจัยพื้นฐานที่เชื่อมโยงทุกมิตินะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการลงทุนการผลิตการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่การพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลตลอดถึงการกับเพื่อนประเทศสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์นะสุดที่เป็นศูนย์เนสซีโร่เนี่ยนะอันนี้ต้องทำไปพร้อมกันอย่างแน่นอนนั่นคือเด็กนั้นพร้อมพันเองเนี่ยก็เชื่อมั่นว่ากระทรวงพลังงานและสภาอุตสาหกรรมจะสามารถทำงานอย่างใกล้ชิดและร่วมกันได้นะครับก็เหมือนพี่น้องกับส่วนพี่น้องนะครับแล้วก็ที่ตนเข้ามารับผิดชอบด้านพลังงานก็จะดำเนินการทุกด้านอย่างมีความเชื่อมโยงกับทางสภาอุตสาหกรรมนะครับกับภาคอุตสาหกรรมแล้วก็แน่นอนนะครับจะมีการยกระดับขีดความสามารถของประเทศอันนี้ก็ถือเป็นความหวังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยในระยะยาวอีกหลายประเด็นนะที่กระทรวงพลังงานก็พยายามจะผลักดันอยู่ตอนนี้ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมเรื่องนี้แหละเกี่ยวกับเรื่องของการกู้เงิน200,000 ล้านนี่แหละคือการสร้างความมั่นคงทางพลังงานนะครับแล้วก็อันนี้เป็นปัจจัยพื้นฐานสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจนะและสร้างความเชื่อมั่นในการนักลงทุนได้นะคุณเอกนันท์ก็พูดเรื่องนี้มาเนี่ยทำกลางสิ่งที่หลายคนก็กำลังติดตามไม่คือวันนี้ว่าตกลงแล้วเนี่ยตกลงในเรื่องของการกักตุนน้ำมันนะไอ้โบ่งทั้งหลายไปถึงไหนแล้วเนี่ยนะตอนแรกเจ้าตัวก็ดูขึงขังนะแต่ระยะหลังมานี้พักๆหลังเนี่ยรู้สึกจะเงียบเงียบไปหน่อยนะ
0: สิ่งที
1: ่เราเรื่องนี้ดูเงียบเงียบไปหน่อยไม่ขึงขังเหมือนกับตอนแรกนะคุณวันนี้
0: ค่ะเขาก็มีวีเมื่อวานเนี่ยที่มาพูดถึงเรื่องของการกักตุนน้ำมันหลายคนก็มองว่ามันดูแล้วมันยังไงกันนะสอบตกหรือเปล่านะตอนแรกเนี่ยหัวหน้าทีมสุดซอยใช่ไหมสุดซอยตั้งแต่กระทรวงอุตสาหกรรมมารอบนี้มาอยู่กระทรวงพลังงานนะมาเจอเรื่องนี้แล้วก็บอกว่ามันยังไงกันนะสอบตกหรือเปล่าเรื่องของการกักตุนน้ำมันใช่ไหม
1: ดีแหละก็เป็นอะไรที่หลายคนก็อยากรู้ความคืบหน้าและให้กำลังใจคุณขิงเนี่ยผมว่าเราก็ยังให้กำลังใจถ้าคุณขิงเนี่ยเดินหน้าทำนะในเรื่องที่รัฐบาลเองเนี่ยนะก็ไม่อยากทำริชลอไปก่อนเนี่ยเอาอย่างแรกเลยนะคือวันนี้อันที่หนึ่งประเด็นเรื่องค่าการกลั่นเนี่ยเราพูดกันบ่อยเรื่องนี้นะค่าการกลั่นที่เรียกว่าเป็นประเด็นที่อาจจะมีผลต่อราคาน้ำมันแพงสองค่าการตลาดเนี่ยนะมีค่าการกลั่นมีค่าการตลาดนะ แต่ว่าอันที่3สำคัญที่รัฐบาลเองก็ดูจะไม่ค่อยพูดถึงและซาๆไปแล้วก่อนหน้านี้มีข่าวคราวว่ารองนายกรัฐมนตรีคลังคุณเอกนิติจะเสนอคือเรื่องการขึ้นภาษีให้การลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันเพื่อให้ราคาน้ำมันมันถูกลงอ่ะคือแนวคิดนี้ก็ถูกค้านเยอะนะเรื่องลดภาษีเพราะรัฐบาลปัจจุบันก็ไม่ค่อยมีตังค์อยู่แล้วใช่ไหมคุณเนี่ยถ้าไปลดภาษีนู่นลดภาษีนี่ก็ไปอีกปั๊บยิ่งไปกันใหญ่เลยนะแต่อาจจะทำให้กองทุนน้ำมันติดลบเพิ่มขึ้นก็เลยกลายเป็นทางเลือกที่รัฐบาลยังไม่เลือกและไม่ตัดสินใจในเรื่องของการลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลนะสามเรื่องนี้คุณโยนถ้าทำได้นะราคาน้ำมันที่เราใช้กันอยู่ลดลงอย่างแน่นอนขายปลีกน้ำมันลดลงแน่ๆแต่ว่ารัฐบาลก็ยังไม่ตัดสินใจทั้งสามเรื่องนะก็มาเน้นเรื่องการรณรงค์ให้ประหยัดพลังงานประหยัดน้ำมันมากขึ้นอันที่สองก็คือพยายามที่จะปล่อยให้ราคาน้ำมันมันเป็นไปตามกลไกมากขึ้นให้ชาวบ้านประชาชนก็รับภาระรับความรับผิดชอบกันแล้วกันนะแต่ไม่มีเสียงร้องมาไม่มีคนบ่นมาแสดงรัฐบาลจะมองว่าแสดงว่ายังทนกันได้อยู่ใช่ไหมคือประเทศ
0: ค่ะนี่แหละถ้าไปดูอีกเรื่องนึงที่มันเกี่ยวกับเรื่องของทิศตะวันออกกลางมันก็มีเรื่องของความเชื่อมั่นของ SME ออกมาด้วยเช่นเดียวกันนะคุณวิเชษฐ์คุณผู้ฟังคือทิศตะวันออกกลางมันก็เขาบอกว่ามันฉุดดัชนีความเชื่อมั่นของกลุ่ม SME โดยเฉพาะอย่างในช่วงเดือนเมษายนเนี่ยที่มันเป็นผลหนักๆในช่วงนั้นเนี่ยนะคะเขาก็บอกว่ามันสะท้อนเรื่องของความเชื่อมั่นของกลุ่ม SME ลดลงอย่างมากเลยเขาบอกว่ามันมีการเปิดเผยออกมานะคะจากทางด้านของรักษาการผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมนะคะหรือว่าสสว.นะคะคุณปณิตาชินวัตรนะคะบอกว่าพอไปดูแล้วไปสำรวจเรื่องของดัชนีความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการ SME เนี่ยเดือนเมษายนมีครอบคลุมเนี่ยทุกภูมิภาค27สาขาธุรกิจเนี่ยเขาบอกว่าดัชนีความเชื่อมั่นมันอยู่ที่ระดับ46นะคะลดลงจากเดือนก่อนอันนี้มันก็สะท้อนให้เห็นเลยว่าผู้ประกอบการเนี่ยยังคงลดความเชื่อมั่นลงอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างสงกรานต์เนี่ยแม้ว่ามันจะมีปัจจัยหนุนอะไรต่างๆแต่ว่าสาเหตุมันก็มาจากเรื่องของสถานการณ์ตะวันออกกลางมันมีผลกระทบโดยตรงคือเรื่องราคาพลังงานแน่ๆค่าขนส่งราคาวัตถุดิบอันนี้มันเป็นปัจจัยหลักเลยเขาบอกว่าปัจจัยหลักๆเลยที่มันทำให้รู้สึกว่ามันส่งผลกระทบมากๆคือต้นทุนเป็นปัจจัยที่ฉุดความเชื่อมั่นเป็นอันนี้เป็นประการสำคัญดัชนีด้านต้นทุนมันอยู่ในระดับที่ต่ำกว่า 33.6 คือลดลงจากเดือนก่อนถึงหน้านี้ก็คือ37อันนี้มันส่งผลต่อกำไรของผู้ประกอบการชัดเจนเลยเขาบอกปริมาณ2ก็คือปริมาณที่เรื่องของการผลิตคือมันกระทบในระดับที่มากขึ้นค่ะส่งผลให้ดัชนีมันก็ลดลงจากเดือนก่อนหน้านี้เช่นเดียวกันการจ้างงานต้นทุนการลดทุนต่างๆเนี่ยมันเกิดการลงทุนมันเกิดการชะลอตัวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่จะต้องแบบตัดสินใจว่าจะไปลงทุนอะไรเพิ่มเติมผู้ประกอบการมีความกังวลแล้วก็ความระมัดระวังเรื่องของสภาพเศรษฐกิจความเชื่อมั่นนะคะรายภูมิภาคอันนี้มันปรับตัวลดลงเลยเขาบอกว่าผลกระทบมันก็มาจากเรื่องของตะวันออกกลางคือ SME เนี่ยเขาบอกว่าดูแล้วเนี่ยฐานต่างๆในภูมิภาคเนี่ยมันลดต่ำลงเขาบอกมันมีความเชื่อมั่นในระดับที่ต่ำที่สุดเลยก็ว่าได้ทุกภาคธุรกิจไม่ว่าจะเป็นการผลิตการค้าภาคบริการอันนี้ก็มีดัชนีที่ต่ำกว่าระดับ50ก็คือลดลงจากก่อนหน้านี้กลุ่มของภาคธุรกิจเขาบอกว่าถ้าไปแยกกันในภาคผลิตเนี่ยที่ได้รับผลกระทบจากต้นทุนของภาคพลังงานค่าขนส่งต่างๆเนี่ยนะคะแล้วก็วัตถุดิบจากต่างประเทศมันปรับตัวสูงขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นผลิตภัณฑ์ยางพลาสติกนั่นเนี้ยชัดเจนเลยโลหะไม้เฟอร์นิเจอร์ภาคการค้าก็ได้รับแรงกดดันจากเรื่องของค่าครองชีพที่สูงค่ะกำลังซื้อมันก็อ่อนลงนะคะแล้วก็ต้นทุนของสินค้าต่างๆก็เพิ่มขึ้นภาคบริการธุรกิจท่องเที่ยวโรงแรมอันนี้ได้รับผลกระทบอยู่แล้วคนไม่เดินทางแล้วก็เรื่องของการเดินทางที่มีค่าราคาที่มันปรับเพิ่มสูงขึ้นไม่ว่าจะมีการท่องเที่ยวตามช่วงเทศกาลต่างๆก็ตามมา
1: ก็แต่ดูตรงนี้ปิดท้ายที่โดนัลด์ทรัมป์กันแล้วกันแต่กันมันเยอะกว่าสิ่งที่ SME ไทยพูดถึงเมื่อวานที่กล่าวมานะคุณโรเดชคือมีข่าวออกมาว่าโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยได้พูดเอาไว้ว่าเขาจะตัดสินใจเกี่ยวกับข้อเสนอในการขยายเวลาข้อตกลงจริงๆกับอิหร่านเร็วๆนี้นะและตัวเลขที่ออกมาเนี่ยก็หมายความว่าก็คืออาจจะขยายเวลาของข้อตกลงจริงๆที่เริ่มต้นตั้งแต่เดือนเมษายนออกไป60วันเพื่อเปิดทางให้คณะเจรจามีเวลาหาทางยุติสงครามอย่างถาวรมากขึ้นตอนก็น่าจะเป็นทิศทางที่ดีนะอย่างนั้นก็ขยายไป60วันนะคุณวันเนี่ยแล้วก็มีการเจรจากันเนี่ยนะครับไปเรื่อยๆตอนนี้ระหว่าง2ฝ่ายนะ และก็จุดที่น่าจะเป็นจุดสำคัญที่ฝั่งอเมริกานั้นก็น่าจะเป็นเรื่องอาวุธนิวเคลียร์นั่นแหละคุณวุฒิเดชกับเรื่องของช่องแคบของมูชใช่ไหมแต่ถ้าถามว่าฝั่งอิหร่านฝั่งอิหร่านต้องการอะไรอิหร่านต้องการมากที่สุดตอนนี้คือการเลิกอายัดทรัพย์สินของอิหร่านตอนนี้นะตัวเลขออกมานี่ก็บอกไม่ต่ำกว่า 12,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐที่ถูกอายัดเอาไว้นะผมก็จะว่าตัวเลขนี้น่าจะเป็นตัวเลขที่เป็นการอายัดนอกสหรัฐอเมริกาส่วนในสหรัฐอเมริกาอเมริกาคงไม่ยอมอยู่แล้วล่ะแต่ว่าที่โดนอายัดอยู่ในนอกสหรัฐอเมริกาอยู่แถวตะวันออกกลางมันมีอยู่นะไอ้ตัวเนี้ยอิหร่านต้องการให้อเมริกาปลดล็อกเลิกอายัด 12,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐโอ้ถ้าทรัมป์ยอมเรื่องนี้โอ้ยอิหร่านจะมีเงินอีกเยอะเลยนะคุณโกเดนเอาไปใช้จ่ายในการดำเนินการอย่างโน้นอย่างนี้รวมทั้งเรื่องของการซื้อวุฒิสงครามซึ่งอันนี้มันเป็นประเด็นที่ผมคิดว่าเจรจายากมากเลยเริ่มดูเรื่องทรัมป์นะ
0: ค่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่หนึ่งนะคะคุณวิเชษฐ์คุณผู้ฟังแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพูดคุยกันต่อช่วงหน้าค่ะ
1: ครับ
2: ข่าวเด่นสุดสัปดาห์โดยวิเชษฐ์พิชัยรัตน์และกมลเนตรนวลจันทร์
3: สนับสนุนโดย
4: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: เพราะบรรจุภัณฑ์ไม่ได้มีไว้แค่

0: สมาคมบรรจุภัณฑ์ไทยทั้งสัมมนาเข้มข้นและโชว์เคสสุด Exclusive ที่จะเปลี่ยนมุมมองงานดีไซน์ของคุณไปตลอดกาลไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinkingradio
1: สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องราวของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริศราประดิษฐ์สุวรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงศ์รายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์ 10:00 นถึงเที่ยงที่ Thinking Radio และทุกแพลตฟอร์ม
2: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวดูเรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
3: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่ 26 องศาล้างแอร์ช่วง 6 เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: M-Cod Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
5: ข่าวเด่นสุดสัปดาห์โดยวิเชษฐ์พิชัยรัตน์และกมลเนตรนวลจันทร์
6: 18:37 นะคะครึ่งชั่วโมงสุดท้ายข่าวเด่นสุดสัปดาห์นะคะกมลเนตรและคุณวิเชษฐ์นะคะทักทายคุณผู้ฟังกันหน่อยนะคะคุณวิเชษฐ์คะเมื่อสักครู่นี้นะคะช่องทางของ YouTube นะคะคุณสมประสงค์ทักทายเข้ามาบอกว่าสวัสดีนะคะช่วงบ่ายเย็นแบบนี้นะคะจากปารีสตอนนี้29องศาน่ะที่นู่นน่ะบ่ายโมงฮีทเวฟปกคลุมปารีสไปหมดแล้วบอกว่าเรื่องจริงคุณวิเชษฐ์เพิ่งกลับมาไงดิฉันเพิ่งกลับมาแล้วก็ต้องบอกว่ามันไปถึงก็คือเจอฮีทเวฟเลยนะคะตอนลงเครื่องเนี่ยไม่ยังไม่ร้อนตอนลงเครื่องเนี่ย11องศาอยู่ค่ะ

0: ที่นั่นไม่มีแอร์นะหลายท
1: ค
0: ี
1: ร
0: ่
1: ับ
0: หลายสถานที่ยังไม่มีแอร์ค่ะเพราะฉะน
1: อ
0: ั้
1: ื
0: น
1: ม
0: มันร้อนจัดจริงๆมันก็เลยทําให้มีคนเสียชีวิตนะคะใช
1: อ
0: ่เพราะฉะนั้นต้องตอบคําถามคุณสมประสงค์ว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วได้ไปที่ปารีสใช่ไหมใช่ค่ะก็จริงๆไปทําข่าวกับรัฐมนตรีต่างประเทศนะคะแล้วว่าก็ได้มีโอกาสร่วมคณะกับท่านนายกไปด้วยนะคะแล้วก็ผู้ฟังทักทายกันเข้ามานะคะสวัสดีวันเสาร์คุณชวนันนะคะสวัสดีทักทายกมลนิธิทักทายคุณวิเชษมานะคะคุณกฤษฤทธิ์
1: ค
0: บ
1: ร
0: อ
1: ัก
0: ว
1: บ
0: ่าสวัสดียามฝนตกนะคะ
1: อ๋อ
0: ฝนตกจริงๆใช่นนทบุรีก็ฝนตกเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็คุณกฤษฤทธิ์บอกว่าอ๋อเพิ่งไปทําบุญที่วัดพระศรีมหาธาตุมาเ
1: อ
0: ป็
1: ๋
0: น
1: อ
0: วัดที่มีความสําคัญนะคะอีก
1: คว ร
0: ัั ด
1: บ
0: หนึ่งนะในประวัติศาสตร์ค่ะแล้วก็มีพูดถึงระบบสีน้ําเงินด้วยนะมีการพูดถึงระบบสีน้ําเงินนะคุณฟังก็แสดงเข้ามาแล้วก็มีเรื่องของไทยช่วยไทยนะคะที่บอกว่าหลายคนก็น่าจะลงทะเบียนกันเรียบร้อยแล้วนะ
1: ค
0: คร
1: ั
0: ะ
1: บ
0: แล้วก็พูดคุยกันมาหลายเรื่องมีเรื่องของผู้ว่ากทม.ด้วยนะคะหลายคนก็พูดคุยถึงเรื่องนี้เดี๋ยวเปลี่ยนไปทักทายผ่านช่องทางของ Facebook Live หน่อยนะคะคุณชวนันท์ก็ทักทายเข้ามาช่องทางนี้เพิ่มเติมเช่นเดียวกันคุณประสิทธิ์บอกว่าเศรษฐกิจชะลอตัวกลุ่มทุนกำไรไตรมาสเดียวหลายหมื่นล้านบาทแบบนี้นี่มันต้องยังไง
1: ก็กำ
0: ค
1: ไ
0: ่
1: ระ ตอนนี้
0: ค
1: ก
0: ุ
1: ็
0: ณ
1: กลุ่มพลังงานก็กำไรกลุ่มแบงก์ก็กำไรอะไรอย่างเงี้ย
0: ค่ะคุณวินัยคิมบูเบอรี่นะคะก็ทักทายเราสองคนเข้ามาบอกว่าทักทายคุณวิเชษทักทายปลากมลเน่บอกว่าเสาร์นี้กลับมาประจำการแล้วนะคะแล้วก็พูดถึงเรื่องของการทำงานของรัฐสภานะคะบอกว่าอืมรัฐสภาเนี่ยมันเท่าหรือเปล่าออกกฎหมายปกป้องคนผิดอาจจะพูดถึงกรณีเมื่อวานนี้สมาชิกสภามีการโหวตน่ะเร
1: ก
0: ื่
1: ั
0: อ
1: บ
0: งเอกสิทธิ์คุ้ม
1: ไม่
0: คร
1: ส
0: อ
1: ม
0: ง
1: คว
0: ข
1: ร
0: องคุณชนภัทรนะคะเ
1: ค
0: ม
1: ร
0: ื่
1: ั
0: อ
1: บ
0: วานนี้นะคะที่สภาก็สรุปแล้วก็ไม่เห็นชอบในเรื่องของการให้ส่งตัวคุณชนภัทรให้กับ DSI ไปสอบสวนในช่วงระหว่างสมัยประชุมนะคะคุณคณิตนะคะบอกว่าคิงอ่อนเจอคิงแก่ค่ะเหมือนอาจจะเหล็กเส้นน่ะเหมือนเหล็กเส้นที่สตง.ก็จบด้วยการใช้งานของโรงงานจีนที่ในEEC เพราะฉะนั้นต้องฝาก
1: เดี๋ยว
0: ถ
1: จะ
0: า
1: พู
0: ม
1: ดถึงเรื่องโรงงานจีนเดี๋ยวจะพูดต่อ
0: ค่ะบอกต้องฝากถามรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องหน่อยได้ไหมนะคะแล้วก็คุณดหยอนนะคะก็ทักทายเราสองคนเข้ามาด้วยขอบพระคุณทุกข้อความเลยนะคะถ้าเกิดว่าใครมีอะไรเพิ่มเติมก็ส่งเข้ามาได้ค่ะ
1: ขิงอ่อนอย่างคุณขิงเอกนัทพร้อมพันธ์แน่นอนนะก็อายุยังไม่มากนะแต่ก็เผ็ดจากที่ผ่านมานะแต่ท่านผู้ฟังคงจะเปรียบเทียบนะอาจจะมาเจอขิงแก่ กันเลยต้องยอมหรือเปล่าจริงๆอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมก็เข้าใจและเห็นใจนะเพราะว่าตอนอยู่กระทรวงอุตสาหกรรมก็อีกแบบนะคุณเนี่ยเขาอยู่พลังงานเนี่ยมันต่างกัน
0: โอ้โห
1: พลังงานที่มันมีเรื่องผลประโยชน์ต่างๆที่เกี่ยวข้องพลังงานเยอะมีกลุ่มเกี่ยวข้องกับพลังงานเยอะกลุ่มทุนใหญ่ๆนะและที่สําคัญนะคืออะไรคือบริษัทวิสาหกิจของไทยเราเนี่ยนะเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่นะที่รัฐก็ถือหุ้นอยู่ด้วยเนี่ยก็โยงกับเรื่องพลังงานแล้วมีบริษัทลูกอีกอ่ะเหมือนคุณขิงเนี่ยถ้าจะขย่อเรื่องนี้จริงเนี่ยมันจะต้องเจออุปสรรคระหว่างทางเยอะไม่เหมือนตอนอุตสาหกรรมอันนั้นง่ายกว่านะ
0: ฮะ
1: นั่นก็เข้าใจและเห็นใจแต่ว่าก็ยังอยากให้คุณขิงได้พยายามนะเพราะชาวบ้านเขาคงหวังเอาไว้เยอะเหมือนกันนะว่าคุณขิงจะพยายามที่จะทำให้มันดีขึ้นอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะทีนี้ประเด็นที่ไหนๆก็แต่เรื่องจีนแล้วเนี่ยผมอยากจะชวนไปดูเรื่องนี้ต่อคุณเนตรเราเห็นเรื่องนี้มาเยอะแล้ววันนี้ก็เป็นภาพสะท้อนนะและเป็นตัวอย่างที่เกิดขึ้นอีกแล้วที่สมุทรสาครนะเพราะอะไรเพราะว่าผู้บังคับการตำรวจปทส.เนี่ยนะทางพลตำรวจตรีอเนกเตาสุภาพสั่งการให้ทางลูกน้องเนี่ยนะไปร่วมกับเจ้าที่อุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาครไปตรวจสอบโรงงานของบริษัทจีนนะบริษัทจีนที่ชื่อว่าหงยี่ Renewable Resources Technology ประเทศไทยจำกัดนะตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองเลยตำบลบางโทรัฐอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาสมุทรสาครหลังจากได้รับร้องเรียนจากชาวบ้านบอกว่าโรงงานนี้น่าจะลักลอบถ้านำเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์จากประเทศจีนเนี่ยเข้ามาในภายในพื้นที่จำนวนมากเลยซึ่งอาจจะมีจากเมืองไทยด้วยแหละเนื่องจากชาวบ้านก็บอกว่าโรงงานดังกล่าวมีคนจีนเป็นเจ้าของในบริการมีรถบรรทุกขนขยะอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาในโรงงานหลายเที่ยวก่อนจะนำมาเทกองสะสมเอาไว้และใช้ผ้าใบคลุมปกปิดสายตาเจ้าหน้าที่ของรัฐ จริงๆแล้วโรงงานนี้คุณคนเนี่ยเคยโดนจับกุมมาแล้วเจ้าที่สั่งจับกุมมาเรื่อง

0: สั่งปิดกิจการไปแล้วตั้งแต่ต้นปี68นะแต่ก็กลับมาลักลอบเปิดอีกครั้งนึงแล้วก็ไปตรวจสอบข้างในนะปรากฏว่าพบกองขยะจำนวนมากเลยมีทั้งสายไฟเศษโลหะวัสดุเหลือใช้จากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แล้วก็มีเครื่องจักรอุปกรณ์จำนวนมากที่ใช้ในการคัดแยกและแปรรูปขยะอิเล็กทรอนิกส์ลักษณะเข้าข่ายประกอบเหตุการณ์โรงงานประเภท106หรือโรงงานรับกําจัดของเสียอันตรายนะแต่ว่าสําคัญที่สุดคือไม่มีใบอนุญาตเลยคุณเนี่ยเจ้าของเนี่ยมีสัญชาติจีนนะครับปรากฏว่าไม่เจอนะก็ไปตรวจสอบแล้วมาอยู่ในพื้นที่แล้วไม่สามารถติดต่อได้คือที่พูดเรื่องนี้เพราะอะไรสมุทรสาครในคุณเนี่ยเป็นแหล่งหนึ่งที่มักจะนิยมตั้งโรงงานผิดกฎหมายไปรับอนุญาตแล้วลักลอบนำขยะพิษจากประเทศจีนเนี่ยเข้ามาคัดแยกในบ้านเราเพราะมันขึ้นง่ายคุณวันเนี่ยมาปุ๊บก็ขึ้นแถวนั้นอ่ะท่าเรือใช่ไหมเข้าสมุทรสาครมันก็มีท่าเรือที่สูงมากถ้าเรือใหญ่ก็ไม่ได้ก็ถึงผ่านเข้ามามันเข้ามาถึงได้แต่อันที่สองนี่คือนี่ที่แปดริ้วเนี่ยผมวิ่งผ่านบ่อยๆคุณวันเนี่ยนะแถวฝั่งแถวพนมสารคามรอยต่อกับปราจีนแถวสนามชัยเขตเนี่ยนะผมสังเกตดูผมขับรถนะผมจะเห็นรถบรรทุก18ล้ออ่ะบรรทุกโต๊ะตู้คอนเทนเนอร์เลยนะแล้วข้างๆตู้เนี่ยเขียนด้วยภาษาจีนเนี่ยเข้าคิวรอกันอยู่นะเต็มเลยนะแล้วโรงงานนี้ก็ตั้งอยู่ป่ามันน่ะนะชาวบ้านเขาปลูกมันไปอะไรไปเงี้ยปลูกไปพวกไอ้ต้นยูคาลิปต้นยูคาลิปตัสปลูกมันบ้างอะไรบ้างเนี่ยนะผมเมื่อตั้งข้อสงสัยนี่โรงงานนี้จะมาแอบไปตั้งอยู่ในป่านะแล้วก็มีรถบรรทุกจากจีนเนี่ยนะ18ล้อเนี่ยต่อคิวกันเอาของไปส่งนะไม่รู้เหมือนกันว่าเจ้าหน้าที่ได้ไปตรวจสอบดูบ้างหรือเปล่าว่าตกลงเป็นโรงงานประเภทไหนกันแน่หรือจะเป็นโรงงานที่เอาเนี่ยขยะของเสียจากต่างประเทศเนี่ยเข้ามาคัดแยกในบ้านเราเพราะยังตั้งอยู่ในเมืองจีนไม่ได้ตอนนี้เมืองจีนเขาเข้มงวดกดขันมากแล้วโรงงานประเภทที่ก่อให้เกิดมลพิษเนี่ยเขาปิดหมดเลยนะและแถมยังโรงงานผลิตเหล็กทั้งหลายถ้าผลิตแล้วมันก่อให้เกิดมลพิษจะหายต่อสิ่งแวดล้อมและก็สุขภาพประชาชนเนี่ยก็สั่งห้ามไม่ผลิตในเมืองจีนแล้วและโรงงานเหล่านี้มันก็เลยทยอยออกไปตั้งในต่างประเทศไงก็มาอยู่ในเมืองไทยนี่แหละส่วนหนึ่งนะที่ระยองไปดูเถอะนะตอนนี้ระยองคนจีนก็จะไปหมดนะโรงงานจีนก็เยอะโรงงานเหล็กเนี่ยแล้วก็ติดกันเนี่ยแถวเนี้ยก็มีจังหวัดปราจีนบุรีจังหวัดฉะเชิงเทราอย่างเงี้ยก็อีกจุดหนึ่งเหมือนกันที่จับบ่อยแล้วไปเจอบ่อยนะนี่ผมก็สงสัยโรงงานแถวเนี้ยพนมสารคามเนี่ยตู้คอนเทนเนอร์จากจีนเนี่ยข้างๆตู้เนี่ยเขียนภาษาจีนทั้งหมดเลยไม่รู้เหมือนกันว่าจะมีลักษณะแบบเดียวที่ส่งตัวสากลหรือเปล่าก็อยากให้ไปดูกันหน่อยนะถ้าชาวบ้านสงสัยชาวบ้านละแวกนั้นก็ลองไปดูหน่อยโรงงานอะไรกันแน่นะทำไมมันมีรถตู้คอนเทนเนอร์ขนมาจากจีนเยอะจังเลยอย่างเงี้ยนะเข้าไปในโรงงานนี่เป็นต้นนะ
1: ก่อนหน้านี้เนี่ยเคยมีการพยายามที่จะแบบเหมือนตรวจโรงงานในลักษณะแบบนี้กันมาแล้วโอ้หลายต่อหลายครั้งนะคุณวิเชษฐ์คุณผู้ฟังเพราะอย่างที่บอกว่ามันเป็นสิ่งที่มันอันตรายนะบางทีมันมีแบบพวกโรงงานที่กำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์แบบผิดกฎหมายในเยอะตอนนั้น DSI จำได้ว่าหลายปีที่ผ่านมา DSI ก็เคยเหมือนแบบพยายามลงพื้นที่ไปมันจะอยู่แนวๆในละแวกแบบนี้คุณวิเชษฐ์อย่างที่คุณวิเชษฐ์บอกสมุทรสาครเยอะชลบุรีก็มีค่ะชลบุรีแล้วก็เนี่ยไปที่เกือบจะเป็นรอยต่อปราจีนบุรีฉะเชิงเทราโซนนี้ก็จะมีโรงงานแบบนี้เยอะแล้วก็ช่วงฉะเชิงเทราก็จะมีพวกโรงงานที่เป็นคล้ายๆกับโรงงานที่แบบเป็นเหล็กหรืออะไรต่างๆนะแต่ว่ามันไม่ได้มาตรฐานซึ่งก็เป็นโรงงานของกลุ่มทุนจีนแบบนี้เยอะมากเหมือนกันนะคะ
0: นี่แหละระยองนี่ก็เป็น
1: อีกจุดหนึ่ง
0: ที่เยอะมากโรงงานจ่ายกรรมของจีนที่เข้ามาถูกต้องตามกฎหมายก็ไม่เป็นไรหรอกแล้วก็เข้ามาใช้การผลิตที่มันไม่เป็นภัยต่อสิ่งแวดล้อมต่อสุขภาพประชาชนก็ได้เป็นไรแต่บางทีมันจะมีไงมันจะมีโรงงานประเภทพวกอย่างเงี้ยตั้งในประเทศตัวเองไม่ได้แล้วไงเพราะว่ารัฐบาลไม่ยอมก็หลบหนีไม่ตั้งในประเทศอยู่ในอาเซียนนี่แหละมาตั้งอยู่ตามประเทศประเทศที่เราตั้งไทยเราด้วยเนี่ยนี่เราก็ต้องเข้มงวดตรวจสอบนะต้องดูเรื่องนี้อย่างจริงจังอ่ะเพราะไม่งั้นเราก็จะกลายเป็นแหล่งที่ต้องเอาขยะคิดมาทำไรเสร็จแล้วก็มาทำลายบ้านเรามาคัดแยกในบ้านเรา
1: เพราะจริงๆมันมีแบบเรื่องของอนุสัญญาอะไรต่างๆนะคะที่มันทำไม่ได้ที่ห้ามทำอย่างที่คุณวิเชษฐ์บอกเพราะฉะนั้นอ่ะไอ้วัตถุพวกนี้มันเป็นวัตถุอันตรายอ่ะโดยเฉพาะพวกขยะอิเล็กทรอนิกส์อะค่ะเพราะถ้าเกิดว่าเราไม่สกัดหรือไม่ปราบปรามเนี่ยประเทศไทยอาจจะกลายเป็นสถานที่ถูกนำเอาพวกขยะอิเล็กทรอนิกส์พวกนี้ซึ่งมันเป็นวัตถุอันตรายแล้วก็เป็นวัตถุต้องห้ามนะจริงๆมันเป็นวัตถุต้องห้ามนำเข้ามาในประเทศด้วยนะคะมันเป็นไปตาม อนุสัญญาบราซิลนะคะที่หรือว่าอนุสัญญาที่ว่าด้วยเรื่องของการควบคุมเคลื่อนย้ายข้ามแดนของเสียอันตรายอันนี้มันต้องเอามาทิ้งด้วยการฝังกลบหรือว่าแปรสภาพในประเทศไทย
0: ที่น่าเป็นห่วงเนี่ยตอนนี้คุณโนนเนี่ยตอนนี้ประเทศไทยเราหลายคนใช้รถไฟฟ้าใช่ไหมแล้วก็ขายดิบขายดีเหลือเกินเนี่ยมอเตอร์โชว์นะแต่สิ่งหนึ่งที่รัฐบาลยังไม่ได้พูดถึงเลยนะคุณโนนเนี่ยคือเมื่อใช้รถไฟฟ้าไปแล้วระยะหนึ่งแบตเตอรี่มันเสื่อมมันต้องเปลี่ยนนะเรายังไม่มีกฎเกณฑ์เรื่องของการที่จะทำลายแบตเตอรี่น
1: ะ
0: ที่ใช้ในรถยนต์ไฟฟ้าเพราะว่าเมืองจีนนี่เจอปัญหานี้มาแล้วเรื่องของเราเนี่ยผมคิดว่ารัฐบาลเองก็คงต้องไอสนับสนุนให้คนใช้รถไฟฟ้าก็ใช้ไปแล้วคนที่นำรถไฟฟ้าเข้ามาขายหรือมาตั้งโรงงานในประเทศไทยแล้วขายรถไฟฟ้ากันเป็นรับเป็นสันตอนนี้แล้วก็ขายดีด้วยนะสิ่งที่ต้องคิดก็คือหลังจากที่ใช้รถไฟฟ้าระยะนึงแบตเตอรี่มันเสื่อมเมื่อแบตเตอรี่หมดอายุเนี่ยต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่เนี่ยแบตเตอรี่เหล่านี้เราจะเอาทำลายยังไงยังไม่มีการพูดถึงเลยนะเราจะมีโรงงานทำลายแบตเตอรี่จากรถยนต์ไฟฟ้ายังไงจะต้องออกกฎออกเกณฑ์อะไรต่างยังไงบ้างอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าเรายังไม่ได้ทำกันเลยอ่ะก็คือต้องทำเรื่องนี้กันให้มากขึ้นเนี่ยหรือจะทำไปแล้วก็ต้องบอกชาวบ้านหน่อยนะเพราะว่าอนาคตข้างหน้าเนี่ยขยะแบตเตอรี่จากรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยจะเต็มบ้านเมืองเราเหมือนกันนะถ้าเราไม่ทำอะไรกันเลยนะ
1: เดี๋ยวไปดูเรื่องของการเมืองกันหน่อยนะคะคุณวิเชษฐ์
0: ได้ยังไงคุณวันเดช
1: ก็ว่ากันด้วยเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญก่อนแล้วกันเพราะว่าตอนนี้ทุกพักหลายพรรคการเมืองต้องใช้คำว่าหลายพรรคการเมืองก็พยายามที่จะยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญนะคะให้กับทางด้านของประธานสภาเป็นที่เรียบร้อยแล้ววันนี้ทางด้านของประธานสภานะคะนายสมพลสารัมก็พูดถึงความคืบหน้าเรื่องของการพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเดี๋ยวจะนำเข้าสู่วาระการประชุมในช่วงของวันที่7ถึง8กรกฎาคมนี้เขาบอกว่าตอนนี้ได้รับร่างจากหลายๆพรรคการเมืองแล้วแล้วก็บรรจุอยู่ในวาระทั้งหมดแล้วจากการพูดคุยกับวิป3ฝ่ายวิปรัฐบาลวิปค้านแล้วก็วิปวุฒิสภาเนี่ยก็คาดว่าจะนำเข้า7ถึง8กรกฎาคมนี้ค่ะเพื่อประชุมร่วมกันนะคะของรัฐสภาในการพิจารณาว่าจะรับหลักการ1นะคะอันนี้พอไปดูบอกกระบวนการหลังจากที่โหวตวาระ1มันจะนานแค่ไหนอย่างไรเนื่องจากรัฐธรรมนูญเนี่ยมันเป็นกฎหมายสำคัญท่านประธานสภาบอกแบบนี้บอกว่าปกติมันก็ต้องใช้เวลาพอสมควรแหละก็หวังว่าคณะกรรมาธิการจะมีการปรึกษาหารือกันจะไม่ล่าช้ากระบวนการมันก็ยังมีอีกหลายขั้นตอนนะในรัฐธรรมนูญเพราะว่าหลายฝ่ายก็จับตาดูว่ารัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะเกิดขึ้นได้หรือเปล่าหากกรรมาธิการเนี่ยพิจารณาเสร็จเร็วขั้นตอนทุกอย่างมันก็จะเดินเร็วเช่นเดียวกันหลายคนตั้งคำถามบรรยากาศความขัดแย้งระหว่างส.ส.กับส.ว.ช่วงนี้ก็เริ่มมีขึ้นมาอีกแล้ววิเชษฐ์เพิ่งจะเปิดสภากันมาแบบๆนะก็เริ่มมีประเด็นกันเกิดขึ้นนะคะส.ส.กับส.ว.บอกว่ามันมีการกล่าวหาเรื่องระบบสีน้ำเงินน่ะรัฐประธานมันจะเป็นอย่างไรท่านประธานโสพลบอกว่ามันก็อยู่ที่การหารือกันก็เชื่อว่าประชาชนเนี่ยลงประชามติออกเสียงประชามติกันมาแล้วว่าอยากเห็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพราะฉันเชื่อว่าทุกฝ่ายน่าจะรับฟังเสียงนั้นได้ค่ะส่วนจะได้ข้อสรุปอย่างไรอันนี้มันก็เป็นอีกเรื่องนึงไม่ว่าหน้าตาของรัฐธรรมนูญจะเป็นอย่างไรก็อยู่ที่การพูดคุยกันเชื่อว่าต้องมีการเคารพเสียงของประชาชนอย่างแน่นอนพอถามเรื่องการกล่าวหาระบบสีน้ำเงินอันนี้มันจะไม่เป็นประเด็นใหญ่ใช่หรือไม่เพราะว่าเดี๋ยวพอไปถกในสภาเนี่ยมันก็มีทั้งสว.ออกมาโต้ใช่ไหมแล้วก็มีทางด้านส.ส.ออกมาพูดถึงเรื่องนี้ของพรรคประชาชนประธานสมพลบอกว่าอย่าว่าโจมตีเพราะว่ามันเป็นแค่การพูดให้ความเห็นกันในบางครั้งมันอาจจะกระทบกระทั่งกันบ้างมันเป็นเรื่องปกติของประชาธิปไตยอ่ะจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องสีว่ากันมานานแล้วแต่อย่างที่ว่าเราสามารถก้าวข้ามกันได้เรื่องของพวกนี้สีอะไรก็ไม่เป็นอุปสรรคหรอกถ้าไม่ยึดติดเราก้าวข้ามเรื่องพวกนี้ได้เพื่อให้เป็นประโยชน์กับประชาชนค่ะ
0: ก็สำคัญเพราะว่าการจะแก้รัฐธรรมนูญมันต้องอาศัยสว.ด้วยใช่ไหมคุณโรเบิร์ตแล้วก็สว.สีน้ำเงินนั่นแหละที่จุดสำคัญที่ถ้าสว.สีน้ำเงินเอาร่างไหนก็ร่างนั้นก็แน่นอนก็ไปได้แต่ถ้าเกิดว่าสว.สีน้ำเงินบอกให้ไปเอาร่างของพรรคประชาชนสมมติเนี่ยมันก็ยากที่จะเป็นตอนนี้ร่างพรรคภูมิใจไทยน่าจะเป็นร่างที่คิดว่าสีน้ำเงินก็คงจะหนุนเต็มที่นะร่างนั้นน่าจะเป็นร่างหลัก
1: อาจจะเป็นร่างหลักในการที่จะเอามาพิจารณากัน
0: แต่ทีนี้พอพูดเรื่องสีน้ำเงินเนี่ยมันมีอีกหนึ่งเรื่องนะช่วยน้ำเงินด้วย ช่วยน้ำเงินด้วย
1: นี่แหละนี่แหละนี่แหละนี่แหละ
0: ช่วยน้ำเงินด้วยนะที่มีการพูดถึงเรื่องนี้โอ้มันก็โยงเรื่องการแต่งตั้งโยกย้ายที่ภูเก็ตที่ปลัดจังหวัดภูเก็ตใช่ไหมโดนย้ายเข้าไปทำงานที่สายวิไลการปกครองใช่ไหมแล้วก็โดนกันทั้งหมดปลัดจังหวัดและนำอำเภอที่ภูเก็ตก็โดนด้วยป้องกันจังหวัดก็โดนไปด้วยเนี่ยนะแล้วก็เราก็เลยมีการแชทหลุดออกมานะจากปลัดนี่แหละในเรื่องช่วยกินน้ำเงินด้วยวันนี้อาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรเนี่ยได้เป็นอดีตกกต.ในโพสต์เลยบอกว่ากรณีที่อดีตปลัดจังหวัดภูเก็ตเปิดเผยแชทปริศนาช่วยน้ำเงินด้วยเนี่ยหลังจากที่รายงานข้อมูลสายการกันเรื่องในพื้นที่เนี่ยนะอาจารย์สมชัยแยกเป็นข้อเลยนะน่าสังเกตอะไรบ้างหนึ่งวันที่ระบุในไลน์เนี่ยช่วยน้ำเงินด้วยคือ11มกราคมแม้ไม่ระบุเป็นปศไหนแต่สามารถบอกได้ว่าเป็นปศ2569เนื่องจากข้อความก่อนหน้านั้นมีรายชื่อผู้สมัครของ2เขตเนี่ยเขต2เขต3นะของจังหวัดหนึ่งเนี่ยซึ่งเป็นการเลือกตั้งปี69นี่นะเนื่องจากมีคำว่าประทับประชาชนอยู่ด้วยใช่ไหมอันที่2เมื่อสืบค้นจังหวัดที่มี3เขตเลือกตั้งและมีชื่อผู้สมัครตรงกับในข้อความก็คือภูเก็ตนั่นแหละ3วันที่11มกราคม2569สอดคล้องกับเหตุการณ์การรายงานในไลน์ก็คือหลังปิดรับสมัครและมีการประกาศรายชื่อผู้สมัครอย่างเป็นทางการเมื่อ7มกราคม69 4ส่วน6ของภาพที่ปิดชื่ออธิบดีมีอักษรที่พอเดาได้เราไม่ต้องพูดถึงอะไรกับหมายถึงใครแล้วก็ปิดข่าวคราวอยู่และ5ส่วนจะมีอธิบดีท่านใดปรากฏตัวและจะฟ้องหมิ่นประมาทบุคคลที่ทำให้เกิดความเสื่อมเสียแก่ตนและหน่วยงานนั้นเป็นสิทธิที่ท่านมีสิทธิดำเนินการได้6ในทางตรงข้ามผู้ใดเห็นว่ามีการกระทำความผิดทั้งปรป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.มาตรา78นะฮะที่ห้ามไม่ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้ตำแหน่งหน้าที่โดยมิชอบด้วยกฎหมายหรือกระทำการใดๆเพื่อเป็นคุณหรือให้โทษแก่ผู้สมัครอันนี้สามารถแจ้งความดำเนินคดีได้ทั้งในส่วนตำรวจและกกต.ด้วย7บทลงโทษในเรื่องนี้มาตรา149มีระหว่างโทษจำคุก1-10ปีนะปรับตั้งแต่ 20,000 บาทถึง 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและศาลสั่งเพิกถอนสิทธิการเลือกตั้งไปเลย20ปีด้วยและสุดท้าย8การให้ข้อมูลของผมมีเจตนาสุจริตนะเพื่อป้องปักของกฎหมายปกป้องหลักของกฎหมายให้มีผลบังคับใช้ได้อย่างจริงจังอาจารย์สมชัยที่ผ่านมาก็โดนไปแล้วใช่ไหมคุณโอนเดชเรื่องถึงแล้วนะโดนแจ้งความดำเนินคดีไปแล้วจากกกต.นะเที่ยวนี้เจ้าตัวเลยมีข้อที่8ไว้บอกข้อมูลของผมมีเจตนาสุจริตนะใช่ครับเพื่อปกป้องหลังกฎหมายนะก็ไม่รู้ว่าถ้าใครจะฟ้องอะไรขึ้นมานะก็จะมองว่านี่มีเจตนาสุจริตหรือเปล่านะอธิบดีกรมการปกครองนะก็คงจะต้องรอดูกันต่อไปคุณโอเดช
1: คือคนก็ไปถามเรื่องนี้กับท่านประธานโสพลเหมือนกันไม่ใช่เพราะว่าไอ้เรื่องช่วยน้ำเงินด้วยเนี่ยนะทนายอ่านน่ะเขาก็ไปยื่นหนังสือต่อกรรมธิการพัฒนาการเมืองไงคะของสภาผู้แทนราษฎรทีนี้นะคะก็เลยต้องถามว่าเออแล้วช่วยน้ำเงินด้วยเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยท่านประธานได้รับหรือยังท่านประธานบอกว่าอ๋อไม่ทราบเลยเรื่องนี้ถ้าถามเรื่องนี้ไม่ทราบเลยเรื่องที่ทนายอ่านไปยื่นต่อกรรมาธิการเนี่ยนะบอกว่าไม่รู้เรื่องนี้เลยนักข่าวก็เลยถามว่าเราได้พูดคุยกับแกนนำภายในพรรคภูมิใจไทยบ้างหรือเปล่าเกี่ยวกับเรื่องของช่วยน้ำเงินด้วยเนี่ยค่ะท่านประธานสมพงศ์บอกอุ้ยไม่ยุ่งเกี่ยวกันเลยไม่ได้เกี่ยวกันเลยเพราะว่าตั้งแต่มาทำงานเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรก็ไม่เคยไปพูดคุยเกี่ยวกับกิจการของพรรคภูมิใจไทยเลยก็ย้ำเลยบอกว่าหน้าที่ของประธานสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยมันต้องมีการรักษาระยะห่างกันอันในด้านการทำงานนิติบัญญัติเขามีลิมิตนะคะเพราะฉะนั้นก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของฝ่ายบริหารแล้วก็พรรคการเมืองกันไปนักข่าวก็ถามอีกว่าแล้วเขามองกันว่าพรรคภูมิใจไทยเนี่ยขณะนี้เนี่ยเป็นตำบลกระสุนตกจริงหรือเปล่าท่านประธานสมพลแบบกล่าวติดตลกบอกเอาใหญ่กว่าหมู่บ้านได้ไหมเอาใหญ่กว่าหมู่บ้านเขาเรียกหมู่บ้านกระสุนตกคุณไปบอกตำบลกระสุนตกมันใหญ่ไป มันใหญ่กว่านั้นท่านประธานก็พยายามจะเลี่ยงไปแบบนี้นะคะแล้วก็บอกว่าไม่หรอกเขาบอกว่าไม่ว่าจะเป็นการเมืองยุคไหนก็แล้วแต่ใครเป็นรัฐบาลก็จะต้องโดนแบบนี้อันนี้ถือว่าเป็นเรื่องปกติดังนั้นอย่าไปใส่ใจให้มากนะคะแล้วก็บอกว่าไม่อยากเห็นเรื่องของการสร้างความไม่เข้าใจกันกับประชาชนเพราะว่าประเด็นนี้มันควรจะมุ่งไปที่เรื่องของปากท้องเศรษฐกิจต่างๆเอาเป็นว่าท่านก็ไม่ได้ตอบก็บอกว่ามันให้มันเป็นเรื่องของฝ่ายบริหารไป
0: ส่วนนี้ไปดูชาวบ้านต่อความนิยมของเรื่องตั้งผู้ว่าเที่ยวนี้เป็นยังไงสามพันหกเก้านะสำรวจเรื่องความนิยมของประชาชนและทิศทางโค้งแรกสำหรับเลือกตั้งกสม69
1: ค่ะ
0: คุณโรเนียนปรากฏว่าก็บอกว่าหากเป็นคนกสมมีแนวโน้มจะเลือกสมาชิกสภากสมแบบไหน 41.6% บอกว่าเลือกผู้สมัครอิสระที่ไปสังกัดพรรคการเมือง 20% บอกเลือกผู้ที่สังกัดพรรคการเมืองฝ่ายค้าน 17.6% บอกเลือกผู้สมัครที่สังกัดพรรคไหนก็ได้นะครับทีนี้จะถามเรื่องเลือกผู้ว่าใช่ไหมแนวโน้มจะเลือกใครเนี่ย 31.5% เลือกอาจารย์ชัชชาตินะ13.1% เลือกคุณชัยวัฒน์สถาบรวิจิตรนะผู้สมัครจากพรรคประชาชนนะ 7.5% เลือกคุณมาริกาบุญมีตระกูลนี่อดีตเสียงเก่านะตอนนี้ก็เป็นนุ่นของเป็นเน่ไป 6.6% เลือกพลโทชาญเทพศรีสเวศนะครับก็ดูจากตรงนี้นะโอ้คะแนนอาจารย์ชาติชาติยังห่างเลยนะทิ้งห่างผู้ปกครองคุณวันเนี่ย
1: ใช่ก็ต้องบอกว่าอันนี้เป็นการสำรวจก่อนวันจับเบอร์ด้วยนะไม่ใช่มันเป็นช่วงต้นก่อนช่วงของการแบบออกสตาร์ทอ่ะเปิดตัวออกมาอะไรเงี้ยนะเรื่องของความนิยมทีนี้เราก็ต้องไปดูกันว่าเอาผ่านมาจับเบอร์ได้แล้วนะในช่วงแบบหาเสียงไปสักหนึ่งสัปดาห์เพิ่งจริงเดือนเดียวมันแป๊บเดียวเองนะคะคุณเทศเขาบอกกันว่าการลงพื้นที่หาเสียงในส่วนของผู้ว่ากทม.1เดือนเนี่ยไม่ครบหรอก50เขตอ่ะจะไปยังไงให้ได้ครบนอกจากแบบว่าไปแบบเร็วๆนะไม่ได้แบบเคาะประตูบ้านแบบนานๆอันเนี้ยก็ต้องดูว่าโคจะเปลี่ยนแค่ไหนอย่างไรใช่มั้ยทีนี้มันไม่ได้มีแค่เรื่องตั้งผู้ว่ากทม.ก็ต้องมีสนามอีก3ที่น่าจับตาคือเมืองพัทยาอันนั้นก็น่าจับตาเช่นเดียวกันนะคะว่ารอบนี้จะเป็นอย่างไรเพราะว่าเมืองพัทยาเองพรรคส้มเองเขาก็มีการส่งแชมป์เก่ามาล้างตาในการเลือกตั้งครั้งนี้ด้วยเป็นอีกหนึ่งเมืองใหญ่ค่ะ
0: ก็1เดือนเต็มเนี่ยนะสำหรับเรื่องการเลือกตั้งผู้ว่าเนี่ยก็พอที่จะช่วยได้มากที่สุดนะคุณวันเนี่ยคือคนที่หนึ่งก็คือมีฐานเดิมอยู่แล้วอันที่สองก็คือคนสมัครสกนั่นแหละสำคัญเลยคนสกทั้งหลายเนี่ยเพราะว่าอยู่ใกล้ชิดมากที่สุดนะเนื่องจากว่ามัน50 เขตอะสก1 เขต 1 เขตก็ต้องคุกคีกับคนในเขตนั้นเยอะๆเพราะงั้นเนี่ยตรงนี้คือจุดที่จะได้เปรียบเสียเปรียบกันอยู่ตรงนี้แหละส่วนคนที่ผู้สมัครหน้าใหม่นั่นแหละมันคุณโรเนตมันเสียเปรียบอยู่แล้วล่ะผู้สมัครหน้าใหม่ทั้งหลายเนี่ยคนสมัครหน้าเดิมอย่างอาจารย์ชาติย่อมมีความได้เปรียบเพราะอยู่ในตำแหน่งมาทำงานตลอดถูกไหมประชาชนอาจจะได้เปรียบตรงที่ว่าส.ส.ก็เป็นของเขาใช่ไหมยกกรุงเทพแต่อย่าลืมว่าเที่ยวนี้มันเป็นเลือกตั้งที่มันเล็กหน่อยเพราะส.ก.หนึ่งเขตอ่ะเนี่ยส.ส.จะมาจะซึ่งสามเขตไอ้ซึ่งสามเขตปกครองเนี่ยอาจจะแข่งเขตใดเขตหนึ่งแต่สองเขตอาจจะไม่แข่งก็ได้อะไรเงี้ยเป็นต้นก็เป็นรายละเอียดที่ต้องตามดูต่อไปนะ
1: ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ข่าวเด่นสุดสัปดาห์ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: จุด5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: การบริหารธุรกิจคือการจัดการกับความเสี่ยงไม่ใช่การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงบรรทูลล่ำซำประธานกิตติคุณธนาคารกสิกรไทย
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
6: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเพราะฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
7: พาะบรรจุภัณฑ์

0: ุ่นไปตลอดกาลไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ซองเทนบรรจุพันโลออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ @thinkingradio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆประสงค์เลิศรัตนวิสุทธิ์ร่วมด้วยประจักษ์มะวงศาใน6ประเด็น
3: สิบเก้านาฬิกาห้านาทีนะครับต้อนรับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการถกประเด็นวันนี้เราพบกันนะครับค่ำวันเสาร์ที่30พฤษภาคม2569ครับก็เป็นวันเสาร์สุดท้ายของเดือนพฤษภาคมพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันสิ้นเดือนครับจากนั้นเราก็จะเข้าสู่เดือนมิถุนายนก็เป็นเดือนที่6นะครับถ้านับเดือนมกราคมเป็นเดือนที่1นะครับมิถุนายนก็จะเป็นเดือนที่6ครับก็จะเข้าสู่ช่วงกลางปี2569ท่ามกลางความรู้สึกของผู้คนนะครับที่ยังมึนงงสงสัยบอกว่าแหมกำลังจะเข้าเดือนมิถุนายนแล้วเนี่ยนะครับทำไมฝนฟ้าก็ยังตกกันประปรายนะฮะในบางจังหวะในบางโอกาสในบางพื้นที่ก็มีฝนตกหนักมีทั้งพายุฝนฟ้าคะนองนะฮะมีทั้งลมกระโชกแรงบางครั้งบางพื้นที่ก็จะมีฟ้าผ่าด้วยนะครับแต่ทำไมช่วงเวลาที่ฝนไม่ตกเวลากลางวันเนี่ยทำไมมันร้อนขนาดนี้ครับร้อนหัวจะแตกถ้าพูดภาษาชาวบ้านโดยทั่วไปนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นภาวะที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ของโลกรวนหรือเปล่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นประเด็นที่หลายคนก็ให้ความสนใจอยู่นะครับเมื่อเช้าถ้าใครติดตามรายการข่าวเข้มสุดสัปดาห์ที่ผมดำเนินรายการช่วงเช้าครับนะฮะก็จะมีการนำมุมมองของอธิบดีกรมอธิบดีนะครับทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับซึ่งท่านก็ได้อธิบายแจกแจงนะครับว่าทำไมเราเข้าสู่ช่วงฤดูฝนแล้วนะครับในทางปฏิบัติเนี่ยนะแต่ทำไมช่วงเวลากลางวันเวลาฝนไม่ตกทำไมถึงร้อนขนาดนี้นะครับนะฮะนี่ก็ถือได้ว่าเป็นจะบอกว่าเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติก็ไม่น่าจะใช่นะครับมันเป็นเรื่องของโลกรวนนะครับที่สภาพการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศเนี่ยนะครับมันเกิดขึ้นแล้วก็สุดท้ายก่อให้เกิดปรากฏการณ์ที่เราอาจจะไม่เคยได้ยินได้เห็นหรือว่าไม่คุ้นมาก่อนนะครับนะอันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างหนึ่งที่เราจะต้องเรียนรู้จะต้องปรับตัวในการที่จะเข้ากับสภาพการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศนะครับวันนี้เนี่ยมีเรื่องสำคัญเดี๋ยวจะเชิญแฟนๆรายการเนี่ยมารับฟังมุมมองของกูรูทางการเมืองหรือว่าผู้ที่เป็นนักสังเกตการณ์นะครับเดี๋ยวช่วงเบรกที่2เนี่ยคุณประสงค์เลิศรัตนวิสุทธ์นะครับสำนักข่าว Next News นะครับวันนี้ก็จะว่าด้วยเรื่องปปช.เนี่ยล้วนๆเลยก็ว่าได้ครับเพราะว่าปปช.นี่ก็ถือว่าเป็นองค์กรอิสระซึ่งดูเหมือนว่าจะมีทัวร์ลงจะมีงานเข้าอย่างต่อเนื่องเลยนะครับนะฮะเรื่องหลายเรื่องครับที่เกี่ยวเนื่องเกี่ยวโยงกับทางปปช.นะครับไม่ใช่เฉพาะเรื่องกรณีการตีตกคำร้องของอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมคุณศักดิ์สยามชิดชอบซึ่งก็ยังเป็นประเด็นที่มีการพูดถึงกันอยู่นะครับอย่างต่อเนื่องปปช.นี่ล่าสุดก็จะมีประเด็นเรื่องที่ทางคุณวีระสมความคิดนะฮะได้มีการยื่นฟ้องและสุดท้ายเนี่ยทางศาลฎีกาแผนกทางศาลอาญานะครับคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาคหนึ่งนะครับก็มีคำพิพากษาตัดสินจำคุกปปช.เนี่ยถึงขั้นลงโทษจำคุก3ปีด้วยนะครับ2คนก็คือท่านประธานปปช.แล้วก็คุณสุภาปิยจิตตินะแต่ว่าก็เข้าใจว่ายังไม่เสร็จสิ้นกระบวนการนะครับยังอยู่ในช่วงของการพิจารณาในชั้นอุทธรณ์อยู่นะแต่ที่น่าสนใจวันนี้ที่คุณประสงค์เนี่ยหยิบยกมาก็คือว่าเรื่องคดีนี้นะครับตัวของคุณวีระสมความคิดเนี่ยก็เคย ได้มีการขอถอนนะฮะขอถอนเรื่องนะครับนะฮะรวมไปจนกระทั่งถึงกรณีของท่านประธานปปช.นะครับและคุณสุภาปิยะจิตติด้วยนะครับกรณีปกปิดข้อมูลนาฬิกาเพื่อนของพลเอกประยุทธ์ขอไปของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนะครับที่คุณวีระเนี่ยก็ได้ยื่นเรื่องขอข้อมูลเอกสารนะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยมันกลายเป็นว่ากว่าจะได้มานะครับมันยากเย็นแสนเข็ญแล้วช่วงที่ได้มาสุดท้ายเนี่ยก็ปรากฏว่ามีแถบสีดำเนี่ยทับมาอีกชั้นหนึ่งครับก็เลยกลายเป็นประเด็นที่คุณวีระเนี่ยไปยื่นฟ้องอีกนะครับที่ศาลปราบโกงภาคหนึ่งนะครับแล้วในเวลาต่อมาก็ได้พยายามที่จะยื่นถอนฟ้องบุคคลที่เป็นปปช.ที่เป็นส่วนใหญ่นะครับแต่ว่าก็ได้รับการอนุญาตจากทางศาลเนี่ยไปเยอะนะครับก็เหลืออยู่เพียงแค่2คนนี่แหละก็คือพลตบเอกวัชรพลประสานรัชกิจประธานปปช.แล้วก็คุณสุภาปิยะจิตตินะครับที่คุณวีระเองก็พยายามที่จะยื่นขอถอนฟ้องนะครับแต่ว่าทางศาลเนี่ยบอกว่าถ้าดำเนินการจนถึงที่สุดแล้วจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมมากกว่าก็เลยไม่อนุญาตให้มีการถอนฟ้อง2คนนี้ครับสุดท้ายก็โดนพิพากษาจำคุก3ปีนะครับคนละ3ปียังมีเรื่องของปปช.หลายคนคงจะจำก็ได้ครับล่าสุดเนี่ยระดับผู้อำนวยการสืบสวนนะฮะสืบสวนแล้วก็คดีนะฮะของทางปปช.เนี่ยครับที่ไปเมาสุราแล้วก็ขับรถไปชนไรเดอร์นะครับจนกระทั่งเสียชีวิตนะฮะแล้วก็พยายามที่จะขับรถหนีนะครับในข่าวบอกว่าอย่างนั้นแต่ว่าพลเมืองดีก็ช่วยกันสกัดเอาไว้ได้นะครับก็มีการพูดถึงเรื่องความพยายามในการจะเปลี่ยนตัวคนขับรถนะฮะแต่เจ้าตัวปฏิเสธบอกไม่มีนะฮะแต่ปรากฏว่าประเด็นที่น่าสนใจที่ทางสำนักข่าว Next News ทุกคนโดยคุณว่าประสงค์เนี่ยนะฮะหยิบยกมาปรากฏว่าคุณจรงเกราะเหมาะครับคนนี้ก็เป็นที่รับรู้รับทราบกันดีครับก็คือเป็นคนที่ขับรถนะฮะแล้วก็ไปชนไรเดอร์จนกระทั่งเสียชีวิตเนี่ยนะครับนะฮะในข่าวในช่วงก่อนหน้านี้บอกว่าจะมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบสวนทางวินัยใช่ไหมแต่ปรากฏว่าล่าสุดเนี่ยทางสำนักข่าว Next News ไปได้ข้อมูลมานะครับบอกว่าเลขาของปปช.เพิ่งจะลงนามคำสั่งนะครับให้คุณจรงเหมาะเกราะเหมาะเนี่ยไปนั่งคุมสำนักไต่สวนคดีพิเศษซึ่งเป็นสำนักที่ดูจะมีคดีสำคัญเยอะนะครับอยู่ในสำนักแห่งนี้แล้วก็จะได้ค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นอีก 40,000 บาทต่อเดือนครับโอ้เนี่ยมันกลายเป็นประเด็นที่บอกว่าเอ้าแล้วตกลงเนี่ยไหนบอกจะมีการตรวจสอบไหนบอกจะมีการดำเนินการนะครับทางวินัยนะฮะนอกเหนือจากในเชิงของคดีอาญาซึ่งเป็นเรื่องของทางเจ้าที่ตำรวจจะต้องดำเนินการความจริงมันจะต้องมีการมีมาตรการในการที่จะลงโทษหรือว่าต้องนำปรับลดตำแหน่งหรือเปล่าแต่ว่าปรากฏว่าสุดท้ายเนี่ยไปคุมหน่วยงานที่ดูแล้วจะมีความสำคัญมากกว่าก็คือสำนักไต่สวนคดีพิเศษนะครับนะฮะอันนี้คือสิ่งที่เดี๋ยวคุณประสงค์จะมาหยิบยกมาไม่เพียงเท่านั้นครับปรากฏว่าบุคคลที่อยู่ในเขาเรียกอะไรอ่ะนะฮะคนที่อยู่ในทีมงานที่ลงนามรับรองผลการสอบเบื้องต้นนะครับตีตกคดีของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมคุณศักดิ์สยามชิดชอบนะครับปรากฏว่าได้รับเลือกให้เป็นผู้ช่วยเลขานะครับของทางปปช.ครับนี่ฮะอันนี้ก็น่าจะเป็นขยับขึ้นนะครับตำแหน่งก็ขยับเพิ่มขึ้นอีกเช่นเดียวกันมันก็เลยกลายเป็นประเด็นที่ปปช.นั้นเรียกได้ว่านอกจากจะโดนทัวลงเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากวงนอกเข้ามาเยอะแล้วเนี่ยมันยังมีอะไรที่มันควรที่จะไปดูไปตรวจสอบไปดูหน่อยนะครับว่าในทางในวงในของปปช.เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวคุณประสงค์จะมาไล่เรียงนะครับนะฮะแต่ว่าช่วงเบรกแรกนะครับอย่างที่เกริ่นเอาไว้ว่าการรับสมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานครนะครับ นะฮะการรับสมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานครที่จะเข้ามาแทนคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ซึ่งเจ้าตัวเนี่ยก็ลงสมัครเป็นสมัยที่2ด้วยนะครับเพื่อที่จะรักษาเก้าอี้ของตัวเองนะครับนะฮะการเปิดรับสมัครนี่ก็จะมีไปอยู่กันตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนะครับตอนนี้ก็ได้มาประมาณสักก็เข้าใจว่า10กว่าคนนะฮะ10กว่าคนแต่ว่าจะจบลงที่ตัวเลขเท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวต้องลุ้นดูครับเพราะว่าจะมีไปถึงวันที่1มิถุนายนนะครับนะฮะส่วนผู้สมัครสกนะครับก็คือสมาชิกสภาเขตขออภัยสมาชิกสภากรุงเทพมหานครนะครับสกนะฮะเฉพาะวันแรกนี่มีผู้สมัคร241คนใน50เขตเลือกตั้งใน50เขตของกรุงเทพมหานครนะฮะแต่ว่าถ้าไปดูจากจำนวนผู้ที่สมัครของสกเนี่ยถ้าไปเทียบกับปี2565นะครับปรากฏว่าวันแรกวันเดียวเนี่ย343คนปีนี้เนี่ย241ก็เรียกได้ว่ามากกว่ากันนี่เป็น100เลยนะครับนะฮะมากกว่ากันนี่เป็น100คนเลยนะครับส่วนผู้สมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานครเมื่อ4ปีที่แล้วปี65เนี่ยวันแรกนี่ผู้สมัครถึง20คนนะครับแล้วก็เป็นผู้สมัครจากพรรคการเมืองหลายพรรคด้วยนะครับแตกต่างจากครั้งนี้ที่ผู้สมัครจากพรรคการเมืองนี่หลักๆ ก็จะมีอยู่2พรรคก็คือประชาธิปัตย์กับพรรคประชาชนส่วนคุณชัชชาตินี่ท่านก็ลงในนามอิสระนะครับนะผู้สมัครผู้ว่าคนอื่นๆส่วนใหญ่ก็จะลงสมัครอิสระนะครับแต่อาจจะมีบางท่านลงสมัครในนามของพรรคการเมืองนะฮะแต่ว่าก็ไม่แน่ใจว่าส่งสกครบหรือเปล่านะครับหรือไม่ได้ส่งสกหรือเปล่าอย่างเช่นพลตำรวจโทชาญเทพนะฮะเสสเวทเนี่ยนะที่เป็นเพื่อนร่วมนรต36ของบิ๊กแบะพลตำรวจจักรทิพย์ชัยจินดาอดีตผบตรนะครับนี่ลงสมัครในนามของพรรคเศรษฐกิจนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาฟังมุมมองของนักสังเกตการทางการเมืองกันหน่อยนะครับว่าบรรยากาศก็ดีนะฮะสิ่งที่เกิดขึ้นกับการหาเสียงเลือกตั้งในช่วงที่ผ่านมานะครับผ่านไปแล้วใน2สัปดาห์นะฮะและแกในดูจากแนวโน้มดูจากทิศทางดูจากผลโพลที่ออกมาเนี่ยนะครับของสถาบันพระปกเกล้าเนี่ยการเลือกผู้ว่าครั้งนี้มันจะดูเดือดเข้มข้นแค่ไหนอย่างไรใครจะมีโอกาสนะฮะการแข่งขันจะเข้มข้นเหมือนครั้งที่ผ่านมาหรือไม่นะครับวันนี้ผมเรียนเชิญนะครับรองศาสตราจารย์ยุทธพรอิสระชัยนะครับอาจารย์จากคณะรัฐศาสตร์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับมาช่วยฉายภาพแล้วก็ให้มุมมองหน่อยนะครับตอนนี้อาจารย์อยู่กับเราแล้วอาจารย์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
4: ครับสวัสดีครับ
3: อาจารย์ครับเรื่องสมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานครนะฮะอาจารย์ผ่านไป 2-3 วันแล้วอาจารย์มองยังไงครับสำหรับรายชื่อของผู้ที่สมัครเป็นผู้ว่ากรุงเทพมหานครซึ่งหลักๆเนี่ยระดับบิ๊กเนมเนี่ยก็มีเหมือนกันนะครับอาจารย์แต่ว่าจะอยู่ในวันแรกๆเป็นหลักแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้สมัครอิสระผู้สมัครในนามพรรคการเมืองเนี่ยหลักๆ ก็จะมี2พรรคใหญ่เท่านั้นเองอาจารย์ครับ
4: ครับตรงนี้ไม่น่าแปลกใจครับที่จะเป็นผู้สมัครอิสระนะครับเป็นส่วนมากเพราะว่าอย่าลืมว่าในพื้นที่กรุงเทพมหานครนั้นเนี่ยคนที่ได้รับชัยชนะนะครับในระยะหลังนั้นเนี่ยก็มักจะเป็นผู้สมัครอิสระนะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเราก็เห็นได้ว่าตัวแบบที่เห็นชัดนะครับเป็นคนแรกๆเลยเนี่ยก็คือดร.พิจิตรรัตกุลนะครับซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยเคยสมัครในนามพรรคประชาธิปัตย์นะครับแล้วก็ไม่ประสบความสำเร็จนะจนกระทั่งในครั้งต่อมาเนี่ยก็สมัครในนามอิสระแล้วก็เป็นที่มาของการก่อตั้งกลุ่มมดงามนะครับหลังนั้นมาเนี่ยเราก็เห็นได้ว่าผู้ว่าที่ลงอิสระนั้นเนี่ยก็มักจะได้รับความสนใจนะครับอาจจะมีเพียงบางท่านเท่านั้นที่มีการส่งนะครับโดยพรรคการเมืองนะจนล่าสุดก็คือผู้ว่าชัชชาตินะครับที่ตรงในนามอิสระก็ประสบความสำเร็จเพราะนั้นเนี่ยเราจึงเห็นได้ว่าระยะหลังเนี่ยผู้สมัครในนามอิสระก็มักจะเปิดตัวกันมากขึ้นนะครับแต่ว่าในทางปฏิบัติจริงเบื้องหน้าเบื้องหลังอะไรจะมีพรรคการเมืองสนับสนุนนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ว่าระยะหลังนี่เห็นว่าส่วนใหญ่จะเป็นในนามอิสระกันมากรวมไปถึงสกหรือสมาชิกสภากรุงเทพมหานครด้วยเช่นเดียวกันครับ
3: ครับอาจารย์ดูจากรายชื่อผู้ที่สมัครจะบอกว่าเป็นระดับบิ๊กเนมเนี่ยก็มีอยู่ส่วนหนึ่งนะครับอาจารย์แต่ว่าถ้าเทียบกับปี65ผมก็จะว่าปี65นี่จะเป็นระดับ บิ๊กเนมที่เป็นที่รู้จักมากคุ้นมากกว่าแล้วก็จะลงสมัครในนามของพรรคการเมืองด้วยก็หลายคนอาจารย์ครับมันมาจากสาเหตุที่เขาลือกันในวงในนะครับอาจารย์ผมก็จำเขามาว่าโดยส่วนใหญ่ไม่อยากจะลงสมัครเพราะว่าลงสู้กับคุณชาติชาติโอกาสชนะเนี่ยมันค่อนข้างยากจริงหรือเปล่าอาจารย์มันมีที่มาที่ไปจากสาเหตุนี้ด้วยหรือเปล่าอาจารย์
4: คือในปี2565เนี่ยเป็นการเลือกตั้งนะครับท้องเป็นครั้งแรกนะไม่เฉพาะเป็นแค่สนามกรุงเทพนะครับในสนามอบต. อบจ.นะครับที่มีการเลือกก่อนหน้านั้นแล้วก็ถือว่าเป็นครั้งแรกในรอบ 4-5 ปีหลังจากการรัฐประหารของคสช.ในปี2557นะครับแล้วก็ได้มีคำสั่งให้เกิดการแช่แข็งท้องถิ่นทุกรูปแบบเอาไว้แต่ในสนามกรุงเทพมหานครปี65ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกในรอบ 4-5 ปีเลยนะครับที่มีการเลือกผู้ว่ากทม.นะครับอันนี้พอเป็นแบบนี้เนี่ยก็เลยทำให้ในครั้งนั้นก็มีบิ๊กเนมนะลงสมัครหลายท่านนะครับแล้วก็ลงในนามของพรรคการเมืองก็มีอยู่พอสมควรแต่ว่าพออาจารย์ชัชชาติเนี่ยได้รับชัยชนะที่เป็นแลนด์สไลด์นะครับก็คือ 1.38 ล้านคะแนนเนี่ยก็เลยทำให้ท้ายสุดเนี่ยการแข่งขันต่างๆเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะห่างชั้นกันเห็นได้ชัดนะครับพอห่างชั้นกันเห็นได้ชัดเนี่ยนะเราก็จะเห็นได้ว่าการที่จะมีคู่แข่งนะต่างๆเนี่ยนะครับไปจนถึงการที่จะต่อสู้กันอย่างชัดเจนเนี่ยมันก็คงจะเป็นเรื่องยากนะครับทั้งนี้เนี่ยก็เช่นเดียวกันครับหลายคนก็โฟกัสไปที่ว่าอาจารย์ชัชชาตินั้นเนี่ยน่าจะประสบความสำเร็จนะครับในสนามเลือกตั้งจะได้คะแนนตั้งน้อยเพิ่มขึ้นลดลงอันนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่ง
3: คร
4: ับ แต่อันนี้พอบอกว่าโอกาสจะชนะสูงมากเนี่ยก็เลยทำให้คู่แข่งคนอื่นนั้นเนี่ยก็แทบจะไม่ค่อยมีนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยมันโยงไปถึงสนามสก
3: ครับอาจารย์
4: หรือว่าสนามสมาชิกสภากรุงเทพมหานครด้วยนะที่กลายเป็นว่าตอนนี้ทุกคนก็ไปโหนกระแสจากชาติเป็นหมดเนี่ยนะครับเช่นตั้งแต่เรื่องการเอารูปเนี่ยประกบนะครับอาจารย์ชาตินะหรือแม้กระทั่งเรื่องของการที่จะต้องการสมัครเพื่อให้ได้หมายเลขเดียวกันกับอาจารย์ชาติไปจ้างมาสมัครอะไรเงี้ยนะมันตรงนี้มันก็กลายเป็นว่าท้ายสุดเนี่ยคือทุกคนอยากเป็นเพื่อนชัดชาติหมดนะไม่มีใครอยากตรวจสอบชัดชาติบ้างเลยนะครับอันนี้คือที่ผมคิดว่าต้องมีคนที่ออกแสดงจุดยืนในการตรวจสอบบ้างโดยเฉพาะในส่วนของสภาท้องถิ่นและซึ่งโดยคอนเซปต์แนวคิดเนี่ยสภาท้องถิ่นก็ต้องตรวจสอบฝ่ายบริหารนะครับหรือคนที่อยู่ในตำแหน่งนายกเทศมนตรีนายกอบจนายกอบตหรือแม้ทั้งผู้ว่าการเทศมหานครนะหรือจะนายกเมืองพัทยาด้วยแต่ซึ่งเป็นฝ่ายบริหารอันนี้คือสิ่งที่ต้องมีการตรวจสอบจากสภาท้องถิ่นนะครับไม่ใช่บอกว่าสภาท้องถิ่นเข้าไปแล้วก็จะไปสนับสนุนการทำงานของฝ่ายบริหาร
3: ครับอาจารย์
4: จัดการของการตรวจสอบถูกต้องในระดับท้องถิ่นอยู่แล้วครับ
3: ครับ
4: ดังนั้นวันนี้ผมว่านอกจากตัวผู้สมัครผู้ว่าสกเองก็เป็นตำแหน่งที่ต้องตระหนักถึงหลักการเหล่านี้ด้วย
3: อ
4: ันนี้บอกว่าจะสภาจัดชัดชัดชนะแล้วก็ทุกคนก็จะต้องตามกระแสตรงนี้ไปทั้งหมด
3: ครับครับอาจารย์ถ้าไปดูท่าทีของพรรคประชาชนอาจารย์คิดว่าพรรคประชาชนเขาจะมีแนวทางในการที่จะเข้ามาตรวจสอบในฐานะที่อาจจะอยู่คนละซีกกับทางอาจารย์ชัดชาติกับกลุ่มที่สนับสนุนคุณชัดชาติไหมครับเพราะว่าช่วงแรกๆดูเหมือนว่าทางพรรคประชาชนเนี่ยก็สนใจตัวคุณชัดชาตินะฮะรวมไปจนกระทั่งถึงมีการพูดกันช่วงแรกๆคล้ายๆกับบอกว่าจะเข้าไปช่วยสนับสนุนการทำงานของคุณชัดชาติแบบให้มันไร้รอยต่อนะครับอาจารย์ตอนนี้พรรคประชาชนจะยังยืนจุดยืนเดิมหรือจะต้องเพิ่มดีกรีในการหาเสียงว่าจะเข้าไปตรวจสอบการทำงานฝ่ายบริหารของคุณชัดชาติ
4: สไตล์พรรคประชาชนนั้นเนี่ยคือสไตล์ที่พักตรวจสอบอยู่แล้วนะทั้งการเมืองระดับชาติทั้งการนำเสนอประเด็นวาระทางนโยบายต่างๆนะครับแล้วยิ่งพอถ้ามาสุดท้ายบอกว่าจะไม่ตรวจสอบอาจารย์ชัดชาติแต่จะไปสนับสนุนเนี่ยผมเกรงว่าจะยิ่งไม่มีจุดขายของพรรคนะครับนี่เป็นสิ่งสำคัญมากเพราะว่าวันนี้เนี่ยแม้จะบอกว่าประชาชนจะได้ที่นั่งส.ส.นะครับกวาดยกกรุงเทพมหานครไม่จริงแต่ว่าระดับท้องถิ่นเนี่ยมุมคิดมุมมองของโวตเตอร์เนี่ยเป็นอีกแบบนะครับ
3: คร
4: ับ ในระดับชาตินั้นเนี่ยพรรคแพลตฟอร์มอาจจะประสบความสำเร็จแต่อย่างเช่นกรณีพรรคประชาชนเช่นการพูดถึงประเด็นเรื่องรัฐธรรมนูญเรื่องกระจายอำนาจนะครับเรื่องของการแก้ในเชิงโครงสร้างอะไรต่างๆแต่ว่าพอการเมืองระดับท้องถิ่นเนี่ยท้ายสุดจะต้องการสิ่งที่เรียกว่าปฏิบัตินิยมมากกว่า
3: ครับ
4: นะเพราะว่าท้องถิ่นนั้นคือการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันให้คนเช่นน้ำไม่ไหลไฟไม่สว่างทางไม่ดีนะไม่ได้เป็นประเด็นในเชิงนามธรรมนะครับแต่ว่า ยืนที่ไม่ชัดเจนในเรื่องการเข้าไปตรวจสอบการเข้าไปรื้อไปขุดนะไปดูความไม่ชอบมาพากลในระบบราชการต่างๆแบบที่พรรคประชาชนนำเสนอในการเมืองระดับชาติเนี่ยเอกลักษณ์ตรงนี้เนี่ยก็จะยิ่งลดน้อยถอยลงไปนะ
3: ครับ
4: แล้วยิ่งวันนี้เนี่ยตัวผู้สมัครของพรรคประชาชนเองก็ไม่เด่นนะครับคือดร.โจชัยวัฒน์เนี่ยอาจจะเป็นส.ส.มา2สมัยก็จริงนะครับแต่ว่าไม่ได้เป็นส.ส.แบบแบ่งเขตนะครับเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อนะฮะและโดยภาพลักษณ์การในพวกกทม.เนี่ยพวกกทม.ต้องคุกดินคุกฝุ่นคุกน้ำนะ
3: ครับ
4: ต่างเหล่านี้นะ
3: ครับ
4: ยิ่งอาจจะทำให้จุดขายพรรคยิ่งไม่มีอีกนะวันนี้ประชาชนต้องยืนอยู่ในจุดที่บอกว่าต้องการเข้าไปตรวจสอบครับนะเพราะว่าเพื่อนชัดชาติเนี่ยมีเยอะแล้วนะคร
3: ับ
4: เขาไม่ได้ต้องการเพื่อนชัดชาติมากกว่านี้แล้ว
3: ครับอาจารย
4: ์เราต้องการการตรวจสอบไม่ว่าจะเป็นผู้ว่าคนไหนอาจจะเป็นอาจารย์ชัดชาติหรือเป็นใครก็แล้วแต่เนี่ย
3: ครับ
4: มีการตรวจสอบตรงคุณจัดสภาตรงนี้ฐานะปกหรือบทบาทของสภาท้องถิ่นซึ่งเป็นฝ่ายที่จิตวิญญาณในท้องถิ่นนั่นเองครับ
3: ครับอาจารย์ถ้าเกิดว่าแนวโน้มมันจะเป็นแบบนี้คือผู้สมัครสกของทั้งกลุ่มของทั้งพรรคหรือว่าแม้แต่กึ่งพรรคการเมืองเนี่ยถ้าเป็นไปตามนี้อาจารย์ครับคนกรุงเทพมหานครจะได้หรือเสียครับอาจารย์ใครจะได้ประโยชน์ใครจะเสียประโยชน
4: ์ครับจริงๆการที่คนที่มหานครจะได้ประโยชน์เนี่ยอย่างที่ผมบอกว่ากลไกการตรวจสอบสมดุลเนี่ยมันต้องเข้มข้น
3: ครับ
4: มันไม่ใช่บอกว่าทุกอย่างจะต้องฟอลโล่หรือตามกันเลยทั้งหมดเนี่ยนะเพื่อที่จะเรียกสร้างกระแสโหนเกาะกระแสอะไรต่างๆเหล่านี้แต่แม้กระทั่งก่อนหน้านี้ที่มีการเปิดตัวหลายๆกลุ่มมีการเอาภาพไปกู้จากชาติชาติด้วยสัมพันธ
3: ์การประจาน
4: กระทั่งต้องมีการออกประกาศของทีมอาจารย์ชาติว่าไม่อนุญาตให้เอาภาพไปกู้นะฮะต่างๆถ้าไม่ได้รับอนุญาตเป็นทางการเลยนะอันนี้ก็คือสิ่งที่ประชาชนภาพเห็นแต่ว่าถ้าอยากให้คนเทพได้ประโยชน์เนี่ยนะครับกรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับแน่นอนว่าและวันนี้มันเป็นโครงสร้างที่มันปิดนะฮะมันไม่ได้เป็นโครงสร้างเปิดพื้นที่ให้กับการทำงานไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารคนใดก็ตามนะครับหรือใครที่อยากจะแก้ไขปัญหาก็ตามมันไม่ง่ายนะที่บอกไม่ง่ายเนี่ยเพราะว่ากรุงเทพมหานครแม้จะมีงบประมาณปีนึงเนี่ยหลักแสนล้านนะครับ
3: ครับ
4: ผู้คนในนั้นข้าราชการเจ้าหน้าที่เนี่ยหลายหมื่นคนแต่สถานะทางกฎหมายกรุงเทพมหานครนั้นไม่ต่างอะไรจากเทศบาลอบจและอบตเลยนะคร
3: ับ ครับอาจารย์
4: ทั้งหมดทั้งมวลตรงนี้มันเป็นปัญหาในระดับของการกระจายโครงสร้างในเรื่องของการกระจายอำนาจในประเทศไทยซึ่งแน่นอนมันไม่ได้แก้ได้ง่ายนะครับ
3: คร
4: ับ
3: อ
4: ันนี้คือปัญหาที่เราเรียกปัญหาเส้นเลือดใหญ่แต่ว่าเมื่อปัญหาเส้นเลือดใหญ่แก้ไม่ได้เนี่ยมันก็ต้องแก้ปัญหาเส้นเลือดฝอยที่พอจะทำได้ภายใต้กรอบหน้าที่อำนาจของกรุงเทพมหานคร
3: ครับ
4: นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่ผู้ว่าแต่ละคนเข้ามาแล้วเด็ดแต่ว่าความคาดหวังในตัวผู้ว่าเนี่ยมีมากมายทุกคนนะ
3: ครับ
4: แต่สุดท้ายผู้ว่าที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยกลับไปย้อนดูสถิตินะครับส
3: ิ่
4: งที่ทำได้เนี่ยไม่เคยเกินสัก 3-4 โครงการแค่นั้นเอง
3: ครับอาจารย
4: ์นะครับตั้งแต่การเลือกตั้งผู้ว่าแล้วที่น่าสนใจประการหนึ่งก็คือว่าตัวเลขผู้มีสิทธิ์ครับในการเลือกผู้ว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยตั้งแต่ปี2518นะมาจนถึงปัจจุบันนะครับเชื่อไหมครับว่าไม่เคยมีครั้งไหนเลยที่มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเกินกว่า 65%
3: ครับอาจารย
4: ์มากสุดก็คือ 63แม้กระทั่งครั้งที่แล้วที่การตั้งชาติได้คะแนนแลนด์สไลด์ 380,000 เนี่ยก็มีผู้มีสิทธิ์แค่ 60%
3: ครับอาจารย์ครับ
4: ซึ่งมันช้อนเน็ตได้ว่ากลไกเหล่านี้นะคนเทพเองก็ทราบดีอยู่นะว่าการมีส่วนร่วมทางการเมืองตรงนี้มันไม่ได้มีสมรรถนะหรือประสิทธิภาพสิ่งผลที่จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสำหรับปัญหาใหญ่ๆในกรุงเทพได
3: ้ครับ
4: เพราะฉะนั้นว่าถ้าเรายังไม่กระจายอำนาจมันก็ยังไม่มีการเปิดพื้นที่ไม่ว่าเราจะได้ผู้บริหารที่เก่งนะฮะมีความรู้ความสามารถอะไรใดๆก็ตามนะครับ
3: ครับครับเอาละครับอาจารย์ก็ได้เห็นภาพได้เห็นมุมมองในระดับหนึ่งสำหรับเรื่องของการนับถอยหลังก็สู่วันเลือกผู้ว่ากรุงเทพมหานครและสก.นะครับมุมมองอาจารย์นั้นน่าสนใจหลายต่อหลายคนก็คงจะหยิบยกนะครับไปใช้ประกอบการพิจารณาในการที่จะทั้งฝ่ายที่หาเสียงนะครับอาจารย์และรวมทั้งฝ่ายที
4: ่
3: จะเข้าไปกาเลือกใครด้วยนะครับขอบพระคุณอาจารย์ยุทธพรอย่างยิ่งเลยครับวันนี้ครับอาจารย์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับอาจารย์ครับรองศาสตราจารย์ยุทธพรอิสระชัยนะครับอาจารย์จากคณะรัฐศาสตร์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอันนี้ก็น่าสนใจนะครับก็ฝากความหวังนะครับส่งสัญญาณไปยังผู้สมัครสก.นะครับของทั้ง ในนามของพรรคก็ดีในนามของกึ่งพรรคการเมืองก็ดีที่บอกว่ากึ่งพรรคการเมืองก็คือเพื่อไทยเพื่อไทยไลฟ์นะครับเพื่อไทยไลฟ์ LIFE เนี่ยนะครับคือมันก็แปลกนะเพื่อไทยเขาไม่ส่งผู้สมัครแต่ว่าอนุญาตให้บางคนเนี่ยเอาโลโก้ของพรรคเพื่อไทยไปใช้ได้มันก็แปลกดีนะครับรวมไปก็ตั้งถึงผู้สมัครที่เป็นอิสระทั้งหลายนะครับถ้าเกิดว่าจะมัวแต่ไปโหนกระแสอาจารย์ชัดชาติเนี่ยอย่างที่ว่าเนี่ยเรื่องของการตรวจสอบนะครับกรุงเทพมหานครตรวจสอบการบริหารซึ่งมีความสำคัญมีความจำเป็นครับมันก็อาจจะอ่อนด้อยลงนะครับอันนี้แล้วก็ฝากเอาไว้นะครับทั้งสกทั้งผู้สมัครผู้ว่าในช่วงการหาเสียงเนี่ยครับก็ต้องกระทุ้งก็ต้องให้น้ำหนักกับเรื่องการตรวจสอบการใช้งบประมาณและก็ตรวจสอบการทำหน้าที่ของฝ่ายบริหารด้วยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตพักกันครู่นึงครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครับคุณประสงค์เลิศรัตนวิสุทธิ์รออยู่ครับ
2: ประสงค์เลิศรัตนวิสุทธิ์ร่วมด้วยประจักษ์มะวงศาใน6ประเด็น
5: โชว์จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
6: The Legends Tale
2: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอโยธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดสูงประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุธนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5
7: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
8: ต้องเลิกไปเลยคร
9: ับเฮ้ยเดี๋ยว
7: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ2 minute market ที่จะเปิด air time ให้ผู้ประกอบการโฟนอินประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการฟรีภายใน2นาทีและช่วง SME ต้องรอดที่เราจะต่อสายตรงพูดคุยกับผู้ประกอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็คเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ line @thinking radio พิมพ์ modern market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ Thinking Radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ Modern Market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
10: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆประสงค์เลิศรัตนวิสุทธิ์ร่วมด้วยประจักษ์มะวงศาใน6ประเด็น
3: 19นาฬิกา34นาทีนะครับช่วงที่2ช่วงสุดท้ายของถกประเด็นนะครับเข้าวันเสาร์ที่30พฤษภาคม2569นะครับแหมวันนี้มีเรื่องลายหลุดนะครับชัดหลุดนะฮะช่วยน้ำเงินด้วยเนี่ยดูจะกลายเป็นเรื่องใหญ่เลยนะครับบนหน้าสื่อนะครับทั้งสื่อหลักแล้วก็สื่อออนไลน์ครับก็มีคนที่ออกมาพูดถึงเรื่องนี้หลายต่อหลายคนนะครับใครสนใจก็ไปติดตามดูในรายละเอียดนะครับชัดลายหลุด ช่วยน้ำเงินด้วยแม่มันออกมาในช่วงจังหวะเวลาที่ผู้คนกำลังตื่นตัวเรื่องในเชิงทางการเมืองด้วยนะครับเอากลับมาเรื่องราวของคุณประสงค์นะครับวันนี้ก็เตรียมเรื่องจะบอกว่ารวมมิตรปปช.ก็น่าจะได้นะครับวันนี้ทั้งเรื่องกรณีที่เกี่ยวข้องนะฮะกับการขยับตำแหน่งแห่งหนนะครับของคนในปปช.นะครับรวมไปจนกระทั่งถึงเรื่องคดีสำคัญครับคดีที่คุณวีระเนี่ยมีการยื่นฟ้องนะครับทางปปช.แต่ว่าในเวลาต่อมาก็มีการถอนฟ้องกันเป็นรายบุคคลนะฮะจนกระทั่งเหลือ2บทสุดท้ายที่ศาลท่านไม่ยอมให้มีการถอนฟ้องครับสุดท้ายก็โดนพิพากษาจำคุกคนละ3ปีนะครับก็คือท่านประธานปปช.และคุณสุภาพิยกิติทั้งหมดเนี่ยจะอยู่ในมัดรวมปปช.ในวันนี้กับคุณประสงค์นะครับคุณประสงค์ครับสวัสดีครับ
8: สวัสดีครับคุณประจักษ์ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับ
3: ก้าเป็นยังไงบ้างเรื่องของปปช.นี่นับวันดูจะเป็นองค์กรอิสระที่งานเข้าทัวลงแล้วก็หาเรื่อง ทำให้ก่อให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะมากนะครับแม้แต่ระดับเนี่ยผู้อำนวยการสำนักเนี่ยใช่ไหมที่ไปขับรถชนไรเดอร์แล้วสุดท้ายเนี่ย เห็นทางสำนักข่าว Next News บอกว่าแม้จะได้เลื่อนตำแหน่งอีกต่างหากเลยครับคุณประสงค์ฮะ
8: เลื่อนแล้วครับไม่ใช่ได้เลื่อน
3: อ๋อเหรอฮะเลื่อนแล้วเหรอฮะโอ้มันเป็นไปได้ยังไงเนี่ย
8: เพราะแต่คนในสำนักงานก็ยังตกตะลึงเลย
3: ครับ
8: นะแล้วก็พอหลังจากคำสั่งปุ๊บออกปุ๊บเนี่ยใช่ไหมข้อมูลนี้มาถึงสำนักข่าวเน็กซ์นิวส์ทันที
3: นะ
8: ด้วยความไม่พอใจแล้วด้วยความงวยงง
3: ครับ
8: นะจะค่อยว่าเอาของคุณสุภาก่อนคุณสุภาปิยกิตินี่ก็ตกเป็นข่าวต่อเนื่องกันนะครับครั้งแรกเลยก็อย่างที่เราเรียนกันในรายการนี้คือว่าก่อนเดือนที่1 2พฤษภาเนี่ยนะก็คือก่อนที่จะหมดอายุความในคดีอุทธรณ์ภาษี
3: อ
8: ุทธรณ์การไม่เก็บภาษี
3: ครับ
8: อุ้นชินคอปคอร์ปอเรชั่นของนายพันธอนแท้และพินทองตาชินวัตรนะครับบุตรของนายทักษิณชินวัตร
3: ครับ
8: ซึ่งถ้าเกิดย้อนความอาจจะยาวมากเอาโดยสรุปก็คือว่าเอาโดยสรุปก็คือว่ามันมีการโอนหุ้นจากแอมโพลิสมาให้พันธองแท้และพินทองทาในราคาแค่บาทเดียวไ
3: ม
8: ่บาทเดียว
3: ครับ
8: ในราคาตลาด19บาทก็เกิดส่วนต่างภาษีหลังจากนั้นมีการหลังจากที่มีการยึดอำนาจปี49ทางคณะกรรมการตรวจสอบสินเนี่ยก็สรุปว่าให้ส่วนต่างต้องแยกในคนที่ต้องเก็บภาษีถูกไหมฮะก็สรรพากรก็ไปประเมินภาษีโอเอ็นก็ได้คนละ 5,000 ล้านกว่าแต่ทั้งสองก็สู้แล้วก็ยื่นฟ้องกรมสรรพากรต่อศาลศิลปากรช่วงนั้นเนี่ยคุณทักษิณก็โดนนายทักษิณก็โดนอาญาโดนยึดไอ้โดนขึ้นศาลฎีกาแผนกคดีอาญาอยู่ในเรื่องร่ำรวยผิดปกตินะฮะเรื่องการแจ้งหน้าที่โดยมิชอบก็ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาก็เลยตัดสินว่าไอ้ที่โอนไปให้ทั้งลูกคนนั้นคนนี้ทั้งนั้นเป็นแค่นอมินีหรือเป็นแค่ตัวแทนนั่นเองทักษิณเนี่ยยังเป็นเจ้าของหุ้นแท้จริงนั้นทางศาลก็เลยเอาตัวนั่นมาตัดสินว่าเอ้เมื่อทั้งสองคนนี้เป็นแค่ตัวแทนไม่ใช่ผู้รับผลประโยชน
3: ์ครับ
8: แท้จริงเนี่ยนั้นก็ให้ยกฟ้องไปช่วงนั้นเป็นปี53พอเสร็จงั้นปุ๊บเนี่ยทางอัยการเจ้าของสำนวนก็เห็นว่าเอ้ไม่ควรอุทธรณ์ละเพราะว่ามีคำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำเนินการดำเนินพันธะอยู่แล้วเพราะสองคนนี้ไม่ใช่เจ้าของหุ้นไม่ใช่ผู้รับประโยชน์จากส่วนต่างที่แท้จริงใช่ไหม
3: คร
8: ับ กรมสรรพากรฉะนั้นก็เห็นด้วยรองปลัดกระทรวงคลังที่คุมกรมสรรพากรที่คุณสาวนีอะไรสักอย่างนึงนามสกุลอะไรจำไม่ได้เนี่ยก็เห็นด้วยส่งเรื่องต่อที่กรมบัญชีกลางซึ่งคุมรายรับรายจ่ายอยู่นะฮะก็บอกที่ปรึกษาก็เห็นด้วยปฏิคุณสุภาคุณสุภาก็บอกเอ๊ะแนวปฏิบัติเป็นอย่างไรใช่ไหมฮะไปดูมาใช่ไหมฮะ
3: ครับ
8: เรื่องก็ย้อนกลับไปใหม่ทางสรรพากรก็ยืนยันเหมือนเดิ
3: ม
8: ว่าไม่เก็บคุณสุภาบอกถ้างั้นคุณสุภาก็บอกถ้างั้นก็ไปเก็บเสร็จที่ของคุณที่แท้จริงก็แล้วกัน
3: ครับ
8: แต่ตรงนี้คือปมนะฮะก็เรื่องก็ผ่านไปอยู่ดีก็มาแล้วก็ในที่สุดพอเปลี่ยนรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ก็ปี60-61ก็ให้ไปประเมินจากนายทักษิณทักษิณก็ต่อสู้ใช่ไหมฮะต่อสู้มาให้ถึงศาลฎีกาศาลต้นศาลอุทธรณ์ก็ยืนต้นบอกว่ากระบวนการประเมินเนี่ยไม่ชอบไม่ถูกเพราะไม่มีการไปแจ้งเขาก่อนไปประเมินเลยในสุดแต่ศาลฎีกาก็พลิกมาให้ชนะแต่ยังไงไม่มีใครทราบจริงเรื่องนี้มันค้างอยู่ที่ปปช.มีการกล่าวหาคุณสุภาว่าการที่ไม่อุทธรณ์ทั้งนั้นน่ะ
3: ครับ
8: เป็นความผิด157

0: เฮ้ยดูละเอียดรอบคอบหรือไม่อย่างไรก็ว่ากันไปนะครับก็เกิดสิ่งที่ค่อยจางกันเยอะแยะไปหมดว่าทำไมถึงทำแบบนี้หรือไปทำไมต้องรวดเร็วขนาดนี้ทีนี้พอเคสคุณสุภาเนี่ยก็ยังมีค้างอยู่ตั้งแต่สมัยคุณวีระสมคำคิด
1: จ
0: ะขอเปิดเอกสารนาฬิกาบิ๊กป้อมในปี60แถวนั้นนะฮะก็ไม่ให้คุณวีระก็ไปอุทธรณ์ต่อกรรมการข้อมูลข่าวสาร
1: ครับ
0: กรรมการข้อมูลข่าวสารบอกให้เปิดกรรมการปชให้เปิดก็เลยฟ้องศาลปกครอง
1: ครับ
0: เห็นไหมฮะฟ้องศาลปกครองปุ๊บก็เปิดแต่เปิดได้หมดมีการป้ายดงป้ายดำอะไรเนี่ยนะศาลปกครองต้นตัดสินก็เลยไปฟ้องศาลปกครองสูงสุดศาลปกครองสูงสุดก็บอกให้เปิด
1: ก็ยังยืนยืนให้เปิด
0: มันเงื่อนไขการเปิดไม่รู้มันไม่ตรงกันก็มีการป้ายดงป้ายดำ
1: ครับ
0: วีระก็ไปร้องคุณวีระก็ไปร้องต่อยบอกเอ้าไม่เปิดนั้นไม่ทำตามคำสั่งศาลก็เลยโดนปรับคนละ 5,000 ปรับ 5,000 บาท
1: ครับ
0: ใช่ไหมฮะไม่พออีกก็ยังวีระก็ไม่พอใจ
1: ไปยื่นฟ้อง
0: ป้ายดำไม่พอใจให้เปิดคำสั่งก็เลยไปยื่นฟ้องศาล
1: ครับ
0: อาญาคดีทุจริตทางหนึ่ง
1: ครับศาลตัดโต๊ะ
0: 12คน
1: ครับ
0: แต่ตอนที่ให้เปิดหรือไม่เปิดเนี่ยมันมีเสียงข้างน้อยข้างมากถูกไหมฮะ
1: ใช่
0: การแล้วก็เจ้าหน้าที่เนี่ยโดนฟ้องหมดเลย12รายต่อมาเนี่ยคุณวีระก็ทยอยถอนฟ้องบ้างศาลยกฟ้องบ้าง
1: ครับ
0: ก็เหลืออยู่เสียงข้างน้อยเสียงข้างน้อยอย่างเช่นสุวรรณาจุวันจุธาหรือสุชาติสกุลเกษมสุขนะตัวเองกรรมการอยู่เนี่ยนะฮะก็ศาลก็ไม่ยกเพราะว่าหรือถอนไม่แน่ใจเพราะว่าแต่ไม่ใช่เพราะเป็นเสียงข้างน้อยที่บอกไม่ต้องที่ให้เปิดเลยนะแต่ในสุดก็เหลือ4คน
1: ครับ
0: ก็ไต่สวนไปเรื่อยจนกระทั่งศาลเนี่ยบอกมีมูล
1: ม
0: ีมูลทางคุณวีระไปขอถอนฟ้อง
1: ครับ
0: คุณชื่ออะไรอาคมวิทยาพิทักษ์กับ
1: ม
0: าตจักร
1: ครับ
0: ธรรมสิงห
1: ์
0: ซึ่งนี่เป็นเสียงข้างมากนะที่บอกให้ไม่ให้เปิดในตอนแรกอ่ะ
1: ครับ
0: แต่ผมไม่รู้นะฮะนี่อันนี้ต้องฟังว่าเป็นจากปากคำของคุณวีระฝ่ายเดียวบอกทั้งสองท่านเนี่ยไปอ้อนวอนขอร้องก็เลยถอน
1: ครับ
0: ศาลก็ให้ถอนต่อมาสัปดาห์ถัดมาใกล้ๆกันนะช่วงใกล้ๆจะตัดสินนะ69เลยทำเนี้ยนะเมษายนมีนาเนี่ย
1: ก็ไปขอถอนอีก2คน
0: แต่ศาลไม่ให
1: ้
0: ตรงเนี้ยคือประเด็นสำคัญที่ก็ยังงงงวยแล้วก็มีการข้อถกเถียงกันอยู
1: ่
0: นะฮะว่าไม่ให้เดี๋ยวค่อยไอ้รายละเอียดนะฮะทั้งที่เงื่อนไขเนี่ยมันเหมือนกันคือทั้ง4ท่านเนี่ยหรือ4คนเนี่ยเป็นมติที่บอกไม่ให้เปิดในตอนแรกพฤติกรรมเหมือนกันตามข้ออ้างนะตอนนี้คุณวีระไปสัมภาษณ์เรื่อยไปสัมภาษณ์นะฮะบอกว่าเป็นการขอร้องอะไรกันเนี่ยซึ่งผมคิดว่าในอันนี้อยู่นอกสำนวนเราไม่เอามาพูดกัน
1: ครับ
0: ข้อที่จริงเราไม่รู้เพราะเป็นการพูดฝ่ายเดียวถูกไหมฮะ
1: เ
0: พราะมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเรื่องคดีทีนี้มาดูเหตุผลนะครับก็มีการถอนฟ้องละจำเลยก็จำเลยที่สามกับจำเลยที่7นะครับคือคุณวิทยาคมิทักษ์กับนัทจักรปฐมสิงห์อันนี้พอมาถอนฟ้องเนี่ยปุ๊บเนี่ยนะครับในส่วนของพลเอกวัชรพลประสานรัชกิจกับคุณสุภาปิยกิติ
1: ครับ
0: ในบันทึกที่ทำถึงศาลหรือคำร้องที่ทำถึงศาลเนี่ยนะครับก็บอกว่าทีวีรัฐทำซึ่งคุณวิทยาขอถอนฟ้องเนี่ยบอกว่าทั้งสองฝ่ายได้พูดคุยเจรจาและปรับความเข้าใจกันดีแล้วคือกับบทบาทหน้าที่ของนายวีระในฐานะนักสิทธิมนุษยชนซึ่งมีความตั้งใจดีที่จะประโยชน์เพื่อสังคมและประเทศและบทบาทหน้าที่ของพลตุเบกวัชรพลและนางสาวสุภาในฐานะกรรมการที่ได้กระทำไปตามอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายโดยสุจริตและทำในรูปแบบมติของคณะกรรมการซึ่งเกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยและมีมติในคดีพิพาทนี้อันเป็นเหตุให้การให้กระทบความรู้สึกของประชาชนและโจทย์โดยพลเอกวัชรพลและนางสาวสุภาขออภัยต่อสังคมและนายวีระด้วย
1: ครับ
0: นะครับพอยื่นถึงศาลปั๊บวันที่7เมษายน69เนี่ยศาลก็บอกไม่สมควรอนุญาตให้ถอนฟ้องโดยระบุเหตุผลว่าคดีนี้โจทยื่นฟ้องจำเลยในมูลเหตุที่พลเอกวัชรพลนะครับเมื่อกี้มีโจทย์ใน3คนโทษที่ตัวเลขผิดไม่ต้องจำเลยเดี๋ยวงงวัชรพลและนางสาวสุภาในฐานะที่เป็นกรรมการปปช.ที่ไม่เปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนตามคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดแม้โจทก์จะเคยถอนฟ้องจำเลยที่ต้องสงสัยอาจเกียนสลับและจำเลยที่3และจำเลยที่7และไม่และศาลจะไม่ค้านการถอนฟ้อง
1: กันแต่3และ7นี่ก็คือคุณวัชรพลกับคุณสุภานี่แหละ จำเลยที่3กับจำเลยที่7จะได้ไม่งง
0: ไม่ให้เหรอผมสับสนแล้วผมตัวเลขอาจจะผิดแม้จะจำเลยจะไม่ค้านการถอนฟ้องก็ตามแต่การที่

0: ุญาตให้โจทก์ถอนฟ้องใช่และจำเลยไม่ค้านการถอนฟ้องก็ตาม
1: ครับ
0: แต่การที่ศาลอนุญาตให้โจทก์ถอนฟ้องหรือไม่เป็นดุลพินิจ
1: อันนี้ประเด็นสำคัญต้องขีดเส้นใต้เลยฮะตรงนี้ฮะศาลคำนึงถึงประโยชน์สาธารณะและความเสียหายที่มีผลกระทบต่อรัฐเป็นสำคัญ
0: การที่กรรมการปปชเป็นองค์กรของรัฐและต้องเดินตามภายใต้กฎหมาย
1: ครับ
0: เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นศรัทธาต่อประชาชนและมูลเหตุที่ถูกฟ้องก็เกิดจากการไม่ปฏิบัติตามการปฏิบัติตามคำพิพากษาของศาลปกครองโดยมีข้อมูลโดยมีการพิจารณาว่าถูกต้องหรือไม่แล้วหรือไม่นะครับหากฟังว่าจำเลยไม่ปฏิบัติให้ถูกต้องก็ย่อมส่งผลกระทบต่อการใช้กฎหมายทำให้เสียหายต่อกระบวนการยุติธรรม
1: ครับ
0: การยุติธรรมของรัฐหากศาลได้พิจารณาคดีนี้ต่อไปจนสิ้นกระแสความย่อมเกิดประโยชน์กว่าใช่ไหมฮะนี่คือข่าวเหตุผลศาลแต่ว่าพอศาลอนุญาตปุ๊บเนี่ยอนุญาตไม่อนุญาตให้ถอนฟ้องปุ๊บเนี่ยนะฮะ
1: ครับ
0: จริงจริงมีต่อฮะเหตุตามคำร้องที่โจทก์ถอนฟ้องโดยอ้างว่าโจทก์และจำเลยปรับความเข้าใจกันดีแล้วย่อมไม่เพียงพอกรณีจึงไม่เห็นสมควรให้โจทก์ถอนฟ้องจำเลยสามจำเลยที่เจ็ดนะครับต่อมาเนี่ย วันที่27นะครับ
1: สองคนนี้ก็ยื่นอุทธรณ์
0: ประมาณ1เดือนนะ
1: แล้ว
0: ก็ได้คัดค้านคำสั่ง
1: ยื่นคัดค้านคำสั่ง
0: บอกไม่เห็นพ้องด้วยนะฮะบอกการใช้ดุลพินิจเหตุผลคือเมื่อวันที่7เนี่ยไม่สอดคล้องกับคำสั่งถอนฟ้องของจำเลยอื่นในคดีคืออ้างถึงคุณวิทยากับ
1: ครับคุณจักรใช่ครับ
0: เหตุผลของความไม่สอดคล้องดังกล่าวคือโจทก์ยื่นฟ้องจำเลยทั้ง12คือตอนละ12คนอย่างที่ได้เรียนไปนะ
1: ครับ
0: นะครับในฐานะเลขาธิการและกรรมการอื่นว่าร่วมกันไม่เปิดเผยข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วนตามคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดโดยเป็นการกล่าวจำเลยทั้งหมดซึ่งดำรงตำแหน่งเดียวกันว่าร่วมกันทำผิดในคราวเดียวกันนะคือแล้วตอนฟ้องเนี่ยฟ้องโดยก็หาเดียวกันนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็ข้อเท็จจริงก่อนที่โจทก์จะยื่นคำขอถอนฟ้องจำเลยที่7 3และ7นั้นเนี่ยโจทก์เคยยื่นถอนฟ้องจำเลยที่11และ8ก็คือคุณวิทยากับคุณณัฐจักรมาแล้ว
1: ครับ
0: ปรากฏตามคำร้องขออนุญาตว่าฉบับนั้นนะครับในจำนวนโดย8จำเลยที่8และ11ต่างเป็นกรรมการปปช.เช่นเดียวกับจำเลยที่3และ7
1: ครับ
0: และจำเลยดังกล่าวก็ถูกกล่าวหาร่วมกันกระทำความผิดเช่นเดียวกันด้วยในเมื่อพิจารณาคำร้องขอถอนฟ้องจำเลยที่8แล้วเปรียบเทียบกับคำขอถอนฟ้องจำเลยที่7แล้วก็ปรากฏเห็นการถอนฟ้องไม่ต่างกันเพราะว่าคำขอถอนฟ้องของวีระเนี่ยเหมือนกันเยอะเลย
1: ใช่
0: โจทก์ที่มีความประสงค์จะดำเนินคดีกับว่าอีกต่อไปหรือไม
1: ่
0: ดังนั้นเมื่อจำเลยที่3 7 8และ11ถูกกล่าวหาในสถานะคือเป็นกรรมการบช.และกระทำเดียวกันการกระทำเดียวกันเนื้อหาคำร้องก็เหมือนกันเลยพวกสายก็คนเดียวกันอีกนะแต่ถ้ามีคำสั่งไม่ควรเนี่ย
1: ก็จึงขอคัดค้านคำสั่งยกคำร้องขอถอนฟ้อง
0: แล้วก็มีอธิบายเหมือนกันว่าบุคคลต้องถูกปฏิบัติตามกฎหมายเหมือนกันตามนูนทำไมเหมือนกันเด้แต่ทำไมคำสั่งไม่เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยนะ
1: ครับ
0: นะก็ไล่ไปต้องไปอ่านรายละเอียดดูกันผมว่าค่อนข้างน่าสนใจนะ
1: ครับน่าสนใจน่าสนใจคดีน่าสนใจฮะ
0: อีกนิดเดียวอีกนิดเดียว
1: ครับ
0: แสดงว่าศาลได้พิจารณาคำร้องขอถอนฟ้องของโจทก์โดยคำนึงถึงประโยชน์สาธารณะและความเสียหายที่มีผลกระทบต่อรัฐเป็นสำคัญตามข้อ14ของข้อบังคับของประธานศาลฎีกา
1: คร
0: ับ คือทั้งเหตุผลเดียวกันแต่ทำไมของเขาของสองท่านนี้ไม่ให้ถอนอีกสองท่านไม่ถอนคือใช้ข้อบังคับข้อเดียวกันเหตุผลเดียวกันเลยแต่ทำไมผลต่างกันอะไรอย่างเงี้ย
1: ครับถ้าสองคนนี้ถูกถอนฟ้องเนี่ยก็จะไม่มีเหลือแล้วใช่ไหมมันไม่สามารถจะเดินต่อได้สำหรับคดีนี้ใช่ไหม
0: ก็จะหลายคดีครับก็จะหลายคดีไป
1: เพราะงั้นก็จะไม่มีใครรู้ว่าคดีนี้ถ้าเดินทางไปจนถึงที่สุดแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงใช่ไหมอันนี้แหละอันนี้คือเหตุผลของศาล
0: อันนี้เป็นเหตุผลสำคัญที่ว่าคุณวัชรพลภาษาเศรษฐกิจกับคุณสุภาเนี่ยคงใช้เป็นในเหตุผลในการอุทธรณ์ด้วยนะครับ
1: ครับ
0: แต่ว่าตอนนี้อันที่สองคือเรื่องโทษจำคุก3ปีด้วยคำเคารพของคำพิพากษานะเช่นเดียวกันนะฮะต้องใช้คำนี้เนี่ยผมเนี่ยอ่านคำพิพากษามาค่อนข้างเยอะเพราะเราทำข่าวนี้มาตลอดในศาลอาญาคดีทุจริตเนี่ยบางคดีเนี่ยค่อนข้างร้ายแรงมีการทุจริตโดยตรงเลยเป็นเงินจำนวนเยอะแยะเป็นหลายกระทงและบางคนเนี่ยโดนหลายคดีด้วย
1: ครับ
0: นะฮะหลายคดีด้วยเนี่ยนะฮะมีหลายคดีที่ศาลใช้ดุลพินิจเนี่ยรอลงอาญา
1: ครับ
0: บางคนเป็นร้อยปีก็ยังรอลงอาญาได้เลย
1: เ
0: พราะเป็นหลายกระทงมากถูกไห
1: มแต่คดีนี
0: ้ก็เลยเกิดปัญหาคดีนี้ก็อันนี้อาจเป็นมองว่าเป็นประโยชน์สาธารณะแต่ว่าก็ทำที่ครั้งเดียวแต่ไม่มีการรอลงอาญาอันนี้ก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันพอสมควรส่วนจะถูกจะผิดยังไงก็ต้องรอศาลในระดับที่สูงกว่าคือศาลอุทธรณ์นี่
1: ใช่ใช่ก็จะมีการอุทธรณ
0: ์อันนี้ไอ้เรื่องรองอาญาไม่รองอาญาเนี่ยมีการวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะนะฮะถ้าดูตามสีตามคอมเมนต์ต่างๆนะฮะ
1: ครับ
0: ส่วนไทม์ไลน์ต่างๆที่9ปีเป็นยังไงอะไรเงี้ยลองมาอ่านดูนะฮะแล้วทาง Next News ก็ได้สรุปไว
1: ้ครับมีรายละเอียดอยู่ใน Next News นะฮะเกี่ยวกับคดีนี้ครับ
0: คดีนี้คุณประจักษ์ไม่มีอะไรแล้วใช่มั้ย
1: ฮะไม่มีอะไรฮะไม่มีอะไรแล้วครับคือ
0: เป็นคดีน่าสนใจอย
1: ู่ใช่ๆเป็นคดีน่าสนใจแล้วก็เหตุผลของศาลนี่น่าสนใจอย่างยิ่งเลยไปติดตามดูได้นะครับอ้าวคดีต่อไปคุณประสงค์ฮะเรื่องปปช.วันนี้รวมมิตรปปช.
0: ทุกคนจำได้นะเมื่อเช้ามืดเลยจริงๆเช้าอ่ะ
1: ครับ
0: เช้าวันที่28พฤษภาคมทำไมต้องเช้าเพราะอะไรเพราะเหตุมันเกิดกลางคืนดึกมาก
1: ใช่
0: ของวันที่27
1: ใช
0: ่ฮะนายจรงชื่อแปลกจรงนี่สะกดอย่างนี้นะจอจานรอเรืององูคอควายกระลัน
1: ครับ
0: เกราะเสื้อเกราะเนี่ยนะนายจรงเกราะหมอก
1: คร
0: ับตอนนั้นเหตุยังไม่รู้ว่าเป็นใครหรอกก็เหตุเกิดแถวบางสีเมืองก็ในเขตนนทบุรีนะผมก็ไม่รู้ตรงช่วงไหนยังไงนะ
1: แถว345นะครับตรงนั้น345แถวนั้นนะครับ
0: ก็ไปขึ้นสะพานเลยสักอย่างนึงเนี่ยก็ไปชนไรเดอร
1: ์ครับ
0: นะไรเดอร์เนี่ยเคยเห็นมีข่าวว่าเคยอยู่ทำงานช่อง3ด้วยนะแต่ของมาเพราะอะไรมีรายการข่าวช่อง3ก็บอกชนเสียชีวิตเห็นบอกแขนขาดเลยป่ะผมไม่แน่ใจ
1: ใช่ใช่เห็นบอกว่าแขนก็หนึ่งขาดนะฮะ
0: ก็เสียชีวิตนะ
1: ครับ
0: ก็พบว่าช่วงเกิดเหตุก็พบว่าผู้ขับมาเมานะในรถจรงเกราะหมอนี่เมาแล้วบอกมีตรวจสอบไอ้มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ถึง189โอ้โหคดีเมาเยอะนะถ้าเมาจริงอะไรนะก็เมาก็เป็นเรื่องเป็นราวตอนเช้าก็เช้ามืดหรือเช้ามืดอะไรก็เริ่มมีข่าวแล้วตอนแรกบอกเป็นรองโฆษกปปช.เป็นผู้ในการไม่ได้ใส่นามสกุลนะแต่ในสุดก็รู้ว่าเป็นนายจรงจดในจรง
1: ครับ
0: วันถัดมาวันที่8เลขาธิการปปช.ให้สัมภาษณ์ซึ่งสัมภาษณ์ที่เป็นปากเปล่าเนี่ยก็บอกว่าไม่ได้รับรายงานเรื่องเมาอะไรเนี่ยวะก
1: ็
0: ทนถั่วลงไปรอบนึงถ้าเป็นเอกสารก็บอกว่าจะมีการตั้งกรรมสอบอย่างโปร่งใสนะ
1: ครับ
0: เน้นคำว่าจะสอบอย่างโปร่งใสนะเป็นเ
1: ท
0: ส
1: ต์
0: น
1: ี
0: ่แล้วก็นายจรงก็โดนแจ้งข้อหาสองข้อหาเกี่ยวกับเรื่องเมาแล้วขับอะไรพวกนี้นะเสียชีวิตประมาณ
1: ตอนหลังเกิดเหตุเนี่ยเห็นมีข่าวเรื่องความพยายามในการที่จะขอเปลี่ยนคนขับด้วยนะครับแต่ว่า
0: อันนั้นก็เป็นพยาน
1: คนที่อยู่ในกลางมุกจะเยอะอ่ะผมว่านะครับ
0: แต่ว่าอันนั้นเขาได้จริงไงก็ต้องดูสำนวน
1: ใช่ใช่
0: ใช
1: ่
0: มีอยู่นะ
1: ครับ
0: แต่ต่อมาหลังจากคืนแจ้งรับทราบข้อเก่าหาในวันที่28แล้วเนี่ยนายจรงก็มาแถลงข่าวขอรับผิดนะฮะที่หน้าเห็นมีนักข่าวไปดักที่สภ.บางสีเมือง
1: ครับ
0: นะครับ28นะฮะต้องเน้น28แต่29เนี่ยทำให้คนตกตะลึงกันหมด
1: ครับ
0: แม้แต่คนในสำนักงานปปช.ก็งวยงงเพราะนายจรงเนี่ยเดิมเป็นผู้บริการสำนักสืบสวนและกิจกรรมพิเศษ
1: ครับ
0: หลายท่านอาจจะไม่รู้สำนักนี้คืออะไรสำนักเนี่ยถ้าพูดเกี่ยวกับเทียบเท่า49มีหน้าที่ในการสืบสวนจับกลุ่มบุคคลที่หลบหนี
1: ครับ
0: หมายความว่าปปช.เนี่ยจะมีคนที่ไต่สวนแล้วส่วนใหญ่คนที่ไม่ได้มีตำแหน่งสูงเนี่ยส่วนใหญ่นะเป็นพวกอบต.บ้างข้าราชการระดับเล็กๆท้องถิ่นบ้างเนี่ยเมื่อถูกไต่สวนชี้มูลเนี่ยก็มักจะหลบหนีหรือไม่หรือศาลมักจะหลบหนีแล้วก็ขอศาลออกหมายจับไม่ไปศาลง่ายจะการจะฟ้
1: อง
0: แล้วแรกๆอยู่ร้อยกว่าคดีเลยนะร้อยคนแล้วพวกนี้สำนักนี้ก็จะมีหน้าที่ไปตามจับต่อมาสำนักนี้ขยายงานก็คือว่าถ้ามีคนไปร้องแล้วก็จะร่วมมือกับสามปอก็คือปปช.ปปท.ตำรวจปราบปรามทุจริตที
1: ่
0: มีชอบแล้วก็ตำรวจไอ้เนี่ยปปท.คือสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
1: ครับปปช.น้อยแล้วก็ปปป.ที่เป็นตำรวจกองบังคับการ
0: ก็ร่วมมือไปจับคนที่ถูกกล่าวหาจ
1: ับ
0: สดบ้างอะไรบ้างที่เราเห็นข่าวอยู่เสมอนี่คือเป็นหน้าที่หลักของสำนักนี
1: ้ครับ
0: แต่สำนักเนี้ยไม่ได้อยู่ในสำนักที่ใช้วิชาชีพในการไต่สวนคดีเหมือนนั้น ดังนั้นเงินประจำตำแหน่งแบบนี้ถ้าคุณพอเนี่ยได้แค่18,000
1: อันนี้นอกเหนือจากเงินเดือนนะอันนี้เงินพิเศษใช่ไหมนอกเหนือจากเงินเดือนได้เพิ่ม
0: ไปถ้าเกิดมา
1: ครับได้เงินประจำตำแหน่ง

0: ผอ.ไม่พอเท่ากันแต่จะถือว่าพวกสำนักไต่สวนพวกนี้มีระดับสูง
1: ครับ
0: ถ้าตอนนี้ก่อนหน้านี้ปปช.ก็มีเรียกว่าตั้งขึ้นมาคือคดีที่มีความซับซ้อนน่ะคดีกระจายหลายพื้นที่อย่างเช่นคดีฟุตซอลหรือคดีไอ้ยาปราบศัตรูพืชที่มันกระจายแต่ว่าต่างคนต่างทำแล้วก็ใส่ไปพร้อมกันผลต่างกันอีกที่หลักฐานคล้ายกันเดียวกันเมื่อต้นปีที่ผ่านมาก็ตั้งสำนักงานไต่สวนคดีพิเศษเรื่องสำนักที่มีความสำคัญมากจะทำคดีมีความซับซ้อนคดีความมั่นคงเนี่ยคล้ายๆ DSI ของเราเนี่ยนะที่เราจัดกันเองก็ตอนนี้ยังไม่มีผอ.
1: ครับ
0: ปรากฏว่าหลังจากที่นายจรงเกิดเหตุปั๊บเนี่ยนะวันที่29นะครับ27เกิดคืน28เป็นข่าวทั่วหมด29ครับช่วงบ่าย
1: ๆครับ
0: สำนักข่าวนี้ได้รับเอกสารมาเลยว
1: ่
0: าเลื่อนนายจรงเกราะหมอเนี่ยเป็นผู้บริการสำนักไต่สวนคดีพิเศษมันวงแตกเลย
1: นี่ที่ท่านเลขาเป็นคนลงนามใช่ไหมท่านเลขาปปช.
0: วงแตกเลยไม่ใช่คนในสำนักงานเองก็งงเป็นไก่ตาแตก
1: โอ้โหนี่ช็อกยิ่งกว่าที่ท่านไปเจอในวัดเลยนะนี่ช็อกกว่าที่ไปโดนในวัดนะเนี่ยคุณประสงค
0: ์ใช่อันนี้ก็เรื่องหนึ่งโอ้โหนี่วงแตกแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์กันอุจลุดตอนนี้ผลจะเป็นยังไงไม่รู้นะ
1: ครับ
0: ผลจะเป็นยังไงแล้วก็ยังนึกไม่ออกว่าจะเดินต่อไปยังไง
1: เพราะตำแหน่งใหม่นี้จะได้เงินเพิ่มเงินพิเศษเงินประจำตำแหน่ง40,000ต่อเดือนฮะจาก18,000ครับ
0: แต่ในส่วนก็คือที่ผมได้เรียนไงว่าสำนักนี้มีความสำคัญมากเป็นมือเป็นม้าผู้ยิงเป็นมือง่ายของประธานปปช.เลย
1: ครับ
0: ก็เลยก็รอดูครับว่าจะเป็นไง
1: ครับ
0: นี่ก็คืออีกเรื่องนึงก็ทันทีเหมือนกันวันเดียวกันเลยคือคนที่ชื่อศักชัยนะฮะ
1: ครับ
0: ศักชัยเนี่ย
1: ศักชัยจันแสงวัฒนาขออนุญาตที่นามสกุลนะเขาเป็นหนึ่งในทีมที่เขารับรองผลการสอบเบื้องต้นแล้วก็ตีตกคดีของคุณศักดิ์สยามที่ชอบไหม
0: ซึ่งได้คือเคยบอกว่าคนนี้เป็นตัวเก่งจะขึ้นเลขาเลยผู้ช่วยเลขาเลย
1: ทั้งที่อายุยังไม่มากนะคนนี้คุณประสงค์เขาบอกว่าอายุยังไม่มากนะคนนี้
0: ก็เป็นลำดับอาวุโสอาจจะไม่ถึงคนน้อยกว่าคนอื่นก็มีสำนักข่าวเล็กอยู่เล่นข่าวไปก่อนละ
1: ครับ
0: กระบวนประกาศผลแล้วบอกมีการสรรหามีการสมัครนะ
1: ครับ
0: แค่เดียวเท่านั้นน่ะตรงเลยฮะได้ขึ้นเป็นผู้ช่วยเลขาธิการปปช. คนในปปช.ก็บอกเอาอีกแล้วอีกแล้วก็ร้องกัน
1: นะขึ้นเป็นผู้ช่วยใช่ไหมเป็นผู้ช่วยเลขาธิการของปปช.นะครับเป็นหนึ่งใน5คนที่ได้ขึ้นมาเป็นผู้ช่วยนะครับมันก็จะมีความรู้ความสามารถก็ได้
0: ก็ไม่ทราบนะ
1: ไม่ทราบ
0: คนในปปช.อะไรพูดไม่ออกบอกไม่ถูกเลยตอนนี
1: ้ครับ
0: เจอสองเรื่องเจอไม่ใช่เจอสองเรื่องเจอไม่รู้กี่เรื่องติดกัน
1: โอ้เยอะมากเยอะมากครับเจอเรื่องทางปปช.นี่เยอะมากนะครับ
0: แล้วสัปดาห์หน้าทางภาคฝ่ายค้านก็บอกว่าอาจจะยื่นเขาชื่อกันครบแล้วจะยื่นเรื่องถึงประธานศาลให้ประธานรัฐสภาเพื่อยื่นคำร้องต่อประธานศาลฎีกาเพื่อให้แต่งตั้งคณะผู้ไต่สวนอิสระตอนนี้ก็ต้องมาลุ้นแล้วครับว่าคุณอะไรนะลืมละตั้งติอะไรนะโสพลสารำ
1: คุณโสพลท่านเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็เป็นประธานรัฐสภา
0: ด้วยตรงนี้เหตุอันควรสงสัยไหม
1: ครับ
0: เพราะในมาตรา216บอกว่าให้เหตุสงสัยนะฮะต้องมีเหตุสงสัยถ้าไม่สงสัยก็ไม่ต้องส่งประธานศาลฎีกา
1: ครับ
0: โอ้มีความสงสัยมันต่างกันเยอะแล้วนะ
1: ใช่
0: น
1: ี่
0: มันคล้ายๆดุลพินิจเลยเนี่ย
1: ครับ
0: เดี๋ยวก็เราดูจะเป็นข่าวใหญ่ปปช.อีกครั้งหนึ่งนะต้องดูคำร้องว่าของฝ่ายการไม่จะดูเดือดเลือดพล่านแค่ไหน
1: ครับ
0: แต่ไม่รู้อาจจะมีพ่วงเรื่องเก่านะครับพ่วงเรื่องประธานปปช.นะ
1: คุ
0: ณชาติกูลเกษมสุขเนี่ย
1: ไ
0: ปยื่นซ้ำอีกทีหนึ่งคร
1: ับ
0: ก็ลองดูว่าจะเป็น
1: เอาละฮะต้องติดตามดูในรายละเอียดไปดูในสำนักข่าว Next News นะครับขอบคุณคุณประสงค์นะฮะขอบคุณประสงค์นะครับแล้วก็ขอบคุณแฟนๆรายการที่ติดตามรับฟังรับชมกันนะครับเวลาหมดแล้วครับผมประจักษ์มงสารและทีมงานลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
2: 6ประเด็นที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท เอ็มคอร์ด เรดิโอ เน็ตเวิร์ก 96.5 FM คลื่นความคิดเข้ม

0: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
1: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันเสาร์ที่30พฤษภาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโครเอเชียในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐโครเอเชียซึ่งตรงกับวันที่30พฤษภาคม2569ความว่าพนักท่านนายซอรันมิลานโนวิชประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโครเอเชียกรุงซาเกร็บในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐโครเอเชียข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดิ์ทั้งในประเทศและประชาชนชาวโครเอเชียมีความผาสุกร่มเย็นและความก้าวหน้ารุ่งเรืองสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐโครเอเชียได้พัฒนาและเจริญงอกงามเป็นที่น่าพอใจมากกว่า3ทศวรรษของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าความมุ่งมั่นตั้งใจและการสนับสนุนซึ่งกันและกันเราจะแสวงหาโอกาสเพิ่มเติมในการสร้างเสริมความร่วมมือระหว่างกันในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวให้กระชับแน่นแฟ้นอันจะก่อให้เกิดประโยชน์สุขเป็นอเนกประการแก่ประเทศของเราทั้งสองต่อไปในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่1-5มิถุนายน2569สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีระหว่างวันที่1-5มิถุนายน2569ผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store

0: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
1: จุด5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: ผมไม่มีต้นทุนชีวิตที่สูงแต่ผมมีความขยันที่ไม่มีขีดจำกัดวิกรมกรมดิษฐ์ผู้ก่อตั้งอมตะคอร์ปอเรชั่น
3: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
4: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
5: เพราะบรรจุภัณฑ์ไม่ได้มีไว้แค่ใส่ของแต่มัน

0: คุณไปตลอดการไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
2: Econ Beats ปากท้องต้องคิดกับรองศาสตราจารย์ดร.ดนุวัฒน์ สาคริกดำเนินรายการโดยธัญมัยอนันตกรณีวัฒน์และกมลชนกทีฆกุล
3: สวัสดีค่ะอยู่กับดิฉันธัญมัยอนันตกรณีวัฒน์และวันนี้กับคุณนกกมลชนกทีฆกุลค่ะคุณนกสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
3: ค่ะพอดีวันนี้อาจารย์ดนุวัฒน์ สาคริกติดภารกิจเนาะก็เลยสองสาวรับหน้าที่นะคะมาอัปเดตข่าวเศรษฐกิจเรื่องเกี่ยวกับปากท้องเราค่ะในวันนี้กันรวมถึงจะมีอะไรเกิดขึ้นในช่วงหยุดยาวบ้างนะคะไม่รู้จะเรียกหยุดยาวหรือยาวมากดีเพราะว่าอาทิตย์หน้าหลายคนตัดสินใจลางานด้วยจะได้แบบโอ้โหหยุดที4-5วันไปเลยนะคะคุณนก
4: ใช่แต่ว่าในช่วงหยุดยาวมันก็เป็นช่วงปลายเดือนเนาะใช่ไห
3: ม
4: เงินเดือนออกแล้วก็อาจจะต้องแบบจับจ่ายใช้สอยแต่ว่าหลายๆคนก็มองหาตัวช่วยในเรื่องของการลดภาระค่าใช้จ่ายแล้วก็ผู้ประกอบการเองก็รอเรื่องของการกระตุ้นจากภาครัฐเพื่อจะเพิ่มยอดขายในช่วงกลางปีซึ่งวันนี้เราก็มีทั้งเรื่องของมาตรการช่วยเหลือประชาชนการสนับสนุนผู้ค้าแล้วก็เรื่องของข่าวที่เกิดขึ้นกับธุรกิจอาหารที่อาจจะได้อานิสงส์จากเรื่องของการปลดล็อกเรื่องของการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วยเน
3: าะจะเริ่มวันนี้ใช่ไหมคะค่ะทั้งสัปดาห์ก็น่าจะเจอแต่ข่าวไทยช่วยไทยพลัสนะก็รีบไปลงทะเบียนกันอย่างนู้นอย่างนี้ปรากฏว่าสิทธิ์ที่เหลือตอนนี้ที่ทั้งวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วด้วยนะคะตอนนี้ก็ทุ่มหนึ่งแล้วเนี่ยสิทธิ์ยังเหลืออีก4 ล้านสิทธิ์อะมันเยอะไปไหมนะเขาเปิดประมาณ30 ล้านสิทธิ์นะเนาะแต่ว่าสิทธิ์คงเหลือหน้าเว็บไซต์ตอนนี้เลยเนี่ย4,500,000กว่าสิทธิ์นะคะแล้วจะให้ลงทะเบียนถึง4 ทุ่มเท่านั้นเหลือเวลาอีกไม่กี่ชั่วโมงนะคะก็ลงทะเบียนง่ายๆเลยถ้าเกิดใครเคยใช้แคมเปญนี้มาแล้วนะก็แค่กดผ่านแอปเป๋าตังค์แต่ถ้าใครยังไม่เคยก็อาจจะมีสมัครเพิ่มเติมนิดๆหน่อยๆนะคะคุณนกจัดหรือยัง
4: เอาจริงๆนะนกว่าจัดตั้งแต่วันแรกเลย6 โมงอ่ะคือจำได้เลย คือจำได้เลยว่าคือกลับมาจากต่างประเทศพอดีแล้วก็ไปทำงานที่ต่างประเทศใช่ไหมคะ 6 โมงแล้วโอ้เรายังไม่ได้นอนแล้วโอเคก็กดแต่ช่วงนั้นแบบเราก็ใจว่าช่วง6 โมงหลายๆคนก็อาจจะตื่นพร้อมกันเนาะเพราะว่ากลัวเนาะกลัวว่าเวลาลงทะเบียนอะไรแบบเนี้ยมันจะชอบแบบระบบล่
3: ม
4: แต่มันก็ออกจะหน่วงนิดนึงนะแต่ว่าก็ลงได้ลงได้ช่วง6 โมงครึ่ง6 โมงครึ่งถึง7 โมงอ่ะก็โฟลว์สบายได้
3: แล้วก็มันก็ขึ้นมาเลยใช่ไหมว่าได้รับสิทธ
4: ิ์ใช
3: ่แต่เหลือ4 ล้านสิทธิ์นี่ยังไงดีล่ะทางปลัดกระทรวงการคลังคุณนวรนแสงสนิทยืนยันค่ะว่าจะไม่มีการขยายเวลาการลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสออกไปอีกเพราะเขาบอกว่า5 วันนี่ก็ดูเหมาะสมแล้วเพียงพอแล้วสำหรับระบบการตรวจสอบสิทธิ์นะคะเพราะจะต้องทำงานหลังบ้านกันอีกเดี๋ยวจะใช้เวลาประมาณ3 วันเนี่ยในการจัดการแก้ไขปัญหาข้อมูลต่างๆนะคะแล้วก็จะให้เริ่มใช้จริงๆ1 มิถุนายนดิฉันว่าเว็บไซต์เขารอบนี้ดูรู้เรื่องดีนะหมายถึงมีอินโฟกราฟิกมีภาพมีไทม์ไลน์อะไรต่างๆชัดเจนนะคะก็1มิถุนายนจะให้เริ่มใช้ได้ตั้งแต่6 โมงเช้าเลยถึง5 ทุ่มของทุกวันใช้ได้กับร้านค้าร้านอาหารต่างๆแต่ว่าถ้าจะสั่ง delivery นะคะสั่งส่งอาหารมาที่บ้านเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่15 มิถุนายนเป็นต้นไปนะคะได้6 โมงถึง 3 ทุ่มของทุกวันแล้วก็จะได้รับวงเงินกันเดือนละ1,000 บาทใช่ไหมรวมสูงสุด 4,000 บาทตลอดระยะเวลาโครงการก็คือไปสิ้นสุดเอา30 กันยายนนะคะตอน5 ทุ่มแต่หลายๆรอบที่ผ่านมาเราก็มักจะใช้กันหมดก่อนอยู่แล้วแหละ
4: ค่ะก็ที่บอกว่าเอ๊แล้วส่วนที่เหลือสิทธิ์ที่เหลือเนี่ยจะเอาไปยังไงจะยังไงต่อเนี่ย ก็มีฝั่งของทางโฆษกกระทรวงการคลังเนาะคุณวินิจวิเศษสุวรรณก็เป็นผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังก็บอกว่าจำนวนสิทธิ์ที่เหลือเนี่ยหลังจากการปิดลงทะเบียนแล้วเนี่ยก็อาจจะพิจารณาเอาเงินส่วนนี้ไปใช้ในโครงการอื่นๆเพราะว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสก็คือ60 40เนี่ยนะคะเป็นแค่โครงการหนึ่งเท่านั้นซึ่งรัฐเองก็ยังมีหลายโครงการที่ก็จะทยอยออกมาเพื่อช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะเน้นในเรื่องของการช่วยชดเชยค่าพลังงานให้กับผู้ประกอบการขนส่งขนาดเล็กๆของกระทรวงคมนาคมซึ่งจะหมดอายุลงในเดือนพฤษภาคมนี้แหละก็อยู่ระหว่างการพิจารณาเนาะว่าจะมีโครงการออกมาช่วยเหลือเพิ่มเติมยังไงแต่ว่าก็คาดว่าจะเข้าคณะกรรมการกันกรองการใช้เงินจากพรกเงินกู้400,000,000,000 บาทซึ่งก็อาจจะมีการประชุมกันเร็วๆนี้ด้วย
3: ค่ะอันนี้จริงเลยนะเรื่องพลังงานต้องช่วยกันมากกว่านี้แล้วเพราะว่ายังไม่มีแนวโน้มที่ราคาพลังงานจะลงเลยใช่ไหมคะสงครามก็ยังไม่จบเนาะก็ถ้าผู้ประกอบการจะภาครัฐภาคเอกชนเนี่ยเข้ามาช่วยเหลือผู้ประกอบการให้มากขึ้นก็จะยิ่งดีนะคะแล้วก็ถ้าเนี่ยมาโหมกระแสกันในช่วงไทยช่วยไทยพลัส 4-5 เดือนนี้ก็ดีเลยอ่ะมาอีกหนึ่งเจ้าใหญ่ก็คือ Grab นะคะแน่นอนว่าเข้าร่วมโครงการนี้ด้วยแล้วก็จะเริ่มใช้กันได้15มิถุนายนที่บอกไปแต่ Grab ก็มีนโยบายแล้วที่จะช่วยหั่นค่า GP เหลือ 9% ค่ะทางคุณจันสุดาธนานิตยอุดมนะคะกรรมการผู้จัดการใหญ่ Grab ประเทศไทยบอกว่าหลายเดือนที่ผ่านมาผู้ประกอบการร้านอาหารก็เผชิญกับความท้าทายหลายด้านเลยอย่างเรื่องต้นทุนวัตถุดิบที่ปรับตัวสูงขึ้นจากวิกฤตพลังงานเนาะอันนั้นฝั่งเขาเรียกว่าฝั่งซัพพลายที่เข้าร้านอาหารของแพงขึ้นละอีกฝั่งนึงเหมือนกันสภาพเศรษฐกิจซบเซาคนไม่กล้าใช้จ่ายก็ไม่มาซื้ออาหารที่ร้านอาหารอีกกำลังซื้อลดลงก็คือโดน2ด้านเลยนะคะโอ้ผู้ประกอบการร้านอาหารลำบากมากดังนั้นการที่มีโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ก็ถือเป็นจังหวะสำคัญค่ะที่จะช่วยกระตุ้นการจับจ่ายในช่วงกลางปีนะคะ Grab ก็จะมีนโยบายที่ให้ค่าคอมมิชชั่นลดลงเหลือเพียง 9% แล้วก็จะมีแพ็กเกจต่างๆให้กับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการผ่าน Grab Food ด้วยคือว่าร้านอาหารน่ะเขาต้องเลือกว่าเขาจะไปร่วมกับแพลตฟอร์มอาหาร delivery เจ้าไหนนะคะ Grab ก็เป็นเจ้าใหญ่เลยแล้วแหละนะคือเขามีอีกอันนึงก็คือแคมเปญ Grab Food X ไทยช่วยไทย Plus 60-40 เนี่ยก็จะลดค่าคอมเหลือ 9% นะคะสำหรับร้านที่สมัครเข้าร่วมโครงการในวันที่10มิถุนายนแล้วจะมีแคมเปญดันยอดขายให้โค้ดส่วนลดร้านอาหารอีก 20,000 บาทต่อร้านแล้วก็จะอัดฉีดสินเชื่อเงินสดเพื่อเสริมสภาพคล่องให้กับร้านอาหารด้วยวงเงินตั้งแต่ 2,500 บาทสูงสุดถึง2ล้านบาทอันนี้เป็นสินเชื่อเงินสดเลยค่ะส่วนผู้บริโภคอย่างเราก็จะได้รับอันนี้ส่งไปด้วยนะก็จะมีโปรโมชั่นส่งฟรี5กิโลเมตรเป็นต้นนะคะมีส่วนลดพิเศษต่างๆมีเครดิตการโฆษณาผ่าน Grab App แล้วก็ร้านที่ลงทะเบียนรับสิทธิพิเศษบนแอป Grab Merchant จะใช้โปรโมชั่นต่างๆได้ที่จะช่วยดันการมองเห็นของร้านค้าบนแพลตฟอร์มได้ก็จัดมาแพ็คใหญ่มากนะคะก็โปรโมทกันยกใหญ่เลยในช่วงปลายสัปดาห์นี้ค่ะที่เห็นผ่านหน้าข่าวกันนะ
4: แต่ว่ามันก็เราก็จะเห็นเนาะว่าหลังจากที่พอแบบโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยเดินหน้าเนาะเริ่มเดินหน้าก็มีการใช้เงินจากพรบเงินกู้ใช่ไหมภาคเอกชนหลายรายเนี่ยก็เร่งออกมาสนับสนุนผู้ประกอบการเพื่อที่จะรับเม็ดเงินจากโครงการนี้มากขึ้นแต่ว่าถ้าในฝั่งของรัฐเองเนี่ยเราก็จะเห็นเรื่องของการเดินหน้าในเรื่องของการกระตุ้นการใช้จ่ายของประชาชนมากไม่ได้เห็นแค่การกระตุ้นการใช้จ่ายของประชาชนเท่านั้นแต่ว่าทางพาณิชย์เองเนี่ยเขาก็มีการเดินหน้าต่อยอดพวกโครงการไทยช่วยไทยเพื่อที่จะเป็นการช่วยเพิ่มช่องทางสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการ SME ด้วยเหมือนกันนะคะเพราะว่าอย่างทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าของกระทรวงพาณิชย์เนี่ย ตอนนี้ก็เตรียมนะคะต่อยอดความสำเร็จโครงการไทยช่วยไทยคือก็เขาก็มองแหละว่าก็ไม่ได้ละเลยในการที่จะดูแลผู้ประกอบการไทยโดยเฉพาะกับผู้ประกอบการชุมชนรายย่อย SME ทั่วประเทศนะคะก็เราก็ต้องยอมรับเนาะว่าผู้ประกอบการเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นฟันเฟืองเนาะของระบบเศรษฐกิจไทยให้มันก้าวหน้าขึ้นไปในระดับท้องถิ่นนะคะซึ่งโครงการไทยช่วยไทยเป็นเขาชื่อว่าโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยซึ่งก็จะเป็นการร่วมมือกันระหว่างกระทรวงพาณิชย์นะคะแล้วก็อีก2แพลตฟอร์มออนไลน์ซึ่งก็เป็นแพลตฟอร์มของบ้านเรานะคะเป็นเขาเรียกว่าสายเลือดไทยก็ว่าได้นะคะก็มี Thailand Postmart แล้วก็มี Next Gen Commerce ก็จะเอาสินค้าผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยขึ้นจำหน่ายบนแพลตฟอร์มออนไลน์ซึ่งเนาะแพลตฟอร์มออนไลน์ตอนนี้ก็นี่ได้รับความนิยมมากเนาะเราก็ใช้จ่ายกันในออนไลน์อยู่แล้วนะคะเขาก็เลยมองเห็นช่องทางตรงนี้เพราะว่าก็จะอาจจะได้เข้าถึงผู้บริโภคมากยิ่งขึ้นช่วยเสริมศักยภาพให้กับผู้ประกอบการนะคะเข้าถึงแบบช่องทางการค้าใหม่ๆแล้วที่สำคัญก็คือรายได้ให้กับผู้ประกอบการไทยก็อยากจะยกระดับตรงนี้เนาะไฮไลท์ที่สะท้อนตัวตนเขาบอกว่าที่มันสะท้อนตัวตนโครงการนี้เนี่ยไทยช่วยไทยก็คือ Thailand Postmart กับ Next Gen Commerce เนี่ยเขาก็เหมือนกันยอมหันรายได้หลักแล้วก็กำไรขั้นต้นของแพลตฟอร์มก็คือไม่เก็บค่าธรรมเนียมก็คือ GP ตลอดโครงการนะคะเราก็เลยทำได้เห็นว่าอ๋อมันก็มีเป้าประสงค์หลักของโครงการก็คือต้องการที่จะช่วยเหลือผู้ประกอบการแล้วก็รัฐบาลกับกระทรวงพาณิชย์เองก็สนับสนุนพวกคูปองส่วนลดให้100บาทรวมประมาณ 500,000 บาทแล้วก็ค่าขนส่งฟรีให้กับคนที่ได้รับประโยชน์โดยตรงก็คือผู้ประกอบการรายย่อยชุมชน SME นะคะเพราะว่าก็ต้องไปช่วยลดต้นทุนให้เขาแหละลดต้นทุนแล้วก็ต้องทำยังไงให้เขาได้มีกำไรที่เป็นรูปธรรมนะคะ
3: ก็มีหลายรูปแบบนะที่ขยายมากขึ้นมาเข้าร่วมโครงการนี้นี่แหละมันคือสิ่งที่เราอยากเห็นก็คือความต่อเนื่องของนโยบายไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลไหนมาอาจจะเติมชื่อห้อยท้าย plus อะไรบ้างก็เนี่ยแต่มันก็ทำให้ประชาชนไม่สับสนแล้วก็พอทำไปแต่ละรอบมันก็ขยายความร่วมมือไปเรื่อยๆเนาะอีกหนึ่งกระทรวงคุณนกที่อาจจะไม่ได้พูดถึงกันก็คือกระทรวงคมนาคมอันนี้เอาไปติดเวลาขึ้นรถขึ้นดาได้นะคะจริงๆหลายรูปแบบเลยเขาก็พยายามโปรโมทอยู่นะว่าไม่ว่าจะเป็นพี่วินมอเตอร์ไซค์เป็นตุ๊กตุ๊กแท็กซี่รถตู้รถสองแถวรถเมย์นะคะรถเมย์ก็จะเป็นเมย์ร้อนเมย์แอร์ก็ได้หมดค่ะแต่ว่าที่พูดไปเนี่ยอย่างแท็กซี่ก็ต้องเป็นผู้ประกอบการที่เขาลงทะเบียนกับทางถุงเงินด้วยนะเพราะว่าเราอ่ะเปิดแอปเป๋าตังค์ให้พี่แท็กซี่พี่แท็กซี่ก็ต้องเปิดแอปถุงเงินแล้วก็สแกนผ่านกันเนี่ยมันก็จะตัดเงินก็คือรัฐจ่าย60เราจ่าย40นะคะก็อย่าลืมว่าจริงๆใช้กับขนส่งสาธารณะด้วยเช่นเดียวกันแล้วอันนี้ช่วยได้ตรงๆเลยแหละเพราะว่ามันเจอกับผลกระทบวิกฤตพลังงานพอดีนะคะราคาน้ำมันแพงดังนั้นเราก็อาจจะใช้ขนส่งสาธารณะสะดวกกว่าแถมได้รัฐช่วยออกเงินด้วยนะคะซึ่งรายละเอียดทั้งหมดเนี่ยมันก็โอ้โหค่อนข้างเยอะเหมือนกันว่าอย่างแท็กซี่ก็ต้องมีใบขับขี่รถสาธารณะถูกต้องตามกฎหมายรถตู้รถสองแถวต้องมีใบอนุญาตขับรถท.1ถึงท.4ก็เป็นเชิงเทคนิคของเขาอะนะซึ่งก็มีลงทะเบียนมาแล้วพอสมควรค่ะถ้ามาดูตัวเลขการลงทะเบียนของกิจการขนส่งสาธารณะประมาณ 1,900 รายส่วนใหญ่ก็อยู่ในกรุงเทพนี้แหละถ้าจะก่อนจะจ่ายเงินก่อนจะไปไหนก็ลองถามนะคะถามกระเป๋ารถเมย์ถามพี่แท็กซี่ก่อนก็ได้นะคะว่ารับไทยช่วยไทยไหมนะจะได้ผ่อนผันกันไปได้ค่ะส่วนตัวเลขร้านอื่นๆกันอีกสักนิดก็มีร้านค้าที่ลงทะเบียนล้านกว่ารายนะคะ ร้านอาหารเครื่องดื่มแน่นอนมากที่สุด 580,000 รายรองลงมาก็เป็นร้านทั่วไปมีร้านธงฟ้า 160,000 รายร้านโอท็อป 10,000 รายแล้วก็กิจการขนส่งสาธารณะอีกกว่า 1,900 รายค่ะส่วนฝากของผู้ที่ลงทะเบียนจะใช้โครงการนะคุณนก อยู่ Gen Y มั้ยคุณนกเจนอะไรละเราต้องเจน Y กันสิใช่มั้ย
4: ต้องเจน Y ค่ะเจน Y
3: กันนี่แหละหากจำแนกตามช่วงอายุเจน Y เรานี่แหละค่ะลงทะเบียนกันมากที่สุดเลยก็คือกลุ่มอายุ 31-45 ปีนะคะลงทะเบียนมากที่สุด 8,200,000 รายรองลงมาเป็นเจนเหนือเราขึ้นไปอ่ะเจน X ลงทะเบียนกัน 7,200,000 รายก็เป็นวัยที่ต้องใช้จ่ายเลี้ยงดูครอบครัวเนาะเราก็ต้องรีบลงทะเบียนให้ทันแล้วก็น้องๆก็เยอะนะ 21-30 ปีเรียกว่าเป็นเจนจนไปตอนปลายจนเซตก็ได้เนี่ยเป็นแบบ first jobber นะคะที่เพิ่งทำงานหาเลี้ยงชีพกันก็ลงทะเบียนถึง 4,700,000 รายเลยอันนี้ตัวเลขคร่าวๆนะคะที่ยังไม่ปิดซะทีเดียวเดี๋ยวก็รอดู4ทุ่มคืนนี้แล้วก็คงจะมีการสรุปตัวเลขทั้งหมดอีกครั้งหนึ่งค่ะ
4: ก็เราก็พอเราคุยกันมาเราก็จะเห็นเนาะว่าก็ได้รับความสนใจอยู่นะเพราะว่าเอาตรงๆดิฉันก็สนใจแหละแล้วก็นั่งรถไฟแอร์พอร์ตเรียวลิงจากสนามบินสุวรรณภูมิมาดิฉันก็แบบแอบเห็นคนข้างๆลงทะเบียนเหมือนกันก็เข้าใจว่าประชาชนก็ใช่ก็ให้ความสนใจเนาะแต่ว่าในมุมนึงเนี่ยในมุมของความสนใจของประชาชนก็อีกมุมนึงแต่ว่ามันก็มีข้อเสนอจากภาควิชาการภาคธุรกิจเหมือนกันที่อาจจะให้รัฐบาลได้ลองพิจารณาเรื่องของการขยายขอบเขตของโครงการเพิ่มเติมเพื่อให้เม็ดเนี่ยมันไปกระตุ้นหรือว่าเข้าถึงกับผู้ประกอบการแบบได้มากขึ้นนะคะเพราะว่ามาตรการนี้มันก็ถูกจับตาเนาะว่ามันจะเป็นเครื่องมือในการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นของรัฐบาลนะคะแต่ว่ามันก็เห็นแหละว่าถ้าเราต้องการให้เม็ดเงินประมาณแสนล้านบาทเนาะมันแบบเกิดประสิทธิภาพมากขึ้นเนี่ยก็จำเป็นจะต้องปลดล็อกให้พวกร้านค้าปลีกหรือว่าโมเดิร์นเทรดเนี่ยเข้าร่วมโครงการด้วยเพื่อที่อาจจะต้องมีการแบบสร้างแรงกระเพื่อมของเศรษฐกิจให้มันครอบคลุมทั้งระบบด้วยนะคะอย่างยกตัวอย่างเช่นดร.อัดพิสารวานิชนะคะรองศาสตราจารย์ดร.อัดก็เป็นผู้เชี่ยวชาญเศรษฐกิจระหว่างประเทศแล้วก็อาเซียนเนาะก็บอกว่าเอ๊ะรัฐก็ควรจะปรับเกณฑ์เปิดให้นิติบุคคลที่มีรายได้เกิน 1.8 ล้านบาทนะคะค้าปลีกทั่วประเทศเนี่ยเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยอันนี้เราพูดถึงไทยช่วยไทยพลัสเนาะเพื่อที่จะให้เม็ดเงินกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยมันหมุนได้เร็วแล้วก็แรงขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งความเห็นของทางฝั่งนักวิชาการ
3: ใช่ใช่เพราะจำได้รอบที่แล้วอะร้านที่เขาเป็นไซส์กลางๆเขาก็ยอดขายตกหวบเลยนะเพราะว่าพอเราใช้ไทยช่วยไทยพลัสมันก็คือคนละครึ่งอะเนาะตอนนั้นที่เราแบบคิดเลขง่ายๆ50-50ตอนนี้เราก็ต้องมาคิด60-40กันหน่อยเนี่ยแต่ตอนนั้นก็จะใช้กับร้านขนาดเล็กเรียกว่าโอ้โหแผงลอยร้านอาหารริมทางนะคะในตลาดก็ขายดิบขายดีกันแต่ว่าร้านอาหารกลางๆที่เขารายได้เกินล้าน8แล้วเขาก็จดแวตแล้วเขาต้องเสียแบบ 7% ทุกเดือนนะนะโอ้ก็ทำให้ลำบากเลยเขาบอกโอ้ลูกค้าหายไป 30-50% เลยนะคะรวมถึงร้านอาหารในห้างในพื้นที่กลางเมืองที่ต้องเช่าที่แพงๆเนี่ยก็อาจจะถูกโยกกำลังซื้อไปในช่วงนี้หลายเดือนต่อจากนี
4: ้มุมนึงเราก็อยากชวนมองเหมือนกันนะว่าพอเราเห็นมาตรการเนี้ยที่ออกมาเป็นระยะสั้นเนา
3: ะ
4: แต่ว่าในมุมที่การที่เราจะเร่งแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างมันก็ต้องคู่กันไปเนาะเพื่อมันจะได้โตแบบยั่งยืนไงทำไมเพราะว่าข้อเสนอสำคัญที่ทั้งภาควิชาการเองหรือว่าภาคค้าปลีกเขาก็เห็นตรงกันว่าก็ต้องมาสร้างกติกาการแข่งขันที่มันเป็นธรรมโดยเฉพาะว่า ก็ต้องมาควบคุมสินค้านำเข้าราคาถูกจากประเทศจากต่างประเทศด้วยใช่ไหมลดต้นทุนยังไงในเรื่องของพลังงานและโลจิสติกเพราะตอนนี้เราก็มีต้นทุนพลังงานค่อนข้างสูงช่วย SME ยังไงที่จะต้องเข้าถึงแหล่งเงินทุนแล้วก็ที่สำคัญก็ทักษะแรงงานต่างๆนะคะแล้วก็ใช้เทคโนโลยีในภาคธุรกิจเนี่ยคือจะต้องสนับสนุนการใช้แล้วก็เขามีข้อเสนอที่จะให้ส่งเสริมการจ้างงานรายชั่วโมง
3: mm-hmm.
4: เพื่อที่จะเพิ่มเขาเรียกว่าความยืดหยุ่นในการจ้างงานแล้วก็ให้โอกาสที่จะทำให้แรงงานเนี่ยเขาเรียกว่าได้ให้แรงงานพาร์ทไทม์เนี่ยเข้ามาอยู่ในตรงนี้ด้วย
3: ค่ะอันนั้นก็น่าจะดีเลยนะคะยิ่งเป็นเรื่องแบบการจ้างงานการปรับระบบโครงสร้างนะทั้งหลายนะคะประจวบเหมาะกับที่วันนี้พอดีเลยเครือข่ายประชาชนก็เสนอเรื่องให้กับทางรัฐบาลเหมือนกันคุณนกแต่เขาพุ่งเข้าไปเลยที่เรื่องพลังงานนะคะคือที่แถลงกันวันนี้เนี่ยรัฐบาลจะแก้อย่างไรเมื่อน้ำมันค่าไฟค่าเน็ตแพงทั้งแผ่นดินอันนี้ก็โดยสภาองค์กรผู้บริโภคตัวแทนภาคประชาชนภาคการเมืองเขาก็เปิดเวทีระดมความเห็นต่อการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้นะคะเดี๋ยวนี่แหละจะยื่นข้อเสนอต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อดำเนินการเร็วๆที่สุดมีด้วยกันถึง9ข้อฉันอ่านเร็วแล้วกันนะคะ1ก็คืออยากให้เพิ่มสัดส่วนตัวแทนผู้บริโภคในคณะกรรมการแข่งขันทางการค้านะคะ2อยากให้แก้ไขกฎหมายคืนอำนาจการตรวจสอบกิจการโทรคมนาคมให้รัฐสภาและประชาชน3ให้มีการจัดตั้งองค์กรก๊าซแห่งชาติเพื่อบริหารจัดการผลประโยชน์ด้านก๊าซธรรมชาติให้เกิดความเป็นธรรมและจำหน่ายในราคาถูก4ค่ะเรียกร้องให้รัฐบาลสนับสนุนการติดตั้งโซลาร์เซลล์เพื่อลดภาระค่าไฟ5การปรับลดราคาค่าไฟฟ้าลงในทุกกลุ่มพร้อมคัดค้านการแปรรูปการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยค่ะเสนอให้โรงไฟฟ้ากลับเข้าสู่แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศและต้องให้สิทธิการใช้ก๊าซธรรมชาติราคาถูกจากอ่าวไทยแก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเป็นลำดับแรกนะคะก่อนที่จะให้เอกชนไปแสวงหากำไรเนาะ6คือเสนอให้มีการปรับโครงสร้างราคาน้ำมันใหม่โดยใช้ราคาน้ำมันสำเร็จรูปสิงคโปร์หักลบด้วยราคาน้ำมันดิบดูไบโอ้อันนี้พูดกันเยอะนะคะในช่วงที่ผ่านมาซึ่งก็อาจจะช่วยประเทศลดค่าใช้จ่ายไปได้ถึงปีละ 20,000 กว่าล้านบาทเลย 7 ค่ะเสนอให้ใช้ค่าการกลั่นตามมาตรฐานสิงคโปร์ที่ระดับประมาณบาท48สตางค์ต่อลิตรค่ะ 8 หยุดผสมกลุ่มน้ำมันชีวภาพที่มีราคาแพงกว่าน้ำมันพื้นฐานเพื่อไม่ให้เป็นภาระต่อกองทุนน้ำมันและ 9ปรับเปลี่ยนการอ้างอิงราคาก๊าซหุงต้มโดยให้ใช้ต้นทุนการผลิตในประเทศแทนการอ้างอิงราคานำเข้าสมมติจากซาอุดิอาระเบียก็พูดไปถึงเรื่องนี่แหละค่ะการแข่งขันที่ดูแล้วจะไม่เป็นธรรมเท่าไหร่นะคะในตลาดพลังงานโทรคมนาคมก็ดูสิว่ารัฐบาลจะรับเรื่องนี้ไปดำเนินการอย่างไรค่ะ
4: เรื่องของการเปลี่ยนผ่านพลังงานอันนี้ก็เป็นโจทย์ที่พูดกันเยอะเหมือนกันนะคะคุณไมค์อย่างฝั่งเอกชนอย่างเงี้ยเขาก็เหมือนพยายามจริงๆเขาก็เร่งการเปลี่ยนผ่านมาแหละแต่ว่าณเวลานี้พอมันมีเรื่องของการเปลี่ยนผ่านเนาะที่ต้องอาจจะใช้พรกเงินกู้ส่วนหนึ่งก็มีการแบบคุยกันค่อนข้างเยอะเหมือนกันเนาะแต่ว่าหนึ่งในนั้นน่ะที่คุณไมค์ก็พูดถึงเนาะว่าเรื่องของโซล่าใช่ไหมเมื่อกี้ที่อาจจะยืนหนังสือใดๆเนาะมันก็เป็นประเด็นหนึ่งนะที่ก็มีการพูดถึงกันอยู่ว่าเอ๊ะแล้วจริงๆเนี่ยโซล่าเซลล์ที่เราคุยกันเนี่ยมันจะเข้าถึงได้ทุกกลุ่มได้ไหมเพราะว่าลูกอะคุยกับดร.สิริภาจุลการ
3: ค่ะ
4: นักวิจัยที่นักวิจัยสถาบันวิจัยพลังงานที่จุฬานะคะก็พูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันว่าเพราะว่าณเวลานี้มันก็จะมีเรื่องของการอุดหนุนต่างๆเนาะในเรื่องของการปล่อยกู้ดอกเบี้ยต่ำอะไรอย่างนี้แต่ว่าในมุมของนักวิจัยเนี่ยเขาก็จะมองว่าเอ๊ะประเด็นสำคัญเนี่ยมันไม่ได้อยู่แค่การที่จะเอาเม็ดเงินหรือว่าปล่อยกู้ดอกเบี้ยต่ำเท่านั้นแต่มันยังมีคำถามสำคัญก็คือว่าแล้วใครเนี่ยจะเข้าถึงเงินทุนเหล่านั้นได้จริงๆ
3: เพราะจริงๆคือ ถ้าภาคธุรกิจเขาก็เห็นถึงความคุ้มค่าอยู่แล้วในระยะยาวติดทีแบบโอ้โห20-30ปีเขาก็ช่วยลดค่าไฟแล้วเขาใช้ไฟกลางวันด้วยเนาะเปิดโรงงานเปิดออฟฟิศนะคะก็ค่อนข้างจะคุ้มค่าแต่ครัวเรือนเนี่ยเป็นจุดเปลี่ยนยากที่สุดเลยนะคุณนกใช่ไหมอาจารย์แล้วก็มันจะต้องลงทุนก้อนใหญ่แสนนึงตั้งต้นเลยเนี่ยแล้วค่อยไปคุ้มกันทีหลังโอ้โหเราก็อยากกอดเงินสดของเราไว้ก่อนนะตอนนี้
4: นั้นก็อาจจะต้องไปว่ากันต่อนะคะว่าจะยังไงกับครัวเรือนใช่ไหม
3: ค่ะมีหนึ่งคอนเซ็ปที่เอามาพูดกันก่อนแล้วกันหวังว่าจะเป็นไปได้นะคะที่มันจะทำให้เราช่วยแบ่งเบาภาระการติดตั้งโซลาร์เซลล์ได้เยอะมากหรือต่างประเทศเขาก็ใช้กันนะที่เขาเรียกว่าออนบิลไฟแนนซิ่งมันคือการผ่อนชำระคืนค่าติดตั้งโซลาร์เซลล์เนี่ยผ่านบินค่าไฟก็พูดง่ายๆนะคะเราไม่ต้องลงทุนติดตั้งโซลาร์เซลล์ก้อนใหญ่ในทันทีแต่ว่ามันจะค่อยๆถูกเรียกเก็บเงินผ่านบินค่าไฟในแต่ละเดือนจนกว่าจะผ่อนครบสมมติเราจ่ายค่าไฟบ้านโอ้เดือนละ 3,000 อยู่ละอ่ะงั้นเราก็เปลี่ยนมาเป็นติดโซลาร์เซลล์แทนแล้วเดือนถัดไปเราก็ยังจ่าย 3,000 เหมือนเดิมเอ๊ะทำไมล่ะเพราะว่าค่าไฟมันก็ส่วนหนึ่งอาจจะเหลือแค่หลักร้อยแล้วก็ไอ้ผ่อนค่าติดตั้งเนี่ยมันก็ไปพร้อมกับบินค่าไฟเราจะได้ไม่สะเทือนใจมากมันเป็นเรื่องความรู้สึกมากๆเลยนะตรงนี้อ่ะแล้วก็เราก็ผ่อนไปหลักพันมันก็แป๊บเดียวอ่ะมันก็หมดใช่ไหมคะน่ะซึ่งเรื่องนี้โดยคอนเซปต์อ่ะมันก็ฟังดูน่าจะเป็นไปได้แต่มันก็อยู่ที่หลังบ้านอีกแหละแล้วใครจะไปคนมาเก็บบินนี้ใครจะไปคนไปจ่ายอะไรก็น่าจะต้องเป็นการไฟฟ้ารอบบ้านเราไหมที่ต้องมาจัดแจงหลังบ้านกับใบเสร็จค่าไฟเนี่ยต้องมีความร่วมมือจากภาครัฐเป็นสำคัญเลยนะคะแต่ว่าอเมริกาเขาก็ทำได้แล้วก็มีตัวอย่างให้เห็นอีกมากมายเลยว่าประชาชนเขาติดเพิ่มมากขึ้นจริงๆก็หวังว่าจะเอาไปใช้กันนะนะคะ
4: มันมีโมเดลหนึ่งที่อาจารย์ดร.สิริพานี่ก็แชร์เหมือนกันว่ามันจะมีโมเดลเหมือนกันแชร์พลังงานซึ่งเรายังไปไม่ถึงตรงนั้นบอกว่าอาจารย์บอกว่าในต่างประเทศก็จะมีรูปแบบของการจัดการพลังงานทางเลือกที่มันจะมาช่วยนี่แหละลดข้อจำกัดเรื่องของพื้นที่หรือแม้แต่เงินทุนก็คือเขารวมกลุ่มกันในลักษณะเหมือนสหกรณ์พลังงานร่วมกันเนี่ยลงทุนติดโซลาร์เซลล์ในพื้นที่ส่วนกลางแล้วก็แชร์การใช้ไฟฟ้าร่วมกันแบบนี้โมเดลแบบนี้ก็น่าสนใจ
3: เหมือนเวลาเรามีคอนโดแล้วเราก็ชอบไปนั่งในพื้นที่ส่วนกลางนะเพราะเขาเปิด
4: ใช่ไ
3: ม่อยาก
4: เปิดนั้นประมาณนั้นใช
3: ่ใช่อ่ะถ้าอย่างนั้นเรียกว่าอะไรแหละพื้นที่ส่วนกลางของกทม.โรงเรียนศูนย์ชุมชนอะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะดีเลยนะคะน่าจะเป็นประโยชน์กับคนส่วนรวมได้อะแต่ว่าเรื่องเงินตั้งต้นนี่แหละใครที่จะมาเป็นคนลงทุนก่อนอย่างแรกก็หวังว่าเผื่อจะมีเอกชนมีผู้ใจบุญนะคะสนใจกันเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดียวค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะเปลี่ยนบรรยากาศมาคุยเรื่องเงินสะพัดในวันหยุดยาววิสาขบูชานี้บ้างนะคะมีแผนจะไปใช้จ่ายกันยังไงบ้างเดี๋ยวมาลองดูความเห็นของประชาชนกันค่ะ
5: Econbiz ปากท้องต้องคิดกับรองศาสตราจารย์ดร.ดนุวัฒน์ สาคริกดำเนินรายการโดยธัญมัยอนันตากรณีวัฒน์และกมลชนกทีฆกุล
6: ก้าวสู่จุด 5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
7: สัปดาห์มี7วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Go ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งานเอ็กซ์โปจะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนต์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลย
5: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับ
8: พราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเพราะฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวดูเรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android
9: เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
10: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
11: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราม
12: ากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
8: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
13: Econbiz ปากท้องต้องคิดกับรองศาสตราจารย์ดร.ดนุวัฒน์ สาคริกดำเนินรายการโดยธัญมัยอนันตากรณีวัฒน์และกมลชนกทีฆกุล
3: กลับเข้าสู่ Econbiz นะคะก็อยู่กับไมค์และคุณนกนะคะมาดูเรื่องการใช้จ่ายหยุดยาวนี้ดีกว่าค่ะก็พอได้วันหยุดทีนะมันก็รู้สึกว่าอยากออกไปเที่ยวนะคะหรือออกไปทำบุญเพราะว่าก็เป็นวันหยุดวิสาขบูชาด้วยนะคะมหอการค้าไทยเขาก็สำรวจกันเป็นประจำทุกเทศกาลนะคุณนกว่าเงินจะสะพัดเท่าไหร่นะคะแถมรอบนี้มาพร้อมกับไทยช่วยไทยด้วยเนี่ยเขาก็ประเมินว่าพฤติกรรมการใช้จ่ายช่วงวันวิสาขบูชาปีนี้จะคึกคักกว่าปีที่แล้วเงินสะพัดขยายตัวกว่า 5% นะคะมูลค่าการใช้จ่ายก็ 4,000 ถึง 4,500 ล้านบาทปัจจัยบวกมาเพียบเลยอย่างหนึ่งก็คือวันหยุดต่อเนื่องตั้งแต่วันเสาร์30พฤษภาคมแล้วก็วันอาทิตย์วันจันทร์หยุดเรามีฟันหลอมีวันที่3มิถุนายนก็หยุดอีกรอบนึง2ก็คือเป็นเรื่องความรู้สึกผ่อนคลายจากราคาน้ำมันแล้วก็สถานการณ์ในตะวันออกกลางนะคะ3มีมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสและ4ก็เป็นประเพณีนิยมทางศาสนาของไทยนี่แหละค่ะที่ครอบครัวพากันออกมาทำบุญตามวัดหรือว่าไปทานอาหารกันนอกบ้านบางส่วนอาจจะเดินทางไปท่องเที่ยวนะคะที่ไกลออกไปด้วยค่ะซึ่งปัจจัยที่มีผลต่อความรู้สึกที่จะใช้จ่ายและการท่องเที่ยวเนี่ยบางคนก็ยังกักนะเพราะว่ายังกังวลต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจกังวลว่าค่าใช้จ่ายจะสูงขึ้นในอนาคตงานที่ทำอยู่จะมั่นคงต่อไปไหมนะคะคนส่วนใหญ่ก็เลยยังประหยัดค่าใช้จ่ายแหละนะคะแต่อีกฝากหนึ่งก็ต้องมีการควบคุมราคาสินค้าเพื่อให้เป็นธรรมกับผู้บริโภคด้วยนะก็มีการควบคุมราคาสินค้าอยู่นะคะจากทางกรมการค้าภายในค่ะออกตรวจเช่นเดียวกันนะคะในช่วงนี้ถ้าเป็นเทศกาลเกี่ยวกับวันพระใหญ่แน่นอนก็ต้องไปตรวจราคาของสังขพันธ์ทั้งหลายนะคะ อย่างเมื่อเช้านี้ทางกรมการค้าภายในไปที่เขตบางซื่อไปดูร้านสังขพันธ์แถวนั้นว่าตรวจสอบปิดป้ายราคาแสดงราคาจำหน่ายได้ทุกชิ้นไหมแล้วก็แสดงรายละเอียดสินค้าในชุดสังฆทาน

0: ือว่าซื้อแบบแยกชิ้นเอาไปจัดเองมันก็จะถูกลงหรือว่าบางส่วนก็เลือกซื้อแบบที่สำเร็จรูปจากวัดเพราะว่าจากวัดเนี่ยเขาบอกว่าราคาจะย่อมเยาวกว่าร้านขายทั่วไปอันนี้ก็เราอาจจะเป็นไกด์ไลน์ก็ได้เนาะว่าเราอาจจะไปถ้าเราจะไปทำบุญเราอาจจะแบบไปซื้อแยกชิ้นดีกว่าเนาะเพราะว่าช่วงนี้เศรษฐกิจก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นนะคะประหยัดด้วย
1: ชุดเล็กๆก็มีนะชุดแบบหลักสิบนะคะที่กรมการค้าภายในไปเจอเนี่ย47 บาทหรือว่าโอ้ชุด999 บาท

0: นะคะพระท่านก็น่าจะใจละดีด้วยนะก็เลือกแบบนี้ก็ได้นะคะก็เป็นหนึ่งเทศกาลใหญ่ค่ะที่ทำให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยกันอีกครั้งหนึ่งแหละ
1: แต่ว่าเทศกาลเนี้ยคือเป็นหยุดยาวใช่ไหมวันวิ
0: ค
1: ส
0: ่
1: า
0: ะ
1: ขบูชาแล้วก็แน่นอนแล้วก็เป็นวันสําคัญเรียกว่าสากลของโลกเลยนะแล้วก็เป็นวันพระใหญ่ด้วยที่เราที่เป็นชาวพุทธเนี่ยก็ต้องให้ความสําคัญอยู่แล้วใช่ไหมคะแล้วก็ตรงกับวันอาทิตย์ที่31 พฤษภาคมแต่ทีเนี้ยประเด็นคือหลายๆคนก็มีคําถามเหมือนกันว่าเอ๊ะแล้ววันเนี้ยงดขายแอลกอฮอล์หรือเปล่า
0: อ๋อ
1: และมีข้อยกเว้นยังไงไหม
0: ค
1: น
0: ่
1: ะ
0: ะ
1: คะอาจจะแบบอาจจะต้องเพราะว่าอย่าลืมว่าก็จะมีประกาศจากราชกิจจานุเบกษาออกมาเนาะเรื่องของการปลดล็อกขายแอลกอฮอล์บางทีอาจจะมีคนสับสนไหมว่าเอาแล้ววันนี้เราดื่มได้ไหมเราขายได้ไหมก็คือคําตอบก็คือว่าห้ามขายนะคะตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีเรื่องกําหนดวันห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฉบับที่3ปี2558เนี่ยบอกเอาไว้ชัดเจนว่าห้ามใครขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันสําคัญ5 วันนี้ก็คือวันมาฆบูชาวิสาขาอาสาฬหบูชาเข้าพรรษาวันออกพรรษาวันอาทิตย์เนี่ยก็คือ31 พฤษภาคมตั้งแต่เที่ยงคืนไปจนถึงตั้งแต่ไปจนถึงแบบเที่ยงคืนไปจนถึงอีกเที่ยงคืนหนึ่งก็คือคืนวันเสาร์ต่อเช้าวันอาทิตย์เนาะจนถึงเที่ยงคืนวันอาทิตย์อีกร้านค้าร้านอาหารสถานบันเทิงทั่วประเทศต้องหยุดจําหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดข้อยกเว้นตามกฎหมายนะคะถึงแม้ว่ามันจะเป็นกฎหมายที่เคร่งครัดแต่กฎหมายก็มีการยกเว้นไว้ในบางกรณีเช่นร้านปลอดอากรขายในท่าอากาศยานอย่างเช่นสุวรรณภูมิดอนเมืองสามารถขายได้ตามปกติแล้วก็กฎหมายห้ามขายแต่ก็ไม่ได้ห้ามดื่มเนาะใช่ไหมในที่พักอาจจะตุนไง
0: เอาหรอ
1: ใช่มีนะอาจจะตุน
0: เชื่อว่าน่าจะมีคนตุนค่ะ
1: ถ้ามีเครื่องดื่มในบ้านอยู่แล้วเนี่ยดื่มได้นะไม่ผิดกฎหมายนะคะแต่ว่าการดื่มเราก็ควรดื่มอย่างสำรวมเนาะเพราะว่าก็เป็นวันสำคัญแต่นี่นะคะ
0: ค่ะแล้วมันก็ช่วงเวลาเดียวกับที่ปลดล็อกขายแอลกอฮอล์ตอนบ่ายพอดีใช่ไหม
1: ค่ะ
0: งั้นร้านค้าผับบาร์ก็ดูกันดีๆนะคะหมายถึงว่าเขากฎหมายปลดล็อกให้ขายตอนบ่ายได้ตั้งแต่11 โมงเนี่ยแต่ว่ามันชนกับวันพระพอดีเพราะฉะนั้นก็เลี่ยงกันหน่อยละกันนะคะมาดูเรื่องนี้กันหน่อยเรียกว่าเฮทั้งสายดื่มเฮทั้งร้านค้าเลยเพราะในที่สุดนะคะก็มีการประกาศปลดล็อกให้สามารถจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ช่วงบ่าย 2 ถึง 5 โมงเย็นได้อย่างถาวรแล้วแล้วก็มีผลบังคับใช้แล้ววันนี้มาตรการนี้ก็คิดว่าจะช่วยกระตุ้นรายได้ให้กับธุรกิจด้านอาหารบาร์สถานบันเทิงฟื้นตัวได้มากขึ้นนะคะทางประธานชมรมผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหารเนี่ยคุณสรเทพโรจน์พจนารัตน์นะคะก็ให้สัมภาษณ์กับทางเศรษฐกิจบอกว่าการปลดล็อกช่วงบ่ายนี้ที่ขายแอลกอฮอล์ได้ก็เป็นสัญญาณบวกต่อภาคธุรกิจแน่นอนเลยหลังภาคเอกชนเรียกร้องต่อเนื่องมานานกว่า6 ปีแล้วค่ะให้แก้ปัญหาช่วงฟันหลอที่กระทบรายได้ผู้ประกอบการโดยตรงคือราชกิจจานุเบกษาฉบับล่าสุดเปิดทางให้จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ต่อเนื่อง11 โมงเช้าถึงเที่ยงคืนเลยที่ตอนแรกบอกฟันหลอเนี่ยเพราะว่าตอนแรกให้ขายได้11 โมงถึงบ่าย 2แล้วก็ต้องหยุดนะ2 ถึง 5 โมงขายไม่ได้มาขายได้อีกรอบ5 โมงถึงเที่ยงคืนมันก็เลยเป็นข้อจำกัดนะคะลูกค้าจะนั่งต่อยาวหน่อยอ้าวขายไม่ได้ซะแล้วจะมาดื่มเร็วหน่อยอ้าวยังไม่เริ่มขายเนี่ยเรื่องนี้ถูกยกเลิกอย่างเป็นทางการนะคะซึ่งมีช่วงทดลองปลดล็อก180 วันที่ผ่านมาถ้าเกิดใครรู้สึกว่าเอ๊ะก็ไม่เห็นจะต่างเลยก็คือจริงๆเขาเป็นช่วงทดลองตั้งแต่1 ธันวาคมปีที่แล้วถึง31 พฤษภาคมนี้เนี่ยมันก็สะท้อนว่าไม่ได้ส่งผลกระทบเชิงลบต่อสังคมนะคะสถิติอุบัติเหตุเมาแล้วขับก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นยังมีนะแต่ว่าก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยืนยันเลยว่ายอดขายเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 10-20% ก็ถ้าเราคิดว่าเอ๊ะแล้วใครจะมานั่งดื่มมันเป็นช่วงเวลาทำงานหรือเปล่าลูกค้าต่างชาติไงคะนักท่องเที่ยวต่างชาติเขาก็แน่นอน เดิน

0: ตากแดดร้อนๆตอนบ่ายเหรออ่ะไปนั่งดื่มอะไรเย็นๆในร้านดีกว่าหลบร้อนแต่ก็เจอกับร้านแจ้งว่าขายแอลกอฮอล์ไม่ได้โอ้ลูกค้าจำนวนมากเลือกเดินออกจากร้านทันทีนะคะมันก็เลยเกิดสุญญากาศทางรายได้ขึ้นมาแต่พอปลดล็อกปุ๊บลูกค้านั่งทานดื่มได้ต่อเนื่องก็ส่งผลให้ร้านอาหารกลับมาคึกคักอีกครั้งค่ะโดยเฉพาะในพื้นที่อย่างท่าเตียนโซนชายหาดแหล่งท่องเที่ยวของเมืองหลักเนี่ยนักท่องเที่ยวเขาชอบพักดื่มเบียร์ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กันนะระหว่างมื้ออาหารช่วงบ่ายนะคะอีกมุมหนึ่งดึกๆหน่อยละกันผู้ประกอบการผับบาร์ร้านชิลเอาท์ที่มีใบอนุญาตร้านอาหารก็จะได้รับอันนี้ส่งเช่นกันเพราะว่าก็สามารถเปิดบริการได้ตั้งแต่ช่วงเที่ยงวันอาจจะขายอาหารเป็นหลักก่อนแต่ก็สามารถขายแอลกอฮอล์ไปด้วยนะคะจากเดิมที่หลายร้านเขาคิดจะเปิดแต่ตอนเย็นไงเขาก็เลยขยายเวลามาเปิดตอนกลางวันด้วยมันก็ทำให้กระแสเงินสดดีขึ้นค่ะโดยเฉพาะในช่วงภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันที่กำลังซื้อยังชะลอตัวนะในพื้นที่ที่เมื่อกี้พูดไปเนี่ยจะชายแดนชายหาดเมืองท่องเที่ยวยอดขายเพิ่มขึ้น 20-30% แล้วนกในช่วงที่อนุญาตให้เปิดได้แล้ว
1: ค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็ต้องเรียกว่าปลดล็อกแล้วเนาะยอดขายก็เพิ่มขึ้นแล้วแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ภาคธุรกิจเองก็ยังจับตาจากการพิจารณากฎหมายลูกที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วก็การที่มีตัวแทนภาคเอกชนก็ไปมีส่วนร่วมในคณะกรรมการหรือว่ากลไกในการกำกับดูแลในอนาคตนะคะเพื่อที่จะได้สะท้อนมุมมองของผู้ประกอบการมากขึ้นเนาะอันนี้เขาก็ยังจับตายืนดูอยู่เหมือนกันนะคะ
0: พักท่องเที่ยวไทยก็ยังแบกเศรษฐกิจไทยอยู่นะแบกมาหลายปีแล้วค่ะอาจจะช่วงโควิดลำบากหน่อยแต่ตอนนี้มันก็มีอะไรรุมเร้าเนี่ยตะวันออกกลางเรื่องปรับเงื่อนไขวีซ่านักท่องเที่ยวก็น่าจะมาได้น้อยลงเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหาทางให้เขาใช้จ่ายต่อหัวกันมากขึ้นอย่างตัวเลขเป้านักท่องเที่ยวรัฐบาลตั้งไว้36ล้านคนนะคะก่อนปรับลดลงมาเหลือ 33.5 ล้านคนละแต่ปีนี้นี่ผ่านมาจากครึ่งปีแล้วผู้ประกอบการก็มองว่าอาจจะปิดได้ต่ำกว่า30ล้านคนด้วยซ้ำไปนะก็คือนักท่องเที่ยวหายไปหลายล้านคนเลยค่ะก็ต้องหาทางกระตุ้นกันทางอื่นด้วยแต่ถ้าค่าตั๋วเครื่องบินแพงอะเนาะแล้วเรามุ่งเป้าโหนักท่องเที่ยวแบบข้ามทวีปมาเนี่ยก็ลำบากอยู่เป็นอะไรที่เป็นปัจจัยที่เราควบคุมไม่ได้นะคะ
1: อีกหนึ่งปัจจัยที่เราอยากจะไปดูก็คือในประเทศเนาะเรามีเรื่องของการควบคุมสินค้าหลายๆประเภทเนาะเราเห็นแล้วอย่างช่วงวิสาขบูชาอย่างเงี้ยก็มีการต้องลงไปตรวจดูว่าสินค้าเป็นยังไงต้องควบคุมนะแต่ว่าในต่างประเทศตอนนี้เริ่มเห็นสัญญาณต้นทุนการผลิตที่มันสูงขึ้นโดยเฉพาะจีนนะคะซึ่งเขาก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรฐานการผลิตสำคัญของโลกเนาะแล้วก็ราคาสินค้าจีนตอนนี้ส่งออกแพงสุดรอบ3ปีนะคะเพิ่มขึ้น 5% จากพิษน้ำมันพุ่งขึ้นจากกระแส AI ที่มันบูมก็เลยดันต้นทุนการผลิตแล้วก็ราคาอย่างเช่นชิปเนี่ยมันก็ทะลุขึ้นไปนะคะก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจอยู่เหมือนกันเพราะว่าบูมเบิร์กเขาก็รายงานว่าราคาสินค้าส่งออกของจีนเนี่ยพุ่งขึ้นเร็วที่สุดเลยในรอบ3ปีเพราะว่ามันมีเรื่องของราคาน้ำมันโลกส่งผลกับจีนเพราะว่าจีนเองก็เป็นโรงงานผลิตรายใหญ่ของโลกเนาะแล้วก็เรื่อง AI ทีมก็บูมมากขึ้นชิปคอมพิวเตอร์ก็เลยพุ่งสูงตามไปด้วยทีนี้เนี่ยข้อมูลของสำนักงานศุลกากรจีนที่ก็มีการเผยออกมาถ้าไปดูในเรื่องของดัชนีราคาสินค้าส่งออกโดยรวมของจีนช่วงเมษายนก็เพิ่มขึ้น 5% ถ้าเกิดไปเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนก็เพิ่มขึ้นมากสุดเลยอย่างที่บอกก็คือในรอบ3ปีก็คือตั้งแต่ปี2023และก็เรียกว่าเป็นการพลิกกลับมาหลังจากที่ราคาตกต่ำมาอย่างต่อเนื่องนะคะก็ทำให้เห็นถึงผลกระทบต่อเนื่องจากสงครามในอิหร่านที่มันลุกลามมาถึงจีนเนาะแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าคือจีนเราเห็นอยู่แล้วว่าเขาเป็นคนที่ประเทศที่ส่งออกเบอร์หนึ่งเบอร์ของโลกเลยอะพอราคามันแพงขึ้นเนาะต้นทุนทุกอย่างเลย นะคะพลาสติกเช่นใยเคมีก็สูงขึ้นตามก็เลยทำให้โรงงานในจีนบางแห่งก็เริ่มมีการปรับราคาสินค้าอุปโภคบริโภคทั่วไปขึ้นแล้วชุดว่ายน้ำพวกผ้าพันแผลอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็เพิ่มขึ้นไปทีนี้ในกระแสของ AI ที่มันบูมมันก็ทำให้ราคาชิปมันแพงขึ้นด้วยเหมือนกันเขาใช้คำว่ากระแสคลั่งไคล AI ทั่วโลกทำให้ชิปเนี่ยขาดแคลนราคาสูงขึ้นสินค้าส่งออกพวกอิเล็กทรอนิกส์เครื่องจักรไฟฟ้าจีนเนี่ยแพงขึ้นกว่า 20% แล้วก็ยังให้พวกทองแดงนะทำสถิติพุ่งขึ้นเหมือนกันก็ทำให้ผลิตภัณฑ์ที่มันมาจากพวกทองแดงเนี่ยจะมีราคาส่งออกเพิ่มขึ้นตามไปด้วยนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องของการขึ้นราคาที่มันไปกระจุกตัวอยู่ในสินค้าบางกลุ่มสินค้าส่งออกส่วนใหญ่ของจีนเนี่ยนะคะแต่ว่าราคาก็ยังคงลดลงอยู่ซึ่งก็รวมถึงพวกเขาเรียกว่าอะไร สินค้าสำเร็จรูปพวกยางพวกพลาสติกสิ่งทอเครื่องนุ่งห่มในภาพรวมอันนี้ก็ยังเป็นราคาที่ยังคงลดลงอยู่เหมือนกัน
0: พอคุณนพพูดถึงพวก AI พวกชิปอะไรทั้งหลายนึกไปถึงเรื่องแร่หายากแร่เอิร์ธมินเนอรัลเนา
1: ะ
0: ก็เรื่องข่าวแม่น้ำปนเปื้อนนะคะยังไม่จบนะคุณผู้ฟังก็ยังปนเปื้อนจนถึงทุกวันนี้เพียงแต่โอ้โหพอมันเป็นข่าวไปแล้วมันก็อาจจะไม่ได้ถูกเล่าซ้ำต่อๆไปนะคะแต่จริงๆในพื้นที่ภาคเหนือที่เชียงรายอะไรเขาก็ยังจัดงานพูดคุยกันอยู่รวมไปถึงเครือข่ายประชาชนลุ่มแม่น้ำโขงเลยนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่ระดับภูมิภาคแต่ที่จะเชื่อมโยงกันก็คือนี่แหละพอความต้องการAI มันมากขึ้นมันก็เลยทำให้ต้องมีการใช้ทรัพยากรเหล่านี้มากขึ้นจะไปสร้าง data center ทำชิปเลยจนถึงพลังงานสะอาดนะทั้งแบบอะไรดีล่ะกังหันลมหรืออะไรทั้งหลายมันก็ต้องใช้แร่หายากนี้แล้วพอราคามันแพงขึ้นเรื่อยๆนะการทำแบบถูกต้องมันก็เลยมีต้นทุนสูงก็ไม่รู้แหละอาจจะเป็นทุนมืดจากจีนหรือจากที่ไหนก็ตามแต่ตามที่เขาสรุปกันนะคะไม่ว่าจะในเนื้อข่าวหรือว่าในวงเสวนาเขาก็บอกว่าเป็นทุนเทาจากจีนเนี่ยที่ไปสนับสนุนเหมืองผิดกฎหมายที่เมียนมาเนาะและเมียนมานี่เขาก็มีพื้นที่ที่อยู่นอกกฎหมายควบคุมเยอะเลยอะค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ตอนบนจัดลัดฉานกลุ่มว้าอะไรเนี่ยถ้าดูดาวเทียมแบบเรียลไทม์เลยนะจะเห็นเลยว่าเหมืองมันยังไม่หยุดเปิดเลยคุณนกคือเปิดหน้าดินใหม่ขึ้นมาเรื่อยๆแล้วมันเห็นชัดมากเพราะว่าจากภูเขาสีเขียวๆมันก็กลายเป็นพื้นสีน้ำตาลน้ำตาลเนี่ยแล้วก็การทำเหมืองแบบผิดกฎหมายก็คือไม่สนใจสิ่งแวดล้อมใดๆทั้งสิ้นใช้สารเคมีใช้มากที่สุดที่ใช้ได้แล้วก็ชะล้างลงแม่น้ำไม่มีการบำบัดอะไรเลยนะคะมันก็เลยไหลมาสู่ทั้งประเทศไทยแล้วก็ไปสู่ประเทศเพื่อนบ้านลงไปลาวลงไปเวียดนามด้วยนะคะมันไม่ใช่แค่ไหลตามแม่น้ำอ่ะมันปนเปื้อนในดินไม่หายไปไหนด้วยอันนี้ก็เอาข้อความของคุณไผ่ดีเทศเพียรพรดีเทศนะคะมาอ่านให้ฟังกันคุณไผ่นี่เป็นผู้อำนวยการของRiver and Rice นะคะมูลนิธิแล้วก็อยู่มูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขาเนี่ยก็ยังขับเคลื่อนเรื่องนี้คุณไผ่ได้แสดงความเห็นบอกว่าหลักการผู้ก่อมลพิษต้องจ่ายหรือว่า polluters pay principle เนี่ยยังไม่เข้าใกล้ความจริงเลยคือเราเห็นแล้วว่าเหมืองแร่ทั้งเหมืองเถื่อนเหมืองถูกกฎหมายมันผุดขึ้นมามากมายในลุ่มแม่น้ำโขงสารพิษต่างๆไหลสู่ระบบชนประทานพื้นที่เกษตรห่วงโซ่อาหารไหลเข้าร่างกายเรานะคะสิ่งที่ประชาชนอยากเห็นก็คือภาครัฐต้องตามมาเช็ดล้างไม่ใช่อยากเห็นสิ่งที่เราเห็นในตอนนี้เนี่ยเหมือนเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุอยู่นะทำประปาให้สะอาดตามเกณฑ์ตรวจคุณภาพน้ำนะคะดูเรื่องการปนเปื้อนมันก็คือการใช้งบประมาณแผ่นดินของคนไทยทุกคนในขณะที่เราไม่ได้ไปเกี่ยวอะไรกับเขาเลยเราไม่ได้เป็นคนทำเหมืองด้วยซ้ำไปนะคะแล้วธุรกิจที่เกี่ยวข้องที่สุดท้ายเอาแร่นี้ไปใช้เนี่ยไม่รู้จะอยู่โลกตะวันตกหรืออะไรก็ตามเขาก็รับกำไรไปเต็มๆโดยที่ไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเลยโอ้ฟังแล้วมันเจ็บใจเนาะ
1: เจ็บปวดไหมเจ็บปวดเนาะ
0: เจ็บปวดมากแล้วก็ปัญหามันก็ไม่ได้ดีขึ้นเลยอะค่ะโอ้ก็อันนี้สะท้อนให้ฟังอะนะ จากผลพวงต่างๆที่คุณนกเล่ามาเนี่ยมันก็อยู่ใกล้ตัวเราแค่นี้เอง
1: ค่ะพอพูดถึงอันนี้ก็เป็นแร่เอิร์ธเนาะแต่คือสิ่งหนึ่งที่มันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของ AI อีกอันนึงที่เรากำลังมีการตั้งคำถามกันอยู่อะเรื่องของ data center นะคุณใหม
0: ่ค่ะ
1: ที่นักลงทุนนักลงทุนเนี่ยเขาก็แบบอยากที่จะเข้ามาลงทุนแต่คือโจทย์หนึ่งอะเรื่องของระบบไฟฟ้าบ้านเราอะอันนี้ชวนตั้งคำถามไม่ใช่ว่าเรื่องของการ data center ระบบไฟเรามันเชื่อมกันได้แล้วหรือยัง
0: ค่ะ
1: ทีนี้ก็มีการพูดถึงก็คือเรื่องของ smart grid โครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะเนาะปัจจุบันเนี่ยก็จะเห็นแหละว่ามีบริษัทขนาดใหญ่ก็มีการหารือกับภาครัฐก็เห็นตรงกันว่าเอ๊ะถ้าเราจะมี data center เอ๊ะมันควรที่จะมีการเปิดเสรีเรื่องนี้ไหมเพราะว่าถ้าเกิดไม่ทำระบบกริดของประเทศเราไม่สามารถที่จะปันพลังงานระหว่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพคือปัญหาตอนนี้ที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าบางพื้นที่มันมีพลังงานสะอาดหรือว่าพลังงานทางเลือกอยู่แล้วแต่คนที่ต้องการเนี่ยใช้กันอยู่คนละที่ก็เลยทำให้พลังงานเนี่ยมันไม่สามารถที่จะเชื่อมโยงกันได้สมบูรณ
0: ์
1: นะคะมันก็เป็นอีกประเด็นนึงแล้วมันคือมันเชื่อมต่อกันเนาะอย่างฝั่งแร่เอิร์ธอย่างเงี้ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะเอาไปทำสิทธิเทคโนโลยีต่าง
0: ๆ
1: พอเป็นเทคโนโลยีต่างๆเนาะมันก็ต้องใช้ไฟ
0: ถูกไฟสะอาดไม่สะอาดคืออีกเรื่องนึงด้วยนะนะคะแล้วก็เรื่องความมั่นคงทางพลังงานนี่ฉันก็เลยชอบคำว่าเราต้องพึ่งพาตัวเองด้านพลังงานให้ได้แล้วอันนี้ไม่ใช่หมายถึงประเทศนะหมายถึงบ้านแต่ละบ้านนี่เลยอ่ะเพราะใครจะไปรู้ว่าวันหนึ่งไฟที่มันอยู่ใกล้ๆบ้านเราจะถูกดึงไปใช้กับอะไรมากมายจนทำให้ไฟบ้านเราขาดหายไปก็เกิดขึ้นแล้วหลายรัฐในอเมริกานะที่เขาแบบมี data center แล้วก็ประชาชนก็ไฟดับกันกลางวันแสกๆนี่เลยค่ะเพราะว่านั่นแหละไฟมันถูกดึงไปนะนั่นก็ต้องพึ่งพาพลังงานด้วยตัวเองอ่ะจะเป็นการติดโซลาร์เซลล์ในบ้านเราเองนะคะหรือว่าประหยัดพลังงานต่างๆก็เริ่มคิดกันในปีนี้แหละน่าจะเป็นโอกาสดีที่สุดนะคะโอ้วันนี้มาได้หลายเรื่องเลยแต่ว่าเรื่องสุดท้ายที่อยากจะฝากกันไม่ได้เป็นเรื่องปากท้องอะไรหรอกนะเป็นเรื่องฟ้าฝนค่ะคุณนก
1: ค่ะ
0: สุดสัปดาห์นี้หยุดยาวก็จริงนะคะจะไปเที่ยวไหนดูพยากรณ์ด้วยเพราะว่าจะเจอฝนกันแน่ๆกทมและปริมณฑลเนี่ยฝนจะเพิ่มขึ้น 60% ของพื้นที่เลยจะตกหนักช่วงบ่ายถึงค่ำนะคะภาคใต้ฝั่งอันดามันนี่หนักเลยขึ้นทะเลสูงกว่า3เมตรนะคะในจุดที่มีพายุฝนกรมอุตุประกาศเตือนเลยว่าไทยกำลังเข้าสู่ช่วงฝนหนักหลายพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากด้วยดังนั้นจะไปท่องเที่ยวกันที่ไหนนะคะตั้งแต่วันนี้แหละ29ถึง1มิถุนายนนี้ก็ดูพยากรณ์กันนะคะวันนี้หมดเวลาของ Econbiz แล้วค่ะดิฉันไมธัญมัยอนันตกรณีวัฒน์และคุณนกกมลชนกธีคกุลนะคะลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: Econbiz ปากท้องต้องคิดกับรองศาสตราจารย์ดร.ดนุวัฒน์ สาคริกดำเนินรายการโดยธัญมัยอนันตกรณีวัฒน์และกมลชนกธีคกุล
3: ขณะนี้เวลา 21:00 น.
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. Mcot Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระข้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรสังสมธนะรองเจรตำรวจลงพื้นที่ชุมพรตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญตำรวจตระเวนชายแดนพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติและโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่จังหวัดชุมพรตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญข้าราชการตำรวจณฐานปฏิบัติการชุดเฝ้าตรวจชายแดนที่4103บ้านช่องหินหมูตำบลรับร่ออำเภอท่าแซะพร้อมกล่าวขอบคุณและให้กำลังใจตำรวจตระเวนชายแดนพื้นที่ห่างไกลซึ่งเป็นส่วนสำคัญยิ่งในการรักษาความมั่นคงและอธิปไตยของประเทศจึงขอให้ยึดมั่นปฏิบัติหน้าที่อย่างดีที่สุดต่อไปจากนั้นเดินทางไปพิสูจน์หลักฐานจังหวัดชุมพรอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรมอบนโยบายขอให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานทุกนายภาคภูมิใจในเกียรติยศและศักดิ์ศรีของวิชาชีพรวมถึงกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่สามารถช่วยในการพิสูจน์ทราบนำไปสู่การจับกุมคดีสำคัญได้เป็นจำนวนมากก่อนจะเดินทางไปตรวจเยี่ยมสภ.เมืองชุมพรกำชับการปฏิบัติในฐานะที่สถานีตำรวจเป็นองค์กรสำคัญของการดูแลประชาชนมุ่งเน้นการป้องกันมากกว่าการปราบปรามพร้อมกำชับผู้บังคับบัญชาดูแลวินัยของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิดไม่ให้ประพฤติผิดทั้งทางอาญาและวินัยรองเจรตำรวจแห่งชาติกำชับตำรวจทุกนายที่ไปตรวจเยี่ยมขอให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งยึดมั่นในอุดมคติตำรวจและไม่หวั่นไหวต่อสิ่งเร้าใดๆที่ผิดกฎหมายพลตำรวจโทไตรรงยังได้มอบเงินและสิ่งของช่วยเหลือดาบตำรวจบรรลือศักดิ์รอดมณีผบ.หมู่ปราบปรามสภ.ปากน้ำหลังสวนที่ได้รับบาดเจ็บจนสูญเสียขาข้างขวาจากการปฏิบัติหน้าที่ไล่ติดตามคนร้ายซึ่งนำถังดับเพลิงไปประกอบระเบิดในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเมื่อปี2548โดยเมื่อรักษาอาการบาดเจ็บเรียบร้อยแล้วจึงย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ที่สภ.ปากน้ำหลังสวนพร้อมระบุว่าเป็นความเสียสละของตำรวจที่เอาตัวเองเข้าแลกเพื่อความปลอดภัยของประชาชนสมควรได้รับการยกย่องเชิดชูสงขลาชูศักยภาพเมืองสุขภาพจัดสงขลา Medical and Wellness Tourism 2026จังหวัดสงขลาโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลาจัดงานสงขลา Medical and Wellness Tourism 2026ภายใต้แนวคิดเปิดประสบการณ์สุขภาพดีคนสงขลาสู่วิถีอายุยืนระหว่างวันที่28ถึง31พฤษภาคมนี้ณหาดใหญ่ฮอลล์ชั้น5ศูนย์การค้าเซ็นทรัลหาดใหญ่เพื่อส่งเสริมศักยภาพของจังหวัดสงขลาในการก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวด้านการแพทย์และสุขภาพระดับนานาชาติสำหรับไฮไลท์สำคัญของงานคือพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU ว่าด้วยการพัฒนาจังหวัดสงขลาให้เป็นเมืองสุขภาพดีระหว่างสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลาและภาคีเครือข่ายสุขภาพจังหวัดสงขลาเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการสร้างเสริมสุขภาพของประชาชนอย่างเป็นระบบโดยตั้งเป้าหมายให้ชาวสงขลามีสุขภาพแข็งแรงมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีอายุคาดเฉลี่ยยืนยาวถึง90ปีภายในปีพ.ศ. 2580อันเป็นก้าวสำคัญในการผลักดันจังหวัดสงขลาสู่การเป็นเวลเนสDestination ที่โดดเด่นของประเทศและภูมิภาคในอนาคตผนึกความร่วมมือนำขาแท่นหลุมผลิตปิโตรเลียมหมดภาระใช้งานแล้วจัดสร้างเป็นแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลนางทิติพรเหลาประเสริฐอธิบดีกรมประมงพร้อมด้วยนายวรากรพรหมโมบลอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติและนายมนตรีลาวันชัยกุลประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนหรือปตท.สผ.ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อจัดวางส่งมอบและรับมอบขาแท่นหลุมผลิตปิโตรเลียมสำหรับการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลเพื่อการประมงซึ่งภายใต้บันทึกข้อตกลงนี้ปตท.สผ.โดยการกำกับดูแลของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติจะจัดวางและส่งมอบขาแท่นหลุมผลิตปิโตรเลียมที่หมดภาระการใช้งานแล้วจำนวน9ขาแท่นให้กับกรมประมงเพื่อส่งเสริมฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลให้มีความอุดมสมบูรณ์ซึ่งเป็นการนำโครงสร้างเหล็กที่หมดภาระการใช้งานแล้วในกิจการปิโตรเลียมมาใช้ให้เกิดคุณค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดกับท้องทะเลไทยและชุมชน คาดว่าจะเริ่มจัดวางเป็นปะการังเทียมในช่วงไตรมาส4ปีนี้ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ศศิธรสังสมธนะรายงานค่ะ
1: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
2: เก้าสิบหกจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: ปีหลวงสิริปวงประชานรบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: วิกฤตบวกการทบทวนเท่ากับความก้าวหน้าเรดาลิโอผู้ก่อตั้ง Bridgewater Association
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: บอกเล่า965สัญจรตอนพาฟินถิ่นชุมพรเต็มอีกแล้วค่ะด้วยความขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภูมิภาคภาคใต้ร่วมกับ 96.5 FM คลื่นความคิด Proudly Present กับความอันซีนจังหวัดชุมพรทั้งผลไม้บุฟเฟ่จากสวนฟินกับกาแฟเขาทะลุทิวทัศน์หาดทรายและแลนด์มาร์คของจังหวัดพร้อมเที่ยวไปกับพระเอกรุ่นใหญ่นิรุธสิริจันยา 11-13 มิถุนายนนี้ฟินแน่นอนติดตามกิจกรรมดีๆจากเราได้ใหม่ที่นี่ Thinking Radio ทุกช่องทางสนับสนุนโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภูมิภาคภาคใต้สุขทันทีที่เที่ยวภาคใต้
4: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดๆจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
5: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
6: คุยของเก่าเล่าเรื่องเก่าๆกับจอห์นวินเทจและอ้นเมธีในบอกเล่า965ช่วงวินเทจทอล์ก

0: สวัสดีคุณผู้ฟังนะครับอยู่กับผมจอห์นวินเทจแล้วก็พี่อ้นเมธีสวัสดีครับพี่อ้นครับ
1: สวัสดีครับจอห์นครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
0: นี่คือรายการบอกเล่า965ช่วงวินเทจทอล์กนะครับก็เปิดด้วยเพลงที่ผมชอบเอามาเปิดรายการกันอยู่บ่อยๆนะครับแล้วก็หายไปอยู่พักหนึ่ง
1: ครับ
0: นั่นก็คือ25 or 624ของชิคาโกนะครับก
1: ็แดม
0: อ่ะน่ะฟังได้ด้วยนะครับแล้วก็ต่อด้วยCCR นะครับโนได้เอ้ยนี่จัดรายการไม่ถือไม่ถือเลย
1: ขอไป
0: อยากเล่น
1: ไปแล้ว
0: ใครจะกล้าว่าพี่อ้นนะครับ
1: ก็มีสิทีมต้องควรต้องปิดไง
0: ก็กำลังจะ
1: นี่คุณอาทิตย์ที่แล้วคุณกดประกาศนี่มันดังนะคุณรู้ตัว
0: จริงเหรอ
1: ตอนจัดรายการมัน
0: แบบมันกับเป็นเด็กสมาธิสั้นอ่ะมันต้องหาอะไรกดอ่ะพี่อ้นเป็นไหม
1: ไม่เป็น
0: เนี่ยอย่างวันเนี้ยผมหยิบแฟลชไดร์มาผมก็ต้องแบบ
1: อาจจะลองผมก็ต้องบังคับตัวเองไงเพราะว่าไมค์ของเราค่อนข้างดีซะด้วยเ
0: ลยโอเคนะครับวันนี้ก็วันที่30นะครับ
1: ครับ
0: ส่วนวันพรุ่งนี้นะครับวันที่31รู้เปล่าว่าเป็นวันอะไร
1: วันที่เดือนครับ
0: ไม่เออใช่ถูกต้องถูกต้องครับแล้วก็เป็นวันอาทิตย์ด้วยแล้วก็เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก
1: อ๋อ
0: ครับ
1: ใช่ใช่ลดลงใช่ไหม
0: ครับก็คือตอนเด็กๆเนี่ยผมเคยคิดว่าอาการสูบบุหรี่มันดูเท่ใช่ไหม
1: ครับ
0: แต่พอตอนโตขึ้นมาผมคิดว่าคนที่เลิกได้เนี่ยดูเท่กว่า
1: จริง
0: แต่ถ้าเกิดว่าเราอ่ะอยากจะเท่แบบขั้นกว่าเลยอ่ะ
1: ครับ
0: เราก็ต้องเริ่มจากสูบบุหรี่ก่อนเราค่อยเลิกทีหลังมันจะได้เลือกเล่น
1: คือไม่สูบเลยจะดีกว่า
0: อันนี้ล้อเล่นล้อเล่นนะครับ
1: ถ้าพวกนี้นะมันมาจากสมัยก่อนอ่ะพวกภาพยนตร์ที่เราดูหนังที่เราดูมันไม่มีการเซ็นเซอร์เน
0: า
1: ะ
0: ใช่ครับใช่คร
1: ับ แล้วอย่างหนังพวกบูแอคชั่นอะไรเงี้ยพวกพระเอกตัวโกงอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็จะมีฉากเนี่ยที่เป็นการสูบบุหรี
0: ่
1: ซึ่งเมื่อก่อนไม่มีแต่เดี๋ยวนี้เขาจะเซ็นเซอร
0: ์
1: หรือพยายามแบบถ่ายไม่ให้เห็น
0: อ
1: ่ะให้ภาพในเรื่องแบบไม่ได้แบบโดนตัดภาพออกไปโดยขาดความรู้สึกขาดความขาดตอนในเรื่องของภาพยนตร์แต
0: ่
1: ก็จะพอเดาออกว่าตัวละครกำลังทำอะไรแต่จะไม่ให้เห็นภาพสื่อให้เห็นว่าเขากำลังทำอะไรอยู
0: ่
1: แต่นี้ก็จะเป็นอย่างนี
0: ้แล้วถ้าเกิดว่าผมเอาหยิบแบบว่าปากกามาคาบหรือช่องเราจะโดนแบนไหมคร
1: ับ ไม่รู้เหมือนก
0: ัน ผมรอตัวแล้วกันหยอกเล่นหยอกเล่น
1: ก็คือแล้วก็จำคุณจำไอ้โฆษณางดสูบบุหรี่ได้ไหมมันมีตัวนึงอ
0: ่
1: ะ
0: จำได้
1: ที่เป็นของฝรั่งนะ
0: ของฝรั่ง
1: แล้วก็คือว่าเหมือนกับเด็กคนนึงกำลังดูวิดีโอพ่อ
0: ตอนนี้เขากำลังมีชีวิตอยู่นะครับแต่ว่าพ่อเขาตายไปแล้วเพราะว่าเขาสูบบุหรี่เยอะนะครับก็เพลงประกอบเพลงนั้นนะครับก็ชื่อเพลงว่า Cat in the Cradle นะครับแล้วก
1: ็มีไหมล่ะ
0: ตอนที่จะมาเปิดใช่ไหม
1: เดี๋ยวเปิดเบรกสองเลย
0: อ่ะได้นะครับไปหาเองนะ
1: เดี๋ยวจัด
0: แต่ความจริงก็คือผมจะบอกให้นะครับว่ามันมีหลายเวอร์ชั่นมากๆเลยไม่ว่าจะเป็น Ugly Kid Joe หรือใครก็ตามแต่ว่าผมฟังทุกเวอร์ชั่นแล้วก็เทียบกับในทีวีที่เราดูเคยดูเป็นโปรโมอ่ะ
1: ครับ
0: ผมหาไม่เจอว่าเวอร์ชั่นของใครอันนี้เรื่องจริงเลยนะ
1: เหรอ
0: เพราะว่าผมไปดูตั้งแต่คนคัฟเวอร์ว่าเป็นใครฟังซาวฟังอะไรไม่เหมือน
1: เลย
0: ไม่เหมือนเวอร์ชั่นในทีวีนะแล้วอาจจะเป็นไปได้ว่าเขาอ่ะอาจจะแบบทำคัฟเวอร์ไว้เพื่อที่จะไม่เสียลิขสิทธิ์ในยุคนั้นนี่ผมไม่แน่ใจ
1: ไอ้โฆษณาโรนัลโดสูบบุหรี่อะไรเงี้ย
0: ครับ
1: ไอ้ตัวนี้ผมรู้สึกว่ามันอยู่ผูกพันกับเรามานานมาก
0: ตั้งแต่
1: เราเด
0: ็กๆอ่ะยุค90เนี่ย
1: แล้วฟุตในภาพยนตร์โฆษณานี่ก็คือแบบ
0: มันก็จะเป็นฟุตแบบว่าสมมติเขาเปิดในยุค890เนาะแต่ว่าฟุตนั้นน่ะกลับไป
1: 7นะ
0: 7จาก8เนี่ยแหละเก่าหนักกว่าเดิมอีก
1: 7080ได
0: ้ครับ
1: แต่ว่าเราก็ยังเห็นอยู
0: ่อือห
1: ือถ้าเป็นมองถึงภาพยนตร์โฆษณาที่แบบยังได้เห็นถึงทุกวันนี้หรือว่าในยุคที่เรายังเด็กหรือวัยรุ่นก็ยังเห็นอยู่ก็อย่างเอาให้โฆษณาแบบยาไง
0: อือหือ
1: โทนะ
0: โทนั่นแหละแผล
1: แมลงแผลสดแผลเปื่อย
0: แผลเปื่อยแผลไฟไหม
1: ้
0: พวกนี
1: ้
0: นะครับแล้วก็อะไรอีกอ่ะไอยาอะไรนะคุณพี่ยังไม่ออกจากห้องน้ำอีกเหรอคะรุ่งๆก็ไปยำเรียนแต่เช้านะพอท้องผูก
1: พอท้องผูกนั่งนานไปหน่อย
0: ใช่
1: อันนี้ก็เป็นยา
0: ในยุคนั้น
1: ในยุคนั้น
0: ใช่
1: หรืออะไรต้นลดไปอะไร
0: อันนั้นน้ำมันเครื่องถ้ามันเป็นออโต้ลูปนะครับก็สมัยนั้นโฆษณามันก็ดูบางอันมันก็น่ากลัวนะ อย่างเช่นเป็นโปรโมอันนี้ทุกคนต้องเคยได้ยินนะครับ
1: ครับ
0: น่าจะอยู่ในช่องหนึ่งนะครับ
1: ครับ
0: จะเป็นสกู๊ปเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยว่าอุบัติเหตุแล้วเขาก็จะพูดว่าระวังอย่ามองข้ามความปลอดภัยมิฉะนั้นอาจเป็นเช่นนี
1: ้
0: แล้วก็อาจจะมีแบบว่าเด็กวิ่งไปเก็บดูฟุตบอลที่มันอยู่กลางถนนแล้วสภาพบูมรถ
1: เสียงเบรก
0: อย่างนั้นคือมันก็จะเป็นเยอะมากตอนนั้นน่ะคือ แล้วมันแล้วเรากลัวนะตอนนั้นน่ะ
1: กลัวนะ
0: ใช่ใช่ตอนนั้น
1: เราไม่ต้องระวังนะ
0: ครับ
1: เออ
0: คือแบบอะไรที่มันแบบอยู่ในทีวีแล้วแบบรู้สึกว่ามันน่ากลัวรู้สึกมันเป็นเรื่องจริงอ่ะมันต่างกับสมัยนี้ที่แบบว่าต่อให้ภาพจะคมชัดขนาดไหนจะมันเป็น AI เราก็ไม่ค่อยได้สนใจ
1: โอ้เดี๋ยวนี้เรื่องของคอนเทนต์เรื่องของภาพที่เราดูผ่านสื่อผ่านอะไรต่างๆนานาต้องใช้วิจารณญาณเยอะนิดนึง
0: ครับ
1: กรองนิดนึงเพราะว่าไม่แน่ว่าเอ๊ะมันเป็นอะไรยังไงคือดูลำบากอ่ะไม่ได้ง่ายแบบสมัยก่อน
0: อ
1: ่ะสมัยก่อนสื่อหลักอันเดียวก็จริงแต่ว่าความน่าเชื่อถือมีสูง
0: ก็ถูกต้อง
1: นะเดี๋ยวนี้ก็อยู่ย้อนแย้งไหมทั้งที่ช่องทางการเข้าถึงสื่อมันง่ายมากกูจะดูผ่านอะไรก็แล้วแต่เยอะแยะมากมายแต่กลับกลายว่าความน่าเชื่อถือของมันลดน้อยถอยลงไป
0: ถูกต้องนะครับแต่ของเรานี่เชื่อได้นะ
1: ก็แน่นอน
0: ครับ
1: MCOT
0: ถูกต้อง
1: Radio Network
0: นั่นแหละ
1: เชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจทั่วโลก
0: นี่สโลแกนถูกหร
1: อถูกแล้ว
0: ถูกแล้วใช่ไหมโอเคนะครับก็วันนี้เตรียมเพลงมาค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีเพลง Cat in the Cradle ซึ่งผมไม่รู้ว่าพี่อ้นเขาจะใส่ไว้
1: เบรก2ไง
0: ในช่วงเอาเบรก2
1: เปิดเบรก2เลยก่อนจบเลยตอนจบรายการดีกว่าน
0: ะตอนจบใช่ไหม
1: ตอนจบ
0: เดี๋ยวก็ลืม
1: ไม่ลืมไม่ลืม
0: ลืมนะครับก็เดี๋ยวเปิดเพลงเลยมั้ย
1: เปิดเลยดีกว่า
0: เปิดเลยดีกว่าใช่มั้ยอันนี้เลยดีกว่าครับเป็นเพลงที่แบบค่อนข้างจะเบสิกสำหรับนักฟังเพลงในยุคเก่านะครับวงก็เฟมัสอยู่แล้วนะครับ The Beatles นะครับแล้วก็ยิ่งเพลงนี้ทุกคนต้องชอบแน่ๆทุกคนเป็นที่รู้จักแน่ๆนะครับ Let It Be นะครับก็เป็นเพลงที่6ในอัลบั้มสุดท้ายของเขาปี70 Let It Be จะบอกว่าเพลง Let It Be จะมีท่อนตรงกลางที่โซโลกีตาร์ใช่มั้ยในดนตรี
1: เขาอินโทร
0: กับคุณทำเองนะเนี่ยขัดจังหวะเลยจะมีตรงกลางที่โซโลกีตาร์จอห์นที่สั้นจะโซโลนะครับก็เขาปล่อยออกมา3เวอร์ชันในการโซโลกีตาร์ซึ่ง3เวอร์ชันไม่เหมือนกันเลยนะครับแล้วก็ดูถึงเสียงมิกซ์เสียงกรองอะไรพวกนี้ไม่เหมือนกัน
1: ไม่เหมือน
0: นะครับนักฟังต้องลองไปตามหาฟังดูนะนะครับมันเหมือนกับตามหาพวกดราก้อนบอลอะไรพวกนี้นะครับฟังเพลงกันนะครับ Let It Be นะครับของ The Beatles แล้วก็
1: เดี๋ยวกลับมาคุยเบรก2
0: ใช่ครับ

0: คุยของเก่าเล่าเรื่องเก่าๆกับจอห์นวินเทจและอ้นเมธีในบอกเล่า965ช่วงวินเทจทอล์ก
1: จุด5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: ไปตลอดกาลไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
3: คุยของเก่าเล่าเรื่องเก่าๆกับจอห์นวินเทจและอ้นเมธีได้บอกเล่า965ช่วง Vintage Talk

0: กลับเข้าสู่เบรกที่2นะครับของVintage Talk นะครับก็ที่ 96.5 FM นะครับอยู่กันยาวๆถึง3ทุ่มจนถึง4ทุ่มนะครับ
1: ครับ
0: เดี๋ยวพูดถึงเพลงเบรกเมื่อกี้นิดนึงแล้วกันนะครับก่อนที่จะอัพต่อจาก Let It Be เนี่ยนะครับก็เป็นเพลง Without You ซึ่ง Without You ที่เราคุ้นๆกันน่ะแน่นอนว่าก็มาลายแครีนะครับแครีเนี่ย
1: แครี
0: ใช่แต่ว่าเวอร์ชันที่ผมเปิดนะครับก็เป็นถือว่าเป็นเวอร์ชันออริจินอลนะครับก็แฮร์รี่เนลสันนะครับร้องไว้ในปี72แล้วก็ภายในปีเดียวกันก็คณะ Bad Finger นะครับก็เอามาคัฟเวอร์อีกทีนึงแต่ว่าผมชอบเวอร์ชันของ Bad Finger มากกว่าตรงที่ว่าทั้ง2คนเนี่ยนะครับแฮร์รี่เนลสันคำว่าแคลิปยาวทุกคนเลยมาลายแคลรี่ก็ยาวแคลิปแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็น
1: มาลายก็ดูไล่โน้ตเยอะมากกว่า
0: แต่ถ้าเกิดว่าเป็นของ Bad Finger ท่อนฮุกเนี่ยก็จะร้องแคลิป
1: ลิปสั้น
0: ลิปสั้น ผมชอบอย่างเงี้ยมันแหวกดีนะครับอ่ะนะครับก็ว่ากันไปนะครับแล้วก็เบรกก่อนที่จะเข้าชั่วโมงนะครับก็ Saturday in the Park นะครับนี่ขออนุญาตเปิดชิคาโก้2เพลงแล้วกันนะครับอ่ะแล้วก็อีกไม่กี่วันก็เข้าช่วงเดือนมิถุนาแล้วซึ่งนอกจากเราจะเลือกตั้งผู้ว่าแล้วก็บอลโลกเนาะ
1: มหากรรมระดับโลก
0: ครับ
1: ฟุตบอลเวิลด์คัพ2026
0: อ้าว
1: แต่ว่าตอนนี้ยังไม่รู้เลยว่าใครเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์อะไรยังไงหรือจะได้ถ่ายหรือถ่ายไหมก็ไม่รู
0: ้เอางี้ดีกว่าเรื่องการโปรโมทเนี่ยผมก็ไม่ค่อยได้ข่าวสักเท่าไหร่ถามนิดนึงแล้วกันใครเป็นเจ้าภาพ
1: ใครเจ้ามือก็3ประเทศอเมริกาเม็กซิโกแคนาดา
0: อ๋อร่วมกันใช่ไหมครับ
1: ร่วมกัน
0: ฮะอ๋อครับครับคือแต่ถ้าเกิดเป็นตอนเด็กๆนี่คือค่อนข้างจะฟีเวอร์มาก
1: ครับ
0: นะครับด้วยความที่สื่อมันน้อยเราก็เลือกดูแค่ทีวีวิทยุนะครับหลักๆหนังสือพิมพ์เขาก็จะแบบประกาศกันบนโลกบนโลกบนโลกบนโลก
1: เออ
0: ผมจำได้ที่ค่อนข้างจะฟีเวอร์ที่ผมโตทานมีความรู้สึกร่วมด้วยนั่นก็คือ
1: ครับ
0: ปี98
1: อ๋อฟรองก์98
0: ฟรองก์98นะครับก็ช่วงนั้นก็จะมีซูเวเนียร์ออกมาเยอะมากนะครับมีของเล่นอะไร

0: ้ำที่เป็นแบบไอ้กระแสอ่ะมันไม่ได้แบบจูงใจให้เด็กสนใจนะแต่พอบอกฟุตบอลโลกอ่ะโอ้หูพึ่ง
1: เออมันก็ต้องเก็บไง
0: เออ
1: นะครับคืออย่างของผมเนี่ยผมก็แบบไม่ได้สนใจเรื่องฟุตบอลนะแต่ว่าไอ้การ์ดผมก็ต้องสะสมเพราะว่าผมก็ชอบแบบเก็บการ์ดเก็บอะไรเงี้ยมันก็แบบเด็กๆมันไม่มีอะไรเล่นอ่ะมันไม่มีมือถือมันไม่มีของเล่นที่แบบต้องจ่ายราคาไงก็มีไอ้การ์ดนี่แหละซื้อนมอัดเม็ด5บาทแล้วเอาการ์ดมาตั้งแล้วก็ตบคุณผู้ฟังนึกออกเหมือนเขี่ยไพ่อ่ะแต่ผมเล่นแบบตบใครแบบว่าพลังมือแบบสร้างลมได้แรงทำให้การ์ดความก็ได้กินไปครับก็ผมจำได้ว่าตอนนั้นมีนักเตะมีแบ็คแฮมใช่ไหมตอนมียัง
0: แบ็คแฮมเริ่มมาแล้วตอนนั้นจะเป็นพวกไอ้ทางบราซิลดังเยอะอย่าง
1: โรนัลโด
0: ครับโรเบโตคาร์ลอส
1: ใช่
0: ซินเดเรนซีดานฝรั่งเศสอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: คนนั้นนี่ยิงเข้าว่าโดนได้แชมป์ถูกไหม
0: ใช่เป็นคนยิงรอบชิงชนะเลิศ
1: ซีดานผมจำได้อยู
0: ่
1: แล้วก็อะไรนะมีไอ้หัวยิกยิกอ่ะอะไรนะเปาโลมาดินี
0: ่มาดินี่อิตาลี
1: อิตาลีแล้วก็อะไรนะวันเดอร์ลาม่า
0: ไอ้โคลเบีย
1: พวกนี้นะครับชื่อแปลก
0: ๆ
1: ทุกวันนี้อาจจะไม่ได้ยินแต่ว่าผมยังที่ผมจำได
0: ้ทำไมคุณรู้เนี่ยเอาไอ้กิจกรรมพวกนี้ดีอย่างนะมันทำให้แบบคนรุ่นเด็กๆอ่ะได้ซึมซับไอข้อมูลอะไรก็ว่ากันไปนะ
1: ห
0: มายว่าบางคนอ่ะอย่างคุณอย่างจอนก็บอกสารภาพเลยว่าเรื่องฟุตบอลนี้ไม่ได้สนใจอะไรมากมายเลย
1: ครับ
0: แต่พอเป็นเทศกาลแบบเนี้ยก็กลายว่าได้รับความสนใจ
1: ก็นิดนึง
0: เออ
1: ครับ
0: แต่ตอนนี้มันก็คงยากสมัยนี
1: ้
0: เพราะว่าใครเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เนี่ยเขาคุมหมด
1: ครับ
0: คุณจะเอาชื่อเอาอะไรไปทำเกี่ยวกับการค้าเนี่ยต้องจ่ายตังค์ต้องขออนุญาตหมดเมื่อก่อนมันไม่ได้เข้มขนาดนี
1: ้
0: เดี๋ยวนี้มันเข้มงวดมากเลยมันก็เราก็แทบไม่จะไม่เห็นอะไอของที่มันแบบสะสมและแลกเสื้อลายฟุตบอลโลกเนี่ยแทบไม่มีนะน้อยนะเมื่อก่อนนี่หูทุกหลายๆยี่ห้อเลยเครื่องดื่มดังๆไอพวกขนมที่ทำแคมเปญเนี่ยหรือมีกิจกรรมเยอะแยะมากมายเดี๋ยวนี้น้อยลงไม่ค่อยเยอะ
1: ถ้าพูดถึงฟุตบอลโลกตอนที่แบบตั้งแต่เราเกิดมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยมันจะมีเพลงมันจะมีธีม
0: ใช
1: ่อะไรที่คิดว่าดังบ้างที่ค่อนข้างจะฟีเวอร์อ่ะพี่ให้มันบอกก่อนในใจผมมี2อัน
0: ผมชอบของควีนอ่ะ We are the champion
1: อันนั้นปีอะไรเอ่ย
0: My friend
1: 94ใช่ไหมครับผมไม่แน่ใจ
0: ใช่94ป่ะไม่แน่ใจ
1: 94ใช่ไหมที่ผมจำความได้ที่ผมคิดว่าเออมันค่อนข้างดังอ่ะแล้วทำให้ฟุตบอลโลกมีสีสันก็น่าจะปี98อ่ะตอนนั้นมีริกกี้มาร์ตินครับร้องเพลงอะไรนะ Cup of LifeGo go go
0: go alle alle alle go go go alle alle
1: แล้วมันก็หายไปนานมากผมก็จำไม่ได้ว่าเพลงอะไรมันเป็นธีมในช่วงนั้นจนมาอีกทีนึงก็คือปี2008หรือ2010นะที่ชากิร่าวากาวากา
0: วากาวากาเอเอ
1: ชากิร่าใช่ไหมแสดงว่าโคลอมเบียเจ้าภาพ
0: มะ
1: ถูกปะ
0: ไม่ใช่
1: ไม่ใช่
0: โคลอมเบียที่ท่านที่เราพอจะรู้ช่วงอยู่โคลอมเบียไม่เคยจำ
1: ได้คือผมคิดว่าคือโคลอมเบียเพราะว่าชากิร่าเป็นลูกครึ่งไงโคลอมเบีย
0: ใช่น่าจะเซาท์แอฟริกา
1: ฟุ
0: ตบอลโลกปี2010
1: โอเค2010ใช่ไหมครับก็เป็นช่วงที่ผมไอเนี้ยผมจำได้อยู่2ปีที่เพลงทีมที
0: ่ใช่คุณบอกแล้ว We Are The Champions ในปี94
1: ครับ
0: อเมริกาเป็นนี่แหละก็เนี่ยย้อนรอยกลับอเมริกาเป็นเจ้าภาพอีกครั้งนึง
1: ฮะ
0: เนี่ยๆๆๆถ้าไม่เอาวงควีนมาร้อง
1: ใครจะร้องก่อนใคร
0: เอาก็เดี๋ยวร่างคนนิ่งมาน
1: ิ
0: ่งคนมา
1: เออครับอ่ะเวลาเรา
0: น่าจะหมดแล้ว
1: น่าจะหมดแล้วโอเค
0: ทิ้งท้ายด้วยนะ
1: ทิ้งท้ายนิดนึงแล้วกันนะครับก็สักเพลง2เพลง3เพลงก็ได
0: ้
1: นะครับแล้วแต่พี่โอนจะศรัทธา
0: ใช่ๆอาจจะเป็นเพลงเกี่ยวกับฟุตบอลโลกด้วยเพราะเราคุยถึงไหนๆก็แบบ We are the champions ต้องจัดแล้ว
1: อ่ะได้
0: ต้องมี
1: ครับอ่ะโอเคเดี๋ยววันนี้เราสองคนลากันไปก่อนนะพบกันใหม่วันเสาร์หน้านะครับ3ทุ่มจนถึง4ทุ่มที่ 96.5 FM วันนี้ลาไปก่อนครับ
0: โก้
1: ไปกลับบ้าน
0: สวัสดีครับ

0: ุยของเก่าเล่าเรื่องเก่าๆกับจอห์นวินเทจและอ้นเมธีในบอกเล่า965ช่วงวินเทจทอล์ก
1: จุด5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
0: ความยั่งยืนไม่ใช่แค่การเลือกแต่เป็นทางรอดของธุรกิจในยุคใหม่ดร.วีระไทยสันติประภพอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
1: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
3: เป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
4: เพราะบรรจุภัณฑ์ไม่ได้มีไว้

0: มบรรจุภัณฑ์ไทยทั้งสัมมนาเข้มข้นและโชว์เคสสุด Exclusive ที่จะเปลี่ยนมุมมองงานดีไซน์ของคุณไปตลอดกาลไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ซองเทนบรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: ปี2527โลกยามเช้ารายการวิทยุที่เช้ามืดทุกคนต้องเปิดฟังเพื่อเปิดรับอาหารสมองยามเช้า22ปีเต็มที่รายการโลกยามเช้าหายไปจากวงการวิทยุวันนี้เรากลับมาอีกครั้งและพร้อมอยู่คู่ทุกการเปลี่ยนแปลงบนดาวเคราะห์สีฟ้ารายการโลกยามเช้ากับเขาคนเดิมดร.สมเกียรติอ่อนวิมลมาวิเคราะห์สถานการณ์มาจับตาการเคลื่อนไหวของความเป็นไปที่เกิดขึ้นทั่วโลกสรุปมาให้คุณฟังเพื่อเปิดโลกผ่านมุมมองของคนทำสื่อรุ่นใหญ่รายการโลกยามเช้ากับดร.สมเกียรติอ่อนวิมลกลับมาแล้วตามกระแสเรียกร้องที่ 96.5 FM คลื่นความคิด Thinking Radio ตี 5 ถึง 6 โมง
2: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและดร.ธนชาตินุ่มนน
4: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับ Thinking Connect อยู่กับดร.ธนชาตินุ่มนนนะครับผู้เชี่ยวชาญAI และก็เป็นผู้อำนวยการสถาบัน IMC นะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
5: สวัสดีครับอาจารย์ธัญวัฒน์ครับ
4: เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
5: ครับผม
4: เห็นอาจารย์พูดขึ้นมาในโปรไฟล์อาจารย์ใน Facebook ว่าคนที่จะไปสอน AI เนี่ยไม่ใช่ว่าใครก็ได้ที่รู้เรื่อง AI แล้วจะไปสอนในทุกเรื่องนะมันควรจะมีโดเมนนอลเลจนะอาจารย์พูดเองดีกว่าเชื่อเลยครับ
5: คือต้องมองนี้ก่อนพอวันนี้นะ AI มันเข้ามาเนี่ยอาจารย์ว่าผู้เชี่ยวชาญมันเต็มเมืองเลยไหมโอ้ผมเห็นอะไรเต็มไปหมดเลยคอร์สเปิดสอนคอร์สนู้นคอร์สนี้บางทีบอกอะไร AI สำหรับอะไรอ่ะการตลาดก็ได้ AI สำหรับการบัญชี AI การทำธุรกิจนะฮะเสร็จแล้วพอไปนั่งดูกันจริงๆเอ๊ะทำไมมันสอนกันง่ายยังวะอันนี้คือสิ่งที่ผมมองก่อนนะเฮ้ยทำไมมันสอนกันง่ายๆทั้งจริงๆเนี้ยอย่างผมเนี่ยอาจารย์ว่าผมเนี่ยสอน AI การตลาดอย่างนี้ผมไม่มั่นใจนะเพราะผมไม่เข้าใจการตลาดอย่างลึกซึ้งเราต้องแยกก่อนเราต้องแยกเรื่องจริงๆแล้วเนี่ย AI เนี่ยมันเป็นแค่ตัวช่วยถูกไหมแล้วจริงคนที่จะสอนในแต่ละด้านได้เนี่ยไม่ว่าสาขาไหนก็ตามนะมันต้องมีโดเมนเอ็กซ์เพิร์ทด้านนั้นมีประสบการณ์งานด้านนั้นพอสมควรเพราะงั้นเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าเฮ้ยผมใช้คำนี้นะผู้เชี่ยวชาญข้ามคืนคือจริงๆอ่ะที่มาเนี่ยที่ผมโพสเรื่องนี้ไปเพราะอะไรรู้ป่ะมันมีคนนึงโทรมาถามผมเฮ้ยอาจารย์ช่วยไปสอนอะไร AI ให้กับโรงงานได้ไหมผมก็บอกเฮ้ยผมสอนไม่ได้ว่ะเขาถามทำไมอ่ะก็ผมไม่รู้ว่าโรงงานคุณเนี่ยทำงานการผลิตยังไงผมบอกให้ผมจบวิศวะมาก็จริงนะแต่ผมอ่ะไม่อะไรอ่ะไม่เคยไปอยู่ในโรงงานแล้วผมก็ไม่รู้ว่าเพนพอยต์คุณคืออะไร AI จะเข้าไปประยุกต์ได้บอกว่าสอนได้อยู่นะแต่สอนเนี่ยเปิดตำราสอนเลยนะเพราะอะไรก็ไปอ่านอะไรฮะตำรามาผมก็เรียกว่าอย่างเงี้ยผมเป็นผู้เชี่ยวชาญค่าคืนเขาบอกอ้าวถ้าอาจารย์สอนไม่ได้แล้วใครสอนได้ผมก็บอกเดี๋ยวผมขอคิดก่อนนะผมบอกเดี๋ยวผมไปหาให้นะแล้วผมก็กลับไปสักพักนึงโอ้แล้วผมไปค้นผมไปเจอคนสอนไอ้พวกอย่างเงี้ยเต็มไปหมดเลยแต่พอสุดท้ายแล้วเนี่ยผมไปเจอที่ผมรู้จักกันดีอยู่ท่านหนึ่งเพราะเขาอยู่ในโรงงานมาก่อนเขาอยู่ในอุตสาหกรรมเขาเป็นคนที่อะไรอ่ะทำ manufacturing และเขาเอา AI ไปใช้คนอย่างเงี้ยสอนได้เหมือนอย่างเงี้ยตอนนี้ผมเห็นอีกการหนึ่งที่เต็มเยอะมากเลยนะ AI อะไรin marketing อาจารย์ว่าเยอะนะในฐานะอาจารย์การตลาดอ่ะแล้วผมว่าเหมือนเขาอะไรก็มาสอนแข่งอาจารย์อ่ะ แต่จริงๆแล้วเขารู้ไหมว่าการตลาดทำยังไงเผลอๆนะผมว่าเขาเผลอๆพร้อมถามหรือเปล่าผมไม่แน่ใจอ่ะ
6: ใช่ก็คงทำอย่างนั้นแหละ
5: พอพร้อมถามเสร็จแล้วปัญหาของผมก็เลยมองว่าถ้าอย่างเนี้ยนะฮะมันกลายเป็นว่าคนไปเรียนเนี่ยอาจจะไม่ได้ประโยชน์อะไรมากนักนะมันเป็นการเรียนการใช้เครื่องมือ AI อาจารย์เสร็จแล้วเน
6: ี่
5: ยมันใช้เครื่องมือ AI อ่ะแต่มันไม่สามารถจะประยุกต์ใช้กับงานนั้นๆได้และที่หนักไปกว่านั้นนะอาจารย์ที่ผมเห็นตอนเนี้ยบางทีเนี่ยเครื่องมือมันเพิ่งออกมาไม่นานอ่ะสักพักนึงเปิดออกแล้วอาจารย์ลองดูไม่ต้องอะไรมากอาจารย์ดูคลัตโคเวิร์กก็ได้เดี๋ยวนะไอ้เดี๋ยวอาจารย์ดูนะไอ้ตอนนี้อะไรนะไอ้จิมินายมันจะออกตัวใหม่มากที่มันเป็นเอซอปผมเชื่อนะพอออกมาปั๊บเนี่ยนะ 3-4 วันเนี่ยเผลอๆคนสอนในคอร์สที่เต็มไม้เต็มเงื่อนหมดเลยอะไรคือเหมือนเราเล่นเครื่องมือแบบผิวเผินอะแล้วเราไม่เข้าใจอะไรทฤษฎีมันลึกซึ้งพอคนอาจจะถามผมเฮ้ยจำเป็นต้องรู้ด้วยเหรอถ้าอาจารย์จะเก่ง AI นะสมมติจะเก่งเป็นเชิง IT นะอาจารย์ต้องรู้เรื่องเยอะถ้าอาจารย์จะเก่ง AI ในการประยุกต์ใช้งานอาจารย์ต้องเก่งสาขานั้นก่อนแล้วเอา AI ใช้งานไม่ใช่อยู่ดีๆเนี่ยใครก็ทำได้งั้นตอนนี้เราก็เลยทำให้คนเนี่ยเข้าใจอะไรผิดเยอะเกี่ยวกับ AI อย่างเช่นบางทีบอกเฮ้ยผมมาเสร็จปั๊บผมสร้างเอเจนต์เสร็จปั๊บเฮ้ยมาทำธุรกิจแทน SME เลยต่อไปไม่ต้องจ้างอะไรน้องๆพนักงานแต่มันไม่ง่ายขนาดนั้นนะอาจารย
6: ์
5: เพราะบางทีรู้เลยว่า business process ของอะไรฮะงานในองค์กรคืออะไรยิ่งถ้าเป็นคนไอทีนะอาจารย์ผมพูดอย่างนี้นะไม่ได้ดูถูกเขานะแต่บางคนเนี่ยเขาไม่ได้ทำ business domain นั้นๆนะผมคิดว่าอาจารย์น่าจะคิดคล้ายๆกับผมว่าตอนเนี้ย
6: ผมเองเนี่ยผมเปิด
5: น้อยนะ
6: ผมเปิดคอร์สเนี่ยผมเองไม่ค่อยได้สอนเองเลยนะ
5: อ้าวทำไมอ่ะอาจารย์
6: ผมสอนมุดผมสอนไอ้มุดตัวเครื่องมือเนี้ยผมยังไม่ได้เล่นในตัวไอ้ตัวเอเจนต์อย่างเงี้ยผมก็เชิญคนอื่นที่เขาเล่นมาเนี่ยมาสอนนะแต่หมายถึงว่าเขาก็อยู่ในบิสเนสนั้นเช่นเขาทำบริษัทเขาเป็น CEO ที่ทำบริษัทเกี่ยวกับเรื่องการค้าขายออนไลน์อะไรเงี้ยนะแต่ผมก็จะแต่สมมติว่าผมสอน AI marketing เนี่ยผมก็จะพูดผมสอนเรื่องแต่ละตัวเนี่ยผมจะพูดไปถึงแต่ละตัวเลยผมไม่ได้มาสอนว่าเชิญใช้เครื่องมือมัน
5: น่าไม่สอนเราอย่างน
6: ี้
5: นะ
6: ทำสกิลอย่างนี้นะอันนี้เนี่ยไอ้เวิร์กโฟร์อย่างนี้นะอันนั้นมันจะเป็นแบบสไตล์สอนแบบเป็นโปรเซสอ่ะนะซึ่งอาจารย์ก็สอนฟรีไปแล้วด้วยซ้ำใช่ไห
5: ม
6: แล้วก็มันก็แล้วแต่ละคนด้วยเช่นอาจารย์อยู่บริษัทแบบนี้อาจารย์จะมีสร้างสกิลแบบนี้อาจารย์จะมีเวิร์กโฟร์แบบนี้อาจารย์ก็จะมีเอเจนต์แบบนี้ซับเอเจนต์แบบนี้อะไรมันจะไม่เหมือนกันนะคือยูสเคสมันจะไม่เหมือนกัน
5: แต่ละที่ต่างกันเยอะ
6: อะไรเงี้ยสมมติว่าผมจะสอนการตลาดว่าเฮ้ยเพอร์ซอน่าหรือวางแสตจี้อะไรเงี้ยผมจะไปทางด้านนั้นเลยผม
5: ก็คือจริงๆเอาองค์ความรู้การตลาดนำถูกไหม
6: ใช่เพราะว่าตัว AI เนี่ยคนที่เก่งในเรื่องนั้นเนี่ยมันจะทำให้ตัวเองเก่งขึ้นไปอีก
5: จริง
6: สมมติอาจารย์เก่งเรื่องนี้เนี่ยอาจารย์ก็จะติดปีกด้านนี้ไปเลยใช่ไหมสมมติว่าผมเขียนไอ้ไม่ต้องสมมุติอะผมเขียนโค้ดไม่เป็นผมทำไวบ์โค้ดมันก็ไม่เหมือนคนเขียนโค้ดเป็นนะ
5: ยังไงก็สู้
6: ไวบ์โค้ดนะไม่เหมือนนะไม่เหมือนเพราะผมไม่รู้นี่ว่ามันถูกหรือผิดแต่คนที่เขียนโค้ดมันรู้นี่
5: ออกนะถูกไหม
6: ใช่ไหม
5: สมมติปักตรงนี้นิดนึงเฮ้ยทำยังไงอย่าง
6: ผมไม่รู้นี่ผมมันก็หลอกผมได้ไง
5: ถูก
6: ใช่ไหมอย่างผมเนี่ยการตลาดผมเป็นนี่เอ้ยอันนี้มันไม่ใช่ที่มึงพูดมานี่ผิดเพราะฉะนั้น AI ทุกตัวก็จะบอก AI มัน makes mistake นะมึงจะต้องเข้าใจนะว่า AI นี่มันจะไปเชื่อมหมดนะเขาเขียนไว้เลยเนี่ยใน Gemini ในคอร์สในอะไรพวกนี้เขาเขียนไว้ข้างใต้เลยแต่ตอนนี้มันต้องเป็นคนที่มี domain knowledge คือพูดง่ายๆต้องเป็นเชี่ยวชาญด้านนั้นถึงรู้อันนี้มันปลอมแล้วไม่ใช่ละมึงจับแพะชนแกะละ
5: ก็เนี่ยที่ผมโพสต์ไปอีกเรื่องนึงเพราะที่มันมีองค์กรอย่างเขาก็เป็นองค์กรใหญ่อยู่นะขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อกันแล้วกันเขาผู้บริหารระดับสูงก็โทรมาคือ HR เขาโทรมาให้อาจารย์เนี่ยมีคนบอกว่าอาจารย์เนี่ยสอนให้บอร์ดได้นะฮะสอนให้กรรมการบริษัทได้ผู้ใหญ่ได้เนี่ยเฮ้ยเขาบอกอาจารย์เชี่ยวชาญ AI ก็ช่วยมาสอนหน่อยผมก็บอกเขาตรงๆนะจริงๆอ่ะอย่าเรียกผมเป็นผู้เชี่ยวชาญเลยมีผมเขินนะอาจารย์ก็ชอบเรียกผมเป็นผู้เชี่ยวชาญนะผมบอกผมยังต้องเรียนรู้อีกเยอะ แต่ถามว่าทำไมผมสอนบอร์ดได้ก็ผมเป็นบอร์ดอ่ะอาจารย์ผมรู้ว่าจริงๆเนี่ยกรรมการบริษัทเนี่ยจะเอา AI ไปใช้อะไรอย่างเช่นเอามาสรุปเอกสารการประชุมบ้างเฮ้ยเอามาช่วยจับประเด็นอะไรบางอย่างผมบอกไอ้นี่คืออะไรอ่ะทำให้ผมสอนได้และข้อสำคัญอีกอันหนึ่งอาจารย์ที่ผมสอนผู้ใหญ่ได้ก็ผมวัยเท่าๆกันไงจ้ะไอ้เรื่องนี้เราเคยคุยกันใช่ไห
6: มใช่ครับ
5: เอาเด็กเก่งๆมาสักคนหนึ่งผมใช้เครื่องมือเก่งมากเลยนะลากซ้ายลากขวาทำซ้ายทำขวาแต่ผู้ใหญ่จะตามทันหรือบางทีผู้ใหญ่ตามไม่ทันอีกจุดนึงที่บอกว่าจุดบอดของคนที่ไม่เคยเป็นใช่ไหมเขาก็จะไม่รู้หรอกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยกรรมการบริษัทเนี่ยทำผมหน้าที่อะไรอาจารย
6: ์
5: สมมติคนที่เคยเข้าประชุมอาจารย์จะไปรู้ได้ไงอาจารย์ว่าสอน AI ใช้กับอะไรฮะการประชุมบริษัทไอเดียผมว่านี่คือสำคัญงั้นบางคนเนี่ยไม่เข้าใจนะอาจารย์ผมก็เคยเห็นบ่อยนะบอกเฮ้ยอ้าวกันเลยนะ AI ช่วยงานเลขาเราก็สอนใหญ่เลยนะอาจารย์แต่ขอโทษอาจารย์ตัวเองเนี่ยไม่เคยนั่งทำงานเลขานุการเลยตัวเองเป็นอะไรไอ้เนี่ยคือประเด็นและตอนนี้สิ่งที่ผมน่ากลัวคือเรามีผู้เชี่ยวชาญอย่างนี้เยอะมากอาจารย์ซึ่งผมบอกว่าไม่ใช่ไม่ดีนะอาจารย์ผมว่าดีแต่เพียงแต่ว่าการถ่ายทอดเนี่ยต้องถ่ายทอดด้วยความระมัดระวังและต้องมองว่าเราเข้าใจโดเมนนั้นดีแค่ไหนอย
6: ่
5: างตอนนี้สอนบอกเลยนะจะไปโพสต์ในโซเชียลมีเดียทำการตลาดได้แล้วแป๊บเดียวเสร็จนะแล้วก็โหอะไรนะยอดขายเพิ่มในคริปตาไอ้เนี่ยผมเห็น PR อย่างนี้เยอะมากเลยครับซึ่งผมว่ามันไม่ใช่อ่ะมันอย่างเงี้ยมันเค้าเรียกอะไรโฆษณาเกินความเป็นจริงอ่ะถูกมั้ยว่าเค้าก็ไม่ได้คนจบตรงนี้โดยตรงอ่ะถ้าเกิดเค้าเข้าใจการตลาดชัดเจนเนี่ยผมก็ช่วยได้เยอะแต่ก็ต่อให
6: ้ไม่ถ้าเข้าใจการตลาดถ้าเข้าใจการตลาดจริงเค้าก็จะไม่โพสต์แบบนั้น
5: ก็ถูกเนี่ยมีอย่างนี้เยอะมากอาจารย์สังเกตดูดิอาจารย์ลองผมไม่ทราบนะผมได้เจอป๊อปอัพโฆษณาขาย AI นี่เยอะมากเลยนะขายคอร์ส AI
6: ก็เป็นโอกาสไงเวลามีอะไรใหม่เข้ามาเนี่ยไอคนที่เป็นคนที่รู้ก็ไปขายให้คนที่ไม่รู้เลยคนที่ไม่รู้เลยเนี่ยไอนี่ก็ไม่ได้รู้เยอะอะไรมากแต่มันไม่รู้เลยโอ้โหนี่ก็เป็นเทวดาเลยเก่งมาก
5: ก็เป็นเทพมาสอน
6: เนี่ยเป็นเทพในทางที่มันก็เป็นเรื่องทั่วๆไปนี่แหละ
5: ใช่ใช่
6: ทีนี้เวลาหลอกเขาก็ไปหลอกพวก101ไง
5: อืม
6: ใช่ไหมพวกคนแบบเลเวล1อ่ะซึ่งมันก็ไม่ใช่ AI หรอกพวกนี้มันก็เป็นอย่างนี้มานานแล้วล่ะนะมันก็หลอกเหมือนมันก็หลอกขายอ่ะใช่ไหมแต่ทีเนี้ยผมก็บอกอาจารย์มาทำลายหม้อข้าวคนนะอาจารย์เอาไอ้ที่เขาเปิดสอนกันเนี่ยสอนฟรีอะไรเงี้ย
5: อ
6: ๋อแต่อาจารย์ก็จะได้ลูกค้าที่เป็นองค์กรไงเพราะองค์กรมาเรียนเขาก็จะเชิญอาจารย์ไปสอนไงใช่ไหม
5: คือผมมองคนละมุมอ่ะนะคือผมมองว่าผมไม่ได้อยากตั้งใจอยากทำการตลาดแบบแมสอาจารย
6: ์
5: คือผมก็ไม่ใช่คนทำแมสอยู่แล้วนะแล้วผมก็ไม่อยากจะมาสอนอะไรคอร์สเล็กๆน้อยแล้วไม่อยากสอนในสิ่งที่ผมไม่ถนัดแม้กระทั่งอาจารย์อย่างที่ผมเล่าอาจารย์ฟังนะเอ้ย AI มีคนติดต่อผมมาบอกให้ช่วยสอน AI in engineering ผมก็นั่งนึกในใจสอนไม่ได้หรอกเขามาถามว่าทำไมอ่ะอาจารย์ก็จบวิศวะผมบอกมันไม่เกี่ยวกันเพราะว่ามันอยู่ที่ว่าเราประสบการณ์การทำงานไหมถูกไหมอย่างเงี้ยขอโทษนะผมก็อย่างอาจารย์ทำการตลาดมานะอาจารย์ก็เฮ้ยสอนการตลาดได้เกิดอาจารย์จบสาขาอะไรผมจำไม่ได้อ่ะนะใครไปสอนอาจารย์ไม่ทำงานมาไม่คนละเรื่องกันอาจารย์ผมว่าประสบการณ์เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดในเรื่องของ AI ผมถึงเราถึงพูดกันบ่อยๆไงอาจารย์ว่าคนที่ใช้ AI ได้ดีเนี่ยนะคือคนที่มีประสบการณ์ในการทำงานนี่ล่าสุดเนี่ยนะผมเพิ่งเห็นอีกงานหนึ่งนะเนี่ยเมื่อเช้าเนี่ยนะอาจารย์รู้จักคุณโบนัทธาไหม
6: รู้
5: แกโพสต์มาเดี๋ยวผมอ่านใน public post นะแกบอกตอนนี้การใช้ AI ในเพจต่างๆเนี่ยที่แย่ที่สุดที่เจอมาคือนอกจากจะใช้นะฮะ AI เขียนบทความโดยไม่ตรวจสอบความถูกต้องแล้วยังมีการตั้งชื่อปลอมใส่ด็อกเตอร์นำหน้าเรียกว่าเป็นนักวิชาการอิสระบ้างแปะท้ายบทความบ้างคือหลอกคนอ่านไปอ่ะอาจารย์เดี๋ยวนี
6: ้
5: ผมเนี่ยเริ่มสังเกตอันหนึ่งนะผู้ตามอาจารย์เห็นไหมผมไหมคนโพสเยอะมากเลยจ้ะแล้วบางทีโพส
6: ใช่
5: จนบางทีผมขี้เกียจอ่านอาจารย์แล้วผมว่าเนื้อหาส่วนหนึ่งเนี่ยเอามาจาก AI อาจารย์
6: ก็ใช้ AI นี่แหละก็ไม่ใช่เอามาจาก AI เราเอาใช้ AI ผลิตขึ้นมานี่แหละ
5: แล้วอ
6: าจารย์ไม่ได้อ่านนิ้วกลมเหรออาจารย์ไม่ได้อาจารย์ไม่ได้อ่านนิ้วกลมที่เขาพูดเลยเขาบอกต่อไปทุกคนจะเป็นนักเขียน
5: อ่ะทุกคนสร้างคอนเทนต์มาหมดถูกไหม
6: ใช่ใช่
5: แต่พอมาดูแล้วเนี่ยผมว่ามันขาดเขาเรียกอะไรอรรถรสอะของคนที่เขียนนะจ๊ะแล้วมันกลายพออ่านยาวๆไปนะจ๊ะแล้วมันเอ๊ะตอนนี้มัน
4: ไม่ต้องอ่านสิไม่ต้องอ่านคือหน้าที่เราก็ต้องเลือกผมไม่อ่านผมเวลาผมจะอ่านเนี่ยผมต้องรู้ว่าใครเป็นคนเขียน
5: คือ
4: ใช่ไหมไม่ใช่ว่าเจออะไรมาเพราะว่าตอนนี้เฟซบุ๊กก็ทำแบบอัลกอริทึมทิกตอกก็คือไม่ได้ตามเขาก็ขึ้นมาเราไม่จำเป็นต้องอ่านทั้งหมดมันไลฟ์สดอย่างเงี้ยอาจารย์ดูเหรอที่มาสองวันเนี่ยงานจะเข้าไปดูมันไลฟ์สดที่มีเซ็กซ์ในขณะใช่ไหมเออเราก็ไม่ต้องดูเราก็เลือกไง
5: เดียวนะอาจารย์ไม่รู้เรื่องด้วยนะพอมาเสร็จปั๊บเฮ้ยคุณเกิดอะไรขึ้นวะแล้วผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมสังคมมันต้องอะไรคือฮากันขนาดนั้นนะแต่ก็ไม่ได้สนใจตรงนั้นแต่ผมคิดว่าสิ่งที่น่ากลัวเนี่ยพวก AI generated content เนี่ยมันเยอะจริงๆอาจารย์ตอนนี้แล้วมันดูแล้วน่าเป็นห่วงแล้วมันกลายเป็นว่าไอ้อะไรอะคลิกอะไรเปล่าแท้เขียนมาเนี่ย
4: ต้องมีคนตามเยอะง่ายก็คือว่าคน engage เยอะเนี่ยเขาส่งมาให้ในฟีดเราเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยพออัลกอริทึมเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ย TikTok มันได้รับความนิยมปุ๊บเนี่ยไอ้ YouTube กับตัว Facebook ก็ทำแบบนี้เหมือนกัน
5: โอ้แต่ผม
4: ก็คือคนที่ขึ้นมาในหน้าฟีดเราไม่ได้ตามโอ้โหเพจมันมีเป็น10ล้านอาจารย์
5: ถูก
4: นะก่อนหน้านั้นน่ะที่ไม่ใช่แบบนี้เราก็อยู่กับเพื่อนเรามั่งหรือเพจที่เราไปกดตามมันก็อยู่เงี้ยผมก็ชอบนะแบบนี้แต่ผมไม่อ่านหมดผมก็ดูผ่านๆผมไม่ได้ดูหรอกผมมานั่งอ่านหนังสือผมไม่ดีกว่าเรื่องอะไรไม่ได้อ่านในพวกนี
5: ้ก็จริง
4: เรามี judgment รู้อยู่แล้วว่าอะไรมันเป็นขยะอย่างบางคนนี่เราก็รู้แล้วว่าเป็น AI เขียนโอ้โหสัญลักษณ์เพียบเราก็อ่าน AI ทุกวันเราก็รู้นี่คือ AI เราก็ไม่ต้องอ่านทำไมถ้าเราจะอ่านเราก็พร้อมถามเองไม่ดีกว่าเลย
5: ก็จริงจริงแต่เนี้ยเรากลับมาในประเด็นอีกประเด็นหนึ่งนะอาจารย์ผมเห็นอาจารย์เร็วๆเนี้ยเมื่อวานนี้เลยเนี้ยที่อาจารย์ไปแชร์โพสต์อันหนึ่งอ่ะที่รู้สึกสภาพใช่ไหมที่อาจารย์โชว์เรื่องสภาพัฒน์หรือหน่วยงานไหนที่บอกให้คนไทยเนี้ยจะตกงานอยู่2ล้าน
4: ไอ้บีไอ้ของอันนี้ไอ้บัญชาไงบัญชาชุมชัยเวทอ่ะเขาทำเพจบีทีไทม์ไงเขาบอกว่าสึนามิไม่ใช่เดี๋ยวนี้แหละ8ชั่วโมงที่เนี่ยเมื่อ4ชั่วโมงผมโพสต์ในบัญชาชุมชัยเวทบีทีไทม์อ่ะนะเขาบอกสึนามิ AI กระทบแรงงานเดี๋ยวมาคุยข้างหน้าก็ได้แต่ว่าอันนี้เกินเหนือก็ได้สึนามิ AI กระทบมนุษย์แรงงานไทยเกือบ9ล้านคนหรือเกือบ 22% ของแรงงานทั้งหมดแรงงานกว่า 2.2 ล้านคนตก

0: งานโดยตรงจาก AI สภาพัฒน์ชี้แรงงานทักษะสูงเสี่ยงกับ AI สูงกว่าทำงานทักษะต่ำเนี่ยเขาโพสต์แบบนี้
1: แต่ที่ผมอยากจะเกิดที่ผมเกิดนำตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยนะคือผมอยากจะไปโยงการหนึ่งตอนท้ายเนี่ยแล้วก็บอกเฮ้ยคนต้องมี AI skill นะแม่อาจารย์คราวนี้สิ่งที่ผมเป็นห่วงเนี่ยคือตอนนี้หลายคนเนี่ย mislead นะอาจารย์เข้าใจผิดคิดว่าให้ AI skill เนี่ยนะอยู่ก็ใช้ tool AI เป็นนะแล้วก็คิดให้มันจบแล้วนะให้มันก็เรียบร้อยถือว่ามี AI skill แล้วซึ่งผมคิดว่าตรงนี้มันไม่ใช่คือตอนนี้มีคนสอนเยอะมากนะใช้เครื่องมือนี่ยังไงใช้คนนั้นยังไงซึ่งผมในความเห็นส่วนตัวผมอ่ะผมว่าไอ้ทักษะ AI เนี่ยนะฮะมันความจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เกินการทักษะการใช้เครื่องมือหลักๆมันคือคุณต้องมีโดเมนก่อนแล้วคุณจะมาประยุกต์ใช้ AI อย่างไรซึ่งตรงนี้ผมคิดว่ามันเริ่มเห็นอย่างเงี้ยเยอะมากแล้วอย่าว่าแต่เมื่อกี้เราพูดถึงอะไรเอกชนอินฟลูเอนเซอร์เข้ามาสอนนะจันภาครัฐก็หลงประเด็นนะจันบางทีไปเน้นสอนเครื่องไม้เครื่องมือกันเยอะแยะไปหมดเลยอ่ะแม้กระทั่งมหาลัยอ่ะที่ผมเจอมาบางที่เขาเข้าใจว่าเอ้ยไม่เป็นไรก็เราอะไรไอ้จ็อบเนี่ยมันไม่หายไปหรอกเพราะเราสอนอะไรคือการใช้เครื่องมือ AI เสริมซึ่งผมว่าจริงๆมันไม่ใช่มันเปลี่ยนแปลงเยอะมากอาจารย์นะคือสิ่งที่ผมคิดว่าอันต่างๆเหล่านี้มันคือต้องมาสอนใหม่ว่าเฮ้ยโจทย์อย่างเนี้ยนะฮะเอา AI มาประยุกต์ใช้ยังไงคุณเห็นบรรยากาศอย่างเงี้ยนะฮะเฮ้ยเรา AI first อะเราต้องสร้างคนให้มีเขาเรียกอะไรอะมี DNA ของ AI อยู่ไอ้นั่นคือผมคิดว่าคนเหล่านะถึงจะรอดอาจารย์แต่ถ้าเกิดใช้เครื่องมือเป็นนะอาจารย์เดี๋ยวๆมันก็เปลี่ยนแล้วอาจารย์อย่างผมเนี่ยเอาง่ายๆนะอาจารย์ตอนนี้ผมบอกเลยผมใช้คอร์ดโคเวิร์สอะเดี๋ยวสักพักนึงนะอาจารย์ไม่รู้เดี๋ยวไอ้กิมินานก็ออกตัวใหม่มาแล้วเดี๋ยวอะไรนะไอ้มีล่าสุดผมเห็นใน ChatGPT อาจารย์มันใช้โค้ด X มาอะไรมาคือเครื่องมือมันเปลี่ยนไปเร็วอะแล้วผมมีความรู้สึกว่าสอนเครื่องมือเนี่ยไม่ใช่แต่ต้องสอนวิธีคิดสอนให้รู้จักประยุกต์ใช้งานอันนี้ฮะมันทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาซึ่งตอนนี้ผมว่าบ้านเราเนี่ยตรงจุดเนี้ยเรายังไม่แข็งแรง
0: ผมเอาประเด็นของอาจารย์เนี่ยไปถามไอ้ตัวครอสนะซอนิกนะอาจารย์ธนชาติบอกว่าตอนนี้มีผู้เชี่ยวชาญ AI มากมายโดยที่ตัวเองไม่มี domain knowledge อาจารย์ธนชาติบอกว่าควรมี domain knowledge ด้านนั้นค่อยมาสอนไม่งั้นจะกลายเป็น charlatan พวกกัมมะลอนะ
1: อาจารย์พูดซะแรง
0: ไอ้สำเร็จบอกว่าอาจารย์ธนชาติพูดถูกแต่พูดถูกครึ่งเดียว
1: โอเค
0: domain knowledge คือเงื่อนไขจำเป็นแต่ไม่ใช่เงื่อนไขเพียงพอ it not enough อะนะคนที่มีโดเมนโนเลจลึกแต่ไม่เข้าใจว่า AI เปลี่ยนเวิร์กโฟลว์ของโดเมนนั้นอย่างไรก็สอนผิดได้เหมือนกัน
1: จริงๆ
0: เพียงแต่ผิดแบบฟังดูน่าเชื่อถือกว่าพวกกรรมลอจริงๆไม่ใช่คนที่มีโดเมนมันคือคนที่ขายความกลัวแทนความเข้าใจกล
1: ัวหรือไม่ผมอยู่ขายนั้นหรือเปล่าเนี่ย
0: ตลาดตอนนี้มี2ประเภทที่อันตราย1 AI influencer ที่ไม่มีโดเมนพูดได้กว้างแต่ตื้น2 domain expert ที่ไม่เข้าใจ AI จริงๆพูดลึกแต่ผิดทิศช่องว่างที่แท้จริงคือคนทำได้ทั้ง2และอาจารย์อยู่ในช่องว่างนั้นนะมันก็จะแน่ให้ผมเปิดของเปิดคอร์สอยู่เรื่อยอ่ะผมก็ไม่ค่อยได้เปิดหรอกนะมูฟที่ควรทำอย่าเถียงประเด็น domain นั่นเลยกับอาจารย์ธนชาตินะครับอันนี้คือคอร์สนะทีนี้เนี่ยตัว ChatGPT ผมก็ถามมันเดี๋ยวผมดูกันนะจำ ChatGPT
1: ผมว่าไอ้ครอสกับ ChatGPT อาจารย์เนี่ยรู้จักผมดีพอว่าผมแล้วไม่เหนื่อย
0: อาจารย์ธนชาติพูดถูกแต่ยังพูดไม่ถูก
1: โอเค
0: ถูกตรงที่ว่า AI without domain knowledge เท่ากับ prompt technician ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญจริงแต่ถ้าคนแบบนี้ไปสอนคนทำงานจริงโดยไม่มีสนามรบของตัวเองสุดท้ายก็จะกลายเป็นกรรมลอแบบใหม่คือไม่ได้หลอกด้วยความโง่แต่หลอกด้วยความคล่องนะจุดสำคัญของ AI ไม่ได้ทำให้คนได้มีความรู้กลายเป็นกูรู AI แค่ทำให้คนได้มีความรู้พูดเหมือนคนมีความรู้ได้เร็วขึ้นนี่คืออันตรายกว่าเดิมก็เหมือนใครก็ไม่รู้เขียนอะไรก็ได้ไงเขียนเรื่องอีลานอะไรพวกนี้ก็ได้เขียนเรื่องการเงินก็ได้อะไรพวกนี้ไงใช่ไหม เมื่อก่อนคนไม่มีโดเมนโนเลจจะโป๊ะเร็วเพราะตอบลึกไม่ได้แต่ยุค AI คนแบบนี้สามารถ generate framework checklist case template slide พร้อมได้หมดจนดูเหมือนเชี่ยวชาญ แต่พอเจอคำถามในสนามจริงเช่นลูกค้าจริงไม่ซื้อเพราะอะไรต้นทุนจริงตรงไหนบีบเลกูเลชันจริงมีข้อจำกัดอะไรทีมจริงทำได้หรือไม่ได้เจ้าของกิจการกลัวอะไรเขาจะเริ่มลอยเพราะ AI ให้ภาษาได้แต่ให้สกาทิชชู่ไม่ได้ต้องให้บาดแผลแก่นที่ควรพูดในคมก็คือโดเมนโนเลดคือระบบภูมิคุ้มกันต่อการหลอนคนมีโดเมนจะรู้ AI มันหลอนไงคือหมายถึงว่าถ้าเราเก่งเรื่องนี้แล้ว AI มันหลอนอ่ะคือมันพูดไม่จริงเนี่ยหรือมันพูดผิดเนี่ยเรารู้เหมือนผมไงที่ผมบอกอ่ะแต่ผมไปทำไวท์โค้ดแต่ผมเขียนโค้ดให้เป็นผมไปรู้ได้ไงว่ามันถูกผิดใช่ไหมแต่เรื่องการตลาดเนี่ยผมด่ามันประจำอ่ะผมด่าไอ้สองคำตัวประจำอ่ะผมแชร์เล่นมันประจำอ่ะใช่ไหมคนที่มีโดเมนจะรู้ว่าAI ตอบอะไรที่ฟังดูดีแต่เอาไปใช้จริงไม่ได้นะคนให้มีโดเมนจะถูก AI หลอกก่อนแล้วคำตอบนั้นไปหลอกคนอื่นโดยที่ตัวเองก็ไม่รู้ว่าตัวเองถูกหลอกมาอีกทีนึงนี่คือห่วงโซ่ของชาลาแทนหรือว่ากำมะลอยุคใหม่ผมขอแทงลึกอีกชั้นหนึ่งนะครับคนที่จะสอน AI ได้ดีไม่จำเป็นต้องเป็นโคดเดอร์ไม่จำเป็นต้องรู้จักทุกโมเดลไม่จำเป็นต้องเป็นสายเทคนิคที่สุดแต่ต้องมี3อย่างคือ1ต้องมีโดเมนจัดจ์เมนต์คือรู้ว่า okay. งานจริงต้องตัดสินใจตรงไหนไม่ใช่แค่เจเนเรตอะไรออกมาเช่นที่อาจารย์พูดเรื่องเฮ้ยบอร์ดก็มันก็มีบอร์ดหลายประเภทด้วยนะอาจารย์บอร์ดที่เขาเชิญมานั่งตามตำแหน่งกันแล้วก็ไม่ได้ทำอันนั้นก็นั่งกันแล้วกับบอร์ดที่เหมือนเป็นที่ปรึกษานะอันนี้บอร์ดจะให้เลยว่าเฮ้ยวิชั่นเป็นยังไงทิศทางบริษัทควรไปทิศทางนี้เดินผิดอะไรเงี้ยอันนี้จะเป็นบอร์ดที่แท้จริงคือผมว่าศึกษาเรื่องบอร์ดมาเยอะเมื่อก่อนคุยจะต้องคิดเรื่องบอร์ดไงใช่ไหมสอง workflow understanding รู้ว่างานชิ้นหนึ่งตั้งแต่ต้นจนจบมีคอขวดตรงไหน AI ควรเข้าไปแทนตรงไหนมนุษย์ควรคุมตรงไหนเหมือนอย่างเงี้ย
1: ถูก
0: ไอเมตาเนี่ยไปปลดคนเต็มเลยแล้วคิดว่าให้ AI เนี่ยตรวจก็ได้อะไรที่มันไม่ควรออกมาข้างนอกไงเมื่อวานนี้มีเซ็กกัน8 เมื่อวันซื้อมีเซ็ก8ชั่วโมงเมื่อวานมี3ชั่วโมงไม่มีใครรู้เลยมันไม่ได้มาถึงมันก็มันก็มีเซ็กเลยมันก็นั่งพูดกันอะไรพวกนี้ใช่ไหมอันนี้มันจะต้องมีคนเข้ามาไง human out the loop อ่ะมันตัด human ออกไปเลยไงใช่ไหม3มี evaluation test รู้ว่าเอาผิด output แบบไหนใช้ได้แบบไหนดูดีแต่กลวงแบบไหนเสี่ยงแบบไหนเอาไปใช้แล้วเสียหายถ้าไม่มี3อย่างนี้ต่อให้สอนพร้อมได้เก่งก็เป็นแค่คนขายเวทมนต์สำเร็จรูปเหมือนใน co-work ออกอันเนี้ยออก SME แบบพร้อมมาเลย
1: เป็นใช่ใช่ใช่สมอง
0: ออกมาเป็นเอเจนต์เลยว่าต้องอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อะไรเงี้ยยังไง
1: อาจารย์ผมเรียนอาจารย์ตรงๆนะอาจารย์พูดตรงเนี้ยเพราะเป็นพอพิเศษเนี่ยผมดูแล้วไม่รู้เรื่องนะเพราะผมไม่มีโดเมนบางเรื่องไงงั้นเวลามันออกสกิลมาแล้วไม่ออกเลยใช้งาน
0: เดี๋ยวหมดเวลาละเดี๋ยวพบกันใหม่นะฮะว
1: ัน
0: นี้เราสองคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
2: Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและดร.ธนชาตินุ่มนนท์
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

0: หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ทุกองค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลับข่มเขี้ยวเล็บและประสบการณ์ย่างยาวนานเราจึงรวบรวมเสือเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการล่าความสำเร็จการบริหารให้องค์กรพังงาดและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการคุยอย่างเสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดประสบการณ์อย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio ค้นหา playlist คุยอย่างเสือ
3: M-Cord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว M-Cord Connect ชัดกว่าครบกว่าเพราะฟังได้ทุกสื่อจาก M-Cord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก M-Cord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ M-Cord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดนะครับ
4: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
5: The Legend's Tale
4: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุธนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ M-Cord News FM 100.5
6: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
7: ติ่มซำที่สั่งได้แล้วค่ะเรากล้าการันตีว่าติ่มซำที่ไหนก็ไม่อร่อยเท่าที่นี่รายการติ่มซำยำเย็นเจ้าเก่าโดยครูพี่ป๊อปณัฐพงษ์นำสิริกุลมิ่งขวัญลีหมิงและปอภากรกัจฉลีสาขาแรกและสาขาเดียวที่จะเสิร์ฟเรื่องราวเกี่ยวกับจีนล้วนๆทั้งสังคมวัฒนธรรมอารยธรรมการเมืองรอบด้านและเรื่องราวซ่อนเร้นในเมืองจีนที่คุณรู้แล้วต้องตะลึงพร้อมอัปเดตเรื่องราวและเรื่องเด่นในช่วงคนไทยในจีนและช่วงคนจีนในไทยรายการติ่มซำยามเย็นเสิร์ฟให้คุณร้อนๆที่ 96.5 FM คลื่นความคิดวันอาทิตย์ 4 โมงเย็น
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยโค้ชโอวีระและพจน์ธนพงษ์พันธ์ธัญญารัตกุล
8: สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Thinking Connect นะครับวันนี้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเกิดขึ้นในข่าวเช้านี้เรื่องเดียวเลยฮะไทยช่วยไทยพัสนะครับสวัสดีครับพี่พจน์ธนพงษ์พันธ์ครับสวัสดีครับ
9: สวัสดีครับสวัสดีโค้ชโอและท่านผู้ฟังทุกท่านฮะ
8: ได้ไปลงทะเบียนด้วยมั้ยครับรอบนี
9: ้เอาความจริงมั้ยล่ะผมจะไม่ได้ลงเลย
8: ยังไม่ลงใช่มั้ยฮะ
9: ผมจะไม่ได้ลงเลยขออภัย
8: โอ้
9: ยังไม่ได้ลงเลยแต่เชียร์ให้ลงนะที่บ้านผมแทบจะเกือบทุกคนแล้วแต่ผมนี่แหละยังไม่ได้ลงนะครับ
8: บอกว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับในเชิงยุทธศาสตร์ประเทศเนี่ยมันเป็นการหมุนเงินให้คนในประเทศเนี่ยใช้จ่ายซึ่งกันและกันเองนะมีการทำคนละครึ่งทางเมื่อก่อนเขาเรียกคนละครึ่งเนาะประชาชนออกครึ่งนึงรัฐออกครึ่งนึงนะครับผู้ประกอบการได้ไปเต็มๆแล้วผู้ประกอบการก็ต้องเอาไปซื้อของเพื่อมาหมุนเวียนเศรษฐกิจเกิดการหมุนเวียนเศรษฐกิจปีนี้โมเดลเปลี่ยนไปก็คือไม่ใช้คำว่าคนละครึ่งแล้วใช้คำว่าไทยช่วยไทยพลัสนะครับมีมีนิ่งสองสามอย่างครับที่ผมอยากชวนผู้ฟังคิดในครั้งนี้ก็คือว่าอันแรกเนี่ยคือไทยช่วยไทยพลัสทำไมต้องเป็นไทยช่วยไทยพลัสโอ้ชื่อนี้มีความหมายชื่อนี้มีการตั้งชื่อทุกอย่างมีเหตุผลครับผมทราบมาว่าสิ่งหนึ่งคือประเด็นก็คือว่ามันไม่คนละครึ่งแล้วพอไม่คนละครึ่งเราจะใช้ก็คนละครึ่งแบบเดิมอ่ะมันก็ไม่ได้ใช่ไหมครับพี่พศ
9: มันคือ60-40ใช่ไหม
8: มันคือ60-40ใช่ครับประชาชนออก60แล้วก็รัฐออกให้อีก40มันก็เลยกลายเป็นใช้คนละครึ่งไม่ได้ประเด็นที่สองก็คือว่าเป็นการสร้างการรับรู้เพื่อให้เกิดเหมือนกับคนไทยช่วยกันเองนะมุ่งเน้นที่จะสร้างการรับรู้ให้คนไทยช่วยกันเองแล้วก็เป็นแบรนด์ใหม่นะไม่ใช่แบรนด์เดิมรีแบรนด์เปลี่ยนฟีเจอร์แล้วก็รีแบรนด์เลยทีเดียวนะครับก็ในแง่ของพวกการเวลาตั้งโปรดักชื่อโปรดักเนี่ยก็เอาเรื่องนี้มาคิดได้นะครับแต่ด้วยกระบวนการครั้งนี้ครับต้องบอกว่าโยนภาระหนักอึ้งไปที่ประชาชนอีกกลุ่มนึงเลยคือกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนนะฮะ
9: ใช
8: ่โอ้โหรอบนี้ต้องมีสมาร์ทโฟนเท่านั้นนะครับถึงจะใช้โครงการนี้ได้ไม่มีช่องว่างให้กับคนที่ไม่ใช้สมาร์ทโฟนเลยแล้วก
9: ็
8: สิ่งที่ผมเจอครับผมอยู่ในอำเภอต่างจังหวัดแล้วก็อยู่ในต่างจังหวัดหลายที่เป็นดังข่าวที่ออกทุกช่องตอนนี้ครับคนเต็มหน้าธนาคารกรุงไทยแล้วก็ธนาคารไทยไม่มีแคปาซิตี้เพียงพอที่จะรองรับประชาชนเหล่านี้ครับต้องบอกว่านี่เป็นครั้งที่เตรียมการไม่ดีต้องพูดตรงๆรัฐบาลเตรียมการไม่ดีในการที่จะช่วย
9: ผมว่าประเด็นนี้ที่โคชโอพูดผมว่าคนส่วนใหญ่ของประเทศแล้วกันผมอันนี้ผมคิดเองเห็นด้วยเห็นด้วยหมดแล้วครับทุกคนก็รับสภาพเป็นแบบนี้นะครับว่ามันเป็นแบบนี้แล้วก็สิ่งหนึ่งที่ผมต่อยอดแล้วกันจริงๆไทยโครงการนี้คือไทยช่วยไทยใช่ไหม
8: ไทยช่วยไทยพลัส
9: ผมว่าต้องคิดให้ครบวงจรนะว
8: ัน
9: ก่อนอ่ะวันก่อนเนี่ยอาจารย์ธัญวัฒน์ก็แชร์แล้วผมเนี่ยผมแชร์ไม่ทันแต่ว่าก็เห็นผมว่าหลายๆท่านกดไลค์เพียบเลยบอกว่าถ้าจะช่วยอ่ะมันต้องช่วยให้ครบรอบด้านใช่ไหมครับคือไทยช่วยไทยเนี่ยจริงๆแล้วต้องการช่วยประเทศว่าให้มีเงินหมุนเวียนในเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้นแล้วรวมไปถึงการที่บรรเทาค่าใช้จ่ายใช่ไหมครับสำหรับประชาชนกับส่วนหนึ่งก็คือเพื่อช่วยร้านค้าโดยเฉพาะรายย่อยใช่ไหมครั้งที่แล้วก็มีประเด็นอีกครั้งก็มีประเด็นว่าเฮ้ยรายย่อยมันถึงน้อยจริงๆนะใช่ไหมครับรากหญ้าถึงน้อยจริงๆแล้วอีกอันนึงที่ผมว่ารัฐบาลเนี่ยแล้วที่อาจารย์ธัญวัฒน์แกก็แชร์เหมือนกันในข่าวนึงก็คือข่าวยิปอินซอยนะครับผมไม่ได้รู้จักส่วนตัวกับยิปอินซอยบอกเลยเดี๋ยวจะหาว่าโปรโมทองค์กรนี้ไม่ใช่ถ้าจำได้ยิปอินซอยเนี่ยเข้าไปซื้อกิจการของโรบินฮูด
8: ที่เคยเป็นของ SCB
9: ใช่ใช่ไหมครับแล้ว SCB เนี่ยก็คืออัปล่อยแล้วก็ยิปอินซอยมาเทคก็มีข่าวว่าแล้วทำไมรัฐบาลบอกว่าอยากสร้างแพลตฟอร์มแห่งชาติหรือต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจทำไมไม่เอาช่วยกิจการของคนไทยก่อนล่ะเราจะได้มีเทคสตาร์ทอัพเรามีอีโคซิสเต็มเพราะผมเชื่อว่าข้อมูลเนี่ยที่อยู่ในโรบินฮูดอ่ะไม่น้อยเลยนะตอนที่โรบินฮูดทำใช่ไหมครับดังนั้นก็เป็นประเด็นเนี่ยเราคือสมมติว่าเรามาพูดว่าเฮ้ยเราพูดไม่ได้ตินะเราเพื่อแนะนำว่าเสียงเล็กๆจากผมและโค้ชโอเนี่ยอาจจะไปถึงกับผู้บริหารผู้มีอำนาจนะครับอีกอันนึงเนี่ยที่โหเป็นข่าวเยอะเลยจะสร้างแพลตฟอร์มแห่งชาติจะสร้างแพลตฟอร์ม AI เป็นพันล้านเลยจะสร้าง AI วีซ่านโยบายอะไรขออภัยนะถ้าผมพูดผิดชื่อโครงการผิดแต่ว่าเนี่ยแพลตฟอร์ม AI แห่งแพลตฟอร์มนั่นนู่นนี่บอกผมว่าใช้แพลตฟอร์มของในประเทศก่อนไหมไม่ได้บอกว่าต่างชาติไม่ดีนะเช่นบอกว่าเฮ้ยวันนี้เนี่ยจะช่วยผู้ประกอบการจะช่วยอะไรเฮ้ยใช้โรบินฮูดก่อนไหม KBank รู้สึกว่ามีแพลตฟอร์มใหม่แต่ก่อนก็มีคล้ายๆ Robinhood ผมจำชื่อไม่ได้แล้ว
8: K-Pass
9: นะครับแต่ว่าไม่ใช่เป็นเหมือน Line Man หรือ Robinhood เลยแต่ก็พอขึ้นมาแป๊บนึงเราก็เลิกแล้วก็ไม่ทำต่อตอนนี้มีแพลตฟอร์มท่องเที่ยวอันนึงชื่ออะไรขอขออภัยจำไม่ได้นะแพลตฟอร์มท่องเที่ยวเหมือนกันนะครับเนี่ยทั้งแพลตฟอร์มของคนไทยเยอะแยะไปหมดหรือสมมติว่าได้ข่าวมาไม่รู้ข่าวจริงข่าวผมยังไม่ได้เช็คขออภัยนะ

0: AI ของ SCB AI ของ KBank KBTG ก็มีเยอะแยะ
1: น่าจะชื่อแท็กไทย
0: แท็กไทยแท็กไทยใช่ใช่โค้ชโอ
1: แท็กไทย
0: ใช่แท็กไทยคือแพลตฟอร์มท่องเที่ยวของ KBank แล้วทั้ง KBank ทั้ง SCB นี่ก็มีแพลตฟอร์ม AI ซึ่งมันไม่ใช่แค่แชทบอทถามตอบเป็นอับดุลนะเขามีเป็นลักษณะวิชั่นคือเป็นภาพ AI ฟังเสียงโต้ตอบนั่นนู่นนี่คือล้ำอ่ะแต่วันนี้คือพี่ผมรู้สึกว่าเราสนับสนุนเช่นเอางบประมาณไปจัดซื้อซอฟต์แวร์ต่างประเทศไลเซนซ์ซอฟต์แวร์ต่างประเทศอย่างเงี้ย
1: ค่าสมัครสมาชิกไลเซนซ์ต่างประเทศโอ้โหตกใจแน่เหมือนกัน
0: ค่า5ล้าน10จะกี่ล้าน10จะกี่แสน10ก็แล้วแต่ที่ผมว่าแพลตฟอร์มไทยเอาจริงๆนะผมใช้นะไม่ใช้นะไม่ได้ด้อยกว่ากันเลยนะผมว่าอย่างเงี้ยมันคือถ้าอเมริกาเนี่ยมีอเมริกันเฟิร์สเนี่ยของเราผมว่าต้องโปรโมทไทยแลนด์เฟิร์สแล้วนะ
1: คิด
0: ถ
1: ึ
0: งแพลตฟอร์มคนไทยก่อนได้ไหมใช่ไหมครับคือไม่ใช่ว่าโหพูดจะพูดยาวเนี่ยท่านผู้ฟังฮะนี่ไม่ใช่รายการบ่นนะนี่คือโค้ชโอ๊ตประเด็นให้ผมเองผมก็ต่อเลย คือวันนี้ถ้าจะมาเนี่ย Thailand First ก่อนไหมแต่เดี๋ยวมีสองด้านเสมอนะสิ่งที่ต้องทำเนี่ยคือมาตรฐานครั้งสัปดาห์ที่แล้วผมไปเจอขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อเพจหรืออินฟลูเอนเซอร์เป็นอินฟลูเอนเซอร์คนต่างไม่ใช่คนไทยอ่ะแต่อยู่ในประเทศไทยอ่ะพูดไทยได้นิดหน่อยเขาไปเที่ยวแล้วเขาก็พูดภาษาของเขาอ่ะใช่ไหมครับทีนี้ไปชายหาดที่หนึ่งพอไปชายหาดเรารู้อยู่แล้วปกติถ้าไปทานอาหารน่ะมันนั่งฟรีนี่เขาเก็บเนี่ยหลายร้อยเลยไม่ใช่ร้อยสองร้อยอ่ะเสร็จปุ๊บเกิดดราม่าเลยดังนั้นเนี่ยผมว่าเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าวันเนี้ยถ้าผู้ประกอบการถูกความช่วยเหลือแล้วเนี่ยใช่ไหมครับเราต้องบอกว่าเฮ้ยเราต้องซื่อสัตย์นะเราต้องมีธรรมาภิบาลนะไม่ใช่ว่าเฮ้ยเป็นนักท่องเที่ยวเขาไม่รู้ชาร์ตต่อเลยแล้วเขาถือกล้องอ่ะเขาก็จ่ายเงินดิโอ้ยดราม่าไปถล่มเลยแก้ตัวไม่ทันแล้วก็เหมือนกันน่ะสมมติว่าต่างชาติมาเรียกตุ๊กๆเรียกมอเตอร์ไซค์รับจ้างเรียกแท็กซี่ไม่ได้บอกว่าทุกคันเป็นนะใช่ไหมถ้าบอกไปสุวรรณภูมิ1,000แล้วนี่ทุกวันนี้ยังมีอยู่ผมยังเคยเจอเอาจริง
1: ถ้าผมเห็นหน้าเห็นหน้าคุณพจน์เหมือนต่างชาติแน่นอน
0: ไม่ผมก็พูดคนไทยผมก็คือไม่ได้รีบแล้วเราก็บอกว่าเฮ้ยอ่ะเดี๋ยวลองเรียกแท็กซี่ดีกว่า
1: ใช
0: ่ไหมเพราะว่าเราก็มีเวลาอยู่แล้วพอเรียกคนไทยยังโดนประจำเพราะผมก็อยู่ใกล้ๆแถวสยามไงนะครับแถวสยามแถวตรงสยามสแควร์ตรงนั้นน่ะนะครับก็มาพูดตรงนี้ก็มาแชร์กันแล้วก็อีกเรื่องนึงเนี่ยคงพูดเยอะไม่ได้เพราะเวลาเราน้อยมาอัปเดตให้กับทุกท่านมีข่าวนึงที่เมื่อวานเนี้ยมีคนแชร์กันเยอะแล้วก็อินฟลูเอนเซอร์สำนักข่าวต่างๆก็แชร์ว่าตอนนี้วิกฤตหนักแรงงานไทยเพราะสภาพัฒน์ออกตัวเลขมาบอกว่า AI จะกระทบการจ้างงาน 8.7 ล้านตำแหน่งทีเนี้ยผมว่าไม่ปกป้องสภาพัฒน์นะแต่ผมก็พยายามเข้าไปอ่านเขาใช้แบบใช้คำว่าผลกระทบแปลว่าอะไรมีทั้งบวกและลบใช่ไหมแต่มันดูสื่อว่าจะเป็นผลกระทบในทางลบว่าเฮ้ยเข้าใจผิดก็ได้ผมอาจจะเข้าใจผ่านเร็วๆใช่ไหมแล้วก็ทุกสื่อเลยเมื่อวานเนี้ยจนถึงเมื่อเช้าเอาเลย 8.7 ล้านตำแหน่งจะตกงานโหมันน่ากลัวนะมันเหมือนช่วงต้นปีจำได้ไหมครับโค้ชโอท่านผู้ฟังคือต้นปีจะมีคอนเทนต์หนึ่งที่บอกว่า AI จะทำให้คนตกงาน
1: ใช่เราคุยกันหลายรอบ
0: แล้วคนก็แชร์ผมบอกว่าเอางี้มันมีผมพูดตรงเนี้ยหลายที่หลายเวทีทั้งบนสื่อทั้งหน้าสื่อทุกสำนักตอนเนี้ยไม่ว่าจะเป็นเวอร์คันดิมิกฟอรัมนะครับการ์ดเนอร์อันโทปิกโอเพนเอไอGoogle นะครับเขาจะบอกเลยว่า AI มาไม่ได้ทำให้คนตกงานนะถ้าสมมติว่ามีคำถาม AI ทำให้ณเวลานี้ก่อนนะถ้าเป็นเดือนหน้าปีหน้ามันอาจจะเปลี่ยนนะแต่เอาณเวลาพอปั๊บณเวลานี้ถ้าตามหลักฐานเชิงประจักษ์ต้องใช้คำนี้ตามโน้ตบุ๊ก LM หลักฐานเชิงประจักษ
1: ์
0: จะบอกว่าถ้าถามว่า AI ทำให้คนตกงานหรือไม่สมมติผมมี4เป็นช้อยกอของคอง
1: อ
0: ข้อที่1AI ทำให้คนตกงานโหแล้วมันก็จะมีอินฟลูเอนเซอร์หรืออาจารย์หลายท่านน่ะบอกเลยว่ามันจะตกงานยิ่งกว่านี้อีกนะเป็น10ล้านคนโหตายแล้วไม่เอาคอนเทนต์

0: แบบนี้สิถ้าเอาความเชื่อส่วนตัวได้แต่ไม่ใช่แบบคอนเทนต์แบบนี้เหมือนต้นปีว่า AI จะทำให้คนตกงานโอ้โหสื่อนั้นก็ได้วิวกันแบบหลายสิบล้านวิวอ่ะผมว่ามันไม่ถูกต้องสองก็คือว่าอ่ะข้อกอไก่นะ AI ทำให้คนตกงานถ้าตอบคำอันนี้คือกอไก่ข้อไข่ฮะมีทั้งคนตกงานแล้วก็อ่ะมีคนตกงานแล้วก็ต้องมีคนที่ไม่ตกงานสิขอไข่คือไม่ตกงานข้อควายไม่ตกงานหรอกมันต้องปรับตัวมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงดังนั้นเนี่ยไอ้คอควายเนี่ยมันจะตรงกับรายงานเข้าไปอ่านรายงานของสภาพัฒน์จะบอกว่าไอ้ 8.7 ล้านรายเนี่ยผลกระทบใช่แต่ที่ตกงานจริงๆเนี่ยมีแค่ 2.2 ล้านรายซึ่งมันก็ไม่น้อยนะไปอ่านเชิงลึกก่อนนะไม่ใช่ว่า 8.7 โดนผลกระทบบอกว่าตกงานหมดเลยแล้วสื่อก็ท่านลงไปไลฟ์ฟีด TikTok IG Facebook YouTube ทุกอันน่ะมาละตกงาน 8.7 ล้านคนแรงงานไทยเศรษฐกิจจะเป็นยังไงมั่วซั่วไปหมดละของงอกข้องงูตอบทุกข้ออ่ะท่านผู้ฟังกับโค้ชโออ่ะถ้าสมมุติว่ามีข้อสอบแบบนี้ AI จะทำให้คนตกงานหรือไม่ข้อขอไก่ตกงานแน่นอน 100% แล้วตกยิ่งกว่าเดิมข้อขอไข่ไม่ตกงานข้อคอควายมันต้องปรับตัวมันไม่ตกงานหรอกมันต้องปรับตัวข้องงูทุกๆข้อคำตอบที่ถูกคืออะไรอ่ะ
1: ผมขอตอบงองูครับ
0: ตามสถิติคืององูครับ
1: ครับ
0: ดังนั้นเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยตามสถิติเลยผมไม่ได้เปิดสไลด์นะเพราะเราคุยกันหลังเที่ยงนะครับเราก็คุยกันสบายๆคือว่าWorld Economic Forum Gartner และสำนักอื่นๆนะครับตรงกันฮะคือมันเหมือนยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมอะหรือก่อนหน้านั้นคือไฟฟ้านั่นหมายความว่างานส่วนใหญ่เอางานส่วนใหญ่ก่อนนะงานส่วนใหญ่คือต้องปรับตัวประมาณพันประมาณสมมติมี1,200มี1,300 ล้านตำแหน่งอะต้องปรับตัวประมาณ1,000 ล้านอะคือส่วนใหญ่80%กว่าน่ะไม่ตกงานแต่ต้องปรับตัวนะถ้าคุณไม่ปรับตัวนายจ้างที่ไหนเขาจะจ้างคุณแล้วมันจะคุ้มค่าอะใช่ไหมอันนี้คือต้องปรับตัวมีประมาณ70ล้านตำแหน่งจาก 1,000 ล้านตำแหน่งนะที่มันจะหายไปเลย
1: ครับ
0: เหมือนอะไรก็เหมือนยุคนี้ไม่มีใครมานั่งเป็นคอลเซ็นเตอร์เพจเจอร์แล้วอ่ะ
1: ใช
0: ่ภาพแต่วันนี้เราไลฟ์ได้เราเป็นสตรีมมิ่งได้เราเป็นเกมเมอร์ได้ถูกไหมเยอะแยะไปหมดนี่คือตกงานแน่ๆคือส่วนน้อยแต่มีแต่มันจะมีงานใหม่ที่มันเกิดขึ้นมากกว่างานที่มันหายไปอีกเช่นบอกว่าวันนี้เราจะต้องเอา AI มาใช้ถูกไหมครับ
1: ครับ
0: ใครใช้ AI ล่ะก็มนุษย์ไงแล้ววันนี้วันก่อนวันเสาร์ผมได้คุยไลฟ์กับทางอาจารย์ธัญวัฒน์เรื่อง Authentic AI ก็ประมาณว่าใครได้ฟังก็คงประมาณว่านั่งเถียงกับแกแหละแต่เถียงก็ตามข้อมูลนะ
1: ครับ
0: ว่าสมมุติเนี่ยแรงงานมนุษย์อ่ะบอกว่าการเคลมประกันสมมติยกตัวอย่างที่ผมพูดอะการเคลมประกันเคลมเมื่อไหร่ก็ไม่ได้สักทีไม่ว่าจะเป็นประกันเนี่ยประกันอาจารย์ธัญวัฒน์จะเจอประกันของคอนโดแกยังไม่ได้เลยนานแล้วนะผมทำประกันสุขภาพกับประกันอุบัติเหตุปกติต้องรออะไร15 วัน30 วัน45 วันแล้วมันช้าแล้วถ้าเราเอาให้ AI มาทำอะใช่ไหมครับในการช่วยกระบวนการแบบนี้เพราะยังไงประกันก็ต้องจ่ายคนที่รับอ่ะมันจะได้รับเร็วขึ้นตามโปรโตคอลจะบอกว่ากี่วันต้องได้ก็ว่ากันไป AI ก็จะดำเนินการถามว่าแล้ว AI จะดำเนินการยังไงสมมติเราเอาคนดำเนินการออกไปส่วนนี้มันก็ต้องมีคนอะไรฮะบริหารจัดการ AI เอเจนต์ในการดำเนินการส่วนนี
1: ้ใช่
0: ต้องมีมนุษย์โลมใหม่บทบาทใหม่ขึ้นมาดังนั้นนะครับณเวลาเนี้ยอย่างน้อย 2-3 ปีเนี้ยนะครับงานมันจะเพิ่มขึ้นเช่นบอกว่าเดฟจะตกงานอ่ะสมมติเดฟตกงานแน่ๆใช่ไหมครับบอกว่าวันนี้ไม่ต้องมีไวท์โคดดิ้งอยู่แล้วทุกคนดูฮะตอนนี้คือไวท์โคดดิ้งเนี่ยต้องยังต้องการเอนจิเนียร์เยอะแต่ไม่เยอะเท่าเดิมนะต้องการเอนจิเนียร์ที่มีคุณภาพเขาเรียกว่าอะไรเป็นAuthentic Engineering หรือจะ AI Engineering แล้วต้องการอะไรฮะต้องการในเรื่องของ Cyber Security ต้องการในเรื่องของ AI Governanceวิชาชีพที่ปรึกษาอย่างเงี้ยอย่างผมก็บอกว่าโอ๊ยตกงานแน่นอน
1: โอ้งานเยอะกว่าเดิมเยอะเลยครับตอนนี
0: ้ใครจะจ้างที่ปรึกษาเพราะถาม ChatGPT ก็ตอบได้นี่โอ้ยถ้าตอบได้ทุกคนคงรวยกันหมดแล้วประสบความสำเร็จกันหมดแล้วแหละวิชาชีพอย่างผมเนี่ย จะเปลี่ยนไปมันไม่ใช่ดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันนะเพราะยุคจากดิจิตอลมันจะเป็นยุค AI เนาะ
1: ครับ
0: ทีนี้มันก็จะเป็นพอเป็น AI เสร็จก็บอกต้องการ AI ทรานส์ฟอร์เมชันคอนซัลแทนสเปเชียลิสต์หรือแม้แต่แอดมินออดิตอ่ะบอกว่าอุ๊ยวันนี้ไม่ต้องมีแอดมินไม่ต้องมีสำนักงานผู้บริหารแล้วใช่ไหมครับบอกว่าวันนี้เราสามารถใช้ AI agent เนี่ยทำ workflow AI อัตโนมัติเลยใช่มันต้องมี AI agent แล้วคำถามคือแล้วงานที่เหลือที่ AI ทำไม่ได้ล่ะมันอยู่ไหนล่ะเช่นไปตรวจสอบว่าคือเหมือนทำบัญชีมีคนทำบัญชีก็ต้องมีออดิตตรวจสอบเนาะแล้ว AI ทำงานน่ะใครจะไปตรวจสอบล่ะ AI audit นี่คือสกิลใหม่ที่มันเกิดขึ้นหรือสมมติดำเนินการอยู่แล้ว AI บอกว่าเฮ้ยอันนี้เรื่องนี้เซนซิทีฟนะทำยังไงดีมันต้องมีเขาเรียกว่าให้ human oversight อ่ะคือให้มนุษย์อ่ะเข้าไปแทรกในกระบวนการของ AI ที่ดำเนินการอยู่ในการอนุมัติในเรื่องเซนซิทีฟในเรื่องอะไรมันจะมีงานใหม่ดังนั้นสิ่งที่พอเอา AI มาใช้ในองค์กรเกิดอะไรขึ้นฮะมันก็ต้องมีการทำ change management คือ AI change management managerเนี่ยคือโรลใหม่เกิดขึ้นหมดเลยดังนั้นอ่ะมองย้อนกลับมาเดี๋ยวผมจะโพสต์ด้วยแต่ผมจะเดี๋ยวต้องประชุมต่ออาจจะโพสต์ตอนคืนคนน่ะมันต้องรีสกิลจะรีสกิลจะอัพสกิลจะอันเลอร์จะใช้คำไหนก็ได้แหละแต่ต้องปรับตัวต้องเรียนรู้ใหม่ๆเสมอแล้วมันจะมีโอกาสแล้ววันนี้โอกาสในองค์กรของคุณมันไม่มีคุณไปหาองค์กรอื่นสิสองก็คือว่าเฮ้ยรีสกิลอย่างเดียวคนรีสกิลอย่างเดียวไม่พอนะองค์กรต้องปรับตัวไม่งั้นจะตายกันหมดแน่นอนสิจะแข่งขันยังไงล่ะถ้าสมมติองค์กรสมมติยกตัวอย่างนะสมมติบริษัทโคชโอ
1: ครับ
0: รายได้100ล้านบาทต้นทุน90ล้านบาทสมมติเอาตัวเลขกลมๆก่อนแล้ววันนี้เศรษฐกิจไม่ดีต้นทุนมันจะสูงขึ้นก็เป็น95ล้านบาทหรือจริงๆแล้วเนี่ยแทบจะเข้าเนื้อแล้วแหละหลายธุรกิจหลายที่ก็จะเป็นแบบเนี้ยเริ่มทำแล้วไม่คุ้มทุนแล้วทำยังไงดีผมเห็นแล้วธุรกิจอย่างโคชโอเหรอลอกเลยเราเสี่ยงดีก็เปลี่ยนเดี๋ยวลองโดยใช้เลยฮะเอา AI มาช่วยจากโคชโอมีต้นทุน90ล้านบาท95ล้านบาทต่อปีผมบอกว่าผมเริ่ม workflow process ใหม่เลยนะก็เปลี่ยนเสี่ยงดีเลยก็เปลี่ยนเดี๋ยวลองใช้ AI มาต้นทุนผมอาจจะเหลือ80ล้าน75ล้าน60ล้านและอะไรฮะสามารถหมุนเงินได้เร็วกว่าผมบอกไม่ต้องเอากำไรเยอะแค่หมุนเงินให้เร็วกว่าธุรกิจของโฮสโคเนี่ยนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วจริง
1: ๆ
0: นะครับแล้ววันนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือผมบอกว่าอย่าย้ำนะฮะทุกท่านใครไปฟังข่าวจากสภาพัฒน์แล้วมีสื่ออื่นเนี่ยทำให้เราจิตตกอีกแล้วอ่ะเพราะว่าข่าวที่มันทำให้จิตตกอ่ะมันจะเป็นเขาดราม่าอะไรเขาเรียกว่าข่าวดราม่ามันสร้างความสนใจแต่ไม่จริงนะครับไม่จริงณเวลานี้ก่อนมันมีแค่เหมือนที่โค้ชโอตอบคำถามอ่ะ
1: ใช
0: ่งอมูคุณจะเลือกอะไรล่ะปรับตัวก็อยู่รอดปรับต้องปรับสองอย่างนะคนต้องรีสกิลองค์กรต้องรีดีไซน์องค์กรว่าจะปรับตัวยังไงใช่ไหมครับทีเนี้ยประเด็นสำคัญผมว่ามีข่าวหนึ่งข่าวเยอะมากเลยสัปดาห์นี
1: ้ครับ
0: อีกอันนึงที่ข่าวรู้สึกไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นเพราะฟีดผมไม่ขึ้นหรือเปล่าผมก็ไถนะไถใคร Facebook YouTube IG TikTok นะครับผมไม่ค่อยเล่น Twitter เท่าไหร่ดูอย่างเดียวแต่ไม่ค่อยเยอะนะครับข่าวโป
1: ๊ป
0: โป๊ปจริงๆนะไม่ใช่โป๊ปดารานะ
1: ครับ
0: นะครับสัพพันตปาปาโป๊ปเนี่ยนะครับวาติกันเนี่ยที่วาติกันเนี่ยนะครับเขาเขียนขออนุญาตนะขออ่านตามภาษาทางการนิดนึงเดี๋ยวภาษาผิดแล้วเดี๋ยวท่านผู้ฟังจะตอบว่าผมขออภัยเมื่อกี้พูดเร็วไปหน่อยข่าวคือเมื่อโป๊ปฮะเตือนโลกเรื่อง AI นะครับคือก่อนหน้านี้ทางโป๊ปเนี่ยในปี1891 1891มีโป๊ปท่านหนึ่งนะครับณยุคนั้นเนี่ยคือยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมตอนนั้นเนี่ยยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมก็คืออะไรฮะคนแห่เริ่มจากเกษตรกรรมมาเป็นโรงงานอุตสาหกรรมละมันเกิดความเหลื่อมล้ำเหมือนทุกวันนี้ AI เป็นอย่างนั้นนะแล้วกลายเป็นว่าอะไรฮะเทคโนโลยีมันคือเครื่องมือใช่ไหมครับแต่เครื่องมือเนี่ยนำมาซึ่งความมั่งคั่งและกลายเป็นนำมาซึ่งการพัฒนาอาวุธและสงคราม เพื่อแย่งชิงอำนาจต่อกันนี่คือเชิงปรัชญานะโป๊ปในยุคนั้นครับก็เลยออกมาเตือนว่าเฮ้ยมีออกละออกเขาเรียกว่าเป็นเอกสารสมณสารเอกสารที่ออกโดยโป๊ปอย่างเป็นทางการมาเตือนในช่วง1891สัปดาห์ที่แล้วฮะโป๊ปองค์ปัจจุบันนะครับก็คือโป๊ปลีโอที่14ขออภัยถ้าผิดขออภัยนะฮะโป๊ปลีโอท่านองค์ปัจจุบันเนี่ยได้ออกเอกสารนะฮะสมณสารในเรื่องของ AI โดยเฉพาะเลยนะครับจำนวนเนี่ย 42,300 คำท่านแล้วก็มีการที่ไปคุยกับแอนโทปิกด้วยแอนโทปิกคือเจ้าของคลอสอ่ะ
1: ฮะ
0: เขาบอกว่า AI อ่ะนะครับมันคือเครื่องมือที่นำไปสู่อะไรฮะความแตกแยกดังนั้นเนี่ยอยากเรียกร้องและในฐานะที่เป็นที่ป๊อปก็ดูแลในเรื่องของความเป็นอยู่ของมนุษย์ด้วยแล้วก็เป็นศาสนาจักรใช่ไหมครับก็บอกว่าต้องเริ่มที่ศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ไม่ใช่เทคโนโลยีดังนั้นหมายความว่าอะไรฮะมันต้องเหนือกว่านั้นไม่ใช่ว่าทำแล้วจะต้องถูกต้องตามกฎหมายอย่างเดียวไม่พอนะ
1: ครับ
0: ต้องมีจริยธรรมจริยธรรมก็ยังไม่พอนะต้องเหนือไปกว่านั้นต้องมีธรรมาภิบาลต้องมีการกำกับดูแล AIและโดยที่อะไรฮะคำนึงถึงความมีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ไม่ใช่เอา AI มาเสร็จปุ๊บเป็นการด้อยค่าของความเป็นมนุษย์เช่นไม่ต้องมีมนุษย์เลยเอาแล้วมนุษย์จะไปอยู่ไหนล่ะใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยผมว่าเรื่องนี้ AI เนี่ยผมว่าเป็นเขาเรียกว่าอะเจนดาของของทุกคนแล้วแหละขนาดทางโป๊ปเนี่ยลีโอยังมาพูดถึงเลยใครต้องการ ลองเสิร์ชดูได้นะครับผมว่ามีคนรีวิวพอสมควรแต่ไม่เยอะนะครับก็เลยมาฝากไว้นะครับกับช่วงเที่ยงวัน
1: ช่วงเที่ยง
0: สัปดาห์นี้เนื้อหาหนักไปหน่อยแล
1: ้
0: ว
1: งั้นผมขอปิดท้ายไว้นิดนึงเมื่อกี้ที่เปิดประเด็นไทยช่วยไทยมาเนี่ยมันมีอีกประเด็นนึงคือไทยช่วยไทยเนี่ยไทยช่วยไทยแล้วอีกไทยนึงคือใครผู้ประกอบการ SME นะครับกระแสข่าวตอนนี้คือว่ามีคนไปสมัครใช้สิทธิ์เยอะมากแต่เจ้าของธุรกิจไปลงทะเบียนน้อยผู้ประกอบการที่จะไปลงทะเบียนสิทธิ์รับเป็นร้านรับชำระเงินฝั่งเมอร์ชานต์เนี่ยยังต้องการอีกเยอะนะครับซึ่งประเด็นนี้ไม่ค่อยมีใครพูดกันซึ่งน่าสงสารนะครับถ้าเกิดว่ามีคนที่มีตัวนี้แล้วไม่ได้ถูกเอามาเปิดรับนะครับก็อย่าลืมไปลงทะเบียนกันไปที่เว็บไซต์ไทยช่วยไทยพลัสแล้วก็ /howto แล้ว /merchant นะครับ
0: ผมช่วยได้อย่างเดียวสัปดาห์ที่แล้วเราคุยกันละเอา AI มาใช้กับ business SME ไม่ต้องกลัวตามที่สภาพัฒน์หรือข่าวบอกครับคุณใช้ AI กับ SME ได้แจกฟรีเหมือนเดิมนะครับ
1: เข้ามาคอมเมนต์นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะส่งลิงก์นี้ให้นะครับการใช้ AI สับ SME นะครับวันนี้ครับผมอาจารย์โอวิดาเจริญพันธิตแล้วก็อาจารย์พลธนพันธ์ขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยโคชโอวิระและพลธนพงพันธ์ธัญญารัตกุล
3: จุด5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจไม่ได้มาจากการวางแผนของรัฐบาลแต่มาจากเสรีภาพในการตัดสินใจของปัจเจกบุคคลF.A. Hayek นักเศรษฐศาสตร์แนวเสรีนิยมคลาสสิก
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้ และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้

0: บนทุกแพลตฟอร์ม
1: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
2: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
3: พร้อมบรรจุภัณฑ์

0: คุณไปตลอดการไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยโค้ชโอวีระหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียง
3: สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Thinking Connect ครับแล้วก็สวัสดีอาจารย์หัวหน้าแบงค์วงศกรทุกท่านครับสวัสดีครับหัวหน้าแบงค์ครับ
4: สวัสดีครับอาจารย์โอครับสวัสดีผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับ
3: สวัสดีครับแหมเราจบได้เรียกว่าจบซีรีส์ของการทำสร้างธุรกิจบนออนไลน์จบยังไม่จบ
4: ยังไม่จบมีต่อเรื่อยๆเรื่อย
3: ๆแต่ช่วงนี้ก็จะมีคำถามเข้ามาจากทางบ้านนะครับทั้งคอมเมนต์แล้วก็ทางเพจของหัวหน้าแบงก์เองนะครับช่วงนี้คำถามมันเยอะเลยว่าคือ AI มันเยอะมากเลยอ่ะแล้วก็ความรู้ลูกน้องก็มีใช้บ้างเจ้าของก็เรียนรู้บ้างแบบแตะๆกันไปอะไรเงี้ยแต่พอจะต้องเอามาใช้จริงเนี่ยมันใช้ไม่ได้มันใช้ไม่เวิร์กอ่ะเวลาที่จะเอามาใช้ในองค์กรจริงๆเนี่ยมันมีเทคนิคหรือมีวิธีการกระบวนการอย่างไรบ้างครับหัวหน้าแบงก์ครับ
4: โอเคได้เลยครับนะจริงๆคำถามนี้ก็โอ้โหรัวๆมาในช่วงหลังๆนะครับคืออย่าเอา AI เข้ามาใช้ในองค์กรหรือในบริษัทหรือธุรกิจของเรานะครับโดยเฉพาะการตลาดอ่ะพูดตรงๆโดยเฉพาะการตลาดจริงๆก็ทุกจริงๆก็ไม่ใช่แค่การตลาดหรอกแต่ก็แผนกอื่นๆด้วยเหมือนกันนะครับแต่ว่าคำถามที่เจอมากที่สุดก็คือรู้แหละว่า AI มันเข้ามาช่วยงานได้แต่พอเอาไปใช้จริงๆเอาไปให้ลูกน้องใช้จริงๆก็กลายว่าสุดท้ายก็ไม่ได้ใช้กันก็คือกลับไปรูปแบบเดิมก็คือทำเองลงมือเองทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นคำถามที่ดีผมเรียกว่าเป็นคำถามที่ดีมากๆแล้วก็เป็นเรื่องที่เรียกว่าผู้ประกอบการหลายๆท่านเจออยู่ ผมเรียกว่าเจออยู่แล้วก็ยังหลายๆท่านก็แก้ไม่หาไม่ได้แล้วก็ผมก็เจอในที่นี้ก็คือแบบลูกศิษย์นั่นแหละเข้ามาถามแหละนะฮะแล้วก็แก้ช่วยแก้ปัญหากันไปนะครับวิธีการแก้ปัญหาที่ผมแก้ได้แล้วเรียกว่าแก้ได้แล้วนะครับในการแชร์องค์กรในองค์กรเนาะคือจริงๆแล้วผมแนะนำนะอันนี้ผมพูดแนะนำในขั้นแรกก่อนคือเราต้องรู้ก่อนผมเรียกว่าเราต้องรู้ก่อนว่า AI ในยุคนี้นะเดือนพฤษภาคม2569เนี่ยเขาทำอะไรได้บ้าง

0: อันนี้สิ่งสำคัญนะฮะ
1: ข้อสำคัญเลยว่าเราคุณต้องรู้ก่อนว่าแต่ตัวมันทำงานไงมันเหมือนกับเราจะขับรถยนต์เนาะเราต้
0: ใ
1: อ
0: ช
1: ง
0: ่
1: รู้
0: คร
1: ก
0: ั
1: ่
0: บ
1: อนว่าสมรรถภาพรถยนต์มันประมาณไหนปุ่มไหนอยู่ตรงไหนพวงมาลัยอยู่ตรงไหนอันไหนเรียกเกียร์อันไหนเรียกว่าคันเร่งอันไหนเรียกเบรกถ้าไม่รู้เน
0: ใ
1: ี
0: ช
1: ่ย
0: ่
1: มันเหยียบผิดอันเลยนะ
0: ใช่
1: ไม่
0: ใช
1: รู้
0: ่
1: นี่เข้าไปเหยียบคันเร่งเป็นเบรกเหยียบเบรกเป็นคันเร่งนี่คือพังปีหน้าเลยนะครับ
0: คนละเรื่องอ่ะเรียกว่าคนละเรื่องเลย
1: ครับ
0: นี่แหละคือโจทย์เนี่ยสำคัญนะครับหลายคนบอกว่าก็มันมี ChatGPT อย่างเดียวหรือมี Gemini เดียวก็ใช้อยู่แค่สองตัวเนี่ยซึ่งความจริงเนี่ยไอ้สองตัวเนี่ยมันก็จะมีงานที่เหมาะโดยเฉพาะของเขานะครับแต่ว่ามันก็มีอีกหลายตัวที่มีงานที่เหมาะสําหรับตัวของเขาเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นเราอาจจะเราพูดอย่างนี้แล้วกันเราเป็นผู้ประกอบการเราอาจจะรู้แค่คอนเซปต์คร่าวๆก่อนก็ได้ว่า AI ณปัจจุบันตอนเนี้ยตัวไหนที่มีความสามารถที่เก่งแต่ละเรื่องแต่ละแผนกที่ชัดเจนก่อนอันนี้คือจุดแรกที่จะต้องรู้นะฮะซึ่งผมอธิบายอย่างนี้ก่อนนะครับถ้าวันเนี้ยเราไม่รู้เลยตัวไหนที่เหมาะอะไรนะเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังเลยว่าเฮ้ยถ้าวันเนี้ยถ้าเป็นงานประเภทเนี้ยเอาตัวนี้ไปใช้นะครับถ้าเป็นแผนกเนี้ยควรจะเอาตัวนี้ไปใช้ผมว่าเอาแบบนี้ดีกว่านะครับผมจะได้แบบไกด์ไลน์ผมเรียกว่าจะไกด์ไลน์ให้นะครับว่าจริงๆแล้วถ้าเราจะซื้อ AI แต่ละตัวหรือเราจะเอา AI มาลงทุนในบริษัทอะเราต้องรู้แล้วว่าความสามารถจริงๆของเขาครับตัวไหนที่เก่งอะไรนะฮะตัวแรกผมพูดเลยตัวแรกตัวที่รู้จักกันมานานมากมากมากมากเลยก็คือตัวของ ChatGPT นะ
1: น
0: คร
1: ี
0: ับ
1: ่คนแรกที่ทำให้พวกเราหลงรักนี่รักแรกของหลายๆคนกับ AI นะครับ
0: ใช่อ่ะตัวนี้ChatGPT นะครับถ้าเราจะใช้เราต้องรู้และความสามารถความเก่งเขาคืออะไรนะครับในแง่ของการทำงานของ ChatGPT เนี่ยณปัจจุบันเนี่ยมันก็จะมีแยกอีกเป็นสองฝั่งอีกนะใช้ว่าแยกเป็นสองฝั่งอีกนะคือฝั่งแรกคือฝั่งสำหรับ personal คือสำหรับส่วนตัวเนาะคือใช้งานในส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยครับความเก่งของ ChatGPT แบบส่วนตัวเนี่ยจะมีความเก่งแค่เรื่องของหาไอเดียนะครับกับทำรูปภาพเราพูดกันแค่นี้แหละหาไอเดียกับทำรูปภาพเนี่ยอันนี้คือความเก่งของเขาซึ่งความการทำรูปภาพเนี่ยต้องยอมรับเลยว่าคือตอนนี้น่าจะเป็นเบอร์หนึ่งละเรียกว่าเป็นเบอร์หนึ่งที่ AI ทั้งโลกที่มีอยู่ณตอนนี้ณตอนนี้นะเป็นตัวที่ดีที่สุดเรียกว่าดีที่สุดเลยนะ
1: คำว่ารูปภาพนี้แปลว่าอย่างไรครับคือประกอบรูปหรือว่าการให้ครีเอทรูปใหม่ขึ้นมาหรือยังไงครับ
0: นี่อย่างนี้เลยถ้าทำรูปภาพเนี่ยผมพูดอย่างนี้เลยถ้าวันเนี้ยคุณต้องทำรูปโปรโมทสินค้าลงในโซเชียลมีเดียคุณไม่ต้องไปถ่ายคุณไม่ต้องเข้าไป Gemini คุณเข้ามา ChatGPT คุณโยนภาพสินค้าไปนิดนึงว่าสินค้าเนี่ยมีฟีเจอร์มีสิ่งที่ช่วยให้ลูกค้าดีขึ้นยังไงบอกคอนเซปต์นิดเดียวครับเดี๋ยว ChatGPT จะทำรูปและบีฟคอนเทนต์รูปภาพออกมาให้สวยตรงตามที่คุณอยากได้เลยและเหนือกว่าที่คุณคิดด้วยเรียกว่าเหนือที่คุณคิดด้วยนะครับ
1: ครับ
0: คือมันเหมือนเป็นอารมณ์นี้ฮะมันเหมือนแบบเฮ้ยถ้าเราไม่มีไอเดียในการทำรูปภาพ ChatGPT จะเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ทำรูปภาพให้คุณด้วย
1: ก็คือแผนกงานกราฟิกหนึ่งคน
0: เรี
1: ป
0: ย
1: ร
0: ก
1: ะ
0: ว
1: ม
0: ่า
1: าณ
0: ก
1: น
0: ร
1: ี
0: า
1: ้เ
0: ฟ
1: ล
0: ิ
1: ย
0: ก
1: ใช่
0: หน
1: ไ
0: ึ
1: ห
0: ่
1: ม
0: งคนกราฟิกหนึ่งคนบวกคอนเทนต์ครีเอเตอร์อีกคนหนึ่งเลย
1: โอเคคือเมื่อกี้ผมได้ไปบอกว่าช่วยไอเดียคือเขาเก่งในการคิดไอเดียรูปแบบคอนเทนต์รวมถึง Copy ด้วยไหมฮะข้อความ
0: ถูกต้องทุกอย่างครับทุกอย่างเลยทุกอย่างเลยก็เรียกว่าถ้าหาไอเดียหาอะไรรูปแบบใหม่ๆหรือในการทำเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ในการทำคอนเทนต์นะแล้วเพื่ออะแดปไปใช้ในการทำรูปภาพทุกอย่างเนี่ยตระกูลเนี่ย ChatGPT แบบส่วนตัวเหมาะมากๆเรียกว่าเหมาะมากๆนะครับเพราะว่าตัวของเขาเนี่ยอย่างที่บอกไปว่าทำรูปภาพในเรื่องของการโปรโมทหรือในโซเชียลสวยมากนะครับจริงๆมันไม่ได้แค่แบบทำรูปภาพเพื่อโปรโมทด้วยอย่างเดียวนะครับคือเรียกว่าทุกอย่างที่คุณต้องทำรูปมันทำที่ดีหมดไม่ว่าจะเป็นทำรูปอินโฟกราฟิกก็คือแบบโอ้โหรายละเอียดข้อมูลแน่นมากแล้วก็ดูสวยแบบฝ่ายเจมินายแบบหลายล้านเท่าอ่ะใช้คำว่าหลายล้านเท่าเลยนะครับหรือทำตัวของสไลด์เองก็ตามเนี่ยสไลด์เนี่ยใช้คำว่าสไลด์นะฮะสไลด์ออกแบบมาก็คือแบบสวยงามมากมากมากกว่าเจมินายเยอะแบบไปคนละเรื่องเลยนะครับหรือแบบวันนี้คุณมีสินค้าอันนึง

0: ที่แบบคุณอยากเทสตลาดแต่เพราะคุณไม่มีเวลาไปจ้างช่างกล้องหรือสตูดิโอแล้วคุณถ่ายมือถือแล้วโยนเข้าไปแล้วให้เขาถ่ายให้ออกแบบรูปภาพสินค้าตัวนั้นออกมาหลายๆรูปเป็น10 รูป20 รูปหลายมุมเงี้ยก็สามารถทำได้แล้วนะครับโดยใช้คำสั่งเดียวออกรูปออกมาเป็น20 มุมอะไรแบบนี้นะฮะคือพวก Gemini เนี่ยแต่ก่อนเนี่ยมันคือ1 คำสั่งต่อ1 รูปใช่ไหมครับ1 คำสั่ง10 รูปขึ้นไปทำได้
1: อันนี้ตั้งแต่แพ็กเกจธรรมดาเลยไหมครับหรือว่าต้องเสีย
0: ใช
1: ตั
0: ่
1: งก่อน
0: อันนี้ตั้งแต่แพ็กเกจธรรมดาแต่แพ็กเกจธรรมดาเนี่ยก็จะมีจำกัดเรียกว่าฟรีเนี่ยจะมีจำกัดนะฮะจำกัดคือวันละประมาณ4-5 ลูกก็หมดแล้วนะครับ
1: ครับ
0: ดัง
1: ผ
0: นั้
1: ม
0: นต้องลงทุนนิดนึงในเรื่องของการทำพวกนี้นะครับ
1: ชัด GPT จะเก่งเรื่องของรูปแล้วก็การครีเอทคอนเทนต์สร้างคอนเทนต์ให้ตรงใจกับลูกค้าเราได้
0: ถูก
1: นะค
0: ต
1: รับ
0: ้องใช่
1: โอ
0: ครั
1: เ
0: บ
1: ค
0: ทีนี้ต่อมายังไม่จบแค่ ChatGPT มันจะรูปแบบหนึ่งซึ่งหลายๆคนน่าจะไม่รู้เรียกว่าไม่รู้รู้น้อยมากก็คือ ChatGPT แบบ Business นะครับChatGPT แบบ Business นะครับเขาพูดว่า Business คืออะไรนะครับแล้วมันต่างกับ Persona ก็พูดอย่างนี้ฮะ Business ทำได้เหมือนทุกอย่างของ Persona ก็คือครีเอทนู่นนี่นั่นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ทำรูปเนี่ยดูดีสวยงามแล้วก็เรียกว่าทำรูปได้เยอะกว่าเรียกว่าดูทำรูปได้เยอะกว่าแน่ๆอันนี้คือกรณีแรกนะครับแต่กรณีต่อมาคือในรูปแบบการทำงานมันสามารถทำงานในรูปแบบที่ถ้ามีงานที่คุณต้องบ่อยๆคุณสามารถให้ ChatGPT เรียนรู้วิธีการทำงานตัวนี้ได้แล้วเวลาคุณมาใช้อีกทีนึงอ่ะคุณสามารถทำสิ่งนี้โดยไม่ต้องพิมพ์พร้อมอะไรยาวๆแล้วสามารถให้เขาทำได้เลยนะครับซึ่งตรงเนี้ยพูดง่ายๆคือมันมีสิ่งที่เรียกว่าสกิลมันมีสกิลอยู่ในตัวของ ChatGPT แบบ Business นะครับพอพูดว่าสกิลบางท่านอาจจะงงๆว่าคืออะไรนะครับสกิลเนี่ยมันเปรียบเสมือนสมัยก่อนเนี่ยเราเรียกว่าพร้อมถูกไหมครับพร้อมเนี่ยคือคำสั่งที่เราสั่ง AI ในการทำงานต่างๆ
1: ใช่ครับ
0: เราทำงานเนี่ยพอเราสั่งงานใหม่เนี่ยเราก็ต้องมานั่งพิมพ์พร้อมเรื่อยๆมันก็จะเสียเวลาถูกไหมครับหรือต้องไปก๊อปพร้อมว่าไอ้งานนี้เคยสั่งอันนี้ไปเราต้องมาพิมพ์เนี่ยซ้ำๆเนี่ยมันก็จะเสียเวลาแต่ทีนี้พอมันมีสิ่งที่ว่าสกิลขึ้นมาเนี่ยเวลาคุณใช้งานกับเขาไปเรียบร้อยแล้วจากการทำพร้อมออกมาเนี่ยรอบต่อไปถ้าคุณมาฮะคุณไม่ต้องพิมพ์พร้อมละคุณแค่เลือกใช้สกิลในการใช้งานนะครับเลือกสกิลในการใช้งานที่มันตรงกับงานที่คุณต้องการได้เลยมันสามารถทำตามกระบวนการเดิมได้เลยนะครับเปรียบเสมือนว่าสกิลเนี่ยมันเป็นคู่มือเรียกว่าเปรียบเสมือนเป็นคู่มือนะครับคู่มือในที่นี้คือยังไงก็คือสมมติเนี่ยวันเนี้ยคุณไปเดินซื้อของใน Home Pro ไปซื้อเดินของไปซื้อของใน Home Pro เนี่ยไปซื้อตู้เก็บเสื้อผ้ามาเนี่ยพอคุณซื้อกลับมาที่บ้านเนี่ยพอตู้เก็บเสื้อผ้าเนี่ยมันไม่ได้ประกอบมาให้ใช่มั้ยมันไม่ได้ประกอบมาให้เนี่ยแปลว่าอะไรครับเราต้องประกอบเองถ้าเราประกอบเองอ่ะก็เปรียบเสมือนเวลาเราใช้ AI อ่ะเราต้องมานั่งพิมพ์พร้อมในการประกอบตู้เสื้อผ้านี้ขึ้นมานะครับแต่พอถ้าเรามีคู่มือเนี่ยแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าคุณเห็นคู่มือคุณต้องเปิดอ่านคู่มือเพื่อประกอบใช่ไหมครับประกอบตู้เสื้อผ้านี้ขึ้นมาให้ได้ก็เปรียบเสมือนเวลาใช้ AI อ่ะถ้ามีคู่มือก็เหมือนมีสกิลเนี่ย AI ก็จะไปอ่านคู่มือนี้ก่อนที่จะทำเขาอ่านข้อมูลเสร็จปุ๊บเขาไปอ่านคู่มือนี้เสร็จปุ๊บเขาก็จะทำงานได้ตามที่คุณต้องการเนี่ยแหละเปรียบเสมือนตัวของคู่คือสกิลนะครับดังนั้นเนี่ย ChatGPT เนี่ยก็จะมีความเหมาะในแง่งานที่ทำซ้ำๆได้เหมือนกันแล้วก็ผมพูดอย่างนี้แล้วกันตัว business เนี่ยมันเหมาะสำหรับสายประหยัดแล้วกันยังไม่อยากกระโดดเข้าไปในใช้การใช้แบบพวก cost cover นะครับเขาสามารถทำได้ดีระดับนึงเลยนะครับโดยเฉพาะแง่ของงานการตลาดสัดส่วนใหญ่นะครับแล้วก็มีของ Agent AI ในการทำงานรูปแบบซ้ำๆที่ต้องทำทุกเวลาทุกชั่วโมงอะไรเงี้ยเขาก็สามารถทำได้นะครับคีย์สำคัญในตัวของ Business เนี่ยของ ChatGPT Business เนี่ยก็มีอีกตัวหนึ่งก็คือตัวของเรียกว่า Codec นะครับCodec คือถ้าผมพูดง่ายๆก็คือ AI ของฝั่ง ChatGPT ที่เก่งในการทำงานทุกรูปแบบใช้ว่าทุกรูปแบบนะฮะทุกรูปแบบเลยนะฮะคือพูดง่ายๆคือมันสามารถจัดการงานที่คุณจินตนาการออกที่ต้องทำผ่านบนคอมพิวเตอร์ได้ทำเว็บไซต์ทำโปรแกรมหนังบ้านทำ

0: ระบบHR หลังบ้านอะไรพวกนี้ครับพวกเนี้ยสามารถทำได้หมดเลยนะครับเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เรียกว่าถ้าคุณซื้อแบบพวก ChatGPT แบบ Business นะครับคุณจะได้สิ่งเนี้ยไปนะครับมันค่อนข้างจะครบระดับหนึ่งแต่ถ้าผมแนะนำวันนี้เรียกว่าแนะนำวันนี้ถ้าเป็น ChatGPT แบบเนี้ยใช้ในแง่ของฝั่งการตลาดเป็นหลักเรียกการตลาดเป็นหลักมันจะเหมาะกว่านะครับนะอันนี้คือเรื่องของ ChatGPT นะครับในของแผนกที่ควรจะใช้นะครับจะง่ายที่สุดแล้วจะเหมาะสมกับงานไม่สุดณวันนี้
1: เขาเรียกว่าแต่งตั้งน้อง ChatGPT เป็น Marketing Officer
0: อันนั้นถูกต้องครับ
1: สามารถทำงานตามที่เราสั่งได้เพราะว่าเขาทำตามคำสั่งเราเนาะไม่ใช่เขาค
0: ใ
1: ิ
0: ช
1: ด
0: ่
1: มาแล้วเราสั่งเราท
0: ใช่ใช่ใช่
1: ำ
0: นะครับ
1: ครับ
0: ต่อมาครับในตัวของ Gemini เราพูด Gemini เหมือนกันคือเนื่องจาก Gemini อันนี้เราต้องพูดในออนวันที่28พฤษภานะครับ269เนี่ย
1: ย้ำเสมอครับฟังวันไหนเหตุการณ์แล้วก็โซลูชันนะครับมัน
0: ใช
1: ม
0: ่
1: ีอ
0: ค
1: าร จ
0: ับ
1: จะมีการเปลี่ยนแปลงใครไปฟังย้อนหลังได้ในอนาคตนะครับ
0: อย่าง Gemini เนี่ยณปัจจุบันเนี่ยต้องบอกไปเลยว่า Gemini เนี่ยช่วงหลังๆเรียกว่าดรอปไปเยอะค่อนข้างจะเยอะถึงแม้จะมีการประกาศว่าจะเปิดตัวนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยผมเรียกว่ามันยังไม่เปิดตัวจริงก็ยังถือว่าตีค่าว่ายังเหมือนเดิมอยู่ก็คือยังใช้งานได้ระดับเดิมแต่เรียกว่าสู้คู่แข่งเจ้าอื่นได้ไหมผมเรียกว่าตอนนี้ใช้คำนี้เลยนะครับยังแพ้ ChatGPT เลยต้องใช้คำว่ายังแพ้ ChatGPT อยู่เลยนะครับณวันนี้นะก็คืออย่างตัวของ Gemini ถ้ายังใช้อยู่ผมเรียกว่ามันความเหมาะของหลักการหาข้อมูลเรียกว่าหาข้อมูลแบบเชิงลึกหรือข้อมูลที่แบบต้องการข้อมูลที่แบบพรูฟมั่นใจอะไรพวกเนี้ยคุณใช้แชทตัวของ Gemini นะครับแต่ในเรื่องของงานอื่นๆเนี่ยก็ถ้าคุณในบริษัทเนี่ยในบริษัทคุณเนี่ยใช้เมลที่เป็นของฝั่ง Gmail อยู่แล้วนะครับในการทำฝั่งของ Gemini ก็น่าจะเหมาะสมที่สุดเพราะว่ามันมี ecosystem ในการเชื่อมต่อของฝั่ง Google Workspace เข้ามานะครับมันก็สามารถทำให้คุณทำงานง่ายได้ง่ายขึ้นนะครับแต่ต้องบอกก่อนนะฮะในการทำงานง่ายที่แบบดูดีแบบ 100% ขนาดนั้นณปัจจุบันต้องเรียกว่าณปัจจุบันเพราะว่าการทำ Excel การทำ Word หรือทำ Google Slide อะไรต่างๆเนี่ยก็คือทำได้ดีระดับหนึ่งเช่นหนึ่งแต่ว่ามันไม่ได้ดีมากเท่ากับ AI ตัวอื่นที่ผมจะนะครับคือเรียกว่าพอใช้ได้เรียกว่าพอใช้ได้แต่มาเต็มประสิทธิภาพไหมผมบอกเลยว่าไม่เรียกว่าไม่เลยดีกว่านะครับเพราะอย่างเอาง่ายๆอย่าง Google Sheet เนี่ยถ้าเราจะให้เขาผูกสูตรยากเลยเรียกว่าผูกสูตรยากคือเขายังผูกผิดผูกถูกอยู่เลยนะครับดังนั้นเนี่ยตัวของ Gemini ถ้าใช้อยู่ก็แนะนำว่ามันเหมาะสำหรับหาข้อมูลพรูฟข้อมูลเฉยๆเท่านั้นเองณปัจจุบันนะครับนะเป็นตัวของแผนกเรียกว่าผมเรียกเป็นแผนกในการหาค้นคว้าข้อมูลเฉยๆนะสำหรับ Gemini นะครับนะ
1: เราเรียกว่าฝั่งนี้เอาไว้เป็นผู้ช่วยของ
0: รีเสิร์
1: ChatGPT
0: ช
1: อีกทีนึง
0: ประมาณนั้นแหละนะรีเสิร์ช
1: ฮะก็เหมือนกับ ChatGPT อยากไปสั่ง Gemini ทำงานต่ออีกทีนึง
0: ใช่ครั
1: ใช
0: บ
1: ่ไหม
0: ใช่ครับถูกต้องต่อมาครับตัวของในเมื่อเราพูดของ Gemini แล้วก็พูดต้องตัวนี้ก็คือตัวของ Notebook LM นะครับ Notebook LM ยังเป็นตัวที่ดีมากๆในแง่ของเรียกว่าสมองของตัวคุณเองเรียกว่าคลังสมองของตัวคุณเองนะก็คือคุณสามารถเอาข้อมูลที่คุณเจอในชีวิตประจำวันหรือเอาข้อมูลที่คุณมีการทำงานของคุณไปแล้วก็ให้ปรึกษาหรือทำสรุปเนื้อหาออกมาได้ทุกรูปแบบเนี่ยตัว Notebook RM เนี่ยยังใช้ได้ดีแล้วก็สามารถใช้ได้ฟรีแม้ว่าแบบฟรีจะฟังก์ชันบางอย่างเล็กสไลด์หรือทำอินโฟกราฟิกก็ตามเนี่ยแต่ผมว่ามันเป็นฟังก์ชันที่เรียกว่าก็อาจจะไม่ได้สำคัญมากคุณแค่ต้องการแค่รวบรวมข้อมูลแล้วก็สรุปเนื้ออย่างไปยังตัวของ Gemini ในการพูดคุยต่อ Notebook RM เนี่ยก็เหมาะนะผมเรียกว่าเหมาะสำหรับผู้บริหารหรือใครที่ต้องการพัฒนาตัวตนเนาะในการเรื่องต่างๆหรือการเก็บข้อมูล Data ของคุณที่คุณใช้ในชีวิตประจำวันเนี่ยกลัวลืมเนี่ยก็ควรจะใช้ Notebook LM ในการเก็บข้อมูลไว้บ้างเหมือนกันเพราะเวลาพูดคุยใน Notebook LM เนี่ยมันก็เหมือนสกุยเฉพาะก้อนเนื้อหาที่คุณใส่เข้าไปเท่านั้นจะไม่มีเนื้อหาจากข้างนอกเข้ามานะครับ M เป็นตัวหนึ่งที่ควรจะมีติดไว้

0: เป็นส่วนตัวนะครับใช่ว่าเป็นส่วนตัวเนาะอาจจะไม่ได้เฉพาะของไม่ได้อาจจะไม่ได้บอกองค์กรอ่ะเรียกว่าผมก็เชื่ออย่างหนึ่งคือองค์กรก็จะมีการ security ข้อมูล data ต่างๆค่อนข้างเยอะดังนั้นเราก็อาจจะแบบไว้นิดนึงแล้วกันจะไม่อยากจะย้ายข้อมูลเข้ามานะครับมือออกสำหรับพัฒนาตัวตนแล้วก็เรียกว่าเก็บฐานข้อมูลในการเรียกสมโคนสมองที่2ของเราเข้าไปนะครับนี่คือนั้นในแง่การทำงานคือพัฒนาตัวตนเต็มๆแหละ
1: คำว่าพัฒนาตัวตนก็คือว่าอยากเรียนรู้เรื่องอะไรให้เขาสรุปให้เราฟังได้แล้วก็เรียนรู้เรื่องก็ให้เขารู้จักเราทำหรือข้อมูลการทำงานเราใส่ไว้ในนั้น
0: ใช่ครับถูกต้องอ่ะทีนี้ตัวต่อมาคือโคไพลอตโคไพลอตเนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นอีกไลฟ์กันเยอะมากๆในของฟังของคอร์เปอเรทหรือองค์กรนะครับเนื่องจากถ้าเราใช้เมลที่เป็นฝั่งของ Outlook เนี่ยเราจะใช้ถูกไหมครับแต่ที่โคไพลอตจริงๆแล้วความสามารถจริงๆแล้วอ่ะถ้าเป็นโคไพลอตแบบปกติก็สามารถทำได้ระดับหนึ่งแต่ไม่ได้เหมาะสำหรับทุกแผนกต้องบอกก่อนนะไม่ได้เหมาะสำหรับทุกแผนกอย่างเช่นโคไพลอตในการสร้างรูปภาพอาจจะไม่ใช่เลยคุณจะเอาโคไพลอตไปหาข้อมูลเชิงลึกผมโจทย์เพราะว่าความเก่งเขาไม่ได้เก่งเท่าฝั่ง Gemini โคไพลอตเนี่ยในการถามตอบงานทั่วไปอ่ะมันสามารถทำได้หรือไปดึงเชื่อมโยงกับข้อมูลที่มันมีอยู่ในแชร์พอร์ตไดรฟ์ของคุณเนี่ยหรือในทีมเองก็ตามเนี่ยถ้าเป็นรูปแบบเนี้ยดูดีแต่ถ้าแบบไปดึงข้อมูลจากภายนอกเข้ามาผมว่าอาจจะไม่เหมาะสำหรับโคไพลอตสักเท่าไหร่นะครับแต่ทีนี้ในโคไพลอตเนี่ยมันถึงคือตัวของโคไพลอตโคเวิร์คฟรอนเทียร์นะครับซึ่งมันจะเป็นก็ต้องเสียเงินละเรียกโคเวิร์คฟรอนเทียร์คุ้นไหมฮะคล้ายๆอีกเจ้าหนึ่งก็คือคอร์ด
1: คอร์ดโคเวิร์ค
0: ใช่ครับมันคือตัวเดียวกันเลยครับเช็คมันคือตัวเดียวกันเลยฟรอนเทียร์เนี่ยมันคือคอร์ดโคเวิร์คที่มาฝังอยู่ในฝั่งแปลว่าคุณสามารถใช้คอร์ดโคเวิร์คบนโคไพลอตได้ใช่ไหมใช่ฟีเจอร์ให้เขาให้พนักงานใช้ว่าถ้าคุณเป็นองค์กรที่เรียกว่าอยู่ในฝั่งของแชร์พอยต์วันไดร์อีเมลต่างไอตัวของเอาลูกต่างๆเนี่ยผมก็แนะนำให้ใช้เป็นพวกโคเวิร์กนะครับเพราะมันจะช่วยทีมงานพนักงานหรือตัวคุณเองที่ต้องเกี่ยวข้องกับงานเอกสารต่างๆใช่ว่าเอกสารต่างๆเลยนะไม่ว่าเอกสารพวกการเงินแดชบอร์ดเซลล์ต่างๆทุกอย่างที่เกี่ยวเอกสารผูกสูตรนะครับตัวของโคเวิร์กฟรอนเทียร์ทำได้ดีมากถึงมากที่สุดเลยเรียกว่ามากถึงมากครับแต่มีค่าใช้จ่ายนะต้องบอกก่อนนะว่ามีค่าใช้จ่ายก็คือผมเรียกว่าค่าใช้จ่ายเขาแบบเดือนเรียกว่าคุ้มผมเรียกว่าคุ้มสำหรับวันนี้จะเอาไปให้ใช้ในองค์กรนะฮะดีว่าแล้วถ้าจะอินพุตเข้าไปในองค์กรจะใช้ยังไงต่อนะครับต้องรู้ก่อนว่าเนี่ยอย่างที่บอกไปโคเวิร์กเนี่ยถ้าเป็นปกติมันถามตอบได้ทั่วไปนะครับมันผมเรียกว่าอาจจะไม่ได้แตกต่างกับการใช้ ChatGPT แบบปกติแค่คุณเซฟตี้ข้อมูลของในองค์กรได้อันนี้จะดูเหมาะนะครับอีกนิดเดียวโคก็จะมีโคเวิร์กมันดีมากๆเหมาะสำหรับงานผมเรียกว่ายุ่งๆกับเอกสารต่างตัวเนี้ยจะหมดเลยนะครับเรียกว่าต้องกับเอกสารแนะนำนะครับผมเรียกว่าแนะนำถ้าเป็นองค์กรที่ใช้ Outlook อยู่แล้วแนะนำให้ขยับขึ้นมามันจะช่วยงานได้ดีมากๆเรียกว่าดีมากๆเลยนะครับนะสุดท้ายนะตัวของ Cross นะครับก็จะเป็นตัวที่เรียกว่าถูกแล้วแหละนะครับ Cross Cowork นั่นแหละนะครับตัวนี้แล้วกันถ้าเป็นองค์กรที่เรียกว่าตี้ข้อมูลเนี่ยอาจจะไม่ได้แบบดึงข้อมูลซีเคียวของฝั่ง IT เยอะๆนะครับผมทั้งหมดเลยเพราะว่าตัวของคอร์สเนี่ยความเก่งถ้าคุณใช้จริงๆผมคือคนละโลกกับการใช้งาน AI ตามปกติเลยคือปกติเราใช้ตัวของ ChatGPT Gemini กันน่ะมันคือถามตอบแล้วก็ให้งานข้อมูลมาทำรูปแต่ตัวเนี้ยมันสามารถทำงานเอกสารสูตรนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยได้ดีมากเอาเรียกง่ายๆส่งงบกันครับคือมัน

0: คนละคนคนละเรื่องเรียกว่าคนละเรื่องกับการทำงานของ AI ยุคก่อนนะครับคือมันสามารถจัดการเนี่ยนะครับรวมที่คุณต้องทำซ้ำๆทุกวันทุกสัปดาห์นะครับที่ทำบนคอมพิวเตอร์โยนให้คนทำได้เหมือนกันมาทำเป็นออโตเมชันดังนั้นถ้าใครที่คิดว่าจะต้องใช้ cross co-work เนี่ยแผนกที่เหมาะเลยคือแผนกหลังบ้านแน่ๆผมบอกเลยแผนกหลังบ้านที่ต้องยุ่งจัดการทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นจัดซื้อการเงินบัญสต็อกเองหรืออื่นๆนะฮะ operation เองก็ตามมีควรจะมี cross co-work อยู่ในแผนกผมนะเพราะว่ามันย่นระยะเวลาการทำงานของพนักงานทำซ้ำๆแบบผมเรียกว่าดิสรัปงานตรงเนี้ยออกไปให้แล้วคนเนี่ยจะหรือหาไอเดียในการพัฒนางานให้มากขึ้นได้นะครับ
1: โอเคงั้นฟันตรงเลยไหมครับถ้าแผนกไหน
0: ผมบอกเลยฮะหลังบ้านหมดคุณไม่ใช้คอร์สเลยคุณไม่ใช้เราเลยแต่ต้องคอร์สแบบเสียเงินนะเพราะว่าโคเวิร์กมันจะไม่ฟรีนะครับคุณต้องเสียเงินแบบเดือนละ20ดอลนะครับซึ่งของโอเปอเรชั่นการเงิน HR จะซื้อทางเนี้ยคุณไม่ใช้เลยคอร์สโคเวิร์กเหมาะมากหรือใครที่เป็นผู้บริหารนะผู้บริหารหรือเป็นแมเนจเมนต์เองก็ตามสตราทีจี้ต่างๆไปใช้คอร์สจะเห็นอีกโลกหนึ่งแต่ถ้ามาทำแค่ทำรูปภาพอะไรเงี้ยเพราะว่าคุณคือมันทำรูปภาพไม่ได้ดีคอร์สมันทำรูปภาพไม่มันก็ต้องไปกระโดดไป ChatGPT หรือไม่คุณก็ต้องต่อ API เข้ามาในตัวของคลาสอีกทีก็จะเสียเงินเพิ่มดังนั้นเนี่ยแหละคือจุดที่แบบ AI ตัวไหนที่มันเหมาะกับองค์กรของเรายังไม่รวมของ AI พวกทำ VO นะล็อกหรือ VO 3นะครับที่เป็นเนี่ยก็จะเป็นทีหนึ่งนะฮะนี่ก็คือภาพรวมของที่เรา AI แต่ละตัวณปัจจุบันเนี่ยกลางปี19เนี่ยแต่ละตัวเก่งอะไรนะครับอันนี้จำภาพนี้ไว้ก่อนหรือจดไว้ก่อนนะฮะคุยกันต่อนะครับว่าจะไปยังไงต่อนะครับ
1: ครับวันนี้อยากได้ต่อนะครับใครสงสัยเรื่องอะไรคอมเมนต์ถามมาได้แล้วนี้ให้ทุกคนได้ฟังพร้อมกันครับวันนี้ครับผมอาจารย์โอวีราชแบงค์วงศกรสนุนสนัดขอลาท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยอาจารย์เชียง
3: การ Thinking Radio เข้มทุกสารความคิดเข็มทิศผลิตโดยบริษัทมหาชน
4: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็น AV 514แค่เติมน้ำใส่น้ำดีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสปีดเต็มพิเศษเพียง 1,100 ฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-39กันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
6: The Legend
5: 2แควยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนสถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมพระในรากไม้และลอดสุเมนพิเศษสุดร่วมฟังท้อตายอาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินและสุดทบพร้อมพบปะระดับตำนานดำรงพุทธาน 3-5 กรกฎาคมละ 15,900 บาท 94-476-094-349 และ086-825-1สิติดตามรายละเอียดหน้าเพจ M100.5
7: รู้และปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมหนึ่งปลั๊กออกไหลเวียนอยู่ตลอดเวลา

0: พลังงานแอบขโมยเงินในกระเป๋าต่อปีเลยนะแค่สละเวลาออกทุกครั้งเมื่อเลือกจะเพิ่มความปลอดภัยยังเซฟเงินค่าไฟ
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดประชาช่วยกระเป๋า
2: ผลประกอบกับช่วงนี้ต้องทำยังไงนะเหรอ
3: ต้องเลิกไปเลยครับ
4: เฮ้ยเดี๋ยว
2: เลิกท้อแล้วฝากโมเดิร์นมาร์เก็ตโฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณช่วงพิเศษ2มินเปิดแอร์ไทม์ให้ผู้ประกอบการโฟนอินประชาสัมพันธ์สินค้าและบิดภายใน2นาทีและช่วงที่เราจะต่อสายตรงพูดคุยกับผู้ประกอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริ

0: SME และพบกันใน Market ทุกวันอังคารพุธมากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองการลงทุนเทคมากที่สุดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Realm คิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเรา201-602-201-6543
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด Thinking Connect ให้ธุรกิจคุณโดยโค้ชโอวีระหัวหน้าแบงค์และอาจารย์
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกสู่รายการติงกี้มีแขกรับเชิญพิเศษแต่วันนี้เป็นหัวหน้าแบงค์เดิมนะครับสวัสดีครับออนธนูถนัดครับ
3: ดีครับสวัสดีอาจารย์โอและผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับ
2: ใครมาฟังที่ฟังคุยกันว่าอีทั้งหลายแลเนี่ยหลายเราฟันธงไปแล้วแผนกไหนใช้ตัวไหนเราเวิร์กนะฮะจากการทดสอบมาแล้วเรารู้อะรู้ไม่ประมือปฏิบัติอาจารย์หัวหน้าแบงค์ครับมีประสบการณ์ในการเข้าไปคนต่างๆในการเจอปัญหาอะไรแล้วก็มีอย่างไรบ้างครับในการที่จะเปลี่ยนหรือเจ้าของธุรกิจไม่ว่าเป็นธุรกิจ SME หรือตลาดหลักทรัพย์เนี่ยในองค์กรครับ
3: อ่ะอย่างนี้ต้องอย่างที่บอกไปเมื่อวานว่าเราต้องรู้ก่อนนะว่า AI ตัวไหนที่งานของเราหรือเหมาะในแผนในการที่จะดึกนะครับอันนี้คือจุดแรกที่เราต้องรู้ว่าถ้าเราใช้ผิดเนี่ยการทำงานของหลายคนหรือหลายแผนกอาจจะเราคาดหวังทันทีเพราะว่าบางตัวอย่างที่บอกไปบางเรียกว่าไม่เหมาะเลยเราบอกว่าเนี่ยเห็นเขาว่าดีที่เหมาะสำหรับแผนกเขาอะครับแล้วเราเหลือยื่นไปมันสุดท้ายเพราะว่างานให้เขาอะเรียกว่าเขาในการที่เอา AI ที่ผิดนะครับดังนั้นพอตัวไหนที่มันเหมาะกับบ้างทีนี้ประเด็นสำคัญจะดึง AI ตรงนั้นอะให้พนักงานเลิกใช้ AI แบบจริงยังไงนะครับประเด็นสำคัญมาอย่างนี้ครับเนื่องจากช่วงหลังๆเนี่ยช่วงขึ้นมาตั้งแต่ปลายปีทุกองค์กรเรียกว่านะทุกองค์กรเนี่ยเริ่มมีว่าไม่ได้จะเอาพนักงานเราพูดตรงๆนะคือผู้บริหารหลายๆจะเอาพนักงานออกโปรเซสที่ชัดเจนว่า AI มาร่วมมือกับได้ยังไงตรงพนักงานนะครับหรือพนักนะครับแต่ส่วนละกันนะกันนะครับเรียกไปหรือก็นะหรือให้พนักเองแล้วก็ไปมาหาใหญ่ที่สุดก็พอไปเรียนแล้วหรื

0: สุดท้ายเรียกว่าสุดท้ายเนี่ยพอเอามาใช้ทั้งงานไม่ใช้ไอ้อยู่บางทีเรียกว่ารู้เองแต่มันหายนะครับนะครับ
1: ร่างกายดี
0: อะไรเงี้ย
1: ถือว่าเป็นปัญหาของฉัน
0: มันคือมันอะไรที่มันคนจะรู้สึกว่ากันหนึ่งทีหนึ่งอะอะไรที่มันจะทำให้เขาตามนะครับบริษัทส่วนใหญ่นะก็คือนั่นก็รู้ว่าดีอ่ะอันฟอร์มไปที่มีวาระอ๋อองค์กรหรือในการที่เรา AI เข้ามาช่วยที่จะเอา AI เข้ามาการเรียกประชุมงานที่ชัดเจนไม่ใช่แบบสมมติไปเรียนทำอะไรได้บ้างอ่ะทำได้เสร็จปุ๊บอย่างเงี้ยมันให้พนักงานครับดังนั้นอ่ะเนี่ยหรือแผน AI เข้ามาช่วยแต่ควรจะตั้งแบบตั้งแผนกที่ใช้ AI ผมแนะนำก่อนเลยรอแล้วผมแผนกไหนใช้คำนี้เลยต้องเริ่มใช้ AI ควรจะหนึ่งมาลองเพื่อเป็นอะไรครับการว่าภายในผิดได้ปะการทำให้เห็นแผนกอื่นๆimplement แต่มาคือเห็นกับงานณปัจจุบันทำงานเองเขากระบวนการไหนสามเขาในแผนกนั้นได้มาเลยอะสมมุติแล้วรวมมาแล้วได้พร้อมกัน300ผมพูดเลยว่าเพราะว่าผมเรียกพื้นเพดังนั้นเนี่ยลองจิ้มมาก่อนคุณจะแผนกไหนบอกเลยว่าแผนกที่ง่ายจะเป็นแผนกที่ใช้ได้เยอะ
1: กระบวนการเมื่อกี้มันคล้ายๆคนจากอนันตธรรมดาเนี่ยมันก็จะเป็นวิธีการเปลี่ยนไม่อยากเช้งเนี่ยเราก็แล้วก็ในกลุ่มเป็นเช้งเอเจนต์คอนเป็นตัวแรกทีมเนี่ยในแต่คนสักคนหนึ่งนำในการปรับเปลี่ยนเพราะว่าไม่งั้นผู้บริหารก็ต้องนะครับไม่ชอบแล้วตามอู่นี้ใช่หรือว่าบอกว่าเป้าหมายชัดเจนกี่เปอร์เซ็นต์ที่จะเข้าไปจะใช้ไปขอสมัยอย่างที่อาจารย์หัวหน้าแบงค์พูดถึงการประชุมทำแล้ว

ไหนที่มาคุยทีนี้เวลามาคุยกันอะจุบันของคุณเนี่ยที่เรียกว่าทำคู่คู่บนคอมพิวเตอร์สัปดาห์ทำบนคอมพิวเตอร์เนี่ยนะครับซึ่งคอมพิวเตอร์อยู่แล้วแล้วก็ต้องมีงานที่ต้องทำมาก่อนนะครับให้ลิสต์มาก่อนงานยากงานง่ายอะไรให้เขาเลือกงานนี้ผมต้องทำนะมี1 2 3ปุ๊บพอเราลิสต์เรียบร้อยแล้วเรารู้แล้วเติมมีอยู่10งานอ่ะสมมติได้ผมพูดอะไรเงี้ยมีกิ่งก็คือเมื่อลิสต์เสร็จปุ๊บคุณต้องคิดว่า AI สามารถคิดว่า AI ทำงานทำได้เนาะเนี่ยคุณจะใช้คอร์ส Cowork เนี่ยทำได้กับงานของเขาที่ต้องทำซ้ำๆวันทุกสัปดาห์แล้วง่ายด้วยนะเอางานง่ายๆแต่เอางานยากๆมาทำดึงงานยากๆแล้วคุณเขาทำก่อนอะสิ่งแรกคือเขาจะแน่ๆเพราะมันยากเกินไปอะต้องไปใช้ถึงคอร์สโค้ดนะต้องต่อ API ด้วยต่อ UIP ด้วยนะอะไรเงี้ยเริ่มยากกับเขาแล้วอันนี้อย่างเงี้ยเขาจะเริ่มแบบมีแรงต้านแล้วจะมีเริ่มมีแรงต้านแล้วดังนั้นพอคัดไอเดียมาเสร็จปุ๊บให้เรื่องงานที่ง่ายๆง่ายๆทำงี้ดึงยอดขายจาก Shopee มาใส่ Google Sheets อย่างเงี้ยงานง่ายๆมั้ยง่ายอย่างเงี้ยงานพวกประเภทเนี้ยมาให้เขาลองลงมือทำร่วมกับ AI นะครับเพราะอะไรครับเพราะเริ่มจากมีกำลังใจว่าเอ้ยจริงๆ AI ก็ทำได้อันนี้คือจุดสำคัญที่สุดเพราะว่าถ้าความมั่นใจแต่แรกอ่ะถ้ามันมาด้วยความว่ามีกำแพงเนี่ยเห็นมั้ยมันเองก็ทำไม่ได้เนี่ยสุดท้ายมันจะพังทั้งระบบเลยเพราะสุดท้ายเขาจะไม่ยอมทำแต่ถ้าพอแบบคุณทำภาพให้เห็นเลยว่าเฮ้ยงานง่ายๆแบบเนี้ยคุณลองทำดูสิเองคุณอาจจะลองทำให้เขาดูหรือให้เขาลองทำตามที่คุณบอกแล้วมันทำได้ครับเขาจะมีกำลังใจที่อยากจะ AI มันทำได้จริงว่ะงั้นฉันเดี๋ยวเขาจะหา AI เข้าไปช่วยงานไอ้ที่ซ้ำๆเนี่ยทุกวันอะไรเพิ่มได้อีกนะครับดังนั้นห้ามเลยนะครับให้เวลาประชุมมีติ้งแรกให้ลิสต์เลยครับว่างานซ้ำๆทำทุกวันทุกสัปดาห์บนคอมพิวเตอร์มีงานอะไรบ้างงานที่เขาลิสต์มาที่ง่ายที่สุดดึงให้ AI ลองทำให้ดูนะครับโดยการคุณอาจจะถ้าคุณมีความรู้แล้วคุณก็ลองทำให้เขาดูก็ได้หรือคุณจะสอนให้เขาทำครับเนี่ยแค่นี้ครับพอเขาเริ่มคุ้นชินว่าเขาทำได้แล้วจากจุดเนี้ยเขาจะเริ่มหาไอเดียเอา AI เนี่ยไปช่วยงานอื่นๆของเขาอะไรได้อีกจากจุดเนี้ยผมบอกเลยว่าพอไม่มีผลลัพธ์อ่ะเขาจะไม่กล้าเขาจะไม่อยากทำดังนั้นเนี่ยทำซะแล้วทุกอย่างมันจะต่อยอดได้ง่ายเองนะครับยังมีเคสหนึ่งเนี่ยแหละมีบริษัทหนึ่งก็คือแบบไม่รู้เลยเรียกว่าเจ้านายไม่รู้เลยว่าพนักงานเนี่ยทำงานแบบเนี้ยมา30ปีสักวันเรียกว่าไม่มีวันหยุดสักวันเลยนะครับไม่มีวันหยุดสักวันก็คือบริษัทให้หยุดนะครับแต่เขาไม่หยุดเพราะว่างานทำไม่ทันเรียกว่าทำไม่ทันนะฮะก็คือแบบมันเกี่ยวกับแต่ทีนี้ประเด็นคือพอมันทำไม่ปัญหาใหญ่ๆเขาก็ต้องเสียเวลาเขาต้องยอมสลับเวลาวันเสาร์อาทิตย์ในการทำงานตัวนี้กับองค์กรนะครับก็เลยว่า30วันเพื่อทำงานนี้ทีนี้พอมันเป็นแบบเนี้ยมันเป็นโปรที่เจ้านายหารไม่เคยรู้เรียกประชุมแบบเนี้ยเราจะรู้เลยโอ้พนักงานคนนี้ทำงานแบบนี้อยู่หรอพนักงานคนนี้ทำแบบนี้อยู่หรออะไรแบบเนี้ยครับมันมากขึ้นมันทำใหจริงๆแล้วในองค์กรเรามีปัญหาอะไรเพิ่มขึ้นอีกนะครับตรงเนี้ยอันนี้ก็เป็นจุดสำคัญมากๆที่อยากให้ประชุมจริงๆอาจจะเป็นวาระอันนึงก็ได้ให้ผู้บริหารแบบมีคนอยู่ในองค์กรแบบเป็นหลักพันอาจจะยากในการลงไปแต่ถ้าแบ

0: เป็นองค์กรที่แบบต้นหรือตั้งแต่ร้อยลงมาเนี่ยผมว่าคุณเรียกมาจัดการได้นะแต่ถ้าเกินขึ้นไปเนี่ยผมแนะนำให้หัวหน้าเป็นแม่งานในการตรวจสอบนะครับว่าเฮ้ยงานแต่ละคนน่ะณปัจจุบันทำงานแบบไหนอยู่แล้วงานนั้นน่ะAI ช่วยตัวเนี้ยมันจะช่วยขับเคลื่อนให้ได้ครับมันจะงานที่แบบเฮ้ยเขาต้องใช้เวลาในวันหยุดที่เขาทำเขาควรจะได้หยุดอ่ะเอางานนั้นให้ AI ทำบอกไปในสต็อกเนี่ยใช้เวลาเสียเวลาเสาร์อาทิตย์ทำกับมันเนี่ยทุกสัปดาห์เนี่ยพอ AI ทำให้มันยุ่งอยู่แล้วอ่ะกับเรื่องนี้มีหน้าที่แค่ตรวจสอบข้อมูลใช้เวลาตรวจสอบแค่ประมาณสัก 10-20 นาทีเสร็จแล้วไปทำอย่างอื่นเสาร์อาทิตย์คุณได้เวลาคืนเนี่ยสำคัญที่สุดผมเลยบอกว่าเฮ้ยลองเวลาคุยมีตติ้งไอเดียมาว่าปัจจุบันมีงานอะไรบ้างที่ต้องทำซ้ำๆบนคอมพิวเตอร์งานพวกนี้มาแล้วเลือกงานตัวนั้นอ่ะมาให้เขาทำดูนี้ประเด็นสำคัญมันมีตรงนี้อีกนะครับก็คือรู้แล้วว่าเอองานที่เขาต้องทำซ้ำๆแล้วให้เขาทำให้เนี่ยแล้วแต่เราอ่ะมีปัญหาหนึ่งอีกอย่างสำหรับเวลาพอเราเลือกงานมาแล้วเลือกงานให้จะให้ AI ทำให้ดูเนี่ยเวลาใช้กับ AI เนี่ยใช้ AI เนี่ยมีปัญหาอย่างหนึ่งก็คือคุณไม่สามารถอธิบายกับ AI อันนี้ปัญหาเรื่องใหญ่ที่สุด
1: แล้วน้องทำตามไม่ได้ครับ
0: เรื่องเดียวกันเรื่องเดียวกันซึ่งจะแน
1: ะ
0: นำแบบนี้เลยและคำแนะนำที่สามารถเอาไปใช้ได้เลยผมแนะนำให้ทำตามนี้เลยก็คือเอาโจทย์ที่มาลองทำงานนี้จริงๆให้ดูเลยณตรงนั้นให้
1: อะไรที่ทำบนคอมพิวเตอร์ได้ให้ลองทำให้ดู
0: ให้เขาลองทำให้ดูเลยว่าขั้นตอนแรกคุณทำไงอย่างนี้เลยเรียงทีละขั้นตอนเลยขั้นตอนแรกขั้นตอนที่สองคุณทำยังไงให้เรียงแบบนี้เลยครับขั้นตอนที่หนึ่งสองเวลาสั่งงานกับ AI จะเรียงเขาก็จะเรียงตามนั่นแหละขั้นตอนที่สองต้องทำไงขั้นตอนที่สามจะต้องทำยังไงเรียงมาเวลาพอสั่งกับ AI นะครับไอ้ขั้นตอนที่คุณถามจากพนักงานของคุณเนี่ยให้เขาคุณก็โจทย์แนะนำอย่างนี้เลยคุณไม่ต้องโจทย์ก็ได้คุณลองพิมพ์พร้อมตัดตอนแรกผมจะไปเปิดใน Google Drive ตัวนี้มาหาไฟล์ชื่อคุณเขียนคำเนี่ยเข้าไปในคำสั่งของเขียนตามที่เขาบอกอย่างนี้เลยแล้วทีละสเต็ปโปรแกรมสเต็ปนะให้เทสทีละสเต็ปเมื่อเขาบอกขั้นตอนที่1ใน workflow การทำงานเขาแบบนั้นน่ะให้ลองการทำงานก่อนอย่าทำทั้งหมดในทำทั้งหมดในทีเดียวคือยังไงก็คือสมมุติมันคือไปดึงยอดมาเก็บใน Google Sheet แล้วเอามาทำลงแดชบอร์ดขึ้นมาเนี่ยมันมีกี่ขั้นตอนมันมี3ขั้นตอนเพราะอะไรยอดขายจาก Shopee มาแล้วGoogle Sheet เนี่ย2ขั้นตอนแล้วต้องมาทำเป็นแดชบอร์ดอีกมันคือ3ขั้นตอนแล้วอย่างเงี้ยทำให้เขาแนะนำทีละขั้นตอนมาก่อนแนะนำขั้นตอนแรกมาเนี่ยเสร็จปุ๊บคุณลองให้เอาขั้นตอนสั่ง AI ไปก่อนไปดึงยอดขายจาก Shopee ได้ป่าวถ้าดึงได้เสร็จปุ๊บคุณสั่งขั้นถามพนักงานพอทำขั้นตอนที่2ขั้นตอนแรกได้แล้วคุณทำไงต่ออ๋อได้ข้อมูลยอดขายมาเสร็จปุ๊บเอาไปที่คุณก็ลองพิมพ์ตามที่เขาบอกเอายอดขายจาก Shopee ไปใส่ Google นี้พอทำได้เสร็จปุ๊บคุณค่อยไปสเต็ปที่3เมื่อใน Google Sheet เนี่ยได้ยอดขายจาก Shopee มาแล้วเขาก็ได้อธิบายว่าอ๋อจากนั้นก็ผมไปมาเป็นแดชบอร์ดมาคุณก็พิมพ์ตามที่เขาบอกนั่นแหละตอนผมแนะนำให้ทำแบบนี้เห็นโปรเซสการสั่งเจมากขึ้นแล้วจะรู้ว่าเวลาสั่งไปแต่ละขั้นตอนจุดไหนที่ผิดไปดึงยอดจาก Shopee มาใส่แล้วทำเป็นแดชบอร์ดถ้าสั่งแบบนี้ปึ้งเดียวครับมันมีโอกาสที่จะผิดได้ครับมีโอกาสที่จะผิดได้มาเพราะว่าคุณต้องค้นหาว่าขั้นตอนนั้นผมแนะนำจุดเริ่มต้นที่ดีที่สุดนะฮะให้ยังไม่คลอกสั่งทีละขั้นตอนจะดีกว่า

0: าอาจจะเสียเครดิตแต่ว่ามันจะทำให้มันทำให้กระบวนการการทำงานมันชัดเจนขึ้นสามารถตรวจสอบได้ง่ายขึ้นว่าอันไหนที่ผิดอันแล้วหลังจากนั้นพอคุณทำทั้งกระบวนการนั้นได้หมดเสร็จปุ๊บก็เอาทั้งกระบวนการนั้นทำเป็นสกิลซะทำเป็นคุ้มหน้าคุณไม่ต้องมานั่งพิมพ์พร้อมแบบนั้นแล้วไม่ต้องมานั่งพิมพ์พร้อมแบบนั้นละคือก็ให้สกิลตัวนี้แล้วก็ทั้งพิมพ์พร้อมนะคะแล้วเนี่ยเห็นไหมนี้หรือบางคนบอกทำสกิลเสร็จแล้วแต่ไม่ให้พนักงานมาตรวจสอบก็ทำเป็นก็ได้นะครับก็พอทำงานทั้งหมดได้ทั้งขบวนการเลยก็ได้เหมือนกันนะครับเนี่ยที่คุณควรจะต้องในการคุยกับพนักงานแต่ละแผนกแรกๆควรจะทำแล้วเนี่ยในสถานมันก็วนอย่างเงี้ยก็พูดมีงานไหนคุณต้องทำซ้ำๆoperation มาซ้ำ list มาทีเนี่ยก็จะวนอยู่ทีเนี้ยทางองค์กรมันจะแล้วว่าใครขับเคลื่อนแล้วหลังจากนั้นพอคุณได้ทั้งแผนกแล้วมีสักมีตติ้งนึงหรือการประชุมครั้งนึงที่เรียกทางองค์กรมาสอนแลปอัพการใช้อัปเดตไปอีกมันก็จะทำให้เลื่อนโดยการใช้ AI ขึ้นแล้วเขาอยากจะใช้ได้มากขึ้นนี่คือจุดสำคัญที่สุดเลือกให้ถูกแน่นะครับ
1: เราเลือกก่อนว่าเราจะเปลี่ยนแผนกไหนนะแล้วกำหนดเป้าหมายว่าอะไรทำให้เขาเห็นเราจะเปลี่ยนพนักงานจะดีขึ้นยังไงประหย
0: ั
1: ดเวลาขึ้นยังไงแล้วก็เรายินดีประมาณนี้ให้คุณแล้วก
0: ็
1: ด้วยการถอดเป็นยุคทำแล้ว System Analysis ใช่ไหม
0: ถูกต้อง
1: เขียน workflow ออกมาก่อนว่าต้องทำอะไร1 2 3 4 5ก็ลองทำกับคอมพิวเตอร์สอนคนเลยเนาะสอนให้รู้ทำให้ดูแล้วก็ทำไปด้วยกันแล้วก็ปล่อยเขาทำแล้วเราก็ดูผลงานของเขาครับ
0: จริงๆผมว่านี้ผมว่าองค์กรก็คงมี SOP แหละ SOP ก็อาจจะแบบคือพนักงาน
1: เป็นคู่มือ
0: มีคู่มืออ่ะก็วางเฉย
1: ๆเอาไว้สอบเอาไว้ออเดตมาตรฐาน
0: จริงๆของถ้าผม SOP อาจจะยุคนี
1: ้ครับครับ
0: นะคืออย่างนี้คือเนื่องจาก AI กัน AI อ่ะมันเราเห็นจากครับว่าเอ้ยการทำงานของ AI มันเกิดจากการที่เราไปถามเขาว่าขั้นตอนที่1คุณทำไง2 3ทำยังไงไอ้ตัวเนี้ยมันก็เปรียบเสมือนคู่มือในการที่เราอธิบายให้ AI SOP ก็เป็นคู่สามารถกำหนดได้ครับว่าเอ้ยขั้นตอนการทำงานคุณมีสามารถล็อกสเปคมือพวกนี้ได้เหมือนกันดังนั้นเนี่ยพวกคู่มือ SOP ผมลื้อมาดูแล้วให้คู่มือ SOP ตรงนั้นดูซิว่ามันสามารถขับเคลื่อนไปทำงานเป็นออโตเมชันจริงๆตาม SOP ตรงนั้นได้นะครับเพราะว่าอย่างผมเนี่ย SOP ในการเป็นคู่มือหลักในการขับโดยตรงเรียกว่าโดยตรงเลยนะใช่ว่าโดยตรงเพราะว่า workflow การทำงานที่ชัดเจนระดับหนึ่งมาให้แล้วAI ปุ๊บเขาก็จะทำงานตาม SOP นั้นได้เลยโดยการที่เรียกว่าไม่แทบจะไม่บิดผิวจะมีบิดผิวแค่อย่างเดียวคือไปใช้สกิลแล้วก็มีการสั่งเงื่อนไขบางอย่างเพิ่มเติมเข้าไปอาจจะมีแตกหน่อมาเป็นการ creative แต่ละนะครับผมแนะนำนะการผมแนะนำทำอะไรก็ได้ให้มันมีคู่มือเก็บไว้นิดนึงนะครับเพราะว่าพนักงานบันการออกเป็นเรื่องปกติในองค์กรควรจะมีคู่มือที่ชัดเจนเพื่อให้ AI เรียนเนี่ยโครงสร้างการทำงานตรงเนี้ยเป็นหลังจากเนี้ยเวลาคุณใช้งาน AI หรือพนักงานใหม่เข้ามาครับเขาอ่ะบางทีเขาอาจจะไม่ต้องเขาแค่รู้ว่าอ๋องานนี้ฉันควรจะไปใช้สกิลอะไร
1: นี่คือการทำงานใหม่ในยุคที่เราจะมี AI เป็นทีมงานของเราอีกคนหนึ่งโดยต
0: ั
1: วใช้ให้หนักๆนะฮะตามไม่ดีตัวใหม่ทำไม
0: จริงเพราะว่าถ้าเราไม่ทำแบบนี้ผมบอกเลยว่าสุดท้ายเอาผมพูดนี้แล้วกันก่อนมี AI เราจะรับพนักงานใหม่เข้ามาเนี่ยคนสอนพนักงานถ้าเรา

0: กรเล็กๆเราต้องมีองค์กรใหญ่ขึ้นหัวหน้าแผนกหรือทีมเทรนนิ่งใช่ไหมครับซึ่งมันก็ต้องมาสอนมาเรื่อยๆแล้วถ้ามันบริษัทโตขึ้นคุณต้องรับมันก็มันไม่ไปมันเรียกว่าไม่มีประโยชน์ก็ไม่ใช่หรอกแต่ว่าคุณก็ต้องมาซ้ำคุณก็รู้สึกเบื่อถูกไหมครับแต่ถ้าวันนี้ AI อ่ะมันสามารถรู้ในสิ่งที่คุณสอนได้คุณสอนครั้งเดียวเขาจำได้ตลอดคุณแทบจะไม่ต้องมาสอนซ้ำอีกนะครับอาจจะมีแค่มาสอนเรื่องใหม่ๆที่อัปเดตเข้าไปแทนเนี่ยอันนี้ก็จะทำให้การทำงานในองค์กรง่ายขึ้นอีกนะครับ
1: นี่ครับใครที่ฟังวันนี้แล้วรู้สึกว่าอยากลองทำตามนะลองเขียน workflow ดูถ้านึกอะไร workflow ไม่ออกลองไปหยิบคู่มือปฏิบัติงานของคุณที่มีมาหรื
0: ใ
1: อ
0: ช่ใช่ครับ
1: ใครเคยทำ ISO นะครับไปเปิด ISO ที่เราเคยทำไปเอาคู่มือนั้นนะกลับมาแล้ว
0: อ
1: คุ
0: ื
1: ยก
0: ม
1: ับ AI เขาจะทำออกมาให้ได้อย่างดีงามมากเลยนะครับ
0: ใช่ครับ
1: ครับผมวันนี้ครับหมดเวลาแล้วนะฮะหมดเวลาคุณดาบยังมีอะไรฝากไว้ตอนท้ายสัก1 นาทีไหมครับ
0: ก็นั่นแหละฮะก็ฝากนะครับ AI ไม่ได้แบบเป็นเรื่องที่จะมาแย่งงานของคนหรอกอย่างที่บอกไปสุดท้ายสิ่งสำคัญที่สุดคือคุณจะเอาประสบการณ์ในการที่คุณจะใช้งาน AI ใส่เข้าไปยังกับ AI ยังไงได้บ้างอันนี้คือจุดสำคัญที่สุดเพราะถ้าเราไม่เอาประสบการณ์ใส่เข้าไปในการใช้งาน AI ครับมันไม่ต่างกับการแค่ถามตอบได้ข้อมูลอย่างนั้นก็ถามใน Google ก็ได้นะครับถ้าเราเอาประสบการณ์ใส่เข้าไปครับงานที่คุณต้องการมันจะได้ง่ายขึ้นอย่างที่ผมบอกไปครับเรียกพนักงานมาคุยว่ามีงานไหนต้องทำซ้ำๆทุกๆวันแล้วลองลิสต์งานง่ายๆออกมาก่อนแล้วให้เขาเล่าว่าไอ้ขั้นตอนการทำงานนั้นคืออะไรบ้างนั่นแหละไอ้ขั้นตอนการทำงานนั้นคืออะไรบ้างนั่นคือประสบการณ์ที่ AI ไม่รู้นั่นน่ะคือสิ่งที่คุณต้องเล่าให้ AI ฟังเขาถึงจะทำงานได้ตรงกับสิ่งที่องค์กรต้องการหรือธุรกิจเราต้องการได้ทันทีนะครับฝากไว้เท่านี้แหละครับ
1: นี่ครับหัวหน้าแบงค์ทำคลิปวิดีโอไว้เยอะมากนะครับไปติดตามได้ที่เพจหัวหน้าแบงค์วงศกรสุรถนัดนะครับหรือแบงค์ฟูลฟันเนลนะครั
0: ค
1: บ
0: รับ
1: แล้วก็เราพบกับความรู้ดีๆอย่างนี้ได้ที่ Thinking Radio ทุกช่วงเวลานะครับวันนี้ผมอาจารย์โอวีระเจริญพนิชแล้วก็หัวหน้าแบงค์วงศกรสุรถนัดขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยโค้ชโอวีระหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียง
3: ผ้าไหมไทยทอด้วยมือมีความละเอียดอ่อนประณีตสวยงามชาวต่างชาติชอบผ้าไหมไทยเพราะเป็นสินค้าที่มีคุณภาพดีและมีเอกลักษณ์แตกต่างจากผ้าไหมของประเทศอื่น
4: ๆดีใจที่ชาวต่างชาติชอบผ้าไหมไทย
5: ภูมิใจที่ผ่าท่อไหมของพวกเฮาได้ส่งไปขายต่างประเทศ
6: MCOT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยสร้างรายได้ให้ชุมชน
7: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
8: ไม่ใช่ความใจดีของคนขายเนื้อหรือคนอบขนมปังหรอกที่เราได้กินอาหารค่ำแต่เป็นเพราะพวกเขาคำนึงถึงผลกำไรของพวกเขาต่างหากอดัมสมิธบิดาแห่งเศรษฐศาสตร์สมัยใหม
9: ่เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
10: ร้อนร้อนร้อน
11: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
12: Mcord Connectแอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
13: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดู

0: ฟังที่นี่รายการฟังหูไวหูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาพึ่งความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดๆจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 ความคิด
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดไอเด็ดเด็ด
2: ซิงค์ 96.5 FM คลื่นความคิดคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 นจ่าโดยวิเชษฐ์พิชัยรัตน์และกมลเนตรนวลจันทร
3: ์ขอต้อนรับคุณผู้ฟังเป็นสุดสัปดาห์ค่ะวันนี้หลังเคารพตรงกันกับกมลเนตรนวลจันทร์และคุณวิเชษฐ์พิชัยรัตน์สวัสดีค่ะคุณวิเชษฐ์ค่ะ
4: เน่สวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านช่วงนี้เป็นลองวีคเอนด์นะเพราะว่าเดี๋ยวจะหยุดชดเชยพรุ่งนี้วันวิสาขบูชาแล้วก็มีฟันหลอยืนหน่อยนึงแล้วก็หลายคนอ่ะจะวางแผนหยุด
3: ใช่มันเป็นฟันหลอใช่ไหมเขาบอกว่ามันเป็นฟันหลออยู่เพราะว่าวันจันทร์เนี่ยเป็นวันชดเชยหยุดชดเชยวันวิสาขบูชากลับมาทำงานใช่ไหมคะส่วนวันพุธเนี่ยก็เป็นวันหยุดอีกหนึ่งวันเป็นวันชนะสมเด็จพระราชินีนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นวันหยุดหลายคนเขาก็บอกว่างั้นขอตัดสินใจลางานอีกหนึ่งวันนะจะได้หยุดกันแบบยาวๆใช่ไหมท่าน5วันใช่ไหม
4: ใช่
3: แต่แล้วก็ต้องบอกว่าเมื่อวานเนี้ยรถติดด้วยนะหลายๆพื้นที่ในกรุงเทพมหานครสุขสิ้นเดือนด้วยแล้วก็เป็นวันที่จะไปหยุดยาวก็เลยไม่รู้เดินทางไปไหนกันอย่างไรบ้างเจอกับสภาพอากาศอย่างไรบ้างก็ส่งมานะคะทางช่องทางของ Facebook Live แล้วก็ YouTube Live ค่ะ
4: ก็ไหนๆก็พูดถึงบูชาแล้ววันนี้ผมเป็นเนตชัยนะที่กรรมบดีการค้าไทยแล้วก็เป็นประธานเศรษฐกิจและธุรกิจด้วยเนี่ยมีค่าใช้จ่ายในช่วงวันวิสาขบูชาเนี่ยพรุ่งนี้เนี่ย3 เดือนพฤษภาคมกว่าปีที่8นะขยายตัวกว่า 5% นะใช้จ่ายประมาณ 4,000 ถึง 4,500 ล้านบาทนะครับมันเนื่องมาจากอะไรแรงหนุนก็มาจากอันต่อเนื่องอย่างที่เราคุยกันนี่แหละตั้งแต่3มิถุนายน2ความรู้สึกของคนไทยอาจจะผ่อนคลายจากราคาน้ำมันและสถานการณ์ในตะวันออกกลางนะหรือเปล่านะท่านผู้ชมฟังแล้วก็การกระตุ้นไทยช่วยไทยเนี่ยจุดเด่นพลัสที่จะเริ่ม1 มิถุนายนเนี่ยนะและที่4ก็ถือว่าวิสาขบูชาดีทำบุญตามวัดแล้วก็นอกบ้านนะครับรวมถึงการเดินทางท่องเที่ยวด้วยประเด็นนี้คือปัจจัยที่ทำให้จัตุรัสนั้นมองว่าปีนี้น่าจะสะพัดมากกว่าปีที่แล้วนะครับต่อไปว่าจะเป็นอย่างที่ว่าจริงหรือเปล่าท่านผู้ชมเนี่ย
3: ใช่ค่ะก็ใจนะคุณวิเชษฐ์ที่มันเป็นอย่างที่บอกว่าพอสถานการณ์เรื่องของตะวันออกกลางนิ่งขึ้นนะคะแล้วก็เองก็มีการประกาศลดราคาน้ำมันด้วยว่าพอลดออกมาเนี่ย2 วันติดกันเนี่ยนะมันก็เลยทำให้หลายคนเนี่ยก็รู้สึกเหมือนแบบว่าเบาใจมากขึ้นนะกับการจะวางแผนไปท่องเที่ยวหรือว่าเดินทางกลับต่างจังหวัดนะรวมถึงเนี่ยแหละคนบอกว่าอุ้ยเดี๋ยวถ้านับไปพอดีเนี่ยไอโครงการมาตรการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ย60-40นะคะใช่ไหมก็เดี๋ยวก็สามารถที่จะลดรายจ่ายได้ส่วนหนึ่งนะ4 เดือนในช่วง4 เดือนนี้กันก็คลายสถานการณ์ความกังวลไปได้บ้างค่ะ
4: พูดถึงโครงการนี้แล้วก็เลยตัวกรมเนี่ยเชื่อว่าเป็นแฟนรายการท่านผู้ชมทุกฟังหลายท่านคงจะลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วแต่ก็มันครบกำหนดแล้วนี่ตั้งแต่29 พฤษภานะแต่ว่าก็คงมีบางส่วนที่อาจจะมีปัญหาว่าลงไม่ได้หรืออาจจะติดขัดตรงโน้นตรงนี้ในบอกว่าปิดจ็อบไปเรียบร้อยเหลือสิทธิ์เท่าไหร่ 3.96 ล้านสิทธิ์นะครับแล้วที่ลงทะเบียนเนี่ยเป็นคนใหม่ประมาณ7 ล้านคนแต่คนไม่ผ่านเกณฑ์ก็เยอะนะประมาณ 480,000 รายนะครับนี่เป็นข่าวมาจากทางผู้ที่เกี่ยวข้องได้ออกมาบอกว่าณวันที่30 พฤษภาคม 6:30 หลังปิดรับลงทะเบียนแล้วมีประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น26,542,940 คนแล้วก็เป็นคนที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสมาแล้วเนี่ยก็เยอะนะ18ล้าน

0: แสนกว่าคนเป็นคนที่ลงทะเบียนใหม่7ล้าน6แสนกว่าคนนะครับก็ไม่น้อยทีเดียวนะแล้วก็ผู้ที่ลงทะเบียนใหม่มีผู้ผ่านการตรวจสอบเกณฑ์และลงทะเบียนสำเร็จใน7ล้าน1แสน41,144คนแต่คนที่ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติใน4%ก็เยอะเหมือนกัน484,317คนนะโดยส่วนใหญ่เนี่ย481,604คนเป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งไม่ได้หลักเกณฑ์โครงการอยู่แล้วนี่ก็แปลกใจอ่ะผมก็บอกไปแล้วว่าคนถือบัตรอ่ะไม่มีสิทธิ์ไม่มีแต่ก็ยังมีคนเนี่ยเอาเผื่อก็ตรวจสอบ
1: ลงไว้ก่อน
0: 480,000คนคุณกมลเดชเห็นไหม
1: ใช่ค่ะคือรอบนี้เนี่ยชัดเจนในฐานข้อมูลหลายๆอย่างคุณวิเชษคุณผู้ฟังเอาเพราะว่าเขาทำโครงการนี้มาก็เพื่อเป็นการเก็บฐานข้อมูลแล้วก็มีการอัปเดตต้องใช้คำว่ามีการอัปเดตฐานข้อมูลกันไปด้วยแล้วนะอย่างล่าสุดมันก็คือช่วงโครงการคนละครึ่ง plus ใช่ไหมที่ผ่านมาเนี่ยมันสามารถที่จะจัดระบบระเบียบได้แล้วว่าฐานของใครไปอยู่ตรงไหนบ้างเพราะฉะนั้นเองเนี่ยรัฐบาลกำหนดเกณฑ์มาชัดเลยกระทรวงคลังขีดเส้นมาชัดเลยว่าคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคุณไม่ต้องไปลงทะเบียนอะไรเลยเพราะว่าเงินมันเข้าให้คุณไปเติมให้อยู่แล้วเท่ากับว่าคุณจะได้ 1,000 บาทเท่ากันนะสำหรับคนที่จะต้องมาใช้กับโครงการนี้อันนั้นก็คือเอาไปใช้แต่เป็นว่าประเภทมันก็คนละแบบกันอันนั้นเป็นการเติมเงินให้เลยอ่ะแบบคุณเอาไปใช้ได้เลยแต่ว่าใครที่เขาใช้มันก็ต้องมีการเติมเงินของตัวเองเข้าไป60-40ใช่ไหมคุณวิเชษเพราะฉะนั้นมันชัดแล้วเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่ผ่านเกณฑ์ประกอบกับตัวเลขของเขาให้มาเนี่ยที่รอบนี้เขาให้มา30ล้านใช่ไหมตอนแรกเนี่ยเขาบอกว่าเขามองแล้วจะครอบคลุมไปจากคราวก่อนเนี่ยมีการลงทะเบียนเรื่องของคนละครึ่ง plus คนที่ไม่ทันเนี่ยเท่าที่เปิดให้ลงเพราะฉะนั้นเขาตีคลุมเลย30ล้านคนเนี่ยเป็นตัวเลขที่เพียงพออยู่แล้วยังไงก็น่าจะเหลือแล้วก็เพียงพอกับตัวเลขที่ได้ก็จะรอดเหลือเพราะว่าหลายครั้งที่ผ่านมามันสิบมันก็จะเต็มหมดเลยใช่ไหมคุณเชฟคุณผู้ฟัง
0: แต่เนี้ยก็ถือว่าเป็นอะไรที่หลายคนก็เอ๊ะทำสงสัยใช่ไหมนะ
1: ค่ะ
0: อันนี้ก็แต่รัฐบาลก็ตั้งเกณฑ์ว่าเขาบอกว่าจะครอบคลุมนะแต่ก็ไม่เป็นครบเรียบร้อยมันเป็นตัวเลขอย่างน่าสนใจนะคุณเนี่ยที่ผมดูจากข่าวที่ออกมาว่าผู้ลงแล้วก็ลงทะเบียนเข้ามาเนี่ยพบว่ามีคนที่ไม่ผ่านคุณสมบัติเนื่องจากเป็นคนเสียชีวิตหรือย้ายไปต่างประเทศ105คนเนี่ยก็เอาเป็นว่าเราก็สงสัยไงว่าแล้วคนถึงมาลงทะเบียนได้ยังไงแสดงว่าต้องมีแสดงว่าคนเอาชื่อของคนที่ตามลงทะเบียนให้ด้วยอะไรเงี้ยไม่รู้หวังจะหวังอะไรหรือเปล่าเนี่ยลงทะเบียนเนี่ยนะคิดเป็นอย่างอื่นไม่ได้เลยนอกจากมีญาติเจตนาที่ไม่สุจริตแน่นอนอยู่แล้วถูกไหมนี่ถ้าเขาจะเอาเนี่ยเอาเรื่องจริงจะต้องมีความผิดนะคุณโดนเนี่ยเพราะว
1: ่
0: าแทนคนอื่นในคนในฐานะที่เขาไม่มีสิทธิ์อยู่แล้วอันที่หนึ่งและที่สองอ้างคนตายมาลงทะเบียนอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยนะทางจริงก็เล่นงานได้นะเรื่องของการที่คุณทำไรดำเนินการที่มันเป็นเท็จอ่ะงานเนี่ยเป็นเท็จอ่ะลงได้เลยนะจะเอาจริงๆนะส่วนหนึ่งคือที่ย้ายไปต่างประเทศอันนี้ก็ไม่รวมเป็นเสร็จ2,500ก็น่าคิดเหมือนกันนะก็จะทำอะไรกันต่อเพื่อสังคมประเภทแบบไม่มีสิทธิ์แล้วไปลงอย่างนี้ไม่เป็นไรรอบปลอดภัยไปเถอะอะไรเงี้ยทำได้นะแต่ว่าผมตั้งข้อสังเกตกันแล้วกันว่าเสียชีวิตแล้วแต่ยังมันคิดเป็นต้องรู้อยู่แล้วถูกไหมล่ะว่าคนตายแต่ยังเอาบัตรประชาชนคนตายหรืออาจจะเพื่อหวังว่าจะเนี้ยแต่เดี๋ยวนี้มีการตรวจสอบละเอียดว่าคือเนี่ยมันยาก
1: ใช่ค่ะมันยากกรอกเข้าไปเนี่ยมันก็ต้องมีการบีบคนหรือว่าก่อนหน้านี้มันจะมีการข้อมูลอะไรมาแล้วแต่เพียงแต่ว่าบีบคนที่เสียชีวิตไปแล้วคนตายไปแล้วแจ้งใช่ไหมไม่ใช่แจ้งขึ้นอยู่แล้วนะคะรวมไปถึงคนที่ไปเดินทางไปอยู่หรือไปใช้ชีวิตต่างประเทศข้อมูลบางอย่างเนี่ยมันจะขึ้นนะระบบทะเบียนร่างหรือไปอะไรอย่างเงี้ยนอกราชอาณาจักรมีฐานข้อมูลที่การเดินมาเช็คได้ของช่วงอายุคนค่ะคนกลุ่มโครงการเนี้ย

0: มันมีตั้งแต่18แล้วก็ไล่ไปจนถึงแล้วตัดเกณฑ์กลุ่มคนที่เก็บสถิติอยู่ในช่วง60ปีกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่เนี่ยลงทะเบียน5ล้าน5เท่ากันเลยกับตัวเลขกลุ่มคนที่อายุอันนี้แหละมันก็เป็นรู้แล้วว่าอ๋อกลุ่มต้องแบบจับจ่ายใช้2คนแบบกลางคนนั้นถามว่ามีไหมมีค่ะกลุ่ม18คนที่มีการลงการช่วงเริ่มต้นวัยทำงานกลุ่มทะเบียนก็คือผู้ชายคุณผู้ฟังเพราะว่าก็เป็นกลุ่มคนที่เขาสอยซื้อเงินอะไรต่างกลุ่มคนไปแล้วหรือว่าใกล้ๆเกษียณอายุเช่นเดียวกันแต่เนี้ยแหละมีความกระตือรือร้นกลุ่มเนี้ยค่ะ31ถึง60
1: เป็นกลุ่มคนที่ละนะก็เต็มที่นะส่วนคนทั้งที่ตกหลุมไม่มีสมาร์ทโฟนมีสมาร์ทโฟนแต่ลงไม่เป็นอะไรเงี้ยนะ
0: เต็มไม่รู้ว่าตัวเองจะก็มีทั้งประเภทอาหารใช่ไหมคะที่เขาเข้าร้านโอท็อปแล้วก็พวกรถกิจการขนส่งรถเรือนี่ก็เป็นที่เข้าร่วมงานลงทะเบียนรุดกรุงเทพ 6,140 ตามพื้นที่คนอยู่ก็ลำดับที่3ก็ดีแล้วก็ปทุมธานี
1: คือเรื่องของการที่มีการนะการที่สั่ง
0: ใช่ค่ะ
1: วันนี้เราก็เป็นไรเดอร์ทั้งหลายแทบจะเดียวละ
0: คุณโอนได้แต่คนละครึ่งเข้าไปในหน่วยไทยโครงการผลิตเนี่ย1ล้านรอให้เขารันเข้ารอให้เขาสักหน่อยนึงน่าจะว่า
1: ที่ผมคิดว่าหลายบริษัทอาหารเนี่ยคือเนี่ยมันตัวเลขที่คุมไป2จุดผู้ช่วยผู้ว่าการกิจและสายยนต์นะครับส่งผล

0: เทพอย่างลิเซเดมีนาคมมีใต้ญี่ปุ่นนี้และนักท่องเที่ยวจังตัวในระดับต่ำลงไปนะหมดตัวบริโภคแล้วมันเชื้อเพลิงประชาชนเริ่มปรับเปลี่ยนการราคาพลังงานของผู้ถือ
1: ภาคการท่องเที่ยวพยายามท่องเที่ยวเก้าประเทศถัดเดินทาง650,000เนี่ยที่มาดักรองลงมาก็แล้วก็เกาหลีเนี่ยถ้าดูแล้วถ้ามา1568ช่วงแต่นักท่องเที่ยวต่างชาติตลาดมองกันแบบนี้เขามองต่อเนื่องไป170ของภาคการท่องเที่ยวการภาคทบที่บรรยากาศการท่องเที่ยวใช่ไหมเวทังในเรื่องของตัวเลขยอดจองไฮซีซันเนี่ยที่ใกล้เคียงการเติบโตไปบ้างแต่ว่าแม้ว่ามันมีเครียดไปบ้างนะเป็นจุดหมายวันออกกลางก็เที่ยวเที่ยวบินข้อจำดีหลายๆอย่างที่จะเดินทางเข้ามาไปแบบเรียนก็อยู่ในรับแล้วก็เป็นช่วงการท่องเที่ยวในกลุ่มยุโรปนี้เนี่ยมันก็จะมาประเทศไทยหรือว่าตอนนี้มันกับยุโรปเนี่ยไหลเข้ามาในประเทศไทย
0: โยงกับเรื่องของตะวันออกกลางนะเรื่องปัจจัยเนี่ยมันจะมีผลกระทบไหนนะครับเรื่องของการหยุดยิง

0: นะระหว่างทางตรงนี้เพิ่มขึ้นก็ได้นะแต่ว่าถ้าเกิดว่าสมมติว่าต้องรับผลกระทบต่อไปซึ่งเห็นข่าวสภาอุตสาหกรรมสถานุกูลเนี่ยนะได้พลังงานคุณเอกรัฐพร้อมพันธ์เนี่ยอะไรแต่ข่าวทุกออกก็มีการแลกเปลี่ยนกันหลายเรื่องนะคุณปิ่นใจที่บอกว่าได้มีการชี้แจงวิสัยทัศน์และนโยบายของสอที่ตนเองบริหารเนี่ยในปี69ถึงปี71ว่าอยู่ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์เนี่ยนะเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทยในการสร้างการเติบโตในระยะยาวด้วยนะครับก็มีหลายเรื่องนะครับแต่ว่าเห็นบอกว่าเขาบอกว่าทั้งสภาอุดแล้วก็ทางกระทรวงพลังงานเนี่ยต่างก็เห็นตรงกันเนี่ยว่าทั้ง5เรื่องเนี่ยมันเป็นปัจจัยพื้นฐานที่เชื่อมโยงทุกมิติการลงทุนการผลิตการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่การพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิตอลตลอดจนการกับเพื่อนประเทศสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์นะที่เป็นศูนย์เน็ตซีโร่เนี่ยนะอันนี้ต้องทำไปต่อเนื่องคุณเอกรัฐพร้อมพันธ์เองเนี่ยก็เชื่อมั่นว่ากระทรวงพลังงานและสภาอุตสาหกรรมจะสามารถทำงานอย่างใกล้ชิดในรูปเหมือนพี่น้องเป็นส่วนพี่น้องนะที่ตนเข้ามารับผิดชอบด้านพลังงานก็จะดำเนินการทุกด้านอย่างมีความเชื่อมโยงกับทางสภาอุตสาหกรรมนะครับกับภาคอุตสาหกรรมและก็แน่นอนนะครับจะมีการยกระดับขีดความสามารถของประเทศอันนี้ก็ถือว่าเราขับเคลื่อนประเทศไทยในระยะยาวหลายประเด็นนะทางงานก็พยายามจะผลักดันอยู่ตอนนี้ร่วมกับภาคอุตสาหกรรมเรื่องนี้แหละเกี่ยวกับเรื่องของการกู้เงิน200,000 ล้านนี่แหละคือการสร้างความมั่นคงครับแล้วก็อันนี้เป็นปัจจัยพื้นฐานสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจนะและสร้างความเชื่อมั่นในการนักการทุนเนี่ยก็ได้พูดเรื่องนี้มาเนี่ยที่หลายคนก็ลังติดตามไม่เป็นวันเด็ดว่าตกลงแล้วเนี่ยตกลงในเรื่องของการกักตุนน้ำมันนะไอ้โบ่งทั้งหลายไปถึงไหนแล้วเนี่ยนะดูถึงขังนะแต่ระยะหลังมานี้พักหลังเนี่ยรู้สึกจะเงียบเงียบไปหน่อยนะดูเงียบเงียบไปหน่อยไม่ถึงขังนวลเลย
1: ค่ะพี่วีเมื่อวานเนี่ยที่มาเรื่องของการกักตุนน้ำมันไหลมันดูน่าสอบตกหรือเปล่านะตอนแรกเนี่ยหัวหน้าทีมสุดซอยใช่ไหมสุดซอยตั้งแต่กระทรวงอุตสาหกรรมมารอบนี้มาอยู่กระทรวงพลังงานนะแล้วก็บอกว่ามันเป็นยังไงกันนะสอบตกหรือเปล่าเรื่องของการกักตุนน้ำมันใช่ไหม
0: ก็เป็นอะไรที่หลายคนก็อยากรู้ความคืบหน้าและให้กำลังใจคุณขิงนะผมว่าเราก็คุณขิงเนี่ยในเรื่องที่มาเองเนี่ยนะก็ไม่อยากทำริชลอไปก่อนเนี่ยเอาอันที่หนึ่งประเด็นเรื่องค่าการจัดเนี่ยเราพูดกันบ่อยเรื่องนี้นะครับที่เนี่ยก็เป็นประเด็นที่อาจจะมีผลกระทบราคาน้ำมันแพงสองค่าการมีค่าการตลาดนะแต่ว่าอันที่สามสำคัญที่รัฐบาลเองก็ดูจะไม่ค่อยพูดถึงและซาซาไปแล้วก่อนว่ารองนายกรัฐมนตรีกลางก็เลยคือเรื่องการขึ้นภาษีให้การลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันเพื่อให้ราคาน้ำมันมันถูกลงอ่ะคลิปนี้ก็ถูกค้านว่ารัฐบาลปัจจุบันเขาไม่เคยมีตังค์อยู่แล้วจะไปลดภาษีโน่นลดภาษีนี่ก็ไปอีกปั๊บยิ่งไปกันใหญ่เลยนะมันติดลบเพิ่มขึ้นเป็นทางเลือกที่รัฐบาลยังไม่เลือกเลยไม่ตัดสินใจในเรื่องของการลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลถามเรื่องนี้คุณโรนเน่ถ้าทำได้นะราคาน้ำมันที่เราใช้กันอยู่ลดลงอย่างแน่นอนลงแน่ๆแต่ว่ารัฐบาลก็ยังไม่ตัดสินใจทั้งสามเรื่องนะการโดยรวมให้ประหยัดพลังงานประหยัดน้ำมันมากขึ้นอันที่สองก็คือพยายามที่จะปล่อยให้ราคาน้ำมันมันเป็นไปตามกลไกมากขึ้นให้ชาวรับภาระรับความรับผิดชอบกันแล้วกันนะมาไม่มีคนบ่นมาแสดงรัฐบาลจะมองว่าแสดงว่ายังทนกันได้อยู
1: ่ค่ะนี่แหละถ้าไปดูอีกเรื่องนึงที่มันเกี่ยวกับเรื่องของพิษตะวันออกกลางมันก็มีเรื่องของ SME ออกมาด้วยเช่นเดียวกันนะคุณวิเชษฐ์คุณผู้ฟังคือพิษตะวันออกกลางมันก็เขาบอกว่ามันฉุดดัชนีความเชื่อมั่น ME

0: เมษายนเนี่ยที่มันเป็นผลหนักๆในช่วงนั้นเนี่ยนะคะเขาบอกว่ามันสะท้อนเรื่องของความเชื่อมั่นของผู้ลงอย่างมากเลยเขาบอกว่ามันเปิดเผยออกมานะคะจากทางด้านของรักษาการผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดสวนะคะคุณนัทนะคะบอกว่าสำรวจเรื่องของน้องผู้ประกอบการ SME เนี่ยเดือนเมษายนมีครอบคลุมเนี่ยทุกภูมิภาคขาธุรกิจเนี่ยเขาบอกว่าดัชนีความเชื่อมั่นมันอยู่ที่ระดับ6นะคะลดลงจากเดือนก่อนอันนี้มันก็สะท้อนให้เห็นเลยว่าผู้ประกอบการลดความเชื่อมั่นลงอย่างต่อเนื่องเนี่ยแม้ว่ามันจะมีปัจจัยหนุนอะไรต่างๆแต่ว่าสาเหตุมันก็มาจากเรื่องออกกลางมันมีผลกระทบพลังงานแน่ๆค่าขนส่งวัตถุดิบอันนี้มันเป็นปัจจัยหลักเลยเขาบอกว่าหลักเลยที่มันทำให้รู้ผลกระทบมากๆคือต้นทุนเป็นปัจจัยที่ชุดนี้เป็นประการสำคัญดัชนีด้านต้นทุนมันอยู่ในระดับที่ 33.6 คือลดลงหน้านี้ก็คือ37อันนี้มันส่งผลผู้ประกอบการชัดเจนเลยเขาบอกปริมาณ2ที่เรื่องของการผลิตคือมันกระทบในระดับที่มากขึ้นค่ะส่งผลให้ดัชนีมันก็ลดลงจากเดือนก่อนหน้านี้เช่นเดียวกันมันเกิดการลงทุนมันเกิดการชะลอตัวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่จะไปลงทุนอะไรเพิ่มการมีความกังวลแล้วก็ความระมัดระวังเรื่องของสภาพเศรษฐกิจความใช้ภูมิภาคอันนี้มันปรับตัวลดลงเลยเขาบอกว่าผลกระทบมันก็มาจากเรื่องของตะวันออกกลางนะเขาบอกว่าดูแล้วเนี่ยฐานต่างๆในภูมิภาคเนี่ยมันลดต่ำลงเข้ามาในระดับที่ต่ำที่สุดเลยก็ว่าได้ธุรกิจไม่ว่าจะเป็นการผลิตการค้าภาคบริการอันนี้ที่ต่ำกว่าระดับลดลงจากก่อนหน้านี้ก็ภาคธุรกิจเข้ากันในภาคผลิตเนี่ยที่ได้รับผลกระทบจากต้นทุนของภาคพลังงานค่าขนส่งต่างๆเนี่ยนะคะแล้วก็วัตถุดิบปรับตัวสูงขึ้นเพราะกลุ่มที่เป็นผลิตภัณฑ์ยางพลาสติกอันเนี้ยหะไม้เฟอร์นิเจอร์ภาคการค้าก็ได้รับแรงกดดันจากเรื่องของค่าครองชีพที่สูงค่ะลงนะคะแล้วก็ค้าต่างๆก็เพิ่มขึ้นภาคบริการธุรกิจท่องเที่ยวโรงแรมอันนี้ได้รับผลกระทบอยู่แล้วแล้วก็เรื่องของการเดินทางค่ามันปรับเพิ่มสูงขึ้นไม่ว่าจะมีการท่องเที่ยวตามช่วงเทศกาลต่างๆก็ตาม
1: ก็แต่ตรงนี้ปิดท้ายที่สำคัญมันเยอะกว่าสิ่งที่ SME ไทยพูดถึงเพราะว่าที่ข่าวออกมานะคุณโรเดอออกมาว่าโดนเราไว้ว่าเขาจะหลับข้อตกลงในเร็วๆนี้นะและตัวเลขที่ว่าก็คืออาจจะขยงหยุดยิงที่เริ่มต้นตั้งแต่เดือนเมษายนออกไปเพื่อเปิดทางให้คณะเจรจามีเวลาหาทางยืดหยุ่นมากขึ้นตอนท่าที่ดีนะอย่างนั้นก็ขยายไป60วันนะคุณโรเดอแล้วก็มีการเจรจากันเนี่ยนะครับไปเรื่อยๆตอนนี้ระหว่างสองฝ่ายและก็จุดที่ฝั่งอเมริกานั้นก็ได้นั่นแหละคุณโรเดอกับเรื่องของช่องแคบของมูชใช่ไหมแต่ไปอิหร่านต้องการอะไรอิหร่านต้องการมากที่สุดตอนนี้คือการเริ่มของอิหร่านตอนนี้นะอันนี้ก็บอกไม่ต่ำกว่า 12,000 ล้านที่ถูกอายัดเอาผมก็จะว่าตัวเลขนี้น่าจะเป็นตัวเลขที่เป็นการอายัดนอกสหรัฐอเมริกาสหรัฐอเมริกาอเมริกาคงไม่ยอมอยู่แล้วล่ะที่โดนอายัดอยู่ในนอกสหรัฐอเมริกากลางมันมีอยู่นะไอ้ตัวเนี้ยอิหร่านต้องการให้อเมริกาต้องอายัด 12,000 ล้านดอลลาร์ถ้ารับยอมเรื่องนี้โอ้ยอิหร่านจะมีเงินเด
0: ่
1: นเอาไปใช้ในการใหญ่โน้นใหญ่นี้รวมทั้งเรื่องของการซื้ออาวุธสงครามซึ่งอันนี้มันเป็นประเด็นที่ผมคิดว่าที่อาจารย์เลยจะดูเรื่องทรัมป์น
0: ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะคุณวิเชษฐ์คุณผู้ฟังแล้วเดี๋ยวต่อช่วงหน้า
1: ครับ
2: ค่ะโดยวิเชษฐ์พิชัยรักคนเนตรนวลจันทร
3: ์ 96.5 FM Thinking ความคิดคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: การในโลกทุกสิ่งที่ดูเหมือนได้มาฟรีๆล้วนมีต้นทุนและการคาดหวังแฝงเสมอมิลตันฟรายแมนเจ้าของรางวัลโนเบลเศรษฐศาสตร์
1: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
2: ว่ากันว่าผู้หญิงมักจะมีมุมมองที่แตกต่างและละเอียดอ่อนกับแง่คิดเชิงบวกที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนมาพูดคุยเรื่องกระแสสังคมเรื่องเด็กเรื่อง Talk of the Town ผ่านมุมมองเขาทั้งสองดร.สวงมนต์สิทธิสมานและดร.นิธิดาแสงสิงแก้วในรายการผู้หญิงมากเรื่องมาร่วมขับเคลื่อนพลังความคิดด้วยมุมมองเชิงบวกไปด้วยกันผู้หญิงมากเรื่องทุกวันอาทิตย์เวลา 7:30 น
3: หลังเคารพธงชาติวันอาทิตย์พบกับเราทั้ง3คน
4: ปัทมาไพรรองแก้วชัยกฤต
3: และผมวีรศักดิ์ขอบเขตกันไปเจาะลึกประเด็นข่าวทุกแง่มุม
4: สัมภาษณ์เจาะลึกทุกประเด็นครอบคลุมที่นี่5คลื่นความคิดในข่าวเด่นสุดสัปดาห
5: ์วันหยุดสุดสัปดาห์หลังเคารพธงชาติ6โมงเย็นมาเจาะประเด็นข่าวดังสรุปข่าวร้อนโดยแวดวงคนข่าวในข่าวเด่นสุดสัปดาห์ที่ 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดฟังย้อนหลังฟังออนไลน์ Search Thinking Radio

0: วัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรายการบอกเล่า965ช่วงเวลาของผมคือช่วงชีวิตดนตรีศรีสินนะครับพบกันทุกคืนวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา3ทุ่มถึง4ทุ่มเป็นประจำนะครับติดตามรับฟังกันได้นะครับเรื่องราวของรายการของผมรายละเอียดนั้นก็อย่างที่เห็นนะครับจะฟังเสียงขลุ่ยเพราะฟังเรื่องราวชีวิตของผู้คนทุกยุคสุดสมัยที่หลายท่านแนะนำมาผมนำมาเล่าสู่รายการนะครับเรื่องดีๆติดตามกันได้ครับทุกคืนวันอาทิตย์เวลา3ทุ่มถึง4ทุ่มนะครับไปจอน
1: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวดูเรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
2: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเรา02-201-6543 02-201-6543
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกเด็ด
3: ข่าวเด่นสุดสัปดาห์โดยวิชและกมลเนตรนวลจันทร์
4: ครึ่งชั่วโมงสุดสัปดาห์นะคะกมลเนตรและคุณวิเชษนะคะทักทายคุณคะคุณวิเชษคะเมื่อสักครู่นี้นะคะของ YouTube นะว่าสวัสดีนะคะช่วงบ่ายเย็นแบบนี้นะคะจากปารีส9องศาหลายโมงเอฟรีบไปหมดแล้วบอกว่าเรื่องจริงคุณวิเชษเพิ่งกลับมาไงดิฉันเพิ่งกลับมาต้องบอกว่ามันไปถึงก็คือเจอฮีเวฟเลยนะคะตอนลงเครื่องเนี่ย

0: ไม่ตอนลงเครื่องเนี้ย11 องศาสายเริ่มอีกวันนึงเนี่ยก็คือเข้าสู่รูปแบบเลยร้อนแบบชนิดที่ว่าแล้วก็เนื่องด้วยจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นช่วงที่ปารีสกำลังเขากำลังจะออกมาใช้ชีวิตนะเขาเรียกว่าออกมาใช้อากาศหนาวกำลังจะเข้าสู่อากาศแบบสบายๆแต่ว่าปีนี้ต้องมาที่เร็วแล้วก็เชื่อว่าหลายคนปรับตัวไม่ทันเริ่มมีคนเสียชีวิตเพราะว่าที่นั่นร้อนแล้วก็ด้วยสถาปัตยกรรมของเขามันทำให้ที่นั่นไม่มีแอร์นะที่ยังไม่มีแอร์ค่ะเพราะฉะนั้นมันร้อนจัดจริงๆมันก็เลยทำให้มีคนเสียชีวิตนะคะใช่เพราะฉะนั้นต้องตอบคำถามคุณสมประสงค์ไปที่ปารีสใช่ไหมชาจริงๆกับรัฐมนตรีแต่ว่าก็ได้วิวไปด้วยนะคะผู้ฟังทักทายกันเข้ามานะคะวันเสาร์คุณชวนันนะคะสวัสดีทักทายกมลนิธานะคะคุณกฤษริศบอกว่าสวัสดียามนะคะฝนตกจริงๆใช่นนทบุรีก็ฝนตกเช่นเดียวกันแล้วก็คุณกิตสริเพิ่งไปทำบุญที่วัดพระศรีมหาธาตุมาเป็นวัดที่มีความสำคัญนะคะอีกวัดหนึ่งนะในประวัติศาสตร์ค่ะแล้วก็มีพูดถึงระบบสีน้ำเงินด้วยนะมีการพูดถึงระบบก็แสดงเข้ามาแล้วก็มีเรื่องของไทยช่วยไทยนะคะที่บอกว่าทะเบียนกันเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็พูดคุยเรื่องมีเรื่องของผู้ว่ากทม.ด้วยพูดคุยถึงเรื่องนี้เดี๋ยวเปลี่ยนไปทักทายผ่านช่องทางของ Facebook Live หน่อยนะคะคุณชวนันท์ก็ทักทายเข้ามาช่องทางนี้คุณประสิทธิ์บอกว่าเศรษฐกิจชะลอตัวกลุ่มทุนกำไรไตรมาสเดียวหลายหมื่นล้านบาทแบบนี้นี่มันต้อง
1: กำไรธนาคารก็กำไรกลุ่มแบงก์ก็กำไรอะไรอย่างเงี้ย
0: ค่ะคุณวินัยคิมบูเบอร์ทักทายเราสองคนเข้ามาบอกว่าทักทายคุณวิเชษทักทายบอกว่าเสาร์นี้กลับมาประจำการแล้วนะคะแล้วก็พูดถึงเรื่องนะคะบอกว่ารัฐสภาเนี่ยมันเท่าหรือเปล่าออกกฎหมายปกป้องคนปิดกรณีเมื่อวานนี้สภามีการโหวตเอกสิทธิ์คุ้มครองของชนพัฒนะคะเมื่อวานนี้นะคะที่แล้วก็ไม่เห็นชอบในเรื่องของกับ DSI ไปสอบสวนในช่วงระหว่างสมัยประชุมนะคะคิงอ่อนเจอคิงแก่มันอาจจะเหล็กเส้นอะเหมือนเหล็กเส้นที่สตง.ก็จบด้วยการใช้งานของโรงงานจีนที่ในเอไอของประธานต้องฝาก
1: จีนจะพูดต่อ
0: ค่ะบอกต้องฝากถามรัฐมนตรีที่เก่งใหม่นะคะแล้วก็คุณดหยอนนะคะก็คนเข้ามาด้วยขอบพระคุณทุกข้อความเลยนะคะถ้าเกิดว่าใครมีอะไรเพิ่มเติมค่ะ
1: หิงอ่อนกับนั้นพร้อมพันธ์แน่นอนนะก็อายุยังไม่มากนะแต่ก็เก็บจากที่ผ่านมานะแต่คนทั้งฟังเขาจะเปรียบเทียบนะอาจจะมาเจอกิ๊งกันเลยต้องยอมหรือเปล่าจริงๆอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมก็คิดว่าตอนอยู่กระทรวงเนี่ยผมอยู่พลังงานเนี่ยพลังงานที่มันมีเรื่องผลประโยชน์ต่างๆที่เกี่ยวข้องพลังงานเกี่ยวข้องกับพลังงานเยอะกลุ่มทุนใหญ่ๆสำคัญนะคืออะไรคือบริษัทของไทยเราเนี่ยนะคือบริษัทยักษ์ใหญ่ก็โยงกับเรื่องพลังงานแล้วมีบริษัทเหมือนคุณขิงเนี่ยถ้าจริงเนี่ยมันจะต้องเจออุปสรรคเราไม่เหมือนตัวอุตสาหกรรมอันนั้นง่ายกว่านั้นก็เข้าใจ

0: อันนี้น่าจะลักลอบถ้านำเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์จากประเทศจีนเนี่ยเข้ามาแต่ภายในพื้นที่จำนวนมากเลยซึ่งอาจจะมีจากเมืองไทยด้วยแหละเนื่องจากชาวบ้านก็บอกว่าโรงงานดังกล่าวมีคนจีนเป็นเจ้าของในเมืองการมีรถบรรทุกขนขยะอิเล็กทรอนิกส์มาในโรงงานหลายเที่ยวก่อนจะนำมาเทกองสะสมเอาไว้และใช้ผ้าใบคลุมปกปิดสายตาเจ้าหน้าที่ของรัฐจริงๆในโรงงานนี้คุณเนี่ยเคยโดนจับกุมมาแล้วเจ้าหน้าที่สั่งจับกุมมาเรื่อยสั่งปิดกิจการไปแล้วตั้งแต่ต้นปี68นะแต่ก็กลับมาลักลอบเปิดอีกครั้งเนี่ยแล้วก็ไปตรวจสอบข้างในนะปรากฏว่าพบกองขยะจำนวนมากเลยมีทั้งสายไฟเศษโลหะวัสดุเหลือใช้จากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แล้วก็มีเครื่องจักรอุปกรณ์จำนวนมากที่ใช้ในการคัดแยกและแปรรูปขยะอิเล็กทรอนิกส์ลักษณะเข้าข่ายประกอบกิจการโรงงานประเภท106หรือโรงงานรับกำจัดของเสียอันตรายนะแต่ว่าสำคัญที่สุดคือไม่มีใบอนุญาตเลยคุณเนี่ยเจ้าของเนี่ยมีสัญชาติจีนนะครับปรากฏว่าไม่เจอนะก็ไปตรวจสอบแล้วไม่อยู่ในพื้นที่แล้วไม่สามารถติดต่อได้คือที่พูดเรื่องนี้เพราะอะไรสมุทรสาครในแหล่งหนึ่งที่มักจะติดกฎหมายไปรับอนุญาตแล้วลักลอบนำขยะพิษจากประเทศเข้ามาคัดแยกในบ้านเราคุณเนี่ยมาปุ๊บอะท่าเรือใช่ไหมก็มีท่าเรือที่ใหญ่เข้ามาได้ก็ถึงถ่ายเข้ามามาเช่ามาถึงได้คือนี่ที่แปดริ้วนี่บ่อยๆคุณเนี่ยนะฟังเดี๋ยวตามรอยต่อกับปาจีสังเกตดูผมขับรถนะ18ล้ออ่ะมันตู้คอนเทนเนอร์เลยนะแล้วเขียนด้วยภาษาจีนเนี่ยเข้าคิวเต็มเลยนะแล้วโรงงานป่ามันน่ะชาวบ้านเขาปลูกมันไปพวกไอ้ต้นยูคาลิปต้นบ้างอะไรบ้างเนี่ยนะผมไม่ตั้งข้อสงสัยว่ามันแอบไปตั้งอยู่ในป่านะ18มันเอาเจ้าหน้าที่ได้ไปตรวจสอบดูบ้างหรือเปล่าว่าประเทศไหนกันแน่ถึงจะเป็นโรงงานขยะของเสียจะเข้ามาคัดแยกในบ้านกดขัดมากประเภทที่ก่อให้เกิดนะแล้วแถมแล้วมันก่อให้เกิดมลพิษประชาชนเนี่ยในโรงงานเหล่านี้มันต้องไปต่างประเทศไงที่ระยองไปดูเถอะระยองคนจีนเนี่ยแล้วก็ติดแถวนี้ก็มีจังเซาอย่างนี้การที่ผมก็สงสัยเนี่ยตู้ก็จะเขียนภาษาจีนทั้งหมดที่ส่งต่อให้ชาวบ้านหรือโรงงานอะไรกันได้ตู้คอนเทนเนอร์นะเข้าไปในโรงงาน
1: ก่อนหน้านี้เนี่ยเหมือนตรวจกันมาแล้วว่ามันเป็นอันตรายนะบางทีมันพวกโรงงานที่กฎหมายในเยอะที่ผ่านมาดีเอสไอก็ไปเช่นอย่างที่คุณพิเชษบอกเยอะชลบุรีเนี่ยไปที่เป็นรอยต่อปลาเจ้าโซนช่วงฉับหลังนะแต่ว่ามันไม่ได้มาทำงานของกลุ่มทุน
0: ระยองเนี่ย
1: เป็นอีก
0: กรรมจีนคือก็ไม่เป็นไรหรอกและไม่เป็นภัยอันตรายแต่บางตัวอย่างเงี้ยตั้งอ่ะเพราะว่ารัฐบาลไม่ในอาเซียนนี่แหละประเทศที่เราทั้งไทยเราเนี่ยก็เพราะอย่างนั้นเราไปเสร็จแล้วก็มาทำลายบ้านเราม
1: ันมีแบบเรื่องของอะไรต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นอ่ะรายอ่ะโดยเฉพาะพวก

0: ไม่ปราบปรามเนี่ยประเทศไทยพวกขยะอิเล็กทรอนิกส์พวกนี้ซึ่งมันเป็นต้องห้ามนะคือมันเป็นวัตถุต้องห้ามค่ะมันเป็นเมตาเซลนะคะควบคุมเคลื่อนย้ายเข้ามาทิ้งด้วยการฝังกลบ
1: ที่น่าเป็นห่วงเนี่ยตอนนี้คุณโนเน่ฟ้าใช่ไหมแล้วก็ขายดิบขายเลยนะคุณโนเน่เมื่อใช้รถไฟฟ้ามันต้องเปลี่ยนนะเรายังไม่มีแบตเตอรี่นะ
0: เ
1: มืองจีนนี่เจอปัญหาที่มาละเรื่องของที่คนใช้รถไฟฟ้าก็ใช้ไปที่ไทยเราขายรถไฟฟ้าเป็นสารตอนนี้แล้วก็คิดก็คือหลังจากที่ใช้รถไฟฟ้าสักระยะแบตเตอรี่เหล่านี้เราจะทำลายอย่างมีโรงงานอะไรทำลายแบตเตอรี่จากอะไรต่างยังไงบ้างอันนี้ได้ทำกันเลยอ่ะในบ้านหน่อยนะเพราะว่าอนาคตข้างหน้าเนี่ยกันนะถ้าเราไม่ทำอะไรกัน
0: การเมืองกันหน่อยนะคะคุณวิเชษฐ์เรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญหลายพรรคการเมืองต้องใช้คำว่าหลายพรรคการเมืองนะคะให้กับทางด้านของประธานาธิบดีสกลสารัมก็พูดถึงความคืบหน้าในช่วงว่าตอนนี้ได้รับร่างจากการพูดคุยกับวิป3ฝ่าย7ถึง8กรกฎาคมนี้ค่ะว่าจะรับหลักการ1มันจะนานแค่ไหนอย่างไรทางสภาบอกแบบนี้บอกว่าปกติมันก็ต้องปรึกษาหารือกันจะไม่ล่าช้าอีกหลายขั้นตอนนะในรัฐธรรมนูญหากกรรมธิการเนี่ยพิจารณาคนตั้งคำถามบรรยากาศความขัดคุยเชฟเพิ่งจะเปิดสภากันมาแบบนั้นกันเกิดขึ้นนะคะสสกับท่านประธานมันจะเป็นอย่างไรประชาชนเนี่ยลงประชาแก้ไขรัฐธรรมนูญเพราะฉันเชื่อว่าทุกส่วนจะได้ข้อสรุปอย่างไรอันนี้มันการพูดคุยกันเชื่อว่าแน่นอนพอถามเรื่องการใช่หรือไม่เพราะว่าเดี๋ยวพอไปถกมันก็มีทางด้านสสออกมาพูดพักประชาชนอย่าว่าโจมตีเพราะว่ามันเป็นเห็นกันในบางครั้งมันอาจจะกระทบกระทั่งใครอ่ะจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องสีที่ว่าเราสามารถก้าวข้ามกันไม่เป็นอุปสรรคหรอกถ้าไม่ยึดติดข้ามเรื่องพวกนี้ได้เพื่อให้เป็นประโยชน์กับ
1: ก็สำคัญเพราะว่าการทำไมคือแล้วสวเขาถ้าสวถึงเงินเอาละแน่นอนก็ไปได้แต่ถ้าเกี่ยวประชาชนสมมตินะมันก็ยากที่จะเป็นตอนนี้ร่างเป็นร่างที่คิดว่าสีน้ำเงินก็

0: ร่างนั้นน่าจะเป็นร่างหลัก
1: อาจจะเป็นร่างหลักในการที่จะเอามาพิจารณากัน
0: แต่ทีนี้พอพูดเรื่องสีน้ำเงินเนี่ยมันมีอีกหนึ่งเรื่องนะช่วยน้ำเงินด้วยช่วยน้ำเงินด้วย
1: นี่แหละ
0: ช่วยน้ำเงินด้วยนะที่มีการพูดถึงเรื่องนี้โอ้มันก็โยงเรื่องการแต่งตั้งโยกย้ายที่ภูเก็ตที่ปลัดจังหวัดภูเก็ตนะโดนย้ายเข้าไปทำงานที่สายพิไลการปกครองใช่ไหมแล้วก็โดนกันทั้งหมดปลัดจังหวัดและนำอำเภอที่ภูเก็ตก็โดนด้วยป้องกันจังหวัดก็โดนไปด้วยเนี่ยนะแล้วก็ปรากฏว่าก็เลยมีการแชทหลุดออกมานะจากปลัดนี่แหละแต่เรื่องช่วยกินน้ำเงินด้วยวันนี้อาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรในฐานะเป็นอดีตกกต.ในโพสต์เลยบอกว่ากรณีที่อดีตปลัดจังหวัดภูเก็ตเปิดเผยทรัพย์ปริศนาช่วยน้ำเงินด้วยเนี่ยหลังจากที่รายงานข้อมูลสายการกันลึกแต่ในพื้นที่เนี่ยนะอาจารย์สมชัยแยกเป็นข้อเลยนะน่าสังเกตอะไรบ้างหนึ่งวันที่ระบุในไลน์เนี่ยช่วยน้ำเงินด้วยคือ11มกราคมแม้ไม่ระบุเป็นปศไหนแต่สามารถบอกได้ว่าเป็นปศ2569เนื่องจากข้อความก่อนหน้านั้นมีรายชื่อผู้สมัครของ2เขตเนี่ยเขต2เขต3เนี่ยของจังหวัดหนึ่งเนี่ยซึ่งเป็นการเลือกตั้งปี69นี่นะเนื่องจากมีคำว่าประทับประชาชนอยู่ด้วยนะอันที่2เมื่อสืบค้นจังหวัดที่มี3เขตเลือกตั้งและมีชื่อผู้สมัครตรงกับในข้อความก็มีคือภูเก็ตนั่นแหละ3วันที่11มกราคม2569สอดคล้องกับเหตุการณ์การรายงานในไลน์ก็คือหลังปิดรับสมัครและมีการประกาศรายชื่อผู้สมัครอย่างเป็นทางการเมื่อ7มกราคม69 4ส่วนหัวข้อภาพที่ปิดชื่ออธิบดีมีอักษรที่พอเดาได้เราไม่ต้องพูดถึงอะไรทั้งหมายถึงใครนะเพราะเป็นข่าวคราวอยู่5ส่วนจะมีอธิบดีท่านใดปรากฏตัวและจะฟ้องหมิ่นประมาทบุคคลที่ทำให้เกิดความเสื่อมเสียแก่ตนและหน่วยงานนั้นเป็นสิทธิที่ท่านมีสิทธิดำเนินการได้6ในทางตรงข้ามผู้ใดเห็นว่ามีการกระทำความผิดทั้งปรปว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.มาตรา78นะฮะที่ห้ามไม่ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้ตำแหน่งหน้าที่โดยมิชอบด้วยกฎหมายหรือกระทำการใดๆเพื่อเป็นคุณหรือให้โทษแก่ผู้สมัครอันนี้สามารถแจ้งความดำเนินคดีได้ทั้งในส่วนตำรวจและกกต.ด้วย7บทลงโทษในเรื่องนี้มาตรา149มีระวางโทษจำคุก1-10ปีนะปรับตั้งแต่ 20,000 บาทถึง 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและศาลสั่งเพิกถอนสิทธิการเลือกตั้งไปเลย20ปีด้วยและสุดท้าย8การให้ข้อมูลของผมมีเจตนาสุจริตนะเพื่อป้องปักของกฎหมายปกป้องหลักของกฎหมายให้มีผลบังคับใช้ได้อย่างจริงจังอาจารย์สมชัยที่ผ่านมาก็โดนไปแล้วใช่ไหมโดนเด็ดเรื่องนี้แล้วนะโดนแจ้งความดำเนินคดีกันแล้วจากกกต.นะเทียบนี้เจ้าตัวเลยมีข้อที่8ไว้บอกข้อมูลของผมมีเจตนาสุจริตนะใช่ครับเพื่อปกป้องหลังกฎหมายนะก็ไม่รู้ว่าถ้าใครจะฟ้องอะไรขึ้นมานะก็จะมองว่านี่มีเจตนาสุจริตหรือเปล่านะอธิบดีกรมการปกครองนะก็คงจะต้องรอดูกันต่อไปโมเดล
1: ค่ะคือคนก็ไปถามเรื่องนี้กับท่านประธานโสภณเหมือนกันไม่ใช่เพราะว่าไอ้เรื่องช่วยน้ำเงินด้วยเนี่ยนะทนายอ่านน่ะเขาก็ไปยื่นหนังสือต่อกรรมาธิการพัฒนาการเมืองไงคะของสภาผู้แทนราษฎรทีนี้นะคะก็เลยต้องถามว่าเอ๊ะแล้วช่วยน้ำเงินด้วยเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยท่านประธานได้รับหรือยังถ้าท่านประธานบอกว่าเอาไม่ทราบเลยเรื่องนี้ถ้าถามเรื่องนี้ไม่ทราบเลยเรื่องที่ทนายอ่านไปยื่นต่อกรรมาธิการเนี่ยนะบอกว่าไม่รู้เรื่องนี้เลยนักข่าวก็เลยถามว่าเราได้พูดคุยกับแกนนำภายในพรรคภูมิใจไทยบ้างหรือเปล่าเกี่ยวกับเรื่องของช่วยน้ำเงินด้วยเนี่ยค่ะท่านประธานสมพงศ์บอกอุ้ยไม่ยุ่งเกี่ยวกันเลยไม่ได้เกี่ยวกันเลยเพราะว่าตั้งแต่มาทำงานเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรก็ไม่เคยไปพูดคุยเกี่ยวกับกิจการของพรรคภูมิใจไทยเลยก็ย้ำเลยบอกว่าหน้าที่ของประธานสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยมันต้องมีการรักษาระยะห่างกันอันในด้านการทำงานนิติบัญญัติก็มีลิมิตนะคะเพราะฉะนั้นก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของฝ่ายบริหารแล้วก็พรรคการเมืองกันไปแล้วถามว่าถามไปว่าแล้วมองเขามองกันว่าพรรคภูมิใจไทยเนี่ยขณะนี้เนี่ยเป็นกำบตำบลกระสุนตกจริงหรือเปล่าท่านประธานสมพลแบบกล่าวติดตลกบอกเอาใหญ่กว่าหมู่บ้านได้ไหมเอาใหญ่กว่าหมู่บ้านเขาเรียกหมู่บ้านกระสุนตกคุณไปบอกตำบลกระสุนตกมันใหญ่ไปมันใหญ่กว่านั้นท่านประธานก็พยายามจะเลี่ยงไปแบบนี้นะคะแล้วก็บอกว่าไม่หรอกเขาบอกว่าไม่ว่าจะเป็นการเมืองยุคไหนก็แล้วแต่ใครเป็นรัฐบาลก็จะต้องโดนแบบนี้อันนี้ถือว่าเป็นเรื่องปกติดังนั้นอย่าไปใส่ใจให้มากนะคะแล้วก็บอกว่าไม่อยากเห็นเรื่องของการสร้างความไม่เข้าใจกันกับประชาชนเพราะว่าประเด็นนี้มันควรจะมุ่งไปที่เรื่องของปากท้องเศรษฐกิจต่างๆเอาเป็นว่าท่านก็ไม่ได้ตอบก็บอกว่ามาให้มันเป็นเรื่องของฝ่ายบริหารไป
0: ส่วนนี้ไปดูชาวบ้านต่อความนิยมของเรื่องตั้งผู้ว่าเที่ยวนี้เป็นยังไง3,069นะสำรวจเรื่องความนิยมของประชาชนและทิศทางโค้งแรกสำหรับเลือกตั้งกสม69
1: ค่ะ
0: คุณเนี่ยปรากฏว่าก็บอกว่าหากเป็นคนกสมมีแนวโน้มจะเลือกสมาชิกสภากสมแบบ

0: ไหน41.6%บอกว่าเลือกผู้สมัครอิสระที่ไม่สังกัดพรรคการเมือง20%บอกเลือกผู้ที่สังกัดพรรคการเมืองฝ่ายค้าน17.6%บอกเลือกผู้สมัครที่สังกัดพรรคไหนก็ได้นะครับทีนี้จะถามเรื่องเลือกผู้ว่าใช่ไหมแนวโน้มจะเลือกใครเนี่ย31.5%เลือกอาจารย์ชัชชาตินะ13.1%เลือกคุณชัยวัฒน์สถาบรวิจิตรนะผู้สมัครจากพรรคประชาชนนะ7.5%เลือกคุณมาริกาบุญมีตระกูลนี่อดีตเสียงเก่านะตอนนี้ก็เป็นเมนนุ่นของเมนเน่ไป 6.6% เลือกพลโยโทชาญเทพเสสเวทนะครับก็ดูจากตรงนี้นะโอ้คะแนนอาจารย์ชัชชาติยังห่างเลยนะทิ้งห่างผู้ปกครองคุณวนเนต
1: ใช่ก็ต้องบอกว่าอันนี้เป็นการสำรวจก่อนวันจับเบอร์ด้วยนะไม่ใช่มันเป็นช่วงต้นก่อนช่วงของการแบบออกสตาร์ทอ่ะเปิดตัวออกมาอะไรเงี้ยนะเรื่องของความนิยมทีนี้เราก็ต้องไปดูกันว่าผ่านมาจับเบอร์ได้แล้วนะในช่วงแบบหาเสียงไปสักหนึ่งสัปดาห์เพิ่งจริงเดือนเดียวมันพักเดียวเองนะคะคุณเทพเขาบอกกันว่าการลงพื้นที่หาเสียงในส่วนของผู้ว่ากทม.1เดือนเนี่ยไม่ครบหรอก50เขตอ่ะจะไปยังไงให้ได้ครบนอกจากแบบว่าไปแบบเร็วๆนะไม่ได้แบบเคาะประตูบ้านแบบนานๆอันเนี้ยต้องดูว่าโคจะเปลี่ยนแค่ไหนอย่างไรใช่มั้ยทีนี้มันไม่ได้มีแค่เรื่องตั้งผู้ว่ากทม.ก็ต้องมีสนามอีกสนามที่น่าจับตาคือเมืองพัทยาอันนั้นก็น่าจับตาเช่นเดียวกันนะคะว่ารอบนี้จะเป็นอย่างไรเพราะว่าเมืองพัทยาเองพรรคส้มเองเขาก็มีการส่งแชมป์เก่าออกมาล้างตาในการเลือกตั้งครั้งนี้ด้วยเป็นอีกหนึ่งเมืองใหญ่ค่ะ
0: ก็1เดือนเต็มๆเนี่ยนะสำหรับเรื่องการเลือกตั้งผู้ว่าเนี่ยก็คนที่ช่วยได้มากที่สุดในตัวเนี่ยคือคนที่1ก็คือมีฐานเดิมอยู่แล้วอันที่2ก็คือคนสมัครสกนี่แหละสำคัญนะคนสกทั้งหลายเนี่ยเพราะว่าอยู่ใกล้ชิดมากที่สุดนะเนื่องจากว่ามัน50เขตอ่ะสก1เขต1เขตก็ต้องคุกคีกับคนในเขตนั้นเยอะๆเพราะฉะนั้นตรงนี้คือจุดที่จะได้เปรียบเสียเปรียบกันในตรงนี้แหละส่วนคนที่ผู้สมัครหน้าใหม่นี่นะมันนั่นคือโรเนตมันเสียเปรียบอยู่แล้วล่ะผู้สมัครหน้าใหม่ทั้งหลายแต่ผู้สมัครหน้าเดิมใหญ่ดันชาติย่อมมีความได้เปรียบเพราะอยู่ในตำแหน่งมาทำงานตลอดถูกไหมประชาชนอาจจะได้เปรียบตรงนี้ว่าสสก็เป็นของเขาใช่ไหมยกกรุงเทพแต่อย่าลืมว่าเที่ยวนี้มันเป็นเลือกตั้งที่มันเล็กหน่อยก็สกหนึ่งเขตนะสสจะมาจะทั้งสามเขตไอ้ทั้งสามเขตปกครองนะอาจจะแข่งเขตใดเขตหนึ่งเป็นสองเขตอาจจะไม่แข่งก็ได้อะไรเงี้ยเป็นต้นก็เป็นรายละเอียดที่ต้องทำกันต่อไปนะ
1: ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ข่าวเด่นสุดสัปดาห์โดยวิเชษฐ์พิชัยรัตน์และกมลเนตรนวลจันทร์
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: โอกาสไม่ได้มาบ่อยๆเมื่อฝนตกเป็นทองคำให้เอาถังออกมารองไม่ใช่เอาปลายนิ้วออกมาแตะเพื่อชื่นชมวอร์เรนบัฟเฟตต์ปรมาจารย์นักลงทุน
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: ร้อนร้อนร้อน
7: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV 514แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: Mcord Connectแอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
9: เดี๋ยวเทปยืดปะเนี่ย ก็มีบ้างครับไม่ได้แช่เย็นแต่ถ้าเกิดว่าอยากฟังเพลงจากเทปยืดๆนิดๆนะครับได้ฟิลด้วยมาฟังที่นี่ได้ครับบอกเล่า965ช่วง Vintage Talk ครับ
10: ทุกวันเสาร์ 3:00 นครับเราจะขนเทปคาสเซ็ตจากบ้านเพลงในความทรงจำมาเปิดให้คุณฟังกันนะครับ
9: พร้อมพานักดนตรีมาด้วยบางวีคครับมาร่วมแจมกันในรายการให้ฟังกันครับแล้วพบกันครับบอกเล่า965ช่วง Vintage Talk กับผมจอห์น Vintage
10: และผมอ้นเมธีในวันเสาร์ 3:00 นที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
9: หรือเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Thinking Radio
11: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
12: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00
13: น. Econ Beat ปากท้องต้องคิดช่วง Econ Beat by บัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
14: สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านฟังทุกท่านนะครับกับผมบัญชาชุนชัยเวชเราจะพบกันนะครับใน Econ Beat ครับทางด้าน 96.5 เมกะเฮิรตซ์ขึ้นความคิดของอสมทนะครับท่านทายทุกท่านบนหน้าปัดวิทยุในรถยนต์หรือที่บ้านก็แล้วแต่นะครับหรือสนใจจะฟังทางระบบออนไลน์ทาง Facebook 96.5 เมกะเฮิรตซ์และก็ m.net application เสียงใสคมชัดทุกพื้นที่กันเลยนะครับก็ถือว่าเป็นอีกวันนึงที่น่าสนใจนะฮะโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องความเคลื่อนไหวเศรษฐกิจกำลังกับจับจ่ายใช้สอยในประเทศไทยกันนะครับแต่ว่าก่อนอื่นเรามาดูกันก่อนนะฮะสำหรับตลาดหุ้นแล้วก็ตลาดทองคำในวันแรกของสัปดาห์สุดท้ายเนี่ยปรากฏว่าหุ้นไทยวันนี้พอหอมปากหอมคอครับ20รอบสุทธินะฮะปรากฏว่าขึ้นมา400บาทดีใจด้วยนะครับสำหรับทองคำแท่งราคารับซื้อวันนี้เกิน 70,000 ขึ้นมาแล้ว 70,050 บาทนะครับแล้วก็ขายออกทองคำแท่ง 72,50 บาทครับรูปพรรณรับซื้อ 68,644 บาท 48 สตางค์นะครับส่วนขายออกนั้น 71,050 บาทครับวันนี้ราคาทองคำโกลด์สปอตที่สิงคโปร์เนี่ยไปไกลถึงสูงสุด 4,572 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ครับส่วนวันนี้เงินบาทแข็งๆนิดๆ นะฮะสูงสุดก็อยู่ที่32บาท41สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐนะครับในขณะที่เซ็ตอินเด็กซ์ตลาดหุ้นไทยวันนี้ปิดไปเป็นที่เรียบร้อยขึ้นมา 11.66 จุดครับที่ 1,550 จุดด้วยมูลค่าการซื้อขายสุทธิ 63,400 กว่าล้านบาทนะครับอันนี้ก็เป็นสังคมของคนลงทุนนะคนที่กระตรงกระตังกันนะครับแต่ว่าถ้ามาดูเกี่ยวกับเรื่องของกำลังการจับจ่ายใช้สอยวันนี้นะฮะไปทั่วบ้านทั่วเมืองต่างจังหวัดหัวที่ไหนก็แล้วแต่นะครับมีคนพูดถึงเรื่องของอะไรครับแม่ไทยช่วยไทยพลัสจ่าย60-40นะครับก็วันนี้เขาก็พูดกันนะฮะแต่ตั้งแต่เปิดลงทะเบียนกันโอ้โหคึกคักระบบไม่ล่มนู่นนี่นั่นก็ว่ากันไปนะครับแต่ว่าเราต้องมาดูกันละครับว่าอันเนี้ยก่อนจะเริ่มโครงการได้ก็ต้องมิถุนายนใช่ไหมฮะแล้วก็ต้องดูเลยครับว่าอันเนี้ยนะครับเรียกว่าเป็นเวอร์ชันที่2ของคนละครึ่งแต่ว่าเป็นในยุคที่เรียกกันว่าไทยพลัสไทยช่วยไทยพลัสจ่าย60-40แต่วันเนี้ยเราจะไปดูผู้ประกอบการก่อนเราจะไปดูร้านค้ากันก่อนครับนะฮะว่าตกลงแล้วมาตรการวันนี้ที่ออกมาเนี่ยนะฮะกับทางด้านของผู้หญิงคนนี้ฮะคนรู้จักทั่วบ้านทั่วเมืองนะครับขวัญใจไรเดอร์จนกระทั่งถึงสำนักงานออฟฟิศเนี่ยยังไงก็ต้องสั่งของแกไปทานนะครับก็คือเจ๊จงครับคุณจงใจกิจแสวงเจ้าของร้านหมูทอดร้อยล้านชื่อดังนะฮะทุกคนรู้จักกันดีครับว่าหมูทอดเจ๊จงนั่นเองนะครับสวัสดีครับเจ๊จงครับ
15: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
14: ครับเจ๊จงครับวันนี้นะเจ๊จงลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วยังไทยช่วยไทยพลัสจ่าย 60-40 เนี่ยครับ
15: ลองลงมาแล้วค่ะแต่ว่าให้รอ3วันยืนยันรออนุมัติรออนุมัติค่ะ
14: แสดงว่า
15: ค่ะก็เลยลองกดเข้าไปดูว่ามันจะยากไหมมันก็ไม่ยากนะคะ
14: ฮะแล้วเขาบอกให้รอ3วันใช่ไหมฮะ
15: ใช่ค่ะใช่
14: โอ้แสดงว่าเจ๊จงอาจจะเข้าขายว่าครั้งที่แล้วเนี่ยไม่ได้เข้าโครงการเพราะฉะนั้นเหมือนหน้าไปขึ้นเข้าโครงการ
15: ไม่เคยเข้า
14: อ๋อเหรอครับทำไมถึงตัดสินใจเข้าครับนะ
15: พอดีอยากรู้อะค่ะ
14: โอ้
15: อยากรู้ว่าจะยังไงอะไรอย่างนี้อะค
14: ่
15: ะ
14: อันนี้เจ๊จงเข้าไปในฐานะเป็นผู้บริโภคถูกไหม
15: ใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะถ้าในฐานะร้านค้าเจ๊ไม่ได้เพราะว่าเจ๊อยู่ในนามนิติบุคคล
14: โอ้เลยฮะโอ้อย่างนี้ถ้าใครจะไปสั่งหมูทอดเจ๊จงแล้วจ่ายไทยช่วยไทยพลัสก็ไม่ได้สิครับ
15: ไม่ได้ค่ะ
14: เลยอุ้ยอกหักแล้วครับทีนี้อืมเข้าใจละมันมีเงื่อนไขพวกนี้ในบางประเภทบางกรณีใช่ไหมครับ
15: ใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะแต่ว่าเจ๊ก็ได้สอบถามเพื่อนๆที่อย่างร้านขายหมูปิ้งร้านขายที่อยู่ตรงหน้าร้านเจ๊มีหลายร้านใช่ไหมคะ อย่างครั้งที่แล้วคนละครึ่งอ่ะเขาไม่ได้เข้าร่วมเขาก็ขายเงียบใช่ไหมคะแล้ววันนี้เจ๊ก็เดินไปถามเขาว่ารอบนี้เข้าไหมอย่างร้านข้าวกล่องเขาบอกว่าไม่เข้าแต่ร้านหมูปิ้งบอกว่าคิดว่าจะเข้านะเขาว่าอย่างนี้เจ๊ก็เลยบอกไปเข้าเธอเพราะว่าเงินมันเยอะเพราะว่ามันเป็นโอกาสของเราด้วยใช่ไหมคะเพราะครั้งที่แล้วเราก็เห็นอยู่แล้วว่าเราไม่เข้าแล้วเราขายเงียบลงเยอะใช่ไหมเจ๊ก็บอกเขาว่ามันเป็นโอกาสของเขาอย่างเจ๊เข้าไม่ได้อยู่แล้วแต่เจ๊ก็บอกเออไปเข้าเถอะจะได้ขายดีทั้งสองร้านเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
14: อ๋อฮะแล้วเจ๊จงได้ถามลึกๆไหมฮะกับคนขายข้าวกล่องว่าทำไมไม่เข้า
15: เขาก็คงกลัวเสียภาษีหรือเปล่าเพราะประวัติเนี่ยเนาะ
14: อ๋อมันมีเรื่องประเด็นภาษีใช่ไหมครับ
15: ใช่ใช่แต่อย่างบางคนอ่ะอย่างบางคนที่เจ๊คุยกับเขาอ่ะเขาก็ยอมที่จะขายเงียบลงนะ
14: ฮะอย่างนั้นเหรอ
15: ยอมที่จะยอมที่จะเงียบลงดีกว่าอะไรแบบเนี้ยแต่บางคนน่ะเขาก็รอโอกาสนี้นะคะว่าเขาจะได้ขายดีขึ้นเพราะอย่างที่เราเห็นเลยเขาขายดีขึ้นเป็นแบบเท่าตัวเลยนะ
14: ก็เนี่ยมันเห็นกระสายตามาจริงๆมันคนมันก็ควรจะเข้าเยอะถูกไหมฮะในแง่ร้านขายอ่ะ
15: ค่ะค่ะเจ๊ยังตอนตัวละครึ่งครั้งที่แล้วอ่ะพอดีได้ไปเดินออกกำลังกายแล้วก็ไปเดินที่ตรงตลาดนัดโรงงานยาสูบอ่ะโอ้โหร้านที่เขารับคนละครึ่งเขาขายกันดีมากเลยนะคือขายดีจริงๆอ่ะโอ้โหเห็นแล้วแบบดีใจแทนเลยอ่ะ
14: ครับขายดีจนเจ๊จงอยากจะไปเปิดอีกร้านหนึ่งที่ไม่ใช่นิติบุคคลนะ
15: อยากได้สิทธิ์แบบนั้นบ้างจัง
14: ครับก็นี่แหละครับก็เป็นที
15: ่ก็เข้าใจร้านค้าที่ร้านเล็กๆกันเนาะเขาก็เหมือนแบบว่ามันไม่ได้เป็นอย่างนี้บ่อยๆไง
14: ครับแต่ทีเนี้ยถ้าถามนิดนึงฮะในมุมมองของเจ๊จงเนี่ยเจ๊จงอย่างที่เล่ามาพื้นๆว่ามันเห็นแล้วล่ะว่ามันมีคนไปซื้อเยอะนะแต่อะไรต่างๆนานาเนี่ยถ้าเอาภาพรวมจริงๆนะมันเป็นมาตรการที่ช่วยได้ครอบคลุมทุกฝ่ายไหมแบบฝนตกทั่วฟ้า
15: อันเนี้ยเจ๊ไม่สามารถจะรู้ได้ว่ามันครอบคลุมไหมแต่อย่างน้อยอ่ะก็ยังได้เห็นร้านค้าเล็กๆที่เขาเงียบๆอ่ะได้มีความรู้สึกว่าฉันขายดีนะอะไรแบบนี้จากที่ทุกวันเนี้ยเขาต้องนั่งรอลูกค้าเนาะวันๆกว่าจะมีลูกค้าบางทีสั่งของมาแล้วขายไม่ได้ขายไม่หมดของเหลืออะไรแบบเนี้ยแล้วเขาก็เชื่อว่าพอถึงวันที่คนละครึ่งพัด60-40เนี่ยออกมาเขาน่าจะขายดีเหมือนที่เขาเคยได้ตอนคนละครึ่ง
14: อะค่ะอันนี้คือสิ่งที่เขาคาดหว
15: ังไว้อาจจะพูดงงๆหน่อยนะ
14: อ๋อเข้าใจนะฮะเพราะว่าคือคนทำมาค้าขายเนี่ยทันทีที่แบบว่านะยังไม่ทันเปิดร้านเนี่ยคนมาเข้าคิวรอเนี่ยโอ้โหมันใจชื้นเลยนะ
15: ค่ะ
14: โอ้ครับ
15: อย่างบางร้านทำแล้วก็ต้องนั่งรอลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่ถ้ามันมีไทยช่วยไทยพัดมาเนี่ยเจ๊เชื่อว่าพวกที่เขาก็น่าจะขายดีขึ้นล่ะค่ะว่าง่ายๆยังไงก็กระเตื้องแน่นอนแต่ว่ามันจะมีผลดีอะไรยังไงอย่างเงี้ยเจ๊ไม่สามารถรู้ได
14: ้ครับอ่ะแต่อย่างที่เห็นเนี่ยร้านที่อยู่ในนามนิติบุคคลเนี่ยกับไม่เข้าขายอันนี้เจ๊คิดยังไง
15: แล้วมันก็จะมีแบบในนามนิติบุคคลจะเป็นร้านที่ไม่ใหญ่อย่างเงี้ยเขาก็ยอดเขาลดเลยนะคะอย่างร้านเจ๊ยังไงก็ลดอยู่แล้วต้องมีถึง 20-30% เลยนะคะยอดลดหายไปอ่ะ
14: อ๋อขนาดนั้นเลยเหรอฮะ
15: ใช่แต่ว่าอย่างรอบนี้อย่างน้อยก็แค่เดือนละพันเนาะใช้วันละ205วันเจ๊คิดว่าน่าจะมีผลกระทบน้อยกว่าครั้งที่แล้ว
14: ครั้งที่แล้วเนี่ยยอดขายเจ๊จงเนี่ยตกประมาณ 20-30% นะครับ
15: เงียบเงียบเงียบไปหลายวันเลยอ่ะเงียบไปรอจนแบบจะเป็น10วันหลายวันเลยอ่ะแบบเขาคงใช้กันหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยถึงพอขายได้ขึ้นมาแต่อย่างครั้งเนี้ยคือรัฐบาลให้ใช้แค่วันละ200ถูกต้องไหมคะ
14: ใช
15: ่วันละ200แล้วมันแค่พันเดียวอ่ะเจ๊ก็คิดว่าไม่กี่วันก็หมดก็น่าจะพออยู่ได้อ่ะแหละพอได้อ่ะภาษาจะพูดยังไงดี
14: แบบพอรอดอ่ะใช่ไหมฮะประมาณน
15: ี้คงไม่เงียบเหมือนหลายวันเหมือนครั้งที่แล้วอย่างเงี้ยค่ะ
14: ครับเอ๊ะถ้าดูอย่างนี้ก็แสดงว่ารอบนี้เนี่ยอาจจะไม่ทำให้ยอดเราตกเงียบไปเยอะเพราะฉะนั้นแสดงว่ามาตรการที่ออกมาเนี่ยมันก็คือมันจำกัดในการใช้ต่อวันน่ะถูกไหมฮะ
15: ค่ะค่ะ
14: ทีนี้ยอดเรารอบนี้ก็ไม่น่าจะลงจนเงียบเลยใช่ไหมครับ
15: ก็อาจจะหายไปไม่กี่อาจจะแรกๆอะค่ะวันแรกๆอะอาจจะเงียบเจ๊คิดว่าอาทิตย์แรกอะน่าจะเงียบแหละแต่ว่าอาทิตย์ถัดไปอะก็คงไม่เท่าไหร่แล้วเพราะว่าตอนอย่างครั้งที่แล้วอะก็จะมีลูกค้าแบบโทรมาถามก่อนว่าที่ร้านรับไหมถ้าไม่รับเขาก็ไม่เข้ามาใช่ไหมคะหรือแบบทักในเพจมาอย่างเงี้ยค่ะเพจร้านหมูทอดเจ๊จงว่าเออที่ร้านรับคนละครึ่งไหมถ้าไม่รับเขาก็ไม่เข้ามาเขาก็ไปซื้อที่อื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
14: เออฮะแล้ววันเนี้ยมีคนทักเข้าไปในเพจแล้วยังว่ารับไม่รับ
15: ยังค่ะต้องไปจนถึงวันที่มันเริ่มใช้นั่นแหละค่ะ
14: อ๋อเริ่มใช้ถูกไหม
15: คิดว่าเขาน่าจะพอรู้กันแล้วเพราะว่ามันผ่านมาครั้งที่แล้วแล้วเนาะหลายๆคนก็จะรู้แล้วแหละว่าเออที่ร้านไม่รับอะไรอย่างนี
14: ้อืมโอ้โหจะจงนี้มันกลายเป็นว่ารสชาติไม่เอาราคาใช่ไหมเนี่ย
15: อ๋อมันก็ประมาณนึงเนาะอย่างน้อย เราก็ได้เงินตรงนั้นนะเนาะก็ช่วยเราประหยัดไปได้เขาก็น่าจะหาร้านที่แบบรับอันนี้ก่อนอะไรแบบนี้แล้วเดี๋ยวหมดอันนั้นแล้วค่อยมาหาเจ๊ใหม่
14: แสดงว่าตีสว่างอาทิตย์เนี่ยนะเอาเก็บความอร่อยไว้ก่อนแต่เอาความประหยัดมาสู้ก่อนถูกไหมประมาณนี้
15: ใช่ใช่ณเวลานี้ต้องประหยัดไปก่อนเลยค่ะ
14: ไอมาตรการอย่างเงี้ยที่ออกมาช่วงเวลาเนี่ยจะจงคิดว่ามันดีไหมสำหรับคนที่แบบว่าเศรษฐกิจมันแบบเนี้ยในแง่ของคนซื้อคนหาเช้ากินค่ำคนผู้บริโภค
15: เจ๊ถามพวกพี่วินมอเตอร์ไซค์ดีกว่าเจ๊ก็พยายามที่จะคุยกับพวกพี่เขาเนาะเขาก็แบบเขาโอเคนะเขาดีใจนะเขาบอกว่าอย่างน้อยอ่ะมันก็ช่วยเขาได้ประมาณนึงเลยนะคะเดือนละพันเนี่ยเขาคือพันนึงสำหรับเขาอ่ะเขาก็บอกว่ามันเยอะนะเจ๊เขาสามารถแบบซื้ออะไรได้หลายอย่างเลยอย่างเงี้ยค่ะคือเขาดีใจแหละว่าไงเขาบอกเขาดีใจเลยแหละที่ได้อ่ะแต่ว่าหลังจากนี้ไปยังไม่รู้ว่าจะยังไงนะแต่ณเวลาเนี้ยคือโอเคกับสิ่งที่เขาจะได้รับอ่ะ
14: ก็แน่นอนเนาะคนหาเช้ากินค่ำหรือว่าเงินเก็บก็ไม่ค่อยพอเนี่ยพอมีมาช่วยได้สักห้าวันเนี่ย
15: อย่าพูดว่าอย่าพูดคำว่าเงินเก็บไม่ค่อยพอเลยดีกว่าค่ะหาวันหนึ่งไงยังไม่เหลือที่จะกินยังไม่พอจะกินเลยเอาพูดจริงๆนะเจ๊เห็นบางคนเนี่ยหาวันนึงไม่กี่ตังค์แล้วอย่างเจ๊เคยพูดถึงพวกพี่ที่กลับไรเดอร์อย่างเงี้ยที่ดูนะเวลาจะกินเขายังต้องถามราคาสองคนผัวเมียจานละเท่าไหร่ยังไงเขาต้องบวกลบคูณหารเลยนะว่าเขาจะกินได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเจ๊ยังต้องบอกมาเลยเจ๊เลี้ยงเลยเพราะถ้าถามถึงว่าจานละเท่าไหร่อะไรเท่าไหร่นี่เจ๊รู้แล้วว่าไม่มีตังค์เพราะว่าเขาเป็นไรเดอร์แล้วเมียเขาก็นั่งด้วยแบบช่วยเขาด้วยอย่างเงี้ยก็คงไม่มีงานทำแหละก็เลยมาช่วยกันอะไรอย่างเงี้ย
14: ไม่น่าละพักหลังผมก็เห็นไรเดอร์แบบมีซ้อนท้ายกันด้วยนะอะไรอย่างเงี้ย
15: ใช่ใช่เขาเจ๊คิดว่าน่าจะแบบเมียไม่มีงานทำก็เลยมาช่วยผัวแบบบางทีก็กำลังใจเนาะนั่งไปด้วยกันให้กำลังใจกันอะไรอย่างเงี้ย
14: โอ้เลยเชื่อเลยเนาะเพราะฉะนั้นก็มัน
15: จริงนะคะ
14: จริงมันเป็นเรื่องจริงของสังคมที่คือถ้าไม่ถามไม่รู้นะแค่มองด้วยสายตาว่าทำไมเดี๋ยวนี้ไรเดอร์ส่งของต้องมีซ้อนท้ายกันด้วยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม
15: บางทีงานเอาจริงๆงานมันก็หายากด้วยนะคะเดี๋ยวนี้
14: อ
15: ๋
14: อใช่ครับ
15: ทำอย่างวันละ500อย่างเงี้ยโอ้โหแทบจะไม่พอเลยอย่างบางทีเจ๊ถามเป็นไงหนูขับตั้งแต่กี่โมงลูกโอ้โหบางคนใช้เวลาขับแต่วันหนึ่งเป็น10 ชั่วโมงนะ
14: โอ้โ
15: หบางทีแบบเหนื่อยไหมกินน้ำหรือยังกินข้าวหรือยังบางทีถ้าเจ๊ออกมายืนหน้าร้านเจ๊ก็จะแบบคอยถามคอยอะไรแบบนี้กินข้าวไหมเอาน้ำไปกินไปอะไรแบบนี้เลย
14: ครับ
15: บางทีมันเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆให้พวกเขาเน
14: า
15: ะ
14: ใช่ครับก็นักคนไทยเราไม่ทิ้งกันแบบประมาณนี้ด้วยสถานการณ์ที่มันวิกฤตจริงๆนะ
15: แต่เจ๊ยืนยันได้เลยนะจากวิกฤตหลายๆอย่างที่ผ่านมาเจ๊ว่าคนไทยอ่ะรักกันมากๆด้วยเวลาเกิดอะไรขึ้นเขามีเล็กมีน้อยก็เอามาช่วยกัน
14: ถูกอันนี้แหละเป็นสิ่งที่มันซ่อนอยู่ในความเป็นหัวใจคนไทยนะหลายครั้งหลายคราแล้วนะ
15: ใช่ใช
14: ่อย่างกลุ่มเนี้ยแน่นอนนะครับเรียกได้แบบคืออาจจะพูดถึงคำว่าเงินเก็บนะทีนี้พอขยับขึ้นมาอีกกลุ่มนึงคือเป็นกลุ่มพวกมนุษย์เงินเดือนสำนักงานออฟฟิศเจอโครงการนี้เข้าไปเนี่ยเจ๊คิดว่าไง
15: โอ้เขาก็ต้องแฮปปี้อยู่แล้วค่ะ อย่างน้อยมันก็ช่วยค่ากินเขาได้เนาะอย่างเอากินประหยัดประหยัดอย่างยกตัวอย่างร้านเจไม่ได้เพราะเจไม่ได้รับเนาะหรืออย่างไปกินก๋วยเตี๋ยวชามนึงอ่ะ60 บาทอ่ะจ่ายเองแค่เท่าไหร่ 40% ของ60บาทก็เท่าไหร่20กว่าบาทไหมคะ
14: ใช่
15: จะมาเขาก็ถือว่าจานวันนี้เขาประหยัดไปได้ต้อง60ได้จ่ายแค่20กว่าบาทประหยัดไป30กว่าบาทแล้ว
14: แล้วอย่างพวกฉันได้โครงการอย่างเงี้ยมันก็ยิ่งจะได้ใจกับบรรดาร้านเล็กๆที่ไม่ได้จดนิติบุคคลอยู่มาก
15: เซว่าถามว่าได้ใจไหมมันได้ใจอยู่แล้วแหละเพราะอย่างได้ช่วยเขาให้มีรายได้ที่เพิ่มขึ้นนะเน
14: า
15: ะ
14: ซึ่งตรงเนี้ย
15: เพราะอย่างบางทีที่เห็นเขาสัมภาษณ์แต่ละร้านแต่ละคนเขาก็เฝ้ารอที่จะมีรายการมีอันนี้เกิดขึ้นมานะคะจากที่เขาบอกวันนึงเคยขายได้ 2,500 พอมีอันนี้ขึ้นมาเขาขายได้วันนึง 5,000 ขึ้นอย่างเงี้ยค่ะคือเขาขายได้ขึ้นอีกเป็นเท่าตัวเลยนะ
14: ครับ
15: แต่เท่านี้จะทำยังไงพอหมดโครงการนี้แล้วให้เขาขายดีแบบนี
14: ้โ
15: อ้แต่บอกครับไม่ใช่พอหมดโครงการนี้ปุ๊บก็กลับไปเข้าแบบเดิมคือขายไม่ดีเหมือนเดิมอย่างเงี้ยรัฐบาลจะทำยังไงอ่ะจะช่วยยังไงดีอย่างเงี้ย
14: เอ้าถ้าถามเจ๊จงตรงนะเจ๊จงพอมีไอเดียความคิดไหมว่ามันควรจะทำยังไงมันถึงจะได้ขายต่อดีๆอ่ะ
15: ถ้าเป็นเจ๊เหรอ
14: เ
15: ดี๋ยวนะเรื่องแบบนี
14: ้
15: คือตอนเนี้ยที่มันขายไม่ดีด้วยส่วนนึงอะนะเพราะว่าต้องใช้คำว่าข้าวของมันแพงขึ้นไหมคะพอข้าวของมันแพงขึ้นเราก็ต้องปรับราคาขึ้นกันพอปรับราคาขึ้นลูกค้าก็กำลังซับน้อยอะเนาะก็ต้องใช้การตัดสินใจที่ยากขึ้นกับการที่จะกินถ้าของมันได้ถูกกว่านี
14: ้
15: มันก็น่าจะง่ายขึ้นกับการตัดสินใจที่จะซื้อหรือเปล่า
14: อ
15: ันนี้คือเจ๊เอาจริงนะเจ๊ก็ความรู้น้อยมากเลยคุณบัญชาเจ๊อาจจะไม่เก่งเรื่องพวกนี
14: ้
15: ความรู้เจ๊แบบน้อยมากอ่ะแต่ว่าถ้าเจ๊มองตามภาษาเจ๊แบบบ้านๆอย่างนี้นะ
14: ไม่เราคือเราไม่เอาความรู้เราเอาประสบการณ์สู้เลย
15: ก็เนี่ยแหละจากประสบการณ์เจ๊ถ้าเจ๊มองนะคนมีรายได้น้อยพอจะกินอ่ะเอายกตัวอย่างร้านเจ๊ถ้ามาซื้อร้านเจ๊ขอเพิ่มข้าวเยอะๆขอเพิ่มข้าวแล้วก็ซื้อคือแบบถ้าเมื่อก่อนเนี้ยเวลากินข้าวหมูถุงนึง27 บาทใช่ไหมคะอาจจะบวกตู้นบวกนี่เข้าไปให้เป็น37เป็น47แต่เดี๋ยวนี้เป็นไปได้ก็เอาแค่ข้าวหมูทอดถุงนึงขอเพิ่มข้าวแล้วก็ขอน้ำแกงเขียวหวานราดด้วยเยอะๆเจ๊ไปยืนดูโอ้แกงเขียวหวานฉันทำไมเหลือแต่เนื้อน้ำหมดเลยคือลูกเห็นเลยลูกค้าแบบขอน้ำแกงเขียวหวานเยอะๆอย่างเงี้ยเป็นอย่างนั้นจริงๆ
14: เ
15: นี่ยก็น้องแปลว่าเขาลำบากจริงอ่ะไม่ลำบากเขาก็คงไม่แบบขอแบบนี้และไม่ใช่แบบวันนึงมีคนเดียวอย่างนี้ไม่ใช่นะคะมาดูได้เลยว่าน้ำแกงเขียวหวานเจ๊แบบแห้งบางทีเจ๊ต้องบอกว่าขอแค่นิดนึงได้ไหมคะเพราะว่าเดี๋ยวเจ๊ขายแกงแล้วไม่มีน้ำให้เขาอะไรแบบนี
14: ้โอ้ยมันก็เป็นปรากฏการณ์ที่แปลก
15: จากที่เราเห็นเลยนะคะ
14: แล้วมันก็เกิดขึ้นกับทุกวันนี้ด้วยใช่ไหมเนี่ย
15: ใช่ใช่เนี่ยแหละทุกวันเนี้ยนะออกไปยืนดูอย่างเงี้ยจะเห็นแบบอย่างนี้เลย
14: โอ้นี่เรียกว่าขอน้ำเยอะเนื้อไม่เอา
15: ขอน้ำอันเนี้ยมันก็คือเราไม่ได้คิดตังค์อยู่แล้วถ้าเขาขอน้ำเราใช่ไหมคะเพราะเขาไม่ได้บอกว่าเอาข้าวหมูแล้วก็เพิ่มแกงเขียวหวานถ้าอย่างเงี้ยมันเพิ่มอีก10 บาทตักลงไปลาดแต่เขาบอกว่าขอข้าวหมูเพิ่มข้าวแล้วก็ขอน้ำถามว่าขอน้ำแกงเขียวหวานเยอะๆหน่อย
14: เพิ่มข้าวก็เพิ่มน้ำนี่ประมาณนี
15: ้แล้วน้ำแกงเขียวหวานมันมาจากอะไรกะทินะคะกะทิกล่องเราเป็นร้อยนะคะแต่ก็เข้าใจนะ
14: โอ้ถ้าไปเทียบระหว่างกะทิกับเนื้อหมูกับเนื้อไก่นี่เป็นคนละเรื่องกันเลยนะ
15: ใช่
14: มัน
15: ทำไงได้คะก็ช่วยกันไป
14: เพราะฉะนั้นแสดงว่าจากประสบการณ์ของเจ๊จงเห็นพฤติกรรมก็เป็นอย่างนี้แล้วแสดงว่าคือถ้าจะแก้กันยาวๆนะมันต้องช่วยกันตรงที่ราคาวัตถุดิบต้นทุนถูกไหม
15: ใช่ใช่ใช่เพราะว่าถ้าร้านค้าได้ของที่ได้วัตถุดิบมาแพงเนาะเขาจะมาขายถูกมาเขาก็อยู่ไม่ได้
14: จริ
15: งใช่ไหมคะหรืออย่างโอ้โหต้องเสียภาษีเสียอะไรอย่างวันนี้เจ๊ไปออกรายการแล้วคุยกับคุณกรคุณกรบอกว่าอย่างญี่ปุ่นอย่างเงี้ยเขาลดอะไรนะภาษีแวดลงเพื่อที่จะให้ร้านค้าได้ขายสินได้ขายอาหารที่ราคาไม่สูงลูกค้าก็อยู่ได้ร้านค้าก็อยู่ได้อะไรแบบเนี้ยจะเห็นคุณกรพูดในรายการให้ฟังอย่างเงี้ยค่ะ
14: โอ้ถ้าทำได้ก็ดีเลยนะ
15: ถ้าเนี่ยทางรัฐบาลของญี่ปุ่นเขาทำแบบนี้
14: แล้วรัฐบาลไทยอ่ะ
15: ก็ไม่ได้ทำ
14: ก็ยังไม่รู้เลยว่าจะทำแบบน
15: ี้อยากให้รัฐบาลช่วยทำแบบนี้บ้างจัง
14: โอ้ก็คือลดภาษีมูลค่าเพิ่มวัตถุดิบใช่ไหมหรืออะไรอย่างเงี้ย
15: ค่ะลดภาษีมูลค่าลดแวดให้กับร้านค้าอย่างเงี้ยค่ะ
14: ลดแวดให้ร้านค้าเอ้าเนี่ยนับตั้งแต่สงครามที่เขามีตีกันในตะวันออกกลางอิหร่านมาเนี่ยนะเนี่ยอีกไม่กี่วันจะครบ3เดือนแล้วเนี่ยถามตรงๆเลยนะเจมีปรับราคาอะไรขึ้นบ้างหรือเปล่า
15: ไม่ได้ปรับเลยไม่ได้ปรับเลย
14: จริงอ่ะ
15: คือจริงๆขายเท่าเดิมหมดเลยค่ะแต่คือเจบอกก่อนนะเดี๋ยวบางคนไม่เข้าใจคิดว่าเจกำไรเยอะอย่างนู้นอย่างนี้ไม่ใช่เจ๊กำไรไม่ได้เยอะเลยแต่เจ๊ก็จะทำยังไงมันคือวิกฤตแล้วเราจะมาฉวยโอกาสอย่างเงี้ยมันก็ทำไม่ได้อ่ะมันก็เหมือนเราช่วยยอมขาดทุนกำไรไปดีกว่าแต่เรายังอยู่ได้อย่างเงี้ยเขาอยู่ได้เราอยู่ได้เจ๊ก็เรียกลูกคุยเลยนะลูกบอกว่าแม่อย่างนี้เราต้องขึ้นราคาไหมอ่ะถุงมาแพงกระดาษนี้กล่องเกิงนี่ขึ้นใบนึงเป็นบาทขึ้นมาเลยนะใบนึงต้องใส่ข้าวเดี๋ยวตกเลยนะที่ขึ้นนะคะไม่ต้องขึ้นอะไรเลยขายปกติไปเลยทำใจกันไปพูดอย่างนี้ปลอบใจกันไปน่ะโอ้โหเราก็เห็นอยู่นะลูกค้าเราก็จะแย่อยู่แล้วไอ้หาเลยแต่เจ๊จากเจ๊ก็เห็นร้านค้าหลายร้านก็ออกราคายอมที่ต้นทุนที่มันเพิ่มน้อยลูกค้าเราก็ยังช่วยกันไปอะไรอย่างเงี้ยเจ๊เห็นหลายคนเห็น
14: ดูจากของเจ๊เนี่ยนะยางหนังกระติกก
15: ็เลยค่าขนส่งเขาแ
14: พงแค่ไหนอะเจ๊
15: ก็มีบางอย่างที่ปรับลงไปเหมือนขึ้นอยู่แต่อาจจะปรับลงมาให้เรา
14: โอ้เหรอ
15: 30แล้วปรับลงมามีการลงมาให้เราได้นะคะ
14: ตอนนี
15: ้ไม่มีลงมาเริ่มลงมาบ้างแล้วไม่ยังไม่ลงอะไร
14: นี่ตั้งแต่ครั้งนี้หนักสุด
15: มันหนักสุดไหมมันไกลหลายหลายเรื่องมันก็ยังแบบเจ๊ยังไม่สูตรกันแล้วแต่มันเจ๊เป็นโควิดขาปิดมันปิดหมดคือเป็นร้อยอย่างเงี้ย
14: โควิด
15: ใช
14: ่ใช่จ่าย60เพราะหน้าระยะสั้นนะยาวไปอย่างที่คุยกันเมื่อของเจ้าของร้านถูกขายได้กำลังซื้อมันก็น่าจะ

0: าพงั้นนะกันหรือเปล่าไงคะ
1: เนี่ยคือคนมนุษย์เงินฐานอิสระไร้คือตอนนี้ทุกคนเริ่มอย่างเงี้ยซึ่งอันนี้เห็นชัด
0: ค่ะถ้าอย่างลูกค้าได้เลยค่ะว่ายังไงอีกอันนึงอีกระดับนึงอ่ะค่าระดับล่างๆอย่างเนี้ยดีนินไรเดอร์เห็นอย่างเงี้ยอันเนี้ย
1: เจนี่ปกติเนี่ยเคยมีพวกมนุษย์เงินเดือนออกเยอะๆเลยไหมมีไหม
0: มีเนี่ยทุกวันนี้ก็มีเยอะค่ะแล้วเหลือมานั่งกินช่วงพักมากินมีค่ะมีเยอะแล้วเจ๊ก็อย่างอยู่ที่ตึก FYI อย่างเงี้ยก็จะขายพวกออฟฟิศนะคะ
1: เออเจ๊สังเกตไหมว่ามันเยอะขึ้นกว่าเดิมอ่ะ
0: ถ้าช่วงระยะเวลาตอนเนี้ยเหมือนน่าจะขายดีเพราะว่าด้วยราคาที่เจขายเนาะแต่ว่าเดี๋ยวพอไปถึงเดือนหน้าที่มีคนละครึ่งพักเนี่ยเจยังไม่รู้ว่าจะตกขนาดไหนแต่ถ้าตอนนี้ถามว่าขายดีไหมก็ขายแบบยอดไม่ตกอะค่ะ
1: ครับยังพอรักษายอดได้เนาะ
0: ใช่ด้วยราคาที่เราพยายามที่จะยืนเอาไว้อะไรอย่างนี
1: ้ครับแล้วถ้าสมมตินะจบโครงการเนี่ยนะเจ๊คิดว่าแง่ๆเลยไหมคือมันกลายเป็นว่าปัญหานี้ก็ยังได้รับการแก้ไขแบบยาวๆอ่ะแบบหายสนิทอ่ะใช่ไหม
0: พอมันหมดโครงการอ่ะเจ๊ว่ามันก็กลับไปเหมือนเดิมอ่ะ
1: เลิ
0: ศคุณบัญชาว่าจริงไหมอ่ะ
1: เนาะผมก็ว่าเสียวๆอยู่นะเพราะว่าคือแต่ละโครงการที่เขาจัดมาเขาก็ต้องกู้เงินถูกไหมอ่ะประมาณเนี้ยแล้วพอตอนนี้ก็หมายถึงว่า
0: ต้องกู้มาใช่ไหม
1: โอ้แล้วตอนเนี้ยไอ้เพดานกู้เนี่ยมันก็เต็มมันจะเต็มเยอะแล้วมันแทบจะเป็นลมหายใจสุดท้ายอยู่แล้วอะประมาณเนี้ย
0: ค่ะ
1: ก็เลยยังไม่รู้เลยว่าเอ๊ะมันจะมีโครงการคลอดต่อมาหรือเปล่าอย่างเงี้ย
0: เพราะว่าถ้าอย่างประชาชนอะเด็กก็เข้าใจแหละเขาก็อยากได้อยู่แล้วเขาก็อยากมีอย่างเงี้ยต่อไปเรื่อยๆใช่ไหมคะแต่รัฐบาลจะยังไงเงินที่เอามาจะยังไงใช่ไหมคะจบอันเนี้ยแล้วยังไงอะกู้มาเน
1: า
0: ะ
1: นี่แหละปัญหา
0: พวกเจ๊คำว่าเงินกู้อะพวกเจ๊ก็กลัวกันอยู่แล้วดอกบงดอกเบี้ยอะไรอย่างเงี้ยพวกเจ๊กลัวอยู่แล้ว เคยผ่านจุดที่แบบต้องกู้ดอกเบี้ย120ต่อเดือนดอกเบี้ย2บาทต่อวันมาแล้วใช่ป่ะคะอันเนี้ยพอมาคำว่าเงินกู้อะโอ้โหมันต้องเสียดอกไง
1: เออฮะครับคืออันเนี้ยมันกลายเป็นเรื่องใหญ่ทุกฝ่ายเลยล่ะครับตั้งแต่คนที่เขาก็จะช่วยเศรษฐกิจจริงจังนะกำกับนโยบายหาช่องทางแล้วก็มาถึงเราพวกเราต่างๆเนี่ยแต่ก็ต้องยอมรับนะว่าคือตอนเนี้ยเศรษฐกิจมันอยู่ในยุคแบบว่าต้องหยอดต้องกระตุ้นต้องกระตุ้นแล้วมันก็จะไปแล้วมันก็จะหยุดอย่างเงี้ยถูกไหม
0: ครับค่ะ
1: โอ้อย่างนี้เจ๊จงคิดว่า
0: ที่จริงอะนะถ้าเราเริ่มจากต้นตอเลยอะมันก็จะโอเคกว่าไหมอะแต่เท่านี้คือด้วยความที่เราเจ๊จะใช้คำว่ายังไงสำหรับเจ๊คืออย่างเงี้ยเจ๊ไม่รู้หรอกว่าถ้าจริงๆแล้วอะคนที่เรียนมาสูงๆเขาต้องแก้ไขยังไงอย่างเงี้ยค่ะ
1: ไม่บางทีอันนี้มันมาจากทฤษฎีไงแต่เราต้องเอาแบบหน้างานเลยอ่ะคือเห็นเลยว่าเฮ้ยอย่างเงี้ยไอ้คนไอ้คนมันไหลมาเยอะแฮะเฮ้ยอย่างเงี้ยไอ้คนมันซื้อยาวๆแฮะอย่างเงี้ย
0: ค่ะ
1: นะฮะ
0: มันต้องทำให้ได้แบบยังไงอ่ะร้านค้าแบบที่ย้อนกลับไปตรงที่เจ๊บอกอันดับแรกอะค่ะราคาข้าวของอ่ะมันจะต้องปรับให้มันคือสุดท้ายแล้วอ่ะเขาใช้คำว่าถ้าสมมติว่าต้นทุน
1: อ
0: ่ะมันมาไม่แพงใช่ไหมคะเวลาเรามาขายลูกค้าก็จะได้ของ

0: ที่มันไม่แพงรายได้ที่เขาได้อยู่เวลาเขามาซื้อสมมุติว่าเคยซื้อ50ถ้าสมมุติว่าเราขายอยู่แค่ประมาณ 3-40 รายได้ที่เขาได้มาเขาจะได้มีเหลือเก็บไว้ยามฉุกเฉินมาทุกวันนี้เจ๊ก้าจะบอกพูดได้เลยนะว่าเขาหามานี่วันต่อวันจะพอกินหรือเปล่ากันไม่รู้เลยวันละ400-500ค่าแรงเนี่ยเจอกับค่าอาหารที่ราคาแบบนี้กันอย่างเงี้ยแล้วอย่าบอกว่าให้เราทำกินเองนะเราทำกินเองเราซื้อมาแต่ละอย่างก็แพงนะบางทีมันก็ไม่คุ้ม
1: โอ้ครับ
0: ใช่ไหมคะเราลองดูเราทำกับข้าวกินเองอ่ะมื้อหนึ่งเท่าไหร่อ่ะ
1: โอ้ยอย่าได้คิดเลย
0: ใช่ไหมคะบางทีมันก็ไม่คุ้มเฮ้ยถ้ามันมีไม่กี่คนซื้อเขากินแล้วซื้อเขากินแล้วเท่าไหร่จะอิ่มอีกโ
1: อ้ทำกินเองเนี่ยนะยังไม่คิดค่าประปาค่าน้ำล้างผักล้างจานล้างเก็บอะไรอยู่นะ
0: ใช่แก๊สก็แพงอะไรก็แพงน้ำมันพืชเอ่ยอะไรเอ่ย
1: น้ำยาล้างจาน
0: ตอนนี้ก็ปรับราคาลงมา
1: เพราะฉะนั้นถ้าฐานใจเจนะคือถ้าแก้ต้นตอได้อะก็คือลดต้นทุนให้มันลงมาแล้วคนซื้อก็พอมีเงินเหลือเก็บแต่ถ้าสมมติว่ามันก็ไม่เข้าอีหลอดนี้จริงๆอะคือยังไงตอนนี้กลายเป็นว่าเราต้องมีมาตรการมาหยอดต่อไปเรื่อยๆเนี่ยเจ๊คิดว่าพอจบโครงการนี้แหละควรมีต่อไหมหรือเป็นโครงการใหม่เลย
0: ถ้าสมมติม
1: ี
0: ต่อเขาจะมีเงินมาแจกไหมอะหรือต้องกู้ได้อีกไหมอะ
1: อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะ
0: ถ้าถามถ้าเจ๊เป็นประชาชนคนหนึ่งอะเจ๊ก็โอเคถ้าเจ๊ได้แจกมาถ้ามีให้เจ๊อีกเจ๊ก็เอาใช่ไหมคะแต่ถามว่าเอาตรงไหนมาแจกให้อีกอ่ะ
1: เนาะมันก็เรื่องสำคัญนะ
0: ใช่ไหมคะ
1: เพราะว่าจะต้องคือการทำทุกครั้งเนี่ยพูดตรงๆนะมันก็ต้องมีงบประมาณมาถูกไหมฮะแล้วตอนนี้ทั้งงบประมาณมันตึงๆถึงขั้นอย่างเงี้ยมันก็ไม่รู้จะเอายังไงกันนะแต่ถ้าถามว่าคนกินคนขายคนซื้อถ้ามีมาตรการหยอดไปเรื่อยๆอันนี้ชอบถูกไหม
0: ชอบอยู่แล้วใช่ไหมคะ ถ้าสมมติว่าอย่างพวกพี่วินมอเตอร์ไซค์เนี่ยเขาชอบอยู่แล้วถ้ามาแจกให้เขาอะถูกต้องไหมคะ
1: แต่ว่าที่สุดมันก็ไม่แก้ปัญหาต้นตอไงเจ๊จง
0: ใช่ทุกอย่างอะมันต้องแก้จากต้นตอไงมันถึงจะไปได้ถ้ามาแบบเนี้ยเดี๋ยวมันพอ4เดือนหมดอันเนี้ยมันเชฟมองว่ายังไงอ่ะมันก็กลับไปเงียบเหมือนเดิมคนที่เคยขายเงียบมันก็จะเงียบเหมือนเดิมมันไม่ใช่ว่าเอ้ยวันเนี้ยพอมีโครงการแล้วฉันขายดีเดี๋ยวพอพรุ่งนี้หมดโครงการแล้วฉันยังขายดีเหมือนเดิมอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ไง
1: ครับนะจริงๆนะตอนนี้เราถ้าจะพูดแบบภาษาชาวบ้านๆเขาบอกเราก็เสพติดกับมาตรการสารพัดเลยเนาะหนึ่งทั้งที่ปัญหาต้นตอยังแก้กันไม่ได้นะเนี่ย
0: ใช่แล้วทำไมไม่แก้ที่ต้นตอล่ะคะ
1: เมื่อหาตอไม่เจอมั้งฮะเจ๊มัน
0: เนาะเจ๊เห็นแล้วแบบ
1: เนาะยังไม่เคยเจอเนี่ยตอนที่ผมเดินไปที่ไหนเขาก็บ่นไม่ได้บ่นมันปี2ปีแล้วนะมันค้าขายไม่ดีเนี่ย
0: บางทีอะเจไลฟ์สดอะก็คนเข้ามาถามนะว่าเป็นยังไงบ้างเขาขายเงียบมากเลยแย่มากเลยอะไรอย่างเงี้ยเจก็โอ้สงสารจังขายอะไรอยู่ที่ไหนอะไรอย่างงี้คือหลายๆคนที่ค้าขายอะเวลาเจไลฟ์แล้วก็จะเข้ามาคุยใช่ไหมคะเขาก็จะเข้ามาบ่นประมาณอย่างเงี้ยค่ะขายเงียบขายไม่ดีไม่มีคนเลยของเหลืออะไรแบบนี
1: ้
0: เจฟังแล้วเจก็โอ้สงสารทำไงดีอะ
1: คือแทบจะไม่มีใครแม้แต่คนเดียวที่บอกว่าโอ้ยวันนี้ขายดีระเบิดเถิงไม่มีเลยใช่ไหม
0: น้อยมากเลยไม่แทบจะโอ้โห ไม่มีใครเข้ามาแล้วบอกโอ้โหเจ๊ตอนนี้หนูขายดีมากเลยอะไรอย่างเงี้ยเจ๊ไม่เจอเลยนะ
1: ไม่เจอเลยเหร
0: อทุกวันนี้แบบ
1: เนาะเหนื่อยเนาะ
0: น้อย
1: เนาะเนี่ยขนาดร้านอาหารอย่างเจ๊จงก็จับแบบนะกลุ่มตลาดแบบกลุ่มนี้นะยังเหนื่อยอย่างนี้เลยอ่ะแล้วคิดดูสิว่าแบบคือก็อย่างว่าแหละร้านอาหารมันมีหลายกลุ่มกำลังซื้อก็แตกต่างกันแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่ากำลังซื้อมันจะเท่าๆกันหมดแล้วนะตอนนี้คือมันลงอยู่แบบ คือกำลังซื้อมันหดหายมาแบบเท่าๆกันอยู่แล้วอะตอนเนี้ย
0: แล้วยิ่งแบบช่วงนี้ที่มันมีวิกฤตสงครามเนี้ยเนาะมันก็ต้องใช้จ่ายอย่างระมัดระวังมากจะกินจะซื้อจะใช้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเจ๊เองยังต้องระวังเลยยังต้องบอกลูกเลยอะเราไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นอะเรามาระวังกันหน่อยอะไรอย่างนี
1: ้โอ้
0: แล้วอย่างเราอะเรายังระวังแล้วคนอื่นจะไม่ระวังเหรอคะใช่ไหม
1: นั่นสิครับ
0: อืม
1: ไม่เพราะอย่างเจ๊จงเล่าให้ฟังมันก็ถูกเลยนะเพิ่มข้าวเพิ่มน้ำอะอย่างเงี้ยคือมันชัดเลยอะแล้วถามว่าจานนี้กี่บาทก่อนควักตังค์อะอืม
0: จริงจริงเขาถามก่อนเลยว่าจานละเท่าไหร่แล้วเขาถามอย่างเงี้ยแล้วเจ๊ยืนอยู่อ่ะแล้วเจ๊จะอดได้ไหมเจ๊ก็อ้ามามาเจ๊เลี้ยงมาเจ๊เลี้ยงทั้งผัวทั้งเมียอะไรมาเลี้ยงข้าวเลี้ยงน้ำมาตายมานั่งเลยถามเขากินไหมเขาก็กินนะเจ๊บอกมาจอดรถก่อนเลยมากินก่อนเลย
1: นี่ขนาดข้าวหมูทอดของเจ๊จงนะสมมตินะใส่สารพัดครบเต็มสูตรเต็มสตรีมน้ำด้วยเนี่ยนะกี่บาท
0: ไม่มันเริ่มต้นอย่างนี้ค่ะถ้าใส่จานกินที่ร้านเนี่ยจานละ32บาทแล้วแต่มันมีน้ำฟรีก็มีน้ำกดตู้ฟรีแหละแต่ว่าน้ำขวดมันเป็นน้ำแร่เนี่ยก็ขวดละ10บาทใช่ไหมคะถ้าเพิ่มกับข้าวก็บวกเข้าไปอย่างละ10บาทเพิ่มไข่8บาทอ้อพูดถึงไข่นี่ไข่ก็แจ้งมาแล้วว่าเพิ่มแล้วด้วยเนี่ยปรับขึ้นมา20สตางค์เมื่อวันจันทร์เนี่ยอ้อเจ๊ลืมไปแล้วด้วยไข่ต้มเจ๊เนี่ยปรับขึ้นมา20สตางค
1: ์โอ้วันนี้ก็ไข่แพงแล้วดิ
0: อันนี้เท่ากับเจ๊ต้องหายไปอีกเท่าไหร่ล่ะวันละ600ใบละ20สตางค์เป็นเงินเท่าไหร่ที่เจ๊ต้องหายออกไปอีกอ่ะแล้วเจ๊ก็ยังขายเท่าเดิมไม่ได้ปรับราคาขึ้น
1: ใช้วันละ600เลย
0: นะยังไงเป็น8บาท20อย่างนี้เหรอมันก็ไม่ใช่ใช่มั้ยก็โอเคก็ต้องยอมขาดทุนกำไรไปอีก20สตางค์ต่อใบ
1: โอ้ตายละตายละ
0: เห็นไหมหัวเราะเนี่ยเจ๊ยังหัวเราะได้เลย
1: ก็ใจครับก็ใจครับนะอ่ะก็อย่างน้อยได้สะท้อนอารมณ์นะได้สะท้อนประสบการณ์หน้างานจริงๆนะครับโดยเฉพาะร้านของเจ๊จงเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นร้านที่แบบว่าขวัญใจนะครับของคนที่ทำมาหากินสู้ชีวิตกันเนี่ยนะครับก็สู้ๆกันไปนะครับเจ๊จงครับวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณเจ๊จงหรือว่าคุณจงใจกิจแสวงเจ้าของร้านหมูทอดร้อยล้านชื่อดังเจ๊จงนะครับขอบคุณมากครับเจ๊จงครับ
0: ค่ะขอบค
1: ุ
0: ณค่ะสว
1: ั
0: สด
1: ี
0: ค
1: ่
0: ะ
1: สวัสดีครับนะฮะนี่เป็นอีกร้านหนึ่งที่สะท้อนได้อย่างชัดเจนนะครับเพราะว่าเนี่ยเรนถึงได้บอกว่ามาตรการที่ออกมาเนี่ยนะครับไทยช่วยไทยพลัสจ่าย 60-40 เนี่ยซึ่งช่วงนี้เป็นช่วงของการลงทะเบียนกันอยู่นะฮะกว่าจะกดปุ่มสตาร์ทเริ่มใช้กันเนี่ยนะก็อีกไม่นานอีกไม่กี่วันนะครับต้นมิถุนายนเนี่ยก็ต้องมาดูกันนะครับเพราะว่าด้วยสถานการณ์แบบนี้แล้วก็ต้นทุนเนี่ยอย่างเมื่อสักครู่เจ๊จงก็บอกเนี่ยไข่ขึ้นอีกแล้วขึ้นมานี้ด้วยเนี่ยนะฮะมันแทบจะแบบว่าเหลือเชื่อนะว่าตอนนี้กำลังซื้อมันแทบจะเหือดหายจริงๆจนต้องมีมาตรการออกมาหยอดเข้าไปแต่มันจะหยอดน้ำมันก็ลำบากนะครับเพราะว่ามันจะเกี่ยวข้องไปพันหลักเกี่ยวกับเรื่องของงบประมาณและต้นทุนของการใช้งบประมาณด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับแล้วเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าอีคอนบิสกันต่อครับ
2: อีคอนบิสปากท้องต้องคิดช่วงอีคอนบิสบายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
3: High FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: โลกใหม่ไม่ใช่จุดจบของโลกาภิวัตน์แต่เป็นการเปลี่ยนทิศเราต้องสร้างภูมิคุ้มกันจากภายในและพึ่งพาตัวเองให้มากขึ้นด็อกเตอร์สุภชัยพานิชพักอดีตเลขาธิการ UNCTD และผอ. WTO
1: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
2: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อ

0: ุขหรือทุกข์ก็ให้ท่องพุทโธไว้ก่อนอุปมาเหมือนการมุ่งสู่ด้านในแล้วเปิดฟังรายการท่องพุทโธทุกวันอาทิตย์เช้าตรู่ตีห้ารายการที่จะพาคุณเข้าถึงทุกลมหายใจเข้าออกแห่งวิถีพุทธที่แท้จริงดำเนินรายการโดยชาญเดชบัวหันและดร.บรรจบวรรณรุจิรายการท่องพุทโธและคุณจะรู้ถึงลมหายใจและความเป็นไปของทุกสรรพสิ่งบนโลกนี
1: ้ทุกองค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลับข่มเขี้ยวเล็บและประสบการณ์อย่างยาวนานเราจึงรวบรวมเสือเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการล่าความสำเร็จการบริหารให้องค์กรพังงาดและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการคุยอย่างเสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดประสบการณ์อย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio ค้นหาเพลย์ลิสต์คุยอย่างเสือ
2: เพราะมนุษย์ทุกคนล้วนมีความแตกต่างและมีความสามารถที่หลากหลายศาสตร์แห่งการพัฒนาทรัพยากรคนคืออีกหนึ่งปัจจัยที่จะขับเคลื่อนให้ธุรกิจและองค์กรของคุณสมบูรณ์แบบ Thinking Radio จึงอยากจะชวนคุณมาฟังพลังแห่งคนและศาสตร์แห่งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และต่อยอดสู่ภาวะผู้นำในรายการ Human Talk ดำเนินรายการโดยดร.ดนัยจันทร์เจ้าฉายดร.บวรนันท์ทองกัลยาและวิชัยวรธานีวงศ์แล้วคุณจะเข้าใจถึงพลังแห่งมนุษย์มากกว่าที่เคยติดตามได้ทุกวันอาทิตย์6โมงเช้าที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทุกแพลตฟอร์ม
3: ทุกวันเสาร์และอาทิตย์นะครับช่วง 7:00 นถึง 7:30 นนะครับพบกับข่าวเข้มสุดสัปดาห์ผมประจักษ์มุ่งสานะครับรับหน้าที่ในการที่จะสรรหาเรื่องราวข่าวคราวที่เป็นประเด็นร้อนเป็นประเด็นต่อเนื่องนะครับจากวันจันทร์ถึงวันศุกร์ก็มาต่อกันวันเสาร์และวันอาทิตย์ครับรวมไปจนกระทั่งถึงบทวิเคราะห์และก็จะจับเรื่องที่เป็นประเด็นสำคัญเด่นๆนะครับมาพูดถึงเรื่องที่มาที่ไปรวมทั้งผลกระทบที่จะเกิดขึ้นอย่าลืมติดตามนะครับ
4: ข่าวเข้มสุดสัปดาห์เสาร์และอาทิตย์7โมงเช้าที่คลื่นความคิด 96.5 FM
5: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
6: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
5: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Econbiz ปากท้องต้องคิดช่วง Econbiz by บัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
7: ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังอยู่ที่คลื่น 90.5 เมกะเฮิรตซ์กับรายการ Econbiz กับผมบัญชาชุมชัยเวชนะครับสำหรับค่ำคืนในวันนี้เนี่ยนะครับก็เป็นวันหยุดต่อเนื่องยาวนะครับก็จะทำให้การลงทุนดูจะเงียบเหงาเงียบหอยกันพอสมควรนะฮะแต่ว่าที่เคลื่อนไหวกันทั่วโลกก็จะมีเรื่องของราคาน้ำมันกับราคาทองคำนะครับตอนนี้ต้องถือว่าได้ใจเลยนะฮะสำหรับราคาน้ำมันเนี่ยลงสวยเลยนะครับสำหรับราคาน้ำมันดิบเบรนท์อังกฤษนิวยอร์กโทษฮะขอไปฮะราคาน้ำมันเบรนท์อังกฤษทะเลเหนือที่ลอนดอนกำลังทำการซื้อขายขนาดนี้เนี่ยนะครับโอ้วูบลงมาถึง5.88 เหรียญนะครับประมาณ 5.68% ที่หายไปทำให้ราคาตอนนี้อยู่ที่ 97.66 เหรียญถึงได้บอกไงว่าเนี่ยเป็นวันแรกที่ราคาน้ำมันเบรนท์อังกฤษทะเลเหนือเนี่ยหลุดต่ำ$100ในช่วงไม่ต่ำกว่า 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับส่วนราคาน้ำมันดิบนิวยอร์กสหรัฐเนี่ยนะครับเรียกว่าไนเม็กซ์ตอนเนี้ยนะฮะจะอยู่ที่91.14 เหรียญโอ้บางช่วงบางตอนเนี่ยนะเหลือแค่91.05 เหรียญเท่านั้นซ้ำไปอยากจะลุ้นให้หลุด90

แล้วเนี่ยนะครับแต่ตอนนี้91เหรียญ14เซนต์ก็เท่ากับว่าหายไป5เหรียญ44เซนต์ครับหรือประมาณ 5.63% นะครับในขณะที่ราคาทองคำซื้อขายล่วงหน้าเรียกว่า Gold Future เนี่ยนะครับโอ้ขึ้นมาถึง45เหรียญ80เซนต์ประมาณ1อัตรา46เหรียญ40นะดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ครับขึ้นมาประมาณ 1% เศษที่ 4,569 เหรียญ80เซนต์ต่อออนซ์แสดงว่าเนี่ยเงินดอลลาร์ช่วงนี้ถูกเทขายลงไปเยอะเลยนะครับนี่เป็นสัญญาณของตอบรับเกี่ยวกับว่าตกลงแล้วเนี่ยในสัปดาห์นี้มันจะเป็นไปได้ไหมที่จะมีการเจรจาแล้วลงตัวกันนะฮะระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิหร่านหมายถึงบันทึกความเข้าใจสันติภาพของทั้งสองฝ่ายที่จะเกิดขึ้นอันนี้ก็ต้องตามกันต่อนะครับแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่ถ้ามันถูกเนี่ยทุกอย่างมันจะดีขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยนะครับก็มาดูข่าวตลอดทั้งวันจันทร์วันนี้นี่นะครับก็ปรากฏว่านะในบ้านเราก็คงจะต้องดูไทยช่วยไทยพลัส60 40กันเนี่ยนะครับก็มีการรายงานมาจากธนาคารกรุงไทยเลยฮะตั้งแต่ 6:00 นวันนี้เนี่ยใครตื่นมาทันแล้วก็แห่ไปลงกันเนี่ยเอาแบบออนไลน์นะแล้วก็มีหลายคนโอ้โหเห็นข่าวนะต่างๆจังหวัดนะครับเอารองเท้าไปต่อคิวอ่ะนะฮะนึกว่าแบบประมาณเปิดตัวแบรนด์ใหม่อะไรใจกลางกรุงเทพอะไรประมาณนั้นแต่ไม่ใช่เลยนะฮะอันนี้เราเข้าใจเลยนะฮะสำหรับพี่น้องประชาชนที่อยู่ตามต่างจังหวัดเนี่ยนะครับวันนี้รายงานจากธนาคารกรุงไทยตอนเช้าเลยเนี่ยนะครับบอกว่าไทยช่วยไทยพลัส60 40เนี่ยโอ้มีคนเข้ามาลงทะเบียนนะฮะวินาทีนึงเนี่ย 300,000 รายการโอ้โหนะครับเยอะจริงๆนะครับจนกระทั่งปรากฏว่าระบบมีหน่วงแต่ระบบไม่ล่มประมาณนั้นนะฮะธนาคารก็เลยไงแก้เกมเลยฮะกลายเป็นว่าวินาทีหนึ่งลงให้ได้ 700,000 รายนะครับก็เป็นว่าอาจใช้ได้นะครับแล้วก็มีการจับสถิตินะ23นาทีนี่นะครับ23นาทีมีคนลงครบ10ล้านคนโอ้โหเนาะก็พอเปรียบเทียบกับการลงทะเบียนในชื่อแบบดั้งเดิมที่เราเรียกอะไรฮะคนละครึ่งใช่ไหมฮะก็บอกว่ารอบที่แล้วเนี่ย30นาทีเนี่ยลงได้5ล้านคนนะฮะแต่รอบนี้23นาทีนะฮะ10ล้านคนโอ้โหแสดงว่าได้รับการต้อนรับแบบอุ่นหนาฝาข้างจริงๆนะครับเท่ากับว่ารอบนี้ลงทะเบียนได้เร็วและมากกว่ารอบที่แล้วเนี่ย1เท่าตัวนะครับทีนี้การเริ่มต้นใช้สิทธิโครงการนี้ก็คือเคาะวันต้นเดือนกันเลยนะครับ1มิถุนายนถึง30กรกฎาคมนะฮะก็2เดือนโดยสามารถใช้ได้ตั้งแต่6โมงเช้ายัน5ทุ่มของทุกวันไม่มีเว้นวันหยุดราชการหรือวันหยุดนักขัตฤกษ์นะครับสำหรับคนที่ลงทะเบียนตอนนี้นะถ้าใครเป็นแบบลูกค้าเดิมอ่ะนะแบบว่ามีข้อมูลอยู่เดิมแล้วเนี่ยลงไปปั๊บเนี่ยนะเดี๋ยวก็จะเป็น SMS ป๊อปขึ้นมาทันทีอ่ะคุณได้ละแต่ถ้าใครที่ไม่เคยลงเลยเนี่ยนะครับก็เหมือนอย่างเมื่อสักครู่ที่คุยกับเจ๊จงไงคือเจ๊จงเข้าไปลงในฐานะเป็นผู้บริโภคเพราะว่าร้านเขาจดทะเบียนในฐานะนิติบุคคลมันเข้าโครงการไม่ได้เจ๊จงถึงบอกเอ๊ะลงไปแล้วทำไมบอกว่า SMS บอกรอ3วันอันนี้ถือว่าเป็นแบบหน้าใหม่ป้ายแดงสำหรับโครงการแบบอย่างนี้เนี่ยนะครับงั้นคุณสมบัตินี่ต้องไว้ชัดนะฮะก็เป็นคนไทยนี่แหละครับ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะฮะมีบัตรประจำตัวประชาชนด้วยนะแล้วก็ประชาชนแล้วก็ต้องไปลงทะเบียนแอปเป๋าตังค์ไว้ก่อนด้วยในช่วง 25-29 พฤษภาคมแต่ 6:00 น.ถึง 4:00 น.นะครับทีนี้จำนวนสิทธิ์ที่เขาจัดมาให้เนี่ย30ล้านสิทธิ์นะครับจำนวนสิทธิ์โดยประมาณ30ล้านสิทธิ์ต่อคนนะครับหรือถึงปิดลงทะเบียนวันสุดท้าย29พฤษภาคม2569นะครับวันนี้เพิ่งมาแรกเอง25 26 27 28ก็เอาถึงวันศุกร์นี่วันสุดท้ายนะครับหรือว่าเกณฑ์ไหนถึงก่อนนะครับแล้วก็การใช้สิทธิ์เนี่ยฟังดีๆนะฮะ 1,000 บาทต่อเดือนและไม่เกิน200บาทต่อวันนะครับเนี่ยอันนี้ก็มีเงื่อนไขแค่นี้นะครับทีนี้วงเงินในการใช้จ่ายแต่ละวันที่เขาเซตสูตรมา60 40เนี่ยนะครับคือสมมติรัฐช่วยจ่าย200บาทต่อวันประชาชนก็ร่วมควักออกมา133บาทต่อวันอย่างเงี้ยสรุปก็ซื้อของได้ต่อวันรวมเท่าไหร่333บาทต่อวันนะสามารถใช้สิทธิ์ 1,000 บาทต่อเดือนและไม่เกิน200บาทต่อวันเนี่ยอันเนี้ยนะมันจะดูสับสนงงๆนิดๆแต่เอาเป็นว่านะรับออกมาให้เกินครึ่งประมาณนี้เนี่ยนะครับทีนี้หากใช้สิทธิ์แต่ละเดือนไม่หมดสมมติไม่หมดนะสมมติเดือนแรกไม่หมดแล้วเนี่ยแต่ว่าทั้งโครงการมันใช้ได้2เดือนเนี่ยนะไม่สามารถนำไปทบในเดือนถัดไปได้นะฮะงานนี้อันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่งงๆเพราะมีการถกเถียงกันในโลกออนไลน์นะว่าอัตราจ่าย200บาทต่อวันเนี่ยในส่วน60 40เนี่ยนะที่จะโอนเข้าเป๋าตังค์ควรจะเป็นเท่าไหร่และจ่ายแต่ละวันเท่าไหร่ไอ้นี่ก็เถียงกันเยอะเนี่ยนะครับทีนี้ก็เลยมีการวิธีคิดคำนวณกันออกมาเนี่ยโอ้โหคนคิดก็เก่งนะเขาบอกว่าสัดส่วนฝั่งรัฐบาล 60% ของ 1,000 บาทของประชาชน 40% ก็เท่ากับ 1,000 หาร 60 คูณ 40เนี่ยตัวเลขที่ออกมาคือเนี่ย666บาท67สตางค์เพราะฉะนั้นนี่คือตัวเลขยอดใช้จ่ายทั้งหมดต่อเดือนนะฮะ1,666บาท67สตางค์เพราะฉะนั้นเอาง่ายๆเลยครับยอดที่ต้องเติมต่อเดือนเนี่ยนะครับเท่ากับว่าคนที่ได้รับสิทธิ์ต้องเติมเงินเข้าแอปเป๋าตังค์จริงๆเนี่ยเดือนละ666บาท67สตางค์
ม่ใช่400บาทนะฮะเพื่อที่จะได้สิทธิ์เงินสมทบจากฝั่งรัฐบาลเข้ามาครบ 1,000 บาทนะเนี่ยเราก็ต้องทำความเข้าใจกันนิดนึงนะโดยเพราะว่าเช้าวันที่ผมได้ยินเขาพูดกันเยอะนะว่าต้อง600นะ600อะไรประมาณนี้นะครับมันมีสูตรวิธีคิดมาแต่ว่าต้องไปคิดดีๆนะฮะนะทีนี้พอโครงการนี้กดปุ่มเริ่มสตาร์ทลงทะเบียนตั้งแต่เมื่อเช้านี่นะฮะซุ้มเสียงของแต่ละฝ่ายก็เริ่มสะท้อนกันออกมานะครับอย่างเช่นบัตรกรุงไทยจำกัดมหาชน KTC นี่นะครับคุณพิทยาวรปัญญาสกุลเนี่ย CEO ของเขาเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยนะเอามาลดค่าครองชีพของประชาชนกว่า43ล้านคนผ่านรูปแบบรัฐช่วยรัฐ 60% และประชาชนควักเองอีก 40% นะผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังนาน4เดือนนะครับจะส่งผลดีทางอ้อมต่อภาพรวมวินัยทางการเงินและคุณภาพหนี้ของผู้บริโภคนะอันนี้คิดในฝั่งของคนให้บริการบัตรเครดิตเขานะครับเพราะว่าพอรัฐเข้ามาช่วยแบ่งเบาค่าภาระครองชีพเนี่ยนะครับประชาชนก็จะมีสภาพคล่องนะมีเงินหมุนเนี่ยนะครับมากขึ้นเนี่ยนะครับและสามารถนำเงินส่วนหนึ่งไปบริหารภาระทางการเงินอื่นๆก็คงจะหมายความว่าก็มีเหลือไงก็มีตังเหลือก็มาจ่ายหนี้ที่อื่นอะไรประมาณนั้นได้ดีขึ้นเนี่ยนะครับรวมถึงการจ่ายหนี้คืนให้กับสถาบันการเงินเนี่ยเขาพูดถึงเรื่องนี้นะครับแต่พอพูดถึงเรื่องหนี้ขึ้นมาเนี่ยนะฮะปรากฏว่าวันนี้สภาพัฒน์ก็มาตามนัดคือวันจันทร์25วันนี้เป็นการแถลงเกี่ยวกับเรื่องสภาวะทางสังคมของประเทศไทยหลังจากที่วันจันทร์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเขาแถลง GDP ประเทศไทยโต 2.8% ใช่ไหมฮะทีนี้วันนี้ถ้าพูดถึงเรื่องของภาวะทางสังคมในการแถลงของเขาเนี่ยนะครับผมจะมีสารพัดเรื่องเลยนะไล่กันตั้งแต่หนี้ครัวเรือนไล่กันตั้งแต่เรื่องคนยากจนแล้วก็คนสูงวัยมาถึงเรื่องของภาวะการจ้างงานภาวะตกงานภาวะจ้างอะไรสารพัดสารเพนี่นะครับแต่เมื่อคู่พูดถึงเรื่องหนี้ใช่ไหมเลขาธิการสภาพัฒน์วันนี้ก็พูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันเกี่ยวกับสภาวะทางสังคมของประเทศไทยถ้าไปทำมาปรากฏว่าหนี้ครัวเรือนไตรมาสที่4ของปีที่แล้วนะอันนี้เป็นข้อมูลล่าสุดนะครับเฮ้ยมันเพิ่มขึ้นนะเพิ่มขึ้นก็ 0.05% บางคนอาจจะบอกอุ้ยเพิ่มขึ้นนิดเดียวเนี่ยนะครับแต่ถ้าไปดูมูลค่านะมันเพิ่มขึ้นมาปั๊บรวมกันเป็นเสร็จกลายเป็นหนี้ครัวเรือนไตรมาสที่4ของประเทศไทยปีที่แล้วแตะ 16.44 ล้านล้านบาทนะครับแล้วมันทำให้สัดส่วนหนี้ครัวเรือนตรงเนี้ยพอไปเทียบกับขนาดเศรษฐกิจประเทศไทยหรือ GDP นี่นะครับมันก็ขึ้นจริงขึ้นมาเป็น 86.7% ต่อ GDP นะครับเพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่3ของปีที่แล้วด้วยนะฮะทีนี้พอไอ้ตัวหนี้ครัวเรือนมันเพิ่มปรากฏว่าไอ้หนี้เสียมันก็เพิ่มตามนะครับเนี่ยหนี้ที่แบบว่าคนที่ไม่สามารถจ่ายคืนสถาบันการเงินหรืออะไรก็แล้วแต่ในภายใน90วันหรือว่าหนี้เสีย NPL เนี่ยนะครับปรากฏว่ามันขึ้นมาอยู่ที่ 1.31 ล้านล้านบาทถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ 9.59% ของสินเชื่อรวมทั้งหมดซึ่งตรงนี้แหละมันขึ้นจากไตรมาสที่3ปีที่แล้วที่เคยอยู่ 9.45% ขึ้นมาเป็น 9.59% นะครับสิ่งนี้สะท้อนให้เห็นว่าอะไรครับภาวะหนี้ยังคงเกาะอยู่กับประชาชนคนไทยและก็ยังสลัดไม่หมดแถมมีแนวโน้มมันดันดิ้นได้ด้วยนะครับซึ่งทางด้านสภาพัฒน์ก็เขาให้ความสำคัญ3เรื่องด้วยกันนะฮะอย่างเรื่องของภาวะหนี้เนี่ยนะฮะเขาบอกว่าตอนนี้สิ่งที่เขาเจอเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่แบบน่ากังวลนะโดยเฉพาะผู้บริโภคคนไทยรุ่นใหม่นี่นะครับชอบซื้อสินค้าหรือไม่ได้ช้อปปิ้งสินค้าแล้วก็บริการเนี่ยตามรีวิวหรือตามเทรนด์ออนไลน์เห็นไหมฮะคือหลายสำนักเคยทำวิจัยว่าคนไทยเนี่ยนะจะซื้อข้าวของในทุกวันนี้เนี่ยนะฮะชอบเข้าไปดูในโซเชียลมีเดียแล้วแถมมันก็มีอิทธิพลให้ตัดสินใจซื้อได้ด้วยนี่แหละครับนั้นสิ่งที่จับตามองของสภาพัฒน์อย่างแรกคือคนรุ่นใหม่เนี่ยแหละประเภทต่ำกว่า25ปีเนี่ยเข้าขาย Gen Z เด็กเลยเนี่ยนะฮะชอบซื้อสินค้าบริการตามที่ครับรีวิวอะไรอย่างนี้เป็นต้นตามที่ออนไลน์เทรนด์มาก็ซื้ออย่างนั้นเนี่ยนะครับนั่นก็ทำให้หนี้คงค้างบัตรเครดิตแล้วก็หนี้สินเชื่อส่วนบุคคลเนี่ยนะครับเพิ่มขึ้นสูงสุดเมื่อเทียบกับทุกกลุ่มเจเนเรชันในปีที่แล้วโอ้เนี่ยเขาถึงบอกไงว่าคนไทยรุ่นใหม่ติดหนี้เร็วติดหนี้ตั้งแต่วัยรุ่นกันเลยเนี่ยนะครับประเด็นที่สองเนี่ยฮะที่ความสำคัญคืออะไรรู้ไหมฮะโอ้เขาบอกว่าการเปิดตัวของธนาคารพาณิชย์ไร้สาขาที่เรียกว่า virtual bank เนี่ยนะครับอันนี้อาจจะต้องเฝ้าระวังการก่อหนี้เพิ่มอ้าวยุ่งนะครับนะก็เนี่ยธนาคารแห่งประเทศไทยเพิ่งให้ใบอนุญาตไปเจ้าเดียวนี่นะฮะคือเดิมทีเนี่ยเขามี3เจ้าทำไปทำมาได้แค่เจ้าเดียวแล้วเจ้าเดียวก็เพิ่งได้ใบแล้วก็ประกาศเนี่ยเป็นทางการเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะฮะว่าจะให้บริการ virtual bank เนี่ยนะฮะแต่ตอนนี้สภาพัฒน์กับเตือนแล้วนะฮะว่าการเปิดธนาคารพาณิชย์ไร้สาขาเวอร์ชวลแบงค์เนี่ยมันต้องระวังนะมันจะก่อหนี้เพิ่มนะฮะเนี่ยสภาพัฒน์ยกกรณีศึกษาเลยนะครับอย่างเช่นประเทศจีนเนี่ยพบว่าผู้กู้บางส่วนเข้าสู่วงจรหนี้ได้ง่ายขึ้นก็เพราะว่าการมีลักษณะของแบงค์ออนไลน์เงี้ยนะครับในกรณีประเทศฟิลิปปินส์อันนี้น่าสนใจนะฮะที่ประเทศฟิลิปปินส์เนี่ยเขาบอกว่าธนาคารในระบบออนไลน์หรือดิจิตอลเนี่ยนะมีสัดส่วนหนี้เสีย
สูงกว่าธนาคารในระบบดั้งเดิมแบบที่มีสาขาเห็นเป็นตัวเป็นตนมันก็เป็นเรื่องแปลกนะครับมันอาจจะไม่แตกก็ได้

0: ถ้าพ่อมันรูดปืดกดปัดนี่ปูดขึ้นมาทันทีเนี่ยนะครับมาประเด็นที่3อันนี้น่าสนใจในเกี่ยวกับเรื่องว่าไอ้การที่มันเรื่องการเงินนี่นี่เนี่ยสภาพัฒน์บอกว่าอินฟลูทางการเงินที่เขาเรียกว่าฟินฟลูเอนเซอร์มันมาจากคำอะไรรวมกันรู้ไหมฮะฟินคือมาจากไฟแนนซ์นะส่วนฟลูเอนเซอร์เนี่ยมันตัดคำหน้าอินออกไปซะเพราะฉะนั้นก็คือการเอาไฟแนนซ์บวกอินฟลูเอนเซอร์กลายเป็นฟินฟลูเอนเซอร์แปลว่านะฮะแปลว่าคนที่แบบนะมีอิทธิพลหรือว่าแนะนำเกี่ยวกับเรื่องการลงทุนทางการเงินในโลกออนไลน์เนี่ยนะครับสภาพัฒน์เขารู้สึกจะเอาเรื่องนี้จริงจังนะฮะเขาบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยฟินฟลูเอนเซอร์เนี่ยนะฮะมักจะมีการเผยแพร่ข้อมูลแบบไม่ครบถ้วนคาดเคลื่อนไม่เต็ม 100% นะครับจนในที่สุดเนี่ยควรจะมีหน่วยงานเข้ามากำกับดูแลออกใบอนุญาตแล้วให้ฟินฟลูเอนเซอร์ไปขึ้นทะเบียนกับปตท.ถึงจะทำเรื่องพวกนี้ได้หมายถึงว่านะฟินฟลูเอนเซอร์ปัจจุบันก็มีแหละโค้ชการเงินอย่างเงี้ยนะนักวางแผนการเงินออนไลน์เงี้ยนะนักชี้ช่องทางการลงทุนออนไลน์อย่างเงี้ยนะฮะหรืออาจจะเป็นพวกแบบอินฟลูเอนเซอร์ทางการเงินการลงทุนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะโอ้ดูซึ่งนี่ก็เป็นไอเดียที่ดีเหมือนกันนะฮะเพราะว่าถ้าเลขาสภาพัฒน์แบบเตือนกันแบบชัดๆอย่างนี้นะฮะบอกคนกลุ่มนี้นะฮะแล้วก็ในการให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมเนี่ยเลขาธิการสภาพัฒน์จะบอกเลยนะครับว่าเป็นอินฟลูเอนเซอร์หรือพวกอินฟลูทางการเงินบางคนเนี่ยมีฮิดเด้นหรือเพอร์ซันนอลอเจนดานะครับหรือว่าประเด็นซ่อนอยู่ตัวภายในประเด็นบางๆซึ่งเป็นเรื่องที่น่าห่วงมากนะครับเนี่ยก็แถลงเรื่องของภาวะหนี้ครัวเรือนถูกไหมฮะเสร็จแล้วเนี่ยนะครับทางด้านของสภาพัฒน์เนี่ยก็ยังแถลงเกี่ยวกับเรื่องนึงก็คือเรื่องที่เรียกว่าสูงไหวเพราะมันเป็นปัญหาเรื่องสังคมเนี่ยฮะเลขาธิการสภาพัฒน์ก็เลยบอกเขาว่าโอ้บ้านเพื่อบ้านปลายชีวิตในไทยเนี่ยมันไม่พอกับคนสูงไหวนะผมก็เพิ่งรู้นะครับท่านผู้ชมครับว่าทุกวันเนี่ยคิวสำหรับคนสูงไหวที่จะเข้าบ้านบางแคเนี่ยนะรู้ไหมครับเท่าไหร่ 6,000 คนแต่บ้านบางแครับได้เท่าไหร่250คนอัตราส่วน1:24ครับนะฮะแล้วทั่วไทยเนี่ยนะฮะมีบ้านพักคนชราไม่ถึง100แห่งทั่วประเทศนี่ก็เป็นอีกหนึ่งที่กลายเป็นภาวะทางสังคมเกี่ยวกับเรื่องของผู้สูงวัยกันไปนะครับเอาละครับวันนี้เวลาหมดเวลาครับสำหรับอีคอนบีสครับติดตามก็ได้ใหม่กับผมบัญชาชุมชัยเวชนะครับวันนี้ลาท่านผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ
1: อีคอนบีสปากท้องต้องคิดช่วงอีคอนบีสบายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
2: เก้าสิบหกจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: การบริหารธุรกิจคือการจัดการกับความเสี่ยงไม่ใช่การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงบรรทูลล่ำซำประธานกิตติคุณธนาคารกสิกรไทย
4: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี
5: ้ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น4แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมระดับทรายอัตโนมัติมีล้อเครื่องพิเศษเพียง 1,000 แถมฟรีคูลิโอ02-114-300 บาทสะดวกซื้อ
6: MCOT คอนไม่โหลดไม่ได้เรดิโอ 96.5 เราย้ายจากแอปชัดกว่าคอนทั้งทีวีทำทั้งหมดจาก M แอปเดียวดูเรื่องเถิงโหลดเลย iOS และ Android แล้วโหลดเลยครับ
7: เรื่องเล่าค่ะรามเกร็ดเล็กถี่ชุมชนความสุขเล็กๆน้อยๆนะอาจารย์จูสัง
8: ไอ้ก็อาจารย์จิ๊บนั่นเองนะคะ
9: รายการเบ็ดเตล็ดเรื่อง Thinking Radio
10: Subscribe เพื่อได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น.
1: Econ Biz ปากท้องต้องคิดช่วง Econ Biz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
2: สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่ Econ Biz กับผมบัญชาชุมชัยเวชนะครับสำหรับความเคลื่อนไหวของกระแสประเด็นต่างๆและข่าวทางด้านของเศรษฐกิจจากทั้งในและต่างประเทศกันนะครับวันนี้นะฮะสิ่งที่น่าสนใจทั้งหมดเนี่ยก็ยังคงจับตาไปที่เรื่องของช่องแคบฮอร์มูสตะวันออกกลางนะครับก็มีท่าทีมาตั้งแต่ช่วงเช้าแต่ก็ยังเดาทางกันไม่ออกครับว่าจะสงบแบบไหนหรือว่าอีกเพียง1วันครึ่ง

0: จะครบ90วันของสงครามอิหร่านกันแล้วนะครับเร็วจริงๆนะฮะแต่ในขณะเดียวกันนี้นะครับการลงทุนในบ้านเราวันนี้ก็ดูจะยังคงพึ่งสถานการณ์ของตอนออกกลางกันต่อไปนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับตลาดหุ้นไทยวันนี้ซื้อมาขายไปก็ขึ้นแผ่วๆแค่3จุดเศษๆครับและปิดไปที่ 1,553 จุดด้วยมูลค่าการซื้อขายสุทธิประมาณ 58,000 กว่าล้านบาทนะครับอ่ะเราข้ามไปดูทางด้านทองคำกันหน่อยนะครับปรากฏว่าที่ทองคำเนี่ยนะครับปรับพอของปากของคอครับ16รอบสุทธินะครับลง250บาทนั่นก็หมายความว่าราคาของทองคำแท่งนะครับในกรณีของการรับซื้อเข้าเนี่ยไม่ถึง 70,000 แล้วครับหลุด 70,000 อยู่ที่ 69,800 แล้วก็ราคานะครับขายออกนั้นอยู่ 70,000 ส่วนรูปพรรณขายออกครับ 78,000 บาทนะครับนี่เป็นสัญญาณกระชับง่ายๆกันนะฮะแต่ว่าวันนี้ความน่าสนใจนี่นะครับอยู่ที่เรื่องของAI นะเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์อย่างที่ผมได้จัดรายการไปเมื่อวานเล่าให้ฟังพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องสภาพัฒน์พูดเกี่ยวกับภาวะทางสังคมหนึ่งในนั้นคือเรื่อง AI โอ้โหสภาพัฒน์พูดเลยนะครับว่าคนไทยเนี่ยเกือบ9ล้านคนโดน AI กระทบมีทั้งกระทบตรงกับกระทบอ้อมนะฮะแต่ที่นี่ทำให้ผมนึกถึงอะไรรู้ไหมครับคือทั้งสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยธนาคารใหญ่ของโลกเมตาแพลตฟอร์มเจ้าของ Facebook ก็ปลดพนักงานกันทั้งสัปดาห์ที่แล้วประมาณ 30,000 คนหนึ่งในเหตุผลคือ AI เสร็จแล้วสภาพัฒน์ก็พูดเรื่อง AI เมื่อวานนี้ตอนนี้เรามานึกถึงครับว่า AI กระทบจริงนะครับแต่มันจะไปกระทบถึงวันนี้ผมนึกไปถึงอะไรรู้ไหมฮะนิสิตนักศึกษาหลักสูตรคณาจารย์คณะต่างๆตามมหาวิทยาลัยทั้งหมดนี่จะเกิดการปรับตัวครั้งใหญ่หรือไม่และสถานการณ์ตอนนี้ดูเหมือนว่ามันกดดันมันบี้จี้เข้ามาที่สถาบันอุดมศึกษาในการผลิตนะแรงงานพนักงานคนรุ่นใหม่ที่จะต้องอยู่คู่กับ AI กันยังไงนะครับตอนนี้ครับอยู่ในภาพของเราแล้วนะครับกับดร.บวรนันทองกัลยานะครับท่านเป็นรองประธานคณะกรรมการแรงงานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและก็ยังเป็นอดีตนายกสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทยทุกคนรู้จักกันดีนะครับสวัสดีครับดร.บวรนันครับ
1: สวัสดีครับคุณบัญชาครับสวัสดีครับวันนี้เป็นเกียรติมากๆครับอยู่ในงานเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจด้วยงานเตรียมอุดมคิดเศรษฐกิจพ้นภัยครับแล้วก็พูดถึงเรื่องของตัวเศรษฐกิจก็กังวล นะครับตอนนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคการศึกษาครับตอนนี้มันกระทบกันเยอะจริงๆเมื่อกี้คุณบัญชาพูดเรื่อง AI เนี่ยโอ้โหนะฮะเราเห็นสถานการณ์ที่มันแบบผมว่าปี40กับปีนี้น่าคิดเหมือนกันนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้าง
0: นั่นแหละครับคือมันกลายเป็นเรื่องที่แบบว่าคือไม่รู้ว่ามันจะมาแรงมาเร็วขนาดนี้เนี่ยนะครับถ้าถามความเห็นตรงๆเลยฮะเป็นการกระทบกับบรรดาแรงงานหรือว่าบรรดาพนักงานเนี่ยเป็นครั้งที่รุนแรงอาจจะในรอบสักกี่ปีดีครับสำหรับ AI เนี่ยครับ
1: ผมว่าน่าจะเป็นมากที่สุดตั้งแต่เคยมีมานะครับคือเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ผมว่าตอนนี้ตลาดการจ้างงานหดตัวลงอย่างเห็นได้ชัดนะครับถ้าคุณบัญชาเองสังเกตนะครับผู้ฟังติดตามตอนนี้ในเรื่องของตัวเทรนด์การจ้างงานเนี่ยอัตราการว่างงานล่าสุดเนี่ยที่ทางสภาพัฒน์แจ้งตัวเลขมานะครับตอนนี้ขึ้นมาอยู่ที่ 0.9 หลายจะแตะ1นะครับนะเรามีตัวเลขคนว่างงานอยู่ในระบบตอนนี้ 300,000 นะครับแล้วก็มีแนวโน้มเนี่ยจะมากขึ้นเรื่อยๆนะครับมีสัญญาณนะครับว่าตอนนี้เนี่ยมันมีการเลิกจ้างกันเนี่ยประมาณเดือนละ 40,000 ครับอันนี้คืออะไรครับนี่คือคนที่อยู่ในระบบนะครับคนบัญชานะครับแต่สิ่งหนึ่งที่มันเกิดขึ้นตอนนี้เองเนี่ยผมว่าเราก็คงเห็นสัญญาณนะครับว่าตอนนี้เศรษฐกิจมันกำลังอยู่ในช่วงเวลาที่ไม่ง่ายยากลำบากครั้งหนึ่งนะครับและตอนนี้เองเนี่ยธุรกิจเองก็คุมเรื่องของการจ้างงานนะครับเพราะว่ามันอยู่กับความไม่แน่นอนนะคือตอนนี้ผมในฐานะที่ผมอยู่ในทั้งแวดวงทั้งเรื่องของการบริหารทรัพยากรมนุษย์แล้วก็แวดวงการศึกษาด้วยนะเพราะว่าผมเองเนี่ยก็เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นด้วยเป็นที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัยเอกชนด้วยสิ่งหนึ่งที่มันเป็นสัญญาณที่น่ากังวลมากๆครับคุณบัญชาลองนึกภาพดูครับว่าตอนนี้เนี่ยถ้ามองผมใช้ว่าเอาก้อนหินเนี่ยตกไปที่บริษัทไหนโยนเข้าไปไม่ว่าจะเป็นใน listed company ในบริษัทในตลาดหลักทรัพย์หรือนอกตลาดเนี่ยเวลาถามเรื่องนโยบายเรื่องกลยุทธ์การบริหารคนนะครับเขาจะใช้คำพูดว่า manpower optimization manpower right sizing นะฮะจริงๆนัยยะมันคืออะไรครับคือลดคนนะครับ
0: ลดคน
1: มันคือลดคนนะฮะคือใช้กำลังคนอย่างฟรีดนะฮะออกก็ไม่รับกลับนะฮะคนที่หายไปเนี่ยก็คือรีดีไซน์ job ใหม่หมดเลยฮะปรับโครงสร้างปรับงานต่างๆเนี่ยนี่คืออะไรมันเป็นตัวสิ่งหนึ่งที่มันเป็นส่งสัญญาณนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันคงไม่ใช่แค่เด็กใหม่อย่างเดียวเนาะ middle management เองเนี่ยงานก็โดนทำลายไปเยอะนะครับแต่สิ่งสำคัญที่กังวล นะครับในมุมของภาคการศึกษาเนี่ยถือโอกาสใช้ช่องทางของคุณบัญชาผ่านไปถึงระบบการศึกษาด้วยนะว่าตอนนี้เนี่ย เป็นช่วงเวลาที่ต้องพลิกโฉมอย่างรุนแรงนะครับผมใช้คำว่าเปลี่ยนต้องเปลี่ยนวิธีคิดในเรื่องของการศึกษาใหม่เลยนะครับนะฮะเหตุผลหนึ่งเพราะอะไรครับเหตุผลหนึ่งเพราะว่าตอนนี้เราเด็กเกิดเนี่ยปีละ400,000คนนะแต่ที่นั่งในมหาวิทยาลัยเนี่ยตอนสมัยรุ่นคุณบัญชารุ่นผมเนี่ยโอ้โหเอ็นคาร์เดียวยากจริงไหมเป็นครั้งสำคัญในชีวิตเลยแต่ตอนนี้ที่นั่งมันเหลือไงนะฮะไอ้ที่นั่งมันเหลือเนี่ยลองนึกภาพดูครับว่าแล้วระบบการศึกษาเนี่ยเราใช้วิธีเรียนหนังสือนะฮะจบแค่นั้นหรือเปล่านะครับอันนี้เป็นเรื่องของการที่จะต้องรีเฟรมเรื่องของตัวระบบการศึกษาเพื่อตอบโจทย์โลกทำงานในอนาคตตอนนี้ครับนะฮะคืออย่างที่เรียนไงนะคุณบัญชาว่าตอนนี้เนี่ยสิ่งหนึ่งที่มันเป็นตัวที่ท้าทายไงครับอันนี้ก็ขออนุญาตแบบลองพูดคุยกับระบบการศึกษาในปัจจุบันนี้นะลองวิพากษ์ตัวเองด้วยครับว่าจริงๆเนี่ยเราที่ผ่านมาเนี่ยเราวัดผลด้วยการสอนอย่างเดียวไงนะฮะแล้วใช่ไหมสอนอย่างเดียวแล้วก็สอนทฤษฎีด้วยนะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยเวลาวิพากษ์การศึกษาเนี่ยภาคธุรกิจเนี่ยแล้วก็บอกว่าเอ๊ะสักแต่รู้สู้ทำเป็นไม่ได้อะจริงไหม
0: จริง
1: นะฮะแล้วมันใช่ไหมบางทีผลิตบัณฑิตเองเนี่ยจำนวนมากเนี่ยมันก็ไม่ได้ดูดีมาเนี่ยใช่ไหมฮะดูไม่ดูว่าตลาดเป็นยังไงบ้างนะครับบางทีบางสถาบันเกิดปัญหาเรื่องเกรดเฟิร์สก็มีนะฮะอย่างในเมืองนอกเดี๋ยวล่าสุดเนี่ยฮาร์วาร์ดเขามาเพิ่งบอกเลยนะครับว่าตอนนี้มีปัญหาเรื่องเกรดเฟิร์สต้องจำกัดเกรด A อยู่ที่ 20% เท่านั้นนะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยค่าเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 40% เกรด A นะเนี่ยคือเกรดมันเฟิร์สในขนาดแบบเป็น global player เลยนะครับของสถาบันการศึกษาอย่างเงี้ยนะครับหรือบางทีเนี่ยเราก็ต้องเรียนตรงๆนะครับว่าบางครั้งจะเปิดหลักสูตรนะก็เปิดหลักสูตรตามที่อาจารย์อยากสอนด้วยอันนี้ก็เป็นประเด็นนะครับว่าคือจะเรียนอย่างนี้ครับว่าบางครั้งเนี่ยควรตั้งคำถามครับว่าระบบการศึกษาบ้านเราโดยเฉพาะมหาวิทยาลัยเองเนี่ยคำถามที่ท้าทายก็คือเรายังเป็นการศึกษาแบบโลกใบเก่าอยู่หรือเปล่านะคือสอนนะแล้วก็ใช้memory school ครับนะฮะจำทฤษฎีนะครับแล้วก็จบอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้สิ่งหนึ่งที่เป็นความท้าทายอย่างที่เรียนนะครับว่าตอนนี้โลกของการทำงานเราต้องการอะไรในภาวะที่ AI มันมาทำลายการจ้างงานคนรุ่นใหม
0: ่
1: นะผมเรียนอย่างนี้นะครับคุณชาลองนึกภาพดูการจ้างงานตอนนี้เนี่ยเด็กจบใหม่เนี่ยนะฮะปริญญาตรี starting rate เท่าไหร่นะใช่ไหมฮะ15,000 18,000 22,000 25,000นะฮะคำถามก็คือแล้วถ้าคุณใช้ AI ล่ะครับงานพื้นฐานตอนสมัยรุ่นผมเนี่ยรุ่นคน Gen X ตอนปลายๆเราทำงานกันเมื่อ30ปีที่แล้วใช่ไหมฮะทำอะไรอ่ะพี่ก็ไปใช้ทำรีพอร์ตนะฮะสรุปงานมาให้หน่อยทำพรีเซนเทชันให้บอสหน่อยนะฮะวิเคราะห์ปัญหาพื้นฐานเบื้องต้นเอาเข้าประชุมเนี่ยแต่นี่เป็นไงฮะคุณใช้เงิน20 เหรียญนะฮะทำพรีเซนเทชันเนี่ยคุณใช้โน้ตบุ๊ก LM 1,750 บาทต่อเดือนเงี้ยนะนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับว่ามันคุ้มกว่าหรือเปล่ามันคุ้มกว่าเยอะเลยอ่ะเพราะฉะนั้นงานแบบ data entry มันโดนทำลายทิ้งหมดเลยครับ
0: โอ้
1: มันโดนทำลายทิ้งหมดเลยอ่ะครับว่าไม่แปลกนะครับว่าตอนนี้เนี่ยเด็กจบใหม่ยากนะครับอันนี้ถือว่าเป็นผมว่าเป็นปัญหาที่มันคงไม่ใช่เป็นปัญหาของภาคการศึกษาอย่างเดียวนะครับเป็นปัญหาที่รัฐบาลเองเนี่ยนะครับผมใช้ว่าผู้มีอำนาจนโยบายทางภาครัฐเนี่ยจะเข้ามาช่วยในการแก้ปัญหาหรือบรรเทาเบาบางเรื่องนี้ยังไงบ้างกระตุ้นการจ้างงานโดยเฉพาะพวก entry level อะครับอันนี้ก็จะเป็นโจทย์สำคัญครับคุณบัญชาครับ
0: ครับคือตอนนี้เราพูดถึงเรื่องเด็กจบใหม่ป้ายแดงเนี่ยในปีนึงที่จบออกมาเนี่ยนะครับขนาดยังไม่มี AI นะเมื่อก่อนคือจบไม่ตรงปกและแถมรับเองก็ไม่ตรงกับงานทำทีนี้พอมาถึงเจอ AI เข้าไปเป็นดาบ2เนี่ยคือผมก็เลยจะสงสัยนิดนึงครับว่าตอนเนี้ยนักศึกษานิสิตที่จบมาปีนึงทั้งปีเนี่ยนะและเจอกับสถานการณ์ AI ตอนเนี้ยโอกาสที่เขาจะมีงานทำตอนนี้มันสักกี่เปอร์เซ็นต์กันครับระดับ entry level เนี่ย
1: ผมเรียนอย่างนี้ครับผมใช้ว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะใช้คำว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันคง forecast ยากนะแต่ผมเรียนอย่างนี้ครับว่าโดยแนวโน้มนะครับแนวโน้มเนี่ยการจ้างงานมันลดลงแน่ๆอยู่แล้วครับนะตอนนี้เนี่ยอย่าว่าแต่เด็กใหม่เลยฮะคนทำงานmiddle managementออกมาเนี่ยperiodในการหางานเนี่ยยากยาวนานขึ้นนะครับจาก3 เดือนสบายๆเดี๋ยวนี้กลายไปแล้ว6 เดือนถึงปีหนึ่งก็มีคือเรียนอย่างนี้ครับว่าในเชิงเรทของการจบการศึกษาการหางานของบัณฑิตเนี่ยมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งเนี่ยก็จะเคลมนะครับว่า อัตราการทำงานการจ้างงานเนี่ยนะมีเยอะมีสัดส่วนเกิน50

0: เปอร์เซ็นต์
1: ใช่
0: ครับบางองค์กรบางสถาบันก็บอก 80% เลยแต่คำถามลึกๆที่มีซ่อนอยู่ในคำตอบตรงนี้ครับคุณบัญชาคือ บางทีการจ้างงานเป็นการจ้างงานต่ำกว่าความสามารถด้วยนะครับใช่ไหมฮะคือทำงานอะไรครับนะฮะไปเป็นฟรีแลนซ์นะฮะไปเป็นไรเดอร์นะครับใช่ไหมฮะไปทำงานเป็นกิกอีโคโนมีแบบนี้ครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตรงนี้เนี่ยคือมันเป็นมันไม่ได้ใช้สกิลขั้นสูงตรงนี้ครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยตรงนี้ก็คงเป็นความท้าทายจริงๆครับว่าในมุมของสถาบันการศึกษาเนี่ยจะทำอย่างไรครับที่จะการฟอร์มตัวเองครับให้ตอบโจทย์ในเรื่องของตัวสังคมตอนนี้ครับในเรื่องของการจ้างงานโดยเฉพาะเด็กใหม่ครับ
1: กลายเป็นว่าตอนนี้เด็กใหม่เนี่ยน่าห่วงกว่าเด็กปริญญาโทปริญญาเอกกันเลยไหมฮะเนี่ย
0: แน่นอนครับแน่นอนคือจริงๆทั้งเด็กใหม่กรีนฮอร์นไม่ว่าจะเป็นกรีนฮอร์นตรีโทเอกก็ตามนะ คือตอนนี้เนี่ยมันผมว่าตัวการสร้างงานมันเปลี่ยนมุมมองไปเยอะนะครับ ถามว่ามันเปลี่ยนมุมมองไปเยอะยังไงบ้างครับคือตอนนี้เนี่ยสังเกตไหมครับว่าเวลาโพสหางานเนี่ยในช็อปต่างๆเนี่ยเขาไม่ได้มองแค่เรื่องของคุณจบการศึกษานะฮะปริญญาตรีปริญญาโทวุฒิไหนอะไรไงบ้างนะเขาจะตั้งคำถามครับว่าคุณมีทักษะอะไรคุณทำอะไรเป็นบ้างใช่ครับลองดูสิครับดูใน LinkedIn หรือในโพสต์ดูอะไรต่างๆตัวนี้รูปแบบมันเปลี่ยนไปเยอะจริงๆนะครับว่ามันเหมือนกับย้อนกลับมาสมัยเก่าๆที่บอกสักแต่รู้สู้ทำเป็นไม่ได้ครับ
1: ครับกลายเป็นว่าตอนนี้สมัครงานเนี่ยในโปรไฟล์ของผู้สมัครงานเนี่ยจะต้องโชว์ประสบการณ์กับทักษะนำหน้าเกรดนะฮะ
0: ใช่ครับคุณทำอะไรเป็นผ่านโปรเจกต์ไหนมามีประสบการณ์อะไรบ้าง success profile มีอะไรบ้างนะซึ่งตรงนี้จริงๆแล้วเนี่ยผมว่ามันคงเป็นตัวที่สะท้อนให้เห็นนะครับว่าภาคการศึกษาเองเนี่ยมันต้องมีการปรับตัวเยอะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะเรียนครับคุณบัญชาบางเรื่องเนี่ยในฐานะที่คนที่อยู่ในวงการการศึกษาเองเนี่ยผมก็เรียนว่ามันก็มีกับดักหลายเรื่องนะสิ่งหนึ่งที่เราคุยกันเมื่อสักครู่เนี่ยเราอยากเห็นนะครับว่าเด็กจบใหม่นะครับที่จะเข้ามาในองค์กรในตลาดแรงงานเนี่ยจะต้องมีความพร้อมแต่สิ่งโจทย์หนึ่งก็คือถ้าลองไปสำรวจสิครับลองไปดูว่าองค์กรเองเนี่ยต้องการความคาดหวังอะไรจากเด็กจบใหม่เนี่ยนะฮะมันไม่ใช่เรื่อง AI อย่างเดียวนะครับคุณนิชาบางทีมันเป็นเรื่องของอะไรฮะเป็นเรื่องของตัว work readiness ครับเรื่องของความพร้อมในเรื่องของการทำงานเวลานึกถึงเรื่องของความพร้อมในการทำงานเรานึกถึงเรื่องอะไรครับเรานึกถึงเอ๊คุณทำงานคุณคุยกับคนเป็นปะใช่ไหมฮะคุณคุยกับชาวบ้านก็เป็นไหมนะคือเด็กนิวเจนเองเนี่ยคือจะเรียนอย่างนี้ครับว่าจริงๆต่างประเทศเนี่ยเขาทำถึงขนาดที่ว่าบางบริษัทไม่ได้คาดหวังนะครับว่าทางสถาบันการศึกษาเนี่ยจะเทรนเรื่องของผมใช้คำว่า work readiness นะครับการทำงานกับชาวบ้านเนี่ยสุดท้ายเนี่ยต้องมานั่งสร้างโปรแกรมเองนะในบริษัทคอนซัลต่างประเทศนะครับเด็กจบใหม่เนี่ยเวลาเข้ามาในองค์กรเข้ามาในบริษัทเขาเนี่ยต้องผ่านโปรแกรมอะไรฮะ resilient training program อะโปรแกรมเพื่ออะไรฮะฝึกในเรื่องของการรับมือกับความกดดันในการทำงานนะฮะเวลาเจอเรื่อง under pressure จะเป็นยังไงบ้างเพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่การศึกษาบ้านเราเนี่ยจริงๆพูดถึงกันเยอะแต่ไม่ได้มีการทำจริงจังนะในเรื่องของตัวการทำเรื่องถ้าเป็นอีกใช้อีกศัพท์นึงก็คือเป็น soft skill อะครับการทำงานกับชาวบ้านการพูดคุยกับคนอื่นเป็นรับฟังฟีดแบ็กนะบอสได้ไหมพี่ได้ไหมทำงานร่วมมือกับคนอื่นทำเป็นโปรเจกต์เบสใช่ไห
1: ม
0: นะฮะการแก้ปัญหาการตัดสินใจในหน้างานการรับมือฮะเรื่องวุฒิภาวะทางอารมณ์ที่จะต้องเจอกับสถานการณ์ที่มันไม่เป็นอย่างที่คิดเนี่ยเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องที่จริงๆแล้วเนี่ยองค์กรในคาดหวังจากเด็กจบใหม่เยอะนะในขณะเดียวกัน AI เนี่ยถือว่าเป็นฟันดัมเบนทัลเลยนะครับการใช้ AI ในการทำงานเนี่ยผมถือว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมเรียนนะฮะในฐานะมุมหนึ่งผมก็เป็นคนจ้างงานด้วยนะครับสิ่งหนึ่งเนี่ยเด็กจบใหม่ที่เราจะรับเข้าทำงานเนี่ยจะพ้นรองงานไม่พ้นต้องรองงานก็คือสกิลเรื่องของ AI เนี่ยคุณใช้คล่องหรือเปล่
1: า
0: ถ้าคุณใช้คล่องมันก็สปีดในการทำงานเยอะมันเร็วกว่าเดิมเยอะครับนะเรื่องพวกนี้ก็จะเป็นพื้นฐานอยู่แล้วนะครับนี่คือสิ่งที่ผมคิดว่าการศึกษาต้องมานั่งทบทวนเนี่ยเราคงไม่ใช่เป็นแค่เรียนนะฮะตามหลักสูตรจบแล้วก็ถือว่าผมคิดว่ามันต้องส่งให้ถึงฝั่งฮะแล้วก็ถึงฝั่งแล้ววิ่งได้ด้วยฮะวิ่งที่ฝั่งได้ด้วยครับตรงนี้ก็ต้องเปลี่ยนไปครับ
1: คืออันนี้เข้าใจเลยฮะว่าเรื่องการปรับโครงสร้างของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาเพื่อตอบโจทย์กับทางด้านของมนุษย์แรงงานมนุษย์พนักงานในสมัยไหนจะในสมัยใหม่ท่ามกลางยุค AI นี่นะครับเนี่ยผมนึกไปถึงเลยนะครับว่ามันควรจะเป็นการปรับโครงสร้างพวกคณะอะไรต่างๆที่ได้รับผลกระทบจากเรื่อง AI ต่างๆเนี่ยควรจะเกิดขึ้นด้วยมั้ยฮะ
0: แน่นอนแน่นอนเลยครับคุณประชาพี่จีนเองเนี่ยเขาทำลายทิ้งหมดเลยนะฮะคือจีนเองเนี่ยคือเขาผมเชื่อว่าเขารีดีไซน์เขาทานฟอร์มเรื่องคณะอะไรที่มันไม่จำเป็นอ่ะนะอย่างที่เรียนนะครับว่าหลายเรื่องที่เราใช้วิธีการแบบเรียนแบบคอนเทนต์เนื้อหาสาระแบบเดิมทีโอรีแบบเดิมเนี่ยถามว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยมันอยู่ในมือถือเราทั้งนั้นแหละครับอยู่ในChat GPT อยู่ใน AI ทั้งหมดแหละครับตอนนี้มันต้องเปลี่ยนรูปแบบของการเรียนการสอนนะผมเชื่อว่าต้องรีเฟรมใหม่เลยครับนะทำยังไงให้การเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยเนี่ยสามารถทำได้จริงสามารถทำได้จริงฮะเวลาทำได้จริงมันทำได้จริงจากอะไรครับมันไม่ใช่อ่านตำราไงคุณปุณดาเวลาเราจะทำได้จริงก็คือต้องเจอเคสจริงนะต้องเจอโปรเจกต์จริงๆฮะอยู่ในโลกของการทำงานจริงๆนะฮะหรือแม้แต่การทำงานกับคนที่เป็นครูบาอาจารย์เนี่ยนะฮะต้องเปลี่ยนอะไรฮะเป็นคนทำงานจริงที่เป็นคนเก่งๆจริงๆเป็นเอ็กซ์เพิร์ทจริงๆนะฮะในแอร์เรียต่างๆเนี่ยนะมาเป็นคนที่ถ่ายทอดความรู้ทักษะประสบการณ์ให้เรื่องพวกนี้จะเป็นเรื่องที่ผมว่ามหาวิทยาลัยเองต้องปรับตัวอย่างรุนแรงจริงๆครับในการที่จะตอบโจทย์แล้วก็ช่วยให้บัณฑิตของตัวเองเนี่ยสามารถมีโอกาสในเรื่องของการจ้างงานในภาวะที่มันยากๆแบบนี้นะครับคุณวิชาครับ
1: ครับจากการรีดีไซน์เฟรมเวิร์คคณะหลักสูตรเนี่ยนะฮะเท่าที่มองเนี่ยกับสถานการณ์ของประเทศไทยกับ AI เนี่ยนะครับอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวไปเลยนะฮะคิดว่าคณะไหนต่อไปนี้มันไม่ควรจะมีต่อไปละหรือว่าหลักสูตรนั้นมันควรจะแบบไม่ใช่ละ
0: คือผมใช้คำว่าคณะอะไรที่คุณไม่สามารถที่จะสามารถสร้างประสบการณ์ได้จริงอะครับอะไรที่เป็นการเรียนแบบท่องจำ นะฮะผมใช้คำว่าอะไรที่มันเป็นการเรียนแบบท่องจำคือคุณต้องทำให้คณะของคุณเนี่ยมีแฮนด์ซอนเอ็กซ์พีเรียนซ์ให้ได้คือเด็กจบไปเนี่ยทำอะไรเป็นนะครับถ้าจะเป็น MBA สมมติว่าคุณต้องเป็น MBA ที่แล้วทำกันได้จริงอะครับ
1: ครับ
0: นะฮะคือเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องของการเชื่อมโยงโลกของการศึกษากับโลกการทำงานให้เป็นเนื้อเดียวกันให้ได้ครับนะเวลาสอบจบแต่เดิมเราดูว่าจบผ่านไม่ผ่านเป็นไงบ้างตามเกณฑ์มาตรฐานสอบแล้วจบเนี่ยนะต่อไปคืออะไรครับดูว่าคุณดูเรื่องของสกิลเบสครับดู capability base ว่าคุณสามารถแก้ปัญหาได้จริงไหมนะฮะสามารถตอบโจทย์จริงได้ไหมนะครับนะทำโปรเจกต์กับชาวบ้านแล้วสามารถไรด์ดีซอลเกิด performance ที่มันจับต้องได้เป็นรูปธรรมได้หรือเปล่าพวกนี้นี่คือสิ่งหนึ่งที่มันจะทำให้คนยุคใหม่เองเนี่ยสามารถตอบโจทย์โลกการทำงานตอนนี้ได้ครับคุณบัญชาครับ
1: ครับเพราะฉะนั้นก็แสดงว่าต้องเกิดการแบบเรียกว่าเป็นการปฏิรูปคณะองค์กรหลักสูตรการยกใหญ่เนี่ยนะฮะสำหรับสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในยุคของ AI นะครับทีนี้ถ้าหากว่ามามองทางฝั่งของนิสิตนักศึกษานะครับวันนี้ก็มีคนคิดเหมือนกันนะฮะตกลงไอ้ความคิดนี้มันมาก่อนแล้วล่ะเรียนไปทำไมเรียนไปจบมาก็สู้คนประสบการณ์ทำงานดีกว่าอาจเจอ AI เข้าอีกทีนี้ก็บอกว่าเฮ้ยจะเรียนไปทำไมอ่ะก็ในเมื่ออย่างเช่นอย่างสภาพัฒน์พูด3อาชีพนะฮะเสมียนโปรแกรมเมอร์บัญชีโดนผลกระทบ AI มากที่สุดแล้วต่อไปเนี้ยเด็กที่จะเลือกเส้นทางชีวิตในสถาบันการศึกษาบนยุค AI เนี่ยเขาควรจะเลือกอะไรครับเขาควรจะมีกฎเกณฑ์ในการเลือกไหมกัน
0: คือเรียนอย่างนี้ครับในมุมของน้องๆ นะครับที่จะเลือกผมใช้คำว่าจริงๆเนี่ยการเลือกคงไม่ใช่เลือกคณะแล้วล่ะครับคือก็ต้องมองยาวว่าคุณจะเป็นอาชีพอะไรคุณอยากทำงานด้านไหนอะไรไงบ้างนะอย่าลืมนะครับว่าเวลาคณะเนี่ยมันผมเชื่อว่าเวลาพูดถึงเรื่องของตัวคณะเนี่ยมันเป็นเหมือนกับไซโลเบสนะครับแต่โลกของการทำงานตอนนี้เราต้องการอะไรครับเราต้องการผมใช้คำว่าหนึ่งองค์กรเนี่ยต้องการมนุษย์แบบเป็ดนะครับดินก็ได้ว่ายน้ำก็ได้มีต้นไม้ก็ได้วิ่งบนพื้นก็ได้คือนี่คืออะไรครับคือจะเรียนว่าจริงๆแล้วเนี่ยการตั้งเป้าสำหรับคนรุ่นใหม่เนี่ยน้องๆรุ่นใหม่ในอนาคตเนี่ยคือแทนที่จะมองว่าคณะอะไรเหมือนสมัยก่อนรุ่น Gen X Gen Y เนี่ยว่าสอบเอ็นทรานซ์คณะอะไรเนี่ยคำถามคือเราจะทำงานอะไรนะครับเราจะทำงานอะไรครับนะเราจะมีอาชีพอะไรตรงนี้นะครับแล้วอาชีพตรงนี้เนี่ยเราต้องมีสกิลเรื่องอะไรบ้างเนี่ยตรงนี้เป็นเรื่องของการวางแคเรียร์จะเรียนว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็ชวนคนรุ่นใหม่ครับที่อยู่ในการศึกษาตอนนี้อยู่นะครับคือการศึกษาเองก็ต้องช่วยครับนะผมเชื่อว่ามหาวิทยาลัยเองเนี่ยก็ต้องเปลี่ยนบทบาทของตัวเองครับคือแต่เดิมเนี่ยการศึกษาเนี่ยเรียนสอนหนังสือจนกระทั่งจบเนี่ย ตอนนี้ก็ต้องเปลี่ยนวิธีคิดครับคือจะใช้คำว่าอะไรฮะต้องทำตัวเองเป็นแพลตฟอร์มจะทำไงการศึกษาแต่ก่อนอายุ23 24จบก็จบกันนะครับแต่ตอนนี้คืออะไรฮะคือทั้งชีวิตนะครับนะจนกระทั่ง40 50 60เนี่ยคุณจะสร้างมูลค่าเพิ่มตลอด value chain ของชีวิตเขาได้ยังไงบ้างที่ทำให้เขามีความเก่งขึ้นสำเร็จมากขึ้นนะครับคือต้องมองยาวครับคือผมจะเรียนว่าผมชาเลนจ์บ่อยๆนะครับว่าแต่เดิมเนี่ยมหาวิทยาลัยเองเนี่ยเรามองว่าเรียนหนังสือเนี่ยนะครับกลุ่มเป้าหมายคืออะไรครับคือปริญญาตรีก็ปี1ถึงปี4นะครับปริญญาโทก็2ปีปริญญาเอกก็ว่าไปจบแล้วก็จบกันต่อไปเนี่ยคือจะทำไงฮะให้เขามี value จนถึงจากคันบันดาถึงเชิงตะกอนเลยครับ40 50 60เนี่ยจะ create value add ยังไงบ้างนะถ้าคุณ segment แบบ 400,000 คนต่อปีเด็กเกิดมาเนี่ยต่อไปมันก็จะน้อยลงไปเรื่อยๆไงคุณบัญชาไอ้ตัวนี้ก็ต้องเปลี่ยนมุมมองใหม่ครับในเรื่องของการบริหารจัดการในภาคของการศึกษาอันนี้เป็นความท้าทายจริงๆครับคุณบัญชาครับ
1: ครับนะผมว่ามันยากทั้งคนจะเข้าไปเรียนนะคนสอนเองก็เหมือนว่าจะเอาไม่อยู่เหมือนกันนะแล้วก็สถาบันการศึกษาก็ดูเหมือนว่าต่อไปเนี่ยไอ้คำว่ามหาวิทยาลัยใหญ่ๆเนี่ยมันจะไม่ใช่ต่อไปแล้วนะฮะใช่ไหมฮะ
0: ใช่ใช่มหาวิทยาลัยใหญ่ๆที่มีเป็นหมื่นไร่สองหมื่นไร่มีอาคารเต็มไปหมดเนี่ยนะฮะเนี่ยเป็นความท้าทายเลยนะครับแล้วเราก็รู้ว่าโลกของความเป็นจริงเนี่ยเราหนีไม่พ้นหรอกตอนที่สร้างมหาวิทยาลัยใหญ่ๆจะโตมาเนี่ยเราสร้างมาตอนที่นั่งของมหาวิทยาลัยเนี่ยเป็นล้านที่ตอนนี้ 400,000 นะปีต่อๆไปจะเหลือ 300,000 200,000 ไปเรื่อยๆเนี่ยไลฟ์สไตล์คนก็เปลี่ยนไปนะครับมุมมองภาคการศึกษาเนี่ยเพราะฉะนั้นก็ต้องผมเชื่อว่าต้องทรานส์ฟอร์มเรื่องของตัววิธีคิดของระบบการศึกษาจริงๆครับผมเรียนนะฮะคือหลายมหาวิทยาลัยตั้งคำถามครับจำเป็นต้องมีคณะไหมคณะ A คณะ B คณะ C เนี่ยนะเรียนแบบอินทิเกรตได้ไหมครับเรียนแบบกองปราบนะฮะอยากเรียนอะไรก็เรียนไปเพื่อตอบโจทย์ในเรื่องของตัวแคริเอร์สิ่งที่ตัวเองอยากเป็น
1: โอ้อันนี้น่าสนใจนะฮะคืออย่างมหาวิทยาลัยในบ้านเราเนี่ยหลักสูตรก็มีทั้งแบบเป็นวิชาชีพกับทางด้านเทคนิคใช่ไหมฮะอย่างเงี้ยมันควรจะปรับพวกนี้เหมือนกันด้วยใช่ไหมฮะ
0: แน่นอนครับก็อย่างที่เรียนนะครับว่าในทุกสาขาเนี่ยพอ AI เข้ามาเทคโนโลยีเข้ามามันเปลี่ยนเกมหมดเลยนะครับกฎหมาย AI นะฮะตอนนี้ใช้ดุลยพินิษฐ์นะมีความทิ้งตรงน่าเชื่อถือสูงมากบัญชีนะฮะพอ AI มันเข้ามานะฮะคือจะบอกว่าตอนนี้ไหมฮะมัน RPM automate ไปหมดแล้ว
1: ใช่
0: คำถามก็คือวิธีการเรียนการสอนจะปรับยังไงบ้างให้การทำงานเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอาชีพไหนเนี่ยมันสามารถทำงานคู่กันได้ตัวนี้เป็นโจทย์ที่เป็นความท้าทายนะฮะผมเรียนจริงๆฮะว่ามันก็เป็นความท้าทายจริงๆครับเพราะว่าอาจารย์ก็คืออาจารย์นะเนาะอาจารย์ก็อยู่ในแวดวงของacademicนะของacademicของการศึกษาแต่มุมของโลกของการทำงานที่มีความต้องการเนี่ยนะครับก็จะเป็นอีกโลกหนึ่งนะโจทย์ใจของการเชื่อมโลกตรงนี้เนี่ยจำเป็นที่ภาครัฐเองนะครับจำเป็นจะต้องมีโพลิซีเข้ามาช่วยซัพพอร์ตให้เชื่อมโลกของการศึกษากับการทำงานเนี่ยมันใกล้เคียงกันมากขึ้นอันนี้ก็จะเป็นโจทย์หนึ่งที่ผมในมุมผมคิดว่าภาครัฐก็คงต้องมีนโยบายเข้ามาช่วยเรื่องนี้ครับไม่ใช่ปล่อยให้เป็นการศึกษาวิ่งไปฝ่ายเดียวครับ
1: ครับเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาผมได้ยินเยอะนะฮะ reskill up skill จะ right skill left skill อะไรสารพัดสกิลเนี่ยนะฮะถามว่าพอไหมฮะ
0: แล้วไงล่ะ reskill up skill new skill ไหมฮะคุณก็ไปทำlearning passport นะกี่พันล้านนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยคำว่าบูรณาการเนี่ยสำคัญนะครับคือเวลาจะพูดถึงเรื่องของตัวพัฒนาการศึกษาเนี่ยนะฮะมันมีหลายเจ้าภาพมากมายครับมีหลายหน่วยงานเต้ไปหมดเลยครับนะเวลาพูดคำว่าความพร้อมของนักศึกษาจบใหม่เนี่ยนะฮะผมมีหลายประชุมเลยฮะพูดเรื่องเดียวกันหลายหน่วยงานภาครัฐผมอันนี้ก็คือเพดพอยต์อย่างหนึ่งนะครับที่ทำให้สุดท้ายเนี่ยเราก็คุยกันอยู่ในบนโต๊ะแล้วก็อิมพิเมนต์ไม่ได้สักทีครับเพราะมีหลายเจ้าภาพบูรณาการไม่ได้เรื่องนี้เรื่องใหญ่ครับผมถึงเรียนนะครับว่าภาครัฐเนี่ยต้องลงมาช่วยอย่างจริงจังแล้วสิ่งที่จะช่วยได้เลยอ่ะครับก็คืออะไรที่มันเป็นผมเชื่อว่าหลายหน่วยงานเนี่ยยุบรวมเข้าด้วยกันแล้วมองภาพแบบมิชชั่นเดอะมูนภาพเดียวกันได้ไหมอันนี้ก็จะเป็นโจทย์ใหญ่ครับอย่าลืมว่าตอนนี้เรื่องของตัวการศึกษานะครับเรื่องของเด็กจบใหม่ที่ขีดความสามารถไม่ตอบโจทย์องค์กรเนี่ยต่อไปเนี่ยบัญชาลองนึกภาพดูเด็กจบ 400,000 คนเนี่ยแล้วอัตราการว่างงานมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆครับเราอยู่ทีไรก็ไม่เต็มที่เนี่ยประเทศชาติจะเป็นยังไงบ้างอันนี้ก็จะเป็นโจทย์หนึ่งนะครับ
1: มันจะเหมือนอะไรเหลือๆล้นๆกันเยอะเลยนะประมาณนี้เลยนะฮะ ครับ
0: ใช่
1: ครับอีกจุดนึงที่เขาพูดถึงคือ AI ที่เข้ามาเอาล่ะคือสิ่งที่เราคุยกันมาถึงจุดนี้แต่ AI ก็จะสร้างแคเรียร์พาธอนาคตเส้นทางและอาชีพใหม่ๆอย่างที่หลายคนก็อาจจะนึกไปถึงก็ได้ถูกไหมฮะ
0: แน่นอนฮะคือ AI เนี่ยผมเชื่อว่าเราอยู่กับดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชั่นนะเราไม่รู้อีกเยอะบางทีมันอาจจะมีงานอะไรใหม่ๆคาดไม่ถึงก็ได้ครับที่เข้ามานะมันจะมีชื่อนำหน้าว่า AI ไปหมดเลยฮะอยู่ในสายเรื่องบริหารจัดการเนี่ย AI Shape Management AI นู่น AI นี่ต้องทำงานคู่กับ AI แต่คำถามที่สำคัญคือไอ้งานใหม่ๆที่เข้ามาเนี่ยเราจะมีความพร้อมในการรับงานใหม่ได้หรือเปล่าตรงนี้ครับ
1: ครับ
0: มันจะมีงานใหม่ๆเข้ามาตลอดนะครับแต่ขีดความสามารถความพร้อมของคนที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงานเด็กจบใหม่เนี่ยจะมีความพร้อมมากมายขนาดไหนแล้วก็ที่สำคัญก็อย่างที่เรียนตอนต้นนะครับว่าความพร้อมที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้เขามีความพร้อมตลอดเวลาเนี่ยมันเป็นความพร้อมเรื่องของผมเชื่อว่าซอฟต์สกิลนะสุดท้ายมันจบกลับมาเลยแหละคือคุยกับคนรู้เรื่องไหมทำงานกับชาวบ้านก็เป็นไหมรับความกดดันเป็นไหมโดนคนวิพากษ์แล้วรู้สึกแบบนะคุณเก็บกดคุณรับไม่ไหวไหมเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องซอฟต์สกิลของมนุษย์ทั้งสิ้นนะแต่สุดท้ายเรื่ององค์ความรู้เนี่ยมันเปลี่ยนไปตลอดครับเดี๋ยวมันก็หมดอายุถ้าคนมีความพร้อมในการเรียนรู้เนี่ยนะมีmindsetที่อยากจะเรียนรู้เนี่ยคนรุ่นผมคนรุ่นคุณบัญชาก็สามารถเรียนรู้ได้ตลอดนะฮะตอนนี้เราก็เห็นนะว่ายิ่งมีประสบการณ์ถึงสูงเนี่ยเวลาใช้ AI มันก็ยิ่งคล่องตัวนะมันเป็นความได้เปรียบเลยนะได้เปรียบจริงครับคือคนที่มีประสบการณ์เวลาเราจะพร้อมมันเนี่ยจะสั่งมันเนี่ยเรารู้เลยว่าจะสั่งแบบไหน
1: โอ้ก็จริงนะคือตอนนี้ทุกคนกำลังนึกภาพไปจนถึงว่า AI น่าจะจะเปลี่ยนวิธีคิดวิธีการเรียนการตัดสินใจอนาคตและเส้นทางอาชีพแล้วเนี่ยนะฮะหรือแม้แต่องค์กรภาครัฐโดยเฉพาะสถาบันอุดมศึกษาซึ่งจะต้องเป็นการยกเครื่องครั้งใหญ่เนี่ยนะฮะเรายังนึกถือว่าภาคเอกชนตอนนี้จากบริษัทที่เคยทำธุรกิจแบบดั้งเดิมมาพอมายุคนี้ทุกคนจะประกาศเลยครับขอเป็นบริษัท AI บริษัท AI อันนี้ความหมายมันคืออะไรครับเนี่ย
0: คือคำว่าบริษัท AI คืออะไรฮะก็คือคุณจะสามารถนะสามารถสร้างโมเดลธุรกิจใหม่ๆได้นะครับคือจะบอกว่า productivity คุณจะเพิ่มขึ้น 10x นี่คืออะไรนี่คือคำว่า AI คือทำยังไงให้คุณ growth เร็วอะครับถามว่าโกรทเร็วทั้งหมดเนี่ยคืออะไรครับมันก็มาจบด้วยผลนั่นแหละ
1: จริง
0: ใช่ไหมครับคือองค์กรเนี่ยไม่มีวันเติบโตตามเกินกว่าศักยภาพของคนนะครับจริงแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่มันเห็นตอนนี้เลยที่มันอิมแพกเลยนะครับคุณบัญชาก็คือพอองค์กรประกาศที่จะทรานส์ฟอร์มตัวเองเป็น AI นะสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับมันก็จะมีคนกลุ่มบางกลุ่มนะแล้วก็เผลอๆเป็นพอร์ชั่นใหญ่ด้วยนะครับสัดส่วนที่ใหญ่ด้วยคือเป็นโอทามเมอร์ไปต่อไม่ได้หรือบางทีงานที่ทำอยู่มันไม่จำเป็นแล้วฮะตัวแลนด์สเคปของจ็อบในอนาคตเนี่ยในอีก3ปีข้างหน้าในอีก1ปีข้างหน้าเนี่ยองค์กรเนี่ยจ็อบเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องมีละ
1: อ
0: ันนี้คือจะเป็นสิ่งหนึ่งที่มันเป็นตัวกระทบตามมาครับว่าผมต้องเรียนนะครับว่ายุคนี้เองเนี่ยเป็นยุคที่ภาครัฐเองต้องให้ความสำคัญนะครับแล้วก็ต้องมาหาโพลิซีที่จะช่วยในเรื่องของกระตุ้นการจ้างงานนะครับทำยังไงที่ไม่ว่างานจะเปลี่ยนไปขนาดไหนก็ตามครับจะทำไงให้คนมีงานทำสัดส่วนการทำงานมันสูงขึ้นนะซึ่งผมเองก็กังวลนะโดยส่วนตัวเนี่ยว่าตัวเลขที่ส่งสัญญาณมาเนี่ยไอ้ 0.9 อัตราว่างงานเนี่ยต่อไปนะครับถ้าไม่มีการจัดการที่ดีเนี่ยต่อไปมันจะมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆไงคุณบัญชา
1: ครับ
0: นะอันนี้ก็จะเป็นความกังวลใช่ไหมเราก็ยังเห็นว่าเอ้ยรถ EV ตอนนี้มันก็เข้ามาเยอะนะฮะตอนนี้เศรษฐกิจตอนนี้SME ก็เหนื่อยกันเยอะเลยนะฮะ NPR มันก็ขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆไงต่อไปเรื่องของการจ้างงานเนี่ยถ้าเราไม่มีเอนจินตัวใหม่เราไม่มีคนที่มีศักยภาพใหม่ๆเนี่ยประเทศไทยเราจะไปต่อกันยังไงบ้างอันนี้ก็เป็นความท้าทายร่วมกันนะครับคุณบัญชาครับ
1: ใช่ๆเพราะว่าตอนนี้เครื่องยนต์กลไกอะไรต่างๆมันล้าหมดเลยนะแล้วเป็นเครื่องยนต์ที่ใช้แบบน้ำมันหยอดมาก่อนเลยเนี่ยมันไม่ไหวแล้วเนี่ยนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราคุยกันมาถึงขนาดนี้เนี่ยนะครับอาจารย์ครับก็คือกลายเป็นว่าAI งานเนี้ยไม่ใช่แค่กวาดแค่นิสิตนักศึกษานะแต่มันกวาดทั้งระบบของการสร้างงานแล้วก็ระบบของการพัฒนาการศึกษาแล้วก็รวมไปถึงระบบของอนาคตในการทำงานร่วมกันระหว่างเอกชนกับภาครัฐในด้านการศึกษาใช่ไหมครับ
0: เห็นด้วยอย่างที่สุดเลยครับมันเหมือนสึนามิอ่ะ
1: มันกวาดหมดเลย
0: มันมาเป็นละลอกเลยอ่ะครับละลอกแรกตอนนี้ที่กระทบมาก่อนคืออะไรฮะแล้วลอกแรกคือกระทบเด็กใหม
1: ่เด็กใหม่
0: ใช่ระลอกต่อมาคืออะไรฮะคือคนทำงานในองค์กรที่ทำงานแบบซ้ำๆงานรูทีนงานที่ใช้ AI แทนได้ระลอกที่3พวก middle management เพราะว่าต่อไปองค์กรเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องการแบบมี middle management มีคนกลางแล้วถ้าคนกลางไม่ฟังก์ชันคุณก็เป็นแค่ messenger อย่างเงี้ยผมไม่มีดีกว่าอย่างเงี้ยต่อไปองค์กรก็จะเล็กลงไปเรื่อยๆฮะนี่ก็จะเป็นความยากนะ
1: ครับโอ้3คลื่นเลยนะฮะที่จะไล่ขึ้นไปตั้งแต่ระดับล่างถึงกลางแล้วก็จะตัดตรงกลางทิ้งออกไปเลยเนี่ยนะฮะครับแล้วอย่างนี้เนี่ยนะฮะเขาเคยมองประเทศไทยนะครับสำนักวิจัยอะไรก็แล้วแต่บอกประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่มีอัตราการว่างงานต่ำที่สุดในอาเซียนอนาคตที่ต่อไปมันอาจจะไม่จริงใช่ไหมฮะ
0: คือจริงๆถ้าดูตัวซ้อนของตัวข้อมูลตรงนี้ครับผมเรียนจริงๆเบื้องต้นเนี่ยโดยเนื้อในเนี่ยมันมีตัวซ่อนอยู่นะครับว่าคำว่าอัตราการว่างงานต่ำเนี่ยจริงๆในตัวนี้มันซ้อนอยู่เลยฮะการจ้างงานที่ต่ำกว่าวุฒิด้วยหรือบางทีวิธีการนับจริงไหมนะฮะภาคการเกษตรที่มีช่วงเวลาที่เป็นแบบช่วงเวลาว่างอยู่เรื่องพวกนี้ครับจริงๆเนี่ยผมถือว่าจริงๆเนี่ยถ้าเราเอาตัวเรื่องของการทำงานจริงๆเนี่ยผมเชื่อว่าอัตราการว่างงานสูงกว่านี้แน่ๆครับ
1: มันอยู่ที่วิธีนับวิธีคิดตรงนี้ด้วยถูกไหมฮะ
0: ใช่ครับใช่ครับคุณบัญชาครับจริงๆเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่นะครับเป็นระเบิดลูกใหญ่ที่เราต้องให้ความสำคัญจริง
1: ๆมันมีปมหนึ่งที่น่าสนใจซึ่งสภาพัฒน์พูดเมื่อวานเนี่ยก็คือว่า AI จะกระทบกับคนที่มีทักษะการงานเนี่ยน้อยกว่าคนที่มีทักษะการงานสูงอันนี้จริงไหม
0: คือแน่นอนแหละครับอย่างที่เรียนอย่างนี้ครับคุณบัญชาคือคนที่เป็น unskilled semi skill อ่ะมันไปต่อมันไปก่อนไงไปก่อนเพราะอะไรฮะออโตเมชันแทนได้จริงไหม
1: ใช่
0: ไอ้พวกที่ critical thinking อ่ะอย่างอีกเลเวลหนึ่งอ่ะนะครับนะฮะมันมีประสบการณ์นะฮะแค่ว่าบางทีเราเชื่อ AI มากกว่าไม่ได้เราจริงไหมคุณบัญชา
1: จริงจ
0: ังเวลาคุณพร้อมบางทีคำตอบมันก็ค
1: ุ
0: ณไม่มี critical thinking นะ
1: ยุ่งเลย
0: ใช่ไหมฮะยุ่งจริงๆนะฮะยุ่งจริงๆ
1: ใช่
0: ผมตั้งเคยตั้งพร้อมไปมาเรื่องของวิธีคิดของคนที่เสียสละนะครับยังประโยชน์เพื่อผู้อื่นวิธีคิดแบบนี้ในมุมของคุณเป็นยังไงบ้างนะพอพร้อมมันออกมาวิธีคิดเนี่ยมันเป็นวิธีคิดที่มันอันตรายมันอะไรก็ว่าไปผมก็จะเถียงมันว่าอย่างนี้คนแบบโดนทำให้โลกป่วนขนาดนี้วิธีคิดแบบนี้อันนี้คืออะไรคือตัวอย่างเฉยๆไงว่าไอ้คนที่ยิ่งมีประสบการณ์สูงเนี่ยนะครับก็ยิ่งได้เปรียบนะครับคุณอาจารย
1: ์ครับแต่เชื่อว่า AI มันไม่หยุดแค่นี้แน่มันจะยิ่งฉลาดมันจะยิ่งอัจฉริยะสมชื่อกับมันขึ้นไปเรื่อยๆในทุกๆปีถูกไหมครับครับเอาละครับหวังว่าอย่างนั้นนะครับโอ้วันนี้ได้ความรู้เยอะแยะมากมายนะครับและผมเชื่อว่าระลอกขึ้นของสึนามิ AI งานนี้ไม่จบแน่แล้วก็จะกลายเป็นยิ่งกว่าการปฏิรูปหรืออาจจะยิ่งกว่าคำว่าปฏิวัติมากซะเลยซ้ำไปทางเทคโนโลยีและการศึกษานะครับเอาละครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณดร.บวรนันทองกัลยานะครับรองประธานคณะกรรมการแรงงานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยนะฮะและอดีตนายกสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทยด้วยนะครับขอบคุณครับดร.ครับ
0: ขอบคุณครับคุณบัญชาครับ
1: ครับ
0: เกียรติครับขอบคุณครับพบกันครับสวัสดีครับ
1: ครับโอ้น่าสนใจนะวันนี้เราจับเรื่องของ AI เข้ามาคุยกันเพราะว่ามันเป็นเรื่องราวที่เราหนีไม่พ้นหรอกครับไม่ว่าจะเป็นนิสิตนักศึกษาแล้วเมื่อสักครู่ที่ได้คุยไปเตรียมตัวไว้เถอะปรับตัวให้ทันสถานการณ์กันนะครับอ่ะเดี๋ยวพักสักครู่แล้วกลับมาช่วงต่อไปของ Econ Biz กันครับ
2: Econ Biz ปากท้องต้องคิดช่วง Econ Biz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
3: ก้าวโชว์จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: ผมไม่มีต้นทุนชีวิตที่สูงแต่ผมมีความขยันที่ไม่มีขีดจำกัดวิกรมกรมดิษฐ์ผู้ก่อตั้งอมตะคอร์ปอเรชั่น
1: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดผมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
2: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการ

0: MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเพราะฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวดูเรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
1: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
0: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Econbiz ปากท้องต้องคิดช่วง Econbiz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
2: กับเข้าสู่ Econbiz ทางคลื่นความคิด 96.5 MHz ของอสมทนะครับแล้วก็ไม่ว่าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังจะติดตามทางระบบออนไลน์เช่น Facebook 96.5 MHz นะครับหรือว่าแอปพลิเคชัน Econ.net เนี่ยนะฟังกันได้ตลอดเวลาทุกช่วงรายการแล้วก็แสดงความคิดเห็นกันได้เต็มที่นะครับที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่เนี่ยคืนนี้นะจะเป็นคืนแรกแล้วก็จะเป็นวันแรกของการซื้อขายตลาดหุ้นอัตราแลกเปลี่ยนทองคำอะไรก็แล้วแต่เพราะว่าบางอื่นเขาหยุดยาวนะจนถึงวันจันทร์นี่นะครับแต่คืนนี้ก็จะเป็นคืนแรกนี่นะครับสัญญาณตอนนี้เท่าที่เห็นก็ค่อนข้างจะไปในทิศทางบวกนะครับแม้ว่าในช่วงเช้านี่นะฮะทางด้านของกองทัพสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะใช้ปฏิบัติการโจมตีนะครับเข้าไปที่ขีปนาวุธแล้วก็กองเรือเคลื่อนที่เร็วเล็กเนื่องจากว่าอเมริกาบอกว่านะฮะมีการวางทุ่นระเบิดตรงบริเวณของช่องแคบฮอร์มุซก็เลยมีการยิงตอบโต้ไปนะครับแล้วตอนนี้ครับถ้าเปิดการซื้อขายเนี่ยครับดัชนีหุ้นล่วงหน้าดาวโจนส์จะขึ้นถึง270จุดเลยนะครับอยู่ที่5932จุดส่วน S&P 500ล่วงหน้านะครับถ้าเปิดตอนนี้ก็พุ่งถึง54จุดประมาณ 0.7% ครับจะวิ่งไปที่ 7,545 จุดนะครับส่วน Nasdaq Future เปิดตอนนี้ก็ขึ้นเกิน 1% เลยฮะจะประมาณ350จุดที่ขึ้นไปนะครับอยู่ที่ 29,906 จุดนะครับในขณะที่ราคาน้ำมันดิบแหมไม่ค่อยประสานทางกันนะครับขณะนี้ในการซื้อขายราคาน้ำมันดิบของลอนดอนอังกฤษทะเลเหนือเนี่ยนะครับอยู่ที่99เหรียญ11เซนต์ขึ้นมา2เหรียญ97เซนต์ประมาณ 3% นะครับส่วนตลาดของราคาน้ำมันดิบในเมกนิวยอร์กสหรัฐอีก45นาทีจะเปิดทำการเนี่ยตอนนี้หล่นลงมา3เหรียญ75นะครับหรือประมาณเกือบ 4% อยู่ที่92เหรียญ84ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลครับโอ้แต่ว่าทองคำเนี่ยนะครับก็ยังคงอยู่ในแดนสีแดงนะฮะทองคำล่วงหน้านะครับตอนนี้ลบมา15เหรียญ20เซนต์ครับอยู่ที่ 4,508 เหรียญ30เซนต์ต่อออนซ์นะครับนั่นก็เป็นสัญญาณการเคลื่อนไหวเพื่อที่จะดูกับสถานการณ์ของตะวันออกกลางด้วยนะครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่ามันเหลือเวลาไปถึง2วันจริงนะฮะแล้วมันจะครบ3เดือนหรือว่า90วันนับตั้งแต่28กุมภาพันธ์จนกระทั่งถึง28พฤษภาคมเนี่ยนะครับเนี่ยคือสิ่งที่เป็นสงครามลบๆเสร็จแล้วก็มาอยู่พักลบเนี่ยนะแล้วการเจรจาเอ็มก็นิ่งๆไปต่อกันไม่ได้เนี่ยนะครับเลยทำให้เป็นสถานการณ์ที่ทุกคนก็จะต้องจับตามองกันต่อไปเพราะผลกระทบถึงเศรษฐกิจเนี่ยตั้งแต่บนลงล่างทั้งนั้นเลยนะครับอย่างเช่นข่าวเนี่ยนะข่าวนี้นี่ในโลกไวรัลเลยนะฮะโลกโซเชียลมีเดียที่ไวรัลแชร์กันเพียบคอมเมนต์กันเพียบเลยตลอดทั้งวันนี้เลยนะฮะคือเนี่ยนะเป็นโพสต์ของด้านร้านหมูกระทะรังสิตร้านหนึ่งเนี่ยฮะคือในภาพเนี่ยนะเขาถ่ายภาพนะในร้านอาหารของเขาที่เป็นหมูกระทะรังสิตเนี่ยครับเหงาเลยนะฮะลูกค้าไม่มีสักโต๊ะนะฮะเป็นโพสต์ของร้านที่มีชื่อว่าถังเงินหมูกระทะอยู่รังสิตคลองหนึ่งนี่ขนาดว่าคลองต้นๆเลยนะฮะซึ่งเพจเนี่ยมีคนตามตั้ง 9,200 คนก็ไม่ใช่เล่นๆนะครับบอกว่ากลายเป็นไวรัลตลอดทั้งวันนี้เลยอ่ะเพราะไปโพสเขาเรียกว่าภาพในร้านไม่มีลูกค้านั่งแม้แต่โต๊ะเดียวเจ้าของร้านยังไม่นั่งเลยนะฮะและอีกภาพนึงคือเป็นภาพพนักงานที่รอคอยลูกค้าอยู่ริมถนนอย่างเงียบเหงาคือประมาณมันจะโบกรถให้เข้าร้านประมาณนั้นเนี่ยนะครับเสร็จแล้วก็มีข้อความเขียนอย่างนี้ครับว่าถ้าจะเงียบขนาดนี้หน้าปิดร้านพาพนักงานหนีลูกค้าไปเที่ยวสัก10ถึง20วันมาเถอะจ้ะร้านเปิดนะครับมาโพสไปอย่างนี้นะครับแล้วก็มีโพสต่อด้วยนะว่าเอาไม่มีวงเล็บลูกค้าจริงๆไม่ได้ทำคอนเทนต์เลยแม้แต่น้อยนะยกให้วันนี้เป็นวันที่หนักที่สุดตั้งแต่เปิดร้านนี้มาเนี่ยนะครับเสร็จแล้วก็โพสต์ต่อเนี่ยนะครับว่าเอาจริงๆนะเราคิดว่าเมื่อคืนเนี่ยที่ร้านเราไม่มีลูกค้าเลย

0: น่าจะเป็นร้านเดียวที่เครียดแต่ในความเป็นจริงพอเปิดกล้องไปน้องๆพนักงานก็กังวลแล้วก็เครียดไม่ต่างกันนะครับเจอน้องคนหนึ่งก็คงหมายถึงว่าน้องในน้องที่เขาให้บริการในร้านเขาเนี่ยนะครับไปยืนเดินถนนหน้าร้านมองไปถนนทางซ้ายทีขวาทีเนี่ยนะครับปกติลูกค้าเยอะเนี่ยน้องจะชอบบอกว่าขอให้ปังปังแบบนี้ตลอดเลยนะคะสนุกดีค่ะนะครับอันนี้มันเป็นสิ่งที่เจ้าของร้านเนี่ยเขาโพสต์ลงไปเสร็จปั๊บปรากฏว่ามันไปล่อตรงไหนรู้ไหมคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนเข้ามาให้กำลังใจคนละคนที่เป็นเจ้าของร้านอาหารซึ่งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกันหรือว่าห่างไกลกันเลยเนี่ยก็บอกเลยว่าผมไม่ใช่ร้านน้องร้านเดียวหรอกครับร้านพี่ก็เหงาเหมือนกันนะร้านพี่ก็เงียบเหมือนกันนะและตอนนี้เนี่ยเข้าโลซีซั่นเลยนะฮะฝนมาเป็นที่เรียบร้อยเนี่ยเขาบอกว่าปกติเนี่ยในช่วงของไตรมาสที่2กับไตรมาสที่3ของทุกปีเนี่ยมันเป็นช่วงที่โลซีซั่นของร้านอาหารถ้าโดยปกติเนี่ยจะเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วนะครับเนื่องจากว่าพอฝนตกคนก็ไม่ขับรถออกไปกินไงนึกออกมั้ยฮะ1เปียก2ชื้น3รถติด4โอ้โหยิ่งเจอตอนนี้สารพัดแพงแสนแพงเนี่ยนะครับยิ่งย้ำเข้าไปใหญ่เพียงแต่ทุกร้านจะแสดงความคิดเห็นเหมือนกันนะครับว่าถึงมันจะโลซีซั่นก็จริงนะแต่มันเป็นโลซีซั่นที่ผิดปกติที่ยอมรับกันอย่างนี้เลยนะครับเนี่ยเป็นระดับร้านอาหารนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับถ้ามาฟังแบบระดับอุตสาหกรรมเขาพูดกันโดยเฉพาะมาตรการที่ใช้ในการกระตุ้นหรือว่าหิ้วปีกเศรษฐกิจตอนนี้กับเรื่องของไทยช่วยไทยพลัส60-40เนี่ยนะครับภาคอุตสาหกรรมเขาก็มองอย่างนี้นะว่ามันจะหนุน GDP ประเทศไทยให้โตได้ขั้นต่ำ 0.2% ขั้นสูงเนี่ย 0.5% เนี่ยนะครับคุณเกรียงไกรนะครับตอนนี้แกก็เป็นประธานกิจกรรมของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะคุณเกรียงไกรเทียนอุ่นเนี่ยนะครับแกบอกว่ามาตรการไอ้ตรงไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยถ้าดูจริงๆเนี่ยมันมีเป้า2เป้านะเป้าแรกเนี่ยก็คือบรรเทาค่าครองชีพพี่น้องประชาชนถูกไหมครับเพราะว่ารัฐออกส่วนนึงกับประชาชนออกส่วนนึงนะและอีกเป้านึงคือกระตุ้นกำลังซื้อในกลุ่มสินค้าที่จำเป็นย้ำว่าจำเป็นนะครับอันที่นี้เท่าที่ดูแล้วเนี่ยนะฮะเมื่อประชาชนเนี่ยเขารู้ถึงภาระค่าใช้จ่ายที่ลดลงเนี่ยมันน่าจะไปกระตุ้นอำนาจและกำลังการตัดสินใจซื้อให้เพิ่มขึ้นนะครับไอ้ตรงนี้แหละมันจะไปส่งผลเรื่องของความมั่นอกมั่นใจในการกล้าใช้เงินมากขึ้นไงเสร็จแล้วพอมีการกล้าใช้เงินมากขึ้นเนี่ยเงินก็จะลงไปหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจนะในช่วง4เดือนแรกของโครงการนะครับคุณเกรียงไกรชินคุณแกบอกว่าอย่างนี้ฮะไอ้มาตรการนี้นะมันจะดันเศรษฐกิจได้ 0.2 ถึง 0.3%แต่ถ้าเอาแบบสูงๆเลยนะมันจะดันไปถึง 2.5% เนี่ยนะครับถ้าสมมติว่าโครงการเนี่ยเป็นไปอย่างแบบประสิทธิภาพเลยนะครับแต่ว่าเขาพูดอย่างนี้นะคือจุดสำคัญมาตรการนี้ก็ไม่ใช่แค่อัดฉีดเม็ดเงินลงระบบเศรษฐกิจเท่านั้นเนี่ยนะครับแต่ว่ามันต้องสร้างความเชื่อมั่นคือเศรษฐกิจเวลามันแย่ๆมันมาตรงที่คนไม่เชื่อมั่นพอไม่เชื่อมั่นคนก็ไม่ใช้จ่ายเงินถูกไหมครับเพราะทุกอย่างมันจะแบบเพื่อมาใส่เกียร์ถอยหมดเลยเนี่ยนะครับคุณเกรียงไกรก็เลยบอกต่อไปก็ว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะการแก้ไขหรือว่าโครงสร้างทางเศรษฐกิจขั้นพื้นฐานของประเทศไทยอันนี้ต้องทำเพราะก็เป็นที่ทราบกันดีครับว่าในช่วงเศรษฐกิจที่ผ่านมาของเมืองไทยนี่นะครับมันมีปัญหาที่ทุกคนจะได้ยินคำนี้ต่อเลยคือมีปัญหาเชิงโครงสร้างอะไรก็โครงสร้างทั้งหมดเนี่ยนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็ต้องให้นะทางด้านของภาคเอกชนและต่างๆเนี่ยจัดการปรับตรงนี้เข้าไปด้วยเพื่อที่จะทำให้การเดินหน้าต่อไปของเศรษฐกิจประเทศไทยเนี่ยมันไปได้ทั้งมาตรการกระตุ้นระยะสั้นนะฮะเสร็จแล้วมันก็ไปได้ทั้งไอ้มาตรการที่จะเลี้ยงเศรษฐกิจในระยะยาวซึ่งเรื่องนี้น่าสนใจทีเดียวนะครับถ้าหากว่าทำได้จริงๆนะครับทีนี้ต่อมาเนี่ยนะฮะเมื่อทางภาคอุตสาหกรรมเขาสะท้อนอย่างนี้ไปแต่ก็อย่าลืมนะครับว่าตอนนี้บริษัทภาคธุรกิจเอกชนต่างๆเนี่ยสภาพคล่องตึงมือตึงจนขาดเนี่ยหลายเยอะแล้วเนี่ยนะฮะอย่างเมื่อสัปดาห์ที่แล้วท่านผู้ชมท่านผู้ฟังไปติดตามแล้วก็ดูข้อมูลดีๆนี่นะฮะมี5บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเนี่ยบริษัทจดทะเบียนเลยนะ5บริษัทใหญ่ๆนั่นนะฮะอยู่ในกลุ่มสื่อกลุ่มอสังหาริมทรัพย์อะไรต่างๆนี่นะฮะปรากฏว่าไงทราบไหมฮะไม่สามารถนำเงินมานะไถ่ถอนคืนให้กับเจ้าหนี้ไม่ว่าจะเป็นตั๋วสัญญาใช้เงินหรือว่าหุ้นกู้พูดง่ายถ้าเป็นภาษาชาวบ้านเรียกเบี้ยวหนี้นี่แหละครับหรือเชื่อไหมฮะนี่ขนาดเป็นบริษัทฐานะมหาชนนะแล้วยังไม่พอนั่นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศไทยต่างหากนะฮะงั้นตรงนี้เนี่ยมันจะนำมาสู่ตรงนี้ครับว่าวันนี้เกิดเรื่องที่นะหรือเชื่อนะครับมีตัวแทนพนักงานของบริษัทอสังหาริมทรัพย์แห่งหนึ่งนะเป็นตัวแทนพนักงาน240ชีวิตเนี่ยนะฮะบอกเนี่ย5เดือนแล้วเนี่ยบริษัทอสังหาริมทรัพย์แห่งนี้ไม่จ่ายเงินเดือนเลยนะครับที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเนี่ยนะครับก็มีกลุ่มพนักงานของบริษัทอสังหาริมทรัพย์ชื่อดังนะฮะเขาไม่ได้บอกชื่ออะไรนะครับเอารวมตัวเดินทางมาร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมพิเศษนะครับด้วยเหตุผลเขาบอกว่าเลื่อนการจ่ายเงินเดือนมา5เดือนติดต่อกันโอ้โหนี่มันจะครึ่งปีแล้วนะเนี่ยเพราะฉะนั้นมันเดือดร้อนนะครับ เอาพนักงานบางคนตอนนี้เอาสินทรัพย์ส่วนตัวเรียกว่าบุญเก่าเนี่ยนะครับไปขายเพื่อประทังชีวิตให้กับตัวเองและครอบครัวนะครับผู้สื่อข่าวก็เลยถามนะคนหนึ่งที่เขาเป็นตัวแทนหรือว่าเป็นผู้เสียหายรายหนึ่งสมมติชื่อนายเอนี่นะครับเขาบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยเป็นพนักงานบริษัทอสังหาริมทรัพย์ระดับมหาชนแห่งหนึ่งเอาอย่างเห็นไหมพักหลังเนี่ยบริษัทอะไรที่เป็นวงเล็บมหาชนเนี่ยนะครับมันก็จะเจอเรื่องมหาชนเยอะอย่างเงี้ยนะฮะได้รับผลกระทบจากการทำงานบริษัทนี้ที่ไม่จ่ายเงินเดือนให้กับพนักงานเนี่ยเป็นระยะเวลาต่อเนื่องมาหลายเดือนละบริษัทเขาก็เห็นเหตุผลเขาได้รับผลกระทบจากภาวะสงครามที่ช่องแคบฮอร์มูสโอ้ตะวันออกกลางนะฮะและอสังหาริมทรัพย์ซึ่งทำให้ขาดสภาพคล่องมาตั้งแต่เมษายน68โอ้โหนี่ขาดก็จะครบถึงปีแล้วนะเนี่ยและทีนี้ก็เลยมีการแบ่งจ่ายเงินเดือนให้กับพนักงานเป็นงวดนะครับจนกระทั่งปี2569เนี่ยนะฮะมีการค้างเงินเดือนมากถึง5เดือนตอนนี้พนักงานก็เดือดร้อนจำนวนมากเลยฮะคุณเอนี่แกก็บอกว่าบางคนเนี่ยมีค่าใช้จ่ายในบ้านเยอะค่าเทอมลูกผ่อนบ้านด้วยผ่อนรถอีกนะค่าอื่นอีกนะซึ่งตอนนี้ผลกระทบมันก็ค่อนข้างหนักนะครับจนบางคนตอนนี้ต้องเอาของเก่าบุญเก่านะเอาทรัพย์สินส่วนตัวเนี่ยเอาไปขายจำนำบ้างก็มีนะเอาตังค์มาเลี้ยงครอบครัวนะฮะซึ่งทำให้บริษัทพนักงานอสังหาริมทรัพย์แห่งนี้ที่เป็นระดับมหาชนเนี่ยนะฮะบางคนก็ทุ่มกันไปฟ้องร้องกันเลยนะฮะบางคนก็นำเรื่องไปร้องเรียนตามหน่วยงานต่างๆกันเลยนะฮะก็จัดกลุ่มตั้งกลุ่มไลน์ขึ้นมาเลยนะฮะรวบรวมพนักงานที่มีความเดือดร้อนเรื่องเดียวกันนี่แหละนะฮะมาเรียกร้องสิทธิ์ของตัวเองในเรื่องของเงินเดือนนะครับแล้วก็ได้รับคำแนะนำมาร้องทุกข์นี่นะครับที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเนี่ยนะครับแต่ก่อนที่จะมาร้องทุกข์กับพนักงานก็ทำหนังสือมาทวงถามนะนะเขาไปคุยกับพนักงานบริษัทแล้วนะแต่No answer ไม่มีคำตอบจากปลายทางที่คุณเรียกประมาณนั้นนะครับทีนี้รายชื่อพนักงานที่อยู่ในกลุ่มของที่นายเอเขาเป็นหนึ่งในนั้นเนี่ยนะฮะโอ้โหมากกว่า240คนเนี่ยจากพนักงาน500กว่าคนผลเกือบจะครึ่งหนึ่งเลยนะครับแต่ไม่สามารถระบุมูลค่าความเสียหายได้ว่าแต่ละคนกี่บาทรวมกันแล้วเป็นกี่บาทนะครับเพราะว่าพนักงานแต่ละคนก็มีฐานเงินเดือนที่มันไม่เท่ากันไงนะแต่ก็เชื่อว่ารวมๆกันนะหลักร้อยล้านบาทเนี่ยมีแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพนักงานทุกคนถามว่านักประทุนทำมาจนเขาไม่ได้ให้เงินเดือนค้างกันมาต้องมาทำต่อไปเนี่ยครับเพราะว่ามันก็เป็นหน้าที่ของทุกคนเนี่ยนะฮะที่ในฐานะยังสวมหมวกเป็นพนักงานแม้ว่าจะไม่ได้ตังเงินเดือนก็ทำให้ดีที่สุดนะครับส่วนเรื่องเงินก็เป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมายนะฮะนี่คิดดูนะครับเนี่ยเป็นจุดหนึ่งที่วันนี้ก็ถือว่าเป็นประเด็นน่าสนใจนะครับว่าเรื่องของการที่เขาเรียกอะไรอ่ะคือบริษัทสาขาสภาพกล้องจนถึงขนาดนี้เลยกลายเป็นเรื่องที่น่ากังวลจริงๆนะครับเพื่อที่จะไม่ให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเลวร้ายไปมากกว่านี้เพราะสถานการณ์ของเศรษฐกิจในปีนี้นะครับทุกหย่อมหญ้านะโดนพอๆกันเลยนี่นะครับทีนี้มาถึงเรื่องต่อไปผมว่าต้องมาให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของโรคระบาดกันนิดนึงเพราะว่ารู้สึกเร็วเหลือเกินนะครับอย่างวันนี้กระทรวงสาธารณสุขเนี่ยประชุมกันเป็นเสร็จมีมติออกมาเลยครับว่านักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามนะฮะเดินทางมาจาก2ประเทศจากแอฟริกาเนี่ยไม่ว่าคุณจะป่วยหรือไม่ป่วยก็แล้วแต่โดนกักตัว21วันทันทีก่อนที่จะปล่อยให้เข้าสู่ในตัวเมืองนะครับถามว่าทำไมมีมาตรการนี้ก็ต้องกลับไปสถานการณ์ตรงนี้ก่อนคือองค์การอนามัยโลกตอนนี้เขาออกมาบอกแล้วนะครับว่าการระบาดของโรคอีโบลาตอนนี้เร็วเกินจะรับมือละเพราะตอนนี้คนเสียชีวิตมันไปแล้ว220รายนะครับผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกหรือว่า WHO เนี่ยนะครับก็ได้มีการประชุมแถลงข้อมูลอัปเดตกันออกมาเนี่ยเอาบอกว่าการระบาดตอนนี้ของเชื้อไวรัสอีโบลาในประเทศคองโกแล้วก็ประเทศยูกันดาเนี่ยนะครับมันระบาดและกระจายอย่างรวดเร็วเกินความสามารถในการที่จะรับมือน่ากลัวแล้วนะครับขณะที่มีผู้เสียชีวิตที่ต้องสงสัยว่าติดไอ้เจ้าเชื้อไวรัสอีโบลาเนี่ยนะครับมากกว่า220รายนะครับในการประชุมออนไลน์ของทางองค์การอนามัยโลกของสหภาพแอฟริกาเนี่ยนะครับกับสถานการณ์ตรงนี้นายแพทย์เทโอดรอสแอนดาฮอนดัมเกเบรบริสยูซุสเนี่ยนะครับผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกเนี่ยก็พูดถึงว่าไอ้การที่มีสถานการณ์ระบาดเร็วเนี่ยส่วนหนึ่งมาจากความล่าช้าในการไปตรวจพบว่าคนเนี่ยติดเชื้ออีโบลาตรงนี้นะมันช้าคือตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็กำลังวิ่งเหมือนวิ่งไล่ตามโรคนะฮะและการระบาดเนี่ยมันก็วิ่งแซงไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับเลยทำให้ตอนนี้การที่จะเจอหรือว่าตรวจพบผู้ต้องสงสัยที่ติดเชื้อเนี่ยมันช้ากว่าสถานการณ์จริงซึ่งพอมันช้าปั๊บเนี่ยนะครับมันก็เลยเจอทำให้เกิดปัญหาตรงที่ว่าก็ไม่รู้ว่าตอนนี้ระบาดไปถึงจุดไหนยังไงเนี่ยนะฮะในขณะเดียวกันที่อูกันดานะครับเป็นหนึ่งในประเทศของแอฟริกาก็มีการรายงานเพิ่มเติมครับว่าพบผู้ป่วยอีโบลาขึ้น2รายนะฮะทำให้อูกันดาตอนนี้มีผู้ป่วยที่รับการยืนยันทั้งหมด7รายซึ่งผอ.องค์การอนามัยโลกบอกเลยนะครับ ประเทศที่มีชายแดนติดกับคองโกนี่ก็มีความเสี่ยงสูงนะฮะเพราะฉะนั้นต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วนนะครับอันนี้มันก็เลยเป็นที่มาว่าวันนี้เนี่ยนะครับนายแพทย์สมฤทธิ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขก็ประชุมคณะกรรมการหรือว่าบอร์ดของสาธารณสุขเนี่ยนะครับปรากฏว่าตอนนี้เนี่ยมันจะมีจำนวนผู้โดยสารนะที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง2ประเทศก็คือคองโกกับอูกันดาเนี่ยนะครับปกติเฉลี่ยวันนึงเนี่ยเดินทางเข้าไทยจาก2ประเทศเนี่ยประมาณ 5-7 รายต่อวันแต่2วันที่ผ่านมานะนับรวมวันนี้ด้วยนะกับมีคนที่เดินทางจาก2ประเทศเนี่ยเข้ามาในไทยเนี่ยกลายเป็นวันละ10คนละล่าสุดขึ้นไปอีกเป็นวันละ19คนในวันเดียวงั้นท่านผู้ชมนับดูสิครับว่าปกติเฉลี่ยขั้นต่ำมามีแค่วันละ5คนแต่ตอนนี้มัน19เนี่ยนี่มันขึ้นมา 400% นะฮะ4เท่านะครับก็เลยตอนเนี้ยไม่ว่าจะมีคือจริงๆมันไม่มีเที่ยวบินตรงหรอกมาถึงเมืองไทยเนี่ยต้องเดินทางผ่านประเทศอื่นมาก็ตามเนี่ยนะครับตรงนี้เองเนี่ยก็เลยทำให้การประชุมของบอร์ดสธ.วันเนี้ยมีมติเลยนะฮะยกระดับความเข้มข้นและเข้มงวดในการคัดกรองใครก็แล้วแต่ที่เดินทางมาจาก2ประเทศนี้ไม่ว่าจะป่วยหรือไม่ป่วยหรืออาการปกติต้องถูกกักตัวควอรันทีนเนี่ยนะครับ21วันนะครับและถามว่าไอ้การกักตัวเนี่ยนะและมีการตรวจเนี่ยใครออกค่าใช้จ่ายสาธารณสุขบอกเลยครับคุณนั่นแหละครับผู้โดยสารที่เดินทางมาเนี่ยจาก2ประเทศเนี่ยคุณต้องออกค่าใช้จ่ายรับผิดชอบตัวเองตามกฎหมายโอ้โหงานนี้นะก็จับตามองเรื่องนี้นะครับเพราะว่าเราไม่อยากเจอโรคระบาดกันอีกแล้วนะครับเพราะว่า6ปีที่แล้วเนี่ยโรคอุบัติใหม่กับเชื้อไวรัสโคโรนาโควิด19มันรุนแรงและมันทำให้เศรษฐกิจเนี่ยเรียกได้ว่าถูกชัตดาวน์ทั่วโลกเลยนะครับและสถานการณ์ตรงนี้เรายังไม่รู้เลยครับว่ามันจะหมู่หรือจ่าหรือมันจะพัฒนาไปแบบไหนกันอย่างไรนะครับทั้งหมดนี้คือ Econbiz ในวันนี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามและก็รับฟังกันนะครับพบกันได้ใหม่ทาง Econbiz 90.5 MHz ขึ้นความคิดอสมท.วันนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: Econbiz ปากท้องต้องคิดช่วง Econbiz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
2: โชว์จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: วิกฤตบวกการทบทวนเท่ากับความก้าวหน้าเรดาลิโอผู้ก่อตั้ง Bridgewater Association
4: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
5: ร้อนร้อนร้อน
6: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: Mcord Connectแอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
8: เรื่องเงินทองปัจจุบันนี้ทุกคนจะคิดว่าเป็นเรื่องยากแต่จริงๆแล้วถ้าเรามาฟังรายการพวกเรานะคะพบกับพี่
9: จูสังกมาสารวัตร
8: และพี่ก้อยกสิราคล่องอนันต์นะคะในรายการรู้เรื่องเงินทอง
9: เรื่องง
8: ่
9: าย
8: ง่ายนะคะก็จะรู้ทุกเรื่องใช้ภาษาง่าย
9: ๆอยากรู้เรื่องเงินทองแบบเข้าใจง่ายค้นหารายการรู้เรื่องเงินทองเรื่องง่ายง่ายทางช่อง YouTube Thinking Radio อัปเดตให้คุณทุกวีค
7: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00
1: น. Econbiz ปากท้องต้องคิดช่วง Econbiz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
2: สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่ Econ Biz กับผมบัญชาชุมชัยเวชนะครับทาง 96.5 MHz คลื่นความคิดอสมทนะครับทักทายทุกท่านบนหน้าปัดที่ฟังในรถฟังที่บ้านก็ได้นะครับหรือจะเป็นออนไลน์ในขณะนี้ไม่ว่าจะเป็น Facebook 96.5 MHz นะครับรวมไปถึงแอปพลิเคชัน mcot.net เสียงใสฟังไม่มีสะดุดหยุดนิ่งเลยครับกลางสัปดาห์สุดท้ายของเดือนพฤษภาคมกันแล้วนะครับแล้วก็มันจะใกล้สิ้นเดือนจริงๆนะฮะแล้วโดยเฉพาะวันพรุ่งนี้รู้มั้ยครับเป็นวันอะไรฮะสำคัญมากเลยนะฮะครบ3เดือนพอดิบพอดี90วันสงครามอิหร่านกับสหรัฐอเมริกาและอิสราเอลนะครับหรือเชื่อมั้ยฮะหรือเชื่อมั้ยครับว่าสงครามเนี่ยมันจะเดินทางกันมาถึงประมาณ3เดือนเต็มๆแม้ว่าจะมีช่วงหยุดยิงก็ตามเนี่ยนะครับแต่สถานการณ์ต่างๆคลุกกุ่นกันจนแบบชนิดที่ไม่รู้จะหมู่หรือจ่ากันยังไงนะครับแล้วก็ในวันนี้ก็ปรากฏว่าการลงทุนของทางด้านตลาดทุนไทยทางด้านของตลาดทองคำจริงๆเนี่ยปรับ27รอบสุทธิคือถ้าช่วงที่มันผันผวนเยอะๆเนี่ย30 40รอบกันนะครับแต่เชื่อมั้ยครับ27รอบสุทธิเนี่ยนะโอ้โหนักลงทุนทองคำมือจะก่ายหน้าผากติดลบ750บาทนะครับโดยทองคำแท่งรับซื้อตอนนี้หลุด 60,000 โอ้ยไม่ใช่เกือบจะหลุด 69,000 นะครับ 69,050 บาทเป็นรับซื้อทองคำแท่งและขายออกเนี่ยนะครับ 69,250 บาทครับรูปพรรณรับซื้อหลุด 68,000 นะฮะมันอยู่ที่ 67,674 บาท24สตางค์ครับส่วนขายออกรูปพรรณตอนนี้ยังอยู่ที่ 70,050 บาทนะครับเป็นอันว่าวันนี้เนี่ยทองคำสะบักสะบอมนะฮะแต่ว่าหนังคนละม้วนเนี่ยต้องยกให้ตลาดหุ้นไทยครับวันนี้ตลาดหุ้นไทยเนี่ยบวกขึ้นไป 17.59 จุดประมาณ 1.13% และไปที่ 1,570.95 จุดแต่ว่าสูงสุดนะเกิน 1,580 ครับสูงสุดระหว่างวันเนี่ยไปถึง 1,581.74 จุดด้วยมูลค่าการซื้อขายสุทธิโอ้วันนี้ขึ้นมาเป็น 70,000 กว่าล้านเศษๆนะครับวันความน่าสนใจวันนี้เราไปให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของตลาดทุนกันหน่อยนะเพราะว่าตลอดทั้งสัปดาห์นี้เนี่ยนะครับคือมองไปตลาดหุ้นต่างประเทศเขาอะทำไมเขาดีวันดีคืนนี้ก็ไม่รู้ตลาดหุ้นไต้หวันเนี่ยนะครับทำไปทำมาเนี่ยแซงตลาดหุ้นอินเดียขึ้นไปเป็นอันดับที่5ของโลกนะฮะแล้วตลาดหุ้นไต้หวันเนี่ย1เดือนครึ่งเขาแซงตลาดหุ้นตั้งแต่สหราชอาณาจักรแคนาดาแล้วก็อินเดียทำไมเขาดีอย่างนี้ครับนะฮะในขณะเดียวกันถ้าดูตลาดหุ้นของอาเซียนเนี่ยปรากฏว่าสิงคโปร์เนี่ยแซงตลาดหุ้นอินโดนีเซียนะครับในขณะที่ตลาดหุ้นไทยเองถ้าพูดกันตรงๆนะฮะขณะเนี่ยยังไม่ได้เลยขึ้นไปเกินดัชนีตอนก่อนต้มยำกุ้งกันเลยเนี่ยนะครับแล้วเราก็มองนะครับว่ามันน่าจะมีโอกาสมากน้อยแค่ไหนแต่ทำไมตลาดหุ้นเพื่อนบ้านเขาไปไกลกันขนาดนี้เรามาดูกันนะครับสะท้อนมุมมองทางฝั่งของนักลงทุนในตลาดหุ้นไทยกันหน่อยนะครับวันนี้เราจะพูดคุยนะครับกับทางด้านของคุณทิวาชินธารพงศ์ครับนายกสมาคมนักลงทุนประเทศไทยนะครับสวัสดีครับคุณทิวาครับ
3: สวัสดีครับคุณบัญชาสวัสดีแขกท่านผู้ชมทุกท่านครับ
2: ครับคุณทิวาครับเห็นที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่เนี่ยคุณทิวามองยังไงครับในฝั่งนักลงทุนว่าหุ้นไทยเอาขนาดตลาดเนี่ยมันไม่ขยับไปไหนเลยเหรอครับเนี่ย
3: ก็จริงๆต้องยอมรับอย่างนึงนะครับว่าที่เราเห็นการขยับตำแหน่งของตลาดไม่ว่าจะเป็นไต้หวันไม่ว่าจะเป็นเกาหลีที่ขึ้นมาแซงหลายๆตลาดได้เนี่ยจริงๆเป็นเพราะว่าโลกยุคใหม่เนี่ยมันก็ค่อนข้างจะขับเคลื่อนด้วย AI แล้วก็ประเทศเหล่านี้เนี่ยเขามีธุรกิจแล้วกันเนาะที่เกี่ยวโยงกับ AI แบบเข้มข้นเช่นไต้หวันก็จะมี TSMC ซึ่งเป็นฐานการผลิตของไมโครชิปเกือบทุกชนิดเลยบนโลกนะครับอย่างเกาหลีก็อาจจะจริงๆก็จะไม่ได้มีอะไรไฮเทคมากแต่เขาก็เป็นฐานการผลิตสำคัญเมมโมรีนะครับซึ่งมันจะต้องใช้ในการอินเฟอเรนซ์ AI มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆถ้าสังเกตดีมีข้อสังเกตนะครับว่าที่เราเห็นมันขับเคลื่อนอย่างรุนแรงเนี่ยจริงๆแล้วทั้งสองตลาดเนี่ยทั้ง TSMC ทั้งSK Hynix และ Samsung เนี่ยล้วนแต่ขับเคลื่อนขึ้นมาแล้วเนี่ยผมเข้าใจว่าอย่างเกาหลีเนี่ย2ตัวเท่านั้นเองนะ SK Hynix กับ Samsung เนี่ยรวมกันเป็นมูลค่าเกือบครึ่งนึงของตลาดนะครับมันเลยสามารถจะขับเคลื่อนขึ้นมาได้ขนาดนี้เนาะ TSMC ผมเข้าใจว่าใกล้ๆกันเนาะ 40% อะไรจำลองเนี้ยนะครับแต่ของเมืองไทยเนี่ยต้องบอกว่าเรามีไหมเราคงมีเหมือนกันแหละหุ้นที่ได้ประโยชน์จาก AI อาจจะเป็นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์หรือเป็นกลุ่มอุปกรณ์ IT ที่อาจจะอนาคตเป็น Edge AI อ่ะแต่ว่าพวกหุ้นธุรกิจพวกนี้มันมีไซส์ค่อนข้างเล็กครับคุณประชา มันจะเป็นเหมือนอาจจะมีเดลต้าที่ใหญ่หน่อยแต่ที่เหลือเนี่ยจะเป็นไมค์แคปหลักไม่กี่หมื่นล้านเองหรือไม่กี่พันล้านเท่านั้นเองเนาะมันเลยไม่สามารถจะขับเคลื่อน องคาพยพได้แต่ปีนี้ที่เราขับเคลื่อนขึ้นมาได้เนี่ยสาเหตุหลักก็เพราะเรามีไอ้ตัวน้ำมันกับปิโตรเคมีเนี่ยเยอะแล้วเหตุผลก็คือสงครามที่ล่าช้ามา 3-4 เดือนเนี่ยทำให้เกิดกำไรสต็อกเยอะแยะไปหมดเลยครับ EPS ไตรมาส1เราประกาศมาเข้าใจว่าโตเกือบ 30% เนาะของ EPS ตลาดแต่ส่วนใหญ่เป็นกำไรสต็อกนะครับกำไรปิโตรเคมีกำไรน้ำมันอะไรก็แล้วแต่เลยทำให้เราพลอยฟ้าพลอยฝนจากไม่ดีมาหลายปีเนี่ยปีนี้ตลาดหุ้นไทยก็เลยกลับมามีโวลุ่มเทรดบ้างแต่ถ้าเกิดจะมองระยะยาวให้ขับเคลื่อน market cap ไปแซงคนนั้นคนนี้เนี่ยผมคิดว่าเรายังไม่มีปัจจัยหลักขนาดนั้นเรามีแค่ขายที่ดินให้คนมาตั้ง data center เป็นทางอ้อมมากกว่าครับผม
2: ครับโอ้มันเห็นภาพชัดเลยนะแต่เมื่อสักครู่นี้นะครับที่คุณทิวาพูดถึงเนี่ยยิ่งใช่เข้าไปใหญ่คือตลาดหุ้นไทยเนี่ยนะฮะเรียกว่าบิ๊กเบิ้มเนี่ยจะพึ่งแต่พลังงานแต่ตลาดหุ้นทั้งต่างประเทศที่เขาใหญ่โตขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยบิ๊กเบิ้มเนี่ยเขาพึ่งเกี่ยวกับเรื่องdata center หรือว่าเรื่องของ AI ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมเศรษฐกิจยุคใหม่แต่เรายังเป็นเศรษฐกิจพลังงานแบบดั้งเดิมอันนี้ใช่ไหม
3: ครับใช่เลยครับอันนี้คือเป็นคำตอบเลยครับว่าทำไมพวกตลาดยุคใหม่มันถึงขึ้นมารุนแรงไม่ว่าจะเป็น Nasdaq เกาหลีหรือว่าไต้หวันครับผม
2: ถ้าอย่างนั้นแสดงว่านักลงทุนตอนนี้ถ้าจะลงทุนหุ้นหรือว่าจะจับพอร์ตเดี๋ยวเราค่อยว่ากันในรายละเอียดกันอีกทีเนี่ยนะครับถ้ามองอย่างเงี้ยนักลงทุนมักจะสะท้อนไหมครับว่าเมื่อไหร่ตลาดหุ้นไทยจึงจะมีทั้งโครงสร้างตลาดหุ้นและตัวเล่นที่เป็นแบบเศรษฐกิจใหม่ให้มันเยอะมีน้ำหนักพอๆกับพลังงาน
3: ก็จริงๆโครงสร้างของเราเนี่ยอาจจะเรามี SME ที่เก่งเรื่องนี้ไม่ค่อยเยอะหรือบางคนก็ไม่เข้ามาในตลาดนะครับเรามีบริษัทที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ข้ามชาติเลยแหละใหญ่โตมากแต่ก็อาจจะเป็นลิสต์ที่อื่นอะไรทำนองนี้นะครับถ้าถามว่าประเทศไทยจะเติบโตได้ยังไงหรือ market cap จะเติบโตได้ยังไงเนี่ยเราอาจจะหวังพึ่งละกันเป็นสเต็ปที่2 3 4อาจจะเป็นเรื่องของการลงทุนใน AI ในเรื่องของโครงสร้างเอา AI มาใช้ประโยชน์และทำให้สามารถจะลดต้นทุนและทำให้ EPS ตลาดเนี่ยปรับเพิ่มขึ้นได้หรืออาจจะมองไปในสเต็ปถัดไปอีกอาจจะเป็นสเต็ปทีหลังนะครับเช่นว่าคนพอมี AI มาทดแทน AI มาทำงานแทนเราบางคนเนี่ยอาจจะมีเวลามากขึ้นสามารถจะ work from anywhere ได้เนี่ยถ้าประเทศเราปรับกลยุทธ์แล้วกันเนาะให้เป็น wellness เป็น hospitality และให้เขามาพักผ่อนหย่อนใจเพราะเขามีเวลาเหลือเยอะเนาะอันนั้นเนี่ยก็อาจจะไปตอบรับอีกเรื่องหนึ่งของเรื่อง AI เรื่องสังคมผู้สูงอายุแต่ด้วยทีม AI เท่าที่ผมเห็นเนี่ยจริงๆแล้วไอ้ตัวที่ได้ประโยชน์ก็ขึ้นมาเกือบหมดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นนิคมอุตสาหกรรมกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์อาจจะมีเรื่องของการลงทุน infrastructure เกี่ยวกับ AI เนี่ยที่อาจจะยังไม่ได้ price in เต็มที่คือเราจะเริ่มได้ยินแหละว่าบริษัทไม่ว่าแต่ในประเทศไทยนะครับทุกที่ในโลกเนี่ยใครไม่ลงทุน AI เนี่ยกลัวตกขบวนแน่นอนแล้วเนาะใครๆเขาก็เอา AI มาประยุกต์มาปรับปรุงกระบวนการทำงานกันหมดรวมถึงภาครัฐด้วยของแต่ละประเทศเนี่ยจริงๆส่วนเหล่านี้เนี่ยก็ยังพอจะมองเห็นว่าอาจจะมี hidden demand ซ่อนอยู่แต่ถ้าถามว่าเราจัดคนไม่เคยเขาเรียกว่าไม่ได้มีโครงสร้างในการทำ AI อย่างเกาหลีเขาทำ memory นี่เขาทำมาหลายสิบปีนะครับไม่ใช่ว่าเพิ่งทำเมื่อวานนี้อะไรเงี้ยของเราเนี่ยเราไม่ได้วางโครงสร้างมาแบบนั้นเพราะนั้นเราอาจจะต้องปรับ positioning ให้เข้ากับจุดแข็งของเราละเรามี STEM น้อยเรามีธุรกิจที่เกี่ยวกับ data center น้อยเนี่ยเราอาจจะมองการเคลื่อนที่ของ AI ว่าพลวัตถัดไปเนี่ยมันจะไปเปิดโอกาสที่ไหนมันจะไปทำให้บริษัทชนิดไหนเนี่ยเขาเรียกว่ามี EPS หรือมีกำไรที่เติบโตจากก้าวกระโดดเช่นเอา AI มาประยุกต์ใช้ก็ได้อะไรทำนองนี้นะครับก็อาจจะเป็นเองการลงทุนถัดไปของเรามากกว่าครับผม
2: เพราะฉะนั้นแสดงว่าถ้าเราพูดโครงสร้างทางด้านของธุรกิจหรือว่ากลุ่มอุตสาหกรรมเพื่อเชื่อมเข้าไปหาขนาดของตลาดหุ้นในแต่ละประเทศเนี่ยเราก็คงจะอยู่ในสภาวะที่แบบว่าคือเราช้าเนี่ยถูกไหมประมาณนี้
3: ใช่ครับยังดีหน่อยคือปีนี้ถ้านะครับว่าการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาเนี่ยค่อนข้างจะได้คะแนนเสียงที่มีเสถียรภาพอ่ะถ้าหวังใจว่ารัฐบาลบ้านเราเนี่ยสามารถจะปรับปรุงแล้วกันนะเหมือนที่ดร.เอลิติกพูดว่าkey growth driver ก็คือลงทุนถ้าเราดึงเม็ดเงินลงทุนเข้ามาได้จริงๆเนี่ยก็ยังหวังใจได้ว่าในสเต็ปถัดไปแต่คงจะไม่ได้เร็วนะครับอีก5 ปี 3 ปี 5 ปีข้างหน้าเนี่ยเราอาจจะมีบริษัทที่มันรีเลทเกี่ยวกับ AI มากขึ้นเรื่อยๆแต่ต้องใช้เวลาครับพวกนี
2: ้ครับคือที่พูดถึงเรื่องที่วันช้าแล้วก็อย่างเราให้ไทม์เฟรมกัน 3-5 ปีกันเนี่ยนะครับอันนี้พูดก็พูดนะฮะคือตอนเกาหลีใต้เขาเกิดต้มยำกุ้งนี่เขาเกิดพร้อมกันกับเราถูกไหมฮะตอนนั้นเราสมัครสบอมพอๆกันเลยแล้ว29ปีผ่านมาเนี่ยมันช่างฟ้ากับเหวจริงๆนะครับ
3: ใช่ครับก็ต้องยอมรับว่าเขาเก่งด้วยนะครับแต่เราก็อาจจะเป็นประเทศที่เขาเรียกว่าอยู่ในสภาวะที่ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์เนาะต่อจากนี้ผมว่าแรงกดดันของประเทศไทยเนี่ยเราเริ่มเห็นชัดแล้วแหละว่าส ังคมผู้สูงอายุเรื่องมีการแข่งขันกับสินค้าจีนที่ไม่ค่อยได้เนี่ยคนไทยเราจริงๆเก่งครับคุณประชาแต่ว่าเราเป็นประเทศที่ว่าถ้าจะส่งการบ้านครูเนี่ยเราก็อยากส่งตอนการบ้านปิดเทอมเราก็อยากทำใกล้ๆเปิดเทอมอะไรทำนองเนี้ยถ้าไม่ส่วนตัวเนี่ยคนไทยก็จะไม่ค่อยปรับตัวเท่าไหร่แต่ผมว่ารอบเนี้ยสถานการณ์เท่าที่ผมเห็นนะผมคิดว่ามันเป็นเบรกอัพคอแล้วแหละที่ทุกคนเริ่มเห็นว่าเฮ้ยเราเดินแบบนี้ไม่ได้แล้วเวียดนามมันเริ่มจะมาแซงแล้วเนาะประเทศนี้สินค้าจีนเริ่มเข้ามาตีตลาดแล้วเราเริ่มจะไม่ใช่ผู้เล่นเดียวแล้วที่แข็งแรงหรือว่าภาคการท่องเที่ยวที่เคยเป็นพระเอกตลอดไปเนี่ยทุกวันนี้เริ่มมีquestionมากว่ามันจะโตได้แบบง่ายๆหรือเปล่าวันนี้เริ่มเห็นตัวเลขท่องเที่ยวเราต้องลุ้นเหนื่อยหน่อยนึงเนาะแต่ว่าประเทศอื่นๆโผล่เวียดนามบ้างไปโผล่ประเทศจีนบ้างเนี่ยโอ้นักท่องเที่ยวไทยไปเที่ยวเยอะเลยแล้วนักเที่ยวประเทศอื่นก็ไปเที่ยวกันเยอะเลยแต่ของเราเนี่ยเริ่มเขาเรียกว่าเริ่มเห็นmaturity stage หมายความว่ามันเริ่มไม่ได้โตก้าวกระโดดแล้วมันเริ่มจะโตแบบค่อยเป็นค่อยไปหรือถึงเวลาแล้วล่ะที่เราต้องทำอะไรบางสิ่งบางอย่างเพื่อdrive demand ให้มันเติบโตขึ้นปล่อยตามธรรมชาติแบบที่ผ่านมาผมว่าไม่ไหวแล้วครับผม
2: ครับเนี่ยทุกคนพยายามพูดถึงว่าไอ้ตัวสินค้าใหม่โปรดักต์ใหม่หรือว่าบริษัทที่จะเข้าจดทะเบียนต่อไปเนี่ยถ้าจะบอกว่าเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมแห่งอนาคตหรือว่าเศรษฐกิจใหม่เนี่ยคุณทิวาในฐานะของฝั่งนักลงทุนเนี่ยคือมันจะมีอะไรที่จูงใจให้กับถ้าบอกว่ามีบริษัทเก่งจะไม่ยอมเข้าตลาดหุ้นอย่างเงี้ยครับ
3: อ๋อจริงๆแล้วเนี่ยผมว่ากลไกที่เคยมีใช้ได้ผลในปี2540กว่านะตอนนั้นก็คือจะมีการกระตุ้นแล้วกันเนาะว่าบริษัทที่เข้าตลาด MAI หรือเข้าตลาดเซตเนี่ยจะเสียภาษีน้อยกว่าบริษัทที่อยู่นอกตลาดเพราะเราต้องเข้าใจว่าถ้าพูดความจริงนะครับปัจจุบันเนี่ยประเทศไทยมันมีบริษัทคุณภาพดีเยอะแล้วไม่ยอมเข้าตลาดเราก็ยังไม่ทราบเหตุผลชัดเจนว่าทำไมไม่เข้าตลาดเนาะแต่บริษัทพวกนี้มีรายได้เยอะด้วยผมเข้าใจว่ามีรายได้เกิน500ล้านนี่เข้าใจเป็นพันบริษัทเลยนะแต่เขาไม่อยากเข้าเพราะอะไรไม่รู้เราก็ต้องมีแรงจูงใจให้เขาแหละว่าเฮ้ยถ้าคุณเข้ามาคุณจะเสียภาษีน้อยกว่าในกี่ปีแรกเพื่ออย่างน้อยเราไม่รู้ถ้าเขาอยู่ข้างนอกมี2บัญชีกลับเข้ามาจะได้มีบัญชีเดียวแล้วให้เห็นผลประโยชน์ของการเข้าตลาดทุนว่าเขาอาจจะมีมูลค่าที่เพิ่มที่วัดค่าได้หรือการไปเจรจาธุรกิจกับคู่ค้าเนี่ยในอนาคตมันสร้างความน่าเชื่อถือได้อะไรเงี้ยนะครับถ้าดึงดูดแบบนี้เนี่ยผมว่ามันจะมี product และสินค้าดีๆใหม่ๆเนี่ยเข้ามาเยอะครับไม่งั้นเราก็จะอยู่กับโลกเก่าเช่นน้ำมันอสังหาริมทรัพย์ธนาคารหลักทรัพย์อะไรเงี้ยคือจริงๆมันเป็นหุ้นที่ต่างประเทศเขาเลยจุดการเติบโตสูงไปแล้วเนาะก็คือเป็นโลกเก่าไปแล้วล่ะวันนี้เราเห็นแต่ทุกคนเปลี่ยนไปใช้รถไฟฟ้าแล้วเพราะนั้นอุตสาหกรรมน้ำมันเนี่ยแม้วันนี้ยังต้องจำเป็นและต้องใช้เนี่ยแต่เราก็คเนได้เลยแหละว่าทิศทางในอีก 3-5 ปีข้างหน้า Net Zero หรือว่า Green Energy ต่างๆเนี่ยมันจะค่อยๆมาทดแทนมากขึ้นเรื่อยๆเนาะถ้าเราไม่ปรับตัวเนี่ยโอ้โหผมเชื่อว่าปกติไอ้ตลาดดัชนีที่อื่นเนี่ยเวลามันโตคือมันมีตัวเก่าที่ออฟโซลีทแล้วมันก็มีตัวใหม่โตมาเบ่งบานมาเป็นเซต50ใช่ไหมครับของเราเนี่ยไอ้เซต50ว่าหลายสิบปีก่อนกับวันนี้เนี่ยเกือบจะเป็นหุ้นชุดเดียวกันเลยเนาะก็ยังเป็นปูนซีเมนต์ไทยเป็นปตท.อะไรทำนองเนี้ยแต่ถ้าอีก10ปีข้างหน้าหุ้นเหล่านี้มันออฟโซลีทแล้วมีมาร์เก็ตไซส์ที่เล็กลงเนี่ยเราจะไม่มีหุ้นแชมเปี้ยนอื่นๆที่มาขับเคลื่อนแล้วทำให้แบกรับหน้าที่ให้ดัชนีมันยังเดินหน้าต่อครับผม
2: ตรงนี้แหละที่มันน่าสนใจเพราะว่าก็แสดงว่าการที่บริษัทดีๆยอดขายดีตลาดแบบว่าไซร์และอยู่ในพวกธุรกิจแห่งอนาคตไม่ยอมเข้าตลาดถ้าพูดกันตรงๆนะแสดงว่าเขาไม่มีความเชื่อมั่นเลยถูกไหมครับในการที่จะเข้า
3: ใช่เขาไม่เห็นประโยชน์ดีกว่าครับจริงๆแล้วเขาอาจจะมองว่าเข้าแล้วเขายังไม่เห็นว่าเบเนฟิตที่เขาจะได้เนี่ยมากน้อยแค่ไหนส่วนหนึ่งเราต้องทำตลาดให้โปร่งใสและได้ valuation นะเนาะถ้าเราได้ valuation ที่ดีเนี่ยทุกคนก็อยากจะเข้าครับตอนนี้ปีนี้ที่คุณบัญชาพูดเมื่อกี้ผมคิดเห็นด้วยส่วนหนึ่งคือปีนี้เริ่มดีขึ้น 2-3 ปีที่ผ่านมานอกจากจะซึมเศร้าแล้วเนี่ยสภาพคล่องตลาดก็หดตัวลงเรื่อยๆๆซึ่งสภาพคล่องเนี่ยมันผูกโยงกับ valuation โดยตรงเนาะวันนี้ก็เริ่มเห็นโวลุ่มระดับ 50,000-70,000 ล้านละเราก็มีหน้าที่เอาบ้านเราขัดให้มันโปร่งใสเนาะเดี๋ยวมีที่ตั้งที่สาใช่มั้ยครับกระตุ้นให้คนซื้อหุ้นเองแล้วลดหย่อนภาษีได้แล้วก็ค่อยๆทำนั่นแหละแล้วก็ต้องมีมาตรการเพิ่มเติมแหละเพื่อจะดึงบริษัทนอกตลาดเนี่ยให้เข้ามาอยู่ในระบบเราจะได้เก็บภาษีได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยมากขึ้นด้วยแล้วก็ส่งเสริมให้ตลาดทุนไทยเนี่ยแข็งแกร่งด้วยก็คือให้วินทุกฝ่ายครับผม
2: ครับแล้วสมมติเรามองดูนะเอาแบบว่าเป็นไหนเขาพูดเรื่องพอร์ตว่าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเนี่ยพอตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเนี่ยในกลุ่มอุตสาหกรรมอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันถึงเวลาที่จะต้องรื้อฟื้นจัดพอร์ตที่เป็นแห่งเพื่ออนาคตนักลงทุนใช่ไหมครับ
3: ใช่ใช่เลยครับไม่งั้นเราจะไม่มี product กลายเป็นวันนี้เนี่ยหลายคนอาจจะไม่ทราบนะครับเราก็มีหุ้นแห่งอนาคตนะแต่มันเป็นอนาคตของประเทศอื่นนะครับก็มาในรูปแบบของ DR บ้างเนาะเป็นหุ้น MLTH MCApple มี Microsoft มีทุกสิ่งทุกอย่างอะเพียงแต่ว่ามันเป็นในเงินทุนมันก็เหมือนไหลไปสนับสนุนธุรกิจของประเทศอื่นเราจะต้องกลับมาคิดใหม่ว่าเมื่อมันอยู่บน DR เนี่ยมันจริงๆต้องอย่าลืมว่าวันนี้เราได้วอลุ่มเนาะได้สภาพคล่องแต่เศรษฐกิจหมุนเวียนหรือการจ้างงานต่างๆเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในประเทศไทยนะครับมันออกไปสนับสนุนการจ้างงานของประเทศอื่นไปสนับสนุนeconomic ของประเทศอื่นเนี่ยซึ่งเราได้ประโยชน์ไหมมันได้แหละมันไม่ใช่ไม่ได้แต่มันได้ไม่เต็มไม่เต็มหน่วยเนาะถ้าเป็นอยู่ในตลาดหุ้นไทยมันจ้างงาน 5,000 คน 6,000 คน 7,000 คนเนี่ยโอ้โหการหมุนเวียนของเศรษฐกิจการเติบโตของ GDP ที่เราบอกเป็นปัญหาแล้วปัญหาอีกเนี่ยมันคงคลี่คลายไปได้แหละก็ต้องหันกลับมามองหันกลับมาแก้ไขตรงนี้ด้วยครับผม
2: นั่นเป็นส่วนหนึ่งใช่ไหมครับว่าจนถึงขนาดนี้เนี่ยนักลงทุนหุ้นในประเทศไทยถ้ามีทางเลือกนะแล้วตอนนี้ผมว่าเขามีอยู่แล้วเนี่ยก็ลงทุนต่างประเทศดีกว่าหุ้นไทยใช่ไหม
3: ครับใช่ครับตอนนี้คือจริงๆก็ต้องยอมรับว่านักลงทุนที่พอจะมีความรู้ความสามารถเนี่ยก็หันไปลงทุนในหุ้นต่างประเทศกันเยอะพอสมควรเพราะว่าเอาพูดตรงๆคือเราเห็นแล้วแหละว่าโลกนี้ตอนนี้ประชากรโลก 8,000 กว่าล้านคนเนี่ยมันมีการเร่งตัวใน70กว่าปีที่ผ่านมาค่อนข้างเยอะเนาะการที่มี population growth เนี่ยมันสร้าง GDP growth โดยออร์แกนิกได้แต่วันนี้เราเห็นรอบข้างเราก็ได้แล้วผมไปทุกประเทศเหมือนกันหมดไม่มีใครอยากมีลูกแล้วครับคุณประธานพอไม่มีคนอยากมีลูกเนี่ยมันไม่สามารถจะโตด้วยท่าเดิมได้อีกแล้วเนาะมันต้องโตด้วยเทคโนโลยีมันต้องโตด้วย AI มันต้องโตด้วยโรบอติกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งถ้าเราไม่กลับไปกับโลกเนี่ยมันจะเหมือนว่าเราใช้ playbook เล่มเดิมอะเพื่อต่อสู้กับอนาคตที่มันเปลี่ยนไปแล้วอะไรทำนองนี้ครับผม
2: อย่างวันนี้เราเห็นดัชนีขึ้นมาอย่างเงี้ยเนี่ยนะครับสูงสุดระหว่างวัน 1,580 เนี่ยฮะมุมมองของคุณที่วาคิดว่าอย่างไรมันแค่แบบตื่นเต้นประเดี๋ยวประดาวหรือว่ามันของจริง
3: ส่วนตัวผมคิดว่ามันวิ่งตามกำไรตลาดช่วงที่ผ่านมาที่ค่อนข้างดีนะครับเพราะว่าบริษัทจดทะเบียนหลายแห่งเนี่ยต้องบอกว่าปีนี้เนี่ยไตรมาส1ออกมาเนี่ยงบดีกว่าคาดหลายตัวมากแต่คำถามถัดไปที่ต้องถามคือทำไมมันถึงดีกว่าคาดได้มันเป็นเพราะว่าเราไม่ดีมาหลายปีแล้วบริษัทเหล่านี้เขามีการลดต้นทุนเยอะมากหมายถึงรายได้อะไม่ได้โตมากกว่าคาดนะแต่ทุกคนเขาควบคุมต้นทุนได้ดีกำไรมันเลยออกมาได้ดีกว่าคาดอะไรทำนองนี้นะครับมันเลยทำให้เขาเรียกว่าทุกคนก็ค่อนข้างตื่นเต้นแต่เราต้องอย่าลืมว่าการลดต้นทุนเนี่ยถ้าเรามีต้นทุน100บาทเนี่ยเราลดได้เต็มที่ก็คือ90บาท100เนื้อเนาะเราลดเหลือ0ไม่ได้ใช่ไหมครับแต่ไอ้รายได้การเพิ่มรายได้เนี่ยมันเป็นการบอกถึงอนาคตแหละเหมือนเราเห็นหุ้น AI ที่ก็โต 50-100% เนี่ยการโตไปข้างหน้าทีละเป็นหลายๆ 100% เนี่ยมันโตได้อันลิมิตแหละแต่การลดต้นทุนเนี่ยมันถึงจุดนึงอ่ะมันก็จะลดไม่ได้นะแต่ไม่ใช่บอกไม่ดีนะมันเป็นเรื่องที่ดีแหละแต่เราไม่สามารถจะลดต้นทุนไปเรื่อยๆแล้วก็กำไรเติบโตเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเพราะนั้นวันนี้เนี่ยผมว่ามันอยู่ในจุดคับปีคับเขาเรียกคับเกี่ยวแล้วกันนะว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยผมว่าต่างชาติที่ผ่านมาก็มองเราแย่จริงๆเพราะว่าเราเขาเรียกว่าสีเป็น10ปีแล้วล่ะทั้งที่พรรคการเมืองรัฐบาลเราไม่เคยมีเสถียรภาพเลยพรรคที่ได้อันดับหนึ่งไม่เคยได้ตั้งรัฐบาลนะทุกคนที่มองมาจากข้างนอกเขาก็ไม่รู้ว่ามันจะมั่นคงอะไรยังไงแต่วันนี้มันเริ่มเห็นสัญญาณที่ดีสัญญาณที่หนึ่งว่าอย่างน้อยมันมีรัฐบาลที่มีเสถียรภาพกว่าแต่ก่อนแหละคราวนี้ต้องหวังพึ่งท่านแล้วล่ะครับว่าถ้าท่านออกนโยบายหรือออกโพลิซีที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้ดีขึ้นบ้างผมว่าตรงนี้ก็จะเป็นpositive surprise ได้รวมไปถึงเรื่องแย่ๆอย่างเม็ดเงิน LTF ที่เราไม่ต่ออายุแล้วก็ครบกำหนดและขายออกมาจำนวนมหาศาลในปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยตอนนี้ผมว่าเรื่องราวถ่วงเหล่านี้มันเริ่มหายไปเพราะฉะนั้นดัชนีที่ขึ้นมาเนี่ยผมว่ามันเด้งกลับมาในจุดที่จากจุดที่ต่ำเกินไปเนี่ยกลับมาอยู่ในจุดที่สมเหตุสมผลละผมว่า 1,600 เนี่ยอยู่ใน area ที่ผมส่วนตัวผมคิดว่าไม่แพงไม่ถูกไปละเป็นจุดที่ประเทศไทยพอจะรับได้ด้วย PE ratio ปันผลระดับเนี้ยแต่ถ้าเราบอกประเทศไทยจะไป 2,000 2,500 จริงๆไม่ได้ไปไม่ได้นะครับแต่มันต้องโชว์ตัวเลขขึ้นมาด้วยว่าเราจะไปทางนี้แล้วเราจะไป direction นี้แล้วเวลานักลงทุนต่างชาติที่นักลงทุนต่างชาติหรือกองทุนที่เป็นผู้ขับเคลื่อนหลักเนี่ยเขาดูคือเขาดูในทีว่าเป็นไปได้หรือเปล่าใช่ไหมครับประเทศไทยโชว์อย่างนี้ได้เปล่าถ้าเราแสดงให้เห็นว่าต่อจากนี้เดี๋ยวเราโตกลับมาโต GDP 3-4% นะโอ้โหผมว่าแต่ชนีคือทะลุ 2,000 จุดไม่ใช่เรื่องยากอะแต่ถ้าเกิดเรายังเหมือนที่ผ่านมาเราบอกเราจะโต3เราโตได้1กว่าๆเนี่ย แน่นอนเนาะคนก็ค่อยๆผิดหวังไปเรื่อยๆดัชนีมันก็จะต้มเตี้ยมต้มเตี้ยมเป็นลอสเตเคียนมา10กว่าปีแล้วใช่ไหมครับถ้าเราหลุดออกจากกับดักนี้ได้มันก็จะวิ่งตามตัวเลขแบบเหมือนญี่ปุ่นที่ติดอยู่20ปีเนาะแต่หวังใจว่าเราก็ไม่ควรจะติดยาววันนี้แหละขอให้จากตรงนี้ไปเนี่ยเราเริ่มเห็นสัญญาณฟื้นตัวมากขึ้นแล้วไม่ว่าจะเป็นเม็ดเงินลงทุน BOIผมก็จำปีที่แล้วทั้งปีเนี่ยมันมีเงินลงขอ BOI มาประมาณ 1.8 ล้านล้านบาทนะครับปีนี้ไตรมาส1ก็ออกมาประมาณ1ล้านล้านแล้วเนาะไตรมาส2ถ้าดูตัวไม่ผิดเนี่ยก็อาจจะออกมาใกล้ๆกันนะครับเพราะนั้นมาคราวนี้มาเป็นความหวังใหม่แล้วกันว่าเอ๊ะเราต้องมีอะไรที่น่าสนใจแหละมันถึงมีเงินวิ่งเข้ามาเยอะขนาดนี้หลายคนอาจจะบอกว่าก็ data center ไงมาก็ได้แค่ขายน้ำขายไฟผมก็ไม่เถียงนะครับแต่มันก็ประมาณครึ่งเนาะอีกครึ่งหนึ่งมันไม่ใช่นะมันเป็น PCB มันเป็น new technology เราก็ต้องให้ความเป็นธรรมว่าตัวเลขที่ดีแม้มันจะมาจาก data center เนี่ยผมไม่คิดว่าประเทศไทยไปได้อะไรเลยอาจจะได้น้อยหน่อยแต่มันอาจจะนำพาซึ่งโอกาสใหม่ๆ latency internet traffic ที่ดีขึ้นอาจจะไปดึงบริษัทขนาดใหญ่ global company ให้สนใจมาลงทุนตั้งถิ่นฐานที่บ้านเราเพิ่มขึ้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นหนึ่งความหวังแหละแต่ต้องยอมรับว่า data center จริงอยู่ครับเราควรจะได้ร้อยอะไรจะได้สิบยี่สิบอ่ะแต่มันดีกว่าไม่ได้นึกออกไหมครับคือเราอาจจะไม่ใช่คนสวยเลือกได้อ่ะใครเขาจะมาลงทุนเราก็อาจจะต้องตอบรับยอมรับไปก่อนแล้วก็ค่อยๆดูว่าโอกาสในการลงทุนถัดไปเนี่ยตัวเลขการส่งออกที่อาจจะดีขึ้นเรื่อยๆเนี่ยจากการลงทุน 2-3 ปีที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นรถ EV อะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราจะ grab โอกาสเราจะ capture value นี้ได้ขนาดไหนในโลกยุคใหม่นี้ครับผม
2: โอ้ชัดนะเพราะเมื่อสักครู่ที่คุณธีวาพูดถึงก็ชัดนะว่าคือพูดง่ายๆอ่ะ BOI เขาก็เป่าประกาศว่ายอดขอเนี่ยมันสูงสุดเป็นประวัติศาสตร์เนี่ยนะแต่มันก็ยังไม่กระตุ้นดัชนีให้รู้สึกว่าเฮ้ยถ้ามองไปเนี่ยนะมันอยู่อีก3ปีอ่ะสมมติว่าเขาขอแล้วก็ลงจริงเนี่ยโอ้เราจะเห็นโรงงานนู่นนี่นั่นเราจะมีศูนย์ data center ขึ้นมายกแผงว่าหรือแม้แต่ TikTok นี่ก็พึ่งใช่มั้ยฮะอ่ะก็ขอ BOI กันเนี่ยแต่มันก็ไม่อารมณ์ไม่ทำให้ดัชนีผ่านเอาผมให้เดี๋ยว 1,600 จุดเนี่ยเราไม่รู้สิ้นปีนี้จะไหวหรือเปล่าเนี่ย
3: ก็เนี่ยผมว่าต้องติดตามดูครับส่วนตัวผมคิดว่าถ้ารัฐบาลแจกเงินแล้วโอเคอาจจะบอกว่าระยะสั้นอะไรก็แล้วแต่ส่วนตัวผมว่าตอนนี้เศรษฐกิจภายในมันก็กระเทือนจริงๆนะครับแจกมาสัก4เดือนก็คงเป็นช่วยทุเลาแหละเหมือนกินยาพาราไปก่อนแต่ไอ้ก้อนใหญ่ก็คือไอ้เม็ดเงินลงทุน BOI เนี่ยต้องไปเค้นต้องไปเร่งต้องไปเขาเรียกไงทำให้มันเปลี่ยนออกมาเป็นเงินลงทุน FDI ให้ได้มากที่สุดผมว่าตรงนั้นน่ะนอกเป็นระยะกลางระยะยาวแล้วเนี่ยมันยังอาจจะทำให้นักลงทุนต่างชาติเนี่ยเชื่อมั่นใน regulation แล้วไอ้คนอื่นๆที่จะตามมาลงทุนเนี่ยต้องอย่าลืมนะครับก้อนใหญ่ๆที่มาเนี่ยอาจจะเป็นเขาเรียก first wave อะแต่จริงๆมันยังมีเขาเรียกว่า supply chain ตามมาเนาะเหมือนโรงงานรถยนต์มามันจะมีผลิตนอกผลิตประตูผลิตพวงมาลัยตามมาด้วยอะไรทำนองนี้นะครับก็ดึงให้ไม่ได้แหละถ้าเราดึงได้เยอะเท่าไหร่เนี่ยผมเชื่อว่าเม็ดเงิน FDI มันไม่ได้มาปีเดียวหรอกปีถัดๆไปอีก 2-3 ปีข้างหน้าเนี่ยอาจจะมีรายเล็กรายกลางตามมาอีกก็ทำให้เป็นภาพอีกครั้งหนึ่งของประเทศไทยว่าเราเป็นประเทศที่เล็กอ่ะเราอาจจะไม่ได้มีความสามารถขับเคลื่อนจากตัวเราเองได้ S-curve ทุกครั้งของประเทศไทยเนี่ยเราก็มาจากเม็ดเงินลงทุนต่างชาตินี่แหละเราอยู่ที่ 0.56% ของ GDP โลกเนี่ยถามว่าจะโต 5% อันนี้จริงมันไม่ได้ยากนะครับขอให้มีเทรนด์ใหม่ๆมีคนมาลงทุนเนี่ยหรือมีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 4-5 ล้านคนเนี่ยจริงๆ GDP มันก็เซอร์ไพรส์เลย achieve 4-5% ได้แล้วเนาะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องมีแผนการที่ชัดเจนแล้วคนไทยก็ต้องร่วมมือร่วมใจกันครับผมว่าตอนนี้อยากฝากไปด้วยถึงพี่น้องประชาชนที่ฟังอยู่คือการประหยัดเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ช่วยให้เศรษฐกิจดีขึ้นละ วันนี้ผมว่าเราประหยัดกันมา 2-3 ปีแล้วเนาะจริงๆวันนี้คงต้องช่วยกันลุกขึ้นมาทำมากินและหาอาชีพที่2ทำงานเพิ่มคนละชั่วโมง2ชั่วโมงเนาะอย่างนั้นต่างหากที่จะทำให้ GDP หรือประเทศไทยเนี่ยหลุดออกจากกับดักหนี้ได้หนี้คนเป็นหนี้ไม่เคยหลุดจากการประหยัดนะมันจะหลุดจากการเป็นหนี้ได้จากการเพิ่มรายได้ใหม่เท่านั้นนะครับถ้าเราดูประวัติศาสตร์ดีๆนะครับก็หวังใจว่าทุกคนช่วยกันแล้วกันผ่านภาวะที่ยากลำบากแบบนี้เนาะแล้วถ้าเศรษฐกิจดีขึ้นกระเป๋าทุกท่านดีขึ้นการบริโภคดีขึ้นสุดท้ายตลาดทุนมันจะสะท้อนเองครับผม
2: อันนี้ถือว่าเป็นความที่ชัดนะเป็นเหตุและผลที่จะสนับสนุนไปสะท้อนที่ตัวดัชนีเซ็ตที่มองเห็นกันอยู่เนี่ยทีนี้ถ้าเราลองกลับมาดูในเชิงของตัวดัชนีกันบ้างเนี่ยนะครับคุณที่ว่าแบบเคยทำโมเดลไว้ไหมครับว่าเมื่อไหร่เนี่ยดัชนีมันจะสเต็ปขึ้นไปแบบ 1,600-1,700-1,800 ภายในระยะเวลากี่ปีด้วยปัจจัยที
3: ่ใช่ก็จริงๆหลักใหญ่ใจความมันคือ EPS growth นะครับถ้ากำไรของตลาดรวมเนี่ยเติบโตสักปีละ 10-15% เนี่ยผมเชื่อว่าดัชนีก็มีโอกาสจะมองล่วงหน้าไปละ ขาอาจจะเอากำไรของปีถัดไปมาคำนวณก่อนแต่วันนี้สิ่งที่ยังค่อนข้างเป็นกังวลนิดนึงก็คือว่าส่วนใหญ่หุ้นบ้านเราเนี่ยตอนนี้มันยังมาจากเขาเรียกว่าไงมาจากเรื่องของกำไรในกลุ่มพลังงานเนาะซึ่งกลุ่มพลังงานเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันมีการนับซ้ำกันด้วยหมายความว่าอะไรหมายความว่าอย่างปตท.อาจจะถือหุ้นไทยออยล์นะครับแล้วไทยออยล์เนี่ยก็อาจจะไปถือหุ้น GPSC เวลาที่มันมีกำไรสต็อกอะครับคุณบัญชามันก็จะนับซ้ำกันหลายครั้งหมายความว่าเราได้กำไรบันทึกไปแล้วในไทยออยล์มันจะไปบันทึกอีกครั้งนึงที่ปตท.อีกทีนึงเพราะนั้นสิ่งที่เวลาที่พลังงานเป็นขาขึ้นเนี่ยเราก็จะเห็นเขาเรียกว่าดับเบิลเขาไอตัวแอสเซทตรงนี้ซึ่งเวลาน้ำมันเป็นขาลงหรือราคาพลังงานเป็นขาลงเนี่ยตลาดหุ้นไทยไม่ค่อยชอบเลยครับคุณบัญชาเพราะว่ามันจะมีเอฟเฟกต์แบบที่ผมเล่าเมื่อกี้มันก็จะขาดทุนซ้ำไปอีกหมายถึงว่ามีขาดทุนสต็อกที่หุ้นตัวที่หนึ่งไอตัวแม่ถือ 50% ก็จะรับรู้มาอีกในงบของแม่อะไรทำนองนี้เนาะสำหรับผมเนี่ยตลาดหุ้นไทยในระยะกลางหนึ่งสั้นเนี่ยถ้าถามว่าทิศทางมันจะไปยังไงเนี่ยส่วนตัวยังคิดว่าราคาพลังงานเนี่ยของโลกเนี่ยยังมีน้ำหนักเยอะละกันครับมันอาจจะบอกไม่ได้ 100% แต่ว่าน้ำมันขึ้นที EPS ขึ้นทีน้ำมันลงที EPS หายทีเนี่ยมันก็อาจจะเป็นตัวขับเคลื่อนแล้วเขาเรียกว่าผลักดันราคาดัชนีในระยะสั้นมาไกลๆเนี่ยถ้าเรายังพึ่งพาคอมโมดิตี้เนี่ยมันต้องบอกว่าเราก็ต้องสวดมนต์เยอะหน่อยเพราะเราไม่รู้ราคาคอมโมดิตี้ว่าข้างหน้ามันจะเป็นยังไงเนาะมันไม่ได้เหมือนคนที่ผลิต AI ที่เขากำหนดราคาได้เองกำหนดราคา GPU ได้แบบ Nvidia หรือ Microsoft Google Apple ที่เขาอยากจะขายเท่าไหร่มันอยู่ที่ใจเขาแต่ของเราเนี่ยมันมีราคาตลาดโลกเป็นตัวอ้างอิงครับผม
2: โอ้ดูแล้วทำไมเขาเรียกเลยนะ Handicap เราแทบจะไม่เหลือเลยนะเนี
3: ่ยใช่แต่ต้องยอมรับความจริงครับว่ามันเป็นอย่างนั้นแล้วก็พอเรายอมรับความจริงได้แล้วเนี่ยผมว่าหนทางในการแก้ไขปัญหามันก็อาจจะค่อยๆออกมาแต่ถ้าเราไม่ยอมรับความจริงเนี่ยมันจะยังไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่าปัญหามันอยู่ตรงไหนอะไรทำนองนี้นะครับ
2: ครับตรงนี้จริงโดยเฉพาะที่จะบอกว่าเราโชว์ผลกำไรซึ่งเป็นผลมาจากบีบต้นทุนแต่ทำมาค้าขายรายได้ไม่ได้ขึ้นเลยอันเนี้ยผมว่านักลงทุนต่างประเทศยังไงเขาก็มองออกมองขาดเขาก็ไม่ชอบนะถูกไหมฮะ
3: ใช่ใช่เลยครับเราก็ต้องพิสูจน์ให้เขาเห็นว่ากำไรที่เราทำมาเนี่ยมันมี quality of earning แหละมันมีคุณภาพที่ดีอะไรทำนองนี้นะครับ
2: ครับอย่างนั้นแสดงว่าถ้าผมเอาด่านแรกก่อนชนะดัชนีก่อนเกิดต้มยำกุ้งเนี่ยคุณทิวาให้เวลาอีกเท่าไหร่นะ
3: ส่วนตัวนะครับถ้าไม่มีอุบัติเหตุทางการเมืองเนี่ยผมคิดว่าอีก 1-2 ปีเนี่ยน่าจะผ่านตรงนั้นไปได้จริงๆเราเคยผ่านต้มยำกุ้งไปครั้งนึงนะครับต้มยำกุ้งมัน 1,000 กว่าก็เราเคยทำสูงสุดน่าจะเป็นยุคลุงตู่ 1,800 กว่าจุดเนาะก็หวังใจแล้วกันครับว่าอีกสัก 2-3 ปีเนี่ย2ปีข้างหน้าเนี่ยถ้าการเมืองนิ่งแล้วเราทำ GDP ให้กลับมาอยู่ในแทร็กเหมือนเดิมเนี่ยโดยที่ตลาดหุ้นโลกยังเป็นอย่างนี้อยู่เนี่ยผมเชื่อว่าเราก็ยังเป็นของดีราคาถูกแหละให้นักลงทุนเขาก็ต้องเกลี่ยมาเขาเรียกกระจายความเสี่ยงมาที่เราบ้างอยู่ดีครับผม
2: นะเห็นไหมเคยขึ้น 1,800 เสร็จแล้วมาลงมาเหลือเนี่ยแถว 1,500 แล้วหลังจากนั้นก็ยังไม่เห็นเลยครับมันจะขึ้น
3: ผมว่าสาระสำคัญมันคงไม่ได้ว่าจะขึ้นไป 1,800 หรือเปล่าแต่ถ้าเราขึ้นไปได้รอบนี้ทำยังไงให้มันขึ้นแบบยั่งยืนแล้วไม่ถอยกลับมาอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยให้มันขึ้นแล้วก็ค่อยๆเขาเรียกว่าค่อยๆมีพัฒนาการเชิงบวกขึ้นไปเรื่อยๆดีกว่าเศรษฐกิจจะได้เติบโตนักลงทุนก็จะได้เติบใหญ่ไปเรื่อยๆครับผม
2: มีคำแนะนำอะไรไหมครับสำหรับนักลงทุนทั้งในรุ่นปัจจุบันแล้วก็รุ่นที่กำลังจะเข้ามาแสวงหาโอกาสกับทางด้านของตลาดหุ้นไทยในช่วงที่เรากำลังคุยกันว่ามันควรจะมีเอนจินโมเดลใหม่เนี่ยครับ
3: ก็จริงๆผมเชื่อว่าตลาดหุ้นไทยมันก็ยังมีหุ้นที่ถูกและน่าสนใจนะครับแต่ต้องยอมรับว่าเด็กรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นความขยันความหมั่นเพียรความรู้ก็ดีหรือว่าการใช้ AI มา adopt ในการค้นหาข้อมูลเนี่ยผมมันทำได้กันเต็มที่มากเพราะนั้นการเปิดกว้างในการลงทุนวันนี้ใช้เวลาน้อยลงมากนะครับและการลงทุนมันไม่ใช่ทางเลือกแล้วมันเป็นทางรอดละวันนี้งานประจำที่เราบอกว่ามั่นคงผมก็ไม่แน่ใจว่ามันมั่นคงขนาดไหนเนาะการเป็นในทุนหรือการอยู่อีกฝั่งนึงของปาร์ตี้ในทุนนิยมเนี่ยมันเป็นการกระจายความเสี่ยงแหละบางคนอาจจะได้เงินเดือน 2-3 แสนบาทเห็นไหมฮะวันก่อนผมดูทีวีช่องนึงเขาบอกว่าโอ้โหพ่อปาร์ตี้ในมหาชนเนี่ย500กว่าคนไม่ได้เงินเดือนมา5เดือนแล้วอะไรเงี้ย
2: คือใช
3: ่เงินเดือนประจำมันก็ไม่ได้บอกว่า 100% อ่ะแต่ถ้าเรามีขาที่อยู่ในตลาดทุนบ้างมีขาที่อยู่ในกิจการส่วนตัวบ้างเรามีทำอะไรที่มันเป็นธุรกิจ เป็นพนักงานกินเงินเดือนบ้างหลายขาเนี่ยโอกาสที่เราจะล้มทีเดียวเนี่ยมันก็ยากหน่อยผมก็แนะนำให้ทุกคนตอนนี้ต้องขยันขึ้นและกระจายความเสี่ยงมากขึ้นประหยัดอดออมแต่ไม่ใช่ประหยัดอดออมเพื่อไปใช้จ่ายในวันนี้นะครับอาจจะเลือกลงทุนแล้วก็หาธุรกิจที่มั่นคงแหละเพื่ออีก 30-40 ปีข้างหน้าน้องๆเพื่อนๆพี่ๆที่ฟังอยู่เนี่ยพอถึงวัยเกษียณที่เราต้องใช้เงินจริงๆแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าตรงนั้นเราก็จะมีเงินเกษียณได้แล้วก็จะทำให้ชีวิตบ้านปลายเราเนี่ยจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งผมว่าคนเราลำบากตอนหนุ่มสาวไม่ใช่เรื่องปัญหานะครับถ้าจะไปลำบากตอนแก่เนี่ยผมว่าปัญหาใหญ่แน่นอนครับผม
2: ซึ่งดูเหมือนปัจจุบันมันจะเป็นลำบากตอนแก่นะตอนนี้
3: ตอนนี้เนี่ยรุ่นพี่ที่เกษียณตอนนี้ก็เริ่มไม่เห็นแล้วว่าเขาไม่ค่อยมีเงินเพียงพอที่จะเกษียณนะครับเราเห็นเป็นตัวอย่างก็อย่าไปเดินซ้ำรอยก็ต้องช่วยกันแก้ไขต้องช่วยกันลดออมบางทีอะไรที่เราได้ก็ต้องประหยัดบ้างแล้วก็ไปลงทุนเพื่อระยะยาวด้วยครับผมก็ฝากไว้เท่านี้ครับผม
2: โอ้เป็นเรื่องที่น่าสนใจเนาะเพราะฉะนั้นเอาใจช่วยอีกประมาณปี2ปีอย่างที่คุณทิวาตั้งโจทย์ไว้นะว่ามันน่าจะกลับไปกระแทก new high เดิมถูกไหมฮะเสร็จแล้วไอ้ความฝันที่จะฝ่าด่าน 2,000 โอ้ไม่อยากพูดถึงเลยอ่ะว่ามันจะต้องนานอีกเท่าไหร่อ่ะหรือมันอาจจะเร็วขึ้นก็ได้นะใช่ไหม
3: ใช่ก็อยู่ที่ตัวเลข GDP ครับของพวกเราทุกคนรวมกันนี่แหละครับถ้าเม็ดเงิน FDI มันมาจาก BOI แปลง Translate มาได้เยอะจริงๆนักท่องเที่ยวเราช่วยกันต้อนรับขับสู้นักท่องเที่ยวดีๆเนี่ยแล้วเรากลายเป็น destination ของการท่องเที่ยวจริงๆในระยะยาวเนี่ยผมเชื่อว่ามันก็ไม่ช้าไม่นานครับเพราะตอนนี้ดัชนีหุ้นเราก็ยังแลกขาดเมื่อเทียบกับโลกพอสมควรเลยครับ
2: ครับเขาเป็นคำถามสุดท้ายแล้วกันนะครับว่าในแง่ของนักลงทุนต่างประเทศเนี่ยเขาก็ยังมีเพลย์บุ๊กในการเล่นหุ้นไทยแบบไปเรื่อยๆอย่างนี้ป่ะฮะ
3: คือจริงๆผมคิดว่านักลงทุนต่างประเทศก็มีหลายกลุ่มนะครับกลุ่มใหญ่ที่สุดที่เรารู้กันเนี่ยก็อาจจะเป็นกลุ่มที่เขาแสวงหาโอกาสแหละว่าหุ้นที่ไหนมันถูกเกินไปหรือว่าหุ้นที่ไหนมันยังมีการเติบโตได้แต่ต้องยอมรับว่าไอ้อีกก้อนนึงที่เป็นก้อนที่เป็นแพสซีฟฟันหรือเป็นก้อนใหญ่ๆที่อีกก้อนนึงก็คือเป็นก้อนที่เขาหวังพึ่งพาเงินปันผลเนาะเพราะบางทีเขาเกษียณแล้วไอ้การเติบโตเหมือนเราพูดกันหุ้นเจ็ดนางฟ้ามีอนาคตนู่นนี่นั่นเนี่ยปันผลมาเนี่ยคุณประชามันได้ไม่ถึง 1% นะ 0.2 1.4 อะไรเงี้ยมันต่ำมากนะแต่หุ้นบ้านเราหา 8% 9% เนี่ยมันทำได้เพราะนั้นจริงๆก็จะพูดไปว่าหุ้นไทยมันก็มีเสน่ห์ของมันเพราะนั้นกองทุนในระดับโลกหรือฝรั่งเนี่ยมันก็มีหลายจุดประสงค์หลายเป้าหมายบางคนต้องการการเติบโตของธุรกิจบางคนเขาต้องการปันผลเพื่อเอาไปหล่อเลี้ยงเพนชั่นฟันอะไรก็ดีนะถ้าเราทำตัวให้โปร่งใสไอ้ปันผลที่เราได้มันมีคุณภาพสามารถจะคอมมานคาดการปันผลในระยะยาวๆได้เนี่ยผมเชื่อว่าดัชนีที่ตรงนี้ก็มีกองทุนและมีต่างชาติสนใจเหมือนกันเพียงแต่มันจะเป็นคนละกลุ่มกับที่เขาไปลงทุน AI เท่านั้นเองครับ
2: ครับแต่ว่าปีนี้นักลงทุนต่างประเทศก็เดี๋ยวก็ยังไม่แน่ใจนะครับเพราะว่ามันเพิ่งจะเกือบ5เดือนเท่านั้นเองเนี่ยเราอาจจะมองสัญญาณอะไรชัดจากนักทุนต่างประเทศแล้วยังครับตอนนี
3: ้โอ้จริงๆเขาสนใจเรามากขึ้นนะครับตั้งแต่ผลการเลือกตั้งออกมาเนี่ยเม็ดเงินต่างชาติเข้ามาเป็นระลอกเลยโชคไม่ดีนิดเดียวเองคือมันไปเกิดสงครามอิหร่านแล้วประเทศเราเนี่ยมันเป็น net import น้ำมันเนาะหมายความว่าน้ำมันแพงไม่ดีกับประเทศเราเขาก็เลยชะงักไปถ้าเกิดไม่มีเหตุการณ์สงครามอิหร่านเนี่ยผมเชื่อว่าดัชนีคืออาจจะไปใกล้ๆ 1,700 แล้วก็ได้นะอันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวนะครับแต่นี่ขนาดมีสงครามอยู่น้ำมันแพงขนาดนี้เงินเฟ้อขนาดนี้ความไม่แน่นอนมันเยอะขนาดนี้ดัชนียังอีกไม่กี่จุดจะ 1,600 แล้วเนาะก
2: ็
3: สะท้อนว่าจริงๆเขาก็มีความเชื่อมั่นแหละแต่พอดีปีนี้เป็นปีที่มีอีเวนต์พิเศษเรื่องสงครามอิหร่านกับอเมริกาก็หวังใจว่ามันจะจบด้วยดีในเวลาไม่นานละกันถ้าราคาน้ำมันลงมาบ้างผมเชื่อว่ากำลังซื้อของพี่น้องประชาชนเนี่ยคงดีขึ้นแหละเพราะวันนี้เขาก็เงินที่จะเป็น disposable income หรือเงินที่จะไปจับจ่ายใช้สอยกินอาหารซื้อของฟุ่มเฟือยเนี่ยตอนนี้ก็ไปจ่ายค่าน้ำมันกันหมดแล้วเนาะมันก็เหมือนทุกคนถ้ามุกต้องประหยัดจ่ายน้ำมันเพิ่มขึ้นคนละ 3,000-5,000 บาทต่อครอบครัวเนี่ยก็เป็นเรื่องใหญ่แล้วมันก็จะไปจ่ายค่าสินค้าและบริการที่แพงขึ้นจากน้ำมันอีก 2-3,000 บาทเนี่ยเงินที่จะไปซื้อความสุขหรือไป spending หรือไปเก็บออมก็ตามต่อแผนเนี่ยมันก็น้อยลงไปตามลำดับนะครับก็หวังให้สงครามจบแหละผมว่าถ้าสงครามจบเนี่ยก็น่าจะเป็นประโยชน์กับบ้านเราแหละเป็นประโยชน์กับบ้านเราที่เป็นพึ่งพาน้ำมันเราเป็น net import น้ำมันที่ค่อนข้างเยอะติดระดับต้นๆของเอเชียนะครับ
2: ครับโอ้ยอยากจะเห็นนะสักวันนึงนะครับสื่อตามประเทศหรือบ้านเราเนี่ยพาดหัวข่าววุฒิตลาดหุ้นไทย market cap ระเบิดเถิดเทิงแซงอะไรเงี้ยไม่รู้เมื่อไหร่จะดีนะ
3: เราก็ต้องช่วยกันทำครับคุณนันทาก็หวังใจครับหวังใจก็ดีที่ว่ารุ่นก่อนก็มีคนคุณภาพเนาะอย่างคุณบัญชาตอนรุ่นผมก็อาจจะ เป็นรุ่นถัดๆมาแล้วก็หวังว่าน้องๆนะครับช่วยกันขยันเนาะแล้วอนาคตก็ขึ้นอยู่กับทุกคนมันเป็นผลรวมของผลผลิตที่ทุกคนช่วยกันทำแหละถ้าทุกคนช่วยกันทำเอามารวมกัน 6-70 ล้านคนเนี่ยตัวเลขมันใหญ่ครับตัวเลขมันแข่งขันได้ผมว่าคนไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกดีไม่ดี AI ที่มาเนี่ยอาจจะเปลี่ยนและเป็นโอกาสให้กับคนไทยก็ได้เพราะว่าAI เนี่ยมันมาดิสรัปต์คนที่ฉลาดเรื่อง STEM เรื่องวิทยาศาสตร์ Science Technology Engineering Mathematics แต่คนไทยเนี่ยจริงๆส่วนมากที่ผมสัมผัสนะครับเขาจะมีสมองอีกซีกนึงแล้วกันเป็นสมองฝั่งจินตนาการในฝั่งความบันเทิงอะไรเงี้ยผมว่าสิ่งเหล่านี้อาจจะ AI มาเนี่ยคนที่เก่งคณิตศาสตร์เหมือนโปรแกรมเมอร์เกือบจะตกงานนะครับคุณบัญชาแต่คนที่มีความคิดสร้างสรรค์เนี่ยอาจจะได้โอกาสเพราะนั้นก็หวังใจว่ารอบนี้การมาของ AI เนี่ยจะเปิดประตูอีกอันหนึ่งของเศรษฐกิจไทยในอนาคตครับให้เป็นเศรษฐกิจสร้างสรรค์แล้วน่าจะอยู่แถวหน้าได้ครับผม
2: ชัดเจนเลยนะฮะ AI ตอนนี้ทำให้บรรดาพวกประเภททฤษฎีจ๋าเกียรตินิยมเนี่ยเสี่ยงตกงานสูงเลยนะตอนนี้
3: ใช่ครับ
2: ครับเอาละครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณนายกสมาคมนักลงทุนคุณทิวาชินธาดาพงศ์ด้วยนะครับขอบคุณครับคุณทิวาครับ
3: ขอบคุณครับโชคดีครับทุกคน
2: สวัสดีครับนะครับนะสักวันหนึ่งนะฮะเราก็อาจจะได้เห็นการพาดหัวเฮดไลน์อย่างที่ผมทิ้งท้ายไปเมื่อสักครู่ว่าโอ้มูลค่าตลาดหลักทรัพย์ของประเทศไทยเนี่ยนะใหญ่โตระเบิดเทิงแซงตลาดอะไรว่าไปนะจุดๆซึ่งยังไม่รู้เลยว่าตลาดไหนแล้วก็เมื่อไหร่จะได้ยินคำพูดนี้นี่เป็นการสะท้อนมุมมองจากทางฝั่งของนักลง

96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: ความยั่งยืนไม่ใช่แค่การเลือกแต่เป็นทางรอดของธุรกิจในยุคใหม่ดร.วีระไทยสันติประภพอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
1: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
2: ว่ากันว่าผู้หญิงมักจะมีมุมมองที่แตกต่างและละเอียดอ่อนกับแง่คิดเชิงบวกที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนมาพูดคุยเรื่องกระแสสังคมเรื่องเด่นเรื่องดังเรื่อง Talk of the Town ผ่านมุมมองเขาทั้งสองดร.สวงมนต์สิทธิสมานและดร.นิธิดาแสงสิงแก้วในรายการผู้หญิงมากเรื่องมาร่วมขับเคลื่อนพลังความคิดด้วยมุมมองเชิงบวกไปด้วยกันผู้หญิงมากเรื่องทุกวันอาทิตย์เวลา 7:30 น
3: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
4: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Econbiz ปากท้องต้องคิดช่วง Econbiz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
5: กับเข้าสู่ Econbiz กับผมบัญชาชุมชัยเวชเอ้าเนี่ยข่าวดีก็มาเห็นไหมราคาน้ำมันเนี่ยตกเอาเนี่ยนะฮะล่าสุดเนี่ยปรากฏว่าเนี่ยราคาน้ำมันดิบนิวยอร์กสหรัฐหรือว่า NYMEX เนี่ยหลุด90ครับมาอยู่ที่89ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลนี่นะฮะโอ้โหอะไรครับเนี่ยตอนนี้มันน้ำมันมันลงอย่างเงี้ยนะฮะคือเหตุผลที่ตอนนี้ราคามันอยู่ที่89หรือ90นะฮะของในเมกนิวยอร์กสหรัฐเนี่ยมีรายงานนะฮะว่าอิหร่านเนี่ยนะฮะเห็นด้วยนะครับว่าเขาอยากจะทำให้ช่องแคบฮอร์มุซเนี่ยนะฮะกลับมาเป็นเรียกว่าอะไรอยู่ในภาวะปกติภายใน1เดือนอันนี้เป็นรายงานที่เข้ามาล่าสุดนะฮะเห็นไหมฮะถ้าฟังอีคอนบีสนะครับโอ้ยิ่งกว่าล้ำอีกนะฮะข้อมูลสดใหม่ตลอดเลยนะฮะตอนนี้มีรายงานนะครับว่าเนี่ยอิหร่านเนี่ยเห็นด้วยนะฮะว่าเขาต้องการอยากจะทำให้สภาพการเคลื่อนของพวกเรือขนส่งสินค้าผ่านช่องแคบฮอร์มุซเนี่ยนะครับกลับมาอยู่ในภาวะปกติภายใน1เดือนนะครับนี่เห็นไหมแล้วตอนนี้ราคาน้ำมันของในเมกนิวยอร์กสหรัฐที่หลุด89เนี่ยนะฮะล่าสุดขึ้นไปที่88.47 เซนต์ต่อบาร์เรลครับหายไป5.44 เซนต์นะฮะ 5.79% ที่ตกนะครับเนี่ยนี่เป็นราคาที่อีก45 นาทีตลาดน้ำมันนิวยอร์กสหรัฐจะเปิดทำการนะครับในขณะที่ราคาน้ำมันดิบเบนซ์อังกฤษทะเลเหนือตอนนี้ซื้อขายกันที่กรุงลอนดอนนะฮะตกไป5.01 เซนต์ฮะหรือ 5% ตอนนี้อยู่ที่94.57 นี่ก็ต่ำ95เห็นไหมครับโอ้โหน่าสนใจทีเดียวนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับถ้าอีก45นาทีข้างหน้าที่ตลาดหุ้นอเมริกาจะเปิดทำการวัดดูกันดัชนีล่วงหน้ากันหน่อยนะฮะดาวโจนส์ล่วงหน้าถ้าเปิดตลาดตอนนี้บวก88.5637 จุดนะครับส่วน S&P 500นะครับถ้าเปิดตอนนี้ก็จะบวก26จุดอยู่ที่ 7,563 จุดครับในขณะที่ Nasdaq Future นะว่าหรือว่าดัชนีหุ้น Nasdaq ล่วงหน้านี้นะครับถ้าเปิดตอนนี้ก็บวก264จุดหรืออยู่ที่ 3,334 จุดโอ้โหเมื่อคืนเนี่ย

0: ชนิดหุ้น Nasdaq เนี่ยปิดสูงสุดเป็นประวัติศาสตร์ครั้งใหม่แล้วยิ่งถ้าเจอราคาน้ำมันลงอย่างนี้เนี่ยสวยนะครับแต่ที่ไม่สวยเลยคือราคาทองคำนะครับตอนนี้ราคาทองคำล่วงหน้า Gold Future เนี่ยโอ้โหแดงฮะตก55เหรียญ40เซนต์หรือประมาณ 1.19% ตอนนี้หลุด 4,500 แล้วนะครับสำหรับ Gold Future นะฮะมาอยู่ที่ 4,448 เหรียญ90เซนต์ต่อออนไม่สวยไม่สวยยอมรับเลยครับว่าตอนนี้ราคาทองคำเนี่ยถูกเทอย่างน่ากลัวกันจริงๆนะครับงั้นติดตามกันต่อไปน้ำมันขาลงเนี่ยนะฮะเอามาดูวันนี้กันนะครับก็ยังไม่พ้นกระแสไทยช่วยไทยพลัส60 40นะครับวันนี้เนี่ยนะครับบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือแห่งหนึ่งชื่อว่า Trust Rating เนี่ยเขาก็ออกบทวิเคราะห์มาเลยนะคือดูเหมือนจะมองไปในทิศทางของบรรดานักวิชาการแล้วทุกคนจะมองตรงกันเลยครับว่ามาตรการที่เรียกว่าไทยช่วยไทยพลัส60 40เนี่ยนะครับเป็นมาตรการที่เรียกกันว่ามันเฉพาะหน้านะและมันก็หิ้วปีกเศรษฐกิจเพราะฉะนั้น Trust Rating ก็บอกว่ามีส่วนอยู่ในวงจำกัดที่จะกระตุ้น GDP ประเทศไทยนะครับ Trust Rating ออกบทวิเคราะห์ออกมาเนี่ยนะครับโดยเฉพาะยิ่งเขาก็จะมองในกลุ่มที่ว่าอาจจะได้อานิสงส์หรือไม่ได้อานิสงส์จากมาตรการของไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยนะครับก็บอกอย่างนี้ครับว่าไอ้มาตรการที่ออกมาเนี่ยมันเป็นมาตรการร่วมจ่ายหรือโคเพนะฮะอันนี้เป็นภาษาอังกฤษนิดนึงนะครับร่วมจ่ายกันระหว่างภาครัฐกับประชาชนเพราะฉะนั้น Trust Rating เขามองอย่างนี้ครับว่ามันเป็นการเปลี่ยนช่องทางการจ่ายเงินเนี่ยมากกว่าจะทำให้เกิดความต้องการนะฮะอย่างมีนัยสำคัญนะเขามองอย่างนี้นะฮะทีนี้เขาก็เลยวิเคราะห์ครับว่ามาตรการเนี่ยมันจะมีผลต่อการขยายตัวหรือว่าอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจประเทศไทยเนี่ยน่าจะอยู่ในวงจำกัดคือมันไม่โตเยอะไงนะฮะและคาดว่าจะมีส่วนเพิ่ม GDP ได้เพียงแค่ 0.4% นะครับเพราะว่าบทบาทหลักของมาตรการทั้งหมดต้องยอมรับว่าเป็นมาตรการแบบหิ้วปีกประคองตัวหรือพยุงอาจจะใช้คำไหนก็ได้นะฮะแสดงว่าส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นนักวิชาการก็ดีสถาบันการเงินก็ดีสถาบันวิเคราะห์เรตติ้งดีเนี่ยเขามองว่ามาตรการเนี่ยไม่ได้ทำให้เกิดการกระตุ้นนะฮะไม่ทำมันไม่ได้ทำให้เกิดการที่เรียกว่าการเติบโตที่มีนัยยะสำคัญชัดเจนนะฮะส่วนใหญ่จะใช้คำว่าประคองพยุงอย่างนี้ทั้งนั้นเลยเนี่ยครับโดยเฉพาะกำลังซื้อแล้วก็ที่น่าสนใจก็เพราะว่าอย่างนี้เพราะค่าครองชีพเอ็มก็อยู่ในระดับที่สูงนะฮะเพราะว่าน้ำมันมันขึ้นมาสูงก่อนหน้านี้นะครับทีนี้กลุ่มที่เขามองกันไปกันมาเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในพวกนี้แหละพวกประเภทพวกค้าผงค้าปีเพราะว่าก็คือเข้าโครงการไงถูกไหมแล้วส่วนใหญ่ก็อย่างที่บอกไปครับว่ามาตรการคราวนี้เนี่ยหวังที่จะทำให้เกิดการกระตุ้นกำลังซื้อจับจ่ายใช้สอยจากกลุ่มที่เป็นแบบตัวเล็กตัวน้อยซึ่งเดี๋ยวก็ต้องดูกันอีกทีนะครับแต่เนื่องจากว่ามาตรการมันไม่ได้ใช้ยาวนานไงฮะแล้วก็60 40นี้ด้วยเนี่ยอันนี้เป็นอีกมุมมองนึงที่มาจากทางด้านของบริษัทวิเคราะห์เรตติ้งนะครับในการลงทุนก็คือ Trust Rating นะครับทีนี้พอดูจากตรงนี้เสร็จเนี่ยนะฮะเราต้องกลับเข้ามาดูกันครับว่าไอ้เจ้าเครื่องยนต์เศรษฐกิจหลักๆที่มันเคยดีเด่นเนี่ยอย่างเช่นอสังหาริมทรัพย์เนี่ยนะฮะมันฟื้นแล้วมันจะฟื้นเมื่อไหร่และสัญญามันฟื้นมันมีไหมปรากฏว่ายังไม่ชัดเลยนะฮะเนี่ยคิดดูสิครับว่าคนระดับล่างเนี่ยนะผ่อนบ้านผ่อนที่อยู่อาศัยไปไม่ไหวเนี่ยกลายเป็นว่าไอ้ซับรอการขายที่เรียกว่า NPA เนี่ยราคาต่ำ3ล้านฮะทะลักตลาดที่มันเป็นสัญญาณที่น่าห่วงนะฮะดร.รักวรกิจโพคาธรเนี่ยประธานเจ้าที่บริหารหรือว่า CEO ของบริษัทสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์จำกัดหรือเรียกว่าแบมนะ BAM เนี่ยนะครับเอาบอกว่าปัจจุบันเนี่ยซับบ้านมือสองนะครับเอาพูดง่ายบ้านร้างนี่แหละนะเอาแบบว่าทั้งมีหรือไม่มีเจ้าของก็แล้วแต่นี่นะฮะทั้งหมดเนี่ยเราเรียกว่าทรัพย์สินรอการขายภาษาอังกฤษหรือ NPA เนี่ยนะครับในตลาดอสังหาริมทรัพย์เนี่ยมีอยู่ตั้ง 700,000 ยูนิตโอ้เยอะนะครับ 700,000 ยูนิตแล้วในปีนี้เนี่ยนะครับไอ้ทรัพย์ที่รอการขายเนี่ยนะฮะกลุ่มราคาที่ทะลักเข้ามาเนี่ยมีตั้งแต่ระดับต่ำ3ล้านไปจนกระทั่งถึง7ถึง10ล้านบาทท่านผู้ชมคิดดูดิขนาดบ้านหลังละ7ล้านขึ้นถึง10ล้านบาทเนี่ยยังทะลักเข้ามาในตลาดรอการขายประเภทมือ2ไม่ว่าจะมีหรือไม่มีเจ้าของก็เหอะเนี่ยนะครับทีนี้ไอ้กลุ่มที่มันต่ำ3ล้านบาทเนี่ยปรากฏว่าอันนี้ก้อนใหญ่สุดนะครับเป็นบ้านต่ำ3ล้านเนี่ยเป็นทรัพย์สินที่รอการขาย NPA ซึ่งมีก้อนหรือสัดส่วนที่ใหญ่ที่สุดเลยเนี่ยนะครับเหตุผลชัดท่านผู้ชมคิดดูครับว่าขนาดบ้านต่ำ3ล้านเนี่ยแล้วกลายเป็นทรัพย์รอการขายเยอะที่สุดอย่างเงี้ยแสดงว่าอะไรฮะเศรษฐกิจแย่ชัวร์ผ่อนต่อไม่ไหวขนาดต่ำ3ล้านที่ผ่อนต่อคือก่อนหน้านี้จำได้ไหมเมื่อปีที่แล้วเนี่ยบ้านต่ำ3ล้านเนี่ยอัตราการขอสินเชื่อเพื่อกู้ซื้อบ้านเนี่ยเกิน 50% นะครับมาปีนี้กลายเป็นว่าไอ้ต่ำ3ล้านเนี่ยกลายเป็น NPA เนี่ยเยอะที่สุดเลยนะฮะโอ้น่าห่วงนะครับแล้วทีนี้พอกลายเป็นว่าต่ำ3ล้านเนี่ยเยอะที่สุดเพราะเศรษฐกิจแย่ผ่อนต่อไม่ไหวเนี่ย NPA ก็เลยไหลเข้ามาในตลาดมากขึ้นนะครับทีนี้ถ้าดูฝั่งระบายออกนะระบายกันในพวกทรัพย์สินที่รอการขายเนี่ยนะครับก็ต้องมาดูกันแล้วครับเพราะว่าไอ้ปัญหาการยอดปฏิเสธสินเชื่อโอ้โหยังพุ่งสูงอยู่เลย 70% นะครับในวงเงินกู้3ล้านบาทก็ได้อนุมัติเพียงครึ่งนึงเท่านั้นเองเนี่ยนะครับปัจจุบันเนี่ยนะครับพอร์ตของทางแบมเนี่ยนะฮะก็คือบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์จำกัดเนี่ยนะครับมีสินทรัพย์ที่รอการขายทั้งหมด 100,000 รายการนะฮะแบ่งเป็นทรัพย์รอการขายนี่ประมาณ 30,000 รายการนะครับอันนี้คือทรัพย์ถูกธนาคารยึดผ่านกระบวนการทางกฎหมายไปที่เรียบร้อยนะครับส่วน NPL หรือหนี้เสียโทษนะหรือทรัพย์เสียเนี่ยนะฮะมันประมาณ 70,000 รายการนะครับแน่นอนกรุงเทพนะไปยังกรมเป็นทะเลท็อปฮิตอยู่นี่นะครับดร.รักไปบอกต่อไปเขาว่าคาดว่าปีนี้ทรัพย์มือ2เนี่ยน่าจะแบบติดท็อปฮิตเลยนะฮะจากผู้ประกอบการซื้อทรัพย์และไปตกแต่งใหม่เพื่อรอการขายนะครับที่ผ่านมาก็มีผู้ประกอบการเนี่ยนะครับลงเขาเรียกว่าบันทึกความเข้าใจนะกับทางแบมเนี่ย2-3 รายซื้อครั้งละ10-20ยูนิตแต่ปัจจุบันเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็น10รายแล้วนะฮะคือก็อย่างที่บอกไปนะครับว่ามันก็มีโอกาสอยู่ในวิกฤตของการชะลอตัวของภาคอสังหาริมทรัพย์ซึ่งตอนนี้ก็เป็นปมประเด็นใหญ่กันเยอะอยู่นะฮะอันนี้ทรัพย์รอการขายแต่ทีนี้มาดูตรงนี้คือสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมีอยู่5บริษัทที่ไม่สามารถจ่ายหนี้คืนเจ้าหนี้ได้นะครับก็คือหากันมากเลยนะมีทั้งธุรกิจที่อยู่ในวงการสื่อธุรกิจอยู่ในวงการอสังหาริมทรัพย์แล้ววันนี้เนี่ยปรากฏว่าหนึ่งในผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์มาไม่ต่ำกว่า4ทศวรรษนี่นะฮะ Property Perfect นะฮะโอ้เขาออกมาเปิดเผยเลยฮะตอนนี้เขาเร่งขายสินทรัพย์เพื่ออะไรเอาสภาพคล่องกลับมาให้ได้นะฮะและโอ้โหฟังแล้วเหนื่อยอ่ะขนาดว่า Property Perfect เนี่ยพัฒนาอสังหาริมทรัพย์บ้านแบบโครงการโทษนะฮะระดับหรูหมดเลยเนี่ย masterpiece อะไรอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะฮะยอดขาย3เดือนแรกปีนี้เขาต่ำสุดในรอบ40ปีนี่มันเลยเกินตอนสมัยต้มยำกุ้งอีกต่างหากนะครับคุณสานิษอัฏฐยานสกุลนะครับประธานเจ้าที่บริหารและ CEO ของ Property Perfect เนี่ยนะฮะเขาออกมาเปิดเผยวันนี้เลยนะว่าตอนเนี้ย Property Perfect ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชื่อดังของบ้านเราเนี่ยนะครับบอกเข้าสู่โหมดลดขนาดองค์กรโอ้แล้วลดแบบจริงจังด้วยนะฮะเพราะว่าไตรมาสที่1เนี่ยออกมานี่นะครับยอดขายก็ต่ำสุดในรอบ40ปีอ่ะคิดดูสิ40ปีไม่เคยเจอต่ำอย่างนี้แล้วมันเกิดขึ้นในปี2169กับ3เดือนแรกนะเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้ CEO ของทางด้าน Property Perfect เนี่ยบอกว่าต้องปรับองค์กรลื้อครั้งใหญ่นะครับไม่ว่าจะลดต้นทุนนะฮะไม่ว่ายังไงก็แล้วแต่ขีดความสามารถในการแข่งขันต้องขันมัดกันใหม่เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นแผนขึ้นปีหลังของเขาอันนี้ก็ฟังแล้วหนาวเลยเขาบอกว่าเขาต้องลดพนักงานของ Property Perfect กว่า100คนครึ่งปีหลังเอาละครับเตรียมตัวครับมาแน่ๆเลยนะฮะแล้วก็ปรับโครงสร้างการทำงานให้มันสอดคล้องกับธุรกิจใหม่นะครับแล้วก็ชัดเจนครับว่าวันนี้เนี่ยนะฮะอสังหาวันนี้ไม่ได้แข่งกับขายบ้านนะฮะแต่มันกำลังแข่งกันเรื่องกระแสเงินสดใครดีกว่ากันและใครอยู่รอดมากกว่ากันนะครับเขาบอกแล้วนะครึ่งหลังของปีนี้เขาต้องลดขนาดองค์กรปลดคนมากกว่า100คนเนี่ยนะครับและทำยังไงล่ะที่จะคืนพวกสภาพคล่องกำลังซื้อหมายถึงว่าเงินหมุนของเขากลับมาเนี่ยนะครับคุณสานิษแกก็บอกอย่างนี้ครับว่าตอนนี้ Property Perfect ต้องขายทรัพย์สินบางส่วนออกแล้วนะครับเช่นอาคารสำนักงาน6ชั้นริมถนนสีลม150ล้านบาทอันนี้ขายแล้วครับที่ดินริมแม่น้ำเจ้าพระยาตั้ง8ไร่ใกล้ไอคอนสยามโอ้ยทำเลดี 2,000 ล้านบาทนี่ก็ขายนะครับสำหรับที่ดินตรงนี้เนี่ยนะครับมันเป็นสินทรัพย์ของบริษัทร่วมทุนที่ Property Perfect ก็ถือหุ้นอยู่ 9% นะครับก็คาดว่านะหรือถ้าขายได้เนี่ยไอการบันทึกเงินสดกลับมาภายใน3เดือนก็น่าจะได้เห็นกันเนี่ยนะครับแล้วนอกจากนี้สิ่งหนึ่งที่เขาแก้ไขสถานการณ์เป็นที่เรียบร้อยก็คือ Property Perfect เนี่ยประกาศชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ครบทั้ง10รุ่นนะฮะที่ครบกำหนดในเดือนพฤษภาคม69นะฮะแล้วก็รวมถึงหุ้นกู้ชุดหนึ่งเนี่ยนะครับ PF263A นะครับซึ่งกำหนดล่าสุด25พฤษภาคมเนี่ยนะฮะก็ทยอยจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้อีก9กลุ่มครบไม่มีการผิดนัดชำระหนี้หรือเบี้ยวหนี้เลยเนี่ยนะครับนี่ก็ถือว่าโอ้แก้บททดสอบแรกได้อย่างสบายๆนะครับส่วนบททดสอบหน้าต่อไปกันเนี่ยก็ต้องรอดูก็อย่างที่บอกเนี่ยครับว่าอสังหาริมทรัพย์เนี่ยนะครับเป็นปีที่บอกว่ามันสะบักสะบอมนะฮะหลายปีมาแล้วและปีนี้ก็เรียกว่ามันของแท้จริงๆเลยเนี่ยนะฮะทีนี้มาถึงเรื่องตรงนี้กันต่อเนี่ยนะครับ3เดือนแรกปรากฏว่าบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์บ้านเราเนี่ยมีกำไรสุทธิ3เดือนแรกนะครับ369,201 ล้านบาทอัตรีคงกำไรสุทธิเฉียด 370,000 ล้าน เทียบช่วงเดียวกันในปีที่แล้วแหมกำไรบริษัทจดทะเบียนในตลาดหุ้นไทยเนี่ยขึ้นมาตั้ง 25.3% นะครับก็ต้องมาดูกันครับไอ้ตัวเลขมันโผล่มาได้ไงเนี่ยนะฮะกรรมการผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ครับอัศเดชคงสิรินี่นะฮะก็เป็นผู้แถลงเรื่องนี้นะครับบอกว่าบริษัทจดทะเบียนในตลาดหุ้นไทยเนี่ยนะ813บริษัทเนี่ยนะครับตีซะว่า 93.7% จากทั้งหมด868บริษัทอันนี้รวมทั้ง2ดัชนีเลยนะเซตแล้วก็ MAI นี่นะครับปรากฏว่าส่งผลการดำเนินงานในไตรมาสที่1มาแล้วแล้วก็บริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์นี่กำไรสุทธิ624บริษัทคิดเป็น 76.8% ของบริษัทที่ส่งงบการเงินนะครับผลการดำเนินงานที่บอกไปเมื่อสักครู่ว่าโอ้โหเนี่ยนะไตรมาส1ปี69เทียบกับไตรมาส1ปี68บริษัทในตลาดหุ้นมียอดขายถึงประมาณ4ล้านล้านบาทยอดขายเนี่ยเพิ่ม 1.2% แต่กำไรขั้นต้น gross profit เนี่ย 1.04 ล้านล้านบาทอันนี้เพิ่ม 24.7% นะครับมาจากกำไรการดำเนินงานที่ว่า core profit เนี่ย 500,000 กว่าล้านบาทโอ้นี่เพิ่ม 56% นะครับแล้วก็ไตรมาส1ที่เห็นชัดๆตรงนี้ก็ต้องยอมรับนะครับว่าไอ้เจ้าปัจจัยเรื่องการสู้รบในตะวันออกกลางเนี่ยมันก็มีส่วนนึงนะแต่ก็อย่างที่บอกไปเงี้ยอย่างเมื่อสักครู่ที่เราคุยกับนายกสมาคมนักลงทุนถูกมั้ยว่ากำไรที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมันมาจากการบีบต้นทุนหันต้นทุนเฉือนต้นทุนหรือมาจากรายได้จากธุรกิจที่สามารถทำรายได้แท้จริงท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจที่เป็นแบบนี้อันนี้ก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับเอาละครับวันนี้เวลาหมดเวลานะฮะสำหรับ Economist กับผมบัญชาชุมชัยเวชนะครับเราจะกลับมาพบกันได้ใหม่ทาง 90.5 เมกะเฮิรตซ์คลื่นความคิดอสมทนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับสวัสดีครับ
1: Econbiz ปากท้องต้องคิดช่วง Econbiz by บัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
2: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจไม่ได้มาจากการวางแผนของรัฐบาลแต่มาจากเสรีภาพในการตัดสินใจของปัจเจกบุคคล F.A. Hayek นักเศรษฐศาสตร์แนวเสรีนิยมคลาสสิก
1: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
2: ร้อนร้อนร้อน
3: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปบ้านเนี่ย
4: Mcord Connectแอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับคุณเคยคิดบ้างไหมว่าวันว่างของ CEO บริษัทเขาทำอะไรนั่งประชุมออนไลน์นั่งครุ่นคิดหรือกำลังวางแผนกลยุทธ์ว่า
5: วันนี้จะออกไปหาแอคทิวิตี้อะไรทำดี Thinking Radio จึงอยาก

0: แบรนด์ดังถอดสูตรแกะเนคไทและเอนจอยกับกิจกรรมวันว่างพร้อมฟังไมด์เซตของผู้นำยุคใหม่การสร้าง work life balance ในการทำงานและแง่คิดในการทำงานมิติใหม่รายการ CEO Cozy ใหม่ล่าสุดจากเราที่ YouTube ช่อง Thinking Radio อัปเดตให้ชมทุกวีคกดติดตามไว้เลยจะได้ไม่พลาดทุกรายการใหม่จากเรา Thinking Radio ทาง YouTube
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
2: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00
3: น. Econbiz ปากท้องต้องคิดช่วง Econbiz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวชและรองศาสตราจารย์ดร.นิพนธ์พัวพงศกร
4: สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่ Econbiz กับผมบัญชาชุมชัยเวชนะครับทาง 96.5 เมกะเฮิรตซ์คลื่นความคิดอสมท.นะครับรวมถึงท่านผู้ฟังที่ติดตามทางหน้าปัดวิทยุหรือฟังที่ทางบ้านก็แล้วแต่นะครับแล้วก็ในระบบของออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น Facebook 96.5 นะครับแล้วก็แอปพลิเคชันของทาง Mcord ด้วยนะฮะวันนี้ครับมันมีความสำคัญนะฮะเพราะว่าเป็นวันที่ครบ90วันเป๊ะ3เดือนสงครามอิหร่านเดินทางมาถึงวันนี้จนได้นะครับท่านผู้ชมครับใครจะไปเชื่อครับว่านับตั้งแต่วันที่กดปุ่มวันแรก28กุมภาพันธ์เนี่ยนะครับศึกตะวันออกกลางระหว่าง3เศร้าอิสราเอลสหรัฐแล้วก็อิหร่านจริงๆมันเรียก2เศร้านะ2เศร้าลุมลุม1เศร้าอะไรประมาณนี้นะฮะมันเดินทางมาถึง90วัน3เดือนได้เนี่ยนะครับและนั่นแหละครับตอนนี้การเจรจาไม่มีวี่แววตลอดจนการโจมตีก็ยังมีอยู่เกิดขึ้นเนี่ยนะฮะวันนี้ก็เลยปรากฏว่าทองคำอ่วมอรไทยเลยครับท่านผู้ชมครับทองคำนะครับวันนี้ปรับทั้งหมด28รอบนะฮะโดยทองคำแท่งนั้นปรากฏว่าราคารับซื้อเนี่ยนะครับโอ้ยดูไม่ได้เลยครับหลุด 68,000 มาอยู่ที่ 67,900 นะครับส่วนราคาขายออก 68,100ทองรูปพรรณนะครับรับซื้อขาเข้านี่นะครับนี่ก็ดูไม่เจอเลยนะฮะหลุด 67,000 มาอยู่ที่ 66,537 บาทนะครับส่วนราคาขายออกนี่ก็ดูไม่ไหวนะครับหลุด 69,000 ครับมาอยู่ที่ 68,900 บาทนะครับในขณะที่ทางด้านตลาดหุ้นไทยขึ้นมาสวยๆหลายวันวันนี้ทำกำไรกันหน่อยนะครับติดลบ 1.98 จุดนิ่มๆนะปิดที่ 1,568 จุดด้วยมูลค่าการซื้อขายสุทธิ 62,000 กว่าล้านนะครับแล้วก็ราคาทองคำที่ผมรายงานไปเมื่อสักครู่นี่นะฮะกลายเป็นราคาทองคำในประเทศไทยที่ต่ำที่สุดในรอบ2เดือนกับอีกประมาณสัก10วันนะฮะเหลือเชื่อจริงๆนะครับท่านผู้ชมครับเอาละครับนั่นคือสถานการณ์ของโลกนะฮะในขณะที่วันนี้เป็นประจำนะครับทุกสัปดาห์ก็จะมีอาจารย์นิพนธ์พัวพงศกรมาพูดคุยกับเรานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งผมว่าเรื่องนี้มันก็จะเป็นเรื่องที่มันคุยกันได้ตลอดนะฮะไอ้เรื่องจุดตัดรางรถไฟซึ่งก็เป็นกรณีศึกษากันอย่างชนิดโศกนาฏกรรมใจกลางดาวเทาของกรุงเทพมหานครไปเมื่อประมาณ2สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยนะฮะเมื่อประมาณ 2-3 วันเนี่ยนะฮะอันนี้เกิดขึ้นที่เมืองเบลที่ประเทศเบลเยียมเมืองบักกะฮอตด้วยนะฮะเป็นอุบัติเหตุที่รถไฟชนกับรถมินิบัสของโรงเรียนแห่งหนึ่งแล้วก็มีผู้เสียชีวิตกว่า4รายหนึ่งในนั้นแน่นอนเป็นทั้งคนขับแล้วก็เด็กในโรงเรียนแห่งนั้นนะครับและเหตุการณ์กรณีนี้นะฮะแขนกั้นไฟเตือนไฟส่งสัญญาณทำงานตามปกติแต่ก็ยังเกิดอุบัติเหตุชนกันได้นี่นะครับและมันเป็นความเสียหายทั้งสังคมเศรษฐกิจและเชิงจิตวิทยาอย่างมากแต่บทเรียนของไทยนี่ฮือฮาไปทั่วโลกนะฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้ครับอยู่ในสายกับเราแล้วรองศาสตราจารย์ดร.นิพนธ์พัวพงศกรนักวิชาการเกียรติคุณ TDRI นะครับมาถอดบทเรียนกันแนวทางป้องกันอุบัติเหตุบนทางรถไฟนะครับสวัสดีครับอาจารย์นิพนธ์ครับ
5: สวัสดีครับคุณบัญชาครับท่านผู้ฟังครับนอกจากที่คุณบัญชาเล่าเมื่อกี้นี้นะฮะว่ามันเกิดเร็วๆนี้24พฤษภาที่ลาดกระบังหลังสวนก็ไอทางคู่ขนานมอเตอร์เวย์รถไฟชนรถจักรยานยนต์ใช่ไหมฮะ
4: ใช่ครับ
5: ผู้หญิงเสียชีวิต26พฤษภารถไฟเฉี่ยวไรเดอร์บาดเจ็บนะฮะ27พฤษภาจักรยานยนต์ฝ่าไม้กั้นไอทางรถไฟที่ชลบุรีมันโอ้โหนะผมไม่รู้การรถไฟควรจะทำสถิตินะว่าปีหนึ่งเนี่ยมันกี่ครั้งที่ไหนบ้างไอ้นี่เราเล่ากันไอ้วันเหตุการณ์ที่มันใหญ่วันที่16พฤษภาใช่ไหมฮะ
4: ใช่คร
5: ับ เราย้อนถอยหลังไปเมื่อกี้นี้หลังจาก16พฤษภาก็ยังมีเหตุการณ์เกิดย้อนถอยหลังไปเนี่ย2552เนี่ยนะฮะรถไฟชนรถ รับส่งนักเรียนที่แยกหนองแสนบุรีรัมย
4: ์โอ
5: ้คนเสียชีวิต9คน
4: ครับ
5: นะฮะมันจะมีมันมีป้ายมีสัญญาณเตือนนะไม่ใช่ไม่มีนะแล้วก็รถไฟชนรถบัส2ชั้นที่นครปฐม2559รถบัสคณะกฐินแล้วก็2563รถบัสรถไฟชนรถบัสคณะกฐินฉะเชิงเทราแล้วก็ฉะเชิงเทรา2566รถไฟชนรถกระบะคนงาน
4: อ
5: ันนี้ยกเพียงละอย่างบางตัวอย่างไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยเมื่อกี้คุณบัญชายกตัวอย่างเบลเยียมไปแล้ว
4: ใช่ครับ
5: ล่าสุดไปเลยรถนักเรียนถูกไหมฮะ
4: ใช่ครับ
5: นักเรียนมัธยมด้วยดีว่าเป็นมินิบัสนะฮะคนตายเลยน้อย
4: ครับ
5: นะโอ้โหอังกฤษออสเตรเลียแล้วหนักสุดเนี่ยผมเคยเห็นที่อินเดีย
4: โ
5: อ้อินเดียหนักมาก
4: ครับ
5: เพราะว่าอินเดียทำไมหนักครับคุณบัญชาทราบไหม
4: คือรถไฟ
5: เคยเห็นไหมฮะ
4: เขานั่งกันชั้น2หลังคากันนะฮะ
5: คือมันไม่ใช่ว่ารถไฟชั้น2อะไรอย่างเดียวโหมันนั่งบนใช่นั่งบนหลังคาน่ากลัวมาก
4: ครับ
5: ดูฮะคนมันเยอะมากแล้วนึกถึงว่าถ้ามันเกิดอุบัติเหตุอ่ะ
4: โอ้โห
5: เป็นร้อยเลยล่ะ
4: ใช่ครับ
5: ถูกไหมฮะ
4: ถูกเลยครับ
5: อันนี้แหละคือปัญหามันเกิดซ้ำเกิดซ้ำซากอ่ะซ้ำแล้วซ้ำอีกอ่ะนะแล้วข้อสังเกตก็คือว่าอุบัติเหตุลักษณะนี้เกิดบ่อยในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาแล้วช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยเทคโนโลยีเรื่องความปลอดภัยเรื่องการเตือนเรื่องมาตรการต่างๆด้านความปลอดภัยมันดีขึ้นต่างประเทศเขาทำกันเรียบร้อยแล้วนะฮะเรายังมีปัญหาแล้วมันเหตุการณ์ที่แยกมักกะสันเนี่ยมันซับซ้อนกว่าเหตุการณ์อุบัติเหตุในอดีตเพราะมันเกิดกลางเมืองสร้างการจราจรซับซ้อนไม่ใช่เพียงปัญหาไม่มีไม้กั้นและสัญญาณเตือนเท่านั้นนะ
4: ครับ
5: แล้วไอ้คล้ายๆอย่างนี้เนี่ยในกรุงเทพมีหลายจุด
4: ใช่
5: จุดหนึ่งเนี่ยผมผ่านประจำอ่ะนะฮะแยกไอ้ตรงราชเทวีอ่ะ
4: โอ้
5: คอนโดผมอยู่แล้วนะ
4: จริงเหรออาจารย์แถวนั้นนะ
5: โอ้ตลอดเวลานอนกลางคืนเนี่ยเราได้ยินเสียงรถไฟอ่ะ
4: โอ้โห
5: แยกอโศกดินแดงใช่ไหมฮะอโศกเพชรบุรี
4: ใช่ฮะ
5: มันมีระบบสัญญาณเตือนสัญญาณไฟจราจรหลายชุดที่ในแยกต่างๆเหล่านี
4: ้
5: สัญญาณไฟจราจรหลายชุดนะครับมันไม่ใช่ชุดเดียวแยกนี้และแยกหน้าและแยกต่อไปที่มันติดกันถ้าคุณคิดบัญชาคิดดูที่มันไม่ใช่เฉพาะสัญญาณรถไฟข้างหน้าสัญญาณรถไฟเลยไปตรงอโศกมันมีสัญญาณจราจร
4: จริงจริงถูกเลยอาจารย
5: ์โอ้โหมันซับซ้อนมากแล้วช่วงที่มันรถติดอะรถเช้ากับเย็นอะโอ้โหแล้วมันติดกันเสร็จแล้วให้มีสัญญาณยังไงเนี่ยรถเราก็เคลื่อนไม่ได
4: ้จริง
5: ถูกไหมแล้วผู้ขับขี่มาเห็นก็ไม่รู้อะตั้งฉันก็ทำไมฮะบินเลย
4: ใช่เลยครับ
5: ถูกไหมฮะแล้วก็คล่อมอะไรต่างๆนะฮะอันนี้แหละคือปัญหาใหญ่แล้วมันมีอุบัติเหตุอย่างนี้ด้วยฮะพื้นที่โดยรอบไอ้แยกอโศกเพชรบุรีเนี่ยมีอุบัติเหตุสะสมจำนวนมากในรัศมี500เมตรแล้วเวลามันมีอุบัติเหตุเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะบริเวณทางรถไฟแต่มันเกี่ยวข้องกับการออกแบบระบบจราจรในเมืองไทยทั้งหมดโดยเฉพาะในกลุ่มเห็นไหมฮะมันพัวพันกันหมดเลยนะฮะโอ้โหแยกต่างๆเหล่านี้เละเทะลากปัญหาเนี่ยทำไมมันเกิดอุบัติเหตุซ้ำซากนะฮะอุบัติเหตุเนี่ยมันมาจากคือเราดำเนินการเนี่ยเมืองไทยทำแบบนี้ตลอดเลยครับใช้คณะกรรมการอะไรรู้ไหมฮะคุณบัญชาก
4: รรมการอะไร
5: เวลาเกิดเรื่องตั้งคณะกรรมการต้องเติมจุดจุดจุดจุดคณะกรรมการอะไรฮะจุดจุดจุดจุด
4: คณะกรรมการ
5: เฉพาะกิจ
4: เฉพาะกิจใช่เพราะมันเฉพาะเหต
5: ุฟังแล้วรู้สึกยังไงคำว่าเฉพาะกิจแปลว่าอะไร
4: เฉพาะเหตุนั้น
5: จบแล้วจบเลย
4: จบเลยถูกครับ
5: ความจำไม่มี
4: โอ้โหใช
5: ่โอ้มาเฉพาะกิจกิจการนี้จบมันก็เพียงแต่อธิบายว่าเกิดอะไรใครผิดถูกไหม
4: ถูกครับ
5: ถามหาก่อนเลยใครผิดคนไทยก็จะเป็นอย่างนี้พวกเราตอนแรกผมก็คิดอย่างนี้เหมือนกันถามหาให้ใครผิดล่ะเราไม่ได้ตั้งคำถามว่าไอ้ระบบบริหารจัดการมันเป็นยังไง
4: จริงครับ
5: มาตรฐานความปลอดภัยเป็นยังไงโครงสร้างการกำกับดูแลเอื้อต่อการเกิดอุบัติเหตุไหม
4: ใช่
5: เนี่ยเราไม่ได้ตั้งคำถามนี
4: ้ครับ
5: แล้วนอกจากนั้นที่เก็บเวลาตั้งกรรมการใครตั้งกรรมการ
4: ก็เจ้าของ
5: ใช่เจ้าของหน่วยงาน
4: ถูกเลย
5: ผู้ดำเนินการมันก็อะไรฮะผลประโยชน์ทับซ้อน
4: องค์กรเดียวกัน
5: เราไม่เคยตั้งองค์กรอิสระเนี่ยเรื่องอิสระนี่มันต้องอิสระอย่างเนี้ยไม่ใช่อิสระแบบองค์กรอิสระของเราซึ่งเวลานี้เริ่มไม่อิสระจะเรียก

0: ันต้องเป็นอิสระในการสอบสวนใช่ไหมความสามารถในการตรวจสอบปัญหาเชิงโครงสร้างของหน่วยงานต้นสังกัดอย่างตรงไปตรงมานี่ไงใช่ไหม
1: ใช่
0: ช่องว่างคืออะไร
1: ครับ
0: ช่องว่างของการสอบสวนอุบัติเหตุเชิงลึกอย่างเป็นอิสระไม่ได้อยู่ที่ระบบรางแต่อยู่ในระบบความปลอดภัยทั้งรางและบนถนนมันต้องไปด้วยกันเพราะว่ารางมันอยู่บนถนน
1: ถูก
0: ถูกไหมการสอบสวนอุบัติเหตุทางถนนจำนวนมากแล้วก็ทางรถไฟเรายังมุ่งไปเน้นเรื่องการหาคนทำผิดมากกว่าวิเคราะห์ปัจจัยด้านสภาพถนนบริเวณทางแยกระบบการควบคุมความเร็วมาตรการด้านความปลอดภัยที่จะถ้าเรามีมาตรการด้านความปลอดภัยมันก็จะลดอุบัติเหตุร้ายแรงได้อันนี้เนี่ยเวลาเขาเกิดอุบัติเหตุการอุบัติเหตุในการเดินทางในการขนส่งเนี่ยระบบไหนดีที่สุดในโลก
1: รถไฟว่าไงรถไฟ
0: ทางเรือทางน้ำทางบกทางอากาศ
1: อากาศนะว่า
0: ใช่เห็นไหมฮะโอ้โหทางอากาศเนี่ยเวลาเกิดเรื่องเนี่ยทั่วโลกรวมทั้งเมืองไทยเพราะมันมีอนุสัญญาการบินพลเรือนระหว่างประเทศที่ให้ความสำคัญเรื่องไหนทราบไหมฮะการป้องกันไม่ให้เกิด
1: อุบัติเหตุ
0: ซ้ำรอยไอ้โบอิ้งถึงโดนหนักเลย
1: ใช่
0: ถูกไหมฮะเห็นไหมฮะแล้วเขาสอบสวนกันลึกมากเลยถึงสาเหตุเขาไม่ได้ดูบินเขาไปดูระบบการออกแบบเครื่องบินอะไรต่างๆเขาไม่ได้ดูแต่ว่ากัปตันผิดหรือไม่ผิดถูกไหม
1: ใช่ครับ
0: เนี่ยเนี่ยอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งแต่เขาแยกการสอบสวนความปลอดภัยออกมาจากการแสวงหาความลับผิดเราไปหาคนผิดเพียงอย่างเดียวเราพอเราแยกกระบวนการสอบสวนเรื่องความปลอดภัยออกจากกระบวนการแสวงการหาคนผิดเนี่ยมันก็จะเปิดโอกาสให้หาสาเหตุที่แท้จริงแล้วมันเป็นองค์กรมันเป็นหน่วยงานกรรมการอิสระถูกไหมฮะมันก็จะหามันก็จะนำไปสู่การแก้ไขเชิงระบบอันนี้เนี่ยเราต้องการการแก้ไขเชิงระบบที่มีประสิทธิภาพคุณเห็นรัฐบาลตั้งยังฮะ
1: ยังเลยฮะยังคนอยู่เลยฮะ
0: เนี่ยแนวคิดเรื่องนี้ต่างประเทศเขามีการทำกันแล้ว
1: โอ้
0: นะฮะทำกันมาแล้วก็ไม่เมื่อไม่นานเองนะผมก็แปลเรื่องนี้มันก็เกิดมาบ่อยๆแต่แม้กระทั่งในต่างประเทศมันก็ทำกันเมื่อในช่วง10-20ปีที่ผ่านมานี่เอง
1: ครับ
0: นะที่อังกฤษเนี่ยมันตั้งไอ้นี่เลยฮะหน่วยงานที่เรียกว่า Railway Accident Investigation Branch ขึ้นมา
1: โอ้โหยิ่งใหญ่มากเลยนะ
0: มันตั้งเลยการเพื่อสอบสวนวัตถุประสงค์ไม่ใช่หาความผิดเพื่อความปลอดภัย
1: อ๋อ
0: นะฮะเป็น Railway Accident Investigation Branchเป็นหน่วยหนึ่งเลยตั้งปี2548นี
1: ่โอ้
0: นะฮะหลังอุบัติเหตุร้ายแรงหลายครั้ง
1: โอ้
0: มันก็เหมือนได้
1: ใช่
0: แต่เขาทำแล้วโดยเฉพาะรถไฟชนกันมันมีแห่งอันหนึ่งที่บริเวณแลดบรอกกรอฟปี2542อันนี้โอ้โหใหญ่โตมโหฬารมันก็เลยมีการวิพากษ์วิจารณ์ในทางสาธารณะว่าระบบสอบสวนในขณะนั้นมุ่งแต่หาคนรับผิดเช่นเดียวกับเมืองไทยเห็นไหม
1: ครับ
0: ไทยต้องเล่นตรงนี้อย่าไปมุ่งแต่การหาคนผิดหน่วยงานดังกล่าวเขาจะมีหน้าที่ในการสอบสวนอุบัติเหตุทางรางโดยมีเป้าหมายหลักคือหาสาเหตุและป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำและมีความเป็นอิสระจากผู้ประกอบการรถไฟมีหน่วยงานกำกับดูแลและตำรวจนะอิสระจากหน่วยงานกำกับดูแลด้วยอิสระจากตำรวจด้วยเพราะตำรวจหาความผิด
1: โอ้จริง
0: ถูกไหมทำให้ตรวจสอบปัญหาได้ตรงไปตรงมา
1: ครับ
0: อันนี้เนี่ยเรื่องใหญ่มากเราหาผู้เชี่ยวชาญได้เมืองไทยไม่ใช่ไม่มีใช่ไหมฮะแล้วเนี่ยบทบาทสำคัญเนี่ยเวลาเข้าไปแล้วพอหลังเกิดเหตุเข้าไปดูเหตุรถไฟตกรางที่กรณีต่างๆเช่นที่เมืองคามองในสกอตแลนด์ปี2563เขาพบว่าปัญหาไม่ได้อยู่เพียงการเดินรถแต่รวมถึงระบบนี่รถไฟนะมันเป็นรวมถึงระบบการระบายน้ำการออกแบบโครงสร้างพื้นฐานนะฮะและการประเมินความเสี่ยงจากสภาพอากาศรุนแรงเคยได้ยินใช่ไหมฮะรถไฟความเร็วสูงที่ญี่ปุ่นพอเวลาเกิดได้ขึ้นถ้าแผ่นดินไหวเขาจะหยุดวิ่ง
1: ถูกเลย
0: ถูกไหมฮะ
1: ใช่คร
0: ับ แล้วเวลามีพายุมาเขาก็จะหยุดวิ่ง
1: ใช่ครับ
0: ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยไปทบทวนมาตรฐานโครงสร้างทางรถไฟทั่วประเทศแล้วอีกกรณีหนึ่งเร็วๆนี้เอง2164ที่เมืองซาลิสเบิร์กก็ชี้ให้เห็นว่าเฮ้ยมันมีปัจจัยเรื่องระบบสัญญาณสภาพรางรถไฟกระบวนการบริหารความเสี่ยงมันไม่ได้เป็นพนักงานคนเดียวผิดพลาด
1: ครับ
0: นะเพราะฉะนั้นมันก็เลยเกิดแนวทางเรียกว่า safety system approach แนวทางในการเน้นเรื่องความปลอดภัยแล้วหลายประเทศนำเอาเรื่องนี้มาใช้กับความปลอดภัยทางถนนและทางรางนะฮะโดยมองว่าอุบัติเหตุเกิดจากข้อจำกัดของระบบโดยรว
1: ม
0: ซึ่งรัฐมีหน้าที่อะไรออกแบบระบบออกแบบระบบให้สามารถรองรับความผิดพลาดของมนุษย์โดยไม่ให้เกิดความเสียหายที่รุนแรงที่ร้ายแรงโชคดีเรามีแล้วเราเริ่มต้นแล้ว
1: ครับ
0: เรามีพระราชบัญญัติการขนส่งทางรางสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนี่เองครับ
1: ครับ
0: นะฮะแล้วก็พระราชบัญญัติรางซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษานะฮะ27ธันวาคม2568เมื่อกี่เดือนที่แล้วและมีผลบังคับใช้27มีนาคม2569
1: มัดมาเลย
0: มัดมาด
1: มัดมาเลยอาจารย
0: ์มัดมาดนะฮะหัวใจก็คือวางระบบการสอบสวนอุบัติเหตุทางรางให้มีอันเนี้ยไอการวางระบบการสอบสวนนี่ให้มีสถานะทางกฎหมายบ้านเรามันต้องมีสถานะทางกฎหมายชัดเจน
1: ครับ
0: เพราะว่าหลังจากอดีตที่ผ่านมานี่มันตั้งแต่กรรมการเฉพาะกิจตอนนี้แหละมันจะไม่ใช่ละแต่ว่ารัฐบาลรู้หรือเปล่าไม่รู้ว่ามีกฎหมายฉบับนี
1: ้
0: กลไกก็คือกำหนดให้มีคณะกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุและอุบัติการเพื่อแยกการสอบสวนด้านความปลอดภัยออกจากการสอบสวนทางคดีเรายังไม่เห็น
1: อ
0: ันนี้กฎหมายมีแล้วนะคุ้มกันคณะกรรมการหรืออนุกรรมการรวมถึงผู้ที่ได้รับมอบหมายจากการถูกเรียกให้เป็นพยานในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการสอบสวนนี่สำคัญมากไม่งั้นคนไม่กล้าให้ความจริง
1: จริง
0: ต้องคุ้มครอง
1: ครับ
0: คณะนอกจากนั้นที่สำคัญกฎหมายดีมากคณะกรรมการต้องมีไม่มีตำแหน่งหรือผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งแห่งผลประโยชน์กับภารกิจของคณะกรรมการแล้วจัดให้มีรายงานทำรายงานเสร็จแล้วแล้วเสนอมาตรการป้องกันเชิงรุกรวมทั้งแก้ไขเรื่องอำนาจในการดำเนินการต่างๆด้วยโอ้ครบ
1: เรียบร้อยเลย
0: กฎหมายฉบับนี้เป็นความพยายามเปลี่ยนระบบสอบสวนอุบัติเหตุทางรางของไทยใช่ไหม
1: ครับ
0: ที่เป็นปัญหาเฉพาะหน้าไปสู่กลไกถาวรอันนี้เรื่องเหมือนกับเรื่องอะไรเลยนะคุณบัญชาน้ำท่วม
1: โอ้ตอนนี้น้ำท่วมเลย
0: เหมือนปัญหาน้ำท่วมเราตั้งกรรมการเฉพาะกิจ
1: โอ้
0: แบบเดียวกัน
1: ครับ
0: นะฮะกลไกถาวรมันจะสะสมข้อมูลและองค์ความรู้ผมเรียกว่าความจำสถาบัน
1: โอ้
0: ถูกไหมฮะ
1: จริง
0: มันต้องมีความจำครับถ้าจะมีความรู้ต้องมีความจำก่อนถ้าไม่มีความจำก็ไม่มีความรู
1: ้ครับก็ใช่เนาะ
0: ต้องสะสมตรงนี้ แล้วเป็นความรู้เรื่องอะไรฮะเรื่องความปลอดภัยและใช้ข้อมูลเรื่องอุบัติเหตุเพื่อป้องกันความสูญเสียในระยะยาวกฎหมายมีผลบังคับใช้แล้วปัจจุบันยังไม่มีการตั้งคณะกรรมการเลยครับขอประทานโทษเพราะฉะนั้นท่านอนุทินครับตั้งกรรมการเถอะครับนะฮะโอเคทีนี้ข้อเสนอแนะมันก็ต้องไปดูว่าในต่างประเทศเขาทำอะไรกันบ้างนะฮะอย่างออสเตรเลียก็เกิดปัญหาอะไรต่างๆอังกฤษก็เกิดปัญหาระบบเวลาเนี่ยเขาเสนอกัน 3E
1: ครับ
0: แต่เดี๋ยวมันจะขยายให้มันกว้างกับ 3E E ที่1เนี่ยคือ engineering และ technology innovation ชัดเจนใช่ไหมฮะวิศวกรรมแล้วก็นวัตกรรมเอานวัตกรรมทางเทคโนโลยีมาใช้เดี๋ยวแล้วค่อยไปว่ากันเรื่องต่างๆอีที่สองการศึกษา
1: education
0: education and awareness คนต้องตระหนักรู
1: ้
0: อีที่สามเดาเลยครับคุณบัญชา
1: อีที่สามเลยนะ emergency
0: enforcement
1: โอ้การบังคับใช้
0: ในบ้านเราเนี่ยมันไม่ค่อยมีปัญหาไม่ค่อยบังคับใช้นะโอเคเอาละทีนี้ข้อเสนอที่อาจารย์สุเมฆทีม TDI อาจารย์สุเมฆแกเป็นผู้อำนวยการด้านการขนส่งแกก็เขียนข้อเสนอหลายข้อผมก็จะเติมของแกบางส่วนนะฮะแกข้อเสนอมาทั้งเจ็ดข้อมั้งเจ็ดแปดข้อนะฮะข้อหนึ่งคือเร่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุทางรางอย่างอิสระเนี่ยอันนี้ต้องตั้งแล้วพ.ร.บ.ขนส่งทางรางของ2568และตั้งอย่างเดียวไม่พอครับจัดสรรงบประมาณจัดสรรบุคลากรและให้อำนาจที่เพียงพอถ้าตั้งอย่างเดียวไม่มีงบประมาณไม่มีคนไม่มีอำนาจ
1: จบมันก
0: ็นี่เรื่องใหญ่นะ
1: จริงครับ
0: อันนี้เรื่องก้าวแรกนี่คือก้าวแรกก้าวที่สองปรับปรุงจุดตัดทางรถไฟในเขตเมืองจุดตัดเสี่ยงในกทม.และปริมณฑลต้องสำรวจและจัดลำดับความเสี่ยงเคยมีการจัดลำดับความเสี่ยงไหม
1: ไม่มีครับ
0: โดยเฉพาะพื้นที่ที่ปริมาณจราจรสูงที่ไหนบ้างฮะมักกะสันพญาไทเทิดดำริ
1: โอ้ทั้งแนวเลยฮะอาจารย์ทั้งเซตเลยอ่ะ
0: พี่รามาจารย์การปรับจังหวะสัญญาณไฟสัญญาณไฟและไฟจราจรให้สัมพันธ์กับการเดินรถไฟนะฮะประเดี๋ยวผมจะพูดรายละเอียดเรื่องนี้ที่เพิ่มเติมเทคโนโลยีติดตั้งระบบเรดาร์จับตรวจรถติดค้างบนราง
1: โอ้
0: เขามีเทคโนโลยีอะไรรู้ไหมฮะตาม 3D 3 dimension laser scanner นะ 3D 3มิตินะเลเซอร์สแกนเนอร์เลเซอร์จะจับตรวจว่ามีรถติดอยู่บนรางนะฮะมีรถจักรยานยนต์รถเมล์รถอะไรต่างๆอยู่บนรางรถไฟที่มันเป็นทางข้ามและส่งสัญญาณกลับไปที่พนักงานขับรถไฟให้ชะล
1: อเยี่ยมเลยนะ
0: เห็นไหมต้องใช้เงินเห็นไหมฮะเชื่อมระบบสัญญาณรถไฟกับศูนย์ควบคุมจราจรเรียลไทม์แต่ขอประทานโทษที่ไอศูนย์จราจรตรงสี่แยกไม่มีตำรวจ
1: เนอ
0: จบไม่มีตำรวจไม่เป็นไรถ้าคุณมีระบบกลางที่เชื่อมโยงกันแล้วดูจากศูนย์กลางด้วยเทคโนโลยีแต่บ้านเรายังบ่มีใช่ไห
1: ม
0: เห็นไหมเพราะฉะนั้นระบบนี้มันไม่ใช่กับรถไฟอย่างเดียวมันกับการจราจรทางบกด้วยคือดูอันเดียวไม่ได้รัฐบาลต้องเข้าใจแต่ระยะยาวก็ไปสร้างทางลอดทางยกระดับถูกไหมฮะโอ้เขามีระบบอีกระบบนี้
1: ระบบอะไรฮะจ๊ะ
0: เอคูสติกเซนเซอร์ อะคูสติกเซนเซอร์เขาติดกับรางครับ
1: เ
0: นอะแล้ววัดว่ามันจะมีรถไฟมันจะมีสั่นถ้ารถไฟจะมามันจะสั่นสะเทือนพอมันสั่นสะเทือนมันมีการตวนเรื่องหน้าแล้วมันก็สร้างระบบสมาร์ทซิกแนลเตือนล่วงหน้าอะไรฮะแตงแตงแตงมันไม่ใช่แตงแตงแตงแบบธรรมดาถ้ามันมาใกล้มันก็จะแตงมากขึ้นแล้วมันจะเสียงสัญญาณมันจะแตกต่างกันความดังจะแตกต่างกันเพื่อทำให้คนรู้ว่าเฮ้ยนี่อันตรายแล้ว
1: อ
0: ู้คนรู้ดิเพราะว่าคุณไปพึ่งไอ้เจ้าหน้าที่ยามที่ตู้ไม่ได้อ่ะไอ้ยามรถไฟที่ตู้บางทีหลับอ่ะหรือเกิดไปเข้าห้องน้ำอ่ะขอประทานโทษถูกไหม
1: จริงครับ
0: แล้วไอ้มันใช้ระบบเดิมไม่ได้แล้วไอ้ระบบเทคโนโลยีมันมีมันเตือนได้ถูกไหมว่าเฮ้ยมันอันตรายแล้วนะ
1: อ
0: ันนี้ปรับปรุงจุดตัดรถไฟในเมือง
1: ครับ
0: ยกระดับมาตรฐานการออกแบบจุดตัดรถไฟนะฮะเราออกแบบในระบบเนี้ยเราออกแบบในยุคที่ปริมาณรถยนต์มันไม่มากอ่ะต้องทบทวนแล้วบ้านเรามันเป็นพิเศษคือรถมอเตอร์ไซค
1: ์ใ
0: ช่อันนี้ต้องออกแบบใหม่ว่าทำยังไงไม่ให้มอเตอร์ไซค์มันขวามันอะไรฮะฝ่าไอ้นี่เขาเป็น
1: ไม้กั้น
0: โอ้ไม้กั้นไม้กั้นเนี่ยต้องเปลี่ยนใหม่เลยใช่ไหมแบบเดิมใช้ไม่ได้แล้วเพราะมันกั้นมอเตอร์ไซค์ไม่ได
1: ้ถูกครับ
0: อันนี้เมืองไทยจะแตกต่างจากเมืองอื่นผมว่าเดี๋ยวอินเวียดนามมันคงออกแบบก่อนไทยเพราะเวียดนามมันใช้มอเตอร์ไซค์เยอะ
1: โอ้ยอันนั้นเยอะมากเลยนะอาจารย์
0: เยอะมากใช่ต่อไปอันที่4พัฒนาระบบการสอบสวนอุบัติเหตุคมนาคมแบบบูรณาการพร้อมให้ข้อมูลเชิงลึกระบบสอบสวนอุบัติเหตุเชิงอิสระให้ครอบคลุมทั้งระบบรางระบบถนนขนส่งสาธารณะต่างๆให้คณะกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุและอุบัติการทางรางทำงานร่วมกับศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนเพื่อสอบสวนอุบัติเหตุเชิงลึกมันเราศึกษาเราไม่ได้หาคนผิดเนี่ยเราไปดูระบบรางระบบถนนหาสาเหตุและข้อเสนอแนะเพื่อวางแผนป้องกันอุบัติเหตุบนจุดตัดทางรถไฟร่วมกับถนนพัฒนาฐานข้อมูลนะฮะฐานข้อมูลเรื่องอุบัติเหตุฐานข้อมูลเรื่องเหตุการณ์เฉียดฉิวอุบัติเหตุเขาเรียกเนียมิสใช่ไหมมันเฉียดฉิวเยอะมากเลย
1: ใช่
0: อันนี้วิเคราะห์ความเสี่ยงล่วงหน้า
1: อ
0: ันนี้ต้องทำแล้วต่อไปแยกการสอบสวนความปลอดภัยออกจากการหาผู้กระทำผิดพูดแล้วต่อไปเรื่องที่6เพิ่มความโปร่งใสของระบบรายงานการสอบสวนผลการสอบสวนคนถูกเปิดเผยแพร่ต่อสาธารณะรวมพร้อมทั้งติดตามว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินงานตามข้อเสนออย่างไม่ใช่สอบสวนจบแล้วก็จบ
1: จบ
0: แล้วก็เหมือนกับตั้งกรรมการเฉพาะกิจแล้วก็จบพัฒนาเรื่องต่อไป E คือการศึกษาและวัฒนธรรมความปลอดภัย
1: โออ
0: ันนี้เรื่องใหญ่เขาเรียกปฏิบัติการช่วยชีวิตฝึกอบรมนะฮะผู้ที่เกี่ยวข้องนะฮะคนใช้รถนะฮะให้ต้องออกห่างจากทางรถไฟคือมันต้องมีการฝึกอบรมมีระบบการให้หยุดห่างจากทางรถไฟกี่ฟุตก็ตามอะไรอย่างเงี้ยห้ามข้ามทางรถไฟเวลามันแตงมานะฮะไม่ฟังหูโทรศัพท์ไม่คุยโทรศัพท์ไม่เสียบหูฟังเวลาข้ามมาทางด้านนี้เพราะมันจะไม่ได้ยินโอ้มันเกี่ยวหมดเลยใช่ไหมฮะมีปุ่มสัญญาณฉุกเฉินให้คนที่อยู่บริเวณนั้นเนี่ยมากดปุ่มได้เวลาเห็นแล้วมันฉุกเฉินประชาชนมีส่วนร่วมแล้วบ้านเราเนี่ยมันต้องถ่ายรูปลงโทษ
1: ถ่ายรูป
0: ถูกไหมฮะไอ้คนเมื่อที่มันฝ่าจราจรเนี่ยเวลาที่เราถ่ายรูปจราจรฝ่าจราจรไฟแดงใช่ไหม
1: ใช
0: ่อันนี้ก็ต้องถ่ายรูป
1: โอ้
0: ถูกไหมฮะอันเนี้ยมันเราพึ่งเทคโนโลยีอย่างเดียวไม่ได้มันต้องสร้างการศึกษาและวัฒนธรรมเรื่องความปลอดภัยทั้งในหน่วยงานรัฐผู้ประกอบการประชาชนคนใช้ถนนลดพฤติกรรมความเสี่ยงฝ่าไม้กั้นเนี่ยเป็นประจำหยุดรถข้อมทางรถแต่อันนี้ข้อมรางรถนี่หมายอันนี้มันแก้ยากเพราะว่ารถมันติด แล้วก็บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังตรวจจับผู้กระทำผิดอันนี้ต้องจับแล้วเหมือนฝ่าฟิแลนถูกไหมฮะแต่มอเตอร์ไซค์เนี่ยมันต้องแก้นะ
1: จริง
0: เราจะรู้ไหมฮะมันต้องมีป้ายข้างหน้าเวลานี้ไม่มีป้ายข้างหน้ามีแต่ป้ายข้างหลังเราก็ต้องไปเอากล้องจับข้างหลัง
1: ครับใช่ไปถ่ายทะเบียนนะ
0: เพราะฉะนั้นเรื่องต่างๆสุดท้าย enforcement
1: โอ้ยเรื่องใหญ่อาจารย
0: ์เรื่องใหญ่มากใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ย enforcement เนี่ยเรามีโอเคมันก็เริ่มต้นตั้งแต่มีเครื่องกั้นการตีเส้นอะไรต่างๆแต่ว่าเฮ้ยเราจะมีระบบติดตั้งเนี่ยไอ้กล้องอะไรต่างๆแล้วจับกันจริงจริงจังจังนะฮะไฟแดงเนี่ยพอเวลาไฟแดงตรงทางข้ามเนี่ยข้ามไปแข่งกับไอ้ไม้ที่มันลงถ้าแข่งเมื่อไหร่ฉันก็ถ่ายรูปและฉันปรับเธอเลย
1: โอ้โห
0: ถูกไหมฮะเนี่ยพวกเนี้ยแล้วก็ตรวจตาอุปกรณ์เครื่องมือต่าง
1: ๆก็
0: เพราะว่าถ้าจะบังคับใช้กฎหมายเครื่องมือต่างๆมันต้องทันสมัยแล้วไม่เสียต่างๆเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องเล่นเป็นเรื่องที่ผมคิดว่าเราต้องประเทศไทยต้องวางระบบแบบนี้ให้มันเป็นระบบที่ประชาชนเนี่ยให้ความปลอดภัยกับประชาชนเรื่องใหญ่คือเรื่องความปลอดภัยนะฮะ
1: โอ้ครับอาจารย์ครับผมเคยเห็นผมอาจารย์เคยเห็นนะคนขับรถไฟของญี่ปุ่นนะฮะ
0: ครับ
1: เวลาเขาจะออกสตาร์ทเขาจะจอดเขาเห็นทางโค้งเขาอะไรเนี่ยเขาจะต้องยกนิ้วชี้ชี้ชี้ชี้อะไรเงี้ย
0: เขามีสัญญาณเขาทำสัญญาเนี่ยไหมนี่แหละคือการบริหารความเสี่ยง
1: ครับ
0: ถูกไหม
1: จริง
0: ตลอดเวลาเราไม่ได้ฝึกเรื่องพวกนี้ประเทศไทยไม่มีคำว่าความเสี่ยงในสมองคนไทย
1: เ
0: ราไม่รู้จักฮะเราไม่มีความว่าความเสี่ยงมันเป็นศัพท์ใหม
1: ่
0: เรารู้แต่ประมาทแล้วประมาทมันมีศูนย์กับหนึ่งนั่นเอง
1: ถูก
0: คือประมาทกับไม่ประมาทแต่ความเสี่ยงมันมี 0.001 ไปจนกระทั่งถึง1เราไม่รู้จักตรงนี
1: ้
0: ถูกไหมคุณปัญญาใช่ไหมเราบอกเสี่ยงกับไม่เราก็บอกว่าประมาทกับไม่ประมาทศูนย์กับหนึ่งจบมันไม่ใช่
1: อ
0: ันนี้ต้องฝังอยู่ในวิญญาณเนี่ยตรงนี้มันเสี่ยงมากตรงนี้มันเสี่ยงน้อยนะพฤติกรรมมันต้องต่างกันนะ
1: โอ้อาจารย์แต่ว่าแต่ละอย่างที่เราคุยกันตรงนี้เนี่ยนะถ้าจะลงมันถ้าลงทุนนี่มันเงินมหาศาลเลยนะฮะ
0: มันก็ต้องค่อยๆทำมาประเทศชีวิตคนสำคัญกว่าชีวิตคนเท่าไหร่แล้วครับไปนับที่ฮะการรถไฟเนี่ยนับประมาณว่าปีนึงมันเสียหายเท่าไหร่ประมาณการมูลค่าชีวิตออกมาก็จะรู้ว่ามันคุ้มแค่ไหนถูกไหมแล้วคนไทยมีน้อยด้วยโอ้โหประชากรลดลงด้วยโอ้โหมาสร้างอุบัติเหตุเนี่ยคือทำไมทางถนนเนี่ยไอความปลอดภัยเนี่ยไอ้5วันอันตรายตอนปีใหม่ตอนอะไรต่างๆนั้นก็ยังลงกันเราลงกันจริงๆจังจังเลยใช่ไหมเมาไม่ขับอะไรอย่างเงี้ยสสอยากเรียกร้องสสสมาดำเนินมาทำเรื่องนี้เลย
1: โอ้แล้วเอาสสสมาแก้ปัญหาด้วย
0: ใช่ใช
1: ่โอ้ครับอ่ะ
0: นะ
1: จนแล้วจนรอดทุกคนก็พูดถึงเรื่องนี้นะอาจารย์นะคือ
0: ใช
1: ่คือเรื่องวินัยอ่ะวินัยและความ
0: นี่แหละการศึกษาก็คือตำเนียกอ่ะตำหนักรู
1: ้
0: ใช่ไหมฮะอันนี้มันต้องสร้างความเป็นจิตวิญญาณคือญี่ปุ่นเขามีเพราะว่าเขาเกิดไอ้แผ่นดินไหวเขามีภัยธรรมชาติบ่อยจนกระทั่งมันฝึกไปอยู่ในวิญญาณเราไม่ได้ฝึกเรื่องนี้อยู่ในวิญญาณถูกไหม
1: ถูกเลย
0: มันต้องอยู่ในสัญชาตญาณเลย
1: ครับ
0: เรื่องใหญ่ครับ
1: โอ้อาจารย์แล้วอีกนิดนึงนะไอ้พวกจุดตัดลักทำเองของพี่น้องประชาชนตามชาวบ้านอีกต่างหากนะครับอันนั้นไม่รู้จะไปโอ้โหลงทุนระบบ
0: มันต้องกลับมาทวนใหม่หมดเลยถูกไหมฮะ
1: เ
0: นี่ย
1: โอ้
0: เรื่องใหญ่มากแต่ผมเห็นเนี่ยก็หลายที่ที่พอเวลาที่ในชนบทเนี่ยอย่างบ้านแฟนผมอยู่นครปฐมเนี่ยแต่ก่อนก็ข้ามทางรถไฟเดี๋ยวนี้ก็เป็นสะพานข้ามอะไรเงี้ยแล้วก็ปิดไอ้ทางเดิมที่มันเคยเกิดอุบัติเหตุอย่างร้ายแรงอะไรอย่างเงี้ยมันก็เริ่มดีขึ้นแต่ว่าระยะยาวเราก็ต้องค่อยๆทำแต่ระยะสั้นคือแต่เมื่อยังไม่มีเงินลงทุนในเรื่องไอ้ทางรอดทางอะไรต่างๆที่มันแพงมากเนี่ยมันก็ต้องสร้างจิตสำนึกสร้างระบบความปลอดภัยเอาเทคโนโลยีที่มีอยู่ในราคาถูกเนี่ยเอามาใช้ก่อน
1: ครับ อย่างอันนี้อาจารย์สมมติเฉพาะหน้านะอย่างกล้องที่อยู่ตามสี่แยกหรือว่าตรงจุดตัดเนี่ยนะคือถ้าสมมติว่าเห็นรถมอเตอร์ไซค์คันไหนหรือว่ารถคันไหนคว่ำอยู่เนี่ยถ่ายรูปจับปั๊บไปเสร็จถึงบ้านเลยแล้วปรับแป้งเลยเนี่ย
0: ใช่เนี่ยแหละมันก็จะเริ่มรู้แล้วว่าฉันทำไม่ได
1: ้ครับฉันทำไม่ได้ด้วยครับถูกไหมโอ้ถูกจริงนะอ๋อนะเดี๋ยววันหลังคงหาตัวเลขมาคุยกันนะอาจารย์ว่าความ
0: ใช่ใช่หวังว่าเขาหวังว่าเอางี้ก่อนข่าวดีคือรัฐบาลจะตั้งคณะกรรมการ
1: เฉพาะกิจ
0: อย่าเฉพาะกิจตอนที่มันมีกฎหมายให้ตั้งกรรมการถาวรแล้วไม่ใช่เฉพาะกิจ
1: ครับเอาละครับวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณครับอาจารย์นิพนธ์ พงศกรนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับรองศาสตราจารย์ดร.นิพนธ์พงศกรนะครับนักวิชาการเกียรติคุณ GDRI ซึ่งวันนี้ก็มาถอดบทเรียนมาเสนอแนวทางนะครับแล้วก็ความคิดความอ่านไอเดียต่างๆในเรื่องของการป้องกันอุบัติเหตุหรืออาจจะเป็นโศกนาฏกรรมบนจุดตัดนะรางรถไฟกับถนนที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นบทเรียนสำคัญในยุคสมัยที่เป็นโลกแห่งดิจิทัลแล้วก็ AI ที่เพิ่งเกิดขึ้นไปใจกลางดาวทาวของกรุงเทพมหานครกันนะครับและประเด็นที่บอกไปครับว่าที่คุยกันวันนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าถ้าลงทุนจริงๆไม่เป็นมหาศาลเลยนะฮะแต่ทั้งหมดถ้าจะบอกว่ากลับไปที่วินัยความรับผิดชอบเรื่องการจราจรรู้เห็นการใช้กฎระเบียบตีเส้นยังไงไม่ครอบต่างๆเนี่ยมันก็จะเป็นการที่เตือนๆกันไว้ก่อนที่ระบบใหญ่ๆอย่างนี้จะมาลงในอนาคตซึ่งก็ฝากความหวังกันเอาไว้นะครับเดี๋ยวเราเบรกสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาช่วงต่อไปของ Econbiz ครับ
2: Econbiz ปากท้องต้องคิดช่วง Econbiz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวชและรองศาสตราจารย์ดร.นิพนธ์พัวพงศกร
3: ก้าวสู่จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: คนไม่ได้ซื้อสิ่งที่คุณทำแต่คนซื้อเหตุผลที่คุณทำมันนักพูดสร้างแรงบันดาลใจด้านภาวะผู้นำ
1: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
2: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Econbiz ปากท้องต้องคิดช่วง Econbiz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวชและรองศาสตราจารย์ดร.นิพนธ์พัวพงศกร
3: ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังอยู่ที่คลื่น 96.5 เมกะเฮิรตซ์คลื่นความคิดอสมทกับ Econbiz ผมบัญชาชุมชัยเวชก็ปรากฏว่าสัญญาณการลงทุนทางฝั่งตะวันตกของนิวยอร์กสหรัฐในอีกประมาณ45นาทีที่จะเปิดทำการนั้นวันนี้ก็กลับมาไม่ค่อยสดใสอีกแล้วครับถ้าเปิดตอนนี้ดัชนีหุ้นดาวโจนส์ก็จะตกถึง115จุดเลยนะครับ S&P Future นี่นะครับถ้าเปิดตอนนี้ก็จะตกประมาณ21จุดนะส่วน Nasdaq นะครับเป็นดัชนีหุ้นเทคโนโลยีของทางสหรัฐอเมริกาหลุด 30,000 นะครับเพราะว่าถ้าเปิดตอนนี้ก็จะตกถึง60จุดด้วยกันนะฮะอุ้ยราคาน้ำมันขึ้นนะครับนะBrent กิเหนือซื้อขายกันที่กรุงลอนดอนในขณะนี้เนี่ยนะครับตามเวลาขณะนี้ก็ขึ้นมา2เหรียญ9เซนต์ประมาณ 2.22% ครับอยู่ที่96เหรียญ38เซนต์ต่อบาร์เรลส่วนใน NYMEX นิวยอร์กสหรัฐนะฮะอีก45นาทีจะเปิดทำการก็ปรากฏว่าตีกลับขึ้นมาเหนือ90ดอลลาร์แล้วเพราะเมื่อคืนเนี่ยโอ้โหหลุดเลยฮะหลุด89จนกระทั่งจะ88กว่าๆนี่นะครับแต่ตอนนี้ขึ้นมา2เหรียญ15หรือประมาณ 2.4% ครับอยู่ที่90เหรียญ83เซ็นต์นะครับแต่ว่าที่มือไก่หน้าผากเลยนะฮะทองคำท่านผู้ชมครับวันนี้ทองคำบ้านเราในบ้านเราเนี่ยไป 1,250 กว่าถูกไหมฮะตอนเนี้ยราคาทองคำล่วงหน้า Gold Future นะฮะอีก45นาทีจะเปิดทำการเนี่ยตอนนี้ตกไป60ดอลลาร์ต่อออนซ์นะครับหรือ 1.32%4,450 ก็ต้านไม่อยู่นะครับตอนนี้อยู่ที่ 4,422 เหรียญ20เซ็นต์นะฮะเสียวๆนะคืนนี้เนี่ยดีไม่ดีจะหลุด 4,400 นะ

ไม่ใช่แก๊สลดแก๊สสำหรับหุงต้มตามบ้านสตรีทฟู้ดอะไรก็แล้วแต่นี่นะครับเพราะวันนี้เนี่ยคณะกบง.นี่นะฮะเขามีมติตึงราคาก๊าซหุงต้มต่อไปอีก2เดือนนะครับแล้วก็คงส่วนผสมดีเซลดีเจ็ตต่อไปนะครับคุณเอกนัทพร้อมพันธ์ฮะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนะครับแล้วก็เป็นประธานคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือว่ากบง.นะฮะวันนี้เขาประชุมกันนะครับประชุมคณะกรรมการบริหารกบง.นี่แหละมี2เรื่องหลักเลยนะเรื่องแรกก็คือเรื่องของทบทวนราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลวหรือว่า LPG นะครับเพราะว่าไอ้เจ้ามาตรการตึงราคาขายส่งหน้าโรงกลั่น LPG ที่ 20.9179 บาทต่อกิโลกรัมเนี่ยนะครับมันตีซะว่าเป็นถัง15กิโลกรัมเนี่ยมันจะอยู่ที่423บาทเนี่ยไอ้มาตรการตึงตรงเนี้ยมันจะจบ31พฤษภาคมนะครับก็วันอาทิตย์นี้ล่ะนะเพราะฉะนั้นต้องประชุมว่าจะเอาไงกันต่อในที่สุดพอประชุมไปมาเนี่ยเขาก็บอกว่าเพื่อลดภาระค่าครองชีพพี่น้องประชาชนเพราะตอนนี้เศรษฐกิจก็เปราะบางเหลือเกินนะฮะราคาพลังงานต่างประเทศเองก็คุมไม่อยู่แล้วมีแต่ขาขึ้นเนี่ยนะครับกบง.ก็เลยตัดสินใจนะตรึงราคาขายส่งหน้าโรงกลั่น LPG ราคาเดิมเลย 20.9179 บาทต่อกิโลกรัมเนี่ยนะครับเพื่อให้ราคา LPGถัง15กิโลกรัมเนี่ยทรงๆอยู่ที่423บาทเนี่ยต่อถัง15กิโลกรัมตึงต่อ2เดือนเลยนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นก็คือมิถุนากรกฎาคมก็ได้ใช้ต่อในราคานี้นะครับจนกระทั่งไปถึง31กรกฎาคมนะครับส่วนเรื่องที่2ที่กบง.วันนี้ประชุมเนี่ยก็คือเกี่ยวกับเรื่องของสัดส่วนที่ผสมในไบโอดีเซลนะครับในน้ำมันดีเซลหมุนเร็วนะครับที่ประชุมก็คิดเหมือนกันนะครับว่าสถานการณ์มันเปราะบางมากเพราะฉะนั้นก็คงสัดส่วนในการผสมไบโอดีเซลในน้ำมันดีเซลหมุนเร็วที่ B7 ต่อไปนะครับอันนี้ก็จะมีผลบังคับใช้3เดือนเต็มๆเลยนะฮะตั้งแต่14มิถุนายนถึง13กันยายน69ก็แสดงว่าใน3เดือนนี้ก็จะมีดีเซล B7 เนี่ยให้เราได้ใช้กันต่อไปนะครับก็เป็นว่าพอที่จะถูไถกันไปต่อนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของต้นทุนการใช้ชีวิตไม่ว่าจะเป็นร้านค้าหรือว่าในบ้านก็ดีเรื่องแก๊สเนี่ยนะฮะแล้วก็ B7 ก็เป็นทางเลือกหนึ่งนะครับนี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าจะมีการขึ้นหรือจะมีการลงราคากันช่วงค่ำคืนวันนี้เนี่ยนะครับเพราะว่าราคานั้นมันก็สุดสวิงจริงๆนะทีนี้ออกมาดูเกี่ยวกับเรื่องของอสังหาริมทรัพย์กันนิดหนึ่งนะครับตอนนี้นะมือหนึ่งนะมือหนึ่งใหม่สดซึ่งส่วนใหญ่ตอนนี้ก็แทบจะไม่พัฒนาโครงการกันแล้วนี่นะฮะมีแต่สต็อกบ้านเบิกรอการขายกันนี่นะครับทำไปทำมากลายเป็นว่าตอนนี้มือสองดีนะครับบ้านราคาต่ำพอไปไหวแต่บ้านหรูตอนนี้เริ่มฝืดนะครับศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ REIC เนี่ยก็บอกว่าไตรมาสที่1ของปีนี้เนี่ยมีการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยทั่วประเทศไทยเลยนะ 72,583 หน่วยเฮ้ยขึ้นตั้ง 11.2% เนี่ยโอ้โหใช้ได้เลยนะฮะถ้าฟังและดูตัวเลขอย่างเงี้ยแสดงว่าโอ้โหอสังหาริมทรัพย์ได้น้ำดีมาจากไหนเนี่ยฟื้นแล้วเหรอไหนบอกว่ามันจะซบเซาต่อไป3ปีแล้วกู้เงินกู้เองก็ไม่ผ่านสินเชื่ออนุมัติมาสำหรับพัฒนาโครงการเองก็ไม่ออกอะไรเนี่ยนะฮะเออทำไมตัวเลขมันขึ้นนะครับแล้วพอตัวเลขมันมีการโอนกรรมสิทธิ์ทั่วประเทศตั้ง 72,000 กว่าหน่วยเนี่ยนะฮะมูลค่ารวมเนี่ยมันก็เลยเพิ่มขึ้นมาด้วยนะแต่มันเพิ่มขึ้น 3.1% อยู่ที่ 187,000 กว่าล้านบาทอันนี้พอเราเห็นตัวเลขของมูลค่านะมันจะเริ่มเอ๊ะละโอ้ยอดหน่วยโอนก็ตั้ง 72,000 แต่มูลค่ามีแค่เนี้ยคือขึ้นแค่ 3.1% นะครับนั่นก็สะท้อนว่าอะไรครับคือความต้องการของคนอยากมีบ้านมันมีอยู่แล้วถูกไหมฮะอยากซื้อบ้านก็มีนะฮะอยากเช่าบ้านก็มีนะฮะแต่ปรากฏว่าไอ้ที่มันขึ้นเนี่ยมันเทไปตรงบ้านระดับกลางลงระดับล่างแต่บ้านระดับไฮโซหรูๆเนี่ยนะครับเห็นเขาบอกว่าจอดเลยนะฮะดูจากตรงนี้เนี่ยนะครับที่ว่าก็โอนกัน 72,000 กว่าหน่วยเนี่ยกรุงเทพเนี่ยครองแชมป์ของการโอนสูงสุดถึง 17,700 กว่าหน่วยเนี่ยเฉพาะกรุงเทพเนี่ยเพิ่มขึ้น 11% นะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยปรากฏว่าไอ้ยอดมูลค่าที่เกิดจากการโอนเนี่ยมันกลับลดลง 4.5% แปลกไหมเหลือแค่เพียง 64,000 กว่าล้านแสดงว่าอะไรครับตลาดอสังหาริมทรัพย์ในเมืองหลวงเนี่ยตอนเนี้ยเอาเข้าจริงเนี่ยคือซื้อบ้านแบบมันไม่ได้เป็นภาระไม่เป็นแบบธุระหรือมันไม่เป็นเรื่องของเขาเรียกอะไรดอกเบี้ยแปลกๆแพงๆเนี่ยเอาแบบมันจับต้องได้ไหมประมาณนี้นะฮะคือพอเป็นอย่างนี้เสร็จก็กลายเป็นว่าตลาดบ้านมือสองตอนนี้เข้ามามีบทบาทในตลาดอสังหาริมทรัพย์ในช่วงไตรมาสที่หนึ่งนี้ชัดเจนมากเลยนะครับบ้านมือสองตอนนี้มีสัดส่วนสูงถึง 67% ของการโอนทั้งหมดที่เกิดขึ้นในไตรมาสแรกเยอะไหมล่ะนะฮะสมมติว่าบ้านร้อยหลังเนี่ยนะร้อยหลังได้โอนกันในไตรมาสที่หนึ่งเนี่ยมือสองปาเข้าไป67หลังในขณะที่มือใหม่ซิงซึ่งมันอาจจะเป็นสต็อกเก่าก็ได้เนี่ยนะครับประมาณ 23% มีอยู่แค่นั้นเองในไตรมาสที่1นะฮะในขณะที่บ้านสร้างใหม่นะครับบ้านสร้างใหม่นี่เหลือเพียง 33% เห็นไหมเนี่ยมันเหลือ

0: แค่นี้เองนะครับเพราะสาเหตุก็เพราะว่าผู้บริโภคตอนนี้นะฮะหนึ่งรัดเข็มขัดสองซื้อแบบคิดว่ามันคุ้มแล้วกันเนี่ยไม่ใช่ซื้อแบบว่าเพื่อฐานะหน้าตาฐานะทางสังคมแสดงความอะไรทางสังคมกันอีกเนี่ยนะครับและซื้อแบบว่าคือมันพร้อมอยู่ได้ทันทีอ่ะคือนาทีนี้บ้านที่ไหนก็พร้อมอยู่กันแหละครับเพราะว่าสต๊อกมันบานเหลือเกินเนี่ยยังไงก็พร้อมอยู่เนี่ยนะฮะเศรษฐกิจมันก็เป็นอย่างนี้เนี่ยภาระดอกเบี้ยเองเนี่ยมันก็ฟืดฝืดเนี่ยนะครับรวมถึงตรงนี้เนี่ยนะครับโดยเฉพาะบ้านราคาไม่เกิน7ล้านบาทกลายเป็นกลุ่มบ้านตลาดใหญ่เข้าไปแล้วรู้ไหมฮะเพราะว่าบ้านไม่เกิน7ล้านเนี่ยมียอดการโอนทั้งหมด 69,000 กว่าหน่วยเพิ่มขึ้น 12.7%แล้วก็มูลค่ารวมการโอนบ้านไม่เกิน7ล้านเนี่ยตอนนี้อยู่ 141,000 กว่าล้านเพิ่ม 11.5% ชัดแม่มันกลายว่าบ้านไม่เกิน7ล้านนี่กลายเป็นบ้านกลุ่มใหญ่ๆสำหรับคนที่มีความต้องการอยากอยู่แท้จริงนะครับแต่ว่ามันก็เข้าใจนะครับว่าณขณะเนี้ยหลายกลุ่มเองก็มีเขาเรียกว่าเผชิญเกี่ยวกับเรื่องของภาวะของการซื้อบ้านเอาแบบว่าพออยู่รอดไม่ต้องเป็นแบบราคาสูงนะครับเพราะอะไรทราบไหมฮะเพราะบ้านระดับราคาสูงๆตอนนี้เจอภาวะที่เรียกว่าการโอนต่ำเนี่ยบ้านที่มีราคาเกิน7ล้านบาทขึ้นไปปรากฏว่ายอดโอนเนี่ยเหลือแค่ 3,136 หน่วยติดลบ 14.8% เพราะฉะนั้นลบเยอะด้วยมูลค่าของบ้านเกิน7ล้านบาทที่มีการโอนกันในไตรมาสที่1เนี่ยก็ติดลบ 16% เหลือแค่ 45,000 กว่าล้านเพราะฉะนั้นชัดครับนาทีนี้คนเลือกซื้อบ้านเนี่ยนะไม่ได้เอาหรูหราแล้วนะครับเอาแบบชีวิตรอดนะฮะคือเอาแบบภาระไม่เยอะแล้วก็ไปเป็นปัญหาเรื่องชีวิตในอนาคตกับเงินในอนาคตหรือดอกเบี้ยที่มันแบบว่ามันจะกินทุนเข้าไปเรื่อยๆนี่นะครับก็กลายเป็นเรื่องที่น่าสนใจของวันนี้กันนะครับทีนี้ในอย่างที่ผมบอกไปตอนต้นรายการไงว่าวันนี้เราอยู่กันวันที่เท่าไหร่ครับวันที่อะไรจำได้ไหม28พฤษภาคมซึ่งมันเป็นวันที่ครบ90วันแล้วก็3เดือนพอดีของอิหร่านนะครับอิหร่านที่ก็มีสงครามกันเนี่ยนะครับการเป็นว่าบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ที่ญี่ปุ่นเนี่ยนะฮะโอ้โหนี่ขนาดว่าเป็นค่ายรถยนต์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกแล้วนี่นะฮะยอดขายก็3เดือนติด3เดือนติดคืออะไรมั้ยขายไม่ดีอ่ะมันติดลบหมดเลยนะครับโตโยต้ามอเตอร์บอกว่ายอดขายรถยนต์ของเขาทั่วโลกเดือนเมษายนเนี่ยติดลบ 3.7% นะฮะขายได้92,015คันนะครับกลายเป็นยอดขายที่ตกมาตั้งแต่เดือนอะไรรู้ไหมฮะกุมภามีนาเมษา3เดือนติดคือยอดขายตกมาเลยใน3เดือนติดของ Toyota ทั่วโลกเนี่ยนะครับถามว่ามาจากอะไรก็นั่นแหละครับผลกระทบจากเรื่องของสงครามอิหร่านที่ตะวันออกกลางนะครับแล้วก็ถ้าถามตรงๆนะเขาก็ยังเป็นค่ารถที่น่าจะแข็งแกร่งที่สุดในขณะนี้นะฮะถึงแม้ว่ายอดขายจะตก3เดือนติดก็แล้วแต่เนี่ยส่วนหนึ่งก็ต้องยอมรับครับว่าตอนนี้ยอดขายรถยนต์ในตลาดรถยนต์จีนซึ่งเป็นตลาดรถยนต์ที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยนะฮะในโลกเนี่ยนะฮะมันก็มียอดขายติดลบถึง 25% ของ Toyota นะครับในเดือนเมษายนนะฮะเพราะว่าตลาดส่วนใหญ่ตอนนี้เศรษฐกิจจีนก็ไม่ใช่ว่าดีนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับอเมริกาซึ่งเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดของ Toyota โอ้โหอันนี้ก็ยอดลงประมาณ 4.6% นะครับยอดขาย Toyota ในญี่ปุ่นเองเนี่ยนะครับกลับเพิ่มขึ้น 24% อ๋อนี่ก็ถือว่านะยังไงขายที่บ้านก็ดีกว่าขายนอกบ้านเนี่ยนะครับแต่โดยรวมกันแล้วก็ถือว่ายอดขายก็ตกติดต่ำถึงประมาณ3เดือนติดต่อกันนะครับกลายเป็นเรื่องที่ตอนนี้ก็น่าเป็นห่วงเหมือนกันครับเพราะว่าวงการอุตสาหกรรมรถยนต์เองตอนนี้ก็เกิดปัญหานะของการที่แบบว่ากำลังซื้อมันแย่จริงจริงต้องยอมรับนะครับอย่างตะวันออกกลางเนี่ยเพราะมันมีปัญหาเกี่ยวเรื่องช่องแคบฮอร์โมสเนี่ยมันสะเทือนไม่ใช่แค่ผลวัตถุดิบออกยากนะฮะการเข้าไปทำตลาดของรถยนต์ในภูมิภาคตะวันออกกลางซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นรถของค่ายญี่ปุ่นเนี่ยก็มีปัญหาพวกนี้เข้าไปด้วยเนี่ยเลยกลายเป็นเรื่องที่ต้องยอมรับกันนิดหนึ่งครับว่าตอนนี้โดนหมดฮะไม่ว่าที่ไหนอะไรยังไงก็มันมีปัญหาจากเรื่องพวกนี้เกิดทั้งสิ้นกันนี่นะครับทีนี้พอเรากลับเข้ามาดูเกี่ยวกับอีกเรื่องนึงที่น่าสนใจนะครับเวลาทองคำตอนนี้มันเป็นขาลงนะแต่ถ้าปีที่แล้วมันเป็นขาขึ้นทีนี้ทำไปทำมาปรากฏว่ามันเกิดเรื่องนึงที่น่าสนใจอันนี้อยากเล่าให้ฟังนะครับปรากฏว่าอดีตข้าราชการของเรียกว่าสำนักงานตำรวจสอบหน่วยราชการลับของอเมริกาใช่ไหม CIA นะครับที่เขาเรียกว่าสำนักงานข่าวกองกลางของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาเนี่ยกลายเป็นข่าวใหญ่โตขึ้นมาครับเพราะมีอดีตเจ้าหน้าที่ของสำนักงานข่าวกองกลาง CIA ของอเมริกาเนี่ยนะฮะเป็นเจ้าหน้าที่ที่มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลลับสุดยอดส่วนกลางนะแสดงว่าคนนี้ต้องมีเขาเรียกว่าเป็น authority นะครับสูงอย่างมากๆเนี่ยนะครับถูกตั้งข้อกล่าวหาดูไหมข้อกล่าวหาเลยนะขโมยทองคำแท่งหลายร้อยแท่งรวมกันหลายร้อยแท่งเนี่ย40ล้านดอลลาร์สหรัฐเอาราคาตลาดคูณตอนนี้ก็เท่ากับว่าไอ้40ล้านไอ้โทษนะไอ้หลายร้อยแท่งเนี่ย1,300ล้านบาทขโมยจากไหนรู้ไหม ขโมยจากรัฐบาลกลางแล้วเอาไปซ่อนไว้ภายในบ้านพักของอดีตเจ้าหน้าที่ CIA คนนี้นะครับไม่ใช่เล่นๆนะทองแท่งนี่นะครับนายเดวิดรัชเป็นอดีตเจ้าหน้าที่อาวุโสของ CIA ที่อเมริกานี่นะครับทำไปทำมาปรากฏว่าถูกตำรวจของอเมริกาบ้านเดียวกันนี่นะครับจับกุมตัวนะฮะจับเสร็จปั๊บตำรวจตั้งข้อหาเลยว่าลักทรัพย์สาธารณะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเองนะจากเพราะว่าอะไรรู้ไหมคือตำรวจเขาไปฟังคำให้การของเจ้าหน้าที่สอบสวนกลางของFBI อีกหน่วยงานหนึ่งนะครับ FBI อีกหน่วยงานหนึ่งของสหรัฐเนี่ยที่เขาสืบคดีนี้เขาบอกว่าตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนของปีที่แล้วไล่มาถึงมีนาคมปีนี้เนี่ยเดวิดรัชคนนี้เนี่ยนะฮะขอและได้รับเงินตราต่างประเทศเป็นจำนวนมากผิดสังเกตถูกไหมครับเสร็จแล้วไอ้ทองคำแท่งมูลค่าหลายสิบล้านดอลลาร์เนี่ยนะครับเขาก็ได้มาด้วยนะสำหรับในการใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องงานอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่ง FBI เขาเห็นแล้วมันผิดปกตินะครับทีนี้พอตามคำให้การเนี่ยนะครับระบุว่าไม่แน่ชัดนะว่านายรัชเนี่ยตั้งใจเอาเงินอันนี้ไปทำอะไรแต่ว่ามันไปพบเงินส่วนหนึ่งอยู่ในห้องเก็บของใกล้กับสำนักงานของ CIA ที่เขาทำงานนะครับ FBI ก็เลยสรุปว่าเอ๊ะมันอย่างนี้มันมีเหตุจูงใจนะมันมีหรือว่ามันจะเป็นเพราะอะไรในการเอาสินทรัพย์นี้ไปบังเอิญว่าอย่างที่บอกครับว่าพฤศจิกายนปีที่แล้วทองคำแพงนะครับเมื่อปีที่แล้วเนี่ยราคาทองคำเนี่ยพุ่ง2หลักนะฮะเสร็จแล้วอย่างที่เขาบอกว่าเขาสืบมาตั้งแต่พฤศจิกายนจนถึงกุมภาพันธ์ของปีนี้ใช่ไหมฮะกุมภาพันธ์ปีเนี่ยเป็นช่วงที่ราคาตกต่ำทองคำตกต่ำมากแต่ตอนมกราคมเนี่ยโอ้โหนิวไฮนะครับดังนั้นตรงนี้เองนี่แหละครับสืบไปสืบมา FBI บอกมันคนบ้านแล้วเป็นคนบ้านเจ้าอดีตเจ้าที่กลางคนนี้เนี่ยโอ้โหเจอเลยครับ300แท่ง40ล้านดอลลาร์สหรัฐ 1,300 ล้านบาทซุกไว้อยู่ที่บ้านจัดการดำเนินคดีกันเลยนะฮะแหมวันนี้ก็เวลาหมดพอดีกันเลยนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามชมนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านทางทุกช่องทางนะครับแล้วเราจะกลับมาพบกันใหม่กับ Econbiz วันนี้เวลาหมดแล้วลาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ
1: Econbiz ปากท้องต้องคิดช่วง Econbiz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวชและรองศาสตราจารย์ดร.นิพนธ์พัวพงศกร

สถานีวิทยุกระจายเสียงอสมท FM 96.5 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศณที่ทำการบริษัทอสมทจำกัดมหาชนถนนพระราม9เขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครจากนี้ไปสถานีวิทยุกระจายเสียงอสมท FM 96.5 เมกะเฮิรตซ์ขอมอบสาระความรู้และความบันเทิงตลอดจนข่าวสารที่น่าสนใจจากทางสถานีให้กับคุณผู้ฟังและขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการจากทางสถานีได้แล้วค่ะ

0: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: คนไม่ได้ซื้อสิ่งที่คุณทำแต่คนซื้อเหตุผลที่คุณทำมันนักพูดสร้างแรงบันดาลใจด้านภาวะผู้นำ
3: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
0: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเริ่มมีทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking RadioThinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking RadioThinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: เพราะบรรจุภัณฑ์ไม่ได้มีไว้แค่

0: สมาคมบรรจุภัณฑ์ไทยทั้งสัมมนาเข้มข้นและโชว์เคสสุด Exclusive ที่จะเปลี่ยนมุมมองงานดีไซน์ของคุณไปตลอดกาลไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
2: รายการ

9:07นะครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการท่องพุทโธนะครับเช้าวันนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่31 พฤษภาคม 2569ผมชาเดชบัวหันนะครับมาทำหน้าที่ดำเนินรายการอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังในช่วง5 นาฬิกาถึง6 นาฬิกาของทุกเช้าวันอาทิตย์ส่วนช่องทางการติดตามนะครับ YouTube Thinking Radio FM 96.5 Fanpage นะครับคุณผู้ฟังสะดวกติดตามผ่านช่องทางไหนก็สามารถที่จะสื่อสารเข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนสัญญาณการรับฟังนะครับหรือว่าจะมีประเด็นอะไรที่เกี่ยวข้องกับคำถามหรือว่าข้อเสนอแนะในชวนคุยกับในทางพระพุทธความเมตตาจากพระท่านเป็นผู้ก้าประโยคประธานสงสถานแล้วก็เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชวรวิหารอัน

0: นะครับกราบนมัสการครับพระอาจารย์ครับ
1: เจริญพรโยม
0: คร
1: ช
0: ับ
1: ันเดชแล้วก็ท่านผู้ฟังรายการท่องพุทโธทุกท่านนะ
0: ครับสัญญาณกระตุกกระตุกสักหน่อยนะครับขออภัยพระอาจารย์ด้วยครับ
1: ครับ
0: ครับ
1: เจริญพร
0: ครับวันนี้วันวิสาขบูชานะครับเป็นวันสำคัญในทางพระพุทธศาสนาแล้วก็ทราบว่าพระอาจารย์เนี่ยก็ร่วมเดินทางนะครับไปวิสาขบูชาโลกที่ประเทศจีนมานะครับซึ่งปีนี้เป็นปีที่จัดใหญ่เหมือนกันนะที่ประเทศจีนนะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยวิสาขบูชาโลกเนี่ยก็จัดมาแล้ว21ครั้งส่วนใหญ่เนี่ยจะจัดที่ประเทศไทยแต่ปีนี้จัดที่ประเทศจีนอยากให้พระอาจารย์เล่าถึงบรรยากาศแล้วก็สะท้อนนะฮะในเรื่องของการตั้งข้อสังเกตทั้งเรื่องการจัดงานแล้วก็เรื่องของสีสันในปีนี้หน่อยได้ไหมครับพระอาจารย์ครับ
1: เจริญพรนะโยมชันเดชท่านผู้ฟังนะ
0: ครับ
1: จริงๆต้องบอกว่าปีนี้เป็นปีแรกนะที่ได้เดินทางไปร่วมงานวิสาขบูชาโลกที่ต่างประเทศจะเป็นปีแรกก็ไม่ถูกเพราะในความเป็นจริงปีที่แล้วเนี่ยจัดที่ประเทศเวียดนามเนี่ยก็ได้รับนิมนต์ให้ไปร่วมในงานดังกล่าวเหมือนกันเพียงแต่ว่าปีที่แล้วเนี่ยมันตรงกับช่วงวันตรวจข้อสอบบาลีเป็นบาลีสนามหลวงรอบซ่อมก็เลยเดินทางไปไม่ได้นะห่วงงานนะแต่ปีนี้ไม่ตรงกับงานอะไรเลยก็เลยจังหวะเหมาะแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นโอกาสดีที่จะเดินทางไปร่วมในงานครั้งนี้ก็งานครั้งนี้นะเป็นปีที่เป็นครั้งที่21ที่จัดงานวิสาขบูชาโลกขึ้นก็จัดที่ประเทศจีนเป็นครั้งแรกเหมือนกันครั้งแรกจัดที่จีนเนี่ยที่เมืองอู่ซีนะมณฑลเจียงซูประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนก็เดินทางไปตั้งแต่วันที่25พฤษภาเดินทางไปเนี่ยประมาณสัก4ชั่วโมงได้มั้งบนเครื่องนะขึ้นเครื่องไป4ชั่วโมงจากสนามบินสุวรรณภูมิแล้วพอลงปุ๊บเนี่ยก็ต้องขึ้นรถบัสต่อไปอีกประมาณ 3-4 ชั่วโมงจากเมืองเซี่ยงไฮ้นะไปมณฑลเจียงซูห่างกันประมาณ 3-4 ชั่วโมงโดยประมาณก็นั่งรถบัสต่อไปถึงเมืองเจียงซูแล้วเนี่ยเข้าพักที่ตัวโรงแรมก่อนนะแล้วก็กิจกรรมทั้งหมดเนี่ยจัดที่วัดหลิงซางก๋อกวงนะตรงนั้นก็ถือว่าเป็นวัดใหญ่โตยิ่งใหญ่แล้วก็มีการจัดต้อนรับที่ถือว่ายอดเยี่ยมทีเดียวโดยในปีนี้เนี่ยเดินทางไปวันที่25เนี่ยมีคณะพระเถระท่านเดินทางไปร่วมก่อนหน้าก็มีในส่วนของท่านที่เดินทางไปเนี่ยหลักๆก็จะมีอันดับแรกเนาะก็จะเป็นที่เป็นตัวแทนของคณะสงฆ์ไทยอย่างเช่นคณะกรรมการมหาเถรสมาคมเนี่ยมีเดินทางไปด้วยมีอธิการบดีจากมหาวิทยาลัยมจรมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอธิการบดีจากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยสองที่เนี้ยมีคณะผู้บริหารคณาจารย์เดินทางเข้าร่วมด้วยแล้วก็จะมีตัวแทนจากส่วนงานของภาครัฐบาลที่เป็นผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติมีรองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติผู้เชี่ยวชาญต่างๆเนี่ยเดินทางไปถือว่าปฏิบัติหน้าที่ในนามของเลขาธิการมหาเถรสมาคมด้วยมีผู้เดินทางไปทั้งหมดเนี่ยจริงๆต้องบอกว่าเป็นพันรูปคนได้นะเดินทางมาจากทั้งหมด67ประเทศทั่วโลกก็จะเป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานทางพระพุทธศาสนาเป็นส่วนใหญ่ทีนี้ก่อนไปถึงจุดนั้นเนี่ยอยากชวนคุยว่าเราจัดวิสาขโลกเนี่ยมา21ครั้งเนี่ยมีที่ไหนบ้างอย่างไรหลักๆเนี่ยก็คือเราจัดที่ประเทศไทยเนี่ยมีทั้งหมด16ครั้งด้วยกันนะ
0: ครับ
1: 16ครั้งจาก21ครั้งโดยหลักๆเนี่ยคือต้องบอกว่าวิสาขโลกเนี่ยเริ่มต้นก็จัดขึ้นที่ประเทศไทยนั่นแหละภายใต้แกนนำของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระพรหมบัณฑิตในสมัยที่ท่านยังเป็นอธิการบดีของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอยู่ส่วนใหญ่ก็จะจัดที่มจร.วังน้อย ก็จัดมาหลายครั้งตอนจัดที่ประเทศไทยเนี่ยได้มีส่วนร่วมช่วยงานหลายครั้งหลายหนอยู่แต่ว่างานทุกครั้งเนี่ยจะไปจบลงที่พุทธมณฑลเราจะมีจัดงานในพื้นที่ภายในก่อนแล้วค่อยเดินไปแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ร่วมกันเนี่ยที่พุทธมณฑลสถานแห่งชาติที่จังหวัดนครปฐมอันนี้ก็จะเป็นอย่างนี้เป็นธรรมเนียมแบบนี้ทุกปีทุกปี16ครั้งผ่านมาก็เป็นไปในทิศทางแบบนี้มี2ครั้งนะมี3ครั้งนะที่จัดขึ้นที่ประเทศเวียดนามนะเวียดนามเนี่ยครั้งที่แล้วล่าสุดเนี่ยจัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาเมืองโฮจิมินห์อันนี้ก็เป็นในครั้งที่ผ่านมาเวียดนาม3ครั้งศรีลังกาจัดยิ่งใหญ่เป็น1ครั้งศรีลังกานะจัดเป็น1ครั้งและครั้งล่าสุดนะจัดที่เมืองอูซีมณฑลเจียงซูประเทศจีนอันนี้ถือว่าจัดครบทั้งหมด21ครั้งส่วนครั้งต่อไปครั้งต่อไปคือครั้งที่22นะก็มีการแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ชัดเจนว่าเราจะมีการจัดขึ้นที่ประเทศไทยของเรานะปีหน้านะปีหน้าจัดที่ประเทศไทยก็จัดที่ประเทศไทยเนี่ยเนื่องจากว่าครั้งที่22เนี่ยปีหน้าเนี่ยเราเล็งเห็นว่าตรงกับวันพระราชสมภพนะ100ปีของในหลวงรัชกาลที่9
0: ครับ
1: แล้วก็ตรงกับวันเขาเรียกว่าครบ100ปีเหมือนกัน100พรรษาของสมเด็จพระสังฆราชนะปีหน้าเนี่ย2570เนี่ยตรงกับงานสำคัญ2งานด้วยกันดังนั้นประเทศไทยเนี่ยจึงรับมาจัดครั้งที่22เข้าใจว่าจัดที่มจร.วังน้อยนั่นแหละแล้วก็จะมาแสดงเชิงสัญลักษณ์ร่วมกันอีกครั้งหนึ่งก็คือที่พุทธมณฑลสถานแห่งชาติเหมือนเดิมนะปีหน้านี่มีงานใหญ่หลายงานนะในแง่มุมของพระพุทธศาสนาเองปกติเนี่ยจะมีจัดงานสำคัญในปี2568ที่ผ่านมาเนี่ยงานหนึ่งที่ใหญ่โตมากๆก็คืองานที่เรียกว่าสืบสานงานพ่อต่อยอดทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยซึ่งในภาคีคณะสงฆ์เนี่ยจัดงานยิ่งใหญ่แบบเนี้ยในปีที่ผ่านมาเนี่ยแบ่งเป็นหลายส่วนงานด้วยกันที่ได้รับทุนเล่าเรียนหลวงจากทางรัฐบาลก็มีทั้งสายการศึกษาทั้งภาคบาลีทั้งภาคนักธรรมทั้งภาคการศึกษาจากในส่วนของมหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้งสองแห่งทั้งในส่วนของสายที่เป็นเชิงปฏิบัติการเช่นพระนักเทศทุนเล่าเรียนหลวงหรือพระวิปัสสนาจารย์ทุนเล่าเรียนหลวงเหล่านี้เป็นต้นก็มีการจัดกิจกรรมในปีที่ผ่านมาเนี่ยอย่างยิ่งใหญ่นะที่พุทธมณฑลเช่นกันปี70เนี่ยคาดว่านะได้ทราบข่าวพอสมควรว่าน่าจะมีการจัดกิจกรรมในส่วนตรงนี้เพิ่มเติมขึ้นมาด้วยก็จะมีงานหลายอย่างทีเดียวอาตมาเองก็ดูแลในส่วนของพระวิปัสสนาจารย์ทุนเล่าเรียนหลวงในส่วนตรงเนี้ยมาในปี2568ปีที่ผ่านมาก็คาดว่าจะมีส่วนร่วมในงานที่จะเกิดขึ้นในปีถัดไปเพื่อจะได้ช่วยงานพระศาสนาให้ยิ่งขึ้นไปได้ด้วยนะอันนี้คือในงานที่ผ่านมาหลักใจความในการเดินทางไปเนี่ยก็ต้องบอกว่าเรามีหลักปฏิญญาในปีนี้นะที่ส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะเน้นหนักกันก็คือปฏิญญาอูซีนะเขาเรียกอย่างนั้นปฏิญญาอูซีก็ใช้หลักพุทธธรรมเนี่ยเพื่อสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นแก่โลกปฏิญญาอูซีเนี่ยเขาบอกว่ามีเป้าหมายที่จะนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่มีหลายหลักนะมีความเมตตามีหลักสันติภาพมีหลักความเสมอภาคเนี่ยมาเป็นแนวทางแก้วิกฤตของโลกฉะนั้นหลักทั้งหมดเนี่ยเราจะใช้ทั้งหมด4แกนหลักด้วยกันก็คือใช้ความเมตตาสร้างสันติภาพมีการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์มีการรักษาสมดุลธรรมชาติแล้วก็สุดท้ายคือการสร้างอนาคตร่วมกันฉะนั้นในหลักของทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมีการบรรยายหลากหลายในความเป็นจริงแล้วเนี่ยปกติเนี่ยศาสนาที่ศาสนาพุทธในระดับสากลทั่วโลกเนี่ยต้องเข้าใจก่อนนะบางประเทศก็สื่อสารด้วยภาษาอังกฤษเนาะแต่ประเทศจีนเนี่ยเขาก็จะมีวัฒนธรรมของเขาดังนั้นการสื่อสารเนี่ยเขาจะสื่อสารเป็นภาษาจีนเป็นหลัก
0: ครับ
1: ท่านญาติโยมที่เคยเดินทางไปประเทศจีนจะทราบว่าประเทศจีนเป็นเมืองใหญ่มากดังนั้นวัฒนธรรมในการสื่อสารเขาเนี่ยเขาจะไม่ค่อยเน้นเรื่องการใช้ภาษาอังกฤษมากนักคนในบ้านเขาเนี่ยจะเน้นพูดคุยกันด้วยภาษาจีนเป็นหลักด้วยให้ความเห็นว่าบ้านเมืองเขาเนี่ยใหญ่โตสามารถผลิตได้ทุกสิ่งทุกอย่างความจําเป็นในการสื่อสารภาษาอื่นเนี่ยอาจจะไม่ต้องมีความจําเป็นมากนักเอาแล้วเวลาเราเดินทางไปประเทศจีนจะสื่อสารกันยังไงเขาก็จะใช้ต้องบอกว่าปีเนี้ยประเทศจีนเนี่ยจัดงานอย่างใหญ่โตมากๆนะโดยเป็นการร่วมกันจัดของรัฐบาลจีนเองแล้วก็ประสานมาที่ส่วนงานของมหาวิทยาลัยในเมืองอู่ซี่ให้เป็นตัวแทนในการต้อนรับคณะผู้เดินทางมาร่วมประชุมจำนวน1,000 กว่ารูปคนเนี่ยนะฉะนั้นจะมีกลุ่มนักศึกษาเนี่ยที่เขาพูดภาษาอังกฤษได้คอยเป็นล่ามนะคอยในการสื่อสารก็ถือว่าทำให้การประสานงานเนี่ยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีรวมถึงในการประชุมต่างๆเราจะสังเกตว่าผู้นำทางศาสนาของประเทศจีนเองเนี่ยเขาก็จะพูดเป็นภาษาจีนของเขานั่นแหละคำถามตามมาว่าเอาแล้วเราฟังรู้เรื่องได้ยังไงเขาก็จะมีการสิ่งที่พูดเนี่ยเบื้องต้นนะที่ทราบข้อมูลมาก็คือเขาจะให้เขียนเนี่ยเป็นข้อความก่อนจะพูดอะไรก็แล้วแต่เขียนข้อความออกมาเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีทีมในการแปลเป็นภาษาอังกฤษเสร็จแล้วเนี่ยในระหว่างที่ผู้นำท่านใดท่านหนึ่งพูดเนี่ยก็จะมีหูฟังที่แปลเป็นภาษาอังกฤษบ้างภาษาจีนบ้างให้กับคนที่อยู่ในห้องประชุมเนี่ยได้ฟังดังนั้นไม่ว่าผู้นำท่านใดก็แล้วแต่พูดในหัวข้อใดก็จะมีเสียงภาษาอังกฤษเนี่ย อยู่ในหูฟังที่เราได้ฟังอยู่ตลอดเวลา
0: ครับ
1: นะเป็นการทำให้ผู้ฟังเนี่ยมีส่วนร่วมนะในการติดตามงานเหล่านั้นได้อยู่ตลอดเวลาก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าปรับกลยุทธ์เนี่ยเข้ากับสถานการณ์ต่างๆของผู้ฟังเนี่ยได้ดีมากๆ
0: ครับ
1: ดังนั้นในงานเนี่ยก็เราเดินทางไปวันที่25 พฤษภาคมแล้วก็เดินทางเข้าสู่ที่พักใช้เวลา1 วันเต็มๆละในการเดินทางไปเสร็จแล้วก็เริ่มงานจริงๆเนี่ยคือเปิดงานวันที่26 พฤษภาคมเปิดประชุมในช่วงภาคเช้าพอเปิดประชุมเสร็จปุ๊บทีนี้แหละไฮไลท์สำคัญก็คือการเรียกว่าเปิดในงานปฏิญญาครั้งนี้พอเปิดเรียบร้อยเสร็จปั๊บเตยมชันเดชไฮไลท์จริงๆเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ห้องประชุมละไฮไลท์ที่พระท่านสนใจกันมากๆเนี่ยคือตอนที่เหตุการณ์เกิดตอนฉันภัตตาหารเพลมากกว่า
0: เกิดอะไรขึ้นครับพระอาจารย
1: ์ไฮไลท์ตอนฉันภัตตาหารเพลเนี่ยสำคัญมากๆท่านบอกว่าปกติเนี่ยถ้ามาจัดที่บ้านเราเนี่ยนะเราก็จะต้องจัดโต๊ะสำรับภัตตาหารใช่ไหม
0: ครับ
1: ซึ่งจัดสำรับภัตตาหารเนี่ยจะมีทั้งหวานมีทั้งคาวเนี่ยอาหารเราก็จะมีมากมายหลายอย่างวางบนโต๊ะอาหาร
0: ครับ
1: ทีนี้ในความยิ่งใหญ่ของจีนเองเนี่ยการฉันอาหารเขาเนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่เรียบง่ายมากๆนะเรียบง่ายมากเพราะว่าไม่ได้นั่งโต๊ะไม่ได้นั่งล้อมวงแหละแต่นั่งเป็นโต๊ะแถวยาวเรียงหนึ่งไปเรื่อยๆแล้วจะเป็นโต๊ะแบบโต๊ะวงกลมนะเป็นโต๊ะแถวยาวเรียงหนึ่งไปเรื่อยๆ
0: ประชุมใช่ไหมครับยาวไป
1: ใช่เหมือนห้องประชุมแต่จริงคือเดินทางไปฉันภัตตาหารเสร็จแล้วเนี่ยที่สำคัญกว่านั้นคือ เบื้องหน้าของเราหลังจากนั่งบนเก้าอี้เรียบร้อยแล้วเนี่ยเบื้องหน้าเราเนี่ยจะมีชามอยู่3 ชามด้วยกันชามที่1อยู่ใกล้ตัวชามที่2ที่3วางคู่กันอยู่ไกลตัวเป็นเลขก็เรียกว่าชามใกล้ตัวมี1 ชามไกลตัวไปหน่อยมี2 ชามไม่มีการตักภัตตาหารอะไรในนั้นเลยนะ
0: คร
1: ับ เราก็นั่งมองกันอยู่ใช่ใช้คำนี้เลยคุยแซวกันอยู่ว่าเออเรามาฉันพระทหารว่างมั้งนี่ไม่มีการใส่พระทหารอะไรใดๆในนั้น
0: ครับ
1: หลังจากนั้นพอผู้ที่เข้าประชุมทั้งหมดเนี่ยเดินทางมาถึงห้องที่จัดเตรียมไว้สำหรับฉันพระทหารเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยนั่งเก้าอี้หมดแล้วผู้นำศาสนา ที่เดินทางมาทั้งหมดเนี่ยเข้าที่นั่งเรียบร้อยพอเข้าเสร็จปุ๊บก็จะมีพระที่เป็นเจ้าหน้าที่จากทางวัดหลิงซางเนี่ยเดินเขาเรียกว่าอุ้มถังกันมา
0: อุ้มถัง
1: ทั้งหมดถังใช่เป็นถังใส่พระทหารนะ
0: ครับ
1: เป็นถังใส่พระทหารแถวละ4รูปเขามีสมมติครับมีสมมติ20แถวสมมติเพราะว่าจำนวนพระจำนวนโยมที่มาเนี่ยเยอะมากและเขาก็จะมีพระเนี่ยที่เดินมาเนี่ยแถวละ4รูปสมมติ20แถวก็เต็มไป80รูปประมาณเนี่ยนะ
0: คร
1: ับ สี่รูปเนี่ยรูปที่1เนี่ยท่านแบกถังมาอุ้มถังมาเนี่ยถังมีอะไรบ้างที่อุ้มขึ้นมาถังที่1ถังนั้นเนี่ยใส่ข้าวสวย
0: ครับ
1: ถังที่2เนี่ยใส่เป็นผัดผัก
0: ครับ
1: ถังที่3เนี่ยใส่เป็นเหมือนเป็นซุปนะเป็นซุปเอาไว้ฉันเอาไว้เขาเรียกว่าไม่ให้ฝืดคอเกินไปแล้วก็ถังที่4เนี่ยเป็นเหมือนเป็นซาลาเปานะมันเป็นซาลาเปาทั้งหมด4ถังเนี่ยเขาจะเดินเรียงมาเป็นแถวแล้วก็ตักพระตาหารเนี่ยข้าวเนี่ยใส่ชามที่อยู่ใกล้เราที่สุดถัดจากนั้นมี2ชามที่อยู่ด้านหน้าที่อยู่ไกลตัวเนี่ยก็จะเป็นชามนึงใส่จะเรียกว่าเป็นผัดแล้วก็ชามที่3เนี่ยก็จะใส่น้ำซุปส่วนซาลาเปาก็จะใส่ในชามข้าวของเรา
0: ครับ
1: ก็เท่ากับว่าทุกคนเลยไม่ว่าจะเป็นพระเป็นโยมเป็นพระเถระผู้ใหญ่เป็นพระที่มาร่วมงานที่เป็นผู้น้อยทุกคนในงานฉันเหมือนกัน
0: ครับ
1: ไม่มีโต๊ะแรกที่เป็นพิเศษโต๊ะ2พิเศษโต๊ะ3 4 5ท้ายๆเป็นปกติทั่วไปไม่ได้
0: มีการจัดล็อกวงแบบเป็นโต๊ะจีนอะไรทำนองนั้นไม่มีเลย
1: แล้วฉันเจเอาไม่ใช่เจสิฉันมังสวิรัต
0: ครับ
1: คือต้องเข้าใจว่าศาสนาพุทธในประเทศไทยเนี่ยที่เป็นเถรวาทกับศาสนาพุทธในเมืองจีนที่เป็นมหายานเนี่ยหลักคิดคนละอย่างบ้านเราเนี่ยยึดตามพระไตรปิฎกที่เป็นแนวเถรวาทจารีตเนี่ยดังนั้นในพระไตรปิฎกเนี่ยพระพุทธเจ้าไม่ได้ห้ามการฉันเนื้อหรือฉันปลาไว
0: ้ครับ
1: พระเราจึงถือวินัยตัวเนี้ยอย่างเคร่งครัดว่าก็เมื่อมีพุทธานุญาตอนุญาตเช่นนั้นเราจึงฉันตามที่ปรากฏในพระไตรปิฎกแต่ในของเมืองจีนที่เป็นศาสนาพุทธมหายานเนี่ยเขามีความคิดว่าถ้าเราจะไม่เบียดเบียนสิ่งมีชีวิตโดยการทำร้ายชีวิตผู้อื่นเนี่ยมันต้องเริ่มต้นจากตัวเองก่อนโดยการไม่ทานเนื้อฉะนั้นเขาไม่ทานเนื้อไม่ทานปลาทานแต่มังสวิรัตก็คือเว้นเนื้อทุกชนิดไข่ได้ไหมถ้าอย่างนี้
0: ไข่ได้
1: เขาก็จะมีผัดผักเนี่ยมีใส่ไข่หน่อยหนึ่งเพราะว่าตาม
0: เป็นมังสวิรัต
1: ถูกต้องฉะนั้นคือเอาตรงๆเนี่ยเขาฉันเหมือนกันหมดเลยนะโดยมีพระเนี่ยพระที่ท่านเป็นอยู่ในวัดเนี่ยเป็นผู้นำพัตตาหารมาตักให้ในมุมของพระเองเนี่ยที่ได้รับการถวายพัตตาหารแบบเนี้ยกลับมองว่าดูดีนะ
0: ครับ
1: คำว่าดูดีคือเราเห็นวัฒนธรรมของเขาในการต้อนรับโดยให้พระเนี่ยมีส่วนร่วมในการถวายพัตตาหารในมุมของโยมเนี่ยก็มองว่าดูดีเพราะว่าจะมีโยมที่ไหนล่ะได้มีพระมาเสิร์ฟมาประเคนพัตตาหารให้กับโยมถึงที่นะ
0: ครับ
1: ทุกทีโยมจะไปประเคนพัตตาหารพระใช่ไหม
0: ครับแล้วก็อาจจะแยกกลุ่มไปเลยก็ได
1: ้แยกกลุ่มไปเลยแต่อันเนี้ยพระมาจัดเตรียมตักให้ถึงมือเลย
0: ครับ
1: ให้ถึงที่เลยโยมนี่ชอบมากโยมประทับใจกันก็ถือว่าโอ้นานามีพระคุณเจ้ามาทำให้แบบนี้ทีหนึ่งที่สำคัญกว่านั้นคือฉันเหมือนกันทานเหมือนกันทั้งหมดทั้งมวลเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะมีเวลานะเวลาให้สัญญาณในการฉันเสร็จปั๊บก็จะมีสัญญาณในการเลิกทานนะแต่เขาทานพร้อมกันเลิกพร้อมกันไม่มีว่าวงนั้นนั่งนานวงนี้นั่งช้าอะไรใดๆเริ่มพร้อมกันแล้วก็เลิกพร้อมกัน
0: แล้วเขามีสวดก่อนไหมครับ
1: มีสวดก่อน
0: แล้วก็มีการให้พรไหมครับ
1: มีแต่ที่นี่เราสวดไม่ได้ไง อ่าเขาสวดเป็นภาษาจีนอ่ะเราสวดไม่ได้เราก็ได้แต่
0: อืม
1: นั่งพนมมือตามเขาไปสวดก่อน
0: ครับ
1: ฉันเสร็จก็มีการสวดให้พรมีเหมือนกันนะทีนี้พอฉันเสร็จเนี่ยเชื่อไหมพระมานั่งคุยกันนะพระมานั่งคุยกันว่าโอ้การจัดภัตตาหารแบบนี้เอาตรงๆนะค่าใช้จ่ายไม่มากเลย
0: ครับ
1: ค่าใช้จ่ายถูกมากๆเพราะมีอาหารแค่ไม่ต้องเยอะอย่างหรอก3อย่างนี่แหละ 2-3 อย่างพอแล้วมันทำให้อิ่มแล้วอยู่ท้องได
0: ้ครับ
1: ที่สำคัญคือมันไม่เป็นการสิ้นเปลืองอาหารหลากหลายอย่างบนโต๊ะต้องถือว่าเขาจัดได้ค่าใช้จ่ายถือว่าไม่มากเลยกับเรื่องของอาหารนะแต่เราก็ต้องเข้าใจนะว่าในมุมของพระพุทธศาสนาเถรวาทบ้านเราเนี่ยเราฉันได้แค่2มื้อ
0: ครับ
1: พระในประเทศไทยแล้วเนี่ยฉันมื้อเขาเรียกว่าฉันได้ตั้งแต่6โมงเช้าอรุณขึ้นจนถึงเวลาเที่ยงตรงเราได้แค่นี้6ชั่วโมงเท่านั้นเองที่มีช่วงเวลาในการฉันอาจจะแบ่งเป็น2มื้อหรือมื้อเดียวก็แล้วแต่ของพระพุทธศาสนามหายานชาวจีนเนี่ยเขาฉันได้3มื้อนะเขาฉันมังสวิรัตเนี่ยได้3มื้อซึ่งวัฒนธรรมเขาเป็นแบบนั้นฉะนั้นเขาจึงฉันแบบมื้อเช้าหน่อยนึงมื้อเพลนหน่อยนึงเย็นได้อีกหน่อยนึงอย่างนี
0: ้
1: ด้วยเหตุเนี้ยเวลาฉันเขาจึงฉันเร็วมาก
0: พระ
1: ไทยตกใจละคำว่าตกใจคือเขาเริ่มเคาะระฆังเนี่ยให้ฉันเนี่ยฉันพร้อมกันหมดพระไทยเรายังนั่งฉันเรื่อยๆอยู่เลยเพราะคิดว่าโอ้เวลายังมีพอสมควรเนาะปรากฏว่าน่าจะมีเวลาฉันไม่ถึง15นาทีมั้ง
0: ครับ
1: ระฆังดังระฆังดังปั๊บเนี่ยพระไทยเราก็ยังงงๆอยู่อ้าวระฆังดังคืออะไรก็ยังนั่งฉันอยู่นะแต่ระฆังดังเนี่ยสักพักหนึ่งเสียงบทสวดตามมาเอาละสิทีนี้ต้องวางช้อนวางตะเกียบกันเพื่อจะได
0: ้
1: นั่งพนมมือกับเขาก็ยังงงๆกันอยู่นะเอานี่ฉันกันเสร็จแล้วเหรอแสดงว่าเขาฉันไวมากฉันไวมากถ้าบ้านเราคือยังนั่งไปเรื่อยๆจนกว่าจะอิ่มละเพราะเราได้สองมื้อไงแต่ของบ้านเขาเนี่ยเมื่อ3มื้อปั๊บเขาก็ฉันกันพอสมควรนิดนึงเดี๋ยวเย็นก็ได้อีกหน่อยนึงอะไรอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: แล้ว
0: มื้อถ้าเป็นมื้อเย็นถ้าเป็นมื้อเย็นเนี่ยเราไปเยือนบ้านเขาเนี่ยเราจะทํายังไงอะครับ
1: ไม่ฉันสิครับ
0: ไม่ฉันนะครับ
1: มาน
0: ั่งมองไปเฉยๆใช่มั้ยครับ
1: ไม่เพราะว่าพอมื้อเย็นแล้วเนี่ยมันจัดที่โรงแรม
0: อ๋อครับ
1: ไม่ได้จัดที่วัดแล้วพอจัดที่โรงแรมเนี่ยพระท่านก็ฉันน้ำปานะปกติหมายถึงพระที่เป็นเถรวาทเราอ่ะ
0: ครับ
1: ฉันน้ำปานะปกติส่วนพระที่เป็นชาวมหายานเนี่ยเมื่อเข้าล็อบบี้โรงแรมเมื่อเช่าที่ห้องอาหารของโรงแรมอ่ะนะมันมีทั้งโซนน้ำปานะมีทั้งโซนอาหารใช่ไหม
0: ครับ
1: ถ้าเป็นพระมหายานท่านก็ตักอาหารของท่านแหละปกติถ้าเป็นพระไทยเราก็ตักน้ำปานะนั่นแหละปกติมานั่งฉันกันก็ยังรักษาวินัยนะอย่าเข้าใจว่าโอ้เราเดินทางไปต่างประเทศแล้ววินัยอะไรก็ช่างมันไม่ต้องไปรักษาปรับตามเขาไม่ได้นะเพราะถ้ามีการถ่ายรูปออกมามันจะชัดเจนเลยว่าพระไทยเราไม่สำรวมฉะนั้นต้องรักษาพระวินัยในส่วนดังกล่าวตรงนี้ด้วย
0: ใช่อาจารย์พูดถูกเลยเป็นเรื่องของพระวินัยนะครับใช่ไหมครับ
1: ใช่ที่
0: แตกต่างกัน
1: เมื่อเรานับถือพระพุทธศาสนาเถรวาทแล้วเนี่ยไม่ได้หมายความว่าออกจากเมืองไทยไปเราจะเป็นอะไรก็ได้นะ
0: ครับ
1: เพราะว่าภายใต้ผ้าร่มกาสาวพัดจีวรที่เราห่มอยู่เนี่ยมันบ่งบอกอยู่ว่าเป็นยังไงฉะนั้นต้องรักษาตลอดเวลานะไม่ใช่หมายความว่าโอ้อยู่ในประเทศไทยก็รักษาไว้ต่อหน้าญาติโยมคนไทยพอไปต่างแดนปั๊บฉันจะทำอะไรก็ได้อิสระเสรีอย่างนั้นไม่ได้อันนี้เป็นหลักการที่บ้านเราเนี่ยทำกันมาแบบนั้นแต่ก็มีแหละบางท่านเนี่ยอาจจะประมาณว่า อยู่ต่างแดนแล้วเขาก็ฟรีดอมนะอิสระตามนั้นแต่ว่าหลายท่านเนี่ยก็ยึดตามหลักกฎเกณฑ์ดังกล่าว
0: ครับ
1: นะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากๆอันนี้คือ
0: พระอาจารย์ครับ
1: อื
0: มเรียนถามอีกนิดนึงพอเขามองเขาตั้งข้อสังเกตมองมาที่เรายังไงครับหมายถึงว่าเรื่องของวัดปฏิบัติความแตกต่างอะไรเหล่านี้ครับ
1: จริงๆอ่ะมันมีเรื่องที่โต้แย้งกันค่อนข้างมากเนี่ยก็คือเรื่องการฉันอาหารนี่แหละญาติโยมอาจจะไม่ทันได้สังเกตหรือไม่ทันได้รู้ว่าในมุมมองของพระพุทธศาสนานั้นเนี่ยแค่การฉันอาหารที่ต่างกันเนี่ยเขาตั้งเป็นประเด็นที่หลากหลายนะต้องเข้าใจก่อนว่าบ้านเราเนี่ยที่เป็นพระพุทธศาสนาเถรวาทเนี่ยเราฉันอาหารตามที่มีบัญญัติไว้ในพระไตรปิฎกคือท่านไม่ได้ห้ามเนื้อกับไม่ได้ห้ามปลาไว้ดังนั้นฉันได้ตามปกติแต่ในการฉันตามปกติเนี่ยมุมมองของพระพุทธศาสนามหายานเนี่ยเขาก็มองมุมเราเนี่ยด้วยสายตาแปลกๆนะแปลกตรงไหนแปลกตรงที่ว่าเอ้าเราบอกว่าเป็นเถรวาทนะยึดตามคัมภีร์อย่างเคร่งครัดนะแต่ทำไมอ่ะเราส่งเสริมให้เกิดการฆ่าสัตว์หรือเบียดเบียนสัตว์ซึ่งเป็นศีลข้อหนึ่งที่มันเกิดขึ้นได้ศีลข้อหนึ่งว่าปานาติบาตเราไม่ได้ฆ่าสัตว์โดยตรงนะแต่เราส่งเสริมให้มีการฆ่าสัตว์เพื่อเป็นอาหารไงเขามองมุมนี้เป็นเรื่องใหญ่โตมากนะในแวดวงวิชาการระดับโลกเนี่ยเขามองว่าเอ๊ะทำไมเถรวาทเนี่ยที่เป็นในประเทศไทยเนี่ยบอกว่าเราเคร่งครัดเรารักษาวินัยตามพุทธบัญญัติ227ข้อศีลตรงเนี้ยทำทุกอย่างเลยแต่เรากลับส่งเสริมให้ชาวบ้านเนี่ยเขาฆ่าสัตว์เพื่อทำมาเป็นอาหารถวายพระโอ้เขาตีมุมนี้อย่างรุนแรงมากในมุมมองวิชาการนะย้ำอีกทีนะซึ่งมันก็ถูกในมุมของเขานะที่เขาจะมองมุมนั้นได้ว่าเราไม่ชัดเจนในส่วนตรงนี้แต่เราก็บอกได้ว่าเราไม่ได้ปฏิบัติผิดพระธรรมวินัยสักนิดเลยนะก็พระวินัยเนี่ยบัญญัติไว้ให้อนุญาตได้เราจึงทำตามที่พระวินัยบัญญัติไว้ทุกประการอย่างเคร่งครัดแต่ในมุมมองของชาวจีนเองเนี่ยเขามองว่าของเขาเนี่ยไม่เบียดเบียนด้วยหมายถึงไม่เบียดเบียนสัตว์ที่เป็นอาหารด้วยไม่ส่งเสริมให้มีการเบียดเบียนด้วย
0: ครับ
1: ก็คือชาวจีนส่วนใหญ่ที่เป็นนักบวชเนี่ยเขาจะมีสวนที่ปลูกพืชปลูกผักของเขาเองนำพืชผักเหล่านั้นมาทำเป็นอาหารเองโดยไม่มีการเบียดเบียนเนื้อสัตว์อะไรใดๆทั้งสิ้นเพราะเขาถือว่าเขาเมื่อตัดขาดจากโลกโดยอยู่ในมุมมองของทางศาสนาแล้วเนี่ยเขาจะรักษาส่วนนี้อย่างเคร่งครัดเนี่ยมุมมองเหล่านี้เขาถือมีความเข้มแข็งมากเป็นจุดเด่นที่เขาจะใช้มาเปรียบเทียบกับมุมมองของศาสนาเถรวาทที่ยังลักลั่นตรงเนี้ยอยู่นิดหนึ่งเนี่ยอย่างชัดเจนทีเดียวนะ
0: ครับ
1: มุมมองแบบนี้เคยเถียงกันในแวดวงวิชาการระดับโลกเนี่ยหลายครั้งหลายหนจนในหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยเลิกเถียงกันละเพราะเขามองว่าถ้าเถียงไปแล้วเกิดการเอาชนะค้าคานกันขึ้นเนี่ยมันจะมีฝ่ายแพ้และฝ่ายชนะท้ายสุดเนี่ยพระพุทธศาสนาถึงจะอยู่ต่างนิกายแต่จะร่วมมือกันช่วยงานศาสนาในวงกว้างไม่ได
0: ้
1: ฉะนั้นในมุมของลัทธิใดเป็นแบบใดก็ให้เกียรติและยึดถือไปตามแบบนั้นอีกมุมหนึ่งที่ปฏิบัติต่างกันท่านก็มองว่าอยู่ร่วมกันได้โดยไม่มีความแตกต่างก็เรียกว่าแสวงจุดร่วมสงวนจุดต่าง
0: จุดต่างครับ
1: มันต้องมีจุดที่ร่วมกันแล้วก็รักษาไว้ส่วนจุดที่ต่างเนี่ยก็สงวนสิทธิ์ไว้ไม่ก้าวล่วงซึ่งกันและกันแต่ในมวงวิชาการเมื่อก่อนนะสักประมาณ10ปี15ปี20ปีที่10ปีที่แล้วผ่านไปเนี่ยถือว่าเถียงกันอย่างรุนแรงเรื่องพวกนี้นะโต้แย้งกันอย่างดุเด็ดเผ็ดมันในมุมมองพระพุทธศาสนามากมายทีเดียวนะก็เป็นประเด็นจริงๆนะโยมชันเดชลองคิดดูสิพระท่านไม่ถึงพระไทยเนี่ยเราไม่ได้ทานเจแต่เราทานอาหารได้ทานอาหารเนื้อได้เนี่ยโยมก็ต้องไปขวนขวายในการหาเนื้อเหล่านั้นมาเนี่ย
0: ครับ
1: ใช่ไหมมันก็กลายเป็นเหมือนส่งเสริมทางอ้อมอ่ะเราก็โต้แย้งยากแต่เราไม่ได้ทำผิดวินัยจริง
0: ๆครับ
1: เรื่องนี้ก็เปิดประเด็นเพื่อชวนคุยนะ
0: มีแค่เรื่องประเด็นอะไรที่เป็นการตั้งข้อสังเกตได้อีกไหมครับจากที่พระอาจารย์เดินทางไปอาทิเรื่องของทำไมจัดที่เมืองอู่ซีนะฮะซึ่งอู่ซีเนี่ยก็เป็นมณฑลเจียงซูอยู่ในมณฑลเจียงซูเนาะก็เป็นมณฑลใหญ่แต่ว่าถ้าพูดถึง จีนจริงๆในเรื่องของพุทธศาสนาเนี่ยก็ยังมีอีกหลากหลายที่แต่ทำไมจีนเขาถึงเลือกที่นี่ครับพระอาจารย์
1: หลัก
0: ตั้งข้อ
1: หล
0: ส
1: ั
0: ัก งเก
1: หลัก
0: ตได้ไหมครับ
1: หลักหลักเนี่ยคือเขามีมหาวิทยาลัยสงฆ์ที่นั่นนะ
0: อ๋อมีมหาวิทยาลัยสงฆ์ที่นี่
1: ถูกซึ่งมหาวิทยาลัยสงฆ์เนี่ยพระที่ท่านเดินทางมาเรียนเนี่ยท่านสามารถเรียนตั้งแต่ระดับพื้นฐานปริญญาตรีปริญญาโทเอกเนี่ยเขามีการสอนของเขาอยู่เหมือนกันแล้วเข
0: ค
1: าร
0: ั
1: ส
0: บ
1: ามารถปรับพื้นฐานเรื่องของพระพุทธศาสนาเนี่ยอย่างชัดเจนเป็นระบบได้ที่นี่ซึ่งมหาวิทยาลัยสงฆ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าได้รับความอนุเคราะห์จากทางรัฐบาลจีนนี่แหละเป็นหลักเลย
0: ครับ
1: คือรัฐบาลเขาส่งเสริมเรื่องการศึกษาไม่ว่าจะมุมไหนก็แล้วแต่จะเป็นมุมของศาสนาหรือมุมของทางโลกเนี่ยเขาก็ส่งเสริมไปพร้อมๆกันในทุกมิติอย่างเท่าเที
0: ค
1: ย
0: ร
1: ม
0: ับ
1: ฉะนั้นการศึกษาของเขาเนี่ยทั่วถึงเมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยการจัดที่เนี่ยเหตุผลก็เพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยในเมืองอูซีเองเนี่ยโดยเฉพาะวัดหลิงซางเนี่ยเขามีการจัดประชุมทางพระพุทธศาสนาบ่อยครั้ง
0: ค
1: ไม
0: ร
1: ่
0: ั
1: ใช
0: บ
1: ่ที่นี่จัดครั้งแรกนะ
0: คร
1: ท
0: ั
1: ี่
0: บ
1: เมืองหลิงซางเนี่ยที่วัดหลิงซางเนี่ยจัดมาแล้วหลายครั้งแล้วเป็นที่ประชุมทางศาสนาเนี่ยของตัวแทนประเทศจีนเนี่ยจัดที่นี่ก็หลายครั้ง
0: คร
1: ค
0: ั
1: รู
0: บ
1: บาอาจารย์ท่านหนึ่งนะท่านเป็นปัจจุบันเนี่ยท่านเป็นรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการของมจร.มีความคุ้นเคยกันและท่านก็บอกว่าท่านเคยมาที่วัดเนี้ย10 ปีที่แล้ว
0: ครับ
1: มาประชุมเรื่องทางศาสนานี่แหละแล้วท่านก็บอกว่าก่อนนั้นนะยังไม่มีการสร้างมากมายขนาดนี้แต่ทุกวันนี้สร้างใหญ่โตมโหฬารมากมายทีเดียวแล้วก็มีการจัดเตรียมสถานที่เอาไว้เพื่อต้อนรับคนเป็นพันเนี่ยใช้คำว่าใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้าไปจัดเตรียมเนี่ยอย่างยิ่งใหญ่อลังการนะแอบถามท่านที่เคยเดินทางไปปีที่ผ่านมาจัดครั้งที่20ที่ประเทศเวียดนามเนี่ยถามว่าเอ๊ะปีก่อนๆเขาจัดอลังการแบบนี้ไหมแสงสีเสียงมากมายขนาดเนี้ยท่านบอกว่าโอ้ไม่มีแบบนี้เลยประเทศจีนรอบนี้ถือว่ายิ่งใหญ่มากเพราะจัดถ้าเป็นภาษาบ้านเราต้องใช้ว่าจัดหนักจัดเต็มทีเดียวละเพราะเขาถือว่าเป็นหน้าเป็นตาโดยการจัดเตรียมของเขาเนี่ยเขาเตรียมเวลาถึง3 ปีนะ
0: ครับ
1: มารู้ข้อมูลเบื้องหลังเนี่ยจึงรู้ว่าโอ้เขาจัดเตรียมแบบนี้มา3 ปีแล้วเพราะว่าทางประเทศจีนเองเนี่ยยังไม่เคยมีการจัดงานลักษณะแบบนี้มาก่อนเมื่อยังไม่มีการจัดงานแบบนี้มาก่อนเนี่ยเขาจึงวางแผนล่วงหน้าว่าจะทำยังไงนะให้ประเทศจีนเนี่ยได้มีโอกาสจัดเตรียมสถานที่แบบนี้ต้อนรับเนี่ยอย่างเต็มภาคภูมิของเขาได้บ้างเมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยเขาจึงวางแผนขอจัดแล้วก็เข้าใจว่าอยากจะเป็นศูนย์รวมพระพุทธศาสนาที่เกิดขึ้นในภูมิภาคเอเชียของเราเนี่ยเพราะเขามองว่าเขาเป็นผู้ใหญ่นะเป็นประเทศที่มีความใหญ่โตก็เลยมองว่าเดี๋ยวจะส่งเสริมการจัดแบบนี้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องเรื่อยๆโดยเริ่มปีนี้เป็นปีแรกนะที่มีการจัดงานในระดับนานาชาติเช่นนี้เกิดขึ้นจริงๆเดินทางไปยากเหมือนกันเหตุผลเพราะว่าไปถึงแล้วเนี่ยเขาจะสัมภาษณ์เราตอนที่ตม.น่ะนะถามว่ามาทำอะไรเราก็บอกมาประชุมพระพุทธศาสนานะเขาบอกมีประชุมได้เหรอเอายังงงๆกับเขาอยู่แต่พระเรามาเยอะนะเฉพาะลำที่อาตมาขึ้นเครื่องไปเนี่ยมีประมาณ120-130รูปคนทีเดียวล่ะเยอะมากๆที่เดินทางไปร่วมกันในงานวันนั้น
0: ครับเข้าใจว่าจีนเนี่ยคือเขาพยายามที่จะส่งเสริมในเรื่องของในเรื่องของเทคโนโลยีนะครับตามแผนการพัฒนาเศรษฐกิจแล้วก็สังคมแห่งชาติฉบับล่าสุดของจีนเนี่ยคือฉบับที่15เขายกระดับเน้นไปที่เรื่องของnew productive force นะครับอาจารย
1: ์
0: หรือว่าพลังการผลิตคุณภาพใหม่ซึ่งเน้นไปที่เรื่องของเรื่องของเทคโนโลยีแล้วก็เรื่องของนวัตกรรมนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเห็นการเปลี่ยนแปลงชัดเจนมากในหลายๆด้านเลยรวมถึงรู้สึกตื่นตาตื่นใจจากภาพข่าวนะพระอาจารย์ที่ผมได้เห็นจากที่พระของเราเนี่ยได้เดินทางพระภิกษุของเราเนี่ยได้เดินทางไปนะครับรวมถึงการเห็นถึงการนำ AI นะฮะเทคโนโลยีระดับสูงเนี่ยมาใช้ ในการเผยแผ่พุทธศาสนาวิสาขบูชาโลกที่เมืองอูซีในครั้งนี้นะครับซึ่งมันทำให้เห็นว่าเขาเนี่ยไปไวมากครับอาจารย์นะครับ
1: ไป
0: หรื
1: ไ
0: อ
1: ว
0: แม้
1: จ
0: แต่
1: ริง
0: ที่เออหรือแม้แต่ที่ผ่านมาเนี่ยมีการประชุมแบบสุดยอดผู้นำนะประชุมซัมมิตที่ประเทศจีนเนี่ยคือทั้งรัสเซียแล้วก็สหรัฐเนี่ยมาก็เห็นถึงโอถึงความแบบว่าการยกระดับครั้งใหญ่ที่มีความแตกต่างจากเมื่อ10-15 ปีก่อนอย่างมากเลยครับนะฮะแล้วก็ทราบมาว่าเนี่ยตอนนี้หลายประเทศนะครับคือผู้นำหลายประเทศเนี่ยพยายามที่จะไปดูงานที่ประเทศจีนกันแบบฉ่ำมากอะครับ
1: นะก็น่าสนใจจริงเพราะว่าเขาพอเปิดรับในส่วนต่างๆเนี่ยก็ทำให้ทุกทิศทางทั่วโลกเนี่ยก็มองมาที่ประเทศจีนว่าจะเป็นไปในทิศทางแบบ

0: แต่ใจความคือเรื่องการปฏิญญาในครั้งนี้เขาแบ่งเป็นข้อตกลงที่ร่วมกันทั้งหมด4แกนหลักด้วยกันหนึ่ง
1: ค
0: น
1: ระ ับ
0: ท่านบอกว่าให้ใช้หลักความเมตตาเนี่ยเพื่อสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นแก่โลกโดยหลักของเมตตานั้นเนี่ยก็เน้นให้ยึดหลักของพรหมวิหารสี่คือเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขา
1: คร
0: โด
1: ับ
0: ยส่งเสริมให้มีการหันหน้าเข้ามาพูดคุยเจรจากันมากกว่าที่จะมีการเผชิญหน้าให้เกิดความขัดแย้งในระดับชาติหรือระดับวัฒนธรรมส่วนข้อที่สองเนี่ยก็จะเน้นไปในเรื่องของการเสียสละนะเกื้อกูลเพื่อนมนุษย์ด้วยกันโดยมุ่งเน้นไปที่การเรียกร้องให้สังคมโลกเนี่ยช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางในภูมิภาคที่เขายากจนหรือด้อยโอกาส
1: ค
0: เพ
1: ร
0: ื่
1: ั
0: อ
1: บ
0: จะได้สร้างความเท่าเทียมเนี่ยให้เกิดขึ้นแก่สังคมโลกสังคมมนุษย์นะในประเด็นที่สามเนี่ยก็จะเน้นไปในเรื่องของมนุษย์แล้วก็ธรรมชาติเนี่ยที่จะให้มีการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลหลวงพ่อพระพรหมบัณฑิตเนี่ยเป็นท่านที่มีความชํานาญในเรื่องของหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามากท่านเลยเชื
1: ค
0: ่
1: ร
0: อม
1: ับ
0: โยงหลักคิดว่าให้นําแนวคิดเรื่องปฏิจจสมุปบาทเนี่ยเพราะทุกสิ่งเนี่ยมันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงสัมพันธ์กันมีสิ่งหนึ่งจึงเกิดสิ่งหนึ่งฉะนั้นธรรมชาติกับมนุษย์จะอยู่ร่วมกันได้เนี่ยจะต้องอาศัยเกื้อกูลกันตามหลักปฏิจจสมุปบาทเมื่อเป็
1: ค
0: น
1: รั
0: เช
1: บ
0: ่นนั้นเนี่ยมันจะเป็นการรักษาสมดุลให้กับโลกเพื่อคนรุ่นหลังได้แล้วก็ช่วยรักษาระบบนิเวศนะให้เกิดขึ้นแก่สังคมโลกสังคมมนุษย์ได้ด้วยและประเด็นสุดท้ายที่มีการพูดคุยกันก็คือเรื่องของสร้างประชาคมโลกที่มีอนาคตร่วมกันเรียกว่า
1: ครับ
0: ให้มีการใช้ศิลปะวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นแกนกลางเป็นตัวเชื่อมโยงระหว่างประเทศให้เกิดมิตรภาพที่เข้าถึงซึ่งกันและกันอาจจะมีความแตกต่างทางด้านอารยธรรมเรื่องของมุมมองแตกต่างกันบ้างแต่ให้มองด้วยความเคารพแล้วก็เกิดความวางใจเพื่อให้เกิดความเป็นหนึ่งร่วมกันภายใต้มุมมองพระพุทธศาสนาฉะนั้นปฏิญญานี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นการส่งสารที่สำคัญเนี่ยให้แก่ชาวพุทธและก็รัฐบาลทั่วโลกเพื่อจะได้ร่วมมือกันแก้ไขความขัดแย้งความยากจนนะในเรื่องของทำให้โลกสงบสุขปลอดภัยโดยการใช้สันติด้วยปัญญาและก็ด้วยเมตตาอย่างแท้จริงนะอันนี้เป็นบทสรุปนะปฏิญญาที่เกิดขึ้นในงานครั้งนี้
1: ครับพระอาจารย์เดินทางไปรวมๆแล้วเนี่ยก็ประมาณ2 คืน 3 วันใช่ไหมครับ
0: ไปทั้งหมด5 วัน 4 คืน
1: ห้าวัน
0: ไป
1: สี่คืน
0: ยี่สิบห้าเดินทาง
1: ค
0: ย
1: ร
0: ี่
1: ั
0: ส
1: บ
0: ิบห้าแล้วก็งานจริงๆคือ26 และ 27คือวันปิดยี่สิบเจ็ดคือวันปิดส่วนเดินทางกลับจริงๆคือวันที่28ย
1: ค
0: ี่
1: ร
0: ส
1: ั
0: ิ
1: บ
0: บแปดเดินทางกลับอ๋อจริงๆก็เป็น4 วันเนาะ4 วัน 3 คืนโดยประมาณ
1: ครับ
0: ยี่
1: แ
0: ส
1: ล
0: ิ
1: ้
0: บ
1: ว
0: แป
1: ก็
0: ดเดินท
1: ไป
0: างกลับก็ทั้งวันเลย
1: ครับพระ
0: น
1: อ
0: ิ
1: าย จ
0: ม
1: ารย์
0: ทำ
1: ถ
0: เ
1: า
0: ป็
1: ม
0: น
1: พระอาจารย์ตร
0: ถ
1: ง
0: าม
1: ๆว
0: ว
1: ่
0: ่
1: า
0: า
1: ประทับใจตรงไหนที่สุดครับพระอาจารย์จาก
0: เอาตรง
1: วิสาขบูชาโลกที่อูซีเนี่ยครับ
0: ถ้าในมุมมองอาตมานะอาตมามองว่าเรื่องแสงสีเสียงเนี่ยท่านอื่นอาจจะไม่เหมือนกันนะขออภัยนะอันนี้มุมส
1: ค
0: ่
1: ร
0: วน
1: ับ
0: ตัวตรงๆนะคือ
1: ครับ
0: เราเคยเป็นคฤหัสถ์มาก่อนเคยไปชมงานพวกนี้ในเมืองไทยในที่ใดๆมาก่อนฉะนั้นส่วนตัวมองว่าแสงสีเสียงที่เกิดขึ้นเนี่ยในมุมมองของเทคโนโลยีเนี่ยเราจะจัดล้ำสมัยแบบไหนก็ได้ส่วนตัว
1: ค
0: จ
1: ร
0: ึ
1: ัง บ
0: เฉยๆนะคนอื่นจะตื่นตาตื่นใจกับพวกแสงสีเสียงที่เขาจัดมาให้เนี่ยมากมายแต่ส่วนตัวจะเฉยๆเพราะถือว่าดูที่ไหนก็ได้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับศาสนามากนักเรื่องแสงสีเสียงแต่เป็นการส่งเสริมถึงวัฒนธรรมประเพณีที่เกิดขึ้นในเมืองนั้นๆเนี่ยเป็นการสื่อสารเหมือนเราไปเที่ยวไปเที่ยวที่ไหนก็แล้วแต่นะต่างประเทศเนี่ยก็จะไปชมศิลปะวัฒนธรรมของเขาซึ่งอย่างเงี้ยมีทุกที่แตกต่างกันไปตามภูมิประเทศแต่สิ่งที่ได้จริงๆเนี่ยคือที่มุมมองตัวเองมองก็คือเรื่องของมุมมองทางศาสนาที่ต่างกันจะอยู่ร่วมกันได้ตรงนี้ต่างหากที่มองว่าสำคัญเพราะว่าถึงเราจะต่างภาษาต่างเชื้อชาติต่างวัฒนธรรมแต่พอมาอยู่ร่วมกันเนี่ยกลับให้เกียรติกันคุยกันอย่างลงตัวนะ
1: ครับ
0: และที่สำคัญคือเราได้ไปเห็น พระพุทธศาสนาในต่างแดนน่ะ

0: ที่เขามีรูปแบบที่แตกต่างกันแต่ในความแตกต่างเหล่านั้นเนี่ยเราเห็นถึงวัฒนธรรมบางอย่างซึ่งสอดคล้องกับสิ่งที่เราได้ศึกษามาจากคัมภีร์พระพุทธศาสนาด้วยฉะนั้นมองว่าสิ่งที่ได้เนี่ยในมุมของศาสนาคือความเป็นอยู่และการถ่ายทอดมุมมองพระพุทธศาสนาในประเทศต่างๆที่ต่างกันไปเราได้เรียนรู้สิ่งเหล่านั้นแต่ในมุมของแสงสีเสียงอาตมามองว่าเรื่องส่วนตัวตรงนั้นอาตมามองเฉยๆถึงจะใหญ่โตอลังการขนาดไหนก็มองเฉยๆเพราะว่าชาวโลกคงหาได้ดูได้ทั่วไปแต่ในแง่มุมของศาสนาเชิงลึกอย่างเนี้ยถ้าคนไม่เข้าใจหาดูที่ไหนไม่ได
1: ้อืมครับครับนั่นแสดงว่าเขามีการนำเทคโนโลยีนำ AI มาใช้สะท้อนได้กว่าสะท้อนในความเป็นพุทธได้อย่างเหมาะสมใช่ไหมครับ
0: เหมาะสมมากๆต้องใช้คำว่าใช้เทคโนโลยีมาเสริมในส่วนเหล่านี้ได้เยี่ยมมากๆเพียงแต่ว่าสิ่งที่สะท้อนเนี่ยเขาแฝงรายละเอียดต่างๆจากการถ่ายทอดเนี่ยผ่านทางตัวละครต่างๆได้อย่างลงตัวทีเดียว
1: ครับ
0: นะ
1: ในความเป็นพุทธของเขานี่คืออะไรครับที่เขาสะท้อนพยายามที่จะชูเป็นจุดแข็งของเขา
0: หลักๆก็คือเป็นพุทธประวัติเนี่ยที่เกิดขึ้นแล้วก็สอดคล้องกับประวัติในบ้านเมืองเขาเนี่ยนะเดี๋ยวมาต่อไปเบรก2ก็ได้ไม่เป็นไร
1: โอเคได้ครับตอนนี้ 5:50 นนะครับเดี๋ยวขออนุญาตไปพักกันก่อนสักครู่ครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันต่อในเวลาที่เหลือครับ
2: รายการท่องพุทโธโดยชาญเดชบัวหันและดร.บรรจบบรรพรุจิต
3: สองจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอต้องเลิกไปเลยครับ
5: เฮ้ยเดี๋ยว
4: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ 2-Minute Market ที่จะเปิด

0: เรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็กเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ LINE @thinkingradio พิมพ์ Modern Market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ Thinking Radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ Modern Market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
1: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: เอ็มคอร์ดคอนเน็กแอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเพราะฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
4: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
5: The Legend's Tale
4: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุธนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
6: รายการท่องพุทโธโดยชาญเดชบัวหันและดร.บรรจบบรรพฤจิต
7: กลับมาคุยกันต่อในเบรกที่2นะครับเช้าวันนี้ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์อธิเดชสติวโรนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เปลี่ยนคำก้าประโยคนะครับพระอาจารย์ก็ก่อนหน้านี้เนี่ยก็ได้เดินทางไปวิสาขาบูชาโลกที่ประเทศจีนเมืองอู่ซีมานะครับเช้าวันนี้พระอาจารย์ก็ได้มาแบ่งปันแชร์ประสบการณ์จากบรรยากาศที่ไปสัมผัสมานะครับว่าได้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็ความโดดเด่นในการจัดงานวิสาขบูชาโลกในครั้งนี้ยังไงบ้างนะครับนะฮะเหลือเวลาอีกประมาณ4นาทีนะครับขออนุญาตไปทักทายพระอาจารย์นะครับกราบนมัสการอีกรอบครับพระอาจารย์ครับ
8: เจริญพรโยมชันเดชและท่านผู้ฟังทุกท่านนะ
7: ครับก็มีข้อความของคุณผู้ฟังนะครับทักทายเข้ามาหลากหลายมากนะครับก็กราบขอบพระคุณคุณผู้ฟังมากเช้าวันนี้ก็วันนี้เป็นวันวิสาขบูชาขึ้น15ค่ําเดือน7นะครับมีคุณผู้ฟังบอกว่าก็ไปวัดทำบุญกันมีคุณพันนิพานะครับตอนแรกๆเสียงสัญญาณอาจจะกระตุกบ้างตอนนี้น่าจะดีขึ้นแล้วนะครับมีคุณทัศยะฟังจากญี่ปุ่นมีคุณทัศชัยนะครับนะฮะแล้วก็ยังมีคุณสานิษฐ์นะครับก็ส่งข้อความมาเหมือนกันนะครับเหลือเวลาอีกประมาณ3นาทีครับพระอาจารย์ครับอาจจะพูดถึงวิสาขบูชาในบ้านเราเลยก็ได้นะครับนะครับพระอาจารย์
8: ก็วิสาขะในบ้านเราเนี่ยจริงๆจัดประชุมไปแล้วในวันที่29พฤษภาคม2วันที่ผ่านมาก็เป็นการจัดที่พุทธมณฑลนะได้เดินเวียนเทียนรอบพระศรีสักยทศพลยานแล้วก็มีการจัดงานที่ตึก UN ก่อนแล้วนะช่วงเช้าๆบ่ายๆเนี่ยแล้วตอนเย็นไปร่วมแสดงเชิงสัญลักษณ์ด้วยกันเดินเวียนเทียนรอบพระพุทธมณฑล อันนั้นก็เป็นงานกิจกรรมของคณะสงฆ์ร่วมกับมหาเถรสมาคมแล้วก็สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติอันนี้เป็นกิจกรรมที่ร่วมกันเกิดขึ้นมาก็แม้กระทั่งในวันนี้เองเนี่ยญาติโยมที่อยู่ในพื้นที่ใกล้วัดหรือสะดวกอย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยเดินทางไปร่วมกันทำบุญในวันวิสาขบูชาที่จะเกิดขึ้นส่วนในมุมมองอาตมามองว่าในเรื่องของงานวิสาขะที่ได้เดินทางไปในประเทศจีนเนี่ยถ้าเป็นเชิงธรรมะหน่อยอาตมามองว่าเราเนี่ยถือว่าเป็นตัวเล็กๆนิดเดียวนะในมุมมองของอาตมานะเป็นคนตัวเล็กนิดเดียวเพราะว่าเราทำงานศาสนาเนี่ยแค่ในมุมมองที่เราได้รับผิดชอบแต่ในมุมมองของศาสนาทั่วโลกเนี่ยเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่มากมายมหาศาลไม่ได้หมายความว่าในมุมมองของโลกนั้นเนี่ยเราตัวเล็กนิดเดียวแล้วจะไม่ทำอะไรเลยกลจักรหรือฟันเฟืองทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันจะขับเคลื่อนได้ก็ต่อเมื่อทุกคนทุกท่านเนี่ยทำหน้าที่ของตัวเองอย่างดีที่สุดถ้าเป็นชาวพุทธก็ทำหน้าที่ของชาวพุทธอย่างถูกต้องถึงจะเป็นจุดเล็กๆไม่ได้จุดยิ่งใหญ่อะไรแต่จุดเล็กๆนั้นเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นจุดที่ส่งผลให้งานพระศาสนาเติบโตได้เราในมุมมองของพระตัวเล็กตัวน้อยคนนึงเนี่ยเดินทางไปที่นั่นไม่มีใครรู้จักแต่ในมุมมองของประเทศไทยเราเองเนี่ยยังสามารถทำงานศาสนาเหล่านั้นได้อย่างเต็มที่ดังนั้นงานวิสาขะก็ให้นึกถึงว่าพระพุทธเจ้าได้ประกาศศาสนาให้กับโลกมาอย่างมากมายโดยเริ่มจากก้าวแรกก้าวเล็กๆของพระองค์ที่ออกจากพระราชวังของท่านเองก่อนเราในฐานะชาวพุทธก็เช่นกันเมื่อก้าวออกจากบ้านแล้วเดินทางมาสู่วัดก็จะได้ถือว่าทำหน้าที่ของชาวพุทธสืบสานต่อยอดงานของพระพุทธศาสนานั้นให้มีความยิ่งใหญ่ไพศาลและช่วยให้งานพระศาสนาอยู่ได้จนถึง 5,000 ปีโดยร่วมกันงานพระศาสนาเกิดขึ้นไม่ได้เกิดจากพระอย่างเดียวเกิดจากญาติโยมร่วมกันด้วยดังนั้นก็ถือว่าเป็นสิ่งที่จะหลอมรวมใจคนทั้งชาติให้เดินหน้าเข้าสู่ร่มเงาของพระพุทธศาสนาได้อย่างมั่นคงต่อไปเจริญพร
7: ครับสาธุครับเช้าวันนี้กราบขอบพระคุณพระอาจารย์มากครับผม
8: สาธุนะอนุโมทนากับญาติโยมทุกท่านในวันวิสาขบูชานะสาธุ
7: ครับพระมหาอดิเดชสติวโรนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เปรียญธรรม9ประโยคนะครับพระอาจารย์เป็นประธานสงฆ์สิริบูรพาธรรมสถานผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดหงส์รัตนารามราชวรวิหารและก็จะเป็นเลขานุการรองประธานศูนย์พระปริยนิเทศแห่งคณะสงฆ์ประจำหนกลางนะครับหลายครั้งที่พระอาจารย์มาให้ความรู้นะครับมาให้ข้อคิดตามสถานการณ์ทางสังคมแล้วก็สอดแทรกคำสอนพุทธประวัตินะครับแล้วก็วินัยต่างๆที่เกิดขึ้นในพุทธศาสนาเพื่อให้พวกเราชาวพุทธเนี่ยได้กระจ่างขึ้นนะครับในแง่ของข้ออัดข้อธรรมแล้วก็สิ่งที่ เรียกว่าเป็นความเหมาะสมสำหรับชาวพุทธในการปฏิบัตินะครับแล้วก็เนื่องในวันวิสาขบูชาวันนี้นะครับรายการท่องพุทโธก็ขอให้คุณผู้ฟังมีความสุขแล้วก็ใช้โอกาสนี้นะครับกับครอบครัวไปทำบุญร่วมกันนะครับเก็บเกี่ยวบุญกุศลให้ได้มากที่สุดนะครับเท่าที่จะทำได้ตามกำลังศรัทธาแล้วก็ในกระเป๋าที่มีอยู่นะครับในช่วงเศรษฐกิจแบบนี้นะฮะก็นะครับขอเป็นกำลังใจให้คุณผู้ฟังวันนี้รายการท่องพุทโธเวลาหมดแล้วนะครับพบกันใหม่ในวันอาทิตย์หน้าผมกับพระอาจารย์ก็ขออนุญาตลาไปพร้อมๆกันเลยสวัสดีครับ
6: รายการท่องพุทโธโดยชาเดชบัวหันและดร.บรรจบบรรพรุจิ
9: High FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
10: เรากำลังอยู่ในระบบที่เก็บภาษีคนทำงานมากขึ้นเรื่อยๆแต่กลับเอาเงินไปอุดหนุนคนที่ไม่ยอมทำงานมิลตันฟริสแมนนักเศรษฐศาสตร์ที่ทรงอิทธิพลที่สุดของศตวรรษที่20
11: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
12: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริง ไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
13: บอกเล่า965สัญจรตอนพาฟินถิ่นชุมพรเต็มอีกแล้วค่ะด้วยความขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภูมิภาคภาคใต้ร่วมกับ 96.5 FM คลื่นความคิด Proudly Present กับความอันซีนจังหวัดชุมพรทั้งผลไม้บุฟเฟ่จากสวนฟินกับกาแฟเขาทะลุทิวทัศน์หาดทรายและแลนด์มาร์คของจังหวัดพร้อมเที่ยวไปกับพระเอกรุ่นใหญ่นิรุธศิริจัญญา 11-13 มิถุนายนนี้ฟินแน่นอนติดตามกิจกรรมดีๆจากเราได้ใหม่ที่นี่ Thinking Radio ทุกช่องทางสนับสนุนโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภูมิภาคภาคใต้สุขทันทีที่เที่ยวภาคใต
3: ้ Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
14: Human Talk ดำเนินรายการโดยดร.ดนัยจันเจ้าฉายดร.บวรนันท์ทองกัลยาและวิชัยวรธานีวงศ์
15: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการ Human Talk ครับเช้าวันอาทิตย์31พฤษภาคม2569ครับอยู่กับผมวิชัยวรธานีวงศ์ครับวันนี้เรื่องที่น่าสนใจมากๆนะครับเป็นเรื่องที่เราอาจจะต้องตั้งคำถามซึ่งในยุคก่อนสมัยก่อนนั้นอาจจะไม่เคยมีคำถามลักษณะนี้มาเลยว่าถ้าหากว่าองค์กรขาดคนนะครับทำไมวันนี้เขาถึงจะไม่ค่อยอยากจ้างคนงาน Gen Z นะครับผมเรียนก่อนว่าอันนี้ไม่ได้เป็นลักษณะของการที่จะไปบูลลี่อะไรใครทั้งสิ้นแต่ว่าเราตั้งคำถามตัวโตๆเอาไว้เพื่อที่จะมาช่วยกันหาทางออกหาวิธีการแก้ไขก็ต้องคุยกันครับกับท่านอาจารย์ดร.บวรนันท์ทองกัลยารองประธานคณะกรรมการแรงงานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและอดีตนายกสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทยที่สำคัญดูฉากหลังนะอาจารย์นะฮะทาเลนต์ไทยแลนด์นะประธานมูลนิธิทาเลนต์ไทยแลนด์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
16: สวัสดีครับคุณวิชัยครับผู้ฟังรายการ Human Talk ตอนเช้าๆนี้ครับคุณวิชัยครับผมเรียนก่อนนะคุณวิชัยวันนี้ออกตัวก่อนนะครับว่ามันไม่ใช่เรื่องการบูลลี่นะแต่มันเป็นเรื่องสิ่งที่เราเอาการรับรู้ครับการรับรู้ของขององค์กรต่างๆของภาคธุรกิจเองเนี่ยมาแชร์มาแลกเปลี่ยนมุมมองกันเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมเรียนอย่างนี้ครับว่าประเด็นเนี้ยเป็นประเด็นที่เราอยากช่วยคนรุ่นใหม่จริงๆนะเพราะว่าอยากจะกระตุ้นการจ้างงานนะครับคุณวิชัยลองนึกภาพดูนะว่าการจ้างงานถ้ามันขาดช่วงไปเรื่อยๆเนี่ยนะปัญหาใหญ่ขององค์กรในอนาคตที่ต้องเจอครับก็คือขาดช่วงกำลังพลเนี่ยแล้วเนี่ย transition มันจะเป็นยังไงครับถ้าเราไม่มีคนรุ่นใหม่เข้าองค์กรเราอยากจะทำให้หัวข้อนี้ครับเป็นประโยชน์ในเรื่องของการที่จะทำให้เรื่องของน้องๆรุ่นใหม่ๆนะครับที่ได้มีโอกาสฟังรายการ Human Talk ตอนเช้าเนี่ยหรือแม้แต่ทางผู้บริหารทางองค์กรต่างๆได้มีการปรับตัวเพื่อ เปิดโอกาสให้มีการจ้างงานคนรุ่นใหม่เยอะๆครับมันจะได้เป็นประโยชน์กับประเทศตอนนี้นะครับคุณวิชัย
15: ใช่เลยฮะแล้วที่สำคัญก็คือมีผลของการวิจัยการสำรวจต่างๆมายืนยันนะครับกับสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นผมเข้าใจว่าบางครั้งบางทีคนในแต่ละเจเนอเรชันก็มีปัญหาแตกต่างกันครับอาจารย์เจเน็กเจนวายอย่างพวกเราเนี่ยก็ใช่ว่าจะเก่งหรือว่าบางทีก็สร้างปัญหาไว้เยอะเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มาดูกันเพราะว่าคำถามนี้ทำไมถึงเป็นคำถามที่สำคัญมากอย่างที่อาจารย์ได้เกริ่นเอาไว้แล้วแต่ว่ามันจะสำคัญไปกว่านั้นตรงที่ว่าทุกคนต้องเข้าใจซึ่งกันและกันจริงไหมครับอาจารย์
16: ใช่ใช่ครับคือจริงๆเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ผมชวนคุยวันเช้าๆวันนี้ครับคุณวิชัยคือตอนนี้ถ้าเราสามารถเข้าใจการรับรู้นะ นะแล้วบางทีเนี่ยจะบอกว่าเวลาพูดเนี่ยคือถ้าเท่าไหร่เป็นการรับรู้เชิงที่มันวิพากษ์อะฮะมันเป็นประโยชน์นะที่ทำให้เห็นปัญหานะครับแล้วก็ปัญหาเนี่ยมันเห็นปัญหาเห็นความต้องการเนี่ยมันจะนำมาสู่โอกาสในเรื่องของการยกระดับตัวเองนะครับแล้วก็ทำยังไงเนี่ยคือโจทย์ที่สำคัญของวันนี้ก็คือทำยังไงให้คนนิวเจนเนี่ยนะครับเขาเข้าใจด้วยนะว่านะฮะตอนนี้นะการรับรู้เป็นยังไงบ้างแล้วจะสร้างโอกาสให้ตัวเองในเรื่องของการได้งานยังไงบ้างในช่วงเวลาที่มันโหการจ้างงานเด็กใหม่นี่มันหดตัวนะสังเกตไหมครับคุณวิชัยตอนนี้เวลาเราเปิดเข้าไปในโซเชียลมีเดียในสื่อต่างๆเนี่ยก็จะมีเรื่องของไม่อยากจ้างเด็กใหม่นะแต่ไม่หมดเลยแบบนี้ครับการจ้างงานมันลดลงอย่าว่าแต่เด็กใหม่เลย middle management ก็impact มีผลกระทบเนี่ยนะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยผมว่าเราจะเสียโอกาสในเรื่องของการใช้ศักยภาพของทุนมนุษย์ครับ
15: อาจารย์ครับถ้าจะว่าไปแล้วในแต่ละเจนเนี่ยก็จะมีลักษณะเฉพาะมีบุคลิกที่โดดเด่นใช่ไหมครับอย่างกรณีของเจนซีเนี่ยพวกเขาก็เกิดมาท่ามกลางเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพราะฉะนั้นอะไรที่มันเป็นไฮทงไฮเทคเนี่ยเขาก็จะเก่งกว่าเจนอื่นๆเลยนะครับแล้วขณะเดียวกันเนี่ยเขาก็จะอยู่ในช่วงของการที่เรียกว่าการแข่งขันค่อนข้างสูงนะครับมีภาวะกดดันค่อนข้างที่จะมากนะฮะหลายสิ่งหลายอย่างเรียนรู้ไปมันก็หมดรุ่นได้ค่อนข้างที่จะเร็วโอ้โหมันก็มีทั้งโอกาสและอุปสรรคปะปนกันไปในเจเนเรชันของเขาเลยจริงไหมครับอาจารย์
16: ใช่ใช่ครับคุณวิชัยคือแต่ละเจนเนี่ยนะคือเราก็นึกภาพตอน Gen X Gen Y นะพวกเราเติบโตมา Gen X เนี่ยมันก็มีบริบทอีกแบบใช่ไหมครับมันเติบโตมานะฮะมันไม่แปลกอะที่ทำให้พฤติกรรมหรือวิธีคิดของเราเนี่ยนะคนรุ่น Gen X คนรุ่น Gen Y ก็ไม่เหมือนรุ่น Gen Z ตอนนี้นะครับนะเพราะฉะนั้นคือถ้าเราเข้าใจเนี่ยนะผมว่าเราก็จะมีโอกาสในเรื่องของการช่วยเหลือซึ่งกันและกันแหละแต่สิ่งนึงผมขออนุญาตใช้ช่วงเวลานี้เนี่ยไว้ให้เห็นภาพก่อนนะว่าตอนนี้การรับรู้ของภาพขององค์กรนะของสังคมตอนนี้มอง Gen Y ยังไงบ้างนะฮะคือถ้าผมจะเรียนนะฮะเรียนแบบตรงไปตรงมาก่อนคือไอ้บริบทที่คุณวิชัยพูดมาเนี่ยคือเขาโตมาในสังคมนี้มันเร็วอ่ะมันสปีดอีโคโนมี่อ่ะครับเร็วจี๋เลยเพราะนั้นเวลาเขามองอ่ะฮะคือจะเรียกว่ามองเรื่องของตัวเขาเรียกอะไรฮะเจนมีมองตัวเองเป็นศูนย์กลางเวลาพูดคืออะไรฮะบางทีที่ไว้มาเราก็เห็นใช่ไหมความคิดเห็นของตัวเองสำคัญกว่าประสบการณ์นะพี่ๆทำงานมา10ปี20ปีโอ้ยมันเอาเดตแล้วอ่ะประสบการณ์มันแบบมันหมดอายุไปแล้วอ่ะวิธีการเดิมมันก็ไม่ค่อยดีนะองค์กรมันดูล่าหลังนะมันดูยังต้องตีเบอร์นะทำไม่เป็นเหมือนบริษัทใหญ่ๆเขาบ้างเนี่ยบางทีก็มองตัวเองหรือบางครั้งรับฟีดแบ็กก็ไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะครับบางทีก็มองว่าที่ฟีดแบ็กผมเนี่ยมันเป็นการตำหนิเป็นการโจมตีหรือเปล่านะครับอย่าลืมนะคุณวิชัยไอ้คนทำงานในองค์กรเนี่ยคนที่จะก้าวหน้าเร็วเนี่ยคือคนที่รับฟีดแบ็กในชีวิตจริงของการทำงานนะคุณวิชัยรับฟีดแบ็กแล้วก็ผมพร้อมที่จะปรับปรุงตัวอะไรอ่ะและอีกตัวหนึ่งนะสิ่งหนึ่งที่ผู้บริหารบ่อยๆเด็กรุ่นใหม่เนี่ยมันจะมีคำฮิตไงคุณวิชัย work life balanceไลฟ์บาลานซ์คำถามก็คือไอ้เข้ามาเนี่ยยังคุณยังไม่สร้างผลงานเลยอะเรียกร้องเวิร์กไลฟ์บาลานซ์เนี่ยเลิกเลี้ยงสิทธิประโยชน์อยากได้ความยืดหยุ่นอยากได้ความไว้วางใจเนี่ยแต่คำถามคือผลงานเป็นยังไง
15: ใช่คร
16: ับ ผลงานเป็นยังไง
15: จริงๆความต้องการเนี่ยผมว่ามันก็ไม่ได้มีอะไรผิดนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเจนซีหรือว่าเจนอื่นก็อยากจะได้อย่างที่เจนซีบอกแต่ว่าเจนซีก็ต้องมีคำตอบว่าทำไมนายจ้างหรือว่าทางองค์กรจะต้องจ้างคุณด้วยเหตุผลอะไรอย่างไรนอกเหนือจากเหตุผลในส่วนตัวของเขาจริงไหมครับเขาจะสร้างมูลค่าสร้างรายได้สร้างผลงานแบบไหนอย่างไรซึ่งอันนี้ก็แลกเปลี่ยนกันค่อนข้างเข้มข้นนะครับอาจารย์ดูจากหลายๆเวทีแล้ว
16: ใช่ใช่ครับคือจริงๆจะบอกว่าจริงๆการรับรู้ซึ่งกันและกันเป็นประโยชน์องค์กรก็เป็นประโยชน์นะครับเวลามองว่าองค์กรตัวเองจะปรับยังไงบ้างหัวหน้าก็เป็นประโยชน์แล้วแหละคืออย่างที่เรียนน่ะไม่ว่ายังไงก็ตามนะคุณวิชัยการจ้างงาน1คนตอนนี้โดยสภาวะเศรษฐกิจมันแบบนี้คือต้องยอมรับจริงๆอะองค์กรคิดแล้วคิดอีกจริงไหมคุณวิชัย
15: ใช่ครับ
16: จะจ้างคนมีประสบการณ์น้อยๆจ้าง new entry เนี่ยเด็กจบใหม่เนี่ยคิดแล้วคิดอีกไงว่าอัตราจ้างเนี่ยมันคุ้มไม่คุ้ม เอาพูดภาษาแบบง่ายๆเลยฮะคุ้มไม่คุ้มคือจริงๆเราไม่ได้คาดหวังหรอกว่าเด็กใหม่เข้ามาเนี่ยจะสามารถสร้าง performance แบบโอ้โหนะ financial performance ทำให้เกิดตัวเลขเรื่อง bottom line ตัวเลขต้นทุนกำไรที่มันดีขึ้นเนี่ยแต่เอาง่ายๆก่อนว่าคุ้มไม่คุ้มไอ้คำว่าคุ้มไม่คุ้มคืออะไรฮะเรื่องของนะเรื่องของความรับผิดชอบเรื่องของตัวความพยายามต่างๆเนี่ยในการทำงานต่างๆนะฮะคุ้มไหมครับว่ามอบไปเนี่ยมอบหมายงานไปรับผิดชอบงานจนจบอะเป็นคนที่ฝากงานแล้วไว้ใจได้เงี้ยนะครับไม่ใช่แบบปุ๊บหายตลอดเลยอย่างเงี้ยไอ้เรื่องพวกเนี้ยหรือบางทีไอ้คุณรุ่น Gen X เนี่ยเวลาสั่งงานเนี่ยมันโตมาเนี่ยมันความรับผิดชอบเรื่องการทำงานสูงนะบางทีเสาร์อาทิตย์เนี่ยเขามองว่าถ้าเป็นเรื่องของการโดนตามงานหรือนะเรื่องของการคุยกันนอกเวลางานเนี่ยเป็นเรื่องที่มันรับได้เนี่ยแต่เด็กรุ่นใหม่มันแยกเส้นกันเลยนะอันนี้เป็นตัวอย่างคือว่ามันเป็นเรื่องของอะไรเป็นเรื่องหมายเซตที่มองในเรื่องเดียวกันแต่ต่างกันนะครับ
15: ถูก
16: ใช
15: ่นะครับทีนี้ผมขออนุญาตที่จะให้ข้อมูลนะครับปัญหาที่เขามีการรวบรวมมาปัญหาหลักของคนเจนซีนะครับน้องๆที่ฟังคุณอาสองคนคุยกันอยู่นี่นะครับทำความเข้าใจกันก่อนนะครับเราพยายามจะช่วยพวกท่านอยู่นะครับนะเรียกคุณอาถูกต้องไหมฮะอาจารย์
16: คุณลุงก็ได้ครับ
15: คุณลุงก็ได้ครับผมคืออย่างแรกสุดเลยก็คือการเปลี่ยนงานบ่อยแล้ว work life balance อย่างที่อาจารย์ท่านแนะนำนะครับปัญหาการสื่อสารและทัศนคติปัญหาเรื่องของความเสี่ยงในการปรับตัวปัญหาสุขภาพจิตและความโดดเดี่ยวความเครียดความวิตกกังวลเรื่องของช่องว่างระหว่างวัยนะครับการทำงานร่วมกับคนอื่นอื่นๆเยอะแยะไปหมดเลยอันนี้อาจจะเป็นปัญหาหลักๆไหมครับที่เจนซีบางคนมีแล้วทำให้ผู้บริหารหรือว่านายจ้างเนี่ยไม่ค่อยจะกล้ารับหรือว่าปฏิเสธคนกลุ่มนี้แบบนั้นนะครับอาจารย์
16: ใช่ครับคุณวิชัยอันนี้ก็เป็นอย่างที่เรียนครับมันเป็นเรื่องของตัวผลการสำรวจความเห็นว่ามันมีปัญหาอะไรบ้างที่ทำให้นายจ้างเนี่ยกังวลแต่สิ่งหนึ่งที่ผมเรียนเสริมตรงนี้ครับว่าเรามองในมุมของการทำงานนะมุมหนึ่งเนี่ยองค์กรเองก็ต้องทำตัวเองให้เป็นองค์กรที่สามารถที่จะดึงดูดคนเก่งๆได้นะคุณวิชัยคือทำยังไงให้ตั้งคำถามว่าเอ๊ะเราจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเนี่ยให้เป็นองค์กรที่สามารถจ้างงานเด็กใหม่ได้ดีได้ยังไงบ้างอ่ะจ้างงานเด็กใหม่ได้มีแบบดีที่สุดเลยนะสามารถที่มาเข้ามาแล้วเนี่ยเขามาช่วยองค์กรตอบโจทย์แล้วก็พาองค์กรไปต่อในอนาคตนะครับคุณวิชัยลองนึกภาพดูว่าถ้าองค์กรไม่มีคนรุ่นใหม่เข้ามาเลยนะแล้วมีวิธีคิดแบบเดิมๆไม่มีเลือดใหม่เข้ามาสมมุติว่าชีวิตมนุษย์ร่างกายเราถ้าไม่มีการถ่ายเลือดมันเป็นยังไงบ้างครับคุณวิชัย
15: อัน
16: นี้มันจริงๆมันเป็นสัญญาณว่ามันต้องปรับตัวเองครับคุณวิชัยผมยกตัวอย่างครับว่าองค์กรที่ต้องปรับตัวเองต้องเป็นยังไงบ้างใช่ไหมครับคือในแง่ของการทำงานจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งนึงที่สำคัญเนี่ยผมใช้ว่าต้องปรับเรื่องของตัวหัวหน้าก่อนต้องปรับตัวหัวหน้าก่อนจริงไหมคุณวิชัยไอการเป็นหัวหน้าเองเนี่ยจะเอาตัวเองเป็นเซลล์เซ็นเตอร์เป็นศูนย์กลางจักรวาลก็ไม่ได้ผมเคยสอนคนแบบนี้เคยโค้ชคนแบบนี้เคยสั่งงานเคยมอบหมายงานแบบเนี้ยแต่พอเจอน้องๆรุ่นใหม่ที่เข้ามามันก็ต้องปรับสไตล์อะเนาะต้องปรับสไตล์มันแบบไม่ใช่แค่สั่งงานแหละไม่ใช่แค่สั่งงานแต่ต้องกับเปลี่ยนตัวเองเป็นพี่เลี้ยงไหมนะฮะปรับตัวเองเป็นพี่เลี้ยงไหมในขณะเดียวกันเองเนี่ยเรื่องของการฟีดแบ็กการพูดการคุยการที่จะฟีดแบ็กลูกน้องในการทำงานเนี่ยบางทีมันก็ต้องจะใช้อารมณ์แบบเดิมก็ไม่ได้อะนะเด็กรุ่นใหม่เขาต้องการไซโคโลจิคอลเซฟตี้นะความปลอดภัยทางจิตใจอ่ะนะเมื่อใจสบายแล้วก็จะได้ทำงานอย่างมีความสุขเนี้ยเพราะนั้นมันก็ต้องเป็นเรื่องของการปรับเปลี่ยนเรื่องของการคุยกับเขาหาการฟีดแบ็กเขาหรือบางครั้งในการทำงานเนี่ยเรื่องของการเติบโตอ่ะ
15: คร
16: ับการเติบโตบางทีจะรอ10ปี20ปีเหมือนรุ่น Gen X Gen Y เงี้ยบางทีมันต้องชัดไงนะว่าจะก้าวหน้าต้องทำอะไรต้องเก่งอะไรขึ้นนะแล้วบางทีก็ทำให้คนก็มีความหวังได้นะครับแล้วบางทีเวลามอบหมายงานเนี่ยคือการทำงานในมุมมองของคนรุ่นใหม่ต้องเรียนตรงๆครับคุณวิชัย
15: ค
16: ือถ้าเขาอยู่กับงานที่มันไม่ตอบโจทย์อ่ะคือไม่รู้ว่ามีความหมายยังไงอ่ะไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรยังไงบ้างเนี่ยบางทีเขาก็ทำแบบคือมันก็เหมือนเราอะนะทำงานถ้ามันไม่รู้ว่า purpose มันคืออะไรมันก็ทำไปเรื่อยๆอะใช่ไหมมันก็ต้องปรับเปลี่ยนวิธีการในเรื่องของการเนี่ยการมอบหมายงานการสั่งงานเนี่ยทำให้เห็นว่าองค์กรเราเนี่ยมันเป็นองค์กรที่ดียังไงบ้างนะฮะในขณะเดียวกันเองเนี่ยไองานที่ทำมันสำคัญยังไงบ้างอะถ้าทำไม่ดีไม่ฟังก์ชันมันจะกระทบยังไงบ้างเนี่ยนะหรือบางที บางทีมันอาจจะต้องปรับเปลี่ยนเรื่องของวิธีการประเมินผลด้วยนะการประเมินผลที่เน้นเรื่องพฤติกรรมในการทำงานป่วยสายมาสายมาขาดอะไรเนี่ยอาจจะต้องวัดในเรื่องของตัวผลลัพธ์การทำงานหรือเปล่าตัวนี้ก็จะเป็นจุดหนึ่งครับที่มันสะท้อนให้เห็นไงว่าองค์กรก็ต้องปรับตัวด้วยครับคุณพิชัย
15: แสดงว่าถ้าว่าองค์กรมองคนเจนใดเจนหนึ่งว่าเป็นปัญหาอาจจะต้องกลับมาหาองค์กรว่าองค์กรนั้นสร้างปัญหาให้พวกเขาหรือเปล่าถูกต้องไหมคร
16: ับ
15: ไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมองค์กรกระบวนการในการที่จะพิจารณาอื่นๆใดๆก็ตามแต่แล้วก็คนเจนซีเนี่ยเขาไม่ได้มีความผิดนะฮะผมมองแบบนี้ครับอาจารย์ว่าเขาเกิดมาท่ามกลางวิถีของเขาอ่ะเพราะฉะนั้นบางเรื่องที่สมมติฮะเรื่องมารยาทเนี่ยนะครับเขาก็อาจจะไม่ได้คุ้นเคยเพราะว่าคนเจนก่อนคุณพ่อคุณแม่เขาจะไปไหนมาไหนเคารพผู้ใหญ่นอบน้อมนู่นนี่นั่นนะครับอันนี้ก็เดินตรงๆแนวๆเข้าห้องประชุมก็ไม่ได้สนใจใครคือมันก็เป็นเรื่องที่เราก็ต้องฝึกกันใช่ไหมฮะมันมีคำหนึ่งครับอาจารย์เขาบอกว่าคนเราอ่ะถ้าเป็นผู้นำอ่ะไม่ใช่แค่พูดให้คนจำแต่ต้องทำให้คนเห็นนะครับตอนที่เขาดูเป็นตัวอย่างว่าเขาทำกันแบบนี้เด็กๆเขาก็ปรับตัวได้ตามทันอาจารย์เห็นด้วยไหมครับ
16: เห็นด้วยครับเห็นด้วยครับคือวิธีการที่จะสอนคนเนี่ยได้ดีที่สุดนะครับคือผู้นำมันก็ต้องทำตัวอย่างนะคุณวิชัยนะบางทีผมเรียนว่าจริงๆแล้วเนี่ยหัวใจสำคัญของการที่เปลี่ยนพฤติกรรมของคนเนี่ยนะครับคือเราอยากให้คือแต่ละเจนเนี่ยก็จะมีจุดเด่นไม่เหมือนกันเนาะนะคือบางมุมเนี่ยถ้าเราอยากให้เขามีสิ่งดีๆเหมือนคนเจน X นะที่เน้น result นะมุ่งมั่นในการทำงานรับผิดชอบแบบสุดๆอดทนได้นะมีวินัยมีความรับผิดชอบทำงานภายใต้ความกดดันได
15: ้
16: นะทำงานแล้วโอ้โหแบบได้ result สุดๆเลยอ่ะรับฟังคนเนี่ยคือทุกอย่างอ่ะทั้งนั้นนะครับคุณวิชัยคือเราทำให้ดูไง
15: ครับ
16: เราทำให้ดูเราทำให้ดูเพราะว่าเราอ่ะก็คือคนที่เป็นผู้บังคับบัญชาเป็นหัวหน้าเนี่ยเราก็คือสิ่งแวดล้อมที่สำคัญที่สุดนะครับของเขาเนี่ยถ้าเขาอยู่ภายใต้บริบทแบบนี้เนี่ยผมก็เชื่อว่ามนุษย์เองเนี่ยก็เปลี่ยนได้ครับการจ้างงานเด็กใหม่ก็จะทำให้เด็กใหม่เนี่ยเขาใช้ศักยภาพในการทำงานให้เต็มที่อ่ะ
15: นะระหว่างที่เราคุยกันนี้ก็มีโชคดีให้ในการเรามีหลายเจนนะครับเจนซีก็ฟังเราอยู่นะครับอาจารย์ฮะแล้วท่านก็ทักมาสวัสดีครับคุณอาทั้งสองท่านขอบคุณมากเลยครับ
16: เฮ้ยเราเป็นคุณอาแล้วครับดีใจครับ
15: แล้วผมก็อยากจะฟังเสียงเจนซีที่ฟังรายการ Human Talk อยู่ว่าในประเด็นนี้น้องๆนะฮะแล้วก็หลายๆคนที่มองกันยังไงแม้กระทั่งท่านที่เป็นนายจ้างเป็นผู้บริหารนะครับมองพวกเขาอย่างไงเพราะว่าจริงๆแล้วคำถามที่จะเรียนถามอาจารย์ตอบก็คือว่าการแก้ปัญหานี้เนี่ยจะเป็นการแก้ที่พบกันคนละครึ่งทางได้หรือเปล่าครับมันจะได้ผลไหมครับ
16: คือยิ่งกว่าครึ่งทางอีกกันแหละคุณวิชัยคือต่างฝ่ายต่างเดินแบบซ้อนกันนะฮะนะซ้อนแล้วก็ให้กลายเป็นวงกลมเดียวกันให้ได้อะครับคุณวิชัยคือจะเรียนว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่มีอะไรหรอกครับมันเป็นเรื่องของการเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะแล้วก็รับฟีดแบ็กซึ่งกันและกันแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเดินเข้าหาครับคือบางทีเนี่ยถ้าพวกพี่ๆหัวหน้า Gen X Gen Y เนี่ยนะฮะวงกลมที่อยู่กับที่อ่ะน้องก็เดินเข้าห
15: า
16: หรือบางที่อ่ะนะฮะถ้า Gen X Gen Y นะครับน้องวงกลมของ New Gen เราก็เดินเข้าหาเขาอะฮะแล้วก็เดินเข้าไปจนกระทั่งมันผมคิดว่าถ้าเปรียบเปรยแบบนี้คือสุดท้ายมันเป็นเนื้อเดียวกันละต่างฝ่ายต่างเข้าใจซึ่งกันและกันนะฮะแล้วก็ซัพพอร์ตที่อยากจะซัพพอร์ตแล้วก็เปลี่ยนตัวเองอะว่าคือบางทีเนี่ยผมว่ามันไม่มีอะไรดีกว่าการที่เซียเตอร์เข้าใจคนอื่นเข้าใจคนอื่นเข้าใจปัญหาเข้าใจความต้องการของพี่เขาเข้าใจความต้องการของน้องเล็กเขาเป็นยังไงบ้างเด็กรุ่นใหม่เป็นยังไงบ้างแล้วสุดท้ายก็ปรับเปลี่ยนตัวเองครับผมก็เห็นผู้ใหญ่หลายท่านนะก็ปรับเปลี่ยนตัวเองเยอะอะผมยกตัวอย่างครับบางที่เนี่ยน้องเด็กรุ่นใหม่เข้ามาเนี่ยทาง CEO เองนะสังเกตไหมฮะคลิปล่าสุดน่ารักนะฮะซีอีโอบริษัทอสังหาใหญ่เลยครับนะฮะคลิปที่ให้น้องๆเด็กนะนิวเจนมาสัมภาษณ์เนี่ยมาสัมภาษณ์แล้วเป็นยังไงแล้วรีแลกซ์มากบรรยากาศสนุกมากอ่ะผมมีความรู้สึกมันก็บรรยากาศดีนะฮะบรรยากาศดีนี่คืออะไรครับคือความพยายามที่เขาพยายามจะปรับตัวเองนะในขณะเดียวกันเองบางท่านก็แบบงานเยอะแยะเลยนะ นะบางทีก็หาเวลาแบบโอ้จัดให้ HR เขาจัดเป็นเซสชั่นในการนั่งทานขนมทานคาเฟ่น้องๆ นะรับรู้ปัญหานี่แหละคือพี่ก็พยายามปรับตัวในขณะเดียวน้องเองเนี่ยก็ไม่ตั้งกำแพงก็วิ่งเข้าหาเป็นหนึ่งครับว่าจะเรียนรู้ประสบการณ์อะไรจากพี่ๆที่เขาสามารถทำงานแล้วมาถึงจุดนี้ได้สำเร็จมีความมั่นคงแล้วก็เติบโตก้าวหน้าในการทำงานในองค์กรได้อะนะวิธีคิดในการเจอความกดดันทำยังไงต้องอดทนนะวิธีการในการเติบโตเนี่ยในองค์กรตอนเนี้ยนะฮะมันจะต้องมีสไตล์มีพฤติกรรมในการทำงานแบบไหนบ้างเจอความกดดันมีวิธีแก้ยังไงบ้างเวลาทำงานกับคนที่มีประสบการณ์สูงเนี่ยผมเรียนรู้จะทำยังไงบ้างนะการรับฟีดแบคให้เป็นเดินเข้าหาผู้ใหญ่แล้วบอกพี่ผมอยากจะพัฒนาอยากจะปรับปรุงอะไรบ้างนะครับคือถ้าเราเข้าใจความต้องการน่ะของแต่ละฝ่ายนะผมว่ามันทุกอย่างมันดีหมดอ่ะนะแต่อย่าถึงขนาดที่ว่าเอ้ยทุกอย่างมันต้องเป็นอย่างที่เราคิดอ่ะบางครั้งสิ่งหนึ่งที่เจอนะครับคุณวิชัยคืออดทนไม่มากพออ่ะนะไม่ถึงปีอยากออกละ3เดือนออกละ6เดือนออกละคือยังไม่ทันเก่งอ่ะก็ลาออกอ่ะพึ่งสอนงานก็ลาออกอ่ะเพราะนั้นนี่ก็ฝากน้องๆไว้นะครับคือต้องอดทนให้มากพออ่ะคุณวิชัย
15: ประเด็นนี้ที่อาจารย์พูดถึงเนี่ยแล้วทำให้หลายๆคนแนะนำแม้กระทั่งผมฮะว่าไปดูโฆษณาอยู่ชิ้นหนึ่งที่ป้านี่เขาถามลูกสาวว่าเฮ้ยเด็กพวกนี้ทำไมเหยียบขี้ไก่ไม่ฟออันนี้คือคำเขาพูดกันบ่อยๆนะครับเด็กก็บอกว่าป้าเรามาเป็นหนูบ้างสิว่าเจนซีของพวกหนูวันๆทำอะไรนะครับเขาก็จะถ่ายทอดครับอาจารย์ว่าต้องตื่นแต่เช้าก็ต้องไปทำงานที่บางทีการสั่งงานนี่มันเยอะเกินไปฮะก็ใช้ชีวิตหลายๆอย่างผมว่าโฆษณาชุดนั้นเนี่ยทำให้หลายคนรู้จักและเข้าใจเจนซีมากขึ้นแล้วก็สอดคล้องกับคำถามนะครับที่คุณฟังท่านหนึ่งบอกว่าบางองค์กรให้อำนาจผู้บริหารมากเกินไปคำสั่งต้องมาจากผู้บริหารเท่านั้นนู่นนี่นั่นเพราะฉะนั้นเนี่ยโอ้เนาะก็จริงๆก็อย่างที่อาจารย์บอกต้องปรับข้อหากันเยอะๆเลยทีเดียวครับอาจารย์
16: คือคำถามที่น้องถามนะฮะทางออนไลน์เนี่ยผมเรียนอย่างนี้ว่ามันเป็นตัวสะท้อนนะคุณวิชัยคือในภาพขององค์กรเองอะคือต้องยกระดับตัวเองด้วยนะคุณวิชัยอันนี้ผมเรียนนะเป็นโอกาสในการพัฒนาองค์กรตัวเองให้เป็นองค์กรที่น่าสนใจอ่ะที่ทำให้คนรุ่นใหม่มาเป็นกำลังสำคัญเนี่ยเวลาเดินเข้ามาแล้วเขาเป็นคนที่จะพาองค์กรเติบโตในอนาคตได้ครับคืออย่างที่เรียนนะฮะองค์กรที่ดึงดูดคนรุ่นใหม่ๆเข้ามาผมจะเรียนว่าจะต้องเป็นองค์กรที่เติบโตได้ในอนาคตนะครับคุณวิชัยต้องมีวิสัยทัศน์ด้วยเข้ามาแล้วรู้ว่าผมเนี่ยสามารถเติบโตไปกับองค์กรนี้ได้แล้วเป็นองค์กรที่คนดีครับหัวหน้าดีเป็นโค้ชนะฮะไม่ท็อกซิกไม่ไมโครแมเนจเมนต์ไม่ใช้อำนาจนะคือจะบอกว่าเด็กรุ่นใหม่ก็ต้องยอมรับมันจริงๆอ่ะเวลาพูดคำว่าการทำงานในองค์กรที่มันเป็นบูโรคราซีระเบียบแบบแผนก็ไม่ชอบหรอกนะฮะเรื่องการทำงานที่มันแบบว่าทำการทำงานในองค์กรเนี่ยต้องไม่เล่นการเมืองครับคือทำให้คนเก่งๆเขามีโอกาสในการทำงานนะแล้วก็คนผมยังเชื่อนะครับว่านิวเจนเองเนี่ยมันก็เหมือนคนทุกคนนั่นแหละคือถ้าเราทำงานหนักก็พร้อมจะทำงานหนักนะถ้าได้เรียนรู้ไปด้วยได้ก้าวหน้าไปด้วยพัฒนาตัวเองไปด้วยคือไอ้ตัวนี้สำคัญ
15: ครับแล้วถ้าว่าเรามาดูบริบทในการแข่งขันนะครับซึ่งธุรกิจใดๆก็ตามแต่ณปัจจุบันถึงอนาคตจะขับเคลื่อนด้วยคนที่มีศักยภาพมีความสามารถด้วยเทคโนโลยีแปลว่าถ้าว่าสมมุติตัวอย่างที่ชัดเจนคือกรณีของ AI นะครับคนที่เก่ง AI จริงปฏิเสธไม่ได้นะครับ Gen Z เขาเก่งกว่า Gen อื่นจริงไหมครับอาจารย์ใช่ไหมครับแล้วคุณอยากจะให้องค์กรของคุณก้าวไปข้างหน้าแข่งขันและยังอยู่รอดเนี่ยคุณปฏิเสธไม่ได้เลยที่คุณจะต้องหาคน Gen Z เข้ามาในองค์กรเนี่ยโอ้โหเรื่องนี้เรื่องใหญ่เลยนะครับอาจารย์
16: ใช่คือต้องยอมรับเลยนะคือการดึงคน Gen Z มาเนี่ยผมจะเปรียบไปเหมือนทีมฟุตบอลเนี่ยถ้าคุณอยู่กันไปเรื่อยๆนะอยู่กันไปเรื่อยๆลองนึกภาพเนี่ย11สตาร์ดังคุณ11ตัวพูดเล่นแล้วมันแก่ไปเรื่อยอ่ะ28 29 30เนี่ยต่อให้มันคุณเก่งเนี่ยมันเอาเดทนะฮะมันมีวันรวยราการเติมคนรุ่นใหม่เข้ามาสำคัญนะครับรุ่นอายุ17 18อย่างยาเมาเข้ามาอย่างเงี้ยเรื่องพวกเนี้ยเข้ามาเนี่ยคือประเด็นก็คือองค์กรเนี่ยก็ต้องยกระดับตัวเองอ่ะนะครับต้องเปิดรับด้วยครับสิ่งหนึ่งที่ผมอยากเสริมนะคุณวิชัยคือก็เราก็คุยกันว่าองค์กรเองเนี่ยก็ต้องตั้งคำถามกับตัวเองอ่ะจะเป็นแบบเดิมไม่ได้ผมเป็นเจ้าของเงินเนี่ยฮะคือก็ต้องให้ความสำคัญกับเรื่องของตัว การดูแลคนด้วยนะเรื่อง well-being คนต่างๆจะปรับ policy อะไรยังไงบ้างแล้วก็ที่สำคัญคือต้องลงทุนกับคนนะครับคุณวิชัยเมื่อกี้สำคัญเลยนะเรื่อง AI เข้ามาเนี่ยนะครับการที่จะดึงคนรุ่นใหม่หรือทำให้คนรุ่นใหม่ใช้ศักยภาพได้เต็มที่เนี่ยคำถามก็คือเราลงทุนกับคนมากน้อยขนาดไหนครับบางที่เนี่ยโอ้ต้องยอมรับนะบางทีเรื่อง AI นี่เราก็ต้องลงทุนกับตัวเองนะแต่ตอนนี้เห็นรัฐเขาจะลงทุนให้แล้วไม่ใช่เหรอจะแจก
15: เองเขากำลังถกกันอยู
16: ่กำลังถกกันอยู่นะเครียดนะฮะนะฮะก็เป็นองค์กรที่พยายามยกระดับอะเปิดรับไอเดียของน้องๆเขาด้วยครับบางทีมันอาจจะมีแนวทางมีไอเดียอะไรที่มันเป็นประโยชน์แล้วคาดไม่ถึงอะนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะที่สำคัญที่ผมอยากเรียนครับองค์กรที่จะทำให้การจ้างงานคนรุ่นใหม่นะครับเปิดโอกาสมากๆเนี่ยต้องเป็นองค์กรที่ทำให้การทำงานที่องค์กรเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเล็กกลางหรือใหญ่เนี่ยเป็นการทำงานที่ทำให้เขามีความหมายในชีวิตครับทำให้เขาเห็นว่างานที่เขาทำเนี่ยมันมีความสำคัญกับสังคมกับโลกใบนี้ยังไงบ้างต่อให้มัน SME เล็กขนาดไหนนะถ้าคุณใส่ความหมายเข้าไปเนี่ยผมว่างานทุกงานมันมีความหมายทั้งสิ้นนะครับคุณวิชัย
15: จริงๆผมอยากจะเรียนเชิญอาจารย์คุยในพาร์ท2ด้วยนะครับเพราะว่าผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ต่อการที่จะอยู่รอดขององค์กรนะครับเป็นเรื่องใหญ่ของการพัฒนาสังคมและประเทศชาติเพราะว่าถ้าว่าเราขับเคลื่อนด้วยเจนใหม่ๆผสานกับประสบการณ์มุมมองวิธีคิดจากเจนเดิมๆเราก็น่าจะทำให้การแข่งขันเรานั้นสูงขึ้นได้ดีขึ้นกว่าเดิมได้ยังจะมีหลายๆคำถามยกตัวอย่างเช่นอาจารย์ครับองค์กรที่จะอยู่รอดเนี่ยมันจะต้องมีสัดส่วนของแต่ละเจนประมาณไหนอย่างไรเหมือนกับการเป็นกาแฟเลยครับอาจารย์ใช่ไหมครับแล้วก็ในลักษณะของการที่จะต้องการปรับตัวเข้าหากันถ้าลงไปในรายละเอียดแล้วเนี่ยเจนก่อนเจนเก่าอ่ะเขาจะต้องไปปรับอะไรอย่างไรเพื่อที่จะให้เข้ากับเจนใหม่ให้ได้นะครับน้องๆฮะใครที่อยู่ในองค์กรแล้วมีรุ่นพี่ๆอยู่เนี่ยพวกหนูนี่โชคดีมากเลยนะครับความอบอุ่นหาได้จากที่บ้านแล้วยังหาได้จากที่ทำงานด้วยนะครับเพียงแต่ว่าที่ทำงานบางทีมันร้อนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องปรับตัวให้ได้อาจารย์มีอะไรฝากไว้ก่อนฮะเพราะว่าผมว่าอยากจะขอโปรดิวเซอร์เราคุยในตอน2นะครับอาจารย
16: ์ผมเรียนคุณวิชัยอย่างนี้ครับว่าจริงๆเซสชั่นเนี้ยที่เราคุยกันเนี่ยคือเราอยากให้มีการจ้างงานเด็กใหม่เยอะๆเพราะเราเชื่อมาฮะผมเชื่ออย่างเต็มล้านเปอร์เซ็นต์เลยว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยจะเป็นคลื่นลูกใหม่ที่ทำให้เปลี่ยนแปลงองค์กรเปลี่ยนแปลงประเทศนี้ได้ครับอย่าตัดวิธีคิดว่าช่วงนี้เศรษฐกิจมันแย่จะไม่จ้างงานเลยโดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่ย้ำนะครับเด็กรุ่นนี้เนี่ยมีศักยภาพมากมายมีวิธีคิดมากมายที่ผมเชื่อว่าเป็นประโยชน์กับองค์กรมากนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆก็คือใช้ศักยภาพของคนรุ่นใหม่ยังไงเท่านั้นเองแค่ปรับตัวเองเปิดให้ตัวเองเป็นผมว่าถือว่าโอกาสเป็นการทันฟอร์มองค์กรนะการพลิกโฉมองค์กรด้วยพลังของคนรุ่นใหม่ที่เข้ามาในองค์กรครับ
15: บางทีความอยู่รอดปลอดภัยและความก้าวหน้าขององค์กรเกิดจากการเปลี่ยนกุญแจดอกใหม่นะครับลองเอามาขัดดูว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าเป็นกุญแจดอกนี้พลังเครื่องยนต์แบบนี้จูนกันนิดนึงแล้วมันจะทำให้ทุกอย่างนั้นมันดีขึ้นได้อย่างไรพาร์ท2นี้นะครับอาจารย์
16: ได้เลยครับด้วยความดีครับ
15: ผมคุยกับโปรกอร์คุยกับโปรดิวเซอร์ให้แล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันถ้าว่าอย่างนี้นะฮะคนที่อยู่ในเจนซีนะครับในอาทิตย์หน้านะฮะตื่นแต่เช้านะครับน้องๆฮะตื่นแต่เช้ามาฟังฮิวแมนทอล์กและร่วมกันระดมความเห็นแสดงความคิดกันนะครับเราจะได้ช่วยกันให้ทุกคนนั้นมีงานมากขึ้นนะครับแบบนั้นติดตามอาจารย์ต่อได้ในเพจบริหารคนเรื่องง่ายกับอาจารย์บอยนะฮะทางเฟซบุ๊กนะฮะ8 โมงเช้าใช่ไหมอาจารย์ฮะ
16: ครับผมแล้วพบกันครับคุณวิชัยครับ
15: คุณอาจารย
16: ์สวัสดีครับสวัสดีครับ
15: เอากันสักครู่ครับช่วงหน้าพบดร.เดนไนจันเจ้าชายครับ
14: Human Talk ดำเนินรายการโดยดร.เดนไนจันเจ้าชายดร.บวรนันท์ทองกัลยาและวิชัยวรธานีวงศ์
17: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
18: เพราะ

0: มบรรจุภัณฑ์ไทยทั้งสัมมนาเข้มข้นและโชว์เคสสุด Exclusive ที่จะเปลี่ยนมุมมองงานดีไซน์ของคุณไปตลอดกาลไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ซองเทนบรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: เปลี่ยนใหม่ค่ะรับใหม่ค่ะดีกว่าเดิมเร้าใจกว่าเดิมนะคะกับรายการห้องรับแขก Exclusive นะคะจะมาพบกับทุกท่านเร็วกว่าเดิมค่ะเป็นเวลา 1:00 ตรงจนถึง 2:00 นะคะในทุกๆวันอาทิตย์ค่ะทาง Thinking Radio นะคะ FM 96.5 ยังไงมาเจอกันได้นะคะรับรองค่ะว่าเข้มข้นเร้าใจและมีแขกรับเชิญที่น่าสนใจทุกๆสัปดาห์ค่ะ
2: รายการห้องรับแขกมาเปิดฟังไปพร้อมกันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสร้างสรรค์สิ่งที่สวยงามสู่สังคมดำเนินรายการโดยดร.บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีและพัชราพรชมกลิ่นรายการดีๆที่การันตีด้วยรางวัลประชาบดีต่อเนื่องเป็นปีที่3รายการห้องรับแขกไม่ต้องเคาะประตูเปิดเข้ามาฟังได้เลยที่ Thinking Radio ทุกแพลตฟอร์ม
3: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมทริคเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
2: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
3: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนท์เรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
2: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จาก Digital CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
3: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
2: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
3: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
2: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
5: Human Talk ดำเนินรายการโดยดร.ดนัยจันเจ้าฉายดร.บวรนันท์ทองกัลยาและวิชัยวรธานีวงศ
6: ์กลับเข้ามาสู่Human Talk กันต่อครับวันนี้เช้าวันอาทิตย์31พฤษภาคม2569อยู่ผมวิชัยวรธานีวงศ์ครับและแน่นอนครับในวันที่30พฤษภาคมของทุกปีนะครับนั่นก็คือวันงดสูบบุหรี่โลกแต่ว่าสำหรับ31พฤษภาคมปีนี้เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนานั่นก็คือวันวิสาขบูชาครับเรื่องราวที่เราจะได้เรียนรู้นะครับจากวันสำคัญนี้มีอะไรอย่างไรรวมถึงจะต่อเนื่องกับเรื่องที่เราห่วงใยสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมไทยเหลือเกินคุยกันกับดร.ดนัยจันเจ้าฉายประธานมูลนิธิทำดีครับสวัสดีครับคุณดนัยครับ
7: สวัสดีครับคุณวิชัยและสวัสดีท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับ
6: ครับผมวันนี้มันสำคัญเลยนะฮะแล้วก็ผมหวังว่าเด็กๆแล้วก็คนไทยทุกคนที่เป็นพุทธศาสนิกชนจะยังคงจำกันได้แม่นยังคงเข้าใจว่าวันสำคัญวันนี้คืออะไรเป็นการบ้านขอให้อาจารย์เฉลยหน่อย
7: ครับก็แน่นอนครับวันนี้เป็นวันวิสาขบูชาครับคุณวิชัยเป็นวันคล้ายวันประสูติตรัสรู้และปรินิพพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับ อยู่ในวันเดียวกันเลยนะครับก็ถือว่าเป็นวันที่สำคัญมากๆเป็นวันที่เจ้าชายสิทธัตถะพระมหาโพธิสัตว์ท่านได้ย่างพระบาทลงมาบนโลกมนุษย์เป็นครั้งแรกนะฮะแล้วก็เป็นวันเดียวกันที่เจ้าชายสิทธัตถะท่านได้บรรลุพระอนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณเป็นพระพุทธเจ้านะฮะแล้วก็เป็นวันเดียวกันที่พระพุทธเจ้าได้เสด็จดับขันธปรินิพพานก็ถือว่าเป็นวันที่สำคัญที่สุดวันหนึ่งเลยนะครับในคติของพวกเราชาวพุทธครับ
6: ครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นวันที่เราก็ต้องปฏิบัติดีปฏิบัติชอบซึ่งการทำดีนั้นต้องมีอย่างต่อเนื่องทุกวันไม่มีวันหยุดนะครับแล้วทีนี้มีกิจกรรมอะไรดีๆที่จะมาฝากกับคุณผู้ฟังทุกท่านหน่อยนะครับคุณอะไรฮะ
7: ครับก็เรื่องแรกเลยครับคุณวิชัยอยากจะขอได้นำบางส่วนนะครับของพระคติธรรมขององค์สมเด็จพระสังฆราชของเรานะครับสมเด็จพระอริยมูสาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเนี่ยท่านได้ประทานเอาไว้นะครับหลักใหญ่ใจความที่สำคัญเนี่ยอยากจะมาตรงนี้นะครับว่าขอให้พวกเราทุกคนได้มุ่งมั่นหมั่นเพียร ศึกษาอบรมตนให้เจริญงอกงามในพระพุทธธรรมนะครับเนี่ยเพราะฉะนั้นตรงนี้เรื่องของความเพียรท่านเน้นเรื่องนี้นะครับว่าบุคคลทั้งหลายเนี่ยพึงทำความเพียรทำความเพียรนั้นจริงๆครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามีความเพียรแล้วครับคุณวิชัยไม่ว่าเราจะผ่านสภาวะใดก็ตามในโลกธรรม8นะครับมีลาภเสื่อมลาภมียศเสื่อมยศมีนินทามีสรรเสริญเนี่ยเราจะสามารถผ่านไปได้ด้วยความเพียรของเราครับ
6: นั้นความเพียรเนี่ยถ้าเอ่ยถึงเรื่องนี้ผมนึกถึงพระมหาชนกนะครับแล้วก็ยิ่งเป็นฉบับที่ล้นเกล้ารัชกาลที่9ท่านทรงพระราชนิพนธ์ไว้ก็ยิ่งเป็นเรื่องที่เราอ่านแล้วเราเข้าใจเลยนะครับว่าความสำเร็จของคนนั้นกว่าจะได้นี่ถ้าเทียบกับความเพียรของพระมหาชนกโอ้โหยังห่างชั้นกันอีกเยอะนะฮะแต่นั่นก็คือสิ่งที่ทำให้หลายคนมีกำลังใจเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าการก้าวสู่ความสำเร็จนั้นมีหลายเส้นทางเหลือเกินนะครับเราจะมีอะไรยังไงเดี๋ยวเราแลกเปลี่ยนกันนะครับอันนี้คือที่มาฝากเอาไว้ก่อนแล้วก็จะมีกิจกรรมอื่นๆดีไหมครับ
7: ครับก็เรียนคุณวิชัยว่าก็เป็นข่าวมหามงคลนะครับสำหรับพวกเราทุกคนเลยครับในวันศุกร์นะก่อนที่จะถึงวันวิสาขบูชานะครับผมได้รับพระเมตตาจากสมเด็จพระสังฆราชนะครับได้รับประทานพระบรมสารีริกธาตุนะจำนวน9องค์นะครับคุณชัยเพื่อที่จะอัญเชิญไปปฏิสถานเป็นการถาวรที่มหาเจดีย์มัตตลานะครับซึ่งเป็นมหาเจดีย์ใหญ่มากนะฮะที่ประเทศศรีลังกาอยู่ทางตอนใต้ของเกาะลังกานะครับก็ได้รับประทานพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้านะครับและได้รับผ้าไตรนะครับประทานอีก3ผืนนะฮะเนื่องในวโรกาสนะฮะทรงฉลองพระชนมายุเนี่ย99พรรษาในวันที่26มิถุนายน2569นะครับสมเด็จพระสังฆราชของเราจะมีพระชนมายุ99พรรษาในการนี้เนี่ยมูลนิธิทำดีครับก็ได้รับพระเมตตานะฮะเป็นผู้แทนในการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุไปที่ประเทศศรีลังกานะครับทีนี้ก็จะแจ้งข่าวดีว่าก่อนที่จะเดินทางไปศรีลังกาเนี่ยผมจะไป26ถึง30นี้นะก็ประธานาธิบดีศรีลังกาเป็นประธานทางนู้นนะครับแล้วก็พระสังฆนายกทุกองค์มากันครบเลยแล้วคาดว่างานนี้เนี่ยชาวศรีลังกาน่าจะมาร่วมกันไม่ต่ำกว่าหมื่นคนเลยนะฮะทีนี้ก็เรียนว่าหลายๆท่านเนี่ยเราอาจจะไม่มีโอกาสได้เดินทางไปศรีลังกาด้วยกันก็เลยว่าได้เปิดโอกาสนะครับระหว่างวันที่4ถึง24มิถุนายนนี้ครับคุณวิชัยถ้าท่านใดนะครับมีความตั้งใจนะครับที่อยากจะได้กราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุ9องค์นี้นะครับรวมทั้งได้กราบอธิษฐานพระไตรประธานของสมเด็จพระสังฆราชนะครับก็สามารถไปได้นะฮะที่มูลนิธิทำดีนะฮะระหว่างวันที่4ถึง24มิถุนายนก่อนที่จะเดินทางไปศรีลังกานะฮะระหว่างเวลา9โมงเช้าจนถึง6โมงเย็นครับก็ไปกันได้นะครับ
6: นี่เพราะฉะนั้นเนี่ยกราบสักการะก่อนนะฮะก่อนที่คุณนายจะเป็นตัวแทนของคนไทยนะครับแล้วก็ที่พระองค์ท่านได้พระราชทานพระทานให้เนี่ยก็ไปที่ศรีลังกาซึ่งทุกๆครั้งที่ไปศรีลังกาเราจะเห็นบุญใหญ่ๆเยอะแยะเลยนะครับนะฮะก็เป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีศรัทธาล้นหลามมากเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาครับนะครับนะครับทีนี้มาถึงเรื่องที่เราอดเป็นห่วงไม่ได้เพราะว่าเป็นเรื่องของคนถ้าจะว่าไปแล้วเนี่ยช่วงนี้จะมีดราม่าค่อนข้างเยอะครับคุณเดนัยนะ
7: คร
6: ับ แล้วอย่างล่าสุดเนี่ยกรณีของไรเดอร์ที่ไปตั้งกล้องถ่ายสาวๆลูกค้าเขาจะก้าวขึ้นก้าวลงมอเตอร์ไซค์เนี่ยล่าสุดตกงานแล้วครับแล้วก็ออกมาอ้อนวอนขอให้สังคมให้อภัยรู้เท่าไม่ถึงการไม่ได้ตั้งใจนู่นนี่นั่นอันนี้มันเป็นกรณีที่เราเห็นกันจนชินตาแล้วว่าตัวแทนขององค์กรหรืออาชีพต่างๆเนี่ยเวลาทำอะไรผิดปุ๊บเนี่ยโอ้บางที่เขาไล่ออกก่อนเลยนะครับเพราะว่าเขาเห็นเอกสารหลักฐานคลิปครบเนี่ยเขาก็ตัดสินใจเลยว่าไม่อย่างนั้นทำลายแบรนด์แน่นอนนะครับแล้วก็เนี่ยมันก็ถ้าหากว่าเป็นองค์กรแบบนี้เขาก็มีมาตรการคุณนะฮะถ้าหากว่าพนักงานของเราไปทำอะไรผิดเนี่ยผมเข้าใจว่าในส่วนของผู้บริหารนะครับหรือว่าหัวหน้าเองโดยหลักการเราก็ต้องปกป้องเขาถูกต้องไหมครับถ้าเมื่อไหร่ก็ตามแต่ที่ยังไม่ได้มีการตัดสินโดยศาลเนี่ยเราอาจจะปกป้องเขาแต่ถ้าเพื่อความสง่างามแล้วมีการประสานกันมาตำรวจก็มีหลักฐานมีพยานจะมาขอตัวไปเพื่อดำเนินคดีเพื่อพิสูจน์ในชั้นศาลผมว่าสาวินยูชนคนทั่วทั้งโลกอ่ะเขาก็เข้าใจเรื่องนี้ดี ซึ่งประเด็นต่างๆเหล่านี้เนี่ยวันนี้จะมาแลกเปลี่ยนกับคุณทนายครับว่าการปกป้องคนเนี่ยเราจะต้องมีหลักคิดมี mindset มีวิธีการอย่างไรเพราะว่าบางทีที่มันเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาปุ๊บเนี่ยการตัดสินใจปกป้องคนที่มีปัญหามันจะนำปัญหาซึ่งมาสู่สังคมค่อนข้างเยอะเลยคุณทนายมีมุมมองอย่างไร
7: ครับคือต้องยอมรับกับคุณวิชัยว่าผมเนี่ยไม่ได้ติดตามในกรณีนี้นะครับแบบใกล้ชิดเพราะฉะนั้นในรายละเอียดเดี๋ยวคงต้องรบกวนคุณวิชัยได้เล่าในรายละเอียดแต่ว่าคำถามสำหรับพวกเราทุกคนก็คือว่าระบบการเมืองไทยเนี่ยนะครับกำลังปกป้องหลักการประชาธิปไตยนะครับหรือว่ากำลังปกป้องคนของตัวเองนะครับแล้วที่สำคัญก็คือว่ากระบวนการยุติธรรมเนี่ยอยู่ตรงไหนครับอันนี้น่าจะเป็นคำถามที่เรามาชวนกันคุยในวันเช้าวันนี้ดีไหมครับ
6: ดีครับคือในแง่ของความยุติธรรมของสังคมนั้นโดยเฉพาะกระบวนการตั้งแต่เริ่มต้นน้ำจนปลายน้ำเนี่ยครับผมเข้าใจว่าเป็นที่ใช้คำว่าถูกวิพากษ์วิจารณ์อยู่มานานพอสมควรแล้วก็มีการแก้ไขมีการปรับปรุงอยู่พอสมควรเหมือนกันแต่ว่าในมิติของคนที่เขารู้สึกได้ว่าเอ๊ะทำไมเป็นคนแต่ละชนชั้นจะได้รับการปฏิบัติที่แตกต่างกันนะครับถ้าว่าคนที่ไปก่อคดีหรือว่าเป็นคู่กรณีมีอำนาจมียศนะครับมีหลายๆอย่างนะฮะแล้วก็กลายเป็นคนที่อีกฝั่งหนึ่งคู่กรณีเป็นชาวบ้านตาสีตาสามคนธรรมดาสามัญเขาก็จะรู้สึกถึงความไม่ปลอดภัยเขาจะรู้สึกถึงความน่าจะไม่ได้รับความยุติธรรมเพราะว่ากรณีแบบนี้นะฮะกรณีอย่างขับรถชนคนอย่างเงี้ยนะครับก็โอ้โหมีการโปรเทคปกป้องออกตัวมีความรู้ทางกฎหมายหลายๆอย่างแล้วมันก็นำไปสู่ความรุนแรงเพราะว่าบางทีเนี่ยเรื่องแบบนี้ถ้าจัดการไม่ดีนะครับองค์กรออกมาปูบำเหน็จหรือว่าทำอะไรแล้วสังคมมันคลางแคลงใจมันก็เรื่องใหญ่เหมือนกันนะครับคุณนายโอ้ช่วงนี้ดราม่าเยอะมากหลายๆกรณีเลยทีเดียวมีมุมมองยังไงบ้างครับ
7: มันมีจุดยืนอยู่ทั้งสองฝั่งนะครับคุณชัยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าเราได้ติดตามข่าวเนี่ยก็คือว่าสสจำนวนมากเลยนะครับก็ลงมติกันว่าไม่ส่งตัวใช่ไหมครับแล้วทีนี้เนี่ยสสอีกฝั่งหนึ่งนะฮะก็ลงมติว่าขอให้ส่งตัวทีนี้เนี่ยก็จะมี2จุดยืนอยู่แต่เราต้องมาดูว่าถ้าเราดูตามรัฐธรรมนูญมาตรา125นะฮะสสจะได้รับเอกสิทธิ์คุ้มครองระหว่างสมัยประชุมนะคะคุ้มครองเพื่ออะไรครับเราต้องดูเจตนาของรัฐธรรมนูญด้วยนะครับคุ้มครองเพื่อไม่ให้ฝ่ายบริหารหรือองค์กรรัฐใช้อำนาจกลั่นแกล้งฝ่ายนิติบัญญัติอันนี้คือการมีมาตรา125ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาดูจุดยืนทั้งสองฝั่งครับคุณวิชัยนะฮะสรุปว่าจุดยืน

0: ัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองอันหนึ่งเลยก็คือแยกแยะผิดถูกดีชั่วให้ออกนะครับเพราะว่าที่ฟังมานี่เหมือนกับจะมีปัญหาการแยกแยะนะครับปกป้องในลักษณะที่เรียกว่าเอาศักดิ์ศรีมานะฮะการตีความว่าศักดิ์ศรีคือการกินฟรีนี่มาแล้วคนหนึ่งนะครับแต่ว่าการตีความว่าการมีศักดิ์ศรีคือการปกป้องพรรคพวกเนี่ยหรือว่าอยู่ในแวดวงเดียวกันเนี่ยผมว่านอนเซนนะครับมันขออภัยครับบางทีอาจจะแรงนิดนึงครับแต่ว่าดูแล้วไม่ฉลาดนะครับเพราะว่าถ้าเกิดแยกแยะเรื่องมูลนี้ไม่ได้อย่ามาเป็นตัวแทนของประชาชนมีคำแนะนำไหม
1: ครับก็เนี่ยครับคือเป็นจุดยืนเลยของฝั่งที่ยืนหยัดนะว่าจะไม่มีการส่งตัวไปก็คือว่าเป็นการปกป้องไว้ซึ่งหลักการและไม่ใช่เป็นการตัดสินว่าใครผิดใครถูกนะครับแล้วข้ออ้างอีกข้อหนึ่งที่ยกขึ้นมาเนี่ยจากข้อสรุปเลยก็คือว่าเมื่อปิดสมัยประชุมแล้วเจ้าตัวครับก็ยังต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอยู่ดีครับอันนี้จริงของเขาคุณวิชัยมีความเห็นยังไงครับ
0: ผมว่า
1: ใส่หน้าคุณวิชัยใส่หน้าบ่อยมากนะครับ
0: ผมว่ามันแผลครับคือในมิติตรงนี้เนี่ยถ้าหากว่าคุณจะมีความสง่างามหรือว่าระบบเนี่ยจะมีความสร้างความมั่นใจให้กับสังคมคุณต้องพิสูจน์ความกล้าหาญนะครับกับการที่เดินเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเพราะว่าถ้าหากว่าส.ส.แค่1คนเนี่ยจาก500เนี่ยเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมมันไม่ได้ทำให้กฎหมายตกหรอกครับใช่ไหมครับมันไม่ได้ส่งผลกระทบโดยวงกว้างแต่ว่ามันจะเป็นความสง่างามด้วยซ้ำไปสำหรับคนที่จะกล้าไปพิสูจน์ตัวเองซึ่งข้อครหาเยอะนะครับพอคุณพิสูจน์มาปุ๊บในชั้นศาลถึงฎีกาปุ๊บเนี่ยคุณบริสุทธิ์อ่ะผมว่าคุณจะได้รับการเลือกตั้งอีกยาวนานแล้วไม่ทำให้คนที่เลือกคุณมาเขารู้สึกอับอายครับนึกออกไหมฮะกรณีตอนนี้ใครไปเลือกตอนนี้มาเนี่ยผมว่าก็คงจะต้องพิจารณาดีๆแล้วว่าเฮ้ยทำไมตัดสินใจผิดนะฮะหรือท่านมั่นใจว่าคนคนนี้ดีก็ว่ากันไปแต่ว่าทั้งหลายทั้งปวงไอ้นั่นก็เรื่องหนึ่งครับคุณนายแต่ว่าพรรคพวกของเขาครับซึ่งมีทั้งฝ่ายนโยบายฝ่ายบริหารนะครับในกรณีพรรคการเมืองที่รวมกันเป็นรัฐบาลนะครับก็ออกมาโอ้โหเต็มที่เลยนะครับผมว่าสังคมตำหนินะครับเพราะว่าดูจากกระแสตอนนี้ค่อนข้างแรงมากเลยทีเดียวท่านกำลังทำอะไรท่านคิดหรือเปล่าแล้วนโยบายในการปราบโกงปราบเว็บพนันปราบอะไรต่อไม่แล้วพวกนี้นะครับสแกมเมอร์ Scammer เนี่ยแล้วออกมาทรงนี้เนี่ยผมว่าเป๋แล้วครับตอนนี้เนี่ยอย่าคิดว่าได้คะแนนเยอะแล้วสังคมจะเฮกันตาไปนะฮะกองเชียร์ทั้งหลายทั้งปวงเขาก็มีสติมีปัญญานะครับจริงไห
1: มถูกต้องครับคือเรามาดูจุดยืนนะครับของฝั่งที่คัดค้านขอให้มีการส่งตัวนะครับก็จะมีจุดยืนที่ชัดเจนบอกว่าการกระทำแบบนี้เป็นการส่งสัญญาณจากสภานะครับว่านักการเมืองมีอภิสิทธิ์ก็คืออย่างที่คุณวิชัยพูดมาว่าเป็นผู้มีเป็นอภิสิทธิ์ชนถูกไหมครับแล้วก็กำลังสร้างภาพขึ้นมาว่าสภาเนี่ยกำลังปกป้องคนของตัวเองนะครับแล้วในบริบทที่สำคัญก็คือว่าคดีตรงนี้เป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับข้อกล่าวหาเรื่องเว็บพนันและทุนสีเทานะฮะซึ่งก็เชื่อว่าเป็นคดีที่มันมีอิทธิพลนะครับกับเรื่องของพรรคการเมืองนะครับพอสมควรเพราะอันนี้เป็นจุดยืนของอีกฝั่งหนึ่งนะครับทีนี้คุณวิชัยถ้าเรามาวิเคราะห์ในเชิงลึกจริงๆนะครับว่าณขณะนี้มันจะมีคำว่าการปกป้องคนดีขึ้นมานะฮะตรงนี้มันคือคำที่อันตรายคำหนึ่งเลยนะในสังคมไทยมันลึกมากกว่าการส่งตัวหรือไม่ส่งตัวนะครับคุณวิชัยมีมุมมองว่าอย่างไรครับ
0: ผมว่าต้องตีความคำว่าคนดีให้ชัดเจนนะครับเพราะว่าถ้าหากว่าคนดีในมิติของสังคมโดยรวมเนี่ยเป็นคนที่จะต้องบอกแล้วก็พิสูจน์ได้ว่าทั้งความคิดการกระทำคำพูดหลายๆอย่างนี่มันออกมานะฮะหลักเกณฑ์มันก็ไม่ได้มีอะไรยากๆครับคิดดีพูดดีทำดีจริงไหมฮะมันก็จะเป็นการปรากฏเป็นที่ประจักษ์ครับว่าคนที่เขาคิดดีเขาคิดยังไงเขาพูดดีเขาพูดยังไงและเขาทำดีเขาทำอย่างไรมันก็เห็นกันอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนเนี่ยคือหลายสิ่งหลายอย่างพอออกมาปุ๊บรู้เลยว่าเป็นแบบไหนดังนั้นในมิติตรงนี้ครับคุณนายครับผมกลับมองว่ามันต้องพิสูจน์นะแล้วการที่จะก้าวขึ้นมาเป็นตัวแทนในระดับใดๆก็ตามแต่เนี่ยก็ต้องผ่านการกลั่นกรองอยู่พอสมควรเห็นไหมครับแล้วก็จะเห็นตัวอย่างของบางกลุ่มที่เอาคนที่มีประวัติค้ายาเสพติดเว็บพนันรังแกผู้หญิงนู่นนี่นั่นเข้ามาสู่วงการการเมืองก็มีและสังคมก็ค่อยๆรีเช็คไปเรื่อยๆนะครับว่าเอา

0: าแล้วเป็นไงล่ะเห็นไหมล่ะนี่คือคนดีของเขาหรือเปล่าอีกฝั่งนึงก็จะเป็นอะไรยังไงโอ้โหตอนนี้ขยันตีความกันหลากหลายมากเลยทีเดียวครับ
1: ครับคือตอนนี้ผมกำลังมองว่าสังคมไทยเราอยู่ในหลุมนะหลุมพรางนะฮะหลุมพรางของการสร้างวาทกรรมขึ้นมานะหรือว่าเอาคนดีเนี่ยมาเป็นแบรนดิ้งนะเป็นตัวตั้งต้นว่าโอ้คนเนี้ยเป็นคนดีคนเนี้ยทำประโยชน์คนนี้เป็นพวกเราเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นแบบนี้ปั๊บก็จะต้องได้รับการปกป้องก่อนนะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วคุณวิชัยครับถ้าตามพูดกันตามตัวบทกฎหมายเนี่ยนะครับคือจะเป็นคนดีหรือคนไม่ดีใดๆก็ตามเนี่ยมันจะต้องมีกฎหมายหนึ่งเดียวเท่านั้น
0: ใช่
1: อันนี้เป็นเส้นแบ่งที่สำคัญมากๆนะครับ
0: ครับผม
1: แ
0: ล้วเดี๋ยวนี้คำว่าดีนี่ดันมียอยักษ์การันอีกนะครับแหมประชดประชันกันเต็มที
1: ่มันหมายความว่ายังไงครับ
0: คือมันเป็นแนวประชดนะครับดีนะฮะยอยักษ์การันด้วยนะครับคือดีของฝั่งหนึ่งก็จะกลายเป็นอีกไม่ดีของอีกฝั่งหนึ่งเพราะฉะนั้นในกรณีแบบนี้เวลาคนที่อยู่ฝั่งหนึ่งทำอะไรผิดปั๊บเนี่ยฝั่งตรงข้ามเขาก็จะโจมตีเต็มที่เลยนะครับแล้วเขาก็จะเป็นไงล่ะเลือกมาแล้วเป็นอย่างนี้เห็นไหมนี่เหรอดีเหรอพฤติกรรมแบบนี้อะไรอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยสังคมบ้านเราจริงๆเนี่ยเป็นสังคมที่ผมว่าเราต้องหาบรรทัดฐานนะครับเพราะว่าในกรณีหนึ่งที่กฎหมายบ้านเราเป็นลักษณะการกล่าวหาถูกต้องไหมครับว่าท่านก็ทำผิดนู่นนี่นั่นแต่ว่าแล้วก็กฎหมายก็บ่อยเหมือนกันว่าตราบใดที่ศาลยังไม่ได้พิพากษาถึงที่สุดว่าคนคนนั้นมีความผิดจริงๆเนี่ยได้รับการปกป้องนะครับคุณอะไรนะครับเช่นออกสื่อเนี่ยก็ต้องเบลอนะครับบางทีมันก็เป็นดาบสองคมนะสมมติว่าไปก่อคดีที่หลักฐานเป็นที่ประจักษ์ปุ๊บเนี่ยแล้วเป็นอาชญากรเนี่ยก็ไปเบลอชาวบ้านชาวช่องก็จะเห็นหน้าไม่ชัดว่าคนคนนี้เป็นฆาตกรเป็นพวกแก๊งสแกมเมอร์เป็นอะไรพวกนี้นะครับก็ยังได้รับการคุ้มครองนะปกป้องนะจนกระทั่งกว่าจะไปถึงชั้นศาลนะครับแล้วทีนี้เนี่ยคนดีที่เป็นเหยื่อบางทีก็ถูกเปิดหน้าอันนี้วงการสื่ออาจจะต้องชัดเจนแล้วก็หาวิธีการในการที่จะดูแลให้ดีฮะเบลอก็เบลอให้หมดเลยนะฮะเอาสินะครับหรืออะไรก็ชัดเจนไปกว่านี้ประเด็นในมีมุมมองยังไงครับการปกป้องคนที่ยังไม่ได้รับการพิพากษาว่าเป็นถึงที่สุดว่าผิดหรือถูกยังไง
1: คือวันนี้ครับคุณผู้ชมกรณีที่เรากำลังคุยกันเนี่ยมันกำลังทำให้มีความรู้สึกนะคุณผู้ชมว่าประชาชนกับนักการเมืองเนี่ยอาจไม่ได้อยู่ภายใต้ระบบกฎหมายเดียวกันหรือเปล่านะครับในขณะที่ทางฝั่งสภาเนี่ยเขาอ้างหลักการอยู่นะฮะแต่ว่าสำหรับคนทั่วไปก็รู้สึกว่าอันนี้คือระบบอุปถัมภ์หรือไม่ถูกไหมคุณวิชัยมันเป็นระบบอุปถัมภ์ไหมนะครับก็คือว่ากฎหมายเนี่ยมีความโปร่งใสไหมมีความเท่าเทียมไหมนะครับมีใครคนใดคนหนึ่งหรือว่ากลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเนี่ยได้รับอภิสิทธิ์หรือไม่นะฮะแล้วที่สำคัญเนี่ยสังคมไทยเรายังติดกับอยู่ในกับดักของคนดีอยู่หรือเปล่
0: า
1: ใช่ไหมฮะแล้วเอกสิทธิ์ของนักการเมืองเนี่ยเราควรมีขอบเขตอยู่ตรงไหนนะฮะคือสุดท้ายแล้วเนี่ยมันเป็นการทำไปเพื่อปกป้องประชาธิปไตยหรือว่ามันกลายเป็นเกราะกำบังนักการเมืองคุณชัยอย่างเงี้ยต่อไปถ้าใครรู้สึกว่าตัวเองเราทำอะไรที่มันไม่ถูกต้องตามกฎหมายปั๊บเราก็เข้าไปอยู่ในระบบอุปถัมภ์นี้เลยได้ไหมมันเลยกลายเป็นอะไรที่แบบเอ้ยมันคืออะไรกันใช่ไหมครับ
0: มันยิ่งเห็นแบบนี้ครับเพราะว่าถ้าว่าไปรื้อประวัติไปสืบนะครับเอาสันติบาลไปเจาะแต่ละคนนี่นะครับจะรู้เลยว่าโอ้โหเทาๆก็ไม่น้อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมีเกราะในการคุ้มครองเขาอย่างน้อยสมัยประชุมแล้วก็ไอ้คำว่าเป็นท่านสสเนี่ยบางคนเป็นผู้ทรงอิทธิพลมากเลยทีเดียวนะครับเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้นั้นถ้าว่าภาคประชาสังคมไม่แข็งแรงพอนะครับแล้วก็ยังปล่อยให้ทุกอย่างไปอยู่ในอำนาจของคนที่ผ่านการเลือกตั้งแค่ไม่กี่นาทีเนี่ยแล้วทำอะไรไม่ถูกไม่ต้องไม่มีจริยธรรมปกป้องพวกเดียวกันเองโดยที่เรียกได้ว่าป่าก็บอกว่าอาสานะครับเสียสละลำพังแค่ข้าวนี่ก็ยังจะเอาเงินภาษีประชาชนไปกินมื้อละเป็นพันนะฮะหรือวันละเป็นพันประมาณนี้นั่นหลายอย่างจนกระทั่งอย่างคุณหมอวรงเดชกิจวิกรมเนี่ยก็พยายามรณรงค์เพื่อที่จะลดอภิสิทธิ์นะครับหลายอย่างที่บรรดาผู้สสมีครับแต่แกก็ถูกต่อต้านนะครับคุณนายไม่ง่ายเลยครับโอ้สังคมเรานี่สู้กันยังไงดีครับด้วยความยุติธรรม
1: มันไอความยุติธรรมเนี่ยคุณชัยมันไม่ได้ไปอยู่ที่คนดีนะครับความยุติธรรมมันอยู่ที่ระบบต รวจสอบที่ดีนะระบบตรวจสอบที่เป็นธรรมนะแล้วก็เสมอภาคกับคนทุกๆคนคุณวิชัยครับในกรณีเดียวกันเมื่อสักครู่อย่างที่คุณวิชัยถามขึ้นมาบอกว่าในขณะที่เป็นผู้อะไรฮะเป็นผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยแต่ยังไม่ได้มีการพิสูจน์นะคุณวิชัยแต่ปรากฏว่าหลายๆคนหลายๆท่านเนี่ยตอนนี้คือได้รับผลไปแล้วนะครับบางคนเนี่ยเข้าไปอยู่ในเรือนจำแล้วนะครับก็คือว่าถูกคุมขังทั้งที่ยังไม่ได้รับการพิสูจน์ว่าผิดหรือไม่ผิดเนี่ยอันนี้ผมรู้สึกว่าตรงนี้มันเป็นสิ่งที่แบบดูแล้วน่าเป็นห่วงนะครับ
0: นะ
1: นะฮะเพราะว่าการจะได้ประกันเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าหลักทรัพย์เนี่ยมีไหมน่าเชื่อถือไหมทีมกฎหมายเก่งหรือไม่เก่งทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยบุคคลต่างๆเหล่านั้นเนี่ยยังถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่อืม
0: ครับคือถ้าอ้างอิงหลักกฎหมายต้องเป็นแบบนั้นเลยนะครับแล้วก็การเปลี่ยนสถานะจากสถานะหนึ่งอยู่ๆต้องไปเข้าคุกเข้าตารางเนี่ยแล้วก็โอ้โหผ่านกระบวนการอีกหลายอย่างสมมตินะออกมาแล้วไม่ผิดเลยครับความรับผิดชอบที่เกิดขึ้นจากกระบวนการต้นน้ำไปถึงปลายน้ำเนี่ย
1: เ
0: กี่ยครับหรือว่ายังไง
1: ใช่ไหมครับเพราะว่าบางท่านเนี่ยก็เวลาหายไปเลยกับกระบวนการการตรวจสอบนะฮะในขณะที่ตรวจสอบว่าเป็นผู้บริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์แต่ว่าเหมือนกับว่าถูกสังคมตีตราไปแล้วนะเพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่เราต้องมาช่วยกันตั้งคำถามคุณวิชัยดังๆเลยนะว่าในขณะที่ยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่เนี่ยเราจะสามารถสร้างระบบที่ปกป้องทั้งสิทธิของผู้ถูกกล่าวหาและความเชื่อมั่นของสังคมเนี่ยไปพร้อมกันได้อย่างไรครับ
0: จริงครับนะครับผมว่ามันก็คือจะต้องพยายามหาทางออกร่วมกันนะครับสิ่งต่างๆที่เราคุยกันทุกวันนี้ถามว่าเกี่ยวข้องอะไรกับคนผมว่าเกี่ยวมากๆเพราะว่าคนที่เป็นตัวแทนนะครับทั้งองค์กรและในระดับต่างๆเนี่ยคุณควรจะต้องยืนอยู่บนตำแหน่งที่ได้รับความไว้วางใจนะครับด้วยความสง่างามแล้วไม่มีหรอกครับประเทศไหนในโลกที่จะเอาคนเลวมาบริหารบ้านเมืองนะครับจริงไหมครับอันนี้คือโดยหลักการนะครับเขาก็เอาคนดีมีความรู้มีความสามารถโปร่งใสตรวจสอบได้ทั้งนั้นดังนั้นเนี่ยสังคมบ้านเราเนี่ยที่ยังไม่ไปถึงไหนอย่างไรก็ต้องตั้งคำถามว่าแล้วคัดกันมาอย่างไรพวกนี้เข้ามาปนกันได้ยังไงนะฮะแล้วก็พอมีปัญหาปุ๊บปกป้องกันอย่างนี้เหรอเอาไงเนี่ย เป็นคำถามตัวโตๆครับคือใน
1: เรื่องการติดใจก็สิ่งที่ผมคิดว่ามันสำคัญมากครับคุณวิชัยก็คือว่าในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยคนที่ถูกคนถูกปกป้องที่สุดเลยไม่ใช่นักการเมืองนะไม่ใช่นักการเมืองนะฮะแต่ว่าสิ่งที่เราจะต้องปกป้องมากที่สุดก็คือความเชื่อมั่นของประชาชนต่อกระบวนการความยุติธรรมที่จะต้องทำรงเอาไว้ตรงนี้ผมว่าไม่ว่าท่านจะอยู่ตรงไหนแล้วอย่างที่เราคุยกันเมื่อสัปดาห์ก่อนนะพอได้เข้ามาอยู่ในตรงนี้ปั๊บรู้สึกว่าโอ้โหท่านโก้เหลือเกินท่านมีเกียรติยศเหลือเกินแล้วก็ใครๆก็แตะต้องท่านไม่ได้เนี่ยผมรู้สึกว่าอันนี้มันเป็นประเด็นที่แบบเราเห็นกับอยู่ต่อหน้าต่อตาแล้วเรารู้สึกว่ามันค้านเหลือเกินค้านความรู้สึกของเราครับ
0: ครับอย่าลืมนะฮะคนบางคนเนี่ยขึ้นมาได้ด้วยศรัทธาแต่คนคนนั้นทำลายตัวเองด้วยการที่ทำให้คนอื่นหมดศรัทธาซึ่งบางทีอายุอนามก็ไม่ได้น้อยนะครับโอ้โหหลายๆอย่างนี่ดูแล้วนี่คุณผู้ฟังยังถามเลยนะครับตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วคาใจอยู่ว่าเป็นใครนะครับ ยังไม่มีคำตอบ ถามผมมา
1: ถามผมมาเยอะเหมือนกันฮะเราก็ไม่บอก
0: ฮะเป็นว่าให้เขาแก้ตัวแล้วกันนะฮะคุณผู้ฟังฮะก็ยังเปิดโอกาสเพราะว่าพอเป็นผู้ใหญ่ปุ๊บเนี่ยรู้ผิดรู้พลาดแล้วก็รู้ที่จะแก้ไขสังคมก็คงให้อภัยบอกว่าทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นในสังคมไทยจะมีทางออกที่ดีนะครับเอาละฮะนะเดี๋ยวเดือนหน้าวิทยาอยู่แล้วก็เราก็มีอะไรดีๆมาฝากกันเป็นประจำขอบคุณคุณในไหนฮะแล้วคุยกันใหม่อาทิตย์หน้าฮะขอบคุณผู้ฟังที่แสดงความเห็นด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ
1: แล้วพบกันครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: Human Talk ดำเนินรายการโดยดร.ดนัยจันทร์เจ้าฉายดร.บวรนันท์ทองกัลยาและวิชัยวรธานีวงศ์
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ไม ม่ใช่ความใจดีของคนขายเนื้อหรือคนอบขนมปังหรอกที่เราได้กินอาหารค่ำ